0: หน้าที่ของคุณพ่อด้วยนะครับจะต้องช่วยแล้วก็ช่วยอุ้มช่วยจับเพราะมือเขาจะอ้วกจะอะไรเนี่ยมือก็จะปัดไปทั่วเลยนะครับจะต้องอุ้มแบบที่กอดทั้งมือสองข้างเข้าด้วยกันทั้งขาด้วยคุณพ่อก็จะอุ้มให้มั่นคงนะครับประคองศีรษะบ้างนิดหน่อยเพื่อให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นนะครับคุณแม่ก็จะต้องป้อนยาที่ฝึกให้ดีเดินยาอย่าให้มันไปปั๊บไปทีเดียวนะครับค่อยๆเดินให้ออกจากไซลิงได้ง่ายๆคือลองฝึกดูก็ได้นะครับท่านฟังคือไซลิงมาแล้วลองฝึกเดินยาโดยการฉีดพวกน้ำใส่น้ำเปล่าๆสาดๆเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ลองเดินยาดูว่าต้องใช้แรงแค่ไหนใช้นิ้วโป้งที่จะกดที่ปลายไซลิงอีกด้านหนึ่งต้องกดขนาดไหนถ้าพวกอาชีพพวกแพทย์พวกพยาบาลเขาฝึกมาอย่างดีแล้วว่าเดินยานุ่มนวลมันเมียตะไมชาวบ้านก็ต้องระวังหน่อยนั่นเองนะครับ
1: นะคะต่อเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะที่เคยเลี้ยงลูกแล้วคงจะเคยป้อนยาลูกบ้างนะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอาจารย์เด็กไม่ยอมอ้าปากเนี่ยปัญหาหนักเลยนะคะนี
0: ่เยอะครับขุบปากแน่นและคำเบ้มเลยนะครับเด็กบางคนก็ฉลาดมากเลยมีเทคนิคในการหลบหลีกได้มากมายผมจะบอกว่ามันเป็นมหากรรมใหญ่ของครอบครัวเลยป้อนยาเด็กแต่ละครั้งเนี่ยบางทีเสียงลงเล็กๆทั้งบ้านเลยยายญาติอยู่ด้วยก็จะเบาหน่อยเพราะแกก็จะคอยปลอบให้นะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเด็กฟังก็ไม่มีอารมณ์หรอกครับเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามีพวกอยู่แต่ถ้ามีพี่ด้วยนะพี่ที่โตกว่าพอจะพูดจาได้แล้วเนี่ยให้พี่ช่วยสิครับพี่สาวพี่ชายเขาก็ได้เขาเป็นพวกเดียวกันนะอย่างที่บ้านผมเนี่ยพี่สาวของน้องชายเนี่ยโหช่วยมากเลยประคับประคองอย่างดีนะครับตัวเด็กตอนน้องชายกินยาแบบไม่มีปัญหาเลยจริงๆนะครับ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ตัวเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นตัวเองนะอันนี้อาจจะเป็นผิดนะคุณฟังคือไปบอกเด็กว่ากินขนมนิดนึงนะลูกกินขนมนิดนึงกินขนมนิดนึงจริงๆเนี่ยห้ามพูดจริงๆเพราะว่าวันดีคืนดีวันดีคืนดีเห็นยาตั้งอยู่หลานอาจจะคิดว่าเป็นขนมเอามากินอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับเรื่องของรสชาติของยากลิ่นยากับยาแน่ๆกับขนมนะครับต้องแยกกันถ้าท่านมีขนมจะเตรียมไว้ให้เขาตั้งข้างๆเขาเห็นเราบอกว่าถ้าดื้อถ้ากินยาที่เสร็จแล้วนะแม่จะให้ยานี้ให้ขนมนี้ให้หนูกินนะให้เขารู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลนี่คือสำคัญไม่งั้นเด็กเขาจะผสมปนเปกันหมดเลยครับไปไขว่คว้าขนมเลอะเลอะล้มลุกคุกคานหมดเลยครับแล้วก็เด็กก็จะเข้าใจผิดว่าขนมกับยามันเกี่ยวข้องกัน
1: ใช
0: ่อันนี้ต้องแยกกันว่ามันคือรางวัลที่แม่จะจัดไปให้ลูกนะของเราเนี่ยครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันก่อนมันมีคำถามเรื่องของการลืมป้อนยาเด็กด้วยอาจารย
0: ์ครับ
1: นะคะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาเฮลที่ไทม์ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: เห็นความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: ช่วงถามมาตอบได้
1: คุณผู้ฟังคะถามมาตอบได้7:06 นค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะ Healthy Time กำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของการป้อนยาในเด็กเล็กนะฮะเด็กเล็กหรือจะเป็นเด็กที่เริ่มเขาเรียกว่าอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่จะป้อนยาการป้อนยาสมัยนี้เต่ามองว่าง่ายกว่าที่สมัยก่อนๆที่ใส่ช้อนเล็กๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีสลิงนะแล้วก็สีของยามันก็ชวนให้เด็กหน้าลิ้มลองหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังการเลี้ยงลูกคนคนหนึ่งเต่าไม่เคยเลี้ยงลูกนะเต่าเลี้ยงหลานเต่าเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่คงมีประสบการณ์ไม่ต่างกันนะลูกป่วยลูกเจ็บนะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหแก้วตาดวงใจลูกป่วยก็เหมือนเราป่วยเราอยากจะเจ็บแทนเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจารย์กลับมานะคะ
2: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับกลับมาถึงเรื่องเกี่ยวกับการป้อนยาเด็กซึ่งประเด็นเรื่องเล็กๆเด็กตัวน้อยๆแต่ระหว่างพ่อแม่จะต้องปฏิบัติให้ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับขอบอกเลยบางทีต้องร่วมมือกันหลายๆคนช่วยกันในกรณีเด็กเขาเกเรพอสมควรไม่ยอมรับกินยาเหล่านี้น
1: ะ
2: เพราะเขามีประสบการณ์คราวที่แล้วแล้วยาแบบเนี้ยยาที่แม่ให้เนี่ยมันขม
1: เ
2: ป็นเขาจำแม่นนะก็บอกพวกนี้ครับเราก็ต้องไปหลอกบอกเขาตรงๆนะครับหลอกเขาไม่ได้นะครับว่าอันนี้ขนมอะไรเงี้ยไม่ได้ครับเพราะเขากินแล้วเขารู้ทันทีนะเด็กฉลาดตาแล้วประสาทสัมผัสทั้งรสชาติทั้งกลิ่นของจมูกเขาเนี่ยเป็นรสชาติสัมผัสที่เป็นรสใต้แดงนะ
1: ม
2: ันชัดมากและรับกลิ่นได้ไกลมากและรับรสชาติได้เร็วมากเพราะลิ้นเขาเป็นลิ้นใต้แดงจมูกเขาเป็นจมูกใต้แดงต่อเข้าใจเขาใต้แดงผมไหม
1: ป้ายแดงก็คือแบบซิงๆเลยใหม่ๆเลย
2: ซิงๆมาเลยมันจังไวมากเลยล่ะ
1: ใช่
2: เป็นภาษาที่รับกลิ่นภาษาที่รับรสเนี่ยไวมากเลยงั้นเราจะหลอกเขายิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับท่านผู้ฟังเขาบอกตรงๆไปเลยนะครับ
1: ตอนแรกกินแล้วก็อาจจะไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่ครั้งต่อไปมีการต่อต้านร้องไห้ไม่กินบุยบุยทิ้ง
2: บางก็คนเด็กซื่อสุดฤทธิ
1: ์นะคะแล้วมีผู้ปกครองบอกว่าสมมติว่าลืมป้อนยาเด็กในมื้อก่อนหน้านี้อาจารย์แล้วสมมติว่ามันยังเช้ากับวันเย็นเนี่ยเอามื้อเช้าลืมป้อนแต่ว่านึกได้อีกทีหลังอาหารประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะให้กินได้ไหม
2: ถ้าเวลาขนาดสัก3-2 ชั่วโมงนะครับเช่นก็ต้องให้8 โมงเช้านะฮะเวลาผ่านไปถึง9 โมงเช้านึกได้ให้เลยครับเพราะเวลาเดียวกันนะ9:30ก็ยังให้อยู่นะพอผ่านไปสักพักหนึ่งบังเอิญไปสัก2 ชั่วโมงแล้วถือว่าผ่านนะครับ
1: ค่ะ
2: ผ่านไปให้มื้อกลางวันเลย
1: นะ
2: เพราะว่าไม่งั้นมันจะไปซ้ําซ้อนใกล้เคียงกับมื้อกลางวันที่ต้องให้มากจนเกินไปที่ต้องยาในตัวเด็กก็จะสูงเป็นดับเบิลโดสเข้าไปนะครับถ้าต่ำกว่าเวลาขนาดนี้ให้ได้เลยอีกการนึงก็คือบางทียามันก่อนอาหารบ้างหลังอาหารบ้างคุณต้องฟังเข้าใจนะบางทีหมอเขียนอะไรขวดนะเราต้องแยกแยะชัดเจนนะครับหนังกระติกรัดกลุ่มนี้2 ขวดนี้ก่อนอาหารรัดขวดไอ้3 ขวดนี้ไว้หลังอาหารอย่างเงี้ยครับเพื่อแยกแยะชัดเจนไม่งั้นคุณแม่ก็จะงงๆนะว่าจะให้อะไรกันแน่นะบางทีสลิงฉีดไปฉีดยาให้นะครับต้องมีหลายๆสลิงซื้อมาหลายๆอันแยกแยะตอนดูดยาจะได้ไม่งงเพราะตอนดูดยาคัดจากขวดเข้าไปในสลิงเนี่ยครับบางทีเรางงมากเลยนะแล้วก็วางไซลินปั๊บอันนี้พวกไหนวะเนี่ยดูจากขวดแล้วมันแยกไม่ออกว่าเป็นของขวดไหนกันแน่ต้องแยกเป็น2 ส่วนให้ชัดเจนนะครับว่ายาชุดนี้เป็นยาก่อนอาหารไซลินแรกยาชุดนี้เป็นยาหลังอาหารอีก3 ไซลินอย่างเงี้ยบางทีก็ได้ยามา4 ขวด3-4 ขวดก็มีนะครับแยกชัดเจนก่อนจะจับลูกมาเพื่อจะป้อนเขาแม่จะได้จัดความจำให้ชัดเจนว่ายาก่อนอาหารก็กินก่อนอาหารไงนะท่านฟังครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มให้ อาหารที่เขากินนะครับให้นมให้อะไรเนี่ยครับแล้วยาหลังอาหารก็คือ1 ชั่วโมงหลังอาหารไงล่ะภายในช่วงเวลานั้นนะครับให้ได้ตลอดเวลาหลังกินนมหลังดูดนมแล้วให้ยาได้ในช่วง1 ชั่วโมงเนี่ยตอนไหนคุณสะดวกก็จัดการเลยอย่าให้เลยว่า1 ชั่วโมงไปก็แล้วกันยาก่อนอาหารก็ให้ก่อนครึ่งชั่วโมงให้เสร็จแล้วถึงจับเวลาดูแล้วถึงให้นมครับนี่คือสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องจัดให้ชัดเจนเพราะการดูดซึมของยาก่อนอาหารมันจะดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างก็คือก่อนจะกินข้าวนะวันนั้นท้องว่างๆนะครับ ก่อนกินอาหารก่อนกินนมเนี่ยครับเราก็ต้องให้ก่อนเลยเพื่อให้ฤทธิ์ของยาโดสที่กำหนดโดยคุณหมอ40มิลลิกรัมก็เข้า40มิลลิกรัมเป๊ะๆ นะเป็นการมันดูดซึมน้อยลงไปกินไม่ตรงเวลาถ้าได้เข้า40มิลลิกรัมในร่างกายเด็กก็เข้าไปแค่30มิลลิกรัมนั่นเองก็จะต่ำเป็นอันเดอร์โดสไปนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้แชร์เรื่องของการป้อนยาลูกมาจาก
2: โอ้ดีครับ
1: 3616บอกว่าเด็กเล็กไม่อ้าปากกินยาเนี่ยผมใช้วิธีบีบกระพุ้งแก้มครับอาจารย์บีบปุ๊บสอดสลิ้นยาใต้ลิ้นเลยทุกอย่างนะอาจารย์มันทุลักทุเลน่าดูชมเลยแต่พอโตขึ้นมากินยาง่ายมากครับอาจารย
2: ์ใช่ครับพอโตแล้วเด็กพวกนี้ก็จะมีความประสบการณ์จากกินยาไอ้ขวดๆพวกนี้ตอนเด็กๆอ่ะมหากรรมยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจะเต็มที่แล้วเขาก็หมดฤทธิ์แล้วครับเรารู้ดีว่ามันก็แค่นั้นแหละเท่
1: านะคะมาที่ข้อความ65257บ้าง6257อาจารย์ผมมีผื่นผมอายุ53น้ำหนัก78ส่วนสูง168นะครับมีผื่นขึ้นตามร่างกายคล้ายๆลมพิษคือมันมีอาการคันต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันติดต่อหลายเดือนละคือสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับมีโอกาสจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะอาจารย
2: ์ถ้าเป็นโรคๆเลยเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยกำหนดชัดเจนนะส่วนใหญ่แล้วอันนี้ครับเป็นผื่นแพ้อะไรสักอย่างหน้าที่ของคุณหมอเนี่ยเขาจะช่วยบอกคุณว่าต้องสังเกตดูนะครับที่สังเกตแบบละเอียดละออเลยว่าเรากินอะไรเราอยู่ใกล้ชิดกับอะไรหรือฤดูกาลประมาณเดือนไหนๆกันแน่ที่มันจะมีอาการนี้ชัดเจนทั้งกินอะไรที่ถ้าเรารู้แล้วแพ้อาหารนั้นอยู่ใกล้ชิดอะไรเช่นฝุ่นละอองด่างในที่บ้านมีเราก็รู้แล้วแต่ถ้าเดือนไหนเนี่ยเขาหมอก็ต้องการจะรู้ว่าเป็นพวกเกสรดอกไม้รอบๆบ้านท่านนะแต่ก่อนนี้เราไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่เกสรดอกไม้จะมีปัญหาแต่ปัจจุบันนี้เรานำต้นไม้จากต่างชาติต่างฤดูกาลตามภาคพื้นมาปลูกที่บ้านเราเยอะเพราะคนสนใจต้นไม้เยอะทีแบบนี้ครับทำให้เราเนี่ยจะเจอปัญหากับการแพ้การแพ้อะไรนี่หมอบอกไม่ได้ครับแต่ยืนยันว่าคุณต้องสังเกตตัวคุณเองคุณจะรู้เลยว่าตัวนี้นี่ทีไรเดี๋ยวเถอะมึงอย่ามาแล้วเป็นผื่นขึ้นแล้วขึ้นยาวพอขึ้นยาวแล้วก็คันแล้วก็เกาแล้วกระตุ้นจะเกิดการผื่นต่อไปอีกหลายวันไม่จบไม่สิ้นยาแก้แพ้ช่วยได้ครับแต่คุณต้องช่วยหาสาเหตุด้วยนะครับใช้ประสบการณ์ของตัวท่านเองคนอื่นทำแทนท่านไม่ได้ด้วยการหาประสบการณ์ว่ามันแพ้อะไรกันแน่นะครับ
1: คือขอแชร์นิดนึงนะคะคุณฟังของเต่าในกรณีผื่นขึ้นจะมีอยู่2แบบถ้าวันไหนที่เดินไปฝนละอองเยอะๆอาจารย์มันจะมีอาการคันละอันดับสองก็คือถ้าฝนตกแล้วปรากฏว่าวันนั้นโดนละอองฝนหรือว่าน้ำฝนน่ะคันละต้องรีบอาบน้ำทันที
2: เนี่ยครับต่างคนต่างมีประสบการณ
1: ์
2: การแพ้เหล่านี้มันไม่เหมือนกันสักคนนะถึงจะมีหลักการก็จริงนะหลักการว่าอาหารบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างเกษตรกรบ้างแต่ก็แค่เป็นหลักการในทฤษฎีนั่นเองจะหาว่าอะไรกันแน่เนี่ยคนไข้คนนั้นนะครับเป็นคนที่ต้องมีความสังเกตตั้งสติให้ดีๆอยู่กับตัวเองอย่าใจรอยนะครับแล้วคุณจะรู้เองว่าอ๋อไอ้นี่แง่ๆเลยอ่
1: ะ
2: เจอทีไรเป็นเรื่องทุกทีครับแล้วก็เอาออกซะอย่าไปสัมผัสกับมันซะอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์อาหารเสริมที่เขาโฆษณาช่วยบำรุงตับนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจริงไหมครับอาจารย์มันจะบำรุงตับแล้วมันจะทำลายไตหรือเปล่า
2: เรื่องของการทำลายนู่นนี่นั่นไม่ต้องคิดหรอกครับเพราะว่าจะเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆได้เนี่ยครับกินแล้วไปทำลายตับทำลายไตครับมันต้องเป็นสิ่งที่คุณกินแบบไม่มีหลักการนะเพราะยาต่างๆนี่ครับเขาสร้างขึ้นมานี่ครับไม่ทำให้เกิดทำลายตับได้หรอกครับคนที่ปล่อยคลิปแบบทำลายตับทำลายไตมาครั้งแรกคลิปสมัยเนี้ยไอ้แบบเนี้ยครับเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับน่าจะรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์กระลาบกับคนอื่นอีกทั้งประเทศไทยเลยนะพอคุณใช้คลิปภาษาไทยออกมาเนี่ยครับพี่ๆหลายๆคนก็จะกังวลแบบเนี้ยครับยาที่ใช้ส่วนใหญ่แล้วเป็นยาที่เราไม่ได้ซื้อง่ายหายง่ายนะครับยาที่เป็นพิษต่อตับต่อไตจริงๆก็เป็นยาที่เฉพาะเจาะจงจริงๆเป็นยาเฉพาะโรคเช่นยาในกลุ่มของพวกเคมีบำบัดยาเพิ่มภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ได้ใช้ทั่วไปยาที่เรากินอยู่ประจำนั้นถ้าเป็นยาเฉพาะ

0: เจาะจงอย่างนั้นคุณหมอว่าถ้าเป็นคนใส่คนสั่งให้แล้วก็จะนัดคุณไปดูก็จะเช็คเลือดเช็คอะไรเพื่อจะดูว่ามันมีปัญหากับร่างกายถึงระดับหนึ่งหรือยังจะมีปัญหากับตับกับไตหรือยังกันจริงครับแต่ว่าหมอจะคอยติดตามคุณเสมอถ้าเขาใช้ยาตัวที่มีปัญหาแบบนี้นั่นคุณอย่ากังวลเลยนะครับกินตามโดสที่หมอจัดให้จะมีความสบายใจมากกว่ากินยาแบบที่ได้ผลดีโดยที่ไม่กังวลมากก็จะดีกว่าที่จะกังวลคิดไปเองจากแค่คลิปที่อ่านว่าจะทำลายตับทำลายไตแล้วเลยไม่กล้ากินยาอะไรเลยกลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บคุณนั้นไม่ได้ถูกรักษาหมอสั่งยามาก็กลัวว่าจะเป็นตับไตอะไรเงี้ยครับไม่ต้องกังวลหรอกนะครับหรือฟัง
1: บางคนไปอย่างเงี้ยอาจารย์อ่ะหนูเคยเพื่อนหนูแล้วเป็นปวดหัวนางไม่กินยานะนี่บอกจะไตพังพี่ถ้าไม่กินแล้วมันก็จะทรมานแบบนี้ต้องกินอะไรเงี้ยคือไม่กินยาเลี่ยงด้วยกันไม่กินยาเลย
0: ต้องเข้าใจว่ากลัวไตจะพังแต่ไม่มีใครพิสูจน์แล้วมันจะใช่หรือเปล่ายาตัวแบบนี้ครับบางทีเขาสร้างมาเพื่อให้เรากินยาวนานเช่นตัวอย่างอีกอันนึงนี่ยาลดความดันโลหิตสูงยาเบาหวานพวกนี้ยาเหล่านี้ครับเขารู้ว่าคนไข้จะกินยาต่อเนื่องกันยาวบางที3ปี10ปี5ปีเพราะโรคความดันโรคเบาหวานเนี่ยมันรักษามันต้องกินยาต่อเนื่องกัน
1: ค่ะ
0: แล้วเขาถึงจัดยาคุณเภสัชกรผู้ปรุงยาเนี่ยครับที่ต้นคิดสูตรตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยเขารู้ดีครับเขาจะหลีกเลี่ยงการที่ยาต่างๆจะใช้เกิดละเป็นปัญหากับตับกับไตได้ไม่อยู่ที่เกี่ยวข้องในส่วนแบบนี้เลยนะครับ
1: ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังคุณหมอที่ท่านสายเรื่องยามาให้ท่านจะรู้ดีที่สุดแหละว่าคุณรับได้มากขนาดไหน
0: แล้วก็ follow ติดตามเราโดยการเจาะตับเจาะการทำงานตับดูเจาะไตตัวทุกครั้งเขาเช็คอยู่ตลอดเวลาแล้วครับว่าตับกับไตคุณอยู่ในสภาพดีโอเคนะแต่เราไม่รู้ไง
1: ใช่
0: แต่ที่เขาสั่งเจาะเลือดเจาะหาเบาหวานเราก็นึกว่าเขาเจาะหาเบาหวานตัวเดียวไม่ใช่นะครับก็จะติ๊กค่าของตับค่าของไตไปด้วยเขาจะได้ดูว่าตับกับไตคุณเนี่ยมันโอเคอยู่แน่นอน
1: ค่ะ
0: เอาลูกโรคติดตามให
1: ้คุณผู้ฟังลองไปเวลาไปตรวจเลือดเขาจะมีรายการหมดเลยนะตรวจกี่รายการ10รายการ12รายการแต่ยังเคยนะอาจารย์เอาตัวย่อมาลองเซิร์ชหาแปลว่าอะไรฟะ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ได้ความรู้ดีนะอ่ะคุณผู้ฟัง8526ค่ะอาจารย์ครับคนที่เป็นเบาหวานคนเป็นเบาหวานมันมีอาการร้อนลงที่ขามันผิดปกติไหมฮะอาจารย
0: ์อาจเป็นไปได้ครับเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มันมีปัญหาออกทางออกฤทธิ์ทางตัวเท้าด้วยเท้าเราขาเราเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเส้นเลือดสถานนั้นก็จะเลสปอนไม่ค่อยดีเส้นประสาทก็จึงรับเลือดน้อยลงตาไปด้วยเมื่อเป็นมานานๆแล้วผลตามมาคือรู้สึกอาจารย์อาการวูบวับในแถวขาเย็นกว่าธรรมดามากเกินไปร้อนมากเกินไปเป็นแผลและหายยากเกินไปตอนนี้เป็นลักษณะของโรคแทรกซ้อนที่เกิดตามหลังเบาหวานแต่ส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นนานๆแล้วนะครับนะ7-8 ปีไปแล้วไม่ใช่เริ่มเป็นใหม่ๆแล้วจะเป็นอาการอย่างนี้ไม่มีหรอกครับ
1: ค่ะนะอาจารย์คะเมื่อช่วงก่อนเข้ารายการสุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยที่ตอกเคยพูดเมื่อวานนี้ว่าดาราศิลปินนักร้องคุณเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตที่นี้ผลการชันสูตรออกมาว่าภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นพฤติกรรมของคุณเรย์ก็คือเขาว่าไม่ค่อยกินน้ำเปล่ากินน้ำอัดลมเป็นหลักแล้วกินอาหารพวกแปรรูปเป็นหลักทีเนี้ยมันก็เลยทำให้หัวใจตีบ3เส้นทีนี้มีคุณผู้ฟังค่ะพอเสนอข่าวนี้ออกไปก็ถามเข้ามาว่าอย่างคุณเดวิดบูนบอกว่าหากเราอายุเกิน60ปีแล้วเนี่ยเราสามารถไปตรวจว่าเรามีเส้นเลือดตีบหรือไม่ทั้งที่ยังไม่มีอาการมันสามารถป้องกันไปตรวจได้ไหมทั้งที่ไม่มีอาการเตือนแบบนี้อาจารย์หมอจะตรวจให้เราไหมครับอาจารย์
0: ตรวจครับตรวจปัจจุบันที่เราก็ทำกันอยู่แล้วนะครับสั่งเช็คร่างกายประจำปีเนี่ยมันจะมีค่าของผลเลือดหลอดเลือดต่างๆนะครับที่บอกว่าเมื่อเจาะค่าออกมาแล้วตัวอย่างเช่นค่าคอเลสเตอรอลค่าอะไรพวกนี้ครับเราเข้าใจว่ามันก็คือไขมันในเลือดไม่ใช่นะครับเขาตรวจเพื่อจะดูว่าเส้นเลือดของท่านสำคัญที่สุดก็คือเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดที่หัวใจ
1: นี่สำค
0: ั
1: ญ
0: มีปัญหาหรือเปล่าค่าคอเลสเตอรอลที่สูงมันบอกถึงไอ้หลอดเลือดที่เขาสนใจที่หมอสนใจ2เส้นเนี่ยครับเส้นที่สมองกับเส้นหัวใจมันบอกสภาพอันนี้ให้เราเลยนะครับคอเลสเตอรอลที่คุณแปลว่ามันไขมันในเลือดสูงก็แค่นั้นแต่พวกหมอเขาไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขามองถึงเรื่องของหัวใจกับสมองด้วย อาจจะช่วยพวกป้องกันท่านบางทีให้ยาพวกกลุ่มลดไขมันเพื่อช่วยท่านเพราะว่าข้าวมันทำท่าจะไม่ค่อยดีเลยว่ะเขาก็ให้ยาพวกนี้ครับเขาไม่ได้ต้องการลดไขมันลดเฉยๆไม่มีนะครับลดเพื่อจะให้ป้องกันให้ไม่ให้เกิดโรคนั้นเช่นหลอดเลือดสมองตีบตันที่เรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตลดเพื่อจะลดอาการหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบตันอย่างที่สามเส้นหนึ่งน้องคนนี้เขาเป็นเนี่ยครับทั้งหมดตัวยาที่ให้ยาลดไขมันที่กินให้ที่ให้กินนี่ครับเขาต้องการจะลดโรคเหล่านี้ตอนปลายทางว่าจะเกิดโรคนี้ได้เกิดโรคหัวใจเส้นเลือดตีบตันได้แต่เราไม่รู้ไงต่างผู้รับทานเนี่ยท่านคุณหมอเองก็ไม่ได้สื่อสารกับคนไข้ว่าลดยาลดไขมันมันไปช่วยลดโรคเหล่านี้นะพี่นะลดโรคหลอดเลือดสมองตีบตันที่อัมพฤกษ์อัมพาตนะแต่ลดหลอดหัวใจตีบตันอย่างที่เสียชีวิตทันทีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: คือด้วยความที่ผลชนสูตรเราเข้าใจอยากจะให้อาจารย์นะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับแฟนรายการทุกท่านยังคงคุณเรย์แม็กโดนัลนะอาจารย์เส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นพฤติกรรมของน้องเขาก็คือเขาไม่กินเหล้ามา30ปีเขาเหนื่อยง่ายนอนไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอบวกกับอายุของเขา49ปีเขาชอบกินขนมขบเคี้ยวดื่มน้ำอัดลมตลอดดื่มน้ำเปล่าน้อยดื่มกาแฟแบบครีมนะอาจารย์กินอาหารแปรรูปนะอาหารที่ค่อนข้างที่จะแปรรูปมาไม่ค่อยกินข้าวแต่กินพวกเบเกอรี่แทนเลยอาจารย
0: ์คือการกินน้ำน้อยก่อนนะครับที่สาวเด็กจะลืมหรือหลายเรื่องเกิดกินน้ำน้อยกินเฉพาะพวกน้ำอัดลมเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสที่กินน้ำเปล่าวันหนึ่งอะไม่ถึงตัวเลขที่ต้องการอะเขาเป็นคนร่างใหญ่ใช่ไหมครับน้องคนนี้นะงั้นก็ต้องการน้ำมากกว่า2ลิตรนะท่านผู้ฟังอย่างน้อยก็2ลิตรครึ่งละวะนะครับแต่กินน้ำขนาดน้อยแต่การที่เลือดมันข้นเกินไปเพราะกินน้ำน้อยผลตามมาคือไอ้เจ้าไขมันอะไรพวกนี้มันก็จับตกตะกอนแยะขึ้นแล้วก็จับที่หลอดเลือดน้องคนนี้ก็โดนที่หัวใจใช่ไหมครับก็จะเป็นเราเลือดหัวใจจะตีบตันได้ง่ายกว่าแถมตีบ3เส้นเลยเพราะว่าหัวใจเคาะลูกนึงเนี่ยครับมีเส้นเลือดไปเลี้ยงแค่3เส้นนี้ไม่มีเส้นเลือดอีกแล้วพอตีบ3เส้นนี้ก็เท่ากับหัวใจทั้งลูกเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถึงเวลาที่มันจะต้องวายจบตรงง่ายๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกรณีที่ขาดน้ำอย่างเดียวผิดแค่นี้นะเราไม่ได้ดูว่าไขมันในเลือดเขาสูงแค่ไหนมันจะไปจับที่หลอดเลือดหัวใจตรงตีบตันขนาดเนี่ยท่านนี้แค่ไหนนะครับคือผมคิดว่าถ้าตีบ3เส้นเนี่ยก็แปลว่าเยอะเลยในคนอายุ40กว่าปี
1: 49ปี
0: นะ49ปีนะครับถือว่าตีบขนาดนี้มีความหมายเพราะคนอายุขนาดนี้มีแอคทิวิตี้สูงเลือดต้องใช้เยอะในการที่เลี้ยงหัวใจแต่ค่าตัวเลขที่เขาตีบตันขนาด 70-80% เนี่ยครับถ้าเป็นคนสูงวัยนะอายุมากๆ80ปี70ปีเนี่ยอย่างเงี้ยหมอก็จะเฉยๆไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่าคนไข้เหล่านี้ต้องการใช้เลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยแอคทิวิตี้มันน้อยครับขยับน้อยกว่าก็จะการเลือดไปเลี้ยงหัวใจน้อยกว่าตามไปด้วยนะครับแต่คนอายุขนาดนี้คิดว่า50ปีเนี่ยห่อกำลังแอคทีฟเลยก็ต้องใช้เลือดมากแล้วถ้าตีบเมื่อไหร่ก็ตีปัญหาเมื่อนั้นแหละครับ
1: คือชันสูตรออกมามีภาวะหัวใจขาดเลือดคือ2เส้นตีบ 90% 1เส้นตีบ 70%
0: เห็นไหมครับตัวเลขมันสูงมากเลยเมื่อเทียบกับอายุของเขาที่กำลังต้องใช้ปริมาณหัวใจที่แข็งแรงมากขึ้นต้องการเต้นแรงมากขึ้นพอเลือดไปเลี้ยงน้อยลงไปเพราะมี90ขีดเส้นตั้งแต่90เป็น2เส้นอยู่นะครับ
1: ใช่92 71
0: มันก็เลยทำให้หัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงในส่วนที่ไปเลี้ยงจาก90เส้น 90% ได้เลยครับขาดเลือดไปเลี้ยงมากๆถ้าแถมเป็น3เส้นพร้อมกันด้วยมันก็เลยไม่มีเส้นไหนจ่ายเลือดให้หัวใจได้อีกเลยนะครับก็ทำให้มีปัญหามาก
1: นะคะขออนุญาตมาคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่า4239ผู้สูงอายุหลายคนขาโก่งค่ะอาจารย์มันเกิดจากอะไรครับแล้วผู้สูงอายุเป็นทุกคนมั้ย
0: ข้อขาเสื่อมครับอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่เวลาหมอกระดูกเขามองคนไข้เวลาเดินเข้ามาจากประตูห้องตรวจนะเขาจะดูก่อนว่าเดินท่ายังไงบางทีใส่กางเกงขายาวก็จะบังไปหมดละแต่ดูท่าทางก็รู้ครับว่าระหว่างเข่าสองข้างซ้ายกับขวาเนี่ยมันไม่ควรจะมีช่องว่างมากนักเนี่ยสกาท่าปกติของคนเนี่ยจะสอดแค่นิ้วสองนิ้วสามนิ้วผ่านได้เท่านั้นเองแต่พอคนสูงอายุมากขึ้นแล้วนี่ครับใส่ทั้งฝ่ามือไม่ได้เลย สอดผ่านเข่าซ้ายกับเข่าขวาซึ่งยืนติดกันเนี่ยครับมันไม่ติด

0: ก็คือยามว่าก็ใส่สลิงดึงพวกน้ำผลไม้ให้ลูกกินด้วยหรืออะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: บางทีลูกก็ชอบใจก็ทำเองเลยเดี๋ยวหนูกินเองค่ะอะไร
1: ก็ต้องให้เขาเข้าใจว่านี่มันคือพ่อกับแม่เนี่ยให้กินเล่นๆนะลูกน้ำผลไม้นะถ้าเป็นยาก็บอกกระตุ้นว่าเป็นยาเขาจะแยกแยะออกได้ไม่งั้นเขาจะไปจับขวดดื่มเล่นเองนะครับแต่ในอนาคตไม่เข้าใจบอกลูกตรงๆครับว่ามันจะขมนิดนะลูกนะแต่ว่ามันทำให้หนูหายนะพอหายแล้วจะได้กลับไปเรียนหนังสือได้ไวเดินทีไปเล่นกับเพื่อนๆต่อได้อย่างเงี้ยถ้าแม่ก็จะพาไปกินไอติมเซเว่นที่จำห้างได้ด้วยตอนเย็นๆรับลูกกลับโรงเรียนชวนแบบนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเขาได้สู้อะเอาแล้วว่าเอาสักคำหนึ่งที่แม่ให้เนี่ยนะดูสักคำกินสักคำหนึ่งเขาก็ตัดใจสู้นะครับสู้ก็ทำให้เราป้อนยาง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ
0: นะคะมันคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ขอนแก่นค่ะอาจารย์ก็แจ้งสภาพอากาศมาบอกขอนแก่นฝนตกติดต่อกัน4วันแล้วนะครับเมื่อสักครู่ต่อดูข่าวตอนนี้กำลังดูข่าวก้าวข่าวเช้าของเรานะคะอาจารย
1: ์
0: หลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นน่านหรือว่าสุโขทัยตอนนี้ก็เตรียมรับมือนะคะในขณะเดียวกันโอ้โหอาจารย์หนูเห็นหมูเป็นฟาร์มเลยต้องเอาลูกหมูปีนขึ้นหลังคาเพื่อจะช่วยเขาอ่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือน่าสงสารสัตว์เลี้ยงเจ้าดำนี้ครับพอเขาเลี้ยงกับเครื่องกับดินนะ
0: ใช่ใช่
1: น้ำมาก็เด็กไอ้สัตว์พวกนี้ก็จะลำบากมากทีเดียว
0: นะคะ
1: เนี่ยน่าเห็นใจมากนะครับเพราะฝนมันตกแช่แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงนิสัยมันไปแต่ก่อนที่ตกก็จะผ่านตกผ่านไปแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ไปก็จะแช่น้ำกันก็เลยไม่กระท่วมปัจจุบันนี้มันเป็นฝนประเทศที่มันตกแช่เฉพาะที่มากกว่านะครับ
0: นะคะอาจารย์หนูขออนุญาตคำถามส่งท้าย SMS นะคะ1750ลูกภรรยาอายุ51ปีคือหมดประจำเดือนไปแล้ว5เดือนจู่ๆประจำเดือนก็โผล่มาแต่ว่าไม่มีกลิ่นไม่มีตกขาไม่ปวดท้องถือว่าผิดปกติไหม
1: อย่างนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่จะหมดเมนทำท่าจะบายบายไปยังไม่ไปสดจริงๆจะอยู่ก็ยังไม่อยู่จริงๆจะหายไป 3-4 เดือนแล้วก็มาอย่างนี้ครับครั้งสองครั้งก็จากนั้นก็จะบายบายจริงๆไม่มาอีกแล้วซึ่งคุณผู้หญิงก็จะต้องกังวลมากเลยครับถ้ามีข้อสงสัยจริงๆก็แต่ก็น้องฟังดูแล้วไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นเลยไม่มีตกขาวไม่มีอะไรก็ลองดูสักครั้งหนึ่งครับรอบหนึ่งว่ามันจะมาอย่างไรแต่มันคงเป็นอายุขนาด50ภรรยาก็50ปีตั้งแต่นะ
0: ค่ะ51
1: ช่วงรอยต่อระหว่างใบทองจริงๆเลยเนี่ย
0: นะคะ
1: เป๊ะเลยครับ
0: อ่ะคุณผู้ฟังที่เหลือขออนุญาตตอบพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดอาจารย์หมอเป็นยาไข่มุกและต่อน้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 7:35 น. 19 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันศุกร์ที่21 สิงหาคม พุทธศักราช 2569นะครับขึ้น8 ค่ำเดือน 9ปีมะเมียนะครับวันนี้เป็นวันพระพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ศุกร์อีกแล้วแล้วก็วันนี้ยังอยู่ในสัปดาห์ของวันแม่เน
0: า
1: ะเพลงนี้ชื่อเรารักแม
0: ่ครับ
1: เป็นศิลปินนะครับก็หลายคนเขาร้องร่วมกันศิลปินของ RS นะครับ
0: ก็เป็นเพลงใหม่มากนะครับเพราะว่าเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อ20

0: ปีที่แล้วนะครับ พ.ศ. 2006หรือว่า2549อันนี้ใหม่สุดนะที่เราเปิดเกี่ยวกับแม่เนี่ยนะ
1: ใช่ใช่แต่เพลงเกี่ยวกับแม่นะจากพ.ศ.ไหนก็ตาม
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกันนะความหมายของแม่
0: ใช่ครับ
1: ที่ลูกมีต่อแม
0: ่
1: แม่มีต่อลูกไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: นะตั้งแต่ยุคไม่มีโทรศัพท์จนมียุคโทรศัพท์มือถือ ก็ยังเหมือนเดิมความรู้สึกเนาะอ่ะก็อีกหนึ่งเพลงนะครับที่ให้ฟังกันไว้ไม่ได้เตือนใจนะผมว่าทุกคนก็รู้นะ
0: ใช่
1: แต่ที่สำคัญเรื่องของเวลาเท่านั้นแหละครับบางคนมีมากบางคนมีน้อยทั้งที่มี24ชั่วโมงเท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: อ่ะก็ลองพิจารณาเรื่องของเวลาในการที่จะพูดคุยกับคุณแม่บ้างนะครับ
0: คือเวลาขอให้ทำในเวลาที่บุพการีของท่านหรือว่าผู้มีคุณของเราย ังอยู่นะฮะ อย่าทำตอนท่านจากเราไปแล้วนะครับ
1: อย่ารอให้ท่านนอนแบบเขาเรียกว่าติดเตียงแล้วเนาะ มันทำอะไรไม่ได้แล้ว อยากจะกินนะหมอนทองสักยุ่มสองยุ่มก็กินไม่ได้ โอ้ยวางครอบครัวถึงต้องไปเคาะเลยนะ ไม่ต้องถึงรอเวลานั้นเอาที่ท่านกินได้นะครับหมอท่านบอกห้ามกินโน่นห้ามกินนี่ห้ามกินนั่นจริงๆแล้วนะครับผมคุยกับหมอหลายคนนะ อย่าไปเชื่อ 100%คือกินได้บ้างแต่อย่ากินทีๆกินประจำ
0: คือถ้าไม่เชื่อเลยได้ไหม
1: ไม่เชื่อเลยก็ไม่ดีฮะ
0: จะดีกว่าไหมไม่เชื่อจะดีกว่าไหมถ้าอย่างนั้น
1: คือเชื่อบ้างแต่ว่าโอ้โหไม่ใช่เคร่งครัดจนชื่อที่ว่าคุณแม่เรากินอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: จะกินน้ำซาวข้าวอยู่แล้วครับโอ้ไม่ไหวหรอกนะฮะของดีๆของอร่อยบางทีก็ต้องเข้าปากได้รับประทานบ้างแต่ไม่ใช่ว่าโอ้อยากจะกินหมอนทองก็กินทุกวันอันนี้ก็ไม่ใช
0: ่
1: สัปดาห์สักสองสามยุ่มนี่พอได้นะข้าวมันไก่เจ้าอร่อยข้าวขาหมูเจ้าอร่อยนี่มันก็ต้องมีบ้างเดือนละหนสองหนไม่ใช่ห้ามซะหมดเลยความสุขทางใจมันสำคัญมากกว่าความสุขทางกายในบางเรื่องคนจะอายุยืนได้มันต้องมีความสุขในหลายทางไม่ใช่ห้ามสมบัติแล้วอายุยืนหน่อยนะเครียดสมบัติขนาดนี้
0: อะไรทำนองนั้นเน
1: ี
0: ่ย
1: แล้วก็สุขภาพก็ต้องไปตรวจกันบ้างอย่างน้อยก็ปีละครั้งคืออย่างน้อยนะ
0: ครับ
1: แต่ให้ดีที่สุดก็อย่างน้อยก็6เดือนครั้ง อย่างเนี่ยเลย์แมคโดนัลด์เนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยในชีวิตว่าเส้นเลือดหัวใจอ่ะมันทำงานไม่บริบูรณ์แบ
0: บ
1: ตีตั้ง3เส้นไอ้ตรงนี้ครับมันทำให้เสียชีวิตได้นะฮะอยากอยู่ยาวๆแต่อยู่ยาวๆต้องอยู่แบบมีความสุขนะช่วยตัวเองได้นะครับคุณแม่ซึ่งให้กำเนิดเรามาดูแลท่านหน่อยเอาละครับวันนี้วันศุกร์นะครับใครที่เป็นแฟนพรีเมียร์ลีกก็ต้องตื่นเต้นแล้วนะเกมแรกนะฮะเกมแรกเขาจะเตะคืนนี้แล้วแต่ใครเป็นแฟนฟุตบอลไทยนะฮะทั้งที่อยากดูอยากพิสูจน์ว่าดีขึ้นไหมนะฮะเล่นน่าเบื่อเหมือนเดิมหรือเปล่านะไม่อยากจะไปที่สนามแล้วเพราะว่ารถมันติดเหลือเกินจอดรถก็ยากแม้ว่าตั๋วมันจะถูกนะแต่ตั๋วยังเหลือเยอะนะครับไปซื้อหากันได้แต่วันพรุ่งนี้ทรูครับเข้าใจถึงพึ่งได้ครับหลังจากที่เกิดนะฮะเบื้องหลังมีการแถลงข่าวไอ้ Prime Minister ยุทธครับไงที่คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลมาแถลงร่วมกับคุณนวลพันธ์คุณธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนนะฮะแล้วก็วอลเลย์บอลคุณสมพรนะฮะแถลงข่าวกันเมื่อ3วันที่แล้วแต่หลังจบแถลงข่าวไงมีการปรึกษาหารือกันโดยคุณสุศักดิ์บอกว่าเอ๊ะมันยังไงนะบอลไทยนี่มันคนเข้าถึงยากเหลือเกินทางทีวีก็ไม่มีฟรีทีวีที่ถ่ายก็ปรึกษาหารือคุณธนุเกียรติแล้วก็ปรึกษาเรือคุณแป้งขอซื้อสิทธิ์นัดชิงฮะ
0: ครับ
1: นะโดยคุณธนุเกียรติบอกเดี๋ยวใช้เงินของกองทุนก็ได้คุณแป้งก็ต้องโทรไปหาทวิชั่นนะคุณองค์อาจประภากมลโทรไปโทรมาวันรุ่งขึ้น20สิงหาทวิชั่นก็ประกาศว่าจะมีการแถลงข่าวบ่ายโมงเมื่อวานนี้ก็สรุปว่าทางทรูวิชั่นนี้ได้ปรึกษาหารือกับนะฮะเจ้านายใหญ่คุณสุภชัยเจียวรนนท์เรื่องท่าการเข้าชมของแฟนบอลไทยกับไทยเวียดนาม2เกมคุณรู้ใจบอกแม่มาถึงนัดชิงแล้วเราต้องควรจะสนับสนุนครับทางคุณนวลพันธ์ก็ติดต่อมาด้วยว่าจะขอซื้อสิทธิ์นะฮะ2นัดนี้อย่างไรก็ดีแต่มันต้องไปออนฟรีทีวีซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะเอาอย่างนี้ละกันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับท่านผู้ฟังแล้วก็ทรูจัดการให้เองแต่ว่าผ่านทางแอป True Vision Now

0: ใครที่มีลูกมีหลานก็นะฮะคือไม่ต้องเสียค่าแพ็กเกจไม่ต้องเสียอะไรเลยครับแต่ต้องเข้าไปรับชมที่แอป True Vision Now ครับเพียงแต่โหลดนะฮะคุณสุเทพบางบ้านก็ทำไม่เป็น
1: คือโหลดแอปพลิเคชัน
0: โหลดแอปพลิเคชัน
1: True Vision Now
0: True Vision Now
1: ก็ TRUEVISIONSแล้วก็ now ในตัวใหญ่นะครับ NOW นะครับในตัวใหญ่ Fruition Now นะครับแค่นั้นเอง
0: ส่วนใครมีจานดาวเทียมดูทางช่อง667นะฮะ667นะเข้าโดยไม่ต้องเสียเงินแล้วจะชดเชยคนที่ซื้อแพ็กเกจเป็นยังไงก็บอกคุณธงาดบอกว่าเอางี้จะขยายระยะเวลาให้ลูกค้า1เดือนก็คือพวกที่ซื้อเข้ามา1เดือน
1: อ๋อซื้อเดือนเดียว
0: เดือนเดียวอ่ะแล้วจะหมดวันที่25แล้ว25หรือ26เนี่ยหมดแล้วนะดูเกม2ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ก็ขยายให้อีก1เดือนชดเชยให้ไปก็แฮปปี้กันทุกฝ่ายใครอยากไปดูในสนามก็ซื้อตั๋ว200ถึง500
1: ครับ
0: ใครอยากดูที่บ้านก็ต้องทำแบบที่คุณสุเทพบอกนะฮะ True Vision เขานะฮะมอบให้ดูฟรีนะครับนะฮะแต่ต้องเข้าแอป True Vision Now ก็ล่ะ
1: คือโหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับ
0: ครับ
1: TRUEVISIONS
0: ครับ
1: แล้วก็ now เนี่ยตัวใหญ่นะครับ NOW นะครับ
0: ก็ไม่รับทรัพย์จากทางสมาคมฟุตบอลด้วย ให้ดูฟรีเพราะว่าถ้าจะซื้อมาตรงนั้นก็ไปทางออนฟรีทีวีต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงก็ถือว่าเป็นน้ำใจของ True นะครับแต่งคิวเอาละครับทีนี้ถ้ามีการถ่ายทอดแล้วดูกันเยอะๆนะครับฝากถึงนะครับมิสเตอร์ฮัตสันด้วยนะครับผม
1: มีอะไร
0: กับรุ่น
1: าทำให้มันดีอ่ะ
0: ทำให้มันดีขึ้นความว่าน่าเบื่อคำว่าน่าเบื่อมันต้องหมดไปนะฮะเกมที่จะเตะที่ราชมังวันเสาร์วันพรุ่งนี้นะครับผมไม่แนะนำว่าคุณต้องทำอย่างไรเพราะคุณรู้อยู่แล้วนะครับคุณมีนักเตะคนไหนที่มันนะฮะเหมาะกับงานนี้คุณใช้ได้เลยนะครับนะฮะผมอยากจะมองเห็นผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามนะครับ
1: ก็ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศนะครับของฟุตบอลอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026จะมีการแข่งขันกัน2นัดนะครับ
0: ผ
1: มย้ำวันเสาร์เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนี่คือไทยเป็นเจ้าบ้าน
0: ฝนไม่มีด้วยนะฝนจะตกวันนี้อีกวันเดียวนะครับกรมอุตุบอกนะฮะนะไม่งั้นทางเหนือจะแย่กว่านี้นะครับวันนี้ฝนจะตกทางเหนือแรงอีก1วันโอ้ยท่วมกันไปหลายจังหวัดโดยเฉพาะน่านครับแล้วอีกเกมนึงครับ
1: อีกเกมนึงเตะที่มีดิ่งสเตเดียมที่เวียดนามนะครับวันพุธที่26สิงหาคมนะครับในเวลาของไทยคือ2ทุ่มเหมือนกันนะเวลาเดียวกันนะไม่ต้องมาสอบถามว่าเวลาไทยเท่าไหร่คือเช็คมาให้แล้วว่า2ทุ่มนะครับ2ทุ่มวันเสาร์กับ2ทุ่มวันพุธนะครับก็ติดตามกันได
0: ้ไอ้นี่ไม่ต้องห่วงนะแมตช์ที่เวียดนามเนี่ยเกม2อ่ะคนเต็มสนามแน่นอนแต่ที่ผมไม่แน่ใจคือแมตช์วันพรุ่งนี
1: ้
0: นะจะได้ครึ่งสนามหรือไม่ครับนะก็นัดชิงแล้วอย่างไรก็ดีก็เป็นทีมชาติไทยเราเช่นกันนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ชุดที่ใหญ่ที่สุดชุดที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องให้กำลังใจกันครับมีคำถามถามด้วยนะนักข่าวบอกถามคุณงานบอกแล้วฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับที่บอกราคาประมาณ3ล้านเหรียญแต่ยังไม่ได้ต่อนะสนใจไหมก็ขอดูองค์ประกอบอื่นๆก่อนครับรวมทั้งค่าลิขสิทธิ์นะที่จะต่อรองได้ประมาณไหนนะครับก็ยังไม่ได้ดูนะฮะยังไม่ได้ดูนะครับต้องซื้อนะครับ
1: ผมก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนะมันจะมีกลับไปสมัยเหมือนกับตอนเรียนหนังสือเหมือนกันนะ
0: ตอนเรียนหนังสือครับตอนนั้นเราดูฟรีทุกเกมครับผม
1: มันจะมีอยู่กลุ่มประเทศกลุ่มนึงอ่ะที่จะทำอะไรเนี่ยจะขอฟรีหมดและจะขอรัฐบาลหมดถ้าสมมติว่าใครเรียนพวกการเมืองนะครับหรือว่ากฎหมายก็จะมีแบบdependency theory อ่
0: ะ
1: ทฤษฎีพึ่งพิงอ่ะหรือพึ่งพาเนี่ยคือขออย่างเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: จะขอฟรีตลอดเวลาจะขอฟรีตลอดเวลาจะแบบ
0: ให้หน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งจัดการให้ดูฟรี
1: จะให้ดูตลอดเวลาคือไม่ใช่เกี่ยวกับฟุตบอลอย่างเดียวนะเกี่ยวกับทุกอย่างจะขอตลอดเวลาอย่างเงี้ย
0: แล้วตอนนั้นเจ้าของโทรทัศน์ก็เป็นรัฐบาลด้วยไงมีทั้งสองช่องไง
1: แล้วเขาก็ยกตัวอย่างโมเดลประเทศเหล่านี้นะสุดท้ายมันก็จะเป็นว่าเป็นหนี้ท่วมแล้วก็ล่มสลายในที่สุดซึ่งอาร์เจนติน่าเป็นต้นแบบของโมเดลนี้นะคือล่มสลายในที่สุดนะฮะ คือเจ๊งอ่ะพูดง่ายแล้วก็มีเวเนซุเอลามีอะไรต่างตามมา
0: โอ้โห
1: อันนี้ผมเพียงแค่ อธิบายที่เฉย
0: ก็ฟรีแต่ไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลนะมันหลากหลายเรื่อง
1: ใช่ของฟรีหมดทุกอย่าง
0: ก็ฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะบ้านเขาบ้าบอลไงแล้วรัฐบาลก็ต้องการหาเสียงไงเออให้คนดูฟรีไม่ได้ก็ตายเลยครับคะแนนก็ตกนี่ฮะบ้านเราเหมือนกันบอลโลกสมัยโน้นนะยังไงคนไทยก็ต้องได้ดูนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครซื้อไหมแต่ภาครัฐไม่ซื้อแน่นอนครับต้องรอเอกชนซื้อนะฮะ3ล้านเหรียญต่อรองได้ผมว่าต่อได้ถึงครึ่งอ่ะแต่ถ้าไม่ซื้อเราอาจจะไม่ได้ดูเลยเพราะเขาเตะอินโดนีเซียครับเขาไม่ได้มาเตะราชมังไม่แต่เกมเดียวนะฮะแต่อินโดนีเซียจบจนถึงนัดชิงครับไปที่นิวเดลีแบดมินตันชิงแชมป์โลกก็ในรอบ16คนเล็ก16คน16คู่นะอะไรก็ได้เนาะก็มีเดชาพลโพรานุเคราะห์จับคู่กับสุพิศราเพียว3พรานตอนนี้เป็นมือ4ของโลกนะฮะแล้วก็เจอกับยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระเป็นมือ16ของโลกนะครับก็ปรากฏว่านะครับของเราชนะไป2ต่อ1เกม23 21 19 21แล้วก็21-19นะครับนี่ฮะในโอ้อันนั้นรายการอินโดนีเซียโอเพ่นเกมเมื่อวานใช้เวลา57นาทีก็ชนะ2ต่อ1เกมเช่นกันครับท่านผู้ฟัง17-21 21-12แล้วก็21-17นะครับไปพบนะฮะผู้ชนะระหว่างแข่งยังคู่นี้ทอมชิเคลกับนะฮะเดนฟินเคนลู่ของฝรั่งเศสหรือว่าจะเป็นเจนนี่ไก่กับนะฮะเพริสสมิธของอเมริกาครับ
1: ฝรั่งเศสชนะไปแล้วฮะ
0: ฝรั่งเศสชนะเรียบร้อยก็ไปเจอนะครับนะฮะชิเคนกับเดอรูนะครับในรอบ8คู
1: ่
0: ก็ยังไม่ถึงรอบรองนะเนี่ย
1: ใช่ครับก็เป็นมือ4เจอมือ5คู่ของเราเนี่ยเป็นมือ4ของรายการแล้วก็คู่ของฝรั่งเศสเป็นมือ5
0: ของโลกนี่คือคู่ผสมนะฮะ
1: คู่ผสมอีกคู่นึงเราแพ้นะครับแพ้คู่มือ2ของจีนไป2-0เกมเลย12-21แล้วก็17-21นะครับ
0: พ่อกับโคโม่นะ
1: ใช่ครับนั่นก็คือเหลือคู่ผสมอยู่คู่เดียวในรอบ8คนสุดท้ายส่วนในประเภทชายเดี่ยวนะครับวิลกูรูทิศสารก็เป็นไปตามฟอร์มนะครับยังผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับเอาชนะไปได้คู่แข่งไปได้2-0เกมนะครับ21-10แล้วก็21-10ทั้ง2เกมนะครับรอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอเล็กเลนิแยนะครับมือ9ของรายการจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปเมื่อปี2025แล้วก็เป็น1ในนักแบดมินตันดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับอายุอนาม21ปีนะครับหนุ่มกว่าเราเพราะเรา24แล้วนะครับสำหรับวิลกูรูทิศสารนะครับนี่เป็นนักแบดมินตันมือหนึ่งของฝรั่งเศสณขณะนี้แล้วสถิติเจอกับวิลกูรูทเนี่ยคู่ขี้สูสีอย่างยิ่งนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นมือ9ของรายการก็ตามวิลกูรูทิศสารเจอกับอเล็กเลเนียจากฝรั่งเศสในรอบ8คนสุดท้ายตอนนี้ในประเภทชายเดี่ยวนะครับถ้าเป็น10มือวางแรกเนี่ยจอนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียตกรอบ3ไปแล้วชิยุฉีเนี่ยตกไปตั้งแต่รอบแรกคริสโตโฟปอฟนะครับจากฝรั่งเศสอีกท่านนึงตกไปในรอบแรกเช่นกันแล้วก็ลีซีเฟงนะครับจากจีนตกรอบ3วิลกูรูทิศสารคือมืออันดับสูงสุดที่ยังเหลืออยู่ณขณะนี
0: ้โอ้โหก็เต็ม1แล้วสิ
1: 2เจอ9
0: ครับ
1: 2เจอ9ก็ดูว่าจะเป็นอย่างไรส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยอันเซยองยังยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะเมียบิเฟลเบบีเฟลที่ชนะสุพนิดาเกียรติทองมา2-1เกมนั่นแหละ
0: ครับ
1: เจออันเซยองเข้าไปแพ้0-2เกมเลยนะครับ16-21แล้วก็10-21อันเซยองเข้าไปเจอกับหานเย่นะครับหานเย่จากจีนมือ5ของรายการที่เอาชนะคิมกาอึนของเกาหลีใต้ไป2-1เกมแต่ที่ควรยกย่องและชื่นชมอย่างยิ่งคือน้องหมิวพรปวีช่อชูวงนะครับเอาชนะหมิวเป็นมือ10ของรายการแต่เอาชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของรายการซึ่งปกติเจอกันเนี่ยเจอกับนักแบดมินตันไทยคนไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นอาจินคือเฉินยู่เฟยชนะเป็นอาจินนะฮะแต่หมิวนะครับยอดเยี่ยมมากเอาชนะเฉินยู่เฟยไปได้2-1เกมนะครับเกมแรกแพ้ไปก่อน15-21แล้วก็เกม2เกม3ชนะ25ต่อ ต่อ23แล้วก็21ต่อ17เฉินยู่เฟยมือ4ของรายการตกรอบนะครับหมิวพรบุรีช่อชูวงมือ10ของรายการเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับนาโอมิโอกุฮาระนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นมือ11ของรายการหมิวเราเป็นมือ10 10 11เจอกันนะครับก็นี่เป็นหนึ่งเดียวของหญิงเดียวที่เหลืออยู่นะครับส่วนคนอื่นเรียบร้อยไปหมดแล้ว
0: หนึ่งชาย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หนึ่งคู่ผสม
1: ถ้าชนะโอกุฮาระได้มีโอกาสที่จะเจอกับอากาเนะยามากุชินะครับในรอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับหนึ่งหญิงหนึ่งชายหนึ่งคู่ผสมเท่านั้นนะที่เหลือตกรอบหมดครับ
0: นั่นคือนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันส่วนนะกีฬาอื่นๆนี่ก็มีเทควันโดเนาะได้เหรียญทองเหรียญแรกแล้วนะครับเทควันโดรายการ President Cup นะที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานก็เป็นรุ่น53กิโลกรัมหญิงนะน้องเนตชุติการจงกลรัตนวัฒนาก็เอาชนะนะครับนักเทควันโดจากอิหร่านไปได้ในนัดชิงครับ2ต่อ0ยกเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็1เหรียญทองฮะแล้วก็ได้และคนอื่นก็คว้า1เงิน1ทองแดงอะไรประมาณนี้นี่เทควันโดก็เป็น1ในนะฮะรายชนิดกีฬาที่ไทยมีความหวังในเอเชียนเกมนะครับได้ทุกครั้งนะฮะคราวที่แล้วนี่เป็นผู้ชายนะ
1: ครับ
0: น้องและบัลลังเลย
1: บัลลังกับทีมแดง
0: นานๆจะได้มีผู้ชายมาเชิดชูวงพวกเราหน่อยในกีฬาหญิงเราเก่งกว่านะครับอื่นๆนี่ก็นะครับหลังจากได้นะฮะผ่านการพิจารณาของบอร์ดการกีฬาว่าเป็นนะฮะคุณโปรดปรานสมานมิตรนะครับว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนักข่าวก็ถามนะฮะท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันธ์เจริญบรกุลว่าโอเคก็ตอบอย่างนี้ผมเชื่อมั่นว่าการยกระดับการกีฬาให้เป็นกระทรวงกีฬาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เนี่ยที่จะเข้ามาทำงานคือคุณโปรดปรานนะจะทำงานร่วมกันได้และจะสามารถยกระดับคุณภาพการกีฬาของประเทศไทยได้ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนันทนาการเรื่องความเป็นเลิศเรื่องความเป็นอาชีพนะฮะเนี่ยท่านตีก็มั่นใจประมาณนี้ท่านชื่อเล่นชื่อ A นะฮะครับไม่ใช่ B นะ A ครับผมก็เรียบร้อยนะครับส่วนวันนี้เอเชียนเกมไม่มีอะไรคืบมันสักหน่อยเนาะเอาละไปดูหน้ากีฬากันนะครับวันนี้ของไทยรัฐก่อนนะก็ภาคภูมิใจนำเสนอภาพของวิวกลวุฒิวิทิศสารไว้ด้านบนซ้ายเลยนี่ฮะใช้เวลา30นาทีนะฮะชนะคาร์เรสตันคู่ต่อสู้ชาวอเมริกันไป21 21 10ง่ายกูนเนาะคะแนนมันออกมาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อเมริกาก็ไม่ได้เก่งแบบสักเท่าไหร่นะฮะก็เข้ารอบ8คนไปทรูนาวจะเต็มช้างศึกยวนเปิดให้ชมฟรีเปิดให้ชมฟรีตอนแรกผมคิดว่าเปิดให้ชมในสนามอ่ะคำนี้มันน่าจะเป็นในสนามนะเปิดให้ชมฟรีคือโทรทัศน์นะทางทูวิชั่นนาวนะครับรอบชิงนัดแรกอาเซียนหวังปลุกพลังแฟนขับเชียร์นักเตะทีมชาติไทยฮะใครดูนักเตะเวียดนามก็ยังงงๆนะฮะหน้าตาเป็นบราซิลหลายคนเลยนะครับผม อาจารย์ชันวิทย์ผลชวินใช้คำจำกัดความอย่างนี้คุณเทพเป็นเวียดนามพลัก เวียดนามพลักลูกผสมจริงๆในอาเซียนนี่คำว่าพลักนี่แบบคุณชันวิทย์ว่านี่ไม่ใช่มีเฉพาะเวียดนามนะสิงคโปร์นะเราก็เห็นนะมีฝรั่งมีเกาหลีมีญี่ปุ่นมาเลก็มี
1: ครับ
0: มาเลเขาก็ทำนะของเรานี่นะที่เห็นนะฮะของเราคือลูกครึ่งนะครับผมยังไม่พลัดนะ
1: มันไม่ใช่โมเดลพิสดารที่เกิดที่เวียดนามทำสิ่งแรกในโลกนะฮะเพราะฝรั่งเศสเขาเคยทำแล้วตอนเขาเป็นแชมป์โลกที่นักเตะฝรั่งเศสยังร้องเพลงชาติฝรั่งเศสไม่ได้เลย
0: เขาเรียกอนานิคมเขาจะเรียกว่าพลัดไหมอย่างนั้นอ่ะ
1: ไม่มาเลยอย่างพาทริกเอเวราเนี่ยพาทริกเอเวราเนี่ยที่เป็นไปคุมทีมชาติเซเนกัลเนี่ยเขาเป็นคนเซเนกัลเลยนะครับพาทริกเวียร่าเนี่ยแล้วก็มาเล่นในการ
0: ทีมฝรั่งเศสก็เป็นฝรั่งเศสดี
1: ใช่อย่างแอลจีเรียเนี่ยซินดินซีดานเนี่ยแอลจีเรียเลยนะ
0: แต่เวียดนามกับบราซิลนี่มันไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งกันเลยนะครับนี่แค่มาค้าแข่งอยู่ใน
1: ลีกใช่เวียดนาม
0: แล้วเห็นอยากเป็นไหมชาติเวียดนามเฮ้ยเป็นได้เว้ยเอ้ยเอาดิ
1: คื ไม่ได้เก่งขนาดติดทีมชาติบราซิลได้แต่ว่าพอมาเล่นในลีกเวียดนามเล่นดีมากเขาก็เลยบอกเอองั้นเล่นในทีมชาติเวียดนามไหมก็ยินดีนะครับแล้วก็กระบวนการของเขาเนี่ยไม่

0: ยาวเหมือนของเรา
1: ของเรานะถ้าไม่มีความเชื่อเรื่องว่ายาวนานแค่ไหนคุณเจอโค้ชเชฟอะไรถามแกดูครับ
0: อีตาอีตาที่ไปเล่นอยู่ในบาเยิร์นมิวนิกอ่ะน้องอะไรนะที่เป็นนักเตะเป็นคนบราซิลอ่ะที่พ่อเขาบราซิล
1: คนนั้นเกิดในเมืองไทยเลยนะ
0: ใช่คนนั้นน่ะถ้าอยู่เวียดนามนะ
1: พ่อบราซิล
0: ถ้าคนนั้นถ้าอยู่เวียดนามแล้วมีความผูกพันกับเวียดนามยาวนานขนาดนั้นนะคนนั้นเป็นทีมชาติเวียดนามไปแล้ว
1: แล้วเรียนโรงเรียนไทยด้วยนะ
0: ใช่
1: อู้น้องคนน
0: ั้
1: น
0: แล้วก็พูดภาษาไทยได้ปลอเลยนะ
1: เลยเพราะเกิดเมืองไทย
0: ที่ไปอยู่บาเยิร์นมิวนิกอ่ะ
1: ใช่พ่อก็มาทำทีมอยู่ในเมืองไทย
0: ใช่
1: แต่ไม่มีทางผ่านนะดูที่ต่างชาติจ่ายเงินไม่กี่หมื่นนะได้ใบชมพูแล้วอ่ะ
0: ใช่ไม่แต่ว่าใบชมพูนี่มันเป็นวิกฤตนะมันเป็นการคอร์รัปชันของข้าราชการนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ข้าราชการคอร์รัปชันแล้วมันทำให้เกิดผลเสีย
1: ข่าวอื่นๆปืนโตรูปปากรับน้องใหม่นะครับเจอสกายบูโควินทรีไงนะเล่นในบ้านด้วยนะ
0: บ้
1: านอาร์เซนอลเลยนะครับเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะครับนะฮะแล้วก็ฝากผู้ว่าคนใหม่แก้งบกองทุนให้สมาคมกีฬานะฮะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีอยู่มา8ปีนะฮะแก้ปัญหาเรื่องกองทุนไม่ได้ครับผมฝากรองผู้ว่าต่อหรือไงครับผม
0: แต่ผมชอบไอเดียนั้นวันนั้นที่คุยกับพี่แป๊ะธีรชัยนะที่ควรลดสมาคมลงอ่ะ
1: สมาคมการที่จะลดลง
0: ซึ่งผมไม่เชื่อว่าทำได้ซึ่งผมไม่เชื่อว่าทำได
1: ้เพราะว่าถ้าถูกต้องตามเงื่อนไขและการกีฬารับรองเขาจดทะเบียนได้
0: ตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยไล่ได้เลยนะว่ามีกี่สมาคมตอนนี้นี่เยอะมากนะ
1: ไอ้โป๊กกงโป๊กเกอร์เขาเพิ่งแถลงจะเอาระดับโลกอยู่นะเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเนี่ย
0: มีมติครม.ด้วย
1: มันลดสมาคมได้ไงเอาไหมแต่คำว่าแห่งประเทศไทยก็มันก็มีไม่ได้มีทุกสมาคมนะเรื่องกีฬาครับก็ว่ากันไปฝากผู้ว่านะเรื่องกองทุนเนี่ยต่อไปในกองทุนเงินก็จะน้อยลงเรื่อยๆด้วยนะครับแต่คือวัดทำตามวัตถุประสงค์เถอะครับจริงๆกองทุนพัฒนากีฬาชาติเข้ามาส่งเสริมนักกีฬาให้พัฒนาถึงความเป็นเลิศ
0: คำมันชัดเจนอยู่แล้ว
1: คือไม่ใช่เอาไปช่วยซีเกมเอาไปช่วยกิจกรรมที่มันวิ่งอะไรนะวิ่งเทรน
0: วิ่งเคล
1: หรือว่ามวยไทยซึ่งจะไปโปรโมทกันต่างประเทศอันนี้มันไม่ควรใช้งบพวกนี้แค่พิจารณาให้มันตรงวัตถุประสงค์ก็จบแล้วไม่ต้องฝากอะไรเลยนะเออแต่ว่าคนที่ไปวิ่งองค์ครบตรงเนี้ยมันใหญ่อ่ะ
0: เหรออื
1: ม
0: ยังไงก็ต้องได้อย่างเงี้ย
1: โอ้ผู้จัดการลงทุนนี่มือสั่นรับโทรศัพท์แต่ละครั้งเนี่ยนะครับ
0: มือสั่นนี่ไม่ใช่แก่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่แก่ไม่ได้กินยา
0: อ๋ออ่
1: ะพักกันก่อนครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับ

ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนักใน2จังหวัดเมื่อคืนนี้เมื่อเวลา

0: ประมาณ 21:30 น.เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บของมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางต่อมาเวลา 22:30 น.เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักที่จังหวัดสุโขทัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศอำเภอศรีสำโรงและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลนาเชิงคีรีตำบลศรีคีรีมาศตำบลบ้านน้ำพุตำบลบ้านป้อมตำบลตะโนดอำเภอคีรีมาศและอำเภอศรีสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางโดยหลังมีการแจ้งเตือนในช่วงบ่ายถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลป่างิ้วให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมอพยพไปยังที่ปลอดภัยจากนั้นประชาชนในพื้นที่ก็อัปเดตสถานการณ์น้ำที่ไหลแรงเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านหลายเส้นทางและบางจุดน้ำไหลเชี่ยวมากปภ.ย้ำ5แนวทางก่อนเกิดเหตุสั่งเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางทรัพย์สินจับตาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนางสาวชัชดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเบื้องต้นนางสาวรัชดาพรได้เน้นย้ำถึงข้อสั่งการ5แนวทางปฏิบัติของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์รุนแรงต้องคาดการณ์เป็นเคสที่ร้ายแรงที่สุดก่อนคือ 1. ถ้ามีสถานการณ์หรือใกล้เกิดสถานการณ์ต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือทรัพย์สินที่มีความเสียหายสูงออกจากพื้นที่ก่อน 2. การเข้าดูแลกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางต้องเคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่ก่อนเป็นลำดับแรกหลังมีการคาดการณ์จะเกิดเหตุขึ้น 3. ต้องประสานชลประทานอย่างใกล้ชิดหรือเมื่อมีความคิดว่าเกิดเหตุการณ์แล้วจะเกิดน้ำป่าน้ำท่วมอย่างไรหรือน้ำจะลงมาจากที่ไหนต้องรีบแจ้งมาที่ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อมีข้อความแจ้งเตือนไปยังประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ 4. จะต้องประสานสาธารณสุขให้ชี้เป้ากลุ่มเปราะบางอยู่ครัวเรือนใดเพื่อเร่งช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและ5เน้นย้ำถึงเรื่องการประสานเครือข่ายมูลนิธิในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจะต้องคิดเสมอว่าทำงานกันเป็นทีมและบูรณาการกันทุกหน่วยงานโดยจะต้องตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้เพื่อมอบหมายงานลงไปให้เจ้าหน้าที่สำหรับการแจ้งเตือนภัยและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบได้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่42จังหวัดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับไบรตันปฏิเสธปล่อยตัวยาคูบ้ามินเตให้กับลิเวอร์พูลแล้วสโมสรไบรตันปฏิเสธข้อเสนอจำนวน50ล้านปอนด์หรือราว 2,200 ล้านบาทที่ลิเวอร์พูลยื่นไปขอซื้อยาคูบ้ามินเตปีกดาวรุ่งทีมชาติแกมเบียมาร่วมทัพเรียบร้อยโดยดิอาร์เทเนติกสื่อชื่อดังรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาปีกตัวใหม่เข้ามาเสริมแนวรุกเพื่อเป็นตัวแทนของโมเมซาร่าดาวยิงทีมชาติอียิปต์ที่เพิ่งอำลาทีมไปอยู่กับทรับซอนสปอร์แบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่มินเตซึ่งยังเหลือสัญญากับไบรตันจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2029นั้นเป็นหนึ่งในปีกหลายคนที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจเช่นเดียวกับบรัดเลย์บาโกล่าของปารีสแซงต์ชักแมงอย่างไรก็ตามแม้ข้อเสนอฉบับแรกที่ยื่นไปให้ไบรตันพิจารณาจะถูกปฏิเสธกลับมาแต่แหล่งข่าวรายงานว่ามินเตสนใจที่จะย้ายไปค้าแข้งยังถิ่นแอนฟิลด์หากทั้งสองสโมสรบรรลุข้อตกลงกันได้ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่นายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานทรูวิชั่นและมีเดียบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นแถลงข่าว

0: ้งข่าวดีให้แฟนบอลไทยว่าจะได้รับชมฟรีนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนครับ2026ผ่านแอปพลิเคชัน TrueVision Now โดยนายองอาจเปิดเผยว่ากลุ่ม CP True Corporation รวมถึง TrueVision มีแนวคิดทำเพื่อคนไทยมาตลอดในการนำคอนเทนต์ดีๆมาให้คนไทยได้รับชมถ้ากรณีที่คนไทยหรือทีมชาติไทยได้ชิงชนะเลิศไม่ว่าจะเอเชียนเกมส์หรือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนประจวบกับที่ผ่านมาท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลรวมถึงท่านรัฐมนตรีกีฬาได้ปรึกษาว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยได้ดูรอบชิงชนะเลิศซึ่งเรื่องนี้ท่านประธานกลุ่ม CP ได้ให้แนวทางมาว่าการที่จะให้หน่วยงานรัฐเอางบประมาณมาซื้อลิขสิทธิ์จาก TrueVision เราจึงคิดว่าควรจะถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูฟรีผ่านแอปพลิเคชัน TrueVision Now โดยงบประมาณในส่วนนี้ทาง True และกลุ่ม CP จะเป็นผู้สนับสนุนให้เองสำหรับเกมรอบชิงจะแข่งกัน2นัดไทยจะพบกับเวียดนามนัดแรก22สิงหาคมและนัดที่2 26สิงหาคม
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8นาฬิกา9นาที12วินาทีกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับในวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569พี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังนะครับไปจนถึงเวลา9นาฬิกา SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆ Style Morning Talk นะครับ4689899นะครับ4689899สวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99 YouTube ของ FM 99และผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect นะครับของบมจ.สมท.ที่ติดตามทุกสื่อของบมจ.อสมท.ได้ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับมีข่าวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเหลือเพียงแค่5ที่นั่งเท่านั้นนะครับสำหรับหลักสูตร Mcard CEO of ASEANรุ่นที่3นะครับที่เปิดรับสมัครมาระยะหนึ่งแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อหาจัดเต็มมากขึ้นนะครับ15สัปดาห์เต็มเริ่มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะครับในปีนี้โดยจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้ถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ความรู้ช่องทางให้กับทุกท่านที่เข้ามาอบรมนะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพวกท่านสู่ธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน11ประเทศนะครับพร้อมเจาะลึกแล้วก็แนวทางในการขยายธุรกิจสู่มหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและก็จีนนะครับนอกจากนี้ยังเสริมด้วยเรื่องราวของ AI for CEO นะครับแล้วก็กลยุทธ์ในการสื่อสารในโลกธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับมีการสื่อสารอย่างไรมีการดีลอย่างไรค่าสมัครนั้น 59,000 บาทนะครับเปิดรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้เหลืออีกเพียง5ที่นั่งนะครับท่านผู้ฟังโทรไปที่เบอร์นี้นะครับ0943966649 0944803034แล้วก็094

0: 0830-3076นะครับ ขอขอบคุณนะครับชูฟอร์จิกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอร์จิกนะครับขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ ผมเข้าไปดู รายละเอียดของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ไปดูว่า
1: คริสตัน
0: เนี่ยยังได้รับการว่ายังได้รับคอนแทคกับ BBC ในการวิเคราะห์วิจารณ์อยู่หรือเปล่าเข้าใจว่ายังได้รับอยู่นะครับแต่ว่าไม่ทันในนัดแรกนี้จะไม่มีคริสตัน
1: ต้องไปทำการบ้านก่อน
0: แต่
1: เอาคู่ใหญ่ๆที่จะเตะกันเกมแรก
0: ไม่มีบทวิเคราะห์ของคริสตันนะครับแต่สิ่งที่ดีมากกว่านั้นนะครับก็คือเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับเดี๋ยวจะได้คุยในช่วงของพี่แป๊ะธีรชัยเพราะว่า BBC เนี่ยไปสัมภาษณ์26กูรู26กูรูนะครับของ BBC เลือกว่าทีมใดที่จะเป็นแชมป์นะครับ26กูรูบวกกับ AI แล้วก็ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คือออสตานะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันว่า26กูรูซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของ BBC อดีตทีมชาติทั้งนั้นแหละฮะที่ทำงานกับ BBC เนี่ย Match Day ต่างๆ Match of the Day อะไรต่างๆเนี่ยจะมาบอกว่าใครจะเป็นแชมป
1: ์แตกต่างกันเยอะไหมฮะ
0: ไม่แตกต่างเลยฮะใช่ฮะแล้วก็บอกเลยฮะไม่มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์เลย
1: รู้อยู่แล้วเรารออีกหนึ่งฤดูกาลเดี๋ยวจะมาฤดูกาลหน้า
0: ครับ
1: นะฤดูกาลนี้เป็นการทดสอบแต่มีคู่ใหญ่อยู่นะสัปดาห์นี้วันอาทิตย
0: ์
1: นิวคาสเซิลอะยังใหญ่ไหมอะขายไปเยอะเลยอะเจอกับลิเวอร์พูล
0: โ
1: อ้แฟนลิเวอร์พูลก็เยอะที่สุดในเมืองไทย
0: 20สโมสรเนี่ยนะ20สโมสรมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชหรือว่าผู้จัดการทีมคนใหม่9คน
1: 9คน
0: ใช่เขาบอกว่าเป็นยุคใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยเหตุผลนี้แหละมันเป็นเหตุผลสำคัญที่เขาชี้ว่าไอ้ทีมเนี้ยได้แชมป์แบบนอนมา
1: โอ้โห
0: นอนมาแบบไม่ต้องมีพระนำนะนอนมาเลยนอนมาตั้งแต่สัปดาห์แรกนี่เลย
1: สั่งวงโยธวาทิตรอเลยได้ไหม
0: รอได้เลยก็บอกรอได้เลยอยู่ที่ว่าทีมเนี้ยจะได้แชมป์อื่นๆหรือไม
1: ่ครับ
0: อาจจะเป็นทริปเปิลแชมป์เหมือนแมนยูเคยทำได้ในปี1999หรือไม่หรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่
0: รู้กว่าทุกแชมป์เลยอะไรเงี้ย
1: ไม่รู้ตรงกับลีโอเฟอร์ดินานด์ผมหรือเปล่านะอดีตกองหลังแมนยูเขาบอกพอเห็นนะฮะอาร์เซนอลซื้อเจ้าคอนซ่าจากวิลล่าก็จะทำให้ปืนใหญ่นี่นะครับเป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งในฤดูกาลนี้เลยแค่เอากองหลังทีมชาติอังกฤษไปเสริมอีกคนเดียวนี่นะ
0: แล้วทำไมกองหลังทีมอังกฤษไปเสริมอีกทีมเดียวแล้วทำไมทีมชาติอังกฤษไม่ได้เลี้ยงเดลาวะ
1: ไม่รู
0: ้แค่ที่สาม
1: ลีโอเฟอร์ดินานด์บอกว่านี่ฮะเอาคอนซ่าไปอยู่ยืนหลังนี่โอ้โหทำให้การันตีอาร์เซนอลเลยก็เสริม4คนนะฮะบรูโน่กิมาไรคริสตันโซริสแล้วก็อิลลันเมสเรย์อ่ะเดี๋ยวรอดูนะช่วงหน้ากูรูใช่ไหม
0: ใช
1: ่กูรูคือกูรูถูกป่ะ
0: ใช
1: ่ประมาณนั้น
0: คือพวกกูรูเนี่ยนะ เป็นกูรูที่เราคุ้นกันดีถ้าใครดูพวกแมสเดย์หรือว่าบีบีซีของอังกฤษเนี่ยแพทเนวินอย่างเงี้ยเวลูนี่อย่างเงี้ยเดนเนียลเมอร์ฟี่อย่างเงี้ยพวกทีโอวอลคอตอย่างเงี้ยมาร์ตินคิโอนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบอดีตนักเตะไงแล้วมารับจ็อบเป็นพวกกูรูมาแล้ววิเคราะห์วิจารณ์เกม
1: ไปดูของ Daily News Daily News 2บรรทัดใหญ่ตรงกลางเลยนะทรูเกินร้อยให้ชมฟรีจบดราม่าล่าแชมป์ต่อช้างศึกชิงดำยวนไม่รบกวนเงินรัฐพร้อมร่วมเยียวยาคนที่ซื้อแพ็กเกจนะครับแล้วก็มีภาพนะฮะของน้องเนตชุติการจงกลรัตนวัฒนาซึ่งก็คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้ทัพนักเทควันโดไทยที่ปากีสถานมีภาพนะฮะของชมพู่นะพรพันธ์เกิดปราดนะฮะแล้วก็เพื่อนนักตบลูกยางกำลังเล่นเวทนะฮะเสริมความแข็งแกร่งเตรียมพร้อมจะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเกมแรกซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ฟังเรานะครับเกมแรกชิงแชมป์เอเชียใครได้แชมป์ได้ตั๋วโอลิมปิกด้วยเจอกับออสเตรเลียเวลาบ่ายโมงนี่คือเวลาไทยเลยนะฮะก็โมโนเมคครับถ่ายทอดสดให้ชมได้เชียร์กันนะครับบ่ายโมงนะครับไทยกับออสเตรเลียก็ออสเตรเลียเขาก็ตัวใหญ่อะเนาะแต่ว่าฟอร์มการเล่นเรื่องของวอลเลย์บอลเนี่ยน่าจะนะเป็นรองนิดๆในสายตาผมเป็นรองนิดๆเดี๋ยวรอเชียร์กันได้นะครับแล้วก็มีภาพนะของเดชาพลโพรานุเคราะห์กับสุภิราเพียวสามพานลงแข่งขันด้วยเมื่อวานก็หืดขึ้นหน่อย นะต้องเล่น3เกมแล้วก็เข้ารอบ8ทีมเรียบร้อยสุรศักดิ์เชื่อฝีมือผู้ว่าใหม่กกท.พากีฬาไทยโลดรันวงการทุกมิตินะประมาณนี้คุณพิมลศรีวิกรประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เชื่อมั่นด้วยนะครับนะฮะกับผู้ว่าคนใหม่ที่จะมาทำหน้าที่1ตุลาคมด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูผู้หญิงคนแรกเลย
0: ครับ
1: กีฬาอื่นๆในสัปดาห์นี้นอกเหนือจากเชียร์วอลเลย์สาวไทยที่จีนแล้วก็มีกอล์ฟที่แคนาดาด้วยนะเป็น LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open เงินรางวัลก็ประมาณ90ล้านบาทไทยก็มีเอริยาจุธานุการปาจารีอนันรุการชนิตีวรรณแสนโมริยาจุธานุการแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรมลงแข่งอัธยาไม่ไปแคนาดาครับนะของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับของไทยรัฐนะครับก็มีภาพของวัดนี้นี่เป็นวัดที่รู้จักกันดีเรื่องของภาพไงที่จังหวัดน่านไงผวาโบสถ์ทรุดตัวจมวัดภูมินเชนระดมกู้วิกฤตน่านทรักสุโขทัยอ่วม3อำเภอเชนนี่คือชื่อเล่นของท่านรองนายกนะฮะ
0: ยศนันวงสวัสดิ
1: ์
0: ก็ภาพอะไรนะกระซิบรักใช่ไหมกระซิบรักที่ข้างฝาเลย
1: ครับในวัดภูมินจมมีภาพด้วยนะครับโอ้พระเนรต้องพายเรืออยู่ในวัดเลยฮะพระสงฆ์สามเณรพายเรือสำรวจบริเวณรอบพระอุโบสถวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านโบราณสถานสำคัญที่มีจิตรกรรมฝาผนังล้านนาอันทรงคุณค่าปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกถูกน้ำท่วมขังรอบวัดสูงประมาณ 70-80 เซนนะ
0: ท่วมภาพดิ
1: บ่ะไม่เห็นภาพอยู่ในโบสถ์นี่กำลังน้ำล้อมโบสถ์อยู่เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายต่อตัวกิจกรรมฝาผนังและองค์พระอุโบสถอย่างชัดเจนเพิ่งท่วม2วันเนี่ย
0: ครับ
1: ได้ข่าวว่ามันเริ่มแห้งแล้วเนาะแล้วก็พาดหัวหลักหนูคือชื่อเล่นนายกนะฮะหนูดึงทุนนิวซีแลนด์ท่องเที่ยวศูนย์กระจายผลไม้ที่แอปเปิลยี่ห้อดังอ่ะโอ้จะมาตั้งศูนย์กระจายสินค้าในไทยด้วยนะครับภูมิใจไทยพลิ้วปมซักฟอกหัวสวประเด็นที่ผมฟังทุกวันก็คือเฮ้ยตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณเทพเพราะว่าสวกันเราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่ได้เป็นรัฐบาลประมาณนี้ให้โสพลตัดสินบรรจุวาระว่าจะบรรจุวาระเรื่องหัวสวเข้าไหมมันเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลไหมเขาชี้ประมาณนั้นนะ
0: คร
1: ับ นะพูดถึงคุณโสพลนี่ก่อนหน้านี้คงจำกันได้นะครับที่ทางพรรคฝ่ายค้านนะให้เสนอเรื่องของหุ้นของน้องชายเนวินอ่ะ
0: ครับ
1: ยังไงเขาตัดสินกันแล้วนะว่ามันผิดนะต้องให้ศาลพิจารณาต่อใช่ไหมคุณสมมนแกก็ลังเลนะลังเลมาพักใหญ่สรุปแกสรุปอย่างนี้ฮะแกต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนที่ยื่นให้ศาลแล้วกรรมการนี้ก็มีคนนอกด้วยนะหลากหลายอาชีพถามไม่ได้พูดคุยเรื่องเวลาหรือเปล่าผมยังไม่ได้เจอหน้าเจอตาเขาเลยผมไม่รู้เรื่องเลยโอ้คุณโอ้ยังพูดแหมผมก็ยิ่งมุมปากยิ้มมุมปากเลยนะน่าจะดองยาวพิจารณากันเอาเรื่องดีๆดีกว่าน้องเนเน่ถึงสหรัฐไปกันทั้งครอบครัวเลยนะคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็มีน้องไปด้วยนะครับคนไทยแห่รับกระหึ่มลงชิงนะฮะ AGT รอบไรโชว์เจ้าตัวมั่นใจซ้อมหนักมีภาพด้วยนะครับแฟนๆน้องเนเน่ที่อเมริกาไปรับที่สนามบินด้วยจัดโผ23สิงหาลุ้นนายพลตำรวจนะฮะมีข่าวว่ารองเต๋าจะย้ายไปคุมผู้บัญชาการภาค3เลยนะตอนแรกมีชื่อจะขึ้นผู้บัญชาการที่อื่นตอนนี้มีชื่อว่าไปคุมภาค3เลยนะก็ภาค3นี่อยู่นู่นอีสาน
0: อีสานนะ
1: อีสานนะครับ5กับ6อยู่เหนือ3กับ4อยู่อีสาน8กับ9อยู่ใต้1กับ2พวกนี้อยู่กลาง2นี่น่าคุ้มมากครับภาคตะวันออกไงหัวใจตีบ3เส้นคราชีวิตเรคนบันเทิงแห่รถน้ำศพแน่นนะครับก็มีภาพด้วยนะครับตรงนี้ฮะแล้วก็ระดมจับ5ร้านหมอฟันเถื่อนชกจบแค่ป.3ก็มีครับอีกหลายดูจาก YouTube แล้วมาเปิดคลินิกเหรอคุณเทพอุ้ยตายแล้ว น่ากลัวมากดีนะผมมีหมอฟันของผมคืออาจารย์ชัยยศอยู่ศูนย์แพทย์แต่โอ้โหได้ข่าวแกก็

0: ยุเยอะ70 กว่าแกบอกแกจะวางมือแล้วเดือนหน้า ผมต้องหาหมอฟันคนใหม่ฝีมือดีมากทำฟันไปกับฟังก้าวๆไปด้วยนะครับ โอ้น่าภูมิใจมากเอาละมาดูเดลินิวนะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์เดลินิว2ยักษ์ใหญ่นิวซีแลนด์เชื่อคารมอนุทินเทลงทุนผลไม้แล้วก็บันเทิงนะดันเกษตรกรไทยปลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลในบ้านเราปลูกได้ปะ
1: ได้ฮะข้างเหนือปลูกเป็นว่าเล่นเลยฮะ
0: โอ้เหรอสอสอซ่อมภูเก็ตโบยไม่เกี่ยวโนมินีก็มีการกล่าวหาแต่ไม่ได้ตั้งข้อหานะแค่กล่าวหานะก็มาชี้แจงนะก็จะไปชี้แจงดูวันเรื่องโนมินีแล้วก็ขยายผลทั่วประเทศขบวนการบัตรชมพูไล่ออกอีก1เขตดินแดงเป็นลูกจ้าง
1: ครับ
0: ชัดชาติสั่งเช็คย้อนหลังทุกเขตด้วยนี่นะส่วนผู้ว่าการแข่งก็ประกาศเลยนะตรวจสอบหมดนะใครผู้เช่าทำผิดระเบียบตรงนี้เพราะห้ามต่างด้าวเข้ามาอยู่ไงต้องไม่ให้เช่าเลยเลิกเช่าเลยโอ้นี่เดือดร้อนกันเลยนะครับเอาอย่าทำอย่าทำแต่ว่านะฮะการเช็คย้อนหลังเขตอื่นนี่ผมว่าน่าจะเจออีกนะน่าจะเจออีกนะครับ แล้วก็ปปช.แย้มรู้ตัวนักการเมืองพันแก๊งโกงสอบเชื่อมั่นปปช.ไหมครับองค์กรนี้ครับเขาบอกรู้ตัวนะว่านักการเมืองอ่ะพันแก๊งโกงสอบนะ
1: ครับ
0: กรรมาธิการบี้เยียวยาคืนสิทธิ์เลื่อนอันดับผู้ไม่เกี่ยวอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของเรนะครับเลือดหัวใจตีบสาบเส้นคล้าเรนะครับก็ประมาณนี้ข่าวที่เกิดขึ้นนะครับส่วนภาพด้านบนก็เป็นภาพที่น่าสนใจเรื่องของนะครับประเพณีโบราณของเรานี่ก็เป็นภาพของว่าบวงสรวงตัดไม้จันหอมต้องตัดไม้จันหอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะ
1: ครับ
0: เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีนะฮะกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็มีรองนายกสุภจีนะสุธรรมพันธ์ร่วมในพิธีด้วยนะครับต้องตัดนะ
1: ครับ
0: ใช้ไม้อื่นที่อื่นไม่ได้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ต้องเป็นไม้จันทร์ที่นี่เท่านั้นอ่ะเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับ
2: ช่วงสปอร์ตอินไซต์กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีวันศุกร์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับมาเอาละไม่มีนะวันนี้ฟิลแมคคินสันก็ไม่มีการวิเคราะห์วิจารณ์ในเกมแรกของพรีเมียร์ลีกนะครับคุณธีรชัย
3: ปกติมันใครนะไม่ใช่คริสสตัน
0: คริสสตันไม่ใช่ฟิลแมคคิน
3: สันมันซอฟมันยังมาเกี่ยวอะไรกับ
0: ติดปากโกมเมื่อกี้มันก็พลาดกันได้แต่มีกูรูอะคุณสุเทพบอกกูรูมีใครบ้างกูรูเทพลองไล่ยาวในการวิเคราะห
1: ์คือเขาได้สัมภาษณ์นะครับกูรูของ BBC คือของอังกฤษแหละพูดง่ายๆ26คนบวกกับ AI แล้วก็ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออฟตานะฮะ26คนเนี่ยเป็นอดีตทีมชาติแล้วก็เกี่ยวรองหนองยุ่งกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาในอดีตเลยนะไม่ว่าจะเป็นคริสตันด้วยนะรวมคริสตันด้วยแพทเนวินโทนี่พูลิสเวนลูนี่แดนนี่เมอร์ฟี่อะไรพวกนี้นะฮะจำนวนทั้งสิ้น26ท่านด้วยกันนะฮะปรากฏว่าไม่มีอะไรมากฮะ26แล้วก็รวมกับ AI เป็น27แล้วก็ออฟต้าเป็น28ปรากฏว่ามีอยู่3คนเท่านั้นที่คิดว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ใช่อาร์เซนอล
0: มีแค่3คนเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังคุณธีรชัยที่ไม่ได้ชี้ไปอาร์เซนอล
1: ใช่จาก28นะมีแค่3คนเท่านั้นที่ไม่ได้ชี้ไปอาร์เซนอล3คนนั้นคือเชกิเวน
0: ให้ใคร
1: แมนซิพอลโรบินสันอันนี้ประตูนะอดีตประตูทีมชาตินะแมนซิแล้วก็โจฮาร์ทให้แมนซิที่เหลือ
0: 3เสียงแมนซิ
1: ใช่
0: ที่เหลืออาร์เซนอล
1: ที่เหลือ25คน
0: ครับ
1: อาร์เซนอลหมดเลย
0: โอ้โหฟังแล้วขนลุกชันไหมครับคุณธีรชัยครับมั่นใจขึ้นเลย
3: เชกิเวนก็นิวคาสเซิลเก่าไม่ใช
1: ่
3: เหรอ
1: ใช่ครับนิวคาสเซิลเก่าใช่เลยครับ
0: เขาก็ชี้อาร์เซนอล
3: ที่ไหนล่ะโจฮาร์ทอ่ะ
0: โจฮาร์ทเคย
1: อยู่แมนซีโจฮาร์ท
3: แมนซีเก่าใช
1: ่โพลิโอบิสันนี่เคยอยู่สเปอร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้ว

0: คะแนน
1: โอ้โห
0: ที่จะได้แชมป์นะฮะเพราะว่า25คนเนี่ยเลือกอาร์เซนอลเป็นแชมป์นะครับ109คะแนนนะแมนเชสเตอร์ซิตี้73คะแนนนะถือว่าห่างนะ
1: อ
0: ันดับ3ลิเวอร์พูลฮะ38คะแนนนะ
1: ครับ
0: อันดับ4
2: สติไว้ให้ดี
0: อันดับ4เชลซีฮะ
1: ยังไม่มาแมนยูเลยฮะ
0: อันดับ4เชลซี
2: สติไว้เลย
0: อันดับ4เชลซีนะ
1: ฮะ
0: 35คะแนน
1: ฮะ
0: อันดับ5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะ
1: โอ้โหกว่าจะมา
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด21คะแนน
1: โอ้เป็นรองบาเลยฮะ
0: อันดับ6ฮะอันดับ6นะฮะแอสตันวิลล่ากับทอตแนมฮอตสเปอร์ฮะ
1: โอ
0: ้ทีมละ2คะแนน
1: สเปอร์กำลังสร้างทีมใหม
0: ่ทีมละ2คะแนน
1: อืมฮะดูแล้วนะฮะน่าภาคภูมิใจนะกับแฟนอาร์เซนอลนะจะมีพลิกหรือไม่นะครับก็ต้องประมาณกี่เกมคุณชัยส่วนใหญ่ต้องเลย
2: เริ่มเลยสัก
1: ต้องเลย15เกมถึงจะรู้ว่าพลิกมีพลิกก่อนนะ
2: คือไปถึงแชมป์แล้ว
1: ไปแชมป์แล้วนะ
0: คือเขาเอาวันนี้มาเป็นไฮไลท์แทนที่จะให้คริสตัลทำงานนัดแรกใช่ไห
1: ม
0: เขาเอาเนี้ยมาเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นพาดหัวตัวหลักของ BBC เลยนะแล้วอันดับ2เนี่ยที่เขาเลือกมากที่สุดก็คือแมนซีนั่นเองนะฮะมีอยู่คนนึงนะบังอาจเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอันดับ2ฮะ
1: อ้าวเขาเห็นนะสิว
0: ่
1: าเขาเก่งอ่ะ
0: ท่านนั้นคือ
1: ยังไง
0: ท่านนั้นคือสตีฟซิดเวลฮะสตีฟซิดเวลบังอาจ
2: ผมไม่แปลกใจเท่าไหร่น
1: ะ
2: ว่าทำไมแต่สิ่งที่อยากจะเห็นคือว่ามันมีอยู่แค่ 4-5 ทีมนี่เองเหรอที่ถูกมองเพราะนั้น
0: ทั้งหมด
2: ทีมมันมีตั้ง20ทีมอ่ะ
0: แต่เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์นะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเลือกไว้4ทีมเองนะ
1: ค
0: ือบรรดาไอ้กูรูเนี่ยเขาเอามาเทียบกับครั้งที่แล้วฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบรรดากูรูเนี่ยเลือก4ทีมเองนะ
1: แค่4ทีม
0: แต่ครั้งนี้มากกว่าเดิม
2: มากกว่าเดิมตั้งทีมนึงเนี่ย
0: มากกว่าเดิม3ทีมเนี่ยพี่แม่เพราะว่าคราวที่แล้ว4ทีม
2: แต่ถึง8เหรอ
0: คราวนี้7ทีมก็คือ
1: มีวิลล่ามีสเปอร์มาด้วย
0: อันนี้มีเชลซีมีวิลล่ามีสเปอร์เพิ่มมาแต่ไอปีที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลแมนซีลิเวอร์พูลแมนยู
1: เท่านั้น
0: เองนะ
1: ขยายความเชื่อว่าจะมีทีมอื่นจะได้แชมป์ด้วย
2: ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีก็แล้วกันเพราะว่าขยายแล้วเนี่ย
0: แต่เหตุผล
2: มันมีอยู่สี่ถ้าฟุตบอลมันมีอยู่แค่สี่ห้าทีมแข่งทุกปีมันก็หมดสนุก
0: แต่เหตุผลเนี่ยส่วนใหญ่เขา 70% ให้เหมือนกันนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยโค้ชที่คุมทีมมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนานที่สุดนะอยู่มายาวนานที่สุดอ่ะคือโค้ชอาร์เซนอลมิเกลอาร์เตต้า
1: แล้วคือนานสุดแล้ว
0: แล้วก็มี8ไอ้มี9ใน20ทีมที
1: ่
0: เปลี่ยนโค้ชใหม
1: ่ครับ
0: แล้วมันเผอิญว่า9ใน20ทีมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทีมชั้นนำอ่ะ
1: นั่น
0: ที่เปลี่ยนโค้ชใหม่ไม่ว่าจะเป็นอิราวราของลิเวอร์พูลอลังโซของเชลซีหรือแม้กระทั่งคุณไมเคิลคาริกของแมนยูเขาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคู่แข่งเปลี่ยนขนาดนี้แล้วก็เอนโซมาเลสกาของแมนซีด้วยพอคู่แข่งเปลี่ยนขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่านอนมาฮะคุณพี่อาร์เซนอลนอนมาครับสบายใจได้
1: ว่าเก่าที่สุด
2: ก็เป็นอย่างว่าเขาก็คงเห็นว่าเป็นแชมป์เก่าด้วยแล้วก็โค้ชช่วยเดินทำนานที่สุดในลีกด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็นักฟุตบอลทุกคนก็ทำบัตรประชาชนหมดแล้วด้วยสภาพจิตใจมันก
1: ็
2: ดีขึ้นแล้วด้วยอะไรอย่างนั้นครับเขาคงมองแบบน
1: ี้ขนาดไทยรัฐวันนี้ยังขึ้นหัวเลยนะปืนโตลูบปากรับน้องใหม
0: ่
1: โอ้ยต้องมี3อัพถ้าประโยคนี้
0: เจอโควินทรี
1: เจอโควินทรี
0: กันไหมช้างกระทืบลงเจอปืนช้างเจอปืนส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะช้างจะสู้ปืนได้ไหม
1: ปืนใหญ่ด้วย
2: ได้3แต้มก่อนก็แล้ว
1: โอ้โหไม่ยาก
2: จริงๆนัดเปิดนี่มันไม่ง่าย
1: มันจะพลิกตลอดเลย
2: ไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีก็แล้วกัน
1: โอกาสพลิกมีกี่เปอร์เซ็นต์นะโควินทรีน้องใหม่ฮะ
2: คือผมก็คิดว่ามันมีไม่มากนะแต่มันก็ในความเป็นเกมแรกนะแล้วก็ในค่ำคืนของวันศุกร์ด้วย
1: ม
2: ีถ้าแข่งวันจันทร์นี่ผมยังหายใจไม่ทั่วท้อง
1: โอ้โหมันเดนไนจอมปิดเลย
2: มันเดนไนมันพลิกตลอด
1: ในสายตาคุณชัยฮะทีมที่จะมาเป็นนะที่2หรือที่3คู่แย่งชิงแชมป์กับอาร์เซนอลนี่ดูไปทีมไหนครับ
2: คู่แย่งแชมป์อาร์เซนอลเหรอ ผมมองว่าผมจะมองว่าเป็นทีมที่อยู่ในการเปลี่ยนมีโค้ชใหม่นี่แหละ
1: ครับ
2: ไม่หนีออกไป
1: ต้องระบุหน่อยครับมันตั้ง9ทีม
2: แล้วไปผมนึกผมจำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นโค้ชใหม่คุมทีมไหนไม่ได้แต่ว่าผมตั้งสมมติฐานว่าต้อง

0: มีโค้ชใหม่เข้ามาเนี่ยมีขึ้นลูกใหม่หลายคน
1: อีลาโอล่าของลิเวอร์พูล
0: ไหนบ้างผมจำไม่ได้ไง
1: อีลาโอล่าของลิเวอร์พูล
0: ก็คนไหนที่เป็นโค้ชใหม่ก็ทีมนั้นก็ลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในนั้น
2: คือโค้ชใหม่นะก็มีอีลาโอล่าของลิเวอร์พูล
1: แมนซี
0: มีอารองโซ
2: มีอารองโซของเชลซี
0: มาเลสกาม
2: าเลสกาแมนซีแล้วก็คุณคาลิกเนี่ยถ้าถือว่าใหม่ก็พอได้ไหม
1: ไม่ถือว่าใหม่นะเพิ่งทำมาแล้วเพิ่งฤดูกาล
0: ก็เข้ามาเป็นเต็มตัวฤดูกาลนี้เลย
2: และเข้ามา
0: ต้องถือว่าใหม่ด้วย
2: ทำดีมากนะเข้ามาทำดีมากเลยนะ
0: ต้องถือว่าใหม่ด้วยต้องถือว่าใหม่ด้วยนะไมเคิลคาลิกเนี่ย
1: นิวคาสเซิลก็ใหม่นะ
2: นิวคาสเซิลใหม่เลยอะ
1: ใหม่มาจากซาอุเลย
0: ทีนี้ความใหม่ของนิวคาสเซิลมันเป็นความใหม่ที่จำยอมไงเพราะคนเก่าก็ไม่อยากอยู
2: ่
0: มีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นใหม่อีกแบบนึง
1: แล้วก็ใหม่ไง
0: แบบที่เขาเปลี่ยนเข้ามาแบบเต็มฟูลสปีดอ่ะก็มี 3-4 ทีมนี่แหละนะทีมอื่นๆผมก็นึกไม่ออกว่าจะมีตรงไหนบ้างนะ
1: ทีมคู่แข่งก็คือทีมที่มีโค้ชใหม่ในสายตาของคุณเดชชัยคืนนี้รอดูกันว่าจะเปิดสนามด้วยสวยหรูในว่าที่แชมป์หรือไม่ก็เตะกี่โมงครับคุณเทพ
2: ตีสอง
0: ตีหนึ่ง
2: ตีสองครับพี่แป๊ะ
0: ตีสอง
2: ก็สบายใจได้นะฮะอาร์เซนอลเล่นในบ้านนะครับเล่นที่
1: อ
2: เมริกาสเตเดียมพบกับโคเวนทรี
1: ในบ้านด้วยอย่างแมนยูอย่างผมยังต้องไปเยือนเขาเลยนะนี่เล่นในบ้านเลยไม่น่าจะพลิกอะไรนะ
2: แล้วก็ยังซื้อมามันตลอดทั้งสิ้นเดือนนี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: ยังมีความมุ่งมั่นที่จะซื้อนักเตะเข้ามาไม่หยุดหย่อนนะฮะ
1: โอ้ยสี่ห้าคนแล้วนะ
2: ใช่ล่าสุดก็คือเอลี่คอนซ่าที่เป็นกองหลังทีมชาติอังกฤษอ่ะ
1: โอ้ได้คนนี้มานี
2: ่
1: ลีโอเฟอร์ดินานด์บอกการันตีแชมป์เลยนะครับผม
2: คือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้แชมป์ 100% เลยพอลีโอเฟอร์ดินานด์บอกเนี่ยผมชักเหลือ 95% แล้วนะ
1: โอ้บูโดกิมาไลก็โชว์ฟอร์มดีเรื่องฟุตบอลอังกฤษมาฟุตบอลไทยจะได้ดูขอบคุณทรูด้วยได้ดู2เกม
0: ขอบคุณสำหรับเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าต่อไปนี้ก็ที่ซื้อไว้ก่อนแล้วต่อไปนี้เป็นประสบการณ์แล้วว่าไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวก็รอดูฟรีได้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับ
1: อันนี้ขอบคุณแล้วเหรอครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณแบบจริงใจเลยครับ
0: ก็บอกว่าไปก็ในฐานะที่คนที่ทำถูกต้องทุกอย่างนี่ก็เดี๋ยวเรารอคราวหน้าก็ไม่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็มีเรื่องแบบนี้เข้ามาได้อีก
1: ครับครับก็แต่ผมอยากให้ไปดูในสนามมากขึ้นหน่อยเนาะ
0: เราก็แบดมินตันนี่ก็ผมว่าจะเชียร์ไม่ให้อินเดียถ่ายนะอินเดียไม่ได้ถ่ายมา2วันติดแล้ววันนี้ขออย่าถ่ายเลย
1: ทำไมฮะอยากดูแล้วไม่ได้ดูก็ไม่ต้องถ่าย
0: ไม่ถ่ายชนะทุกคู่เลยเมื่อวาน
1: เอาเหรออ
0: ืมชนะหมดเลยทั้งปอป้อกับสุพิศลาไอ้ทั้งบาสกับสุพิศลา
2: แล้วก็หมิวว
0: ิวแล้วก็แม้กระทั่งหมิวนะ
1: คือ3คู่นี้ไม่มีการถ่ายทอดให้ดู
0: เมื่อวานนี้ไม่มีสักคู่เดียวชนะรวดนะ
1: พอถึงวันนี้ปุ๊บงั้นไม่ต้องถ่ายแล้วว
0: ันนี้อย่าถ่ายครับวันนี้ขอร้องอีโรตีฮะ
1: โอ้แต่มัน
0: ไม่ต้องถ่ายครับ
1: มันรอบ8คนแล้วอ่ะคู่มันเหลือน้อยแล้วไง
0: ผมว่าบอกคนแน่จริงอย่าถ่ายดีวะ
1: เออ
0: ว่าไม่ถ่ายเราชนะตลอด
1: เล
0: ยมันชนะตลอด
1: วิจารณ์หน่อยฮะทั้ง3คู่ที่เราผ่านมาถึงรอบ8คู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไปเจอใครยังไงวิเป็นห่วงคู่ไหน
0: คู่ปรับเก่าของเขาที่เป็นเล่นกันมาอยู่มันอยู่ในยุคของพวกเขากันน่ะนะ
1: อ
0: ย่างวิวนี่เจอกับเจ้า
2: อเล็กซานเดีย
0: เนี่ยของฝรั่งเศสเนี่ยน
2: ะ
0: ก็ปรากฏว่าเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งนี่ก็วิวก็เป็นฝ่ายจะชนะไป3เจ้าฝรั่งเศสนี่เลยเนี่ยนี่ชนะไป2ก็สูสีนะอายุอานามก็ไล่ๆกันนะ
1: โอ้ครับรุ่นเดียว
0: อายุอานามนี่ก็ทางนี้ทางอเล็กซ์นี่ก็21วิวเราเท่าไหร่ล่ะ24
2: ฮะ
0: 24ก็รีบ5แล้วก็ก่อนเขานิดหน่อยก็ยังต้องให้วิวอยู่นะเพราะว่าเจอคู่ต่อสู้มาก็ ก็ไม่หนักหนาร่างกายก็ไม่ใช้ไปมากแมตช์นี้นี่เขาสถิติการเล่นสามเกมเขายังไม่เกิดเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แมตช์นี้สองเกมรวดตลอดแล้วก็เซฟร่างกายไว้ได้ดี
1: แล้วเกมล่าสุดนี้ชนะแบบง่ายๆเลยนะแต้มขาด
0: ส่วนผู้หญิงนี่ก็โอ้โหเมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะพรตวีช่อชูวงนี่ไล่มาจากประมาณ10เจอประมาณ13 17นะไล่มาเป็นรวดเดียวมาถึง21 17เลยก็เจอกับใครอ่ะเจอกับโอกุฮาระ
2: โอกุฮาระฮะสถิติเป็นรองพี่แบ๊บ
0: นาทีนี้ต้องถือเป็นของเบานะ
2: เบาอะฮะ
0: โอกุฮาระก็ร่างกายไม่ดีเหมือนเดิมแล้ว
2: อ๋อฮะ
0: เราก็มีสิทธิ์ชนะได้แข่งกันมาเจอกันมาโอกุฮาระกับเรานี่ก็เล่นกันมาไม่น้อยน
2: ะ
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9เกมนี่ก็โอกุฮาระ
2: ชนะมากกว่า
0: เกมนี่ชนะแค่6เกมเองฮะ
2: ชนะมากกว่า
0: เราชนะ3เกมก็ไม่มากน
2: ะ
0: ชนะในช่วงที่เขากำลังโดดเด่นจริง
2: ๆปาปาระนี่อายุ32แล้วฮะ
1: เอาโล
0: ใช่ก็ถือว่าร่างกายไม่แพ้ฝีไม้ลายมือก็ไม่แพ้สัดส่วนก็ได้เปรียบ
1: เอาหน้าตาด้วยไหมฮะ
0: โอกุฮาระนี่ถือว่าเป็นแชมป์ในระดับแชมป์ที่ตัวเล็กที่สุดนะยังเตี้ยกว่ายามากุชิอีกนะ
1: ฮะ
0: ยามากุชิที่ว่าตัวเตี้ยๆแล้วนะโอกุฮาระยังเตี้ยกว่า
2: 156อ่ะพี่กายคิดด
1: ูใช้คำสมัยก่อนเขาเรียกว่ายุ่นอ่ะ
2: 156แต่น้องหมิวเนี่ยน้องหมิวถ้าผมจำส่วนสูงไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ170น้องหมิวว่าสูงกว่าน้องเมย
1: ์สูงกว่าเมย
2: ์
1: นะครับ
0: อาจารย์ก็สู้ได้นะ
1: โอ้กำลังกายเยอะเกินในวัยเด็กเนี่ย
0: ความสู
1: งก็เลยน้อยสู้ได้ทั้ง3คู่เลยนะฮะ
0: ส่วนของแบบนี้ส่วนของประเภท
1: คู่ผสม
0: ประเภทคู่ผสมนี่ไปเจอกับคู่ดีของฝรั่งเศสก็นะมือก็ไล่กันนะ
1: ข้อมือ5ของเรามือ4
0: ตามคิกเจอกับโดยรัวก็สูสีแต่ผมยังเชื่อประสบการณ์เราน่าจะผ่าน
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าท้าว่าอย่าถ่ายทอดเนี่ยผมคิดว่าต้องถ่ายแน่
1: คุณสูงมันเหลือน้อยแล้ว
0: มันเหลือแปดคนสุดท้ายแล้วมันไม่ต้องถ่ายอ่ะนะ
1: ครับ
0: แน่จริงอย่าถ่ายด้วย เอาวันนี้น่าเชียร์ครับน่าเชียร์ครับ
1: แปดคนนี้ก็คือ4คู่เองนะ
2: ใช่ครับ
0: ชิงแชมป์โลกนะครับ
1: ชิงแชมป์โลกครับ
0: ชิงแชมป์โลกนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: แต่ไม่มีเงินนะได้แค่กล่องนะเหรียญสวย
0: ๆก็ช่วงนี้ขณะนี้ก็มีอเมริกันฟุตบอลแข่งอยู่คู่หนึ่งทาง ASL ก็ถ่ายนะสิบบอลเสียตังค์นะ
1: ครับครับเสียตังค์สิครับ
0: แต่คู่ของนิวสันเท็กซัสเจอกับลาสเวกัสเรดเดอร
1: ์
0: ลาสเวกัสเรดเดอร์ก็กำลังแข่งกันอยู่ตอนนี้แล้วก็คู่9โมงนี่ซานฟรานซิสโกจะเจอกับลอสแองเจลิสชาร์เจอร์นะแถวๆใกล้ๆกันแต่ AS ไม่ถ่ายถ้าใครอยากดูฟรีก็เปิดให้ที่ดาร์ทนะดาร์ทนี่เป็นสปอร์ตแอปอีกช่องอีกทางหนึ่งของอเมริกาก็เลยแต่ว่าถ่ายมาชัดแจ๋วเลยฮะชัดแจ๋วเลยครับดูได้ฮะ9โมงเช้าครับ
1: ครับ
0: 9โมงเช้า
1: ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันเล็กน้อยเนาะ
0: ก็มีแอปก็โหลดเข้าไปได้เพราะมันฟรี
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนที่เข้าซีซั่นจริงๆเขาคงต้องเสีย
1: ตังค์วันนี้ก็นะฮะสมาคมวอลเลย์ก็ฝากให้แฟนๆวอลเลย์เชียร์ด้วยนะโอ้ยแชมป์นี่มันได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกเลยนะ
0: ฉะนั้นไปเชียร์หน่อย
1: ครับที่เมืองจีน
0: ถือเป็นแชมป์แล้วเกิดว่าเขาไปได้สิทธิ์อยู่แล้วของตามสิทธิ์อันดับโลกเราทำไงอ
2: ๋ออันนั้นมาที่หลังพี่แป๊ะครับ
1: ทีหลัง
0: เขาทีหลัง
2: ใช่เขามาดูอันดับที่หลังเป็นอันที่หลังฮะคือ12ทีม
0: ถือว่าถ้ามันมีทีมที่ได้แชมป์เกิดว่าเป็นทีมที่ติดอันดับแล้วก็เท่ากับต้องสลัดสิทธิ์ไปใช่ไหม
2: คือเขาชิงแชมป์ก่อน
0: ใช่ไหม
2: เขาชิงแชมป์แต่ละทวีปก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็แชมป์แต่ละทวีปเนี่ย ได้ไปโดยอัตโนมัติรวมกับสหรัฐอเมริกาด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปพิจารณาอันดับ

0: แล้วก็อันดับที่เหนือกว่าที่ได้ไปอาจจะเป็นแชมป์หรืออาจจะเป็นแชมป์ที่ได้ไปแล้วเนี่ยก็ลดลงมาแล้วไทยมีโอกาสจากอันดับตรงนั้น
1: เป็นแชมป์ก่อน
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็พอไปอันดับตรงนู้นถ้าคุณเป็นแชมป์ทางนี้แล้วก็ไม่เป็นไรก็อันดับข้างล่างเลื่อนขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าอันนี้ต้องแชมป์อย่างเดียวทั้ง
0: ต้องแชมป์อย่างเดียวใช่คร
2: ับแต่ไม่ใช่ว่าจีนได้แชมป์แล้วก็ไปได้อันดับด้วยแล้วทีมที่รองแชมป์เอเชียได้ไอ้นี่ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ไม่ได้เขาเอาแชมป์ไปก่อนฮะเอาแชมป์วอลเลย์บอลไปก่อน
1: เอาก็ดูยุติธรรมดี
2: ก็คือทีมไทยของเราหนทางเดียวเพราะอันดับเราไม่ถึง
0: ใช
2: ่ต้องแชมป์เอเชียเท่านั้นก็ได้เพราะก็เอาแค่12ทีม12ทีมลบเจ้าภาพไป1แล้วเหลือ11
1: ก็ผมก็คิดแบบก้าวๆตัวเองว่าทีมที่เขาพร้อมมีอันดับดีๆนี่เขาก็คงไม่อยากคือเขาไม่เต็มที่เท่าไหร่มั้งแชมป์นี
0: ่มันการันตีใช่ไหมถ้าสมมติว่าได้แชมป์นี่ได้ไปเลย
1: คือผมคิดเข้าข้างไงคือบอกญี่ปุ่นจีนเจอนี่เขาบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เพราะอันดับฉันก็ได้แล้วฉันก็อันนี้มาเล่นๆไปคิดเข้าข้างตัวเอง
2: โอเคโอเคคิดได้คิดได้คิดได้คิดได้
1: ใช่ไหมเล่า
2: แต่ในเอเชียทั้งหมดที่ดีกว่าเราก็มีแค่สองชาตินี่เองนะคือจีน
1: จ
2: ีนกับญี่ปุ่นเนี่ย
1: เขาแบบว่าขอให้เขาบอกว่าฉันไม่อยากเป็นแชมป์เราฉันไปเอาอันดับทางนู้นไปดีกว่าคิดอย่างนั้นนะ
0: คือ
1: ถ้าผมเป็นนายกสมาคมคุณสมพรผมต้องฮัลโหลฮัลโหลกัน
0: คือ
1: ฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่ตอนนี้นะฮัลโหลฮัลโหลตอนจะชิงกันหรือตอนจะเจอกันแล้วตัดเชือกอย่างเงี้ยฮัลโหลหน่อย
2: คือมันเคยมีปัญหานะอย่างน้อยก็ผมจำได้ตอนนั้นไทยกับญี่ปุ่น
1: ไทยเราก็เถื่อนมากเลย
2: หลังจากที่กำลังหาอันดับกันอยู่ตอนนั้นอ่ะ
0: ครับ
2: โอ้โหพยายามขวนขวายเอาอันดับต้นๆกันนะแล้วมันก็มีการทำอะไรที่แบบมันโอ้ยวุ่นวายกันหมดเลยครับเยอะอ่ะโอลิมปิกเนี่ยใช่ใช่ไทยกับอะไรงานนั้นเจอกับชาติเลยสักชาติ
0: เซอร์เบีย
2: เซอร์เบียอะไรแค่นั้นนะ
1: เห็นบอกว่าถูกญี่ปุ่นนี่แหละทำ
2: นั่นแหละนั่นแหละนั่น
1: แหละมองไปเหมือนกัน
0: ระบบ
1: แต่ว่าคราวนี้คงไม่มีอย่างนั้นละ
0: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ แต่มันก็มีอย่างนี้ได้นะอย่างที่ผมคิดมีได
2: ้ครับคือการเป็นแชมป์เอเชียแล้วไปโอลิมปิกเนี่ยมันไม่จะมีทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันเปิดแล้วก็เป็นช่องทางที่มันไปได้กว้างที่สุดของทีมไทยนะกับอันดับนี้มันคงยาก
1: ถูกต้อง
2: ฉะนั้นต้องให้กำลังใจกัน
1: พูดอีกก็ถูกอีก
2: ถูกครับพูดอีกรอบก็ถูกอีกครับ
1: ถูกครับถูกต้องเอาอันนี้อันเดียวครับหรืออันนี้เป็นยาเม็ดเดียว
2: ครับ
1: เป็นยาเม็ดเดียวที่เราจะทำให้เราสามารถมีเกิดใหม่เกิดได้ในโอลิมปิกเรากินยาเม็ดนี้แหละครับไม่มียาเม็ดอื่นแล้วครับ
2: เราเคยทำได้นะผมจำได้นะที่โคราชตอนนั้นโดนแชมป์เอเชียชนะจีนแต่ปีนั้นไม่ได้ไปโอลิมปิก
1: ปีนั้นมันไม่มีเงื่อนไข
2: แต่เราเคยทำได้ไม่เคยทำ
1: เชียร์กันนะ
2: ครับ
1: คือในกันเชียร์แล้วก็ดูได้ฟรีซะด้วยใช่ไหมโมโนแม็กใช่ไหม
2: โมโนแม็กครับ
1: ไม่ใช่แอปนะคือหมายถึงว่าช่อง29เลยนะ
2: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดครับ
2: ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนผมซื้อบอลโลกมันมีโมโนแม็กช่องเนี่ยที่ดูได้หมดเลยด้วยเอาละครับมาลุ้นแบดมินตันลุ้นวอลเลย์ในวันนี้สองเรื่องพรุ่งนี้ลุ้นฟุตบอลไทย
1: นะครับวันอาทิตย์นี้แล้ว
2: แล้วก็รักใครเชียร์ใครก็ดูกันได้พรีเมียร์ลีกนะครับ
1: ดังนั้นก่อนจะเข้าไปสู่โหมดของการไปชมไปเชียร์ใคร
2: ประ
1: คายเครียดกันหน่อยครับ
2: ครับ
1: คลายเครียดเรื่องแรกฮะนี่มันวันนี้มันเกี่ยวกับหมอทั้งนั้นนะในห้องผ่าตัดก่อนวางยาวางยาสลบอ่ะหรือเขาเรียกดมยาใช่ไหม
2: ใช่หมอดมยา
1: ครับพูดวางยาแล้วมันเสียว
2: ว่ายาสิงสร้อย
1: ใส่ยาในแบบนั้นไม่ใช่นะอันนี้ก็ดมยาหมอเอ่ยขึ้นว่าไม่ต้องกังวลนะหายใจลึกๆคนไข้ก็ตอบเสียงสั่นๆว่าคุณหมอข้าหมอก็พึมพำตอบกลับผมไม่ได้พูดกับคุณผมพูดกับตัวเองที่คนไข้จะกลัวจะปลอบใจคนไข้ปลอบใจตัวเองหมอปลอบใจตัวเองผมไม่ได้พูดกับคุณนะผมพูดกับตัวเอง
2: ใช่ลึกๆ
1: แล้วคุณเป็นคนไข้คุณจะเสียวไหมเนี่ยอันนี้ห้องที่สองนะห้องตัดไทยห้องผ่าตัดเหมือนกันนะหมอกำลังเตรียมตัวจะวาง

0: ยาสลบเหมือนกันแหละครับดมดมยาเหมือนกันคนไข้ก็ตัวสั่นด้วยความกลัวเฮ้ยหมอครับเฮ้ยผมกลัวจังเลยนี่เป็นการผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับโอ้ยเสียงสั่นคนคนเนี่ยกลัวนะคือบางทีผ่านศึกมาถ้าองค์ทหารไปออกศึกมาเนี่ยไม่กลัวนะลูกปงลูกปืนนะแต่เวลาจะขึ้นเขียงเนี่ยกลัวกลัวกลัวนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับหมอก็โอ้ยิ้มรับแล้วก็จับมือคนไข้คุมแน่นเลยครับอ๋อไม่ต้องกังวลไปหรอกครับคิดเถอะว่าเราลงเรือลำเดียวกันครับเพราะว่านี่ก็เป็นการผ่าตัดครั้งแรกของผมเหมือนกันครับมันจะพูดยังไงเลยครับคนไข้จะพูดยังไงเลยครับวันนี้ก็เลิกกอดคอกันไว้ก่อนกันแล้วกันผลการผ่าตัดยังเป็นไงไม่ได้รับรายงานนะแล้วจะมารายงานอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องที่สามท่านผู้นำประเทศไปหาหมอด้วยอาการหูอื้อและตาพร่า
1: ผู้นำประเทศ
0: หมอตรวจดูแล้วก็ใส่หน้าประเทศไหนไม่รู้นะหมอก็บอกโอ้โรคนี้แปลกมากครับท่านหมอใส่หน้าครับโรคนี้โรคนี้แปลกมากครับท่านมันเกิดจากอาการหูทวนลมฮะเวลาประชาชนเรียกร้องอะไรท่านมักไม่ได้ยินใช่ไหมครับ
1: โรคหูทวนลม
0: ท่านผู้นำมาแล้วที่ตาผมล่ะอ๋อนี่ก็เป็นโรคแปลกอีกครับนี่เป็นอาการตาบอดตาใสชั่วคราวฮะเวลาเห็นงบประมาณล้วนไหลพองบหมดก็คงจะหายไปเองนะครับท่านหมอเขาหน้าเข้าใจนะเรื่องที่สี
1: ่
0: ท่านผู้นำอีกประเทศหนึ่งครับคนละประเทศกับเรื่องที่สามนะเข้ามาปรึกษาด้วยอาการกุ้มใจครับผู้นำหมอถามมีอะไรครับท่านผู้นำก็บอกหมอครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องหูตึงครับ
1: หูตึง
0: เวลาประชาชนมาประท้วงหรือเรียกร้องอะไรผมมักไม่ค่อยได้ยินเสียงพวกเขาเลยหมอก็รีบหยิบใบสั่งยาขึ้นมาเขียนทันทีระหว่างเขียนนี่หมอผู้นำก็อดรนทนไม่ไหวหมอจะจ่ายยาหยอดหูหรือยาบำรุงประสาทให้ผมไหมครับหมอบอกไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมกำลังเขียนใบสั่งยาให้ท่านลงจากตำแหน่งครับเพราะโรคนี้จะหายทันทีที่ท่านเปลี่ยนไปเป็นประชาชนคนธรรมดาม
1: ันมียาน
0: ะผมก็อยากรู้นะหมอนะไอ้ยานี่มันเป็นทำยังไงครับช่วยบอกหน่อยนะครับที่จะทำให้คนลงจากตำแหน่งได้แล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต้องจะอยู่ให้นานที่สุดนะไม่โดนปฏิวัติก็ตายไปในตำเก้าอี้แหละครับห้าเรื่องที่ห้าประธานาธิบดีจอมโม้ประเทศหนึ่งครับขึ้นชื่อเรื่องชอบพูดจาใหญ่โตและยกยอตัวเองตลอดเวลาวันหนึ่งเขาไปตรวจสุขภาพประจำตัวกับหมอครับประธานาธิบดีบอกหมอผลหัวใจผมเป็นไงบ้างมันยังแข็งแกร่งเหมือนเหล็กกล้าใช่ไหมหมอก็บอกโอ้ผลตรวจหัวใจดีครับท่านแต่จากฟิล์มเอ็กซเรย์ผมเจอสิ่งผิดปกติเล็กน้อย ประธานาธิบดีบอกผิดปกติอะไรผมมีรัศมีเฮากวงเสาะเปล่งประกายออกมาเพิ่มเติมใช่ไห
1: ม
0: หมอบอกเปล่าครับผมพบว่าอีโก้คือความหลงตัวเองของท่านมันเบียดไปถึงบริเวณปอดจนตอนนี้ท่านเหลือพื้นที่หายใจแค่นิดเดียวแล้วนะครับ เดี๋ยวไม่อาจหายใจไม่ได้ตายไปก็ได้นะครับเรื่องสุดท้ายนายกรัฐมนตรีของประเทศ
1: สารคัน
0: ครับมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงก็จึงไปพบหมอให้ตรวจสมองก็เดี๋ยวนี้มันก็ทีทีสแกนนะผลการตรวจพบจุดสีดำเล็กๆเท่าเม็ดในหัวครับหมอก็ขอเชิญมาดูผลสแกนหน่อยครับท่านครับท่านนายกก็เข้าไปดูอ๋อจุดดำแดงเล็กในหัวผมมันคือมะเร็งใช่ไหมครับหมอบอกโอ้มีได้ครับ
1: ไม่ใช่นะ
0: เจ้าแม่ตัวเขียวนี่มันคือสมองของท่านครับที่เหลือตัวที่เหลือว่างเปล่าหมดเลยครับสมองท่านมีแค่แม่ตัวเขียว
1: แม่ตัวเขียว
0: โอ้ครับผม
1: สงสารสารขันอ่ะ
0: จิตตโกาครับปรมาลาภาความไม่เครียดเป็นลาภอันประเสริฐขอให้สุขกายสบายใจในวันหยุดสุดสัปดาห์อย่าเครียดโดยทั่วหน้ากันนะครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่น้องครับ
3: ช่วง
2: Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: 8:53 น.29 วินาทีนะครับในช่วงสุดท้ายของ Morning Talk สำหรับคนที่ตั้งตารอคอยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลีกที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโลกที่จะเปิดฉากขึ้นในคืนนี้นะผมบอกโปรแกรมทั้ง10คู่นะครับดังต่อไปนี้คืนนี้เนี่ยเวลา14:00 นะครับอาร์เซนอลเล่นในบ้านพบกับโคเวนทรีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้15:00 นะฮะอิปสวิชทาวน์เล่นในบ้านพบกับซันเดอร์แลนด์แล้วก็มีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเล่นในบ้านพบกับลีดส์ยูไนเต็ดในเวลา15:00 เช่นกันนะครับวันพรุ่งนี้เช่นกันในเวลา18:30 นะฮาวซิตี้เล่นในบ้านพบกับแมนยู
6: โอ้โหนี่หัวค่ำคู่แรกเลย
5: ใช่ครับ
6: ครับ
5: แล้วก็
6: บอลจบตรงนี้ดูบอลไทยต่อ
5: ใช่ครับแล้วก็เอเวอร์ตันพบกับคริสตัลพาเลซนะครับในเวลา21:00 นะครับส่วนและเบนฟอร์ดนะครับพบกับสเปอร์ในเวลา23:30 นะครับสำหรับวันอาทิตย์แมนซินะครับแมนซิพบกับบอร์นมัธนะครับในเวลา20:00แล้วก็20:00ของวันอาทิตย์เช่นกันนะครับไบรตันแอนด์โฮฟฟาเบียนนะครับเล่นในบ้านพบกับแอสตันวิลล่าแล้วก็ใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับกับนิวคาสเซิลวันอาทิตย์นะครับเวลา22:30 ที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับนิวคาสเซิลพบกับลิเวอร์พูลส่วนคืนวันจันทร์14:00คืนวันจันทร์นะ
6: มีด้วยมันเดย์ไน
5: ท์มันเดย์ไนท์นะครับเป็นดับเบิลแมตช์ของกรุงลอนดอนนะครับฟูลแลมเล่นในบ้านพบกับเชลซีนี่คือฤดูกาลใหม่นัดแรกนะครับ ส่วนใครที่จะดูบทวิเคราะห์ของคริสตันเนี่ยประมาณสักบ่าย3บ่าย4นะครับก็ติดตามกัน
6: ส่วนบอลไทยก็20:00พรุ่งนี
5: ้ครับ
6: นะฮะดูกันได้ทาง True Vision Now มาดูข้อความกันครับนะข้อความแรกโอ้ยวันนี้น้องอามเล่นกับเราด้วยนะฮะนักเตะคนไหนเป็นสามีของหน่อยบุษกร
5: ฮะ
6: ตอบ
5: เคน
6: น่ะแฮร์รี่เคน
5: แฮร์รี่เคนนี่เพิ่งเป็นดาวซันโวยุโรป2สมัยติดต่อกันนะถือว่ายอดเยี่ยมมาก
6: ครับสวัสดีครับป๋าพิเทพวันนี้วันเกิดผมขอคำอวยพรจากป๋าพิเทพพี่ที่รักและเคารพของผมทั้งสองคนหน่อยและขอพรนั้นเกิดกับป๋าพิเทพและแฟนเก่าๆทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับรักและเคารพป๋าและพิเทพเสมอเลิฟๆจากคุณบอยไข่เค็มคนใกล้วัดอย่างครูเทพอวยพรครับ
5: มีความสุขนะครับทำชีวิตให้ดีแล้วก็ให้มีความสมดุลนะครับพบกับความสุขตลอดไปแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ต้องการและประสบความสำเร็จนะครับ
6: ครับคิดอะไรก็ให้ได้สมตามปรารถนานะครับนะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงนะครับเชียร์บอลได้นานๆครับชดเจยยังไงครับให้ดูฟรีอีก1เดือนผมสมัครหลังวันที่26ยังไงผมก็ได้ดูนัดชิงอยู่แล้วดูฟรีอีก1เดือนมันมีบอลไทยให้ผมดูไหมครับโอ้พูดมันน้อยใจนิดๆ เอาหน้าอีก1เดือนก็มีบอลหลากหลายที่ไม่ใช่อังกฤษเท่านั้นของเขามีหลายชาตินะ

0: ครับ
1: เออโอ้ตรงอิตาลีอะไรพวกนี้นะนะครับก็ได้ดูด้วยเนาะนะถือว่าฟรีไป1เดือนนะฮะก็เปิดโอกาสให้คนไทยได้เชียร์บอลไทยกันมากขึ้นนะฮะรบกวนหน่อยครับป๋าสวัสดีครับวันนี้ป๋าว่าวันนี้ป๋าว่าบอลไทยจะชนะไหมผมจะรอสวนป่าอยู่นะครับอ๋อเราเป็นชาวสวนเหรอครับผมไม่ใช่ชาวไร่ใช่ไหม
0: วันนี้บอลไทยไม่ชนะเพราะว่าไม่เตะวันนี้
1: วันนี้บอลไทยไม่เตะนะ
0: ไม่เตะไม่ชนะแน่นอนวันนี
1: ้พรุ่งนี้นะคือเมื่อวานผมก็บอกแล้วถามแต่เจ็ดคนตอบหกคนเลยนะไทยเราเป็นรองนะครับเพราะว่าเวียดนามก็ชุดใหญ่มีบราซิลมาซิลด้วยของเราแค่ชุดกลางๆชุดผสมนะฮะเขาเรียกว่าชุดเอื้ออำนวย
0: เอื้ออำนวยให้
1: เอื้ออำนวยมา
0: เหรอ
1: ก็เป็นรองครับนะฮะโอกาสเสมอมีฮะแต่ว่าบอลไทยชนะนี่ต้องท็อปฟอร์มจริงๆครับวันพรุ่งนี้นะครับอาร์เซนอลหวานเจี๊ยบไหมครับ1999ถามมาโอ้โหจะไม่หวานเจี๊ยบได้ยังไงเล่นในบ้านด้วย
0: เหรอ
1: โคเวนทรีน้องใหม่นะมาใหม่ๆมันจะเท้าสั่นมือสั่น
0: แต่เขาแชมป์เลยเหรอ
1: นะก็ต้องหวานสิรูปปากแล้วเนี่ยไทยรัฐยังบอกปืนโตรูปปากเลยนะก็หวานเจี๊ยบแน่นอนครับอาร์เซนอลครับ
0: ไม่ใช่ขมใช่
1: ไห
0: มไม่ใช่ขม
1: ไม่ครับโคเวนทรีนี่มัวแต่เต้นเต้นเต้นอยู่นะครับ
0: คือขึ้นมา
1: ขึ้นมายังเต้นอยู่ยังไม่คุ้นเคยนะหายไปนานมากนะ
0: ใช่
1: โคเวนทรีเนี่ย
0: แฟงลำพาดคุมทีม
1: อืมโอ้แฟงลำพาดด้วยหรอ
0: ใช
1: ่โอ้แต่โค้ชเขาน่าคุ้นว่ะพี่สุเทพหัวร้อนแรงนะครับตอนสมองนายกสารขัน
0: น่ะไม่ผมไปนึกถึงสารขันยุคนึกถึงสารขันยุคนึงที่มีนายกท่านหนึ่งไอ้เรื่องเนี้ยมันก็จะดังมาก
1: ดังมากเลย
0: แต่ครั้งนั้นเนี่ยอันนั้นไม่มีเลยคือไปเอ็กซเรย์แล้วไม่มี
1: เลย
0: ไม่มีสมอง
1: ไม่เจอเขาซ่อนอยู่หรอ
0: ไม่เจอ
1: โอ้ไปฝากคนอื่น
0: ไม่มีเลยก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสมองเพราะว่าไม่มี
1: เลย
0: อันนั้นสารขันในยุคนั้นนะ
1: เลยๆโอ้ประเทศนี้อยู่ไหนวะป๋าเพลงผมขอไม่มาสักทีนะฮะแม่ของพี่ปูพงศิษฐ์ขอบคุณมากจากคุณเป็นสองลูกศิษย์ก็ค่อยเปิดเลยครับนะฮะมันจะมีเด็กบ้านนอกของวงไอ้น้ำอีกนะฮะขอกันมาก็ไม่ทราบว่าเปิดเพลงเด็กบ้านนอกวงไอ้น้ำไปยังครับเป็นเพลงเกี่ยวกับแม่ที่เพราะอีกเพลงครับเดี๋ยวรอคิวสัปดาห์หน้านะครับไปกันเรื่อยๆนะจนครบนะใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรที่เกี่ยวกับแม่ต้องเพราะหน่อยนะนะเราไม่อยากจะแบบฟังแล้วแบบแหมมันไม่สนสดสดอะไรไม่ได้นะไม่ได
0: ้นี่ใน YouTube เนี่ยทุกคนค่อนข้างจะออกเห็นไม่ได้ทางเดียวนะเขาบอกว่าไทยไม่เป็นต่อสิงคโปร์เลย
1: อันนี้เวียดนามนะเตะกับเวียดนามนะ
0: เตะกับเวียดนามพวกว่าดูแล้วเนี่ยโอกาสไม่ชนะค่อนข้างมีอันนี้ในอันนี้ความเห็นของแฟนรายการนะฮะ
1: ก็ผมถามแล้วเด็ก7คนก็ตอบ5คนแล้ว
0: อ่ะหมดเวลาแล้วนะครับพี่แปยุทธพงศ์วิชัยเดชและผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: เปิดบทบาทใหม่ความสัมพันธ์วันนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงเวลลิงตันซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์กรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเดินทางถึงทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตามประเพณีเมารีท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นซึ่งปีนี้ครบรอบ70ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังบริเวณลานสนามหญ้าโดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมภริยารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นแท่นรับความเคารพวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงชาตินิวซีแลนด์ตามลำดับก่อนตัวแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าสู่อาคารทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์และลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนที่ผู้นำทั้งสองและคู่สมรสจะร่วมถ่ายภาพและแลกเปลี่ยนของขวัญที่ระลึกระหว่างกันต่อมาในเวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้หารือข้าราชการกลุ่มเล็กแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในระยะต่อไปภายหลังการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยมุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นคนร้ายลอบยิงอดีตนักพานโรงในพื้นที่สายบุรีเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ วันนี้เวลา

0: 21.30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงนายมะยูโซะเบนเจวันอายุ62ปีบริเวณบ้านในตำบลกะดูนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อให้การรักษาก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นไม่พบผู้เห็นเหตุการณ์โดยผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเพียงเสียงปืนหลายนัดเจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับนายมะยูโซเป็นอดีตนักการพานโรงโรงเรียนปายอเคยถูกยิงมาแล้วหลายครั้งขณะนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่อไปไทยยังต้องเฝ้าระวังฝนอีก1วัน32จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเช้าตรู่วันนี้ยังพบว่าท้องฟ้ามีเมฆมากและมีฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนจึงยังต้องเฝ้าระวังฝนตกตลอดวันนี้สำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้รวม32จังหวัดโดยเฉพาะ12จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับแนวโน้มระยะถัดไปในช่วงวันที่22ถึง29สิงหาคมฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงจากนั้นช่วงวันที่30สิงหาคมถึง4กันยายนฝนมีแนวโน้มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกช่วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดคว้าตัวอดีตกองหน้าบาร์เซโลนาเข้ามาร่วมทีมทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมชื่อดังในศึกไทยลีก1เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกด้วยการเปิดตัวมาร์คคาโดนาผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลสเปนมาอย่างยาวนานเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยมาร์คคาโดนาเริ่มต้นเส้นทางค้าแข่งกับแอตเลติโกซานลูเนโกก่อนย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาในปี2016และลงเล่นในทีมบีของสโมสรจนถึงปี2019หลังจากนั้นเจ้าตัวผ่านประสบการณ์กับหลายสโมสรในสเปนอาทิเอีบาโอซาซูน่ามายอร์กาลาสพาล์มัสและอันดอร่ารวมถึงเคยออกไปค้าแข่งในเนเธอร์แลนด์กับโกเฮดอีเกิลส์มาแล้วโดยตลอดเส้นทางอาชีพมาร์คคาโดนาลงเล่นในลีกสเปนมาแล้วมากกว่า150นัดนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในเวทีระดับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วด้วยตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: เดวิดออนสตีนและแซมลีสองผู้สื่อข่าวระดับสูงจาก The Athletic รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เข้าไปสอบถามคริสตัลพาเลซถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอดัมวอร์ตันมิดฟิลด์คนสำคัญมาร่วมทีมแต่ว่าถูกปฏิเสธกลับมาอย่างรวดเร็วสำหรับทัพประสาทเรือนแก้วแจ้งกลับอย่างชัดเจนว่าดาวเตะชาวอังกฤษวัย22ปีรายนี้ไม่ได้มีไว้ขายและสโมสรไม่มีเจตนาที่จะปล่อยตัวก่อนเส้นตายตลาดนักเตะวันที่1กันยายนนี้อย่างแน่นอนสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันทัพเรือใบสีฟ้ากำลังอยู่ในช่วงถ่ายเลือดแดนกลางขนาดใหญ่หลังเสียแกนหลักไปหลายรายทั้งโรดรีเบนาร์โดซินวาและทิจานี่ไรเดอร์สรวมถึงนิโก้กอนซาเลสที่กำลังจะย้ายไปนิวคาสเซิลและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิก

0: สีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania

0: ับสวัสดีครับ9:11 นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์นะครับ SMS ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ชายสุธิรักของผมนะครับซึ่งไม่ได้จัดรายการด้วยกันมานานมากนะฮะโค้ชของเราอีกคนนึงนะครับโปรในตำนานของเรานะครับนักพากย์ในตำนาน
1: โอ้โหหลายตำนาน
0: นะฮะคุณตรีรัตน์สุตบุตรพี่แจ๊บของเราเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเตสวัสดีครับผู้ฟังครับ
0: นี่พี่แจ๊บของเรา
1: วันนี้มาแทน
0: นะฮะ
1: วันนี้มาแทน

0: ไม่ว่างเลยใช่ไหมแต่ละท่าน
1: อ๋อสุติดทุกคนครับ
0: อืม
1: ติดหมดเลย
0: คุณทิซิ่งนะ
1: ฮะ
0: โปคิวแล้วก็โค้ชเจี๊ยบ
1: ครับเนี่ยโค้ชเจี๊ยบก็ติดครับนะฮะก็เลยเป็นเจี๊ยบ
0: เป็นผมแทน
1: นะฮะอันดับแรกในเมื่อสายนักพากย์ในตำนานมาเราต้องอัปเดตผลการแข่งขันกันหน่อยดีกว่า
0: ได้เลยครับ
1: นะฮะเอาไปไหนกันดีครับ
0: เอาไล่ตามเอาของ PGA ก่อนแล้วกันนะ
1: ครับผม
0: PGA Tour เนี่ยมันเป็นรายการที่2ในช่วง FedEx Cup Playoff
1: ครับ
0: นะก็สัปดาห์นี้จะเหลือแค่50ละตามคะแนนสะสม FedEx Cup นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเป็นรายการแรกนะ FedEx St. Jude Championship แชมป์ก็เป็น Scotty Scheffler
1: อ๋อแล้ว
0: แล้วก็ตามคะแนนสะสมเฟเด็กคัพเนี่ยก็จากสัปดาห์ที่แล้วมาสู่สัปดาห์นี้เหลือ50แต่ว่าเพลย์ออฟ3รายการเนี่ยไม่มีตัดตัวทั้ง3นะครับ
1: ครับ
0: 70 50 30นี่คือขนาดของฟิลที่จะลดลงไปเรื่อยๆนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่เซนต์หลุยส์นะในรัฐมิสซูรีนะครับกลางกลางของประเทศเซนต์หลุยส์เขาจะมีสถานที่ดังเป็นมอนูเมนต์เป็นเขาเรียกเป็นอาร์คอ่ะเป็นมุมเป็นเส้นเป็นโค้งเป็นอนุสาวรีย์มั้งเป็นโค้งๆนั่นคือจุดแบ่งกลางของประเทศตะวันออกกับตะวันตกคืออาร์คผ่านลอดอาร์คอันนี้เนี่ยคุณจะไปฝั่งที่เรียกเป็นซีกตะวันออกของประเทศอเมริกาละถ้าข้ามอีกฝั่งนึงจะไปอยู่ทางตะวันตกนะมันจะเป็นเนี่ยใครไปเซนต์หลุยส์ต้องรู้จักที่นี่นะครับชื่อเกตเวย์ออฟนะครับอยู่ในเมืองเซนต์หลุยส์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในรัฐนี้สัปดาห์นี้การแข่งขันในสนามที่ว่าเบลรีฟเนี่ยก็อยู่ในเมืองใกล้ๆกับเซนต์หลุยส์เช่นเดียวกันก็จบรอบแรกไปเช้านี้จบไปตอนตีห้าฮะผู้นำร่วมมี5คนด้วยกันนะครับม
1: ี
0: วินเดมคลาร์กคริสกอเตอร์อัพรอรี่แมคเอลรอยเจเจสปอนแล้วก็แกลลี่วูดแลนด
1: ์
0: นะสกอตตี้เชฟเฟอร์ใครเปิดโทรทัศน์ดูหาชื่อสกอตตี้เชฟเลอร์ไล่จากข้างบนอาจจะตกใจเอ๊ะหายไปไหนวันแรกไม่ดีมีอยู่ช่วงนึงแบบ3โบกี้ติดครั้งแรกในปีนี
1: ้
0: คือโอเคแหละอาจจะเพิ่งฮอตมาแต่ความที่แหมมันไม่ได้ว่านี่คือกอล์ฟแหละมันหาอะไรแน่นอนไม่ได้ถูกไหม
1: ครับผม
0: เป็นมือหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งในคะแนนสะสมเฟเดคัพเต็ง1แบบเต็มไม่รู้จะหายังไงแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: 1จ่าย2กว่าๆเอางี้อัตราเนี่ยแต่ว่าโอ้วันแรก50คนเนี่ยอยู่อันดับ44ร่วมอ่ะเชฟเลอร์เกิน2
1: ครับ
0: อันดับสุดท้ายเกิน3นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้มาดูคนต่อถ่ายทอดสดทาง AS Play เริ่ม 14:00
1: ครับผม
0: นะฮะในขณะที่ทางฝั่งยุโรปหรือว่า DP World Tour เป็นการแข่งขันที่สกอตแลนด์นะครับรายการชื่อว่า Nexo Championship นะฮะ
1: จะเรียกว่าดี
0: ใช่ก็ผู้นำนี่เป็นสวิชนะ
1: ครับ
0: มาคัสคินโฮลด
1: ์นะชื่ออ่านยากขึ้นทุกวัน
0: ใช่ก็นำด้วยคะแนน5อันเดอร
1: ์ครับ
0: ก็แสดงว่าสนามยากนะเพราะว่า5อันเดอร์ก็นำซะแล้วที่2ก็3ไม่ได้ผ่านเท่านั้นเองนะครับจากวิลคิเรเดก็เป็นอีกคนนึงที่เล่นกับสภาพสนามยากได้ดีวันแรกทำอีเวนต์พานะครับก็อยู่อันดับ21ร่วมผมกำลังหาสะดมอยู่นะแต่สะดมแก้วกาญจนาอยู่1โอเวอร์พาอันดับ38ร่วมนะก็อันนี้ก็เป็น DP World Tour เป็นแมตช์ที่ประเทศสกอตแลนด์นะฮะก็จากเดนมาร์กสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาที่สกอตแลนด์ในสัปดาห์นี้นะครับช่วงนี้ก็การแข่งขันก็จะชุกหน่อยจะมีรายการใหญ่ประจำปีเนี่ยเป็นช่วงกลางเดือนกันยา
1: ครับ
0: BMW PGA Championship คนละอันกับ PGA Tour สัปดาห์นี้นะ
1: แยกกัน
0: แม้ว่ามันจะมี BMW แล้วก็ลงท้ายเหมือนกันเนี่ยแต่ของ DP World Tour เขาจะมี PGA ตรงกลางอันนี้เป็น flagship event ของทางด้าน DP World Tour เขาเล่นที่สนามเวนเวิร์ดในลอนในใกล้ๆกรุงลอนดอนนะครับที่ headquarter ของ European Tour อยู่ในนั้นพอดีนะครับอันนี้เป็นรายการที่ทุกคนไม่พลาดเลยแล้วก็จะไปมีไฮไลท์ครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี2รายการที่ UAE ที่อาบูดาบีแล้วก็ที่ดูไบ
1: เลสดูไบ
0: ใช่นะอันนั้นอันนี้เขาจะไม่ค่อยทับกับทางด้าน PGA แล้วล่ะเขาจะสลับกันพีคPGA นี้ก็พีคไปเพราะว่าเป็นเพลย์ออฟ3รายการในช่วงเดือนสิงหา
1: ครับ
0: นะของ L นะครับเป็นการแข่งขันที่แคนาดานะครับ CPKC Women's Open
1: นะ
0: ก็ข้ามฟากจากโอเรกอนก็ขึ้นเหนือไปไม่เยอะนะครับก็ข้ามฝั่งไปอีกประเทศหนึ่ง
1: จากพอร์ตแลนด์ขึ้นไปนู่นแคนาดา
0: แคนาดานะเชื่อไหมว่าแคนาดาเนี่ยคือประเทศที่มีเนื้อที่
1: เยอะ
0: ตามตารางกิโลเมตรใหญ่สุดอันดับ2ของโลกเป็นรองรัสเซียประเทศเดียวนะ
1: ช่ไหมเพราะมันคืนข้างบนทั้งหมดเลย
0: แต่ว่ามันเป็นป่าเป็นเขาซะเยอะ
1: ใช่
0: นะประชากรน้อยกว่าบ้านเรานะ40-50ล้านนั่นเอง
1: ครับ
0: ประชากรน้อยกว่าแต่พื้นที่ใหญ่มากแต่คนเนี่ยจะอยู่กระจุกกันอยู่ไม่กี่เมืองหรอก
1: โตรอนโตแอดมินตัน
0: โตรอนโตมอนทรีออลอะไรอย่างเงี้ยมีไม่มากแต่ว่าแต่ถ้าเอาตามเนื้อที่เนี่ยนะเป็นประเทศที่ใหญ่มากรัสเซียเขา300กว่าล้านใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: แคนาดานี่40เนื้อที่ต่างกันนิดเดียวเอางี้นะ
1: เนื้อที่ไว้ให้ต้นไม้อยู่
0: แต่ว่าเป็นต้นไม้กับเป็นทุ่งอะไรเงี้ยเยอะนะรายการนี้เนี่ยสมัยก่อนเป็นเมเจอร์นะครับสมัยก่อนในอดีตเมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยเคยเป็นอดีตเมเจอร์ชื่อยูมอร์เรียคลาสสิกแต่ปัจจุบันก็เป็นรายการเก่าแก่รายการหนึ่งแล้วก็เป็นรายการที่เงินรางวัลค่อนข้างสูง
1: รายการ
0: ไม่ใช่เมเจอร์แล้ว
1: รายการใหญ่ของฝั่งแคนาดาเขา
0: ใช่แต่ของสำหรับนักกอล์ฟแคนาเดียนเนี่ยก็อารมณ์ก็คงเหมือนเมเจอร์แหละเพราะว่ามันเล่นในบ้านนะครับนะก็วันแรกจบลงเนี่ยเป็นญี่ปุ่นนำที่2ด้วย
1: ครับ
0: มีอยู่ยามาชิตะ8อันเดอร์แล้วก็นาซาตาโอกะ7อันเดอร์พาร์นะแล้วก็มีเอริยาชูธนุการก็เป็นอดีตแชมป์รายการนี้นะครับ
1: ครับ
0: วันแรกทำ4อันเดอร์พาร์อยู่ที่8นักกอล์ฟไทยก็ไปกันไม่น้อยนะแต่ไม่มากเท่าสัปดาห์ที่แล้วนะ
1: ครับ
0: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาไปกันเยอะเลยมีสุวิชญาวินิจฉัยทำ2อันเดอร์นะปาจิริอันนั้นด้วยการ1อันเดอร์พาร์แล้วก็มีชนตี1อันเดอร์นะรองแชมป์ที่พอร์ตแลนด์นะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงมุริยาอีเวนพาร์63ร่วมนะ
1: ตัดตัวอีเวนเน
0: า
1: ะ
0: ตัดตัวนี่ต้องรอคืนนี้ก่อนนะแต่ตัวรอคืนวันศุกร์นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นของผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: ที่เหลือก็มีอะไรบ้างอะที่คนไทยเล่นอะ
1: มีของ KL ครับ
0: KL
1: PGA Tour รายการโอ้อันยากแล้ว BC Card Han Kyong 48 KL PGA Championship คร
0: ับ
1: ก็ผู้นำยังคงเป็นเกาหลีเหมือนเดิมนะครับซองอินนานะฮะอยู่7อันเดอร์วันนี้นะครับแล้วก็ของไทยเราเนี่ยเรียกว่า
0: อยู่ว่านใช่ไหมของคนอ
1: ยู่โอ้ยไม่ไปเยอะไปเยอะไปเยอะไปเยอะไปเยอะไปเยอะไปเยอะไปมากขนาดนั้นอยู่เหนือเส้นตัดตัวเนี่ยอยู่ที่1โอเวอร์พาร์เนี่ยน
0: ั
1: ทกิจตาวงทวีราบนะครับซิม300นะฮะแล้วก็ถ้าอยู่อันเดอร์เส้นตัดตัวก็คือต่ำกว่า2อันเดอร์ต่ำกว่า2โอเวอร์พาร์เนี่ยประมาณ3โอเวอร์เนี่ยก็จะมีเจรวีบุญจันทร์นะครับนนทลักษ์แพรวนะครับแล้วก็กรกมลสุขดีนี่กรกมลสุขดีนี่อยู่แอดลีสเลย13โอเวอร์พาร์เลยนะครับเซตใหม่นี้ได้อินวิเทชั่นเข้าไปนะครับแต่ที่เข้าไปอยู่แล้วจะมีเจรวีบุญจันทร์กับพัชรจุฑาคงกพันธ์แต่พัชรจุฑาคงกพันธ์นั้นเล่นวันแรกไปแล้วถอนตัวนะครับขึ้นว่าวิดดรออยู่นะฮะวันแรกนี่79นะครับส่วนคนอื่นยังไม่ได้ออกรอบกันเลยนะครับรอก่อนนะครับ
0: พูดถึง KL เนี่ยแหมมันเมื่อประมาณสักสัปดาห์ก่อนมันเพิ่งมีข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะไม่แน่ใจ
1: น้องเจสสิก้าแบง
0: ใช่ไหมเดี๋ยวได้ยินใช่ไหมเจสสิก้าแบงที่เป็นนักกอล์ฟสัญชาติออสเตรเลียนะสายเลือดเกาหลีเพิ่งจะอายุ18เท่านั้นเองก็จริงๆเล่นประจำอยู่ในออสเตรเลียนทัวร์แหละนะแต่ว่าเข้าใจว่าเมื่อต้นกลางเดือนมันมี
1: ค
0: ิวที่ฟินิกซ์นะ
1: แล้ว
0: มีเรื่องของการล้มแต่ผมไม่แน่ใจว่าเธอเป็นอาการนี้มาตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเหมือนมีคือสรุปคือเลือดออกในสมองนะไม่แน่ใจว่าเป็นแล้วล้มหรือว่าล้มแล้วค่อยเป็นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือมาปกติเลยกำลังฟอร์มดีแล้วก็มาเตรียมตัวเพื่อจะเล่นคิวของ KL ที่บ้านเราแหละ
1: ครับ
0: สุดท้ายก็เกิดเหตุแล้วก็ต้องนอนเรียกว่าอยู่ในโรงพยาบาลเกือบ2สัปดาห์นะสุดท้ายก็เสียชีวิตนะ
1: ไปอ่านข่าวของพวกอาซี่เขาเขาก็บอกว่าน้องมีเรื่องผิดปกติเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมอง
0: ในสมองเป็นอยู่แล้วถูกไหมอยู่แล้ว
1: แต่เขาไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงเพราะเขาบอกว่าใช้เป็นเหมือนกับระเบิดเวลาอยู่ตลอดเวลา
0: ก็คือมันสามารถบึ้มเมื่อไหร่ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ครั้งนั้นจังหวะนั้นมาเกิดตอนการเตรียมตัวก่อนที่จะแข่งขันพอดี
1: ใช่
0: เข้าใจว่าไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริแพทย์ใช่ไหมลามินทราแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับก็เสียใจ
1: ครับ
0: ด้วยนะครับกับครอบครัวด้วยนะครับก็ยังยุ่งน้อยอยู่ด้วย
1: นะครับ ของของอีกคนหนึ่งก็คือโปรสายป่านพนารัตน์ของเราไปเล่นอยู่ที่ JLPGA Tour
0: ญี่ปุ่น
1: รายการ Cats Lady 2026
0: ครับ
1: ครับก็

0: โดสายป่านเห็นว่ายังอยู่ที่อีเวนพาอยู่นะครับเล่นไปละ14หลุมอยู่ที่อีเวนพาอยู่ยังไม่มีสกอร์ขยับนะส่วนผู้นำรายการนี้ชื่อว่าชินจีใหญ
1: ่โอ้โหขาประจำขาประจำเป็นเกาหลีอดีตมือหนึ่งของโลกที่ปัจจุบันเล่นในญี่ปุ่นเป็นหลัก
0: ครับ
1: เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นใน LPGA ทัวร์แล้วก็ยังไม่เชื่อเรียกว่ายังไม่ถึงขาลงนะแต่ว่าหันหลังให้กับนั้น RPG ทัวร์มาเล่นใกล้บ้านดีกว่า
0: ไปกับสะดวก
1: ไปกับสะดวกแล้วความแข่งขันมันคือเหมือนกับเธอสบายใจกับตรงนี้มากกว่านะไม่ใช่คนแรกที่ทำนะครับนอกจากชินจีเนี่ย
0: ปัจจ
1: ร
0: จุธาคงกระพัน
1: เ
0: ป็นไต้หวัน
1: เหมือนกันPK คงกระพันเหมือนกัน PK ก็ปัจจุบันก็เล่นในเกาหลีเล่นแล้วเล่นในจีนเล่นในไต้หวันเล่นในไทยทั้งที่ก็ยังเล่นในยังสามารถเล่นใน L ได้แต่เขาไม่เลือกไม่เล่นมาก่อนหน้านี้ก็มีอย่างโมโมโกะอุเอดะนะอีกคนหนึ่งโอ้โหความจำผมนะเกาหลีอ่ะไม่เป็นไรยังเล่นดีๆอยู่เลยแล้วก็ไม่คือบอกว่ามันบางคนเขาคิดถึงบ้านเลือกไม่ไปไม่เล่นตรงนั้นมาเล่นใกล้ๆบ้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแล้วก็วันเสาร์วันนี้สิวันนี้เดี๋ยวมีแข่งของโรเบิร์ตของเรานะครับโรเบิร์ตธงชัยใจดีของเราไปแข่งโรเจอร์ชาริตี้คลาสสิกครับนะฮะอันนี้เป็นรายการสูงอายุนะครับ
1: ของรุ่นใหญ่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่รุ่นใหญ่แต่ละคนนี่โอ้รถแล่นสมัยผมยังงมทางชอบกีฬากอล์ฟอยู่เลย
1: ถ่ายบ้างเ
0: นี่ยวายอีแยงสตีฟสตีเวนแอลลันเชลิวีทิมโอนิลเบิร์นฮาร์ดลังเกอร์โบแวนเพลริทิฟกูเซนแล้วก็คนที่เคยจะต่อยกับคีแกนแบดลีย์ครับมิเกลอังเกลคิวินเนสเจมี่โดนัลสันไม่ได้เห็นนานแล้วนะ
1: เจมี่โดนัลสันนี่อยู่แชมเปี้ยนแล้วเหรอเร็ว
0: อยู่แล้วครับ
1: อ๋อตอนอันนี้ก็ดีมือดีของยูดีพีวอลทัวร์นะ
0: แต่คนหนึ่งที่ผมว่าไปไวเหมือนกันก็คือแซ็กจอนสัน
1: นะแซ็กชุ่มเข้าเพิ่งเข้าแล้วชนะแล้วด้วยนะชนะแล้วด้วยนะแซ็กจอนสัน
0: แซ็กจอนสัน
1: ชนะแล้วด้วยนะเออ
0: ไมค์เวียร์วีเจซิงไมเคิลบล็อก
1: วีเจนี่สักพักแล้ววีเจนี่ถ้ามีซูเปอร์ซีเนียร์ก็ได้แล้วเพราะหกเลขหกมันหน้าแล้ว
0: ใช่ครับ
1: อีกคนนึงที่อายุได้แล้วนะแต่ยังไม่เล่นสักทีใครไหม
0: ไทเกอร์ไม่ไปหรอกดูทรงไทเกอร์ไม่ไปไทเกอร์ไม่ยอม
1: ยังไม่เล่นสักทีนะ
0: ถ้าตราบใดที่ยังไม่แบบว่าสุดจริงๆเฮียแกไม่ไปหรอก
1: แบบนี้ก็ดูนั่งเชียร์น้องๆในทัวร์ไปเรื่อย
0: ๆฮะ
1: อ่ะอีกทัวร์นึงไหนแล้วอาจจะเป็นท็อปิกที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคือลิฟต
0: ์ลิฟต์กอล์ฟ
1: วันแรกเขาก็เล่นไปแล้วนะลิฟต์กอล์ฟอินดินาโพลิสนะฮะจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นรายการรองสุดท้ายของลิฟต์กอล์ฟฤดูกาลนี้ควรจะเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: นะแต่ว่าก็อย่างที่หลายคนคงทราบข่าวแล้วครับ รายการสุดท้ายคืออารามโก้ลิฟต์ทีมแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นการแข่งขันรายการเงินรางวัลสูงมากที่จะแข่งขันในช่วงปลายเดือนนี้แหละโดนยกเลิกไปถ้ากับว่าลิฟกอล์ฟอินดินาโพลิสอาจจะเป็นรายการลิฟกอล์ฟรายการสุดท้ายในปีนี
0: ้หรือ
1: จะเป็นรายการสุดท้ายลิฟกอล์ฟ
0: ตลอดไป
1: ใช่ขอบคุณมากนะคือลิฟกอล์ฟทีมยกเลิกเนี่ยมันเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นการคือลิฟกอล์ฟเขาพยายามจะชงเรื่องทีมมาสักพักมันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งทัวร์
0: ใช่
1: แต่พอทีมมันยกเลิกไปเงินมันเยอะต้อง40ล้านเนี่ยเขาพยายามจะยัดทุกอย่างมาอยู่ในอินดินาโพลิสในสัปดาห์นี้แหละเงินรางวัลตอนนี้ก็เลยว่าเลยเป็นการแบ่งนะจากเงินรางวัลประเภทบุคคลอินดิวิดวลจากปกติ20ล้านแชมป์รับประมาณ4ล้านใช่ไหมเขาไปแบ่งแต่ตอนนี้จาก20ลดเหลือ10เท่านั้นเองลดไปครึ่งนึงอ่ะ
0: ก็เหลือคนละล้าน
1: ก็แชมป์จากตัวจะรับ4ล้านรับประมาณ2ล้านหายไปครึ่งนึงเพราะเงินที่เหลือต้องเจียดไปเป็นการแข่งประเภทที่พวกคุณจะมาเล่นจะมาสรุปตรงนี้นี
0: ่ถูกมั้ยจบตรงเนี้ย
1: ใช่ๆนะแต่คราวนี้ก็พอไม่มีทีมคือแหมก่อนหน้านั้นเพิ่งจะมีข่าวดีใช่มั้ยที่เตบอกว่ามี
0: เอียนพอเตอร
1: ์มีนักลงทุนใช่ไหม
0: พ่วงมาได้มา300ล้านเหรียญสหรัฐ
1: เหมือนจะมีข่าวดีใหม่แต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เริ่มมีข่าวว่าผู้เล่นบางคน ตัวซูเปอร์สตาร์บางคนอยากจะหาทางออกจากลีกนี้อยู่
0: ใช่
1: อย่างจอห์นวามอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างแสดงท่าทีชัดเจนว่า
0: อยาก
1: จะไม่อยากอยู่แล้วแล้วพอมาโดนข่าวเรื่องลิฟต์ทีมแชมเปี้ยนชิพยกเลิกไปอีกเนี่ยข่าวลือมันก็เลยจากที่มันกำลังจะดีขึ้นเมื่อมีกองทุนก้อนใหม่เข้ามามันเลยลงไปอีก

0: หน้าบ้านดูจากทัวร์นาเมนต์ที่โดนยกเลิกไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ดูจากเงินรางวัลที่ลดลง
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้มีหลายคนบอกว่าผู้เล่นบางคนบ่นว่าเงินรางวัลจากสนามที่แล้วยังไม่ได้เลยยังได้ไม่ถึงแล้วตอนนี้ถึงขนาดว่าไปแข่งขันแต่ละรายการมันต้องมีซัพพลายเออร์ใช่ไหม
1: จบ
0: หาฝ่ายหาถ่ายจัดหาสนามเนี่ยก็บอกว่าผู้คู่ค้าบางคนยังไม่ได้เงินตามที่ตกลงเอาไว
1: ้อ้าวแล้วเริ่มเหมือนอะไรสักอย่างแล้ว
0: คือใช่คือสถานการณ์ดูไม่ดีแล้วล่าสุดก็เนี่ยอย่างที่บอกจอห์นรามเขาได้ข่าวว่ากำลังจะหาทางจะบอกว่ากลับ PGA Tour เลยยังไม่ได้หรอกเพราะ PGA Tour เขาก็ยังไม่ได้ตกลงว่าจะรับเขาบอกว่าหาทางออกจากลิฟต์แล้วกันจะไปอยู่ทัวร์ DP World Tour ก่อนจะอะไรก็แล้วแต่เงื่อนไขแล้วกันแต่คนนี้ตัวหลักๆบางคนเริ่มทำท่าจะหาทางออกแล้ว
1: ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเอาเป็นว่าในโซเชียลมีเดียโดยส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: ที่ผมไปตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นReddit หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็พูดประมาณว่าถ้านักกอล์ฟที่ออกจากลิฟต์กอล์ฟทั้งหมดเหมือนกับอยู่ดีลิฟต์ยุบลิฟต์ยุบแน
0: ่ๆ
1: สมมตินะครับลิฟต์ยุบแน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือ นักกอล์ฟที่สูงอายุเช่นพวกบาบ้าวัตสันหรือ
0: รุ่นใหญ่แล้ว
1: รุ่นใหญ่แล้วเนี่ยรุ่นใหญ่ที่เขามาอยู่ที่นี่เพื่อรอวันแลนดิ้งเนี่ย
0: เ
1: ขาสามารถกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ทัวร์ได้ไหม
0: พูดปล่อยไปเลยยากหน่อยเพราะว่าแชมเปี้ยนส์ทัวร์ก็คือทัวร
1: ์ลูก
0: ดูภายใต้ PGA
1: สองคือคนที่กลับเข้ามาเพื่อดึงเรตติ้งอย่างแอนโทนีคิมจะไปอยู่ตรงไหนต่อ
0: เข้าใจแอนโทนีคิมอะนะผมมองว่าต่อให้ไม่เล่นอะไรเลยก็ดีแล้วอะจบแบบสวยๆอย่างนี้กลับมาคว้าแชมป์ได้ไม่ได้ก็คงจะได้เงินอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคงโอเคอะนะ
1: แล้วนักกอล์ฟหน้าใหม่หรือนักกอล์ฟอายุกลางๆที่ยังต้องทำงานหาเลี้ยงชีพอยู่เนี่ยจะไปลงที่ไหนสาเหตุที่ถามว่าจะไปลงที่ไหนคือถ้ากลับไปเล่นแต่ที่พวกเว็บ .com ตอนนี้ยังเว็บ .com อยู่ไม่ใช่ตอนนี้เป็น
0: Conferry
1: จะกลับลงไปเล่น Conferry ไหมเหมือนกับที่ Ricky Fowler ไปทนอยู
0: ่
1: แล้วค่อยไต่กลับขึ้นมาเหมือนกับ Camilo Villegas ไปทนอยู่แล้วไต่กลับขึ้นมาหรือจะใช้สิทธิพิเศษก่อนที่ซาอุจะไปแบบหมดรูปจริงๆคือไปอยู่กับEuropean Tour หรือลงมาหา Asian Tour
0: ก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นค่อนข้างสูงเพราะตอนนี้เอเชียนทัวร์ก็เอเชียนทัวร์ก็ตอนนี้ก็มาจับมือกับ DP กับ UTJ แล้วเหมือนเป็นยอมสารภาพเป็นฟีดเดอร์ทัวร์ก็คือทัวร์รองของ DP อีกชั้นหนึ่งเพราะดูจากการเซ็นสัญญาแล้วก็แมตช์แซงชั่นแล้วก็การที่นักกอล์ฟเบอร์ต้นๆของทัวร์หลังจากจบฤดูกาลเนี่ยดันไปเล่นใน DP World Tour ได้นะก็คงมาอยู่ฝั่งนี้อันนั้นคือลิฟต์ถ้าเกิดว่าลิฟต์เล่นปีนี้แล้วไม่มีอีกแล้วเนี่ยนักกอล์ฟกลุ่มนี้ทำยังไงผมเชื่อว่าตัวเบอร์ใหญ่ๆมีโอกาสถูกรับเข้ากลับมาสู่ PGA Tour จากเส้นทางจะกลับมาคงไม่ง่ายนะคงไม่ได้โรนเวลคัมรับต้องมีการทำโทษแล้วต้องกลับมาคงไม่ได้สิทธิ์เท่าคนที่เขาไม่ได้ไปหรอกถูกไหม
1: ใช
0: ่แล้วคราวนี้นะเขาอย่างแมตช์ล่าสุดเดอะบีเอ็มแล้วไม่อยู่เขาก็ไปลองถามนักกอล์ฟเบอร์ใหญ่ของ PGA Tour หลายคนว่ารู้สึกไงถ้ามีผู้เล่นลิฟต์หลายคนกำลังอยากจะกลับมาเนี่ยมันก็มี2เสียงอะนะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างสกอตตี้เชฟเฟอร์อย่างอดัมสกอตเนี่ยเขาก็บอกว่ามันดีอะมันจะทำให้เขาอยากให้ผู้เล่นที่ดีที่สุดของโลกเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่รายการจะได้แข่งกันสนุกมันดีต่อวงการกอล์ฟแต่การกลับมาเนี่ยก็คิดว่ามันก็ต้องมีบททำโทษลงโทษแหละมันจะกลับมาง่ายๆไม่ได้หรอกถูกไหมมันก็คงจะคล้ายๆกับที่บรุ๊คเคปก้าโดนตอนต้นปี
1: อ๋อแล้วก็จ่ายยับกันนะ
0: แล้วก็จ่ายยับแต่ครั้งนี้จะจ่ายเท่าไหร่จะกลับมายังไงกลับมาแล้วมันก็อีกเรื่องนึงแต่บางคนก็ไม่ค่อยโอเคนะบางคนอย่างเขาไปถามอย่างตัวรอรี่เองก็ชัดเจนว่าเขาไม่ค่อยเขาไม่เอาง่ายๆว่าเขาบอกว่าตอนนี้พีเจโดก็ดีอยู่แล้วนี่ผู้เล่นเหล่านี้คุณได้ยังไงคุณไปแล้วคุณจะกลับมาอะไรเงี้ยรอรี่เขาเห็นไม่ได้เหมือนกับตัวสกอตตี้เชฟเลอร์หรือว่าดัมสกอตตี้ก็ค่อนข้างไม่ได้มีอะไรมาก
1: เห็นตอนนี้เปลี่ยน CEO จากเจมอนฮานแล้วนี
0: ่แบรนด์โรแล็ปคือคนผู้บริหารของทัวร์คนล่าสุดนะ
1: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะดุหรือไม่ดุละ
0: ผมว่า
1: จะเหมือนอดัมซิลเวอร์ไหม
0: ผมว่าแบรนด์โรแล็ปต้องถ่วงดุลให้ดีผมเชื่อว่าทัวร์อยากได้ผู้เล่นชั้นยอดของลิฟต์กลับมาแต่จะทำยังไงไม่ให้คนที่เขามีรอยัลตี
1: ้
0: ที่ไม่ได้ไปไ ไม่เสียกำลังใจเหมือนโดนตบหน้านักเพราะถ้าคุณอักกะ

0: กลับมาง่ายๆเนี่ยคนที่เขาไม่ไปเขาไม่ยอมไม่เอาตังค์โบนัสตอนขอลอรี
1: ่ไทเกอร
0: ์คนนี้เขาได้รับเสนอหมดอ่ะแต่เขาไม่ทำไงพวกนี้เขาจะไม่เสียกำลังใจ
1: ถู
0: กไหมเขาต้องถ่วงดุลให้ดีตรงนี
1: ้
0: แต่การจะปฏิเสธหมดเลยมันก็ยะมันก็เสียดายถูกไหมนักกอล์ฟแบบจอห์นลามแบบไบรซันดีเชิร์นโบมันไม่ได้มีเยอะๆในโลกนี้ถูกไหม
1: ผมว่าไบรซันไม่บอลลี่หรอกไปทางออนไลน์แล้วไอ้ตานั่นอ
0: ่
1: ะ
0: ท่านทำยูทูบด้วยนะ
1: งั้นดีกว่าละ
0: แต่ลามเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่ามาแน่ดูแล้วแต่จะต้องปรับเท่าไหร่อะไรเขาอันนี้ตัวบรันโรแล็บก็ต้องมีมาตรการที่ให้คนเอาง่ายๆว่าโดนทัวร์ลงอยู่แล้วล่ะแต่ต้องโดนน้อยหน่
1: อ
0: ยถูกไหมไม่ใช่ว่าโหไอ้คนใหม่ก็ไม่เอาไม่ชอบคนเก่าก็ไม่เอาคนดูก็ไม่ชอบมันต้องให้ไม่มีวิธีไหนที่ทุกคนแฮปปี้หมดมันต้องมีคนไม่แฮปปี้อยู่แล้ว
1: มันต้องมีตรงกลางที่พอจะบัวไม่ช้ำน้ำให้คุณ
0: ใช่ใช่ถูกต้องใช้คำนั้นเลยว่าแบบ
1: ใช้คำไทยถูกนะ
0: ว่าบัวไม่ช้ำน้ำให้คุณไอ้ประมาณนั้นแหละนะต้องรอดูว่าตัวโรแล็ปเป็นยังไงแต่คนที่ผมสงสารที่สุดของคือใครแม่นี
1: ้ก็โดนนี่ช้ำเลือดช้ำหนองอยู่ตลอด
0: เหมือนหนังหน้าไฟอะ
1: อยู่ซิกเซอร์ดีๆก็ไม่ยอมอยู
0: ่คือตัวเองมารับในจังหวะที
1: ่โอ้ชุดช่วงสุดเลย
0: คือถ้าเขารู้นะว่า PIF ถอนเนี่ยเขาไม่มาหรอก
1: ผมว่าเขาก็ไม่รู้หรอก
0: ไม่รู้ไงก็มาแล้วถึงว่าที่ว่าถอนตอนช่องกลางๆได้ถูกไหม
1: ผมว่าโทษทำมาได้ จะก็โดนโทษทำมาได้เต็มๆเลย
0: คือโอ้เกรก็บอกรอดไปไม่โดน
1: เกรกเขาบอกว่าเป็นตัวปัญหาหลักแต่ไม่โดนอะไรเลย
0: ก็ลอยตัวไปแล้วไงไม่โดนอะไรเลยก็แต่ตัวสกอตโอนีนี่คือถ้าจะโดนถามแต่ละคำมันก็ตอบเอามามึงตอบไม่เต็มปากเต็มคำไหนมีนักลงทุนใหม่เป็นใครโดนที่อ่ะก็ตอบเอามามึงสงสารอ่ะแบบ
1: แววตาแบบโอ้ย
0: คือจะตอบแบบตอบจริงก็เดี๋ยวกลัวนักกอล์ฟย้ายหนีหมดเลยตอนนี้ตอบถูกไหม
1: ตอบอ้างก็เดี๋ยวออกมากลุ่มลงทุนออกมาบอกไม่ได้พูด
0: แต่ก็บอกเนี่ยก็เขาพูดแบบเนี่ยมันเหมือนเครื่องบินอ่ะกำลังจะขึ้นใหม่มันต้องลงพักแลนดิ้งก่อนแล้วค่อยบินขึ้นใหม่
1: ซ่อมนานไปหน่อยซ่อมนานไปดิ้น
0: เสร็จแล้วสารเลยแบบเออไม่ได้ความผิดของแกไหมไม่เลยนะผมว่าแบบมันจังหวะแกไม่ดีอ่ะจังหวะแกเหมือนมาเป็นดั่งหน้าไฟมาเป็นคน
1: จังหวะ
0: รับเสียงด่าแล้วกัน
1: จังหวะเครื่องบินซ่อมนานไปหน่อย
0: แต่เพราะว่าโมเดลลิฟต์เนี่ยมันล่อแหลมเพราะมันทุนหลักมันพึ่งก้อนเดียวอ่ะ
1: ไอ้ทุนหลักพึ่งก้อนเดียวก็ใช่แต่สไตล์การเล่นมันเหมือนกอล์ฟประชาสัมพันธ์กอล์ฟบ้าน
0: ไม่หนุกใช่ไหมไม่สนุก
1: มันเหมือนกอล์ฟมันเหมือนกอล์ฟบ้านเราไปหน่อย
0: กอล์ฟสวน
1: ใช่
0: มันไม่ดูไม่จริงจัง
1: มันก็เลยดูแบบไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาตอบ SMS กับตอบทางหน้าของ YouTube ในช่วงที่2นะครับ
0: ครับผม
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการ Golf Trick นะครับ SMS ส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับวันนี้อยู่กับพี่แจ๊บนะครับตีรัตสุตบุตรนะครับผมนักภาคกีฬาในตำนานทุกชนิดกีฬานะครับ
0: ผมก็จริงก็ไม่ได้ถนัดได้บางกีฬาที่ตามเยอะ
1: ครับผมล่าสุดก็เห็นพี่แจ๊บตามฟันดาบนะฮะ
0: โอ้ยนี่ยอม

0: มันไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะมันแบบไม่ได้ตามลึกอย่างขนาดนั้น
1: For a Pace Saber นะครับสอบถามพี่เจฟครับว่าเวลาบรรยายช่วงถ่ายทอดสดช่วงที่ทางต้นทางเขาตัดเข้าโฆษณาเนี่ยแต่ภาพของทีวีไทยยังมีภาพกลุ่มอื่นอยู่เนี่ยแต่ไม่มีเสียงปกติทีมภาคในห้องส่งจะเห็นภาพนั้นด้วยไหมฮะ
0: คืออย่างนี้ทางของทาง PJ นะผมทัวร์อื่นผมไม่แน่ใจว่าผมบรรยายทัวร์นี้เป็นหลักPJ Tour อ่ะสมมุติว่าอย่าง BMW Championship เนี่ยเขาทาง AS ก็บอกว่าเริ่มต้นถ่ายทอดสดอย่างเมื่อคืนน่ะ 02:00 ถึง 06:00 น.
1: ครับ
0: แต่จริงๆมันจะมีสัญญาณให้ดูตั้งแต่ตัวหัวค่ำเลยอ
1: ่
0: ะแต่มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบถ่ายทอดสดแบบ Feature Group ตามเป็นกลุ่มๆแล้วจะไม่มีเสียงบรรยายจะเป็นเหมือนเสียงบรรยายแต่เหมือนบรรยายทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยกันมันจะไม่มันใช่ไม่มันจะไม่ใช่การบรรยายเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าคนคอกอล์ฟที่เปิดดูกอล์ฟถ้ามันนั่งคืนก็ชอบก็เปิดทิ้งไว้อ
1: ่ะมันจะเป็นเสียงพูดนู่นพูดนี
0: ่พูดใช่มันจะไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่แต่สัญญาณพอเป็นทางการปั๊บก็คือเนี่ยตามเวลาที่ทางเขาบอกไปก็จะมีก็มีภาคไทยด้วยเวลาทางตัดโฆษณาก็ทางห้องคอนโทรลก็จะบอกคนผู้บรรยายไทยว่ามีโฆษณากำลังเข้านะภาพผมเห็นอยู่ภาพที่ทางนู้นทางที่นู่นส่งมายังมีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเขามันเป็นช่วงที่มีแอดออกแล้วเราก็ไม่ต้องบรรยายตรงนั้น
1: คนที่สอนผมบรรยายกอล์ฟคือคนที่ชื่อว่าวันปีสัจจมาร์ค
0: พี่เจ
1: สอนว่าดูไว้เตะดูไว้เดี๋ยวสักพักอ่ะคือเขาให้ภาคเทปนะครับสักพักเดี๋ยวจะมีเด็กเกติม อย่าตายไหมนะ
0: อ๋อหมายถึงว่าภาพออกมาแล้วไม่รู้จะพูดอะไร
1: ต้องผ่านให้ได้ไม
0: ่
1: ได้ตรงที่ไม่ต้องพูดส่วนใหญ่จะเป็นที่มันขึ้นสกอร์บอร์ด
0: ใช่คือส่วนใหญ่เนี่ยทางสัญญาณที่ส่งมาจากนู้นเนี่ยบางครั้งเขาก็รู้แหละไอ้ตรงเนี้ยกำลังจะทิ้งช่องว่างไว้ให้ต่างประเทศที่เป็นลูกค้าของเขาเนี่ยของพีเจทัวร์เนี่ยที่ซื้อไปออกถ่ายทอดสดเนี่ยเอาไว้ออกแอดก็จะเป็นภาพที่แบบเนี้ยสัมภาษณ์บ้างเลือดบอดบ้างอะไรเงี้ยเขาจะพยายามให้กระทบเนื้อหาในการเล่นน้อยสุด
1: หรือไม่ก็อีกอันนึงที่ตอนไปเป็นมีเดียกล้องเสียแล้วเหลือกล้องเดียว
0: กล้องเสียเหลือกล้องเดียว
1: แล้วต้องเมนกล้องไปก
0: ่อน
1: นั่นแหละครับก็ประมาณนั้นนะฮะ
0: สอ
1: บถามโปรแจมหน่อยครับโปรโมปีนี้ถ้าไม่ได้แชมป์เลยปีหน้าจะได้ทัวร์การ์ดอยู่หรือเปล่าครับโปรเมปวงปัจจุบันมีโอกาสเข้าร่วม CME ไหมเอ่ยปลายปี
0: ขอดูนิดนึงโมลิยานี่ชนะล่าสุดเมื่อไหร่นะม
1: ัน
0: ต้องเช็คแชมป์ล่าสุดอะโมริยาจุธานุการแชมป์ล่าสุดเนี่ยแล้วก็บวกไป2ปีแชมป์ล่าสุด2024เท่ากับว่าได้ exempt คือปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ปีสุดท้ายหลังจากปีนี้ต้องดูตามแรงแล้วดูตามแรงเนี่ยที่เขาเรียกว่า Race to CME Group อะ
1: ครับ
0: ถ้าฟูลการ์ดก็ท็อป8080ถึง100ก็ยังการ์ดยังโอเคอยู่แต่ถ้า100ขึ้นเริ่มแมตช์จะเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ผมชอบใช้คำเข้าว่าเข้าคิวเหมือนของพี่ซิ่งท็อป80เนี่ยรายการส่วนใหญ่เป็นฟูลฟิลอีเวนต์เนี่ยได้เล่นทุกรายการแน
1: ่ครับ
0: ถ้าท็อป80อ่ะถือคุณภาพดีมากนะ
1: เ
0: พราะรายการส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการผู้เข้าแข่งขันรวมมากกว่า80อยู่แล้วถูกไหม120 132 140 156อะไรก็ว่าไปนะอันเนี้ยบางรายการสมมุติว่ามันมีก็ต้องแต่ถ้า100กว่าก็โอเคอยู่นะคราวนี้ไปดูแรงค์ใน Race to CME Group ของโมนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าอยู่เท่าไหร่แต่เข้าใจว่าน่าจะ100อัพอยู่ของอีกคนหนึ่งที่ดีลจะหมดปีนี้คนหนึ่งคือชเนตตีนะแต่ชเนตตีเนี่ยเธอเป็นรองแชมป์รายการล่าสุดเนี่ย
1: ก็เลยยืด
0: สถานการณ์ลอยลำเลยดีขึ้นเยอะนะตอนแรกก็เสียวๆอยู่นะเพราะว่าแชมป์ล่าสุดก็2ปีก่อนแล้วเหมือนกันนะ
1: ได้เชื้อเพลิงด่วนด้วย
0: ใช่ๆได้คือฟอร์มมาแบบขึ้นถูกเวลาพอดีของโมเหรอเนี่ยนะตอนนี้ไทจีโน่เป็นมือ3นะนี่คะแนนเรซูซีมีกรอบนะไม่ใช่ดับโลกนะ
1: ครับผม
0: อภิชยายุบล13นี่ไม่ต้องห่วงอันนี้การ์ดปึกเลยนะแพตตี้27ปาจลี29ชนะตี3ชนะตีนี่สบายแล้ว
1: นอนแล้วนอนแล้ว
0: 30นี่ต่อให้ปลายปีเล่นไม่ดียังไงก็ไม่น่าหลุด80อันดับแรกแน่นอนนะเอริยา76เอริยานี่ก็นิดๆนะตอนนี้ต่อปากเอริยาสวิชยา94นี่ต้องลุ้นหน่อยนะยังถือว่าคีปคาร์ดได้อยู่แต่ถ้าให้เ แมตช์เยอะๆในปีหน้าก็พยายามทับ80เข้าไว้นะ
1: ยังเป็นรุกกี้อยู่นี
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: เป็นรุกกี้อยู่ยังมีเวลาเยอะครับ
0: จัสมิน105เนี่ยอันนี้กลุ่มนี้ต้อง
1: เร่งเครื่องนิดนึงแล้
0: วพอนนง107เนี่ยกลุ่มนี้ต้องเริ่มเร่งเครื่องแล้วก็โอ้ยังไล่มายังไม่เจอ
1: โมริยา107 157ครับ
0: อันนี้ต้องเร่งเยอะเลยต้องเร่งเยอะในแมตช์ที่เหลือนะ
1: ร้อยห้าสิบเจ็ด
0: เร่งเครื่องอีกพอควรอ่ะนะต้องต่อยหลายระดับแต่ว่าการที่บางครั้งเข้าท็อป10หรือว่าท็อป5สักหนึ่งรายการมันกระโดดเยอะน
1: ะ
0: เห็นผลงานก่อนๆนั้นนี้ไม่ดีแต่เกิดท็อป10ท็อป5สักหนึ่งรายการเนี่ยมันกระโดดพรวดพลาดเหมือนกัน
1: แต่ถ้าดูจากที่พี่จะบอกตอนนี้เนี่ยนะก็น่ารักน่ารักไปเยอะเหมือนกันนะ
0: น่ารักน่ารักยังไงอ่ะน่ารักคือหน้าตาน่ารักหรือเช่นยกตัวอย่างสิ
1: มูนี่เหอเงี้ยครับ
0: ผมไม่นี่เหอเขาก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะ
1: มูนี่เหอได้ไปมีสิทธิ์ไป
0: ลุ้นการ์ดตลอดแบบนี้เหอ
1: เจสสิก้าคอด้า
0: เจสสิก้าคอด้าไม่เป็นไรแล้ว
1: เลี้ยงลูกแล้วนะสเตฟานคาราคู
0: นี่เพื่อนสิจิโน่ทำไมเล่นใน RVT
1: เบียนาบาตาคานัง
0: โอ้นี่จอมตีกลายจากฟิลิปปินส์นะ
1: เจิ้งยานี้
0: เจิ้งนี่คงเล่นเลือกเล่นอ่ะผมคิดว่าเจิ้งเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยผมว่าเจิ้งต้องไปดูพวกสิทธิ์อื่นนะพวกไอ้ไลฟ์ไทม์อะไรไม่แน่ใจนะว่าจำนวนแชมป์เนี่ยเธอมากไอ้อย่างนั้นมากพอหรือเปล่าม
1: ิเชลจ้างเมเดนด้าหวังเง
0: ี้
1: ย
0: นี่ไงซังปาร์คซังคุณเนี่ยอดีตหนึ่งของโลกเกาหลีใต้นี่ก็อยู่เกาะกับเจิ้งเลย
1: นะฮะเล็กซี่เล็กซี่มีลูกนี
0: ่เล็กซี่
1: ของซีทอง
0: มีอะไร
1: ทอง
0: แล้วมีน้องแล้ว
1: มีน้อง
0: ตั้งครรภ์อยู
1: ่นะ
0: ฮะกลุ่มนี้แหละใช่แต่ว่า LPGA ทัวร์นะสมมติว่ารักษาตั๋วไม่ได้หรือว่าตั๋วที่มีอยู่หลังจากจบฤดูกาลเนี่ยคิดว่าจำนวนแมตช์ไม่เยอะเนี่ยมันก็มีวิธีพัฒนาก็คือไปเข้าคิวใหม
1: ่ใช่ใช
0: ่นะเข้าคิวใหม่มันก็จะทำได้ตั๋วมีคุณภาพมากขึ้นนะแล้วก็ LPGA ทัวร์มันดีกว่า PGA อย่างนึงคือในระหว่างเล่นผมเข้าใจว่าทุกๆ3หรือ4เดือนเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่ารีแรงค
1: ์
0: ขย่าอันดับขย่าเข้าคิวใหม่แล้วกันถ้าเราได้เล่นแมตช์ไม่เยอะต้นปีแต่ว่าช่วงแมตช์ที่เราเล่นดีเนี่ย
1: ครับ
0: priority จัดอันดับใหม่เนี่ยเราอาจจะได้คิวบนขึ้นหัวแถวมากขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าต้องฟิกอย่างนี้ไปตลอดทั้งปีอะไรเงี้ย
1: แล้วก็เวลาที่เขาไอ้นั่นเขาเรียกนะไอ้ medical exemption ของทางหลีกของฝั่งผู้หญิงก็จะดีกว่าผู้ชาย
0: อาจจะยืดหยุ่นกว่าของผู้ชายบางครั้งขอจากเรื่องของไม่สบายกะมีการไปเจ็บคุณเล่นทัวร์อื่นไม่ได้นะถ้าคุณขอคุณไปกระโดดไปอยู่ทัวร์อื่นในระหว่างที่คุณบอกว่าคุณเจ็บอยู่เงี้ยอันนี้ไม่ค่อยดีแล้ว
1: นะฮะแต่ของผู้หญิงได้ครับของผู้หญิงมีสิทธิ์หลายอย่างอยู
0: ่ครับ
1: SMS ครับ
0: ครับ
1: speed หัวไม้105นะฮะใช้การชุดเหล็ก95กรัมเบาไปไหมครับจะมีข้อเสียข้อดีอย่างไรบ้างควรใช้น้ำหนักเท่าไหร่105สปีด105ใช้เหล็กอยู่ชุดประมาณ95ก็ดีแล้วครับสบายอาจจะบอลสูงหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าอยากจะบอลพุ่งก็ไปเล่นหลัก100 110 115 120ได้ครับแต่จะเหนื่อยหน่อยนะสำหรับความเร็วประมาณนี
0: ้สปีดหัวไม้105นี่ก็ถ้าเล่นท่านขาวนี่สบายเลยนะเนี่ย
1: 2627
0: ต้องมีถูกไหมถ้าเล่นท่านขาวเนี่ยถ้าทั่วประเทศนะถูกไหมถ้าได้อยู่อ่ะ
1: ก็เล่นประมาณ95ก็จะสบายหน่อยครับแต่ว่า
0: น้ำหนักเหรอ
1: ใช่น้ำหนักก้านเหล็กประมาณ95ก็จะสบายหน่อยแต่ลูกมันจะเหินนิดๆนะลูกมันจะค่อนข้างโด่งครับหรือไม่ก็เล่น95ก็ได้แต่ไปเล่นอีกเซตนึงที่มันเป็นhigher bending point หน่อยคือดีดกลางหรือดีดบนนิดนึง มันก็จะช่วยกดไฟบอลลงได้ครับแต่เดี๋ยวนี้เหล็กส่วนใหญ่สมัยนี้เขาเน้นโด่งกันโด่งตกหยุดเพราะสนามมัน
0: สนามกรีนแข็ง
1: หยุดไม่ได้แล้วสนามมันได้แค่นี
0: ้คือ
1: เปลี่ยนกรูฟเป็น V กรูฟแล้วบาร์กรูฟใหม่ก็แล้วอะไรก็แล้วเพราะตอนนี้จริงๆกดกอล์ฟมันทั้งผมไปเจออันนึง
0: ไม่รู้ทำไงนะ
1: เขาทำคอนเทนต์ออนไลน์เขาบอกว่าซื้อไม้กอล์ฟใหม่ทำไมเพราะยังไงก็ใช้ค่าคอ0.83อยู่แล้วซื้อทำไมเป็นหมื่นๆผมก็ไม่ได้พูดอะไรคอนเทนต์นี้แต่ผมก็รู้สึกว่า1คือคนนี้อาจจะเล่นหรือไม่เล่นกอล์ฟไม่รู
0: ้
1: อาจจะเป็น AI หรือเปล่าไม่รู้แต่สำหรับผมรู้สึกว่าคนที่เขาจะซื้อไม้ใหม่อ่ะเขาไม่ได้มองเรื่องค่า 0.83 สิ่งที่เขามองคือเขามองว่าการที่คุณจะซื้อไม้ใหม่เนี่ยถ้าไม้เก่ามันทำให้คุณดีขึ้นได้ทำให้คุณดีอยู่แล้วสิ่งที่ไม้ใหม่จะดีขึ้นโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มองไปเรื่องของระยะที่เพิ่มขึ้นครับ เขาจะมองไปเรื่องของ

0: ความเกาะกลุ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของไอ้ dispersion ที่มันแคบลงเขาจะมองไปในลักษณะนี้
1: ตีมันกระจุกตัวงี้เหรอ
0: ถูก
1: ไม่วูบวาบ
0: ไม่วูบวาบใช่แล้วไม้ใหม่ๆหลายๆตัวสิ่งที่เขาให้เพิ่มมามันไม่ได้ให้เพิ่มเรื่องของระยะที่ไปข้างหน้าก็จริงแต่มันให้เพิ่มเรื่องของแฮงไทม์ในอากาศนะครับมันจะมองอย่างนี้มากกว่า
1: เนี่ยมันทำให้ผมคิดอะไรไหมผมมันทำให้ผมคิดว่าการเปรียบเทียบนักกอล์ฟต่างยุคแจ็คนิคครอสกับไทเกอร์กับเชฟเฟอร์เนี่ย
0: ไม่มันเทียบกัน
1: ยากอะ
0: เทียบกันยาก
1: อะคุณบอกว่ายุคแจ็คคนตี59มีไม่กี่คนไม่เคยมีเลยด้วยซ้ำมีคนแรกคือเอาไกเบอร์เกอร์
0: จ
1: ะถามว่าแจ็คโตมากับไม้แบบไหน
0: ยุคแจ็คนั่นเป็นยุคที่ผมพูดตรงๆแล้วกันอย่าหาว่าแบบบ้าการ์ตูนอะไรเนาะจิตวิญญาณไม้กับจิตวิญญาณคนมันเป็นอันเดียวกันเลยนะเพราะว่ามันมียุคก่อนที่จะเป็นเหล็กยุคที่เป็นไม้เนี่ย
1: เ
0: พราะต้นไม้ต้นนึงเนี่ยที่เอามาทำก้านเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเหล็กหรือกราไฟท์ที่เราจัดสรรตำแหน่งเบนดิ้งได
1: ้
0: แต่สมมุติว่าผมจำได้ว่าต้นไม้ที่เขาเอามาทำก้านไม้กอล์ฟเนี่ยจะเป็นไม้บีชไม้แอปเปิ้ล
1: ไม่ใช่ไม้ทั่วไปไม่หาได้ตามหลังบ้านอะไรเงี้ย
0: ใช่แต่วงปีที่เขาเอามาตัดทำมันก็จะส่งผลต่อสตรัคเจอร์ของก้านว่ามันจะไปเบนดิ้งช่วงไหนเท่ากับว่าในโบราณเขามีตอนที่เรียนประวัติศาสตร์เขาจะมีบอกว่าถ้าปีไหนไม้ยี่ห้อไหนขายดีให้ระบุไว้เลยว่าปีนั้นอะไปล้อมไม้ตรงนั้นมาแล้วไม้ตรงนั้นมีความยืดหยุ่นหรือมีความอะไรที่เหมาะณเวลานั้น
1: วัตถุดิบดีว่างั้นเถอะ
0: ใช่
1: มันไม่ได้ถูกสร้างมาจากโรงงานเหมือนปัจจุบันใช่ไหม
0: QC มันน้อยกว่าใช่แล้วก็พอมันมาเริ่มเป็นชุดเหล็กเริ่มเป็นเหล็กเริ่มเป็นอะไรมันถึงเริ่มจะค่อนข้างคุมคุณภาพได้มากขึ้นแต่ในยุคของแจ็คก็เรียกว่าไม่ได้มีสิ่งช่วยเหลือเท่าที่ควรเท่าไหร่
1: น้อยเลยแหละ
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าจำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งที่ไม่ช่วยเหลือคือดูง่ายๆครับว่านักกอล์ฟถ้าบอกว่าใช้บอดี้ในยุคก่
1: อ
0: นแสดงว่าอุปกรณ์เขาหนักอุปกรณ์เขาไม่ได้ช่วยเหลือเขาต้องโถมทั้งหมดใส่
1: ทั้งตัว
0: แต่ณปัจจุบันอะเห็นนักกอล์ฟรุ่นใหม่มือตีกันเยอะเพราะอะไรเพราะอุปกรณ์มันเบา
1: ตัวยังตีได้อยู
0: ่อุปกรณ์มันเบามันง่ายต่อการเล่นมากขึ้นแต่ก็จะมีคนมาบอกว่าไม่ได้ต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งพื้นฐานกอล์ฟมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับอะไรกันไปนะครับ
1: อย่างเมื่อวานนะมีหลุมหนึ่งพาสาม239หลาทงหลัง
0: ครับ
1: ปัจจุบันตีประมาณเหล็ก6เหล็ก5
0: คร
1: ับ คือเขาคงตีกัดตีตกประมาณ210แหละแล้วรีลีสเข้าไปคือถ้าไม่วิ่งก็ไม่เป็นไรก็ยังได้พาร์ทถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นยุคก่อนยุคแจ็คมันจะไม่สามไม่ห้าเลยนะผมว่านะ
0: ถ้าลมแรงๆก็เหล็กหนึ่ง
1: เออใช่อาจจะเป็นลมอาจจะเป็นเหล็กยาวเลยก็ซ้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้คือมันเปลี่ยนไปเยอะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนเล่นกับคนละอุปภายใต้อุปกรณ์คนละแบบกัน
0: ครับอายุ76แล้วครับควรตีแท่นหนีชนตีแท่นไหนดีไม่เคยจับสปีดลูกแต่พอระยะใดได้ไปเกือบ200นะครับจากลุงตุ้มผีแดงชราเล่นแท่น
1: ขาวก็ยังไหวอยู่
0: ขาวก็ได้ครับหรือว่าลงไปเล่น
1: ระหว่างขาวกับแดง
0: ใช่
1: ท่านทองบางแล้วแต่สีแล้วแต่สนาม
0: ใช่แล้วแต่สนามหรือไม่ก็บอกทางสนามก็ได้ครับว่าตีไม่ไหวอะไรยังไงเขาก็จะให้เราเลื่อนไปได้ข้างหน้าหน่อยนึงแต่ต้องแจ้งทางสนามแจ้งทางให้นั่นเขาก่อนเขาอาจจะปักเลยจุดทีออฟไปหน่อยนึงนะฮะไม่ได้ขนาดนั้นครับไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะ
1: เออผมถามเตนิดนึง
0: ครับผม
1: คือล่าสุดเนี่ยอย่างปีสัปดาห์ที่แล้วสกอตตี้เชฟเฟอร์เขาชนะใช่ไหม
0: ครับ
1: เขามีไม้อันหนึ่งมันผมไม่รู้จะเรียกไม้ห้าหรือไม้เจ็ดดีนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรไหม
0: เฮเวนบูดเหรอ
1: ฮะ
0: เฮเวนบูดเหรอ
1: หลอบมันคือ20องศามันคือไม้หลอบมันคือ7อะแต่ก้านมันคือ5
0: พวกไอ้นี่แล้ว
1: มันทำได้ไหมอย่างเงี้ยพวกเนี้ย
0: พวกสายตัดต่อทำได้คือหลอบมัน20ใช่ไหมหลอบมัน20มันจะไปตกประมาณไม้7ซึ่งมันจะไปครอบกับเหล็ก3ประมาณแล้วก็การที่เขาทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วเขาใส่ก้านยาวขึ้นหมายความว่า1คือองศาเนี่ยเขาต้องการให้มันมีร้อนที่สูงขึ้นเท่ากับว่า
1: ต้องการให้มันโด่งอ่ะมั้ง
0: เท่ากับว่าอันนั้นน่ะคือเป็นไม้5ไฮลอฟจะเป็นไฮลอฟสเตท5บูท
1: คือมันจะออกมาเชฟเฟอร์เขาจะตีแบบแครี่นะ

0: ตัวนี้ประมาณ240ครับแล้วลูกตกจะวิ่งน้อยมากเลยเพราะมันสูง
1: เพราะว่าสังเกตว่าเชฟเลอร์ถ้าเล่นหลบ18หรือหลบ17ในไม้5ลูกแครี่สวยจริงมาจริงแต่สปินไม่อยู่
0: อาจจะวิ่งใช่มั้ย
1: ใช่เพราะว่าพวกโปรในทัวร์ก็รู้อยู่ว่ามาเข้ามาอิมแพคกันมันดีหลบกันหัวทิ่มอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าใช้ตัวที่เป็นเหมือนกับที่เราเห็นว่าตัวทัวร์สมัยเนี้ย13 10อะไรอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่ครับเพราะว่ากรีนมันไม่ไหวแล้วที่จะทำให้แข็งกว่านี้
0: เดี๋ยวผมบอกสเปคให้นะเผื่อท่านผู้ฟังจะไปทำตามเผื่อจะเก่งแบบเชฟเลอร์นะ
1: โอ้โห
0: หลบ20
1: แต่ต้องเข้าห้องขังสักวันนะ
0: ต้องไปลำวง
1: ต้องไปลำวง
0: ด้วยชุดลายม้าลายสักวันนึงหลบ20ลายแองเกิล60องศา
1: โอ้โห
0: อัพไลน์ก้านนี้จะเป็นเวนตุสแบล็ค 9X ชาร์ปทิป2นิ้วความยาว41กับบิกเซต 3/8 คัตสวิงเวท D4กริปเป็นทัวร์เวลเวตริป58
1: พันเพิ่มกระจุยเพราะเชฟเลอร์ตัวบันเริ่มเลย
0: เนี่ยอยากตีเก่งแบบเชฟเปอร์ลองดู
1: คุณนัทสอนบอกว่าสวัสดีครับพี่แจ๊พี่เตสวัสดีครับยุคก่อนแจ็คนักกอล์ฟคนแรกๆที่ได้รับการยอมรับระดับโลกคือใครครับ
0: โอ้ยมันก็มีมาต้องแต
1: ่ทอมมอลลิสจูเนียร
0: ์ทอมมอลลิสนี่คือ
1: ผู้ที่เสียชีวิตในสนามกอล์ฟ
0: บิดาของจะบอกว่าวงการกอล์ฟก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาถ้าจะอยู่ในชีวิตนะครับอยู่ในสนามกอล์ฟเลย
1: สุดท้ายก็
0: บ๊อบบี้โจนส
1: ์บ๊อบบี้โจนส์
0: แล้วถ้าเป็นเริ่มเป็นทัวร์อะไรขึ้นมาก็คนแรกเอาง่ายๆนะแคเรียร์การสแลมคนแรกคือจีนซาราเซน
1: ใช่
0: จีนซาราเซนก่อน
1: จีนซาราเซนผมคิดเบลส์ให้เราใช้กันทุกวันนี้ครับ
0: จีนซาราเซนเสร็จเนี่ยนะแคเรียร์การสแลมคือชนะเมเจอร์ครบ4นะผมไม่นับบ๊อบบี้โจนเพราะว่าบ๊อบบี้โจนเขาเป็นแอมตลอดชีวิตแต่ก็เป็นแอมที่เทพที่สุด
1: ในโลก
0: เท่าที่เคยมีแอมมาในโลกนี้เพราะถ้าเป็นแอมอาจจะได้แคเรียร์แกรนด์สแลมแบบโปรก็ได้ถูกไหมถ้าเป็นเกิดไม่ได้
1: ใช่
0: แกสละความเป็นสมัครเล่นไปเนี่ย
1: แกเป็นอาชีพขายบ้านกับทนายความ
0: ถัดจากจีนก็เป็นเบนโฮเกนแคเรียร์การสแลมคนที่2
1: วอเตอร์ไม่ได
0: ้วอเตอร์เฮเกิลไม่ครบจำไม่ได้ว่าขาดอะไรแคเรียร์การสแลมคนที่3นี่คือแกรี่เพลเยอร์นะแกรี่เพลเยอร์ได้ก่อนแจ็คพีครอส
1: ยังอยู่นะครับ
0: ยังอยู่นะ90กว่าแล้วยังแข็งแรงอยู่แข็งผมว่าจะดูแข็งแรงกว่าแจ็คด้วยซ้ำแจ็คก็อ่อนกับเพลเยอร์นิดเดียวแต่ว่าแต่ก็ยังดูแล้วแคเรียร์การสแลมคนที่4นี่คือแจ็คพีครอส
1: แล้วอานี่
0: อานี่ได้ไม่ครบแต่ถามว่าเรื่องของความดังเนี่ยผมว่า
1: อันนี้น่าจะดัง
0: อาจจะดังฝากที่พูด
1: ทั้งหมดอันนี้น่าจะดังกว่า
0: อันนี้อารมณ์เหมือนฟิลก่อนหน้านี้นะฟิลมิกเกอร์สันช่วงเล่นใน PGA ทัวร์เนี่ยเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็น People's Champion แจ็คเนี่ยตอนที่เล่นเนี่ยมีคนชอบและมีคนไม่ชอบคนไม่ชอบอย่างเป็นแฟนอันนี
1: ้อารมณ์ไทเกอร์ฟิล
0: เพราะอันนี้เป็นคิงเก่าไงแล้วพอแจ็คขึ้นมาเนี่ยคนที่เชียร์อันนี้อยู่เหมือนคนเชียร์จอร์แดนน่ะพอเลบรอนขึ้นมาไอ้นี่ทำอะไรก็ผิดอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ย้ายไปเชียร์โคบี
0: ้อะไรอย่างนั้นแล้วพอจอแดนเลิกแล้วกูไม่เอาโครบังไปเชียร์โคบี้แทนอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมพูดมาตามยุคนะแต่ว่าสมัยก่อนเขายังไม่มีแจ็คพีครอสไม่เคยเป็นมือหนึ่งของโลกนะเพราะไม่เคยมีการจัดอันดับโลกในยุคนั้นจัดอันดับโลกในยุคนี้เลยเบอร์นาร์ดลังเกอร์เซวี่บาเยสโซลอฟใน198ไปปลายนู่น
1: ยุคแจ็คมันจะเป็นยุคพวกตีกัน
0: ทอมวัตสันจอห์นนี่มิลเลอร์ลีโชวิโน่เนี่ยยังไม่มีการเวิลด์แรงกิ้งอย่างเป็นทางการ
1: พวกนี้เขาเรียกว่ายุคพวกตีกันระหว่างอเมริกากับยุโรป
0: ใช่
1: จะเป็นยุค
0: ตีกันสมัยก่อนเนี่ยเอางี้ PGA ทัวร์อเมริกากับยูโรเปียนทัวร์นี่คือคู่ต่อสู้เหมือนลิฟต์กับ PGA แต่ว่าต่อสู้แบบสูสีคือสู้กันมาแบบเป็น10ปี
1: อเมริกามีใครบ้างนะสมัยนู้น
0: อุ้ยสมัยนั้นเหรออเมริกาก็มีเฟรดดี้คัพเปิลส์ก่อนหน้านั้นก็มีทอมไค
1: อันนี้มันยุคใหม่แล้วถ้ายุคแบบโบราณเลยที่พี่แจ๊บบอกมีบ๊อบบี้โจนส์ใช่ไหม
0: บ๊อบบี้โจนส์ที่เผยเพราะว่าน่าจะก่อนพีเจทัวร์ด้วยซ้ำนะ
1: ยุคบ๊อบบี้โจนส์เนี่ยยุคนู้นเขาก็จะมีตระกูลพวกแฮร์รี่วาร์ดอน
0: ถ้าฝั่งอังกฤษจะเท็ดเรย์
1: อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างนั้นเขาก็ไล่ตบกันมาเหมือนยกพวกตีกันก่อน
0: ถ้าฝั่งอเมริกันก็มีแซมสเนดไบรอนเนลสันเนี่ยเบนโฮเกนหลังจากนั้นก็เริ่มมีอโนพาร์เมอร์แจ็คนิคครอส
1: ไล่ขึ้นมา
0: ในยุโรปก็มีจะมีอย่าง โอ้ยความจำเนี่ย
1: ยุโรปยุโรปมันยุโรปมันชื่อมันแปลกๆ
0: ยุโรปหลังๆหลังจากนั้นก็จะมีเริ่มมีอย่างเนี่ยพวกแซนดี้ไลน์เนี่ยเบิร์นฮาร์ดลังเกอร์เซวีบายเยสต์รอสเนี่ยแล้วพวกนั้นเมื่อก่อนเนี่ยไม่ข้ามทัวร์นะครับเบิร์นฮาร์ดลังเกอร์เห็นก็เก่งในแชมเปี้ยนส์ทัวร์เนี่ยเมื่อก่อนก็เล่นยูโรเปียนทัวร์ยาวเลยเซวีบายเยสต์รอสเนี่ยเอ็นวูสแนมนิกฟาวโดพวกนี้จริงๆเล่นในยุโรปเป็นหลักนะ
1: จะได้เห็นเขาเจอกันก็รายการเมเจอร์
0: เท่านั้นเมื่อคอลลับมาเจอในเมเจอร์แล้วอาจจะมีแบบแซมๆไปสลับบ้างนานๆที
1: จะไม่เจอบ่อยอะไรด้วยครับ
0: เออแต่เพราะหลังๆเนี่ยยูโรเปียนทัวร์ด้วยความที่เงินสุดท้ายพลังธุรกิจอำนาจเงินมันสู้ทางอเมริกาไม่ได้มันก็เลยค่อยๆเกิดอาการสมองไหล
1: ซาลงเรื่อยๆ
0: ผู้เล่นดีๆจากยุโรปสักพักหนึ่งก็ต้องมาอยู่ใน PJ
1: ใช่
0: อาจจะมีกลับไปเล่น DP World Tour บ้างแต่ถามว่าพวกเขาอย่างลอรี่แมคเอลรอยอย่างทอมมี่ฟิตวูดอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาเล่นหลักๆที่ไหนก็เล่นใน PJ Tour ในอเมริกาแหละแต่แค่หันไปสนับสนุนไอ้พอKeep Membership เอาไว้ได้เท่านั้นใน DP World Tour
1: ก็ DP World Tour ก็เปลี่ยนไปครับสมัยก่อนมันมองเป็นกอล์ฟหมด
0: เปลี่ยนบทบาทไป
1: แต่ว่าตอนนี้เขามอง PJ Tour เขามองกอล์ฟเป็น business ส่วนทางด้าน DP World Tour เขายังมองกอล์ฟเป็นกอล์ฟอยู
0: ่
1: business มันก็เลยไม่ได้ฟู่ฟ้าขนาดนั้นแต่นักกอล์ฟที่แบบว่าโหดๆจากฝั่งยุโรปอ่ะเราคิดว่าผมมองดูแล้วอเมริกายังจะสู้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่า
0: ถึงว่าตัวโหดเหรอ
1: เพราะว่าเขามาจากพวกลิงคอสมาจากพวกฮิลคอสอะไรพวกนั้นซ
0: ึ่
1: งอเมริกาส่วนใหญ่มันจะเป็นพื้นที่เปิดโลก
0: คนละแบบสนามก็ไม่เหมือนกันอะไรหลายอย่างไม่เหมือนกัน
1: น
0: ะโอ้นึกก่อนแล้วบิลลี่แคสเปอร์นึกอยู่ตั้งนาน
1: อ๋อคนตีไกลสมัยก่อน
0: บิลลี่แคสเปอร์ยุโรปยังเป็นทัวร์เนี่ย
1: นะฮะก็4ตำนานสมัยก่อนจะมีแจ็คใช่ไหมบิลลี่แคสเปอร
0: ์ที่แบบมือไล่ๆกัน
1: อานอลฮอนเนอร์แล้วก็แกรี่เพลเยอร
0: ์
1: 4เสาหลักของ สมัยก่อน
0: แล้วเพลเยอร์นี่เป็นแอฟริกาใต้คนเดียวอ่ะแบบพรวดขึ้นมาสู้กับพุทธได
1: ้โอเคขอบคุณทุกข้อความนะครับขอบคุณทุกข้อความเลย2ฝั่งเลยวันนี้ผมวิเจ็บลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ขณะที่เวลา10

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวเมืองน่านเร่งล้างคราบโคลนหลังน้ำแห้งสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองน่านเช้านี้คลี่คลายไปมากแล้วหลายพื้นที่แห้งแล้วทิ้งไว้แค่โคลนดินและคราบน้ำแต่ยังมีชุมชนที่ติดริมแม่น้ำน่านอย่างย่านการค้าเก่าแก่สำคัญของเมืองน่านบริเวณถนนข้าหลวงที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดสายตั้งแต่10เซนติเมตรไปจนถึง30เซนติเมตรบ้านเรือนริมถนนข้าหลวงใหญ่ยังคงปิดแต่หลายร้านค้าเริ่มมีเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการเข้าไปทำความสะอาดล้างคราบน้ำคราบโคลนและดินโคลนที่มากับน้ำท่วมออกจากร้านค้ากันแล้วหวังเร่งฟื้นฟูบ้านฟื้นฟูกิจการให้กลับมาค้าขายได้เร็วที่สุดนายรุ่งโรจน์วัย74ปีเจ้าของร้านค้าขายริมถนนข้าหลวงเปิดบ้านให้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยเข้าสำรวจความเสียหายพร้อมเปิดใจว่าทำมาค้าขายอยู่ตรงนี้กว่า20ปีในช่วง3ปีนี้โดนน้ำท่วมทุกปีรู้สึกเหนื่อยและท้อใจที่ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติแบบนี้แต่ปีนี้ยังดีกว่าปีที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบมีเวลาให้เก็บข้าวของความเสียหายจึงไม่มากนักตอนนี้ต้องเร่งล้างบ้านล้างโคลนก่อนคราบน้ำจะแห้งและล้างไม่ออกขณะนี้น้ำในแม่น้ำน่านสูงเพียง6เมตรเศษเท่านั้นต่ำกว่าตลิ่งเกือบ1เมตรทางเทศบาลกำลังเร่งสูบน้ำออกจากตัวเมืองคาดว่าภายในวันนี้เมืองน่านน้ำน่าจะแห้งสนิทนายกรัฐมนตรีสยบข่าวลือญี่ปุ่นย้ายฐานยันไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมานานเชื่อยังปักหลักไทยเป็นฐานผลิตส่งออกทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อินโดนีเซียเปิดเกมดึงโตโยต้าย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปอินโดนีเซียว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักเป็นลำดับต้นๆมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรัฐบาลพร้อมสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมายาวนานยืนยันว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการเปิดกว้างและพร้อมปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและเน้นการร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาฐานการผลิตที่มีความเข้มแข็งของญี่ปุ่นไว้ในไทยนายอนุทินกล่าวว่าในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า EV ล่าสุดได้มอบไปให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการดูแลนักลงทุนประเทศต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้โดยจะมีการปรับโครงสร้างด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและทำให้ผู้ผลิตแต่ละประเทศยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยรัฐบาลจับมือออมสินปลดล็อกหนี้ครูกว่า 2.0 แสนบัญชีลดดอกเบี้ยเหลือ 3.50% ถึงปี70ชำระเท่าเดิมแต่ตัดต้นได้มากขึ้นร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเชิงรุกโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการสกสคและธนาคารออมสินร่วมกันจัดทำโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเร่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถชำระเงินต้นและปิดจบภาระหนี้ได้เร็วขึ้นโดยปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้ในโครงการดังกล่าวและยังมีภาระหนี้อยู่กว่า 280,000 บัญชีสำหรับมาตรการสำคัญธนาคารออมสินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.และชพส.และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีสถานะปกติไม่มีสถานะทางกฎหมายและสัญญายังไม่ครบกำหนดในปี2569เหลือ 3.50% ต่อปีจนถึงเดือนธันวาคม2570จากเดิม 6-7% ต่อปีจุดสำคัญคือลูกหนี้ยังชำระเงินงวดในจำนวนเท่าเดิมแต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงเงินส่วนที่เคยจ่ายเป็นดอกเบี้ยจะถูกนำไปตัดเงินต้นได้มากขึ้นทำให้เงินต้นลดลงเร็วขึ้นและระยะเวลาในการเป็นหนี้สั้นลงขณะที่ตั้งแต่เดือนมกราคม2571เป็นต้นไปจะใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมของสัญญาคือ MLR-2.0% ต่อปีหรือ MRR-2% ต่อปีตามอัตราอ้างอิงในสัญญากู้เดิมปัญหาหนี้สินครูเป็นภาระที่สะสมมายาวนานโดยโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.และชพส.มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอนุมัติสินเชื่อมาแล้วกว่า 900,000 บัญชีคิดเป็นวงเงินสินเชื่อสะสมกว่า 760,000 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างกว่า 291,185 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 223,952 ล้านบาทสะท้อนถึงภาระทางการเงินที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินของครูในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับชาวกันเซโลย้ายกลับมาร่วมทีมบาร์เซโลนาแบบเป็นทางการแล้วชาวกันเซโลย้ายกลับมาร่วมทัพบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเขาย้ายมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจากอัลฮิลาลโดยฟูลแบ็กชาวโปรตุเกสย้ายมาร่วมทัพบาร์ซ่าอีกครั้งแบบไร้ค่าตัวหลังจากหมดสัญญากับอัลฮิลาลทีมในซาอุดิอาระเบียซึ่งการกลับมาวันนี้เขาเซ็นสัญญากับบาร์ซ่าจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2029ทางนี้กันเซโลเคยเล่นให้บาร์ซ่ามาแล้วก่อนหน้านั้นในช่วงฤดูกาล2023ถึง2024ซึ่งเขาถูกยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเมื่อครึ่งหลังของซีซั่นที่แล้วเขาก็ย้ายมาเล่นด้วยสัญญายืมตัวจากอัลฮิลาลแต่ล่าสุดเขาได้กลายเป็นนักเตะใหม่ของบาร์เซโลนาอย่างเต็มตัวเรียบร้อยตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ดีจีปทุมยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก1คว้าตัวมาริอุสคอสต้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับมาริอุสคอสต้าเริ่มต้นค้าแข้งในประเทศบ้านเกิดกับอเมริกา TOMG ก่อนจะได้โอกาสย้ายไปค้าแข้งกับหลายสโมสรในประเทศบราซิลอาทิเป็นฮีโรสเซราเอสลินยาเรสเอสอินเตอร์ลิเมราอีซีตูปีริโอบรังโกเอสและโบต้าเรดอนดาจนกระทั่งในปี2025ได้ย้ายมาค้าแข้งในทวีปเอเชียกับเมสราฟซันจานและฟูลัดสโมสรในประเทศอิหร่านก่อนที่ล่าสุดจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของ BG ปทุมยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็สำหรับวันศุกร์วันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญพิเศษครับคุณพัทรพลมณีอ่อนนะฮะหมอรถนะฮะคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทางสถานีจะต่อสายคุณหมอรถให้นะครับเราไปกันที่งานประเพณีข่าวข่าวอีวงอีเวนต์กันหน่อยนะฮะที่ปากน้ำโพนะฮะเขามีโชว์แสงสวรรค์นะครับก็ขอเชิญเที่ยวเมืองเทพนะฮะสัมผัสเสน่ห์นครสวรรค์มิติใหม่ผ่านไลท์อัพแสงสวรรค์โชว์แสงสีเสียงศิลปะร่วมสมัยนะครับปักหมุดชมความอัศจรรย์มุมใหม่ไปด้วยกันนะฮะงานจัดวันที่29ถึง30สิงหาคมนะครับไปชมกันได้ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นนะฮะไปถึง4ทุ่มที่ตึกโรงแรมไอสวรรค์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์นะฮะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ขอเชิญไปเที่ยวนะฮะชมกันได้ครับแล้วก็ตอนนี้หมอรถอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมอรถครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
7: ก็ถือเป็นเรื่องงามยามดีนะฮะมาตามนัดที่รับปากกันไว้ครับก็วันนี้ฮะจะไม่พูดถึงเลยก็คงไม่ได้ครับแมนยูพรุ่งนี้เตะเมื่อไหร่เนี่ยลืม
8: หกโมงเย็นฮะประมาณหกโมงครึ่งครับเวลาดี
7: โอ้โหจำแม่นเลยนะครับเนี่ย
8: พรุ่งนี้นอกจากแมนยูเตะแล้วทีมชาติไทยเตะด้วยนะฮะ2ทุ่ม
9: เอ๊ะนี่เป็นสัตวแพทย์หรือเป็นอะไรสายอะไรสักเป็นสายกีฬาอะไรสักอย่างหรือเปล่าฮะ
8: ผมไม่ได้ฮะเรื่องพวกนี้เนี่ย
9: คืออ
8: ย่างอื่นไม่เก่งเนี่ยไม่ครับแต่เรื่องนี้เนี่ยยอมไม่ได้ฮะ
9: โอ้หกโมงครึ่งเจอกับฮอลซิตี้จะโดนจะกินหมูหรือจะโดนหมูขวิดฮะ
8: คือตอนนี้ก็น่ากังวลนะฮะ
9: ครับ
8: น่ากังวลตรงที่ว่าคือชาลิกจะจัดตัวผู้เล่นยังไงเนี่ยน่ากังวล
9: โอ้ยครับผม
8: เพราะว่าการมีตัวเลือกน้อยในกองกลางเนี่ยมันจัดง่ายกว่าที่ตอนที่จะมีตัวผู้เล่นตัวเลือกเยอะนะฮะนะฮะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการจูนหาคู่ที่มันลงตัวเพราะว่าตอนนี้ก็มีอยู่ 4-5 ตัวใช่ไหมฮะ
9: ครับ
8: นั่นแหละครับเพราะนั่นสิ่งที่น่ากังวลส่วนที่กังวลอยู่ตลอดตอนเนี้ยก็คือแบ็คซ้ายฮะ
9: โอ้ไม่ทราบครับผมแฟนลิเวอร์พูลแบ็คซ้ายแมนยูจะเป็นใครเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยนะ
8: อะไรนะฮะ
9: แบ็คซ้ายแมนยูจะเป็นใครนี่ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะ
8: ใช่ครับแต่ผมว่าถ้าเกิดชอเขายืนระยะได้ยาวๆเนี่ยผมว
9: ่
8: าก็โอเคนะฮะเพราะว่าโดยมาตรฐานเขาก็ถือว่าอย่างนั้นได้อยู่แต่ว่าพอมาฤดูกาลนี้เนี่ยพอมันต้องไปเตะบอลยุโรปเนี่ยที่หลายถ้วยเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องหาตัวมาเสริมในตำแหน่งนี้ฮะ
9: ครับก็ขอให้สมหวังแล้วกันชักให้คำว่าอย่างนี้ได้ไหม
8: ดูไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่เลย
9: ก็ไม่ได้เจอทีมผมอ่ะผมก็ก็โอเคแมนยูชนะก็ได้
8: แล้วลิเวอร์พูลเจอใครครับ
9: ลิเวอร์พูลเตะคืนวันอาทิตย์ครับ4ทุ่มครึ่งเจอกับนิวคาสเซิลไปเยือนด้วยที่เซนต์เจมส์พาร์ค
8: อ๋อโหยแต่ก็โอเคนะนิวคาสเซิลก็ตัวเล่นดีๆก็ไปก็หลายตัวเหมือนกันนะ
9: ไม่เหลือใครแล้วนิวคาสเซิลน่ะไปหมดเลยรวมทั้งผู้จัดการโดยเอ็ดดี้ฮาวก็ไปเรียบร้อยแล้ว
8: นั่นแหละมันน่ากลัวตรงนี้แหละฮะ
9: ครับมันน่ากลัวตรงนี้แหละนั้นไปเยือนแล้วเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ย
8: นั่นดิฮะ
9: ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะเทียบกับแมนยูที่แหมไปเยือนฮัลซิตี้ฮัลซิตี้เนี่ยมีอะไรไม่มีอะไรเลยนึกไม่ออกเลย
8: ที่เขาเป็นแชมป์
9: อ๋อเหรอเขาเป็นแชมป์เป็นแชมป์ของแชมเปี้ยนชิพเหรอฮะ
8: ผมไม่แน่ใจนะใช่ไหมเขาเลื่อนชั้นมาจากเขาเป็นแชมป์หรือเปล่า
9: โอ้อ้าวใครรู้ส่ง SMS มาบอกกันหน่อยครับเดี๋ยวขอย้ำกันอีกทีฮะท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS นะครับส่งข้อความนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับทุกช่องทางส่งกันเข้ามาฮะได้ยินเสียงดังดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งเนี่ยส่งเข้าไลน์หรือเปล่าเนี่ยเออครับอ่ะก็อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆแมนยูไหมครับดูแล้วเนี่ย
8: ก็ดูให้เป็นกีฬาฮะ
9: ดูให้เป็นกีฬาโอ้ฮะ
8: ก็บอลจบแล้วก็อย่าอารมณ์ค้างอย่าอะไรกันมากครับเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยเราก็ตามเพจก
9: ี
8: ฬาฟุตบอลบางทีก็มีกระแสมีเน็บแนมมีอะไรต่างผมว่ามันดูแล้วแทนที่ว่ามันจะเป็นความสนุกความบันเทิงมันกลับกลายเป็นความทุกข์ความเครียดมากกว่าตอนบอลจะแพ้จะชนะข้าวในจานเรามันก็มีเท่าเดิม
9: ครับ
8: นะชีวิตเราก็เหมือนเดิมนะฮะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบอลแพ้บอลชนะเป็นเชียร์กีฬาดูให้สนุกฮะดูให้สนุกให้มันมีท็อปิกได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงสนุกสนานในฮาแล้วก็อย่าไปใส่อารมณ์อย่าไปล้อเลียนอย่าไปอะไรกันผมว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาใครจะรู้จักใครเนี่ยการจะสร้างมิตรภาพที่ดีใหม่ๆเนี่ยบางทีมันถามกันเลยนะว่าเด็กผีหรือเด็กแมนยูหรือเด็กอะไร ถ้าเกิดบอกว่าเอ้าถ้าเกิดมาเชียร์ทีมตรงข้ามกันอ้าวแล้วระบบเลเวลของมิตรภาพความสัมพันธ์มันก็จะเป็นอีกอย่างนึงเอ้ยอันนี้ไม่ดีผมว่าเขาเชียร์อีกทีมนึงเอ้ยผมว่ามันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแต่ไม่งั้นเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เอาฟุตบอลที่เป็นเกมกีฬาเพื่อความบันเทิงความลื่นเลิงเนี่ยมาเป็นปัจจัยในการที่จะเลือกคบใครเลือกให้ความสำคัญกับใครเรื่องของที่มันมากระทบกับมิตรภาพที่มีความยั่งยืนยาวนานมาอยู่แล้วแล้วพวกนี้มาเสียกันในเรื่องตรงนี้เนี่ยทั้งนั้นที่นักบอลเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรา
9: บอลถึงบอลลูกกลมๆเนอแมนยูจะแพ้ก็อย่าไปอารมณ์เสีย
8: ครับครับก็เงียบกันไปเงียบๆกันไป
9: เงียบๆกันไปโอ้ฮะโอเคก็อันนี้แหละมันลูกกลมๆจริงๆนะคือลิเวอร์พูลเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็ ทำใจคึกนิดๆอ่ะบางทีไอ้ก่อนหน้านี้ที่อันเดอร์สล็อตคุมฤดูกาลแรกเฮ้ยชนะเว้ยชนะเออวางใจพอฤดูถัดมาแพ้เออก็ก็วางใจก็โชคดีไปที่วางได้เออแล้วก็โชคดีโล่งใจเข้าไปใหญ่ที่เขาเปลี่ยนผู้จัดการทีมครับ
10: ใช่ครับผมว่ามันมีมิติใหม่อะไรเข้ามาอีกเยอะเลยนะสำหรับลิเวอร์พูลเพราะมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเหมือนกันกับแมนยูในช่วงหนึ่งนะฮะ
9: ในฐานะที่เป็นแฟนแมนยูครับมีความคาดหวังอะไรกับผีแดงนะผู้จัดการทีมคาริกที่ได้สัญญาถาวรแล้วในฤดูกาลนี้บ้างฮะ
10: ปีนี้ผมเล่นบอลยุโรปนะ
9: อยากได้ถ้วย
10: คือเพราะว่าเราล่างลาจากบอลยุโรปมานานแล้วก็ในช่วงยุคหนึ่งเนี่ยเรามีผลงานที่ดีกับบอลยุโรปเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นกับลีกต่างประเทศที่มันมีสไตล์การเล่นที่มันแตกต่างกับลีกในอังกฤษ
9: ครับ
10: เพราะงั้นนี่คือความท้าทายอย่างหนึ่งว่าลีกอังกฤษจะไปเล่นกับลีกยุโรปทีมอื่นในระดับท็อปของเขาในบอลยุโรปเนี่ยเขาจะเล่นสไตล์ไหนรูปแบบไหนซึ่งมันดูน่าตื่นเต้นมันดูสนุกอ่ะนะฮะมันเพราะงั้นปีนี้ผมเชียร์บอลยุโรปมาก
9: ครับ
10: นะฮะแล้วก็ขอให้ได้ถ้วยสักถ้วยหนึ่งหมายถึงถ้วยในอังกฤษสักถ้วยหนึ่งถ้วยไหนก็ได
9: ้ฮะถ้วยพรีเมียร์นี่ต้องถามอาร์เซนอลเขาก่อนนะ
10: ก็รอตอนนี้เช็คให้สะดุดขาตัวเองเท่านั้นเองครับ
9: ครับผม
10: บางทีในการเชียร์บอลเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีแช่งลึกๆไว้บ้าง
9: แต่ว่าเขาเนี่ยแทบไม่มีออกเลยนะอาร์เซนอลเนี่ยแชมป์เก่านะฮะ
10: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นความนิ่งของเขาเนี่ยผมว่าตรงนี้

0: คัญมาก
1: แฟนอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะเจอกับโครเวนที่ตอนตีสองนะครับ
0: อุ้ยโครเวนที่ทีมที่เก่งนี
1: ่เตะกันที่ไฮบิลลี่ด้วยนะ
0: อ๋อโอ้โห
1: ครับไปที่ข้อความครับคุณนัทสอนทักทายมาสวัสดีครับหมอล็อตพี่เม่งสวัสดีครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: คุณฮาเวียส่งเข้ามาครับเพย์ออฟชนะครับเฮาอ๋อขอบคุณมากครับคุณฮาเวียย้ำกันอีกทีก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะส่วนรักชอบเชียร์ทีมไหนก็ขอให้สุขสมหวังกันทุกท่านทุกคนท่านนะฮะขอให้ดูบอลกันให้สนุกสนานกันก็พอแล้วครับการพนันอย่าไปเล่นนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะช่วงนี้ฮะฝนตกโอ้โหน้ำเยอะเลยครับหมอล็อต
0: ใช่ครับก็ถือว่ามันก็เป็นไปตามที่ทางนักวิชาการหลายฝ่ายคาดการณ์แล้วก็ทางกรมอุตุที่พยากรณ์ไว้นะครับเพราะถือว่าตอนนี้เนี่ยระบบการคาดการณ์การพยากรณ์เนี่ยถือว่าแม่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณน้ำที่มันสูงอย่างกรณีเราเคยได้ยินคำศัพท์ที่อาจารย์ธรมักพูดอยู่เสมอเรื่องของเรนบอมเนี่ยโอ้ยนี่เห็นได้ชัดเลยฮะ
1: ครับ
0: ตกคือตกแช่ตกยาวนานนะปริมาณน้ำมันเลยสูงขึ้นมากมันเลยเยอะขึ้นมากในช่วงการตก
1: ก็ทางฝั่งของทีมที่ระวังป้องกันเนี่ยทางป้องกันและบรรเทาภัยพิบัตินะทางปภ.เนี่ยเขาก็มีส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก็ปริมาณน้ำมันเยอะจริงๆอ่ะไอ้เรื่องดราม่าว่าป่าน้อยป่าเยอะผมว่าก็ค่ำค่ำมันไปปริมาณน้ำฝนขนาดนี้ฮะมาตกที่อื่นที่นู้นที่นี่ที่ไหนมันก็ท่วมทั้งนั้นแหละ
0: ครับแต่ทีนี้มันมีประเด็นนึงที่เราอาจจะต้องคิดเรื่องของปัจจัยหรือสาเหตุเพิ่มเติมนะฮะ
1: โอ้ครับ
0: เจอแล้วโอเคแล้วปริมาณป่าไม้พื้นที่รองรับน้ำมันอาจจะน้อยลงจากเดิมที่แบบมันเป็นป่าก็อาจจะพื้นที่ป่าสูญไปนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราก็เข้าใจกันอยู่ละเรื่องของปริมาณฝนที่มัน300มิลลิเมตรเนี่ยอันนี้ก็เห็นชัดแล้วว่ามันชัดจริงๆแต่อีกปัจจัยนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของไฟป่าเนี่ยไฟป่าเนี่ยเวลามันเกิดไฟป่าแล้วมันต้นไม้หรือพืชที่คุมดินที่มันจะคอยซับน้ำรับน้ำเนี่ยมันก็หายไปด้วยนะฮะ
1: โอ้แล้วทางภาคเหนือเนี่ยแทบทุกจังหวัดเลยมีไฟป่ากันทุกปี
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าไฟป่าเนี่ยคือปัจจัยคุกคามพวกเราที่รุนแรงที่สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าเผาหน้าอะไรต่างไฟป่าก็ถือว่าเป็นต้นตอที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของไฟป่าก็ถือว่าเป็นเรื่องวาระแห่งชาติที่ทางกรมอุทยานเองให้ความสำคัญตลอดทั้งปีเลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นว่าในช่วงที่ดูไฟป่าจะต้องมีการจัดการอะไรต่าง
1: คร
0: ับ นะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันการเกิดไฟป่ามันก็เป็นนัยยะสำคัญอย่างเด่นที่จะป้องกันเรื่องของน้ำท่ว
1: ม
0: เรื่องของการพัดการไหลของน้ำที่มันช่วยชะลออะไรต่างพวกนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องมาคิดกันต่ออ
1: ืมเอานี่ไฟพลุที่พุควรเพลงนี้ดับหรือยังครับ
0: ผมไม่แน่ใจนะว่าดับหรือยังแต่ว่าตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแล้วก็ทางปภ.แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยลงไปช่วยกันดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถึงแม้ว่าจะดับแล้วแต่ในช่วงฤดูนี้เขาก็มีการเฝ้าระวังกันอยู
1: ่
0: เพราะว่าไฟมันก็พร้อมที่จะปะทุขึ้นมาได้ตลอดอยู่แล้วนะโดยลักษณะของระบบนิเวศของพื้นที่ป่าพลุนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับมีการเฝ้าระวังกันอยู่ครับ
1: พูดถึงไฟป่านี่มันคงไปดับไม่ได้มั้งฮะถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นที่เป็นประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็ดับกันไม่ได้นะทำได้แต่แนวกันไฟป่าเท่านั้นหรือเปล่าสำหรับประเทศไทยเรา
0: คือบริบทของพื้นที่ของอเมริกากับของเราเนี่ยบางทีมันต่างกันฮะเนี่ยของเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดในขณะเดียวกันเมื่อเกิดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการดับนะครับเพราะฉะนั้นของเราจะเน้นเรื่องของการป้องกันนะฮะแต่ของเขาเองเนี่ยผมก็ไปอเมริกามาเห็นสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่ดับคือถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าทิศทางหรือแนวไฟต่างๆมันไม่ลุกลาม ไปในที่ที่ประชาชนอยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยด้วยความที่พื้นที่เขากว้างเนี่ย
1: เขาก็ปล่อยเหมือนกัน
0: เขาก็ปล่อยฮะเขาก็ปล่อยเพราะว่าไอ้ต้นที่มันถูกไฟไหม้ไปเขาก็เอาออกมาแล้วทำอย่างอื่นแล้วก็พื้นที่นั้นมันก็มีพืชเจริญเติบโตอย่างอื่นขึ้นมาใหม
1: ่นี่ว่ากันตามกระบวนการทางธรรมชาติว่ากันเถอะ
0: ใช่ครับแต่

0: บริบทของบ้านเราเองเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพมันมีผลกระทบต่อคนที่อยู่แล้วก็เนื่องจากว่ามันไม่มีพรมแดนนะฮะควันมันก็ไปทั่วจากประเทศเพื่อนบ้านมาเราอะไรต่างๆพวกนี้ฮะเพราะฉะนั้นการดับเนี่ยถึงเป็นสำคัญ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบริบทมันเลยแตกต่างกัน
1: ดูแล้วฮะในฐานะจะบอกเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: แล้วอุทยาน
1: ประธานโทษดูแล้วเนี่ยก็สำหรับประเทศไทยแล้วนะครับคือพอเกิดไฟป่าปุ๊บสิ่งที่กระทบกับการดำรงชีวิตของประชาชนเนี่ยมากๆก็คือเรื่องของ PM 2.5 มันสามารถที่จะคอนโทรลอะไรได้ไหมฮะ
0: ก็หนึ่งก็คือเรื่องของการไม่เผานี่แหละฮะเรื่องของการไม่เผาและในขณะเดียวกันถ้ามันจะต้องมีการเผาก็ต้องมีการเผาตามหลักวิชาการเรื่องของชิงเผาการกำหนดแนวเขตเผาไม่ใช่ว่าใครก็จะเผาพร้อมกันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเรื่องของการปลูกต้นไม้นะฮะการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นการดูดซับคาร์บอนโดยหลักของมันอยู่แล้วนะครับการทำพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นการปลูกซับแล้วก็การเปลี่ยนกิจกรรมหรือการเปลี่ยนพืชลักษณะที่ต้องมีการเผาแรงต่างพวกนี้นะพวกนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับการทำงานเชิงรุกของกรมอุทยานเนี่ยทำในรูปแบบหลายมิตินะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะในทุกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเผาหลังเผาก่อนเกิดหลังเกิดการปรับทัศนคติท่านวิธีการแม้กระทั่งโรงงานอ้อยหรืออะไรต่างๆที่จะรับอ้อยพวกนี้ก็ดูว่าถ้าเกิดว่าอ้อยที่เผามาก็อาจจะให้ราคาน้อยหรืออาจจะไม่รับอะไรต่างพวกนี้มันก็มีเงื่อนไขที่ทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยกลไกสำคัญที่ทำให้เห็นว่าการจัดการเรื่องไฟป่าก่อนเผาหรือไม่ให้มันเกิดหรือตอนเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกลไกที่สำคัญก็คือการดำเนินการของท้องถิ่นนะฮะท้องถิ่นมีส่วนสำคัญอย่างมาก
1: คร
0: ับ ท้องถิ่นอบต.เทศบาลหรือชาวบ้านเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการจัดการไฟป่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเกิดไฟป่าเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเองเนี่ยเขาคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงแม้ว่าบางรายอาจจะเกิดจากการเผาเพื่อล่าสัตว์แต่พอเกิดไฟป่าเขาต้องหายใจผู้ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นในการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยมันมีประกาศการกระจายอำนาจนะครับประกาศการจะกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเนี่ยมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการจัดการเรื่องไฟป่านะครับเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเองเนี่ยถือว่าเป็นกลไกสำคัญเพราะเขาคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะฉะนั้นการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือนะฮะวิธีการเทคนิคต่างๆในเรื่องของการใช้เรื่องของฮอตสปอตเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทางกรมอุทยานหรือกรมป่าไม้เนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับท้องถิ่นการจัดการไฟป่าในการฝึกอบรมการปฏิบัติการแจ้งเหตุหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าพัฒนาการของการป้องกันการแก้ไขเนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเริ่มแบบมีประสิทธิผลมากขึ้นในขณะเดียวกันเองอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตะกี้ว่าควันไฟมันไม่มีพรมแดนเพราะงั้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศเคียงเพราะงั้นการเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศข้างเคียงในเรื่องของเทคนิคการปฏิบัติอุปกรณ์เครื่องมือการซักซ้อมกันและภายใต้ภูมิภาคของเราเองหลายประเทศเนี่ยประเทศไทยก็เป็นหลักนะฮะในการอบรมให้ประเทศเพื่อนบ้านนำอุปกรณ์เครื่องมือไปให้มีเครือข่ายในการประสานงานในความร่วมมือในการแรงต่างเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นไม่ว่าประเทศไทยประเทศใดประเทศหนึ่งอ่ะข้างๆมันก็ได้รับผลกระทบกันทั้งหมดนะแบรนด์มันนิ่งก็คือเนี่ยคือความก้าวหน้าหรือก้าวกระโดดของในการจัดการกรณีของไฟป่าในระดับภูมิภาคโดยไทยเราเป็นหลักสำคัญในเรื่องตรงนี้นะฮะ
1: ที่ถ้าเกิดทางฝั่งลาวหรือฝั่งพม่าที่มีพรมแดนติดกับไทยเกิดมีไฟป่าก็เราก็สามารถที่จะไปดับให้ได้แหละครับอย่างนี้แหละฮะ
0: เราไปฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่เขาสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่าง
1: ๆแต่ถ้าเขาตั้งใจเผาเพื่อที่จะปลูกไร่เลื่อนลอยปลูกพืชไร่อะไรของเขานี
0: ่คือตรงนั้นเองระบบกฎหมายในประเทศนั้นๆเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็มีระบบมีระเบียบกฎหมายของเขาดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นมาหรือก่อนเกิดเนี่ยมันมีการดำเนินการตรงนี้ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเราเนี่ยเป็นหลักในการสนับสนุน
1: ครับ
0: นะ
1: อ่ะก็ว่ากันไปฮะแต่ในพูดถึงในเรื่องของผลกระทบกับสัตว์ป่ากันบ้างก็ไฟป่ามาแล้วเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยไม่น่าไม่ก็ส่วนใหญ่จะหนีกันไม่ทัน
0: ใช่ครับ

0: พราะฉะนั้นโอกาสรอดของสัตว์พวกเก้งกวางกระทิงอะไรต่างก็อาจจะมีมากขึ้นหน่อยแต่เพียงแต่ว่ารอดมาเนี่ยก็บางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บจากการนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามสัตว์เหล่านี้ก็ต้องได้รับการเรสคิวการดูแลการช่วยเหลือเวลาที่เขาได้รับภัยจากไฟป่านะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้เองเนี่ยเวลาไปดับไฟป่าเนี่ยนอกจากว่าเขาจะต้องทำหน้าที่ดับไฟป่าเขาก็จะมีชุดปฐมพยาบาลมีแนวปฏิบัติว่าเวลาเจอสัตว์ป่าบาดเจ็บจากไฟป่าเวลาสัตว์ป่าได้รับผลกระทบจากไฟป่าเวลาที่เขาไปเจอเนี่ยเขาจะสามารถเรสคิวสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลอะไรยังไงได้บ้างแต่โดยการอุปกรณ์เครื่องมือในการปฐมพยาบาลสัตว์ป่าเหล่านั้นเองเนี่ยมันก็ใช้ในการปฐมพยาบาลคนได้ด้วยเช่นกันนะครับเราก็จัดชุดแล้วก็มีการฝึกอบรมไปในหลายที่นะฮะนะครับ
1: พูดถึงสาเหตุฮะผมเคยได้ยินมาว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นโอกาสเกิดขึ้นนี่น้อยมาก
0: น้อยครับน้อยฮะส่วนใหญ่จะเกิดไฟคนนี่แหละฮะ
1: โอ้ตั้งเวลาได้ด้วยนะ ผมบรรยาชาวบ้านนี่ไม่ธรรมดาจริง
0: ก็เผาโดยวัตถุประสงค์เรื่องของล่าสัตว์เรื่องของต้องการหาเหตุเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็มีหลายวัตถุประสงค์บางอย่างก็มีวัตถุประสงค์แฝงบางอย่างก็มีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เองเนี่ยถ้าอย่างในอเมริกาเนี่ยไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาตินะเพราะว่าพื้นที่เขาเป็นพื้นที่เย็นแล้วก็แห้งแล้วก็พืชของเขาเนี่ยมันเวลาลมพัดเนี่ยลมแรงมันสีมีโอกาสที่จะเกิดไฟธรรมชาติได
1: ้ครับ
0: แต่ในบ้านเราเนี่ยน้อยมากน้อยมากส่วนใหญ่ไฟคนทั้งนั้น
1: อ่ะดูเวลาแล้วครับ 10:30 นเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณหมอล็อตกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 1
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาวเวลครับอยู่กับคุณพัฒพลมณีอ่อนนะครับหรือหมอล็อตนั่นเองแล้วก็ผมเบ่งพิพัฒน์ครับแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะอ่ะไฟป่าก็ผมว่านะก็สมัยเรียนหนังสือผมเรียนอยู่แถวๆทางภาคเหนือที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะเห็นทุกปีช่วงหน้าแล้งครับนั่งรถทัวร์ผ่านป่าแถวเลยออกมาจากตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะมาทางเส้นลำปางเนี่ยเริ่มเข้าเขตป่าเห็นบนยอดเขานะรถออกตอนกลางคืนก็เห็นจะเห็นบนยอดเขามีแสงไฟวาบๆพวกนี้เนี่ยเข้าไปดับเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นดับกันได้นะครับคุณหมอรอดนะ
3: คือจะว่าเข้าไปดับกันคือบางที
2: เขาปล่อย
3: ถ้ามันจุดข้างในลึกๆเนี่ยถ้ามันเกิดจุดข้างในลึกแล้วมันเข้ายากเนี่ยการดำเนินการในเรื่องของการทำแนวกันไฟไม่ให้มันลุกลามกว้างเนี่ยนั้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งก็อย่าลืมว่าบางทีเนี่ยพอมันเกิดในจุดลึกๆแล้วการเข้าถึงมันลำบากเรื่องของน้ำเรื่องของเจ้าหน้าที่อะไรต่างเขาอีกวิธีนึงก็คือเรื่องของการทำแนวการโอเคถ้ามันเกิดขึ้นได้ก็ให้อยู่ในวงรอบที่มันจำกัดไม่ให้มันลุกลามไม่ใช่ว่าเข้าถึงไม่ได้ก็นั่งดูมันไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะนะครับก็ทำแนวกันไฟทำอะไรไว
2: ้ครับ
3: นะครับ
2: อ๋อฮะอ่ะแต่ว่าแหมหน้าฝนไปพูดเรื่องไฟป่ากลับมาเรื่องน้ำท่วมกันดีกว่าไหมครับที่อุทยานหน้าฝนในช่วงนี้เนี่ยเวลาไปเที่ยวน้ำตกในอุทยานเนี่ยมีข้อควรระวัง

0: ข้อสังเกตยังไงไหมที่ต้องระมัดระวังตัวนะน้ำเริ่มเปลี่ยนสีเสียงพึ่งเสียงมาดังอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ครับคืออันดับแรกเนี่ยดูเลยครับถ้าเราจะไปเที่ยวอุทยานที่ไหนในช่วงหน้าฝนเนี่ยดูเลยว่าจุดท่องเที่ยวตรงไหนของแต่ละอุทยานเนี่ยที่เขาประกาศว่าปิดเนี่ยเขาไม่ต้องไปครับ
0: ฟังเชื่อฟังเจ้าหน้าที
1: ่ใช่ครับเปิดในเว็บไซต์ในเพจของแต่ละอุทยานที่เราจะไปเนี่ยเขามีประกาศปิดอะไรหรือเปล่า
0: เ
1: อ็นนั่นคือหนึ่งดูว่าประกาศปิดหรือเปล่ากับสองถ้าไม่มีประกาศปิดณเวลานั้นก็วันที่เราจะไปก็โทรถามเจ้าหน้าที่หรือไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแต่โทรถามก่อนจะดีกว่านะว่าปริมาณน้ำเป็นยังไงเรื่องของมีแนวโน้มที่จะปิดไหมถ้าปิดเราจะได้ไปเที่ยวที่อื่นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่ปิดเนี่ยแล้วเราไปเที่ยวเนี่ยแล้วในระหว่างนั้นเองอาจจะมีน้ำป่าหรือมีอะไรมาเนี่ยมันก็จะมีข้อปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางอุทยานเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนมาตรการล่วงหน้าอยู่แล้วนะฮะนะครับสำคัญนะตอนนี้เนี่ยการเที่ยวในอุทยานหรือไปในพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยพื้นที่แต่ละพื้นที่เขาจะมีมาตรการล่วงหน้าอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการมีมาตรการล่วงหน้าในเรื่องของการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังหรือแม้แต่การปิดจุดท่องเที่ยวบางจุดที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยการไปจัดการในสถานในขณะเกิดเหตุเนี่ยมันยากนะครับเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการจัดการล่วงหน้าอยู่แล้วโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราบังเอิญไปเที่ยวแล้วบังเอิญมันมีน้ำป่ามาเนี่ยนะฮะก็ต้องสังเกตเรื่องของสีของน้ำอะไรพวกนี้นะฮะอย่างที่เราทราบกันเรื่องของสีน้ำขุ่นมีสีโคลนน้ำจากใสๆแล้วเปลี่ยนไปพวกเนี้ยตรงนี้ก็รีบขึ้นเลยฮะ
0: น้ำป่านะครับ
1: ใช่แต่ว่าโดยหลักแล้วถ้าเกิดว่าอาบน้ำอยู่เล่นน้ำอยู่ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยผมก็คิดว่าก็ไม่ควรจะอยู่แช่น้ำอยู่แล้วฮะ
0: เข้าใจว่าถ้าเป็นอยู่ในพื้นที่ของอุทยานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาเฝ้าระวังตามจุดต่างๆอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ครับมีเจ้าที่ยืนเฝ้าเลยฮะ
0: ฮะตอนบางทีบางภัยอยู่ไม่แสดงตัวก็ให้เล่นน้ำกันให้สบายใจ
1: ก็ส่วนใหญ่จะปรากฏตัวให้เห็นครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเวลาที่อยู่ในอุทยานเวลามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเจ้าที่จะมีบทบาทหน้าที่หลากหลายมาก
0: ฮะ
1: ไม่ใช่เฉพาะว่าเวลาตอนเกิดเหตุนะฮะเจ้าที่คอยให้ความรู้คอยแนะนำคอยบริการคอยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเจ้าที่อุทยานในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะมีบทบาทที่มันหลากหลาย
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็นั่งดูนั่งเฝ้าบางทีเขาก็นั่งเล่าอธิบายให้ความรู้หรืออะไรต่างๆเวลาเกิดการนะครับ
0: บางทีก็บรรยายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยตามจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: อ๋อฮะแต่ว่าตามจุดถ้ามีผลกระทบต้องข้อควรระวังอย่างเช่นพวกน้ำป่าตามน้ำตกต่างๆเนี่ยเขาก็จะออกมาเตือนถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับออกมาเตือนออกมาเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำข้อปฏิบัติแล้วก็เมื่อไหร่ที่เจ้าหน้าที่แนะนำตามข้อปฏิบัติต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคิดอย่างเดียวก็คือเชื่อฟังฮะนะครับเชื่อฟังเจ้าหน้าที่เราจะคิดว่าไม่เป็นไรหลอกนิดเดียวเนี่ยบางทีมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันบางทีมันการช่วยเหลือบางทีมันอาจจะยากหรืออาจจะไม่ทันการ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เรื่องของครับพูดถึงในเรื่องของน้ำป่านะผมมีประสบการณ์บนเขาใหญ่นี่แหละไปเที่ยวน้ำตกนะฮะเดินอยู่น้ำก็เริ่มเปลี่ยนจากน้ำใสเริ่มมีตะกอนขุ่นสีแดงโผล่มายังไม่น้ำยังไม่เปลี่ยนสีเป็นแดงข้นนะยังไม่อารมณ์ไม่เหมือนกับพวกชาเย็นอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ก็มีเจ้าที่ออกมาเตือนฮะ
1: ก็ครับ
0: ก็ต้องรีบขยับแล้วก็ออกมาเลยสักพักเดียวเองไม่นานนะไม่เกิน5นาที10นาทีน้ำก็เป็นกลายเป็นน้ำป่านะครับระยะการยืนเนี่ยจากที่เรายืนอยู่ตามจุดที่เรายืนอยู่ตรงที่ลำธารน่ะข้างลำธารเนี่ยมันต้องขึ้นมาสูงไปประมาณสัก5เมตรอ่ะน้ำขึ้นมาเยอะเลย
1: ครับเยอะมาก5เมตรเยอะมากเลยนะฮะ
0: ครับ
1: แรงเลยใช่มั้ยฮะ
0: อะไรนะฮะ
1: กระแสน้ำที่พัดแรงมากเลยใช่ไหมครับ
0: แรงเลยฮะครับก็แต่ว่าผมจะเจอลักษณะอย่างนี้ในหลายจุดอย่างที่เขาใหญ่นี่ก็เคยเจออยู่จุดหนึ่งตรงที่เล่าให้ฟังนี่แหละที่ตรงน้ำตกทานรัตนา
1: ทานรัตนาอ๋อครับตรงทางน้ำครับแล้วตอนนั้นน้ำแรงแล้วเป็นโขดหินด้วยนะ
0: ใช่ตอนนั้นเขาเปิดให้ทำกิจกรรมท่องเที่ยวโรยตัวหน้าผาสีน้ำตกในช่วงยุคนู้นหลายปีก่อน
1: โอ้โหนี่ยุคแบบ
0: ยุครวยยุเลยนะ
1: โอ้แล้วแบบเป็นการโรยหน้าผา
0: ครับ
1: สวยมากเลยนะ
0: ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ฮะ
1: ผมก็เคยไปโรยฮะสวยมากสวยมาก
0: หน้าผาแรก60เมตรนี่สนุกเลยเสียดายฮะแต่ก็ไม่เปิดก็ดีแล้วเพราะว่ามันได้รับผลกระทบจากในเรื่องของปริมาณนักท่องเที่ยวที่นิยมไปเที่ยวกันเยอะจริงๆอ่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยพอมันโรยตัวเสร็จเนี่ยก็จะไปออกตรงอ่างเก็บน้ำ
0: วังบอน
1: ตอนใช่ใช่ซึ่งตอนที่อ่างเก็บน้ำวังบอนเนี่ยก็มีเป็นกิจกรรมพายเรือคายักนะฮะ
0: ฮะ
1: เป็นพายเรือคายักเป็นอะไรต่างๆคนไปเล่นน้ำไปอะไรต่างก็ดีเหมือนกันครับผมไปดูล่าสุดนี่โอ้มีการจัดการการท่องเที่ยวที่ดีเลยฮะ
0: ครับสมัยก่อนที่โรยตัวตรงจุดสุดท้ายที่ลงอ่างเก็บน้ำวังบอนเนี่ยก็คือโรยตัวลงเรือคายักเลย
1: ใช่ใช่ครับ
0: เสร็จแล้วก็เก็บไอ้ตรงอุปกรณ์แล้วก็พายออกมา
1: อะไรนะฮะ
0: แล้วก็เก็บอุปกรณ์พอโรยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พายเรือคายักเนี่ยออกมา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับอีกที่หนึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องของน้ำป่าแต่คุณหมอก็คงมีด้วยแหละผมไปที่ภูเขียวตรงเป็นจุฬาแคมป
1: ์ครับ
0: ครับตรงนั้นเนี่ยเป็นน้ำเปิดจากเขื่อนจุฬาภรณ์นะเปิดปิดเป็นเวลา
1: ครับ
0: เห็นชัดเจนนะฮะจากต่ำลงไปเนี่ย5เมตร6เมตรเดินขึ้นมาตรงจุดที่กลางแคมป์เนี่ยสูงขึ้นมานะครับน้ำมาติดสูงขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนระดับทันทีนะฮะจากสูงขึ้นมาเลย6เมตรเนี่ยแล้วก็มาแตะตรงที่จุดกลางเต็นท์พอดี
1: ครับอ๋อตรงนั้นเป็นน้ำที่ปล่อยมาจาก
0: เขื่อน
1: เพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่ออะไรพวกนี้ป่ะครับ
0: ไม่แน่ใจว่าจำไม่ได้ว่าเป็นเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือเปล่าครับแต่เข้าใจว่าเขาเปิดทุกวันนะ
1: ครับเขาจะเปิดทุกวันคืออย่างกรณีของที่แก่งกระจานเนี่ยเห็นได้ชัดเขื่อนแก่งกระจานก็จะมีการเปิดน้ำทุกวัน
0: ครับ
1: นะฮะคือผมไม่แน่ใจว่ากี่โมงประมาณสักสิบโมงมันเขาจะเปิดน้ำออกมาน้ำก็จะไหลออกมาคนก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปล่องแก่งอะไรกันนะครับพอตอนเย็นเขาก็ปิดปล่อยน้ำเพราะว่าก็ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าอะไรละในแต่ละวันก็ปิดน้ำก็แห้งนะครับพอตอนสายๆอีกวันก็เปิดปั่นไฟปล่อยน้ำมาก็นักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวได
0: ้อ๋อฮะ
1: เวลาครับใช่ครับ
0: ครับอ่ะแต่ว่าเรื่องของท่องเที่ยวหน้าฝนนะฮะเรื่องของระมัดระวังตัวจากเรื่องน้ำป่าก็เป็นเรื่องนึงแต่สัตว์ป่าที่มาจากน้ำป่าพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอนี่ก็มากันด้วย
1: ใช่ครับคือพวกนี้เองเวลาน้ำมาเนี่ยพวกนี้ก็หนีตายนะฮะหนีตายเอาตัวรอดพยายามการหนีตายการเอาตัวรอดก็คือการขึ้นฝั่งมาบางทีก็มาเจอคนมาบ้านเรือนคนนะครับก็หนีมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดไฟป่าขึ้นมาแล้วเราเจอสัตว์มีพิษเนี่ยนะครับจริงอยู่เขาอาจจะทำอันตรายกับเราได้นะครับแต่ให้คิดไว้ก่อนว่าเขาก็คือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันกับเรา
0: อ
1: ืมนะฮะเขาก็หนี
0: ครับ
1: เขาก็ตัวรอดเหมือนกันเพราะยันหัวอกเดียวกันนะฮะคือถ้าขึ้นถ้าใครรอดได้ก็ทางใครทางมันอย่าไปตีอย่าไปทำร้ายนะครับเพราะมันถือว่าเป็นโฮกเดียวกันนะฮะเพราะว่าบางคนแบบพอเจอสัตว์มีพิษเหล่านี้ก็คิดว่าโอเคเขาอาจจะทำอันตรายได้แต่แทนที่ว่าจะหนีหรือว่าทางใครทางมันก็ไปทำร้ายเขาก็ไปตีเขาไปอะไรเขาก็แทนที่ว่าเขาจะรอดตายมาจากน้ำได้แล้วเขาจะมีชีวิตรอดต่อกลับมาเจอการถูกทำร้ายก็น่าเห็นใจน่าสงสารอยู่ครับ
0: บางทีลอยตามน้ำป่ามาติดกอสวะก็อยู่กันทั้งคนทั้งงูเลย
1: ได้ครับยิ่งตอนน้ำท่วมเนี่ยบางทีก็เข้ามาที่บ้านคนอะไรต่างพวกนี้แหละฮะ
0: อ๋อด้วยอันนี้อีกแบบหนึ่งฮะ
1: ใช่ครับนะครับพยันถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นสัตว์มีพิษแจ้งกู้ภัยแจ้งอะไรเข้ามาช่วยจับนะครับอย่าไปทำร้ายหรือไม่ก็ไล่เอา
0: อ
1: ืมนะฮะไล่เอาไล่ไปเขาก็จะไปนะครับ
0: แล้วก็แต่ว่าน้ำมาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำพวกล่องแก่งพายเรือคายักนี่แหละก็จะเป็นกิจกรรมที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยอีกกิจกรรมนึงที่ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะฮะ
1: ใช่ครับมันเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่สนุกมากนะฮะแล้วระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงนะฮะ
0: ครับ
1: เซฟตี้เรื่องของการจัดระเบียบอะไรต่างๆก็ถือว่ามีค่อนข้างสูงนะครับผมก็ถ้าไม่ติดอะไรบางทีผมก็มักจะไปชอบไปล่องแก่งนี่เหมือนกันฮะสนุกดีฮะ
0: โอ้หมอรอดไปแถวไหนฮะ
1: ที่ไปล่าสุดก็จะไปที่แก่งหินเพิงนะแก่งหินเพิงที่ปราจีนบุรีของเขาใหญ
0: ่ครับนี่น้ำแรงใช้ได้เลย
1: ก็น้ำแรงใช้ได้ฮะแล้วก็อากาศดีแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆเพราะเนี้ยมันก็มีค่อนข้างสูง

0: นะครับบางจุดก็ปล่อยตัวทิ้งลอยมาตามน้ำได้บางตัวบางจุดก็ขึ้นเรือแล้วก็ล่องแก่งกันมานะครับ
1: ล่องแก่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ตัวไม่เปียกน้ำเนี่ยมันร้อนนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันต้องลงน้ำไปเปียกกันบ้างครับถึงจะสนุก
0: ใช่ครับ
1: คุณฮาเวียร์ส่งเข้ามาครับช่วงเดือนธันวาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติไหนดีครับธันวาก็หนาวแล้วที่ไหนดีฮะ
0: ก็โซนนี่แหละฮะโซนทางอีสานทางภาคเหนือนี่แหละครับแต่ว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยทางทะเลเนี่ยก็น่าสนใจนะ
1: มันใสนะขึ้นไม่แรง
0: แล้วก็ลมเย็นสบายแล้วก็ทะเลตอนช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมีความคลาสสิกอีกอย่างนึงนะ
1: ครับ
0: มันมีความชุ่มชื้นมันมีความชุ่มชื่นฟ้าหลังฝนอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะเป็นอีกไฮไลท์นึงเพราะฉะนั้นพื้นที่ทางทะเลในช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีมรสุมอะไรที่รุนแรงนะฮะก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจที่ประเทศไทยเนี่ยที่อุทยานเนี่ยเที่ยวได้ทั้งประเทศนะเที่ยวได้ทั้งปี
1: ครับ
0: นะครับขึ้นอยู่กับว่าในช่วงฤดูกาลนั้นๆเนี่ยแต่ละพื้นที่มันจะมีความแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับแต่ว่าถ้าจะแนะนำที่แบบโอเคละช่วงหน้าหนาวก็อากาศทางภาคเหนือทางภาคอีสานตอนบน
1: มันก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปมากหน่อย
0: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้อุทยานแห่งชาติเนี่ยทุกที่เนี่ยโอ้โหคือแบบเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวแทบจะทุกกลุ่มเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของความปลอดภัยแม้กระทั่งเรื่องของอารยสถาปัตย์สำหรับผู้พิการ
1: อ๋อเที่ยวได้กับคนชนคนทุกกลุ่มผู้พิการก็เที่ยวได้ผู้สูงอายุก็เที่ยวได
0: ้แล้วก็เรื่องของห้องน้ำเรื่องของจุดเดินป่าบางจุดเนี่ยทางผู้พิการก็สามารถนั่งรถเข
1: ็
0: นได้ห้องน้ำสำหรับผู้พิการเราก็มีพร้อมในหลายที่แล้วที่สำคัญก็คือเรื่องความสะอาดเนี่ยคือบางหลายๆที่เนี่ยนอนได้เลย
1: ฮะ
0: นอนได้ครับมีการทำความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ดูแลอะไรอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงในการเข้าเที่ยวเข้าพักในอุทยานได้
1: ครับแต่ว่าก็นอนพักที่อุทยานก็ต้องควรจะต้องสัมผัสอะไรที่มันเป็นธรรมชาติหรือเปล่ากลางต้งกลางเต็นอะไรพวกนี้แต่ถ้าอยากได้ดาวก็มาพักข้างนอกก็ได้
0: ใช่ครับก็คือหลักของอุทยานก็คือการที่เราเนี่ยเข้าไปแล้วทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด
1: อ๋อฮะ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเราที่ทำตัวกลมกลืนธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยโอกาสในการสัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีมากด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการละทิ้งสิ่งกิจกรรมบางอย่างที่เราทำตอนที่เราอยู่ในเมืองหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยเช่นเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์เรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราอาจจะต้องละทิ้งตรงนั้นแล้วก็เรามาให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าในเรื่องของhealth and wellness
1: ครับ
0: ใช้สถานที่เนี่ยในการปรับสมดุลร่างกายหรือฟื้นฟูร่างกายนะยิ่งตอนนี้เองหลายพื้นที่เนี่ยเราจะพบว่ามีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุหรือบางคนที่ไม่สบายแล้วอยู่ในภาวะที่พักฟื้นเนี่ยเขาก็ไปที่อุทยานกันนะฮะ
1: ฮะ
0: ไปที่อุทยานกันแล้วอาศัยบรรยากาศธรรมชาติแล้วเรื่องของโอโซนเรื่องของอากาศบริสุทธิ์เนี่ยในการฟื้นฟูร่างกาย
1: ป่วยเป็นมะเร็งแต่ไปอยู่อุทยานนี่ยาวๆเลยไปสัมผัสธรรมชาติสูดอากาศหายใจที่บริสุทธิ
0: ์ใช่ครับเพราะว่าคือใช้ตัวธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวฟื้นฟูแต่ในเรื่องของการรักษาเนี่ยมันก็เข้าสู่กระบวนการแพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ต้องฟื้นฟูเนี่ยก็ไปในอุทยานนะครับไปกางเต็นท์ไปพักผ่อนไปหายใจเข้าหายใจออกบางทีก็ออกกำลังกายบางทีก็ปั่นจักรยานไปเดินเทรลหรือว่าเล่นโยคะหรือแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคน
1: ครับ
0: นะแต่ตอนนี้เองมันก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงมันก็จะมีเงื่อนไขพิเศษอย่างบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะไปอยู่ยาว
1: อ
0: ยู่ยาวเป็นเดือนเลยพวกนี้บางทีก็ไปกางเต็นท์ไปจอดรถไว้อยู่ยาวก็มีการรับค่าธรรมเนียมปกตินี่แหละก็ไม่ได้มีอะไรผิดแผกแต่บางทีไปอยู่ยาวเนี่ยบางทีมันก็ไปกันพื้นที่คนอื่นบางพื้นที่ก็มีการกำหนดใหม่ว่าให้อยู่ได้ครั้งละ5 วันนะแล้วก็

0: อาจจะลงมาหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดที่คุณกางเต็นท์เพื่อเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศตรงจุดที่เขากางเต็นท์เนี่ยให้หญ้ามันได้ฟื้นฟูขึ้นมาบ้างนะครับให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆได้มีโอกาสมากางเต็นท์มาพักตรงจุดที่มันเป็นจุดที่ดีจุดที่วิวดีที่อะไรต่างพวกนี้บ้างก็มีการปรับเปลี่ยนระเบียบในแต่ละพื้นที่ที่มันเหมาะสมนะฮะ
1: นี่ถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวสายที่เป็น vacationคือเปลี่ยนที่ทำงานอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติแต่ก็อยากได้อินเทอร์เน็ตแรงๆด้วยมีไหมฮะอุทยานมีนโยบายเรื่องนี้ไหมครับ
0: คือตอนนี้เน้นสัญญาณมือถืออย่างเดียวครับ
1: อ๋อซึ่งก็จริงๆเนี่ยก็แรงพอสมควรอยู่แล้วสำหรับการใช้งาน
0: ใช่ครับส่วนในของอุทยานเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ทางเจ้าหน้าที่เขาใช้ในงานราชการอยู่แล้วไปเราอย่าไปแย่งความแรง Wi-Fi ของเจ้าหน้าที่เลยครับเจ้าหน้าที่เขาได้ใช้งานตรงนี้ดีกว่าส่วนของเราเองก็เน้นสัญญาณโทรศัพท
1: ์ครับ
0: นะฮะแรงใครแรงมันครับ
1: ก็เปิดฮอตสปอตเนี่ยจริงๆใช้งานระดับเราเลือกได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าไปพักผ่อนในเขตอุทยานแล้วก็ทำงานที่ต้องใช้เน็ตแรงๆเนี่ยเราก็โทรคุยกับเจ้าของระบบนี้ก็ง่ายกว่าเยอะเลย
0: ซึ่งตอนนี้เองระบบเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องแรงต่างเนี่ยเรื่องของการโทรศัพท์เนี่ยในหลายๆอุทยานจะมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเฉพาะตรงจุดที่เป็นโซนบริการนักท่องเที่ยวนะฮะโซนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการโซนพักผ่อนอะไรพวกนี้จะมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่แล้วซึ่งนี่มันก็สามารถใช้ได้นะครับสามารถใช้ได
1: ้มาเรื่อง AI บ้างนี่โหอุทยานมีการใช้ AI ไหมครับหมอว่าจะตกงานหรือไม่ครับ AI จะมาแทนหรือเปล่าเขาเป็นสัตวแพทย์ครับ
0: คือ AI เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ในจังหวะในโอกาสที่มันเหมาะสมถ้าเกิดใช้ทุกอย่างเป็น AI เนี่ยบางทีการใช้สมองการใช้ความคิดนะฮะการวิเคราะห์โดยจิตใจอะ AI มันคือเทคโนโลยีมันคือสมองแต่ว่าความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์เนี่ยมันอาจจะไม่มีซึ่งตรงนี้มันทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นการใช้ AI ในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลการทำข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารในรูปแบบต่างเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วช่วยลดระยะเวลาได้เยอะแต่ในเรื่องของกระบวนความคิดวิเคราะห์แยกแยะเรื่องของความรู้สึกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันยังต้องใช้ตัวตนของมนุษย์กันอยู
1: ่
0: AI เนี่ยใช้ในกรณีที่มันจำเป็นใช้ในกรณีที่แบบมันลดเวลาหรือใช้ในกรณีที่เราแบบต้องการความรวดเร็วแต่ถ้าเกิดมันต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการคิดวิเคราะห์บอกว่าการใช้สมองมนุษย์เองเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
1: ตกลงไม่ตกงานนะฮะ
0: ไม่ตกครับการรักษาศาสตร์การดูแลมันก็เป็นวิชาชีพ
1: ครับ
0: มันก็เป็นวิชาชีพที่มันไม่สามารถที่จะมีอะไรมาชี้เฉพาะว่าคุณจะต้อง1 2 3 4 5
1: อ๋อฮะมันวินิจฉัยแทนไม่ได้นะมันต้องใช้ประสบการณ์
0: คืออาจจะใช้ในการช่วยวินิจฉัยได้ในบางจุดบางประเด็นที่เราอาจจะลืมนึกถึงหรือเราคิดไม่ถึงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเองเรื่องของการเอาข้อมูลไปเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์แล้วเวลาใครไปใช้ AI ประมวลเนี่ยมันทำให้โอเคแล้วคนได้ข้อมูลมันได้ข้อมูลครบก็จริงมันได้ข้อมูลที่หลากหลายก็จริงแต่แหล่งที่มาเนี่ยเขาจะให้เครดิต AIให้เครดิตของคนที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้นั้น
1: ๆครับ
0: สุดท้ายที่สุดก็มีการเอาองค์ความรู้ข้อมูลจาก AI นั่นแหละมาย้อนมาสอนเจ้าหน้าที่มาสอนคนที่เป็นคนกำหนดองค์ความรู้นั้นๆน่ะ
1: เป็น
0: ผมคิดอ่ะนี่ก็น่ากังวลกันนะเพราะว่าคนกลับกลายเป็นว่าไม่เชื่อบุคคลละ
1: กลายเป็นเชื่อ AI แทน
0: เชื่อ AI แล้วก็ให้เครดิต AI ทั้งนั้นที่ AI ก็เอามาจากข้อมูลประมวลผลที่เขา
1: ลูกคนเนี่ยใส่ลงไปใส่เข้าไป
0: ใช่ฮะนะครับแล้วก็คนก็จะไม่เชื่อกันเลยต่อไปก็มีอะไรก็ไม่เชื่อบุคคลละเพราะอย่าลืมว่าบุคลากรบุคคลที่เขามีความรู้มีอะไรต่างพวกนี้ข้อมูลอะไรต่างมันอยู่ในมันสมองของเขาแล้วมันเขาไม่ได้มาถ่ายทอดมาลงในออนไลน์ในโลก AI ทั้งหมดหรอกครับ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็บางครั้งการเทรน AI ให้มันเก่งมากๆเนี่ยมันจะทำให้คนมันไม่หันหน้าคุยกันคนมันไม่สนใจกันคนมันไม่เคารพไม่นับถือไม่เชื่อในองค์ความรู้ในทักษะประสบการณ์ซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
1: โอ้ครับ
0: นะฮะ
1: มีอ่ะโอเคขออนุญาตมาที่ข้อความครับรายได้ของอุทยานโอ้ส่งไปที่ไหนครับไปกังวลแทน
0: ผมก็อาจจะรู้ไม่ลึกแต่ว่ามันก็จะมีระเบียบในการนำไปใช้อยู่แล้วนะฮะมีเรื่องของการนำไปใช้เรื่องของการให้กับทางท้องถิ่นของแต่ละไปใช้ด้วยนะครับมีการจัดสรรบางส่วนเพราะงั้นในการนำรายได้อุทยานไปใช้ไม่ใช่ว่าทางอุทยานอย่างนี้ได้เก็บรายได้ได้เท่านี้เขาจะสามารถเอาไปใช้ได้ทั้ง 100% ไม่ใช่นะครับเพราะอย่าลืมว่าอุทยานแห่งชาติมีหลายที่บางที่คนไปเที่ยวเยอะบางที่คนไปเที่ยวน้
1: อ
0: ยพื้นที่ที่คนไปเที่ยวน้อยเนี่ยพื้นที่ที่ได้เยอะๆก็ต้องจัดสรรบางส่วนเข้าส่วนกลางแล้วก็จัดไปให้อุทยานน้อยๆได้มีการพัฒนาได้มีการปรับปรุงการหมุนเวียนงบประมาณไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในการเฉลี่ยการแบ่งไปใช้การเขียนโครงการการขออนุมัติหรือการอะไรต่างผ่านคณะกรรมการหมดเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะคิดว่าที่นี่ได้เท่านี้ทำไมไม่เอาไปใช้ต่างมันจะมีกระบวนการใช้ของมัน
1: ครับ
0: แล้วเป็นธรรมด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญคือเป็นธรรมตรงที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ให้ไปทางท้องถิ่นให้ไปทางอบต.ด้วย
1: ทุกคนแฮปปี้กันหมดนะทั้งชุมชนที่อยู่รอบตัวอุทยานเอง
0: ใช่ครับผม
1: ครับอ่ะขออนุญาตถามนิดนึงอันนี้ผมถามเองนะอย่างที่ภูกระดึงเนี่ยเขาจะทำอะไรนะกระเช้า
0: ครับผม
1: ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการตรวจ EAA พวกนี้ฮะแต่ว่าก็ไอ้เรื่องผลกระทบกับสัตว์ป่าพวกนี้เนี่ยถ้าทำกระเช้าแล้วมันก็จะลดผลกระทบใช่ไหมครับ
0: คือถ้ามีกระเช้าจะลดผลกระทบไหมนะฮะใช่ไหมฮะ
1: ฮะ
0: คือก็ในเรื่องของการขึ้นไปเรื่องของจำนวนคนที่มันจะต้องเดินผ่านที่ต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะความเสี่ยงที่อาจจะเจออันตรายกับสัตว์ป่ากับช้างป่าอะไรพวกนี้มันก็ลดความเสี่ยงนี้ได้เยอะเลยนะครับ
1: อ๋อรวมทั้งขนขยะลงมาด้วยหรือเปล่าฮะ
0: ขนขยะลงมาขนคนบาดเจ็บขนคนป่วยตั้งในชีวิตหนึ่งของคนที่ไม่เคยขึ้นภูกระดึงแต่อายุมากหรือเป็นผู้พิการอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็สามารถขึ้นไปได
1: ้ครับ
0: นะครับมันก็เปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมทั่วถึงกันของคนที่อยากเข้าถึงธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีไปไกลมาก
1: ครับ
0: นะครับผมไปเมืองจีนเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเขาก็มีกันแบบนี้กันแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากการที่จะมาทำลายเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องผลกระทบเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีมาตรการมีข้อกำหนดที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยมีไม่เคยเจอแต่ถ้าเราเห็นว่าแนวทางปฏิบัติวิธีการในต่างประเทศที่เขาทำแล้วก็ผลกระทบรวมถึงข้อปฏิบัติของคณะงานในการที่นาศึกษาเนี่ยผมว่าต้องให้เกียรติกับทีมศึกษาเยอะๆนะ
1: โอ้ฮะ
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่มาศึกษามาดำเนินการเหล่านี้เนี่ยเขาก็รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับเราหรอกครับ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่เหมาะสมที่มันมีการชั่งน้ำหนักแล้วส่วนได้ส่วนเสียข้อดีถ้าตรงไหนมันเสียจะมาฟื้นฟูข้อดีมันคืออะไรมันมีการชั่งน้ำหนักกันทั้งนั้นมีการบาลานซ์ข้อดีข้อเสียกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนากับการอนุรักษ์เนี่ยมันต้องไปด้วยกันได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลพื้นฐานข้อเท็จจริงพื้นฐานของสิ่งที่ดำเนินโครงการเนี่ยมันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถอธิบายกับสังคมได้อาจจะต้องเปิดใจสักหน่อยนะฮะผมพูดคือเปิดใจผมเองก็ศึกษาก็ไปกันไกลแล้วเทคโนโลยีการฝังหมดเขาไม่ได้แบบเปิดทาง
1: ไม่ได้ตัดต้นไม้อะไรกันเยอะแยะอะไรอย่างนั้นเลย
0: ใช่ครับผมก็มีเทคโนโลยีไปไกลมากเลยฮะเทคโนโลยีไปไกลมากแล้วครับ
1: ครับก็รวมทั้งในเรื่องของเจ้าที่อุทยานที่ใช้ชีวิตอยู่บนนั้นได้หรือเปล่าเดินขึ้นเดินลงสะดวกสบายหน่อยมีธุระเดินทางไม่ถึงเดินทางอ่ะนะฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็มันก็คืออย่ากังคือไม่ต้องกังวลว่ามันจะคนจะขึ้นกันไปเยอะเขามีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว
1: อ๋อใช่อันนี
0: ้มีการกำหนดศักยภาพในการรองรับของพื้นที่อยู่แล้วว่าขึ้นไปพักข้างบนค้างแรมได้เท่าไหร่จะขึ้นลงขึ้นไปกลับได้เท่าไหร่ตรงจุดไหนรองรับคนได้เท่าไหร่เขามีระบบการจัดการที่รองรับอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้เองเนี่ยก็ให้ดูในรายละเอียดที่หน่วยงานเนี่ยนำเสนอนะครับเหตุและผลพวกนี้ผมว่าพอถึงวันหนึ่งถ้ามันทุกอย่างมาเสร็จสิ้นแล้วผมว่าทุกคนก็คงจะตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้สัมผัสนะครับ
1: ครับอ่ะก็แต่ก็จะรู้ว่าจะได้สร้างไหมก็น่าจะสิ้นปีนี้นะครับจากทาง
0: เริ่มก็อยู่ในช่วงการศึกษา
1: ครับ
0: นะครับก็ให้กำลังใจให้เกียรติกับทางคณะทำงานในการศึกษากับสิ่งใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นในบริบทของบ้านเรา
1: คร
0: ับแล้วก็พอผลออกมาแล้วเนี่ยผมว่าการให้คำแนะนำก็เสนอแนะที่สร้างสรรค์เนี่ยผมว่ามันก็เป็นโอกาสเขาไม่ได้ว่าจะปิดกั้นโอกาสอะไรทุกอย่างก็ตอนนี้เนี่ยขั้นตอนในระหว่างดำเนินการศึกษาก็ให้คณะทำงานเขาทำไป
1: ครับ
0: ผลจะอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงซึ่งตรงนี้มันเป็นการติดตามภาคประชาชนคนที่เกี่ยวข้องที่สร้างสรรค์มากกว่าที่จะไปทึกทักไว้ก่อนว่าเดี๋ยวมันก็ยังงู้นอย่างนี้อะไรต่างรอดูเขาก่อนครับ
1: ครับก็รอกันฮะดูแล้วว่าผลการศึกษาเป็นอย่างไรก็ว่ากันตามนั้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเวลาหมดเวลาครับหมอร้อนฮะจริงๆอยากให้พูดต่อแต่ว่าไม่ได้แล้วหมดจริงๆหมดแม็กเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมนะฮะเหม่งพิพัฒน์แล้วก็คุณหมอร้อนนะครับคุณภัทรพลมณีอ่อนนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติร่วมพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอม20ต้นณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีสำหรับงานพระราชพิธีพระศพพร้อมปลูกทดแทน200ต้นสืบสานโบราณราชประเพณีควบคู่การอนุรักษ์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมยืนต้นตายตามธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยสำรวจและคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นตามโบราณราชประเพณีโดยต้นที่ได้รับการคัดเลือกมีอายุมากกว่า100ปีมีขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150ซมเนื้อไม้แน่นสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมและคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีการนำไม้จันทร์หอมมาใช้ในพระราชพิธีในครั้งนี้ดำเนินควบคู่กับการอนุรักษ์โดยกรมอุทยานแห่งชาติมีแนวทางตัด1ต้นปลูกทดแทน10ต้นดังนั้นสำหรับต้นจันทร์หอม20ต้นที่ได้รับการคัดเลือกจะมีการปลูกทดแทนรวม200ต้นโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเมื่อวานนี้ได้ปลูกทดแทนชุดแรกจำนวน10ต้นและจะดำเนินการต่อเนื่องจนครบพร้อมติดตามดูแลต้นไม้ที่ปลูกใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เพื่ออนุรักษ์ไม้จันทร์หอมให้คงอยู่ในผืนป่าของประเทศไทยอย่างยั่งยืนเจเศษสั่งกรมโยธาเดินหน้าคันป้องกันน้ำท่วมระดมเครื่องจักรเร่งฟื้นฟูเมืองน่านหลังน้ำลดนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์และประชุมสรุปสถานการณ์ณอบจ.น่านก่อนเป็นสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาพร้อมนำถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชุมชนวัดภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านโดยได้สั่งการตึงกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงทางนี้ในเจเศษได้ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งเพื่อติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยได้สั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านหรือคันป้องกันน้ำท่วมในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวกรมโยธาธิการได้มีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570

0: ด้านนายพงศ์ดาราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยนายมรุพงศ์ตันสัจจาวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วมสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับคณะมท.3พร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วชัดชาติส่งกำลังใจถึงชาวน่านกู้ภัยปอเต็กตึง60นายปักหลักช่วยน้ำท่วมนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย60คนเข้าพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านตั้งแต่คืนวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารวันละ3มื้อมื้อละ 1,000 ชุดพร้อมประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ 2-3 แห่งเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านและเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนการช่วยเหลือและดูแลประชาชนตามความจำเป็นขณะนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมูลนิธิได้ให้เจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นอีกด้านนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมระบุว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะไหลลงมายังกรุงเทพมหานครแต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในระดับประมาณ 50% และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากส่วนสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่มากนักอย่างไรก็ตามกทม.ไม่ประมาทได้เตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการซ่อมแซมและปรับปรุงจุดอ่อนน้ำท่วมทั้ง737จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 70%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคาร์ลอสอัลคาราสจะกลับมาป้องกันแชมป์ US Openคาร์ลอสอัลคาราสจะกลับมาแข่งขันศึก US Open เพื่อป้องกันแชมป์หลังพักไปรักษาการบาดเจ็บข้อมือนานถึง4เดือนสำหรับนักเทนนิสชายมือ2ของโลกจากสเปนจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในศึก Grand Slam US Open หลังจากได้รับบาดเจ็บข้อมือจากศึกบาร์เซโลนาโอเพ่นเมื่อเดือนเมษายนและไม่ได้ลงแข่งขันอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับอัลคาราสวัย23ปีเป็นแชมป์เก่า US Open เมื่อปีที่แล้วแถมเมื่อช่วงต้นปีนี้เจ้าตัวยังได้แชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นทำให้นักวัดรายนี้กวาดแชมป์แกรนด์สแลมครบทั้ง4รายการเรียบร้อยต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: พรีเมียร์ลีกประกาศจับมือกับโคคาโคล่าแบรนด์เครื่องดื่มชื่อดังปล่อยเพลง The Team จากแรปเปอร์ชื่อดังเซนทรัลซีเพื่อเป็นซาวด์แทร็กสำหรับแคมเปญพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ในชื่อว่า Taste Every Secondสำหรับฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โดยเพลงนี้ถูกสร้างโดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ของการเป็นแฟนบอลตลอดทั้งซีซั่นที่มีทั้งความตื่นเต้นความกดดันและความผิดหวังโดยเพลง The Team จะเป็นเพลงแนวฮิปฮอปสไตล์ Drill Jersey UK แนวถนัดของ Central C ที่ถ้าใครได้ฟังต้องโยกตามอย่างแน่นอน
2: ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Liveดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1

ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: ่ะจบจบแล้วนะ
1: มาแบบยิ่งใหญ่อลังการ
0: ครับโอ้เรียกว่าอยู่ในโฮมเธียเตอร์นะฮะโรงละครแห่งความฝันเฮ้ยเพลงนี้กี่นาทีเนี่ยฮะ
1: เกือบ9นาที
0: อุ้ย9นาทีเลย
1: ย้อนกลับไปให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในสนามราชมังคลากีฬาสถาน
0: อุ้ย
1: พิธีเปิดเอเชียนเกม
0: เหรอ
1: เมื่อ28ปีที่แล้วครับ
0: เอาเหรอฮะ
1: โอ้ฟังแล้วได้ฟิลเหมือนกับเป็นนักกีฬา
0: 1998
1: ใช่ครับ
0: 2541ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เพลงอะไรที่นนเปิดไปเนี่ย
1: สวัสดีชัยโยครับ
0: ครับ
1: นี่คือเพลงและเป็นชุดการแสดงหลักในพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ปี1998ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะคร
0: ับ
1: ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ผู้แสดงเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นนักเรียนนักศึกษานับพันคนครับ
0: ครับ
1: ร่วมกันแปรขบวนแล้วก็มีการละเล่นพื้นบ้านกลางสนามราชมังครับแล้วก็มีการปรากฏตัวของมาสคอตไฮไลท์ก็คือช้างชัยโยตอนนั้นนะฮะบทเพลงนี้ถือเป็นหนึ่งในมาสเตอร์พีซทีเดียวของวงการดนตรีไทยยุค90ครับ
0: ครับ
1: ที่แสดงให้เห็นว่าดนตรีพื้นบ้านของไทยนำมาเรียบเรียงให้อยู่ในรูปแบบวงออเคสตราสากลได้อย่างสมเกียรติและน่าภาคภูมิใจ
0: โอ้ยอลังการงานสร้างดาวล้านดวงมากเลยอ่ะ
1: จริงๆกะจะเปิดแบบสักครึ่งเพลง
0: พอแล้ว
1: ยาว
0: ครับผม
1: แต่มันปิดไม่ลงไง
0: มันอลังการงานสร้างอ่ะเนาะ
1: การแสดงอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหอยากให้ไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนึง
0: นั่นน่ะสินะนั้นลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างฮะเริ่มต้นด้วยบทเพลงนี้นะไม่เคยฟังเมื่อก่อนนะเมื่อกี้เห็นทักทายเป็นภาษาของแต่ละชาติมีคนนิจิวะนะครับนามาสเตม
1: ี
0: อะไรนะนีฮาวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีหลายอย่างมีสวัสดีมีทักทายตามเอของแต่ละชาติในเอเชียก็คนก็เขียนเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกัน
1: เดี๋ยวขอเอ่ยชื่อผู้ประพันธ์ทำนองหน่อยละกันนะคร
0: ับได้เลยฮะ
1: คุณจิรพันธ์อังสวานนท์นะครับนี่คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งวง Butterfly ครับและนักแต่งเพลงโฆษณาภาพยนตร์ระดับครูทีเดียว
0: ครับ
1: นี่คือผู้ริเริ่มไอเดียแล้วก็วางโครงสร้างดนตรีคร่าวๆนะครับส่วนผู้เรียบเรียงเสียงประสานคือคุณเมธาเกรียงปริญญากิจนะครับในขณะนั้นเนี่ยเป็นนักศึกษาปี4คณะศิลปกรรมศาสตร
0: ์ครับ
1: เป็นผู้ทำหน้าที่แต่งเติมสีสันไล่โน้ตแยกเครื่องดนตรีสำหรับวงออเคสตราขนาดใหญ
0: ่
1: แล้วก็วาทยากรครับเป็นอาจารย์ดนูฮันตระกูลครับ
0: วาทยากรอาจารย์ชื่อดังเลยได้ยินชื่ออยู่
1: นี่
0: ครับ
1: เขาทำหน้าที่ควบคุมวงแล้วก็บันทึกเสียงร่วมกับวง Bangkok Symphony Orchestra นั่นเองนะครับ
0: ครับผม
1: แม่ยิ่งใหญ่อลังการเขาบอกว่าพิธีเปิดครั้งนั้นเนี่ยในการที่เราใส่การละเล่นของไทยเราลงไปนะครับเป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยเราลงไปอย่างลีลีข้าวสารอะไรแบบน
0: ี้
1: นะฮะ
0: ครับ
1: มันเป็นการทำครั้งแรกนะและในเอเชียนเกมส์ครั้งต่อมาปี2022เนี่ยนะครับปูซานเกมเขาก็เหมือนเอาการละเล่นพื้นบ้านของเขามาใส่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเอาการและการเล่นในสมัยเด็กกันเนาะ
1: ใช่
0: มาเล่นมาทำให้ล้ำลึกถึงอดีตไง
1: เหมือนกับเป็นการโชว์ด้วยว่า
0: อันนี้อะไรเมื่อกี้มอชอนผ้า
1: ลีลีลีข้าวสาร
0: อ๋อลีลีข้าวสารลีลีข้าวสารอะไรนะที่เป็นเนื้อร้องใช่ไหมเล่นยังไงฮะเนื้อร้องข้าวสาร
1: ลีลีข้าวสารไง
0: เอาเหรอลีลีข้าวสารชัชตีหลังแตกแล้วอันนั้นมอชอนผ้านะเอ้าครับในคนละ อันแล้ว
1: ข้าวสารสังคนานข้าวเปลือกอะไรนั่นไง
0: เอาเหรอ
1: ใช่ไห
0: ม
1: ใช่สิ
0: มันเล่นยังไง
1: ลืมแล้วนะ
0: มันเล่นยังไงอะลีลีข้าวสาร
1: เล่นนะแต่พอม
0: าลีลีข้าวสารสังคนานข้าวเปลือ กเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนี่ครับผม
1: คือตอนนั้นเขาคงไปโชว์ในสนามเลยฮะให้ต่างชาติเห็นว่านี่คือการละเล่นพื้นบ้านของไทยเราเพราะว่าชาติอื่นเขาไม่มีไง
0: ครับ
1: เขาไม่รู้จักอะไรลิลีข้าวสาร
0: ลิลีข้าวอ๋อที่ต่อแถวกันแล้วก็จับเอวใช่ไหมล่ะแถวต่อเรียงหนึ่ง
1: แล้วก็มีเพื่อน
0: แล้วก็มีเพื่อนทำทำเหมือนเป็นซุ้มอะ
1: เ
0: ป็นซุ้มทรงไทยไงสองคนนะมีช่องเปิดไว้แล้วก็ลอดท้ายแล้วก็ใครแพ้ใช่ไหมล่ะแล้วก็คนที่แพ้ก็คือคนที่จะนะ คนที่ท่อนสุดท้ายพอดีก็ต้องเอาลงมาใช่ไหมครับ
1: แล้วพี่เจ๋งเคยเล่นไหม
0: เล่นสิเคยเล่นในสมัยเด็กพี่เอาโดนพี่ก็เคยเด็กมาก่อนนะ
1: ใช่ทันกันเหมือนกันผมก็เล่น
0: อ๋อลิลิข้าวสาร
1: แต่ตอนแรกที่พี่เจ๋งถามเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าเล่นยังไง
0: จำได้แล้ว
1: ทำเป็นวงอ่ะจับมือเป็นวงแล้วก็วิ่ง
0: ทำเป็นไอ้เหมือนลูกทรงไทยอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยลอดตรงไอ้ลอดไอ้ตรงช่องเข้าไปพอดีไง
1: ใช่
0: แล้วก็ถ้าว่าจบท่อนไหนก็เอาลงตรงนั้นใช่ไหมล่ะ
1: เ
0: ออน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่เนี่ยครับครูน่ารักจังเลยอ่ะอ้าวไม่ใช
1: ่ดูการเล่น
0: เด็กอ๋อดูการเล่นของเด็กนะอ
1: ๋
0: อ
1: ครับ
0: ขออภัย
1: ดูครูอย่างเดียวเลย
0: ดูครูน่ารักดีครูผู้หญิงนะก็ย้อนลำลึกนะ
1: เด็กสมัยนี้คงไม่เล่นแล้วนะมีไหม
0: ก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าตอนนี้น่าจะเล่นเกมมั้งช่วงหลังๆอ่ะเด็กๆอ่ะเด็กเจนซีเจนเบต้าอะไรของเขาเนี่ยฮะ
1: แล้วตามโรงเรียนเขาจะสอนไหม
0: พี่ว่าน่าจะมีถ้ามีก็ดีนะมันแบบลำลึกถึงในอดีตเนี่ยอย่างเช่นโรงเรียนขออนุญาตละกันเขาไปเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งละกันในนครนายกไงเขาทำเอาไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024ก็น่ารักดีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ลิลิข้าวสารก็ดีนี่มาทำให้เพลงหลากหลายเนาะนะครับมันมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ระลึกถึงในอดีตเหมือนกัน
1: คือเด็กๆสมัยนั้นยังไม่มี iPad
0: ครับ
1: ยังไม่มีโน้ตบุ๊กย
0: ัง
1: ไม่มี Android แท็บเล็ตอะไรมาเล่นเกมไง
0: ของพี่ต้องมาก้านกล้วย
1: นี่ไงผมก็ทันคือแบบเราก็ต้องเล่นตามมีตามเกิด
0: ครับใช่ไหม
1: กับอุปกรณ์ที่เรามี
0: ถูกต้องในวันโดนจะเปิดเพลงไอเอชเกมของนี่ไงของ
1: ลืมเลย
0: เอชเกมเพลงใหม่ของญี่ปุ่นนะ

0: วง INI อะไรอ่ะ
1: เออก็เปิดตัวเออยังไงเพลงเขาทำไมไม่เปิดอ่ะ
0: ลืมครับ
1: อ้าววง INI บอยแบนด์ชื่อดัง Beyond the Sky เอ๊ะทำไมนนไม่เปิดล่ะ
0: เดี๋ยวใกล้ๆ
1: บอยแบนด์นี่แหละบอยแบนด์นี่แหละสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขา
0: เปิดเบรก2กัน
1: อุ้ยนะครับ
0: เอาไหมจะได้ไม่ต้องจัด
1: เออเขาเปิดให้สตรีมมิ่งไปแล้วนะรับฟังผ่านสตรีมมิ่งไปแล้วนะครับก็คือระบบออนไลน์นี่แหละนะครับตั้งแต่วันที่5สิงหาคมแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในซิงเกิลชุดที่9ของ INI ที่ชื่อว่า Anthem นะที่แปลว่าบทเพลงอ่ะกำหนดขายวางจำหน่ายในวันที่16กันยายนด้วยที่จริงเขาแต่ว่าเขาให้สตรีมมิ่งก่อนนะอ๋อเหรอโอเค
0: เหมือนมันเป็นเพลงเก่าใช่ไหม
1: ครับ
0: มันไม่ใช่เพลงใหม่ที่แต่งขึ้นมา
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่แน่ใจใช่ไหมมันเหมือนเป็นเพลงของเขาอยู่แล้วนะ
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: น่าจะเป็นเพลงเก่าไหมเพราะว่าได้รับเลือกให้เป็นนะ official team song นะ Asian Game และ Asian Para Game ครั้งนี้ครับบอยแบนด์ไม่รู้กี่คนเนี่ยมีก็หล่ออ่ะหน้าตาดีแล้วกัน
0: โอ้แล้วก็หล่ออยู่แล้วครับ
1: หล่ออยู่แล้วบอยแบนด์เนาะ
0: อ
1: ืม
0: ชื่อเพลงอะไรนะฮะ
1: ชื่อเพลง Beyond the Sky
0: เดี๋ยวผมลองเซิร์ช
1: ครับ
0: Beyond
1: ตอนแรกว่าจะเปิดแล้วก็ว่าจะรับปากว่าจะเปิดให้ฟัง
0: ลืมไงแล้วเราก็คิดถึงเพลงเก่าไงยังเคยยังเปิดไม่หมดไง
1: ไม่หมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: Beyond the Sky
1: ครับ
0: ของวง INI ผมเห็นมีอัปโหลดมาใน YouTube 2 สัปดาห์ที่แล้วอะ
1: ครับ
0: อ๋อน่าจะเป็นช่วงในเอเชียนเกมครั้งนี้แหละน่าจะเป็นเพลงที่ออกแบบมา
1: ครับ
0: เอเชียนเกมครั้งนี้แหละ
1: ใช่นะฮะเอ้าก็ว่ากันนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: โอ้นี่เขาหน้าเปิดให้
1: เขาหน้าละกันนะครับวันนี้นะครับเอเชียนเกมก็เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอลแล้วกันเพราะว
0: ่
1: าวอลเลย์บอลหญิงของเราก็เป็นหนึ่งในกีฬาความหวังนะในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและนาโกย่าครับก็วันนี้จะลงแข่งขันในเวลากี่โมงเลยบ่ายสามเอ้ยบ่ายโมง
0: ชิงแชมป์เอเชียใช่ไหม
1: ชิงแชมป์เอเชียนะวันนี้จะลงแข่งขันเจอกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับก็เห็นว่าสนามใหญ่เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: วันนี้บ่ายสองบ้านเขาและบ้านเราก็ตอน13นาฬิกาครับผมนี่ติดตามแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับนี่เป็นไงวันนี้เห็นว่ามีดูฟรีด้วยทาง Monomax Sport ด้วยนะช่อง29ถ่ายสดเลยนะหลังจากที่มีกระแสดราม่าเรื่องของบอลไทยใช่ไหมล่ะวอลเลย์บอลบอกดูฟรีไปเลยนะฮะ
0: เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร
1: ์ครับ
0: ของจีนนะครับจะเป็นสังเวียนแข่งนัดแรกของเราในรอบแบ่งกลุ่มสาย B เจอออสเตรเลียไม่น่าพลาดรายการนี้เนี่ยมาก่อนเอเชียนเกมส์นะ
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ย
1: มันสำคัญไงจึงจะไม่เชียร์เพราะว่าร
0: ายการนี้สำคัญกว่า
1: ใช่อะเพราะว่าคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมหนึ่งที่นั่งนะในโซนเอเชียหรือใครไม่ได้ไปก็1ใน3นะครับจะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งรายการนี้ก็มีโควต้าในการไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเช่นกันแต่เราในฐานะอันดับ17ของโลกนะ
0: ครับ
1: 189.26 คะแนนและเป็นทีมอันดับ3ของเอเชียนะครับรองจากญี่ปุ่นและจีนส่วนออสเตรเลียรับอันดับ80ของโลกมีคะแนนสะสมอยู่ที่ 46.67 นะ
0: ครับ
1: ก็อันดับห่างกันถึง63อันดับคะแนนสะสมห่างกัน142แต้มครับ
0: ครับ
1: ก็เจอกันมา5ครั้งเราคว้าชัยได้ทั้งหมดครับผมและที่สำคัญนะนน
0: ครับ
1: ไม่เสียเสร็จด้วย
0: ก็เหนือกว่าเยอะ
1: เหนือกว่าเยอะ
0: ก็แข่งรายการนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวในเอเชียนเกมส์เนี่ยเขาจะเริ่มแข่ง16ก็อีกเดือนนึงนะฮะแต่ว่ารายการนี้ต้องเชียร์เต็มที่นะ
1: ใช
0: ่แชมป์ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเลยนะครับ
1: ครับ
0: นี
1: ่เป็นไงแล้วเจอกันล่าสุดชิงแชมป์เอเชียนะเราก็ชนะออสเตรเลียไป3ต่อ0เซตเลยนะครับ25ต่อ14และ25ต่อ16และ25ต่อ22โอ้โหสุดยอด
0: ฟังเสียงโค้ชออสไหมโค้ชออสว่าไง
1: โค้ชออสเห็นว่าสนามค่อนข้างใหญ่นะฮะ
0: สวัสดีครับโค้ชออสครับ
1: ครับ
0: นี่ครับ
1: ก็สนามค่อนข้างใหญ
0: ่โค้ชออสมาโค้ชออสมา

0: ฝึกซ้อมทางสกิลทางด้านร่างกายข้างนอกมา1ชั่วโมงเข้ามาข้างในเราก็ฝึกซ้อมทีมซิสเต็มแล้วก็ยุทธวิธีซึ่งก็เป็นไปด้วยดีนะครับเราก็โฟกัสไปในเรื่องของการป้องกันการสกัดกั้นดีการแข่งอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มีความเข้าใจที่ดีในระดับหนึ่งทุกคนก็พอใจในการฝึกซ้อมนะผมก็ชื่นชมนักกีฬาทุกคนก็คิดว่าไม่มีความกังวลอะไรนะขอนักกีฬาเขาก็ตั้งใจนะก็คือเรื่องของสุขภาพเราให้เขาพักผ่อนกินอาหารที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะวันนี้ก็เรามาซ้อมน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้เราไม่ซ้อมแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะแข่งขันเลยเราแข่งขันออสเตรเลียช่วงบ่ายแล้วก็ดูว่าเวลาซ้อมเขาจะให้เราอีกทีตอนเย็นไหมแต่คิดว่าคงไม่เราก็เตรียมตัวเพราะว่าหลังจากแข่งออสเตรเลียแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาพัก2วันในเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวที่จะอินโดนีเซียและก็คาซัคสถานนะครับต้องเตรียมตัวให้ดีแต่ก็จะมีโปรแกรมเล่นเวทอีกครั้งหนึ่งก็วันที่22นะครับที่ทางจริงเขาก็มีตัวผู้เล่นใหม่ๆเยอะนะครับเด็กๆโรเตทมาผมก็คุยกับโค้ชเขาก็พยายามที่จะพัฒนาแต่เราก็คงเต็มที่นะครับเรื่องของกีฬาเราก็ว่ากันเต็มที่นะครับเราก็ต้องการผลที่ดีที่สุดสำหรับเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคอนฟิเดนซ์เรื่องของความเชื่อมั่นของนักกีฬาเราก็อยากให้เขาสำเร็จในสกิลทุกคนที่มีโอกาสได้ลงไปเล่นเนี่ยก็ทำสกิลให้มันสำเร็จตรงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: อืม
2: เป็นยังไงนะโค้ชออสด้วยรายการเราขอบคุณ
1: คร
2: ับโค้ชออส
1: ครับได้ยินไหมได้ยินชัดเจนไหมได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินเนี่ยขออภัยนะเออนะฮะก็เหมือนเคยมาแล้วใช่ไหมล่ะ
2: ใช่
1: คนเราบอกเคยมาแล้วตั้งแต่บุ๋มบิ๋มอายุเพียงแค่15ปีเอง
2: ยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลย
1: ชัชวรโมกศรีอ่ะเออยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยตอนนั้น
2: ครับ
1: นะครับอ่ะวันนี้ก็ลุ้นกันนะ
2: นี่ไงขอบคุณคลิปจากสมาคมวอลเลย์บอลด้วย
1: ครับผม
2: ส่วนน้องเพียวน้องเพียวบอกตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
1: ครับ
2: เหลือแค่ลงไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสั้นๆสั้นๆ
1: ส
2: ั้
1: นๆนะ
2: เป็นย
1: ัง
2: ไงก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะ
1: ครับผม
2: อ่
1: ะนะครับเดี๋ยวโชว์หน้าเราคุยมาเห็นวันนี้มีเขาทำสกู๊ปดีเนาะมีรายชื่อของนักเตะทีมชาติไทยด้วยนะอันนี้บอลหญิงนี่เอเชียนเกมส์ครั้งที่20ด้วยอันนี้ฟุตบอลหญิงนะซึ่งเราก็ไปด้วยนนเมื่อวานนี้ก็ลืมไปไงลืมบอกรายชื่อไปเนาะ
2: ครับ
1: มีใครบ้างนะครับก็คุมทีมโดยโค้ชอันเฟรดนะนี่นิติพงศ์ศรีทองอินถูกต้อง
2: กองหน้าทีมชาติไทย
1: หัวหน้าผู้สอนนะทำหน้าที่นะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะ
2: ไ
1: ปว่ากันแล้วก็มีกีฬาอะไรบ้างนะเห็นทางสเตเดียมเนี่ยเขาเขียนดีนะ
2: ใช่ครับ
1: สเตเดียมเขาเขียนว่ากีฬาอะไรที่เราเป็นความหวังทั้ง9ชนิดกีฬาในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะครับจากทั้งหมดที่เขาแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬานะช่วงหน้าไปว่ากันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 061-658-3461
1: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทัศมีและทีมงาน FM 99
2: มาแล้วนะครับในเบรก2นะครับของในที่นายไลฟ์ก็ติดเอเชียนเกมนะนะครับช่วงแรกแล้วก็คุยเรื่องของเพลงนิดนึงนะนนนะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็คุยที่มาที่ไปนะครับมีอะไรบ้างน่าสนใจเนาะนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมก็กีฬาหลักเลยก็คือวอลเลย์บอลของเรานะครับที่จะแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นไงบ้างความพร้อมล่าสุดเนาะนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีอะไรมาฝากหรือเปล่าฮะ
3: ก่อนไปว่ากันต่อเรื่องของเอเชียนเกมส์นะครับฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับอยู่ไหนก็สบายใจครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด

0: ด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128 GB ครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาครับหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ครับซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ครับผม
1: ครับฝากไว้ด้วยนะ
0: ครับผม
1: รายชื่อนักเตะทีมชาติไทย29คนนนอันนี้บอลหญิงนะฮะ
0: เป็นยังไง
1: หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อมานะครับนำทีมโดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์สีทองอินครับหัวหน้าผู้สอนอดีตส่วนในทีมชาติไทยนะนะครับก็รายการดังกล่าวนะครับบอลหญิงของเรานะครับอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะชนิดไทเปและเวียดนามจะแข่งแบบเจอกันหมดนะผู้นำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มอันดับ3ดีสุดอีก2จาก3กลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับก็ส่วนใหญ่หลักๆก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วเนาะนะครับหลายๆคนก็มีเนี่ยอาการจะนัดเชนบทเนาะอันนี้ศูนย์หน้าเทศกาลแดงดาน้องใหม่ก็มานะของสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียนนนท์นะครับมีกาญจนทัศน์พุ่มศรีไงนะครับมีจนิสตาจินันทุยานะครับมีเสาลักษณ์เพลงงามอันนี้ก็ตัวดังอะเนาะอลิสารักพินิษไงพิสมัยสอสายก็มาด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับปลื้มใจสุทธิสวัสดิ์นะแสงระวีมีขำอรพินแหวนเงินนัทวดีปรำนาคอะไรพวกนี้นะ มีกองหลังก็มีพวกนัชชาแก้วอันตานะชัชวันรอดทองไงประตูก็เอามาทั้ง4คนนะ
0: ครับ
1: มีทิชานันสดชื่นครับจิดาภาภาราชนิชาปัญญารุ้งแล้วก็โชตมณีทองมงคลครับก็เป็นผู้เล่นทีมชาติไทยของเรานะเดี๋ยวจะมาทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยครับในวันที่26ก็คือวันพุธหน้านะเวลา 8:30 นะครับก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนนะและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปแข่งในประเทศญี่ปุ่นวันที่11กันยายนต่อไปครับโปรแกรมเกมแรกนนเดินทางวันที่11ใช่ไหม
0: ครับ
1: น่าจะเป็นชุดแรกของทีมทัพไทยเนาะ
0: ใช่
1: 11กันยายนเนี่ยเพราะว่าพิธีเปิดมัน19เลย อันนี้บอลหญิงของเราเดินทางไปก่อน11กันยายนเพราะโปรแกรมนัดแรกจะลงเตะในวันที่14กันยายนนะฮะเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นเลย
0: ใช่ครับ
1: เวลา 17:30 นาทีตามเวลาไทยครับที่คิซุโอกะประเทศญี่ปุ่นครับติดตามได้นะ
0: ใช่ครับก
1: ็
0: จริงๆทีมหญิงของเราอยู่กลุ่มยากนะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็มีเจอญี่ปุ่นเจ้าภาพมีเจอไชนีสไทเปมีเจอเวียดนามถ
1: ้
0: าจะมองความหวังเนี่ยแม่คือถ้าผ่านเข้ารอบได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าก็ต้องเจอกับทีมระดับท็อปของเอเชียนะครับญี่ปุ่นนี่น่าจะเป็นแต่งหนึ่งอยู่แล้วในกลุ่
1: ม
0: นะครับที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปทีมหญิงของเราก็น่าจะต้องการลุ้นเข้ารอบลึกๆแหละ
1: ครับ
0: นะครับชุดนี้ก็ผสมผสานดาวรุ่งแล้วก็ตัวหลักตัวรุ่นเก่าอะนะแต่ถ้าถามว่าโอกาสเข้ารอบลึกๆยากไหมก็ต้องบอกว่ายากนะ
1: ครับผมนะฮะก็เหนื่อยเหมือนกันนะเวียดนามก็ดีกว่าเราพูดตรงเนาะ
0: ใช่ครับญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามไชนีสไทเปอีก
1: โอ้โหนักนัดแรกก็เจอญี่ปุ่นแล้วอะอ่ะก็ไม่เป็นไรให้กำลังใจกันนะถามมาว่าบอลหญิงเปิดเผยรายชื่อแล้วบอลชายล่ะบอลชายในยังนะบอลชายพี่ว่าน่าจะสักต้นเดือนหน้าไหมเนาะต้นเดือนหน้าให้บอลชิงแชมป์เอเชียเฮ้ยบอลชิงแชมป์อาเซียนครับจบก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยให้นักเตะมารายงานตัวกันเนาะ
0: ก็ตามกำหนดการของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ย เขาได้ส่งรายชื่อลงทะเบียนผู้เล่นเบื้องต้นไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงอัปเดตรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับการอนุมัติปล่อยตัวจากต้นสังกัดนะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ FIFA Day อ่ะ
1: ม
0: ันทับกับฟุตบอลลีกนะครับก็คาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อ23คนอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนกันยายนก่อนที่ทัพนักเตะจะเดินทางไป Asian Games ที่ญี่ปุ่นนะครับก็กำหนดเปิดฉาก15กันยายนนั่นเองนะครับ
1: ครับผมย้ำเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับอ้าวนะครับเมื่อกี้เราเกิดไปแล้วนนท์มีกีฬาเห็นเขาเขียนดีเหมือนกันเนาะว่า9ชนิดกีฬาที่เรามีความหวังในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มีอะไรบ้างให้พี่เดานะต้องมีวอลเลย์บอลต้องมีแบดมินตันใช่ไหม
0: ต้องใช่อยู่แล้ว
1: เอ้าใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่เดาเนี่ยเดาเนี่ยไม่ได้ดูก่อนเนี่ยเนี่ย
0: ก
1: ี
0: ฬาความหวังของเราอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อย่างแบดมินตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคทองของไทยเราก็ว่าได้นะตัวมีเยอะมากแล้วก็อยู่ในระดับท็อปๆของโลกความหวังสูงสุดแน่นอนก็เจ้าวิวกุลวุฒิวิทิศานั่นเอง
1: ครับ
0: นะครับหนึ่งในความหวังสำคัญของไทยเราตอนนี้ก็เป็นมือสองของโลกก็หวังที่จะหยิบเหรียญมาฝากให้กับแฟนแบดมินตันชาวไทยส่วนคนอื่นๆก็พร้อมสอดแทรกนะ
1: ครับ
0: น้องหมิวน้องเมย์น้องพิงคนอื่นๆนี่ก็ถ้าเกิดเป็นช่วงท็อปฟอร์มอ่ะเป็นวันของเขา
1: ท็อปฟอร์มก็แต่ว่าพี่ว่าถ้ามีลุ้นนะพี่ว่าบาสกับเฟรม
0: ใช
1: ่บาสเฟรมในเพชรคู่ผสมไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยบาสกับเฟรมเนี่ยในศึกชิงแชมป์โลกนะครับถอนตัวเลยนะเห็นว่ามีการบาดเจ็บอ่ะก่อนจะลงแข่งขันในวันนี้นะครับบาสเฟรมบาสก็คือเดชพลพลรทคอนะกับเฟรมฮะสุพิชลาเพียว3รานจำเป็นต้องถอนตัวในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่อินเดียครับในฐานะมืออันดับ4ของโลกและ4ของรายการนะครับตอนแรกจะมีโปรแกรมลงแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะเจอกับทอมชีเคลและเดลฟินเดรูฮะมืออันดับที่5ของโลกจากฝรั่งเศสในช่วงเที่ยงวันนี้นะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็ช่วงเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวตีเนี่ยแต่เนื่องจากมีการบาดเจ็บบริเวณขามาจากรอบ3เมื่อวานนี้ไงที่เจอกับยูอิชิชิโมกามิและซายากะโฮบาระนะครับเมื่อดับที่16ของโลกและเมื่อดับที่13จากญี่ปุ่นทำให้บาสเฟรมก็เลยต้องถอนตัวเนาะเสียดายนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อ่ะส่วนวอลเลย์บอลนี
1: ่เป็นไงวอลเลย์บอลเป็นไง
0: ตอนนี้ก็เป็นกีฬายอดฮิตของกองเชียร์ชาวไทยของเราอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในเอเชียนเกมก็น่าจะได้ลุ้นเหรียญแน่น
1: อ
0: นนะครับ
1: ครับกรีธาก็เป็นหนึ่งในกีฬาความหวังกันนะนะฮะเพราะว่าเขาจะแข่งในวันที่24กันยายนถึง29กันยายนนะจดวันที่ให้ดีนะครับก็ที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮะพาร์คแอธเลติกสเตเดียม24ถึง29นะนะครับก็ไฮไลท์แน่นอนต้องเป็นวิ่ง100เมตรซึ่งทัพไทยนะครับมีนักกีฬาที่มีลุ้นเหรียญนะฮะเพราะตอนนี้เราวิ่งได้ต่ำกว่าซับ10เนาะแต่ก็สิบะก็คือเจ้าบิวภูริพลบุญสอนครับ
0: ใช่
1: ที่ต้องขับเคี่ยวชิงเหรียญทองกับคู่แข่งทั้งญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้นะครับ
0: คราวที่แล้วนี่เหรียญเงิน
1: เหรียญเงิน
0: ครั้งนี้แน่นอนเราก็หวังว่าจะไปถึงทอง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เก็บตัวนานตัวดีโค้ชก็เก่ง
1: ไปเก็บตัวที่อะไรที่เช็คเคียร์เนี่ยใช่ไหมที่สาธารณรัฐเช็คเนาะ
0: ใช่
1: แล้วเก็บตัวเนี่ยใช้ได้อยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: บางอีเวนต์เนี่ยวิ่งได้ซับ10ก็คือต่ำกว่า10มีรุ่นเหรียญแต่อยู่ดูว่าเนาะการไปแข่งที่ญี่ปุ่นสภาพอากาศเป็นไงบ้างสภาพร่างกายเป็นไงบ้างตอนนั้น
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าอย่างน้อยพี่ว่ามีรุ่นอะอย่างน้อยก็ต้องติดโพเดีย
0: ม
1: ไม่ท้องก็เงิน
0: ครับ
1: นะครับ
0: เห็นทางสมาคมนี่มีข่าวออกมานะเม
1: ื
0: ่อวานนี้นะครับความเคลื่อนไหวของสมาคมกรีธานะก็มาจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับที่ได้มีการเรียกประชุมเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: นะครับก็มีการรายงานผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็มีพูดถึงการรายงานเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายและหญิงที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็ก
1: ครับ
0: ก็รายงานความพร้อมของนักกีฬาไทยชุดเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมส์ด้วยนะครับก็ทางคุณจักรทิพย์บอกว่าถ้านักกีฬากรีธานะมีปัญหาอะไร ให้รีบแจ้งผู้ฝึกสอนหรือว่าผู้บริหารทันทีนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีระเบียบวินัยนักกีฬาที่ดีต้องรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะกับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่กำลังจะมาถึงในอีกประมาณ1เดือน
1: ครับ
0: นะครับสำหรับข้อสั่งการต่างๆขอให้เน้นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อทีมนะในช่วงเวลาสำคัญก่อนการแข่งขันขอให้นักกีฬาทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยด้วยระวังอุบัติเหตุด้วย
1: ครับ
0: รวมถึงปัจจัยต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความพร้
1: อม
0: ในการแข่งขันก็อยากให้เก็บเนื้อเก็บตัวดี
1: ๆครับเยี่ยมเลย
0: ใช่ครับ
1: บิวของเรานะย้อนกลับไปที่บิวฮะนนท์คุณผู้ฟังฮะบิวตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่7นะเจ้าของสถิติวิ่ง100เมตรเร็วสุดในโลกนะถ้านับในประเภทอายุไม่เกิน20ปีอันดับหนึ่งคือไอ้เตเบโก้อะเตเบโก้ไง 9.91 นะครับของเราเนี่ยอันดับที่7นะครับ 9.94 วินาทีนนท์ลมบวกประมาณบวก0.7 นะ
0: ครับ
1: เป็นไงเป็นไงสุดยอดนะ
0: ใช้ได้นะ
1: ครับถ้าวิ่งลมถ้าวิ่งลมย้อนได้ต่ำกว่า10วิ 9.8 แน่นอนนะเขาบอกมามีโอกาสนะ
0: ใช่ครับนอกเหนือจากกรีฑาแล้วก็ยังมีอีกหลายชนิดกีฬานะเทควันโดยกน้ำหนักอย่างนี้นี่ก็เป็นกีฬาความหวังของเราตะก้ออย่างนี้นะฮะถ้าพูดถึงเทควันโดเนี่ยเราก็มีลุ้นตลอด
1: ครับ
0: นะครับโค้ชเชยังอยู
1: ่โ
0: ค้ชชาติชัยเชยังอยู่ถึงแม้ว่าจะหมดยุคน้องเทนนิสไปแล้วแต่เราก็มีนักกีฬาคนอื่นๆขึ้นมาเยอะเลยครั้งนี้มีแข่งในประเภทต่อสู้ท่ารำแล้วก็ยังมีเวอร์ชวลเทควันโดด้วยก
1: ็
0: คือเทควันโดเสมือนจริงนะครับผมว่าเราได้ลุ้น
1: เวอร์ชวลเทควันโดเขามีเห็นมีเราไปแข่งด้วยนะ
0: ใช่ใส่แว่นไง
1: ใช่ไหมที่ใส่แว่นอ่ะเออแล้วก
0: ็
1: อ๋อใช่ไหม
0: เออคือครั้งแรก
1: แล้วก็ชกในชกในไอออนไลน์อย่างเงี้ยหรือว่าไงฮะ
0: ใช่เหม
1: ือ
0: นเล่นเกมไง
1: ครับ
0: เตะจริงต่อยจริงออกอาวุธจริงแต่ว่าไม่โดนตัวจริง
1: ๆครับ
0: เ
1: ออบัวชัวใช่ไหม
0: มันจะมันไหมพี่เจ๋ง
1: ไม่ค่อยแต่ว่าก็
0: เราดูคนเล่นเกมอ่ะ
1: เออเขาคงจะสนุกของเขาเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะลอง
1: แต่พี่ก็ชอบแบบไอ้เคียวรุกิต่อสู้มากกว่าไงแบบต่อสู้จริงๆอ่ะเออครับ
0: มันอาจจะดูตลกตลกเตะลมชกลม
1: ครับ
0: เออแต่ข้อดีคือไม่เจ็บ
1: ไม่เจ็บนะ
0: เออเพราะว่าปกติเทควันโดนี่เป็นกีฬาที่เจ็บง่ายนะแล้วแข่งวันเดียวจบอ่ะ
1: ครับ
0: บางคนแบบตัวเต็งๆอ่ะไปเกิดอุบัติเหตุรอบแรกๆอย่างเงี้ย
1: อ
0: ดได้เหรียญเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเวอร์ชวลนี่ไม่ต้องห่วงเตะลมไม่เจ็บแน่นอน
1: ครับ
0: ทำให้แบบโชคร้ายจริงๆแบบพลิกด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเขาคงจะแบบลองดูก่อนว่ากระแสตอบรับจะเป็นยังไง
1: เป็นไงนะ
0: ถ้าดีอาจจะต่อ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ดีเขาก็คงอาจจะเลิกแหละ
1: เออ
0: เพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยเขาอาจจะมีมุมกล้องให้เราเห็นไห
1: ม
0: เขาต้องเอามุมกล้องแบบที่นักกีฬาเห็นมาให้เราดูสิเราคงไม่ได้ดูนักกีฬาเตะลมไหมหรือว่าคงจะตัดสลับกัน
1: ครับ
0: ถ้าดูเตะลมนี่คงไม่ค่อยสนุกเหมือนดูเพื่อนเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย
1: นะเอาอันนี้ก็น่าสนใจนี่คือหนึ่งกีฬาข้อบังนะ
0: ครับ
1: ยกน้ำหนักของเราก็ใช้ได้นะตอนนี้ก็เห็นเก็บตัวกันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะนะครับก็ครั้งนี้ก็พี่ว่าก็น่าจะมีหวังอะอย่างน้อยอะเนาะ
0: ม
1: ีใครล่ะมีไอ้เจ้าเวฟใช่ไหมอะ
0: เจ้าเวฟ
1: วิรพล
0: วิชุมา
1: วิรพลอะไรนะวิชุมาเหรียญเงินโอลิมปิกเกมล่าสุดอะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มีหลายๆคนนะที่ไปเอเชียนเกมในครั้งนี้เนาะนะครับก็ล่าสุดก็เก็บตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใช่ไหมก็โหตอนนั้น4เกมเนี่ยเจ้าเวฟเนี่ยทุบสถิติโลกเลยนะ
0: ครับ
1: ในเรื่องน้ำหนัก71กิโลกรัมชายนนท
0: ์
1: ครับ4เกมที่ผ่านมา
0: ท่านส
1: ถิติ
0: ไ
1: ม่
0: ต้องห่วงแล้วเอเชียนเกมนี่สบาย
1: สบายนะโอ้ยเหรียญเงินโอลิมปิกเกมมาแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: สบายอยู่แล้ว
0: ก็ของเราเนี่ยตัวดังๆรอบนี้นะนอกเหนือจากเจ้าเวฟวีรพลวิชุมาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ยังมี
1: น้องออยปะ
0: น้องออยสุรัชนาคำเบ้า
1: อันนี้ก็ดีกรีเหรียญโอลิมปิกเกมอ่ะเหรียญทองแดงอ่ะ
0: มีเจ้าฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัย
1: ครับ
0: มีดวงอักษรใจดีนี่เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งก่อนด้วย
1: อันนี้ก็
0: รุ่นใหญ่
1: รุ่นใหญ่

0: ก็น่าจะได้ลุ้นแน่นอน
1: ขอหวังแน่นอนก็เราก็มีเจ้าเวฟนะวิริพลอ่ะเหรียญเงินโอลิมปิกเกมแล้วก็ออยสุจนาคัมเบ้านะครับวันนี้เหรียญทอง4เกมแล้วก็ทองแดงโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งทั้ง2คนนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ครับเห็นสมาคมก็นำวิสาหกิจกีฬามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาได้อย่างสมบูรณ์นะให้พร้อมที่สุดด้วยรวมทั้งช่วยฟื้นฟูจากการบาดเจ็บโดยได้รับการสนับสนุนจากกท.เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าคู่แข่งก็อะไรนะถ้าเป็นเกาหลีเหนือใช่ไหมของรุ่นเล็กสุดเขาอะรุ่นเล็กจนถึงรุ่นกลางเกาหลีเหนือยิบฝ่ายหญิงเนี่ยกวาดเรียบเลยเอเชียนเกมครั้งล่าสุดอะ
0: อ
1: ันนี้ก็ห้าประมาทอินโดนีเซียก็เก่ง
0: จี
1: นจะพลาดแน่นอนเออจีนก็เก่ง
0: ก็ไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดานะ
0: ไม่ง่ายไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายนะ
0: นี่ก็เป็นกีฬาหลักๆนะครับ ที่เรามีลุ้นกันนะครับ
1: แต่
0: จริงๆแล้วมันมีกีฬาใหม
1: ่เป็นยังไง
0: ที่เพิ่งมาจุในครั้งนี
1: ้เป็นยังไงบ้าง
0: กีฬาที่เรามีลุ้นเทคบอลอย่างที่พี่เจ๋งบอกไปนี่ก็มีอีสปอร์ตนี่ก็มีลุ้นกับเกมใหม่ที่เขาใส่ลงไปพาเดลนี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะมีแข่งในครั้งนี
1: ้
0: นะครับอย่างเทคบอลแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าเราแบบมีตัวเป็นแชมป์โลกด้วยนะครับหลายคนถ้าใครยังไม่รู้จักก็เป็นโต๊ะโค้งคล้ายๆโต๊ะปิงปองใช้ทุกส่วนของร่างกายควบคุมลูกบอลได้แล้วก็ส่งข้ามโต๊ะไปนะครับก็เราเนี่ยก็เรียกว่าส่วนใหญ่ใช้นักตะก้อแหละเพราะมันเล่นเหมือนตะก้อ
1: ครับ
0: แล้วเราก็มาต่อยอดเป็นนักกีฬาเทคบ
1: อ
0: ลแล้วก็ทำได้ดีไปถึงระดับคว้าแชมป์โลกมาได้แล้วด้วยครั้งนี้แน่นอนเรามีลุ้นแน่นอนนอกเหนือจากตะก้อหลักแล้วเนี่ยเทคบอลเนี่ยเราก็น่าจะได้ลุ้นหลายเหรียญเหมือนกัน
1: ก็น่าจะมีสักเหรียญอะเนาะเทคบอลของเราเนี่ยต้องมีสักเหรียญพี่ว่า
0: ใช่ครับ
1: เมื่อฟุตบอลมาเจอกับโต๊ะโค้งใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็จะแข่งที่นาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์นะ17-20กันยายนนี้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: คือจริงๆเราส่ง3ประเภทเนี่ยเราลุ้นหมดแหละ
1: ครับ
0: ทั้ง3ประเภทเลยนะครับเพราะว่าหญิงคู่เนี่ยเราก็มีนิดสุภาวดีวงคำจันทร์แล้วก็หยกจุฑาทิพย์กันทัทงนี่เป็นคู่มือ1โลกแล้วก็เป็นแชมป์โลกล่าสุดด้วยคู่ผสมเรามีสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญนี่ก็ระดับรองแชมป์โลกแล้วก็ชายคู่เนี่ยสุรศักดิ์สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงนี่ก็เป็นคู่หูรองแชมป์โลกเราก็ต้องหวังเหมาทั้ง3ทองเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอเชียร์กันนะครับส่วน e-sport ก็ต่อเนื่องจากหางโจ2022นะ e-sport ครั้งนี้ยังมีแข่งอยู่ใน2026 IG Nagoya นะครับแล้วก็จากเดิมเนี่ยตอนแรกเกมเนี่ยครั้งที่แล้วเราอาจจะงง
1: ๆครับ
0: ที่เอาเกมมาแข่งเนี่ยมันอาจจะดูแบบเพื่อความบันเทิงหรือเปล่าม ันจะสนุกหรือเปล่านะครับแต่จริงๆมันก็ต้องอาศัยทั้งเรื่องของทักษะการตัดสินใจความเร็วในการคิดการวางแผนการทำงานเป็นทีมนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าติดตามเพราะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยก็มีดีกรีระดับแชมป์โลกเข้ามาแข่งขันด้วยครั้งนี้ก็ได้ลุ้นแน่นอนนะครับ
1: ครับ
0: กีฬาสุดท้ายคือพาเดล
1: พาเดลก็เหมือนปิงปองเหมือนเทนนิสอ่ะแข่งด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: พาเดลบอกเอ๊ะทุกคนคืออะไรกีฬาพาเดลก็คล้ายๆกับกีฬาเทนนิสใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าจะไม่ใช่สายเอ็นที่มันขึงกับแร็กเก็ตใช่ไหมฮะ
0: เ
1: ป็นกีฬาแร็กเก็ตลูกผสมใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: สควอชกับเทนนิสมาผสมผสานกัน
0: ตอนนี้ก็ถือว่ากำลังฮิตเหมือนกัน
1: ฮิตนะ
0: คนนักกีฬาก็ชอบเล่นเยอะ
1: ครับ
0: ผมเห็นดูคลิปลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยในสนามซ้อมเขาก็มีคอร์ดให้ตีนะนักกีฬาฟุตบอลหลายคนก็ชอบไปเล่นกันหรือแม้แต่พวกอินฟูของไทยเราเนี่ยก็เล่นกันเยอะ
1: ใช่ไหมแต่ไม้มันไม่ได้เหมือนไอ้ไม้เทนนิสอ่ะมันคล้ายกันเนาะ
0: คล้าย
1: แต่ว่ามันไม่ใช่ขึงเอ็นอะ
0: ไม้พลาสติก
1: เหมือนไม้พลาสติกกันเนาะ
0: เหมือนไม้พลาสติกอะ
1: ใช่อันนี้ก็เขาแข่งด้วยนะเอเชียนเกมครั้งนี้นะลุ้นเหรียญด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็นี่ก็คือเป้าหมายของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี
1: ้ครับ
0: นะครับหลายชนิดกีฬาทีเดียวนะก็เชื่อว่า ได้เชียร์กันทุกวันแหละ19กันยายนถึง4ตุลาคม
1: ครับ
0: สำหรับ IG Nagoya 2026ก็เดี๋ยวติดตาม
1: ด้วยกันนะ
0: รายการของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวม
1: ีความ ด้วยนะ
0: ฝากเรื่อยๆ
1: e-sport นี่ก็กีฬาของเหมือนกันนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะอีกอันนึงก็เรือมังกรของเราก็ใช้ได้นะนนเราเคยได้เหรียญเงินเอเชียนเกมมาแล้วนะฮะเรือมังกรทีมชาติไทยนะครับก็เคยได้เหรียญเงินในการแข่งเรือมังกร200เมตรชายเอเชียนเกมในครั้งที่19ที่นครถางโจวประเทศจีนมาแล้วนะเมื่อ3ปีก่อนฮะในรอบแกรนด์ไฟนอลตอนนั้นเหรียญทองเป็นจีนนะเหรียญเงินเป็นเรานะครับ 49.171 วินาทีและทองแดงเป็นอินโดนีเซียฮะครับนี่เราก็ประกาศศักดาเหมือนกันว่าฝีมือนะครับของเราก็ไม่ง่ายนะไอ้ของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะนะครับ14ฝีพายนะนนเรือมังกร200เมตรชายฮะ
0: ครับ
1: นี่ย้อนกลับไปดูได้เลยนะย้อนไปดูได้เลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็อีกหนึ่งข้อหวังนะ
0: ครับ
1: เรือมังกรเราอ่ะ
0: ก็คู่แข่งสำคัญเนี่ยก็จะมีจีนนะ
1: ครับ
0: เขาเป็นต้นตำรับนะเรือมังกรที่มาจากเขานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีอย่างอินโดนีเซียเมียนมาชนิสไทเปพวกนี้นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผลงานใน Asian Beach Game 2026ที่ซานย่าเนี่ยเราได้มา1ทองกับ3เงินแล้วก็1ทองแดงนะครับไฮไลท์สำคัญก็คือเรือ10ฝีพายระยะ200เมตรเนี่ยเราเอาชนะเจ้าภาพจีนได้ด้วยเหรียญทอง
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะเราก็ถือว่าเป็นระดับโลกเหมือนกัน
1: ถูก
0: เรือมังกรไทย
1: เรือมังกรไทยนะ
0: แต่ต้นตำรับเป็นของจีน
1: ใช่เราก็มีเรือใบทีมชาติไทยด้วยนะซึ่งตอนนี้สมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน470 World Championship วันที่17วันที่11ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาที่เมืองเอโนะชิมะนะครับประเทศญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยก็มีจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรฮะและจ่าเอกหญิงนะครับนิชาภาไหวไหวนะครับก็จบอันดับที่26จากทั้งหมด74ลำทั่วโลกนะพร้อมคว้าอันดับที่3นะครับของทีมชาติในเอเชียนะฮะในกลุ่ม470 Asian Game ครั้งนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็การแข่งครั้งนี้นะญี่ปุ่นเขาจบอันดับ4นนจีนจบอันดับ5ไอ้จีนจบอันดับ15เราจบอันดับที่26ก็เราเป็นอันดับ3ของเอเชียอ่ะแบบนี้ก็มีลุ้นนะ
0: ใช่ครับ
1: มีลุ้นเหรียญนะเนี่ยทีมเรือพายของเรานะครับ
0: ช่วงท้ายดู SMS หน่อยไหมฮะพี่เจ๋ง
1: ได้เลยครับ
0: มีบอกว่าบุรีรัมย์เปิดตัวเสื้อย่าวันแรกในเพจขายหมดเกลี้ยงเลยครับพี
1: ่
0: 35,000 ตัวครับ840บาท
1: โอ้
0: บุรีรัมย์นี่ขายดีทุกปี
1: เดี๋ยวพี่ดูก่อนบุรีรัมย
0: ์ปีนี้นี่เป็นคอจีน
1: ครับ
0: โรมาท่าเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วก็ฟอนต์หรือว่าโลโก้อะไรต่างๆนี่มาในสีแดงเลย
1: ครับ
0: เรียกว่าเท่ดีเดียวปีนี
1: ้ก็เปิดตัวเรียบร้อยโอ้โห 35,000ตัวนะครับขายเกลี้ยงเลยกระแสเกินต้านเดี๋ยวเสื้อเขาสวยจริงเสื้อบุรีรัมย์เวลาเขาทำมาเนาะ
0: โลโก้สีแดงปีนี้ปกติจะเป็นสีขาว
1: เดี๋ยวสวยเน
0: า
1: ะ
0: ปกติพวก
1: ฟอนต์จะเป็นสีแดงใช่ไหมนน
0: ขาวแต่ตอนนี้โลโก้ฟอนต์อะไรต่างๆเป็นสีแดงซึ่งมันตัดกับสีโกมาท่าสวยทีเดียว
1: ครับ
0: คอเป็นคอจีนนะก็เท่ไปอีกแบบปกตินี่เป็นคอปก
1: ครับ
0: แต่บุรีรัมย์ขายดีทุกปี
1: ขายดีทุกปีนะเสื้อสวยเน
0: า
1: ะ
0: แฟนบอลเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วถ้าถึงสโมสรในไทยอ่ะ
1: เดี๋ยวเขาก็ไปนี่ไหมไปเตะฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกอีลิปด้วยนะ
0: ครับ
1: นัดแรกจะไปเยือนยะโฮดารุตะซิมนะฮะในวันที่15กันยายน
0: เดี๋ยวแข่ง FC แชมเปี้ยนลีกก็ให้แฟนบอลเสียตังค์อีกแล้ว
1: เสียตังค์
0: เพราะว่าชุดไม่เหมือนกัน
1: พี่ก็มีเสื้อเขาที่ขายดีๆอะไรนะ10แชมป์อ่ะไอ้10แชมป์เสื้อลาย
0: แชมป์10สมัย
1: 10สมัยอ่ะ10รายการ10สมัยของเขาอ่ะ
0: แชมป์ไทยลีก10สมัย
1: ก็พี่ก็ซื้อมานะครับปรากฏว่าซื้อไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเดินไปไหนไม่ได้คนทักเลยอ่ะโอ้โหเสื้อสวยจังเลยพ
0: ี่สวยจังเลยครับพี่เจ๋ง
1: แล้วก็เรียบร้อย
0: มีไหมครับ
1: เรียบร้อย
0: ถอดให้เขาเลยเหรอ
1: ให้เขาไปแล้ว
0: ถอดให้เขาเลยเหรอ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เลยบอกว่าต่อไป
0: ใจจริง
1: ๆก็มีอ้นนะอ้นกับพี่คุณสุดกับคุณ พี่ติ่งอะฮะเสื้อสวยจริงเลยฮะครับ
0: เราก็ใจอ่อนให้เขาไปเลย
1: ให้ไปแล้วครับ
0: ถอดไปเลย
1: หลังหลายเนี่ยจะใส่ผ้าคลิ้วมาแล้วตอนนี้อ้าวเวลาหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับตอนบ่ายโมนะครับเรามาลุ้นกันนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยนะเจอออสเตรเลียนะครับติดตามได้เห็นยิ่งสดด้วยนะ
0: ครับ
1: ทางโมโนช่อง29นะครับวันนี้ผมและน้องนนท์ต้องลาไปก่อนวันจันทร์เราเจอกันใหม่นะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ลีนนิ่งย่านเศรษฐกิจเมืองน่านหลังน้ำลดชาวน่านท้อน้ำมาทุกปีช่วยหาทางแก้ปัญหาแม่สอดเตือนภัยขั้นสูงสุดฝนถล่มน้ำป่าหลากน้ำเมยล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรทะลักท่วมตลาดริมเมยผู้ว่าชัชชาติสั่งทุกเขตเร่งตรวจสอบปมทุจริตออกบัตรชมพูย้อนหลัง10ปีชี้ช่องโหว่อยู่ที่อำนาจเจ้าหน้าที่สหรัฐเตรียมยกระดับมาตรการลงโทษอิหร่านครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์และเรียกร้องให้รัฐบาลจีนให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยและเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ถึงคราวแม่สอดแล้วครับจังหวัดตากตอนนี้กำลังอ่วมหนักเลยหลังฝนตกถล่มชายแดนน้ำป่าไหลท่วมกลางนครแม่สอดฉับพลันส่วนชายแดนครับแม่น้ำเมยก็ล้นตลิ่ง1เมตรปภ.ต้องส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยขั้นสูงสุดครับฝนที่ตกหนักสะสมต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่จังหวัดตากมีฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงตลอดทั้งคืนทั่วพื้นที่5อำเภอแนวชายแดนมวลน้ำป่ามหาศาลหลายบาททะลักออกมาจากลำห้วยแม่สอดเข้าท่วมเขตเทศบาลนครแม่สอดแบบฉับพลันชาวบ้านตกใจตื่นกลางดึกจากเสียงประกาศภาวะฉุกเฉินเร่งขนของหนีน้ำกันอย่างโกลาหลโดยเฉพาะพื้นที่ย่านเศรษฐกิจอย่างตลาดสดนครแม่สอดครับมีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรส่วนชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมสูงกว่า50เซนในอำเภอแม่สอดสั่งระดมกำลังทั้งสมาชิกอส.และเทศบาลนครแม่สอดเร่งช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมพาผู้ป่วยและผู้สูงอายุไปอยู่ในที่ปลอดภัยขณะเดียวกันบริเวณชายแดนไทยเมียนมาแม่น้ำเมยก็เอ่อล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรทั้งยังเพิ่มระดับสูงขึ้นรายชั่วโมงได้ไหลเข้าท่วมฝั่งตัวเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาและก็ตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดพ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งขนย้ายสินค้าแข่งกับระดับน้ำตลอดแนวตลิ่งก็มีเรือหางยาววิ่งทวนกระแสน้ำชิ่วกลากเพื่อเร่งขนย้ายประชาชนและสัตว์เลี้ยงหนีน้ำท่วมอย่างยากลำบากล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งระบบเตือนภัยเซลล์บรอดแคสต์ผ่านมือถือแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเมยล้นตลิ่งขั้นสูงสุดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดเร่งยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะอบพยพกลุ่มเปราะบางโดยด่วนขณะที่ถนนสายแม่เสลียงเชียงใหม่นะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์อุทกภัยก็น่าห่วงไม่แพ้กันโดยเมื่อตอนตีห้าครึ่งครับเกิดดินสไลด์และเสาไฟฟ้าหักโค่นล้มปิดทับเส้นทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงเชียงใหม่บริเวณปากทางเข้าวัดแม่ลายเหนือตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยส่งผลให้การจราจรกลายเป็นอัมพาตรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ครับแล้วก็มีรถติดยาวสะสมเจ้าหน้าที่ทางหลวงแม่เสรียงและการไฟฟ้าเร่งเข้าตัดเคลียร์ต้นไม้เปิดเส้นทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้เพิ่มความระมัดระวังสูงสุดส่วนแม่น้ำยมก็เอ่อล้นตลิ่งสูงกว่าระดับวิกฤตเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนประชาชนบ้านพระมอลอตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงเจ้าหน้าที่เข้าช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังมีฝนตกหนักและระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะน้ำป่าได้กัดเซาะสะพานหัวฝายทำให้ตำบลภูคาอำเภอปัวถูกตัดขาดแล้วค่ะชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักคุณละลินทร์เพชรเจริญมีรายงานค่ะ
2: เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับจะติดตามผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่ครับเพราะว่าสถานการณ์ที่นั่นยังน่าห่วงแต่ว่าในส่วนของตัวเมืองน่านเองเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูครับวันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับลงติดตามการฟื้นฟูเขตเทศบาลเมืองน่าน ถนนสุมนเทวราชหน้ากาดสีคำครับโดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและก็บ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูในพื้นที่สำหรับบรรยากาศการทำความสะอาดครั้งใหญ่นี้ครับก็เพื่อฟื้นฟูตัวเมืองน่านบริเวณถนนสุมนเทวราชด้านหน้าโรงแรมเทวราชที่เต็มไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหลังจากระดับน้ำลดลงต่อเนื่องก็มีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ครับมีเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายยศนันท์พร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับก็ลงพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกแล้วก็ทำความสะอาดกับเขาด้วยนะครับโดยนายยศชนันได้เป็นผู้ถือสายยางฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อล้างคราบโคลนที่ฝังแน่นร่วมทำความสะอาดถนนเคียงข้างกับราชการและจิตอาสาอย่างเป็นกันเองทางนี้นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวขอบคุณตัวแทนรัฐบาลที่ลงพื้นที่ปักหลักบัญชาการสถานการณ์เคียงข้างชาวน่านตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ทำให้พื้นที่นั้นกลับเข้าสู่ภาวะเกือบจะปกติแล้วก็อยู่ในโหมดของการฟื้นฟูแล้วครับ
1: ส่วนที่ตำบลภูคาอำเภอปัวตอนนี้ถูกตัดขาดนะคะเพราะว่าน้ำป่านั้นซัดสะพานหัวฝายพังไปแล้วค่ะคุณละลินทร์เพชรเจริญมีรายงานค่ะ
3: ที่จังหวัดน่านขณะนี้ในพื้นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านได้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงหลังจากน้ำป่ากัดเซาะสะพานห้วยฝายจนพังทลายทั้งหมดและเกิดดินสไลด์ที่โค้งห้วยเย็นจนถนนสุดพังขาดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนาแลและบ้านน้ำดั้นรวมถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอบต.ภูคาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและยังไม่มีความช่วยเหลือใดๆเข้าไปถึงได้รวมทั้งน้ำป่ายังได้กัดเซาะสะพานเข้าหมู่บ้านมอญซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำขว้างก็สุดพังทลายชาวบ้านมอญก็ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงเช่นกันขณะนี้ชาวบ้านที่ถูกตัดขาดกำลังเดือดร้อนอย่างหนักโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและเจ้าหน้าที่อบต.ภูคากำลังพยายามประสานขอความช่วยเหลือด้วยความยากลำบากล่าสุดขณะนี้พันเอกปิยพงษ์พรดาผู้บังคับการกรมทหารพรานที่32ได้จัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองเข้าพื้นที่เพื่อเร่งวางแผนและให้ความช่วยเหลือขณะที่ทางแขวงทางหลวงน่านที่2ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรกรมทางหลวงได้ลำเลียงชิ้นส่วนสะพานเบลี่ขึ้นดอยภูคาเพื่อดำเนินการแก้ไขสร้างสะพานรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: นายรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะลงพื้นที่ประชุมสรุปสถานการณ์ที่อบต.น่านค่ะก่อนจะบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาพร้อมกับนำชุดยังชีพนำถุงยังชีพนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชุมชนวัดภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านค่ะนอกจากนี้ยังมีการสั่งตรึงกำลังช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะนายเจเศรษฐ์ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งเพื่อจะติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงสั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านหรือว่าคันป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการนี้ทางกรมโยธาธิการมีแผนก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570นะคะด้านกรมโยธาธิการเบื้องต้นค่ะระดม

0: สรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักไปช่วยเหลือพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วนะคะก็มีรถน้ำทำความสะอาด10คันแบคโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันรถเกรดเดอร์หรือว่ารถเกลี่ยดินนะคะ1คันส่วนพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านกำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาด3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพเร่งระบายน้ำออกสู่ตัวเมืองค่ะเร่งระบายน้ำออกนอกเมืองนะคะเพื่อจะช่วยป้องกันย่านเศรษฐกิจสำคัญด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนถึงพรุ่งนี้ค่ะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือฝนที่จะตกหนักมากนะคะมี12จังหวัดค่ะก็คือที่ลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานก็จะมีที่จังหวัดเลยนะคะหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
1: นายอัครนันท์ การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาครูและนักเรียนณโรงแรมอัศวินแกลนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพโดยนายอัครนันท์บอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านครับได้รับรายงานว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบแล้วหลายแห่งในเบื้องต้นได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกรให้เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเนื่องจากสถานการณ์น้ำหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทั้งโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในพื้นที่เป็นวงกว้างขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตัวเลขความเสียหายอย่างละเอียดว่ามีสถานศึกษาใดบ้างครับที่อาจจะจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งโดยนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเป็นอย่างมากได้สั่งการไปยังทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งนายประเสริฐเตรียมที่จะลงพื้นที่ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองเร็วๆนี้ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษารวมถึงหามาตรการเยียวยาไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องครับกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าไปดูแลความเดือดร้อนทุกมิติทั้งตัวอาคารสถานที่ของโรงเรียนแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการไม่ให้เด็กขาดเรียนและก็ดูแลความปลอดภัยของครูบุคลากรและนักเรียนในพื้นที่ให้ดีที่สุดครับ12:12 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: M-Cot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่2ค่ะมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมนะคะนายทรงศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญแล้วก็มีเจตนาอยากจะให้ทุกพื้นที่ของไทยมีการพัฒนาและมีบุคคลที่คิดว่าจะเข้าใจบริบทในการพัฒนาของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยมีวาระหลายเรื่องสำคัญที่อยากจะให้คณะกรรมการกกท.ช่วยกันให้ข้อคิดและข้อสังเกตและการแสดงความเห็นและกำหนดแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปค่ะทั้งนี้ในแต่ละการประชุมที่ตนเป็นประธานอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนานนะคะเพื่อให้กรรมการทุกคนได้ทำหน้าที่เต็มที่และการประชุมวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากครั้งก่อนค่ะที่มีการปรับปรุงคณะอนุกรรมการในกกท.12คณะและแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มอีก1คณะโดยมีนายวุฒิสารตันชัยเป็นประธานซึ่งจะทำให้คณะอนุกรรมการกกท.มีทั้งสิ้น15คณะเพื่อกั่นกรองการทำงานเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไปค่ะ
3: รัฐมนตรีแรงงานครับเผยความคืบหน้า6แรงงานไทยที่บาดเจ็บในอิสราเอล2รายอาการคงที่ครับภาพรวมดีขึ้นอีก1รายก็อาการดีขึ้นมากแล้วขณะที่3รายออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าอาการแรงงานไทยจำนวน6รายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดตกค้างในเมืองเมทูล่าประเทศอิสราเอลเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาว่ากระทรวงแรงงานครับยังคงติดตามสถานการณ์และก็อาการของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอิสราเอลเพื่อให้แรงงานได้รับการรักษาและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยขอให้แรงงานและครอบครัวมั่นใจว่าทางกระทรวงแรงงานจะติดตามและดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ล่าสุดเมื่อ20สิงหาคมเวลา 17:00 น.ครับฝ่ายแรงงานและฝ่ายกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทลอาวีฟเดินทางไปหารือและก็รับฟังรายละเอียดการรักษาจากคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมแรงงานที่อยู่ระหว่างการรักษาครับโดยโรงพยาบาลยืนยันว่าจะให้การรักษาอย่างดีที่สุดโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับความคืบหน้าอาการของแรงงานทั้ง6รายก็พบว่าแรงงาน2รายก็ได้แก่นายวีรวุฒิแวววงและก็นายอารีปัญญาทองซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสมีอาการคงที่ภาพรวมดีขึ้นยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนายวีรวุฒิอยู่ระหว่างการผ่าตัดเพิ่มเติมและก็แนวทางการรักษาของแพทย์ที่คณะแพทย์แจ้งว่าการบาดเจ็บไม่กระทบต่อระบบประสาทไขสันหลังและสมองก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับแรงงานอีกหนึ่งรายก็คือนายทรงฤทธิ์เชิดรำซึ่งได้รับบาดเจ็บปานกลางมีอาการดีขึ้นค่อนข้างมากสามารถสื่อสารได้ตามปกติไม่มีประเด็นน่าเป็นห่วงแล้วก็มีอาการปวดบริเวณแผลเล็กน้อยเวลาขยับตัวส่วนแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายก็ได้แก่นายธนวัฒน์แสงกลางนายทิศวรเวศสามารถกิจและก็นายจิรพงษ์สวัสดิรักษ์แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับที่พักไปแล้วไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลด้านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดในพื้นที่ที่แรงงานได้รับบาดเจ็บที่มีภูมิลำเนาอยู่ครับลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวพร้อมติดตามสถานการณ์และก็ประสานให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระทรวงแรงงานไม่ทอดทิ้งแรงงานไทยและครอบครัวโดยจะประสานข้อมูลกับฝ่ายแรงงานและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวได้รับทราบความคืบหน้าอาการและการรักษาของทางแรงงานได้อย่างทันท่วงทีครับ ทางนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟและก็ฝ่ายแรงงานได้ประสานแจ้งความคืบหน้าของอาการแรงงานให้ญาติรับทราบแล้วและจะติดตามอาการของแรงงานทั้ง6รายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดต่อไปครับ
2: ปมทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลหรือว่าบัตรชมพูนะคะวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็พบว่าระบบยังมีช่องโหว่ที่ต้องทบทวนโดยเฉพาะกระบวนการออกบัตรซึ่งปัจจุบันอำนาจในการดำเนินการอยู่ที่เจ้าหน้าที่แค่ไม่กี่คนนะคะก็ทำให้จำเป็นต้องปรับกระบวนการและระบบแจ้งเตือนกรณีมีต่างด้าวย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านจำนวนมากให้รอบคอบมากขึ้นค่ะนายชัชชาติยอมรับนะคะว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าระบบมีการแจ้งเตือนกรณีคนไทยย้ายเข้าทะเบียนบ้านเกินจำนวนที่กำหนดแต่ว่ากรณีคนต่างด้าวยังไม่มีการแจ้งเตือนค่ะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตไม่ได้กังวลเรื่องการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวเพราะใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้แต่กรณีที่เกิดขึ้นมองว่าควรจะมาพิจารณาใหม่แล้วนะคะส่วนการตรวจสอบย้อนหลังให้ทุกเขตเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีแล้วก็รายงานตัวเลขกลับมาโดยเร็วเพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในระบบทะเบียนใช้เวลาตรวจสอบไม่นานค่ะอย่างเช่นกรณีสำนักงานเขตดินแดงการตรวจสอบก็แค่3ชั่วโมงก็ได้ข้อมูลนะคะส่วนเขตห้วยขวางเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าจับตาเพราะว่ามีข้อมูลในลักษณะใกล้เคียงกันและกรณีอาจมีข้าราชการสำนักงานเขตเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตยืนยันว่าถ้าพบก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ต้องทำให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมควบคุมมลพิษครับพบสารหนูในตะกอนดินเกินมาตรฐานในลำน้ำกกสายรวกและโขงครับสูงถึงระดับอันตรายรุนแรงต่อสัตว์หน้าดินกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำกกลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครั้งที่12จากการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่7ถึง10กรกฎาคมรวม21จุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์กรณีแม่น้ำกกมีความขุ่นผิดปกติสำหรับสารหนูมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินกำหนดระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินไว้ไม่เกิน10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขณะที่ระดับ33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจะเป็นเกณฑ์ระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงครับผลการตรวจนะครับแม่น้ำกกพบสารหนูเกินเกณฑ์ระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน6จุดตั้งแต่11ถึง23มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็ได้แก่ชายแดนไทยเมียนมาย่อมบ้านแก่งตุ๋ม23มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยหาง11มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานข้ามแม่น้ำกก15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบริเวณฝายเชียงราย13มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจ16มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและสะพานโยนนกนะครับนาคนคร16มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมส่วนแม่น้ำสายพบสารหนูก็เกินมาตรฐานระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน2จุดก็คือที่บ้านหัวฝายอำเภอแม่สาย25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและบ้านป่าสางงามอำเภอแม่สาย13มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแม่น้ำรวกพบสารหนูถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง2จุดตรวจครับก็ได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย49มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและบริเวณตำบลเวียงเพื่อเชียงแสนซึ่งเป็นจุดปลายน้ำแม่น้ำรวก55มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยยังพบปลอดนิกเกิลและก็โครเมียมเกินมาตรฐานระดับปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินในบางจุดขณะแม่น้ำโขงพบสารหนูถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง4จุดตรวจก็ได้แก่จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำสูงถึง66มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นค่าสูงสุดในการตรวจครั้งนี้ครับ บ้านศพกกอำเภอเชียงแสนอยู่ที่50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบ้านหัวเวียงอำเภอเชียงของ68มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยบริเวณบ้านศพกกก็ยังพบปรหลอดและโครเมียมเกินมาตรฐานในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินด้วยครับ
2: ช่วงนี้ใกล้เทศกาลศาสตร์จีนแล้วนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในนายศิลาวุฒิสุวรรณอาจก็ได้ประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไก่เนื้อและไก่ไข่และผู้ประกอบการรายใหญ่ค่ะเพื่อจะติดตามสถานการณ์การผลิตและก็การค้าสินค้าเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่นะคะพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการด้านราคาไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ผลิตและไม่กระทบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนค่ะหลังจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้ราคาสินค้าหน้าฟาร์มปรับตัวตามกลไกตลาดนะคะทางกรมจึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายบริหารจัดการปริมาณสินค้าให้เข้าสู่ภาวะสมดุลเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาขายปลีกปลายทางปรับสูงขึ้นจนกระทบค่าครองชีพประชาชนค่ะโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มตอนนี้อยู่ที่72ถึง74บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงคาดว่า 1-2 สัปดาห์นี้ราคาอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยค่ะก่อนจะทรงตัวในระดับดังกล่าวไปจนถึงกลางเดือนกันยายนและอาจจะอ่อนตัวลงในระยะถัดไปเนื่องจากราคาชิ้นส่วนสุกรขายปลีกอย่างค่อนข้างทรงตัวนะคะประกอบกับเดือนตุลาคมจะเข้าสู่เทศกาลกินเจซึ่งปกติแล้วความต้องการบริโภคเนื้อหมูก็จะลดลงค่ะกรมการค้าภายในจะติดตามราคาเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่อย่างใกล้ชิดถ้าพบผู้ค้าจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรก็ร้องเรียนมาได้ที่1569ค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีครับนำรัฐมนตรีวัฒนธรรมซาบีดาครับ MOA ไทยกับนิวซีแลนด์จะทำกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมฉบับแรกครอบคลุมศิลปะมรดกวัฒนธรรมภาพยนตร์และก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หวังเชื่อมความสัมพันธ์ประชาชนและยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์โดยข้อตกลงฉบับนี้นะครับเป็นความร่วมมือด้านวัฒนธรรมฉบับแรกของ2ประเทศมีกรอบระยะเวลา5ปีครอบคลุมงานศิลปะมรดกวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีภาพยนตร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยนิวซีแลนด์และเป็นผลลัพธ์สำคัญของการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีของนายกรัฐมนตรีไทยเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับสำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นพลังสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่โอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการในแต่ละสาขาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปครับ
2: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะสหรัฐจ่อลงโทษอิหร่านขั้นสูงสุดค่ะนายสกอตเบสเซตรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่านนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์สองทางที่ใช้ควบคู่ไปกับการปิดล้อมทางทะเลเพื่อสร้างความสั่นคลอนต่อรัฐบาลอิหร่านโดยเขาจะจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เพราะมองว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นไม่ควรส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่านโยบายกดดันขั้นสูงสุดนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ลงค่ะนอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้จีนยุติการสนับสนุนอิหร่านโดยชี้ว่าจีนนำเข้าพลังงานจากภูมิภาคตะวันออกกลางมากถึงครึ่งหนึ่งดังนั้นการให้ความร่วมมือกับสหรัฐเพื่อคืนความเสถียรภาพให้กับเส้นทางขนส่งพลังงานย่อมส่งผลดีต่อจีนเองด้วยเช่นกันนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะใช้นโยบายสงครามเศรษฐกิจและเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือหรือเป็นช่องทางต่อลมหายใจให้อิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในขณะที่สหรัฐกำลังหาทางยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานเกือบ6เดือนค่ะ อย่างไรก็ตามโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันได้ออกมาระบุนะคะว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างใดค่ะพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินมาตรการอย่างมีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางการเมืองและการทูตนักวิเคราะห์ประเมินนะคะว่าถ้าสหรัฐเปิดฉากสงครามเศรษฐกิจกับจีนเพิ่มเติมอาจจะเผชิญกับการตอบโต้เพราะว่าจีนเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่มายังสหรัฐโดยเฉพาะแร่ธาตุหายากที่จำเป็นขณะเดียวกันข้อมูลก็ชี้ว่าจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันส่งออกของอิหร่านมากกว่า80%ค่ะนายอับบาสบารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านบอกว่าคำขู่ของผู้นำสหรัฐเป็นเพียงความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นภาวะหนี้สินสูงเป็นประวัติการณ์และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้ออกแถลงการประณามมาตรการของสหรัฐว่าเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจและยืนยันว่าการกดดันดังกล่าวจะไม่สามารถสั่นคลอนความมุ่งมั่นของประชาชนในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของประเทศได้อย่างแน่นอนค่ะ
3: หลายพื้นที่ทั่วโลกครับเกิดน้ำท่วมจากสภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะหลายประเทศในอเมริกาใต้มีปัญหาดินถล่มร้ายแรงตามมาด้วยครับที่เมืองโตโกปิยาทางตอนเหนือของชิลีฝนตกหนักหลายวันกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งเป็นแนวยาวเป็นบริเวณที่ใช้เก็บยานพาหนะที่ขอบดินก็ได้ถล่มลงไปจนมีรถยนต์ตกลงไปหลายคันมีหลายคันค้างเติม

0: โอ้ช่วงที่ถนนได้รับความเสียหายมีความยาวประมาณ10กิโลเมตรทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินด้านการจราจรส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพันคนในภาคใต้ของเปรูนอกจากนี้ครับก็ยังมีสินค้าตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอาหารเริ่มเน่าเสียเนื่องจากถนนถูกปิดมาเป็นเวลานานครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12 นาที 34 นาทีครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนพิรพัชชมดวงและก็พี่เจมทันพิสิทธิ์เลิศปุรินทร์พงษ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก
1: ็ต้องขออภัยแฟนรายการด้วยเพราะว่าวันนี้ต้องขออนุญาตเข้าสาย1

0: วันครับผม
1: ครับก็วันนี้เนี่ยพี่เจมส์ขออนุญาตโฟนอินเข้ามานะครับแต่ว่าข่าวสารของนักกีฬาไทยเราเนี่ยยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับรวมถึงตัวพี่เจมส์เองด้วยก็ยังคงจัดรายการกันแบบเข้มข้นนะครับเสิร์ฟข่าวสารให้กับแฟนกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องครับอืมซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งข่าวของความพร้อมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่จะลงทำการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับในเวลา13ในการนี้ก็เหลือเวลาเพียง45นาทีนะครับอืม
0: ครับผมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์กีฬาประจำวันนี้ของแฟนกีฬาชาวไทยเลยก็ว่าได้สำหรับวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: ประเภทหญิงเนาะซึ่งรายการนี้จะเป็นการคัดเลือกหาทีมไปโอลิมปิกด้วยก็คือแชมป์เท่านั้น1ทีมไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ LA ในอีก2ปีข้างหน้า
1: 2028
0: เป็นรายการที่2028ใช่ไหม
1: ครับ
0: รายการนี้ก็เลยเป็นรายการที่เดี๋ยวเราต้องตามเชียร์กันจะแข่งเกมแรกวันนี้เจอกับออสเตรเลียตอนบ่ายโมงนะวันนี้
1: ใช่ครับก็เหลือเวลาเพียง30นาทีซึ่งณตอนนี้เนี่ยหญิงไทยเราทัพสาวไทยเราก็เดินทางถึงสนามเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเดินทางถึงตั้งแต่เวลาเมื่อช่วง1ชั่วโมงที่แล้วเลยนะครับผมก็อีกเพียง30นาทีเท่านั้นครับก็จะลงทำการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเจอกับออสเตรเลียซึ่งครั้งนี้เนี่ยไทยเราครับ
0: รายการนี้มีจะเล่นที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์นะ
1: ครับ
0: ที่เทียนจินประเทศจีนความจุเนี่ยประมาณ 10,000 คนด้วยครับ
1: ครับก็ไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่านะครับก็ถือว่าขนแกผู้เล่นแกนหลักมากันครบเลยนะครับก็ยังก็เชื่อว่ามีโอกาสลุ้นถึงการป้องกันแชมป์นะครับเพราะว่ามีเราต้องการตั๋วโอลิมปิก2028ด้วยนะครับผม
0: ครับ
1: อืมซึ่งแมชวันนี้เวลา13นาฬิกาพบกับออสเตรเลียก็จะมีถ่ายทอดสดทาง Monomax นะครับผมแล้วก็ Monomax Sport ทาง Free TV นะครับก็สามารถร่วมเชียร์สาวไทยเราได
0: ้ผมมาดูเรื่องของ44เนี่ย5เกมหลังสุดที่เราเจอกับออสเตรเลียในรายการเรียกว่า44โดยรวมแล้วกัน
1: ครับ
0: เราเนี่ยชนะมา5แมชรวดแล้วนะชนะมา3-0เซตทั้ง5แมชด้วยเรียกว่า44เนี่ยเราเหนือกว่าเยอะเลย
1: แล้วใน
0: ออสเตรเลียเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องวอลเลย์บอลเท่าไหร่นะในระดับทวีปเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยดูเหนือกว่าแล้วก็อย่างที่เบนบอกว่าเราเป็นแชมป์เก่าเมื่อครั้งที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เจอออสเตรเลียเนี่ยผมว่าไม่ใช่งานยากสำหรับไทยนะ
1: ใช่ครับก็ไทยเราเนี่ย3นัดจะเจอกับออสเตรเลียนะครับในวันนี้เวลา13นาฬิกาส่วนวันนัดที่2ครับเจอวันจันทร์เลยเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านเราที่เจอกันค่อนข้างบ่อยส่วนนัดที่3นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจะเจอกับคาซัคสถานครับในวันอังคารที่25สิงหาคมนี้ครับผมก็ดูเป็นงานที่ไม่หนักมากนะสำหรับสาวไทย
0: ดูแล้วเราน่าจะเหนือกว่าทุกทีมนะอาจจะงานหนักในการเจอกับคาซัคสถานหน่อยเพราะว่าคาซัคสถานก็เป็นชาติที่วอลเลย์ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะในทั้งประเภทชายประเภทหญิงส่วนการเข้ารอบเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งอันดับสองเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลนะแล้วก็อันดับสามที่ดีที่สุดด้วยก
1: ็
0: จะไปวัดกันในรอบต่อไปแล้วก็หาทีมเดียวไปโอลิมปิกซึ่งนั่นก็คือแชมป์แต่ว่าถ้าเราพลาดเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสลุ้นในรายการวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกใช่ไหมอีกสามทีมซึ่งจะไม่รวมโควต้าจากชาติที่ได้แชมป์ทวีปไปแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนอันดับโลกเนี่ยเราอาจจะไปลุ้นตรงนั้นยากหน่อย
1: ใช่
0: คร
1: ับ ถ้าเราหวังจากรายการนี้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
0: ครับก็เดี๋ยวอีกประมาณ20นาทีก็ติดตามรับชมได้ทาง Monomax นะ
1: ใช่ครับ
0: รู้สึกว่าจะมีทาง Monomax Monomax Sport ด้วยทางช่อง29
1: ใช่ครับก็ Free TVก็ร่วมเชียร์กันได้เห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมเช็ครายงานมาเนี่ยไทยเราสื่อมาเขาเรียกว่าสื่อสำนักต่างประเทศเนี่ยเขารายงานว่ายกให้ไทยเนี่ยเต็ง3รายการนี้นะพี่เจมส์ก็มีโอกาสคว้าแชมป์ 15%
0: ถ้าวัดจากอันดับโลกเนี่ยเราก็เป็นรองแค่ญี่ปุ่นอันดับ5นะแล้วก็เจ้าภาพจีนอันดับ6แล้วเราเนี่ยอันดับ18นะก็เป็นแชมป์เก่าแต่ว่า ก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันเพราะว่าคือด้วยความที่โควต้ามันน้อยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรากดดันเหมือนกันนะตอนเราไปแชมป์เก่าเนี่ยเพราะว่าอ่ะครั้งที่แล้วที่เราไปแชมป์เก่าเนี่ยก็เป็นรายการที่ไม่ได้มีโควต้าเนี่ยแต่พอเป็นครั้งเนี้ยพอมันมีโควต้าโอลิมปิกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยชาติอย่างญี่ปุ่นอย่างจีนเนี่ยเขาก็คงจัดเป็นเหมือนกันนะโดยเฉพาะเจ้าภาพจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมดูแล้วไม่ใช่งานง่ายสำหรับไทยในการที่จะลุ้นป้องกันแชมป์แล้วก็คว้าตั๋วไปเล่นที่ LA นะ
1: ครับก็ต้องลุ้นกันนัดต่อนัด
0: ก็เดี๋ยวไปตามเชียร์กันบ่ายโมงเชื่อว่าแฟนวอลเลย์หลายคนน่าจะนั่งอยู่หน้าจอแล้วตอนนี้รอชมการถ่ายทอดสดอีกประมาณ20นาที
1: อืม
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าถัดมาที่ทางฝั่งแบดมินตันไทยเราหน่อยเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางด้านคู่ผสมบาสเดชพลกับเฟรมสุพิศราเพียว3พานก็ถอนตัวจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้วนะครับผมก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางคู่บาสเฟรมเนี่ยแข่งกับคู่ผสมคู่ผสมจากญี่ปุ่นแล้วมีภาพที่จังหวะของบาสเฟรมบาสเนี่ยเขามีอาการเหมือนว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยในช่วงปิดเกมแมตช์พอยต์นัดเกมสุดท้ายในเกมที่3ซึ่งนั้นก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องถอนตัวเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บบริเวณขานะครับก็ครับผม
0: เป็นประเภทผู้ผสมนะที่ถอนตัวไปเป
1: ็
0: นบาสกับเฟรมก็กลายเป็นว่าโทมัสมิเกลกับเจฟเฟอร์ดันลอยก็จะเข้ารอบลองแชร์เลอร์ในวันพรุ่งนี้ไปเป็นผู้จากฝรั่งเศสส่วนนักกีฬาไทยเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีประเภทชายเดี่ยว
1: ใช่ครับ
0: คุณวุฒิวิทิศาเนี่ยจะลงสนามเจอกับเอ็กลาเนียตอนประมาณบ่ายสามที่คอร์ต2เวลาเนี่ยมันขึ้นว่าเป็นประมาณบ่าย 2:15 แต่ว่าผมดูจากตารางแข่งตอนนี้คู่แรกยังไม่จบเลยน่าจะดูแล้วน่าจะหลัง3โมงอ่ะน่าจะได้ลงสนามนะสำหรับฟิลกุลวุฒิใน
1: ค
0: ราวที่2นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีแค่กุลวุฒินะวันนี้นักกีฬาไทยอ่ะมีน้องหมิวเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่เจอกับโอกุฮาระเนี่ยดูเหมือนเกมเซตแรกเกมแรกยังไม่จบแต่ว่าโอกุฮาระนี่ขอ3ตัวแล้วนะ
1: ใช่
0: ก็เป็นน้องหมิวเนี่ยผ่านเข้าร
1: อบ
0: ในวันพรุ่งนี
1: ้อืมก็ทำให้
0: ก็เดี๋ยวไปตามเชียร
1: ์ครับก็น่าจะมีโอกาสการันตีเหรียญสูงพอสมควรก็ต้องไปรอลุ้นว่าจะพบกับใครนะครับก็มีโอกาสที่จะเจอทางด้านของมิเชลลีนะครับผม
0: ก็เข้ารอบ1คนแล้วเดี๋ยวรอเชียร์วิลกุลวุฒิอีกคนหนึ่งในช่วงบ่ายแต่ว่าคู่แข่งของน้องหมิวเนี่ยในรอบต่อไปเนี่ยมิเชลลีใช่ไหมหรือเป็นอากาเนะยามาคุชิ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเป็นมิเชลลีกับอากาเนะเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งกันต่อคู่กุลวุฒิเลยในคอร์ทที่2ซ
1: ึ่
0: งดูแล้วก็ถ้าตามชื่อฉันเนี่ยอาการนี้เนี่ยมือสองโลกก็น่าจะผ่านมิเชลลีได้นะแล้วก็มาเจอกับน้องวิวพรปวี
1: ใช่
0: ส
1: ่
0: วนกรูดเนี่ยเจอเล็กลาเนี่ยหลังๆก็ไม่เรียกว่าเราก็ประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะเล็กลาเนี่ยก็พัฒนาฝีมือได้เยอะมากในช่วงหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามเชียร์กันประมาณบ่ายสาม
1: ครับ
0: ส่งใจเชียร์กรูดให้เข้ารอบรองชนะเลิศคนนะแล้วก็เพื่อเป็นการเรียกว่าเรียกฟอร์มต่อเนื่องที่จะไปก่อนจะเล่นเอเชียนเกมนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ตอนนี้เนี่ยไทยเราก็จะเหลือ2คนเท่านั้นนะครับก็คือเป็นหญิงเดี่ยวที่ผ่านเข้าสู่รอบรองแล้วก็คือหมิวพรปวีกับกุลวุฒิที่ต้องลงทำการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศครับ
0: ครับผมไปต่อกันที่เรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีลงสนามเกมนัดชิงชนะเลิศอาเซียนคัพนัดแรกนะซ
1: ึ่
0: งเราจะเล่นในบ้านเจอกับเวียดนามก่อนล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนักเตะไทยก็ได้ลงซ้อมต่อเนื่องนะก่อนที่จะลงสนามในวันเสาร์นี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายน่าจะประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยแหละน่าจะมีการแถลงข่าวก่อนเกมนะ
1: ครับ
0: ซึ่งคุณฟือของเวียดนามเนี่ยคิมซังซิก็น่าจะมาให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็แอนดี้ฮัตตันเราก็น่าจะเดินทางไปให้สัมภาษณ์ด้วยในวันนี
1: ้
0: ก็ผมมาดูเรื่องสภาพความพร้อมของนักเตะไทยเนี่ยดูแล้วก็น่าจะไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บนะจากเกมที่ผ่านมาความพร้อมเนี่ยน่าจะสมบูรณ์ 100% แล้วก็เรื่องใบเหลืองเนี่ยก็จะมียศกรใช่ไหมที่ยังมีโทษใบเหลืองอยู่1คนก
1: ็สารัตด้วยไหม
0: ดูแล้ว มีสารัตด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็สองคนนี้ดูแล้วน่าจะได้ลงแหละในวันเสาร์นี้นอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูว่าแนวรุกเนี่ยเขาจะใช้ใครเพราะว่าฟาซิกูดับซันเนี่ยพอมาร่วมทีมก็ผลงานดีนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายฮัสซันจะเลื่อนแนวรุกเป็นคนไหนเล่นบ้างแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมเพิ่งเห็นเมื่อช่วงเช้าเนี่ยข่าวเรื่องการขายตั๋วนะชิงทีมชาติไทยในวันเสาร์นี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยผมเห็นตั๋วเนี่ยออกไปแล้วประมาณ 16,000 ใบเลยนะจากตามรายงานของหลายๆเพจเนี่ยซ
1: ึ
0: ่งเป็นตัวเลขที่ก็ถือว่าน่าพอใจสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เพราะอย่างที่บอกว่ารายการเนี้ยแรกๆเนี่ยคนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ตั๋วเนี่ยจะประมาณ 10,000 ต้นๆแต่พอมันเป็นนัดชิงเนี่ยแล้วเปิดขายมาได้2วันกับราคาจุดกับจำนวน 16,000 ใบผมว่าก็มีแนวโน้มที่ดีนะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีกในวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้เพราะมันเป็นวันเสาร์ด้วยแล้วเตะเวลา2ทุ่มเนี่ยกำลังดีแล้วก็เป็นเกมนัดชิงเจอกับเวียดนามด้วยผมว่าอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยเกมเนี้ย 20,000 กว่าต้องมีนะครับ
1: ถ้าเลข 20,000 นี่ก็ถือว่ากำลังครึ่งนึงของราชมังคลา
0: ใช่ครับก็ประมาณเกินครึ่งมานิดนึงแล้วก็ส่วนเวียดนามเนี่ยความพร้อมก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บนะแล้วก็นักเตะแนวลุกอย่างโดฮองเฮนที่เป็นชาวบราซิลเนี่ยแล้วก็ลาเฟลตันหรือเหงียนซอนซอนรวมถึงเหงียนลินบักเนี่ยน่าจะลงสนามหมดนะไม่มีนักเตะคนไหนที่เพราะว่าอย่างเหงียนซอนซอนเนี่ยในเกมที่เจอกับมาเลเซียนัดที่สองเขาก็พักมานะแล้วก็ส่งมาลงสนามช่วงครึ่งหลังเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเจอไทยเนี่ยได้ลงแน่นอนแล้วก็เป็นการเรียกว่ากลับมาเล่นที่ราชมังอีกครั้งของเหงียนซอนซอนเพราะว่าตอนที่เขามาเล่นครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเจ็บเนี่ยในช่วงตั้งแต่ครึ่งแรกใช่ไหม
1: ครับ
0: จำได้
1: ใช่
0: ก็เป็นเกมที่น่าติดตามมากๆเลยสำหรับเกมนัดชิงอาเซียนคัพ2026และเป็นการชิงกัน3สมัยติดละของไทยกับเวียดนาม
1: ก็อยากให้เข้าไปซื้อบัตรแล้วก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆหรือถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็มีข่าวดีก็คือเมื่อวานนี้ทางทรูวิชั่นเนี่ยก็จะเตรียมถ่ายทอดสดฟรีนะสำหรับนัดชิงชนะเลิศทีมชาติไทยผ่านแอปทรูวิชั่น Now
0: ดูผ่านแอปนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ตอนแรกมีรายงานว่าจะดูผ่านช่อง True For You เนี่ยไม่มีนะ
1: ใช
0: ่รายงานมาก็จะเป็นดูผ่านแอปพลิเคชัน Tuition Now แต่ว่าไม่มีค่าบริการก็คือดูฟรี
1: ทีนี้
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้ดูเรียกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาชิกเนี่ยก็จะได้ดูทีมชาติไทยนัดชิง2นัดเลยนะแบบไม่เสียตังค์นะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นเกมวันเสาร์นี้แล้วก็อีกนัดนึงเนี่ยจะเป็นวันพุธหน้าที
1: ่
0: เราจะไปเยือนเวียดนามที่มีดิสเตเดียมนัดที่2
1: ใช่ครับส่วน
0: 4-4 เนี่ยผมดูเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยเจอกับเวียดนามในรายการอาเซียนคัพมาเนี่ย6ครั้งนะ
1: ครับ
0: ครั้งแรกเนี่ยก็คือเกมนัดชิงเมื่อปี2008ซึ่งนัดแรกเนี่ยถ้าใครยังจำได้เนี่ยเวียดนามบุกชนะเราก่อนที่ราชมังนะแล้วก็นัดที่2เนี่ยเราได้ประตูนำก่อนเลยเราบุกไปเยือนที่เวียดนามเนี่ยเราได้ประตูนำก่อนน่าจะเป็นพี่มุ้ยแล้วท้ายเกมเนี่ยประมาณสักนาทีทดเจ็บเนี่ยถ้ายังจำได้เป็นลูกตั้งเตะเวียดนามแล้วบอลปล่อยเข้าไปเนี่ยเป็นเลคองวินหม่งเข้าไปซึ่งทำให้เวียดนามเนี่ยคว้าแชมป์สมัยแรกแล้วก็2022เนี่ยเราเจอกันในนัดชิงที่ธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยเกมแรกเนี่ยเราไปเสมอเวียดนามมา 2-2 แล้วนัดที่2เนี่ยเราก็ชนะเวียดนามจากประตูชัยของพี่อุ้
1: ม
0: เกียรติธรบุญมาทัน
1: ยิงสดสวย
0: วันนั้นเนี่ยผมอยู่ในเกมนั้นด้วยนะแล
1: ้
0: วก็ทางล่าสุดเนี่ยก็คือเกมที่เจอกับเวียดนามในนัดชิงปี2024อันนี้เป็น4-4 3ครั้งในรอบชิงที่เจอกันนะ2008 2022และ2024เนี่ย2024นัดแรกเนี่ยเราแพ้เวียดนามก่อน 1-2 แล้วก็ในบ้านเราก็มาแพ้2-3ก็เป็นการชิงกันมาทั้งหมด3ครั้งก่อนหน้านี
1: ้ใช่ครับก็
0: แล้ว
1: ก็
0: เดี๋ยวจะเจอกันในวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ส่วนก็สามารถดูผ่านทางแอป Tuition Now ได้เนาะทั้ง2นัดเลยฟร
0: ี
1: ผ่านแอปครับส่วนที่เป็นลูกค้าเดิมที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วก็ทางโทรเขาเนี่ยจะขยายสิทธิ์รับชมเพิ่มอีก1เดือนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีเรื่องปัญหา เรื่องของเนี่ยแหละเรื่องของการถ่ายทอดสดฟรีในนัดชิงชนะเลิศ

0: ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาพอสมควรในตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับ
1: ครับผมต่อกันที่เรื่องของเอเชียนเกมนิดนึงละกันเป็นทีมชาติไทยเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นชุดเอเชียนเกมก็ล่าสุดเนี่ยผมเห็นมีรายงานว่า2นักเตะชุดในข่ายเอเชียนเกมเนี่ยอย่างเสกสรรราตรีแล้วก็คาสนะเนี่ยจะไม่ได้เล่นเอเชียนเกมนะก็จะไปเล่นกับชุดใหญ่ในศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพส
0: ่
1: วนนักเตะจากทีมชุดใหญ่เนี่ยที่อยู่ในลิสต์ของโค้ชวังในการเล่นตัวไปเอเชียนเกมเท่าที่เห็นรายงานเนี่ยจะมี4คนนะที่โดนปล่อยไปเล่นที่ญี่ปุ่นก็จะมียศกรบุรพามีเชฟพลดพลแล้วก็กุสมานเชียงคานรวมถึงเจฮันฟีมามะด้วยที่จะได้ไปเล่นที่เอเชียนเกมนี่คือ4นักเตะจากทีมชุดใหญ่นะที่จะปล่อยไปให้กับชุดยู23รวมถึงอีกคนเนี่ยที่เซอร์ไพรส์ก็คือธีรพัฒน์ปรีทองน
0: ่
1: าจะได้เข้ามาเล่นกับทีมชาติไทยยู23ในเอเชียนเกมด้วยนะถือว่าถ้าได้ชุดนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟคอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็กังวลกันมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องนักเตะว่าเราจะได้ชุดไหนไปเล่นที่นาโกย่านะแล้วก็แต่หลายคนเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยก็อยู่ในแคนดิเดตของทีมชาติชุดใหญ่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงกันยาถึงตุลาเนี่ยก็จะมีฟีฟ่าเซ็นคัพเตะอยู่ภาพเกี่ยวกันด้วย
0: ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเราต้องมาดูนะว่าสุดท้ายแล้วนักเตะอีก20กว่าประมาณ10กว่าคนที่เหลือเนี่ยจะมีใครบ้างในการที่ผมว่าจะเลือกไปใช้งานที่เอเชียนเกมครับ
0: ก็สามารถเล่นผู้เล่นที่มีอายุเกิน23ปีได้สูงสุด3คน
1: ใช่แต่ดูแล้วไม่น่าจะมีนะของไทยเราเนี่ย
0: น่าจะ
1: สำหรับนักเตะโควต้าอายุเกินเนี่ยแต่ไม่แน่อาจจะมีก็ได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยใช้ในจุดนี้เท่าไหร่จะมียุคพิโก้ใช่ไหมที่เคยเรียกพี่ตองกวินเป็นผู้ต่อสู้ที่อินชอน
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ครั้งหนึ่งเท่าที่ผมจำได้เนี่ย
0: ครับ
1: ครับผมแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยเราก็น่าจะใช้นักเตะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะได้เป็นตัวเลือกของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เป็นการปูทางไปสู่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการปูทางไปสู่การคัดเลือกของโอลิมปิกด้วยไหมพี่เจม
1: ก็จริงๆดูจากนักเตะที่เลือกมาก็อาจจะไม่ถึงขั้นคัดโอลิมปิกเพราะว่าหลายๆคนอายุก็จะเต็มรุ่นในครั้งนี้นะแต่ถ้าบางคนเนี่ยอายุน้อยก็ประมาณสัก20อย่างจะให้นาฟีมาม้าเนี่ยยังเล่นในคัดเลือกโอลิมปิกได้ในรอบหน้าเด
0: ี๋
1: ยวผมต้องไปดูเรื่องของอายุหลายๆคนเพราะว่าถ้าเราจะมองถึงการคัดเลือกโอลิมปิกเนี่ยหรือว่าเอฟซียูวีสามใน2ปีข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นนักเตะที่อายุประมาณ27ปีถึง20ปีตอนเนี้ยถ
0: ้
1: าเป็นนักเตะที่22หรือ23เต็มรุ่นเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์เล่นในชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครั้งต่อไปแล้ว
0: ใช
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลทีมชาตินะแล้วก็ไหนๆก็มาเรื่องฟุตบอลแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากไว้นิดนึงแล้วกันจะมีเกมเจลีกนะไทยดาร์บี้แมตช์นะเป็นเกมระหว่างคอนเทเรสซัปโปโรนะเจอกับRB โอมิยะอาดิดาซึ่งเป็นทีมของสองพี่น้องเหมือนตาด้วยเป็นสุภโชคศาสตร์สุภนัทเหมือนตาที่อยู่กับโอมิยะใช่ไหมแล้วก็จะเจอสุภโชคศาสตร์ชาติที่อยู่กับซัปโปโรรวมถึงจิรพัฒน์ปืนทองด้วยก็จะแข่งตอนบ่ายโมงพรุ่งนี้เลยก็ตามเชียร์กันได้เป็นไทยดาร์บี้แมตช์ครั้งแรกของเจลีก2นะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็
1: ประมาณนี้ครับ
0: เราเนี่ยเริ่มเห็นนักเตะไทยหลายๆคนนะที่ได้ออกไปลดแล่นต่างประเทศเยอะพอสมควรเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับ
1: จริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่เจลีก2นะในเจลีก3เนี่ยปีนี้ก็มีนักเตะไทยหลายคนเล่นอยู่นะ
0: ครับ
1: ถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็หลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสไปเล่นในระดับเจลีก3โดยเฉพาะบรรดาดาวรุ่งของไทยเราแล้วก็เจลีก2ปีนี้ก็อย่างที่บอกว่ามี3คนแต่ว่าน่าเสียดายที่เจลีก1เนี่ยเราไม่มีนักเตะไทยเลยในปีนี้แต่ผมเชื่อว่าซีซั่นหน้าเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ซัปโปโรก็อุมิยะอาดิจาเนี่ยมีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นนะโดยเฉพาะอุมิยะอาดิจาเนี่ยเล่นมา2นัดนี่ฟอร์มดีมากชนะรวดเลย ทีมของเจ้าแบงค์เนี่ย
0: แ
1: ล้วก็การที่เจ้าแบงค์ไปอยู่กับโอมิยะเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาเนี่ยต้องอย่าลืมว่าโอมิยะเนี่ยเป็นทีมพันธมิตรกับเรดบูลตอบวกเรดบูลไลซิกนะเพราะฉะนั้นถ้าผลงานดีเนี่ยโอกาสที่จะต่อยอดไปยุโรปเนี่ยมันก็มีนะ
0: อืมใช่
1: ครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องฟุตบอลไทย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็
1: เดี๋ยววอลเล่ย์เนี่ยกำลังจะแข่งนะผมเห็นตอนนี้ถ่ายทอดสดจากหน้าเพจโมโนแม็กซ์เนี่ยเขากำลังให้ดูบรรยากาศในสนามนะแล้วก็นักกีฬาสองทีมเนี่ยลงมาอบอุ่นร่างกายแล้ว
0: อืม
1: ครับ
0: ครับก็อีกแค่5นาทีเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าจะออกสตาร์ทในนัดแรกศึกชิงแชมป์เอเชียครับสำหรับทัพลูกยางสาวไทยเราก็มีก็หวังที่จะป้องกันแชมป์แล้วก็รวมไปถึงตั๋วโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสด้วยครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็วันก่อนเนี่ยเราติดเรื่องของFIFA E-Continental Championship ใช่ไหมเป็นในการแข่งเกมของ FIFA เนี่ยซึ่งเขาจะถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะใช้เป็นเกมไฟนะโปรเอเวอร์ชันซ็อกเกอร์เนี่ยแหละในการแข่งขันซึ่งที่เราหยิบมาพูดถึงเนี่ยเพราะว่ามีนักกีฬาไทยเนี่ยลงแข่งขันด้วยนะโดยเฉพาะน้องจินตุยใช่ไหมแชมป์โลกเฟสเวอร์ชันคอนโซลเนี่ยก็ลงแข่งรายการนี้ด้วยนะรวมถึงอีกคนนึงเนี่ยแชมป์โลกประเภทโมบายเนี่ยก็ลงแข่งด้วยซึ่งเป็นคนไทยเดี๋ยวผมหาชื่อก่อนลงแข่งในรายการนี้ด้วยนะ
0: ใช่เหมือนจะเป็นแชมป์โลกเก่าไหมพี่เจม
1: ลงแข่งรายการนี้ไหมจอมคาถาพี่จอมคาถาใช่ไห
0: ม
1: เป็นแชมป์โลกโมบายอีฟุตบอลนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารายการนี้ลงแข่งหรือเปล่าแต่ว่าน้องจินซุยเนี่ยลงแข่งใช่ไหมตามที่เราดูรายงานก่อนอันนี้นะ
0: จอมคาถาอ๋อจอมคาถาอยู่ปะพัดก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ลงนะพี่เจมถ้าที่ผมเช็ค
1: ครับผม
0: ครับ
1: แต่ในประเภทคอนโซลไม่มีนะตามที่เราเช็คกันเนาะเป็นประเภทคอนโซลก็เดี๋ยวจะเริ่มแข่งแล้วนะวันนี้เนี่ยผมเห็นเริ่มมีถ่ายทอดสดแล้วก็เรานักกีฬาไทยเราเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นระดับแชมป์โลกเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวตามเชียร์กันได
0: ้
1: มีถ่ายทอดสดนะทาง YouTube ของ eFIFA Continental เนี่ยสามารถรับชมได้แล้วก็เชียร์นักกีฬาไทยนะ
0: ใช่ครับก็
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมก็แก้ไขข้อมูลก็คือจอมคทายุประพัฒน์หรือจอม KT นี่แหละครับก็ลงนำการแข่งขันในรุ่นประเภทคอนโซลนะครับผมก็รอบ16ทีมเหมือนจะทำการแข่งขันไปแล้วด้วยนะครับก็สามารถเอาใจเชียร์กันได
1: ้ใช่ก็จอมคทายุประพัฒน์เนี่ยหรือตามชื่อยูทูบเกมเนี่ยเป็น JXMKT นะเขาเป็นแชมป์โลกFIFA E-World Cup นะในประเภทโมบายปี2025ส่วนน้องจินซุยเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดอายุแค่16-17เองนะก็ศิรวุฒิรุ่งนะกัตติกุลเนี่ยหรือชื่อยูทูบเบอร์ว่าจินซุยเนี่ยได้แชมป์ประเภทคอนโซลนะหรือประเภทที่เรารู้จักก็คือเครื่อง PlayStation เนี่ยแหละได้แชมป์เมื่อปี2025ก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับสังกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ต
0: ใช่
1: ก็ตามเชียร์แล้วกันเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่หลังๆเนี่ยเราเริ่มสร้างชื่อมาเรื่อยๆนะสำหรับ e-sport เนี่ย
0: เพราะว่าในขณะ Asian Game เนี่ยเราก็หวังจากกีฬา e-sport เนี่ย1เหรียญทองด้วยนะนะครับจากทางผู้ว่ากท
1: ครับผมนอกนั้นเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนนะสำหรับกีฬาวันนี้ก็เดี๋ยวไปตามเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วกันตอนบ่ายโมงเจอออสเตรเลียเป็นนัดเปิดสนามรายการชิงแชมป์เอเชียนะก็เป็นเส้นทางสำหรับการลุ้นตั๋วโอลิมปิกบ่ายโมงถ่ายทอดสดทางช่องโมโนแม็ก
0: ครับ
1: แล้วก็รวมถึงโมโนสปอร์ตเพย์ด้วยทางช่อง29ใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับผมประมาณนี้แล้วกัน
0: ครับผมก็สำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้ก็ครบถ้วนครับส่วนผมเบนซ์พิรพัฒน์และพี่เจมส์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันในวันจันทร์หน้าครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋ง

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยชนันท์ร่อนคำสั่งถึงผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มซิงเกิลคอมมานด์นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดหนังสือคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินโดยประธานกรรมการได้มีคำสั่งกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ให้เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยอบพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนให้ติดตามสถานการณ์และสื่อโซเชียลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันข่าวปลอมไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้รายงานตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยในโอกาสแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนและปักหลักช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตชด.เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมน่านเร่งช่วยประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนต่อเนื่องน้ำลดแต่ภารกิจตำรวจยังไม่จบภายหลังสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกำชับให้กำกับติดตามสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตลอดช่วงที่เกิดอุทกภัยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนระดมกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการอพยพดูแลความปลอดภัยและจัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนจึงเปลี่ยนจากการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเข้าสู่การฟื้นฟูพื้นที่โดยจัดกำลังจิตอาสาภัยพิบัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่325และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ลงพื้นที่ช่วยประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายรวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องน้ำลดแต่ภารกิจของตำรวจยังไม่จบตำรวจพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านอธิบดีกรมทางหลวงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูถนนจังหวัดน่านทันทีหลังน้ำลดนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางส่วนภูมิภาคและแขวงทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมในการนี้อธิบดีได้สั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยให้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรวมไปถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว นอกจากนี้ยังได้กำชับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆอาทิให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่17เชียงรายและแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดนำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรเข้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้แก่แขวงทางหลวงชนบทน่านตลอดจนการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนและการมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามทช.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนทันทีเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับจัวเปโดรต่อสัญญาใหม่กับเชลซีจนถึงปี2034ชอเปโดรกองหน้าวัย24ปีตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีเป็นเวลา6ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก2ปีทำให้เขาจะอยู่ค้าแข้งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ยาวไปจนถึงปี2034เลยทีเดียวสำหรับก่อนหน้านี้ชอเปโดรย้ายจากไบรตันมาร่วมทีมเชลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัวมากกว่า50ล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญา7ปีหรือจนถึงปี2032แต่ด้วยผลงานอันโดดเด่นในซีซั่นแรกทำให้สโมสรตัดสินใจมอบสัญญาฉบับใหม่ให้รอยคีนอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาแสดงความเห็นถึงทีมเก่าว่าการเสริมทัพของพวกเขานั้นยังไม่ดีพอที่จะทำให้ทีมเป็นแชมป์ได้สำหรับปีแสดงเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อนนี้โดยเปิดตัวมิดฟิลด์ใหม่ไปแล้ว2คนคือยูริสเตลมันจากแอสตันวิลล่ากับอังเดรซานโตสจากเชลซีแต่ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าพวกเขาใกล้ปิดเดียวกับคาร์ลอสปาเลบาจากไบรตันเพิ่มอีกรายอย่างไรก็ตามทางรอยคินเชื่อว่าการเสริมทัพดังกล่าวนั้นยังไม่เพียงพอที่จะทำให้แมนยูไนเต็ดกลับมาเป็นทีมที่คว้าแชมป์ได้และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Motor Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
5: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะครับรายการที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับและการเดินทางการสัญจรต่างๆครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์อยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจฟสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ครับผมวันนี้เราไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังแบบตัวเป็นๆนะครับมีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่ได้มานั่งหน้าจอเพราะว่าตอนนี้เราสองคนเนี่ยอยู่ในงาน Big Motor Sale กันนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงาน Big Motor Sale ประจำปีงานแสดงรถยนต์อีกหนึ่งงานซึ่งเป็นงานเดียวในฝั่งตะวันออกนะครับ
3: ของกรุงเทพ
2: มหานคร
3: ฝั่งตะวันออกระบบของกรุงเทพ
2: ใช่นะครับก็คือสถานที่เนี่ยเขาจัดที่ไบเทคบางนานะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ21จนกระทั่งถึงวันที่30นะครับใครสนใจนะครับมาชมงานได้แล้วก็บัตรนะครับถ้าอยากได้เนี่ยเขามีแจกฟรีด้วยโดยช่องทางนะครับเราขอแปะลิงก์เอาไว้ในเพจของเส้นทางยานยนต์นะครับเราไม่ได้เอามาแจกในหน้าปัดวิทยุนะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังเพราะว่า
3: เข้าไปนะเขาก็จะมีลิงก์ให้อยู่นะครับผมแนบลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
3: เพราะว่าเปิดเข้าไปในเส้นทางยานยนต์ปึ๊บนะ
2: ใช่
3: ครับแล้วก็กดติดตามปึ๊บ
2: คือ
3: เข้ามาดู
2: รายการนี้เขาจะไม่เหมือนท่านอื่นอย่างท่านอื่นของคุณขวัญชัยคุณปาจีนเนี่ยเขาจะให้บัตรเรามาเลยนะครับให้เรามาแจกหน้าใหม่ได้เลยแต่ว่าของคุณจรวยเนี่ยให้แค่เป็นลิงก์มานะครับเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้ว
3: ดี
2: นะคร
3: ับดีกว่าพี
2: ่ก็คุณผู้ฟังก็จะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับพี่ๆน้องๆที่อาจจะขับรถ
3: เฮ้ยเดี๋ยวพี่เจี๊ยบ
2: อายุมาก
3: หมดเขตวันนี้บัตรหมดเขตวันพฤหัส
2: ครับ
3: ตายแล้วไม่ทันแล้ว
2: อ้าวเหรอฮะ
3: ไม่ทันแล้วฮะ
2: ลิงก์หมดเขตไปแล้วนะฮะ
3: บัตรหมดเขตที่จะแจกไม่ใช่ลิงก์หมดเขตบัตรหมดเขตต้องลงก่อนเพราะนั้นใครที่เปิดดูเส้นทางยนต์ก็จะได้ลงก่อนแต่ไม่เป็นไรไป
2: ก็เป็นงานเชิญชวนที่น่าดูมากเพราะว่าปีนี้เนี่ยขยายทุกอย่างนะครับขยายพื้นที่การจัดแล้วก็ขยายบูธจำนวนรถที่มาแล้วก็ขยายวันด้วยนะครับทีมงานก็เข้ามาปรับเปลี่ยนองค์กรกันโหเรียกว่ามโหฬารทีเดียว
3: ชุดใหญ่ชุดใหญ่ตอนนี้เรียกว่ามีรุ่นแบบเจน3นะรุ่นหลานเข้ามาช่วย
2: ครับ
3: รุ่นหลานมาเลยมาช่วย
2: ครับ
3: คุณจรวยจัดงานแบบเปลี่ยนรูปแบบงานมีคอนเสิร์ตทุกวันเลยนะ
2: ครับ
3: 10วันได้มีคอนเสิร์ตไม่ซ้ำเลยมีแบบซุปเปอร์สตาร์มาตลอดนะครับ
2: โหแต่ละคน
3: มีงานคึกคักเลยคึกคักเป็นเรียกว่าไม่ใช่งานแบบรุ่นแบบคนรุ่นก่อนๆแล้วตอนนี้จะเป็นงานที่เป็นวัยรุ่นผสมผสานแล้ว
2: ก่อนหน้านี้งานของคุณจรวยในบิ๊กมอเตอร์เซลจะจัด3วันนะครับแล้วก็5วันบ้าง3วันบ้างแล้วก็มีไปร่วมกับทางฝั่งของออโต้ซาลอนนะครับจัดออโต้เฟสติวัลนะฮะแล้วก็หลายๆอีเวนต์จนกระทั่งตอนนี้เหมือนสแตนด์อะโลนละโดดเดี่ยวชัดเจนละแล้วก็ทำขยายเลย
3: นะ
2: ครับ
3: ก็ได้คอนเนคชั่นแกได้อยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
3: เดี๋ยวผมเอาคร่าวๆให้ดูไหมว่ามีอะไรบ้างไหม
2: สิเวลาจะเขาเรียกอะไรรายชื่อนะครับบริษัทที่แสดงงาน
3: ที่มาเนี่ยอาวตา BMW BYD Chery Deep Paul Densa GAC Geely GWM Honda iCar Lepas Maxus Mercedes Benz MG Mini Mitsubishi Nevo Nissan Omoda Jeku Ford Lidara Tesla Toyota Volvo X-Pulse Sticker Thai Honda Yamaha และ i Motor
2: Ford ด้วยเหรอฮะ
3: ฟอร์ดด้วยนะฮะ
2: อ๋อฟอร์ดแต่ไม่มีมาสด้านะงานนี
3: ้มาสด้าไม่มีมาสด้าไปออกงานออโต้ซาลอนปลายเดือนนี้
2: ครับผม
3: ถ้ากับมอเตอร์ไซค์มี3ยี่ห้อนะ
2: ครับ
3: ฮอนด้ายามาฮ่าและไอมอเตอร์นะครับ
2: ครับผม
3: นะฮะแล้วที่เหลือนั้นเป็นส่วนใหญ่เป็นรถจากจีน
2: ครับ
3: นะครับมีรถยุโรปก็คือ Mercedes-Benz
2: ครับ
3: มินิ
2: ครับ
3: BMW
2: ครับ
3: แคTesla ไม่มีไม่ได
2: ้ Tesla สหรัฐได้ไม่ได้ Tesla ต้องบอกรถจีน
3: Tesla เป็นลูกครึ่งจีน
2: Volvo
3: วอลโว่เนี่ยเผลอๆกล้ากลัวนะจะไปไหม้ในงานป่ะ
2: เออยังอีกแล้วพี่ก็ถล่มก็อีกแล้วอย่าสิ
3: ที่เขาไหม้คือวอลโว่เนี่ยคือพอเขาไฟไหม้คนก็ตามกระแสใช่ไหม
2: ครับ
3: แก้ไขนู่นนี่นั่นพอเปลี่ยนเป็นคนอื่นไหม้สักพักวอลโว่เผารถตัวเองแล้วกลัวคนลืม
2: ไม่
3: กล
2: ั
3: วคนจะลืม
2: ไม่หรอกนะอ่ะนะครับใครสนใจอยากจะไปชมรถนะครับก็สามารถไปดูได้ปุ๊บเราสองคนเนี่ยมาดูแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยตัวผมเองอ่ะตั้งใจจะไปดูนะครับว่าจุดยืนของงานนี้คืออะไรอย่างงานของคุณประจินนะครับงานกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็จะจัดโชว์นวัตกรรมรถรุ่นใหม่
3: ก็เป็นงานมอเตอร์โชว์
2: ใช่นะครับก็จะโชว์เรื่องของนวัตกรรมมีเทคโนโลยีใหม่อะไรใหม่ต้องมาเปิดตัวในงานเขานะครับส่วนคุณขวัญชัยประภัทรพงษ์ซึ่งเป็นชื่องานว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปจัดช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยอันนี้เป็นงานเซลล์งานขายมีแคมเปญอะไรเด็ดๆเนี่ยก็จะไปลงในงานเขา
3: อย่างนี้คุณขวัญชัยเนี่ยเริ่มมาจากการจัดงานโชว์แบบรถอย่างนี้เหมือนกันคุณไปทินจัดก่อน
2: ครับ
3: ครั้งแรกเริ่มที่สวนลุมพินีก่อนสวนลุมพินีจัดอยู่ได้2-3 ครั้ง
2: ครับ
3: ย้ายมาที่สวนอัมพร
2: ครับ
3: สวนอัมพรปุ๊บย้ายไปไบเทค
2: ครับ
3: ไบเทคก็ย้ายมาที่นี่เมืองทอง
2: ครับ
3: ไบเทคเปิดใหม่ย้ายไปไบเทคนะครับส่วนคุณขวัญชัยเริ่มครั้งแรกเซ็นทรัลลาดพร้าวครับ
2: ครับ
3: จัดแบบยี่ห้อนี้อยู่ตรงน้ำพุ
2: ครับ
3: ยี่ห้อนี้อยู่มีแต่คือทั้งห้างมีจุดจอดรถหมดเลยเป็นจุดๆๆๆเต็มหมดเลยไม่รวมกันมาเดินห้างก็ดูรถไปด้วยอะไรอย่างนี
2: ้ครับ
3: นี่คุณขวัญชัยแล้วก็พอเริ่มขยายใหญ่ก็ออกไปตามลานจอดรถข้างนอกที่เป็นลานฮอลล์ข้างนอกใช่ไหมสร้างเต็นท์ขึ้นมาอะไรขึ้นมาจนเมืองทองเสร็จคุณขวัญชัยมาก่อนคุณประจินมาทีหลังส่วนบิ๊กมอเตอร์เซลนี่ชื่อชัดเจนเลยคือเป็นงานขายรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ถูกไห
2: ม
3: บิ๊กมอเตอร์เซลนะชัดเจนไปเลยเขาไม่มีแบบเฮ้ยเดี๋ยวผมจะโชว์อย่างเดียวผมไม่โชว์ฮะผมขายอย่างเดียวเลยในงานนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะเริ่มใหญ่ขึ้นเลยถือว่าปีนี้โตขึ้นเยอะมากสำหรับงานบิ๊กมอเตอร์เซลนะ
2: ครับ27แบรนด์นะครับใช้พื้นที่ถ้าผมขออนุญาตจากประสบการณ์การเป็นหนึ่งในทีมงานจัดมาก่อนไม่ใช่ของคุณจะรวยนะนะครับให้เจ้าอื่นมาก่อนนะ
3: ยังไม่รวยหรือไง
2: ไม่รวยคือคุณจะรวยเนี่ยเป็นชื่อท่านประธานบริษัทคุณจะรวยจะรวยขันมณีนะครับไม่ใช่ท่านจะรวยแล้วไม่รวยสักทีท่านรวยแล้วรวยมากด้วยนะเพราะงานนี้เนี่ยคิดเล่นๆนะคิดเล่นๆตัวเลขเผื่อคุณผู้ฟังสนใจอยากรู้ว่าทำไมเขาจัดกันเยอะจังเขาได้ตังค์เหรอคุณเจี๊ยบ
3: อยากจัดบ้าง
2: คุณต้องมีทุนเท่าไหร่หรืออะไรยังไงดีนะ
3: เขาเริ่มจากพื้นที่เอาสเกลงานเนี้ยสเกลงานเนี้ย
2: สเกลงานเนี้ยเขาให้ผมทายเนี่ยเขาน่าจะใช้พื้นที่40,000 ตารางเมตรเต็มพื้นที่ทั้งฮอล์107ใช่104-107ของไบเทคบางนาและพื้นที่รอบนอกด้วย
3: ครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นไบเทคเนี่ยโอ้ราคาค่าเช่าพื้นที่เนี่ยไปดูในเว็บไซต์ไหนก็ได้ครับประมาณอยู่ที่800ประมาณไม่เต็ม850 บาทต่อตารางเมตร
3: ต่อตารางเมตร
2: ต่อวัน
3: 850 บาทต่อตารางเมตรต่อวัน
2: ครับคุณ
3: คุณ
2: พื้นที่40,000คิดเร็วๆ34 ล้านเป็นไงผมหัวดีไหม
3: 34 ล้านบาทต่อวัน
2: ใช่ครับนี่คือค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่นะ
3: ค่าเช่าที่อ่ะค่าเช่าที่ไง
2: ไม่รวมค่าไฟ
3: 34 ล้านบาทต่อวันเฮ้ยค่าไฟต่างหากเหรอ
2: ค่าไฟต่างหากสิ
3: เอ้
2: าพี่จะไม่ใช้ไฟฟรีนะเขาได้ยังไงล่ะเขาม
3: ันก็ต้องรวมสิ
2: ไบเทคเขาก็ต้องจ่ายค่าไฟให้การไฟฟ้าเหมือนกันนะเขาไม่ได้ผลิตได้เอง
3: ผมแนะนำให้ติดโซลาร์เซลล์ครับ
2: แต่ยังไงก็ไม่พอพี่โอ้ใช้ไฟขนาดนั้นนะครับค่าไฟนะครับแล้วก็ค่าบริหารจัดการนะครับก็คืออีกต่างหนังหลงจ้องเนี่ยจิปาถานเนี่ยผมว่าก็ต้องมีอีกแต่ละบูธนึงเนี่ยสามารถขายพื้นที่ได้สมมติพี่โจเป็นอยากจะไปเปิดขาย
3: เอาราคาก่อนเอาราคารวมก่อนที่ประธานผู้จัดการต้องจ่าย
2: วันนึงเนี่ย
3: 30 ล้านถึงไหม
2: 40 ล้านครับ
3: 10วัน10วันสำหรับงานโชว
2: ์ก็400ล้าน
3: 1วัน2วันสำหรับการติดตั้ง
2: ครับ
3: แล้วก็1วันสำหรับรื้อถอนเขาไม่ใช่แค่10วันนะเขาต้องเช่า10กว่าวัน12 13วัน
2: 13วัน13วันก็คือก่อนงานเนี่ย2วันแล้วหลังงาน1วัน
3: ถ้าเป็นอย่างนั้น13วัน
2: ให้เวลาก่อสร้างเนี่ย2วันหรือในเร็วนะครับ 13วันเวลา30วัน40ล้าน
3: แต่ว่าวันก่อสร้างเนี่ยวันก่อสร้างไม่เปิดแอร
2: ์เปิดครึ่งวันครับ
3: เปิดครึ่งวันฮะ
2: ใช่ครับถ้าไม่เปิดเลยเดี๋ยวลูกค้าโวยตายเลยครับลูกค้าเขาบอกก็เก็บเงินเขาเหมือนกันทำไมไม่เปิดแอร
3: ์ไม่รู้ไง
2: เ
3: ออนะประหยัดไง
2: นะครับ
3: ทั้งหมด13วันเป็นเงินเท่าไหร่400 500ล้าน
2: 520ล้านคิดเร็วๆพอดีผมฉลาดตัวเลขก็เลยค่อนข้างเป๊ะหน่อย
3: 500ล้านอ่ะ
2: นะครับ500ล้าน
3: ม
2: ี
3: ทั้งหมดกี่แบรนด
2: ์27แบรนด์ครับ
3: 27แบรนด์ต้องขายแบรนด์เท่าไหร่ถึงเสมอตัวก่อน
2: ขึ้นอยู่กับพื้นที
3: ่เฉลี่ยเลยหารเฉลี่ยเลยพี
2: ่ก็ต้องขายแบรนด์แล้วเท่าไหร่เหรออย่างน้อยๆนะต้อง20ล้าน
3: 500ล้านถูกไหม
2: ครับ
3: 500ล้านบาท
2: ครับ
3: 27แบรนด์ต้อง20ล้านเสมอตัว
2: ครับ
3: 20ขายเท่าไหร
2: ่20ล้านเสมอตัวนี่คืออันนี้คือตัวเลข10วันของแสดงงานนะ
3: ใช่
2: ๆนะครับ
3: เพราะฉะนั้นอันนี้ในมุมของผู้จัดไง
2: ใช่ในมุมผู้จัด
3: ต้องขายบูธละ20ล้าน
2: ครับ
3: ต้องงั้นบูธนึงก็ต้องมี30 40ล้าน
2: มันไม่อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาขายเนี่ยเขาต้องตีรวมค่าอันนี้เข้าไปด้วยครับพี่โจครับค่าอาหารแคทเทอริงอันนี้หนักนะอันนี้ไม่เบานะฮะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราไปทานข้าวข้างนอกเนี่ยถ้าตามโรงแรมทั่วไปเริ่มต้นสตาร์ทตอนนี้หัวละ700บาทใช่ไหมครับ700บวกประมาณนะก็วันหนึ่งก็3มื้อเท่าไหร่ฮะวันละ 2,000 แต่ของงานแบบนี้เขาจะเหมาเลยวันหนึ่ง 3,000
3: หัวหนึ่งเหรอให้ใครเหมาใคร
2: ให้ลูกค้าในงานอ่ะไม่รู้จำนวนคนสมมติว่าคุณจะเปิดบูธวันนี้คุณจะมีการต้อนรับลูกค้าเนี่ยคุณจะสั่งอาหารเนี่ยนะครับต้องเซตมาเป็นหัวเลยนะครับว่าวันนี้คุณคิดว่าคนจะเข้าบูธคนกี่คน
3: เดี๋ยวคุณผู้ฟังยังงงสมมติว่าวันสื่อมวลชนวัน VIP อย่างเงี้ยในบูธเนี่ยก็จะมีกาแฟมีอาหารขนมนมเนย
2: อ
3: ันเนี้ยคุณจะมีกี่คนทาง
2: ผู้จัดงาน
3: อันนี้ทางไบเทคเนี่ยจะต้องไปจิ้มเลยไอ้มา
2: ใช่ครับ
3: อวตารคุณจะเอากี่ที่นั่ง
2: ครับ
3: คุณต้องซื้ออาหารจากเราถ้าเกิดคุณไม่ซื้อจากเราคุณเอาที่อื่นเข้ามาได้แต่เราเก็บตังค์นะ
2: โดนเก็บเพิ่มด้วยนะ
3: ใช่ส่วนใหญ่ก็เสร็จพอโดนราคาแบบนี้ก็สั่งที่นี่หมดอีก
2: ใช่
3: แต่อันนี้ไม่เกี่ยวเรากำลังในมุมของผู้จัดเพราะว่าคุณผู้ฟังบางคนอาจจะแบบผมอยากจัดบ้างไง
2: อ
3: ันนี้ต้องทุน500ล้าน
2: ครับ
3: ทุน500ล้านนะ10วันจัดงาน10วันทุน500ล้าน
2: ครับ
3: มีทั้งหมด27บูธถ้าขายบูธละ2 20ล้านตอนนี้กำไร40ล้าน
2: ครับ
3: ตอนนี้กำไรแล้ว40ล้านนะขายบูธเลย20ล้านนะ
2: ครับ
3: ต้องขายบูธละเท่าไหร่ตอนนี้อยากได้กำไรเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังก็คิดเอาว
2: ่
3: าถ้าผมอยากได้กำไรสัก100ล้านก
2: ็
3: ต้องขายบวกเพิ่มขึ้นไป
2: นะแล้วในฝั่งของบริษัทรถยนต์บ้างสมมติเราสองคนเป็นคนที่จีเนียสเลยอัจฉริยะผลิตรถยนต์ไปขายเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกของไทยเลยใช้ชื่อจดทะเบียนด้วยบริษัท
3: ไอ้
2: โจ๊กเจี๊ยบจังกับไอ้จุกเลย
3: ไอ้จุกดีกว่าไอ้จุกรถ
2: ไอ้จุกออโตโมทีฟเดี๋ยวพี่จุกจะมาถล่มผมป่ะเนี่ยพ
3: ี่
2: จ
3: ุ
2: ก
3: ค
2: าสตาเดี๋ยวไม่นะ
3: ไม่ผมไอ้จุก
2: นายจุกเลยบริษัทนายจุกออโตโมทีฟได้
3: ไ
2: หมดูม
3: ัน
2: ฟังดูเป็นผู้ดีหน่อย
3: ไอ้จุกมันจะเป็นเด็กพี่
2: อ๋อเหรอมันดูมีอนาคตใช่ไหมเป็นเด็ก
3: คบเด็กมีวันโตครับ
2: โอเคนะฮะไอ้คุณจะรวยเขาจะได้ฟังไหมเนี่ยโอเคนะสมมติเราสองคนเราอยากจะไปเอารถเราเนี่ยไปแสดงในบูธในงานนี้
3: ครับ
2: คุณจะบอกว่าผมเข้า5วันได้ไหมไม่ได้นะค
3: ุ
2: ณต้องเข้า10วันนะครับแล้ว10วันคุณต้องค่าเช่าคุณจะต้องจ่ายค่าเช่าที่เท่าไหร่ก็อย่างที่บอกแหละสมมติว่าต้นทุนที่คุณจะรวยจะต้องไปจ่ายให้ไบเทคแน่ๆเนี่ยนะครับต่อวันเนี่ยประมาณ19ล้านทั้งหมดเนี่ยประมาณ19ล้าน
3: 40
2: นะ40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขายเท่าไหร่เราก็ต้องตามนั้นนะครับแต่เราจะได้อะไรบ้างเราจะต้องโดนค่าอะไรอีกไม่ใช่ค่าเช่าอย่างเดียวนะครับ
3: ไม่ได้แค่นี้ไม่ได้แค่นี้ค่าจัดบูธค่าแสดงเนี่ยสร้างฮอลล์สร้างบูธขึ้นมา
2: ครับ
3: แล้วใช่ไหมสร้างบูธ
2: ไอ้นั่นน่ะมันคือครั้งเดียวแต่ที่พี่ต้องโดนทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าค่าคอสแมเนจเมนต์ค่าบริหารจัดการบูธพี
3: ่อ
2: ันเนี้ยหนักมากวันละประมาณ2ล้าน
3: แล้วไหนยังไงใช่มันก็แล้วคราวนี้มันต้องขายบูธเท่าไหร่อ่ะมันโ
2: อ้ขายบูธเท่าไหร่ต้องขายรถภายในเวลา10วันเนี่ยพี่จะต้องขายให้ได้เงินเท่าไหร่ต้นทุน40ค่าบริหารจัดการอีกวันละ2ล้านก็เท่าไหร่ละ10วันก็20ล้านก็60ล้านเข้าไปละ
3: 60
2: ล้านถ้าเกิดพี่ขายรถสมมติคันละล้านพี่ขาย60คันเนี่ยพี่ขายวันละ6คันเนี่ยยังได้แค่ต้นทุนเองนะ
3: ขาถึงได้ทำนี่ไงเขาถึงได้ทำโปรโมชั่นแคมเปญเหมือนกันทั้งประเทศ
2: ครับ
3: โชว์รูมไหนก็ได
2: ้
3: มันเป็นเงินการตลาดมาทำไง
2: อ่ะถ้างั้นก็ไม่ต้องเข้าไปเข้าไปซื้อรถในงานเดี๋ยวไปซื้อโชว์รูมก็ได้ดิ
3: ใช่ไงก็ไปซื้อโชว์รูมก็ได้ไงเขาถึงใช้แคมเปญเดียวกันไง
2: เอ้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรา
3: ไปไกลไง
2: ครับเขาจะหาว่าเราไปถล่มเขาไม
3: ่อันนี้
2: ข้อดีของการไปงานแบบนี้คืออะไรครับข้อดีของการไปงานแบบนี้คือเราได้เปรียบเทียบ
3: คุณไปโชว์รูมก็ได้โชว์รูมเดียวยี่ห้อเดียว
2: ครับ
3: แต่คุณไปที่นี่เนี่ยคุณเดินดูเลยขอดูเชอร์รี่หน่อยเชอร์รี่มีแคมเปญอะไรบ้าง
2: เชอร์รี่คิวเปิดใหม
3: ่พอได้เชอร์รี่เสร็จปุ๊บเดินมาดูจีรี่ที่เป็นไง
2: เปรียบเทียบกันเลยซิเป็นไงหน้าตาเป็นไงลองเข้าไปดั้งเป็นยังไง
3: ราคาเป็นยังไงเอาพอรับได้ปุ๊
2: บ
3: เดินไปถามเลยเมื่อกี้เนี่ย
2: ถามกับเซลล์เลยครับ
3: เชอร์รี่อ่ะเขาให้แบบเนี้ยจีรี่ให้ได้เท่าไหร
2: ่เขาให้ดอกเบี้ยมา 1.00%
3: ใช่จีรี่บอกเลย 0.78 ครับ
2: เปรียบเทียบกันได้แบบดีนะครับ
3: แล้วเราแถมนี่ที่มีโอกาสเดินกลับไป
2: ครับ
3: ระหว่างเดินไปเชอร์รี่พี่ได้ถามมีไวดีด้วยว่ามีอะไรบ้างเพราะเราขายไม่ค่อยดีนะช่วงนี
2: ้เอ้ยเนี่ยเจ้านี่ก็ให้แคมเปญนี้มา

0: แล้วน้องมีโปรโมชั่นมีแคมเปญอะไรไหมแถมบอชาร์จกี่ตัว
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้มีประกันไฟไหม้บ้านให้เปล่า
1: เซลเจคู่เห็นแบบพี่หนูก็มีรถใหม่นะ
0: ของหนูแถมโปรโมชั่นกินข้าวกับลูกค้าด้วยเฮ้ย
1: เอ
0: าแล้วเอาแล้ว
1: ยุ่งแล้วคนนี้ยุ่งแล้วตอนแรกจะไม่ซื้อนะพอเห็นเซลสกิลนี่ปุ๊บรถมันก็เริ่มสวยขึ้นมา
0: เอ้ยนะครับมันมีหลากหลายโปรโมชั่นพูดคุยกันคุณผู้ฟังจะได้รู้ไว้พอเป็นพอสังเกตว่าข้อดีของการจัดงานแบบนี้นะครับก็คือเราได้เปรียบเทียบกันชัดๆเลยว่าแต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์เนี่ยเราคนไทยเนี่ยหรือคนที่ไหนก็ตามในโลกนะครับการซื้อของในราคาหลักเนี่ยยังไงซะก็ต้องได้จับได้เห็นตัวจริงได้ลองเข้าไปนั่งนะครับแล้วก็ต้องมีได้ทดลองขับด้วยจะดีมาก
1: ซึ่งก็มี
0: ครับ
1: ที่งานนี้ก็มี
0: มีหมดเลย
1: แต่ถ้าเกิดบอกกับเขาเรียกว่าผู้แทนการขาย
0: ค
1: ่ะบอกกับเซลว่า
0: ครับ
1: มีคำลงทะเบียนเลยเซลจะถ้าพี่ถึงได้ขนาดว่าดิวถึงขนาดขอไปลองขับเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เซลจะต้องมีชื่อพี่มีเบอร์โทรแล้วไปลองขับเสร็จไม่เป็นไรขับยี่ห้ออื่นอีกขับก็เปรียบเทียบเลย
0: ครับ
1: นะไปงานนี้นะก็ไปถึงปุ๊บ
0: แต่ถ้าน ั่
1: งกับถ้าผมแนะนำนะนั่งกับใครบ้าง
0: ครับ
1: พี่นั่งกับแฟนสองคนพี่แฟนสองคนพี่มีลูกพี่ไปนั่งเลยเอาลูกเลิกไปนั่งนั่งกันทุกคนเลยแล้วนั่งเลยแล้วมันเป็นยังไง
0: ครับ
1: ลองดูว่าเฮ้ยเรานั่งแล้วมันโอเคไหมทุกตำแหน่งมันโอเคไหม
0: อืม
1: วิธีไปลองนะวิธีไปลอง
0: ครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รู้พอสังเกตว่าเมื่อนี่คือรูปแบบของงานนะครับใครอยากจัดก
1: ็ติดต่อได้นะติดต่อพี่เจฟได้พี่เจฟก็วิ่งเคยวิ่งทำงานจัดงี้อยู่นะ
0: ครับผม
1: พี่ได้นะเป็นคนรับจ้างให้นะ
0: ได้ครับได้ยินดีมากเอาคิดเล่นๆนะสมมติว่ามีคุณผู้ฟังอยากจะไม่จำเป็นต้องเป็นโรงการอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ได้นะคุณแค่จัดชิ้นส่วนรถยนต์นะครับ
1: จัดอะไรก็ได้คุณอยากจัดอะไรก็ได้มาได้เลยฮะ
0: มาได้เลยมาได้เลยนะฮะรับรองรวยรวยไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ใช่เพราะอันนี้เขาแค่จะรวย
0: ครับอ่ะนะครับใครสนใจไปดูได้นะครับใครอยากจะไปดูรถอะไรเลยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยรถที่น่าดูที่เราไม่ค่อยได้เห็นโชว์รูมไม่ค่อยได้รู้จักแบรนด์ไปคุยกับเขาหน่อยอย่างเทสลาเงี้ยนะเป็นใครมาจากไหนตกลงยังไงอีลอนมัสก์ที่บอกตกลงจะไม่ได้มาสร้างจะไม่ได้เข้าจะไม่ได้เข้าในบ้านเราแล้วเนี่ยอะไรบ้างไม่เข้านะแล้วจะมีผลถึงเทสลาบอกต้องไปคุย
1: แต่ว่าเขามานะเขามาออกนะ
0: มาน
1: ะ
0: ไม่ถึงการมาลงทุนนะครับข่าวล่าสุดที่ไทยคุยกับอีลอนมัสก์เรื่องของการลงทุน SpaceX ในไทยเงี้ยนะครับไทยไม่ได้ยินดีให้ SpaceX มา 100% อะไรแบบนั้นนะครับจะต้องให้ไทยมาให้คนไทยถือหุ้น 51% นะครับก็ผมเป็นเทสลาผมเป็นอีลอนมัสก์ผมก็ไม่เอาอ่ะเหมือนเดิมอ่ะSpaceX มูลค่ามันแบบโอ้โหมันไม่ใช่จะไปลงทุนได้ในทุกๆประเทศไงนะครับการมาของ SpaceX เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวละมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางทหารด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าเขามีความสนใจในลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจในศักยภาพแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆของประเทศไทยไงแต่พอไทยบอกไม่ได้ต้อง 51% อยู่ในบ้านเขาก็บอกบายบายดีกว่า
1: ไม่
0: เป็นปกติอย่าไปพูดถึงการเมืองเลยไม่ดีนะครับเอาเป็นว่างานนี้เนี่ยแต่ว่าแฟนๆมอเตอร์ไซค์อาจจะผิดหวังนิดนึงนะมีแค่
1: มีน้อย
0: ใช่ใช่
1: 3 แบรนด์
0: ครับผมนะพี่โจจะไปดูอะไรบ้างครับ
1: ผมครับ
0: แจ็คคู่แน่นอนนะ
1: พิตตี
0: ้ฮะอะไรนะ
1: พิตตี้ครับพี
0: ่พิตตี้ผมได้ยินว่าพี่จะไปดูซิตี้ไม่เข็ดอีกแล้ว
1: นึกว่าพี่บอกแป๊บซี่รถก็ผมใช้คันเก่าครับพี่ผมยังรักมันอยู่ครับ
0: แล้วฮะอย่าลืมซื้อกระจกมองข้างเก็บไว้สำรองอีกหนึ่งอันนะฮะพี
1: ่บอกผมอยากจะติดสติ๊กเกอร์ข้างหลังตัวใหญ่
0: ๆครับ
1: ต่อชด
0: มีอีกแบรนด์หนึ่งที่คนไม่ค่อยได้รู้จักไม่ค่อยได้พูดถึง Nivo
1: อะไรนะ
0: NEVO
1: Nivo
0: นะครับมาด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ก็ไปลองดูครับโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆนะแล้วก็รถไฟฟ้าก็สะดวกนะครับลงรถไฟฟ้าก็เดินเข้าไปถึงได้เลยเหมือนกันไม่ตากแดดด้วยแค่กลัวรถติดก็นั่งรถไฟฟ้าไปสะดวกแล้วก็ซื้อรถขับกลับบ้านง่ายสุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นแคมเปญน่าจะดุเดือดแล้วก็ที่ผมทราบมาก็คือทุกงานตอนนี้จะเป็นเหมือนกันหมดก็คือว่าถ้าหากว่าคุณมีรถโมเดลใหม่เปิดโมเดลใหม่นะ
0: ครับ
1: ไม่เอาแบบไมเนอร์ไม่เอานะเปิดโมเดลใหม่ในงานผม

0: ได้เท่าไหร่เขาก็เลยทำตัวพิเศษออกมาก็คือวิ่งได้ไกลขึ้นโอมาด้าเจคู่ไฟอีวีอัลต้าก็คือเป็นตัวที่วิ่งได้ไกลขึ้นแต่เขาบอกว่าอยากให้มันเป็นประสบการณ์อย่างตัว REEV อย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนเริ่มก่อนที่ REEV ราคาต่ำล้านอย่างเจคู่ซิก TREEV เนี่ยเขาบอกเขาทำก่อนนะต
1: ่
0: ำล้านเขาก็บอกอยู่นะเขาก็มีรถมาขายอยู่แล้วก็มีแคมเปญลดราคาอยู่คันหนึ่ง 20,000 30,000 จากราคาเดิมนะ
1: ครับ
0: ก็ลดอยู่อย่างเงี้ยที่ทราบมาอย่างเงี้ยครับนิสสันก็ไม่น่าจะมีอะไรใหม่มั้ย
1: ต้องไปดูไม่น่าจะไม่มีส่งข่าวอะไร
0: ใหม่ Honda ก็น่าจะมีซุปเปอร์วันรถไฟฟ้าคันเล็กๆนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: คันละ99อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ ยอดจองก็ไปไกลแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ส่วนซีรีส์ก็น่าจะมีตัวนี่ใช่มั้ยสตาร์เลย์ใหม่
1: สตาร์เลย์ใหม่สตาร์เลย์ใหม่เนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังไปดูนะถ้าใครกำลังมองหารถในกลุ่มอย่างเงี้ยคำถามที่คุณผู้ฟังพี่โจยกมาเนี่ยครับคุณผู้ฟังชอบถามว่ารถไฟฟ้าวิ่งได้เท่าไหร่นะครับเพราะอะไรคำถามนี้ถึงเกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าเวลาการใช้งานจริงเนี่ยมันตัวเลขมันไม่ตรงกับตัวเลขสรรพคุณที่อ้างอิงไง
0: เวลาถามว่าวิ่งได้เท่าไหร่นี่คือมันจะใช้งานยังไงฉันจะไปสะดวกสบายไหมจริงๆแล้วคำถามก็คืออย่างนี้มันต้องไปสรุปสุดท้ายเลยคือใช้แล้วมันสะดวกจริงไหม
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้น
0: ตอนนี้ก็เลย
1: โดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าจะเอาความสุขสบายนะครับรถประเภท REEV หรือว่า
0: ไฮบริดนี่แหละเรียกว่าไฮบริดเนี่ย
1: ไฮบริดนี่แหละนะครับสะดวกกว่านะครับแล้วต้องถ้าจะให้ดีเนี่ยผมเชียร์ไฮบริดของจีนนะไฮบริดของจีนเลยเพราะว่าอะไรครับเรื่องของเทคโนโลยีครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าณเวลานี้ถ้าเปรียบเทียบกันผู้ผลิตเนี่ยก็มีจีนกับญี่ปุ่นนะวงการรถยนต์บ้านเราเนี่ยนะตอนนี้เทคโนโลยีเรื่องของไฮบริดของจีนเนี่ยไปไกลมากก่อนหน้านี้เขาผลิตป้อนให้โรงงานญี่ปุ่นอยู่แล้วโดยที่เขาไม่ได้บอกเรานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทำแบรนด์เขาเองเขาขายเขาเองเนี่ยนะครับแล้วด้วยราคาที่ถูกกว่าเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ซื้อเขาเดี๋ยวผมเชื่อว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เรียกว่าเถียงกันโลกแตก
0: มีคือเราก็แบบพอจะอธิบายได้ว่าคนบอกว่าเฮ้ยทำไมรถญี่ปุ่นเนี่ยมันแพงรถจีนเขาทำไมขายถูกได้เห็นไหมตอนแรกก็จะมีคนพูดอย่างนี้ทำไมจีนเขาทำถูกได้ญี่ปุ่นทำไมขายถูกไม่ได
1: ้
0: ขายแพงมาตลอดเนี่ยวันนี้เป็นไงล่ะพอโดนจีนทำราคาถูกเดี๋ยวมีเหตุผลเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเหตุผลทำไมถึงตึ๊ดมาเป็นแบบนี้เพราะอะไร
1: นะครับก็ทั้งเรื่องของในมุมมองของเอาเป็นว่าเราสองคนเนี่ยในมุมมองคนที่ทำข่าวเกี่ยวกับรถยนต์มาก็เรียกว่าเป็นเด็กใหม่แล้วกันเนาะคนละประมาณไม่ต่ำกว่า30ปีอ่ะก็พอจะเห็นมีประสบการณ์อยู่นิดหน่อยเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วกัน
0: ทำไมมันถึงถูกกว่าทำไมมันถึงแพงกว่
1: า
0: พอฟังปุ๊บนะเดี๋ยวจะแบบโอ้โหเชื่อเถอะว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วคิดเหมือนผมไหม
1: แต่เอาเป็นว่าฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วเอาไปคิดเป็นตัดสินใจกันเองนะครับเดี๋ยวก่อนจะหมดช่วงแรกเนี่ยผมขออนุญาตพี่โจมีเรื่องจะเคลียร์กับคุณผู้ฟังที่เมื่อวานส่งข้อความเข้ามาใช่ไหมครับ
0: พี่มิตรชัยพี่มิตรชัย
1: พี่มิตรชัยนะไม่ใช่พี่ฉาชีพนะ
0: มิตรชัย
1: พี่มิตรชัยครับพี่มิตรชัยเนี่ย
0: คือแกสั่งน้ำมันออยล์แอดดิทีฟของผมนี่แหละโจออยล์แอดดิทีฟอันนี้แล้วก็ผมเนี่ย
1: สั่งผ่าน Lazada
0: สั่งผ่าน Lazada ซึ่งผมอ่ะไปทิ้งไว้ใน Lazada ผมไปเปิดร้านทำไว้นี่แหละแล้วผมก็เฮ้ยแบบมันก็เหมือนแบบมันมองไม่เห็นนึกออกมั้ยพี่คนจะซื้อจะไม่เห็นผมเซิร์ชร้านตัวเองยังไม่ค่อยจะเจอเลยเพราะว่าเราต้องจ่ายตังค์เข้าไปพี
1: ่ครับ
0: จ่ายตังค์ทำโปรโมชั่นจ่ายแล้วก็คนเราขายของมันหักเยอะสมมุติถ้าหักเยอะเราก็ต้องทำราคาให้แพงขึ้นซึ่ง คนที่จะซื้ออ่ะ
1: ผู้บริโภคเสียเปรียบไปเอง
0: ใช่ผมก็เลย
1: ไม่เอาดีกว่าม
0: าขายในเส้นทางยานยนต์นี่แหละเข้ามาอินบ็อกซ์เส้นทางยานยนต
1: ์
0: อยากซื้อหรืออยากเป็นดีลเลอร์เดี๋ยวส่งให้ลองพี่ได้แล้วก็มาคุยกันอะไรเงี้ยพี่เขาไปสั่งในนั้นแล้วเขาเมื่อวานนี้เขาก็อินบ็อกซ์มาว่าลาซาด้ายังไม่ส่งผมเฮ้ยลาซาด้าไม่ส่งนี่คือผมที่ไม่ได้ส่งไงก็เลยโทรกลับไปหาพี่เขาหลังเลิกรายการเมื่อวาน
1: ครับ
0: แล้วคุยเขาว่าขอโทษจริงๆไม่เห็นเป็นความผิดที่ผมก็จัดการส่งเองเลยโดยไม่ผ่านลาซาด้าเลยผมก็ส่งเลยพร้อมกับมีของชิมรวยเล็กๆน้อยๆผมถามว่าไม่ทราบว่าพี่มิชัยขับรถอะไรครับแกก็นึกว่าคันเนี้ยที่จะไปเติมเนี่ยเป็นรถโตโยต้า
1: ครับ
0: ผมใช้โตโยต้าอยู่ ติดแก๊สอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมส่งของชำร่วยไปให้

0: ก็คือก็กลับมาเคลียร์ดูแล้วโอ้ส่งเองดีกว่
1: า
0: ก็ส่งเสื้อ Toyota FJ ไปให้พี่เขาหนึ่งตัว
1: เอ้ยแลนด์ครูเซอร์ FJ เลยเหรอ
0: ใช่ครับแลนด์ครูเซอร์ FJ เป็นเสื้อโปโล
1: เฮ้ยพี่มีหลายตัวพี่กักพี่ไม่แบ่งผมเหรอโอ้โห
0: FJ เสื้อ
1: ทำไมผมยังไม่มีเลยพี่
0: ผมไม่รู้ว่าพี่เขาไซส์เท่าไหร่นะผมไม่รู้นะแต่ว่าก็ประมาณเอา
1: เอางี้ถ้ายังไม่มั่นใจว่าพี่เขาไม่รู้ไซส์อะไรให้ผมก่อนก็ได้ไม่ทันแล้วส่งไปแล้วใช่ไหม
0: เอาไปเป็นทีเชิร์ตทีเชิร์ตนี
1: ่
0: เก่งมากทีเชิร์ตนี่สวยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นี่เสื้อโปโลก็ขอโทษฝากขอโทษพี่เขาด้วยไม่เห็นจริง
1: ๆครับ
0: ใครสนใจก็ส่งเข้ามาในทางอินบ็อกซ์ดีกว่านะครับ
1: ครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับพี่โจครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงที่สองนะมาคุยกันเรื่องราวของทำไมรถยนต์ญี่ปุ่นแพงทำไมรถยนต์จีน
0: เป็นขายได้ถูกจัง
1: เออนะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทองอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: าติดตามมอเตอร์อินเทรนด์ครับช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ฟังครับทาง Active Radio นะครับ FM 99 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้นะครับเป็นประจำผมคทาทองไวยแทนนท์และพี่โจ้ดินทรรัตน์เนี่ยจะมาดำเนินรายการหรือว่าจัดรายการพูดคุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยในวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับส่วนวันจันทร์วันอังคารวันพุธจะเป็นคุณเฮียกับกับเฮียนัทนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่สะดวกฟังสดก็ฟังย้อนหลังนะครับได้ทางวันเสาร์อาทิตย์ก็ในเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับตอนนี้พี่โจ้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โจ้ครับ
1: ครับผมครับผม
0: นะครับช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้เราสองคนเนี่ยไม่ได้นั่งในสถานีนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะตอบคำถามผ่าน SMS ได้นะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาตอบคุยกันสดๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราสองคนมาอยู่ที่งาน Big Motor Sale นะครับที่ไบเทคเมืองทองเป็นวันแรกของการแสดงนะครับแล้วจะจัดไปจนกระทั่งถึงวันที่30สิงหาคมนี้งานเขาไม่ได้เริ่มเช้านะครับเขาเริ่มเที่ยงนะครับในวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ย11โมงนะครับใครอย่าไปแบบ8โมงเช้ากินได้ไม่ได้ถ้าไป
1: 8โมงเช้าไปหาอะไรกินก่อน
0: ไปหาข้าวทานก่อนนะครับเสาร์อาทิตย์จะเริ่ม11โมงนะครับแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะเริ่มเที่ยงนะครับใช้พื้นที่ฮอล์101และ104นะครับของไบเทคเป็นพื้นที่แสดงงานก็คือคุณผู้ฟังสามารถที่จะลงจากสถานีรถไฟฟ้านะครับไบเทคได้เลยแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับ
1: ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเข้าไปแบบเนี้ยลงรถไฟฟ้าสบาย
0: ครับไม่กลัวฝนตกไม่กลัวอยู่แล้วแค่รำคาญเปียก
1: เสียงพี่นี่อู้อี้อู้อี้เป็นสบิตันพี่เนี่ยมันไม่กลัว
0: ผมเป็นคนแพ้อากาศนะครับ
1: แน่เดี๋ยวใจนะฮะแพ้ไห
0: มช่วงแรกเราได้คุยกันไปแล้วนะครับเล็กน้อยเรื่องของรถใหม่ในงานก็จะมีหลายคันทีเดียวนะครับช่วงที่สองเนี่ยสืบเนื่องจากเมื่อวันก่อนเราได้ไปทดลองรถนะเป็นทดสอบรถจีลี่ใช่ไหมครับ
1: สตาร์เล
0: สตาร์เลนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหาร

0: จริงๆเราเชิญเลยนะเชิญผู้บริหารมานั่งคุยกับเราในรายการเลยแต่ว่าด้วยนโยบายของธนบุรีนอยสเตอร์เนี่ยร่วมมือกับบริษัทจีลี่เนี่ยการจะเอาใครมานั่งในสถานีเนี่ยอาจจะต้องขอไปกลับไปทำการบ้านสักนิดนึงก่อนว่าจะเป็นใครดีที่จะตอบคำถามได้รอบด้าน360องศามากกว่ากันตอนนี้ก็เลยรอคำตอบอยู่นะครับในระหว่างนั้นน่ะเราก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับเรียกว่าจะใช้คำว่าถกไม่เถียงก็ได้นะขออนุญาตยืมชื่อรายการของท่านอื่นมาหน่อยนิดนึงแต่ว่าก็เป็นการพูดคุยกันนะครับว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมของอุตสาหกรรมยานยนต์ณเวลานี้ก็คือเรื่องของการที่บริษัทญี่ปุ่นนะครับออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลมีความชัดเจนนะครับในการกำหนดเรื่องของภาษีหรือกำหนดเรื่องของมาตรการการส่งเสริมอื่นๆนะครับเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างรถญี่ปุ่นกับรถจีนนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยตอนนี้กระแสสังคมส่วนใหญ่เนี่ยผมเราคงไม่สามารถที่จะไปปฏิเสธนะครับหรือไปคล้อยตามได้อย่างเต็มที่นะครับเราก็นำเอาข้อมูลเนี้ยมาถกกันใช่ไหมครับพี่โจครับวันก่อนว่างั้นเราก็ต้องมาดูนะครับผมเชิญชวนผู้ฟังอย่างนี้นะเชิญชวนมาดูว่าสาเหตุจริงๆนะครับหรือว่าที่มาของราคาจำหน่ายของรถญี่ปุ่นกับรถจีนเนี่ยทำไมมันต่างกันจังเลยรถญี่ปุ่นทำไมผลิตออกมาขายเฉลี่ยเอเวอเรจนะครับเฉลี่ยหลักล้านต้นๆหรือแตะล้านหรือล้านเกินก็แล้วแต่แต่รถไฟฟ้าจากจีนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 700,000 บาท
1: ต่างกัน 400,000 กว่า
0: ใช่นะครับเอาเป็นว่าผมเฉลี่ยแล้วกัน 700,000 บาทนะครับแต่แค่นี้ก็ต่างกัน 300,000 บาทต่อคันแล้วนะครับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตนะครับหรือว่าโครงสร้างภาษีอื่นใดที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI นะครับจากการส่งเสริมภาครัฐเนี่ยมูลค่าในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยนะครับมูลค่าอยู่ที่ไม่เกินนะครับเฉลี่ยนะ 80,000 บาทต่อคัน
1: ครับ
0: ก็ยังมีส่วนต่าย 200,000 กว่าม
1: ันต้องดูพิกัดรถอ่ะพี่ดูกลมๆอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่ว่า
0: ดูเฉลี่ยดูเฉลี่ยเลย
1: เอาเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยไม่ต้องไปดูเฉลี่ยว่ามันในเพราะคนฟังรู้อยู่แล้วว่าราคารถอ่ะญี่ปุ่นเท่าไหร่จีนเท่าไหร
0: ่ครับ
1: อ๋อใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้ที่มันมาเนี่ยต้นทุนของการที่ทำให้ราคาแพงหนึ่งเลยเนี่ยคือสเกลบริษัทเนี่ยมันใหญ่กว่ากัน
0: ใช่
1: พนักงานมันเยอะกว่า
0: ใช่
1: พนักงานเยอะกว่าต้นทุนมันเยอะกว่าเงินเดือนมันสูงโบนัสมันเยอะนี่พูดถึงฝั่งรถญี่ปุ่นก่อนนะ
0: ครับ
1: โบนัสบางยี่ห้อบางบริษัท7เดือนบางบริษัทแบ่ง2รอบรอบละ6เดือน5เดือนนะ
0: กําลังจะบอกว่า
1: ปีนึงครึ่งปีออกทีนึง
0: ใช่
1: เท่ากับว่าสมมุติว่าเงินเดือนเอาเด็กๆเอางี้ไม่ต้องถึงระดับผู้บริหาร
0: อ่ะสตาร์ท 20,000
1: โอ้ไม่มีแล้วพี่ 20,000 พี่เอาที่ไหนบริษัทรถยนต์นะพี่
0: อ๋อเหรออ่ะ
1: พี่ไปเอาที่ไหน 20,000
0: ไม่ผมก็จะบอกว่าถ้าบริษัทอื่นทั่วไปเนี่ยธุรกิจ SME เนี่ยสตาร์ทเนี่ยเด็กจบใหม่เนี่ย 12,000 แต่บริษัทรถยนต์เท่าไหร่พี
1: ่บริษัทรถยนต์เนี่ยต้องมี 4-50,000
0: อ่ะสตาร์ทนะอ่ะ
1: เอ้าแล้วแต่ว่าเขาเลือกไงเขาต้องเลือกก่อนว่ามหาวิทยาลัยดังมั้ยเกรดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อ
0: ัน
1: นี้เราไม่ไปดูเรื่องการศึกษาคุณเข้ามาเนี่ยสตาร์ทเนี่ยพอคุณมีเริ่มมีระดับอ่ะคุณก็รู้ว่าเป็นแสน
0: ครับ
1: ถ้าคุณเป็นระดับบริหารใหญ่ๆคุณก็กี่แสน
0: โอ้โห
1: เงินเดือนนึงน่ะเท่ากับมนุษย์ทองคำเลยนะ
0: ถ้าเปรียบเทียบกับการฝ่ายราชการนี่ก็ต้องมี C8 C9 แล้วครับผู้บริหารน่ะ
1: ใช
0: ่หลักแสนครับใช่
1: ใช่อ่ะคุณก็รู้ว่าเงินเดือนพอใหญ่ๆขึ้นไปเนี่ยเป็นแสนระดับผู้อะไรนะต้องเรียกว่าเมเนเจอร์
0: ครับไดเรคเตอร์
1: MGM อะไรเงี้ยมันโอ้โหมันหลายแสนอ่ะ
0: ครับ
1: ถูกไหมอันนี้พอที่ต้นทุนนี่เสร็จปุ๊บนายญี่ปุ่น
0: อันนี้แหละอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดคุยกันเลย
1: นายญี่ปุ่นแผนกนึงเนี่ยกี่คนรถบริษัทรถยนต์เนี่ยมีทั้งโรงงานมีทั้งออฟฟิศมีทั้งอะไรเนี่ยมีกี่คนถูกไหม
0: ครับ
1: บริษัทใหญ่ๆเช่าออฟฟิศอยู่ในเมืองโรงงานอยู่ข้างนอก
0: ครับ
1: ค่าเช่าออฟฟิศเดือนเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมมันมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเจอ
0: ไม่ใช่ค่าเช่าออฟฟิศอย่างเดียวการที่ญี่ปุ่นหนึ่งคนนะครับเดินทางจากญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยเนี่ยบริษัทจะต้องรับผิดชอบทั้งค่าที่พักนะครับเขามาคนเดียวจะพากลูกพากเมียเขาเหรอ
1: ไม่ได้
0: คนอยู่ที่ไหนเมียเขาอยู่ที่ไหนต้องเอามาอยู่เมืองไทย
1: เอาเมียมาด้วยสมมติว่าผมอยากได
0: ้ครับ
1: เจฟสังมา
0: ครับ
1: เจฟสังมีภรรยาสองคนภรรยามาสองคน
0: ให้คนเด
1: ีย
0: ว
1: มีลูกอีกคนมีลูกอีก
0: ลูกสองคน
1: ภรรยาละฝั่งละภรรยาสองคนสองคนเป็นสี่คน
0: สี่เฮ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาเป็นว่ามีภรรยาเดียวแล้วลูกสองคนละกันเอาแค่นี้เอา
1: ข้ามมาตรฐานหนึ่งคน
0: ครับ
1: ภรรยาหนึ่งคนล
0: ู
1: กสองคน
0: ครับที่พัก เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ต้องจัดให้ต้องจัดที่พักให้
0: จะอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆแบบคนไทยมนุษย์โรงงานเช่าอยู่ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องเป็นคอนโด
1: ต้องอย
0: ู่
1: ในโซนที่คนญี่ปุ่นอยู่อยู่สุขุมวิท
0: นะครับ
1: สุขุมวิทมาใหม่ๆผมขับรถเองไม่ได้อยู่แล้วอันตรายแล้วก
0: ็
1: แล้วเดี๋ยวมีปาร์ตงปาร์ตี้ขับไม่ได้ยุ่งมีคนขับรถมีรถ
0: มีรถจัง
1: ห
0: วะ
1: คนขับรถ
0: ลูกเรียนจะไปเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดท่าทองได้ไหมอ่ะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ต้องไปเรียนอินเตอร์อันนี้ก็ต้องจ่ายให้บริษัทก็ต้องจ่ายให้
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กไหม
0: ครับ
1: น
0: ี่คือ
1: ภรรยาที่เป็นใหญ่มากๆภรรยาเนี่ยที่เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ย
0: โอ้โหไม่ได้ครับ
1: ม
0: ี
1: คนขับรถอีกนะ
0: ต้อง
1: ขับรถที่ไปส่งเช้าก็ต้องไปส่งลูกส่งอะไรอีกมันมีอีกไง
0: ครับ
1: ทั้งหมดนี้คือค่าใช้จ่ายที่มารวมอยู่ในราคารถ
0: ต้นทุนแฝงครับคุณผู้ฟังเรากำลังพูดถึงสิ่งที่บริษัทญี่ปุ่นไม่ได้พูดถึงเลย
1: ที่มันทำรถให้มันแพงขึ้นเนี่ยเพราะว่านี่คือต้นทุนแล้วมีญี่ปุ่นมากี่คนอ่ะเอาบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมีญี่ปุ่นมาอยู่กี่คนพี่คิดว่ากี่คน
0: เอาคิดเฉลี่ยแล้วกัน50
1: คนอ่ะผม50คนเนี่ยผมว่า
0: โอ้ย
1: มีบวกลบ
0: เฉพาะโรงงานที่บ้านโพโรงงานที่บ้านโพนี่ก็เป็น100แล้ว
1: อ่ะใช่มั้ยอันนี้พี่กำลังพูดถึงรถยี่ห้ออะไรที่โรงงานบ้านโพเนี่ย
0: เอ้ยมันมีตั้งหลายยี่ห้อที่บ้านโพอ่ะอย่าไปพูดถึงเขาเลย
1: โรงงานที่โรงงานฝั่งโรงงานที่ประกอบมีกี่คนโรงออฟฟิศกี่คนถูกป่ะ
0: ครับศูนย์ R&D เนี่ยเยอะ
1: ทั้งหมดเนี่ยเอาผมว่าสัก100คนอ่ะเอา100คนพอ
0: 100คนอ่ะคิดซะว่า100คนอ่ะ
1: คิดซะว่าเอาแค่100คนพอ
0: ครับ
1: 100คนวันนึงเนี่ยต่อปีต่อคนต่อปีเนี่ย
0: คุณผู้ฟังต้องอย่าลืมนะครับว่าโครงสร้างที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บริษัทที่เราไม่ได้เป็นโชว์รูมแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแบ็คออฟฟิศแล้วนะจะเป็นเรื่องของสำนักงานการเงิน
1: เฮดควอเตอร์เนี่ยแหละเนี่ยที่มาสะท้อนต้นทุนของรถยนต์1คันเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยเรากำลังคุยถึงเรื่องว่ารถญี่ปุ่น1คันเป็นเงินเท่านี้อ่ะคือบางคนเพิ่งมาฟังจะได้ตามทัน
0: ครับนะครับผมอ่ะประเด็นที่เราพูดคุยกันก็คืออันเนี้ยคือต้นทุนแฝงที่มันมากับราคารถยนต์ที่คนไทยจะต้องรับอยู
1: ่ที่คนไทยบ่นว่าโอ้โหไม่แพงจังเนี่ยน
0: ี่
1: แหละกำลังจะบอกให้ว่า
0: อ่ะ
1: ราคานี
0: ้
1: ในหนึ่งคนเนี่ยเฉลี่ยคิดปีละ15ล้านได้ไหมหรือ20ล้านต่อคน
0: เดือนละแสนคิดเร็วๆเดือนละแสนห้า
1: เดือนละแสนก็ล้านสอง
0: เป็นค่าใช้จ่าย
1: ไม่เกินอีกเงินเดือนเขาอีกอ่ะพี่รวมไปเลยต่อคนเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปีเนี่ย
0: โอ้
1: มันจะลากครอบครัวมาเท่าไหร่อ่ะ15ล้านถึง20ล้าน
0: ครับ
1: แล้ว100คนอายุถ้า20ล้าน100คนเป็นเงินเท่าไหร่มัน 2,000 ล้านนะครับพี
0: ่เยอะครับ
1: แล้วคุณจะต้องขายให้ได้กำไรเท่าไหร่อ่ะนี่ยังไม่รวมพนักงานคนไทยอีกนะ
0: ครับ
1: พนักงานคนไทยก็ไม่น้อยนะครับนี่ยังไม่รวมค่าเช่าออฟฟิศค่าใช้จ่ายต่างๆนะ
0: ครับ
1: เอาซ้อนอีกนะครับจ้างเอาซ้อนอีกนะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วไหนอ่ะมันเยอะมาก
0: นี่คือ
1: มันทำให้รถน่ะมันแพงรถต้องแพง
0: นะครับโดยรวมที่เราพูดกันประเด็นนี้ก็คือนี่คือความอุ้ยอ้ายของบริษัทญี่ปุ่น
1: ไม่ต้องบอกว่าบริษัทที่มันสเกลใหญ่เพราะว่าฝรั่งก็มีมา
0: ก็มีมา
1: บริษัทอย่างเยอรมันก็มีมา
0: ครับแต่ว่ามันไม่ได้สเกลใหญ่ขนาดนั้นแล้วมันไม่ได้อุ้ยอ้ายขนาดนั้น
1: มันไม่ได้เยอะนะครับอ่ะแล้วก็มาดูฝั่งรถจีนบ้างเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันฝั่งรถจีน
0: ครับ
1: คนจีนจะมากี่คนบริษัทเล็กกว่าแน่นอนเล็กกว่าทำตลาดแบบเนี้ยเล็กกว่าเอาจะไม่ว่าจะเป็น BYD GAC Geely Gatewall GWM เนี่ยผมว่าไม่สัก10ที่เห็นในออฟฟิศนะผมว่าหลัก10ไม่เยอะ
0: ครับ
1: ไม่เยอะรวมที่โรงงานไม่เยอะแล้วก็นั่งแก๊ปครับขึ้นรถไฟฟ้าครับ
0: ครับแต่ข้อแตกต
1: ่
0: างข้อแตกต่างของจีนกับญี่ปุ่นคือตรงนี้ชัดเจนเรื่องของไอ้เรื่องจำนวนคนอาจจะต่างกันไม่ได้เยอะมาก
1: ให้จำนวนคนเท่ากันด้วย
0: เออแต่ว่าองค์ประกอบที่มากับคนเนี่ยมันต่างกันชัดเจนครับไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ครอบครัวมาย
1: กมือโบนมาคุณจะไปเมืองไทยไหมแต่ว่าคุณไปก็คนเดียวลูกเมียอยู่นี่นะครับ
0: เออไม่เกี่ยวนะ
1: ลูกเมียก็อยู่ที่เซินเจิ้นเหมือนเดิ
0: ม
1: คุณไปคนเดียว
0: ครับ
1: คุณก็ได้คุณได้เงินเดือนได้อะไรเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนอกจากมาจากจีนนะมั้ย
0: ครับ
1: มาอยู่ไทยเงี้ยได้เงินเดือนเพิ่มก็ดีอยากความอยากมีความก้าวหน้าท้าทายออกมาลูกเมียก็เรียนที่เดิมไม่ต้องจ่ายไม่ต้องมีคนขับรถไม่ต้องจ่ายนั่งแก๊ปเอาเรียกแก๊ปเรียกอูเบอร์เรียกโบเรียกอะไรก็เรียกไป
0: ครับ
1: ขึ้นรถไฟฟ้าเอาค่าใช้จ่ายถูกลงเยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็รัดเข็มขัดใช้คนไทยเป็นทีมแล้วก็จีนเนี่ยจีนก็จะมีแบบตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดใหม่มีแบบบริหารนั่งตรงนี้มีเป็นกลุ่มไม่ได้มีทุกแผนก
0: ครับ
1: แล้วก็ให้นโยบายลงมาแล้วก็จ้างคนไทยที่มีฝีมือมาบริหารค่าใช้จ่ายแค่ตรงนี้ก็ถูกลงไปเยอะมากนะพี
0: ่นี่คือเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังจะหาว่าเราเทคไซส์หรือเปล่าอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะผมไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะแต่นี่คือภาพที่มันปรากฏที่เราเห็นกันมา
1: จะได้เคลียร
0: ์นี่คือข้อเท็จจริงนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่ารัฐบาลควรจะมีมาตรการในการส่งเสริมอันนี้ผมเห็นด้วยเลยชัดเจนเลยรัฐบาลไทยต้องส่งเสริมจะทำอะไรยังไงต้องทำเพราะเราควรจะทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีหรือเป็นแบรนด์ของเราเองหรืออย่างน้อยเป็นโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยที่มันเติบโตไปในทิศทางที่มันถูกต้องจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมขอเรียกร้องว่าผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นเองก็ต้องลดความอุ้ยอ้ายของคุณลงด้วยคุณจะเอาต้นทุนแฝงเนี่ยมาไว้กับราคารถยนต์แบบนี้แบบที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แฟร์ไปหน่อยนะครับภาพไม่แฟร์เกิดขึ้นตอนไหนก็ตอนนี้ไงตอนที่รถจีนเข้ามานี่ไงพอเขาทำราคาได้แล้วคุณทำราคาไม่ได้คุณกลับประโยชน์ว่ามันเป็นความผิดของรัฐบาลที่ไปช่วยกันซับซิไดซ์เรื่องของสิทธิพิเศษทางภาษีเอาเข้าจริงถ้าเอาตัวเลขนั้นมาดูเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะครับแต่ต้นทุนต่างหากที่มันต่างกันเยอะ
1: คุณกำลังแบกต้นทุนที่สูงกว่า
0: ใช่
1: อันนี้รถจีนพอมันถูกก็ขายได้ดีขายได้เยอะ
0: ครับ
1: บางคนบอกว่าไอ้ของถูกมันไม่ได้มีคุณภาพลองดูว่าคุณภาพวันนี้
0: ก็ให้ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกสิครับ
1: ใช่คือคุณจะถูกหรือแพงเนี่ยคนซื้อเนี่ยเจ้าของเงินเนี่ยเขาเลือกเองได้ว่าถ
0: ู
1: กหรือแพงแล้วก่อนที่รถจีนจะเข้ามาเนี่ยเขาเชิญบรรดาบริษัทรถยนต์ทั้งหมดนะ
0: ครับ
1: โดยสัมภาษณ์มิตรโดยอะไรเป็นคนมานั่งนะไอ้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมานั่งปึ้งเป็นประธานแล้วก็คุยเลยเรียกเฮดของทุกบริษัทไปนั่งนี่ผมได้คุยกับทางผู้บริหารบริษัทนึงมา
0: ครับ
1: ถ้ารถจีนจะเข้าเขายกมือโหวตกันเลยนะรถจีนจะเข้าคุณจะมาทำแบบเราไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ใคร
1: จะมี
0: อันนี้
1: จะมีครับ
0: อันนี้ใครเป็นคนพูดครับเป็นข้อมูลจากใครอ่ะ
1: เป็นข้อมูลจากฝั่งบริษัทรถยนต์ที่ไปนั่งคุยวันนั้นอยู่ในโต๊ะนั้น
0: ครับ
1: บอกว่ารถจีนถ้าจะเข้าเนี่ยจะมาทำเหมือนเราไม่ได้นะ34รุ่นย่อยเราไม่ยอมคุณมาคุณต้องใส่ออปชันมาให้เต็มคุณจะมากักไว้แบบนี้แล้วมาขายอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวจะมีลูกเล่นคุณก็คุยกันโหวตแล้วก็บอกว่ารถจีนต้องมาเต็มมาเต็มตอนนี้ก็จีนเนี่ยมีแค่2รุ่นย่อยส
0: ัง
1: เกตรถจีนนะเข้ามาขาย1โมเดลมี2รุ่นย่อยมีรุ่นโปรรุ่นแม็กเห็นมั้ยรุ่นลักซ์ซูรี่รุ่น
0: เต็มที่3รุ่นย่อย
1: มีแค่2พี่2รุ่นย่อยส่วนใหญ่2รุ่นย่อย3นี่คือจะแบ่งเป็นพวกระบบขับเคลื่อน
0: ครับ
1: ส่วนออปชันที่อยู่ในรถต้องใส่หมดจอ
0: เอดาต้องมาเต็ม
1: เอดาคุณมีเท่าไหร่คุณต้องใส่มาให้หมดคุณจะมากักแบบนี้ไม่ได้อันนี้คือพวกคุณโหวตแล้วยกมือแล้วหวังกะว่าถ้าจีนมาแบบเนี้ยสนุกแน่คุณใส่มาเลย
0: คือจีนจะต้องมีต้นทุนเพิ่มแล้วจะแข่งกันไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือบล็อกไว้มีบล็อกไง
0: ครับ
1: มีบล็อกว่าไอ้มีกำแพงว่าคุณต้องใส่แบบนี้มานะคุณทำอย่างนี้มานะแล้วราคาก็ได้มาแข่งกันพอให้เขาใส่มาแบบนี้ถูกกำแพงที่บอกว่าคุณต้องใส่แบบนี้เขาก็ใส่แบบที่ต้องการ
0: ครับ
1: เพราะว่าเงื่อนไขเราคือต้องใส่มาให้หมดถึงจะขายในประเทศไทยได
0: ้ครับ
1: อ๋อเขาใส่มาแล้วดูเขาทำราคาดิ
0: แต่ประเด็นคือเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ราคาไม่สูงไงมันไม่ได้มีวัสดุอุปกรณ์จำนวนมากที่มันเป็นความอุ้ยอ้ายพอเขาใส่แล้วทำราคามาได้นะครับ
1: มันจะกลายเป็นคมเฉือนคมเลยนี่นะคณิตกลับมาที่ตัวเองเลยไง
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องสู้พอต้องสู้ปุ๊บพอเขาคอสเขาบีบคอสได้เพราะว่าต้นทุนเขาต่ำกว่าเขาก็บีบต้นทุนต่ำ
0: ครับ
1: ต้นทุนต่ำตัวเองต้นทุนสูงกว่าเนี่ยตอนนี้ลำบากแหละก็ดูได้จากยอดขายแล้วก็ยอดจดทะเบียนเนี่ยรถพลิกอัพลดลง มี PV นี่ชัดมากลดลงเพราะจะซื้อ PPV คันละ1.5 ล้าน
0: ครับ
1: คุณไปซื้อเนี่ยเพิ่งไปขับมาเมื่อวานเนี่ยอะไรนะ
0: CSUV
1: Geely Starlay
0: ครับ
1: น้ำมันถังหนึ่งวิ่ง 1,000 โลแน่
0: ๆครับ
1: แล้วออปชั่นเพียบได้2คันซ
0: ื
1: ้อตัวท็อปด้วยนะ
0: ครับ
1: ได้2คันอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้แบบยอดขายมันต้องลดลงอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คนก็มาเล่นแบบนี้เพราะเทคโนโลยีมันดีกว่าแล้วมันก็ไม่ต้องมานั่งเป็นนักสู้หน้าตู้ชาร์จเราก็เติมน้ำมันได้ถูกป่ะเพราะเทคโนโลยีมัน REEV อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้มันจะยิ่งขาดวันเนี้ยโอเครถญี่ปุ่นเนี่ยยังสู้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ10ปีเนี่ยไม่ได้นะพี่
0: ต่อให้รัฐบาลลดภาษีให้คุณเหลือ 0% เนี่ยคุณก็สู้เขาไม่ได้เพราะคุณไม่ได้มีการใช่คุณไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาไงการพัฒนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะ
1: แล้วคุณไม่ใช่เรื่องพัฒนาพี่ต้อง
0: ลดต้นทุนลงไป
1: ต้องใช่ต้องบีบต้นทุนลดลงไปตอนนี้ก็คือเอาซอสเตรียมตัวกระเด็นก่อนเลยถ้ามีการปรับนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาไม่ปลดพนักงานเนี่ยเขาต้องปลดเอาซอสถ้าพนักงานต้องมาเข้ามาทำงานเพิ่ม
0: ครับ
1: ถูกไหมถ้าใครไม่อยากทำงานเพิ่มก็ต้องรีดไขมัน
0: ครับ
1: คราวนี้แล้วก็พอมันมาสะเทือนอย่างเงี้ยมันมีคนตกงานเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนเนี่ยพอมีข่าวปุ๊บบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ปลดพนักงานเอาแหละเศรษฐกิจสะดุ้งนะคันนี้ถูกป่ะ
0: ครับ
1: อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มละซ้ำละสายไปกันใหญ่แล
0: ้
1: ว
0: แต่นี่ประเด็น
1: จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้น
0: จริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับ
1: จริงๆแล้วมันก็ต้องขยับต้นทุนตัวเองแหละใช่ไหม
0: ครับ
1: หรือว่าดั้มราคามาสู้เฉือนกำไรขาดทุนกำไรหน่อยใช่ไห
0: ม
1: ภาษาจีนคนจีนเรียกขาดทุนกำไรต้องยอมหรือต้องยอมขาดทุนกำไรแล้วก็แบบเหมือนถอยหลัง19ตายเพื่อเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไป
0: ถ้ามันเป็นเรื่องของการค้ามันก็ควรจะเป็นการแข่งขันที่เสรีครับ
1: ใช่
0: ใช่ไหมถ้าผมเป็นผู้บริหารจีนผมคุ้นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือแต่การเข้ามาของรถจีนเนี่ยมันเป็นลักษณะของศูนย์เหรียญส่วนใหญ่ก็คือนำอะไรเข้ามาประกอบในบ้านเรา
1: อันนี้ก็ไม่ควรอันนี้ก็ไม่ควร
0: นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้สังคมไทยเนี่ยถูกจับเอาไปเป็นตัวประกันเรียบร้อยด้วยประเด็นนี้ไงว่าถ้าญี่ปุ่นอยู่ไม่ไหวเนี่ยมันเลิกกันหมดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฉพาะบริษัทผู้ลงทุนอย่างเดียวนะพนักงานคนไทยเซลแมนเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างช่างเชิงเนี่ยไปหมดเลยนะ
1: คืออันนี้ก็ซิกแซกอันนี้ก็จะเอาให้มันถูกที่สุดอะคืออะไรที่มันต้องจ่ายมันก็ต้องจ่ายไม่ใช่จะเอาคนจากจีนมาหมด
0: ครับ
1: เข้าใจว่าพี่คนเยอะแต่คนไทยเขาก็เยอะอยู่นะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เ
0: พราะฉะนั้นนะสรุปภาพรวมที่ผมอยากจะพูดวันนี้มากๆเลยก็คือจะจีนจะญี่ปุ่นจะฝรั่งอีกหน่อยอาจจะมีอินเดียเข้ามาด้วยก็ได้นะครับ
1: อย่าอย่าอย่า
0: ไม่เอาในข้อที่จริงมันเป็นแบบนั้นนะครับในข้อที่จริงมันแบบ
1: พี่จะลดอินเดียมาเหรอมันมาแล้ว
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นประเด็นคืออย่างนี้พี่โจ้ผมจะบอกว่าเราในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยเราคนไทยเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนครับทุกเจ้าเลยเอาเข้ามาแต่คุณต้องให้ความเท่าเทียมกันในแง่ของข้อกฎหมายแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานส่วนเขาจะแข่งกันเรื่องราคาแข่งกันเรื่องเทคโนโลยีแข่งกันเรื่องของการจ้างงานในเมืองไทยนะครับปล่อยเขาแข่งขันกันใช่ไหมมันควรจะเป็นลักษณะนั้นไงไม่ใช่แบบคือณเวลานี้มันมีความลักลั่นจริงไม่เท่ากันจริงในเรื่องของภาษีภาครัฐเนี่ยต้องชัดเจนต้องชัดเจนจริงๆเรื่องของการผลักดันรูปโครงสร้างของไทยว่าเราจะเอายังไงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับแล้วต้องแยกชัดเจนนะครับว่าระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์กับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าคุณเอา2เรื่องไปตีกันเนี่ยมันจะมั่วไปหมดอ่ะเพราะจะแต่รถญี่ปุ่นปุ๊บเดี๋ยวจะกลายเป็นแต่พนักงานคนไทยที่ต้องตกงานมันจะกลายเป็นตัวประกันกัน
1: ตอนนี้นะควรจะส่งเสริมเหมือนที่จีนเนี่ยได้โอกาสจากเช่นอีลอนมัสเอารถเข้าไปประกอบ
0: ครับ
1: แล้วพอเทคโนโลยีมันหลั่งไหลออกมาเงี้ยคนจีนก็เริ่ม
0: เขาก็ผลิตขายออกนอกประเทศ
1: เขาก็ผลิตขายใช้ในประเทศเขาก็ผลิตออกนอกประเทศ
0: ครับ
1: แล้วรูปทรงมันก็ไม่ได้แย่เกาหลีก็ทำมาแล้วก่อนหน้านี
0: ้ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: แล้วเขาก็ใช้ชื่อใช้สกุลเขาอะ
0: ครับ
1: มาเป็นแบรนด์แต่ผมว่าคนไทยรับได้ไหมไงว่าคำถามคือว่าถ้าไอจุกอะรถยี่ห้อไอจุกเนี้ยแต่เป็นซูเปอร์คาร์เนี้ยพอจะซื้อมาขับกูเพื่อนล้ออ่ะพี่
0: สมมุติเอาเป็นว่าเรามีรถซุปเปอร์คาร์สักรุ่นหนึ่งแล้วเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจน
1: แล้วหน้าตารูปทรงนี่911เลยนะ
0: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดย
2: อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกลักษณ์ควงนายกอนุทินชม NC Aero ด้วยตัวเองสาธิตเครื่องบิน CT4 พร้อมต่อยอดความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้นำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมเครื่องบินของบริษัท NC Aero ด้วยตนเองณโรงจอดเครื่องบินท่าอากาศยานอาร์ตมอร์โดยมีนายสตีเฟนโบโรผู้บริหารของบริษัท NC Aero ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทพร้อมนำนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงเครื่องบินและการสาธิตเครื่องบินเล็ก CT4 อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชม NC Aero ครั้งนี้สะท้อนถึงสายสัมพันธ์และความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยประเทศไทยมีความผูกพันกับเครื่องบินของบริษัทไปอย่างต่อเนื่องทั้งการนำมาใช้ในกิจการฝนหลวงซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนการใช้เป็นเครื่องบินฝึกในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในการฝึกบินเช่นกันโดยเป็นเครื่องบินที่มีสรรพคุณและมาตรฐานความปลอดภัยสูงจึงรู้สึกดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมชมเครื่องบินรุ่นที่มีความผูกพันกับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยังร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท Top Flying Limited กับบริษัท NC Aero ด้วยสำหรับการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแสวงหาองค์ความรู้และโอกาสความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งการพัฒนาทักษะสร้างโอกาสในอุตสาหกรรมการบินตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เติบโตและแข่งขันได้มากขึ้นในอนาคตนิรัตเผยยังไม่มีคำสั่งหรือโครงสร้างกสทด้าน3สมาคมท้องถิ่นบ้านใจพร้อมลุยถอดถอนตามมติกกลางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตั้งทีมกฎหมายให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินหน้าเพิกถอนผู้ทุจริตสอบราชการท้องถิ่นว่าเราบริหารบัญชีและตรวจสอบ 3-4 รอบและทางสทก็ขยายผลจากกกลางซึ่งจะมีใบคะแนนที่ถูกต้องและอ้างว่าถูกแนบไปให้กับทางกจังหวัดประทับตราเอกสารลับดังนั้นหากจังหวัดใดยังไม่ได้ประชุมกจังหวัดก็จะยังไม่เห็นใบคะแนนอย่างแน่นอนแต่เมื่อได้ประชุมแล้วจะเห็นรายชื่อครบหมดส่วนการตั้งทีมกฎหมายไว้คอยมอนิเตอร์ด้วยความเป็นห่วงว่านายกอบจ.นายกอบต.และนายกเทศมนตรีทุกแห่งจะถูกผู้ที่ถูกเพิกถอนออกจากราชการฟ้องร้องจึงต้องมีการตั้งทีมนิติกรที่มีอยู่ทุกจังหวัดไปช่วยทางนี้ยืนยันว่ามีหลักฐานไม่ได้แกล้งใครทำตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูชื่อใครปิดชื่อถือพฤติกรรมถึงใครก็คนนั้นคะแนนไม่ถึงก็ต้องถอยออกเมื่อถามว่าในแรงงานดังกล่าวยังมีข้อเสนอให้ยุบกสทในนิรัตกล่าวว่ากสทไม่ใช่องค์กรถาวรแต่เป็นโครงสร้างที่มีภารกิจในด้านการสอบคงต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวบุคคลแต่หากฝ่ายนโยบายต้องการให้เขียนกฎหมายเกี่ยวกับกสทใหม่ก็จะรับไปปฏิบัติปภคาดมวลน้ำจากอำเภอปัวไหลลงเขื่อนสิริกิติ์พรุ่งนี้เตือนฝนระลอกใหม่23สิงหาคมนี้เฝ้าระวังโซนเหนืออย่างใกล้ชิดนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือว่าขณะนี้จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดครั้งใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาภูเวียงเมืองไปจนถึงอำเภอเวียงสาโดยนำเครื่องจักรหนักรถเกรดและรถฉีดน้ำเข้าจัดการปัญหาโคลนหนาประมาณครึ่งขาที่ตกค้างพร้อมยืนยันว่าเส้นทางหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดสัญจรได้ตามปกติขณะที่มวลน้ำก้อนใหญ่อยู่ระหว่างไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งปัจจุบันรองรับน้ำได้อยู่ประมาณ 65% คาดว่าจะเข้าสู่เขื่อนภายใน 1-2 วันนี้นอกจากนี้ปภ.ยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มฝนรอบใหม่ในวันที่23สิงหาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาทิจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงสำหรับความสูญเสียในพื้นที่จังหวัดน่านเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยทางจังหวัดเตรียมใช้งบทดรองจ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ชดเชยบ้านเรือนเสียหายสูงสุด 88,600 บาทปรับเพิ่มจากเดิม 49,500 บาทโดยให้อบต.กำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ฟัง
4: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทาง

0: ชันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอาร์เซนอลสนใจคว้าตัวบาติชวิลลี่เจ้าของฉายานิวควารัสเคเลียเข้ามาร่วมทีมซามี่ม็อกเบลผู้สื่อข่าวจาก BBC รายงานว่าอาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอสัญญาล่วงหน้าให้กับอันเดรียบาติชวิลลี่วันดาคิดวัย17ปีทีมชาติจอร์เจียรุ่นอายุไม่เกิน21ปีซึ่งได้รับการยกย่องในบ้านเกิดว่าเป็นนิวควิช่าคนต่อไปจากสไตล์ที่คล้ายคลึงกับควิช่าควารัสเคเลียปีกซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงต์แชร์กแมงโดยรายงานระบุว่าอาร์เซนอลเร่งเครื่องในการเจรจาดีลนี้โดยวางแผนดึงบาติชวิลลี่เข้ามาร่วมทีมช่วงปลายปีหลังสัญญากับ FC โคเคติต้นสังกัดจะหมดลงขณะที่ปัจจุบันนักเตะกำลังเล่นแบบยืมตัวกับ FC อิเบเรีย1999ทางนี้หากบาติชวิลลี่เลือกย้ายมาเล่นอังกฤษนักเตะจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเอกสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนจะสามารถย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลหรือสโมสรอื่นในพรีเมียร์ลีกได้อย่างสมบูรณ์ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: ฟาบริโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแมนยูไนเต็ดยังคงเดินหน้ามองหาแบ็คซ้ายคนใหม่ซึ่งตำแหน่งนี้จะกลายเป็นเป้าหมายลำดับถัดไปหลังจากจัดการดีลของคาร์ลอสบาเลบาเสร็จสิ้นโดยแมนยูไนเต็ดได้ติดต่อไปยังจอร์จเมนเดสเอเจนต์ของอเลคันโดรบาเดเพื่อสอบถามสถานการณ์ของแบ็คซ้ายชาวสเปนรวมถึงความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากบาร์เซโลนาสำหรับก่อนหน้านี้แมนยูไนเต็ดต้องการคว้าตัวลุยส์ฮอลล์แต่ไม่สามารถเดินหน้าปิดดีลได้เนื่องจากนิวคาสเซิลไม่มีความต้องการขายนักเตะทำให้ทีมต้องมองหาตัวเลือกอื่น
3: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99วิถีเปโดคลื่นมันไทยแข็งแรงวันนี้วันศุกร์นะครับอยู่กับผมสมเกียรติคู่นา

0: ธิพงษ์และอาจารย์สันติเสบียงนิมนต์ไม่ช่อยนางลำนะครับก่อนที่ไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณผู้ฟังไว้เช่นเดิมครับเป็นเรื่องที่ โทษนะครับอยากให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้ใช้อยู่ไหนก็สบายใจนะฮะเช็คความปลอดภัยเนี่ยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับก็คืออยากให้คุณผู้ฟังนะครับและคุณผู้ชมนะครับมีไว้ใช้ครับนั่นคือมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดนะฮะ V360A80 Wi-Fi นะฮะเชื่อมต่อผ่านระบบสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็สามารถที่จะเห็นภาพดูภาพสดนะฮะแล้วก็โต้ตอบได้ด้วยนะฮะแล้วก็เห็นหน้าแล้วเสียงทุกอย่างทำได้ผ่านมือถือนะครับผ่านมือถือเพื่อง่ายมากมีเอาไว้ใช้สบายเพราะว่าความละเอียดเนี่ย8ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็ซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดเนี่ยระดับตัว 4K UHD ครับติดตั้งง่ายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในบ้านนอกบ้านได้หมดเพราะทนทานด้วยแล้วก็ทนแดดทนฝนนี่สบายมากแล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่าบอกทุกวันเลยว่าเขามีเพิ่ม memory SD cardได้สูงถึง128 GB นะฮะบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30 วันแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีกรณีเช่นสามารถที่จะตั้งนะตรวจตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยบอกได้เลยว่าสำหรับกล้องนี้นะครับเราสามารถที่จะหมุนได้355 องศาและหมุนขึ้นลงได้75 องศานะฮะควบคุมกล้องด้วยระบบ วงจรปิดนะในแอปมือถือของเราครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบางคนถามว่ากลางคืนน่ะจะเห็นไหมโอ้อันนี้เขามีโหมดอินฟราเรดนะครับเพื่อใช้ในที่มืดมีด้วยนะครับวันนี้เรารับประกัน1 ปีเต็มสุดพิเศษครับโปรโมชั่นนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับจาก Shop Mania นะครับซื้อ1 แถม 1ซื้อ1 แถม 1นะครับราคาเพียง 1,290 บาทนะครับโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania ครับเอาละครับใครที่ยังไม่มีต้องรีบเลยนะนะฮะ1 แถม 1ด้วยนะครับไปที่จันสันติเสวนมูลครับ
1: สวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณนานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติเสวนมูลไปช้อยนางครับความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมแต่คุณธรรมสูงสุดของคนเราก็คือความกตัญญูรู้พระคุณคนครับ
0: ครับ
1: คุณสมเกียรติครับอย่างที่ผมเรียนคุณสมเกียรติไปกับท่านผู้ฟังไปเมื่อวานนะอยากให้ท่านผู้ฟังสนใจนะครับเพราะว่าไม่เห็นท่านสนใจอยู่แล้วให้ท่านลองฟังเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี
0: ้ที่อาจารย์บอกไว
1: ้เมื่อวานผมบอกว่าผมไม่ใช่คำว่าฝากร้านกับใครผมเพียงแต่แนะนำร้านว่าร้านนี้อร่อยอย่างไรแต่วันนี้ผมขอกราบพระเดชพระคุณทั้งหลายที่ฟังรายการผมว่าผมขอฝากร้านสัก1 ร้านนะครับ
0: ครับ
1: ผมกับคุณยี่หวาน้ำตาไหลกับร้านนี้เลยคุณสมเกียรติผมอยากเติมน้ำตาไหลคุณสมเกียรติไม่ต้องขัดคออะไรผมนะคุณสมเกียรติแต่คุณฟัง
0: ไม่ขัดค่ะ
1: คุณขัดคอแล้วผมจะฟันกับบานคุณเลย
0: โอ้ตายแล้ว
1: ผมไม่ได้หรอกคุณสมเกียรติคืออย่างนี้ที่คนถามผมว่าร้านไหนที่เก่าแก่ที่สุดของผม
0: ครับ
1: ผมก็จะเรียนว่าร้านนี้แหละครับท่านผู้ฟังเพราะผมกินกันมา4 ชั่วคนแล้วครับ
0: ครับ
1: เริ่มจากคุณปู่ผมคุณรักษาธนสาร
0: ครับ
1: ตอนนั้นท่านอยู่ที่กรมกระทรวงยังไม่เป็นกระทรวงกรมนครบาลป
0: ั
1: จจุบันนี้คือกระทรวงมหาดไทย
0: ครับผม
1: แล้วกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ครับใกล้ๆกับร้านที่ผมจะเล่าเนี่ยแหละครับ
0: ครับ
1: ท่านก็มาทานหลังจากท่านทานอร่อยพ่อผมก็มาอยู่กระทรวงการคลังกรมสรรพากรพ่อผมก็มาทานต่อนี่1 2 เจเนเรชันนะครับ
0: ครับ
1: ผมก็พาไปทานต่ออีกเป็น3 generation แล้วผมก็พาลูกผมไปทานอีก4 generation แล้วก็มีหลานผมก็ไปทานอีกอ้อมันต้อง5 generation นะครับแล้วก็เหลนผมเนี่ยโตไปแล้วผมมีเลยนะครับผมเป็นทวดแล้วนะครับก็ไปทานอีกร้านนี้เป็นร้านที่คุณพ่อสอนให้ผมคิดว่ามันอร่อยอย่างไรแล้วมันมีหาได้กินได้ยากที่สุดนะครับนี่คือเรื่องที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับวันก่อนเจ้าของร้านร้องผมร้องไห้มาหาคุณยี่หวา
0: ครับ
1: ครับก็บอกโอ้ลำบากเหลือเกินก็ทุกคนฮะตอนนี้เศรษฐกิจมันลำบากร้านรวงต่างคุณสุเกียรติก็รู
0: ้ใช
1: ่เลิกลากันไปถึงเยอะแยะร้านดีๆนะครับเลิกไปเยอะเลยแล้วร้านที่เกิดใหม่ก็เลิกไปก็เยอะนะครับ
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่สมัยก่อนอากงก็มาจากเมืองจีนเขาเป็นฮักก้าเป็นแคะนะครับเขาเห็นรถขายอาหารเนี่ยอยู่แถวแพร่งปู่ทอง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ขาแล้วเป็นคนแรกที่เอาอาหารจีนของฮักก้าคือแคะเนี่ยมาดัดแปลงให้คนไทยให้เข้ากับลิ้นคนไทยเพราะคนตะจิ๋วคนฮักก้าคนที่เขากินอาหารนี้ด้วยกันนะครับกินจืดเขาก็มาขายเมืองไทยอาเหล่ากงกันเนี่ยนะครับก็เก่งมากแกก็ดัดแปลงทำเป็นต้มยำไม่ใช่กุ้งต้มยำครับท่านผู้ฟังเป็นต้มยำมันสมองหมูครับคุณนุ๊กเกียรติพูดงี้คุณเคยทานแล้วผมรู้ร้านนี้คุณเคยทานนะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามของเขาแล้วนะครับนะครับรุ่นที่สามโอ้คุณนุ๊กเกียรติท่านผู้ฟังพูดแล้วก็อ่อนปวดคนใจร้องไห้มาโทรศัพท์มาคุณยี่หวาว่าลำบากมากเลยนะครับลำบากมากก็มาขอยืมเงินคุณยี่หวา
0: ค
1: ือความดีมากให้ไปไม่ได้มาขอยืมให้ไปเลยนะครับผมก็ไปหาเขาปนุกขึ้นคนเรานะครับคุณเกียรติผมเคยลำบากเคยยากจนเคยอดอาหาร2-3 วันเด็กๆนะจนมาก
0: เ
1: ราเป็นคนจนจึงรู้ว่าความเป็นคนจนเนี่ยมันจนอย่างไรเราลำบากอย่างไรสงสารคนรู้ไม่หาเขาเลยผมเจอเขานะครับเขาบอกวันนี้ยังขายไม่ได้จานเดียวนะครับจานเดียวนี่ยังขายไม่ได้เลยแต่สมัยก่อนเนี่ยนะผมไปทานร้านสมัยที่คันพ่อเขาที่ขายเนี่ยนะคนนั่นเอี้ยต้องเข้าคิวกันเลยแล้วคนขายคนนี้นะครับเป็นลูกสาวเขาแม่ลูกสาวเนี่ยนะครับโอ้เป็นการจะยิงแต่วันนี้คุณครับเห็นแล้วก็สลดหูใจครับแต่จะเศร้าหน้าเศร้าสองคนพี่น้องพ่อแม่ตายหมดแล้วหรือกันสองคนพี่น้องก็อามาอุดหนุนเนี่ยนะชามเนี่ยเป็นชามแรกเลยโอ้โหคุณสมเกียรติเลยท่านผู้ฟังครับคุณนี่หวากินสองคนผัวเมียเนี่ยให้ไป1,000บอกสาเอ้ยไม่ต้องทอนอาเอาไปเลยลูกเอาไปต่อยอดนี่นะครับคุณสมเกียรติผมเศร้ามากขอกราบเรียนท่านผู้ฟังขอฝากร้านทั้ง1 ล้านแล้วครับท่านผู้ฟังฝากเลยนะครับเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดของครอบครัวผมก็ได้กินมาตั้ง4-5 generation แล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมก็ครั้งแรกที่ผมทำอะไรคอลัมน์เปิดพิศดารในไทยรัฐเมื่อ50 ปีก่อนร้านต้มยำหัวปูมันสมองปูเนี่ยก็เป็นร้านแรกที่ผมเอาไปเขียนเลยครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังบางท่านที่เป็นอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมนะครับคงจะรู้จักร้านดี
0: คร
1: ับ แบบนี้อย่างดีผมว่าคุณเพียงเคยแล้ว
0: คร
1: ับ ร้านนี้เป็นร้านมันสมองหมูต้มยำอยู่แพร่งปูทอนท่านผู้ฟังครับผมก็แนะนำนะครับว่าถ้าไปร้านนี้นะครับเขามีมันสมองหมูต้มยำที่อร่อยมากแล้วปกติเนี่ยนะฮะในแพร่งครูช้อนเนี่ยมีร้านมันสมองหมูอยู่2 ร้าน
0: ครับ
1: ร้านฮัตต้าคนแค่ดั้งเดิมเนี่ย ร้านยาแม่อุษาเนี่ยนะครับกับร้านอีกร้านนึงที่เกิดที่หลังเป็นร้านคนลิ้นใครลิ้นมันนะจะชอบร้านไหนก็ว่ากันแต่สำหรับร้านนี้ผมท่านผู้ฟังครับผมขอฝากร้านนะครับประเด็นพระคุณที่เออผมเศร้าใจที่ตอนที่ผมลำบากยากจนเนี่ยอดอยากเนี่ยนะครับเคยครับเดินอยู่แถวแพ่งภูทอนเนี่ยไม่มีจ้างนะรู้ว่าอร่อยแต่ไม่มีเงินจะกินสมมติก่อนเราขายแค่3 บาท
0: ครับ
1: รุ่นคุณพ่อผมก็ฐานบ่ายบาทเดียวส่วนรุ่นคุณปู่ผมเนี่ยผมก็ลืมถามว่าเขาขายราคาเท่าไหร่แต่เขาอร่อยจริงและที่อร่อยมากๆนะครับที่หากินยากกันทุกฟังลูกชิ้นหัวใช้เท้าใส่ปลาหมึกนี่เป็นฮังฮักก้า
0: ครับ
1: พวกฮักก้านี่ทำลูกชิ้นอร่อยนะฮะลูกชิ้นปลาเขาก็อร่อยลูกชิ้นกุ้งทอดเขาก็อร่อย
0: ครับ
1: แล้วก็มีบรรดาเครื่องในหมูทั้งหมดเนี่ยนะครับอร่อยทั้งนั้นร้านนี้นะครับอยู่ที่แพร่งภูทร
0: ครับ
1: เขาไม่มีชื่อละครับก็เป็นเขาจะเขียนว่าร้านมันสมองหมูเจ้าเก่าเจ้าแรกอะไรสมองเดียวครับผมก็จะบอกท่านคนจีนเราสู้คนจีนคุณว่าตื่นมาพอดีนี่เรากำลังเดินทางไปเพชรบุรีกันครับท่านผู้ฟังครับเขาจะขายหยุดนะฮะวันจันทร์กับวันอาทิตย์นะครับสมัยก่อนก็ไม่หยุดเลยขายดิบขายดีตอนนี้คุณสมเกียรติผมพูดไปเห็นตาเศร้าๆของยายอุษาเนี่ยแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะร้องไห้ท่านผู้ฟังครับกรุณาจดเบอร์โทรศัพท์เอาไว
0: ้
1: เผื่อว่าท่านผู้ฟังจะไปลองทานหรือคุณสมเกียรติจะไปช่วยเขาขายกินอย่างสมเกียรติเครื่องดีนะครับ
0: ครับผม
1: ช่วยเขาหน่อยนะครับนึกว่าช่วยคนที่เขาลำบากมากเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ฟังครับคุณสมเกียรติจดไว้นะครับ082 382 395 395 4697 4697เขาเปิดขายเวลา6 โมงเช้าแล้วก็ครับสมัยก่อนเขาขายดีมากนะครับพอ14:00ก็หมดแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ขอให้ไปกินนะครับเป็นผมก็ตอนหลังนี่ผมก็กินมันสมองหมูผมชอบมากแล้วมันอร่อยก็เลยรู้ว่าทำไมคนจีนก็กินมันสมองหมูกันนะครับคนไทยไม่กินนะครับแต่อย่างคนอิสลามก็กินมันสมองแพะ
0: ครับ
1: ผมก็เคยกินมันสมองแพะแบบพวกอิสลามเวลาผมไปอยู่ที่อัฟกานิสถานสมัยก่อนผมไปทำงานที่นั่นผมก็กินมันสมองแพะเขาได้อยู่ปากีสถานก็กิน
0: คร
1: ับ แล้วก็พวกฝรั่งกิ๊กก็กินมันสมองแกะนะครับร้านผมเนี่ยนะครับเอลี่เนี่ยชอบกินมันสมองเป็ดชอบมากเลยมันส่วนที่คุณเพื่อเคยกินมันสมองหมูไหมครับ
0: ครับเคยครับ
1: กินได้ใช่ไหม
0: กินได้ครับอาจารย
1: ์อร่อยมันคุณท่านผู้ฟังครับมันไม่ใช่แค่มีไขมันนะครับมันเป็นส่วนที่อร่อยมากนะครับอร่อยมากเนี่ยมันสมองวัวก็เขาก็กินกันนะครับแต่นี่มันสมองหมูแล้วผมถึงไปศึกษาหาความรู้ว่าทำไมเขาถึงกินมันสมองหมูคนจีนเขาเชื่อว่าเป็นยารักษาความดันนะแล้วจริงไงผมไม่ใช่หมอแต่ว่าคนจีนก็บอกกินเถอะมันสมองหมูมันรักษาความดันลดความดันโลหิตได้สูงหรือต่ำผมไม่รู้นะครับแต่ผมรู้เดียวมันอร่อยโดยเฉพาะร้านแม่อุษาเนี่ยของเหล่ากงเขาขายเนี่ยนะเขาเอามาทำต้มยำถ้าคุณไปกินที่เมืองจีนไม่มีครับไม่มีต้มยำแบบไทยๆเราก็จะมีรสแล้วเรื่องพริกที่เขาใส่นะครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสูตรลับเฉพาะของร้านนี้เขาเลยมันอร่อยมากๆผมไปเนี่ยผมต้องเอาไอ้พริกกระตักใส่ถ้วยใหญ
0: ่
1: ๆแล้วก็สั่งข้าวมาข้าวสวยร้อนเอาข้าวสวยมาคู่กับพริกก็อร่อยแล้วแต่มันอร่อยมากถ้าเรากินกับมันสมองหมูนะครับ
0: ครับ
1: แล้วผมชอบลูกชิ้นหัวเชเท้าปลาหมึกเนี่ยนะครับแต่นี้ไม่เคยมีคนทำเอาหัวเชเท้าเนี่ยนะครับเอามาทำปลาหมึกอร่อยก็เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับผมจากร้านสักร้านหนึ่งผมทำรายการกับคุณสมเกียรตินี่มา20 กว่าปี
0: ครับ
1: ไม่เคยฝากร้านไหนครับเพียงแต่แนะนำร้านต่างๆให
0: ้
1: แต่ร้านนี้ฝากร้านมันก็เหมือนกับหลานผมอ่ะผมก็รู้จักตั้งแต่เตี่ยเขาโอ้ยเขาก็ลำบาก นะครับแต่เมื่อวานผมก็ไปกับคุณยี่หว่าก็บอก

0: ว่าทีนี้คุณอุตสาห์เอ้ยนะเห็นใจลำบากเดี๋ยวนี้นะไว้ก่อนนะพ่อเองทำเรื่องนั่นน่ะเครื่องเทามันเยอะแยะเลย
1: ครับ
0: คุณยี่หวายยังบอกว่ามันไม่เหมือนอร่อยเหมือนพ่อเขากินทำก็จะอร่อยยังไงเขาขายไม่ดีนะครับเงินจะซื้อไอ้เครื่องอาหารมาขายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังไม่มีเลยผมบอกโอ้เมตตาธรรมท่านผู้ฟังครับเมตตาธรรมคำจุนโลกนะครับ
1: ครับผม
0: แฮนด์ทูแฮนด์มือต่อมือใจต่อใจต้องประสานกันช่วยกันไว้นะครับอย่าเขาลำบากนะครับเราลำบากน้อยกว่าเขาผมบอกคุณยิวาเอ๋ยช่วยเขาเถอะครับยิวาเขาเมตตาผมว่าเออภรรยาผมคนนี้คนดีจิตใจงามนะครับก็ฝากคุณสมเกียรติฝากฐานด้วยนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมคุณฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับใครที่ชอบกินคือจริงๆบางท่านก็อาจจะไม่ได้ชำนาญการกินมันสมองหมูในยุคใหม่เนี่ยเด็กวัยรุ่นก็ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าร้านเขาไม่ได้มีแค่มันสมองหมูร้านเขามีทั้งหมูสารพัดนะอย่างลูกชิ้นหัวเช้าที่อาจารย์บอกหรือว่าพวกลูกชิ้น
0: คุณก็กินมันสมองหมูได้แต่ท่านผู้ฟังครับเด็กๆน้อยๆหรือใครที่ไม่รู้จักลองสักหน่อยนะครับคำเดียวจะติดใจไปชั่วชีวิต
1: นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าร้านเขามีหลายอย่าง
0: ใช่ครับคุณก็ไม่ใส่มันสมองหมูถ้าคุณจะไม่กิน
1: ก็คุณเกาเหลามีหมดลูกชิ้นมีสารพัด
0: แล้วก็ข้าวสวยเขาเนี่ยนะครับข้าวถุงแบบคนจีนโบราณนะผมชอบแบบนี้คือข้าวเม็ดเป็นจังงามนะครับ
1: ครับ
0: เอาข้าวเขาเป็นข้าวสวยคือผมต้องไม่แฉะไม่แข็งอะไรต่างๆนี่จะอร่อยมากคุณหลาไม่ชอบต้องไปซื้อข้าวเซเว่นเอามากินข้าวกล้องไปกินผมบอกปวนดูภรรยากินบอกกินได้ไงข้าวกล้องกินกับไอ
1: ้มันสมองหมู
0: ข้าวไม่ใช่แต่มันอร่อยครับท่านผู้ฟังเอาละครับคุณสมเกียรติฝากร้านสักหนึ่งร้านนะครับสงสารหลานผมไอ้อุตสาห์ก็เรียกผมว่าอา
1: ครับ
0: คือผมก็เห็นมาเนี่ยอาเมื่อวานเองผมได้ฟังแล้วสะท้อนใจคุณสมเกียรติ
1: แต่ว่าแกขายดีมาก่อนนะอาจารย์เนาะ
0: โอ้โหสมเกียรติแต่ไม่ก่อนนะร้านเก่าเขาคือไอ้ที่เขาขายไม่ดีมีหลายอย่างเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไม่ดีนะ
1: ครับผม
0: แต่สำคัญเขาย้ายร้านไอ้ร้านเก่าถูกไล่ที่เองก็เลยย้ายเข้ามาติดกับไอ้เขาเรียกอนามัยนะครับตรงนั้นอนามัยติดแล้วก็ที่จอดรถมันก็น้อยแต่ถ้าจะช่วยเขานะไปจอดไกลๆก็เดินมาหน่อยก็ไม่เป็นไรรอบๆอนามัยก็จอดได้นะครับ
1: ครับผม
0: แต่ท่านภูธรเนี่ยช่วยก็ช่วยครับครับไปดูรถหน่อยละครับนะมันคนเรานี่ยามนี้นะครับลำบากกันนะครับผมก็บอกคุณนิวาเรามีแล้วมากกว่าครับเขาต้องบอกขนาดนี้นะยายอุตสาห์บอกหนูขอไปเป็นคนล้างชามที่ร้านมาช่อยดอยหลวงได้ไหม
1: โอ
0: ้บอกไม่ได้หรอกผมก็บอกเมื่อวานบอกว่าสาเอ้ยรักษาสูตรของครอบครัวนี้เอาไว้ให้ดีเพราะสูตรนี้มันมีไม่มีกี่ร้านในกรุงเทพตอนนี้หรือร้านขายข้าวมันขายมันสมองหมูเนี่ยอยู่3ร้าน
1: ครับ
0: 1ร้านแรกยายแม่อุตสาเนี่ย
1: ครับ
0: ร้าน2คือมันสมองหมูคนไทยซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน
1: ครับผม
0: ร้านที่3ก็อยู่ที่ดังเลิงอันนี้ดังเลิงก็ต้องชมเขานะเขาก็รักษาสิ่งเก่าๆแบบโบราณได้หมดอย่างเช่นการกินมันสมองหมูต้มยำเนี่ยนะต้องมีกุ้งเชียงทอดมีกุ้งเชียงไม่ใช่ซะไปทอดนะย่างครับมันอร่อยมากเข้ากันตอนนี้อุตสาห์มันก็สองคนพี่น้องฮะไม่มีเวลาย่างสมัยก่อนรุ่นพ่อผมกินมันสมองหมูต้มยำเขาเนี่ยนะเขาจะมีเลยย่างแล้วก็จะมีคนพนักงานมาขายคุณรู้ไหมความที่มันคนแน่นมากเนี่ยมันทำไงมาเอาลอตเตอรี่มาขายถ้าใครซื้อลอตเตอรี่มามันจะให้คิวก่อนจริงครับเรื่องจริง
1: นี่ชื่อนางเลิงเหรอฮ
0: ะ
1: นางเลิงฮะ
0: ไม่ใช่เนาะหมายถึงนี่ร้านยายอุตสาห์รุ่นพ
1: ่
0: อตัดไอ้นั่นนะแล้วยายอุตสาห์ยังเป็นเด็กๆเลยนะผมบอกคุณยี่หวาบอกโอ้ดูเอาไว้คุณสันติดูเอาไว้ชีวิตคนเราไม่แน่นอนสมัยก่อนยายอุตสาห์โอ้สวยนะเดี๋ยวนี้ยังสวยนะครับแต่สวยแบบเขาอะนะแบบคนจริงนั่นนะครับก็เลยบอกว่าคุณสมเกียรติ

0: พ่อแม่ตายหมดนะครับผมบอกสาคุณครอบครัวห้ามเลิกเด็ดขาดผมก็ยังไม่รู้ทำไงนะครับว่าจะทำยังไงแต่ความจริงเนี่ยผมมีไอเดียหลายอย่างเลยผมบอกสาสิ่งที่อาจจะช่วยคือวันนี้อาจจะจัดรายการวิจิตรและพูดเล่าเรื่องความเป็นมาทั้งหมดของร้านอุตสาหให้ท่านผู้ฟังและเมตตา
1: ครับ
0: เมตตาต้องมีกรุณาถ้าเมตตาไม่กรุณามันก็จะเป็นอะไรนะเมตตาทำคำจุดโลกครับท่านผู้ฟัง
1: นั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าเก่าๆหรือว่าลูกค้าที่เคยไปแล้วไม่เจอร้านเขาย้ายอะไรเงี้ยนะครับโทรศัพท์ไปเลยครับง่ายแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะครับว่ารสชาติของเขามันสมองหมูของเชฟอุตสาเนี่ยเขาถ่ายทอดกันมา4รุ่นเพราะฉะนั้นมันด้วยความมันอร่อยอาจารย์คืออร่อยแล้วมันก็แบบว่าคือมันต้องได้มันต้องอยู่ได้เน
0: าะรักษาเอาไว้นะครับผมว่าอย่างนี้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาอาหารเก่าๆโบราณอันนี้เอาไว
1: ้ครับ
0: รักษาไว้นะครับมีหลายอย่างเนี่ยที่หลายร้านที่ผมเห็นนะต้องเลิกร้านไปเพราะคนรุ่นใหม่กินไม่เป็นจับแล้วคนรุ่นเก่าก็ตายไปนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับผมก็ไม่มีปัญญาตอนนี้นะที่จะรักษาได้ก็ฝากท่านทุกคนกับฝากร้านให้ท่านผู้ฟังช่วยสัก1ร้านรักษาไว้นะครับอย่างที่ผมอยู่เมืองนอกเมืองนาเนี่ยร้านเก่าๆนี่นะจะเกิดปัญหาอย่างนี้นะพวกพ่อค้าแม่ค้านี่เขาช่วยกัน
1: ครับ
0: มันต้องเซลหูใช่ไหม
1: เซียวหูแต่จิวนังก็บอกว่าเซียวหูคือช่วยกัน
0: ต้องเซียวหูอ่ะผมก็แต่จิวนังอ่ะแซ่เตี้ยรู้ใจมีใครอ
1: ่
0: ะ
1: แซ่ครูอ่ะ
0: แล้วลูกไปดูหนังไอ้จดหมาย
1: มายังไม่ได้ดูเลยพี่เสียดูยัง
0: ดูแล้วคุณแพงร้องไห
1: ้อ๋อเหรอ
0: แต่คุณสติไม่ได้ร้องไห้อะไรกับเขาหรอกครับนี่แต่ว่าเพลงก็พร้อมแล้ว
1: ครับ
0: โอเพลงพร้อม
1: รายได้จากเมืองจีนเป็นหมื่นล้านนะ
0: คุณรู้มาเราเป็นคนได้จิ๋วนังด้วยกันอักก้ากับเจ้าเนี่ยใจจิ๋วนังเนี่ยก็เป็นมาด้วยกันมาจากนู่นมาจากสยามสมัยนี้เกณฑ์คนไปสร้างกำแพงเมืองจีนนะ
1: ครับ
0: พวกเนี่ยปกเกี้ยนกับชายเขาจะมาด้วยกันนะมีได้จิ๋วนังนำหน้าสามเด็กฮักก้าปกเกี้ยนเนี่ยสามคนเนี่ยนั้นเวลาสามกินเนี่ยแล้วคุยกันเนี่ยมันคล้ายๆกันเสียงคล้ายๆกันนะครับอ้าวใครเป็นเชื้อจีนแต่จิ๋วไปกินอาหารฮักก้าได้เนี่ยมันจะมองหมู่นี่นะครับอร่อยอร่อยมากมากครับเราพูดกันไปแล้วก็วันนี้เสาร์อาทิตย์ดีล่ะคุณสมเกียรติจะกินอะไร
1: มีอะไรให้กินล่ะ
0: มีผมก็จะไปบ้านเพชรบุรีของพ่อนะครับคุณยี่หวาเขาจะไปเอาของอร่อยเบิ่งเพชรมา
1: ครับ
0: ต้องมีตั้งนานทำทีแกงคั่วหัวตาลเคยกินไหม
1: แกงคั่วหัวตาล
0: เบิ่งเพชรบุรีเนี่ยคุณเนี่ยเรานั่งรถมากับคุณเต๋าคุณยี่หวาคุณแม่คุณเต๋าสองท่าน
1: ครับ
0: มาเพชรบุรีที่มันจะเอาหัวตาลไปแกงคั่วย่าผมเวลาแกงคั่วหัวตาลเนี่ยใส่ปลาร้า
1: ครับ
0: แต่คุณยี่หวาไม่กินปลาร้าผมก็เลยบอกผมไม่ได้ใส่เวลาท่านผู้ฟังครับอยากให้กีจางคั่วหัวตาลเป็นของเก่าโบราณเลยนะครับ
1: อ
0: ืมหากินได้ง่ายมากเคยกินไหมล่ะ
1: เคยไปกินร้านคุณทุกตาผมรู้นานแล
0: ้
1: ว
0: ทุกตาไหน
1: ทุกตาบ้านยี่สานะ
0: เอาเขามีเหรอ
1: ครับ
0: อ๋อทุกตาคนแม่กองนะมันก็ใกล้กับเพชรบุรีราชบุรี
1: แต่ก็มีร้านเดียวร้านอื่นก็ไม่เคยเห็นนะคือโอ้โหเขาอยู่ทั้งไกลธรรมศาสตร์อยู่ทุกคนสายสามเลย
0: ก็อร่อยไหมล่ะ
1: ก็อร่อยดีครับแต่ว่ามันโอกาสไปยากอาจารย
0: ์เอาแกงคั่วหัวตาลมีแล้วแล้วคุณยี่หวาก็จะมาเอาไอ้ลูกตาลเชื่อมนะลูกตาลลอยแก้วจากเมืองเพชรเนี่ยมันเป็นลูกตาลที่อร่อยจริงๆท่านผู้ฟังครับเนื้อมันนุ่มนุ่มเลยเราเคยเอามาขายทีแล้วคนชอบมากนี่ก็เลยมาเมืองเพชรเนี่ยจะไปเอาแกงคั่วหัวตาลแล้วก็เอาแกง
1: ลูกตาล
0: อร่อยแก้วเนี่ยมาแล้วก็ขากลับน่าจะกลับไปที่บางตะปูนเพชรบุรีเหมือนกัน
1: โอท
0: แอคอาร์ตโอทแอคอาร์ตน่ะคุณยี่หวาจะเอาปูอย่างดีเลยนะครับแกะใหม่ๆเลยเนื้อปัน

0: ปั่นเป็นก้อนเลยมาแล้วคุณยี่หวายจะเอาปูมาทำอะไรอ๋อทำหลนปูหลนปูปูมานะหลนปูมาเออถ้าคุณสมเกียรติไปเช้าช้าจะเห็นยายอ้วนเนี่ยเอาปูมาเนี่ยจับมาจากเนินปังตะบูนะ
1: สด
0: ๆไข่ต้มเลยนะต้มแล้วมากลั่งแกะอันนี้นะครับอันนี้ท่านผู้ฟังอยากให้ทานโอ้ใหม่ๆสดๆคือเดี๋ยวผมมาที่เพชรบุรีบ้านพ่อผมแล้วผมก็จะตีมาจากบ้านแหลม
1: คร
0: ับ พ่อผมแล้วก็จากบ้านแหลมเมื่อบางจะปูนมันติดกัน
1: ครับ
0: นะครับเอาอีกอันนึงนะครับคุณนิวาได้ปลาหมึกแดดเดียวมาอร่อยมากคุณเกียรติ
1: มันจะได้อย่างไหนเนี่ย
0: จากมหาชัย
1: อ
0: ืมบางจะปูนนะอร่อยมากนานๆได้ทีนะแดดเดียวนะอร่อยมากนี่เพราะว่าลูกค้าเรียกร้องมาเราเคยมาขายจริง
1: ครับ
0: จุดขายดีนะครับอีกอันนึงนะครับเขาคุณวิวาเขาเปิดไอเดียแล้วก็ทำแล้วว่าอร่อยด้วยก็คือเอาปลาหมึกแดดเดียวมาแกงเขียวหวาน
1: ว้าว
0: ว้าวไม่เคยมีใครทำเลยครับมีเจ้าเดียวคือร้านแม่ช้อยโดยหลวงนี่นะครับ
1: ครับ
0: คือไอ้แกงเขียวหวานส่วนใหญ่คุณเกียรติเคยกินเขียวหวานเนื้อเขียวหวานไก
1: ่ทั่วไป
0: แล้วมันทั่วไปครับแต่มาลองกินแกงเขียวหวาน
1: ปลาหมึกแดดเดียว
0: ปลาหมึกแดดเดียวดูนะครับมันทั้งอร่อยทั้งแปลกแล้วมันนุ่มนวลคุณเคี้ยวเคืองคือนั่นแหละครับท่านผู้ฟัง
1: โ
0: อ้แต่สุดท้ายอันนี้ผมชอบอยู่แล้วพะแนงเนื้อตุ๋นไอ้พะแนงเนื้อทั่วไปใส่เนื้อธรรมดาแต่ในคุณยี่หวาเขาเอาเนื้อที่ตุ๋นแล้วนะครับเนื้อตุ๋นนี่แหละเอามาทำพะแนงเนื้อนี่อร่อยแล้วต้องอย่าลืมนะครับจะมีไอ้ร้านปากช่วย
1: ลูกตาลอยแก้ว
0: ลูกตาลอยแก้วไม่ได้เชื่อครับเอาละครับคุณเกียรติพูดมากฝากร้านแต่อุตสาหมันสมองหมูนะครับ
1: ครับ
0: ฝากหน่อยครับช่วยช่วยหน่อยนะครับ
1: นะครับใครที่เคยทานใครที
0: ่อ๋อเอาตัดสินมาเรามีปลาทูปลากรองมอคอหักเนี่ยอะไรที่ตัวเล็กๆเนี่ยเอามาต้มกับมาจันโอ้โหมาได้หลังบ้านจริงๆชอบจริง
1: ๆอืม
0: โอ้ประชามีเหรออ๋อคุณอยู่หาว่าเขาเดินไปในสวนผมเดินออกกำลังกายเนี่ยเจอมาจันเนี่ยนะครับไหนเราคุยหน่อยที่อธิบายหน่อยที่ก็อธิบายที่ไปเห็นมามาจัน
2: สวัสดีครับพี่เกียรติ
1: ครับพี่หวาเจอมาดันหรือเมื่อเช้า
2: เช้าเจอมาดันค่ะพอดีเช้าเช้าก็จะเดินออกกำลังกายนะคะเดินไปถึงสวนหลังบ้านก็จะเงื้อจะแง้ดูสักหน่อยเจอต้นมาดันมันดกอะค่ะมองขึ้นมาอ้าวลูกมาดันเต็มต้นเลยพรุ่งนี้ก็พอดีสั่งปลาทูมาไงคะก็พรุ่งนี้ก็เลยจะทำปลาทูต้มมาดันนะคะ
1: เมนู
2: เสาร์อาทิตย์นี้เป็นเมนูพิเศษที่จะเยอะที่สุดเพราะว่าวันนี้มันเหมือนมีเวลานะคะได้ขับรถตะเวนไปเอาตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็มีทำเยอะหลากหลายหน่อยอะค่ะพี่
1: วันนั้นได้ของสดๆมานะฮะวันนี้ก็ไปทั้งบางตะบูนทั้งโอ้ทั้งเพชรบุรีสารพัดหลายที
2: ่
1: นะมหาชัยปลาหมึกแดดเดียวน่าสนใจ
2: ปลาหมึกแดดเดียวคือเจ้าเนี้ยคนเขาเรียกอะไรนะว่าทำขายดีแล้วล่ะคนเรียกร้องมานานแล้วว่าก็อาทิ้งช่วงนิดนึงให้คนคิดถึงมากๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้วันนี้ก็แวะรับหมดทุกอย่างแล้วค่ะนี่ตอนนี้ก็เจ๊อ้วนก็เอานึ่งปูแกะปูรอแล้วค่ะก
1: ็
2: เดี๋ยวไปโชว์รับ
1: แล้วเจอหรือยังเจอเจ๊อ้วนยัง
2: ยังค่ะเดี๋ยวแวะให้ปูรีก่อนนะคะ
1: บางตะบูเนี่ยปูสดสดเลยปูม้าแล้วมาแกะกันแบบโอ้โหต้องบอกว่าทั้งสดทั้งใหม่นะฮะตัวใหญ่ด้วย
2: ค่ะปูเขาเรียกแรงปูบางตะบูเนี่ยเป็นปูก็เลยชาวประมงชาวบ้านเนาะก็ไปหาเป็นรายวันนะคะอย่างเช้าเช้าเขาก็ออกไปหาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเจ๊วันเขาก็มีเรือเองไง
1: ฮะ
2: เขาขึ้นมาเขาก็นึ่งเสร็จเขาก็แกะหน้าร้านเขาเลยค่ะแล
1: ้
2: วก็ไปรับมารับมารอบนี้ก็ได้ของสดๆนะทำหล่นมันอร่อยไง
1: ฮะ
2: เนื้อปูมันก็จะยังหวานอยู่อะค่ะพี
1: ่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเกิดใครอยากให้เอาเนื้อปูไปทำอะไรก็บอกถ้ามีถ้าเหลือจากหล่น
2: นะได้ค่ะผัดพริกหนูก็ได้ค่ะผัดพริกหนู
1: ผั
2: ดพริกหนูค่ะผัดพริกขี้หนูอร่อยเลย
1: สดแบบเนี้ยพูดแล้ว
2: ไข่เจียวใส่ไข่เจียวอย่างนี้ก็อร่อยค่ะแต่เราไม่ขายหมดเหมือนบางร้านนะคะราคาก็ตาม
1: ราคา
2: ที่เราซื้อมาค่ะ
1: ราคาหลักร้อยไม่ใช่หลักพันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันค่ะหลักร้อยเฉยๆค
1: ่
2: ะ
1: นะเพราะนั้นใครอยากกินก็บอกได้เลยว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับของเขาเพียบนะครับ

0: แล้วก็หลายเมนู
1: เยอะแล้วค่ะอัดแน่นนะคะสวัสดีนี้มานะคะ
0: ได้เลย
1: แล้วอย่าลืมแวะไปหาพี่สาด้วยค่ะพี่สามันสมองหมูมันสมองร้านจีนนะคะไม่ใช่ร้านไทยเพราะว่าใกล้ๆกันนะคะมันจะมีร้านของคนจีนทำแต่คนไทยทำแต่ร้านพี่สาเนี่ยร้านคนจีนทำค่ะ
0: ไม่มีอะไรเป็นสังเกตไหมครับ
1: มีอะไรเป็นสังเกตไหมตอนนี้หน้าร้านตอนนี้อยู่ข้างๆกับอนามัยเลยค่ะพี่เขาย้ายมาตอนหน้าร้านเขาก็จะติดป้ายเก่าๆโบราณของเขาติดไว้จะ
0: มันสมองหมู
1: เยอะค่ะพี่ไปเถอะค่ะเพราะว่ายังเป็นรสชาติโบราณอยู่นะค
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าร้านอื่นๆน่ะถ้าตามความชอบมันก็แล้วแต่คนแต่สลับตัวเองว่าชอบร้านนี้เพราะว่ารสชาติจัดจ้านม
0: ัน
1: เป็นรสชาติไทยไงค่ะเรากินแล้วเราก็ทานได้เยอะไม่ชอบสมองหมูก็ไม่ต้องใส่ค่ะไม่ใส่สมองหม
0: ู
1: ไม่ใส่มีอย่างอื่นมีเพดานหมูด้วยนะคะมีไส้หมูมีเต้าหู้มีลูกชิ้นกุ้งทอดมีลูกชิ้นหมูมีเยอะมากค่ะเราสามารถ
0: ลูกชิ้นหมูเช้าอะไรที่ใส่กุ้งใส่อะไรเนาะเป็นฮักก้าน่ะเป็นของจีนแคร์
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
1: ไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะทานกับข้าวอย่างน้ำส้มของเขาอร่อยมากเลยนะคะน้ำพริกน้ำส้มของเขาที่เขาดองใช้เวลาหมักน่าจะเป็นเดือนนะคะมันจะออกเค็มๆเปรี้ยวๆหน่อยราดเข้าไปในข้าวแล้วก็ตักอันนี้กินเข้าไปโอ้ทีเอ้ยข้าวเป็นถ้วยๆก็เป็นแบบซื้อกว่ายังกินได้
0: ต้องวิ่งเซเว่นเลยนะซื้อไลบรารี
1: ใช่ค่ะ
0: เข้ากล้อง
1: กว่าไม่ชอบกินข้าวแข็งนะคะอย่างร้านเนี้ยเขาด้วยความเป็นโบราณนะเขาก็จะใส
0: ่เราเขาจะเลี้ยงเม็ด
1: หน่อย
0: นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ไปได้เลยนะครับที่ร้านไม่ชอบโดยหลวงนะครับแล้วก็ร้านแม่อุษาเนี่ยเขาปิดอาทิตย์กับจันทร์เพราะฉะนั้นจะไปอุ่นหนุนเขาต้องไปพรุ่งนี้แหละสุกตอนนี้น่าจะหมดแล้วบ่ายสอง
1: บ่ายสองหมดแล้วค่ะพี่ไปพรุ่งนี้หรือก็อังคารถึงอาทิตย์นะคะ
0: นะครับ
1: อังคารถึงวันเสาร์สี่ค่ะหยุด
0: อาทิตย์กับจันทร์อันนี้คือร้านแม่อุษานะร้านมันสมองหมูนะแต่ที่ร้านแม่ช้อยโดยหลวงเนี่ยเขาหยุดวันจันทร์วันเดียว
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่ะขอบคุณมากได้เลยไปที่พี่สันติเลยครับ
2: ค่ะอ้าวแล้วคุณสมเกียรติบอกบิดาคุณหรือยังจะให้คุณจะกินอะไร
0: อ้าวเดี๋ยวบอกเลยตอนท้ายรายการ
2: ได้คร
0: ับ นะครับ
2: ฝากกันหน่อย
0: แล้วก็เรื่องน้ำปลาหวานอาจารย
2: ์คือว่าไป
0: คือตัวน้ำปลาหวานเนี่ยเราพูดกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยของดีจากทะเลใต้แม่อารีได้ใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพโอ้โหต้องบอกเลยว่าเนื้อแน่นนะฮะเนื้อแน่นแล้วก็หอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนครับอาจารย์พิถีพิถันเหมือนงานคราฟนะครับอาจารย์เราเห็นชัดเจนว่าอาจารย์ไปโรงงานมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไว้เพื่อที่จะทำให้รสชาติไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับนะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะครับทานคู่กับพวกผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะดันนึงก็ทานได้ไหมอาจารย
2: ์ได้เลยที่ในสวน
0: ในสวนเนี่ยนะครับอร่อยจะลืมไม่ลงครับหรือใช้ทำอาหารก็ได้นะครับน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยรสชาติก็ยิ่งลงตัวบอกได้เลยครับว่าน้ำปลาหวานแม่อารีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจนะครับหาซื้อได้นะครับตอนนี้โหขายดีเลย 7-Eleven Tops นะครับ Gourmet นะครับ Market นะครับ Lotus Villa Market Foodlandนะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยอาจารย์นะฮะบอกได้เลยว่าอร่อยมากนะครับอาจารย
2: ์ครับ
0: อาจารย์ก็เป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่การันตีโดยเบิร์ดพิสดารแม่ช้อยนางลำ
2: นะครับ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสองกับเริ่มไลฟ์ครับ
2: เอซเบสมีอะไรก็โทรมานะครับ
0: ครับผม
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 2016736 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
2: ์กลับมาช่วง2กับคำ Color of Life ครับในวันศุกร์นะฮะวันนี้คุณฟังก็ได้โหเรื่องราวของร้านอร่อยอร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่น่าเชื่อนะครับคือขายดิบขายดีจนวันนี้กลายเป็นว่าพอย้ายที่อะไรต่อมีอะไรแล้วก็ไม่มีคนไปกินจนอาจารย์สันติกับผู้ว่าเขาไปช่วยร้านแม่อุตสาห์นะครับเป็นมันสมองหมูกับเครื่องในนะครับแล้วก็เป็นลูกชิ้นแบบฮักก้าแบบคนจีนแคร์ไปกินได้เลยนะครับแพร่งภูธรนะครับขายทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าการันตีความอร่อยโดยไม่ช้อยนางรำอยู่แล้วนะครับทั้งครอบครัวของอาจารย์สติเขาไปกินประจำนะครับว่านะฮะมันเมื่อกี้ถามพี่หวานแล้วเขาเป็นเกาเหลานะอาจารย์เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ใช่ใช่
2: เน
3: าะแต่ข้าวกินกระเปล่าก็ได้แต่กินกับข้าวเราโอดีผมทานได
2: ้แต่ไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยว
3: ไม่มี
2: เนี่ยมีท่านหนึ่งบอกว่าในแพ่งภูธรเนี่ยหลายร้านที่เคยอร่อยแต่ไม่อร่อยเพราะว่าใช้คนต่างชาติมาทำ
3: อันนี้ไอ้ใหญ่อุตสาห์สองคนพี่น้องทำนะครับสองคนพี่น้องทำเองทุกอย่างครับ
2: นะฮะเพราะฉะนั้นคือหลายร้านที่บางทีเอาคนต่างชาติมาทำเนี่ยเขาก็ทำเป็นแบบคือไม่ได้ใส่ใจนะจ๊ะเนาะแต่ร้านแม่อุตสาห์เนี่ยเขาทำเอง
3: ทำเองครับ
2: ทำเอง
3: ทำอยู
2: ่สองพี่น้อง
3: น้องชายก็ทำลูกชิ้นนะครับนำลูกชิ้น
2: นะพอแล้วไปอุดหนุนได้เลยนะครับบางคนที่ยังทานมันสมองหมูไม่เป็นก็ลองดูแต่ถ้าไม่ลองก็ลองอย่างอื่นได้มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับยกเว้นวันอาทิตย์กับวันจันทร์ไม่ต้องไปนะเพราะเขาไม่ขายนะครับมี SMS ถามเรื่องยำวุ้นเส้นเนี่ยเป็นของชาติไหนครับ
3: ยำวุ้นเส้นคนไทยนะครับไอ้นี่นะครับวุ้นเส้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ของจีนนะก็มาจากที่ญี่ปุ่นนะครับ
2: เหรอฮะ
3: สมัยก่อนแถวบ้านผมเพชรบุรีก็เส้นแกงร้อนไอ้ที่ยิ่งมากก็เรียกวุ้นเส้นว่าเส้นแกงร้อนนะครับเข้าใจว่ามาจากญี่ปุ่นมากกว่าญี่ปุ่นมาทำซุกี้นะซุกี้ยากิมีวุ้นเส้นเห็นป่ะซุกี้ยากิแบบญี่ปุ่นนะโบราณนะครับมีวุ้นเส้น
2: นี่นะมาอันนี้เพราะน
3: ั้
2: น
3: เสร็จแล้วคนไทยเนี่ยนักประดิษฐ์ประดอยเอาวุ้นเส้นของญี่ปุ่นจิตจืดเอามายำมันก็แซ่บอีหลีนะครับ
2: ก็เลยกลายเป็นแบบเมนูไทยไปเลย
3: โอ้ยคนไทยมาจัดแปลงเก่งนะของคนอื่นเขามารสชาติไม่มีทำอะไรเนี่ยขอโดนฝอยโดนมือคนไทยมันอร่อยทั้งนั้นอ่ะเป็นมือทำอาหารของโลกและครัวของโลกคือประเทศไทยครับ
2: ครับ
3: ลงมาเถอะเราทำได้หมดอะไรก็ได้ทำได้ผมยังเนี่ยวันหลังนี่จะทำไอแฮมเนี่ยนะผมเอามาจำแฮมเคยกินไหม
2: ครับ
3: เอาแฮมเนี่ยมายำนะคุณสุเกียรติมามันแซ่บีหลีเลยเนื้อกระป๋องปลาเอาปลากระป๋องก็ได้ไม่ว่าอะไรนะปลากระป๋องของโปรตุเกสเนี่ยโปรตุเกสนะครับเขากินเนี่ยมีน้ำมะเขือเทศใช่ไหมพอมาถึงพวกพี่ไทยเราเอาไอ้ปลากระป๋องโปรตุเกสนะครับเอามายำปลากระป๋องอร่อยเนื้อกระป๋องนะครับเนื้อกระป๋องตัวผมปลาปลาซิวเนี่ยนะครับก็เอาเนื้อกระป๋องปลาซิวเนี่ยมายำอีกก็อร่อยแซ่บีหลีไปเลยคุณสุเกียรติ
2: เนาะบ้านเรานี่แบบโอ้โหถึงมือพี่ไทย
3: ส่งมามือไทยเลยมือไทยสารพัดเรากินได้

0: ถึงมือพี่ไทยนี่ทำได้หมด
1: อะไรนะ
0: ถึงมือพี่ไทยนี่ทำได้หมด
1: ทำได้หมดคนไทยเนี่ยลิ้นเนี่ยดีดีนะครับคนไทยเนี่ยลิ้นดีมือก็ดีลิ้นก็ดีนะครับใจก็ยังดีเลยนะครับ
0: นะลงท้ายด้วยหมายเลข7383เนี่ยไม่มั่นใจว่าเมนูที่บอกมาคืออะไรที่มันไม่ชัดเจนที่ทำให้อร่อยยากถ้าอยากกินแบบต้นตำรับใช่ร้านแม่ช้อยไหมครับคือเมนูคืออะไรครับขออีกทีนึงนะ
1: อะไรนะ
0: เมนูเขาส่งชื่อเมนูมาแต่ว่ามันไม่ครบอาหารจาน
1: อ๋อแล้วไปดูอะไรก็จะไปรู้ละร้าน
0: ไม่ไม่ก็เอสเอ็มเอสมาใหม่บอกเอสเอ็มเอสมาใหม่ครับ
1: ผมไม่ชอยคุณยี่หัวส่งมาเถอะครับคุณยี่หัวทำได้หมดทุกอย่างแต่ก็ไข่เจียวผมว่าไม่ยำไข่เจียวเคยกินไหมไม่รู้จะทำอะไร
0: เคยกินแต่ยำไข่ดาว
1: นะ
0: เคยกินแต่ยำ
1: ไข่ดาวนี่ก็เหมือนกันคนไทยก็ดัดแปลงเองนะครับไข่ดาวเนี่ยโอ้ยสมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยนะไข่ดาวผมเอาหมูสับสับสับนะพริกใส่นะแล้วอะไรแล้วผัดพอทอดไข่ดาวแล้วผมเอาไอ้พริกหมูสับเนี่ยนะครับราดได้ทีโอ้ยอร่อยเลยจะเรียกไข่ดาวทรงเครื่องก็ได
0: ้
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นก็บอกว่าจริงๆอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกแหละพอคนไทยเราเนี่ยโอ้สามารถเอามาดัดแปลงอาหารได้หลากหลายเลยแหละนะฮะแล้วก็อร่อยด้วย
1: คุณไม่ดูอื่นไงผัดไทยเนี่ยความจริงมันมาจากผัดจีนนะคนจีนก็ผัดก่อนพอถึงพี่ไทยเราโอ้เอามาทำดัดแปลงกลายเป็นผัดไทยที่ทุกคนทั่วโลกชอบกินเลยแต่ส่วนผัดจีนเนี่ยเรียกฉากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฉากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ได้ดังเลยนะครับพวกคนไทยจีนเรียกฉากก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ใช่ผัดไทยครับ
0: มาละมัสมั่นฮะมัสมั่นทำให้อร่อยยากถ้าอยากกินแบบต้นตำรับใช่ร้านแม่ช้อยไหมคะ
1: ใช่ครับก็ของมัสมั่นของคุณบุญนาเขาแหละเพราะตระกูลบุญนาเขามาจากเปอร์เซียนะอิหร่านปัจจุบันเนี่ยเชดอัมมาแต่ต้นตระกูลแล้วก็เชดก็มันก็มาเอาไอ้มัสมั่นมาเผยแพร่สอนพันนารายณ์ไม่ก่อนนะคนแถวยี่ยามไม่ได้เรียกมัสมั่นนะเรียกสระมันสระมันเอาตะหลังนี่กาเพเรือของรัชกาลที่2ได้มาเขียนว่ามัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่านกินร้อนแรงชายใดได้กินแกงอะไรนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นมัสมั่นไปแต่สมัยก่อนย่าผมยังเรียกสละมันแต่พวกบุญนาเขาเรียกสละมันกันเองนั่นแหละคร
0: ับ นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับไปเจอที่ร้านไม่ช้อยโดยหลวงนะครับส่วนวันอาทิตย์กับจันทร์ไม่ต้องไปแม่อุตสาห์เขาหยุด2วันนะครับไปช่วยกันหน่อยนะครับอาจารย์ไม่เคยฝากนี่คือเป็นฝากครั้งแรกเลยที่เห็นใจกันนะเนาะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อาจารย์โอเคครับอาจารย์เจอกันสัปดาห์หน้า
1: สวัสดีครับแล้วพบกันวัน
0: สัปดาห์หน้าครับพุธครับ
1: สวัสดีครับ
0: เริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Why Entertain Awards นะครับ2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับของผู้ที่สร้างสรรค์นะครับผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายงานนี้มีมาในคอนเซปต์ปีนี้นะฮะคอนเซปต์ของเขาก็คือไทยซิลเคอร์เทนแอนเดอะโกลเด้นโลตัสนะครับก็คือถ้าชื่อไทยเนี่ยนะครับไพเราะมากเลยก็คือบุตรสบงกฎม่านไหมลายสยามนะครับเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้มีโอกาสร่วมโหวตกับนักแสดงแล้วก็นิยายที่ตัวเองชอบนะครับสายวายเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีทั้งหมด5สาขาด้วยกันนะครับตอนนี้เราได้ชื่อผู้เข้าชิงรางวัลมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเรียนให้กับคุณผู้ชมคุณฟังได้ทราบนะครับรางวัลแรกนะครับก็เป็น Why Couple of the Year นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกคู่จิ้นฟินเวอร์แหละนะฮะใครที่ชอบคู่จิ้นคู่ไหนนะครับเรามีทั้งหมดให้5คู่ครับคู่แรกนะครับก็จะเป็น Y 1ติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่าส่วน Y 5นะครับก็จะเป็นหนิงกับออม นะครับใครชอบคู่ไหนนะครับโหวตมากันเยอะๆส่วนรางวัลที่2เนี่ยนะครับเป็น Prince of Boy Love นะครับก็เป็นนำฝ่ายชายนะครับผู้เข้ารอบเนี่ย B1 เก่งฮาริส B2 พาเวลนะเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ครับส่วนฝ่ายหญิงนะครับก็เป็น Princess นะฮะเป็นPrincess of Girl Love นะครับเป็นนักแสดงนำฝ่ายหญิงที่เข้ารอบทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับก็เป็นขึ้นต้นด้วย G ฮะ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เป็นเจน่าแอนเจลิน่า G3 เป็นบีมายจิรัชยาส่วน G4 เป็นฝ้ายพีรยานะครับและ G5 นะครับคนสุดท้ายของฝ่ายหญิงนะครับก็ได้แก่คุณลูกหมี G5 นะลูกหมีปัญญาพัฒน์นะครับอันดับต่อไปเป็นรางวัลที่4ครับเป็น Rising Star Couple นะครับอันนี้ก็เป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะคู่ชิปดาวรุ่งผู้ที่เข้ารอบนะครับก็มี5คู่ด้วยกันR1 เป็นจินนี่กับเจน่าR2 เป็นตีตีกับป๋อ R3 เป็นฝ้ายกับอะตอม R4 เป็นมี่พัดกับเอย่า R5 เป็นอุ้มกับแบมนะครับใครชอบคู่ไหนก็ต้องโหวตกันมาเยอะๆเลยทีเดียวการโหวตไม่ยากเลยอ่ะมาดูรางวัลสุดท้ายก่อนนะครับรางวัลสุดท้ายเนี่ยเป็น Most Popular Y Novel ก็เป็นนิยาย5เรื่องที่ได้รับความนิยมนะครับ N1เกมเมอร์และน้องเต๋อของเขา Be My Prayer to Soso Ramthi นะครับเรื่องที่2ครับ N2 N2 นี้ก็จะเป็นเรื่องพิษรักนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า Poisonous Love นะครับส่วน N3 เรื่องที่3นะครับก็คือพี่ฝากชอบเธอมู่นะ Crazy Love หมูมู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3ส่วนเรื่องที่4นะครับ N4 สามีบ้านนอกนะครับ My Elastic Wife นะครับเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายเป็น N5 Not the Best but Still Good นะฮะแล้วก็ใครต้องบอกว่ารักใครชอบใครเขียนเชียร์ใครเป็นด้อมไหนนะครับอย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับโหวตกันเยอะๆมาเลยนะครับเว็บไซต์ของเราก็คือy-entertain-award.mcot.net slash ไปที่โหวตนะครับก็จะได้คนที่คุณชื่นชอบหรือไม่ก็ถ้าจะโหวตทางแอปพลิเคชันก็ได้นะครับไปที่ e-mos นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2กันยายนนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับรีบๆโหวตกันเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์มีรีรันนะครับเจอกันวันจันทร์นะครับกับพี่เก่งแก้วและผมวันนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังกลับจากการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์บ่ายไปอุบลเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมกับ

0: ชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมลงพื้นที่ทันทีหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันเสาร์และเช้าวันอาทิตย์จะเดินทางไปจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนด้วยตนเองรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำรดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วย3สมาคมสื่อและนักการตลาดร่วมเสวนากำหนดทิศทางสื่อไทยรวมผู้นำวงการทีวีถกสู้สมรภูมิสื่อมั่นใจคนยังต้องการเสพสื่อแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น3สมาคมสื่อและนักการตลาดชั้นนำของไทยเชิญผู้บริหารสื่อจากทั่วทุกวงการจัดเสวนากำหนดทิศทางขับเคลื่อนพลังสื่อและเปลี่ยนคอนเทนต์คุณภาพให้เป็นดีมานด์สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างแท้จริงโดยในงานมีผู้บริหารสื่อร่วมเสวนากำหนดทิศทางอาทินายวิบูลย์ ลีรัตนขจรผู้บริหาร BEC World นายทกลเกียรติวีระวันผู้บริหารจาก The One Enterpriseโดยนายทกลเกียรติและนายวิบูลย์กล่าวในการเสวนาตอนหนึ่งว่าคำว่าทีวีกำลังจะตายได้ยินมาตั้งแต่ปี2012แล้วแต่สื่อก็ปรับตัวเรื่อยมาจนปัจจุบันโทรทัศน์กำลังจะปรับตัวไปสู่คอนเทนต์ต่างๆซึ่งเห็นว่ายังมีผู้ชมและดูคอนเทนต์สื่อที่ผลิตบางคอนเทนต์สูงเป็น10ล้านผู้ชมดังนั้นสื่อไม่ได้ตายแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นสำหรับคำถามที่ว่าคนยังดูทีวีอยู่หรือไม่อยากให้สื่อกลับมาตั้งคำถามว่าวันนี้เราสร้างคอนเทนต์ให้คนอยากดูอยากติดตามทีวีหรือไม่ถ้าเนื้อหาของเราดีพอคนจะกลับมาดูเราสื่อต้องปรับตัวตามคนดูปัจจุบันหัวใจสำคัญของคนทำสื่อคือต้องให้คอนเทนต์เข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างไรดังนั้นทุกแพลตฟอร์มยังมีความสำคัญทั้งทีวีดิจิทัลสตรีมมิ่งและโซเชียลต่างทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อกับเคลื่อนสื่อโดยทีวีทำหน้าที่สร้างการรับรู้ในวงกว้างดิจิทัลทำให้คอนเทนต์เดินทางไปถึงผู้บริโภคสื่อสตรีมมิ่งทำให้ผู้ชมเลือกเวลาในการรับชมสื่อได้และโซเชียลไม่ได้ทำให้ผู้ชมกลายเป็นแค่ผู้ชมเพียงเดียวแต่ทำให้เกิดการถกเถียงในสังคมขับเคลื่อนสังคมได้ป้าดาผิดหวังสำนักพุทธไม่ให้ดูเอกสารตั้งวัดป่าอดุลยารามบอกเป็นความลับนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาผู้รับมอบอำนาจจากตัวแทนทายาทที่รับมรดกของนายเฮียงผู้ที่ยกที่ดินสร้างวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเข้าพบนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอตรวจเอกสารและหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพ.ร.บ.สงฆ์หรือไม่หลังจากป้าดาเข้าไปดูเอกสารด้านในก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกผิดหวังเพราะสิ่งที่ต้องการทราบและยื่นเรื่องไปนั้นทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถตอบได้ว่าการจะตั้งวัดถูกต้องและไม่สามารถนำเอกสารมาชี้แจงได้โดยให้เหตุผลว่าทุกอย่างเป็นความลับและแนะนำให้ทายาทไปยื่นอุทธรณ์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งหากวันนี้มีเอกสารชัดเจนว่าที่ดินผืนดังกล่าวเป็นวัดอย่างถูกต้องทายาทก็ไม่ติดใจอะไรในขณะที่นางบัวเรียนพิมพ์ศรีทายาทของนายเฮียงคนที่3เปิดเผยว่าทายาททุกคนต้องการที่ตรวจสอบที่ดินผืนดังกล่าวว่ามีการจัดตั้งวัดถูกต้องหรือไม่เพราะตลอด20ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการยื่นเอกสารสอบถามการจัดตั้งแต่ก็ไม่มีความชัดเจนโดยคำตอบที่ได้จากสำนักพุทธก็ทำให้ตัวเองผิดหวังอย่างมากแต่หลังจากนี้ทางทายาทจะต้องกลับไปปรึกษาหารือกับทนายความว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสเปอร์สปิดดิลคว้าตัวซาวินโยเข้ามาร่วมทีมเรียบร้อยฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์สบรรลุข้อตกลงด้วยวาจากับแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับการคว้าตัวซาวินโยปิดตัวเก่งวัย22ปีเป็นที่เรียบร้อยโดยรายงานระบุว่าข้อตกลงระหว่างทั้งสองสโมสรเกิดขึ้นเรียบร้อยซึ่งแนวรุกชาวบราซิลเตรียมเดินทางไปเข้ารับการตรวจร่างกายกับสเปอร์สก่อนดำเนินขั้นตอนสุดท้ายของการย้ายทีม สำหรับค่าตัวของซาวินโยคาดว่าจะสูงกว่า75ล้านปอนด์โดยรายละเอียดของแพ็กเกจทั้งหมดจะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมในภายหลังตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
4: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่อาทิคุณปิ่นทองนักวิเคราะห์เกมฟุตบอลชาวไทยได้โพสต์ขอบคุณและกล่าวอำลาสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้นสังกัดปัจจุบันของตัวเองโดยคาดว่าเตรียมจะไปร่วม งานกับสโมสรอาฮาลีทีมในศึกซาอุดิโปรลีกดีกรีแชมป์ AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีดิต2สมัยซ้อนสำหรับอาทิคุณปิ่นทองถือเป็นนักวิเคราะห์เกมฟุตบอลชาวไทยที่มีฝีมือและผ่านประสบการณ์ทำงานระดับสูงกับสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลในตำแหน่งนักวิเคราะห์เกมฟุตบอลของทีมชุดเยาวชนมาแล้วนอกจากนี้เขายังเคยทำงานให้กับทีมชุดเยาวชนของเซาท์แฮมป์ตันและออกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดก่อนจะมาทำงานกับบุรีรัมย
4: ์ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Techno for Life
5: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
2: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลังพีดิเตอร์ทีเรียอสเนโอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ช่วงของ Techno for Life ประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับพบกับผมตู่สยามทรัพย์สีทองและท่านอาจารย์ดร.สงครามโพวิไลนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงกลางเดือนนะครับส่วนศุกร์ต้นเดือนกับปลายเดือนนั้นพบกับพี่บอยสืบสกุลศรีสาครของเรานะครับพี่บอยก็จะมาเล่าเรื่องของแก๊ดเจ็ตเรื่องของเทคโนโลยีให้ฟังนะครับส่วนช่วงศุกร์กลางเดือนนะครับพบกับผมกับอาจารย์เนี่ยก็จะคุยกันเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพนะครับก่อนอื่นต้องชี้แจงเหมือนเคยนะครับนอกจากฟังพวกเราทางคลื่นวิทยุ FM 99แล้วนะครับยังสามารถรับฟังพวกเราได้ในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับแทบทุกช่องทางเลยนะเดี๋ยวนี้ข่าวสารจะสามารถท่านชอบโซเชียลมีเดียไหนท่านลองเข้าไปดูนะครับหาพวกเราไม่ยากเลยโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าใครเข้าทาง YouTube Channel ก็จะเห็นเรากำลังไลฟ์สดผ่าน YouTube Channel เลยนะครับและถ้าเกิดใครฟังไม่ทันวันนี้ไม่สะดวกหรือติดธุระสามารถรับฟังย้อนหลังได้นะครับทุกช่วงรายการของ FM 99เลยนะครับวิธีง่ายๆก็คือพิมพ์คำว่า FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ชื่อรายการอย่างเช่นของเราก็พิมพ์ว่า Techno for Life นะครับถ้าอยากจะฟังวันไหนฟังวันนายบอสฟังวันด็อกเตอร์ภูดิษฐ์หรือฟังวันพี่บอยหรือฟังวันผมก็ใส่วันที่เข้าไปยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้ก็ 21-08-2006 อะไรประมาณนี้ใส่เวลาลงไปด้วยคุณเจอพวกเราแน่นอนนะครับวิธีการง่ายๆนะฮะเพราะหลายๆคนชอบถามว่าเอ๊วันนี้ไม่ทันได้ฟังจะฟังย้อนหลังทำยังไงนะครับจำกันไว้เดี๋ยวนี้เสิร์ชเอนจินนะครับง่ายๆเลยเข้าไปในแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบนะหรือง่ายๆสุดเลยเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์เลย FM 99 Active Radioเทคโนโลยีวันที่ นะครับเจอเ

พวกเราแน่นอนนะครับและเช่นเคยนะครับนอกจากช่องทางของโซเชียลมีเดียที่จะติดต่อพวกเราชาว FM 99แล้วนะครับเว็บไซต์ที่เป็น Official ก็ยังเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับเว็บไซต์ที่เป็น Official ของเราคือ fm99activeradio.mcot.net นะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนนะฮะบางครั้งโซเชียลมีเดียอาจจะมีเรื่องของล่มบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีข้อมูลบางอย่างอาจจะโดนแฮกหรือโดนอะไรมีข้อมูลผิดพลาดหรืออาจจะเป็นเว็บปลอมแต่ถ้าเป็นเว็บที่เป็น Official ของเราอันนั้นเชื่อถือได้แน่นอนดังนั้นถ้าเกิดคุณไปเห็นโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรานะครับแล้วอันนี้ดูแปลกๆนะอาจจะเอาข้อมูลเนี้ยไปอ้างอิงกับทางเว็บไซต์ที่เป็น Official ของเราได้นะครับดังนั้นโดยเขาเรียกอะไรปัจจุบันนี้หลายๆคนลืมเว็บไซต์ที่เป็น Official กันไปแล้วแต่ผมบอกเลยว่ายังคงมีความสำคัญอยู่ไม่แพ้กันนะครับและช่องทางสุดท้ายที่จะติดต่อพวกเราจะบอกว่าช่องทางสุดท้ายไม่ได้อีกช่องทางหนึ่งนะฮะเป็นช่องทางสุดแสนคลาสสิกนะครับทาง SMS 4689899นะครับส่วนใครที่จะทักทายผมนะฮะทางช่องทางของ YouTube Channel ก็ไปพิมพ์ทักทายในแชทของ YouTube Channel ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคอยอ่านนะครับส่วนใครสงสัยเรื่องของการถ่ายภาพนะฮะอยากจะถามว่ามันถ่ายแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็ SMS เข้ามาได้เลย4689899นะครับนะแหมวันนี้ผมแวบเข้ามาดูอ่ะแหมกำลังคิดอยู่ว่าคุณวิฟิตแมนมาหรือเปล่าเนี่ยมาพอดีเลยนะฮะแหมสวัสดีก่อนเลยนะอันนี้เป็นประจำของเรานะครับเป็น FC ประจำต้องบอกอย่างนี้นะฮะหลายๆคนที่เข้ามาดูใน YouTube หรือฟังอยู่อาจจะงงเอ๊ะวันนี้อาจารย์สงครามท่านได้เข้ามาหรือเปล่านะครับต้องเรียนชี้แจงแบบนี้นะครับคือถ้าอาจารย์สงครามเนี่ยตอนนี้ท่านต้องบอกว่าท่านโอเคทุกอย่างแล้วล่ะท่านโอเคแล้วเพียงแต่ว่าท่านต้องการการพักฟื้นมากกว่านี้ก็คือผมไม่อยากให้หลายคนเป็นห่วงนะฮะคือท่านโอเคหมดแล้ววันเมื่อวานซืนนะครับท่านคุยกับผมนี่ยังโยนมุกใส่ผมได้เนี่ยแสดงว่าคือผมก็แซวท่านนะบอกว่าอาจารย์ครับถ้าอาจารย์คุยกับผมแล้วอาจารย์ยังใส่มุกแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าอาจารย์ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วล่ะนะครับแต่ว่าที่อาจารย์ยังไม่สะดวกเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านเพิ่งไปผ่าตัดดวงตามานะครับแล้วก็เวลาท่านมองจอคอมพิวเตอร์เนี่ยท่านบอกว่าท่านจะรู้สึกเคืองตาเวลาอ่านข้อความหรือเวลาอะไรเงี้ยบนจอคอมพิวเตอร์นะผมก็เลยบอกท่านว่าโอ้ถ้างั้นอาจารย์ก็อย่าเพิ่งเข้ารายการเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ให้อาจารย์เอาหายดีแบบสะดวกสบายสบาย 100% ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามาในรายการนะครับก็ FC ทุกคนเป็นห่วงอาจารย์ผมแจ้งอาจารย์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีบางท่านก็แวะไปเยี่ยมอาจารย์ที่บ้านด้วยดังนั้นต้องแจ้งตามนี้ก่อนนะครับซึ่งเดือนหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านจะเข้ามาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะว่างไปอีกเดี๋ยวผมกับอาจารย์เนี่ยจะว่างไปอีก2อาทิตย์ก็จะพบกับพี่บอยสืบสกุลของเราสืบสกุลศรีสาครนะดังนั้นอีกอาทิตย์ถัดไปช่วงกลางเดือนหน้าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวผมจะหาแขกรับเชิญที่น่าสนใจเข้ามาพูดคุยกันนะฮะโดยเฉพาะวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญท่านนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมยังไม่ทักเขานะแต่ผมบอกให้เลยว่าแขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเองก็ไม่ได้มีความรู้นะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะสนใจเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการถ่ายภาพโดยตรงนะครับมันเป็นเรื่องของการที่จะอนุรักษ์อุปกรณ์ถ่ายภาพประเภทนึงอุปกรณ์อะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะไปไกลกว่านี้นะผมต้องทักทาย2ท่านนี้ก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ TrueFotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับตอนนี้ช่วงนี้อาจารย์ไม่ได้เข้ามาก็อาจจะเอ๊ะอาจารย์ก็หายไปนะแต่ของผมยังอยู่แล้วกันนะแต่ผมจะให้มันสั้นๆหน่อยนะครับหลักคำถามแต่คำตอบเดียวของผมยังอยู่นะแต่ผมจะพยายามให้มันสั้นพอดีมีน้องคนนึงถามมานะเขาถามมาน่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่ายุคนึงนะครับกล้องเนี่ยเคยคุยกันอย่าเรียกว่ากล้องคุยดีกว่าเรียกว่ากลุ่มคนถ่ายภาพดีกว่านะฮะยุคนึงเคยคุยกันในเรื่องของการใช้ ISO สูง

หลายคนคงจะจำได้นะครับโอ้ยมัน ISO เป็นแสน ISO เป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยอีกหน่อยแฟตไม่ต้องใช้แล้วไฟต่อเนื่องไม่ต้องใช้แล้วอะไรเงี้ยน้องคนนี้ก็ถามผมมาว่าตกลงปัจจุบันเนี้ยมันยังเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะฮะต้องบอกก่อนว่าเช่นเคยนะฮะความสวยของใครของมันเอางี้ละกันนะบางคนอาจจะบอกเอ้ยมีน้อยเยอะๆผมใช้ ISO ไป 200,000 กว่าแต่ผมชอบมันได้ฟิลอันนั้นไปว่ากันเรื่องนั้นนะฮะแล้วแต่คนชอบเอาเป็นว่าปัจจุบันนี้ผมยังเห็นหลายๆคนก็ยังคงใช้ไฟต่อเนื่องใช้แฟลชนะครับและไฟต่อเนื่องและแฟลชก็ยังคงมีขายอยู่เรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะไฟต่อเนื่องนี้ถือว่าช่วงที่ผ่านมาในปี2ปีเนี้ยต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างสูงเลยแหละนะฮะยอดขายกระจัดกระจายพุ่งบอกอย่างนั้นดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันได้แล้วว่าไม่ว่า ISO ของกล้องมันจะสูงมาเท่าไหร่เนี่ยแต่แฟลชหรือไฟต่อเนื่องเนี่ยหรือไฟที่ใช้ในการถ่ายภาพเนี่ยก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่นะฮะผมก็ตอบเข้าไปแบบนั้นน้องเขาก็ถามต่อว่างั้นเอาอย่างนี้ตกลงแฟลชหรือไฟต่อเนื่องอันไหนมันควรใช้มากกว่ากันเพราะหลังๆเนี่ยคนหันไปใช้ไฟต่อเนื่องกันเยอะมากนะครับแฟลชน้อยลงแต่ผมเพิ่งเห็นช่วงประมาณปีนี้นะครับคนก็เริ่มกลับมาใช้แฟลชมากขึ้นนะฮะเห็นเริ่มในกลุ่มหลายๆกลุ่มก็เริ่มเอาเรื่องแฟลชมาคุยนะครับก็มันก็วนไปวนมานะผมก็เลยสรุปให้ฟังตามนี้ดีกว่านะครับใครยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันจะใช้ไฟต่อเนื่องหรือใช้แฟลชนะครับผมแนะนำแบบนี้ง่ายๆไฟต่อเนื่องเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าเวลามันส่องไปแล้วเนี่ยมันมองเห็นเลยนะครับว่าภาพที่เราจะถ่ายออกมาได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงเงาหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันเห็นนะมันเห็นภาพเลยว่าภาพที่จะได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนมันจะง่ายตรงนั้นแต่ถ้าเป็นแฟลชเนี่ยมันต้องกดแฟลชยิงไปก่อนมันถึงจะเห็นภาพออกมาว่าภาพมันจะได้เป็นยังไงอันนี้คือข้อหนึ่งที่ต่างกันข้อที่สองที่ต่างกันก็คือไฟต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้คุณสามารถที่จะกดชัตเตอร์แบบรัวได้ต้องบอกอย่างนั้นโดยเฉพาะคนที่ถ่ายงานพิธีถ่ายงานแต่งกำลังจะตัดเค้กกำลังจะเดินหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะถ่ายรัวคอนทินิวเพื่อที่จะเก็บทุกโมเมนต์เลยอาจจะ20เฟรมเพอร์เซกต์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็กลับบ้านไปนั่งเลือกเอาว่าคุณจะเอาเฟรมไหนให้ลูกค้าแต่แฟลชจะทำได้แต่ไม่เร็วเท่ากับไฟต่อเนื่องแฟลชปัจจุบันนี้ที่ยิงคอนทินิวได้ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นต้องบอกอย่างนั้นดังนั้นการที่คุณใช้แฟลชยิงเนี่ยอาจจะต้องกะจังหวะให้ดีนิดนึงถึงจะได้โมเมนต์ที่มันสวยงามกับงานที่คุณไปถ่ายนะครับส่วนความต่างอีกอันนึงก็คือไฟต่อเนื่องเนี่ยคุณต้องมีคนถืออีกคนนึงเพราะว่าถ้าคุณจะไปถือเองค่อนข้างจะลำบากด้วยขนาดด้วยน้ำหนักนะฮะแต่ถ้าเป็นแฟลชเนี่ยเสียบอยู่บนฮอตชูกล้องได้เลยนะครับอันนั้นความสะดวกแฟลชสูงกว่าแน่นอนนะครับต่อไปก็คือเป็นเรื่องของกำลังไฟแฟลชให้กำลังไฟที่สูงโอ้ครับกำลังไฟแฟลชนี่แรงมากต้องบอกว่าแรงมากนะครับคุณจะใช้ F4 F5.6 ได้สบายๆเลยนะฮะคุณก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปซื้อเลนส์ F1.2 เพื่อที่จะให้สปีดชัตเตอร์มันสูงขึ้นสำหรับคนที่ถ่ายก็จะรู้นะแต่ถ้าเป็นไฟต่อเนื่องเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างนิดนึงเพื่อที่จะให้สปีดชัตเตอร์เนี่ยมันไม่สูงมากเวลาถ่ายภาพยิ่งถ้าคุณถ่ายรัวเป็นคอนทินิวด้วยเนี่ยแน่นอนสปีดชัตเตอร์คุณอาจจะต้องมีสัก125 250อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะไม่ดัน ISO ขึ้นไปสูงทุกอย่างมันก็จะลิงก์สัมพันธ์กันหมดข้อดีอีกอย่างนึงที่ผมเห็นของการใช้ไฟต่อเนื่องคือถ้าเป็นงานแต่งนะคนที่ไปงานเขาจะสามารถใช้มือถือถ่ายภาพตามไฟที่คุณจัดได้อย่างเช่นหน้าแบ็คดรอปเขาก็จะถ่ายตามแสงที่คุณจัดได้เขาใช้มือถือถ่ายได้แต่ถ้าเป็นแฟลชจะถ่ายไม่ได้นะครับแต่ข้อสำคัญคือถ้าคุณใช้ไฟต่อเนื่องนะครับในงานแต่งสมมตินะผมสมมติให้เห็นภาพเลยในงานแต่งในโรงแรมอย่างเงี้ยคุณไปส่องหน้าแบ็คดรอปหรือว่าไปส่องตามเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินคุณก็มีทีมงานแบบไฟต่อเนื่องไปส่องเขาสิ่งที่หายไปคืออินทีเรียไลติ้งของโรงแรมรูปแบบของการจัดแสงสีของโรงแรมไฟเหลืองๆหรือว่าเมนไลท์ฟิลไลท์หรือไฟอะไรที่เป็นอินทีเรียไลติ้งของเขาอะจะถูกไฟต่อเนื่องของคุณเนี่ยกลืนไปหมดเลยนะครับถึงแม้จะเป็นหน้าแบ็คดรอปก็ตามแต่นะบางทีเขามีไฟดาวไลท์ไฟอะไรเงี้ยก็ถูกไฟต่อเนื่องกลืนไปหมด

0: แต่ถ้าคุณใช้แฟลชแล้วคุณผสมระหว่างแสงแฟลชกับแสงไฟต่อเนื่องที่เป็น interior lighting ของทางโรงแรมเขาให้เหมาะสมเนี่ยคุณก็จะได้ภาพบรรยากาศที่เป็น interior lighting ของโรงแรมยังคงอยู่ครบถ้วนประมาณนี้นี่คือข้อดีข้อเสียมันจะบอกว่าข้อเสียอะไรเอาเป็นว่าข้อดีข้อจำกัดของมันดังนั้นปัจจุบันนี้หลายๆคนนะครับใช้ไฟต่อเนื่องเพราะว่าใช้แฟลชไม่เป็นหลายๆคนใช้ไฟต่อเนื่องรู้สึกว่ามันง่ายหลายๆคนใช้ไฟต่อเนื่องรู้สึกว่าเอ้ยมันสะดวกกว่าแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณใช้ไฟต่อเนื่องไม่ผิดนะครับแต่ว่าการไม่ว่าคุณจะใช้ไฟต่อเนื่องหรือคุณจะใช้ไฟแฟลชก็ต้องมีการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วคุณก็จะได้ภาพที่ดีประมาณนี้สั้นๆนะครับผมยังอยากจะรีบไปคุยกับแขกรับเชิญของเรานะวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรหลายๆคนอาจจะคิดถึงกล้องคิดถึงไม่ใช่ครับเป็นการอนุรักษ์ฟิล์มหลายๆคนน่าจะมีฟิล์มถ่ายภาพนะแต่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เก็บไว้แล้วนะครับไปอัดรูปเสร็จก็อาจจะฟิล์มอาจจะไม่ได้เก็บไว้แล้วแต่ผมเชื่อว่ามีอีกหลายๆคนที่ยังเก็บฟิล์มต้นฉบับเอาไว้นะครับเพราะฟิล์มนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ได้นานเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคุยกับนักอนุรักษ์ท่านนี้แล้วเดี๋ยวไปให้เขาให้ความรู้กับเราดีกว่านะครับวันนี้นะครับผมเชิญคุณนักเดี๋ยวนะผมอ่านโอ้โหชื่ออ่านยากนะฮะเดี๋ยวนะฮะผมขอดูชัดๆนะฮะคุณนัทวรนะครับบุญวิทยานะครับสวัสดีน้องนัท
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอ้โหชื่ออ่านยากปกติผมจะเรียกนัทนะวันนี้ก็ขออนุญาตเรียกนัทแล้วกันนะวันนี้ก็ขอบคุณนัทมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของอะไรนะการอนุรักษ์ฟิล์มผมอยากถามนัทนิดนึงการอนุรักษ์ฟิล์มเนี่ยมันอย่างนี้ดีกว่าต้องหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะนัทนี่เป็นช่างภาพนะครับที่เปิดร้านกาแฟด้วยต้องบอกอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับจัง
0: ช่างภาพเปิดร้านกาแฟชื่อ
1: พิกคราฟครับ
0: พิกคราฟนะครับอยู่แถวเขาเรียกอะไรแถวนั้นอยู่แถวไหนครับ
1: เสรีไทย27ครับจัง
0: อยู่แถวเสรีไทยนะเป็นร้านกาแฟผมเคยไปครั้งนึงนะครับเป็นมีกาแฟดิฟให้ทานนะฮะมีกาแฟดิฟให้ดื่มแล้วก็มีสตูดิโอเล็กๆอยู่ชั้น2นะแล้วด้านล่างก็มีกิจกรรมนะเดี๋ยวเราไปค่อยไปกิจกรรมอะไรใครอยากรู้ก็ไปตามหาเอาเองแล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้เราหลักๆเรามาคุยเรื่องของการอนุรักษ์ฟิล์มที่มาที่ไปเนี่ยนัดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟิล์มได้ไงผมอยากรู้ที่มานิดนึงก่อน
1: พอดีว่าไปเจอบ้านผู้ใหญ่ท่านนึง
0: ครับ
1: ฟิล์มประมาณแสนม้วนเป็นห้องเก็บฟิล์มถ่ายรูปมาประมาณเกือบ40ปีแล้วก็จะมีห้องเก็บฟิล์มเป็นห้องเก็บของครับแล้วก็โดนน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเขาย้ายของ
0: เดี๋ยวนะ
1: เห็นฟิล์มที
0: ่ไหนขอนิดนึงฟิล์มเป็นแสนม้วนเลยเหรอ
1: ใช่ครับเขาก็เป็นเหมือนช่างภาพงานรับพิธีช่างภาพนิยสารเนี่ยครับก็คือถ่ายตั้งแต่หนุ่มๆจนอายุแบบ50-60แล้วครับก็คือเป็นช่างภาพงานพิธีเหมือนกับเป็นช่างภาพอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะมีเก็บก็จะเป็นห้องของเขาเป็นห้องเหมือนห้องเก็บของอะครับ
0: ครับ
1: เก็บของที่แยกออกมาแล้วก็มีชั้นวางก็เก็บฟิล์มสไลด์ฟิล์ม135120อย่างเงี้ย
0: โอ้โหเรียกว่ามีครบว่ากันเถอะ
1: มีครบทุกฟอร์แมตครับ
0: โอ้โหแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ
1: มันคือพอดีว่าน้ำท่วมแล้วก็ไปย้ายของแล้วพอเราเจอห้องเนี้ยมันก็เจอฟิล์มที่เสียหายแต่มันเสียหายแบบเราไม่รู้จะทำอะไรต่อกับมันยังไงอะครับอาจารย์คือแบบว่ามันส่งกลิ่นเหม็นมันทั้งเหม็นทั้งอับแล้วมันก็ยังไม่ทำการสแกนแล้วก็ไม่รู้ว่ามีฟิล์มอะไรบ้างแต่แค่เขียนไว้ที่ข้างกล่องว่าฟิล์มอันนี้ถ่ายงานนี้ถ่ายงานเรือราชพิธีถ่ายงานนิยสารถ่ายงานอะไรมันก็จะถูกแยกเป็นหมวดหมู่แต่ก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเสียหายขนาดไหนเพราะมันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นคุ้งตลบอบอวนไปหมดเลย
0: โอ้นั่นก็เลย
1: สารที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเสียดายมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราสนใจว่าเราจะทำอะไรกับพวกนี้ได้มั่งมันเป็นโจทย์ที่แบบว่าเราจะทำอะไรกับสิ่งที่เราเสียหายได้บ้างเพราะมันคือประวัติศาสตร์ภาพถ่ายบางทีมันเป็นภาพเก่าๆเมื่อแบบถ้าเกิดคิดถึงสมัยก่อนว่าภาคเหนือที่แบบปลูกฝิ่นอย่างเงี้ยที่เป็นดอกป๊อปปี้ปลูกฝิ่นอย่างเงี้ยที
0: ่
1: เป็นฝิ่นเอาไว้อย่างเงี้ยมันปัจจุบันไม่มีแล้วแต่ว่า แต่มันยังมีฟิล์มอยู
2: ่
1: แล้วมันกำลังจะเสียหายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ดูแลเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรให้ดูว่าแค่รู้กันว่าภาคเหนือเคยปลูกฝิ่นแต่ไม่มีใครเห็นว่าไอ้ดอกป๊อปปี้ดอกอะไรที่มันเป็นทุ่งดอกฝิ่นสมัยก่อนมันเป็นยังไงอย่างเง
2: ี้
1: ยครับคือประวัติศาสตร์ที่มันหายไปมันไม่มีใครเก็บรวมเรื่องราวหรือถูกบันทึกเก็บไว
0: ้อืมครับก็คือประมาณว่าถ่ายเสร็จแล้วก็อาจจะเอาภาพไปใช้งานไปพิมพ์หนังสือหรืออาจจะไปปริ้นอะไรเรียบร้อยแล้วส่วนตัวฟิล์มก็ถูกเก็บเอาไว้โดยช่างภาพอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่โอ้นี่ถือว่ามีคุณค่ามากนะแล้วมันเสียหายเยอะไหมน้องนัดลองเล่าให้เราฟังหน่อยนิดนึง
1: เสียหายประมาณ 40-50% เพราะว
2: ่
1: ามันอยู่บนชั้นมันอยู่บนชั้นแบบ3ด้านนะครับมันเป็นห้องใหญ่อยู่แล้วก็มันมีชั้น3ด้านเนี้ยไอ้ตรงที่โดนน้ำมันก็จะเสียหายเยอะแต่มันก็จะมีความชื้นของห้องอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าแค่เอาฟิล์มตากให้มันแห้งให้อากาศมันระเหยแค่นั้นแต่เราไม่รู้ว่าจะดูแลมันยังไงต่ออ
0: ๋อแล้วยังไงต่อเขานี้ก็เริ่มหาข้อมูลหรือว่าเริ่มยังไง
1: เริ่มหาข้อมูลเริ่มหาข้อมูลว่าอาการต่างๆมันคืออะไรเราก็ไม่รู้สับไม่รู้อะไรเลยคือเรารู้แค่ว่าตากแดดให้กลิ่นมันระเหยจบเก็บ
0: อืมครับ
1: นี้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะดูแลมันต่อยังไงมันก็เลยเป็นกระบวนการที่ทำให้เราไปศึกษาเรื่องอนุรักษ์ฟิล์มของต่างประเทศว่าเขาดูแลฟิล์มแต่ละชนิดยังไง
0: ในบ้านเราไม่มีใครทำหรอในเมืองไทยมีไหมมีไหมทำไมเราต้องไปศึกษาต่างประเทศ
1: ถ้าเป็นองค์กรจะมีเท่าที่ทราบแล้วก็ที่
0: ครับ
1: ก็คือมีขอจดหมายเหตุขอจดหมายเหตุแต่ที่เราจะเห็นชัดสุดก็คือแสดงงานฟิล์มกระจกที่แสดงที่หอศิลป์ที่อะไรอย่างนี้ที่เราจะเห็นแล้วก็หอภาพยนตร์หอภาพยนตร์เนี่ยคือมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งหอภาพยนตร์ที่อยู่ตรงสารยาตรงนู้นนะครับ
0: ครับครับจำได้นึกออก
1: อันเนี้ยในประเทศไทยมี2ที่แต่ไม่มีที่เป็นเอกชนที่เปิดแบบก็เคยได้ยินว่ามีของกันตนาแต่กันตนาเนี่ยไม่ทราบไม่เคยไปคุยก็คือแต่ที่เคยคุยเนี่ยมีแค่2เจ้านี
0: ้เขาก็มีกระบวนการเก็บรักษาของเขาใช่ไหม
1: มีครับมีแต่ว่าเขา
0: ได้เผยแพร่ไหมเขาได้ออกมาบอกวิธีการเก็บหรืออะไรไหมอ๋อครับก็เขาก็เก็บของเขาไปว่างั้นเถอะ
1: นี่คือเขาเป็นเหมือนเป็นหน้างานของเขาเขาก็ขอจดหมายเหตุก็มีงานที่เขาต้องทำ
0: เขาก็เก็บของเขาไป
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแสดงว่าบ้านเราไม่มีองค์กรที่เก็บรักษาฟิล์มแล้วให้ความรู้กับประชาชนด้านนอกเพื่อจะไปทำเลยอาจจะยังไม่มีชัดเจนใช่ไหมต้องบอกอย่างนั้น
1: ทำมา6ปียังไม่เคยเจออันนี้ไม่ได้ฟันธงก็ไม่มี
0: แต่เราอาจจะไม่เจออ่
1: า
0: เ
1: ราอาจจะไม่เจอแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่ว่า6ปีก็ยังไม่เจอคือหมายถึงว่าเราเรียนรู้ศึกษาเนี่ยมัน6ปีแต่ยังไม่เจอแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีต้องแยกกันก่อนคร
0: ับ ก็คือเราเท่าที่เรารู้ละกันเอาเป็นว่าถ้าใครรู้ว่ามันมีที่ไหนก็ทักทายมาบอกเราได้จะได้ไปจงไปจอยกันได้เนาะไปขอความรู้เพิ่มเติมกันอ่ะแล้วคราวนี้ไปหาข้อมูลจากต่างประเทศแล้วไงต่อ
1: ก็ไปโรงเรียนปริญญาโทคณะอนุรักษ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
0: ครับ
1: อนุรักษ์ศิลปกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรไปเรียนด้านอนุรักษ์เลยคืออนุรักษ์เนี่ยมันต้องเรียนทั้งหมดผ้ากระดาษแต่เขาไม่ได้สอนฟิล์มแต่ก็คือเราต้องไปเรียนเบื้องต้นว่านักอนุรักษ์เขาทำอะไรดูแลงานยังไงความรู้ด้านอนุรักษ์แล้วก็ไปทำวิทยานิพนธ์เรื่องของการอนุรักษ์ฟิล์มครับก็คือต้องเรียนพื้นฐานต้องเรียนพื้นฐานถ่ายรูปทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปชอบว่าเป็นเพจและจะเคปแอคช็อตก็คือแต่เราต้องรู้พื้นฐานก่อนอนุรักษ์ก็หมดแกนเราก็เข้าใจว่าเราเข้าใจพื้นฐานของอนุรักษ์เชิงป้องกันเขาต้องรู้ยังไงเรียนอะไรบ้างก็ต้องเรียนทั้งหมดแล้วก็ค่อยไปแตกกันตรงที่ว่าทำวินิพนธ์ในเรื่องที่เราสนใจการควบคุมอุณหภูมิในห้องที่เก็บภาพเขียนเชื้อราฟิล์ม
0: ก็อารมณ์ก็จะประมาณว่าต้องไปเรียนพื้นฐานทุกอย่างก่อนเสร็จแล้วคราวนี้พอคุณจะแยกย่อยแล้วคุณจะไปสายไหนสาขาไหนคุณก็ค่อยมาว่ากันในระดับสูงอีกทีนึงประมาณอย่างนั้นถูกไหม
1: แต่วินิพนธ์ที่เราทำวินิพนธ์จะเป็นตัวแยกของแต่ละคน
0: ว่าใครจะไปทางไหน
1: ว่าใครชอบทางไหนเพราะว่าแต่ละคนมาเนี่ยเขาก็จะมีธงกันแล้วว่าเขาเป็นพัฒนลักษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพัฒนลักษณ์ด้านงานศิลปะภาพเขียน

0: คือเบสิกยังไงก็ต้องเรียนก่อน
1: ยังไงก็ต้องเรียนครับ
0: ยังไงก็ต้องเรียนนะแล้วแต่หลายๆคนเกลียดมากนะพอบอกเรียนเปิดเบสิกคอร์สเรียนเบสิกทุกคนแบบโดดหนีไม่เอาอยากแอดวานซ์เอาอย่างนี้นัดเดี๋ยวเราพักเบรกกันในช่วงแรกก่อนแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเนี้ยอยากให้นัดมาแนะนำง่าย
1: ๆได้ครับ
0: ว่าสำหรับคนที่ตอนนี้ที่มีฟิล์มอยู่เนี่ยไม่เอาแบบขั้นอนุรักษ์ของที่นัดทำนะอันนั้นอาจจะดูแบบซับซ้อนเอาเป็นว่าคนทั่วไปที่มีฟิล์มเนี่ยเขาควรจะทำยังไงกับของเขาในที่เขาสามารถพอจะทำได้ไม่ต้องแบบโอ้โหไปลงอะไรเยอะแยะมากมายนะงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอ่าน SMS 4689899แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าเราจะอนุรักษ์ฟิล์มของเราที่เรามีตอนนี้ในแบบบ้านๆเท่าที่เราสามารถทำได้เนี่ยทำยังไงพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกัน
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
3: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: Acer
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: ครับมาพบกันในช่วงที่2นะครับเรายังคุยกันอยู่ถึงเรื่องของอนุรักษ์ฟิล์มนะแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปต่อกันเรื่องของอนุรักษ์ฟิล์มนะเดี๋ยวเราต้องมาทักทายท่านนี้กันก่อนนะฮะเราจะได้ไปกันได้ยาวๆนะครับชูโฟติกครับเป็นที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีมี UPS ตั้งแต่800 VA ถึง 1,000 kVA สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับนึกถึงชูโฟติกนะฮะ02-186-3010นะครับหรือที่ www.chuphotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณนะครับอ้าวกลับมาทักทายคุณนัทเหมือนเดิมนะคุณนัทยังอยู่ในสายกับเรานะฮะเดี๋ยวนะฮะขอไปเช็คดูก่อน SMS น่ะแหมไม่มีใคร SMS มาหาเราเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทักทายคุณวิทฟิตแมนก่อนนะทาง YouTube นะครับคุณวิทฟิตแมนนะครับสวัสดีนะฮะคุณวิทฟิตแมนถามมาผมตอบเลยละกันนะคุณวิทฟิตแมนคุณวิทฟิตแมนถามว่าโบเก้ฉากหลังวนๆโค้งๆนี่ต่างจากตรงๆจากเลนอะไร บอกคุณ

0: วิชวิทแมนอย่างนี้เลยว่าเลนส์แต่ละตัวให้โบเก้ที่ไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่เท่าที่ผมสังเกตดูมันจะอยู่ที่โบเก้มักจะขึ้นอยู่กับใบเบรดใบเบรดก็คือใบที่เป็นรูรับแสงนั่นแหละที่เราเอาวิลลี่จะให้มันรูรับแสง f 1.2 หรือจะให้ f 4 f 8 อะไรเนี่ยใบเนี่ยเวลามันมีจำนวนใบที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะเกิดโบเก้ที่แตกต่างกันนะฮะอันนี้เท่าที่ผมสังเกตนะส่วนในเรื่องของการผลิตเลนชิ้นเลนหรือโครงสร้างเลนเนี่ยผมว่ามีส่วนไหมผมว่าก็น่าจะต้องมีส่วนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครรู้ว่าหลักๆแล้วมันเกิดจากอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้อีกก็ข้อความมาบอกผมก็ได้นะครับต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันมันจะตรงจะโค้งเนี่ยถามว่ามันต่างกันยังไงแล้วแต่ความชอบเลยนะคุณวิฟิตแมนนะใครชอบแบบไหนก็ตามนั้นบางคนก็จะชอบแบบเลนตัวที่แบบไม่มีใครเหมือนอะไรเงี้ยก็จะมีนะแตกต่างกันออกไปนะครับอันที่2นะครับคุณวิฟิตแมนถามมาว่าฝึกถ่ายขาวดำไฮคอนทราสต์ฝึกยังไงได้ทักษะอะไรจริงๆการฝึกถ่ายขาวดำเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการเอาขาวดำธรรมดาก่อนนะครับถ้าคุณฝึกถ่ายขาวดำเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือเรื่องของการมองแสงตรงนั้นนะครับ2ได้เรื่องของการวัดแสงที่แม่นยำถ้าคุณฝึกขาวดำบ่อยๆเนี่ยคุณจะวัดแสงได้แม่นยำมากนะครับส่วนเรื่องการถ่ายขาวดำแบบไฮคอนทราสต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะหมายถึงการที่คุณวิฟิตแมนจะใช้ฟิล์มขาวดำที่เป็นไฮคอนทราสต์อย่างนั้นการฝึกของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการฝึกถ่ายขาวดำนี่แหละเพียงแต่ว่าความต่างของโทนขาวกับโทนดำเนี่ยหรือว่าโซนซิสเต็มเนี่ยมันจะมีความต่างกันที่สูงกว่าเดิมเท่านั้นเองดังนั้นทักษะที่ได้ผมว่าก็จะไม่แตกต่างกับการที่ถ่ายฟิล์มขาวดำธรรมดาประมาณนี้นะครับสวัสดีคุณหาผมจำได้แล้วต้องอ่านชื่อกลับหลังนะนะครับสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับเขาบอกว่ามีเฟรมน่าจะมีฟิล์มอยู่ราวๆ50ม้วนเหมือนกันนะงั้นไปฟังคุณนัทต่อเลยดีกว่าสวัสดีคุณนัทยังอยู่นะ
1: ครับอยู่ครับอาจารย
0: ์นัทต่อเลยจะแนะนำยังไงเนี่ยมีท่านหนึ่งเขาบอกว่ามีฟิล์มอยู่ประมาณ50ม้วนเนี่ยเอา
1: อันนี้ผมขออนุญาตตัวอย่างให้ดูจะได้เข้าใจง่ายๆครับคือ
0: ตัวอย่างคนฟังทางวิทยุอาจจะไม่เห็น
1: อ๋อคือ
0: ฟิล์มโดยประมาณครับ
1: ฟิล์มเนี่ยพอเวลามันเสียหายเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นเนี่ยเขาเรียกว่ากลิ่นกรดน้ำส้มสายชูแต่ถ้าเกิดภาษาอังกฤษเรียกวินิกาซินโดม
0: ครับ
1: นี่ก็คือฟิล์มมันจะมีทุกคนจะมีเหมือนกันเลยเก็บมาเนี่ยทุกคนจะมีเปิดซองก็จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นน้ำส้มกลิ่นเรียกกลิ่นกรดน้ำส้มพวกนี้คือฟิล์มมันเริ่มเสียหายแล้วคืออยากให้สังเกตก่อนอย่างแรกก็คือพื้นฐานคืออย่างตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขามีฟิล์ม50ม้วน
0: ครับ
1: อย่างแรกคือคุณต้องไปดูก่อนว่าแต่ละซองฟิล์มของคุณเนี่ยมีกลิ่นหรือยังแล้วก็แยกออกมาแยกฟิล์มที่มีกลิ่นแรงกลิ่นไม่แรงเนี่ยแหละมันเราดมปกติเนี่ยมันรู้อยู่แล้ว
0: ผมขออนุญาตถามนิดนึงกลิ่นเนี่ยมันฟิล์มเก็บอยู่เฉยๆปกติไม่ได้โดนน้ำก็จะมีกลิ่นได้ใช่ไหม
1: ไม่โดนครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไอระเหยของกรดครับเพราะฟิล์มมันจะมีไอระเหยของกรดที่ค่อยๆระเหยออกมาแล้วมันก็ไปโดนกับพลาสติกแล้วก็ละลายติดที่ฟิล์มที่เราจะเห็นซองฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปัญหาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเจอยังไงก็ต้องเจอแต่ติดมากติดน้อยแล้วแต่ละคนแล้วก็คือซองฟิล์มมันเป็นพลาสติกครับพอไอระเหยของกรดเนี่ยมันไปโดนกับพลาสติกมันก็ไหลลงมาติดกับซองฟิล์มต้องเข้าใจก่อนไอระเหยของกรดเกิดได้ยังไงเพราะว่าอุณหภูมิบ้านเรามันร้อนชื้น
0: ครับ
1: อากาศมันร้อนชื้นแล้วฟิล์มก็ไอระเหยกรดมันก็ขึ้นมาแต่ฟิล์มเนี่ยมันชอบความอุณหภูมิต่ำมันชอบความเย็นชอบอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาถึงจะดีอันนี้คือพูดถึงว่ามาตรฐานในการเก็บเนี่ยควรต่ำกว่า20องศาซึ่งมันก็ยากที่เราจะไปเก็บแบบนั้นส่วนใหญ่จะเก็บไปในกล่องห้องใต้หลังคาไอลิ้นชักเนี่ยเก็บลืมแล้วฟิล์มก็เก็บอยู่อย่างนั้นอ่ะ10 ปี 20 ปีไอระเหยของกรดเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกล่องมันก็ระเหยไปไหนไม่ได้เพราะมันระเหยไปไหนไม่ได้มันก็วนอับเนี่ยนะก็คือหมุนวนในนั้นอ่ะก็ทำให้ฟิล์มเสียหายแล้วพอเราไม่รีบแยกฟิล์มดีกับฟิล์มเสียหายออกมามันเหมือนมันเซลล์มะเร็งครับมันก็จะไปแพร่ขยายไอฟิล์มดี
0: นั่นเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงนั่นหมายความว่า

0: มันอาจจะมีฟิล์มบางตัวที่อาจจะกดอาจจะยังไม่ได้ออกมาเยอะก็ยังพอมีอยู่บ้างดังนั้นอันดับแรกเราต้องแยกก่อนว่าอันไหนที่มันมีกลิ่นมีกรดก็แยกออกไปอันไหนที่มันยังดีอยู่ก็แยกออกมาอย่างนั้นใช่ไหม
1: เพราะว่ายิ่งเก็บฟิล์มที่มีกรดกับไม่มีกรดเข้าไปด้วยกันเนี่ยแทนที่ฟิล์มนี้จะเสียหายสัก5ปีแต่พอไปเก็บรวมกับที่มีกรดเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่2ปี3ปีก็ได้มันจะไปเร่งอัตราการ
0: เสียหายไป
1: เสียหายขึ้นแล้วเรามีแต
0: ่ ค
1: ือแยกหมายถึงว่าต้องเปลี่ยนซองเพราะว่าซองมันก็มีกรดอยู
0: ่
1: มันมีกรดไปแล้วอะครับพี่ง่ายๆว่าซองมันมีกรดไปแล้ว
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้หาซองคงยากแล้วเราถ้าไม่มีซองเราทำยังไงได้บ้างอะ
1: ใช้กระดาษ A4 ทับเป็นซองครับอันนี้คือวิธีที่แบบว่า
0: เอาคนทั่วไปทำได้ไม่ต้องไป
1: คือแบบว่าก็คือพับตามแนวยาวของซองคือตามขนาดของฟิล์มครับพูดง่ายๆว่าพับตามขนาดของฟิล์มหรือแต่มันยังมีซองขายอยู่ครับซองยี่ห้อของปิ้นไฟยี่ห้อของบาร์ติมอย่างเงี้ยมีขายอยู่ในช้อปปี
0: ้อ๋อในช้อปปี้ก็มีขายในแอปก็ยังมีขายอยู่
1: เขาเรียกว่าซองที่มันใส่แฟ้มนะครับมันไม่ใช่เป็นซองยาวๆที่เราพับใส่มันเป็นซองทั้งหมดแล้วมันจะมีห่วงข้างๆสำหรับใส่ในแฟ้มไม่ใช่ซองพับแบบที่เราพับกันอยู
0: ่อ๋อแต่ว่าเป็นซองที่เขาทำออกมาเพื่อสำหรับใส่ฟิล์มเลยใช่ไหม
1: เขาเรียกว่าซองแบบไร้กรดครับเป็นซองเอซิดฟรีซองไร้กรด
0: อ๋อแสดงว่าซองแบบนี้ก็จะโอกาสที่กรดจะออกก็จะน้อยกว่าฟิล์มที่เราไปอัดทั่วๆไปอย่างนั้นเหรอ
1: เพราะซองพลาสติกมันเป็นพลาสติกธรรมดาครับเป็นพลาสติกแบบถุงแกงเป็นอะไรเงี้ย
0: อย่างนี้ถ้าสมัยก่อนถ้าเราโอ้สมัยก่อนเราไม่มีความรู้นะถ้าเรารู้เราเวลาเราไปอัดร้านฟิล์มเราอาจจะบอกว่าเอ้ยร้านนี้มีฟิล์มใส่ซองแบบไร้กดมาให้เรารู้ป่ะสมัยก่อนไม่มีใครพูดถึงเนาะ
1: ในกรุงเทพมีอยู่ร้านเดียวคือ IQ Lab IQ Lab ที่เดียวที่ผมเห็นซองลูกค้าส่งมาแล้วเป็น IQ Lab ที่ก็เป็นซองแบบไร้กด
0: อ๋อโอ้โหนี่เป็นความรู้เลยพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: แต่เราสังเกตอีกทีนึงครับว่าฟิล์มมันจะมีฟิล์มรุ่นใหม่จะเป็นซอง6แถว
0: ครับ
1: ฟิล์มสมัยก่อนจะเป็นซอง5แถวแต่มันจะเป็นจะเป็นซองกระดาษสาลองไปสังเกตดูนะครับผมว่าหลายๆบ้านน่าจะมีซองที่เป็นแบบซองกระดาษสาซองกระดาษแบบกระดาษล็อกลายอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: ไอซองที่เป็นกระดาษพวกเนี้ยโอกาสเกิดกดจะน้อยกว่าซองพลาสติกเพราะว่าไอตัวกระดาษเนี้ยมันไปช่วยดูดซับกดในระดับหนึ่งมันไม่ใช่ซองไร้กดแต่ว่าตัวกระดาษมันเนี่ยมันไปช่วยซับกดไว้แล้วในระดับหนึ่ง
0: มันก็ช่วยเสริมซับไปด้วย
1: ใช่ครับแต่ไอ้กรดน้ำส้มเนี่ยมันก็ไปทำให้ฟิล์มมันโค้งงอผิดรูปหรือมีน้ำข้างในฟิล์มบางคนลองไปสังเกตดูครับไอ้นี่ยังไงก็ต้องเจอไอ้โค้งงอผิดรูปเนี่ยอันนี้เจออันหนึ่งต้องเจอกลิ่นสองก็คือโค้งงอผิดรูปเริ่มย่นสามก็คือเริ่มมีน้ำแบบน้ำเป็นเมือกเป็นเหนียวๆอย่างเงี้ยเกิดได้หมดครับเกิดทุกฟอร์แมตเกิดทุกฟอร์แมตเลยไม่ได้เลือกว่า135ฟิล์มสไลด์เท่ากับเกิดน้อยแต่120เกิดฟิล์ม4x5ที่ใส่รับฟอร์แมตก็มีฟิล์มขาวดำก็จะเป็นอีกเรื่องนึงใช่ว่าฟิล์มขาวดำจะไม่เกิดกดน้ำส้มแต่ฟิล์มขาวดำจะเป็นแบบเงาเหมือนกับเขาเรียกว่าซิลเวอร์มิลเลอร์ก็คือแบบเงาเหมือนมีแสงสะท้อนเหมือนกับเหลื่อมๆเวลาไปดูรูปขาวดำที่บ้านหลายๆบ้านเนี่ยจะมีไอ้เงินๆเงาอยู่ไอ้นั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นซิลเวอร์มิลเลอร์ที่เกิดปรากฏการณ์ที่แบบความเสียหายของผลิตเกลือเงินที่มันขึ้นมาอันนั้นเฉพาะในฟิล์มขาวดำแต่ถ้าฟิล์มสีเนี่ยจะเกิดอาการที่แบบว่าสีแบบช้ำเลือดช้ำหนองครับสีแบบสีเฟดลงมีกลิ่นกดน้ำส้มลักษณะฟิล์มผิดรูปเริ่มโค้งงอเริ่มอะไร
0: ถามนิดนึงเวลามันมีกลิ่นกดน้ำส้มเนี่ยแล้วสมมติถ้าเราเอามาเอากดเรามาทำความสะอาดเอากดน้ำส้มออกแล้วสมมติน่าอยากรู้เฉยแล้วเราเอาฟิล์มไปอัดภาพเนี่ยไอ้กดน้ำส้มเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับภาพนั้นอะ
1: มัน
0: ส
1: ี
0: ซีดลงอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันจะไปกินเนื้ออีโมชันนึกถึงขนมชั้นนะครับ
0: นึกถึงมันจะไปกัดเนื้อฟิล์ม
1: จะไปกัดชั้นข้างในชั้นที่2ชั้นที่3ข้างใน
0: อ๋อ
1: มันจะไม่ได้กินชั้นบนนะครับไอ้ชั้นล่างมันเป็นพลาสติกไอ้ที่โค้งงอคือผ่านข้างล่างแต่ชั้นที่เสียหายอ่ะคือชั้นที่เป็นไส้ในชั้นที่2ชั้นที่3พวกเนี้ยแล้วเวลาจานไปสแกนมันก็จะเห็นเป็นแบบเป็นคราบน้ำเป็น เป็นเมือกเมือกเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: มันต้องบอกว่ายีนัสมันรายละเอียดเยอะนะเอาอย่างนี้เอางี้เวลาเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราแยกแล้วแยกฟิล์มที่เป็นกรดกับไม่เป็นกรดแล้วแล้วขั้นตอนเราจะทำยังไงต่อ
1: แยกแล้วก็คือห้ามล้างน้ำอันนี้คือห้ามล้างน้ำเพราะว่ามันจะเป็นด่าง
0: แล้วสมมติฟิล์มเราสมมติถูกน้ำท่วมก็ห้ามล้างน้ำอย่างนั้นเหรอ
1: ทำอะไรไม่ได้แล้วจ้ะคือมันจะเหมือนว่าถ้าล้างน้ำเนี่ยมันจะเป็นวิธีเป็นใช้การวัดเช็ดใช้แบบคอตตอนบัดอ่ะค่อยๆแตะน้ำแล้วค่อยๆเช็ดแต่เป็นน้ำกันนะครับไม่ใช่น้ำกันร้อนนะน้ำกันที่ใช้ในห้องทดลองมันจะมีดีเทลลงไปอีกอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นด่างมันจะ
0: เอาเป็นว่าห้ามล้างน้ำอ่ะเอา
1: ห้ามล้างน้ำ
0: ห้ามล้างน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำห้ามไปล้างน้ำก็คือค่อยๆเช็ดออกใช้คอตตอนบัดเนี่ยครับเช็ดออก
0: มีคราบมีรอยอะไรก็ค่อยๆเอาคอตตอนบัดเช็ดค่อยๆเช็ดเอา
1: ใช่แล้วก็เอาแปรงขนนุ่มครับค่อยๆปัดเบา
0: ๆแปรงขนนุ่มค่อยๆปัดเบาๆปัดฝุ่นปัดอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
1: ฝุ่นเราใช้โอเวอร์ใช้ไอ้ลูกลมเป่ากล้องของเราเนี่ยครับเป่า
0: โอเค
1: แล้วก็ผึ่งให้แห้งผึ่งก็คือหมายถึงว่าให้อยู่ในที่อากาศถ่ายสะดวกครับ
0: ก็อาจจะก็คือ
1: ให้กลิ่นมันกระจายตัวออกไปครับให้กลิ่นมันบางลงเวลาเราเก็บเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้หลังจากเราซื้อไอซองฟิล์มที่ผมบอกแล้วเนี่ยให้ซื้อไอพวกกล่องทัพเพอร์แวร์พวกล็อกแอนด์ล็อกพวกนี้แหละครับที่ขายอยู่ตามห้างทั่วไปไอกล่องทัพเพอร์แวร์พลาสติกนี่แหละ
0: ครับ
1: เพราะพวกนี้ไม่มีผลต่อระเหยของกรดแต่ถ้าเกิดเราจอดรู้ได้ก็ดีจอดรู้ให้อากาศมันระบายจอดรู้ให้อากาศมันถ่ายเทออกหน่อยหรือเราก็เปิดแง้ฝานิดนึงให้อากาศมันถ่ายเทแล้วก็ใส่ซิลิก้าเจล
0: การความชื้นเหมือนกล้องเหมือนกัน
1: ซิลิก้าเจลจะมีผล2แบบก็คือทั้งดูดความชื้นและช่วยดูดซับกลิ่นกรดด้วยมันทำหน้าที่2แบบก็คือดูดซับกลิ่นกรดด้วยและก็ดูดความชื้นด้วยแต่อย่าใส่เยอะพอใส่เยอะมันจะแห้งมันจะกรอบไปเลย
0: ฟิล์มมันจะกรอบ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันไปแย่งความชื้นออกมาหมดเลยครับ
0: เหมือน
1: ไปใส่
0: เหมือนเก็บกล้องเก็บเลนเลยใส่ซิลิก้าเจลเยอะๆใส่เยอะๆยางเยิงกรอบไปหมด
1: มันคือหลักการเดียวกัน
0: คร
1: ับมันคือหลักการเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็คือแค่คุณใส่ซิลิก้าเจลกล่องเนี่ยถ้าใครมีสว่านเลยเจาะให้มันมีรูหายใจหน่อยให้มันมีรูระบายหน่อยแล้วก
0: ็
1: ใส่ซิลิก้าเจลหัวท้ายเพื่อให้มันดูดความชื้น
0: ครับ
1: ดูดความชื้นกับดูดซับไอกดแต่ต้องไปแยกก่อนว่าฟิล์มมันจะเสียหายกับฟิล์มดีเนี่ยแต่ห้ามเก็บรวมกันนะครับ
0: ห้าม
1: รวมกันกลับมาเดิมว่าเราก็ต้องแยกก่อนว่าอันนี้ฟิล์มเสียหาย
0: ถึงเราจะมาเช็ดเราจะมาอะไรแล้วเราก็อย่าไปวางใจว่ามันจะยังไงนะ
1: คือเขาจะเรียกว่าในภาษาวิชาการเขาเรียกว่าเป็นการยืดอายุฟิล์มโดยการชะลอการเสื่อมสภาพแต่เราไม่สามารถทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้
0: นัดถามนิดนึงถ้าปกติถ้าฟิล์มเนี่ยถ้าเราเก็บดีๆเนี่ยสมมตินะเอาฟิล์มทั่วๆไปเอาทั่วๆไปมันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่
1: ร้อยปีก็ได้ครับถ้าหมายถึงว่าเก็บตามแต่ว่าถามนะหมายถึงเก็บดีตั้งแต่แรก
0: ท่าน
1: คำว่าดีหมายถึงต้องดีตั้งแต่
0: แรก
1: ใช่
0: เขาเค็มไม่ได้ประมาณ100ปีใช่ไหม
1: ร้อยปีขึ้นไปเพราะว่าพอมันมีกลิ่นกรดอะไรพวกเนี้ยฟิล์มมันก็จะมีไทม์ไลน์ว่าพอมันมีกลิ่นกรดเหลือขึ้นมาเนี่ยหรืออุณหภูมิสูงขึ้น1องศามันจะหายไปกี่ปีมันจะมีตารางเทียบอยู
0: ่
1: อ๋อที่เราคุยคือวิทยาศาสตร์ไม่ได้คุยว่า
0: ครับ
1: มันเป็นคือวิทยาศาสตร์มีหลักฐานทางวิชาการรองรับพอเขาทดลองแล้วคือจากประเทศอ่ะเขาทำมา3 40 50ปีแล้วแต
0: ่
1: อย่างเงี้ยเขาก็ทำมาตลอดโดยที่แบบว่าจะมีของ Eastman Kodak เนี่ยแหละที่เขาแบบเป็นเริ่มต้นที่ทำมาดังนั้นเนี่ย
0: ม
1: ันศึกษาเวลาแต่ของไทยเนี่ยไม่เพิ่งมาสนใจช่วงหลังใช่คำว่า
0: คราวนี้พอเรามาแยกฟิล์มใส่กล่องอาหารกล่องซัพพอร์ตแวร์มาแล้วเจาะรูแล้วทำความสะอาดอย่างที่แล้วยังไงขั้นตอนยังไงต่ออีก
1: สแกนครับสแกนตอนนี้คือทยอยสแกนเก็บ
0: อันนี้เป็นทางออกที่ก็ถือว่าเป็นการเก็บภาพถ่ายอีกวิธีนึง
1: ใช่ครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยมันต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำหมายถึงว่าอาจารย์ต้องนึกถึงว่าไอ้ตู้ที่เราแช่เนื้อครับตู้ฝาบดนะครับ
0: ครับครับ ตู้แช่ตู้แช่
1: ตู้แช่แต่ว่า

0: ใครจะมีวะไปซื้อตู้แช่ขนาดนั้น
1: อืมเข้าใจเข้าใจ
0: ใครอยากไปดูหนังสองก็คือพอตู้แช่ออกมามันมีเรื่องแบบว่าอากาศเปลี่ยนแล้วคุณจะควบคุมไอ้น้ำยังไง
1: ควบคุมอุณหภูมิอีกอะไรอีกใช่ไหม
0: ใช่ไหมอันนั้นคือคุณก็ต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งว่ากระบวนการที่จะทำไงอีกมันก็ไม่ใช่อยู่ดีคุณจะออกมาใช้ได้เลยมันก็ต้องรอให้มันเหมือนกับว่าให้อุณหภูมิมันกลับ
1: พี่ย้อนกลับไปนิดนึงที่เมื่อกี้นัดบอกว่าถ้าฟิล์มมันเสียไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำยังไงให้มันกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมได้แล้วใช่ไหม
0: ถามว่ามันมีไหมมีที่ต่างประเทศเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นการผ่าตัดหัวใจก็คือการลอกฟิล์
1: ม
0: ลอกคือเรากลับไปคุยเรื่องขนมชั้นก่อนน
1: ึ
0: กถ
1: ึ
0: งภ
1: า
0: พขนม
1: ครับ
0: มันมี4ชั้นสมมติมี4ชั้นเนี่ยเขาจะลอกฟิล์มชั้นที่1ชั้นที่2แล้วชั้นที่3เนี่ยออกมาแล้วไปวางบนฟิล์มจำลองอันใหม
1: ่
0: มันจะมีสารเคมีลอกนะครับมันจะมีสารเคมีลอก
1: เราทั่วไปคงลอกไม่ได้นะ
0: มันขึ้นแบบเป็นแบบว่าในแพทย์เฉพาะทาง
1: อ
0: ันนี้คือเฉพาะทางในเมืองนอกเนี่ยมันลอกได้แต่ว่าเขาเรียนอนุรักษ์ที่เป็นมืออาชีพเขาเป็นเฉพาะทาง
1: อันนี้ก็คุย
0: แต่ว่ามีวิดีโอมีพวกแบบเอกสารทางวิชาการเนี่ยยืนยันอยู่แล้วว่ามันสามารถลอกแต่มันไม่ทุกอันแต่ว่าม
1: ันก็มีมันก็อาจจะเป็นบางเคสบางเข้าใจโอ้โห
0: มันไม่ใช่ทุกอันที่แบบว่าจะลอกได้ทุกอันไม่ใช่มันจะมีฟิล์มที่สำคัญจริงๆที่เขาจะถึงทำกระบวนการ
1: แบบนี
0: ้ใช่แต่ว่าฟิล์มมันก็จะมีรอยย่นรอยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีรอยหยักมันจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบเป๊ะเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบรอยย่นรอยแต่ว่าไอ้พวกภาพที่สำคัญยังอยู
1: ่ก็เอาเป็นว่าอย่างเราเนี่ยถ้าฟิล์มอันไหนเสียแล้วก
0: ็ดูแลให้เป็นก่อน
1: ก็ให้มันอยู่แค่นั้นแหละถ้าไม่ดูแลมันก็เสียหนักกว่าเดิมแต่ถ้าจะทำให้มันกลับมาดีกว่าเดิมอันนั้นคือเลิกคิดไปก่อนได้เลยต้องบอกอย่างนั้น
0: คือด้วยส่วนตัวเนี่ย
1: ค่อนข้างยากค่อนข้างยาก
0: มาตั้งแต่คนสำคัญระดับประเทศคนสำคัญระดับโลกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยผมมาเจอคำพูดลูกค้าคำหนึ่งบอกว่าเป็นฟิล์มที่เสียหายเหมือนกันที่พี่เขาบอกว่าฟิล์มแบบเสียหายเยอะมากโดนน้ำท่วมอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เขาพูดกับผมแค่ว่าพี่เอาแค่ 1% อ่ะที่ได้ก็พอเพราะว่ามันเป็นฟิล์มของพ่อแม่เขาเพราะอย่างน้อย 1% มันคือความทรงจำคือฟิล์มจากงานของพ่อแม่เขาแต่ว่าเวลาเรากู้ได้เกินแต่ว่าคือเขาก็ถอดใจแล้วจะทิ้งแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เขาบอกว่าขอ 1% แค่มันมีส่วนถึงได้อ่ะมันคือสิ่งที่มีค่าสำหรับเขาสุดท้ายของคนรักฟิล์มอ่ะมูลค่าที่สูงที่สุดอ่ะคือความทรงจำ
1: นัดพูดถึงตรงนี้ผมนึกถึงอะไรเรื่องนึงรู้ไหมนึกถึงเรื่องที่ว่าปัจจุบันนี้คนถ่ายรูปกันแบบฉาบฉวยมากในเมื่อมันไม่มีค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพแล้วไม่ว่าจะเป็นมือถือไปกดแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจกับไฟล์ภาพกันเลยนะบอกกันเลยว่าวันนึงเนี่ยถ้าภาพพวกนี้มันเป็นประวัติศาสตร์หรือภาพพวกนี้เนี่ยคุณอยากจะเอาไปพิมพ์อยากจะเอาไปทำอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ใช่แค่อยู่บนจอมอนิเตอร์เนี่ยวันนั้นแหละคุณจะรู้เลยว่าไอ้ที่คุณใช้กล้องมือถือถ่ายที่คุณไปถ่ายกันแบบ ISO น้อยเยอะๆที่คุณไปนู่นไปนี่ไปนั่นน่ะคุณจะเสียดายวันนั้นแหละนะครับวันนั้นคุณจะเสียดายเพราะปัจจุบันนี้ก็ยังมีคุยกันอยู่เลยโอ้ยไม่ต้องกล้องใหญ่หรอกเอามือถือถ่ายก็ได้นั่นแหละแล้วคุณจะเสียดายเวลาคุณไปอัดภาพหรือต้องการไปทำแบบอื่น
0: คือส่วนนี้หนึ่งครับข้อดีของฟิล์มหรือการอัดภาพเนี่ยเขาเรียกว่า hard copy คืออะไรที่จับต้องได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งที่มันเสียหายอ่ะมันจะกลับมาสแกนได
1: ้ครับ
0: คือผมก็เคยเปิดร้านล้างฟิล์มแล้วลูกค้าทิ้งฟิล์มเยอะมาก
1: แม่
0: โดยที่ซับนี่กับไฟล์แค่2เมก
1: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาไว้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมีโอกาสมาคุยไอ้เรื่องนี้ต่อเดี๋ยวผมขอไปอ่าน SMS นิดนึงนะคุณนัทนะมีท่านนึงบอกว่ามีกลิ่นกดออกแล้วครับมีบวมด้วยอันนี้ก็ต้องรักษาตามที่คุณนัทแนะนำไปแล้วกันนะเบื้องต้นนะอีกท่านนึงบอกว่าเห็นด้วยกับการสแกนฟิล์มเนกาทีฟเป็นไฟล์ดิจิตอลครับก็ควรจะต้องเก็บเอาไว้นะเพราะว่ามันอาจจะหาไม่ได้แล้วนะส่วนท่านนึงถามมาว่าเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่บ้านผมมีฟิล์มถ่ายหนังเก่าแก่แต่พอน้ำท่วมเก็บไม่ทันนะฮะเจอน้ำท่วมไม่ทราบแบบนั้นยังใช้ได้ไหมครับนัดว่าไง
0: อันเนี้ย ต้องไปส่งต่อภาพยนตร์เพราะหอภาพยนตร์เนี่ยเขาจะมีประเมินความเสียหายคือฟิล์มภาพยนตร์เนี่ยจะมีประเมินความเสียหายหรือว่าฟิล์มที่ติดเป็นก้อนเนี่ยเขาจะฟิล์มหนังมันยาวเป็นฟุตใช่ไหมครับ
1: มันค่อนข้างจะเป็นม้วนนะเป็นยาเป็นม้วนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วบางทีมันติดกันเป็นก้อนอะไรเงี้ยหอภาพยนตร์อ่ะเขาจะมีวิธีกระบวนการในการกู้ของเขาแต่จะกู้ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ความเสียหาย
1: ก็พูดง่ายๆว่าฟิล์มสมมุติฟิล์มใหม่ๆเลยฟิล์มเพิ่งถ่ายมาเลย 100% ถ้ามันพังไป 30% คุณเอา 30% นั้นกลับมาค่อนข้างยากแล้วล่ะคุณก็แค่รักษา70เอาไว
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ถ้าคุณไม่รักษา70เอาไว้มันอาจจะไปเหลือ50ด้วยเวลาอันรวดเร็วถูกต้องไหม
0: ใช่ครับ
1: ดังนั้นถ้า
0: เกิดเขาจะมีอีก copy ฟิล์ม copy ฟิล์มหนังกับฟิล์มหนังอยู่หมายถึงว่า copy จากไอ้ฟิล์มยาวๆเนี่ยไปอีกอันหนึ่งอยู่เขาจะมีเครื่องของเขาอยู่อันนี้คือของฝั่งที่เป็นหนัง
1: อ
0: ีกกระบวนการอีกแบบหนึ่ง
1: แหมอย่างนี้ถ้าพูดถึงฟิล์มเนกาทีฟเราโอ้แต่ถ้าเราสแกนมาป้ายแล้วเราก็เอาไปทำเป็นเนกาทีฟอีกทีนึงเราก็มีกระบวนการหลายอย่างที่สามารถจะไปทำได้นะถ้าเราจะก๊อปปี้เป็นเนกาทีฟอีกทีนึง
0: ก็สามารถสร้างเนกาทีฟอีกทีนึงได้ใช่ว่าเราก็สร้างเนกาทีฟอีกทีนึงได
1: ้อืม
0: ไม่ใช่ว่าไม่ได้ก็ได้เหมือนกันเขาเรียกว่าดิจิตอลเนกาทีฟก็คือการสร้างจำลองฟิล์มขึ้นมาบนแผ่นใสอันนี้ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง
1: ครับนัดจากกำลังสนุกกันเนาะแต่เวลาเราหมดแล้วพี่บอกแล้วว่าเวลาเราอ่ะมันจะไม่ได้เยอะมากเอ้าม ันเหลือเวลาอีกประมาณนิดนึงนัดอยากจะฝากอะไรไหมมีฝากอะไรไหม
0: คืออยากให้คนมาดูแลฟิล์มก่อนที่ความทรงจำมันจะหายไปเหมือนลูกค้าผมอะ
1: ถึ
0: งประสิทธิ์เดือนแต่งงานของพ่อแม่เขาอะคือความทรงจำอะผมก็บอกแค่ว่าสุดท้ายแล้วอะมันไม่มีอะไรแทนมากของความทรงจำของแต่ละคน
1: ครับ
0: ได้ขอบคุณครับจัน
1: ก็มาถึงตอนนี้ผมยังฟังสนุกเลยนะมีหลายๆเรื่องที่นัดเล่าให้ฟังนี่บอกเลยว่าผมเองก็ไม่มีความรู้นะเพราะปกติก็ถ่ายภาพอย่างเดียวเรื่องของฟิล์มก็ไม่เคยไปดูเรื่องของอนุรักษ์เรื่องของอะไรเลยนะวันนี้ก็ขอบคุณนัดมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องของการอนุรักษ์ฟิล์มให้เราฟังนะแล้วถ้าไว้มีโอกาสเดี๋ยวคงต้องมาเล่ากันอีกในรายละเอียด
0: ได้คร
1: ับอื่นๆอีกนะผมว่ามันน่าสนใจทีเดียวนะเป็นความรู้ที่น่าสนใจวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกการรับฟังสำหรับวันนี้นะผิดพลาดประการใดยังไงก็ยกโทษให้เราละกันนะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับสุขหน้าเจอพี่บอยนะเดี๋ยวสุขกลางเดือนหน้ามาค่อยมาเจอผมใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ส
1: วัสดีครับนะ
2: เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันลุยโคลนลงพื้นที่เมืองปัวเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยชื่นชมครูแนนและทหารพลานช่วยชีวิตกว่า20คนนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานการฟื้นฟูและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนำคณะเดินเท้าลุยโคลนเข้าพื้นที่สำรวจความเสียหายและฟื้นฟูเขตชุมชนณบ้านศิลาแดงตำบลศิลาแรงอำเภอปัวโดยตรวจเยี่ยมบ้านเรือประชาชนทีละหลังโดยเฉพาะบ้านหลังที่3ที่คณะได้เข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นบ้านของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ด้วยกันเพียง2คนตายายสภาพบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักทันทีที่นายยศชนันเดินทางเข้าไปเยี่ยมเยียนคุณยายได้กล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มว่าโอ้ยตัวจริงหล่อจังเลยพร้อมเปิดเผยความรู้สึกว่าดีใจมากที่ความช่วยเหลือเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้ จากนั้นคณะของนายยศชนันเดินทางต่อไปยังบ้านของครูแนนปวีนาการศรีครูโรงเรียนในพื้นที่

0: ซึ่งวันเกิดเหตุระบบแจ้งเตือนภัยยังมาไม่ถึงและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดครูแนนจึงตัดสินใจใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองเป็นกระบอกเสียงประสานงานขอความช่วยเหลือทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานจากกรมทหารพลานที่32จำนวน6นายฝากกระแสน้ำเข้ามาช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางทั้งคนชราผู้พิการทางการได้ยินและสายตารวมกว่า20ชีวิตไปยังจุดปลอดภัยที่วัดป่ามืดได้อย่างปลอดภัยนายยุทธนันท์ได้กล่าวเช่นชมความมีสติและความกล้าหาญของครูแนนพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารพลานและผู้นำชุมชนโดยยกย่องให้ทุกคนเป็นฮีโร่ตัวจริงที่ทุ่มเทช่วยเหลือชีวิตประชาชนในสถานการณ์วิกฤตสุริยะสั่งกรมชลประทานจับตาน้ำยมน้ำโขงเร่งฟื้นฟูน่านหลังน้ำลดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องโดยให้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำโขงพร้อมกำชับกรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำยมว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษขณะนี้คือจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยซึ่งลำน้ำมีขีดความสามารถในการระบายน้ำประมาณ510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำที่จุดควบคุมบริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์พร้อมมอบหมายรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่บัญชาการและติดตามสถานการณ์จากการประเมินปริมาณฝนและลุ่มน้ำในลุ่มน้ำยมขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีฝนตกในพื้นที่และส่งผลให้ปริมาณน้ำลุ่มน้ำยมเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์แม่น้ำโขงได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าเพื่อประสานจังหวัดและแจ้งเตือนประชาชนหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงจนเสี่ยงล้นตลิ่งยืนยันว่าเครื่องจักรและเครื่องมือมีความพร้อมสำหรับการเข้าช่วยเหลือพื้นที่หากเกิดสถานการณ์ส่วนจังหวัดน่านสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงแล้วกรมชลประทานอยู่ระหว่างเข้าฟื้นฟูจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกหนักต่อเนื่องเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านกว่า40หลังคาเรือนถูกตัดขาดสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านห้วยหมากหมู่ที่2ตำบลห้วยหมากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานียังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามวลน้ำจากฝนที่ตกสะสมประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่หนุนสูงได้ไหลเข้าสู่ลำห้วยหมากอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำท่วมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านระดับน้ำสูงกว่า3เมตรจนเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านถูกตัดขาดรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ประชาชนกว่า40หลังคาเรือนรวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบรวมไปถึงการเดินทางในชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เรือท้องแบนในการเดินทางเข้าออกพื้นที่เบื้องต้นอบต.ห้วยไผ่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบน1ลำจากอบจ.อุบลราชธานีเพื่อใช้รับส่งประชาชนในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือโขงเจียมได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่วันละ10นายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับปาริสแซงต์แชร์ต้องเปลี่ยนสนามแข่งขันในเกมนัดเปิดฤดูกาลสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงต้องเปลี่ยนสนามแข่งขันในเกมนัดเปิดฤดูกาลลีกเอิงหลังสนามหญ้าที่ปาร์คเดอแฟรงค์ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงผิดปกติในช่วงซัมเมอร์โดยเดิมทีปาริสแซงต์แชร์มีโปรแกรมเปิดบ้านพบแรนส์ในวันอาทิตย์นี้แต่ล่าสุดเกมนี้จะถูกสลับไปแข่งขันที่รัวซงปาร์คสนามเหญ้าของแรนส์ในแคว้นบริตตานีแทนสาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศร้อนจัดในฝรั่งเศสโดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศสูงที่สุดเป็นประวัติการขณะที่กรุงปารีสมีอุณหภูมิเกือบแตะ41องศาเซลเซียสและพื้นที่กว่าครึ่งประเทศถูกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดต
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: คาร์ลอสเฟรนันเดสผู้สื่อข่าวจากมาก้าสื่อสเปนรายงานว่าแอตเลติโกมาดริด ำลังเร่งเครื่องคว้าตัวนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าวัย25ปีของเชลซีเข้ามาร่วมทีมโดยรายงานระบุว่ามาเตอูอาเลมานีผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลของสโมสรเชลซีได้เดินทางไปยังกรุงลอนดอนแล้วเพื่อเจรจากับเชลซีโดยตรงหลังอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ได้รับบาดเจ็บขณะที่คูเลียนอาวาเรสก็ยังไม่มีสภาพความฟิตที่ดีโดยแม้ฝ่ายบริหารตราหมีจะมีรายชื่อเป้าหมายหลายคนแต่ปัจจุบันแจ็กสันถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆและสโมสรกำลังพยายามเร่งการเจรจาให้สำเร็จ
6: ช่วง Premier League Update
7: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สวัสดีครับผมกนัทพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 16นาฬิกา8นาทีพบกับ Sport Guide วันศุกร์นะครับวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษนะครับเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยเชิงลึกนะครับมีผมธัญแพทย์พิชัยปิตุวงศ์มะเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับคุณคมกฤษณภาลัยน้องอ๋อนะครับซึ่งต้องบอกว่ามานั่งประจำการทุกวันศุกร์แล้วก็วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับมานั่งประจำการแล้วก็ไปทักทายกันนะครับสวัสดีครับน้องอ๋อครับ
2: สวัสดีพี่หมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้ใครมีข้อความอยากจะถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไทยนะครับทีมชาติไทยหรือว่าเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีก1ไทยลีก2ที่จะเปิดสนามอย่างเป็นทางการวันที่4กันยายนนะครับก็ส่งข้อความมาที่4689899นะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศฮุนไดอาเซียนครับระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วก็นัดแรกแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา20:00 น.นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่มีความเห็นแบบไหนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องราวต่างๆรวมถึงทำไมแฟนบอลเมืองไทยนี่นัดชิงนะจะมีแฟนบอลเข้าไปชมต้องถามน้องอ
2: ๋
1: อสั้นๆล่วงหน้าสักนิดว่าพรุ่งนี้ราชมังคลาเต็มไหมครับ
2: ไม่เต็มครับพี่หมอ
1: โอ
2: ้
1: โห
2: ยังไงก็ไม่เต็ม
1: ตอบแบบไม่คิดเลยนะ
2: ไม่เต็มหรอก
1: เหรอฮะ
2: 40,000 กว่าเนี่ยเต็มที่ผมว่าถ้าได้สัก 20,000 ก็สวยแล
1: ้วโอ้โหมันไม่น่าเชื่อนะน้องอ๋อนะถ้าถอยหลังไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วเข้าสู่รอบชิงเนี่ยบัตรหายากมากนะแต่ครั้งนี้ดูเหมือนศรัทธาของแฟนบอลที่มีน้อยเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับ4689899แล้วก็มาฟังนะครับน้องอ๋อคุณคมกฤษณภาลัยนะพูดให้ฟังนะครับช่วงต้นผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆของผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการสปอร์ตไกด์ในคลื่นบางไทยแข็งแรงยางรถยนต์ดันล็อปนะครับยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้นะครับยางรถยนต์ดันล็อปบอกว่าหลายคนเนี่ยคงทราบกันดีนะครับว่าท้องถนนในเมืองไทยนั้นส่วนมากมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีแอ่งน้ำให้เห็นอยู่ทั่วไปบางคนก็ขับรถหักหลบได้บางคนก็ขับรถคร่อมไปสำหรับคนที่ขับรถแล้วตกหลุมเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าอาจเกิดผลเสียได้กับยางรถยนต์ของท่านรวมถึงช่วงล่างของรถด้วยซึ่งก็ต้องบอก

0: ว่าสิ่งแรกนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าในกรณีที่ท่านขับรถแล้วตกหลุมตกบ่อเหล่านี้นะครับก็คือยางบวมนะครับจะมีลักษณะปูดออกมาที่บริเวณแก้มยางเหมือนลูกมะนาวหากฝืนใช้ต่อไปก็จะเสี่ยงต่อการเกิดเหตุยางระเบิดสิ่งที่ตามรองลงมาก็คือล้อแม็กคดหรือแตกซึ่งเป็นจุดที่อยู่คู่กับยางทำให้เมื่อตกหลุมบ่อยๆก็อาจทำให้เกิดลักษณะคดหรือถึงขั้นล้อแตกหักเสียหายจนกลายเป็นอุบัติเหตุนะครับหากเพื่อนๆทุกคนที่ขับรถแล้วตกหลุมบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ยางรถยนต์ของท่านเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าก็สามารถนำรถเข้ามาตรวจเช็คสภาพได้นะครับที่ดันล็อปช็อปทุกสาขานะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมาฝนตกค่อนข้างบ่อยนะครับทางยางรถยนต์ดันล็อปก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับถ้าท่านซื้อยางรถยนต์ดันล็อป4เส้นนะครับเราก็มีการแจกร่มนะครับเป็นร่มกอล์ฟดันล็อปขนาด30นิ้วทันทีเลยนะครับมูลค่า690บาทนะครับคือซื้อยางรถยนต์ระดับครบ4เส้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมหรือจนกว่าของจะหมดนะครับที่ร้านดันล็อปช็อปทั่วประเทศทุกสาขาที่ร่วมรายการก็ให้คุณขับขี่อย่างมั่นใจในหน้าฝนนี้ทั้งเกาะถนนทั้งการฝนครบจบในโปรโมชั่นเดียวรับฟรีด้วยนะครับประกันยาง120วันเมื่อซื้อรุ่นยางที่ร่วมรายการและยังสามารถเลือกผ่อน 0% นาน6เดือนกับธนาคารที่ร้านค้าร่วมรายการได้อีกนะครับตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dunlopthai.co.th หรือมีปัญหาเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับจะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ Dunlop นะครับก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage เขียนคำว่า Dunlop Thai Thailand ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับท่านก็จะได้รับคำตอบในเรื่องราวของยางรถยนต์นะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับเป็นการเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะครับลงสนามนัดแรกตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับแต่ใครที่อยากร่วมสนุกกับยางรถยนต์ดันล็อปนะครับเราเลือกคู่นิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลในคืนวันอาทิตย์นะครับท่านง่ายๆเลยนะครับเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันล็อปแล้วก็บอกว่านิวคาสเซิลจะชนะเสมอหรือแพ้ลิเวอร์พูลด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับส่งมาที่0860354000ท่านที่ตอบถูก5ท่านแรกนะครับจะได้ล่มกอล์ฟสวยงามเลยของยางรถยนต์ดันล็อปนะครับอย่าลืมนะครับต้องเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันล็อปแล้วก็เขียนต่อด้วยนิวคาสเซิลจะชนะเสมอหรือแพ้ลิเวอร์พูลด้วยสกอร์เท่าไหร่คู่ที่แข่งคืนวันอาทิตย์นะครับเราส่งมาที่0860354000ครับมาถึงเรื่องของกีฬาวันนี้ต้องบอกว่าแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับมาถึงรอบ8คน8คู่สุดท้ายมีผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับน้องอ๋อครับ
1: ครับผมก็ต้องบอกว่าเราเข้ามา3รายการนะครับเป็นชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมซึ่งปรากฏว่าในประเภทคู่ผสมเนี่ยบาสมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าที่มีผลมาจากเกมเมื่อวานนะครับก็เลยทำให้ต้องถอนตัวคู่ของเดชพลกับสุพิชลาเพียวสามพานก็เลยจอดป้ายแค่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับทำให้คู่ของฝรั่งเศสนะครับก็คือทรอนกีเคลกับเดลฟีนเดลูนี่ได้ไปเล่นในรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกของคู่จากฝรั่งเศส
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีเพราะว่าน้องหมิวพรปวีช่อชูวงก็ได้บายจาก โนซุมิโอคุฮาระเช่นกัน
0: ครับ
1: นะครับโนซุมิก็มีอาการบาดเจ็บทำให้ถอนน้องหมิวก็เลยได้เข้ารอบรองชนะเลิศแบบไม่ต้องออกแรงแต่ว่าจะไปเจอใครตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่ก็คืออากาเนะยามากุชิหรือมิเชลลีจากแคนาดาตอนนี้เกมแรกนี่เสมอกันอยู่10-10นะครับขณะที่อีกหนึ่งคนจะเล่นเป็นคู่ต่อไปต่อจากคู่อากาเนะนี่แหละก็คือกุลวุฒิวิทิศสารนะครับวางอันดับ2ของรายการปีนี้จะเจอกับศึกหนักอย่างอเล็กกรานิเยจากฝรั่งเศสซึ่งคู่นี้ใครชนะตอนนี้ผมคิดว่าวิกเตอร์ไหลของแคนาดาเนี่ยน่าจะผ่านลัสมุสเกมเคแล้วล่ะเพราะตอนนี้เกมแรกชนะไป21-19เกมที่2นี่ได้แมตช์พอยต์ละ20-17นะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าในรอบต่อไปเนี่ยนะครับสำหรับวิวกุลวุฒิเนี่ยถ้ามองข้ามไปแล้วเนี่ย
1: ร
0: อบรองเนี่ยน้องอ๋อดูว่าโอกาสจะ พบกับคู่ผู้ชนะระหว่างใครกับใครครับ
1: ก็คงจะไปเจอเนี่ยแหละวิกเตอร์ไหลของแคนาดาเนี่ยพี่หมอ
0: วิกเตอร์ไหลนะ
1: ครับก็เป็นมือดีจากแคนาดาเลยล่ะตัวนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: แต่อย่าลืมนะครับว่าชายเดี่ยวเนี่ยนะครับต้องบอกว่านักแบดไทยโดยเฉพาะน้องวิว
1: กับ
0: กุลวุฒิวิชิตสารเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแชมป์แล้วก็เคย
1: เป็นแชมป์รองแชมป์มาแล้วได้มาหมดแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปีนี้เส้นทางเนี่ยค่อนข้างจะดีนะถ้าผ่านเนี่ยเพราะว่ามือหนักๆนี่หลุดกันไปหลายคนตอนนี้อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นอันเดสแอนทอนเซนของเดนมาร์กเจอกับโคไดนาราโอกะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นโจเทนเฉินนะซึ่งจะเป็นมือเก๋าของไต้หวันเนี่ยแหละก็จะเจอกับอาวิฟาฮานของอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าถ้าดูตามชื่อชั้นได้ลุ้นเลย
0: คือดูจากรายชื่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องวิวเนี่ยถ้าผ่านเข้าไปเล่นรอบรองเนี่ยผมว่าถึงรอบชิงแล้วโอกาสได้แชมป์สูงด้วย
1: ใช่ใช่
0: นะครับเพราะว่ามือดีๆอย่างฉียู่ฉีก็ตกรอบโจนาธานคริสตี้ก็ตกรอบ
1: แล้ว
0: นะครับอ่ะก็ต้องตามลุ้นนะครับเชียร์ตอนนี้นะครับวันนี้เหลือชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารนะครับที่จะต้องชนะลาดิเยนะครับให้ได้ก่อนที่จะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็
1: เชื่อว่าอีกสักประมาณ40นาทีน่าจะลงนะครับ
0: มีการถ่ายทอดสดทาง True Vision ด้วยนะ
1: ครับ
0: ใครที่ติดตามก็สามารถดูการถ่ายทอดสดได้นะครับนอกจากแบดมินตันแล้วเนี่ยนะครับแม่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียผลการแข่งขันนัดแรกเป็นไงบ้างครับน้องอ๋อ
1: ก็ต้องบอกว่าตามความคาดหมายนะสบายมือ
0: ครับ
1: เจอสาวจิงโจ้กระโดดไม่ออกครับวันนี้โดนสาวไทยเราเนี่ยถล่มไป3-0เลย
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่าผมว่ามันคงอย่าไปต้องไปหนักนู่นน่ะรอบ8รอบรองนู่นล่ะ
0: ครับก็ต้องบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับที่เมืองเทียนจินประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับระหว่างวันที่21-30สิงหาคมนะครับวันนี้ตอนบ่ายโมงตรงนะครับทีมชาติไทยก็ลงสนามนะครับแล้วก็เอาชนะออสเตรเลียไปได้สบายๆนะน้องอ๋อนะ
1: ค
0: ือดูแล้วมันคนละชั้นน่ะสกอร์ที่ออกมาเนี่ย25-15 25-15 แล้วก็25-18
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ไม่น่าเชื่อนะพี่หมอออสเตรเลียวอลเลย์บอลไม่ดี
0: ไม่ดี
1: ทั้งที่เป็นพวกฝรั่งนี่มันก็น่าจะสูงใหญ
0: ่อาจจะไม่สันทัดนะครับในเรื่องการเล่นวอลเลย์บอลก็ได้นะครับแต่ทีมชาติไทยเนี่ยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าวันนี้คู่แข่งขันค่อนข้างเป็นรองเราเยอะนะครับมาตรฐานสู้กันไม่ได้ก็เลยได้เห็นนะได้จัดทีมเนี่ยลงเป็นลักษณะโรเตชันนะครับเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยได้ลงสนามนะครับแล้วเราก็ชนะนะครับแล้วเราก็จะแข่งขันนัดต่อไปนะครับวันที่24สิงหาคมเวลา 14.00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งจะพบกับอินโดนีเซียมีปัญหาไหมครับน้องอ๋อ
1: ไม่มีปัญหานะอินโดนี่ก็เพิ่งเจอกันมาในอะไร CV ครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับก็เราก็เอาชนะมาได้ชุดนี้ไปแบบเต็มแม็กก็น่าจะ3-0เหมือนเดิมอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าแหมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยมันเหนือชั้นนะต้องยอมรับว่าเราเหนือชั้น
1: แต่ว่าก็ยังบอกล่ะเที่ยวนี้มันมีตั๋วโอลิมปิกเพราะฉะนั้นทั้งจีนเจ้าภาพทั้งญี่ปุ่นมาเต็มแม็กเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับก็ไม่ใช่งานง่ายสำหรับสาวไทยในฐานะแชมป์เก่า
0: ครับส่วนการแข่งขัน LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open 2026เป็นสนาม Royal Mayfair Golf Club Par 70นะครับที่ประเทศแคนาดาก็เปิดฉากเล่นวันแรกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าผลการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่านักกอล์ฟไทยเนี่ยก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับอันดับ8ร่วม4อันเดอร์เอริยาจุฑานุการอันดับที่21ร่วม2อันเดอร์สุวิชยาวินิจฉัยธรรมอันดับที่39ร่วม1อันเดอร์พาปาจารีอนันต์นฤการแล้วก็ชนิตีวรรณแสนนะครับอันดับที่63ร่วมอีเวนพาก็มริยาจุฑานุการนะครับเป็นการแข่งขันนะครับ กอล์ฟนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่รายการใหญ่นะครับ

0: แต่เงินรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับผู้นำก็เป็นมิยุยามาชิตะนะครับ8อันเดอร์แล้วก็มีนาซะฮาตาโอกะจากญี่ปุ่น7อันเดอร์นะครับกีฬาโรเมโรจากสหรัฐ6อันเดอร์นะครับต้องติดตามนะครับเพราะว่าแข่ง4วันนะครับ2วันก็จะตัดตัวให้เหลือ65คนหรือว่าคะแนนเท่ากันนะครับก็ต้องติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของกอล์ฟ LPGA สัปดาห์นี้หลังจากสัปดาห์ที่แล้วโปรจีนนะครับอาทิยาธิติคุณเนี่ยคว้าแชมป์ไปนะครับแล้วอ๋อแล้วก็ปีนี้นะครับเทนนิส US Open นะครับก็ต้องบอกว่าแบบเพิ่มเงินรางวัลนะครับตอนนี้ทะลุ100ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกนะแล้วก็แชมป์เนี่ยรับถึง5ล้าน5แสนเหรียญนะครับสมาคมเทนนิสแห่งสหรัฐผู้จัดการแข่งขันการแสดงรายการที่4ของปี US Open ก็ประกาศเงินรางวัลประจำปี2026ที่สูงถึง101ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเพิ่มจากปีก่อน 19% นะครับหลังจากนักเทนนิสอาชีพท็อป10พยายามออกมาเรียกร้องให้เงินรางวัลของการแข่งขันแกรนด์สแลม4รายการคิดเป็น122%ของรายได้แต่ละรายการภายในปี2030ล่าสุดเงินรางวัลรวม US Open ปีก่อน85ล้านเหรียญสหรัฐปีนี้ปรับมาเป็น100ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าท้าทายนะ
1: เห็นกีฬาแร็กเก็ตเทนนิสแล้วเนี่ยมันในแร็กเก็ตแบดมินตันมันไม่ยั่วยวนใจขนาดนี้พี่หมอ
0: เงินรางวัลแล้วมันน้อยนะมันน้อยมากจริง
1: มันเพราะอะไรพี่หมอลองวิเคราะห์หน่อยได้ไหม
0: อาจจะเป็นเพราะว่าเรตติ้งของกีฬาแบดมินตันเนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมมากกว่า
1: เป็นเพราะพวกอเมริกายุโรปเขาไม่นิยม
0: ใช่
1: ใช่ไหมมีส่วนไหม
0: มีส่วนมีส่วนมันก็เลยทำให้คนจัดยังไม่กล้าที่จะให้เงินรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้องบอกว่าครั้งนี้สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่านอกจากจะเพิ่มเงินรางวัลแล้วนะครับนักเทนนิสชายเดี่ยวอย่างคาร์ลอสอัลการาซนะครับก็คัมแบ็กนะครับ
1: หายเจ็บเรียบร้อย
0: หายเจ็บจากการบริเวณข้อมือไปนานถึง4เดือนนะครับคาร์ลอสอัลการาซนักเทนนิสชายมือ2ของโลกจากสเปนจะกลับมาแข่งนะครับในการสแลม US Open หลังจากหายหน้าหายตาไป4เดือนเต็มเลยนะครับก็ถือว่าหลังจากที่อัลการาซได้รับบาดเจ็บข้อมือจากศึกบาร์เซโลนาโอเพ่นเมื่อเดือนเมษาแล้วไม่ได้ลงแข่งอีกเลยนะครับล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับก็ออกมายืนยันว่าเจ้าอัลการาซนะครับอัลการาซจะลงแข่งขันแน่นะครับสำหรับปีนี้ในการแข่งขัน US Open นะครับก็ติดตามได้นะครับเป็นเมเจอร์ที่4ของปีนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าเงินรางวัลก็เยอะด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนักเทนนิสเนี่ยพอไม่มีเจ้าคาร์ลอสอัลการาซเนี่ยมันดูเหมือนไม่สนุกนะครับเพราะว่าเจ้าซินเนอร์เนี่ยก็กวาดรางวัลไปเกือบทุกรายการเลย
1: ซินเนอร์คงบอกอัลการาซเจ็บนาน
0: ๆนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับอ่ะให้น้องอ๋อพูดนิดนึงเรื่องราวของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับ คุณโปรดปรานสมานมิตรหรือว่าพี่ตั๋วของน้องๆผู้สื่อมวลชนครับ
1: ก็ตามความคาดหมายนะพี่หมอเต็งหามมาตั้งแต่วันเปิดตัวสมัครอ
0: ่
1: ะนะว่าจะเข้าป้ายคว้าเก้าอี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยไปครอบครองก็ถือว่าเป็นลูกหม้อเติบโตมาจากสายงานประชาสัมพันธ
0: ์
1: นะครับจนมาถึงตรงนี้ก็คิดว่าในฐานะที่เป็นคนในเป็นคนที่เห็นปัญหาของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาตลอดก็หวังว่าคุณปลดปรานเนี่ยเข้ามาแล้วขจัดปัญหาที่มันเกิดขึ้นกำจัดจุดอ่อนของการกีฬา
0: ครับ
1: นะเพราะว่าผมก็คิดว่าไม่อยากจะไปหวังอะไรมากกว่านี
0: ้ครับ
1: คุณแก้จุดอ่อนภายในให้ได้ก่อน
0: คือเป็นลูกหม้อตัวจริงนะต้องบอกว่าน้องตั๋วเนี่ยนะครับก็รับราชการนะครับเป็นพนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆที่ครุศาสตร์จุฬานะครับแล้วก็ไต่เต้านะครับสร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับก
1: ็จบนิเทศ
0: ครุศาสตร
1: ์เหรออ
0: ันนี้ตอนแรกผมเข้าใจผิดเหมือนน้องหมอครุศาสตร์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยก็ผ่านการพิจารณานะครับแล้วประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวจะรับงาน1ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็น
1: มีพิกล็อกไหม
0: นะ
1: ไปตกที่ครม.มีไหม

0: ไม่ตกแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มรับเริ่มทำงานวันที่1ตุลาคมอ่ะก็ปรบมือให้แล้วกันนะครับสำหรับโปรดปรานสมานมิตรนะครับน้องตั๋วของสื่อมวลชนในวงการกีฬาเกือบทุกๆคนนะครับ
1: ชื่อก็ดีพี่หมอเป็นที่โปรดปรานของทุกฝ่ายนะหวังว่า
0: อุ้ยน้องๆสื่อมวลชนที่สนิทกับพี่อ๋อโอ้โหต้องบอกว่าดีใจจนเนื้อเต้นเลยนะครับอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งนิดนึงน้องอ๋อ
1: ครับ
0: การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับการสปอร์ตเนี่ยได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ดูแลเรื่องเครื่องแบบหรือว่าเครื่องกีฬาชุดๆเลยนะครับล่าสุดนะครับต้องบอกว่าทางชุดพิธีการของทัพไทยนะครับก็ออกมาออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีนะครับถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียโอ้เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าดูดีมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับนักกีฬาไทยก็จะต้องใส่นะครับชุดนะครับพิธีการนะครับในพิธีเปิดพิธีปิดของการแข่งขันด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามนะครับดูแล้วก็ใส่แล้วแน่นอนนะครับเชื่อแน่ว่าทุกคนก็คงจะแฮปปี
1: ้
0: จะแข่งขันกันนะครับมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่19กันยายนนะครับแล้วก็ไปจบเอาวันที่4ตุลาคม2569นะครับ
1: โอ้โหเห็นแต่ละคนถ่ายบงถ่ายแบบนี่เป็นนายแบบนางแบบสบายเลยนะนักกีฬาไทยตอนนี
0: ้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้นะน้องอ๋อนะโอ้โหพอใส่ชุดพิธีการนี่ตกใจเลยโอ้โหแต่ละคนนี่ทั้งสวยทั้งหล่อเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจบนะครับเรื่องราวของกีฬานะครับเร็วสักหน่อยเพื่อให้มีเวลาพูดคุยเรื่องฟุตบอลไทยนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกมีมากมายเลยเราไปที่ข้อความ4689899กันเลยนะครับก็3ข้อความแรกเหมือนเดิมนะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอิฟนิ่งหมอพี่อ๋ออาร์มซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนชอบเต้นอเล็กคันโดบัลเล่นะครับเอาดิบาลเด้นะครับแหมอันนี้ต้องอาร์มซ่ามีหัวครีเอทมากเลยนะครับสุขสนุกไม่ทุกสุขเถิดหนาตอน16นาฬิกาในครานี้2หนุ่มรอคุยข่าวเวลาดีเพราะว่ามีเรื่องเล่าข่าวชวนคุยจากน้องอาร์มซ่านะครับส่วนพี่หงไฮเวย์บอกว่าคนดูรอบชิงฟุตบอลคู่ระหว่างไทยกับเวียดนามไม่น่าจะเกิน 20,000 ผมเสนอให้ย้ายมาเตะสนามสุขการจราจรน่าจะดีกว่าแถวรามคำแหงแถมสนามสุขมีมนต์ขลังด้วยนะครับพี่หงไฮเวย์เขากำหนดไปแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจำนวนคนดูจะน้อยลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะเปลี่ยนมันต้องมีเหตุ
1: คือสนามสุขก็ยังไม่มั่นใจด้วยว่าไอ้ไฟฟ้าส่องสว่างอ่
0: ะ
1: มันยังใช้งานได้ดีไหม
0: นะครับ
1: เพราะว่าเปลี่ยนไปครั้งล่าสุดก็ตอนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดกรีฑาชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มาลองไฟอีกเลยเพราะว่าหลังๆเนี่ยพาน้องๆ นักเรียนเยาวชนเนี่ยเตะบอลตั้งแต่บ่ายโมง
0: ครับอ่ะใครที่จะไปดูยืนยันนะครับพี่หงไฮเวย์ไม่เปลี่ยนนะครับราชบังคลากีฬาสถานนะครับจะมีคนดูแค่ไหนก็ตามแต่บัตรเนี่ยโอ้โหยังเหลือเยอะมากนะครับใครที่อยากไปซื้อบัตรเข้าไปชมในสนามเนี่ยก็อย่าลืมนะครับไปซื้อได้เลยแล้วก็สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใจดีด้วยลดบัตรนะครับที่นั่งละ100บาททุกที่นั่งเลย
1: ก็ต้องบอกว่าบัตรนี่ก็พอก็มีกระแสอยู่บ้างนะแต่มันก็ไม่ได้ตูมตามเพราะว่าเวลาดูกระแสเนี่ยพี่หมอดูอยากอะไรด้วยจำนวนยอดขอถ้ามีคนมาขอเยอะมาโทรมาที่แบบร้อยวันพันปีไม่เคยโทรหาเนี่ยแล้วโทรหาเราขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าไอ้แมตช์นั้นเนี่ยมีคนสนใจเยอะ
0: ก็แสดงว่าบัตรขอไม่มีเลย
1: ช่วงนี้ก็ยังเงียบอยู
0: ่ยังเงียบอยู่นะครับอ่ะในเมื่อเมืองไทยนะครับจะแข่งวันเสาร
1: ์
0: แต่ที่เวียดนามเนี่ยเขาแข่งวันพุธนะครับเขาบอกว่า
1: อ
0: ัปเดตยอดขายบัตรนะครับของทีมชาติไทยกับเวียดนามล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเช็คมาแล้วเนี่ยขายไปแล้วประมาณ 15,000 ใบ
1: ที่มีดิ่งนะ
0: ไม่ที่มีดิ่งเนี่ยเต็มแล้วฮะที่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าสมาคมฟุตบอลอัปเดตมานะครับจุได้ประมาณ 40,000 กว่า
1: 15,000 ขายไปแล้ว 15,000
0: ขายไปแล้ว 15,000
1: เป็นของเวียดนาม 3,000
0: ก็ต้องบอกเลยว่าที่

0: พราะฉะนั้นในนัดที่2นะครับวันพุธเนี่ยต้องบอกว่าที่สนามมีดิ่งเนี่ยโอ้โหจะมีประชาชนแฟนบอลของเวียดนามเนี่ยเข้าไปชมกันเต็มสนามแน่นอนเลยนะครับส่วนเมืองไทยเนี่ยก็เชิญชวนนะครับให้แฟนๆบอลนะครับที่อยากไปดูฟอร์มทีมชาติไทยเนี่ยนะครับลงสนามแล้วก็อยากให้นะครับแอนโทนีฮัสซันทำทีมประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าไม่ได้แชมป์ครั้งเนี้ยผมว่ากระแสของแฟนบอลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหอารวาสหนักแน่เลยนะครับจะไปทางไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่งข้อความมาได้นะครับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็อยากให้เรียกว่าบัตรนั้นขายหมดนะครับแต่ปรากฏว่าบัตรขายได้น้อยมากเลย
1: ก็เหลืออีกวันนึง
0: ครับ
1: นะ
0: นะครับอ่ะมาที่ข้อความคุณเทียนท่าฉลอม
1: ก่อนไปพี่เทียนผมมาแจ้งผลการแข่งขันอีกหนึ่งรายการหน่อย
0: คุ
1: ณหมอเป็นซิกันดี้เมริกาครับที่อินโดนีเซียนะครับรอบรองชนะเลิศตอนนี้เตะไปแล้ว72นาทีนะครับน้องหนูเยาวชนหญิงชุด17ปีของเรานี่นำมาเลเซียอยู่3ประตูต่อ1ก็น่าจะไม่มีปัญหาในการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับในวันอาทิตย์เน
0: า
1: ะ
0: ครับบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีตอนนี้นำอยู่ 3-1 เนี่ยนะข้อความน้องอ๋อต้องเป็นน้องอ๋อแล้วครับ
1: สุขแสงส่องสว่างสร้างสีสันพาผูกพันมั่นคงดำรงคู่ข่าวกีฬามากมีที่ดีดูช่วยชี้ชูช่องทางไม่ห่างกันสปอตไกด์ใกล้ไกลก็ดูดีใจสุขขีหมออ๋อก็มุ่งมั่นวันนี้มีกีฬาพาผูกพันให้ลือลั่นอย่างรถยนต์สนดันหลอกนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เทียนท่าฉลองนะครับ
0: ไม่มีผิดสักตัวเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าน้องเจกับพี่หนุ่ยนะครับต้องแพ้พนันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าต้องมีผิด
1: อ
0: ันนี้ไม่มีผิดสักตัวเลยผมนั่งอ่านอยู
1: ่ไม่รู้จักอุบลคนเมืองนักป่าซะแล้ว
0: โอ้ย นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วง2ช่วง3ฟุตบอลไทยจัดเต็มโดยเฉพาะทีมชาติไทยกับเวียดนามวันเสาร์นี้เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันในรายละเอียดพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
0: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2นะครับฟุตบอลไทยเน้นๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่อยากถามข้อความเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไทยระดับสโมสรหรือทีมชาติไทยก็ได้นะครับ4689899นะครับอ่ะน้องอ๋อพูดถึงข่าวดีของแฟนบอลไทยสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับ

0: ทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามนะครับคนไทยสามารถดูได้นะครับผ่านทางแอป TrueVision Now นะครับอันนี้ไม่เสียเงินนะก
1: ็
0: ถือว่าเป็นการ
1: แอปพลิเคชัน
0: ฮะพบกันคนละครึ่งทางนะครับเรื่องนี้ต้องอ๋อมองว่ายังไงครับ
1: ก็ถือเป็นข่าวดีนะเพียงแต่ว่าหลายคนบ่นว่าเอ้ยมันทำไมไม่ไปออกฟรีทีวีก็ต้องให้เข้าใจกันก่อนว่าเดี๋ยวนี้การซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาเนี่ยมันแบ่งเป็นเรื่องของอะไรอ่ะ OTT OTP อะไรเยอะแยะมากมายนะครับว่าคุณซื้อลิขสิทธิ์ตัวไหนเพราะฉะนั้นอย่างของทูเนี่ยเขาซื้อแค่มาถ่ายทอดผ่านแอปพลิเคชันผ่านระบบเคเบิลทีวีบอกรับสมาชิกของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจะไปบอกว่าเฮ้ยทำไมก็แค่เอามาออกฟรีทีวีไม่เห็นจะเสียหายอันนี้มันละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับ
0: คือคนไม่เข้าใจเนี่ยก็มองว่าทำไมทูเนี่ยใจร้ายไม่ยอมถ่ายทอดสดทางดิจิตอลทีวีทั้งที่ช่อง24เนี่ย
1: มี
0: นะครับก็มีอยู่แต่เรื่องเนี้ยผมฟังคุณองอาจประภากมลชี้แจงนะผมว่าทูวิชั่นเองเราต้องปรบมือให้น
1: ะ
0: กับการยอมนะครับให้แฟนบอลทั่วไปเนี่ยสามารถดูฟรีแต่เพียงแต่ว่าท่านต้องเข้าไปที่แอปทูวิชั่นนาวนะครับคือเป็นการถอยหลังอ่ะแล้วผมก็เชื่อได้ว่าเรื่องอย่างเงี้ยสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจนะครับส่วนคนรุ่นเก่าเนี่ยที่จะบอกว่าเฮ้ยยังไงต้องไปเข้าไปแอปมันก็ไม่ใช่ฟรีทีวีอันนี้คือคุณเข้าไปที่แอปเนี่ยคุณเข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกให้คุณเข้าไปดูได้เลยทั้งแอป
1: ทำให้เป็นไปให้เด็กๆวัยรุ่นทำให้นะง่ายที่สุดไม่ต้องมานั่งบ่นมุกงิกมุกงิกเนี่ยข้างบ้านเยอะแยะเด็กวัยรุ่นน่ะนะอยากดูก็ใช้วิธีนี้นะครับ
0: อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหานะครับที่ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องปรบมือให้ทางทรูวิชั่นที่เขายอมเสียสละ
1: แต่ทีนี้นะพี่หมอผมกลัวอย่ามันจะกลายเป็นนิสัยใหม
0: ่
1: ว่าต่อไปนี้ใครไปซื้อมาดูกระแสสังคมกดดันเข้าไปอีกต้องมาปล่อยฟรีอีกนี่เดี๋ยวผมว่ามันจะเป็นปัญหาเรื้อรังกันนะก็อยากให้บางทีต้องเคารพกติกากันบ้างอ่ะ
0: ใช่เนาะอันนี้เห็นด้วยนะครับแต่ท่านรัฐมนตรีกีฬานะครับก็ต้องบอกว่าคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอ่ะต่อไปเนี้ยไอ้เรื่องของการแข่งขันกีฬาทั่วโลกอ
1: ่
0: ะแล้วก็ถ้ามีทีมชาติไทยลงแข่งขันเนี่ยนะครับก็ให้แจ้งมาล่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะวางแนวทางนะครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนนะครับในเรื่องราวของการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งเรื่องนี้นะจริงๆแล้วท่านรัฐมนตรีนะครับมีการพูดคุยกันมานานมากนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงนี้สื่อเก่าเนี่ยต้องบอกว่าถูกแบบว่าถูกลดค่าลงได้ค่าลงมันก็เลยทำให้มันเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ละอันนี้ต้องเข้าใจด้วยส่วนถ้าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจะช่วยเหลืออย่างไรดำเนินการอย่างไรเนี่ยผมว่ารอบชิงเนี่ยคงไม่ทันแล้วนะครับก็หลังจากนี้แล้วกันนะครับถ้าทางรัฐบาลจะมาสนับสนุนออกเงินนะครับค่าลิขสิทธิ์อะไรก็เดี๋ยวว่ากันนะครับใช่ครับ
1: เรื่องนี้ผมไม่ค่อยอยากให้รัฐบาลลงมายุ่งอ่ะพี่หมอในเรื่องถ่ายทอดเนี่ยเพราะมันเป็นหน้าที่ของเอกชนหรือจะเป็นงบประมาณของไอทีวีแต่ละช่องเขานะคือรัฐบาลเนี่ยผมอยากจะใช้คำว่าบางครั้งนักการเมืองประเทศเรามันก็เน้นหาเสียงกันเยอะเกินไป
0: ครับ
1: คืออยากจะเห็นว่าทุกวันเนี้ยงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาในการไปพัฒนานักกีฬายกศักยภาพกีฬาไทยเนี่ยพี่หมอก็เห็นอยู
0: ่ครับ
1: ลดลงทุกปี
0: คือทำไมลดลงผมยังไม่เข้าใจ
1: ก็นั่นน่ะดิเองเนี่ยลดแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวถ้าใครอยากจะถ่ายดูถ่ายทอดกีฬาให้แจ้งมาเดี๋ยวรัฐบาลจะหางบผมว่าท่านเอางบมาช่วยพัฒนาสมาคมกีฬาก่อนดีกว่า
0: พูดจริงๆนะท่านเราไม่เคยคุยเรื่องนี้กันนะสมาคมกีฬาน่าสงสาร
1: ครับ
0: บางสมาคมเนี่ยต้องบอกว่าได้งบน้อยมากงบประมาณน้อยมากๆ
1: ครับ
0: นะครับเขาเองเนี่ยเขาต้องช่วยเหลือนะครับอาศัยบารมีของคนเป็นนายกหรือว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยไปหาเม็ดเงินมานะครับเพื่อให้เขาเรียกว่ากิจกรรมของสมาคมกีฬานั้นๆเนี่ยสามารถมีผลงาน
1: เดินได
0: ้เดินได้นะครับ
1: คือตรงนี้พี่หมอง่ายๆเลยนะรัฐบาลผมก็พูดมาเสมอว่าท่านออกพระ

0: จะกฤษฎีกาให้ได้ลดหย่อนภาษีสำหรับคนมาสนับสนุนวงการกีฬา
1: คือเรื่องนี้ถ้าลดหย่อนภาษีเนี่ยนะผมเชื่อได้ว่าไอ้ consumer product ใหญ่ๆเนี่ยอยากที่จะมาช่วยนะ
0: ใช่คือพระราชกฤษฎีกาอาจจะยากเพราะต้องรอคิวเยอะแต่ท่านออกเป็นพระราชกำหนดได้พี่หมอ
1: ครับ
0: เนาะพระราชกำหนดนี่1ปีหมดอายุก็ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพระราชกฤษฎีกามันจะออกมาได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าท่านผู้ว่าการการกีฬาคนเก่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีบอกว่าเอเชียนเกมนะครับที่จะแข่งขันกันนะครับปลายเดือนหน้าเนี่ยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหาแม้กระทั่งเงินเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมหรือว่าเงินที่จะมอบให้กับทางสมาคมกีฬาเนี่ยทุกอย่างจะเตรียมการไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมว่าถามน้องอ๋อในเรื่องของการทำทีมของแอนโทนีฮัดสันสักนิดหนึ่งการพ่ายแพ้ในรอบรองชนะเลิศก
0: ับ
1: สิงคโปร์ในมุมมองของน้องอ๋อเสียหายไหม
0: ผมว่ามันเสียหายแน่พี่หมอเกมการแพ้ในบ้านกับทีมที่ทุกคนมองว่าเขาศักยภาพด้อยกว่าเราเกมแรกไปชนะเข้ามา 3-1 แต่ในบ้านทำไมกลับมาแพ้เป็นเกมที่แพ้แบบชนิดที่ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็เป็นรองสุดกู
1: yeah.
0: นะครับตรงนี้ผมมองไปถึงว่าการที่ฮัดสันเนี่ยหลังเกมเนี่ยเขาออกมาบอกว่ามันต้องหมุนเวียนตัวผู้เล่นเพราะผู้เล่นอ่อนล้าจากการเดินทางจากการแข่งขันผมก็เลยอยากจะถามเขาว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาหายตัวมาจากสิงคโปร์ได้ไหม
1: hmm.
0: แล้วก็ต้องเดินทางเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตัวเองอ่ะควรจะยอมรับว่าจัดตัวผู้เล่น11คนแรกผิดมากกว่านะพี่หมอเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยแดนกลางสู้ไม่ได้ขณะเดียวกันท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าฝนตกที่ราชมังคลากีฬาสถานผู้เล่นที่จัดลงไปเหมาะกับสไตล์การเล่นในพื้นสนามที่มีน้ำขังหรือเปล่า
1: อันนี้เป็นเรื่องต้องละเอียด
0: ใช่
1: ครับคือต้องดูบุคลิกธรรมชาติในการเล่นของเขาด้วยถ้าเขาเล่นฟุตบอลสนามแฉะไม่เป็นเนี่ยเราส่งลงไปมันก็ไม่มีประโยชน์
0: เนี่ยอย่างเช่นยิมเนี่ยพี่หมอ
1: วรช
0: ิตคณิศรีบำเพ็ญเจอบอลเปียกยิมต้องเป็นคนที่พาบอลไปกับตัวด้วยถูกไหมทีนี้ไปไม่ได้เล่นไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นแดนกลางเนี่ยวันนั้นเอาใครลงวรชิตสารัตคาคันนะเสกสรรจะให้สหรัฐอยู่เย็นไปวิ่งไล่กวดให้น้องๆเหรอ
1: ครับ
0: สหรัฐ30กว่าแล้วที่ผ่านมาสหรัฐงานเบาเพราะมีชัยพลอดทน
1: ครับ
0: ลงมากวดให้มาเป็นมดงานมาเป็นตัวปัดกวาดก่อนบอลจะมาถึงสหรัฐก่อนจะไปถึงแนวรับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนั้นยิมก็ไม่ใช่ตัวไล่เสกสรรก็ไม่ใช่คณะเนี่ยก็ไปฟ้อนนายนะครับเพราะฉะนั้นแดนกลางสิงคโปร์ที่เขาบีบเราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าบอลสู้กันไม่ได
1: ้
0: ของบอลเปอร์เซ็นต์ของบอลไปอยู่ทางสิงคโปร
1: ์คือวันนั้นเนี่ยผมก็นั่งดูอยู่นะน้องอ๋อนะก่อนที่เราจะเสียประตูเนี่ยเราก็ไม่ได้มีรูปแบบการเล่นที่เหนือกว่
0: า
1: สิงคโปร์เลยนะผมใช้คำว่าเราไม่มีรูปแบบการเล่นนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นเนี่ยก็คือทั้งสองทีมก็มีโอกาสเอาใช้ให้ความยุติธรรมว่ามีโอกาสยิงประตูทั้งสองทีมนะครับแล้วก็เราเองต่างหากที่มาพลาดแบบง่ายๆกับการที่ผู้สัมประตูนะครับออกมาตัดลูกแล้วปรากฏว่าลูกไปเข้าทางแล้วเขาก็ยิงสวนเข้าไปนะครับก็โทษใครไม่ได้อะผมว่าผู้สัมประตูเองก็ถ้าถามผมก็ไม่ควรจะออกมาเพราะว่ากองกลางเนี่ยก็ยังบีบคั้นนะครับเพรสซิ่งคู่ต่อสู้อยู่แต่ปรากฏว่าพอออกมาแล้วสกัดบอลไม่ดีไปเข้าทางเขามันก็ช่วยไม่ได
0: ้
1: นะครับนี่คือแนวรับนะครับที่ผมมองว่าแอนโทนีฮัดสันยังทำได้ไม่ดี
0: มีปัญหา
1: จะเปลี่ยนตัวก็ตามครับ
0: ครับเกมรับวันนั้นก็มีปัญหาอย่างนฤบดินทร์เนี่ยก็น่าจะเล่นได้เต็มที่สัก 40-45 นาที
1: ครับ
0: นะครับจะเห็นได้ว่าครึ่งหลังเนี่ยแทบวิ่งตามตูด สิงคโปร
1: ์ครับ
0: โดนเจาะโชคดีที่สิงคโปร์อ่ะเขาไม่เน้นมาขึ้นทางด้านซ้ายของเขา
1: ครับ
0: กลับกลายว่าไปขึ้นบอลด้านขวาซะเยอะซึ่งมันก็เป็นด้านที่สิงคโปร์เขาใช้มาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นอ่ะถ้ากาวินลีสังเกตซะหน่อยนะไทยอาจจะมีปัญหามากกว่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยยิ่งจะต้องไปเจอกับเวียดนามเนี่ยแนวรุกเขาอันตรายทุกตัว
1: ครับ
0: 3บราซิลจะเอาลงกี่คนยังมีเหงียนดินบักอีกที่เป็นดาวรุ่งของเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเกมรับของเราเป็นสวเสียเยอะซะด้วย
1: ครับ
0: ก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วง
1: คือผมเองเนี่ยผมดูแล้วผมก็อย่างที่ผมบอกว่า45นาทีแรกเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับมันเราไม่ได้เป็นต่อเขาเลยแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการครองบอลก็น้อยกว่าคือบอลลักษณะอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันทำให้แฟนบอลเมืองไทยเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นบอลิงเกเป็นบอลน่าเบื่อเขาอยากเห็นบอลทีมชาติไทยที่ต่อบอลนะครับมีทีมเวิร์กเปิดเกมหมุกเข้าใส่ขยี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องระวังเกมโต้กลับบ้างเขาก็บอกว่าบริบทของฟุตบอลมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเราเนี่ยลงเล่นนะครับกับสิงคโปร์นะครับเราเหนือกว่าทุกรูปแบบบ้านเขาเรายังชนะมาเลยทำไมเล่นที่บ้านเราเนี่ยวันนั้นใครๆก็เห็นว่าเราไม่ได้เล่นเกมเพรสซิ่งเพื่อจะทำให้เราได้เปรียบเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้จุดโทษแต่ก็มาเจอปัญหาลูกที่ฉลับพรรษานะครับเข้าประตูไปอันนี้ก็ไม่ต้องทักท้วงนะครับเพราะว่ามันเข้าจริงๆ นะครับนะครับก็เลยทำให้ทีมไทยยังโชคดีนะครับที่ยันเสมอนะครับทีมสิงคโปร์แล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบชิงนะครับด้วยสถิติที่สูญเสียแล้วก็ไม่ได้คืนชีด้วยนะครับ
0: ก็เป็นการแพ้นัดแรกของสมัยฮัตสัน
1: ครับ
0: นะแล้วก็ดันเป็นแพ้คาบ้านก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหนักหน่อยซึ่งจะเห็นได้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้ฮัตสันยกเว้นเกมเจอลาวพี่หมอแทบไม่ได้เหนือกว่าคู่ต่อสู้เลยนะในเรื่องเปอร์เซ็นต์การครองบอลแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังไม่อยากให้ไปดูที่เปอร์เซ็นต์ครองบอลซะอย่างเดียวเพราะว่าการครองบอลบางครั้งก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าทีมนั้น ดีกว่าเพราะเป็นฟุตบอลที่ครองบอลแบบขวางสนามไม่ได้เล่นแนวลึกเนาะก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้กดดันเพียงแต่ว่าฟุตบอลของฮัตสันมันกลายเป็นว่าเล่นในอาเซียนเรากลายเป็นฟุตบอลลับแล้วเราโต้คิดง่ายบวกได้ไหมพี่หมอ
1: เจ๊ผมจะถามกลับไปน้องอ๋อต้องถามว่าแอนโทนีฮัตสันเนี่ยก่อนที่จะรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยเขาเป็นประธานพัฒนาเทคนิคสมัยอิชิอิเป็นเฮดโค้ชจำได้ไหมนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอิชิอิเนี่ยก็ถูกกระแสแรงศรัทธาที่มีน้อยจนกระทั่งให้สมาคมต้องปลดออกแล้วก็เหลียวมาก็ให้โอกาสแต่แอนโทนีฮัตสันนะครับแล้วก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องแอนโทนีฮัตสันว่าเขาเนี่ยเขียนรายชื่อนักฟุตบอลที่เขาอยากได้50คนไปตามสโมสรต่างๆปรากฏว่าสโมสรต่างๆเนี่ยก็มีทั้งให้บ้างไม่ให้บ้างนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยพอประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีเสียงนะครับกระซิบดังๆว่าเนี่ยมันไม่ใช่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่แท้จริง
0: ครับ
1: นะครับแอนโทนีฮัตสันก็ออกมาพูดเสริมอีกว่าก็อย่างที่ได้เห็นนะครับมันไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่สุดมันก็เลยทำให้เขาเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำทีมดีมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่โดนใจเพราะว่าการเล่นเกมรับกับทีมในระดับอาเซียนเนี่ยผมว่าไม่มีใครยอมรับได้หรอกน้องอ๋อในมุมมองผมนะอาจจะผิดก็ได
0: ้คือที่ผมมองเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้ามองในแง่บวกจะได้ไห
1: ม
0: คงเลยคิดไปถึงไอ้นี่ไงพี่หมอ
1: ครับ
0: เอเชียนคัพต้นปีหน้าเราคงไปในสถานะที่จะไปเปิดเกมบุกใส่ใครไม่ได้เพราะฉะนั้นฮัตสันเลยลองทีมตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมรับแล้วรอโต้
1: ครับ
0: อืม
1: คือเขาบอกว่าฮัตสันเนี่ยอยู่เมืองไทยนานก็เลยแบบรู้ว่าต้องเอาตัวรอดแบบไหนแล้วก็ขอเพียงแค่ชนะในการแข่งขันเนี่ยอาเซียนคัพครั้งเนี้ยเขาก็รอดตัวแต่ผมดูแล้วต้องบอกเลยว่าเอาว่านับถอยหลัง1วันถามผมว่าทีมชาติไทยกับเวียดนามในสนามราชมังคลาผลการแข่งขันจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: ผมมองว่าเสมออ
0: ัน
1: นี้ผมฟันธงก่อนเลย
0: ไม่ชนะ
1: ไม่ชนะ

0: ผมดูไม่ชนะ
1: ผมก็ยังมองว่าไม่ชนะด้วยล่ะนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งพี่หมอเวียดนามเตะรายการนี้มา6แมตช์นะครับพวกเขายิงไป17ลูกเสียแค่1ประตูแล้วก็ตัวผู้เล่นที่คิมซังซิกจัดเนี่ยแนวรับพวกเขาแทบไม่เปลี่ยนเลย
0: ครับ
1: 3 4 3เนี่ยมีเบอร์7ก็คือฟาร์มชวนมานเบอร์16เหงียนทันชุงแล้วก็หมายเลข5ด่วนวันเฮาตัวเนี้ยจะมีแค่ด่วนวันเฮาที่อาจจะขยับเปลี่ยนเอาเป็นบุยห่วงเวียดอันเนี่ยสลับลงมาเล่นบ้างแต่ว่า2คนคือเบอร์7ฟาร์มส่วนมานกับเบอร์16เหงียนทันซุงเนี่ยยืนมาทุกแมตช์เพราะฉะนั้นเกมรับของเวียดนามชุดนี้ไว้ใจได้แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทั้งยศกรทั้งธีรศักดิ์เผยพิมายจะฝ่าด่านไปได
0: ้นี่กระดูกนะผมดูทีมเวียดนามทีมเนี้ยไม่อาจจะเป็นความคิดผมคนเดียวผมว่าเวียดนามไม่ได้เล่นเกเรเหมือนก่อน
1: ใช่ใช่
0: เขาเล่นที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าอย่างนัดที่เขาชนะมาเลเซียนัดสองเขาชนะมาในนัดแรกที่บ้านมาเลเซียแล้วมาเล่นที่บ้านเขาเนี่ยเนี่ยเวียดนามเล่นเปิดเกมบุกเข้าใส่จริงแต่แบบว่าไม่ได้ว่าไม่ทำให้แบบว่ารู้สึกว่าเล่นไม่ดีเลย
1: ไม่ใช่บอลหน้าเบื่อ
0: ไม่ใช่บอลหน้าเบื
1: ่อ
0: ใช้คำดีมากเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับบอลไทยแล้วเนี่ยคือถ้าพรุ่งนี้นะต้องอ่อนนะถ้าฟุตบอลไทยสไตล์ฮัตสันเล่นในบ้านกับเวียดนามแล้วยังมาเล่นแบบว่าเกมรับรอสวนเนี่ยผมว่าโอ้โหจะทำให้ศรัทธาของแฟนบอลเมืองไทยเนี่ยยิ่งเลวร้ายไปอีก
1: ขอโทษนะพรุ่งนี้เกิดยับพี่หมอว่าฮัตสันอยู่ได้ไหม
0: ก็คงโอ้โหตอบยากมากคือโอกาสมีนะเพราะว่าเวียดนามผมทีมเนี้ยผมว่าเขาเล่นดีอ่ะ
1: ใช่คือครบองค์อ่ะเวียดนามชุดเนี้ยแข็งแกร่งมากที่สำคัญคือพวกเขาเตรียมทีมสำหรับรายการนี้แบบจริงจังขณะเดียวกันผมก็หวังว่าถ้าว่าสมมุตินะไม่ได้แช่งนะสมมุติว่าวันพรุ่งนี้มันออกมาว่ายับผมหวังว่าผู้บริหารสมาคมจะแข็งแกร่งและอดทนบ้างกับกระแสคือถ้าคุณยังมั่นใจแอนโทนีฮัสสันคุณจ้างเขาถึงเอเชียนคัพปล่อยให้มันทำงานไปถึงเอเชียนคัพดูสิอะไรจะเกิดข
0: ึ้
1: นบ้าง
0: โอ้ยน้องอ๋อเอาว่าถ้าพรุ่งนี้ยับนะอย่างที่น้องอ๋อบอกนะไปอาเซียนเอเชียนคัพเนี่ยเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าคู่แข่งขันคุณไม่ใช่ระดับอาเซียนนะ
1: ใช่คือเอเชียนคัพอ่ะมีญี่ปุ่นด้วย
0: ญี่ปุ่น
1: สำคัญมีอินโดอีกทีมเนี่ยอินโดที่จะต้องไม่ใช่อินโดชุดฮุนไดคัพเนี่ยแหละ
0: ไม่ใช่แน่นอน
1: นะเพราะฉะนั้นไปถึงตรงนั้นอ่ะมันจะวัดคุณภาพของคุณละเพียงแต่ว่าไอ้รายการนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะเราไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดด้วยการเตรียมทีมเราก็แย่ด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงปรีซีซั่นที่นักกีฬามาเนี่ยไม่มีความฟิต
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นน้องๆมาถึงขนาดนี้ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของเด็กๆนะครับเป็นว่าระบบรูปแบบที่โค้ชวางลงไปเล่นเนี่ยมันอาจจะขัดใจท่านผู้ชมอย่างพวกเราเนาะแต่ว่าก็อย่างที่พี่หมอบอกอะบางทีฟุตบอลมันก็ต้องเน้นที่ผลการแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดไว้ก่อนโดยเฉพาะฮัตสันเป็นคนต่างชาติผลงานไม่ดีแถมฟอร์มยังแย่เนี่ยเขาก็ตกเก้าอี้ตกงานเพราะฉะนั้นทำยังไงผลงานในสนามอาจจะไม่ดีแต่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอันนี้ยังพอเอาตัวรอด
0: ก็ภาวนาอยากให้ทีมชาติไทยชนะในรายการนี้นะครับเพื่อให้ศรัทธาคืนมาแล้วก็ภาพการแข่งขันเนี่ยอย่าออกมาลักษณะว่าน่าเบื่อมากแล้วกัน
1: ก็น่าเป็นห่วงพี่หมอเพราะอย่างนี้บอกอะตอนเนี้ยสามตัวรุกของเขาเฮนริโอดาซินวาเนี่ยก็ดีวันดีคืนนะในเบอร์สิบเนี่ยขณะที่ดาซันโวจากครั้งก่อนเหงียนซุนซอนลาฟาเอลซันเนี่ยเบอร์สิบสองเนี่ยก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเพราะฉะนั้นเหนื่อยสำหรับ

0: รับเกมรับเราเหงียนดินบัฟเบอร์9นี่ก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ดาวรุ่งดวงใหม่ของเวียดนามแล้วด้วยนะมีกระดูกมีกระดูกมีสไตล์การเล่นที่ผมค่อนข้างจะชอบนะเหงียนดินบัฟเนี่ยรูปร่างก็ดี
1: เนี่ยก็ภาพรวมของเวียดนามก็อย่างที่น้องอ๋อพูดเห็นด้วยเลยคือเขาเก็บตัวมาเขาตั้งใจมาแล้วเวียดนามยุคใหม่เนี่ยไม่เกเรเหมือนยุคเก่านะ
0: ไอตัวเกเรเลิกเล่นไปแล้วไงถ้าไอตัวนั้นยังอยู่อาจจะมีสงมีสอยกันบ้าง
1: นะครับอ่ะมาพูดถึงชุด23ปีบ้างมีเวลาน้อยสักนิดนึง
0: ก่อนไป23ปีนิดนึงพี่หมอจบแล้วสำหรับเกมคู่ระหว่างไทยกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศซิกันดี้เมเรก้าครับนะครับก็เป็นน้องหนูเยาวชนไทย17ปีชนะไป5ประตูต่อ1นะครับก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไป
1: ครับ
0: ส่วนจะไปเจอใครเดี๋ยวต้องรอดูก่อน
1: นะครับนิดนึงชุดเอเชียนเกม
0: ครับ
1: มีข่าวคราวอะไรไหมน้อง
0: ก็เอเชียนเกมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเบาใจได้นิดหน่อยนะเพราะว่าตัวหลักๆที่โค้ชวังอยากจะได้ไปเป็นพวกที่อยู่กับแคมป์มานานแล้วก็เข้าใจระบบการเล่นเนี่ยได้มาอยู่ 4-5 คนพี่หมอ
1: ครับ
0: ที่ได้แน่ๆนี่ก็จะเป็นชัยพลอดทนจากชุดใหญ่นะเอาเฉพาะจากชุดใหญ่ลงมาเล่นชุดเอเชียนเกมนะก็จะมีชัยพลอดทนมีอุสมาเชียงคามมียศกรบุรพาแล้วก็ธนกิจชดมึงปักรวมไปถึงอีกคนก็คือพิชิตชัยเสียงกระโทกที่ติดในชุดฮุนไดครับนี้ด้วยแต่ยังไม่มีโอกาสได้เล่นเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับก็จะกลับมาอยู่ในชุดเอเชียนเกมแน่น
1: อ
0: นแต่ว่าสำคัญคือยศกรบุรพาพี่หมอมันไม่ใช่กรุงเทพราชมังคลานะที่วันนี้มันเป็นกรุงเทพนาโกย่าพี่หมอต้องบินไปบินมาอย่างที่ผมเคยบอกเมื่อสัปดาห์ก่อนน่ะเอาเวลาหมดแล้ว
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วค่อยมาต่อเรื่อง23ปีพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเจเสร็จลุยต่ออำเภอปัวผนึกปอพอและโยธาเร่งสำรวจความเสียหายระดมทรัพยากรฟื้นฟูหลังน้ำลดนายเจเสร็จไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและทรัพย์สินโดยตรงเพื่อประเมินความเดือดร้อนและวางแผนจัดสรรทรัพยากรให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุดการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงานทั้งปภ.โยธาธิการและผังเมืองการประปาส่วนภูมิภาคกรมการปกครองและกำลังอาสาสมัครโดยระดมกำลังคนเครื่องจักรและทรัพยากรเข้าพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเก็บกวาดดินโคลนและขยะทำความสะอาดบ้านเรือนและฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบนายเจเสร็จกล่าวว่าการช่วยเหลือหลังน้ำลดต้องเดินหน้าต่อทันทีเพราะความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีโคลนและสิ่งสกปรกตกค้างรวมถึงทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจึงต้องระดมกำลังคนและเครื่องจักรเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการจริงน้ำลดแล้วงานของเรายังไม่จบสิ่งที่ทำต่อคือการเร่งฟื้นฟูทุกด้านอยากให้พี่น้องชาวปัวกลับเข้าบ้านกลับมาทำมาหากินและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดตำรวจชิงแสนสกัดไอซ์500กิโลแก๊งขนยาทิ้งรถหนีก่อนใช้โดรนไล่ล่ารวบคนขับตำรวจสภ.เชียงแสนส่วนที่กำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองฝ่ายปกครองและตำรวจตระเวน

0: ชายแดนหลังรับแจ้งว่าจะมีขบวนการลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงนำกำลังตำรวจวางกำลังตามเส้นทางที่คาดว่าขบวนการจะใช้เดินทางกระทั่งพบรถต้องสงสัยขับมาจากพื้นที่อำเภอแม่สายใช้เส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านได้บ้านป่าทอนเพื่อหลบด่านตรวจแม่มะโดยมีรถเก๋งสีขาวต้องสงสัยทำหน้าที่นำทางขับมาก่อนบริเวณเส้นทางจอมกิติก่อนนำรถนำทางจะเร่งเครื่องหลบหนีไปได้ส่วนรถที่คาดว่าใช้ลำเลียงยาเสพติดได้หลบหนีไปทางบ้านได้ก่อนรถคันดังกล่าวกลับขับหนีจนสามารถสกัดได้บริเวณวัดบ้านได้ธรรมประสิทธิ์หมู่ที่3ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนแต่คนขับเปิดประตูรถวิ่งหลบหนีไปทิ้งรถไว้ในที่เกิดเหตุจากการตรวจค้นภายในรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิพบไอซ์ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งบรรจุในกระสอบจำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมเบื้องต้น500กิโลกรัมส่วนรถยนต์ดังกล่าวตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นรถเช่าจากพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายทั้งนี้พันตำรวจโทกฤตกรจันกันจินะสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เกาะช้างอำเภอแม่สายได้นำอากาศยานและคนขับหรือโดนเข้าสนับสนุนภารกิจติดตามตัวผู้ต้องสงสัยร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจนกระทั่งสามารถติดตามจับกุมตัวนายพานุพงศ์ซึ่งเป็นผู้ขับรถขนยาเสพติดได้บริเวณคูน้ำภายในสวนของเอกชนในพื้นที่บ้านได้ห่างจากจุดทิ้งรถประมาณ800เมตรถึง1กิโลเมตรเนื่องจากคนร้ายได้ยิงเสียงโดนและพยายามวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงเจอตัวและถูกจับกุมในที่สุดใช้เวลาติดตามค้นหาประมาณ3ชั่วโมงพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปตม.ชลบุรีถือหมายแดงอินเตอร์โพลบุกจับในหน้าเขมรหลอกแรงงานลงเรือประมงพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตม.ชลบุรีพร้อมด้วยนำกำลังชุดสืบสวนปราบปรามตม.จังหวัดชลบุรีเข้าจับกุมนายรินอายุ41ปีสัญชาติกัมพูชาบริเวณศาลาสะพานปลาสัตหีบหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดงของอินเตอร์โพลในคดีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากกองการต่างประเทศได้รับการประสานจากตำรวจสากลอินเตอร์โพลว่ามีผู้ต้องหาชาวกัมพูชาตามหมายจับคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หลบหนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หลบหนีไปทำงานอยู่ภายในเรือประมงบริเวณสะพานปลาสัตหีบจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมและจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุดจากข้อมูลตามหมายจับระบุพฤติการว่าระหว่างปี2561ถึง2562ผู้ต้องหาและผู้ร่วมขบวนการได้ล่อลวงเหยื่อจำนวนมากในกัมพูชาโดยชักชวนให้เข้ามาทำงานเป็นคนงานเรือประมงที่ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ประเทศไทยพร้อมสัญญาณว่าจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาทจากนั้นผู้ต้องหาได้นำเหยื่อเข้ามายังประเทศไทยก่อนส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการในประเทศปลายทางโดยมีการยึดหนังสือเดินทางจำกัดเสรีภาพข่มขู่ทำร้ายร่างกายและบังคับให้ทำงานบนเรือประมงต่อมาคนงานบางส่วนสามารถหลบหนีออกจากเรือขณะจอดเทียบท่าและรวมตัวกันเข้าแจ้งความจนนำมาสู่การออกหมายจับผู้ต้องหารายดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโรนัลดินโญ่เตรียมกลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพอีกครั้งหลังแขวนสตั๊ดไปนานถึง11ปีโรนัลดินโญ่ตำนานเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติบราซิลวัย46ปีเดินทางถึงประเทศอิตาลีเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมเปิดตัวเป็นผู้เล่นใหม่ของราเวนนาสโมสรในศึกระดับดิวิชั่น3หลังแขวนสตั๊ดไปนานถึง11ปีพร้อมตั้งเป้าว่าจะทำประตูที่300ในอาชีพค้าแข่งให้ได้อีกด้วยหลังปัจจุบันขาดอีกเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นสำหรับการย้ายมาร่วมทีมครั้งนี้ของโรนัลดินโญ่เขายังเข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นของสโมสรร่วมกับอินยาซิโอซิปริอานีนักธุรกิจตระกูลโรงแรมหรูซึ่งเป็นหลานชายของจูเซปเป้ซิปริอานีผู้ก่อตั้งแฮริสบาร์อันโด่งดังในเมืองเวนิสต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
4: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: เจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าชาวไทยของแอร์เบย์โอมิยะอาดิจ้าส่งข้อความถึงพี่ชายเจ้าเช็คกองกลางฮอกไกโดคอนสตาร์เรซัปโปโร หลังสโมสรของทั้งคู่มีโปรแกรมจะพบกันในศึกฟุตบอลเจลีก2ของประเทศญี่ปุ่นโดยซัปโปโรจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโอมิยะฮาจิจ้าในเกมลีกวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นซึ่งทั้ง2สโมสรมีแข้งชาวไทยสังกัดอยู่โดยทางคอนซาโดเล่ซัปโปโรมีเช็คสุภโชคสารชาติและโอมิยะอาดิจ้ามีแบงค์สุพนัทเหมือนตาซึ่งก่อนเกมดังกล่าวเจ้าแบงค์ได้มีการโพสต์ถึงพี่ชายก่อนจะเจอกันในวันเสาร์นี้โดยได้โพสต์ภาพทั้งเช็คและแบงค์ในวัยเด็กที่ถ่ายรูปร่วมกันพร้อมแคปชั่น See you bro หรือแปลว่าเจอกันพี่ชายเป็นการโหมโรงก่อนเกมวันเสาร์นี
4: ้ฟุตบอลไทยเดลี่
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: กลับมาพบกับสปาร์กไกด์ในช่วงสุดท้ายของวันศุกร์นะครับก็มีฟุตบอลไทยโดยเฉพาะเราพูดค้างไว้เรื่องชุดเอเชียนเกมนะครับที่มีธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับเมื่อกี้เราคุยถึงผู้เล่นที่ทางแอนโทนีฮัตสันปล่อยมาเอาว่าภาพรวมทั่วๆไปเป็นไงครับ
3: ก็ภาพรวมนี่ก็ถือว่าน่าพอใจนะที่ผมได้คุยกับวางมาเนี่ยเขาก็บอกตัวหลักๆที่ได้มานี่ก็ถือว่าเป็นพวกที่อยู่ในแคมป์กับเขามานานแล้วก็เข้าใจยุทธวิธีที่จะต้องการสื่อสารให้กับนักกีฬาไปใช้ในสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นชัยพลอุสมาธนกิจหรือแม้แต่ตอนนี้ที่ต้องลุ้นก็คือสิทธาบุญล่าพี่หมอ
2: ครับ
3: เพราะว่าสิทธาถึงณวินาทีนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะลงสนามฝึกซ้อมได้เต็มที
2: ่ครับ
3: ได้แค่เป็นเรื่องของการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่ตอนนี้มันหายแล้วล่ะแต่ยังไม่สมบูรณ์พอ
2: ครับ
3: นะครับ
2: ตอนนี้ทีมเอเชียนเกมได้มีการนัดฝึกซ้อมกันบ้างไหมฮะ
3: ยังเลยยังเลย คงจะได้ไปซ้อมนู่นอ่ะพี่หมอก่อนขึ้นเครื่อง1วันแล้วก็บินไปซ้อมที่ญี่ปุ่นเลย ซึ่งปัญหาตอนนี้ที่มันมีก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูพี่หมอ เพราะเขาบอกว่าฟุตบอลไปเที่ยวเนี่ยการที่จะใช้บอลยาวแล้วให้ข้างหน้าเก็บบอลมันคงทำได้ยากทั้งการเจอคิกกิ๊ดทั้งการเจอฮ่องกงเนี่ยมันจะเจอผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่โดยเฉพาะฮ่องกงเขาบอกว่าใช้โควต้านักเตะอายุเกินด้วยมาเต็มแม็กเลยแล้วก็มีหนึ่งคนที่อายุ40
2: โอ้โห
3: เป็นนักเตะสเปนแต่เล่นดีมากๆโค้ชวังบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมองข้ามฮ่องกงไม่ได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับซึ่งปัญหาตรงนี้มันก็เลยส่งมาที่ตำแหน่งผู้รักษาประตู
2: ครับ
3: เพราะที่เรามีกัน3คนตอนเนี้ยทั้งสรวัตรทั้งชนพัฒน์ทั้งศิลัสพุทธเนี่ยน้องๆยังใช้เท้าไม่ดีตอนแรกวางอ่ะอยากจะได้กำพลนะครับแต่ว่าก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วที่กำพลจะได้มาเล่นชุดเอเชียนเกมเพราะฉะนั้นชุดนี้จะไปแบบไม่มีโควต้าอายุเกินเลย
2: ครับก็น่าหนักใจแทนนะโอ้ฟังน้องอ๋อพูดแล้วคือแบ่งกลุ่มออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูแล้วถึงน้องอ๋อจะพยายามจะบอกว่า

0: ทั้งฮ่องกงทั้งคีกิสตัวใหญ่อะไรก็ตามแต่ผมก็ยังเชื่อนะเชื่อในฝีมือของธวัชชัยดำรงตระกูลว่าน่าจะมีทีเด็ดดีพอนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะทำได้แค่ไหนนะครับเราไปแบบเราไม่ได้ใช้อาวุธเต็มที
1: ่
0: นะครับอายุเกินไม่มีเลยนะครับ
1: เกินไม่มีแถมอย่างที่บอกอ่ะมันจะไม่ใช่กรุงเทพราชมังคลาอีกแล้วไงอย่างยศกรบุรพาเนี่ยไปเตะนัดแรกแล้วต้องบินกลับเพราะวันนี้20ชลบุรีมีคิวเจอบุรีรัมย
0: ์
1: แถมวันนั้นไทยเจอฮ่องกงวันเดียวกันพี่หมอ
0: ครับ
1: เราต้องการ3แต้มซึ่งโค้ชบางบอกว่าถ้า2นัดแรกเนี่ยได้4แต้มน่าจะเข้ารอบได
0: ้ไม่แล้วการประสานงานของสมาคมกับทางชลบุรี
1: เขาคุยกันแล้วชลบุรีให้แค่นี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าให้แค่นี้ไม่ต้องเอายศกรไปดีกว่า
0: หนักใจแทนนะ
1: อีกลาสันหลนบุรีรัมย์ก็ไม่ปล่อยวาริชชูทองบีจีก็ไม่ปล่อย
0: โอ้โห
1: ตำแหน่งแบ็คขวาก็ยังเป็นตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่โค้ชวังบอกว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะตอนนี้อย่างน้อยๆการได้วิชั่นอินกระหลามมาก็น่าจะพอแก้ขัดได้บ้าง
0: ครับ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังจะมีอัธพลแสงทองหรือแม้แต่บูโคลีเหลี่ยมดีซึ่งในรายบูโคลีเนี่ยโค้ชวังก็บอกว่าก็คงจะฝากความหวังอะไรมาไม่ได้นี่ว่าหลังๆเนี่ยค่อนข้างจะออกนอกลู่นอกทางไปซะเยอะ
0: ครับก็ฟังการเตรียมการไม่ได้มีการนี่ในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยไอ้สโมสรต้นสังกัดไม่ปล่อยมาให้ซ้อมบ้างเลย
1: ก็ไม่ได้ปล่อยเลยครับเพราะตอนนี้คือมันจะปล่อยมายังไงพี่หมอมันต้องรอฮัตสันมาตัดสินใจอีกว่าคุณจะปล่อยใครมาให้บ้างคือจริงๆตอนแรกเนี่ยวังก็คิดว่าเออมันปรีซีซั่นเนี่ยเขาก็อยากจะได้มาซ้อมสัก7วันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลย
0: ไม่ได้เลย
1: เพราะฉะนั้นก็ไปวัดกันนู่นน่ะหน้างานเลยสำหรับเอเชียนเกม
0: อ่ะชุด20ปี
1: ครับ
0: ของจักรพันธ์ปั่นปีเป็นไงบ้างครับ
1: ชุด20ปีนี่ก็เพิ่งประกาศรายชื่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้20ปีเนี่ยในกลุ่มก็ถือว่าเป็นงานค่อนข้างหนักด้วย
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าเที่ยวนี้ AFC ปรับรูปแบบการแข่งขันกันใหม่ทีมบวยของสายคุณจะตกชั้นไปเล่นในระดับ Division 2
0: ครับ
1: นะครับ Development Phase ซึ่งก็จะไม่ได้คัดเลือกไปเยาวชนโลก
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันในการจะได้ไปเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยที่จีนเนี่ยคุณก็ต้องเป็นแชมป์กลุ่มหรือไปลุ้นอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก7ที
0: ม
1: อันดับ2ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็พอได้ลุ้นอยู่หรอกแต่เพียงแต่ว่าสายของเราเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะมันไม่ค่อยมีหมู่ให้เชื่ออย่างที่คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะพี่หมอ
0: ใช่คือมันไม่มีอ่อนสักทีมนึงเลยนะครับก็น่าหนักใจ
1: น่าหนักใจแทนนะเพียงแต่ว่าไอ้ชุดเนี้ยก็ยังพอได้ตัวที่เขาบอกว่าที่ผมคุยกับพวกสายบอลเด็กเนี่ยเขาบอกว่าชุดนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะชื่อชั้นนักเตะในรุ่นอายุเนี่ยแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือ17ปีพี่หมอของโค้ชเอกวัชพลแก้วผลึกก็ต้องลุ้นกันสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีที่เท่าไหร่27มั้ย27
0: 27
1: มันจะเป็นวันเดียวกับที่ยุโรปเขาจับแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมก็จะจับสลากแบ่งสายกันวันนั้นซึ่งทีมไทยของเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วยในรอบคัดเลือกรถทูอุซเบกิสถานนะครับแต่ที่สำคัญคือเอาทีมเดียวเท่านั้นจาก7กลุ่ม
0: ใช
1: ่แชมป์กลุ่มที่จะได้สิทธิ์ไปรวมกับอีก9ทีมที่เขาไปยืนรอในรอบสุดท้ายแล้วซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยเราอยู่โถ1แน่นอนเพราะฉะนั้นทำยังไงโถ2จะได้เจอบังคลาเทศ
0: ครับ
1: เพราะเป็นทีมที่เบาที่สุดที่ไทยมีโอกาสเจอเพราะว่าถ้าเป็นเจออีกรัฐเติร์กเมนิสถานหรือคูเวตหนักหนาสาหัสมาก
0: เหนื่อย
1: ขณะที่โถ3

0: อัฟกานิสถานซีเรียบาเรนจอร์แดนปาเลสไตน์แล้วก็ฮ่องกง
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่ใช่งานง่าย
1: นะ
0: ครับส่วนโถ4โถ5นี่ไม่น่ามีปัญหาใครมาก็ได
1: ้
0: นะครับซึ่งก็ต้องลุ้นกันนะ
1: การฝึกซ้อมดูแล้วเป็นไงฮะ
0: คือของชุดนี้เขาเข้าแคมป์กันมา2แคมป์แล้ว
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็โค้ชเอ็กก็จะไปดูที่ตอนนี้โค้ชครับเตะอยู่แล้วก็จะมี18ปีกอของกรมพละอีก1รายการนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมสอบถามมาเนี่ยเขาบอกปีนี้เด็กรุ่นนี้ดีมาก
1: ก็มีเวลาฝึกซ้อมด้วยนะก็หวังว่าวัศพลโค้ชเอ็กน่าจะทำได้ดีนะ
0: เขาก็หวังกันว่าอย่างนี้นะพี่หมอว่าปีนี้เป็นโค้ชที่สมาคมเลือกเองจ้างเองไม่ต้องไปโยนให้สโมสรใดหรืออะคาเดมี่ใดอะคาเดมี่หนึ่งไปรับอุปการะคุณเพราะฉะนั้นเรื่องเด็กฝากเด็กชั้นเด็กเธอเนี่ยน่าจะหมดไป
1: นะครับก็เป็นเรื่องมาที่ฟุตซอลน่ะ
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างฮะก็โค้ชหมี
0: ก็ฟุตซอลก็จะจบไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลละของเลข2นี่เตะไปแล้ว1แมตช์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังมีปัญหาก็คือเหมือนเดิมคือเรื่องของคุณภาพผู้ตัดสินพี่หมอ
1: ผู้ตัดสินเมืองไทยตอนนี้ในเรื่องของฟุตซอลไม่ดี
0: โหผมว่ามันไม่ใช่แค่ฟุตซอลหรอกพี่หมอมันเป็นทั้งระบบเลยตอนนี้
1: เลย
0: คือผมพูดเสมอนะว่าคณะกรรมการผู้ตัดสินชุดนี้ทำงานมาตั้งแต่สมัยบิ๊กออสอ่ะบนอุลเอกสมยศพุ่มพันม่วงอย่างน้อยๆก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่10แล้ว
1: ครับ
0: นะครับมาดามแป้งนี่2ปีของบิ๊กออส8ปีใช่ไหมเพราะงี้น่าจะเป็นร่วม10ปีท่านก็เห็นอยู่แล้วนี่แต่ละสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับผู้สื่อข่าวไทยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านยอมรับเอากลุ่มเดิมทำงานงานมันก็ออกมาแบบเดิมอ่ะพี่หมอ
1: ครับเข้าใจเลยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากคือเดี๋ยวนี้เนื่องจากการสื่อสารมันรวดเร็วอ่ะ
0: ใช่
1: เวลามีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราไปดูคอมเมนต์ได้เลยว่าโอ้โหแบบ
0: ใช่
1: แล้วก็แต่ละทีมที่คอมเมนต์เนี่ยโอ้โหก็มีแต่เรื่องผู้ตัดสินนี่เลย
0: คือถ้ามันตัดสินอะแล้วเป็นมาตรฐานเดียวกันเคสนี้เกิดขึ้นคล้ายคลึงกันออกมาแนวทางเดียวกันมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ทีนี้ไอ้อย่างในฟุตซอลพี่หม
1: อ
0: ปัจจุบันกติกาการแข่งขันมันจะต่างจากฟุตบอลนะหลายๆคนอ้าวอย่างเคสภูเก็ตถ้าใครเห็นเคสภูเก็ตที่ผู้เล่นบูเวฟชนบุรีไปดึงในจังหวะเขาหลุดเดี่ยวผู้ศิลป์ออกไปดูแล้วมันไม่ใช่ใบแดงผู้ศิลป์ตัดสินถูกนะพี่หม
1: อ
0: เพราะกติกาฟุตซอลอันใหม่ที่เขาเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยแต่เราบ้านเราเพิ่งจะมาใช้กับฤดูกาลนี้เขาจะมองว่ายังมีผู้เล่นตัวสุดท้ายในวิถีที่ตรงกับกรอบประตูหรือไม่ถ้ายังมีผู้เล่นตัวสุดท้ายตัวรับตัวสุดท้ายอยู่ในวิถีของกรอบผู้รักษาประตูไอ้กรอบประตูจะไม่ถือว่าเป็นใบแดงจะได้เต็มที่ก็แค่ใบเหลืองแล้วก็ให้ลูกโทษซึ่งเคสพวกเนี้ยพอมันเกิดที่ชลบุรีกับภูเก็ตผู้ตัดสินตัดสินได้ดีได้ถูกต้องแต่คู่อื่นดันแจกใบแดงมันก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดวิพากษ์วิจารณ์กัน
1: คนละตำราแต่เสียงคอมเมนต์เนี่ยโอ้โห
0: วิทยากรคนเดียวกันแต่พอออกมาสู่การปฏิบัติไงมันแตกแขนงกันไปมันก็เลยกลายเป็นปัญหามาตลอดสำหรับฟุตซอลพี่หมอ
1: ครับก็เนี่ยผมเองผมตามห่างๆนะแต่ก็ได้อ่านคอมเมนต์อ่านอะไรเนี่ยก็เลยเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องผู้ตัดสินเนี่ยนะมันแก้ไม่ได
0: ้ก็อย่างที่บอกเอาคนเดิมๆทำงานมันก็ได้แบบเดิมๆพี่หมอ
1: เห็นด้วยเลยอ่ะมาที่สโมสรหน่อย
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างมีการ
0: สโมสรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเงียบนะเงียบกริบเลยเพราะว่าก็อยู่ในกระแสทีมชาติกันอยู่อะแต่ว่าที่หลายคนสนใจผมว่าน่าจะเป็นเรื่องอนาคตของคณะคำยกนะ
1: จะย้ายไม่ย้ายอันนี้
0: คงไม่ได้ย้ายแล้ว
1: หรอ
0: เพราะว่าทางเมืองทองเองเขาก็จริงๆเขาก็อยากจะปล่อยเพราะก็เห็นแก่เด็กด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าทุกวันนี้อย่างที่เราทราบวันนี้ว่าเมืองทองก็ยังมีปัญหาเรื่องของงบประมาณอ่ะเนาะเขาก็ยังอยากได้เงินเข้ามาเจือจุนสโมสรแต่ทีเนี้ยไอ้บ้านเราตอนเนี้ยเศรษฐกิจฟุตบอลก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าเดือดร้อนกันทุกทีมอ่ะไม่ใช่แค่เมืองทองนะครับก็หลายทีมติดต่อมาอยากจะยืมตัวแต่อยากยืมฟรีอ่ะพี่หม
1: ออยากยืมฟรี
0: ไม่มีอะไรนะแปะจงแปะเจียให้มั่งเลย
1: เฮ้ยผมยังนึกว่าเขาเรียกว่าดีลไม่ลงตัวเนื่องจากเม็ดเงินที่ทีมที่อยากได้กับทีมที่อยากขาย
0: ตอนนี้ไอ้ขายมันขายอยากขายอยู่แล้วล่ะแต่ที่จะมาเอาคืออยากได้ฟรีไปมากกว่าเมืองทองเขาก็เลยบอกอย่างนั้นฉันเอาไว้ใช้งานดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าเขาจะปิดกั้นอนาคตของคณะนะเพียงว่าถ้าคุณขอฟรีอ่ะผมเก็บไว้ใช้นะ
1: นอกจากคณะแล้วมีดีลใหญ่ๆ
0: เนี่ยมันยังไม่มีนะพี่หมอที่ได้ข่าวตอนนี้นะครับหลายคนก็ยังพวกบิ๊กเนมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีสังกัดกันหมดละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีของรายคณะนี่แหละที่อยู่ในความสนใจของคนว่าจะอยู่เมืองทองต่อหรือจะย้ายซึ่งบิ๊กเนมที่เขาจะมาติดต่อคณะเนี่ยบอกเลยนะไม่ใช่บุรีรัมย
1: ์
0: ทีมอื่นที่ไม่ใช่บุรีรัมย
1: ์คือมาถึงตรงนี้แล้วผมว่ามันใกล้แล้วนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็แต่ละสโมสรก็น่าจะจบดีลกันเกือบหมดแล้วเท่าที่ฟังดูนะผมว่านักเตะไทยเนี่ยมันการเคลื่อนไหวไม่เยอะหรอกแต่นักเตะต่างชาติอาจจะมีมาเพิ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: นะ
1: นะครับแล้วทีมอย่างปัตตานีอย่างราศีสลายอย่างศรีสะเกษมีอะไร
0: อันนี้นิ่งมาเลยครับปัตตานีเขาคงจบแล้วล่ะตัวผู้เล่นที่เขาได้มาผมก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะเพียงพอกับที่เขาจะใช้งานแล้วก็งบประมาณของเขาละนะครับพี่เหนือไอ้ศรีสะเกษเนี่ยของน้าช่วยเนี่ยแหละที่เงียบมากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวยืมจากบุรีรัมย์ซะมากกว่านะครับ
1: แล้วทีมกลางตารางอย่างเงี้ยอย่างประจวบอย่างเงี้ยอย่างอุทัยไม่มี
0: อย่างเลยอย่างเลยตอนนี้ทุกตลาดนิ่งไปหมดเลย
1: มาที่ทีสองนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับเมืองการเป็นไงฮะ
0: ก็ยังเหมือนเดิมนะเมืองการผมว่าเขาก็มีเตรียมทีมอย่างที่พี่หมอเคยบอกอะเตรียมทีมแล้วแพ้ก็เป็นเรื่องอุ่นเครื่องแพ้นี่ก็งานหนักเลยคงจะโดนเคี่ยนกันอีกหลายขนาด
1: ครับ
0: ซึ่งในของทีสองเนี่ยข่าวจริงๆไม่ค่อยออกที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเมื่อต้นสัปดาห์เมื่อสักวันจันทร์ที่ผ่านมาผมแวะไปที่โรงแรมริชมอนด์แกรนที่นนทบุรี
1: ครับ
0: ไปหาดีดองกุ๊กไปเอาเสื้อไปให้เขาเซ็นการ์ดก็ได้คุยกับโค้ชไทยหลายๆคนพี่หมอที่น่าสนใจคือทุกคนมองเสียงเดียวกันว่าน่าเป็นห่วงอนาคตเพราะเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกไอ้เรื่องที่จะใช้โควต้านักเตะต่างแดน7คน10 7คน8คนแบบเนี้ยเขามองว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตฟุตบอลไทยอย่างแรง
1: ครับ
0: นะครับ
1: แม่ไอ้เรื่องนี้มันพูดยากนะคือมันในเมื่อสมาคมเนี่ยโอ้โหออกเขาเรียกว่าออกระเบียบมา
0: ครับ
1: มันก็ทุกสโมสรก็ต้องปรับตัวแล้วก็มันไม่ใช่เขาเรียกว่าเม็ดเงินมีเท่ากันเนี่ยพอเม็ดเงินต่างกันเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้แบบ
0: ช่องว่างเยอะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ช่องว่างมันเยอะมาก
0: คือเขาบอกว่าไอ้โค้ดอ่ะไม่มีใครเห็นด้วยหรอกแต่ทีนี้ทำไงได้พี่ผู้ใหญ่เขาคุยกันเสร็จแล้วเขายกหูคุยกันจบแล้วเขาถึงเรียกประชุม
1: คือมันเอาถ้าเราพูดกันแบบตามเหตุตามผลเนี่ยการเปลี่ยนได้ถึง7ผู้เล่นเนี่ยมันทำให้นักฟุตบอลไทยเนี่ยมันเหลือที่ว่างน้อยมาก
0: พี่หมออย่าลืมนะลงไป7ในสนามเนี่ยเหลือผู้เล่นไทย4
1: ใช่
0: แล้วทีเนี้ยเปลี่ยนสำรองเนี่ยห้าคนใช่ไหมเขายังเปลี่ยนหมุนมีตัวสำรองต่างชาติได้อีกสี่ได้ในนะมานั่งสำรองอ
1: ่ะก็ผมถึงบอกว่ามันคือมันเอื้อนะเอื้อประโยชน์ให้กับทีมใหญ
0: ่
1: นะครับมันก็ทำให้ช่องว่างระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กทีมเล็กเนี่ยเหนื่อยนะ
0: ครับ
1: อ่ะผมถามถึงทีมที่ไปแข่งใน AFC ของทีมชาติไทยเน
0: ี่
1: ย
0: จริงโอ้หนัก
1: นะครับ
0: สโมสรตัวแทนไทยปีนี้ไม่ได้เจอเกาหลีเลยแม้แต่ทีมเดียวพี่หมอเพราะว่าจับสลากออกมาอยู่ในกลุ่มที่ AFC เขาแยกไว้เนี่ยกลายเป็นว่า3สโมสรไทยเจอทีมเดียวกันหมดเลยทั้ง8นัด
1: ทำไมถึงเจอทีมเดียวกันหมดเดี๋ยวผมไม่รู้วิธีการ
0: เที่ยวนี้วิธีการมันพี่หมอไอโซนเอเชียตะวันออกของเราเนี่ยมี16ทีม
1: ครับ
0: โซนอาหรับ16ทีมเขาจะวางอยู่ในแรงพอร์ต1 2 3 4แล้วก็จับเข้ากลุ่มพอจับเข้ากลุ่มเสร็จปั๊บไอทีมที่อยู่ในกลุ่มทางขวามือจะได้เล่นในบ้าน
1: อ
0: ย่างของผมจับมาอยู่กลุ่ม F คุณจะได้เจอทีมในกลุ่ม G เนี
1: ่
0: ยในฐานะคุณเล่นเป็นเจ้าบ้านแต่ถ้ากลุ่ม E ที่อยู่ซ้ายมือ เราต้องออกไปเยือนนะครับ AFC เขาใช้แนวนี้ซึ่งมันดันลงล็อกกันพอดีว่าบุรีรัมย์กับท่าเรือเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันส่วนราชบุรีไปอยู่ในกลุ่ม G พอมองซ้ายมองขวามันเจอทีมเดียวกันหมด
1: ใช่เหมือนกัน
0: แ
1: ค่เลย
0: สลับใครเป็นเจ้าบ้านนอกบ้านเท่านั้นเอง
1: คือผมดูการแบ่งกลุ่มแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันจะไปลงล็อกแบบนี้ได้ยังไง
0: แบบเหลือเชื่อว่าอ้าวเอาไปเอามากลายไปว่าทุกทีมได้เจอกันแบบเดียวกันหมดเลย3ตัวแทนประเทศไทยซึ่งถือว่างานหนักเลยนะครับเพราะว่ารอบนี้จะเอา8ทีมไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศนะของเราเนี่ยอย่างที่เจอทั้งหมดเนาะเอาผมสรุปให้แล้วกันว่าตัวแทนไทยเจอใครกันบ้างก็จะมีคัมบะโอซาก้าคาชิมาแอนเลอร์เซี่ยงไฮ้พอร์ตเกียวโตซังงะนะครับคาชิวาเรโชวิสโซโกเบยะโฮเดลูตักซิมแล้วก็ปักกิ่ง
1: ครับก็คงจะเข้าใจแล้วผมยังไม่เข้าใจไม่กล้าพูดเลยเพราะมันลงล็อกโอ้โห
0: ใช่มันมาบล็อกพอดีเลย
1: นะครับ
0: อ
1: ่ะข้อความค่อนข้างเยอะนะครับทีมชาติไร้ทิศทางขาดการต่อเนื่องตอนอิชิกำลังวางระบบดีก็รอไม่ได้เจแปนแววเหมาะกับเราทำไมไม่รอสุดท้ายก็ผมว่าเรื่องนี้เลิกคุยได้เพราะว่ามันจบไปแล้วเรื่องจาแปนเวนะครับทีมชาติไทยควรเป็นของทุกคนควรอะไรสาธารณะไม่ควรให้เอกชนไปหาประโยชน์นะครับอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความแล้วกันนะครับก็ทุกวันศุกร์อย่าลืมนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยวันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยหลายอย่างที่น้องอ๋อพูดเนี่ยแม้กระทั่งตัวผมเองยังไม่เข้าใจเลยนะครับแล้วก็มาเข้าใจวันนี้นะครับถ้าอยากฟังเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับทุกวันศุกร์พบกับผมนะครับหมอเมาแล้วก็น้องอ๋อได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect

0: ทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: นับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:34 นะครับช่วงนี้เข้าสู่นาที่นายกูรูกันแล้วนะครับวันนี้เจอกันกับเย็นวันศุกร์21 สิงหาคม 2569นะครับวันนี้อยู่พูดคุยกันถึง 19:00 นโดยประมาณเหมือนเดิมนะครับกับพี่เอกนพดลและผมอูอัครเทพครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
3: สวัสดีคุณอูครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: ครับ
3: วันศุกร์นี้คึกคักเนาะ
2: โอ้โหตื่นตัวเลยนะ
3: คอบอลพรีเมียร์ลีก
2: คือตอนนี้แฟนบอล
3: เนี่ย
2: แฟนบอลรู้สึกแบบต้องยืดเส้นยืดสายหน่อยละหลังจากที่แบบเก็บตัวเก็บแรงกันมานานก็หลังจากจบบอลโลกประมาณสักเดือนนึงใช่ไห
3: ม
2: แต่ว่านับถึงพรีเมียร์ลีกนี่หูกี่เดือนนะตั้งแต่พรีเมียร์ลีกจบอะ
3: มันจบตั้งแต่พฤษภา
2: เออมี3เดือนน่ะ
3: มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมก็3เดือน
2: ประมาณ3เดือนน่ะหายไป3เดือน
3: ครับ
2: แต่ว่า3เดือนที่ผ่านมาก็โหก็บลัฟก็พูดอะไรกันสนุก
3: 3ที่เลย3เดือนนี้เหมือนมันไม่นานหนูเพราะว่ามันมีบอลโลกมีจบบอลโลกก็มีบอลอาเซียนมีบอลรายการยิบๆย่อยๆให้ดู
2: แล
3: ้วก็ข่าวๆซื้อตัวย้ายตัวมันตลาดรอบนี้มันคึกคักนะไอ้ดิวร้อยล้านเนี่ยมันแบบโอ้โหเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากอ
2: ่ะเฮ้ยพี่เอกจะปาดน้ำตาครับ เห็นคนล่าสุดเขาบินไปที่มิลานแล้วพี่เอกจะซับน้ำตา
3: เขาก็แค่อวยพรให้เขาโชคดีกับเส้นทางชีวิตที่น้องเขาเลือก
2: คนเราอ่ะต่อหน้านี้เนี่ยก็อาจจะล้ออาจจะพูดอะไรแต่เขาพอเขาไปจริงๆเนี่ยทำใจได้หรือเปล่า
3: วันที่ต้องจากลากันจริงๆมันจะมีน้ำตาซึมอะไรอย่างเงี้ย
2: คือเราอาจจะรู้สึกแบบ
3: คนเดียวที่คนเดียวเด็กของที่ออกไปแล้วผมไม่รู้สึกเสียดายเอวฮัจจียุบรอบนั้นไอเราก็รู้สึก
2: พอถึงเวลาจริงๆแล้วแบบเฮ้ย
3: ไม่ใช่หอยหาแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยโชคดีนะอะไรอย่างงี
2: ้เฮ้ยตอนแรกที่พูดเล่นๆนี่พูดไปพูดมาเรื่องจริงนะ
3: จริง
2: เฮ้ยเรื่องจริงนะ
3: เออ
2: ตอนแรกพูดไปพูดมาว่าจะขายจะปล่อยจะไม่ให้เขาอยู่ลิเวอร์พูลต่อเนี่ยเฮ้ยไปประมาณ
3: นักฟุตบอลคงดูแนวทางทีมคงดูแนวทางตัวเองแหละ
2: ครับ
3: ดูว่าอยู่มันก็เบียดไม่ได้มันจะเบียดกราฟเบียดโซโบเบียดแม็กก้าเนาะนี่ลำบากถ้าอยู่ลิเวอร์พูลก็คงจะได้แค่นี้
2: อีกอย่างหนึ่งทีมที่เขาไปอ่ะมันก็ไม่ใช่ทีมไก่กาย
3: กระลุนแชมป์ได้นะ
2: เออเขาเป็นยอดทีมของอีกลีกนึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายๆเลยว่าเออเขาก็ย้ายไปสู่ทีมใหญ่ที่มีโอกาสลุ้นแชมป
3: ์
2: ระดับแบบบิ๊กเนมของอีกลีกนึงอ่ะนะ
3: ก็ผมว่าไปก็คงจะมีสักรายการที่ได้อ่ะ
2: นี่พูดมายังไม่เอ่ยชื่อนะใคร
3: ก็เทพคนล่าสุดที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลก็คือว่าเป็นสเกาเซอร์ตัวสุดท้ายของลิเวอร์พูล
2: ที่แบบเนื้อๆเน้นๆเลยนะตอนนี้ที่ยังแบบยังเป็นเลือดแท้ใช่ไหม
3: เลือดแท
2: ้แล้วไม่มีแล้วตอนนี
3: ้ไม่มีก็เดี๋ยวให้อีเรล่า

0: ปั้นใหม
1: ่โอ้อย่างนี้เดี๋ยวต้องตามไปเชียร์อินเตอร์อีกทีมนึงอย่างเงี้ย
0: ถ้าเกาโช่โอ้โหฤดูกาลที่แล้วไม่รู้จะเชียร์ทีมไหนนะ
1: ครับ
0: ก็ตามเจเจสเปนไง
1: อ๋อ
0: จอนสโตนไงเฮ้ยเดี๋ยวพอไปอินเตอร์นี่นึกถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรก่อนหน้านี้นะยุค90อ่ะ
1: ครับ
0: 3ทหารเสือเอซิมิลานก็มีเนี่ยรุดกุนดิบแฟงไรการ์ด
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ม
0: ีใครคนไง
1: โอ้แต่ว่าคราวนี้นี
0: ่ฟาร์มาเทน
1: เดี๋ยวก่อนนะแต่นี่เป็น3ทหารเสืออ
0: ินเตอร์มันมี3ทหารเสือเยอรมันไงดูดี้โฟเลอร์มีโรธามาเทอุสจะเก้นคริสมันนี่คือ3ทหารเสืออังกฤษนะ
1: แล้วอันนี้ที่ย้ายไปก็จะเป็น3ทหารเสือเหมือนก
0: ันใช่3ทหารเสืออังกฤษ
1: สโตน
0: สเปนสโตนสโจนสเปนสโตนสโจน
1: เอ้ยเขาเอานักเตะอังกฤษไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับนะสัก30 40ปีแล้วไอ้พวกนี้ไม่น่าจะได้ไปอ่ะ
1: ยากนะครับตอนนี้ตลาดก็กำลังคึกคักเพราะว่ามันก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก10วันน่ะแล้วบางทีมนี่โอ้โหสอว่าจะเสียนักเตะเพิ่มก็เลยต้องโอ้โหเร่งซื้อนักเตะกันใหญ่เลย
0: ใช
1: ่โดยเฉพาะแมนซิตี้เนี่ยเราเห็นฟอร์มกันมาแล้วในคอมมูนิตี้ชิลโอ้โห
0: สู้ปืนไม่ได้
1: จะเสริมทัพยังไงเนี่ย
0: วันนั้นเราพลาดอยู่ด้วยซ้ำนะ
1: ใช่จะเสริมยังไง
0: สู้ไม่ได้เลย
1: ก
0: ็ต้องโอ้โหมีเวลายังเหลือเนี่ยอีกประมาณ10วันหนูตลาดรอบเนี้ย
1: โอ้ไฟแลบแน่ตลาดพวกดิวแบบ
0: เดี๋ยว
1: เท่าไหร่ก็เอาอ่ะ
0: ซิตี้มันเคยเข้าตาจนไปแล้วฤดูกาลที่แล้วอ
1: ่
0: ะมาเกฮีเซเบนโย
1: ครับ
0: ระวังนะพวกอดัมบาตัน
1: นี่แหละ
0: ต้องระวัง
1: ตอนนี้พาเลทกำลังปิดประตูบ้านอยู
0: ่
1: พาเลทนี่ล็อกเลยไม่ให้เข้าเลยไม่ว่าจะหน้าบ้านหลังบ้าน
0: พยายามให้ซิตี้เข้าหลังบ้านแล้วจนทำให้นักเตะเขว
1: นี่แหละแล้วมันเป็นช้อยนึงที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงจะต้องเป็นช้อยที่ตัวเลือกอื่นมันไม่เหลือแล้ว
0: แต่ถ้าหลังไม่ได้ก็ต้องหลักร้อยอ่ะ
1: ครับ
0: อะไรก็ต้องพยายามเอาอ่ะ
1: อ
0: ุ้งนี้ถ้าผมว่าก่อนหน้านี้เขาลาครัวไปเชลซีนะ
1: ก็ย้ายไปแล้วตัวเด่นเลย
0: แล้วมีข่าวอิสมาเอลซาก็จะย้ายออกอีกอ่ะ
1: ก็คือคุณ
0: จะโดนจงผลิตมาเตต้าก็มีข่าวนะ
1: จะโดนเด็ดไปแต่ละตัวเนี่ยอิสมาเอลซานี่มีข่าวแบบกาลาตาสไลนู่นเลย
0: คุณแสดงว่าโอซิเมนจะออกเหรอ
1: ก็กำลังจะโดนซื้ออยู่
0: มันก็โยงไปหมดนะคุณอู๋เน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันเป็นดีลที่มันเป็นโดมิโนอ่ะ
0: ครับ
1: พอตัวนี้ย้ายอีกตัวนึงก็จะไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับมัวพูดถึงตลาดตั้งแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนตีสองพรีเมียร์ลีกเขาก็จะเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการละ
0: ผมจะไม่นอนเลย
1: เฮ้ยโปรแกรมผมว่ามันค่อนข้างลงตัวนะก็คือแชมป์เก่าเจอกับแชมป์น้องใหม่ที่เป็นน้องใหม่ที่พึ่งมาโดยการเป็นแชมป์หรือแชมป์
0: แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วแชมป์ชนแชมป์อาร์เซนอลก็ชนะไปแล้วเดี๋ยวมาสุดสัปดาห์นี้ก็แชมป์ชนแชมป์อีก
1: แล้วพอเห็นฟอร์มของอาร์เซนอลนะคือถ้าเปรียบเทียบอะจริงๆมันเทียบกันซะเลยทีเดียวไม่ได้แต่ว่าพอเห็นเขาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้ววันนี้เล่นเฝ้าบ้านเจอโคเวนทรีด้วย
0: ก็เราเห็นอะเราถึงพูดได
1: ้วันนี้บอกเลยว่าหนักใจแทนโคเวนทรีจริง
0: ๆไม่ทีนี้คุณหนูมองอีกมุมนึงเดี๋ยวพรีวิวแล้วเอาไว้ช่วง
1: ท้ายๆ
0: ทีนี้คือระหว่างซิตี้กับอาร์เซนอลอะเวลาทีมใหญ่ชนกันแล้วบอลไม่กลัวกันโอกาสที่บอลมันจะขาดเยอะม
1: ี
0: ลิเวอร์พูลซิตี้เป๊ปคอปซัดกันมันไม่มีใครมาบัดไง
1: คือวันแล้ววันนั้น
0: มันทำให้ฟุตบอลสนุกใครจบคม
1: ประตูมันเยอะเร็ว
0: ใช่
1: ประตูมันเร็วด้วย
0: แล้วทีเนี้ยเวลาทีมใหญ่เจอทีมเล็กที่เราเห็นว่าเจาะไม่เข้าถ้าชนะก็เฉือนมันก็มีเยอะไปนะ
1: เอ้ยวันนี้นี่มีมุมมองจะเอ็นเอียงไปทางอีกฝั่งนึงเลยครับ
0: คือผมไม่ชอบอาร์เซนอลอยู่แล้วอ
1: าจจะมองว่าโคเวนทรีจะสู้ได้ดี
0: ผมว่านักแฟงไม่กล้าแลกอ่ะ
1: ก็ไม่ควร
0: ไม่ควร
1: ใครจะไปแลก
0: ซื้อเกมรับขอสัก1ยื้อให้นานที่สุดแต่ถ้าโดนทะลวงเมื่อไหร่อ่ะค่อยๆว่ากัน
1: แล้วผมมีความรู้สึกว่าบางทีนะสัก 3-4-5 นัดเน
0: ี่
1: ยน้องใหม่เนี่ยมันแรงมันดี
0: ใช่
1: พวกแบบน้องใหม่แบบหลายๆทีมเลยมันไม่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่แบบมันกระชุ่มกระชวยได้เล่นลีกสูงสุดแล้วทีมของโคเวนทรีเนี่ยหูคุณไม่ได้เล่นพรีเมียร์ลีกมา25ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหัวจิตหัวใจเนี่ยผมว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะ
0: คิด
1: ฝีเท้าไว้อีกแบบฝีเท้าไว้อย่างนึง
0: ผมมองไม่ให้ค้าแล้วก็เหมือนคุณอู๋ตรงที่ช่วงต้นฤดูกาลอ่ะพวกทีมน้องใหม่อ่ะพละกำลังมันยังพอสู้ได
1: ้กำลังกระปี้กระเป๋าอย
0: ู่
1: เดี๋ยวพอผ่านไปสักเกือบ10นัดเดี๋ยวเข้าที
0: ่นั่นแหละรู้เรื่อง ไอ้สปอร์ตนักเตะเล็กใหญ่ทีเนี้ยมันจะสำคัญกับการยืนระยะละ
1: แต่วันนี้บททดสอบมันดูมันยากมากด้วยการไปเยือนอาร์เซนอลนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนลีกอื่นๆวันนี้เนี่ยก็จะมีลีกเอิงฝรั่งเศสคืนนี้

0: ๋ยวมักเซยจะเจอกับสตาร์บูก
1: ทีมในเครือของเชลซี
0: ครับสตาร์บูกนะ
1: เม็ดไม่มีเหรอนี่
0: เม็ดยังไม่มีโปรแกรมน่าจะเสาร์อาทิตย์อ่ะ
1: เม็ดมันเล่นลีกเดอร์แล้วนี่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมไม่รู้ว่าโปรแกรมลีกเดอร์นี่เล่น
1: ค
0: นไหน
1: ที่เราเห็นในเด็กเก่าเม็ดไอ้มาโจ้อ่ะ
0: ครับ
1: มาเล่นกับแอสตันวิลล่
0: า
1: เผื่อมีแฟนเผื่อมีแฟนชาวไทยตามเม็ดวันนี้เล่นคุณหนู
0: เล่นลีกเดอร์เหรออ
1: ๋อเล่นพรุ่งนี้
0: อ๋อ
1: พรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งไม่ใช่ปีหน้าตกมาเล่นนายซองดาวนี่แบบ
0: ก็เป็นไปได้นะ
1: สวยนะ
0: แต่จริงๆแล้วเขาผุดขึ้นผุดลงอยู่แล้ว
1: ใน
0: ลีกสูงสุดอยู่นะครับเซเรียอาของอิตาลีนะครับก็จะลงสนามกันนะครับด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะครับแต่ว่าจะเป็นวันเสาร์นู่นแหละนะครับแต่ว่าคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเดฟเบลโพเขาโผล่มาเล่นด้วย
1: คือที่โจนลงทะเบียนทันไหมเนี่ย
0: เพิ่งไปบินถึงวันนี้เองพี่
1: คืนนี้เกาโชไม่
0: ม
1: ีแต่จะเล่นกันบนเสาห้าทุ่มครึ่งแต่จะมีลาลิก้าสเปนนะ
0: ลาลิก้าเขาก็เตะไปส่วนหนึ่งละนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะเป็นเรอัลเบติสเจอเรอัลโซเซดา
1: โอ้โหนี่ก็สนุกแต่โฟกัสจริงๆก็คงจะเป็นพรีเมียร์เนาะ
0: ใช่ครับพรีเมียร์ก็จะเป็นหลักแล้วก็อย่างที่บอกไปเดฟเบโฟคาของเยอรมันก็เป็นเหมือนเดิมสัปดาห์นี้เดี๋ยวเขาจะเตะรอบแรกกัน
1: ครับ
0: แล้วก็สัปดาห์ถัดไปบุนเดสลิก้าถึงจะเริ่มเปิดฤดูกาลนะครับคร่าวๆไปนะครับ
1: ผม
0: เดี๋ยวยังไงข่าวสารที่น่าสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงแรกของเราขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับไปดูผลบอลเมื่อคืนนี้หน่อยแล้วกันนะพี่เอก
1: ครับผม
0: นะครับว่าแนวโน้มว่าทีมไหนจะปิ๋วทีมไหนจะเข้า
1: ครับ
0: นะครับการแข่งขันในรอบของลีกเฟสได้
1: มียูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรน
0: ซ์นะครับ
1: ยูโรปาไม่เยอะแต่คอนเฟอเรนซ์แน่ประมาณ30คู่ ยูโรปาทีมใหญ่ๆอย่างเบซิกตัสมาตามคาดนะ
0: โอ้สบายแล้ว
1: ชนะทางด้านคาโน่ซาวกิริส 3-0
0: ขาดเลยเน
1: า
0: ะ
1: มีเนี่ยโมซาร่าโอ้โห
0: หนักใจเมื่อวานโมนี่
1: เมื่อวานขนาดมีไอ้น้องอะไรอีซัตอ่ะไปเซอร์ไพรส์ที่สนามซ้อมนะน้องที่เป็นเด็กพิเศษอ่ะที่เป็นแฟน
0: ที่ครูไปนู่นเลยเหรอ
1: พวกเขาเหมือนกับพ่อกับแม่พาไปที่
0: ตุรกี
1: ไปหาบังโมที่สนามซ้อมแล้วก็เขาก็เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่มาสคอตแต่คุณหนูเป็นเด็กที่จูงมือลงสนามทีนี้พอเราไปเห็นผมม
0: า
1: ตาม IG น้องคนนี้ตอนนั่งเครื่องบินโอ้ยสนามแทบซอนมันติดทะเลนึกว่า
0: อยู่ตรงท่าเรือ
1: ใช่อ
0: ยู่ตรงท่าเรือ
1: สวยเลย
0: คือเพราะว่าแถบตุรกีหลายๆสนามจะใกล้ๆท่าเรือเยอะ
1: ใช่ก็เมื่อวานก็แพ้
0: ครับ
1: แพ้กับเฟรมาร์ลอส0-1
0: เมื่อวานนี้ผมไปดูสถิติบุกแหลกยิงแหลกเจาะไม่เข้าโมซาร่าเป็นตัวจริงก็
1: ยังช่วยไม่ได้แล้วนัด2ไปเยือนฮังการี
0: แต่ลูกเดียวนะ
1: ไอ้พวกหล่นจากยูโรป้าก็คือไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ไหม
0: ใช่ใช
1: ่
0: ก็จะลงไปเป็น
1: ใช่ตามสเต็ปไปนะ
0: จะเพลย์ออฟไปอะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าลูกเดียวนะไม่เป็นไรลุ้นต่อนะครับ
1: ส่วนเซเวน่าสวีด้าของเซอร์เบียหรือว่าเลสตาร์เบลเกรดนะครับชนะวิกตอเรียเพลเซนไป3-0
0: ครับ
1: OFI เครเต้ทีนี้มาจากไหนจากกรีซนะ
0: กรีซ
1: ชนะทีมดังจากทางด้านเบลเกเรียคือ CSKA Sofia ไป3-0
0: ครับ
1: เซนทรีดองชนะโอมาเนียของไซปรัส1-0แล้วก็เบนฟิก้าตามทรงตามคาดครับกดอาฮุสไป3-1
0: ไม่น่ามีปัญหานะ
1: แต่ถ้าขาดลอยเลยก็คือเลสปอตแนนของโปแลนด์นะหนู
0: ไม่ต้องเล่นแล้ว
1: นัด2ไม่ต้องเล่นนะเพราะว่าเกมแรกกด FC ทูน7-0น่ะ
0: ทูนจะต้องทำยังไงเวลากลับไปเล่นในบ้านตัวเองแล้วตามหลังสกอร์0-7
1: นั่น
0: นะสิแต่ก็เอาจริง
1: ๆไม่น่าเอาคืนได
0: ้มันก็ดูขาดเกินครึ่งนะ
1: ขาดเกิน
0: หลายคู่เลยเกินครึ่งอ่ะเกิน 50% สกอร์ดู
1: แล้วผมยังคิดว่ายากเลยนะส่วนอีกคู่นึงที่เสมอ0-0เลยเอ็กนาเตียจากอัลเบเนียกับ
0: ริ
1: วสตอ
0: ม
1: ทีมจากนอร์เวย์เสมอกัน0-0นะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้พลิกล็อกเลยน่าจะไม่น่าจะมียักษ์หล่นนะก็เดี๋ยวลุ้นแถบซอนสปอร
1: ์
0: แต่จริงแถบซอนสปอร์เมื่อ
1: ไ
0: ปเทียบกับ
1: ไม่มีบังโมมามันก็
0: ใช่
1: คนก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากมาย
0: คือกำลังจะบอกว่าถ้าไปเทียบกับเฟเรนวารอสเขาก็ไม่ได้ดูดีไปกว่าเฟเรนวารอสเท่าไหร่
1: เฟเรนวารอสช่วง
0: ประสบการณ์
1: ช่วงเราไปคีนทำอ่ะดีจะตาย
0: แล้วก็เป็นขาประจำของถ้วยใหญ่อยู่แล้วแหละ
1: ครับผม
0: เขาเป็นพี่ใหญ่ของลีกฮังการีอยู่แล้วส่วนคอนเฟอเรนซ์เป ไปดูแนวโน้มของบรรดาตัวเต็งในชาติดังๆลีกชั้นนำกันหน่อยครับพี่เอก
1: ครับ
0: นะครับว่าเมื่อวานนี้เอาตัวรอดกันได้เยอะไหมนะครับเพราะว่าเอาจริงๆต้องยอมรับว่าตัวเต็งในคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยมันก็ต้องเป็นทีมจาก5ลีกชั้นนำอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับเมื่อวานนี้อย่างไฟบวกนี่บุกไปเอาชนะมาเธอเวลจากสกอตแลนด์ 3-1 สบายแล้วแหละไฟบวกไม่น่ายาก
1: ครับ
0: โมนาโกก็บุกไปเอาชนะกอนิกซับเซจากโปแลนด์ 3-2
1: ครับ
0: ก็ชนะได้นะครับก็จะมีแอตแลนต้าโอ้แต่เมื่อวานนี้แอตแลนต้าหนืดไปหน่อยเล่นในบ้านเสมอกับฮาเปลเทลอาวีฟ 0-0 นะครับจริงๆน่าจะชนะได้นะส่วนเคตาเฟ่ครับเคตาเฟ่นี่ก็สบายแล้วชนะปาร์ติซานเบลเกรดจากเซอร์เบียไป3-1
1: ครับ
0: แต่ที่ดูเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ง่ายอยู่ก็คือไบรตันครับบุกไปเสมอกับทอมโซจากนอร์เวย์0-0นะ
1: เคยมาเก็บนัด2
0: เออแต่ยังดีนัด2ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองนะครับก็ทีมเหล่านี้ก็ไม่ควรพลาดนะในการ
1: เข้ารอบผ่าน
0: ลีกเฟน
1: เก็บได้นะแต่ชนะแค่ลูกเดียวชนะยับโรเน็ต1-0
0: ครับ
1: แต่ที่เซอร์ไพรส์น่าจะทเวนเต้ไหมคุณหนู
0: เออทเวนเต้นี่เท่าไหร
1: ่คาบ้านเลยแพ้คาราบักอ่ะ
0: โอ้ยคาราบัก
1: ก็ไม่จริงๆทเวนเต้ทีมได้ในบ้านดีนะ
0: แต่คาราบักก็เอาเรื่องนะเออ
1: ก็เป็นทีมดังจากอาเซอร์ไบจานนะ
0: โอ้แต่ลูกเดียวก็ไม่แน่โอ้แต่ว่าพอบุกไปเยือนอาเซอร์ไบจานก็เหนื่อยทั้งไกลทั้งหนาว
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้มีพลิกล็อกอะไรเยอะในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพรุ่งนี้แหละจะแข่งในวันพฤหัสบดีแล้วก็จะได้รู้แล้วแหละว่าทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบลีกเฟดกันบ้าง
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ก็ต้องลุ้นไบรตันนะ
0: ไบรตัน
1: ให้ไบรตันเข้ารอบลีกเฟดไป
0: ไม่ตกหรอกมั้งเล่นในบ้าน
1: เล่นในบ้านน่าจะผ่านได
0: ้แต่เมื่อวานนี้เอาจริงๆก็น่าจะชนะทอมโซให้มัน
1: ร
0: ู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: มีถามว่าแทบซอนกับโคโมสนามไหนสวยกว่ากันจากคุณนันทพงศ
0: ์โหโคโมนี่เป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองต่างอากาศท่องเที่ยว
1: คุณรู้ไหมว่าที่ตุรกีมีสนามหนึ่งคุณหนูที่ทำเป็นรูปจระเข้เลยอ๋อ
0: เห็นแล้ว
1: สีเขียวอ่ะ
0: จระเข้เอาแบบว่า
1: ใช
0: ่หางมัดรอบ
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ับ
1: เหมือนจระเข้มันม้วนตัวอยู่แล้วตรงกลางเป็นสนามมันจำชื่อทีไม่ได
0: ้เอออ
1: ันนี้แบบเห็นแรกๆอู๋เท่ดีว่ะ
0: ครับ
1: เออเป็นสนามเท่ดีแต่ถ้าบรรยากาศผมหูมันแล้วแต่ความชอบนะแต่ว่าแท็บซอนน่ะมันเห็นมุมบนที่เครื่องบินขับผ่านไงมุมติดทะเลเลยคล้ายๆกับสงขลาบ้านเราไง
0: ใช่
1: สนามตินน่ะ
0: ริมทะเลอะไรอย่างเง
1: ี้ยอยู่ริมทะเลอ
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าเอาส่วนตัวผมนะผมว่าผมชอบบรรยากาศที่โคโมมากกว่าเพราะว่าทะเลเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นความชอบส่วนตัวแหละเพราะมันจะสวยขนาดไหนแต่ว่าโคโมมันเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วต้องมีสนามบอลแล้วอยู่ตรงทะเลสาบข้างหลังเป็นภูเขาเป็นเมืองน่ารักประเทศเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะ
1: ก็จะเห็นโคโมเชสเล่นวันนั้นเนี่ยเฮ้ยผมว่าทรงบอลโอเค
0: มันเล่นสนุก
1: ถ้าสมมติว่าโคโมได้ตัวพวกดีๆเหมือนที่แบบยูเว่นะโปลีหรืออินเตอร์เขาได้เฮ้ยผมว่ามีโอกาสนะ
0: คือเพราะว่าตอนน
1: ี้เงินถึงเนี่ยผมว่าโคโมมีสิทธิ์ถึงแชมป์นะ
0: คือนักเตะมันยังเป็นเกรดบางคนที่แบบอาจจะไม่เกรดดีมาก
1: แต่เล่นมาดังเองนะ
0: ใช่แต่เล่นดีเล่นสนุกเวลาเล่นในเซเรียอา
1: ใช่ใช่ก็ไม่แปลก
0: มันได้ DNA เชฟฟาเบกัสเหมือนกันโคโมเล่นสนุก
1: คือตอนแรกที่เราไม่ได้เห็นผมบอลฟุกบอกว่ามันจะยืนระยะได้ป่ะแต่ไม่ฟุกอะโคโมบอลของดีเลย
0: ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกไม่ธรรมดาคืออีกอย่างนึงอะไรรู้ว่าเสื้อสวยด้วยแต่คือโอ้โหจะหาได้
1: นี่พอดีอาร์เตต้าอีก 3-4 ปีดีทายเชสก็มาเสียบแทนมาดิ
0: เอาถึง 3-4 ปีแล้วแฟนๆบอกปี2ปีก็
1: พอแล้วตอนนี้มันเหนือชั้นเกินอะ
0: อ๋อนี่ผมเจอละสนามที่จระเข้สนามของบูซาสปอร
1: ์บูซาสปอร์ตอนนี้อยู่ลีกไหน
0: บูซาสปอร์จะต้องน่าจะซุปเปอร์ลีกมั้ง
1: คือเป็นทีมที่เขาไม่ดังมากนะถ้าอยู่ในตุรกี
0: โอ้ตอนนี้ตกชั้นแล้วนี่ว่า
1: อ๋อความจุเยอะไหมของหนู
0: ตกชั้นแล้วอ่ะบูซาสปอร์ตอนแรกยังอยู่ในลีกสูงสุดอยู่เลยประมาณ 43,000 สนามจระเข
1: ้ใช่สนามดูแบบดูเท่เลย
0: แต่ว่าเขาก็จะซื้อเซนเทเนียลอาตาเติร์กสเตเดียมนะครับ
1: โอ้ที่ถ้าสมมติว่าพิจิตรทำนะเป็นชรวันสเตเดียมอ่ะพี่ผมว่าน่าจะเท่
0: เฮ้ยแต่จริงๆสนามพิจิตรในลีกภูมิภาคอะคุณภาพดีมากเลยนะผมเคยภาคพิจิตรผมรู้สึกว่าเฮ้ยสนามที่พิจิตรจริงๆเนี่ย
1: ไอพิจิตรเขาเมืองฟุตบอล
0: ดีหญ้าดี
1: โซนู้นน่ะพิจิตรนครสวรรค์เนี่ยเมืองฟุตบอล
0: ใช่ดีนะ อ่ะนะครับก็แชมเปี้ยนลีกกับคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าแชมเปี้ยนลีกด้วยแหละ
1: ครับผม
0: เขาก็จะได้บทสรุปในการเล่นรอบเพลย์ออฟแล้วก็ลุ้นในรอบลีกเฟสต่อไปนะครับ
1: จับสลากก็น่าจะลุ้นกันสนุกเนาะ
0: พวกบรรดาทีมใหญ่ๆก็ลุ้นมันแน่นอนนะครับ
1: ครับผมก็เป็นสัปดาห์ที่5ลีกหลัก
0: ครับ
1: ลงเล่นอีก3ลีกนะสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นลาลิก้า
0: ลาลิก้าประมาณหย่อมนึง
1: หย่อมนึง
0: หย่อมนึง
1: สัปดาห์นี้พี่เมียเกาโชลิกเอิงส
0: ั
1: ปดาห์หน้าถึงจะเป็นถึงจะเป็นบุนเดสแต่สัปดาห์นี้บุนเดสเขาจะมีพวกเดฟเบโพคา
0: เดฟเบโพคารอบแรก
1: นั่นแหละว่า5ลีกหลักของยุโรปลีกดังเนี่ยมันเตะครบทั้งหมดนั่นแหละ
0: เราจะได้เห็นทีมใหญ่กัน
1: เออแต่ลีกสูงสุดเยอรมันเตะพรุ่งนี้เอ้ยเตะสัปดาห์หน้า
0: แค่นั้นแหละนะครับทีนี้ก็จะกลับมานะครับเต็มที่กันละ
1: ครับผม
0: ครับอ่ะแวะไปดูตลาดนักเตะนิดนึงแล้วกัน
1: วันนี้มีดีลใหญ่มั้ย
0: ดีอันนี้ใหญ่มั้ยอารอนวานวิสาก้าเนี่ย
1: ก็ถือว่าใหญ่นะถือว่าใหญ่สุดแล้วตอนนี
0: ้ก็ไม่เล่นแชมเปี้ยนชิพนะครับย้ายจากเวสต์แฮมที่ตกชั้นไปโอ้โหแล้วขึ้นมาเล่นกับแอสตันวิลล่าเลยเปิดตัวกับแอสตันวิลล่าไปลูกน้องของอูไนเอเมรี่แล้วนะ
1: วินล่าเขาแบ็คขวาไม่ได้ขายใครเนี่ย
0: ไม่มี
1: แต่แบ็คขวาวินล่าคือปัญหามีปัญหาเพราะเขาก่อนอันนี้บางทีเขาก็ใช้พวกเอชลีย์คอนซ่าเล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาก็กำลังจะขายคอนซ่าด้วยเนี่ย
1: มีถ้าตัวหลักก็แมตติแค
0: ชแคชนี่ยืนยาว
1: ๆมันก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตเพราะว่าบันวิซาก้าตอนกับเบสแซมมันเล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวานะ
0: ครับ
1: เล่นระบบหลัง3เล่นวิงก็ได
0: ้อันนี้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะนะครับตอนแรกนึกว่าเฮ้ยเขาจะอยู่กับเวสแฮมต่อไปไหม
1: เวสแฮมก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวไหนปล่อยได้ก็ต้องปล่อยเอาเงินอย่างนี้ป่ะ
0: เออก็ลดค่าใช้จ่ายแหละก็ยืมตัวก่อนนะครับก็จะมีเงื่อนไขการซื้อขาดถ้าผลงานนะครับเป็น
1: นัดล่าสุดนี่โอ้บุกไปเสมอกับเบอร์ลี่ป่ะ
0: นำ 2-0
1: นำก่อนโดนตีเสมอเฉยเลย
0: จำได้วันนั้นก่อติดอยู่นำนึกว่าแบบอุ้ยลงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพน่าจะสบายแล้วที่ไหนได้นะครับ
1: ไอ้ที่เราลุ้นให้ม้วนเดียวจบนี่ก็ไม่แน่เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพก็ลุ้นกันสนุกนะคร
0: ับ นี่ไงลุ้นพี่เหมือนยังไงคืนนี้จะม้วนเดียวหรือจะกี่ม้วนก็ว่ากัน
1: จะม้วนเดียวเลยม้วนเดียวไม่สนุกแกล้งเสมอก็ได
0: ้เออส่วนทีมที่ยังไม่หยุดไม่หย่อนในการเสริมทัพแล้วก็คงแบบเดินหน้าไปเรื่อยๆต่อคือไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์นะพี่เพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราติดตามข่าวกันมาช่วงนี้นี่เขาจะควบ2เขากำลังจะคว้าตัวซาวินโยจากแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็โอมามามูสจากซิตี้เหมือนกันคือควบ2ในทีมเดียวกันเนี่ย
1: ก็ดีสเปอร์ได้ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเอากักโปจะได้ครบๆเพราะว่าโอมามามูสเล่นได้ทั้งหน้าเล่นได้ทั้งปีกซาวินโยนี่เขาปีกจ๋าๆอยู่แล้ว
0: แล้วเราไม่เอาพวกบาร์โคล่าไม่เอาอะไรพวกนั้นแล้วเหรอครับลิเวอร์พูลเนี่ย
1: ถ้าเอาบาร์โคล่ามาก็ริมยืนปีกขวาไงก็โปปีกซ้ายอยู่แล้วอ๋อ
0: เพราะว่าตอนนี้ปัญหาปีกขวาลิเวอร์พูลเป็นปัญหาอยู
1: ่ใช่ใช่
0: แต่ผมกำลังจะมองสเปอร์นี่คือแบบเฮ้ยเขาผมนึกว่าเขาน่าจะเพลาๆลงบ้างนะในตลาดนักเตะเฮ้ยคุณเสริมซาวินโยคุณจะเสริมมามูสโอเคยังไม่ได้แต่ว่าโอกาสได้สูงทั้งคู่
1: ถ้าหัวสเปอร์เดิมพันกับดิเชบี้สูงมากนะ
0: โอ้ใช่
1: นะ
0: เหมือนแบบโกยหมดหน้าต่างเลยอ่ะ
1: คือไอ้2ปีหลังเนี่ยมันหูมันย่ำแย่มากอ่ะหนีตกชั้นไง
0: จบอันดับ17ตลอด
1: แล้วแต่ว่าปีนี้พอมีเงินอ่ะก็เอาเลยให้เต็มที
0: ่แล้ว
1: ท็อป6อ่ะผมให้เป้าหมายของสเปอร์ท็อป6ไป
0: โอ้ถ้าเสริมขนาดนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายพรีเมียร์ลีกยังคงได้โควต้าแชมเปี้ยนลีก5ทีมนะผมว่ามีโอกาสไปถึงแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันนะ
1: เออก็ลุ้นได
0: ้ดูตัวมันน่าลุ้นนะ
1: เอาเป็นว่าเป้าหมายสูงสุดสเปอร์อ่ะแชมป์เนี่ยตัดทิ้งไปเลยมันยาก
0: ยาก
1: แต่ถ้ามองเป้าหมายสูงสุดที่เขาปักธงไว้ก็ที่คุณอู๋พูดอ่ะแชมเปี้ยนลีกเลย
0: ก็วนๆอยู่ทางนั้นให้ได้อ่ะ
1: แต่ถ้ามันไม่ได้ก็อาจจะให้หลุดพวกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์มันก็ยังโอเคไง
0: จริงๆก็เป็นควรเป็นทีมที่จะต้องอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะแต่ไอ้สองซีซั่นที่ผ่านมาก็นั่นแหละอย่างที่รู้กัน
1: แต่
0: ตกชั้น
1: แต่ผิดกับเชลซีนะหนูเชลซีผมให้เป็นทีมที่แบบมีลุ้นแชมป์นะไม่รู้ว่าแต่ว่าบอลของเชลซีสเปอร์มันคล้ายกันตรงที่ไม่ได้ไปเล่นยุโรปเหมือนกัน
0: เออเนี่ย
1: แต่ทำไมความรู้สึกของเรายังรู้สึกว่าให้เชลซีมันมีลุ้นแชมป
0: ์เรายิ่งมอง
1: แต่สเปอร์มันลุ้นแค่ท็อป4ท็อป5
0: อารมณ์มองกลับไปที่แมนยูนะแมนยูแบบพอไม่ได้ไปไหนแล้วเอ้ยขึ้นมาอยู่อันดับ3เลยอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าทั้งความฟิตแล้วก็ไม่ได้มีภาระเยอะเนี่ยแล้วการเป็นทีมใหญ่อยู่แล้วเนี่ย มันก็เลยเป็นจุดได้เปรียบอยู่เลยเอาลุ้นแชมป์เลยอ่ะเชลซี
1: ก็คือมันเป็นเต็ง4เต็ง5ประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ยังห่างอยู่
0: ห่างอยู่
1: คือเต็ง1เต็ง2ซิตี้อาร์เซนอลมันยังพอแบบไม่ไกลอ่ะแต่พวกลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีพวกนี้มันก็เป็นเต็ง3 4 5ก็จริงแต่ว่าอัตราต่อรองมันห่างเยอะ
0: คือตลาดนักเตะผมยังมองว่าแมนซิตี้สมมุติถ้าเสริมทัพแล้วมันไม่ว้าวมันดูรู้สึกไม่เท่ากับตัวที่เสียไปอ่ะผมรู้สึกผมจะมองว่าเฮ้ยมันยิ่งห่างจากอาร์เซนอลไปใหญ่เลยนะ
1: ใช่
0: คือนอกจากคุณไม่มีเป๊ปแล้วเนี่ยคุณจะเสียนักเตะเหล่านี้ไปแล้วถ้าคุณไม่ได้เบอร์ใหญ่เข้ามาให้มันเท่าๆกันพอๆกัน
1: มันสั่นการไปกลับไงอาร์เซนอลเสริมตัวดีไม่เสียตัวหลัก
0: จริง
1: แต่ซิตี้เสียทั้งโค้ชเสียทั้งตัวหลัก
0: โอ้ไอ้ข้อแรกหนักเลยเสียโค้ชนี่หนักเลย
1: เสริมทัพมาก็เอ็นเลียตัวเดียวไม่พอหรอก
0: ไม่พ
1: อ
0: คุณจะมาวนใช้พวกโฟเดนแชกีโดกูเซเมนโยผมว่ามันยังไม่เพียงพอกับภารกิจทั้งหมด
1: อาร์เซนอลมีข่าวกับทั้งฮูเลียนอเวเลสก้ายูดิสอีกอ่ะ
0: ยูดิสอ่ะใช่แต่ฮูเลียนอเวเลสคุณอย่าไปยุ่งกับเขา
1: พอแล้วมั้ง
0: ฮูเลียนเน
1: ี่ยไป
0: แตะ
1: แล้ว
0: ไม่ได้เลยแต่ยูดิสมียูดิสเห็นล่าสุดมี
1: ซื้อเอาเวเลสกับยูดิสมาแต่ไม่ต้องลงทะเบียนในพรีเมียร์ได้ไหมเอาไปลงในแชมเปี้ยนลีกอย่างเดียวเหมือนเนี่ยเหมือนเอาฮีลาเหมือนอะไรอย่างเงี้ย
0: ลีกซาอุ
1: เออ
0: โอ้อันนี้ซื้อแล้วก็ห้อยเล่น
1: โอ้มันโหดเกินอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันนะหนู
0: ตอนนี้พักเคารพธงชาติกันแป๊บหนึ่งครับ

0: นับสนุนโดย
1: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ันเซลด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรลัด3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
1: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 99 on tour
2: 1ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นก็คือจังหวัดราชบุรีค่ะดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองเมืองแห่งสายหมอกขุนเขาตะนาวสีเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิดค่ะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานได้ว่าราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้น

0: านสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศค่ะจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายหนึ่งในนั้นเป็นที่มาขององค์เคลือบลายมังกรรวมไปถึงผ้าทอบ้านไร่และผ้าขาวม้าอันลือชื่อค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวบ้านพื้นถิ่นน้อยคนนักจะเข้าใจว่าอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองสะท้อนความหลากหลายของราชบุรีที่ฝากร่องรอยทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมมาสู่คนรุ่นหลังค่ะโดยในปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการผลิตองค์เคลือบลายมังกรหลายเจ้าได้ปรับตัวเล็งเห็นถึงความสำคัญไม่อยากให้วัฒนธรรมต้องสาบสูญจึงมีการเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาขององค์ลายมังกรสินค้าขึ้นชื่อของราชบุรีค่ะมาเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทำองค์เคลือบลายมังกรรวมถึงการทอผ้าเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไม่ให้เลือนลางจางหายไปและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
1: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: 18 นาฬิกา 5 นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของไลน์ที่ไหนดูรู้กันต่อนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณครับก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสัจใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
6: ครับผมก็ขอพูดคุยกันเก็บคอมเมนต์หน่อยไหม
5: ได้ครับ
6: ทาง4689899YouTube Facebook ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ
5: ครับบอกแล้วว่าโรเตอรี่แลมเบิร์ตนี่เสียดายไหมครับ
6: ไม่เสียดายครับแต่การย้ายออกไปของเขาผมไม่ได้รู้สึกแบบมันก็เฉยๆ
5: คือพี่เอกกำลังจะบอกถึงแบบเป็นเด็กแบบของสโมสรจริงๆ
6: ใช่
5: แบบ 100% เลย
6: ก็คือย้ายออกไปเราก็โอเคอย่างบาโลเตลลี่เนี่ยเขาก็เป็นสายเกรียนแต่มันก็ยังมีมุมที่มันรักสโมสรมันไม่ได้มีปัญหากับทีมกับพวกนักเตะในทีมอย่างดียุบเนี่ยมันไม่ใช่ไง
5: โอ้นั้น
6: ออกไปปุ๊บเนี่ยโอ้โห
5: โล่งเลย
6: ยับเลยโดยเพราะกับเจอราดเนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับ
5: มัน
6: คนละแนวอย่างมาโลเตลี่อย่างแลมเบิร์ตหรือจะเป็นพวกอาเบนลัวหรือใครที่แบบเป็นนักเตะที่มันไม่ดังแล้วก็รู้สึกเฉยๆอ่ะ
5: ก็เป็นเรื่องปกติไป
6: ใช่แต่ถ้าออกแล้วเราแบบโหไม่น่าย้ายเลยอย่างพวกตอเรสอย่างพวกคูตี้อย่างลุยโซเลสเงี้ยเรายังรู้สึกเสียดายไงแต่อย่างคาทิสโจนก
5: ็อยู่เขาก็ไม่ค่อยได้เล่น
6: ถ้าเป็นโซโบเนี่ยโหอันนี้เสียดายแน่ๆใช่ไหมคุณหนู
5: คือต่อให้ได้เล่นเนี่ยฟอร์มก็จะเป็นอย่างที่แฟนๆหงบ่นกัน
6: อ่ะก็เหมือนคุณหนูแต
5: ่ถ้าโจน
6: อ่ะถ้าเซิร์กซี่ย้ายออกเนี่ย
5: เฉยๆ
6: เราก็เฉยๆถามว่าก็ขอให้มึงโชคดีอ่ะอย่างน้อยมันก็เคยสวมเสื้อผีสวมเสื้อหงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกแนวนั้นนะ
5: เ
6: หมือนลูกกู้เงี้ยใช่ไห
5: ม
6: ฮอยลุนเนี่ย
5: ก็เข้าใจว่าทำไมเขา
6: ขาย
5: ก็เข้าใจว่ามันไม่มีโอกาสลงเล่นเยอะ
6: น่าจะถามว่าอย่างซีซั่นนี้ถ้าแมนยูจะขายโจชัวเซอร์ซี่อ่ะ
5: ก็ ควรจะต้องตาย
6: ก
5: ็
6: ไม่ได้แปลกอะไรอะไรอย่างเงี้ย
5: เพราะมันมีเหตุผลของมันอยู่อยู่แล้ว
6: แต่ถ้าสมมติว่าตัวที่แบบเอ็มโมโน่บูโน่ไงเฮ้ยอย่าไปเลยอย่าขายเลยเสียดาย
5: ตัวหลักก็ไม่ควรจะต้องไปขายเขาอ
6: ่
5: ะ
6: ใช่ใช่ใช่
5: แต่ผมมีความรู้สึกว่าเคอร์ติสโจนพอไปอิตาลีแล้วรู้สึกว่าเขาจะไปเฉิดฉายคล้ายๆแมคโทมินีนะ
6: บะเละเคอร์ติสโจนนั่นกับนิโคโลบาโลน่า
5: เอออาจจะไม่ถึงขนาดนั้น
6: ชาโนกลู
5: แต่รู้สึกว่าจะต้องทำได้ดีอ่ะรู้สึกจะต้องทำได้ดีกับอินเตอร์มิลาน
6: อ
5: ่ะคือเราเห็นหลายๆเคสพวกนักเตะอังกฤษไปแล้วแบบเออก็ไม่มีคนไหนที่ส่วนใหญ่นะที่ย้ายไปแล้วแบบหลายๆคนจับตามองต่อไม่ค่อย
6: นักเตะอังกฤษไปเกาโชไม่ค่อยแป๊กหรอกเนาะอย่างเจมี่วาร์ดี้ไปเล่นแบบเคลโมเนเซ่ปีที่แล้วผลงานส่วนตัวก็ไม่ได้ถึงกับโดนตำหนิหรือว่าแย่อะไรสภาพทีมมันไม่ดี
5: แต่แกก็แก่แล้วด้วยไงยังไปทำได้ขนาดนั้นก็โอเคแล้ว
6: ใช่ถ้ายุคก่อนเนี่ยน้อย
5: จริง
6: ใครที่ได้ไปเล่นในเกาโชอ่ะต้องระดับแบบตัวท็อปเลยอ่ะ
5: โอ้อาจจะมีวันนะวันแบบรู้สึกว่าอินเตอร์ขาดเคอร์ติสโจนไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบแม็กโทมิเนอ่ะอารมณ์ประมาณน
6: ี้เฮ้ยผมไปเห็นด้วยคุณหนูซิตี้อ่ะผมรู้สึกว่าแปลกไห
5: ม
6: ปล่อยเบราโดขายโรดี้ปล่อยสโตนปล่อยอาเก้ปล่อยอาคารยี่นี่3เซ็นเตอร์นี่คุณปล่อยหมดนะ
5: คือ
6: เจมส์แทฟฟอร์ดเทียนี่ไรเดอร
5: ์
6: มามูสซาเมนโยจะไปนิโก้กอนซาเลสก็มีข่าวกับนิวคาสเซิลก็มีโอกาสไปถ้าไปเนี่ยเป็น10เลยนะมันแปลกป่ะ
5: แต่มันจะมีตัวที่หลายๆคนมันหมดสัญญาอย่างอาคารจี้นี่ยืมตัวแล้วเขาก็ซื้อขาดไป
6: เบราโดนี่ก็หมดสัญญา
5: สโตนก็หมดสัญญาแล้วจะมีตัวที่แบบไม่ได้ต่อสัญญาใหม
6: ่
5: แต่ซาวินโยกับมามูสเนี่ยผมรู้แล้วโอเคแหละสองคนนี้มันแบบอาจจะไม่ได้อยู่ในแผน
6: 100% แล้วเปลี่ยนโค้ชใหม่ด้วย
5: กับช่วงเวลาเนี้ยให้คุณจะขายทั้งสองคนเลย
6: ใช่แล้วเอาเกมรุกซิตี้เสริมใครตอนนี้ใช่
5: เอลเลียดไงเอลเลียด
6: ไม่เกมรุกอ่ะ
5: ไม่มี
6: เนี่ยใช่ไหมคุณดู
5: เชลมี่มงก้า
6: เราถามมาเราจะบอกเฮ้ยซิตี้เอาใครวะ
5: เชลมี่มงก้า
6: โอ้มันก็
5: เด็กเลสเตอร์
6: เด็กเลสเตอร์มันก็
5: ไม่นับ
6: เด็ก17เอง
5: มันจะมีอีกตัวนึงที่ปล่อยยืมไปแล้วแต่ว่าเป็นตัวที่เขาไม่ใช้ในสควอชชุดใหญ่อ่ะชื่อฝรั่งเศสอ่ะผมจำไม่ได้แล้ววันนั้นดูวันนั้นอุ่นเครื่องอยู่ชื่อยากด้วยแต่ซื้อมาแพงแต่ว่าไม่ใช้มันจะมีตัว
6: ตัวจากโมโนโกเหรอ
5: ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูหน่อย
6: ปล่อยให้
5: ทัวร์จากทัวร์ปล่อยให้โมนาโกยืม
6: ปล่อยให้โมนาโกยืม
5: ชื่ออะไรชื่อฝรั่งเศสยากๆอ
6: ่
5: ะ
6: โอ
5: ้เออนั่นแหละ20กว่าล้านน่ะซื้อมาแต่ว่าปล่อยยืมต่ออ
6: ืม
5: อืมจะมีตัวหนึ่งผมเห็นในพรีซีซั่นละเนี่ยมาติสเดอตูเบแล้วผมเห็นราคาโห21ล้านเอามาใช้แน่นอนเปล่าซื้อมาแล้วก็ให้เขายืมตัวไปนอกนั้นก็ไม่มีใครเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าซิตี้ถ้าคุณขายซาวินโยไปแต่ว่าประเด็นของซาวินโยผมนั่งนึกดีๆนะพี่เฮ้ยสเปอร์กล้าซื้อได้ไง70-80ล้าน
6: อ
5: ่ะ70-80ล้านมันต้องเป็นราคาของนักเตะที่แบบผลงานดีเห็นชัดจับต้องได้
6: ใช่ใช่
5: แต่ซาวินโยใช่ไหมครับพี่ว่าใช่ไหม
6: ไม่
5: อ่ะ
6: คือผมว่าเด่นสุดก็คือตอนอยู่กับจิโรน่า
5: แต่ผลงานหลังๆก็หลุดเป็นตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้โดดเด่น
6: ใช่
5: แล้วแมนซิตี้เนี่ยไปซื้อมาเขาโชว์ผลงานดีกับจิโรน่าในการยืมตัวแต่จริงๆเขาเป็นนักเตะของฝรั่งเศสสักทีมของทัวร์ของอะไรนี่แหละแมนซิตี้ไปซื้อมาประมาณทั้ง30ล้านเฮ้ยแล้วคุณกำลังจะขาย
6: เด็กในเครือเดียวกับซิตี้กรุ๊ปดิ
5: ใช่ก็มันก็เลยซื้อขายง่ายไงแล้วทีเนี้ยพอราคาซื้อมาปุ๊บเนี่ยโอเค30ล้านตรงนั้นแต่ว่าคุณกำลังจะขายนักเตะที่แบบฟอร์มประมาณเนี้ยเกือบ80ล้านเลย
6: หรือว่าพอได้ราคาต้องรีบขายเพราะมันมีผลกับไอ้เฟเนเชียล
5: ใช่แต่สเปอร์กล้าซื้อซาวินโยถึงราคาขนาดนี้เลยเหรอคือฟอร์มก็ไม่ได้
6: ข้าวตาจนนะ
5: ฟอร์มไม่ได้ดีมาก
6: ต้องเสริม
5: ผมก็ยังงงอยู่เลยว่า
6: หรือว่าคนใช้งานตอนนี้มันเป็นดิแชบี้อ่ะ
5: ผมเห็นค่าตัวซาวินโยถึงด้วยวะระดับนี้
6: แพงเกิน
5: เออมันแพงเกินกับฟอร์มการเล่นแล้วก็สถานะที่แบบที่เขาเป็นอยู่เขาไม่ได้พีขนาดนั้น
6: อ
5: ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแมนซิตี้จะ
6: ขายก็ไม่แน่อาจจะไปฟอร์มดีก็ได
5: ้ก็อาจจะใช่ถ้าเขากลับไปอยู่เหมือนตอนที่เล่นกับเจโรน่าได้ก็โบนัสอ่ะ
6: เออผมมองตรงที่เขาถ้ามีโอกาสได้ลงเล่นต่อเนื่องอ่ะผมว่าฟอร์มไม่ดรอปหรอกเพราะตอนอยู่กับจิโรน่ามันซีแกนคอฟดอบบิกซาวินโยก็เป็น3ประสานที่จิโรน่าขาดไม่ได้
5: เนี่ยเลยมองว่าแมนซิตี้เนี่ยโอ้โหทำไมขาออกมันเยอะจังขาเข้าทำไมมันดูแผ่ว
6: ๆ
5: ดูแบบ ไม่ค่อย
6: ขาเข้ามีแต่ว่ามันถ้าเทียบกับตัวออกแล้วมันก็คนละคลาสอะ
5: เนี่ยแล้วพอจะ

0: เนี่ยคุณเสียโรดี้ไปตอนนี้ก็ไปนู่นเนี่ยลุกลี้ลุกลนกับอดัมวอร์ตันแล้วเนี่ยซึ่งพาเลตเองเขาก็ปิดประตูแล้วเขาไม่เล่นด้วยแล้ว
1: เห็นพาเลตล่าสุดได้ดิซาซี่
0: จากเชลซี
1: จากเชลซีไปนี่เป็นสลับกันเหรอลาครัวเนี่ย
0: เออก็ส่วนทางกัน
1: เป็นดิวยืมปะหรือว่าซื้อ
0: หรือซื้อเดี๋ยวผมต้องเปิดดูผมจำไม่ได้แล้วหลายๆดิวนี่มันต้องดูก่อนว่าจะยืมหรือว่าซื้อขาดไม่แน่ใจ
1: เยอะมากอ
0: ่
1: ะ
0: เออมันเยอะแล้วพอเห็นดีซาซี่บางทีเราก็อ่านผ่านๆน่ะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะครับอาจจะซื้อเลยหรือว่ายืมนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะซื้อเลยนะอ๋อน่าจะยืมตัวอ๋อตกลงรายละเอียดได้แล้วแล้วก็มีค่าธรรมเนียมยืมตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยที่พาเลทจะต้องแบกรับส่วนหนึ่งจากเชลซีไปอาจจะแบกทั้งหมดไหม
1: คนละครึ่งนี้เหรอ
0: ใช่ๆไม่รู้เท่าไหร่
1: เออก่อนอันนี้เขาได้นี่ไงได้เกสซองมายืมพาเลทอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ยืมมาจากวิลล่า
0: ใช่ไหมอีวานเกสซองที่วิลล่าไม่ได้ใช้
1: ครับผม
0: นะครับ
1: โอ้นี่ไอ้เรื่องตลาดซื้อขายถ้าไม่ได้ตามวันสองวันนี่แบบหลุดเลย
0: โอ้ยหลุด
1: เออหลุดเลยนะ
0: ย
1: ิ
0: งช่วงท้ายด้วยนะครับคือแล้วในมุมของสเปอร์เนี่ยตอนเนี้ยโหบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เขาขาเข้าส่วนใหญ่เขาจะเป็นหลังบ้านแล้วก็กองกลางเขายังไม่ได้เสริมแบบตัวรุกจ๋าเพราะว่าเขาอัดหลังบ้านก่อนตั้งแต่เซเนซี่ฟานเฮเกอร์โรเบอร์สันมาตูดแฟนเดสตรงกลางกับโตนาลี
1: ่
0: เขาเริ่มเหมือนเริ่มเสริมตั้งแต่หลัง
1: เขามีระบบไงเขาทำงานเป็นระบบไง
0: เอออันนี้ชัดเจน
1: หลังกลางหน้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ถมหลังก่อนแล้วก็ถมตรงกลางตอนนี้จะไปถมข้างหน้าละเอออันนี้ชัดเจนสำหรับสเปอร์นะ
1: ครับโอ้แต่ตัวที่ได้มาสเปอร์โอเคผมว่า
0: ดีเลย
1: ดี
0: ซื้อตัวแล้วผมรู้สึกแบบว้าวตามแฟนบอลสเปอร์เลย
1: ไอ้ซื้อเนี่ย200 กว่าล้านแต่ตัวยืมเนี่ยไอ้ตัวได้ฟรีมาอย่างเซเนซี่อย่างล็อบโบ้เล่นในพรีเมียร์ผมก็ได
0: ้ได้แน่นอน
1: ผมว่ายังได้อยู
0: ่แล้วตัวขาออกบางทีบางตัวเขาก็30-40 ล้านนะไม่ใช่ไม่มีราคานะ
1: ก็ไอ้วิสโควิดอะซื้อมาปีเดียวค่ะได้ราคาเขาเรียกว่าได้กำไร30 กว่าล้าน
0: นะแต่ตอนคนนี้เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามอง
1: แล้วขายขาดในไบตันเ
0: ลยนะไบตันกับ50 ล้านเอาไปวุ้กโควิด
1: นี่แชมเปี้ยนยุคให้ไปไบตันคอนเนคชั่นไบตันนะ
0: เออ
1: ไปแทนฟานิเกอร์ที่ย้ายมา
0: แล้วคุณก็ขายพวกโรเมโลกับสเปนได้คนประมาณนัก60-70 ล้านสามคนรวมกันนะสนุกครับใครเป็นแฟนบอลสเปอร์ก็รู้สึกว่าหลังจากลุ้นหนีตกชั้นมาการสำทับซีซั่นนี้นี่คือแบบว้าวซ่ามาก
1: อูก็สองดิวล่าสุดที่ปล่อยอย่างคริสเตียนโรเมโรกับเจสเปนนะสเปอร์นี่ก็ได้ต้อง60 กว่าล้านแล้วนะ
0: ใช่เป็นสองดิวที่แบบสบายๆเลยแล้วทีนี้พอไปดูสควอชเชิงลึกของสเปอร์ก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีนักเตะให้เลือกหยิบใช้งานเนี่ยเยอะมากนะซึ่งเขาอาจจะปล่อยใครบางคนออกไปก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อเพราะว่าเท่าที่มีอยู่ตอนเนี้ยถ้าเล่นกันทั้งซีซั่นขนาดเนี้ยคุณต้องไปเล่นบอลแชมเปี้ยนลีกแล้ว
1: พอ
0: คือถ้าจะไปเล่นแต่ลีกอย่างเดียวแล้วนักเตะขนาดเนี้ยผมว่ามันเยอะไปพี
1: ่แล้วผมว่าสเปอร์
0: ต้องเอาออก
1: บอลถ้วยมีลุ้นนะ
0: ภายในประเทศ
1: บอลคาราบาวครับบอลเอฟเอคัพ
0: คือดูสควอททีมแล้วโอ้โหมันเยอะเกินกับทีมที่จะไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปนะ
1: กับวันนี้ไอ้ช่วงนี้ใครเป็นกัปตันทีมเนี่ย
0: สเปอร์เขาเปลี่ยนไหม
1: เพราะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ใครวิคาริโ
0: อ
1: เดี๋ยวขอดูหน่อย
0: ซีซั่นใหม่เขาจะมี
1: เจมส์แมดิสัน
0: เปลี่ยนไหม
1: เจมส์แมดิสันเป็นกัปตันทีม
0: ก็ซีซั่นที่แล้วก็นั่นแหละครับเจ็บยาวๆไปอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกฮีฮีกับพี่อุเทพครับจากคุณนันทพงศ์นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: บอกว่าต้องเรียก3ทหารสิงโตคำรามครับ
1: เออนี่ได้อยู่3สิงโตคำราม
0: อันนี้บอกเบนเทเคอีกคนหนึ่งนะครับบอกฟรีคิกถ้ายิงติดกำแพงที่โดดออกมานอกเส้นควรให้ยิงใหม่เหมือนจุดโทษไหมครับ
1: ถ้าผู้ตัดสินเห็นชัดเจนก็ยิงใหม่อยู่แล้วถ้าสมมติว่าผู้ตัดสินเป่าให้สัญญาณยิงแล้วกำแพงกระโดดแตกออกมาอย่างเงี้ยกระโดดโถออกมาจากเส้นจากสิบ
0: ลายลูกที
1: อะผมว่าโดนใบเหลือง
0: โดนมือโดนใบเหลืองโดนอะไรด้วย
1: ผมว่าน่าจะยิงใหม่ด้วย
0: บางทีมันโดนมันอาจจะขยับเข้าไปอีกอ่ะสมมติ ตัวมันแลบออกมาใช่ไหมมันแลบออกมาจากนอกกำแพงปุ๊บออกมาแล้วเผอิญมันฟาวอะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้าโดนแขนด้วยเนี่ยฟรีคิกขยับเข้าไปอีกนะ
1: ใช่
0: เหมือนโดน2ทอดอ่ะ
1: ก็นั่นแหละมันเหมือนเป็นลูกฟาวแล้วเสียใบเหลืองด้วย

0: อืมอ๋อนี่ถามว่าทับซอนกับโคโมสนามไหนสวยกว่ากันนะครับแล้วแต่มุมมองเลยผมชอบโค
1: ส
0: โ
1: ว
0: ม
1: ยทั้งค
0: ม
1: ู
0: า
1: ่
0: ก
1: อ่
0: ก
1: ะ
0: ว่า
1: สวยทั้งคู่
0: อืมบอกว่าตอนดวลจุดโทษ5คนแรกสลับลำดับคนยิงระหว่างยิงได้ไหมครับส่วนคนที่6ถึง11ผมว่าทำได้นะครับผมว่าถ้าส่งรายชื่อเป็นยังไงแล้วก็ต้องยิงตามนั้นนะแต่ว่าหลังจากนั้นซันเดอร์เดทก็แล้วแต่ละ
1: ใช่ๆซันเดอร์เดทมันเลือกใครก็ได้
0: อืมก็จะมีพวกที่แบบเกียด
1: มีนะ
0: ก็ดูบอลโลก
1: เจอแมตช์สำคัญนี่บางคนไม่อยากยิง
0: เออบางคนนี่มันรู้สึกว่าไม่ชอบความกดดันอะไรแบบนี้เลย
1: ตอนดูถ่ายทอดสดนะคุณหนูเราพอมีนักเตะมายิงไม่เข้าทำไมเป็นคนนี้วะแต่พอหลังจบเกมแล้วเราก็มาเห็นว่าเออคนนี้มันไม่กล้ายิง
0: บางคนอาจจะเป็นคนที่แบบคนอื่นยัดเยียดให้เขายิงก็ได
1: ้ใช่ใช่ใ
0: ช่บางคนใจไม่ถึงพอไงบอกบอลลีกนะสุดท้ายจัดทีมใหญ่ให้เล่นในบ้านทุกทีมดีไหมครับจะได้ลุ้นแชมป์สูสี
1: โปรแกรมมันเรนดอมมาเลย
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าทีมไหนลุ้นไม่ลุ้นก็ให้เล่นในบ้านทุกนัดเลยอย่างนี้เหรอผมว่าก็ไม่ยุติธรรมครับ
1: คือโปรแกรมมันออกมาตั้งแต่ก่อนฤดูกาลจะเริ่มทีเนี้ยจนถึงนัด38หรือที่คุณอู๋พูดถูก
0: ไม่ยุติธรรม
1: มันไม่รู้ว่าใครจะลุ้นแชมป์ไง
0: ด้วย
1: ก็อย่างสองฤดูกาลหลังสุดที่เราเห็นพรีเมียร์มันขาดตั้งแต่นัด35
0: คือถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะมองในมุมของทีมตกชั้นนะว่าเอ้ยทีมสมมติตกชั้นแล้วปรับโปรแกรมเล่นในบ้านทุกนัดได้ป่ะล่ะได้มันๆนะ
1: อันนี้เรามองแค่มิติเดียว
0: แต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าทีมไหนมันจะหนีตกชั้นแต่ว่ามันก็พอที่จะเดาได้ก็ให้น้องใหม่เล่นในบ้านทุกนัดเลยท้ายซีซั่นจะได้หนีตกชั้นแต่ว่าก่อนจะถึงนัดสุดท้ายคุณอาจจะตกชั้นมาแล้วก็ได
1: ้
0: เหมือนได้แชมป์อ่ะ คุณอาจจะได้แชมป์มาแล้วก็ได้
1: คือจะให้ทีมลุ้นแชมป์ได้นัดสุดท้ายเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าให้ทีมท็อป6
0: เล่น
1: นัดสุดท้ายในบ้านอันนี้ได้มันล็อกได
0: ้ มันล็อกได้แต่ว่า
1: ก็เหมือนที่คุณดูพูดอ่ะน้องใหม่ขึ้นมา3ทีมอ่ะ3ทีมขึ้นมาก็เล่นนัดสุดท้ายในบ้าน
0: จริงๆอาจจะไม่ได้เข้าหมายก็ได้
1: เออแต่เขาไม่ทำอ่ะ
0: อาจจะตกชั้นไปแล้ว มันก็ไม่ยุติธรรมอยู่ดีแหละครับ
1: ใช่
0: แบบนี้มันแบบ
1: แบบนี้สนุกแล้ว
0: ทั่วไปดีอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตามโชคชะตาก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปเจอนัดไหนอะไรยังไงเพราะว่าเอาจริงๆมันก็จะมีคนมองว่าให้บางซีซั่นบางทีมเจอทีมหนักก่อนท้ายๆทำไมโปรแกรมเบาจัง
1: ใช่ใช่
0: แต่สุดท้ายมันก็ต้องเจอกันหมดว่า
1: เออค่าเฉลี่ยมัน
0: หมดมันก็วัดความ
1: แต่เองก็ว่าไอ้ช่วงเนี้ยมันไม่ได้มีการสัปดาห
0: ์
1: มันก็อาจจะสบายๆหน่อยนะ
0: ครับ
1: คือถ้าทีมใหญ่ชนกันช่วงเนี้ยมันก็อาจจะโอเคผมว่านะมันไม่เหมือนกับปีแล้วไงเหมือนดิกเอิงอ่ะเปเชเจอลองอ่ะลองมันชิวๆมันไม่ได้มีอะไรอ่ะ
0: ใช่เขารอฟัด
1: แต่เปเชโอ้โหมีการสัปดาห์เจอลิเวอร์พูลเจออะไรเง
0: ี้
1: ยขอเลื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสร้างผลงานให้ลีกได้ค่าสัมปทานเพิ่มอ่ะฝรั่งเศสก็ต้องยอมอ่ะ
0: จริงๆมันก
1: ็แต่มันก็คุ้มนะ
0: มันก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยสิทธิ์ของลีกของเขาแล้วอ่ะก็ตามนั้นแหละครับทำไมนักเตะยุคนี้ไม่ใส่สนับแข้งครับอาจเป็นเทรนกล้าเล่นไม่กลัวเจ็บหรือเปล่านะครับ
1: ใส่สิครับต้องใส่ทุกคนครับ
0: อันน้อย
1: แต่ว่ามันก็เท่ากับเรียกว่าอะไร
0: อันจิ๋ว
1: กล่องแป้งพับผู้หญิง
0: นิดเดียวบางคนนะครับกระเด็นออกมา
1: อู๋สมัยก่อนนะต้องเต็มหน้าแข้งนะคือนักเตะแข่งจบเนี่ยดึงถุงเท้าลงมือซ้ายหรือมือขวาเนี่ยต้องถือสนับแข้งเลยนะ
0: เป็นดุ้นเลย
1: ใช่อ
0: ึดอัดพี่
1: โอ้บางทีแบบเกือบเป็นฟุตคือครึ่งฟุตอ่ะ
0: ก็
1: เต็มหน้าแข้งอ่ะ
0: เต็มหน้าแข้งยาวเฟื้อยเลย
1: ต้องมีเดี๋ยวนี้แบบโอ้แจ็คกิริตเทนเงี้ยสนับแข้งอยู่ตรงไหนวะ
0: บางคนพอถุงเท้ามันย่นลงมาสนับหลุดไอ้เราก็ต้องหยิบอะไร
1: มันก็มันก็รูดตามถุงเท้าอ่ะ
0: เออมันสนับหรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็ความรุนแรงในการเล่นสมัยนี้มันไม่เท่าสมัยก่อน
1: แต่ไอ้คนที่ทำแบบนี้คุณก็ต้องเสี่ยงหน่อยนะถ้าคุณเจอแบบนะหนักๆจะคุณก็มีโอกาสแข้งหักได้นะ
0: คือการเสี่ยงหนักๆก็มีให้เห็นกันเยอะ
1: ใช่
0: แต่ว่าหลังๆมันเผาๆลงไปแล้วเพราะว่าด้วยกฎกติกานะโอ้โหเมื่อก่อนมุนสไลด์กันปังปังโอ้โหบางทีมันอยู่ในมุมที่มันอับสายตาอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็อาจจะรอดตัวไปก็ได้
1: เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้
1: VR เช็คได้
0: ค
1: ุ
0: ณมีทุกอย่างคุณรอดพ้น
1: ไอ้ฤดูกาลนี้ VR เช็คเหลือง2ใบแดงนี่เอามาใช้ใช่ไหม
0: ได้ได้ได
1: ้โอ้โหมันอะไรเนี่ย
0: ไอ้เรื่องทุ่มอะไรอีกเดี๋ยวผมว่าอย่างบอลไทยเนี่ยอย่างบอลไทยเรื่องทุ่ม
1: ไอ้มีอะไรใหม่ใหม่ไหมคุณอู๋ไปอบรมมาใช่ไหม
0: ทุ่มเร็วก็ตามกติกาจากฟุตบอลโลก
1: เอาจากเวิลด์คัพมาใช้เยอะไหม
0: เยอะ
1: ต้องเร่งทุ่ม
0: ก็ผู้รักษ
1: าประตูดึงเวลาก็ไม่ได้
0: ครองบอล 8วิอันนี้ปกติจากซีซั่นที่แล้วอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีทุ่
1: ม
0: ก็คือทุ่ม5วิหรือแม้กระทั่งเตะจากประตูคุณก็ต้อง5วิ
1: ถ้าเกิน5วิก็เปลี่ยนทุ่มเลย
0: ใช่
1: แล้วเหมือนกฎกติกาบอลโลก
0: บอลโลกสมมติจากประตูคุณช้าคุณก็โดนเตะมุมนะหรือแม้กระทั่งเจ็บแล้วถ้าคุณแบบเจ็บเองเรียกแพทย์คุณก็โดนกักนาทีนึงอ่ะคุณ
1: เป็น10คนนาทีนึง
0: กว่าคุณจะกลับลงมาได้นาทีนึงอะไรทำนองนี้ก็คล้ายๆครับ
1: ก็มันก็จะทำให้ฟุตบอลมันฆ่าเวลาด้วยการแกล้งเจ็บไม่ได้
0: แล้วก็เปลี่ยนตัวก็ต้อง10วิคุณต้องออกเลยเหมือนบอลโลกอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันนี้เดี๋ยวบอลไทยใช้
1: ค
0: ือคุณต้องรีบออกเลยอ่ะถ้าคุณช้าหรือแม้กระทั่งแบบหากเกินโดนใบเหลืองแล้วก็ไอตัวจะลงสมมติไอตัวออกช้าไอตัวจะลงคุณก็โดนกักนาทีนึงอ่ะ
1: นะเปลี่ยนปุ๊บถ้าชูป้ายเปลี่ยนปุ๊บใกล้ตรงไหนก็ต้องออกตรงนั้นอ่ะ
0: จริง
1: ถ้ามาเดินทอดน่องช้าเนี่ยโหเล่น10คนนาทีนึงมีผลนะ
0: มีผลแล้วนาทีนึงเนี่ยนับเกมเพลย์นะพี
1: ่
0: ไม่ได้นับแบบเกมบอลตายไม่นับนะนับเกมเพลย์แล้วคุณจะลงปุ๊บเนี่ยจังหวะจะลงเนี่ยเกมต้องหยุดก่อนนะไม่ได้แบบ
1: ก็60วิอ่ะ
0: ไม่ใช่แบบเล่นๆอยู่แล้วคุณวิ่งลงไปนะ
1: นับเหมือนบาสใช่ไหมล่ะ
0: แล้วสมมติ
1: ถ้า
0: อีกทีมหนึ่งคลองบอลไปเรื่อยๆลงไม่ได้นะเกมมันต้องหยุดคุณถึงจะได้ลง
1: บอลต้องตาย
0: อ่
1: ะ
0: อ
1: ือ
0: มันมันอ
1: ย่างงี้มัน
0: มันก็จะได้เห็นความเร็วในการเล่นนะครับเยอะขึ้น
1: แต่พรุ่งนี้อย่าลืมไปเชียร์บอลไทยก่อนนะ
0: 2ทุ่ม
1: 2ทุ่ม2ทุ
0: ่มพรุ่งนี้เจอเวียดนาม
1: อัดเวียดนามให้ยับคาบ้านสัก 3-0 กัน
0: ขอให้อากาศเป็นใจก่อนแล้วกันฝนฟ้าอย่าเพิ่งมาทำอะไรตอนนี้
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็ไม่ตกนี
0: ่พรุ่งนี้ด้วยเอาพรุ่งนี้ด้วยวันนี้ไม่ต้องตกสภาพ
1: แต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันเสาร์หนูการเดินทางอาจจะไม่ได้หนาแน่นเหมือนวันปกติ
0: ก็บัตรตอนนี้หายได้ประมาณสัก 15,000 แล้ว
1: ใครว่างก็ไปดูเถอะ
0: ครับ
1: ไปสนับสนุนกันส่วนใครไม่ว่างก็ดูถ่ายทอดสดได้นะ
0: ถูกต้อง
1: ทางแอปพลิเคชันของ True Channel
0: ดูฟรีแล้ว
1: ดูฟรี
0: แล้วนะครับไม่ต้องไปเป็นสมาชิกแล้ว
1: ครับ
0: เฉพาะนัดชิงชนะเลิศ2นัดนะที่เขาแบบไปรีเควสมาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะบอกว่าพี่อุเทพประจำพรีเมียร์แล้วมาบุญเดียด้วยไหมครับคุณนันทพงศ์นะครับโอ้ยเวลามันทับกันเด้อนะครับคุณนันทพงศ์สวัสดีค่ะนะเอกฝั่งทนนะอู่สามโคกและแฟน99ทุกท่านหนูต้องรีบมาบอกแฟนๆรายการสายลงทุนเลยค่ะบอกว่าอย่าเผลอตัวอ๋อไปเชียร์ทีมตรงข้ามอาร์เซนอลนะเพราะว่าคืนนี้ทีมหนูเก็บใช้แน่นอนแต้มขาดยิงเอาประตูขาด 4-5 ลูกแน่นอน
1: เตือนแล้วใช่ไหมว่าวันนี้แฟนเขาห้ามขี่หลังช้างอ่ะ
0: ตกแน่นอน
1: ตกแน่แน่
0: คุณ
1: ช้างเจอช้างตกมัน
0: ช้างคุณจะมากระทืบอะไรคืนนี้ไม่ได้นะ
1: แล้วแฟงไม่ได้ช้างแล้วแฟงตกมันนี่ปืนเหนื่อยนะเอ้ยแต่วันนี้ผมก็ชอบปืน
0: มันก็ทำใจชอบโควินตี้ผมว่าพอสู้ได้แหละแต่ว่าเห็นอาร์เซนอลเล่นแล้วผมว่าโดน
1: ผมว่าสู้ไม่ได
0: ้โดน
1: ผมว่ายากอ่ะ
0: โดนแน่นอนผมว่าทั้งยูดีของยูเวนตุสและอัลวาเรซของตามีแมนซิตี้ไม่น่าจะได้สักตัวครับ
1: ยูดิสเปล่า
0: อ๋อเคนันยูดิสใช่ไหมครับอ๋อยูดิสแล้วยูเว่ก็ไม่ประกาศว่าจะไม่ปล่อยยูดิสนะครับ
1: ก็สองดีลล่าสุดที่มันมีข่าวลือเกี่ยวกับอาร์เซนอลนี่แหละมันก็ไม่ได้ง่ายนะ
0: ม
1: ันก็ไม่ได้ง่าย
0: เพราะว่าถ้าในส่วนของเคนันยูดิสนั่นคือตัวแบกของยูเว่ซีซั่นนี้แล้วเลยส่วนอาวาเรสเนี่ยแอตเลติโกมาดริดเขาย
1: ังไงเขาจะไปบาซ่าทีมเดียวนะ
0: นักเตะเป็นแบบนั้นแต่ตาหมีบอกว่าก็หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ขายอ่ะคุณจะหน้าบึ้งหน้างอนจะอะไรก็ไม่ขาย
1: แล้วซิเมโอเน
0: ่ไม่มีทางขาย
1: ก
0: ็คือมันมีคนไปจับภาพแบบอาวาเรสอ่ะบางช็อตเขาก็ดู
1: เกมแรกเขาก็ไม่มีชื่อนี
0: ่ก็สมาธิอะไรมันดูวุ่นวายไปหมดอ่ะ
1: ไอ้เรื่องแบบนี้ว่ากันไม่ได้หรอกอย่าไปมองมุมคือทั้งตัวนักเตะแล้วก็สโมสรถ้ามันไปคนละทางแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละ
0: คือยังไงก็ไม่ขายแบบคือไม่มีทางเลยอ่ะถ้าเจ้าของสโมสรประธานยังเป็นคนนี้อยู
1: ่เราเห็นนักเตะกับสโมสรงอแงกันทุกซัมเมอร์นะในเรื่องย้ายตัวเน
0: ี่
1: ย
0: แต่นี้คืออันเดรโกมาริดแข็งมากนะขนาดตัวของนักเตะเขางอแงขั้นสุดแล้วนะเขาก็ไม่ขายเนี่ยบาซ่าก็เลยหันไปเอาลาวตาโร่มาร์ติเนซแล้วเนี่ยจะไปดึงมาจากอินเตอร์มิลานแล้ว
1: ครับ
0: อ
1: ุนเดอร์ตอนโลกก็โอเค
0: มีแบบหน้าเป้า
1: อาชี
0: พเลวันดอฟสกี้เนาะค่าตัวซาวินโยมีสอดไส้มามูสครับเพราะสเปอร์จะเอาแพ็คคู่โห โหถ้าสอดไส้ไปแล้วใครเท่าไหร่นี่ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงอะ
1: คือแต่ว่าไอ้เรื่องซื้อขายมันจะสอดไส้ใกล้อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าคนเนี้ย ราคาเท่าไหร่มันต้องชัดเจนไงมันต้องชัดเจนซึ่งซาบินโยราคาที่ออกมามันก็แพง
0: ครับ
1: แพงเกินนั่นแหละโดยเฉพาะสายพรีเมียร์ที่เราดูนะมันก็ควรไม่ควรจะถึงอะ
0: ก็แพงไปอ่ะแต่ถ้าได้2คนไปผมว่าก็ติดปีกได้เหมือนกันนะ
1: แต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับทีมที่จะซื้ออยู่ดีอ่ะถ้าเขาพึงพอใจที่จะจ่ายอ
0: ่
1: ะมันก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ
0: อุ้ยแต่ถ้า2คนแล้วมันสอดไส้แล้วมันได้80ล้านนี่ก็โอ้
1: ก็เฉลี่ยคนละ40มันก็โอเค
0: ก็ถูกเกินนะ
1: อันนั้นก็ถูก
0: ก็ถูก
1: อาจจะเป็นแนวนั้นก็ได้อาจจะเป็นแนวนั้นก็ได้
0: เออ
1: มามูสถ้าสมมติว่าตีราคามามูสกับสามัญยุทธหาร240โคตรถูกอ่ะ
0: ถูกเกินอันนั้นก็เกินไป
1: ผมจำได้ว่าแฟรงก์เฟิร์ตตอนที่มีข่าวซิตี้กับลิเวอร์พูลนี่แฟรงก์เฟิร์ตตั้งเป็น100ล้านยูโรนะ
0: อ
1: ืมมามูสอ่ะ
0: โอ้พวกแฟรงก์เฟิร์ตเขาขายตัวเด็ด
1: เขาขาย
0: เป็นร้อยนะ
1: ขายเป็นร้อยก็คุณดูเอกิติเก้ย้ายเลยระดับ70 80
0: แฟรงก์เฟิร์ตนี่มันตัวขายกองหน้า
1: ไม่ต่ำกว่านั้นแน่ๆ
0: ตัวขายกองหน้าแฟรงก์เฟิร์ตอ่ะนะครับเขาบอกทำไมสเปอร์ขายสเปนนะครับ
1: อันนี้ผมก็แปลกนะนักเตะฟอร์มดีกับทีมชาติขายเจสเปนเฉยเลยหรือว่าข้างซ้ายก็มีอูโดกี้อยู่แล้ว
0: ใช่ผมว่าภายในทีมแบ็ค
1: ได้ลอบโบ้ไปอีกเน
0: า
1: ะ
0: แบ็คอะเขาเยอะ
1: อืม
0: เขามีตำแหน่งแบ็คที่มันพอที่จะ
1: มิกกี้ฟานเดอร์เฟนก็เล่นได้นะคร
0: ับขยับขยื่นได้อยู่แล้วผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้ส่วนหนึ่งอะปอโลก็อยู่เบนเดวิสก็ได้
1: ใช่ยิงซ้ายเนี่ยโอ้สามตัว
0: ซ้ายเต็มเลย
1: แล้วเอาจริงๆเจสเปนกับพีเมลีก็ดูกันที่แล้วมันยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำก็เพิ่งมาดีช่วงท้ายๆกับบอลโลกนี่แหละ
0: ก็จะเอาจริงๆนี่หาตัวที่เล่นขวาจริงๆเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ปอโร่นะคุณอาจจะจับพัดจับผูเอาอาชิเกรมาเล่น
1: ใช่
0: ก็ได้แต่ตัวเลือกฝั่งขวามีไม่เยอะเท่าฝั่งซ้ายนะเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นสเปอร์ซื้อแบ็คเพิ่มบอกสไตล์อิลาโอล่ากลางคู่ต้องสายพลังงานเด่นแม็กก้าต้องนั่งและรอโอกาสครับ
1: ก็ถ้าเขาจะทำฟุตบอลแบบนั้นนักเตะต้องเป็นคนปรับตัวครับไม่ว่าจะเป็นกราฟหรือว่าแม็กก้ามันก็ต้องปรับสไตล์วิธีการเล่นนะ
0: ครับ
1: ให้มันเป็นพึ่งงานด้วย
0: ทั้ง
1: ท
0: ีม
1: อิลาโอล่าเขาทำบอลหมัดอ่ะมันจะมีทั้งสายบู๊สายบุญนะสายบูนี่เทเลอร์ดำนี่ชัดเจนนะ
0: พวกอดัมพวกสมิธอ่ะ
1: ออ
0: พวกนี้คือวิ่งทั้งเกม
1: ใช่
0: วิ่งชนวิ่งบี
1: ้ส่วนอเล็กซ์สกอตเขาก็เป็นสายชั้นเชิงแต่ว่ามันก็เป็นตัววิ่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: แต่สกอตจะมีเชิงสูง
1: ใช่
0: เขาเทคนิคเขาสูงมากคือเป็นบอลแบบดูแบบเล่นผิวไหวได้แต่เขาจะมีตัวพลังงานของเขาอยู
1: ่
0: ที่เป็นตัวนี้อาจจะเทคนิคไม่ต้อง
1: สายมั่วสายตัดเกมบูชัดเจนเลย
0: เท
1: เลอร์ดำอ่ะ
0: พวกนี้เขาจะวิ่งสายอย่างเดียวนักเตะบอลมาร์ทมันต้องมีอารมณ์ประมาณนั้นซิตี้แปลกๆจริงปีหรือว่าปีนี้จะโดนฟันคดีที่ค้างอยู่แล้ว
1: เชื่อไหมมุมนี้ผมก็มีแอบคิดนะ
0: เหรอ
1: ผมก็มีแอบคิดว่าเฮ้ยซิตี้เป๊ปไปตัวนักเตะแบบออกเยอะแล้วซื้อตัวแต่ว่าถ้าซิตี้จะปล่อยลอยแพในเรื่อง115คดีอ่ะเขาก็ไม่น่าทุ่ม110กว่าล้านซื้อเอเลียตแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลมันเฝ้ารออยู่อะคุณหนู
0: ครับ
1: หรือแม้แต่กระทั่งแฟนซิตี้เองก็ตามนะไอ้115 16คดีเนี่ยจะตัดสินเมื่อไหร่มันจะได้รู
0: ้ไม่รู
1: ้อ่ะจะผิดกับอะไรมันจะได้แบบชัดเจนไง
0: เป็นเรื่องของคดีความ
1: ผมเชื่อว่าแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลคงไม่ได้ซีเรียสแล้วล่ะเพราะเป๊ปไม่อยู่อ่ะจะอยู่ต่อก็ช่างอ่ะ
0: ครับ
1: ยิ่งฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลจบด้วยการเป็นแชมป์มาแล้วอ่ะไปจะตัดสินแบบไหนจะผิดกี่คดีกี่เคสก็ว่าป่ะแต่เราก็เริ่มต้นกันใหม่ซะเพราะเป๊ปไม่อยู่คนเดียวเนี่ยมันโล่งอ่ะ
0: คือทีมอื่น
1: สบายหลังทั้งทีมอ่ะทั้งลีกอ่ะ
0: ใช่ก็ดูเห็นสภาพแมนซิตี้วันนั้นเล่นคอมมิตี้ชิลผมรู้สึกเหนื่อยแทนแฟนบอลแมนซิตี้เลยนะ
1: แล้วคาแรคเตอร์บารมีของมาเลสกาเนาะ
0: ไม
1: ่โอ้โหคนละ
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
1: เขาเรียกว่าคนละคลาสกับเป๊ปเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าฟอร์มไม่ดีมันจะเอานักเตะไม่อยู่นะผมว่า
0: นี่คิดล่วงหน้าคิดล่วงหน้าแถมให้นะฮะเอามาดูข้อความใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับของ FM 99 Active Radio ของเรานะครับสวัสดีคุณสกายแมนด้วยนะครับ สวัสดีเราสองคนคุณชุติเทพบอกว่าบอลไทยพรุ่งนี้เราจะรอดไหมครับกองหน้าเขาน่ากลัวเกิน
1: เหงียนสั้นๆนะ
0: เขามีดาวรุ่งเขามีอะไร

0: ั้งรับเน้นรับอะไรอย่างเงี้ยแต่รับเราไม่เหมือนรับแอสซูรี่ดิ
1: โอ้โหบอกว่านี่ใครจะได้แชมป์โลกอาเซียนนะวิเคราะห์ยังไงดีครับเนี่ยเดี๋ยวคุณเจฟขอนแก่นนะฮะ
0: ผมว่าเสร็จเวียดนามอ่ะ
1: เพราะว่าเอาจริงวันที่เจอสิงคโปร์เราก็โอ้โหเล่นไม่ดีเลยอ่ะที่แพ้คาบ้าน
0: อ่ะแต่ไม่แน่มันไม่ดีเกมนึงมันก็อาจจะรู้ตัวไงอาจจะมีแรงมีเขาเรียกว่าอะไรแรงกดดันจากสังคมภายนอกทำให้นักเตะทีมสตาร์ทได้รู้ตัวแล้ว
1: เกมก่อนเราอาจจะชนะมาสัก 3-1 แล้วนะเราก็เลยแผ่วๆบ้างใช้ตัวโรเตชัน
0: เก็บตัวนะเก็บตัวพอนัดชิงมาเจอเวียดนามไง
1: ครับวันอาทิตย์นี้ขอ3แต้มนะครับผมแฟนสาริกาดงเฮ้ยแฟนสาริกาดงเขาขอ3แต้มพี่เอก
0: เอาจริงๆไปเยือนที่เซนต์เจมส์พาร์คไม่เคยง่ายครับเอาต่อให้นิวคาสเซิลจะเสียตัวเยอะผมว่าไม่ง่ายจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นฟุตบอลที่แบบเล่นกันเมื่อไหร่ในโคตรมันอ่ะ
1: ครับขอให้มันๆ
0: อ
1: ย่าห่างกันเยอะนะบอกราชมังคลาระบบน้ำในสนามออกระบายน้ำในสนามหมดหรือยังครับพรุ่งนี้เตะแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณวุฒิพงศ์บอก
0: โอ้ยเขาเคลียร์แล้วมั้งน่าจะเคลียร์แล้ว
1: ครับสวัสดีคุณปลั๊กใน YouTube ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: บอกแมนยูซื้อนักเตะยากพอเข้าใจแต่ไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ดูบอลตั้งแต่ยุคป๋าบอกจะเอาตัวไหนต้องได้ขนาดไปเอาถึงสนามบินยังมีมาแล้วแต่ยุคนี้ที่ดีๆก็ได้ยากที่กากๆก็ได้จังครับแต่ก็เชียร์ครับปีนี้ขอท็อป4ก็พอนะครับ
0: ช่วงฟุตบอลสมัยนี้มันทุ่มทุกทีมนะ
1: แล้วแมนยู
0: ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ
1: คือคุณจะย้อนมายุคป๋าผมว่าความยิ่งใหญ่ของแมนยูอ่ะมันมีเยอะมาก
0: มันดึงดูด
1: แล้วนักเตะก็
0: ใครก็อยากมา
1: เนี่ยผมว่ามันความอะไรตรงนั้นน่ะปัจจุบันมันไม่มีแล้ว
0: ใช่ใช่
1: คือมันอาจจะเหลือการเป็นทีมใหญ่แต่ว่าโอ้โหพรีเมียร์ลีกทีมใหญ่เยอะแยะแล้วแมนยูเองมันไม่ได้มหาอำนาจเหมือนเดิมอ่ะ
0: เมื่อก่อนใช้คำว่าไร้เทียมทาน
1: ก็แย่
0: งยุคนึงก็แย่งกับอาร์เซนอลกันแค่สองทีมอ่ะ
1: ใช่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วผมว่าเป็นแบบนี้มันก็ตามสเต็ปอะครับบอกวันนี้มอเตอร์เวย์ M6 เปิดแล้วเฉพาะรถ4ล้อครับทุกวันศุกร์เที่ยงถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนขาเข้ากรุงเทพลงปักช่องแล้วขึ้นต่อที่ด่านมวกเหล็กนะฮะ
0: เห็นข่าวอยู
1: ่
0: ว่าใครที่จะไปโคราชเนี่ย
1: ครับ
0: ให้ขึ้นตั้งแต่บางปะอินเลยนะ
1: อ๋อบางปะอิน
0: น่าจะเริ่มศุกร์เนี่ย
1: ก็ขึ้นตรงนั้น
0: ได้
1: เลย
0: จะให้ขึ้นฟรีทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนี
1: ้ครับ
0: ก็ดูลองดิถ้ามากๆไป
1: ขับรถเล่น
0: ขับรถเล่นไปเที่ยวไปกินกาแฟปากช่องเขาใหญ
1: ่โอ้โห
0: แล้วกลับมา
1: สบายสบายเปย์เชยยอมลดค่าตัวบาโคล่าไหมคุณเอกตอนลิเวอร์พูลแกล้งยื่นซื้อมินเตก็คือไปยับเอาอีกตัวแทน
0: คือไปแย่ๆไบตันเพื่อที่จะให้เปย์เชยเฮ้ยเดี๋ยวลิเวอร์พูลหนีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการยังยื้อกันอยู่อ่ะตอนนี
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าลดคงไม่เยอะหรอก
1: เพราะหลังๆบาโคล่าเองก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมอะไรกับเปเช่
0: มันเหลือเวลาอีก10วันอ่ะ
1: ครับ
0: ยังน่าจะยื้อกันอยู่ครับ
1: นี่บอกโจนส์เนี่ยเขาจะไปเป็นดาวโดดเด่นตามแม็กโทมิเน่ครับ
0: เอ้ยใช่
1: ผมก็เลยจะบอกเขาอาจจะเด่นก็ได้นะ
0: อาจจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของลีกเหมือนที่แม็กทอมเป็นตอนอยู่กับนาโปลีอ่ะ
1: ไปเป็นตัวท็อปของ
0: เ
1: ซเรียอาเลยนะ
0: เขาเอาแม็กทอมนี่เป็นน้องๆมาลาโรน่าเลยนะที่นาโปลีอ
1: ่
0: ะอาจจะไปแบกอินเตอร์ได้อยู่ผมบอกไงว่าคนที่โจมไปเล่นกับนิโคโลบาโยล่าเนี่ยโอ้โหมัน
1: ไปเบียด
0: สายบู๊กับสายเทพอ่ะ
1: ไม่ใช่ไปแล้วเป็นตัวสำรองนะเท่าไหร่นะ30กว่าล้าน
0: เนี่ย35ล้านอยู่เลย
1: เป็
0: นนายใช้ใครอ่ะใช้ตุลาหมอ
1: ใช
0: ่ก็เราตะโลกออกแล้วอ่ะ
1: มันจะมีตัว
0: ดาวรุ่งขึ้นมา
1: เอสโปซิโต้ PO เอสโปซิโต้ซีซั่นก่อนก็ยิงใช้ได้นะ
0: ครับ
1: ไมส์เบอร์6ไลส์โอเดกาตัวจริงจากสัมภาษณ์อเดต้าผมเดาทางแกออกนะครับแกก็บอกแล้วว่าแกไม่ขายมาดิสเคลลี่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวแล้วหลังๆขยับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์แล้วดีซะด้วย
0: โอ้ผมว่าอาเดต้าไม่ขายแน
1: ่
0: เพราะว
1: ่
0: าปลายฤดูกาลที่แล้วอ่ะช่วงที่ซูบีเจ็บเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ฟอร์มหลุดแล้วสเกลลี่มาเล่นอ่ะโอ้โหโคตรดีอ่ะ
1: มันก็เลยมีแรงกระเพื่อมไปถึงซูบีเมนดี้เหมือนกันว่าพี่เอกว่าเฮ้ยถ้ามาลุยสเกลลี่เล่นได้ซูบีเมนดี้จะยังไง
0: ใช
1: ่แกก็บอกก็ยังเป็นคนสำคัญอยู
0: ่
1: ไม่ทำให้ซูบีเมนดี้ลดความสำคัญลงไป
0: ผมว่าเนี่ยทำให้อาร์เตต้ารู้สึกแบบโอ้โหได้เพชรเล่นงานอีกตัวนึงอ่ะ
1: โอ้แล้วตัวเลือกตรง
0: โคตรดีอ่ะ
1: โอ้ตรงกลางนี่ตาย
0: บูโน่เดชไลซูบีเมนดี้โอเดกาด
1: กองหน้ายิงไม่ได้คุณมีเมลิโน่อีกเขามีหลายช้อย

0: ห่าวอีกนะไอโอซิมเพนอีกเหรอ
1: มีเรื่อยๆมีเรื่อยๆเป็นพัก
0: ๆโหแล้วชอบยิงลิเวอร์พูลเลยโอซิมเพน
1: อืมนะฮะคืนนี้จะมีเซอร์ไพรส์มั้ยครับหมายถึงบอลพรีเมียร์ลีก
0: เพราะว่าไม่มีอ่ะ
1: เออ
0: แต่ว่าไม่น่ามีวันนี้บอลพระป่าเลยอ่ะ
1: คือถ้าไปเยือนผมว่ายังแอบคิดได้แต่ว่าผมเป็นบ้านอาร์เซนอลผมว่าค่อนข้างแน่นอนเลยแหละ
0: เซอร์ไพรส์นี่คือแบบนักแฟงมาเอาแต้มอะไรเงี้ยหรือแพ้เฉือนวิว
1: เฉือนวิวยังพอเป็นไปได
0: ้เฉือนวิวผมว่ามีโอกาสแต่
1: บางทีฟุตบอลมันอาจจะเกิดขึ้นอะไรก็
0: ได้แต่โคนทรีจะมาแบ่งแต้มผมว่ายากนะ
1: ผมว่าไม่เลยผมว่าไม่น่า
0: เช็คได้ว่าจารุวัฒน์ใส่เสื้ออะไรวันนี
1: ้ยังไม่เห็นเลย
0: ปืนชัวผมเดานะผมเดาว่าคุณวาวใส่เสื้อปืนแน่ๆ
1: เพราะว่าหาโคเวนที่ไม่ทันหรือเปล่า
0: ไม่เอาทำกราฟิกได้
1: อ๋ออาจจะเตรียมไว้แล้วนะ
0: ครับ
1: อาจจะใช้แบบโคเวนที่ยุคเคยเล่นพรีเมียร์ลีกสัก25ปีก่อนไง
0: ไอโคเวนที่ลงทะเบียนน่าจะลงทันอยู่แล้วนะซื้อมา
1: น่าจะทัน
0: เขามีง่ายไงไอฮาจิไลท
1: ์ฮาจิไลท์เจ็บลงไม่ได้
0: เอริซิมไง
1: ซิมอ่ะน่าจะลงแต่ไลท์อ่ะลงไม่ได้
0: ถ้าไม่ซิมก็โคเวนที่ก็2ตัวนะ
1: ครับแต่ต้องดูว่าเขาจะใช้ตัวใหม่เพราะว่าโคเวนทรีเสริมทีมร่วม10คนนะประมาณ8คนน่ะ
0: โอ้นี่นึกถึงเซนเดอร์แลนด์ยุคแรกที่ขึ้นมานะเสริมแบบไอ้ฟอร์เรสใช่ไหมที่ขึ้นมาช่วงนั้นเป็น20 20 20ตัว
1: แต่ฟอร์เรสกว่าจะดีได้ต้องใช้เวลาแต่ว่าเซนเดอร์แลนด์ซีซั่นที่แล้วดีเลย
0: เออ
1: ดีเฉยเลย
0: ดีเลย
1: ผมยังงงเลย
0: ว่าแล้วตัวพวกไอ้พวกทาวบี้พวกเลมานไงวะ
1: มันจะเล่นได้เข้ากันเหรอทำไมทำมาคุณดูเซนเดอร์แลนด์เน
0: ี่
1: ยเป็นหนึ่งเคสที่ทำรู้สึกว่าเสริมเยอะมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปสำหรับน้องใหม่อ่ะ
0: อีมีอีซีดอร์เล่นๆไหนแบรนด์บ๊อบบี้อย่างเงี้ยนะ
1: จริงคุณอยู่ดีคุณได้ไปเล่นบอลยุโรปเลยอ่ะแต่คนที่เขาเสริมประมาณ8คนเนี่ยต้องดูว่าพอลงวันนี้ตัวจริงอ่ะจะได้ลงกี่คนถ้าลงเยอะโอ้ความเข้าใจกันในเกมก็สู้อาร์เซนอลไม่ได้แล้ว
0: โคนทรีอุ่นเครื่องไม่เยอะนะ
1: กี่นัดผมยังไม่ได้นั่ง
0: ดูโคนทรีหรือว่าฮาวซิตี้นะผมน่าจะเป็นฮาวผมรีวิวแมนยูล่วงหน้าฮาวซิตี
1: ้
0: เขาอุ่นเครื่องน้อยมาก
1: ไหนดูที่โคเวนที่อุ่นเป็นยังไงบ้าง
0: หรือเราเบรกเลยมา
1: ได้พี
0: ่นะช่วงหน้าจะได้มาปรีวิวพรีเมียร์เลย
1: โอเคนะครับตอนนี้18 นาฬิกา 40 นาทีแล้วพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามมันต่อครับ

0: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: เข้ามาช่วงสุดท้ายของนายที่นายกูรูกันแล้วนะครับ18:42 นะครับเมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับนั่นคือแบรนด์กอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสินค้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากจะมาแนะนำมันฝรั่งแท้กอบกอบผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีแผ่นหนามากๆนะครับสะใจเคี้ยวเพลินในทุกๆคำกอบ

0: กรอบมีให้เลือกอร่อยหลายรสชาติด้วยกันกับรสชาติแรกครับซองสีน้ำเงินรสดั้งเดิมซึ่งรสนี้จะแตกต่างจากรสอื่นเป็นรสชาติเดียวที่เป็นแผ่นเรียบได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆคลาสสิกโดนใจรสชาติที่สองรสสาหร่ายซองสีดำเป็นรสที่เรียกได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยนะครับหอมสาหร่ายแบบเน้นๆได้ฟิลแบบสไตล์เยอรมนีเลยรสชาติที่3ครับรสชิคเก้นบาร์บีคิวซองสีขาวหอมกลิ่นบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อรสชาติที่4รสต้มยำกุ้งซองสีน้ำตาลหอมกลิ่นเครื่องต้มยำไทยแนะนำไปซื้อเป็นของฝากเพื่อนชาวต่างชาติได้เลยครับรสชาติที่5รสเฟรนช์ชิลลี่ซองสีแดงขาวเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีและรสชาติใหม่ล่าสุดครับกับรสชิคเก้นซอสเซชีสเข้มเต็มซองซึ่งตอนนี้เนี่ยได้พรีเซนเตอร์เป็นคุณกันณภัทรอินใจเอื้อที่ได้เปลี่ยนลุคของคุณกันจากเดิมมาเป็นสไตล์ร็อกที่มีวาร์คแบบชาวร็อกสตาร์ในปีนี้ครับจะมีกิจกรรมได้ร่วมสนุกกันกับคุณกันและใครอยากเห็นคุณกันณภัทรในแบบชาวร็อกและมีกิจกรรมดีๆไปติดตามกันได้ที่ Facebook Instagram TikTok ของ Youthful Food ได้เลยครับหาซื้อกรอบได้แล้วที่ Lotus Big C Tops Tops Daily Macro Mac Value Max Smartจิฟฟี่และเดอะมอลล์ในช่วงนี้ดูฟุตบอลต้องมีกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
1: ครับผมโปรแกรมค่ำคืนนี้จริงๆฟุตบอลเยอรมันอย่างที่เราแจ้งไปตั้งแต่เบรกแรกแล้วว่าจะมีฟุตบอลเดย์เบย์โผล่ข่าวมีโปรแกรมลงเล่นตั้งแต่ห้าทุ่มคืนนี้เลยนะ
0: โอ้ห้าทุ่มก็มาแล้วนะ
1: มาริแมนฮามกับไกเซอร
0: ์ครับ
1: หรือเซนมุนสเตอร์กับคาร์สลูแล้วก็มีแฟรงเฟิร์ตด้วยแต่ถ้าเป็นรายการหลักนะและเป็นฟุตบอลลีกที่จะออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ก็แจ้งโปรแกรมก่อนนะก็หนูมีพรีเมียร์นะครับอาร์เซนอลโคเวนทรีตีสองตรงลีกเอิงฝรั่งเศสครับมักเซยกับสตาร์บุกตีหนึ่งสี่สิบห้าแล้วก็มีลาลิก้าสเปนเรอัลเบติสวันนี้เจอกับโซเซดัดนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนพวกลีกรองๆก็ลงเล่นกันตามปกติพรีเมียร์เลยฮะ
0: พรีเมียร์นะครับวันนี้แชมป์เก่าอาร์เซนอลครับจะเปิดสนามนะครับเจอกับแชมป์แชมเปี้ยนชิพโควินทรีซิตี
1: ้สรุปโควินทรีอุ่น3เกม
0: 3เกม
1: น
0: ี่คือการกลับมาพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งในรอบ25ปีของช้างกระทือโปร่งโควินทรีนะครับ
1: ครับผมกี่ปีนะ
0: 25ตกไป2001ก็25ปีก็3นัดของโควินทรีในการอุ่นเครื่องนะครับเริ่มต้นด้วยการเสมอกับนอร์ทแฮมป์ตัน 0-0 แล้วก็ไปชนะเอสปันยอล 3-1 นะนัดล่าสุดชนะโมนาโก 2-0 นะ
1: 2เกมหนังให้อุ่นกับทีม
0: ลีกสูง
1: ไม่ทีมโอเคนะ
0: แล้วอุ่นเครื่องแค่3เกม
1: ครับ
0: ส่วนอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลนี่อุ่นเครื่องมาทั้งหมด5นัดนะครับแล้วก็รวมกับคอมมูนิตี้ชิลด้วยนะครับ
1: เป็น6
0: ใช่อาร์เซนอลก็มีไป
1: ก็เบอร์ใหญ่หมดเลย
0: เสมอ PSG แล้วก็ยิงจุดโทษไปแพ้ PSG แล้วก็มีชนะจิโรน่าใช่ไหม
1: ก็ตั้งแต่รอบชิงแชมเปี้ยนลีกอะนะ
0: ใช่นะครับแล้วก็มีไปแพ้เบติสไปแพ้ดอทมุนแล้วก็ไปจุดโทษชนะโคโมหลังจากเสมอกันแล้วก็ล่าสุดก็โชว์ของดีจริงๆนะครับขยี้แมนซิตี้ 3-0
1: อาร์เซนอลไม่เอาทีมเล็กมาอุ่นเลยเขาใช้ทีมท็อปเลย
0: ครับ
1: ถ้าดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็น่าจะจิโรน่าเนาะ
0: ใช่
1: นอกนั้นเบติสดอทมุนโคโมแล้วก็ซิตี้อันนี้ก็ถือว่าดีเกินคาดอ่ะ
0: ก็เป็นทีมที่มีนักเตะไปรับใช้ทีมชาติในฟุตบอลโลกเยอะแล้วก็เข้ารอบลึกๆก็เยอะนี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลต้องค่อยๆขยับเรื่องของการใช้นักเตะตัวหลักของทีมในซีซั่นนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ก็มิเกลอาร์เตต้านะครับเฮดโค้ชของอาร์เซนอลเนี่ยก็อาจจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะของเดแคนไลส์แล้วก็บุกโยซาก้านะนะเพราะว่าในเกมคอมมูนิตี้ชิลก็มีโอกาสลงมายืดเส้นยืดสายหลังจากที่ก่อนนั้นก็ไม่ได้ตัวจริง
1: ครับ
0: วันนี้จะเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมหรือจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยผมว่ายังไม่ต้องก็ได้เอาจริงๆอ่ะก็รักษาสภาพความฟิตไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วค่อยเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรอง
1: น่าจะสมบูรณ์แล้วมั้ง
0: หรืออาจจะเล่นเลย
1: เล่นเลย
0: ก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็มีโอกาสแนวโน้มว่าจะกลับมาเป็นตัวจริงได้
1: เขาเล่นเกมนี้แล้วก็จะพักสัปดาห์หนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ่ะสองคนนี้เป็นแบบนั้นแต่ก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นแล้วนะครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่อาจจะกลับมาช้ากว่าเพื่อนก็อาจจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นแค่จุดเดียวจากเกมคอมมูนิตี้ชิลด์ก็เป็นไปได้นะ
1: ครับผม
0: ก็คืออาจจะส่งบูโกโยซาก้า แทนโนนี่บานูเอเก
1: ้
0: แล้วก็ฮาวเวิร์ดก็คงเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับ
1: ผม
0: ตัวที่เจ็บก็ยังคงเป็นพวกบรรดากองหลังอย่างซาลิบานะพี่เอก
1: ครับ
0: แล้วก็เยเรนทิมเบอร์ที่แบบเป็นตัวหลักแล้วก็ใช้งานไม่ได
1: ้ครับผม
0: ส่วนโคเวนทรีเนี่ยอย่างที่บอกไปนักเตะที่ลงไม่ได้คือตัวทีเด็ดอย่างฮาจีไร
1: ท
0: ์ช่วงต้นซีซั่นมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ลุกนะครับวูฟเฟนเดนที่มีอาการบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นบรรดาตัวใหม่ๆหลายๆคนเนี่ยโอ้โหของโคเวนทรีวันนี้มีโอกาสลุ้นลงสนามแต่ทีเนี้ยมันเดายากเพราะมันเป็นตัวใหม่นะว่าใครจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนนะครับคนที่ซื้อตัวนักเตะนะครับที่ดูค่าตัวแบบแพงมากๆก็คือเจ้าเซเรฟยูเรนยีเป็นนักเตะจากนอร์ทเยอรมันนะเป็นมิดฟิลด์จากนอร์ทเยอรมัน
1: เดนมาร์ก
0: โอ้ตัวนี้ใช่จากทีมจากเดนมาร์กแต่ว่าเซเลบยูเรนยี่นี่เป็นนักเตะกาหน้า
1: เป็นตัวผิวสี
0: นะใช่23ล้านนี่คือตัวที่ดูแล้วมูลค่าดูสูงที่สุดของโคเวนทรีนะ
1: ครับผม
0: นะครับรวมถึงตัวอื่นด้วยซึ่งประมาณน่าจะ8คนน่ะหลักๆอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายๆตำแหน่งก็อาจจะเดายากนิดนึงเนาะ
1: ครับผม
0: ครับเราต้องไปเยือนอาร์เซนอลด้วยโอ้โหเดี๋ยวดู head to head หน่อยดิย้อนกลับไปนี่
1: เจอกัน2ครั้งหลังสุดเป็นฟุตบอลถ้วยFA กับคาราบาวครับก
0: ็
1: อาร์เซนอลกดยับเลย
0: โอ้โห
1: 4ลูก6ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ FA ครับนี่ก็12ปีที่แล้วล่าสุดเลยนะ
1: ก็เจอกันครั้งล่าสุดเมื่อ12ปีที่แล้วนี่มันก็คนละคลาสเลย
0: ครับ
1: แต่ตอนนั้นคนที่ก็น่าจะอยู่ในลีกรองอยู่มั้งเพราะมันตกชั้นไป26ป
0: ีใช่ๆอยู่ลีกรองแล้วก็มีบางช่วงตกไปโอ้ลงไปลีกวันอะไรก็มี
1: ครับผม
0: แล้วก็ซีซั่นที่คนที่ตกชั้นในพรีเมียร์ลีกล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลเปิดบ้านเบียด 2-1 นะแล้วก็บุกไปชนะแค่ 1-0 นะพรีเมียร์ลีกล่าสุดอาจจะออกเบียดทั้ง2นัด
1: แต่บอลทั่วนี่กระจาย
0: ครับตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับอาร์เซนอลผู้รักษาประตูเป็นดาวิดรายาเซนเตอร์ฮาฟคงเป็นกราเบียมาร์กาเยสกับนะครับเจ้ามอสเกรานะคริสเตียนมอสเกราแบ็คขวาเบนไวท์แบ็คซ้ายริคาร์โดคาราเฟอรี่มิดฟิลด์บูโน่กิมาไรส์กับไมริสเคลลี่ตัวรุกโอ้โหตัวนี้มาเลยครับคริสตอสโซลิดของดีจริง
1: มาที่แล้ว2อาซิสต์อ่ะ
0: ใช่นะครับมาร์ตินโอเดกาดแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้นะครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นบูกาโยซาก้ากองหน้าก็จะเป็นคายฮาวเวิร์ดนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนโคเวนทรีซิตี้เนี่ยผู้สาวดูเป็นคาวรัชเวิร์ดแล้วก็เซนเตอร์ฮาฟคงใช้บ็อบบี้โทมัสกับนะครับออแลวนะครับอามองด้าแบ็กเป็นโอ้โหยาโนอามาเคโลบางตัวนี้อาจไม่คุ้นเลยครับแล้วก็มิลานวานเอวายมิดฟิลจะมีแมตต์กริมส์แล้วก็ตัวใหม่ที่แพงสุดอย่างซาเลฟยูเรนกี
1: ้
0: คู่ตรงกลางก็จะเป็นแฟรงค์ออนเยกานี่ก็ตัวใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวรุกจะเป็นลูมชาวนา
1: ครับ
0: เอลิสซิมอดีตเด็กของเอเวอร์ตันแล้วก็ตัวลากเรืออย่างแบรนดอนโทมัสอาซันเต
1: ้ก็ชอบปืนอยู่แล้ว
0: ก็แน่นอนผมว่าวันนี้นี่ปืนทั้งใจ
1: อาร์เซนอลเปิดหัวเกมแรกที่เอมิเรตส์สเตเดียมอ
0: ่
1: ะสองลูกผมว่าถึงอ่ะเผื่อจะทะลุ3ลูกแล้วซ้ำ
0: ผมว่าคู่ต่อสู้ผมว่ามันเป็นน้องใหม่ด้วยต่อให้เป็นพีนในพีมิลิด้วยกันเองผมว่ายังสู้อาร์เซนอลยาก
1: คือสิ่งที่เราเห็นจากเกมที่เจอซิตี้คุณหนูอย่างอาร์เซนอลฤดูกาลนี้มันครบเครื่องมากกว่าเดิมตรงที่สำรองลงมาบางทีเรายังว้าวมากกว่าตัวจริงนะ
0: สำรองที่ไม่ใช่สำรอง
1: สำรองที่มันไม่ใช่สำรองอ่ะ
0: คิดเหมือนกันอันนี้คือ
1: จริงอาร์เซนอลชุดนี้ถ้าไม่ดึงพวกเด็กโฮมโกรนเยาวชนที่สามารถลงเล่นตอนไหนก็ได
0: ้ครับ
1: ชุดใหญ่เต็มแม็กหมดเลยนะครับถ้าดาวรุ่งสุดก็ไอ้เจ้าหนูไอ้ดาวแม่นนะ
0: แม็กดาวแม่นแต่ก็ยังเก่งมาก
1: นอกนั้นเรายังดูไม่ออกนะว่าดาวรุ่งอาร์เซนอลใครขึ้นมาม ันเป็นพวกเนี่ยตัวหลักหมดเลยอ่ะ
0: แล้วอย่างนัดคอมมูนิตี้ชิลด์ย้อนไปหน่อยวันนั้นเปลี่ยนตัวสำรองคือเดคันไลท์บูโกโยซาก้า
1: ใช
0: ่ฮินคาปิเ
1: อ
0: วิกตอร์เยเคเลสเอบริซี่เอเซ่
1: ใช
0: ่นี่สำรองนัดคอมมูนิตี้ชิลด์
1: สำรองอาร์เซนอลน่ะก็นั่นแหละอาร์เซนอลตำแหน่งหนึ่งของเขาอ่ะจะมีผู้เล่นเกรดดีถึง2คนเป็นอย่างน้อย
0: ครับ
1: ผมว่าตานไม่อยู่ครับ
0: ผมว่า
1: จะบัตไม่บัตเนี่ยผมว่าไม่มีผลหรอกอาร์เซนอลว่าครบเครื่องว่ะผ ผมว่าจะคล้ายๆฤดูกาลที่แล้วตรงที่ช่วงต้นฤดูกาลบอลมันยังไม่มีผลอะไรมากมาย
0: อ
1: าร์เซนอลจะเล่นด้วยความมั่นใจจะเล่นตามทรงตัวเอง
0: เรื่อย
1: ๆแล้วก็
0: ไม่ต้องโถมอะไรมากหรอก
1: คือแต่พอช่วงปีที่แล้วพออาร์เซนอลมันเล่นเข้ารอบลึกๆหลายๆทั่วทีเนี้ยเขาจะเน้นผลแต่ช่วงต้นฤดูกาลอ่ะฤดูกาลที่แล้วอ่ะ

0: แอสตันโหโคตรบู๊เลยเล่นแบบมันมากอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็นักเตะ บางคนก็อยากจะโชว์ผลงานด้วยแหละ
0: ใช่
1: ผมว่าวันนี้ชนะสบาย
0: นะฮะแบบจริงๆวันนี
1: ้แล้วก็คงเป็นเกมแบบ one way ถึงแม้ว่าคุณจะรัดกุมยังไงแต่ว่าการรับมือกับอาร์เซนอลชั่วโมงนี้เนี่ยผมว่ามันยากมากเบสิกเลยผมว่าอาร์เซนอลชนะสบายแล้วก็ถ้าเร่งสักหน่อยเอาจริงเอาจังแบบเต็มที่สักหน่อยนะผมว่าถล่มโคเวนตี้ได้เลย
0: ไม่พลาด
1: 3-0 ผมว่าทำได้ไม่ยากหรอกคิดว่าแบบนั้น
0: มาทางเดียวกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ใช่ว่าคว่ำเนี่ยแมตช์แรกแมตช์เดย์แรก
1: ถ้าจะคว่ำก็ให้มันรู้ไปถ้าพรีเมียร์ลีกจะโหดร้ายขนาดนั้นถ้าคุณจะให้น้องใหม่มาชนะแชมป์เก่าก็ให้รู
0: ้ถ้าเล่นในบ้านคนที่อันนี้ยังพอมีมุมนะยังพอมีมุมที่แบบจังเสมอได้แต่เนี่ยโอ้โหเล่นที่เอเมเรตสเตเดียม
1: ไม
0: ่ไหวไม่น่ารอดฮะ
1: บอลคือแล้วดูการเสริมทีมดูสไตล์ของคนที่เขาก็ไม่ใช่ทีมที่รัดกุมอะไรเก่งอยู่แล้ว
0: คือนักเตะที่คนที่เสริมอ่ะมันก็คุ้นหูกับแฟนบอลพรีเมียร์อยู่
1: ครับ
0: พวกออนเยก้าพวก
1: อวน
0: ย
1: ี
0: ่ด้วยอะไรพวกเนี้ยมันก็ได้อยู่แต่เพียงแค่ว่าพอมาเทียบกับนักเตะอาร์เซนอลอ่ะผมว่ามันคนละเรื่องอ่ะ
1: ก็เหมือนคุณเอาสมมุติคุณได้ตัวนักเตะจากเบรนท์ฟอร์ดจากเบอร์ลี่ใช่ไหมจากเชฟยูไนเต็ดนั่นแหละก็เกรดนักเตะทีมเหล่านั้น
0: จากเชฟยูไงกุสซาโวฮาเมอร์โอ้โหก็เฉยๆนะ
1: ไม่ไหวอ่ะยากมากผมว่าวันนี้ถ้าไม่พลิกล็อกถล่มทลายมากมายไปจริงๆเนี่ย
0: อ
1: าร์เซนอลชิลมากกว่านี้ก็เหมือนเป็นเกมเปิดซีซั่นที่ดูแบบมองข้ามได้เลยอ่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือเราก็ให้เกียรติโคนที่นะแต่ว่าพูดตาม
0: ไม่ใช่วันนี้หรอกไม่ใช่วันนี้หรอกโคนที่อ่ะยังไงก็โดนครับอ่ะส่วนเอาลาลิก้าสเปน
1: ครับ
0: เบติสกับทางด้านไหนนะเบติส
1: โซเซดัด
0: เล่นกับโซเซดัดตีสองตรงเวลาเดียวกับพรีเมียร์เลย
1: เบติสกับโซเซดัดนะครับดูฟอร์มอุ่นเครื่องนิดนึงนะว่าอุ่นเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: อัปเดตหายเจ็บกลับมาช่วยทีมยังเนี่ย
1: หูทำไมเบติสอุ่นเครื่องเท่าไหร่เนี่ย8เกมเลยอ่ะอย่างเยอะเลยอ่ะแต่ว่าเขาอุ่นกับทีมใหญ่ด้วย
0: อ๋อครับเดี๋ยวยังเจ็บอยู่ใช่ไห
1: มส่วนโซเซดาดโอ้โซเซดาดก็ไม่น้อยนะอุ่นเครื่องไป7เกมนะพวกสเปนก็ขยันอุ่นเครื่องนะ
0: ครับผม
1: เยอะจัดๆเลยนะครับเกมล่าสุดของเบติสนี่คือการแพ้อินเตอร์มิลาน 0-1 อุ่นเครื่อง
0: ครับ
1: ส่วนโซเซดาดนี่เขาก็ไปแพ้เชลซี1-3
0: ครับ
1: ก็เจอของยากด้วยกันทั้งคู่
0: ก็แพ้อินเตอร์ก็แพ้เนี่ยตอนสโตนยิงไงที่เตอร์ชนะ 1-0
1: นัดแรกนะที่แบบไม่มีโอกาสได้ลงสนามไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็สูสีนะเบติสกับโซเซดาดเพราะถ้าย้อนกลับไปซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะครับเบติสอันดับ5นะครับได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยนะโซเซดาดอันดับ10โซเซดาดดูนิ่งๆไป
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเกมรุกดูไม่ค่อยดี
0: เจอกัน5เกมหลังสุดคู่นี้นี่กินกันไม่ลงนะ
1: ครับ
0: เบติสชนะ2โซเซดาดชนะ2แล้วก็เสมอกันไป1เกม
1: สูสีเลย
0: เออสูสีอ่ะ
1: ผมว่าบอลสเปนมองยากยิ่งนัดแบบแรกของซีซั่นด้วยนะ
0: อ่ะซื้อใจเทพแอนโทนีมา
1: แอนโทนี
0: วันนี้
1: จะยิงฟอร์นเอาไป
0: จะยิงให้กับเบติสชนะข้างหน้าโซเซดาดไป
1: โอ้แต่ว่าโซเซดาดก็ทาเคฟุซะคูโบะ
0: สองเกมหลังสุดที่เจอกันที่บ้านเบติสกดไป 3-1 กดไป 3-0 เลยนะครับ
1: ผมว่าบ้านเบติสยัง
0: บ้านเบติสดีกว่า
1: ผมว่าบ้านใครบ้านมันไปเบติสน่าจะเบียดได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะส่วนมักเซยล่ะกับซาบูก
1: เซยซาบูกโอ้ยบอลผมว่าอย่างหนึ่งที่มั่นใจว่าน่าจะสนุกคู่นี
0: ้
1: เพราะว่าเป็นบอล
0: อูเล็กนี่ก็สิงลิกเอิงนะ
1: ลุกเดินหน้าด้วยกันทั้งคู
0: ่โอบาไม่อยู่นะ
1: ออกมาแล้วน่าจะไปไอ้ลีกเมเจอร์ลีกแล้วนะครับหมักเซยอุ่นเครื่องโหนี่ก็ลีกเอิงเขาอุ่นเยอะนะอุ่นไป5นัดนัดล่าสุดนี้หมักเซยไปแพ้แอตเลติโกมาดริด1-2
0: ครับ
1: ขณะที่สตาร์บูกอุ่นล่าสุดก็เจอกับนิวคาสเซิลแล้วก็ชนะจุดโทษนิวคาสเซิลไป
0: ครับ
1: โอ้แต่ก่อนจะชนะจุดโทษนิวคาสเซิลนี่แพ้อย่างเดียวเลยนะอุ่นเครื่องแพ้ทุกนัดเลย
0: ครับ
1: 6-7เกมแพ้หมดเลยอ่ะสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูความพร้อมของหมักเซยกับสตาบูกนิดหนึ่งนะครับหมักเซยนะครับอามินกุยรี่ยังแบกรับ หน้าที่หลักในการยิงประตูนะครับแล้วก็การไม่มีเมสันกรีนวูดนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ทั้งแอสซิสต์ทั้งยิงเยอะเหมือนกันแต่ตัวหลักคนอื่นๆครับอีกอร์ไปชาวแล้วก็เจ้าอังเคลโกเมสแล้วก็อามินฮาริสนะครับยังเป็นแนวรุกไปแอร์ฮอยเบียยังอยู่ตรงกลางอยู่ส่วนสตาร์บุกนะครับกองหน้าก็จะเป็นนะครับมิลอสลูโควิชแล้วก็ตัวหลักอีกคนหนึ่งที่แบกทีมไว้ก็คือมาร์เซียลโกโดผมว่าสตาร์บุกสู้สนุกอ่ะมีสิทธิ์ไม่แพ้หมักเซยในวันที่หมักเซยไม่มีกรีนวูดอ่ะ
0: ครับ
1: ผมคิดว่ามีโอกาสไม่แพ้
0: เกมลูกหายไป2แล้วนะ
1: ใช
0: ่อาจจะผมชอบหมักเซยอยู
1: ่
0: สายบอลต่อเนี่ยน่าจะมา
1: หมักเซยต้องแก้ปัญหาหลังบ้านเพราะหลังบ้านเขายังไงก็อย่างนั้นน่ะ
0: ครับ
1: พร้อมเสียประตูให้กับทุกทีมได้ตลอดแต่เกมรุกเนี่ยที่ผ่านมามันดูจัดจ้านมันเอาคืนได
0: ้ครับผม
1: นะครับวันนี้ไม่ง่ายครับเจอบอลอย่างสตาร์บูกสตาร์บูกนี่วิ่งสู้ฟัดตลอดอยู่แล้ว
0: อ่ะฤดูกาลก็เรียกว่าเริ่มละ
1: ครับ
0: ลีกหลักนะครับ
1: ใช่
0: ส่วนเยอรมันก็เป็นลุ้นนะเดฟเบโพคาวมีถ่ายไหมเนี่ย
1: ไม่แน
0: ่บอลถ้วยอ่ะบีทูบีจีมีถ่ายไหม
1: ครับ
0: เอามีทางทรูสปอร์ตถ่ายนะ
1: ใช่ไหมถ้าเป็นเดฟเบ
0: ใช่วันนี้เห็นมีโปรแกรมแฟรงเฟิร์ตถ่ายคู่แฟรงเฟิร์ตแล้วก็มีถ่ายคู่สุดกาด
1: ครับ
0: อ
1: บอกสนับแข้งเรียกเป็นอันดีกว่าครับพี่เรียกเป็นดุนผมคิดไม่ดีเลยอันใหญ่ไง อยากดูบอลพรีเมียร์ลีกต้องสมัครช่องทางไหนครับของโมโนแม็กซ์เลยนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่า80บอกแพง40บอกถูกเออเอาใจยากจริงอย่างนักบวม
0: นั่นแหละค่าตัวซาเมนโจถ้าราคานะมันแพงจริงแต่ถ้าเอา2คนมารวมแล้วหาร2อ่ะพอมาเป็นมามูส40ล้านอันนี้ก็ถูกเกิน
1: แต่เขาจะถ้าจะควบ2เขาจะไปเล่นแร่แปรธาตุเอาค่าตัวของซาวิโยให้มันเยอะเพื่อไปลดทอนค่าตัวของมามูสอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได
0: ้ครับผม
1: นะครับบอกสเปอร์ไปรวยมาจากไหนครับผลงานก็ไม่ดีซื้อจังแล้วนิวคาสเซิลจะใช้ซื้อนักเตะได้เมื่อไหร่อ่ะ
0: โอ้ยช่วงปีก่อนนู้นเขาได้แชมป์ยูโรป้าแล้วปีที่แล้วเขาได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีก
1: ครับ
0: เข้าถึงรอบน็อกเอาท์นะ
1: แล้วก็ส่วนเดิมเขาเป็นทีมที่มีตังค์อยู่แล้ว
0: มีตังค์อยู่แล้วแล้วพอสนามก็เสร็จอ่ะ
1: ใช่
0: เขารายมีรายได้จากสนามเขาเยอะมากนะครับ
1: ครับบอกปืนคงไม่ซ้ำรอยหงปีก่อนแชมป์เก่าเสริมดีแถมชนะ5นัดแรกห้านัดแรกสุดท้ายอ๋อของสตาร์ดีแล้วไม่โอเค
0: ก็นี่แหละฟุตบอลพี่มีเนี่ย
1: มันก็อย่างนี้แหละ
0: เออต้องลุ้นกันยาวๆ38เกมอ่ะ
1: หรือยังไงคืนนี้นะครับลุ้นกันกับนัดเปิดสนามของพี่มาลิกตี2นะ
0: ครับผม
1: นะฟุตบอลลีกใหญ่กลับมาเรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้นะครับ
0: ครับ
1: เอาหมดเวลาของนายที่นายกูรูในสัปดาห์นี้แล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรา2คนลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: 1-6-7-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีครับต้อนรับสู่ดินทากีฬาโลกนะฮะวันนี้ก็ฝนตกนิดหน่อยนะฮะก็เลยมาตรงเวลาเอาเกี่ยวอะไรเนี่ยเอายองว่าไง
4: สวัสดีคร
3: ับ เป็นยังไง
4: ก็ฝนตกเนี่ยมาตรงเวลาพอฝนไม่ตกนี่เป็นไง
3: ก็เพราะว่าด้วยความที่พอฝนตกมันเผื่อเวลาไงพอฝนไม่ตกมันไม่เผื่อ
4: ล่ะ
3: ใช่ไหมฮะ
4: ชิวชิวชิวชิวพอฝนไม่ตกนี่ชิวชิว
3: อ้าวแล้วก็มองอากาศสภาพเนี่ยก็ห่วงถึงวันพรุ่งนี้ไงเออเป็นห่วงนะนะถ้าฝนตกอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเรื่องแฟนบอลที่ไปชมนะครับ
4: ครับ
3: รวมถึงเรื่องสภาพสนามของราชมังนะฮะก็มีการบอกกล่าวกันว่ามันระบายน้ำช้าเหลือเกินนะฮะยอง
4: ใช่ก็มันเป็น
3: มันก็เห็นผลนะเมื่อนัดที่เตะ
4: ใช
3: ่กับสิงคโปร์นะฮะ
4: แล้วก็มันยิ่งมีตัวเปรียบเทียบไงพี
3: ่
4: ก่อนหน้านั้นเกม BG กับแอสตันวิลล่าเงี้ยฝนตกกระชั้นชิดกว่าแล้วก็หนักไม่ต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทางเกมนั้นในที่สนาม BG เนี่ยมันไม่มีน้ำขังเลย
3: เออ
4: แต่ว่าก็ราชมังมันเป็นสนามที่ระบบระบายน้ำมันนานแล้วอ่ะ
3: คือล่าสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงแมนยูกับลิเวอร์พูลที่เตะกันตอนนั้นมีการปรับใช้สนามหญ้าใหม่เลยนะ
4: ผมไม่รู้ว่าเขาลงไปถึงระบบระบายน้ำด้วยหรือเปล่านะหร
3: ือ
4: ว่า
3: น่าจะถึงนะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะแบบนั่นแหละมันต้องทำไม่ใช่ทีเดียวแล้วก็เว้นไปหลายปีนะตอนนั้นก็กี่ปีล่ะต้องมี 5-6 ปีแล้วมั้งยองใช่ไหม
4: แดงเดือดในไทยอ่ะเทนฮากออกไปเท่าไหร่2ปี3ปี
3: ครับ
4: ประมาณนั้น
3: ประมาณนั้นนะ
4: แต่ว่าก็ที่กอล์ฟคอร์สที่เขาดูแลเขาเจาะชั้นดินขึ้นมาแล้วบอกโอ้โหมันเป็นดินแบบ
3: เ
4: ป็นดินแบบที่มันแน่นน่ะมันเป็นชั้นเหมือนกึ่งๆจะเป็นดินเหนียวแน่นแล้วน้ำมันระบายช้ามาก
3: ครับ
4: อะไรทำนองนั้นก็บอกว่าทีมชาติเตะราชมังทีไรก็ภาวนาเรื่อยๆฝนตกนี่ก็ต้องบอกว่าเตรียมที่รีดน้ำมุ้ย
3: คือต้องเรียนหนีว่าราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยสร้างมาตั้งแต่นู่นเลยเช่นเก่งนะฮะปี2541นั่นหมายถึงนับไปนับมานี่มันเกือบจะ30ปีแล้วนะหยองเพราะฉะนั้นในแง่ของการเป็นสนามที่ถือว่าเก่าโบราณแล้วก็ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นจ
4: อ
3: ไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆนานาแม้ปรับปรุงหลายครั้งหลายหนแล้วก็ยังดูแล้วแบบโบราณอ่ะนะ
4: จอนี่ช่วงหลังเขาเปลี่ยนเป็น LED แล้วนะ
3: ดีแล้วนะ
4: แต่ว่ามัน
3: คม
4: มันไปอยู่ในกรอบเดิม
3: ม
4: ันก็เลยอาจจะดูทรงโบราณไปหน่อย
3: แล้วคมชัดขึ้นไหม
4: ชัดชัดชัด
3: ชัดแจ๋วเลยใช่ไหมโอเคยายเขาแม่ว่าได้มากโอ้โหสนามกีฬาที่ดีที่สุดของประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับหมดสภาพอะไรเงี้ย
4: คือจอสกอร์บอร์ดยักษ์ราชมังมันไปอยู่ในกรอบที่เป็นปูนนะพี่นึกออกไห
3: ม
4: ขณะที่สนามกีฬายุคใหม่เนี่ยมันจะเป็นจอ LED ใหญ่ๆยิ่งถ้าไปเทียบกับสนามบอลโลกที่คนละเรื่อง
3: โอ้โห
4: นะใช่ไหม
3: ก็ถ้ามีงบนะกกท.นะลองตั๋ว
4: ครับ
3: นะว่าที่ผู้ว่าก็หางบมาให้มันดูแล้วมันทันสมัยใหม่เสมอเข้าไปแล้วดูแล้วแหมมันน่าภาคภูมิใจนะฮะ
4: ครับ
3: ไม่ใช่แล้วก็ห้องน้ำคนก็บ่นเรื่องของช่องทางคนพิการมันก็ต้องทำให้เขานะครับหลายเรื่องหลายเรื่อง
4: อันนี้ผมก็ไปดูในเพจของกอล์ฟคอร์สนะ
3: อ
4: ันดับแรกเลยวันนี้โพสต์แรกของวันนี้เลยครับบอกเลยตื่นเต้นวันนี้มีแดด
3: เอาตื่นเต้นมีแดดเลยไม่ต้องดูตอนเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเวลาที่บอลจะเตะเพราะฝนจะมาช่วงเนี้ยห้าหกโมง
4: ว่าถ้ามีฝนตกมาอีกเนี่ยรับปริมาตรน้ำสะสมเนี่ยมันอาจจะแบบอาจจะแบ
3: บ
4: ช่วยยิ่งระบายช้าเข้าไปใหญ่แล้วก็วันนี้เนี่ยโพสต์ประมาณว่ามีการเข้าไปประเมินสภาพสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ FA แล้วก็ตั้งแต่เจอปัญหาจากเกมที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่างดรดน้ำมาเลย
3: โอ้
4: แล้วก็โชคดีที่ตั้งแต่วันเกมแล้วเตะวันไหนนะวันอังคารใช่ไห
3: ม
4: ตั้งแต่วันอังคารมาฝนแทบไม่ตกแถวนั้นแล้วก็infiltration rate นี่คืออะไร
3: เหรอ
4: เขาโพสต์แล้วเขาไปแปลไว้ด้วย
3: infill ก็สนามไงข้างในสนามไงข้างล่างของสนามเนี่ยแปลง่ายโถ
4: ใช่นะ
3: ก็ประมาณนั้นแหละถูไถจะไปขึ้นไป
4: infiltration rate นี่ก็แล้วก็บอกว่าดินที่เจาะขึ้นมาเนี่ยยังมีความชื้นนะครับแต่ว่าไม่ฉ่ำน้ำเหมือนวันที่19แล้วก็เขาจะบอกว่าแผนการก็เลยมีการวางแผนนะครับจะใช้การเจาะช่วยนะ
3: แล้วเอาผ้าใบมาคลุมได้ไห
4: มมันช้าดิพี
3: ่เราไม่ได้ใช่ไหม
4: เขาบอกจะใช้การเจาะช่วยให้น้ำระบายเร็วขึ้นใช้ดอกสว่าน25เซน
3: อุ้ยเ
4: หรอแล้วก็มีการนั่นแหละวิธีของเขาแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะก็ภาษาอังกฤษมาเป็นชุดเลย
3: ก็มันเรียกว่าเป็นวิธีการคล้ายๆกับดูแลกรีนของสนามกอล์ฟอ่ะ
4: ใช่
3: ซึ่งมันต้องระเมียดระไมพิถีพิถัน
4: เขาบอกว่า
3: เครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้ถูกๆด้วยนะฮะ
4: ถูกก็บอกว่าเนี่ยน่าจะรองรับน้ำได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ามีฝนตกลงมาก็ที่รีดน้ำพร้อมครับแล้วก็เขาบอกว่าจากการที่ต้องงดรดน้ำเนี่ยก็เลยมีการตัดหญ้าให้สั้นลงนิดหนึ่งเพื่อให้น้ำระเหยได้ง่ายขึ้น
3: อ้าวเหรอฮะ
4: นะครับเพราะฉะนั้นบอลสปีดของพื้นหญ้าในสนามของเกมวันเสาร์เนี่ยจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่ง
3: นิดหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทั้งสองทีมนะฮะลงไปซ้อมละสนามจริงนะครับทั้งครู
4: เขาบอกว่าบอลสปีดเนี่ยพื้นหญ้าเนี่ยเกมในระดับอาเซียนกับมาตรฐานอย่างตอนแดงเดือดเนี่ยตัดไม่เท่ากันนะ
3: ครับ
4: ตอนแดงเดือดเนี่ยที่ทีมจากอังกฤษมาเขากำหนดสเปคมาเลยว่าต้องตัดหญ้ายาวประมาณนี
3: ้
4: เพื่อจะให้บอลเนี่ยเป็นสปีดที่พวกเขาคุ้นเคยแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับบอลที่สปีดช้ากว่าก็เลยหญ้ายาวขึ้นมาอีกนิดนึงเขาละเอียดกันขนาดนั้นนะตามสนามบอลเดี๋ยวนี้นะ
3: ครับครับ
4: ครับ
3: โอ้ก็ตอนนี้รายการข่าวหลังจากซ้อมได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับ
4: ครับ
3: ก็
4: เป็นยังไง
3: มั่นอกมั่นใจกันทั้งคู่นะครับนะฮะ
4: มีลงไปแถลงข่าวไหมผมไม่ค่อยมั่นใจเลยเกมนี้เราแพ้แน่เลย
3: การแถลงข่าวนี่มันมี2อย่างถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดิมเดิมเหมือนเดิม
4: ครับ
3: แต่ถ้าจะมีก็คือทะเลาะกัน
4: เอาน
3: ะฮะ
4: ก็มีนี่ไงยศกรยศกรบอกวันนี้เกมนี้เราจะชนะแล้วเราจะไปเอาแชมป์ที่บ้านเขา
3: เฮ้ยเหรอโอ้โห
4: ยศกรนี่พูดหน้านิ่งๆด้วยน่ากลัว
3: เออแกปกติแกก็หน้าแกอย่างนี้อยู่แล้วล่ะนะฮะแล้วเวียดนามว่าไงเวียดนาม
4: ก็มีคนไปถามไง
3: คิมซิกแซกไปไง
4: เรื่องที่แกบอกว่าส่วนจะยิง3ลูกแล้วน่ะวันนี้ก็มีคนไปถามแกก็บอกว่าก็เป็นส่วนเป็นนักเตะที่ดีก็น่าหวังว่าจะยิงประตูได้แล้วก็หวังว่าจะมีคนอื่นยิงได้ด้วยนี่เป็นไง
3: ครับผม
4: นะ
3: นี่อ้าวก็เอาเป็นว่าพระพิรุณอย่ามาก่อนอันดับแรกนะครับ
4: ครับ
3: จากนั้นก็เป็นเกมที่ซัดกันสนุกนะยิงกันเยอะ

0: ประมาณบอลโลกชิงที่3ก็แล้วกันนะ
1: 10ลูกเลยอ่ะ
0: ยิงสัก10ลูกไหวไหม
1: โอ้โหไม่น่าขนาดนั้น
0: ไม่น่าขนาดนั้นนะ
1: ผมว่าอึดอัดแน่พวกเนี้ย
0: เหรออ
1: ืมเกมมันคือตื้ออ่ะ
0: คือประเมินกันเล่นๆนะเวียดนามมาเนี่ยเขาก็ไม่บุกเต็มตัวอยู่ละนะครับส่วนไทยนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงฮะ
1: ทำไม
0: ก็แอนโทนีนะครับภูมิใจเนี่ยแกเน้นเกมรับมาตลอดนะครับก็อาจจะสกอร์ต่ำนะยอง
1: เหรออุ้ยมีใบอะไรบ้างเน
0: ี่ยก็ใบไปอย่างนั้นแหละทั้งหมดบอลโลกยังเจ๊งเลย
1: นี่ใช้คำตรงเป๊ะเลยไม่ได้พลิกเลยนะ
0: เออ
1: แต่อาจจะยิงกันไม่เยอะว่างั้น
0: แต่เสียงเชียร์นะเขาว่ากันว่าบ้านใครบ้านมันแต่เตะก่อนนี่ถ้าระบบเย่าเยือนเนี่ยถือว่าคนเป็นเจ้าบ้านก่อนเสียเปรียบไหมนะ
1: เขาก็ว่ากันอย่างนั้น
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าก็ไม่เสมอไปไงพี
0: ่ก็มันจะเสียเปรียบนิดๆ อะไรประมาณนี้นะ
1: คือเกมสองที่มันจะเป็นเกมตัดสินชัยชนะเนี่ยมันเล่นบ้านใครคนนั้นก็ได้เปรียบ
0: แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีกฎของการประตูทีมเยือนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้ยังไงดี
1: อ้าวลักษณะไปตีแบตมาใช่ไหมเนี่ย
0: วันนี้ไม่ได้ตี
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: วันนี้เนี่ยแม่เอม่งเนี่ยไม่มีใครไปรับแล้วแม่เขาก็อยู่เวรแล้วก็เป็นเพศัพใช่ไหม
1: ซ้อไปไหน
0: ซ้อไปเที่ยวดิดีกว่าเพื่อนนะ
1: ฮะอ้าวแย่เลยสิคิดถึงแย่เลย
0: ก็น้ำตาร่วงทุกคืนเลยก่อนนอน
1: ด้วยความเสียใจ
0: ก็มันพูดไม่ถูกอะนะมันนอนคนเดียวมันก็เหงาอะ
1: พี่บีออกไปยืนหน้าบ้านแล้วตะโกนฟรีดอมเลย
0: ไหมไม่โหเดี๋ยวนี้หมดสภาพแล้
1: ว
0: ยองถ้าเป็นสัก10-20ปีก็ดีใจเดี๋ยวนี้มันจะไปไหนวัน
1: ๆละ
0: อยู่บ้าน
1: ไปเยี่ยมพี่สมชายไหมล่ะ
0: ก็คุณสมชายรายงานข่าวดีมา
1: ครับ
0: ไลน์ไปหาแก
1: ว่าไง
0: บ้างแกบอกเรียบร้อยละ
1: เรียบร้อยคืออะไรฮะ
0: เรียบร้อยก็คือเจาะชิ้นแล้วทำไมต้องเจาะนี่มันก็ไม่อยากถามรายละเอียดมากมายนะใช่ไหมยอง
1: อาจจะไปดูว่า
0: ครั้งแรกก็ครั้งแรกก็เจาะไปแล้วไม่เหรอตัดไปแล้วไม่เหรอ
1: เขาบอกว่าคราวนี้มันเจอฝ้าเพิ่มไงพี่เจอเป็นฝ้าเพิ่ม
0: เอาแล้วครั้งที่แล้วไม่เจออ
1: ่ะมันขยายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะมั้ง
0: อะไรของแก
1: แกตกลงแกหมอว่าไงบ้าง
0: ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถามรายละเอียดเพราะว่าแกก็ไม่ค่อยอยากตอบ
1: พี่คุย
0: แกบอกว่าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอผลนั่นเองไม่มีอะไรหรอกนะครับแกเนี่ยเตรียมสูบลมละจักรยาน
1: เหรออ
0: ืม
1: มาสูบลมเข้าปอด
0: ว่าแล้วแกก็ยกซดต่อ
1: ยังฮะแกบอกว่าผมไลน์ไปเอ้ยไม่ใช่ผมไลน์ไปแกไลน์มาหาเมื่อเย็น
0: อืม
1: แกบอกว่ากลับมานอนพักฟื้นที่บ้านแล้ว
0: โอ้โห
1: แล้วก็หมอบอกว่าอย่าเพิ่งขยับตัวเยอะอย่าเพิ่งพูดเยอะบอกเดี๋ยวมันรั่ว
0: เดี๋ยวรอผลอีกประมาณ50วัน
1: โอ้โหหมอบอกอย่าเพิ่งสัปดาห์แรกอย่าเพิ่งขยับตัวเยอะอย่าเพิ่งพูดเยอะเดี๋ยวปอดมันรั่ว
0: ฮะถึงขนาดนั้นเลย
1: เขาบอกมันเจาะมาไง
0: โอ้แสดงว่าครั้งที่แล้วตัดไปครั้งนี้เจาะใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็เลยสัปดาห์หน้าก็เลยขออาญาตลาอีกหนึ่งสัปดาห
0: ์อ้าวแล้ว
1: เหมาสัปดาห์ไปเลย
0: สัปดาห์หน้าลีมินก็ภารกิจน่าจะมีอังคารกับศุกร์นะเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่ง
1: หมายถึงไม่อยู
0: ่ไม่อยู่สิครับ
1: เอาละครับเพราะว่าก็ไม่อยู
0: ่เพราะว่าทางน้องเมย์รัชนกนะฮะเขาเชิญมาจดหมายเชิญมา
1: วันศุกร์ก็ไม่อยู่เหรอพี
0: ่น่าจะไม่อยู
1: ่เอาละวะ
0: เดี๋ยวดูกันวันศุกร์
1: จะมาจัดวันศุ
0: กร์วันศุกร์นี่มีงานของกองทุนพัฒนา
1: อ๋อ
0: นะฮะ
1: วันศุกร์นี่มีแถลงไทยลีกด้วยอ๋อ
0: เหรอ
1: ผลกันเละเทะไปหมดเลยงาน
0: กี่โมงกี่โมง
1: ยังไม่เห็นหมายนะแต่น่าจะบ่าย
0: อืม
1: น่าจะบ่ายเย็น
0: ๆคือของวันอังคารนี่นะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026ปีที่2ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะฮะก็จะมีการแถลงนะครับที่สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์นะครับนครนายกนะฮะ
1: แถลงไกลใช
0: ่ก็นั่นสิครับ

0: ก็คือสถานที่นี้เขาเป็นสถานที่แข่งขันและเก็บตัวยอง
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ก็ก็เชิญสื่อไปนะครับซึ่งน่าจะมีผอ.เต่าไปด้วยนะ
1: เอ้ยเหรอฮะ
0: นะฮะ
1: ใครเป็นมิดฟิลด์เนี่ย
0: เอ้ามิดฟิลด์นี่มันความหมายว่าไงนะ
1: ใครเป็นคนเชิญสื่ออย่างนี้แล้วกัน
0: โอ้ก็สิงไง
1: อ๋อ
0: ก็ทางสมาคมกอล์ฟไงคือท่านนายกอนันต์เผือกวิบูลนะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพเห็นบอกว่ารองสุรศักดิ์เกิดจันทึกเนี่ยกับรองน้อยธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะไปร่วมด้วยนะครับนะฮะก็จากนั้นก็มีกิจกรรมอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะ
1: มีตีกอล์ฟไหม
0: ก็น่าจะมีครับถ้าไม่มีจะไปทำไม
1: แหววันละเชียว
0: เออนะ
1: วันอังคารนะ
0: วันอังคารไว้ก่อนแล้วกันยอม
1: น
0: ะครับเพราะว่าคุณยักษ์ช่องเจ็ดสีนี่เขาเอารถตู้ไปเองเลยนะ
1: วัน
0: แกออกรถตู้แล้วตอนนี้
1: เอาล่ะ
0: อืม
1: เพื่อขนผู้สื่อข่าว
0: ไม่รับจ้างไงแกรับจ้างด้วยไง
1: จริงหรือไม่ฮะที่คุณยักษ์ช่องเจ็ดสีนี่เป็นผู้สื่อข่าวที่เวลาไปทำข่าวเนี่ยไม่ได้เอาอุปกรณ์ไปแต่ว่าเอาชุดเตะบอลกับถุงกอล์ฟไปจริงไหม
0: ก็อุปกรณ์เหล่านี้มันไม่ต้องอะไรหรอกใช้มือถือถ่ายเอานะเหมือนกันไม่ต้องมีอะไรละเดี๋ยวนี้ทีวงทีวีนะ
1: แต่ว่าม
0: ือถือ
1: ถุงกอล์ฟสตาร์ทชุดเตะบอลนี่พร้อม
0: ก็ข้างหลังรถแกเนี่ยโอ้โหลกลุงลังไปหมดนะฮะอืมนะก็วันนี้เห็นแวบๆแกไปมีคนเห็นแกไปซ้อมอยู่ด้วยนะสนาม
1: เหรอ
0: สนามกอล์ฟรถไฟโอ้โหซ้อมถึง20ถาดอ่ะ
1: นี่แกฟังนะเนี่ยเดี๋ยวแก SMS มา
0: โอ้ซ้อมได้ละ20ถาด
1: อุ๊ยแต่นี
0: ่ตีไม่ได้เรื่องเลย
1: ไอ้นี่อร่อยมากเลยนะพี่ที่แกเคยเอามาให้มาแจกข้าวแก
0: ข้าวไดโนเสาร์อ่ะ
1: โอ้กินอร่อยนะ
0: เหรอ
1: โอ้ผมวัดข้าวไดโนเสาร์ด้วยถุงกินอร่อยสุดเลย
0: เหรออ
1: ืม
0: งั้นเอาไปสัก2ถุงพูดอย่างนี
1: ้มีไหมข้าวที่บ้านหมดพอดีเลย
0: หลังรถแกมี
1: หุ้ยเหรอ
0: นะ
1: อื
0: มก็พูดถึงฟุตบอลใช่ไหม
1: วันอังคารบอลเตะด้วยนี
0: ่วันอังคารเตะวันพุธนี่เที่ยวนี้นี
1: ่เตะพุธเรื่องทาน
0: เตะวันพุธยองก็แล้วไ
1: ป
0: นะ
1: ปกติเตะวันอังคาร
0: อืมพูดถึงบอลก็ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับยังไงพระพี่รุณก็ช่วยกรุณานิดนึง
1: เรื่องตั๋วเป็นไงตั๋ว
0: ก็เป็นผู้ว่าเป็นไงปลดบานสบานมิด
1: ชงไปถูกจริงเลยต้องบอกว่าตั๋วบอลนี่ไม่ได้แล้วนะต้องบอกตั๋วเฉยๆได้ไปได้
0: ครับก็เห็นว่าวิ่งไปทะลุ 20,000 แล้วนะ
1: เฮ้ยทะลุ 20,000 แล้วเหรออ
0: ืมคาดว่า
1: เมื่อเช้าเนี่ย 15,000
0: ใช่อ้าวก็เช้า 15,000 แล้วป่านนี้แล้วมันก็ต้อง 20,000 ขึ้นแล้วล่ะ
1: ครับ
0: นะฮะไปรีบไปดูไปเชียร์กันนะครับ
1: ส่วนของเวียดนามนี่เขาบอกว่าโซเอาไปแล้วนะ
0: อืม
1: 3,000 ใบ
0: ของเขาออกกองเชียร์เขาใช่ไหม
1: ใช
0: ่กองเชียร์เขา
1: แล้วก็กองเชียร์เขาที่จะมาที่ราชมังเนี่ย 3,000 ใบเนี่ยโซเอาไปแล้วขณะที่เกม2ที่มีดิ่งเนี่ย 40,000 ที่นั่งเนี่ยก็โซเอาไปแล้วเหมือนกัน
0: ถึง 40,000 เหรอ
1: เขาบอก
0: มีดิ่งนี่ถึง
1: 40,000 พี
0: ่
1: เขาบอก 40,000
0: ดิ่งดูก็ประมาณน่าจะคล้ายๆสนามสุบอ่ะประมาณ 30,000 นะ
1: อุ้ยสนามสุบตีเก้าอี้ทุกวันนี้ 19,000 เองพี
0: ่เน
1: าะใช
0: ่โอเค19,000ก็เรื่องการแถลงข่าวไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: นะฮัสซันนี่ก็ปากหวานยินดีต้อนรับทุกคนยินดีที่สื่อมากันล้นหลาม
1: โอ้สื่อเวียดนามมาเพียบเลยวันน
0: ี้แกก็ชะเง้อมองคนไหนว่าหลี่หมิงนะฮะแกก็ประมาณเขาบอกว่าเราอยู่ในจุดที่ดีกว่ามีเวลาพักมากกว่าเวียดนาม
1: ไม่ต้องเดินทางด้วย
0: แล้วก็ได้ดูวิธีการเล่นของคู่แข่งแล้ว
1: ครับ
0: ก็งั้นแหละนะแล้วก็เราซักซ้อมแผนการเล่นก็เอาเล่นแบบเดิมนะฮะไม่มีอะไรมากแต่แกบอกแกตื่นเต้นมากเลยกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะฮะ
1: ปกติแกคุมทีมไม่เคยเล่นรอบชิงนี่
0: ไม่เคยเอาเหรอไม่เคยพาทีมเข้ามาชิงเลย
1: คุมนิวซีแลนด์คุมสหรัฐมันก็ช่วงสั้นๆนิวซีแลนด์ก็พักนึงไม่น่ามีบอลรอบชิงอะไรนะ
0: ก็เขาบอกภาพรวมตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในจุดที่ดีมากขวัญกำลังใจอะไรเนี่ยนะฮะครับผมการประมาณนี้แล้วกันพูดไปซะยาวเหยียดก็นะก็ภาพมีนักข่าวถามถึงประเด็นที่งวนไม่ใช่งวน
1: งวน
0: เหยียนเด็บ
1: งวนนะอยู่บีจีฮะ อ่อนนันงวนนะ
0: ถ้าถ้างวนโคสาวินทะนี่นายกสมาคมยิงปืน
1: ล่ะล่ะ
0: เฮ้ยยิงธนูดิบอกไปแก้หน่อย
1: ผมก็เหลือไปเรื่อยเลย
0: แกบอกว่าเนี่ยนะก็จะมีเกมลุกเกมรับประสับประสับสลับประสานกันไป
1: ครับ
0: เอาไปหาอ่านแล้วแล้วกันไป
1: ล่ะ
0: เขียนยาวเหลือเกิน
1: ตายิงไม่ค่อยดีไม่ได้เอาแว่นมาแหม
0: ก็ประมาณนี้แหละ
1: ส่วนคิมซังซิกนี่บอกประวัติศาสตร์จะต้องซ้ำประวัติศาสตร์จะไม่เปลี่ยน
0: เฮ้ยโอ้คริสติน่าอากิร่าเลยนะ
1: ครับ
0: ต้องมีเวลาร้องอ่ะ
1: ตะไบฮะไก่กันเดินเหยียบตะปูบนเวทีแล้วไง
0: โอ้แกต้องแบบมีลากเสียงเนอๆฮิฮิออกมาหน่อย
1: เขาเรียกหางเสียง
0: อืม
1: ฮินี่จันทบุรีแล้วฮะ
0: กราบ
1: แกก็บอกว่าอุ้ยคราวที่แล้วนี่มาได้แชมป์นี้ราชมังเนี่ยคราวนี้เนี่ยก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่แกว่างั้นมั่นใจมั่นใจก็อย่างที่บอกครับแถลงข่าวไม่มีโอ้ผมแพ้แน่นอนเลยดูงานนี้ไม่มี
0: ทีมผมเนี่ยไม่ได้เลือกเลยท่านจะบ่นบอกกันได้ไงทีมผมอ่อนปวกเปียกเป็นรองอ่ะคงรอดยาก
1: ครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมคุยกับพี่ตอนเที่ยงนะผมมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยบ่อยนะที่เราแบบดูเป็นรองแบบชัดเจนขนาดนี้นะ
0: ลองเยอะลองเยอะเท่านี้ไม่รู้แฮนดิแคปเราถาม AI หน่อย
1: เห็นมีคุณผู้ฟังส่งมาเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยบอกว่าเสมอ
0: เหรอโอ
1: ้
0: โห
1: เสมอดาวทอง
0: เหรอเป็นไปได้อย่างไรมันต้องไหลแน
1: ่ล่ะ
0: นี่หมิงว่านะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวถาม AI ก่อน AI มันรู้ไหม
1: เสมอนี่อย่างสนามมวยเลยนะ
0: เหม
1: ือแดงเหมือแดง
0: เขาบอกว่าโอ้ย AI ก็รู้ด้วยนะหากคุณต้องการเช็คราคาค่าน้ำเนี่ยของต่างประเทศแบบเจาะจงเนี่ยผมก็จะมาจัดให้เฮ้ยทำไม AI มันเดี๋ยวต้องไปสมัครก็ยัง
1: พี่อย่าไปชี้ช่องเลยอะ
0: สมัครก็ยังที่เขาไอ AI THAI ของรัฐบาล
1: อะก็ยังเลย
0: เออ
1: ผมไม่ค่อยได้ใช้แฮะ
0: ก็ใช่ไงเราคนดีบิงจริงๆนะเงิน 1,600 ล้านนี่นะดีมิงเนี่ยอยากจะแบ่งมาสักครึ่งหนึ่งเนี่ยมาให้เป็นสมทบทุนสำหรับการสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ
1: ์
0: ซึ่งที่ดินของเรามีโครงการในกระดาษอยู่แถวชลบุรี
1: ครับ
0: นะฮะตรงนั้นเขาเรียกบางละมุบางละมุน
1: บางละมุงฮะ
0: บางละมุง
1: บางละมุมีแล
0: ้วไม่ใช่บางละมุนนะ
1: ละมุงฮะละมุง
0: เออง
1: งง
0: มีตรงนั้นอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่เราไม่มีงบไม่ได้วางแล้วก็จิตพวกนี้มาเพราะว่า AI จริงๆอ่ะใครใช้บ้างวะคือเราก็ผ่านพ้นเราไม่ได้ใช้ไง
1: คือเราไม่ได้มี
0: ไม่ใช้มากมายใน
1: เชิงการทำงานเราสองคนเนี่ยไม่ค่อยมีงานที่มันต้องใช
0: ้เออใช่
1: อะไรประมาณนั้นนะ
0: แล้วมันคนจะใช้เยอะไหม
1: คนที่มันมีงานมันก็คงต้องใช้อ่ะนะผมว่า
0: สัก5ล้านคนได้ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ที่จะใช้จริงๆจังๆอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันก็ผมว่ามันก็ปูไปสู่อนาคตแหละเพราะว่าไอ้เด็กหน่อยมันก็เราผมว่าการอัตราการใช้ AI มันก็มีแต่จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
0: ทีนี้มันก็ต้องมาคนจะใช้นี่มันต้องมีความรู
1: ้
0: วิธีการที่จะใช้ด้วยเหมือนกันนะ
1: อ
0: ้
1: าวใช่
0: แล้วมันไปสมัครแล้วมันไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปสมัครเพื่ออะไรจะ
1: มี
0: เอาเงินมันดีกว่าไม่สมัครเน
1: ี่
0: ย
1: ตัวอย่างของการที่แบบว่าไปใช้โดยที่ไม่รู้จะใช้ยังไงไหมพิมพ์เข้าไปงวดหน้าหวยออกอะไรอย่างนี้ตอบได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ไอ้นั้นมันคงไม่ได้หรอก
1: ออ
0: แต่ปรึกษาเรื่องปัญหาหัวใจอะไรเงี้ยสาวๆเอา
1: ปลอบใจ
0: ใช่ปลอบใจแล้วก็บางที
1: AI ไปหาคอลัมน์ศิลานีที่ไหนมา
0: แต่งเพลงหรือไม่มีอะไรใช่ไหม
1: ไอ้แต่ง
0: ขับรถไปคนเดียวเนี่ยบางทีเราง่วงนะคุยกับ AI ได้นะ
1: เหรออ
0: ืมคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: สิริอ่ะ
0: อืม
1: ให้มันออกเสียงมาด้วย
0: ปรึกษาแล้วยิ่งแบตโปรนี่นะ
1: อืม
0: โอ้มันจะแยบยลละเมียดละไมแล้วก็ลึกล้ำเลยในการที่จะให้คำปรึกษานะ
1: ไม่เคยใช้แบบโปรเลยเพราะไม่ได้จ่าย
0: ต้องใช้แบบโปรถึงจะแบบเนี่ย
1: อ๋อพี่ซื้อโปรเลยแหละ
0: ป่าว
1: อ้าว
0: เคยนั่งอยู่ในกลุ่มกวนแล้วเขาใช้โปรเขาก็ทำให้ฟัง
1: แต่ไอแต่งเพลงนี่รู้สึกมันจะต้องเป็นแอปต่างหากนะ
0: ต้องจ่ายตังค
1: ์เป็นซูโน่อ่ะ
0: ครับ
1: ผมเคยเข้าไปดูอยู่เหมือนก
0: ัน เฮียจุ้ยคิวทองเขามีอาจารย์จุ้ย
1: ซูโน่เนี่ยเหรอ
0: ไม่รู้
1: เล
0: ยแกเล่นกอล์ฟเสร็จเราพูดคุยอะไรกันแกก็

0: เอาข้อมูลเนี่ยไปพูดให้
1: AI
0: แต่งเพลงสักพักนึงมันก็ร้อยเรื่องออกมาจังหวะตะลึกตึ๊ดฉึ่งตึ๊ดฉึ่งตึ๊ดฉึ่งเป็นเพลงกันก็ฮาดีขำๆนะ
1: เออบอกไว้เอาเนื้อเรื่องประมาณนี
0: ้
1: ดนตรีเป็นแบบนี้จังหวะเร็วช้าว่ากันไป
0: ครับ
1: ซูโน่มันทำได้แบบแต่งออกมาเป็นเพลงๆเลยแต่ว่าก็เรื่องถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ยังสู้คนไม่ได้นะ
0: แต่ว่าก็บอกแล้วไงว่ามันมาแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็จะเหมือนกับแต่ก่อนที่เราคิดว่าเฮ้ยทีวีหนังสือพิมพ์เดี๋ยวยังไงมันก็ต้องนะต้องใช้คนต้องอยู่ไม่มีทางไอ้พวกนี้มันจะมาล้มเราได
1: ้
0: ก็ไปเลยนะนะนี่พี่บิงก็ถามไปละ
1: เป็นไง
0: กลุ่มคนที่จำเป็นจะต้องใช้ AI ก็บอกว่าพวกกลุ่มคนที่ทำงานสร้างสรรค์และทำคอนเทนต
1: ์อ๋อแสดงว่าเราเนี่ยไม่สร้างสรรค์
0: เนี่ยเราไม่ได้มีอะไรเลยนะนอกจากให้มันเขียนบทว่าวันนี้เราจะจัดรายการวิทยุกีฬามีอะไรน่าสำคัญน่าสนใจเรียงมาให้หน่อยใช่ไหมเราไม่ต้องไปร้อยเรียงนะครับ
1: เออผมก็เคยนะเคยจะทำพอดแคสต์เนี้ยผมก็ขี้เกียจเขียนสคริปต์ใส่เข้าไปเลยรบกวนเขียนสคริปต์พอดแคสต์เรื่องนี้เอาประมาณสักความยาวสัก15นาทีให้พูดแบบความยาวสัก15นาทีมันก็มาเลยฟืดประมาณเท่านี้คำแล้วก็บอกด้วยนะว่าคุณต้องมีอัตราในการพูดความเร็วในการพูดเท่าไหร่ก็บอกด้วยนะบอกละเอียดเลยนะ
0: แต่ว่าของหยองฟรีใช่ไหม
1: ฟรีครับ
0: โอ้โหฟรีก็ยังแบบพื้นๆอ่ะเบสิกเขาบอกกราฟิกไฟเนอร์กราฟิกดีไซเนอร์นะฮะ
1: กราฟิกดีไซเนอร
0: ์กราฟิกดีไซเนอร์มาไปมองเห็นนักการตลาดเพื่อตาหลิ่มเริ่มมีปัญหาแล้วเว้ยยอง
1: ครับ
0: เพราะว่าเนี่ยมันเหมือนมีก้อนเมฆ
1: มีวุ้น
0: ๆมีวุ้นพวกเฉาก้วยอะไรอยู่ด้วย
1: เป็นเอ้าเหรอ
0: นะฮะ
1: แล้วมีน้ำเชื่อมใส่ไปหน่อยไหม
0: ทีนี้มันต้องช่วยยาหยอดตาช่วยเดี๋ยวถือว่าก็ต้องไปเช็คหน่อยมันแสบตาไง
1: เป็นต้อ
0: ตาแห้งตาแห้ง
1: เขาเรียกอะไรนะต้อกระจก
0: ต้อกระจกไปทำมาละ
1: มาละ
0: ไปทำมาละนะฮะ
1: มันขึ้นใหม่ได้ไหมเป็นไปได้ไหม
0: ก็น่าจะต้องไปเช็คดวงนะ
1: ลอกไปลอกใหม่แต่ต้อกระจกนี่แบบว่าไม่ได้ร้ายแรงนะไปลอกก็ออกแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ลอกเองได้ไหม
1: แม่ผมยังกลัวอยู่ทุกวันเนี้ยกล่อมแล้วกล่อมอีกแม่ไม่เจ็บหมอผ่าแป๊บเดียวต้อกระจกมันลอกออกหน่อยเดียวเอง
0: ครับ
1: ไม่เอากลัว
0: อ
1: ะไรแย่ก็ไม่ได้ตายไม่ได้ละกลัว
0: ก็มีกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการม
1: ี
0: กลุ่มนักเรียนนักศึกษานักวิจัย
1: เอาบิ๊กจุนมาไหมฮะ
0: จุนบางระจันนะฮะ
1: ไม่ใช่คนละจุน
0: ดีแบตอยู
1: ่พ
0: ี่จุนนะการเรียนรู้ภาษาการทำวิจัยอะไรเงี้ยนะอ้าวก็ประมาณนี้นะครับ
1: จริงๆมันก็น่าจะใช้ได้ทุกอาชีพแหละแต่เพียงแต่ว่ามันเอาไปใช้
0: ม
1: ัน
0: จำเป็นหรือเปล่าม
1: ันเอาไปใช้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ขนาดไหนอะไรกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
0: ของเราก็อย่าเรื่องเยอะก็ให้ใช้ฟรีก็ใช้ไป
1: เอาตรงเขาลงทะเบียนกันแล้วเดี๋ยว
0: เริ่มลงแล้ว
1: ไปลงมั่งดีกว่าไ
0: ป
1: ทำช่องพอดแคสต์สักที
0: เ
1: นื้อหมดลาวไปให้มันตัดให้หมดเลยให้มันลงเสียงให้ด้วย
0: เดี๋ยวให้แต่งเพลงดีกว่าโอ้อย่างนี้มันก็กระทบกับอาชีพนักแต่งพงแต่งเพลงนักดนตรีอะนะ
1: ผมว่าถ้าเรื่องแต่งเพลงยังสู้มนุษย์ไม่ได้หรอก
0: เนอะจะบ้าแล้วแต่ง
1: แข็งๆอะ
0: มนุษย์นี่ยังไงโอ้โหมันไปรู้แล้วกันเดี๋ยวยองดูนะฮะมันจะพัฒนาไปเรื่อยนะครับแล้วก็มาเรื่องแบตดีกว่าเรื่องแบตแม่ลีหมิงเนี่ยตอน5โมงฝ่าๆนี่ยังดูไลฟ์สกอร์อยู่เลย
1: ครับ
0: ในเกมแรกเนี่ยวิวกุลวุฒิวิทิสารยังนำอยู่นะยอง
1: เกมแรกวิวชนะ
0: แล้วก็เกม2ก็ยังนำอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเล่นไปเล่นมาเอ้าแพ้อะไรเนี่ย
1: เกม2นี่กลับมาแพ้
0: เกม2นี่ก็นำอยู่นะ16 13หรือไงเนี่ยนำอยู่ตลอดแล้วไปหยุดที่ให้16นะฮะ
1: พลับ
0: จบกัน
1: เลยสรุปว่าวิวก็เลยแพ้อเล็กลันเย่ไป 1-2 1ต่อ2เกมจอดที่รอบ8คนสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: นี่เท่ากับว่าวิวก็หมดสิทธิ์ขึ้นมา1

0: ก็จะร่วงไหมเนี่ย
1: เออวิวนี่ไม
0: ่แพ้มือ10อ่ะ
1: ถ้าไอแอนทอนเซนกับคริสตี้ขยับนี่วิวก็น่าจะร่วงลงมานะ
0: ก็มันเหมือนที่บอกละมือผู้ชายเดี่ยวนะ
1: ครับ
0: 1ถึง20เนี่ยมันแพ้ชนะกันได้หมดเลยนะขนาดชิยูชีนี่ร่วงรอบแรกเลยนะภาษาอะไร
1: ไปไม่ลามาไม่ไหวแต่ว่าแอนเดอร์สันทอนเซนแพ้ครับวันนี
0: ้
1: แพ้โกไดนาเรากะไว้2เกมรวดเลยนะฮะก็เท่ากับว่าจอนทันคริสตี้จะขึ้นมือ1สิ
0: อ
1: ย่างนี้นะ
0: จอนทันคริสตี้ก็ผลงานก็ประคับประคองอ่ะนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าของเรานี่คู่ผสมบาสเดชาพลเนี่ยบาดเจ็บที่หัวเข่า
1: ครับ
0: ในจังหวะลื่นนะฮะ
1: จากแมตช์ที่แล้วนะไม่ใช่แมตช์นี้
0: ใช่ซึ่งเราก็ยังน้อยอย่างน้อยยังดีกว่ามันเจ็บเหมือนเมย์อ่ะเจ็บมันเมรัชนกนี่น่าห่วงเจ็บหลังนะครับ
1: บาสกับเฟมนี่แพ้บายให้คู่กับคู่ของฝรั่งเศสนะครับทอมชิเกลกับเดฟินลาดัว
0: ครับครับ
1: ไปในรอบ8แต่ว่าที่เรายังเหลืออยู่เนี่ยก็คือหญิงเดี่ยวนะน้องหมิวพรประวี
0: ใช่
1: นะครับวันนี้ก็ไม่ต้องออกแรงไม่เสียเหงื่อเหมือนกันเพราะว่าโนโซมิโอกุฮาระก็เจ็บก็เลยวอล์กโอเวอร์เหมือนกัน
0: เป็นข่าวดีเลยเพราะว่านัดที่แล้วกว่าจะชนะเฉินยู่เฟยนี่ก็โอ้โหเล่นแบบด้วยใจจริงๆเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ปีกัน3เกมอ่ะ82นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับจะได้พักนะ
1: โอคุฮาระนี่ผมไปเห็นในไอจีลงบอกว่าประมาณว่าปลายเดือนที่แล้วเนี่ยมีผ่าตัดเล็กที่เข่ามาแล้วก็มันเจ็บไม่หายอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยจำเป็นต้องถอน
0: มีลุ้นอย่างนี้แม่
1: แต่ว่าหมิวเนี่ยรอบต่อไปจะไปเจอกับ
0: พี่โยง
1: อากาเนะเนี่ย
0: ฮะ
1: อากาเนะยามากุจิมือ2โลกจากญี่ปุ่น
0: สู้ได้สู้ได้
1: จะเอาชนะมิเชลลีมา
0: อ
1: นะ2เกมรวด
0: คือเหมือนที่บอกก็คือหมิวเนี่ยจะเป็นแบตที่เครื่องร้อนชา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องวอร์มเยอะน็อกเยอะๆนะฮะทีนี้น็อกเยอะเกินไปหมิวก็บอกเดี๋ยวหนูพอเซตสามหนูก็หมดอีกอะ
1: นะหมิวบอกถ้าน็อกนี่จำเป็นต้องน็อกมืดไหมคะ
0: เอาน็อกมืดนี่ถ้าอมสเปโตด้วยนี่ยุ่งเลยนะ นะเฮ้ยแต่ลีมิงตีดัมมี่นี่แบบกรุงเทพนี่ไม่เป็นว่ะ
1: ทำไมฮะเอามีแบบกรุงเทพแบบต่างจังหวัดด้วยเหรอ
0: เอาแถวใต้นี่ก็จะมีโจ๊ก
1: นะ
0: โจ๊กบางทีก็มีข้าวต้มนะฮะ
1: เอามาทำไมอะ
0: คือเวลาแต่ปากใต้สไตล์ของที่ริมบิงเล่นเนี่ยพอเขาเปิดโจ๊กมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ใครมีเบอร์นี้มันก็สามารถไปเข้าคู่ได้แต่เข้าเรียงไม่ได้นะ
1: อ๋อ
0: เข้าเรียงได้ผมจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานต้องไปรื้อฟื้น
1: แล้วอ๋อเออว่ะนะผมไม่เคยเล่นงี้เหมือนก
0: ันก็เลยมาเล่นแบบกรุงเทพเล่นไม่เป็นอ่ะกรุงเทพมันต้องมีอะไรนะมีนับแต้มกันใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปถึงหลักดูหลักนี้ก่อน
1: คิดเป็นหลัก
0: ค
1: ิดเป็นหลัก
0: โคลีมิงนี่พอน็อกบ๊อบก็คิดตังกันเลย
1: เ
0: กมต่อเกม
1: ครับ
0: ก็สนุกดีแล้วมันมีเกมแจ็คพอตด้วยนะ
1: ก็ผมเหรอ
0: คือใครได้เนี่ยสมมติก็ต้องหย่อนมากองกลางตั้งไว้20บาทพอ10ตาเนี่ย200ใช่ไหม
1: แจ็คพอตทีนึง
0: ก็เรียกว่าชิงแจ็คพอตแต่ว่าชิงแจ็คพอตเนี่ยคุณต้องมืดนะต้องน็อกมืด
1: อ๋อถ้าไม่มืดก็ทบไปเรื่อยๆ
0: ถ้าใช่ก็สนุกดี
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ไม่ได้เล่นนาน
1: อันนี้มันเขาเรียกว่าแบบเป็นกติกาเสริมจากกติกาหลัก
0: ก็ส่วนใหญ่แถวใต้แล้วแต่ท้องถิ่นเขากำหนดกติกากันเนี่ย
1: เพื่อความสนุกสนานนั้นเพิ่มเติ
0: มก็อยากเล่นเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้มาเป็นแนว3กองละมาจับไพ่ก็สนุกไปอีกแบบ
1: สามกองนี่ผมเล่นไม่เป็น
0: ต้องหัดจับพอจัดแล้วมันก็สนุก
1: ผมว่าเคยสมัยเรียนเนี่ยนั่งเล่นดัมมี่กับเพื่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีตังค์นะเล่นหลักละ5บาทนั่งจนตะตุ่มด้านในยันเช้าเลยได้ไป20บาท
0: โอ้ทนมากเลยไม่กินข้าวกินปลาเลย
1: แต่ว่ามันสนุกไงพี
0: ่
1: รอโอ้ยมันมีการเยาะเย้ยถากถางกันเนี่ยมาตีโง่มาทีนโอ้โหตีโง่อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วมีแจกแบบเอาคืนด้วยนะแจกย้อนกติกาตั้งกันเอง
0: อยากเล่นเหมือนกันแต่ก่อนอยู่ยะรานี่นะ
1: ครับ
0: เล่นดัมมี่ก็

0: หายเดี๋ยวอยู่หายวับไปครึ่งวันไปอาตีดัมมี่อยู
1: ่ลุกสนุกอย่างนี้เหมือนแทงสนุกอ่ะไม่เลิกก็ดี
0: ครับ
1: เออนะฮะส่วนสถิติของหมิวกับอากาเนะเนี่ยไปดู head to head มาหน่อยนึงเจอกัน15ครั้งนะครับหมิวชนะอากาเนะได้4ครั้งอากาเนะชนะไป11ล่าสุดที่เจอกันน่าจะออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้นะก็อากาเนะชนะไปตามฟอร์ม 2-0 นะครับ
0: ตามฟอร์มเลย
1: โ
0: อ้ก็เดี๋ยวเชียร์กันนะ
1: พรุ่
0: งนี้นะเริ่มน่าจะเย็นๆค่ำๆอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้ดูบอลไทยบอลโอพีเมลีก็มาด้วยคืนนี้นะ
1: เริ่มไปละตลุดไปหมดเลย
0: นะครับตื่นเต้นเร้าใจละพี่น้องเอ๋ยดีมิงเนี่ยก็จะมีสีสันละ
1: เตรียมเหรียญไว้ยังฮะ
0: เฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์ละ
0: พรีเมียร์ลีกนะฮะนะเพื่ออรรถรสในการชมแล้วก็จะได้มาพูดคุยในรายการนะครับ
1: เตรียมเหรียญไว้โยนหัวก้อย
0: มีละเหรียญแบบเป็นเหรียญแบบไอ้นี่เลย
1: เหรียญแบบกรรมการฝรั่งโยนเลย
0: ต้องมีลงคาถาด้วยขอพรหลวงปู่หลวงย่าหลวงมีช่วยด้วยนะเออมันต้องมี
1: ไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยกล
0: ไม่ใช่คืออย่างน้อยก็ทำให้เรามีพลังใจหน่อยแต่ใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยเพราะว่าเคยเล่นตามฟอร์มตามชอบนี่นะ
1: เ
0: จ๊งนะยิ่งรู้บ้างยิ่งเจ๊งเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: คุณก็คิดเอาแล้วกันละ
0: หมดเรื่อง
1: พวกนักข่าวพวกที่เขาอยู่กับข้อมูลอย่างนี้ทุกวันน่ะเขายังเจ๋ง
0: ยิ่งรู้มากยิ่งเจ๋ง
1: ผมก็เห็นแล้วตอนผมเคยทำงานอยู่แบบคุกคีแบบใกล้ชิดอย่างเนี้ยก็เดินยืมตังค์นั่น
0: แต่ว่าสุดท้ายอ่ะเจ๋งหมดอ่ะ
1: เป็
0: นพวกนี้นะยังไงก็สู้เตียงกับโต๊ะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็สนุกนะครับ
1: ใช่
0: อย่าไปหมกมุ่นอะไรเยอะนะฮะก็ในส่วนเอเชียนเกมดีกว่าเอเชียนเกมนะครับนี่ของทางคลื่นของเรานี่พอทรงก็จะจับทัวร์ใช่ไหม
1: เหรอ
0: ไม่รู้ป่านนี้ยังไม่คลอดเลยฮะ
1: อุ้ยไปได้เหรออ
0: ่ะ
1: อยู่นี่งานเยอะนะ
0: ก็นั่นสิวันนี้ก็
1: ตกลงพี่บีก็จะไปไหม
0: ไม่ไปหรอกบีดูเว้ยแม่บีมันนกรู้นะฮะก็มีการเปิดตัวชุดพิธีการคือถ้าชุดแข่งขันเนี่ยก็ของแกนสปอร์ตเขาเปิดไปละ
1: เขามีรองเท้าด้วยนี่ใช่ไหมวันก่อนนู่นยี่ห้ออะไรบอจิอะไรอย่าง
0: ใช่ใช
1: ่บอจิอะไรนะ
0: ครับก็เป็นแบรนด์ของสิริวรรณนวรีนะครับสำหรับชุดที่นักกีฬาไทยนะในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยจะต้องใส่นะฮะเช่นอาจจะเป็น
1: พิธีเปิด
0: ชุดที่ใส่เดินเข้าพิธีเปิดการแข่งขันนะครับ
1: ครับ
0: นะหรือเป็นชุดที่เวลากลับมาแล้วอาจจะเป็นชุดเดินทางก็ได
1: ้ชุดทางการพูดง่าย
0: แล้วก็เวลาไปฉลองความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็ไม่รู้นะก็ให้ใส่ชุดนี้มา
1: ครับ
0: นะมาบับรับเงินรางวัลอ่ะพูดง่ายครับรับเงินรางวัลนะครับก็ดูแล้วเท่ดูแล้วสวยดีนะองค์หญิงก็มาถ่ายแล้วก็
1: ตอนนางแบบนายแบบนางแบบเพียบเลยนะ
0: ใช่
1: มีวิวใช่ไห
0: ม
1: มีน้องบีมบีมพิชยาม
0: ี
1: เจ้าหยูเลยนะตอนแรกดูตั้งนานไข่วะหน้ากลมๆหน้าเป็นผู้หญิงที่สวยเหมือนกันนะหยูเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้มาเป็นแบบว่าไวดอนเกาหลีเลยอ่ะแต่งหน้าด้วยแล้วก็จำเกือบไม่ได
0: ้
1: ก็มีเทนนิสน้องเทนนิสด้วยนะน้องเทนนิสมาถ่ายด้วย
0: เหรอ
1: แล้วก็ส่งรูปกันมาเนี่ย
0: โอ้เทนนิสนี่ก็แม่ไม่รู้ที่วงการเทควันโดจะมีใครเสมอเหมือนได้อีกแล้วนะไม่มีแล้วนะโอ้โหแล้วเหรียญทองเราจะไปหวังจากไหนก็เนี่ยโอลิมปิกเกม
1: ไม่แน่เราอาจจะมีม้ามืดก็ได้พี
0: ่ไม่ยังไม่เห็นตัววันก่อนเจอคุณพิมลศรีวิกรแกก็หนักใจอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: คือแกบอกถ้าเทนนิสอยู่นี่มันการันตีนะ

0: ถ้าไม่อยู่ก็การันโทไปนะฮะ
1: ลดลงมาหน่อย
0: อืม
1: เออก็เพิ่มจะอยู่ไง
0: เพิ่มสิตรีโทมันก็ต้องมากกว่าตรีดิฮะ
1: อ้าวแต่ว่าความหวังเนี่ยลดลง
0: ความหวังน้อยลงไปนะครับ
1: มีการงั้นเอาต้องลงมาตามต้องเป็นกัลลันจัตวา
0: เอาเหรอโอ้ส่วนลีหมิงเนี่ย
1: เป็นไง
0: ก็ไปฮะเดี๋ยวต้องโทรถามผอ.สุเทพหน่อยเคยปรึกษาแกตอนโอลิมปิกเรื่องจะไปทำข่าวที่นั่น
1: ครับ
0: แล้วก็อธิบายนู่นผมก็รายงานมาได้นะว่าโอ้ดีดีดีดีดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปถามพอเจ๋งหน่อยว่าเอ้าทำไมต้องไปถามพอเจ๋งอ่ะโอ้พอถามพอเจ๋งเสร็จ
1: เรียบร้อย
0: แกไม่เห็นด้วยเลย
1: เออ
0: ไม่เอาไม่ให้รายงานเข้ามาเอาเป็นช็อตๆไป
1: ทำไมแกตัดหมด
0: แล้วแกโหดมากนะ
1: ทำไม
0: วิวแข่งเอ้ยใครแข่งวะตอนนั้นเนี่ยเวลาที่นู่นประมาณห้าทุ่
1: ม
0: ที่บ้านเราก็ตีสี่ตีห้าใช่ไหม
1: อ่าใช่
0: รายการแกพอดีเลย
1: อ๋อ
0: ปีกับปีไปขอสัมภาษณ์วิวได้หรือเปล่าพี่โอ้โหห้าทุ่มแล้วยังไปจะขอสัมภาษณ์เขาอีกแม่แกใช้งานน่าดูเลย
1: เออ
0: แล้วก็มวยลีหมิงไปนะมันมีไอ้เจ้าไอ้มวยของแอลจีเรียใช่ไหม
1: อีมานเคลิฟเหรอ
0: เอออีมานเคลิฟที่มันต่อยกับอิตาลีหรืออะไรเนี่ยแล้วก็อิตาลีเนี่ยยอมแพ้มุดลงเวทีเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วมาด้านหลังคนก็มองแห่สัมภาษณ์ลีหมิงก็แอบถ่ายคลิปไงเพราะเขาไม่ถ่ายในเพจเซนเตอร
1: ์อ่ะมิกโซนไม่ได้
0: ไม่ได้เลยนะ
1: คุณไม่ใช่คุณไม่มีลิขสิทธิ์ทางทีวีถ่ายไม่ได้
0: ไม่ได้ถ่ายเราก็ต้องหลบถ่ายก็ มันก็จะเห็นภาพไม่ค่อยชัดไง
1: ครับ
0: แล้วอุตส่าห์ส่งมาให้ผอ.ทรงเว้ยก็ได้ถ่ายอะไรมาไม่เห็นเลย
1: โดนอีก
0: โอ้สวยจริงแกก็ใช้จังเออเอชเกมนะฮะกำลังจะมาละนะครับก็สีสันของเอชเกมเนี่ยจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นฟุตบอลชายใช่ไหมทีนี้ของเรานี่ก็ใช้ได้นะอ้าวมันที่ยองบอกไปนะ
1: ถ้าเป็นยูยี่สามอ่ะ
0: สู้ได
1: ้ชุดนี้โค้ชวังเขามีแคมป์มา
0: เขาประคบประงมมาอยู
1: ่ต่อเนื่องอยู่ช่วงใหญ่ๆแหละแต่ว่าด้วยความที่เอเชียนเกมคราวนี้มันชนกับฟีฟ่าเดย์ที่เป็นฟีฟ่าอาเซียนนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าชุดใหญ่เนี่ยเขาจะเอาตัวจากยูยี่สามไปหรือไม่และกี่คนว่าแววแววว่าวแววแวว
0: ว่าวแววแวว
1: ว่าแววแววแววว่า
0: ว่าว
1: อาจจะเป็นคาคณะกับเสกสรร
0: ที่จะไม่ได้ไป
1: ที่จะไปเล่นชุดใหญ
0: ่อ้าว
1: เพราะว่าไอ้ฟีฟ่าอาเซียนนี่รายการเนี้ยจริงๆเราก็บ่นกันว่าปากีบังกลาเทศอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีคะแนนฟีฟ่านะ
0: เงินเยอะด้วย
1: เงินรางวัลนะ
0: เงินรางวัลเยอะ
1: ก็อาจจะเดี๋ยวต้องรอดู
0: แล้วคณะสภาพจิตใจกันดียังอ่ะมาดามแป้งเคลียร์แกยัง
1: มาดามแป้งบอกไม่เกี่ยวกับฉัน
0: อะไรทำไมไม่รอให้มันชิงเรียบร้อยไปก่อนนะ
1: เอออ้าวแต่ว่า
0: แกก็ร้อนเงินอยู
1: ่47แล้วพี่พักก่อนดีกว่าง
0: ั้นก็ข้อความนะฮะ4689899ส่งกันเข้ามานะครับแล้วทุกช่องทางเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: อยากรู้

0: ้าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ช่วงที่2นะครับเรื่องวอลเลย์บอลดีกว่า
6: ครับ
5: ยองฟอร์มดีเลยนะ
6: ก็อ๋อเอชิงแชมป์เอเชียเมื่อช่วงบ่ายนะ
5: ครับ
6: ก็เอาชนะออสเตรเลียไป
5: ตามฟอร์ม
6: ก็นั่งดูอยู่แป๊บนึงฮะเห็นว่าทุบเอาทุบเอาก็ปิดลงไปกินข้าวดีกว่า สบายสบายฮะสบายสบายออสเตรเลียนี่เขาก็ไม่ได้เด่นดังเรื่องวอลเลย์บอลเท่าไหร
5: ่ใช่
6: นะครับก็นิ่มนิ่ม
5: นัดต่อไปเป็นไง
6: นัดต่อไป
5: ไม่ค่อยสนใจเลยนะยอง
6: ออ
5: แล้วรอบแรก
6: อะผมนี่แบบดูแบบผ่านๆเลยข้ามๆนัดต่อไปก็จะวันจันทร
5: ์ครับ
6: เจออินโดนีเซียนะครับก็วันจันทร์ที่24สิงหานะครับ
5: ครับ
6: ตามเวลาไทยก็บ่าย2เลื่อนไปชั่วโมงหนึ่ง
5: โอ้โห
6: นะของเราชนะไป3เซตนี่ก็25 15 25 15 18เซต3นี่มีตื่นเต้นนิดหน่อยนะเพราะว่าออกสตาร์ทมาออสเตรเลียนำก่อน
5: ครับ
6: ไป10กว่าแต้มก็ออสเตรเลียนำอยู่เลยแต่ว่าก็กลับมาแซงม้วนเดียวจบขี่กระดาษไปเลยในเซต3
5: ครับครับ
6: นะครับ
5: โอ้โหแล้วก็ภาพข่าวสื่อทางเว็บไซต์นะแม่บอกนานแน็กนานแน็กดิวเข้ม
6: แน็กไหน
5: ฮะนักพากย์ AIS
6: นานเน็กสิฮะ
5: นานเน็ก
6: ผมก็งงนานเน็กไหน
5: นานเน็กนะฮะโอ้แกใส่หมวกคาร์บอยอะไรผอมลงแล้วเปล่าวะ
6: มาดูเหมือนกันละ
5: เหงา
6: ผมก็ไม่เคยเจอตัวจริงแกเหมือนกัน
5: เหรอแล้วยองไม่ได้ไปอ่ะเมื่อวาน
6: ไปฮะนั่งฟังแกอยู
5: ่อ๋อแล้วแกมายังไงฮะมาพูดเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
6: คือตอนแรกเขาขึ้นกระดานมาเนี่ยก็ว่า personal training แล้วก็วิทยากรเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษว่า NANAKE
5: ครับ
6: ผมก็เอ๊วิทยากรเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าว่านานาเกะ
5: เออนานเนกนานเนก
6: นานาเกะเออคนญี่ปุ่นเนี่ยฟังกันรู้เรื่อง
5: ครับ
6: นานเนกเหมือนกับว่าเขามาพูดลักษณะเหมือนซะเขาเรียกอะไรย้ำแนวคิดเรื่องของการทำงานเนี่ยเพราะว่านานเนกแกเป็นคนไม่ดูบอล
5: ก็นั่นสิ
6: แกไม่รู้เรื่องฟุตบอล
5: ก็นั่นสิ
6: แต่ว่าเหมือนกับว่าแบบว่าแนวคิดในการทำงานวิธีการสื่อสารการพูดอะไรอย่างเง
5: ี
6: ้ยไม่ได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องกับการพากบอลเท่าไหร
5: ่
6: นะครับแต่ว่าถ้าถ่ายคลิปออกมาเนี่ยก็ออกอากาศไม่ค่อยได้หรอกก็ตัดต้องตัดกันอุตลุดตู้ตู้ตู้เอ็นเซอร์ก็ได้ดูเพราะว่าในห้องนั้นเนี่ยชายล้วนนะแล้วก็เป็นพื้นที่ปิดเนี่ยนั่นเองแกก็ใส่เต็มเลย
5: โอ้
6: มีมาทุกอย่างเลย
5: ที่เขา
6: อาเฮียอาสวัสดอะไรมากันให้เพียบหัวเลาะกันคลื่นกันคล
5: ื่
6: น
5: แล้วมีนักพากสายเลือดใหม่ของโครงการบ้านนักพากสร้างอาชีพด้วยนี่ของ AS ใช่ไหมใช่มากันครบเลย
6: เขาเปิดคัดเลือกไปเมื่อก่อนหน้านี้ไง
5: เ
6: พิ่งจะประกาศผลไปเมื่อสักเดือนที่แล้วนี่เอง
5: ครับ
6: ครับก็เขาจะเป็น
5: ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆวัยรุ่นหรือเปล่า
6: อุ้ยไม่พี่40กว่า50ก็มี
5: โอ้
6: ก็จะเป็นผู้บรรยายฟุตบอลไทยลีกส่วนใหญ่ที่คัดมาเป็นหน้าใหม่ก็จะเป็นไทยลีก3
5: อ๋อไป
6: ประจำภูมิภาค
5: ไปไอ้นี่ก่อนสร้างกระดูกสร้างและแจ้งเกิดกันใครภาคดีภาคอะไรก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยขึ้นชั้นมา
6: ก็ว่าไปประจำภูมิภาคไปเราก็บอกว่าแหมถ้า เป็นทีสามประจำท้องถิ่นเนี่ยภาคเป็นภาษาท้องถิ่นก็ได้นะ
5: เนาะ
6: มีคำท้องถิ่นสอดแทรกเข้ามาได้
5: เพราะว่าไม่เป็นทางการไงเวลาพูดง่ายๆพูดตรงไปตรงมาเวลาลีกสามถ่ายทอดเนี่ยถ้าไม่ใช่แฟนเนี่ยก็คงไม่ดู
6: คนท้องถิ่นเขาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถสอดแทรกได
5: ้
6: อย่างผมแบบภาษาใต้เนี่ย
5: เอาแล้วนี่ชัดมากเลยไรเรานี่หัวประตู
6: โอ้คนภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหก็แบบเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีนักพากย์เขาบอกปุ๊บไปจังหวะนี้นะฟัดดองเปล่า
5: ฟัดดองเปล่าเรา
6: แปลว่าอะไร
5: ฟัดดองเปล่านี่ก็คือมันมีกระด้งไงเวลาฟัดข้าวเนี่ย
6: ครับ
5: ถ้าฟัดแล้วไม่มีข้าวเลยเนี่ย
6: มันไม่ได้อะไร
5: มันไม่ได้อะไร
6: ไม่ได้อะไร
5: ตีรถเปล่าศูนย์เปล่าอ่ะ
6: ผมก็แบบบุกไปจะว่านี่นะฟัดตรงเปล่า
5: อะไร
6: วะฟัดตรงเปล่า
5: ดีมินก็ยังงงเกือบแปลไม่ถูกเหมือนกันอย่าถามอย่างนี้ดิ
6: ครับผม
5: มาอยู่กรุงเทพนานละ
6: แล้วก็ว่ากันอย่างนั้นแล้วก็ไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3แล้วก็อบรมพร้อมกันเลยมีเรื่องของกติกาใหม่ที่ก็เปลี่ยนอะไรเงี้ย
5: เป็นร้อยแล้วนะเนี่ยนะฮะ
6: 80กว่าคน
5: โอ้โอโหนี่โอ้โหบับเบิ้ลนี่อ้วนปุ๊กแล้วยืนหน้าอีกนะ
6: ฮะโอ้โหแล้วแกได้นะอบรมเสร็จแกบอกว่าไปทีมงานหาก็ต้มกินกัน
5: อ้าว
6: ชวนไปนั่งร้านไหนไม่นั่งชวนไปนั่งเหลาเหลา
5: โอ้โห
6: โอ้โหเช็คบินระวังหาบึด
5: หาดกันหน้าดูเราย้อนกล้องนะครับไม่ทันเลย
6: โอ้โหไม่เป็นไรเรามีเจ้าสัวยุทธชัยอยู
5: ่แล้วโอ้โหนี่ยุทธชัยก็ไปนั่งแถวหน้าเลยนะฮะ
6: ครับ
5: ติดตามชมเชียร์กันแล้วก็ที่แน่ๆนะฮะก็คือถ้าจะดูเนี่ยไม่ได้ดูฟรีนะฮะอย่าเข้าใจผิด
6: ยังไม่รู
5: ้เสียตังค์แน่นอนนะเสียตังค์แน่นอนเพราะว่าลิขสิทธิ์อะไรมันก็แพง
6: เดี๋ยวน่าจะเนี่ย
5: นี่เขาบอกมาแล้วเหรอเนี่ยถ้า AASมือถือมีสิทธิพิเศษราคาเพียงเดือนละ199
6: ก็อันนั้นมันเป็นแพ็กเกจ Pay All ไงพี่แล้วก็9เนี่ยได้หมดอยู่แล้ว
5: ก็
6: ถ้าคุณซื้ออยู่แล้วนี่ยังไงคุณก็ได้ดูไทยลีกแน่
5: ๆก็คือประมาณเดือนนึงอ่ะต้องมี 2,000 ถ้าจะดูคือค่ายนี้นะถ้าจะดูทุกค่าย YouTube ไอ้ของ True อีก 2,000 ดูพรีเมียร์ลีกอีกถ้าจับคู่ได้ก็ 3,000 เดือนก็เป็นเกือบหมื่นเดียว67เจ็ดพันแล้วนะ
6: ไม่ทหารนี่มันก็ไม่ถึงนี่พี
5: ่ทหาร
6: เป็นลีกนี่มัน 5,000 กว่าใช่ไหม
5: ก็ 3,000 ไงก็แล้วตีว่า 3,000 แล้วไง
6: ก็ถ้าหารลงมาเป็นเดือนนี่ก็เดือนละไม่กี่ร้อยเอง
5: เขาคิดหลายปีดินะปีหนึ่งนี่ก็เป็นหมื่นนะใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่ต้องจ่ายอ่ะลิขสิทธิ์นะครับ
6: ช่วงนี้นี่เขาก่อนถึงซีซั่นนี้เขาก็จะอบรมกติกานักพากย์เดี๋ยวนี้ต้องมีอบรมกติกานักพากย์ด้วยนะ
5: ใช่กติกามันกติกานักพากย
6: ์
5: อ๋อจรรยาบรรณ
6: ประมาณนั้นแล้วก็กติกาฟุตบอลเนี่ยต้องอบรมกันใหม่ทุกที
5: ติวเข้มอีก
6: วันนี้ทูแล้วก็ติวของทูเขามีเปาโค้ดไปเป็นวิทยากรอยู
5: ่มันนักพากย์ย้ายสอง
6: บิ๊กจุนที่มาเมื่อก
5: ี้เนี่ยได้ไหม
6: ไม่ได้
5: ไม่ได้ไงค่ายใครมัน
6: สองค่ายนี้ไม่ได
5: ้โอ้เข้มข้นนะ
6: ครับผมส่วนไทยลีกนี่ก็นู่นเลยต้นเดือนกันยา
5: ส่วนใครจะดูบอลเนี่ยให้ซ้อมเข้าแอปเอฟเลยนะฮะเดี๋ยวบอลเตะดูไม่ได้เข้าไม่ได้จะ
6: บ่นอีกนะ
5: จะกุนอีก
6: ตัวนี้ก็บ่นเลยไปดูฟรีทำไมไม่ถ่ายทางทีวีฟรีทีวีไปเลย
5: นี่ลิมิงซ้อมเปิดละซ้อมเปิดเดี๋ยวซ้อมเข้าแอปเรียบร้อยละนะฮะ
6: คือแม่ก็เขาไปซื้อมานี่เขาบอกเกือบร้อยล้านนะ
5: เยอะแพงขึ้นเรื่อยๆทุกปีอ่ะ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เขาได้อะไรมั่งเหอะ
5: แต่ลิมิงว่ารายการนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะ
6: ล่ะ
5: เพราะทีมมันก็โอ้โหชื่อชั้นไม่ได้แล้วก็ชุดอย่างไทยเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ผู้เล่นระดับเกรด A เ
6: หมือนปีนี้มันไม่มีกระแสมันไม่เหมือนฝั่งปีที่แล้วอะไรเง
5: ี้
6: ยย้อนกลับไปเนี่ย2ครั้งที่ผ่านมานี่กระแสมันดีไงปีนี้กระแสมันน้อย
5: ฮุงใดเขาคงเซ็งเหมือนกันนะ
6: ยันเดย์
5: เหรอ
6: ยันเดย
5: ์แต่ขายดีเหมือนกันนะบ้านเราก็เห็นได้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าโมไปโมมาเนี่ยเวลามันก็หมดอีกละนะครับเดี๋ยวก็พักกันสักครู่นึงนะ
6: ครับ
5: ฝนไม่รู้หยุดกันหรือยังนะครับแล้วก็เอสเอ็มเอสมาทุกช่องทางเลยเดี๋ยวจะตอบนะครับ

0: ก็บอกว่าอะไรครับนี่หลายเรื่องอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันรวดเร็วเลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
0: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะที่เวลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัทสวงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปฏิทานกถาเกี่ยวกับพระชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชบันดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โอกาสนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมานนรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดปกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดบางตะไนและวัดปฐมวนารามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทมิสุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพไปเป็นกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาและวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุฬาลัตรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรปูตานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบล นรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนฟรังซิสโซเวียคอนแวนต์

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: แม่หาวัดวัดเลยนะ
4: ครับ
3: แม่อากาศมันก็เย็นชื่นใจเหลือเกิน
4: อากาศเป็นใจนิสัยเสริมส่ง
3: นอนได้ไหมเนี่ยนะ
4: ได้แต่เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก่อนนะ
3: แล้วก็สนุกเกอร์ที่หยองให้ดูเนี่ยนะครับ
4: เขาชอบมากเลย
3: รายการของสมาคม
4: แต่แรงกิ้ง
3: ใช่ไหมที่นครสวรรค์ใช่ไหม
4: แต่ว่าอันนี้เป็นรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกนี่แข่งพี่เกียรติธดานี่แหละ
3: อ๋ออ
4: ันนี้เป็นรายการที่นครสวรรค์ซึ่งเขาจะแข่งกัน 1-6 กันยาโน่นแต่ว่ารอบกันเลือกเนี่ยแข่งอยู่ที่เกียรติธดาลาดพร้าว71นี
3: ่ก็เพิ่งได้สนามกอล์ฟอ่ะนะซอยลาดพร้าว71หยองไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือยังปากซอยอ่ะ
4: ยังไม่ได้ไป
3: อ้าวผ่านไปอย่าลืม
4: อร่อย
3: ทานได้อร่อยมาก
4: ก็ที่เอามาพูดถึงเนี่ยเพราะว่ามันมีน้องคนหนึ่งฮะชื่อน้องแทนคุณกอนลัดเหรอ
3: กอนลับ
4: ก่อนรัดก่อนรับเนี่ยนะ สิบขวบเอง
3: ครับ
4: โอ้โหใครเขียนข่าววะเนี่ยหนูน้อยวันสิบขวบย่อยักษ์กันนอน
3: ไวสิ
4: ย่อยักษ์กันนอนหนู
3: แล้วก
4: ็กัน
3: ยูอคาเดมี่ของใครอ่ะของสมาคมหรือว่าของใคร
4: น่าจะสมาคมนะเพราะว่าโอ้โหเห็นชุดเนี่ยสปอนเซอร์เต็มเสื้อกั๊กไปหมดเลยก็เจอกับคุณสุเทพพรพาถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นลุงก็ยังน่าจะได
3: ้รุ่นพ่อรุ่นน้า
4: ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับปรากฏว่าน้องแทนคุณนี่สอยไป 3-0 โอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ย10ขวบนี่หัวพ้นโต๊ะมาหน่อยเดียวเอง
3: คือจริงๆอ่ะบ้านเราเนี่ยมันควรจะเล่น15แดงให้เยอะหน่อย
4: ครับ
3: นะนะครับส่วนใหญ่ก็จะจัดกันอย่างเงี้ย6แดงอะไรเงี้ย
4: คือแต่ว่าถ้าเด็ก10ขวบเนี่ยมันต้องเป็นอะคาเดมี่อย่างเดียวเข้าโต๊ะสนุกทั่วไปไม่ได้
3: ครับ
4: ใช่ไหมก็ต้องแบบซ้อมหรือว่าจะเป็นเด็กที่แบบที่โต๊ะที่บ้านมีโต๊ะอะไรเงี้ยนะครับแต่นี่น้องเขาโอ้โห10ขวบอ่ะ
3: ก็ดูแล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ว่าดีบิงก็ยังนึกไม่ออกนะว่าพ่อแม่คนเนี่ยจะให้ลูกมาเล่นสนุกเนี่ยมันน้อยมาก
4: อ่ะใช่
3: ใช่ไหม
4: แล้วยิ่งชนิดที่ว่าลงทุนถึงไหนถึงกันเนี่ยยิ่งหายากใหญ่เลยเพราะว่าสนุกเกอร์เนี่ยถ้ามันจะไประดับอาชีพนี่มันต้องลงทุนนะ
3: ใช่แล้วมันไม่บูมในบ้านเราไงมันต้องบูม
4: บ้านเราเนี่ยเห็นถ้าเห็นกันมีพี่ปูเป
3: ้
4: พี่ปูเป้สยามกีฬา
3: ครับ
4: ลูกสาวลูกชายก็น้องลมหนาวอ่ะกำลังจะไต่เต้าเข้าสู่การเป็นมือโปรอยู
3: ่โอเค
4: สมเลิกอิสลังกูลนะยุทธยา
3: เออ
4: นี่ปูเป้
3: ขอให้โชคดีมีชัยนะ
4: ครับส่วนแฟนๆของหมูเนี่ยตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวอีก2วันนี้จะมีรายการอู่ฮั่นโอเพ่นแฟนๆของหมูก็พักก่อนเพราะว่าไม่ได้ไปแข่งนะฮะตอนนี้หมูรู้สึกจะอยู่เชียงใหม่นะ
3: เนาะ
4: กลับมาอยู่เมืองไทย
3: โอ้โหชาวเป็นเสียเลย
4: รายการที่แล้วนี่มันที่จีนไงแล
3: ้
4: วก็จะแข่งอีกทีนึงกล้องบินแบงกลิดเลยแวะกลับมาพักที่ไทยก่อนเห็นลงเฟซล่าสุดนี่ไปไหว้พระธาตุดอยคำอยู่นะแล้วก็หมูเนี่ยกำลังจะเป็นเท่าแก่นะครับหมูสนุกเกอร์คลับจะเปิดแล้วที่แถวแถวกาดฝรั่งแม่ริมเชียงใหม
3: ่
4: คนสาวๆเชียงใหม่อยากสมัครงานนี่ไปได้นะเขารับแคชเชียร์กับรับมักกี้อยู่นะ
3: เอ้าเหรอฮะ
4: โทรลองไปสมัครดูได
3: ้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสวยๆนี่อยู่ไม่ค่อยนาน
4: ทำไมฮะมีผัวหมดเลย
3: ก็พวกมาแทงสตุ๊กเกอร์อาเซอร์กาเซียนี่เขาแหมจัดการเรียบเลย
4: ครับ
3: ต้องเอามาเตี้ยอ้วนๆนะ
4: ติ๊บหน้าดูเลยแล้วก็ขยันเรียกตั้งลูกแล้วกันน้องตั้งเองก็ได้นะจริงๆอ่ะ
3: ครับผม
4: น้องตั้งลูกหน่อย
3: ดีมิงไม่ได้เข้าโต๊ะสนุกดานแล้วนะเอ๊ก็อยากว่างๆนะมีโอกาสเดี๋ยว
4: เวลาสัก 2-3 เฟรม
3: ได้ไหม
4: ตรงนี้เลยเนี่ยโต๊ะกันโชว์ในใกล้ๆ
3: เหรอเดี๋ยวนี้เขาเล่นยังไงอ่ะเล่นกาเล่นอะไรไหม
4: ไม่เราก็เล่นกันเองธรรมดาก็ได
3: ้ฮะเดี๋ยวเวลา ต้องมีติดปลายคิวหน่อย นะโอ้สมัยก่อนตีสนุกหน้ารามนี่ตีหนึ่งตีสองอ่ะ
4: งั้นก็อิเล็กทริกสนุกเกอร์เลยเม็ดเท่าไหร่ก็ว่าไป
3: แต่โดนจันก็มีเยอะนะไม่เคยเข้าไปเลยนะฮะโดนจันบ้าน
4: ก่อนผมอยู่ทำงานสยามกีฬาผมก็เล่นอยู่แถวนั้นแหละ
3: มาที่บอลพรีเมียร์ลีกคืนนี้นะครับอาร์เซนอลหลังจากหยิบไปแล้ว1ถ้วยนะครับ
4: มาแล้วนะจ๊ะพรีเมียร์ลีก
3: ปีนี้ก็เต็ง1เลย
4: ครับ
3: ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะฮะนี่ก็เจอกับน้องใหม่รับน้องใหม่โคเวนทรีนะครับช้างกระทืบโรงนะก็เป็นแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยใช่ไหม
4: ครับใช่ป่าว
3: ก็ต้องถือว่าแม่ก็น่าสนใจแต่ว่ามันดึกเกินลิมิ่งไม่ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูแมนยูกัน
4: ทีสองเอง
3: ไม่ไหว
4: ละ
3: นอนละตอนนี้ห้าทุ่ม
4: เอาพรุ่งนี้ดูทีมชาติดีฮะดูแมน
3: พรุ่งนี้แมนยูก่อนแมนยูมันหกโมงครึ่งไง
4: ครับ
3: เดี๋ยวดูไมเคิลคาริกนะครับแฟนแมนยูบ้านเราเยอะนะครับแล้วถือว่าคาริกเนี่ยฤดูกาลที่แล้วทำพอใช้ได้ถือดีเลยละใช่ไหมฮะ
4: ฟื้นพลิกฟื้นสถานการณ์
3: อืมได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแกก็บอกเลยว่าเดี๋ยวผมจับให้
4: แกอื้อด้วยแหละ
3: ไม่ว่าผมจะพูดอะไรมันไม่มีความสำคัญไม่ว่าผมจะบอกว่าทำได้หรือไม่หรือทำไม่ได้แต่แน่นอนที่สุดคือผมไม่มีทางพูดว่าผมทำไม่ได
4: ้
3: เพราะผมไม่เชื่อแบบนั้น
4: ยังไงนะพี่เอาใหม่แต่แรก
3: ก็งงเหมือนกันนี่มันหมายความว่ายังไงวะเนี่ย
4: มันวนๆอย่าง
3: นั้นมันวนๆสิ่งสำคัญคือสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสามารถทำได้ศักยภาพของเราและสิ่งที่เราเชื่อว่าเราสามารถนี่ก็งงเหมือนกันคือบางทีอ่านเว็บไซต์บางครั้งนี่นะเหมือนเขาแปลมาโดย AI นะ
4: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วก็งงอ่ะเวลาเราว่าเรียบเรียงนี้เอ้ย
4: มันก็แปลทื่อๆอ่ะ
3: ใช่ไหม
4: แต่เวลาเมื่อก่อนเนี่ยไองาน
3: มันต้องมาเกลากัน
4: ใช่งานนักข่าวแรกของผมนี่คือแปลข่าวล้วนๆเลยรุ่นพี่เขาจะสอนว่า
3: ครับ
4: เวลามึงอ่านเนี่ยอ่านเป็นภาษาอังกฤษปั๊บเนี่ยมึงเอามาเรียบเรียงในหัวก่อนเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วเรียงประโยคใหม
3: ่
4: ไม่ใช่ว่าคำไหนอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยอ่านแล้วมันจะงง
3: โอ้นี่มัน AI แน่นอนเลยอ่านแล้วงงมากเลยไม่มีมาเรียบเรียงกันเลยเดี๋ยวนี้ก็ทำงานโอ้เ
4: กือบต้องเอามาเรียงให้ดีเป็นภาษาที่อ่านแล้วมันรู้เรื่องไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษคำไหนอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นอะไรเงี้ย
3: นี่ใช้ AI อย่างเดียวเลยแล้วไม่มาเกลาเลยละแล้วคาริกมีพูดถึงภูมิใจอะไรบ้างไหม
4: เปล่าอะไรเงี้ย
3: ยังมีภูมิใจในนักเตะอะไรไม่
4: ม
3: ี
4: ก็ต้องมีบ้าง
3: อ๋อเหรอ
4: ต้องมีบ้าง
3: โอ้ทำไม
4: มันต้องช
3: มแอนโทนี่ของลีมิงที่แกภูมิใจทุกนัดเลยนะฮะ
4: ให้กำลังใจลูกทีม
3: เหรอโอ้โหจนกลายเป็นมันฟุ่มเฟือยไปหน่อยนะ
4: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกถามเลยหลังเกมเนี่ย Who is ลีมิง Where is he
3: ก็ติดแอนโทนี่ฮัตสันนะถ้าได้แชมป์นะอย่ากราบเท้าเลยไม่เอาหน้าเกลียดกราบที่อกแล้วแกโบกกระบาลทีถ้าแรงนี่โดนสวน
4: พี่อย่าฮัตสันกับฝรั่งนะอย่าลืม
3: โดนสวนเลย
4: ล่ะ
3: กูสงสัยจะโดนทั้งลามเริ่มด้วย
4: โอ้แอนฟิลด์
3: กองทุ่งใจ
4: แอนฟิลด์ตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็นั่นแหละเล่นไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยอย่างที่บอกแต่ได้แชมป์ทุกอย่างเงียบเรื่องเงีย
3: บจบ
4: ทุกอย่างเรื่องเงียบ
3: จะเอาอะไรเรื่องเยอะเหรอแม
4: ่
3: ฮัตสันเขาตั้งใจ
4: เอาอย่างจะหัวเราะทำไมหัวเราะที่มาดู
3: รอกลับบ้านที่รอซอฟไก่กระเสบกระสอบทรายก่อน
4: โอ้โห Where is Lee Ming
3: คู่อื่นๆอ่ะหยองพรีเมียร์ลีกอ
4: ่
3: ะต้องพูดถึงแมนยูก็ต้องลิเวอร์พูลหรือพรูละ
4: ลิเวอร์พูลนี่ก็เซิร์นใช่ไหมก็น่าสนใจเหมือนกันนะลิเวอร์พูลนี่6เกมแรกของฤดูกาลนี้เจอทีมเปลี่ยนโค้ชใหม่หมดเลยนะประหลาดดีเหมือนก
3: ัน แกก็โค้ชใหม่แกก็โค้ชใหม
4: ่มันก็ช่างเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้นะคือพรีเมียร์ลีกปีนี้นี่มีทีมที่เปลี่ยนโค้ชเกือบครึ่ง นะครับซึ่งจะ9หรือไงมั้งนะครับแล้วลิเวอร์พูลเนี่ย6นัดแรกที่เจอทีมที่โค้ชใหม่หมดเลย
3: ครับ
4: นะครับแต่ว่าก็มันก็ต้องวัดกันนะออกสตาร์ทพร้อมกันถือว่างั้นก็แล้วกัน
3: ใช่ๆ
4: นะคร
3: ับ ใครเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะ
4: ใช่
3: ทีมที่น่าสนใจอีกทีมคือสเปอร์ครับแกก็ซื้อตัวกัน
4: อุตลุด
3: อุตลุดเลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็ไปคว้าซาวินโยนะครับซึ่งกลายเป็นสถิติขายแพงสุดของแมนซิตี้75ล้าน
4: ทั้งๆที่ซาวินโยปีแล้วนี่
3: ก็ไม่ได้
4: จริงน้อยมาก
3: เออก็ไม่ได้ลงเล่นเลยนะเป็นปี
4: แต่ว่า
3: บราซิล
4: ก็ถือว่าเออทำก็เรียกแหละทำงานในตลาดได้ดีครับขายได้ราคาขนาดนี้นี่ต้องแล้วรู้สึกสเปอร์จะเอาโอมามามูสอีกคนนะซิตี้เหมือนกัน
3: ครับ
4: ของหน้าทีมชาติอียิปต
3: ์โอ้ซิตี้ก็ขายเยอะเหมือนกันเปลี่ยนแปลงโอ้โหเยอะมากนะ
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้นะครับเราอาจจะต้องมาตั้งหลักดูนะครับทีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการก็ต้องมาเรียกกันให้ได้จำกันให้ได้ก่อนนะตอนนี้ยังจำกันไม่หมดเลย
4: ครับ
3: เอ็นโซมาเลสกา
4: ทรงเดียวกับเป๊ปเลยนะหมายถึงว่าทรงผม
3: ทรงผมใช่ไหมโอ้แล้วก็ทรงทีมมาเดิมก็โดนอาร์เซนอลย้ำไปแล้ว
4: ครับ
3: นะ
4: แล้วสัปดาห์นี้นี่ก็ลีกใหญ่นี่เปิดเกือบหมดแล้วนะลาลิก้านี่เปิดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้ว
3: ครับ
4: แต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่แข่งแค่5คู
3: ่
4: เพราะว่าไอ้ทีมใหญ่ที่นักเตะไปบอลโลกเยอะเขาก็ยังให้กลับให้เลื่อนไปก่อนแล้วก
3: ็
4: มีคู่หนึ่งเลื่อนไปสนามพื้นหญ้าสนามเนี่ยขึ้นลาเตะไม่ได้ปวดหัวที่สุดเซลตาบีโก
3: ้
4: แล้วก
3: ็ครับ
4: มาสัปดาห์นี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกเปิดลีกเอิงเปิดแล้วก็การโชว์เซเรียอิตาลีก็เปิดแล้วสัปดาห์นี
3: ้
4: นะครับก็เรียกว่าเพิ่งจบบอลโลกไปประมาณเดือนเดียวเองนะ
3: ใช่ใช่
4: ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่จะเปิดท้ายสุดคือบุนเดสลีกาในสัปดาห์หน้าครับก็ปกตินี่ประหลาดนะเพราะปกติบุนเดสก็จะเปิดก่อนใครเพื่อนแล้วลาลิก้าจะเปิดที่หลังสุดนี่ลาลิก้าไปก่อนเพื่อนเลยนะครับ
3: ครับก็ของบุนเดสลีกานี่เขามีพักครึ่งกันนะมีแดนกริดเนี่ยเตะกันไม่บรรยะบรรยัง
4: ครับ
3: นะไม่สนใจใคร
4: หมายถึงว่าพักครึ่งซีซั่น
3: ใช่
4: อ๋อนึกว่าพักครึ่งเกม
3: เอาพักครึ่งเกมมันมีอยู่แล้วไอ้โยกนะไฮโดรเจนเบรกไม่มีนะนะ
4: ก็แล้วแต่ลีกเพราะมันยุโรปมันไม่ค่อย
3: ไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยร้อน
4: ใช
3: ่ไม่เหมือนอเมริกาใต้ไม่เหมือนฟุตบอลโลกนะครับก็เดี๋ยวแป๊บเดียวบอลยูโรก็มาอีกละนะบอลยูโรนะ
4: ข่าวหน้านี่อังกฤษ แล้วก็สหราชอาณาจักรสกอตแลนด์ไอแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมกัน
3: ใช่ก็ป่ะเรียบร้อยนะครับ
4: ข้อความ
3: เตรียมตัวพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นดีมีความชัยไปกว่าครึ่งครึ่ง
4: ไปกว่าครึ่ง
3: นะข้อความแรกเลยนะ
4: ฮะ
3: ตาก็มองไม่ค่อยเห็น
4: ผมอ่านได้ไหม
3: เริ่มไปทีละอย่างทีละคนละภรรยาดำไม่ขยับนะ
4: ครับ
3: มาแล้วอัมซ่านักเตะคนไหนที่ตัวสกปรกครับตอบเคอร์ติสโครนนะฮะ
4: จะย้ายไปอินเตอร์แล้ว
3: เคอร์ติสโจนนะครับ
4: ครับ
3: สวัสดีอาอีหมิงนะและพี่หยองวงเล็บร่วมสาบานครับจากนันทพงศ
4: ์อันนี้มันเป็นน้องที่เคยฝึกงานอยู่สำนักข่าวไทยโตกีฬานี่แหละแล้วก็เสียงมันเหมือนผม
3: เอ้าก็มาแทนหยองได้เลยนี
4: ่ลุงบอกวันไหนนะผมไม่ว่างเลยบอกลุงมาจัดแทนดีกว่า
3: ให้เวลาอีก3วันถ้าสมชายยังไม่มาจัดอีกผมจะเลิกฟังอุ๊ยใจเย็น
4: ๆ
3: คือให้มานี่ให้แกมาแบบพร้อมเลยไม่ใช่มาแบบโอ้โห
4: สัปดาห์หน้า
3: ประคับประคอง
4: สัปดาห์หน้าให้แกนอนพักก่อนเดี๋ยวปอดรั่ว
3: พรุ่งนี้ยันเสมอได้กับบุญแล้วครับอ้าวคุณนันทพงศ์ฮะ
4: ใจเย็น
3: ๆถ้าอย่างนี้คุณก็คิดว่าอย่างนั้นคุณก็รวยเลยนะ ไปอยู่เวียดนาม วันครับซอเมื่อไหร่จะได้คิวพี่เต้ยกับพี่โจอี้มาร่วมกันสัปดาห์ละวันนะอ๋ออย่ามาเลยฝืด
4: เอ้า
3: ถ้าไม่มีใครจับดินทาเสนอว่าชวนนักกีฬาที่พี่สนิทมาคุยกันเออก็ดีนะอาทิตย์หนึ่งสักวันหนึ่งนะ
4: แต่ก็ต้องแฮปให้เขานะ
3: เอาเดี๋ยวดีติดยาก
4: ไม่แฮปใครจะมา
3: ก็ไม่ใช่ก็โทรคุยไม่ได้เหร
4: อ
3: สัก20นาทีครึ่งชั่วโมงก็คงไม่เป็นไรมั้งใช่ไหม
4: ครับ
3: ก็ดีไหมยองเดี๋ยวลองเสนอพอสุเทพผลสุเทพเดี๋ยวก็บอกว่าดีดีเดี๋ยวไปปรึกษาพอส้มดอก
4: เป็นอันว่าโปรเจกต์ปั๊บไป
3: งวนที่เป็นเพื่อนกับพลนิกรใช่ไหมครับคุณนันทพงศ์มาอีกแล้วสามข้อความแล้วนะ
4: มันกินงวน
3: ที่ยองไม่ฮอนินทาไม่งอใช่ไหมเพราะว่าเพราะมีจ็อบเยอะหรือเพราะว่าได้ตอนเที่ยงของสมชายละ
4: ไม่ก็แบ่งๆกันมาหน้าเตยพี่โจอี้อะไรได้มีเวที
3: ไอ้ยา
4: หน้าเตยก็ต้องมาบ่อย
3: ๆเออบอกให้แกทำการบ้านหน่อยนะ
4: ทำไม
3: ไม่ค่อยมีข่าวเลย
4: แกได้ออกสนามนะ
3: หนทางเดียวที่ไทยจะได้เหรียญโอลิมปิกเกมรอบหน้าคือต้องตามน้องเทนนิสกลับมาเตะอีกครั้งนะ
4: ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นยังมีตัวนาบิลบูไน
4: เจ้าอยู่อ้าวจะไปเตะกับเทโอโดด้วย
3: นะนาบิลมาแข่งมวยไงกำลังมวยสมัครเล่นไง
4: เออๆอยู่ไงอยู่ก็แชมป์โลกนะบัลลังก์ครับทีมแดงนี
3: ่พอจะทราบไหมเสื้อของทีมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพซื้อได้ที่ไหนครับ
4: โอ้ไม่ทราบเลย
3: ครับก็สั่งช้อปปี้ได้ไหมมีไหม
4: ไม่แน่ใจ
3: ไม่มี
4: ว่าผมว่ามันอาจจะต้องเฉพาะทางหน่อย
3: ต้องสั่งต้องดูเว็บอะไรทางสโมสรเขาก็น่าจะได้นะ
4: ยิงสโมสรที่ไม่ใช่ลีกสูงสุดเนี่ยถ้าพวกลีกสูงสุดอะไรตามช็อปในไทยอาจจะพอมี
3: ใช่
4: นะครับ
3: พร้อมครับหลังๆนั้นแน็กแกวิ่งมาราธอนด้วยอ้าวคุณนันทพงศ์ครับแม่ดูแล้วผอมจริงนะฮะหุ่นดีเลยลีมินก็กำลังจะผอมเลยแม่ไม่ได้ไปตีแบต2วันเนี่ยถ้าได้ตีนี่ลงแน่นอนพูดถึงบอลไทยตอนนี้แล้วพูดถึงแอนโทนีฮัดสันทีไรผมหลุดขำทุกทีเลยแกไม่ทำการบ้านมาก่อนเลยหรือครับว่าเล่นในอาเซียนทำไมไทยต้องเล่นลับด้วยโครดหงเลยครับ คุณคิงคองโทน่า นะฮะก็แกซ้อมไว้สำหรับนู่นไงเอเชียนคัพนะฮะเหมือนแคดดี้เปล่าซ้อต้องสวยๆป่าแปะ1พัด1กอด1พา1หอม
4: อุ้ยไม่เชื่อด้วย
3: ไม่เชื่อกูไม่เชื่อ
4: ออดมีนี้ด้วยฮะ1พัด1กอด1พา1หอม
3: ไม่มีป่าเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นที
4: ครับ
3: แต่ถ้าเด็กเสิร์ฟนี่ไม่แน
4: ่เอาย
3: ุดถอดเสื้อไม่หยองหลังดื่มคุณภาพคนไปฮะ
4: ไม่ขนาดนั้นเบาๆเบา
3: ๆโอเคองค์ขึ้นเหรอ
4: เมื่อวานนี้เบาๆ
3: ลงเหรอ
4: ไม่มี
3: สวัสดีครับมีสายรายงานตอนนี้พี่เต้ยถืออาวุธไม่ทราบชนิดนั่งรอเคลียร์เรื่องวันจัดรายการอยู่หน้าบ้านซ้อครับคุณดำอาร์ตนะฮะ
4: อาวุธไม่ทราบชนิดด้วย
3: ทำไมอ่ะเต้ยอ่ะ
4: อยากได้คิวประจำ
3: อ๋อเหรอ3วันเหรอโอ้โหลีหมิงสนใจมาทวงที่ดินอสมทพี่ไหมจากเชดาเอง
4: โอ้โห
3: ทำไมต้องมาทวงที่สมทฮะ
4: นั่นสิ
3: เจดาก็เห็นอยู่ไม่รู้ใคร
4: ส่วนทาง Facebook คุณบัณฑิตบอกสวัสดีครับสกายแมนสวัสดีคุณวิทยาบอกย้องปกป้องลูกพี่สุดหัวใจส่งข้อความไปแซวพี่สมชายตอนกลางวันแกข้ามไปเลย
3: ก็เหรอโอ้โห
4: ก็เหรอผมข้ามเหร
3: อจ
4: ำไม่ได้แล้วฮะฮัสซันรับทราบแล้วถ้าได้แชมป์จะกราบเท้าและเบิร์ดกะโหลกอ่ะ
3: กราบหน้าอกพอ
4: ครับผม
3: โอ้อย่าถึงกระดาษนั่นเลยแล้วก็เชิญสื่อมาด้วยนะ
4: เหรอเทควันโดแข่งที่ปากีพี่หลีหมิงว่าไงครับทีมชาติไทยเรา
3: ก็
4: ไปเห็นไปแข่งอยู่นี่นะ
3: ก็ของเราก็พอใช้ได้อ่ะมีลุ้นอ่ะมีลุ้นในชิงเกมมีลุ้น
4: คุณเจี๊ยบบอกบอลโลกอาเซียนระหว่างแซมบ้าอาเซียนกับอัสซูรีอาเซียนใครจะแชมป์แต่ถ้าพยองเดชบรรยายผลประกอบการไทยดีแน่นอน
3: เหรอ
4: ใครเป็นตกลงแล้วใครเป็นแซมบ้าใครเป็นอัสซูรี่แหละ
3: บอลก็
4: อ
3: ๋
4: อแซมบ้าก็ต้องเวียดนามดิ
3: เวียดนามเขาโอนชาติมา
4: คุณยาบอกจริงไหมครับที่พี่หลี่หมิงจะโดนผอ.เบ๋งสาวกลางรายการเพราะไปแย่งโควต้าตั๋วเครื่องบินไปเวียดนามจากแกครั้งที่แล้ว
3: ไม่มีอยู่ครั้งนึงไปพูดเรื่องแกเนี่ยเคยโดนจับเมาแล้วขับไง
4: เอา
3: เราก็แซวๆกันไม่ได้คิดอะไรก็อยู่ๆแกยั่วอะไรไม่รู้เราก็งงฮะแกไปจี้จุดแก
4: คุณสนามชัยครับซ้อหมิงผมเห็นพี่โจอี้แถวห้างใกล
3: ้
4: ๆอสมทครับ
3: ก็แกก็สแตนบายอยู่แถวนั้นแหละเพราะว่าแกอยู่บ้านแกเปลืองไฟไง
4: บอกรอซ้อส่งไลน์มาบอกให้แทน
3: แกรอบางที20นาทีอ่ะก่อนจัดแต่แกยังมาทันอ่ะคิดดูดิ
4: คุณทียินสวัสดีครับคุณโจพี่โจนี่หว่าพี่โจสวัสดีครับส่งข้อความมาชื่นชมด้วยพี่โจ
3: ชื่นชมอะไร
4: พี่โจ MBT
3: ชื่นชมอะไร
4: บอกข้อมูลแน่น
3: เฮ้ย
4: หารู
3: ้โอ้โห
4: สุดยอดเดี๋ยวเอเชียนเกมเจอกันฮะพี่โจ
3: ครับ
4: คุณกิติกรบอกบอลไทยเป็นไงครับ
3: ก็รุ่มๆดอนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ละประกาศศักดา
4: ครับคุณใหญ่บอกย้องภาคไหมคู่ไทย
3: อืม
4: ครับ
3: ครับวันไหนวันเสาร
4: ์พรุ่งนี้ส
3: ่
4: วนวันอังคารวันพุธเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมเจ้าสนามบอลไทยเข้ามารับหน้าที่ไปวันก่อนเป็นไงพอ
3: โอ้โห
4: วันกล้าน
3: ายกมานี่มืออาชีพจริงเลย
4: เป็นไง
3: ออกจากห้องไปเนี่ยข้อโฆษณาจะครบอยู่แล้วแกยังนี่อยู่11ตัวจริง
4: ยังพังออก
3: พังยังไม่เสร็จ
4: คุณกูศูนย์กูศูนย์เหรอย้องบรรยายสนุกกว่าพอเจ๋งครับล้อเล่น
3: อ้าว
4: ทำไมมีล้อเล่น
3: อย่าล้อเล่นดิ
4: เหรอคุณธนพลครับบอกสวัสดีพี่ชายนาบิลครับ FC ซ้อมหมิงครับ
3: เฮ้ยเหร
4: อคุณวิริพลบอกฝากซ้อพี่หยองช่วยกันผลักดันพอสุเทพครับบอลพรีเมียร์คู่วันจันทร์คู่คืนวันศุกร์อยากให้กลับมาบรรยายสดเหมือนเดิมยอดผู้ฟังเพิ่มขึ้นแน่นอน
3: อ๋อทีนี้มันไม่มีงบไงสปอนเซอร์ถ้ามีเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะใช่ไหม
4: ไม่แน่อาจจะมีก็ได้นะ
3: จะมีละ
4: คืนนี้พี่หยองมารอบโลกไหมไม่มาครับไม่มีคนฝากคุณสิงโตประสิทธิชัยบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับอรุณไหนแล้วฮะเย็นแล้วฮะพี่หยองพี่หมิงพูดถึงฟุตบอลอุ่นเครื่องใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สครับ
3: อ้าว
4: ไม่ใช่อุ่นแบบนั้น
3: โอ้บางทีใช้ไมโครเวฟดิ
4: คุณสมยศเรดยวนนี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับ
3: แกรู้สึกสตูลนะใช่ไหม
4: หมอผีเมืองหมอผี
3: ก็เพิ่งไปตีกอล์ฟกับแกครั้งแรกเนี่ย
4: เป็นไงบ้าง
3: โอ้โหประชุมกันตลอดเลยไม่รู้ประชุมอะไรกันตั้งนาน
4: เมื่อวานนี่ก็รับโทรศัพท์ตลอดเลยนะนั่งกินเดี๋ยวโตเดี๋ยวโต
3: เออ
4: แกงานเยอะ
3: อะไรของแกเยอะแยะขนาดนั้นมา
4: ครับส่วนทาง YouTube นะคุณปั๊กคุณณัฐพงศ์สวัสดีนะครับบอกว่าวันนี้สยองแบ่งเวลามาพบประชาชนขอบคุณมากครับแบ่งเวลาแล้วเวลาเหลือบ้านเบิดเลยฮะมีงานที่ไหนนัดบอกเงินพร้อมร่างกายพร้อมอยากดำน้ำดูปลาการ์ตูนครับมีครูเก่งๆอารมณ์ดีแนะนำไหมฮะ
3: ทานเลยดีกว่า มาส่งนี
4: ้พี่บ๊อบบอกว่าถ้าความขยันทำให้คนรวยผมก็เหนื่อยมากๆเลยยังจนเหมือนเดิมสักวันต้องมีครับพี
3: ่
4: ถ้าน้ำท่วมราชวังพรุ่งนี้ย้ายไปเตะสงขลาแทนได้ไหมครับ
3: โอ้โห
4: ไกลเหลือเกิน
3: อย่าตกแล้วกันภาวนานะเละแน
4: ่ถ้าพี่สมชายไปดูบอลพรุ่งนี้เชียร์ชนาทิพย์แกจะสมหวังไหมครับ
3: ชนาทิพย์ก็ไม่ได้ลงเลย
4: อย่าพึ่ง
3: อย่าไปนั่น
4: อย่าพึ่งให้แกขยับเยอะช่วงนี้คุณณัฐสอนสวัสดีนะครับถ้านินทาได้คิวสัปดาห์7วันหยองพร้อมแบ่งคุณเจ๋งมาจัดไหม
3: แกต้องนอนไม่ใช่เหรอ
4: ผมก็ถามไปทีไรแกบอกให้พี่พักผ่อนเถอะ
3: เออแสดงว่า

0: เจ๋งพอทรงเขาไม่อยากมาจัด
1: เอาละ
0: ไม่ต้องตื้อเขาละ
1: เมื่อดวงใจมีรักดั่งเจ้านกผัวบินบินไปไกลแสนไกลนี่แค่ส่งมาแค่นี้เลยมาเป็นเพลงอันนี้บอกซ้อมหมิงมาทุกวันเลยหน้าช้ำหมดแล้ว
0: เวลาจะบ่น
1: หน้าช้ำหัวสปีดเลยพี่หมิงเคยได้ยินว่าหยองมีมรดกที่ดินเยอะปัจจุบันเป็นอย่างไรครับโอกาสเป็นป้าดาสองไหม
0: น่าจะมีมรดกเหมือนกันนะนะที่ปราณบุรีเนี่ยใช่ไหมแต่ว่า
1: แต่ละที่เนี่ยเท่าแมวดิ้นตายอ่ะ
0: คือถ้าไม่เคลียร์กันให้ดีเนี่ยอาจจะไม่ยิงกันพี่น้อง
1: ไวีคุณเจี๊ยบหวัดดีนะครับบอกว่าสวัสดีครับเสื้อทีมเจ้าบ้านเป็นไงไ
0: ม่ดูเสื้อทีมเจ้าบ้าน
1: ไทยอ่ะไทยใส่เสื้อน้ำเงินนะพรุ่งนี้นะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: เวียดนามสีแดงไม่ซ้ำกันอยู่แล้วคู่หูนักร้องครับอ้าววิเคราะห์พี่เมียด้วยว่าไปเบ่งมาจัดบ้างนะครับ
0: ก็คนเรียกร้องเยอะนะทำไมแกไม่ดีอะไรวะเนี่ยมาก็ฟืดฟืด
1: เอ้าพี่ลิมิงคิดว่าไทยจะรอดไหมเจอเวียดนาม
0: ก็ต้องเชียร์แม้จะหนักใจแทนนะโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเนี่ยแต่โดนบท
1: บอกพี่ลิมิงไปขึ้นเวทีลูกทุ่งที่ไหนมาครับทำไมแต่งตัวมาเป็นเสื้อกั๊ก
0: อ๋อมันพกง่ายอ่ะมันใส่แล้วมันอุ่น
1: อย่างนักเรียนอังกฤษจริงไหมที่อัลซอลีหมิงจัดหนักฮัตสันพอโดนไป300ครับ
0: ป้าไม่เกี่ยวเลยเป็นคนละเรื่องเลยไอ้เรื่องมันฟอร์มมันไม่ดีเราก็ต้องวิจารณ์อ่ะ
1: ครับอ้าวแต่หมดเวลาแล้วครับโอ้โหพี่มนมารอแล้ว
0: นะฮะเดี๋ยวฟังต่อเลย
1: ครับ
0: นะครับรายการอะไรนะ
1: อ้าวสปอนลีแล้ว
0: สปอนลีโอเค
1: โอ้โหนี่เร็วผมกำลังเบลอ
0: โจเทียนเฉินลงนะนะเจอกับดาวรุ่งอินโดใช่ไหม
1: นะอวีฟาฮาน
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออโอ้โหนี่เขา36แล้วนะโจเทียนเฉินเอาขอบคุณนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เจอกันละเชียร์บอลไทยบายบายปูนปูนหลีหมิงพยองเดชสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต ส่วนผมชอบภูเขา เที่ยวดอยอินทนนท์ แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
6: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-Cord Radio Network รักประเทศไทย

0: 02-221-6736
1: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: แหมมีสัญญาณมือชาวร็อกด้วยนะฮะจากด้านนอกนะครับ ก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะวันที่25นี้นะครับในรอบไลฟ์ทีวีนะครับของทาง AGT เนาะนะครับเพลงนี้ที่เนเน่เอามาร้องเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าคนไม่ได้ตามจริงจะจำไม่ได้หรอกนะครับยุคประมาณ7080
1: ไม่ทัน
0: คุณไม่ทัน
1: ไม่ทันไม่ทันเลย
0: จริงเหรอฮะคุณไม่ทันเลยครับ
1: เพลงนี้ของใครโฟอีฟป่ะชัดโฟอีฟอ่ะเนอะท่านอันนี้ไม่ทันเลย
0: จันอู
1: ไม่ทันนะ
0: ถ้าอาจารย์อูพูดคำว่าโกเต็กออกมาได้เนี่ยจันอูยังก็ต้องทันจันอู
1: ไม่ไม่เอามาจากหนังจีนไง
0: โรงน้ำชาอย่างเงี้ยจันอู
1: เอามาจากหนังจีนไอ้กระบี่ให้จิ้มทานไงไอ้ตัวร้ายที่มันชื่อ
0: แล้วมันใช้มันต้องโกบาเต็กมันเกี่ยวอะไรกับโกเต็ก
1: ต้องโกเต็กเออไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่เป็นคนละคน
1: เอาละฮะ
0: โอ้โหจันอูนะฮะงานเก่าจากสกอร์เปียนนะครับเป็นวงเยอรมันที่ไปดังมากๆในอเมริกาแล้วเพลงนี้ได้ขึ้นหิ้งเพลงอมตะนะ Always Someway นะแต่ว่ามันก็มันนานมากจริงๆถ้าคนแบบไม่ได้เป็นแฟนสกอร์เปียนหรือเป็นแฟนคนแบบร็อกเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
1: ถ้าไม่30กลางๆอัพขึ้นไปเนาะ
0: ต้องมี40
1: น่าจะไม่ทันเนาะ
0: เออนะครับแต่ว่าน้องเนเน่ร้องได้ดีมากนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เนเน่ถ่ายทอดออกมาเพลงเก่ามันเป็นฮาร์ดร็อกนะแต่ว่าของเนเน่ออกมาเนี่ยผมว่าออกเป็นแนวโพสต์กรันนะผมว่าเขาเป็นกรันเว้ยเป็นกรันหญิงของประเทศไทยเนี่ยนะฮะฟังจากสำเนียงแกหลายๆทีแล้วนะครับก็25นี้เอาเขาเอาคาดิแลกมารับเลยนะเว้ย AGT เนี่ยไม่เคยทำแบบนี้กับใครนะจันอูนี่เอามารับทั้งครอบครัวเลยนะ
1: โอ้โหก็ทำให้ยอดวิวซะขนาดนั้น
0: ถล่มไปนะ
1: อืมโอ้ยไอวิวแรกก็ร้อยกว่าล้านแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: เยอะมากอ่ะ
0: ใช่นะฮะก็ต้องลุ้นว่าจะถึง
1: ก็ถือเป็นสายแบบนั้นน่าเสียดายนะผมไม่งั้นจะส่งไอ้น้อง

0: ข้าวฟ่างที่เป็นโคโปรแกรมของเรา
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เพราะนี่นี่สายกลั่น
1: อ่ะใช่ใช่ใช
0: ่นี่สายกลั่นเมื่อกี้เห็นนั่งกลั่นอยู
1: ่ยังกลั่นอะไร
0: นั่งกลั่นอยู
1: ่กลั่นอะไรโอ้โหมีกลั่นหลายอย่าง
0: เอามาได้หลายชุดอยู่นั่งกลั่นอยู
1: ่มีสัตว์ด้วยโอ้โหคุณแม่นะ
0: มีสูตรด้วยหวานน้อยอะไรหวานน้อยหวานเยอะด้วย
1: บ้าเอ้ยไตไม่พังไว้พวกนี้ยังไปกินเยอะด้วยน้ำกระท่อมเนี่ยไอ้บ้า
0: ไม่โอ้ยตายจันมันก็ไปพูดเข้าม
1: ันถูกกฎหมายแล้วไม่มีปัญหา
0: ไม่ใช่มันดูพื้นบ้านไปหน่อยอันนี้เขาจะยกระดับให้อินเตอร
1: ์ยูเอ
0: ท
1: ีอ่ะ
0: ก็จะเปลี่ยนจะเป็นน้ำท่อมอย่างน
1: ี้น้ำท่อมพัชไลสูตรหวานน้อย
0: เป็นแนวคล้ายๆเนเน
1: ่สูตรไม่เพิ่มน้ำตาลทราย
0: เนเน่เป็นล็อกเลยฝ่ายล็อกเฮฟวี
1: ่
0: อันนี้ล็อกใบท่อมล็อกใบท่อม
1: มาระวังไตด้วยนะเฮ้ยนะ
0: หวานไปนิด
1: โอ้ไม่ดีนะนะครับเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องของคุณเรย์แมคโดนัล
0: ด์ครับ
1: นะฮะมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพอะไรที่มันเกินไปเค็มไปหวานไปมันไปก็พยายามเบาๆนะคุณผู้ฟังนะจัดถูกก็ต้องระวังนะ
0: ไม่มีผมไม่เป็นคนที่ไม่กินไม่เติมอะไรอยู่แล้ว
1: ก็ต้องไม่คือเข้าใจแหละแต่ว่า
0: แต่ผมว่าส่วนใหญ่นะคุณเลอ่ะแกนอนน้อย
1: ก็ด้วยพักผ่อน
0: นอนน้อยเนี่ยเยอะสุดละผมว่าเรื่องกินยังโอเคถ้าเกิดมันไม่ได้หนักมากแบบวันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ว่าเพื่อนๆแกก็บอกครอบครัวก็บอกว่าแกกินน้ำอัดลมแทนน้ำ
0: อ
1: ันนี้ไม่ดีนะ
0: โอ้อันนั้นก็หนักจริง
1: อันนี้หนัก
0: ถ้าอย่างนั้นหนักไป
1: คือกินน้ำอัดลมแทนน้ำเลยอันเนี้ยไม่ดีนะ
0: โอ้อันนี้อันตรายไปอ
1: ันตรายครับไม่เป็นเบาหวานก็ถือว่า
0: ผมดีหน่อยผมไม่ชอบกินอะไรหวานๆชอบกินอะไรขมๆ
1: ไอ้นี่เขากินฟ้าทลายโจรนะกินทั้งต้นเลยนะผมบอกให้นะใบเบยสบายเลยนะ
0: ฟ้าทลายโจรผมกิน
1: ใบสดต้น
0: อ่ะชอบกินไอ
1: ้กินดินด้วยนี่
0: ใช่
1: มีหนอนหน่อยอร่อยเลยเนี่ย
0: ไอ้นี่ก็ได้นะมาลักขี้นกอ่ะ
1: หัวนี่ขมจิตเลย
0: มาลักขี้นกก็ชอบ
1: กินไป
0: กินตัวสดอย่าไปลวกนะพวกนี้ลวกแล้วมันไม่อร่อย
1: ใครจะมานั่งกินของคุณ
0: แต่มาลักขี้นกผมกินเม็ดนะ
1: กินเม็ดด้วย
0: ไก่เขียวๆอ่อนแล้วควักข้างในกินมันเหนือชั้นกว่านั้นพีคต้องพีคหน่อย
1: ซาดิสตัวเลยครับ
0: จะเนี่ยจะไปหาหมอแล้วเหมือนกัน
1: คุณคือคนบ้าครับไม่แต่มาลักขี้นกอ่ะถ้าว่าตามกันด้วยภูมิปัญญาไทยอ่ะมันลดน้ำตาลในเลือดนะ
0: ใช่ครับ
1: มันคือสมุนไพรแบบนึงนะของคนไทยนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคือผล
0: แ
1: ล้ว
0: แต่อะไรก็แล้วแต่มันเยอะไปก็ไม่ดีเนี่ยผมน้ำตาลน้อยน้ำตาลตกเลยกินโ
1: อ
0: ้กินทิพย์เพียบเลยอ่ะ
1: นี่ก็ขอให้ฟังนี
0: ่
1: นี่เป็นปิ๊บเลยมาขอมันได้นี
0: ่แต่ของฟังตะกี้ถามฟังแล้วฟังบอกมีสูตรหวานนี่หวานน้อยยังไม่ค่อยทำ
1: ก็เลยคุณน้ำตาลตกพอดีก็เอาสักหน่อยดิ
0: อันนั้นจี๊ดเลยอันนั้นกินปุ๊บขึ้นเลย
1: ไม่แต่กลางคืนไม่น่ากินมันไม่สู้แดด
0: อ๋อเดี๋ยวมันก็ง่วงนะแล้วฝนตกด้วย
1: กินกลางวันหน่อยให้มันดีๆหน่อยแม่ก็พูดไปเรื่อยนะอ่ะ1 2 3สวัสดีครับมาแล้วครับกับสปอร์ตรีแลกครับคุณผู้ฟังครับนั่นแหละวันพฤหัสจนถึงวันศุกร์นะ2วันเนาะ
0: ครับ
1: 2ทุ่มครึ่งครับจนถึง5ทุ่มนะครับผมโมโนมี่แล้วก็คุณอู๋อุดมศักดิ์นะ
0: ครับ
1: วันนี้อยู่ด้วยกันนะครับก็เบอร์ติดต่อของเรานะครับ022485936-7นะครับ SMS 4689899ส่งก็มาพูดคุยกันได้นะนี่จันอูมานะ
0: ครับ
1: ก็นิดนึงแล้วกันเนาะเข้ามาเนี่ยผมขอบ่นเหมือนเดิมแล้วกันต่อเนื่องจากเมื่อวานหน่อยแล้วกันวันนี้ไปสรุปอะไรมาบางอย่างก็คือเรื่องของการถ่ายทอดสด ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
0: ครับ
1: ซึ่งจะมีการแข่งขันในพรุ่งนี้ไทยเจอไอ้เหงียนก่
0: อ
1: นในฐานะที่มันเป็นแชมป์เก่ามันจะเล่นในบ้านนัดสุดท้ายนะครับเหมือนที่เราเคยเล่นนัดสุดท้ายเกมที่แล้วปีที่แล้วแล้วก็โดนมันคือสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็ทางทรูวิชั่นเนี่ยก็ใจดีนะต้องใช้คำว่าต้องขอบคุณคุณทางทรูวิชั่นเลยนะ
0: ครับ
1: คือใจดีให้ได้ชมฟรีแต่ไม่ได้ผ่านทางทีวีนะคุณต้องไปลงแอปพลิเคชัน Now
0: ครับ
1: แล้วก็ลงทะเบียนนั่นแหละคุณก็จะได้ชมฟรี
0: ครับ
1: นะครับคืออันเนี้ยก็ต้องถือว่าเขาก็ใจกว้างมากแล้ว
0: เขาก็เปิดให้แล้วนะก็เราบางทีมันก็ต้องหาไอ้นี่หน่อย
1: เขาซื้อหลายสิบล้านนะ
0: ก็เหมือนตอน BBTV ก็โดนเละเลย
1: ข
0: นาดให้ฟรีนั่นน่ะ
1: คือ
0: แค่หาไอ้สาวไอ้หนวดกุ้งหนวดปลาอะไรแค่นั้น
1: แค่น
0: ั้นโดนด่าเละเลย
1: คนไทยมันจะต้องแบบประเคนให้มันไม่พอ
0: ที่เลย
1: ต้องตักเข้าปากให้มันด้วยเผื่อจะเคี้ยวมันได้ต้องเคี้ยวมันด้วยมันเลอะเทอะนี่ไม่ไปด่าเขา YouTube มีไหม
0: ใช
1: ่ YouTube มีไหม
0: โอ้อันนี้ปวดหัวมากเลย
1: คืออะไรวะคือแล้วสุดท้ายเนี่ยวันนี้เพิ่งจะมานั่งถกกันเนี่ยนะครับในที่ผมไม่ตาม วันนี้เพิ่งจะมานั่งตกก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะที่รับเรื่องไปในเรื่องของฟีฟ่าอาเซียนเนี่ย
0: ก็วันหลังก็บอกท่านรัฐมนตรีหน่อยก็ได้ว่าวันหลังไลน์ไปก็ได
1: ้
0: ไม่ต้องโทรก็ได้
1: คือเข้าใจแต่คราวนี้ผมต้องมานั่งคุยถึงเรื่องการทำงานของสมาคมฟุตบอลเอาจริงๆหน่อยว่ะ
0: ครับ
1: อธิบายก่อนคุณผู้ฟังไอ้ลิขสิทธิ์บ้าบอคอแตกอะไรพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสมาคมเลย
0: ใช่มันไม่เกี่ยวกับสมาคม
1: ไม่เกี่ยวสมาคมเลยสมาคมไม่เกี่ยวในการที่จะไปซื้อสิทธิ์ผมถามสมาคมซื้อสิทธิ์แล้วสมาคมจะไปถ่ายทอดออกทางไหนวะแล้วสมาคมซื้อมากะว่าให้พวกฟรีทีวีซื้อถ้าฟรีทีวีไม่ซื้อสมาคมก็ตายดิ
0: ครับ
1: มันเกี่ยวอะไรสมาคมมันไม่เกี่ยวสมาคมคุณคุยก่อนนะ
0: ใช
1: ่แต่สมาคมมันมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ในการประสานงานอย่างที่ผมเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบเมื่อวานเนี้ยคือมึงต้องทำเป็นแผนออกมาแล้วว่าปีนี้มีอะไรปีหน้ามีอะไรรายการที่ทีมไทยเข้าไปแข่ง
0: เพราะปฏิทิน
1: มันมีอยู่แล้ว
0: ใช่ไหมว่าปีนี
1: ้มันมีอยู่แล้ว
0: เราจะแข่งรายการอะไรแค่นั้นแหละไอ้เนี่ยตรงนั้นเอาไปทำไปลงรายละเอียด
1: ไอ้ฟีฟ่าเดย์มันมีเจ้าของลิขสิทธิ์ก็แตะต้องไม่ได
0: ้
1: คือลิขสิทธิ์เขาซื้อไปแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเก็บตังค์ไม่เก็บตังค์มันเป็นเรื่องของเขาเขาจะซื้อมาอย่างคุณอู๋กับบ้านรวยเนี่ยผมบ้านรวย
0: คนเดียวก็ได
1: ้ผมซื้อผมดูคนเดียวไม่ต้องไปถ่ายให้ใครเอาต่ออนุกรมตรงเลยจากดาวเทียมบ้านผมกูจะดูคนเดียวมีอะไรไหมได้นะให้ทำเงี้ยได้นะ
0: ใช่ๆเพราะมันสิทธิ์อยู่ที่คนซื้อ
1: มันสิทธิ์อยู่ที่คนซื้อนะครับแต่
0: เพราะเขาไปดีลตรงกับ
1: ถูก
0: รายการนั้นเลย
1: แล้วเขาเสียเงิน แล้วถ้าสมาคมมีหน้าที่อะไรสมาคมมีหน้าที่ดูว่าลิขสิทธิ์รายการไหนมันมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของไอ้บ้าถ้าไม่มีก็อย่างที่ผมพูดก็ทำเป็นตามขั้นตอนก็ยิงไปที่กกท.ก่อน
0: อ
1: าจจะนายกสมาคมมีคอนเนคชั่นกับรัฐมนตรีก็ยิงตรงไปที่นายกไอ้รัฐมนตรีก็ได
0: ้
1: มีงบไห
0: ม
1: ถูกเปล่า
0: ใช่ๆๆมันต้องเป็นแนวนี้
1: คือแล้วถ้าสมมุติว่าสรุปเลยทำเรื่องก่อนแล้วผมฝากสื่อมวลชนด้วยนะสมาคมมึงทำเรื่องก่อนตั้งแต่ปีนี้ปีหน้ามีอะไรมึงทำเลยทำเสร็จแล้วมึงยื่นเลยพอยื่นเสร็จสีร้องแล้วแห่กระเชิญให้สื่อมวลชนรู้ว่ายื่นไปแล้วนะเว้ยสื่อมวลชนตามด้วยนะไม่งั้นถ้ายื่นไปนิสัยคนไทยอ่ะมันลื
0: ม
1: ยื่นไปปั๊บมันโอ้ยตั้งนานมันเก็บแล้วมันก็ลื
0: ม
1: แล้วมันก็ไฟลนก้นมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องติคือสมาคมต้องรู้เรื่องต้องร้องไห้แห่กระเชิญก็คุณเก่งไม่ใช่คุณอยากออกสื่อตลอดไม่ใช่เหรอก็ทำแบบนี้ไปสินะทำเสร็จก็ตามงานถ้ารัฐบาลบอกไม่มีงบคุณก็มีหน้าที่ไปประสานงานให้เอกชนช่องนู้นช่องนี
0: ้
1: ซื้อไหมคือทำเต็มที่แล้วถ้าเอกชนเขาบอกเขาไม่ซื้อเขาไม่มีงบประมาณหรือเขาซื้อแล้วเขาขาดทุนคุณหมดสิทธิ์แล้วก็จบก็ช่วยไม่ได
0: ้
1: คุณก็ช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้อันนี้มันช่วยไม่ได้จริง
0: ๆใช่ใ
1: ช่มันช่วยไม่ได้จริงๆ
0: เพราะว่ามันจะเอาทุกรายการเลยมันก็มึงจะไปหาเงินจากไหน
1: แล้วงานนี้ถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะไม่มีใครผิดด้วยนะเพราะมันไม่ใช่กีฬาเอเชียนเกมมันไม่ใช่กีฬาซีเกม
0: มันไม่มีกฎมัดแฮปอะไร
1: มันไม่
0: ม
1: ี
0: โอลิมปิก
1: มันไม่เกี่ยวอย่างเอเชียนคัพอย่างเงี้ยคุยหรือยังอ่ะคุยหน่อยเพิ่งจะมานั่งคุยไออาเซียนเดือนหน้าจันหูเพิ่งมานั่งคุยฟีฟ่าเอา100ใช่ไหมล่าสุดมันขอ80มันลดให้20เว้ย
0: ฮัลโหลสวัสดีครับมาดามมาดามโทรมาพอดีเลย
1: ครับ
0: เอามาดามเฮง2ก้อนสบู่มาดามเฮงนะคนละมาดามอ่ะ
1: ถุย
0: อันนี้มาดามเฮง
1: ผมก็นึกว่ามาดามอีกมาดาม
0: ถูแล้วตัวเนี้ยตัวสะอาดดิ
1: ไอ้บ้าในนี้เขามีสบู่เหลวแล้ว
0: ครับก็ผมชอบสบู
1: ่ก้อนอีก
0: ผมชอบวินเทจ
1: โอ้คุณแก่มากเลยจันหู
0: ไอ้สบู่เหลวล้างไม่สะอาด
1: มันก็สะอาดผมใช้อยู่
0: สบู่ก้อนมันละเอียดกว่าผมชอบวินเทจครับ
1: คุณอายุเยอะมากเลยใช้สบู่ก้อน
0: จัดรายการนะมาดามยังไม่ต้องโทรนะ
1: นี่มาดามเพ่งไอ้บ้านนี่เขามีส่งที่บ้าน
0: โทรหาก่อนเดี๋ยวแกโทรหาอีกอะไรเงี้ย
1: คือผมจะบอกว่าอันเนี้ยเพิ่งจะมานั่งคุย80ล้านเอาจากไหนคุยก่อนนะและอีกอย่างนึงสมมุติว่าในกรณีรัฐบาลรับเรื่องไปรัฐมนตรีรับเรื่องไปละกำลังตั้งงบอะไรผมไม่รู้ล่ะสมมุติว่าเอา80ล้านแล้วอยู่ดีช่วงจังหวะเนี้ยเอกชนเขาเสียปั๊บเนี่ยเขามีสิทธิ์นะ
0: ใช่ดิ
1: เขาเสียปั๊บแล้วคนเสียตังค์คุณต้องเสียนะแล้วไม่ใช่ไปขอเขาอีกโอ้ถ้าใครเข้าชิงขอให้ได้ดูฟรีเถอะคุณอย่ามาทำทุเล
0: ่โอ
1: ้ทุเล่จริงทุเล
0: ่ไม่มันกลายเป็นเหมือนรูปหน้าปัดจมูกไงพยาบาลมันต้องมีการเตรียมการก่อนใช่ไหมโอ้แล้วคนที่เขาทำธุรกิจก็ทำแทบตายเลยนะ
1: ก็ใช่ไงเขามีสิทธ
0: ิ์ใช่ใช
1: ่ไปขอทำไมไม่ดูก็ไม่ได้ดูดิวะก็ช่วยไม่ได้ไงคุณพวกเรามันเสพติดของดูฟรีมาโดยตลอดยุคนี้มัน2026ไม่ใช่ปี1996
0: ใครบอกว่ามันต้องไงมันไม่เหมือนเดิมแล้วไง
1: มันไม่เหมือนแล้ว
0: โลกมันเปลี่ยนไปยุคมันเปลี่ยนไปแล้วโอ้โหวิธีการถ่ายทอดมันมีแล้วมันแยกหมดเลยนะ
1: เออ
0: ไอถ่ายทอดแบบเนี้ย มันคือการถ่ายทอดแบบผ่านกล่องถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีอะไรมันแยกย่อยอีกเยอะเลยนะปวดหัวมากเหมือนที่ PPU เคยทำอ่ะ
1: ใช
0: ่โดนฟ้องไม่รู้กี่รอบนะ
1: ถูก
0: ใช่ป่ะโหไอ้นี่ผ่านแบบนี้ไม่ได้ไปออกออนไลน์เขาโดนอีกไม่ให้ไ
1: ม
0: ่พูดจะไม่ได้เลยพูดโปรโมทไอ้บุตรเดทต่อ
1: จะไม่ได้
0: ยังผิดกฎไปเลยมันฟ้องเลย
1: ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ได้ดูนะแต่คุณต้องไปลงทะเบียนผมก็ไม่ได้อะไรกับทัวร์แต่ว่าผมจะพูดให้ฟังที่คนที่อยากจะดูเนี่ยอยากจะดูจริงๆเนี่ยกระเสือกกระสนในการจะดูมีวิธีให้ดูแบบนี
0: ้เราก็ต้องออกแรงบ้างนิดนึง
1: เ
0: ออนะ
1: เสียตังค์บ้างก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าอยากจะดูจริงๆผมพูดจริง
0: ๆเหมือนที
1: ่เสียตังค์หน่อย
0: วันนี้บับเบิ้ลใส่ไปใน Facebook อ่ะ
1: เออ
0: ก็เหมือนกันบอกโอ้พอมีอย่าง
1: น
0: ี้ปุ๊บ
1: จะเอาอย่าง
0: น
1: ี้
0: จะเอา YouTube
1: จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นอีก
0: ถึงมือเลยมันก็เกินไปนะ
1: ผมฟังแล้วมันอึดอัดว่ะมันไม่ใช่ไงพฤติกรรมเรามันทำอย่างนี้ไม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอฟีฟ่าเซียนยังไม่รู้ถ้าเป็นเอกชนก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องเสียเงินเท่านั้นเองคิดในฉันอยากดูคือเสียตังค์จบง่ายๆส่วนเอเชียนครับกกท.ว่าไง
0: ต้องรีบแล้วนะจะเริ่มแล้ว
1: เอายังไงก่อนเอเชียนครับนี่ยังไงครับไม่รู้ใครได้ก็สิทธิ์มาประกาศบอกให้ด้วยนะผมยังไม่รู้นะใครได้นะบอกนิดนึงไม่ใช่เขาแข่งเดือนมกราธันวายังไม่รู้เรื่องเลยครับอ๋อเขาแข่งวันที่4เดี๋ยววันที่1รู้เรื่องวันที่1ปีใหม่เขาหยุดกันไอ้บ้า
0: ไม่แล้วก็จะไปทำแบบเอาแบบรูปหน้าปัดจมูกเหมือนเดิมอ่ะ
1: ก็เหมือนเดิม
0: ใกล้จะเปิดแล้วว
1: ันที่3รู้เรื่อง
0: เออวันที่3รู้โ
1: อ้คืออะไรครับ
0: ไอ้ชาติอื่นเขารอเป็นปีแล้วเขาประกาศก่อนแล้วนะ
1: แล้วอีกอย่างนึงนะคุณจะทำให้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยรู้เรื่องแบบไหนอีกรู้เรื่องแบบเสียตังค์หรือรู้เรื่องแบบไม่เสียตังค
0: ์
1: ถ้ารู้เรื่องเสียตังค์คุณก็ต้องมีเวลาในการโปรโมทให้คุณเข้ามาซื้อคุณอีก
0: ครับ
1: ถูกป่ะไม
0: ่
1: งั้นคุณก็ขาดทุน
0: ถ้ากูไปดีลมาแล้วก็ต้องรีบ
1: มันก็จะมองไอ้คนลงทุนมันก็จะมองมันคุ้มป่ะวะทายตกรอบแรกมันไม่รอบแรกหรอกผมว่าอ่ะรอบ2อ่ะรอบ2อ่ะ
0: แต่รู้สึกไอ้นี่ไอ้ FIFA เช่นครับยังเงียบๆอยู่เลยนะ
1: เงียบอยู่แล้ว
0: ล่าสุดลดราคามาทุเรศ
1: 10ลงมา80แล้ว
0: ล่าสุดผมคุยลงมามากกว่านี้อีก
1: จริงเหรอ
0: เออลงมาเป็นครึ่งเลย
1: เอาอีกแล้ว
0: ไม่มีใครเอา
1: โอ้ใครจะไปเอา
0: อืม
1: ถูกป่ะแต่ว่าถ้ามันลงมันก็ดีมันก็ลงมันก็มีโอกาสที่จะได้ดูฟรี
0: แต่ก็ดี
1: นี้ก่อนนะ
0: แต่ก็ดีใช่ๆๆเพราะว่าพอไม่มีคนซื้อเข้าเด
1: ี
0: ๋ยวแล้วมันเพิ่งจัดนี่ใช่ป่ะมันก็ต้องลดราคาลงมา
1: ผมมองว่าถ้า40 30เนี่ยมีโอกาสฟรีทีวีเขาอาจจะซื้อแล้ว
0: พอ
1: เขา
0: คิดว่าคุณนันทพงศ์บอก
1: เ
0: อเชียนคัพของ BG Sport ครับ
1: อ่ะเขาซื้อแล้วใช่มั้ย
0: BG ใช่มั้ย
1: ซื้อแล้วแล้วเห็นบอกอ้าวแล้วรัฐบาลบอกยังไงอ่ะ
0: เออทำไมวันก่อนยัง
1: พูดงงๆอยู่วันนี้เพิ่งวันนี้เอง
0: อ๋อแสดงเขาเพิ่งซื้อป่ะ
1: เอเชียนคัพเอเชียนคัพคือมกราถ้าบีจีได้ไปก็จบก็คือบีจีเนี่ยเขามีช่องทางของเขาก็คือทางยูทูบ
0: ใช่ใช่เขามีช่องถ่ายอยู่แล้วก็โอเคไง
1: เสียเงินไม่เสียเงินอีกเรื่องนึงถ้าเขาเก็บเงินมันเป็นสิทธิ์ของเขานะ
0: ใช่ใช่เขาจะไปจัดอยู่ใน
1: มันเรื่องของเขานะ
0: ไอแบบสมาชิกเขาก็จะมีแบบดูฟรีกับแบบมีสมาชิก
1: คุณก็ไปสมัครสมาชิกกับเขานะถ้าอยากดูนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าเขาให้เปิดให้ดูฟรีก็ขอบพระคุณมากก็เท่านั้นเองนะไม่ใช่บอกยูทูบแล้วทำไมมีฟรี
0: เปิดให้ดูทุกนั้นนะแต่ไม่ใช่ทีมชาติไทยแต
1: ่ก็ได้ไม่เป็นไรก็ย
0: ัง โอเคยังดีได้ทำการบ้านคู่ต่อสู
1: ้เขามีสิทธิ
0: ์
1: เขาจะเก็บตังค์ทีมชาติไทยก็มีสิทธิ์ไง
0: ครับ
1: เพราะเขาซื้อลิขสิทธิ์อ่ะเขามีสิทธิ์เขาทำถูกไงถูกไหมเออไม่ใช่เขาถ่ายดูทาง YouTube มีฟรีทีวีไหม
0: ครับ
1: เอาอย่างนั้น
0: พอถ่ายฟรีทีวีพวกเจ้า YouTube ด้วย
1: คืออะไรวะ
0: ชอบตรงเนี้ย
1: คืออะไรอ่ะคือไม่คิดจะแบบโอ้ยและไอ้ฟุตบอลโลกในครั้งเนี้ยผมพูดจริงแล้วผมขอบคุณโมโนที่โมโนเขาใจดีเนี่ย
0: ที่เขาให้มาร
1: อบรอง
0: ให้ดูได้ดู
1: รอบชิง
0: อืมคือให้ได้ดูอ่ะ
1: โอ้โหยังมีไปอ้อนวอนเขาอ่ะเป็นระดับสสอ้อนวอนเขาไหนควรจะให้เขาดูรอบชิงเฮ้ยเป็นผมไม่ให้ถ้าผมพูดคำนี้มาผมสัญญาณนะผมไม่ให้ดูไม่ต้องเอาจริงเป็นผมอ่ะ
0: มันเหมือนมัดมืออ่ะมันเหมือนมัดมือชกอะไรเงี้ยเออมันไม่แฟร์ของเขานะ
1: ไม่ถูกเขาซื้อมาเท่าไหร่เป็นพันล้านนะเว้ยถูกเปล่ามันไม่ใช่ทุกวันนี้เออถ้าสมมติไอ้ทั้ง AFC ทั้งไอ้ FIFA มันไม่เก็บตังค์เราไอ้เรื่อง
0: ใช่ใช่แล้วมันเก็บเยอะด้วยดิ
1: มันเก็บเยอะด้วย
0: จู่ไอ้ FIFA ในตัวเอาตังค์เลยเนี่ย
1: แล้วมันไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้เงินหลวงมันไม่ใช่เงินรัฐบาลไม่ใช่เงินภาษีถ้าเป็นเงินภาษีก็ต้องให้เขาดูฟรีมันก็มีอีกอ่ะสมมติคุณเอาเงินภาษีไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลมันจะมีคำถามสำหรับคนที่เขาไม่เล่นฟุตบอลไม่ได้ดูฟุตบอล
0: ไหนนะ
1: เอาเงินไปซื้ออะไรกีฬาประเภทอะไรมาด
0: ูกระแสบอลโลกนี่ยังโดนยับเลย
1: ก็ใช่ไง
0: จะเจ้าภาษีไปซื้ออ่ะ
1: คนเขาไม่ดูบอลน่ะคุณเอาภาษีผมไม่ดูซื้อบอลผมไม่ดูมันมีคนแบบนี้คุณต้องเคารพเขาด้วย ถูกปะล่ะ
0: ใช่ใช่
1: วุ่นวาย
0: ปวดหัว
1: แต่สรุปพรุ่งนี้ได้ดูแล้วนะแต่อยากจะดูก็ไปดูผ่านแอปนู่น
0: ครับก็ไปลงเตรียมให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวไม่โวยวายกัน
1: ไม่มีฟรีทีวีด้วย
0: ดูไม่ได้นะ
1: เออไม่กดเข้าไปช่องนาวไม่มีนะเว้ยด
0: ู
1: ผ่านมือถือนะ
0: โอ้ถ้าแมตช์ใหญ่ๆแบบนี้ต้องจุ่นนาวดิ
1: เอ้ยอีกแล้วอ่ะ
0: ต้องจุ่นภาคแล้วเพราะชั่วโมงนี้เบอร์1คุยกับพี่หังแล้วพี่หังบอกเฮ้ยโอ้ยใหญ่พี่จะไป
1: ไอเด็กคนนี้ก
0: ็จุดมันใหญ่มากตอนนี้ในนาวนี่ใหญ่มากพี่ท็อปนี่ปุ๊บ
1: หลบ
0: ตาเลยหลบตาเลย
1: ไอเด็กคนนี้อีกเรื่องได้ไหมเรื่องตั๋วก
0: ่
1: อนเรื่องได้ไหมคือสมาคมอ่ะอันนี้ผมกลางๆแล้วกันมีดราม่าเรื่องเอเชียนคัพไอเรื่อง
0: เอฟเนี่ยว่าตั๋วแพงว่าตั๋วแพง
1: จัดร้อยสองร้อยมันขึ้นร้อยหนึ่งอ่ะทุกที่นั่งอ่ะคำถามผมในใจว่าเฮ้ยคุณจะไม่ให้เขาขึ้นราคาเลยเนี่ยตลอดการเลยใช่ไหมคุณจะนั่งดูแต่ราคานี้ตลอดการเลยใช่ไหมทางที่เงินมันเฟ้อขึ้นทุกปีเนี่ยเอายังไงดีวะแต่ผมอ่ะกลางนะผมมองว่าถ้าจะไม่ขึ้นก็ควรจะกำหนดว่าไม่ขึ้น5ปีผมว่า5ปีนี้ก็ไม่ควรขึ้นแต่อีก5ปีหลังอ่ะผมว่าก็ขึ้นก็ไม่เป็นไรในมุมผมเข้าใจลมไหมแต่ถามว่าสมาคม
0: ก็เหมือนกับเป็นการบอกไว้ก่อน
1: เอออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ผมก็พูดว่าเฮ้ยมันก็ต้องเป็นไปตามค่าเงินไงณวันนี้เงินมันเฟ้อขึ้นทุกปีของโลกใบนี้มันไม่ใช่แค่เงินบาท
0: ร้อยหนึ่งมันดูน้อย
1: มันน้อยลงทุกปีแล้วมันจะไม่ขึ้นเลยเหรอใช่ป่ะล่ะมันก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าเขาก็ต้องเสียเงินค่าเช่าสนามวันหนึ่ง200,000หรือ250,000นี่แหละแต่ค่าบริหารจัดการทุกอย่างเนี่ยผมว่าวันหนึ่งเนี่ยที่สมาคมต้องจ่ายให้กับสนามราชมังคลาต้องเป็นประมาณ500,000อะรวมกันค่าคนค่านู้นค่านี้ประมาณ500,000มีต่อวันอันนั้นก็เป็นต้นทุนที่สมาคมเขานั่นนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยถูกป่ะแต่บอกเงินสมาคมเยอะแยะมาจากสปอนเซอร์ใช่แต่เงินในพวกนี้เขาก็ไปบริหารจัดการอย่างอื่นไงถูกป่ะเออตรงนี้มันก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องค่าตั๋วผมเข้าใจในมุมคนดูเว้ยมันแพงขึ้นเว้ยอันนี้เข้าใจเว้ยแต่ว่าคุณก็ต้องเป็นกลางๆด้วยไงไม่ขึ้นก็ดี
0: ก็
1: แต่ถ้าขึ้นก็ไม่ควรจะไปว่าเขา
0: ก็เดี๋ยวไปคุยกันตกลงกันอีกที
1: เออแต่ว่า
0: เดินคนละครึ่งทางเพราะว่าไอ้เรื่องค่าตั๋วก็เข้าใจได้ว่า มันอาจจะไม่เยอะแต่บางคนเขาไปเป็นครอบครัว
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
0: ไปกันทีโอ้โหสัก4คนอย่างเง
1: ี้
0: ยเจอค่าตั๋ว4คนก็ไปนี
1: ่เลี้ยงแล้วรถมันเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องคงเอาไว้สัก5ปีนี้มั้ยแล้วก็5ปีให้หลังค่อยขึ้นได้ไหมไม่รู้หรือว่าขึ้น50บาทอ่ะไม่ต้องขึ้น100เนี่ยขึ้น50บาทได้ไหมขอแฟนบอลไว้ขึ้น50บาทไว้
0: อืม
1: ใช่มั้ยด้วยภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วย
0: หรือไม่ก็อาจจะต้องพึ่งบารมีพี่ป๋องก็ได้
1: อีกแล้ว
0: เรื่องตั๋ว
1: ทำไม
0: ตั๋วโดยช็อคอะไรอย่างเงี้ย
1: เอาไปทำบ้าครับ
0: เอาตั๋วโดยช็อคไงหน้าสนามส่วนใหญ่เค้าก็ซื้อกันตั๋วโดยช็อค
1: ไอ้ตัวผี
0: เอาก็ตั๋วโดยช็อคไงเดี๋ยว
1: ตัวผีแพงกว่า
0: ตัวนี้อัพแล้ว
1: ตัวผีแพงกว่านั่นโอ้
0: อืม
1: ตัวผีแพงกว่า
0: ไม่ก็จะพี่ป๋องเค้าเขียนบอกว่าเค้าช่วงหลังก็มาจับงานตรงนี้แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: เรื่องตัวผีก็เดี๋ยวบอกพี่ป๋องให้ว่าเอ้ยพี่ป๋องขายถูกลงหน่อย
1: ไม่น่าขาดทุนยับไปคนเข้าไม่ถึง 10,000 ไอ้ขาดทุนยับ
0: ล่าสุดเข้าน้อยด้วยดิ
1: โอ้ตายเหลือบานเลยแทบมาแจกนะก็ไปดูจะไปดูกันมั้ยก็แล้วแต่แล้วกันนะพรุ่งเนี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากเลย
0: แต่ผมว่าช่วงหลังคนน้อยด้วยเพราะว่าส่วนนึงคือฝนมันตก
1: ด้วย
0: ใช่ป่ะมันต้องไปดักคาดเดาว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้ด้วยนะฮะก็พรุ่งนี้เจอไอ้เหียนอีกแล้ว
0: ก็โอเคก็ถือว่าตามคาดไป
1: บราซิล3ตัวนะนั่นหนู
0: ชุดนี้เป็นประเทศชุดนี้ผมว่าถือว่าเข้าชิงก็โอเคแล้วล่ะในระดับนึง
1: บราซิล3ตัวนะ
0: ม
1: ันเอาจริงเอาจังมากไ
0: อ้โอ้โหก็หยุดลีกปิดลีกมาเลยฮะ
1: มันจะอะไรนักหนา
0: เต็มที่เลยไม่ได้อ่ะสไตล์เขาก็ปิดลีกก็อยู่แล้วเขารออยู่แล
1: ้
0: ว
1: มันปิดยาวไปถึงเอเชียนคัพเลยนะแล้วเนี่ยมันปิดยาวไปถึงฟีฟ่า
0: ฟีฟ่าอาเซียน
1: นะฮะก็เป็นวิถีทางของเขาก็ว่ากันไปฮะพรุ่งนี้วันชิงนะก็ไปติดตามได้แต่ผมเชื่อว่าในบ้านเราไม่แพ้หรอกไม่เหมือนครั้งที่แล้วแต่เห็นเกมที่แล้วผมไม่ค่อยเชื่อใจฮัตสันเท่าไหร่เอามันอุดแล้วโดน
0: เกือบเดี๋ยวค่อยไปว่ากันไอ้มันยังไม่เกิด
1: อ้าวว่ากันครับพักฟังข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับคืนนี้พรีเมียร์ลีกเปิดแล้วนะ
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% 4กันยายนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2วันที่4กันยายนวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเพื่อรองรับความต้องการการออมของประชาชนหลังประสบความสำเร็จอย่างมากในครั้งแรกที่มียอดจองซื้อสูงถึง 16,511 ล้านบาทหรือกว่า8เท่าของวงเงินจำหน่ายโดยคงอัตราดอกเบี้ยและรุ่นอายุเดิมคือรุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทน 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราตอบแทน 2.8% ต่อปีสำหรับการจำหน่ายในรอบนี้จัดแบ่งเป็น2ช่องทางหลักช่องทางแรกผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทเริ่มจำหน่าย4กันยายนลงทุนได้ตั้งแต่100บาทถึงไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายจัดสรรแบบมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนโดยได้ปรับลดวงเงินจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งไม่เกิน1ล้านบาทเพื่อกระจายสิทธิ์ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนช่องทางที่2ผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มร่วมกับธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งรวม24รายวงเงิน 2,000 ล้านบาทเริ่มจองซื้อ 7-9 กันยายนขั้นต่ำ 1,000 บาทใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับจัดสรรพันธบัตรอย่างแน่นอนและจะประกาศผลพร้อมคืนเงินกรณีไม่ได้จัดสรรในวันที่10กันยายนทางนี้พันธบัตรดังกล่าวเป็นรูปแบบไร้ใบตราสารสามารถตรวจสอบรายการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งและวิดเซ็ตได้อย่างสะดวกชัยชนกย้ำข้อมูล THI Passport ปลอดภัยไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport ว่าปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานเกิน1ล้านรายแล้วและเหลือสิทธิ์อีกไม่ถึง4ล้านสิทธิ์จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนรีบมาลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองสำหรับอุปสรรคในช่วงวันแรกที่ระบบเกิดการติดขัดเนื่องจากมีผู้ใช้งานหนาแน่นขณะนี้ได้เร่งแก้ไขระบบเพื่อลดความแออัดโดยแนะนำว่าหากพบปัญหาในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐให้ทดลองสลับไปใช้ระบบไทย ID แทนสำหรับข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าข้อมูลการยืนยันตัวตนทุกอย่างอยู่ในประเทศโดยใช้เชิงเทคนิคระบบจะใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก GPUซึ่งเปรียบเสมือนสมองในการคำนวณเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นระบบจะลบทิ้งทันทีและไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ต่อหรือเก็บไว้ในต่างประเทศแน่นอนทั้งนี้วันที่28สิงหาคมนี้จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Google และ Microsoft เพื่ออธิบายรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดให้ประชาชนคลายข้อสงสัยมหาดไทยจับมือ DSI สนธิกำลังบุกตรวจค้น3จุดพัทยาทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติตั้งบริษัทบังหน้าถือครองที่ดินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบูรณาการสนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการตรวจสอบในพื้นที่เกาะพะงันเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบธุรกิจที่มีพฤติการเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจึงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบเป้าหมาย3จุดมีทั้งสำนักงานกฎหมายสากลที่ต้องสงสัยนำชื่อพนักงานคนไทยมาถือหุ้นแทนเจ้าของต่างชาติที่แท้จริงโรงแรมที่พบการนำชื่อพนักงานสำนักงานกฎหมายมาเป็นผู้ก่อตั้งและบริษัทที่มีนายทุนสัญชาติอิสราเอลเป็นกรรมการและใช้นอมินีไทยถือหุ้นแทนมาตั้งแต่ปี2553เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมหลายร้อยล้านบาท ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดเอกสารรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยกระทรวงมหาดไทยจะประสานความร่วมมือกับ DSI อย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเด็ดขาดต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: กลับมาครับในเบรกที่2ครับของสปอร์ตดีแลกนะ
8: ครับผม
7: จำชื่อรายการไม่ได้บ้างพอใจนะครับนะฮะ
8: จัดเยอะไงจัดเยอะจัดเยอะ
7: จัดเยอะด้วยปวดกระบาลกับหลายๆเรื่องด้วยครับต้องมานั่งบ่นอะไรกันทุกวันนะฮะหลังไมค์ก็พูดหลายเรื่องมันพูดออกอากาศไม่ได้ทุกวัน
8: ครับ
7: ในความที่แบบจ้าหนูเขาเข้าใจอ่ะ
8: บางทีมันก็ขึ้นนะบางทีมันก็ขึ้น
7: มันควรขึ้นครับ
8: อ
7: ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมปกป้องทั้งสองฝ่ายนะผมปกป้องทั้งคนที่เขาลงทุนแล้วก็ปกป้องแฟนบอลด้วยนะผมก็เป็นคนไทยที่ผมก็อยากดูบอลไทยนี่แหละแต่ผมต้องเข้าใจไงมันต้องเข้าใจเว้ยมันไม่เข้าใจไม่ได้
8: ในบางอย่างมันต้องอยู่ความเป็นจริงไง
7: เออ
8: มันก็จะไปทางไหนไม่ได้แล้วเราก็ต้อง
7: คือถ้ามันมีให้ดูฟรีเราก็ดีใจแหละครับแต่มันจะมีให้ดูฟรีไม่ดูฟรีมันอยู่ที่การทำงานของทางสมาคมนั่นแหละแล้วสมาคมถ้าเดินเรื่องเต็มที่แล้วทำสุดทางแล้วมันไม่สามารถจะให้รัฐบาล
8: อันนี้ก็เข้าใจ
7: อ
8: ัน
7: น
8: ี
7: ้เข้าใจได้ครับขอให้ทำงานเถอะครับนะฮะอ่ะมาครับวันนี้พรีเมียร์ลีกเปิดแล้วนะ
8: เบา
7: ๆเฮ้ยคุณ
8: เบาๆไป
7: คุณเจอพี่แฟงนะ
8: เฮ้ยมึงตาย
7: คุณเจอพี่แฟงนะเฮ้ย
8: ตายตาย
7: จันหนู
8: ลืมไปเลยจะจัดกับจันมน
7: ทำไมอ่ะ
8: โอ้ยเราก็นึกว่าผีหมูดีกว่า
7: เฮ้ยผมพูดจริงนะจันหนู
8: นะ
7: ผมพูดตอนนี้ก่อนที่บอลมันจะเริ่มเคลียร
8: ์ทำไมฮะ
7: ผมพูดตรงนี้ก่อนเลยนะฤดูกาลนี้มีแค่คุณกับผมเท่านั้นคนอื่นไม่ได้มองอยู่แล้วฤดูกาลนี้มีแค่คุณและผมเท่านั้นที่จะมาขิงกัน
8: ไม่มีแล้วหมดเสร็จแล้วผมตัดไปเลย
7: แล้วคุณจะตัดผมได้ไงผมดับเบิ้ลแชมป์นะผมรู้ละไอ้แชมป์ผมได้จากไหนได้มาจากลีกไป
8: ไอ้ที่ไปโดนนั้นริมเนี่ยนะ
7: ไอ
8: ้ไม่ไม่มอง
7: อันนั้น
8: ไอ้ทีมที่โดนนั้นริมถล่มมาผมตีเก้หมด
7: อันนั้นจันทิพย์ไม่
8: เพราะวันนั้นทำผมเสียคนมาก
7: จันอูไม่ใช
8: ่โอ้ผมจัดว่า
7: ไม่ใช่ไม่ใช่
8: วันนั้นนั้นริมต้องยับ
7: ไม่ใช่คุณไม่รู้อะไรผมพูดเลยผมไม่รู้เบื้องหลังมา
8: อะ
7: ไอ้ริมในห้องแต่งตัวมันไปคุยกับชาลิกมันบอกว่าเงินชดเชยจ่ายไม่ครบนะถ้าวันนี้ชนะเนี่ยมันต้องจ่ายคุณเข้าใจไหมคือถ้าแพ้เนี่ยมันดูถูกผมแล้วเดี๋ยวมันชักดาว
8: ไม่นั้นริมมันยิ่งดีใหญ่เลยเพราะถ้าเกิดลีกชนะแล้วนั้นริมโดนไล่ออกนั้นริมได้ค่าชดเชยจากมิลานอีกไม่นี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่
7: เดี๋ยวมันอุ่นเครื่อง
8: เขาบอกว่าริมไปพูดกับลีกบอกว่าเนี่ย อย่าร้องในวันที่ผมเอาจริง
7: เฮ้ย
8: นี่ไงร้องมันเป็นแถบใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นผมบอกเลยตีเก๊
7: เอาจริงๆนะ
8: เพราะตอนแรกมั่นใจเลยว่าโหฤดูกาลนี้นะเบียดมากับแมนยูแน่พอโดนนั้นริมไป4ลูกพอนั้นเห็นสภาพไอ้อูเล็กพัก
7: ไม่ทันโอ้
8: พี่พูดอีกคำเถอะกากพี่กากโอ้โหเดิน
7: กากนี่ไอ้ริมกาก
8: เฮ้ย 4-2 แล้วนี่เราชนะมาเยอะเลย
7: แต่ผมก็ชื่นชมเขาไงก็ผมก็เสียดายตอนเขาออกกับผมเสียดายไหมล่ะผมก็เสียดาย
8: ผมบอกเลยครับคำเยอะประโยคนี้ประโยคเดียว
7: อะไรสิ
8: ตีเก๋แพ้โมลิมมาผมตีเก
7: ๋มันอุ่นเครื่องเว้ยเฮ้ยถ้าได้คิดเป็นแชมป์เลยนะวันนั้นชนะปั๊บคิดเป็นแชมป์เลยนะเว้ยแต่ไม่เป็นไร2แชมป์ผมก็โอเคผมจับเป็นแชมป์มาแล้วผมถึงพูดว่าฤดูกาลนี้มันเป็นการวัดระหว่างคุณกับผมเท่านั้นนะเดี๋ยวถ้าได้บาเลบ้ามาแล้วโอ้ย
8: แล้ววันนั้นที่ไอช่วงถ่ายทอดอ่ะม
7: ัน
8: มีช่วงที่ถ่ายที่หน้าริมที่ริมหันมาทางลิกอ่
7: ะ
8: เออริมยังบอกเลย
7: ว่า
8: อีกเยอะน้อง
7: เฮ้ย
8: ริมหันมาบอกเลยอีกเยอะน้อง
7: ไอ้บ้า มันทำจบอันดับ15ไอลิกมันทำจบอันดับ3คิดด้วย
8: ไม่ศักยภาพตอนนั้นน่ะแมนยูมันยังไม่ดีพอนะคาลิกไออาโมริมก็ต้องทำเพื่อให้อันดับมันอยู่น้อยๆมันจะได้ไม่ต้องไปบอลยุโรปมันจะได้มีเวลานี่เห็นป่ะคาลิกเลยสบายปีนี้เพราะอะไรไม่ต้องไปเล่นถ้วยอะไรเลยไงถ้าเกิดปีที่แล้วต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอะไรนู่นนี่อีกนะเธอไม่ผ่าน
7: ผ่านดิ
8: เป็นอาโมริมวางมาให้ว่าเฮ้ยคาลิกคุณมาทำนะอันนี้มันเหลือแค่ถ้วยเดียวนะคุณไม่ต้องเหนื่อยนักเตะใส่ได้เต็มที
7: ่แต่นิดนึงได้ข่าวมิลานวันนั้นหลังสี่นะในข่าวหลังสี่นะวันนั้นนะ
8: ก็คาลิกเขาไม่ดูไอ้ลิมทำไม่ดูเลยเป็นไงหลังสี่ของพี่ยังแจ่มขนาดนี้ถ้าพี่หลังสามนะน้องจะร้องวันนี้อีก
7: คือวันนั้นมันก็คงน่าจะไม่เดือด
8: เสียสตามากอ
7: ่
8: ะ
7: เฮ้ย
8: โอ้ประกาศไปทุกที่เลยว่าย้ำ
7: แน่นอนหลังสามว่ะ
8: แมนยูต้อง
7: มันหลังสามเว้ยมันยังยืนหลังสามมันยังยืนหลังสามอยู
8: ่เฮ้ยวันนั้นเขาหลังสาม
7: อ๋อมันเอสตูบินานขึ้นไปเล่นตัวบนมันไม่ได้เอสตูบินานมาเล่นซ้ายเว้ย
8: ก็ไม่ได้เป็นเหมือนวิงอ่ะ
7: มันสรุปแล้วมันยังยืนหลังสามเว้ยถ้าจับตามนี้นะแต่จริงเอสุบินามันก็คือแบ็กซ้ายนั่นแหละมันยืนหลังสี่เชื่อผมเถอะ
8: ส่วนใหญ่มันเล่นวิงแต่เอสุบินามันไม่ค่อยลงหรอก
7: ม
8: ันก็เล่นวิ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวเห็นบอกว่าบางจังหวะบอกให้เอสุบินามานั่งพักเลยเป็นช็อตๆนะนั่งพัก5-10 นาทีบ้างเลย
7: เฮ้ยมันไม่ได้หมูขนาดนั้นทีผมอ่ะคุณต้องดูด้วย
8: ก็สี่ลูกอ่ะสี่ลูกเยอะมากนะ
7: อะไรก็ดึงให้ก็ปล่อยให้ก็ปล่อยให้เอาคุณวันนี้ดีกว่ายังไงโคนที่เนี่ยคุณเจอแฟงเนี่ย
8: ยังเจ็บตายเลย
7: ทำไม
8: ดูเสร็จโอ้โหโอ้นี่ฟอร์มแชมป์โหเนี่ยต้องไปล้างตา
7: ไม่จันอู๋คุยกัน
8: ตรงนี้ซื้อเอาโซดาไฟล้างเลยเนี่ย
7: คุยตรงนี้นิดนึงนะถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจขนาดนี้สุดท้ายปีนี้คุณไม่ได้เนี่ยคุณโดนผมแซงเนี่ยคุณจะรู้สึกไงวะผมถามจริง
8: เฉย
7: ๆคุณคุยแบบเนี้ย
8: เฉยๆผมไม่เคย
7: วันนี้โดนพี่แฟงก่อนเลยเนี่ยทำไ
8: มไม่เคยกลัวเพราะปีที่แล้วก็อย่างเงี้ยช้างบ้างอะไรบ้างล่ะถ้าจบแชมป
7: ์แต่ผมพูดเลยนะปีนี้คุณค่อนข้างสบายหน่อยคุณมีโจทย์แค่คนเดียวคือผม
8: โอ้โหต้องไปหาซื้ออีกวะเนี่ย
7: อะไรสิ
8: อาร์มทอง
7: เฮ้ย
8: มันใช้อาร์มทองใ
7: ช่ไหมต้องไปหาซื้อเอง
8: ก็ขอโทษจันมนเซิร์ชใน Google ก็ได
7: ้มีไหม
8: อาร์มทองคืออะไร
7: เอ้ย
8: ไม่ได้แชมป์มานานยังไม่รู้หรอก
7: ผมเคยมีมา13ครั้งแล้ว
8: ต้องของเก่า
7: ผมเคยมี13
8: ลาขึ้นแล้วอันนี้มันเขาเปลี่ยนใหม่แล้วไม่
7: ไม่มีของใหม่แล้วอะหลังหนังกีฬาก็มีไม่ง้ออะไรคุณผมไม่ง้อคุณอยู่แล้ว
8: หลังหนังกีฬาไม่ดี
7: ทำไม
8: เดียวก็หลุดนะไปซัก2ทีลอกแล้วเนี่ย
7: คือวันนี้คำถามคือว่าโควินทรีเนี่ยไหวหรือเปล่าคุณตรงนี้ก่อน
8: โควินทรีวันนี้ปัญหาเพียบเลย
7: เจ็บเยอะ
8: โควินทรีไอ้หน้าตัวยิงไอ้ฮาร์ตี้ไลท์อ่ะเจ็บแล้วก็ไอ้ตัวอื่นๆก็เพิ่งจะผ่านความฟิตกันมาแล้วก็ทางฝั่งของไอ้บุคโยซาก้านี่น่าอาจจะสตาร์ทเป็นตัวจริงนะ
7: เฮ้ยจริงเหรออ
8: ืมมีเขาบอกว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะได้สตาร์ทมาดูแล้วความฟิตน่าจะได้แล้ว
7: ครับ
8: ก็น่าจะหน้าเป้าไอ้ที่นั่นไอ
7: ้ฮาแบท
8: เป็นฟอลนายไปโอเดกาดโซลิดซาก้าอะไรพวกเนี้ยไอ้สเกลลี่ก็มาเล่นกลางเหมือนเดิม
7: โซลิดดีไหมจันหนู
8: โซลิดดีเล่นดีหลายเกมเลยไม่ยิงก็จ่ายนะส่วนโกเอนที่โอ้กองหน้าใหญ่ฮาจีหลายปีแล้วยิงตั้งไหร่30-40ลูกมั้งทุกรายการน่ะ
7: สมมุติเยอะอยู่วันนี้ลงมายิงแฮตทริกเลยยิงสายอาร์เซนอลแฮตทริกเลย
8: มันเจ็บมันลงไม่ได
7: ้เออจริงเหรอ
8: เออเจ็บ
7: แล้วผ่านลงมาเองอ่ะ
8: สบายเลยนิ่มเลยอาร์เตต้าลงมาเดี๋ยวพี่จัดการเองล็อกอยู่
7: มันเคยเจอกันไอ้ลัมพาร์ดชนะนะเว้ย
8: ม
7: ึงอย่าลืมดิ
8: เฮ้ยแต่นี่มันคนละทีมแล้วอันนั้นมันตอนนั้นมันโอ้ลัมพาร์ดสภาพแวดล้อมทีมเยอะตอนอาร์เตต้านั้นอยู่ไอ้เอเวอร์ตันไม่มีอะไร
7: เฮ้ยอยู่อาร์เซนอลดิตอนที่เราคุยโอ้นี่คุณไถ่ไปอยู่นู่นเลยไถ่ไปอยู่เอเวอร์ตันเลย
8: เราไม่เอาอดีตปวดหัวโอ้คุยกับอาจารย์มนต์นะผมปวดหัวต้องเซิร์ช Google ไง เอา13ปีที่แล้วจำไม่ได้แล้ว
7: ถ้าคุณจะเป็นแชมป์ก็ไม่ขาดแล้วกันนะกูเจอผมอ่ะคนอื่นไม่ต้องมองคนอื่นขาดหมดผมพูดเลยเจอผมไม่มีขาดเพราะผมสตาร์ท33คะแนน
8: ไม่ค่อยเน้นเรื่องขาดไม่ขาดหรอกเพราะบางทีมต้องไปมุ่งมั่นกับไอ้แชมเปี้ยนลีกด้วยไงปีที่แล้วก็ถึงเข้าชิงอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยคะแนนอาจจะไม่ขาดหรอกแต่ถ้าไม่ได้เล่นตกแชมเปี้ยนลีกเร็วอาจจะ20แต้มแล้วก็ขาดเลยจบเลยอย่างเงี้ย
7: แล้วจะผมสตาร์ท33แต้มนะสตาร์ท33เลยนะ
8: ดูทรงแล้วตั้งแต่คิดดีไม่ได้อะตั้งแต่แพ้โมลิมแล้วผมตีเกมบอกเลย
7: ไอ้บ้ามันเก็บตัว
8: ตีเกม
7: มันเก็บตัวเว้ย
8: ไม่ไหวอ่ะ
7: โอ้ไม่น่าแพ้อะไรบ้าเ
8: ลยแล้วโมลิมไม่ชนะใครเลยชนะแมนยูนั่นแหละ
7: มันแค้นมันแค้น
8: แล้วโดน4ลูกแล้วดิหูนำก่อนด้วยดิ
7: โอ้โหนะฮะแล้วมงปุ๋งสวย
8: โอ้โหแล้วหลังยังรั่วลูกทอนี่โอ้โหหลุดเป็นไอ้นี่เลยนะ
7: เขาก็ต้องมีวิธีของเขาทำให้ดูตื่นเต้นหน่อย
8: เป็นไงลูกเจอล็อบเข้าไปรับตัดชีกไงพาทัวร์ลูกเจอล็อบเละเลย
7: โดนใครไม่โดนด้วยรับตัดชีกด้วยหน้าปวดตรงเนี้ยนะฮะอาร์เซนอลวันนี้ครับประเดิมสนามมันก็เหมือนเพิ่งผ่านไปแป๊บเดียวนะกลับมาอีกแล้วนะอาร์เซนอลเจอกับแซนด์คอนทรีน้องใหม
8: ่วันศุกร์นี้นะฝ่ายเดย์ไนท์นะ
7: ก็คือนี่
8: สตาร์ทเนอร
7: ์ตีสองเนี
8: ่
7: ย
8: แล้วเดี๋ยวหลายคนอาจจะลืมเฮ้ยเตะเสาร์อาทิตย์อะไรประเดิมวันศุกร์แล้วนะเพราะว่าบอลกลับมาเตะแล้วไงบางคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยนั่งเพลินแป๊บเดียวบอลกลับมาแล้วอ่ะ
7: คำถามเลยขาดไหม
8: สองน่าจะมี
7: เฮ้ย
8: เบาๆไปสองศูนย
7: ์มันเยอะไปเปล่า
8: สองศูนย์
7: โควินที่นะเขาขึ้นมาแบบเป็นแชมป์เลยนะเฮ้ยจัน
8: หนูลาย่ายิงลูกนึงลาย่ายิงลูก
7: มันเป็นโกมันเป็นโก
8: แล้วก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนไอ้ประตูสำรองลงมาม
7: ันโกจันหนูก็เกินไป
8: ให้ลาย่ามียิงหยุดโทษไง
7: นี่เขาแชมป์ชิพนะ
8: ไอ้แชมป์แชมป์ชิพเนี่ยน่ากลัว
7: ไอ้นี่เขาแชมป์นะ
8: ถ้าไม่ได้แชมป์แบบค่อยโอเคหน่อยไอ้พวกแชมป์ส่วนใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่ค่อยดีกระดาษเบอร์ลี่โอ้โหยิงโอ้โห
7: มาร้อยกว่าแต้มนะ
8: เละเลยไอ้พวกจ่าฝูงเรื่องมักจะขึ้นมาเละนะ
7: ผมว่าก็ไม่น่ารอดเอาจริงผมด
8: ูแต่วันนี้ตัวขาดเยอะตัวขาดเยอะตัวหลักๆเจ็บอ่ะ
7: แล้วประเดิมยังไงมาเจอแชมป์เก่ามันมาเจออาร์เซนอล
8: โอ้แต่น้องใหม่หนักหมดอย่างไอ้
7: ฮาวเรียบร้อยพวกเนี้ย
8: ฮาวก็เจอแมนยู
7: มันเละมันเสร็จ
8: แล้วอิสุบิก็เจอแมนยูต่ออีกใช่ไหม
7: โอ้โหเละทั้ง
8: สัปดาห์เลยอิสุบิอุ้ยอิสุบิลงทุนไปห้าร้อยร้อยกว่าล้านมั้ง
7: โอ้ให้ชักพันหนึ่งพันหนึ่งน่าสู้ผมไม่ได
8: ้แล้วเขาบอกว่าล่าสุดว่าอิสุบิเขาบอกว่าอินจูเทปอโมริมละน่าจะมีโดนสี่อ่ะสัปดาห์สองคุณต้องระวังจันนน
7: ท์เฮ้ยเ
8: พราะว่า
7: เอาเทปไปแกะ
8: เอาเทปไปแกะเลยอ่ะ
7: นี่ทำเหมือนเชลซีนะใครอยากเจอเชลซีดูเทปผมเอาไปแกะ
8: เฮ้ยตรวจโค้ดใหม่แล้วดิ
7: เหมือนกัน
8: เป็นอารองโซ่แล้วดิไม่ได้แล้ว
7: ใช้วิธีเดิมได้ไม่ต้องห่วง
8: ต้องไปใช้กับแมนซิตี้เขาทำมาเลสเก้าอยู่แล้วละ
7: ผมก็ว่าวันนี้เซนอลน่าจะผ่านนะแต่ว่าจะขาดนะผมว่าน่าจะขาดคนที่ไม่น่ารอดหรอกไอ้คนที่ดูท่าทางโอ้ไม่น่าจะเละวันนี้สองมีอ่ะสองสามเนี่ย
8: เขาตัวขาดเยอะ
7: เซนอลปีนี้น่ากลัวครับน่ากลัวปีนี้นะฮะพรุ่งนี้เต็มเลยคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้เต็มเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่6:306:30เป็นคู่ของฮันซิตี้ครับนะฮะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเจอกับทีม
8: น่าเป็นห่วงมาก
7: ลุ้นแชมป์ปีนี
8: ้น่าเป็นห่วงมากดูทรงคราวแล้ว
7: อะไรสิ
8: เพราะผมได้ยายเกมไอ้ที่มันเพลย์ออฟอ่ะโอ้โห
7: ไม่ดี
8: หรอไม่ดีคือบอลทรงไอ้นี่เลยอ่ะทรงแบบจะไม่ชิปเลยอ่ะเออก็ไอ้สูตรหน้ามันก็จำชื่อไม่ได้ก็เมื่อก่อนก็เคยเล่นอยู่ในก็วนเล่นไม่ได้ไงไม่มีอะไรเลยโหทาวน่ากลัวไอทีมื่นยังเสริมไงใช่ไหมยังเสริมอิสุบิทนี่ก็เสริมน่ากลัวนะโกเวนชี่ก็โอเคแต่ว่าตัวมันเจ็บเยอะไง
7: พรุ่งนี้ครับประเดิมเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ผมมีความรู้สึกว่าแมนยูผมชนะนะแต่ผมว่าไม่ขาด
8: มีโอกาส มีโอกาสจะปลดเลยปะ
7: ไม่ปลดเลยยังอยู่เดี๋ยว
8: แพ้น้องใหม่เกมแรกจะปลดไหม
7: เซ็นยาวเซ็นยาวยังมันจะแพ้ยังไงฉัน
8: ได
7: ้ด
8: ิไม่ถามไว้ก่อนเผื่อกรณีเกิดแพ้ฮาวมาเนี่ยจะต้องไล่เลยไหม
7: สตาร์ท33แต้ม
8: พร้อมเซ็นแล้วนะอย่าลืมนะ
7: ชนะรวด11เกม
8: เซ็นถาวร
7: เลยเอ้ย
8: นี่เอาให้จี๊ดก่อน
7: เดี๋ยว

0: ได้บาเลบ้ามานะอาจารย์อู๋จะหนาวทั้งลีกนะผมบอกก่อนนะ
1: บาเลบ้ามันเจ็บอยู่ปะ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: รู้สึกจะเจ็บอยู่นะ
0: 60นะเว้ย
1: ม
0: ีแอดออนอีก5
1: ครับ
0: นะครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วขออย่างเดียวได้จุดโทษไม่ต้องให้ไอ้บูโน่ยิงถึงให้คนอื่นยิงบ้าง
1: ช่วงหลังไม่เข้า
0: บ่อยเข้าเลยไอ้บ้า
1: แต่ช่วงหลังเริ่มบ่อยแล้วนะ
0: โอ้โหมันยิงไม่เข้าเออให้คนอื่นบ้างคุณยงคุณย่าไอ้บ้ายิงจะขอยิงยังไงเนี่ยมันนิสัยเดียวไอ้โรนัลโดไม่แต่เกณฑ์เป็นนี้หมด
1: ไม่แต่บางทีเป็นที่โค้ดวางมาว่าไม่ได
0: ้มันอาจจะเก๋ามันด้วยมันไม่ยอมอ่ะเป็นผมนะอายุที่เจนมองก็ยิงดีไอ้คุณย่าก็ยิงได
1: ้ต้องแล้วแต่โค้ด
0: เข้าใจ
1: ต้องแล้วแต่โค้ดเพราะว่าไอ้ยังตอนไอ้เฟลิกมากัดไอ้ชื่ออะไรไอ้ดีบาร์ดอ่ะโอ้ไปยิงจุดโทษยิงเข้าด้วยนะยิงเสร็จโดนปรับ10,000
0: ก็ไม่ให้มันยิง
1: เพื่อนเขาบอกไม่ใช่หน้าที่คุณยิงเข้าก็ไม่เกี่ยวเพราะเขากำหนดมาแล้วให้ใครยิงอะไรแบบเนี้ยเออบางทีมันก็อยู่ที่โค้ดนะ
0: อ
1: ย่างเมื่อก่อนไอโอบาก็ยิงไม่เข้าไปบ่อยแต่โค้ดก็ให้ยิงแล้วบาร์ดก็มองว่าบอกว่าเรียกความมั่นใจหลังๆก็ยิงเข้าบ่อยมันก็อาจจะเป็นที่ว่าคือ
0: บูโดเหมือนกันนะตอนนี้เรียกความมั่นใจอ่ะโอ้ในช่วงหลังยิงไม่เข้าเลยกันโ
1: อ้อาจจะไม่จริงจังมั้ง
0: อันเหรอ
1: เออจะไม่จริงจังอะไรแบบเนี้ย
0: ลองดูแล้ว
1: ต้องดูเกมแบบจริงจังหน่อยแต่เกมจริงจังส่วนใหญ่จะเข้าไหมเหรอ
0: มันก็มีไม่เข้าช่วงหลังอ่ะแต่พวกนี้3-0
1: อุ้ยบ้านเฮานี
0: ่ใช่
1: สามเลยเหรอ
0: ชนะดิ
1: เอาอ๋อเคยบอก3-0
0: เ
1: อ้ยอ๋อต้อง0-3ใช่ไห
0: ม
1: ม
0: ันโดนอยู่แล้ว
1: บ้านเฮาเลยนะบ้านเฮาเลยนะ
0: ท่ามเสือมาโถงไปเอาลูกเสือสบาย
1: รู้จักไทเกอร์ไหม
0: โอ้โห
1: สัญลักษณ์ไทเกอร์เนี่ย
0: สามงานทิ้งตูดไม่รอดอยู่แล้วเฮาเนี่ยไปด้วยศักดิ์ศรีดับเบิ้ลแชมป
1: ์ครับ
0: นี่ถ้าชนะวันนั้นนะทิปเปิ้ลแชมป์เลยนะเว้ย
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะยังไงเราแข่งก่อน ได้เปรียบเราค่อยว่ากัน
0: ก็คนอื่นเป็นยังไงบ้างอ่ะคนอื่นมันแต่พรุ่งนี้มันมี
1: แต่ถ้าไม่ดีเนี่ยพระราศุกร์น่าจะไม่มาไม่เข้า
0: หนีป่ะกูว่าคุยไปเยอะแล้วกูให้ไอ้แขนได้ลงมาเนี่ย
1: หนี
0: เฮ้ยแต่เฮาไม่รอดอยู่แล้ว
1: นะครับเดี๋ยวดูดินัดแรกเฮ้ยโอ้โหลิภูเจอนิวไม่แน่เว้ยบ้านนิวด้วย
0: โอ้นิวไม่รอดหรอกจันอู๋นิวมันไม่ไหวแล้ว
1: เปื่อ
0: สภาพอ่ะ
1: ก็ไม่แน่ทำไมเล่นไปโค้ดก็โค้ดใหม
0: ่ผมว่าลิภูเอายับ
1: ในบ้านด้วย
0: ว่าลิภูเอายับ
1: จะได้ลากจันเองเข้ามา
0: แต่ผมอยากเห็นอะไรมั้ยผมอยากเห็นพรุ่งนี้ตอน 5:30 นผมอยากดูสเปอร์แต่สเปอร์ก็เสียไป2คนนะเสียขวัญใจเราไปนะเจสเปนนะขวัญใจนะ
1: แต่มันซื้อเยอะเหลือเกินน่ะ
0: เสียโรเมโร่ไปนะ
1: นี่ล่าสุดได้ซาวินโญ่นี่จะเอามามูดอีก
0: เอ้ยซาวินโญ่มาแล้วเหรออ
1: ืมเรียบร้อยแล้วจบไปละ
0: มันซื้อเยอะว่ะ
1: อืม
0: นะครับอยากดูสเปอร์ครับอยากดูสเปอร์ไม่ได้หนักมากสเปอร์ไปเยือนเบนฟอร์ด
1: อืม
0: น่าจะได้แหละดูจากทรงแล้ว
1: เออจะเบนมันเปลี่ยนโค้ชด้วยเนาะ
0: อยากดูสเปอร์หน่อยนะครับ
1: เอออยากเห็นสเปอร์อ่ะกับเดอร์เชบี้ผมมันน่ากลัวนะ
0: ตัวขนาดเนี้ยมันจะเป็นยังไง
1: เพราะโดยส่วนตัวชอบเดอร์เชบี้อยู่แล้วแล้วเดอร์เชบี้มันก็ซื้อตัวโหดมากด้วยนะ
0: ใช่ๆเงินเยอะจนเกินนะครับคู่อื่นก็โอเคนะเอเวอร์ตันคริสตันพาเลซผมว่าปีนี้เอเวอร์ตันน่าจะดีขึ้นนะในมุมผมนะผมว่า
1: เอเวอร์ตันนะมอยก็เหมือนพยายามเติมผู้เล่นเนาะ
0: เขาก็ไม่ได้ดีขึ้น
1: ขนาดตัวไม่ได้มีอะไรแกก็ทำดีอยู่แล้วเนาะ
0: ไม่ตกชั้นอยู่แล้วอ่ะสบายๆผมปีนี้น่าจะกลางตารางด้วยซ้ำเอเวอร์ตันนะครับอีฟสวิตเจอซันเดอร์แลนด์จันอูเป็นยังไงบ้างน้องใหม
1: ่น้องใหม่ก็ต้องรอดูเพราะว่าเห็นเสริมทีมดีตัวโอเคเลยแต่ว่าพอมันจะลงตัวหรือเปล่าเพราะว่าซันเดอร์แลนด์ปีนี้แทบไม่เสริมเลย
0: แต่ปีที่แล้วซื้อเยอะไง
1: แต่ก็ไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมตัวเดิม
0: ๆนะครับ
1: แต่ซันเดอร์แลนด์ก็ต้องรอดูว่าไอปีที่แล้วเป็นยังไงนะปีแล้วดันดีเกินไง
0: ใช่
1: เล่นยุโรปด้วย
0: ใช่นะฮะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเจอกับซันเดอร์ลีดยูไนเต็ด
1: ฟอร์เรสต์ผมจะรอดูไอเนี่ยไอ
0: โค้ด
1: พาเลตอะคัตเนอร
0: ์
1: อยากดูว่า
0: จะปรับยังไง
1: เพราะเขาจะให้ทีมทีไรเขาก็ไปเก่งกับทุกทีมนะ
0: ใช่จะปรับยังไง
1: พาโบบวก
0: เก่ง
1: ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกย้ายมาพาแฟรงก์เฟิร์ตไปได้แชมป์ยูโรป้าใช่ไหมย้ายมาพาเลตมาพาได้แชมป์อีกเอออยากจะรอดูนะเนี่ยคือถ้าปีนี้ไปยูฟอร์เรสจะปีอะไรติดมือไหม
0: นะครับ
1: เพราะว่าไอ้การ์ดเนื้อมันเก่งจริงนะ
0: เก่ง
1: เป็นโค้ดเขี้ยวอ่ะบนระบบแท้ๆเลยอ่ะ
0: ส่วนวันอาทิตย์ครับคุณผู้ฟังครับไบรตันเจอวิลล่าวิลล่าเลื่อนไหลไม่หยุดเลยครับนี่ก็เสียคอนซาร์ไปอีกแล้วว
1: ิลล่าตัวที่มากับตัวที่ออกอ่ะวิลล่าอารมณ์เดียวกับนิวเลยเนาะคือตัวออกมันโหดทุกตัวนะแต่ไอตัวเข้าถามว่ามันก็ในระดับนึงแต่มันก็ยังเทียบตัวเก่าไม่ได้ไง
0: จ่อให้กูนายเอมิลี่เก่งนะผมก็เชื่อว่าเขาไม่ทำได้เหมือนปีที่แล้วอะ
1: เนื้อ
0: ตัวผู้เล่นแบบนี
1: ้ใช่ใช่ถ้าเนื้อตัวอย่างนี้

0: เหนื่อย
1: คุณเสียตัวหลักๆไปเยอะมากอ่ะมันเหนื่อยมาก
0: เสียในเกือบทุกตีทุกตำแหน่งเลยนะ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วผมพูดเลยไบตันโหดด้วยนะปีเนี้ย
0: ไบตันเดี๋ยวไบตันในบ้านปะ
1: ไบตันในบ้าน
0: โอ้โหมันจะในบ้านไบตันในบ้านอย่างโหดไอ้ทีมนะน่ารำคาญมากไบตันนะ
1: ว่าไม่รอดวิลล่าอาทิตย์เนี้ย
0: ทำไปเล่นไปอ่ะมีสิทธิ์ดับอ่ะ
1: ส่วนซิตี้ครับ2ทุ่มเจอกับทางด้านของบอร์ดมัดโอ้โหซิตี้ผมพูดเลย
0: ซิตี้ในบ้านเน
1: าะเหนื่อยนะมาเล
0: กาเหนื่อยวันนั้นผิดหวังเหมือนกันนะผมคิดว่าเกมน่าจะดีกว่านี้นะแต่วันนั้นเกมที่เจอกับทางนั้นไม่ดีเลยเนาะไม่ดีเลยอ่ะ
1: ไม่มีโรดี้ด้วย
0: ไม่มีโรดี้ไม่มีแบนาโด
1: โอ้โห
0: กลางนี่โหวเลยอ่ะ
1: เออใครเก็บบอลน่ะไม่มีแล้วเหนื่อย
0: ไม่มีตัวออกบอลไม่มีตัวโคบอลเลยเนาะ
1: มีตัวล้วงบอลเลย
0: มีแต่ตัวสายบ้าวิ่งอ่ะ
1: เออตัวแทงตัว
0: ยิโก้อะไรพวกเนี้ยไอเลียเดซันเป็นเหมือนพวกตัวตัดเกมมากกว่า
1: ใช่
0: เนอะ
1: นะฮะมีไอแชกี
0: ้
1: เอามาดอกบอล
0: เออโอ้โห
1: เอามาดอกบอลนิด
0: โอเคเป๊ปไม่อยู่แล้วเป๊ปอยู่ไอแชกี้ดีสิโดนโบก
1: เอาดอกบอลหน่อยนะฮะผมว่าบอลมัดยันได้เอาผมว่าซิตี้ผมมองไม่เหมือนเดิมละผมใช้แค่นี้แล้วกันนะส่วนลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลผมว่าบอลแพ้ทางแล้วนิวคาสเซิลแย่มากเลยขายผมว่าโดนเละผมว่าประเดิมสวยอะลิเวอร์พูลแต่เป็นรองผมนะเพราะผมชนะสัก 3-0 ลิเวอร์พูลชนะ 2-0
0: ก็ไปรอลุ้นเผื่ออาจจะมีย
1: ังเป็นรองอยู
0: ่ไอ้นี่ก็ได้เพราะว่านิวเองไอ้เจสเซอร์ก็โอเคอยู่นะแล้วอย่างนิวในบ้านมันเล่นดีอยู่นะ
1: ตัวไม่ดีจังหนู
0: อาจจะแบบมีสิทธิ์แบบไปเสมออะไรเงี้ย
1: มันแพ้ทางนะแพ้ทางลิเวอร์พ
0: ูลแพ้ทางบ้านลิเวอร์พูลดิไม่ได้บ้านนิวดิ
1: จริงอ่ะผมว่ามันอยู่ในนิวมันก็ไม่รอดหรอกเซนเจมปาร์กอ่ะผมไม่รอดหรอก 2-0 น่ะลิเวอร์พูลชนะไป
0: ไม่เป็นไรเราขอแค่วันศุกร์เนี้ยผ่านละที่เหลือรออย่างเดียว
1: ขอคืนนี้ขอคืนนี
0: ้เออถ้าผ่านก่อนพอรออย่างเดียว
1: ถ้าคืนนี้ไม่ผ่านอ่ะ
0: วันจันทร์อาจจะไม่มาวันจันทร์ได้เองแทน
1: โอ้คุณนี่หยาบคายมาก
0: เพื่อหาศุกร์ก็ไม่เข้าน
1: ะครับ
0: ไปจันทร์เลย
1: แล้วก็ไปที่25เลยเอาวันจันทร์วันจันทร์มีวันจันทร์ด้วยมีฟูลแลมกับเชลซีมีฟูลแลมเชลซีวันจันทร
0: ์ใช่ๆมันเดย์ไนท์ฟูลแลมกับเชลซีอูดแต่เชลซีก็อยากเห็นนะ
1: ซาบี้
0: เชลซีของซาบี้ลองโซ่อ่ะ
1: 2-0 เลยเหรออ
0: ยากเห็นเหมือนกัน
1: 2-0 เลยเหรอ
0: โอ้แต่ไอ้ฟูลแลมมันไอ้นี่ไง
1: ทำไมอ่ะ
0: อาเบลูไงใช่ป่ะอาเบลูอาเบลู
1: ใช่ๆ
0: อาเบลูอยากเห็น
1: เฮ้ยมาดริดนะแล้วทำมาดริดขนาดนั้นนะ
0: อ๋อโค้ดเก่ากับอดีตโค้ดเก่าอีกทีนึง
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ป่ะ
1: มาต่อท้ายกันมาไง
0: พอลองโซ่
1: ซาบี้ก่อนเอาไปรัวต
0: ่อ
1: ไอ้นี่โดนมาทั้งคู่ไงโดนแทงหลังมาทั้งคู
0: ่ลองโซ่จีกูละลองโซ่จีกูละ
1: 2-0เลยเหรอจังหวะ2-0เลยเหรอ
0: คู่ไหนอ่ะ
1: คู่ฟูลแลมเชลซีอ่ะ2-0เลยเหรอ
0: เฮ้ยผมว่าต้องมีผมว่าเชลซีของลองโซ่น่ากลัวอยู่ผมไม่ประมาทนะ
1: ฟูลแลมชนะนะ2-0เลยเหรอ
0: แม่ฟูแลมเป็นเวลัวโ
1: หแต่หูมันทำมาดีๆนะ
0: ไม่ไหวเห็นทรงแล้วเหนื่อย
1: เอ้ยทำมาดีๆอยู่
0: ฟูแลมเป็นศึกปีนี้ก็แทบไม่ได้เสริมอะไรนี
1: ่โอ้โห
0: ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่
1: ว่าเชลซีต้องลงตัวสักพักอ่ะนี่สักพักเลยแหละไม่รู้นะในมุมผมนะว่าเชลซี
0: ก็เปลี่ยนแปลงเยอะ
1: เปลี่ยนเยอะ
0: แต่ตอนนี้เหมือนพยายามไปนี่อยู่นะเหมือนพยายามเอาไอ้ตัวที่ไม่ใช้ออกก่อนค่อยๆทยอยไปทีเด้อ
1: ไม่ใช้บานเลย
0: ออกกันบานเลยอ่ะ
1: ไม่ใช้บานเลยแหละ
0: ไม่มันไม่ได้ไม่ใช้บานหรอกไอ้ตัวที่มันใช้ไม่ได้เยอะ
1: ซื้อ
0: บ้านเอาออก
1: จะซื้ออะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะฮะซื้อมาก็ใช้ไม่ได้
0: อ๋อมันยังมีไอ้พวกนี้ไอ้มูนนิชใช่ไหมหรือโกมูนนิชใช้อยู่สมิธโลพวกนี้ของฟูลแลมนะที่ยังโอเคหน่อยแต่ว่าตัวผู้เล่นผมว่าเหนื่อยไอออสการ์บ๊อบอะไรมันนะอีโวบี้
1: อ
0: ะไรอย่างเง
1: ี้ยยังอยู่
0: โอเคอยู
1: ่นะฮะยังอยู
0: ่แต่โค้ดเบลัวแล้วคิดดีไม่ได้เลย
1: เ
0: ฮ้ยโหว่าประสบการณ์มันหน้าสู้ชาบี้ไม่ได
1: ้โอ้หน้าตามันก็ไม่ไหวเบลัวพูดจริง
0: มันคนไม่มี
1: โงเฮง
0: เออไม่มีโงเฮง
1: แห้งไว้เขา
0: ไม่มีบารมีเนาะโคตรไม่มีบารมีอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนไปยืนสั่งงานแล้วเด็กไม่ฟังอะนะดูเนาะมันไม่มีบารมีเลยอะ
1: ดูไมเคิลคาลิกเป็นตัวอย่างเวลายืนข้างสนามเวลาเคาะนาฬิกาเวลายืนแอคเวลามองกล้องเวลาจิบน้ำนี่เซ็ตมาอย่างดีนี่เรียนกับ
0: อโมริมก็ชอบ
1: อโมโอเค
0: อโมริมก็ชอบไอช็อตที่เดินไปบอกเห็นปะอย่าร้องเพราะวันที่พี่เอาจริงเห็นปะเออเนี่ยวันโอ้โห
1: ผมพูดเลยแอคติ้งสองคนนี้มาเรียนกับหม่อมน้อยนะ
0: อืมใช้ได้อยู่

0: โถ
1: อันนี้อันนี้ acting ดีใครพี่เทนอะพี่สิบอะพี่สิบพี่สิบไม่ได้อะ
2: ไอ้ทุกวันนี้ไม่มีงานเลยนะทุกวันนี้ไม่มีทีมนะ
1: โอ้ก็เสียกันหมดแล้ว
2: ทุกวันนี้ไม่มีทีมเฮ้ยเดี๋ยวสรุปแล้วฮอลแลนด์ได้โค้ชใครอะ
1: ฮะ
2: ประกาศยังต้องมีแล้วมั้ง
1: เออมีนะ
2: ผมเออผมขอดูอีกนึง
1: นึกไม่ออก
2: ผมขอดูอีกนึงอยากรู้
1: เดี๋ยวช่วงที่จันมนไปดูอยู่ด้วยผมดูเอสเอ็มเอสหน่อยนะ
2: นิดนึง
1: เข้ามา2ทุ่มครึ่งมีบอกน้องเน่ร็อกได้มึนสะใจแต่โฆษณาขนมก๊อบกรอบร็อกได้ด้านอับขานมาเฮ้ยอันนี้มันโฆษณามันต้องไปให้เป็นคนโจทย์จานกัน
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อ
1: เป็นไง
2: ไม่น่าเชื่ออันนี้เขาล้างเกียรติประวัติเขาอีกแล้วครับเขาไม่เคยข้ามสายพันธุ์แต่วันนี้เขายอมข้ามสายพันธุ์แต่ถามว่าเคยไหมเคยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแต่ตอนนี้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไม่ใช้โค้ชของตัวเองแล้วครับซาบี้เออร์นันเดส
1: ซาบี้เออร์นันเดสอันนี้ก็ว่างมานานอยู่ลองดู
2: สเปนเว
1: สเปนเวดู
2: ฮอลแลนด์เขายิงในศักดิ์ศรีเขานะเขาดัดนะเฮ้ย
1: เลิกแล้วเลิกแล้ว
2: ทำไมอ่ะ
1: ฮอลแลนด์ไปเอาตำนานมาหมดแล้ว
2: มีสองคนนะยังเหลือสองคนจันอู๋
1: ตำนานเรียบหมดแล้วตำนานนักเตะเก่านี่ล้ำยับหมดแล้ว
2: เขาเหลือสองคนทำไมไม่เป็นกุนซือคนคู
1: ่
2: เขารวมกันอาจจะดี
1: เดอร์บัวกูมันอะไรก็แล้วนะหลุยอะไรกูมันไปหมดแล้วมันไม่ได้อ่ะ
2: แต่สองคนเนี้ยสองคนเนี้ยจัน
1: อ
2: ู๋ทำไมไม่มองให้เขามาคู่กัน
1: ไม่อันนั้นมันเหมือนอารมณ์เหมือนเพชรที่มันยังเจรนายไม่ครบอ่ะ
2: หัวใสขนาดนั้นยังไม่เจรนาย
1: ต้องเจรนายมันเหมือนอีกนิดเดียวให้ได้เหลี่ยมมากกว่านี้แล้วมันไม่เต็มที่เหมือนอารมณ์ที่ตอนนั้นที่คนเรียกร้องลาอุนกอนซาเลสอ่ะทำไมยังเตะยูยี่เป็ดอยู่นั่นแหละไม่เอาไปขึ้นชุดใหญ่เจรนายเต็มที่พอขึ้นชุดใหญ่ไง
2: โอ้เจอตลาด
1: ลาอุนเป็นระดับตำนานเลยนี่เหมือนกันต้องเจียหน่อย
2: เขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกคนนึงนะ
1: เจียนานหน่อยเท่านั้นเอง
2: ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกคนนึงนะ
1: ก็เจียนานนิดนึง
2: อีกคนนึงได้แชมป์ราชมังนะทำไมไม่มองวะ
1: ไม่หรอกผมว่ารอโอกาสอาจจะคุยไว้แล้วเฮ้ยคุณเตรียมตัวนะไปรับให้ดีแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลามันตอนนี้มันยังเลือกไม่ได้ไงผมมี2คนไงใช่ป่ะให้แล้วสุดท้ายเดี๋ยวจะมาเลือกอีกทีว่าจะเป็นใคร
2: ผมสรุปตรงนี้เลยนะผมขอยืมคำพูดอาจารย์อู๋สำหรับไอ้พวกชาวเนเธอร์แลนด์ไอ้พวกนักทั้งหลายตีเกมึงใช้โค้ชสเปนไล่ศักดิ์ศรีตีเก
1: ลองชาบี้ดูลองชาบี้อันเดสดู
2: ผมไม่ได้บอกชาบี้ไม่ดีนะ
1: ไม่แต่ชาบ
2: ี้แต่ด้วยศักดิ์ศรีชาติเนี่ย
1: ชาบี้บอกจันมนใจเย็นผมก็วางงานมานานผมก็วางงาน
2: ตอนคุณบาซ่าก็ไม่ไหวเลยโอ้คุณบาซ่าก็หนักเลย
1: ไอตอนนั้นก็เต็งตั้งกี่ทีไม่ได้จะไป
2: คุณบาซ่าก็หนักคิดอะไรอยู่วะ
1: ชาบี้นะดอกจันมนยิ่งยุ่งกูนะกูเพิ่งได้เงิน
2: โคตรบ้าเลย
1: โอ้วางหมดไปเป็นปีจู่มาขัดหน้าพี
2: ่เอา
1: แต่ก็ไม่แน่นะโอ้แต่มันก็ต้องเปลี่ยนสไตล์เยอะเหมือนกันนะ
2: เปลี่ยนเยอะมัน
1: มาเป็นเพราะว่าปกติมันเป็นไอ้ฮอลแลนด์เวย์มาตลอดนะคือนี่จะเป็นสเปนเวย์แล้วอ่ะ
2: ทีมชาติคุณน่ะฮอลแลนด์น่ะคุณควรจะต้องแบบไม่รู้ดิในความรู้สึกผมว่าเป็นผมก็คงต้องใช้คนในประเทศนะเอาจริง
1: ๆไม่หรอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าอยู่อย่างไอ้นี่ดิไอ้นี่ก็เป็นไอ้บราซิลอะ
2: บราซิลมันก็หมดทาง
1: เลยโอ้โหลากเอาตำนานระดับไหนมาโอ้โหเละแบบเละแบบเสียทรงเลยอะ
2: โอ้โหหนักอันนั้นหนักไม่มันด้วยสภาพมันด้วยแหละแต่ว่าผมว่าฮอลแลนด์ยังพอมีสภาพอยู่
1: กล้าเต้แล้วโอ้โหมาแต่ละศพดูไม่จืดอะ
2: แล้วอย่าลืมนะซาบี้เออร์เดสเนี่ยได้แชมป์โลกก็ชนะไอ้ฮอลแลนด์นี่แหละ
1: จ้าก็นี่ไงถึงดึงมาเลยไง
2: คือวันที่มันได้แชมป์โลกครั้งแรกก็ชนะฮอลแลนด์นี่แหละ
1: เพราะยุคนั้นเนี่ยแพ้อยู่2ตัว
2: แพ้ใคร
1: แพ้ซาบี้เออร์เดสกับอีเดต้าไงสองคนน่ะใช่ป่ะ
2: โคตรเก่ง
1: มีสองคนนี้พอไม่ต้องทำอะไรเลย
2: นั่นลบ
1: เพื่อนบอกอารมณ์เหมือน
2: ฝากบอลให้มัน
1: อารมณ์เหมือนมีจูโร่งกับลิโป้อะไม่ต้องสู
2: ้โคตรเธอโหดจริงนะฮะเอานะครับเดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวดูข้อความทาง4689899แล้วก็ SMS แล้วก็เบอร์โทรนะคุยกันนะครับ022489367ครับ
1: ครับครับ
3: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความ

0: แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
5: เบรกสุดท้ายครับกลับมาพูดคุยกันครับนะ02-248-5936-7นะครับรับสายพูดคุยกันนะกับสปอร์ตรีแลกซ์นะครับผมมณมีแล้วก็คุณอู๋ดมศักดิ์นะครับ
6: ครับผม
5: ระหว่างรอสายฮะ
6: โอ้โหอ
5: ะไรสิ
6: อันนี้บอกไงมนเพชรโทรหาหรือยังวงแกว่างแล้วอ้าว
5: ไม่ว่างแกได้งานก็คุยกับผมอยู่
6: เห็นยุทธบอกว่าล่าสุดพอไอ้แก๊งนั้นไปปุ๊บที่ร้านบอกเล่นมันนี่สุดท้ายไอ้แก๊งกำลังไล่อยู่เพราะว่าแต่ละตัวมีอย่างจันชัยอย่างไอ้มดอย่างเงี้ย
5: มีตัวไหน
6: ผู้อีแรงอยู่อีผู้อีแรงอยู
5: ่ไม่แต่แกได้งานวัน
6: พฤหัสบดีใช่ไหม
5: ครับคือแกคุยกับผมอยู่แกคุยกับผมอยู
6: ่ครับ
5: มีคนแซวมาเมื่อกี้บอกว่าอีกฝั่งเขาบอกว่าถ้าพี่เพชรกลับมาตอนผมก็ต้อนรับแกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกแกไม่ว่าไง
6: ใช
5: ่
6: เพราะแกตอนนี้กำลังเมามันเพราะมันทางสายแกไง
5: ใช่
6: เรื่องของดนตรีอ่ะ
5: ใช่แต่หวยเนี่ยไม่ถูกเลยนะ
6: แกเป็นคนแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ย
5: ไม่แต่หวยไม่ถูก
6: หวยไม่ค่อยถูกหรอกคนใดถ้าถูกอ่ะแกจะไม่ได้ซื้อรวมแกซื้อเดียว
5: ยังไงวะเก็บตังค์กันทุกงวด
6: ว่าจะแจ้งเรื่องกันดีดีเอสไอแล
5: ้
6: ว
5: ยังไง
6: ไอดีเอสไอตรวจสอบ
5: ไอ้บ้าเก็บตังค์กันทุกงวด
6: เพชรพลัสนี่รู้สึกมันก็ถูกเลย
5: ต้องหลักต้องไปตัวเองถูกกับส่วนตัวพวกเราไม่ถูกว่ะครับทีนี้ว่าพี่ทีมา
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณโอ๋คุณหมอ
6: สวัสดีพี่ที
7: โอ้ยฟังเมื่อกี้นี่แหมคนหนึ่งก็จะเอาแชมป
6: ์
7: คนหนึ่งก็จะเอาแชมป์
5: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันก็เป็นแชมป์อยู่แล้วผมแต่ว่าแชมป์นะผมก็คุยกับผมได้
7: ไม่เอาแล้วผมยอมผมให้แล้ว
5: มันต้องยอมอยู่แล้วพี
6: ่เฮ้ยแต่แพ้โมลิมมาพี่ทีผมตีเก
5: ้คนกันเองท่านอู๋มันคนกันเองคุณจะไปพูดอย่างนี้มันคนกันเองมันคนบ้านเคยกินข้าวหม้อเดียวกัน
7: ใช่ผมก็ว่างั้นแหละผมยอมแล้วผมไม่เอาแล้ว
5: พี่ก็สู้ไม่ได้พี่จะเอาก็สู้ไม่ได้พี่ทีพี่จะเอาพี่ก็สู้ไม่ได้จริงๆ
7: จบฤดูกาลขอเลขตัวเดียวก็พอ
5: ก็ไปอยู่ดับ9พี่อ่ะนะ
7: จบฤดูกาลขอเลขตัวเดียวเลข1
5: โอ้โหนี่เขาข้ามหัวมาทางกูเลยนะ
6: สู้สู้
5: ตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้
6: พี่ทีสู้เหรอพี
7: ่ไม่เอาแชมป์ผมไม่เอาแชมป์ขอจบฤดูกาลเลข1ตัวเดียวพอ
6: เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวสัปดาห์แรกก่อนพี่ทีห้ามหนีนะ
5: ขอให้พ้นไปก่อน
6: สัปดาห์แรกก่อน
5: ขอให้พ้นไปก่อน
6: ดูว่าใครจะหนี
7: เนี่ยคุณหนูผมน่ะอยากเข้าไปอยู่ในความฝันของคุณมนจริงๆเนี่ยอยากไปสะกิดให้เขาตื่นจริง
6: ๆไม่ดีไม่ดีจานมนฝันแล้วโอ้โหแฉะไปหมดเลยฮะ
5: ไม่มีผมไม่เคยแบบนั้นไม่เคย
6: ไม่เกี่ยวอะไรเรื่องก่อนเลยพี่ท
5: ีไม่มีนะอยากเหมือนกันไม่เคย
7: บอกแล้วว่าอยากกินเยอะมันจะนอนเยอะแล้วก็เก็บเอาไปฝันเนี่ยฝัน
5: ลายผมมาฝันแต่พี่อย่าละเมอพี่เข้าใจป่ะพี่อย่าละเมอพี่อย่ายึดติดอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะพี่ไม่เป็นคนที่ไม่อยู่กับความเป็นจริงไว้พี่ทีพี่เข้าใจป่ะพี่เป็นแฟนบอลประเภทแบบพี่เป็นแฟนบอลที่เขาถ่ายทอดสดให้ดูฟรีพี่ก็จะขอโทรทัศน์พอเขามีโทรทัศน์พี่จะขอ YouTube พี่เป็นคนแบบนั้นพี่ที
6: อันนี้ผมเป็นคนตรงกลางนะ
5: อ
6: ันนี้ดีผมก็จะไม่อยากจะเข้าข้างใครนะคือทั้งพิธีทั้งจันมนก็ละเมอทั้งคู
5: ่เฮ้ยเฮ้ย
6: แชมป์เขานั่งอยู่นี
5: ่
6: ความเป็นจริงไม่อยู่ตรงนี้ไอ้คนละเมอเพ้อพกทั้งคู
5: ่ไอ้เดี๋ยวลิเวอร์พูลเจอชนะเมื่อไหร่วะเดี๋ยวขอดูนิดนึงลิเวอร์พูลเจอชนะเมื่อไหร่ผมอยากรู
6: ้โอ้น่าจะนานนะน่าจะนานสิบกว่ามั้งรู้สึก
5: ใช่เหรออ
6: ืมอย่างนั้นเห็นจันเอกดูอยู่สิบกว่าป่ะ
5: โน้ลิเวอร์พูลเล่นวันที่1พฤศจิกายนเล่นที่แอนฟิลด์เจอร์เซนอนนัดที่1 2 3 4 5 6 7

0: นัดที่9
1: นัดที่9ใช่ไหม
0: เจอกันนัดที่9
1: อืม
2: แล้วก็นัดที่9เสร็จแล้วก็นัดที่11ก็ไปย้ำใหญ่อีก
0: 11เละคาบ้านสำหรับลิเวอร์พูลแน่นอนปาดน้ำตาคาแอนฟิลด์ผมลั่นได้ปีที่แล้วละปีนี้ใช้คำพูดเดิมปาดน้ำตาคาแอนฟิลด
1: ์แต่ก็เสียวนะแต่ใจผมก็เสียวนะ
0: เสียวอะไร
2: ไปเยือนอ่ะไปเยือนเฮาเขามีสัญลักษณ์อ
0: ย่ายุ่งกับผมพี่
1: เสืออ
0: ย่ายุ่งกับผมพี่ไปเอาสาลิกาพี่ให้ลงก่อนอย่ามายุ่งกับผม
1: เออพี่
0: ไปยุ่งของ
1: ไปทำ
0: ของพ
1: ี่
0: ก่อน
1: คุณนกของพี่ก่อน
0: พี่ไปยุ่งของพี่ก่อนอย่ามาวุ่นวายกับผมไอ้เรื่องเสือเดี๋ยวผมไปลุยของผมเอง
1: ไม่
0: ย
1: ุ่
0: ง
1: สัปดาห์แรกอ่ะพวกเราต้องเอาตัวให้รอดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเหลากัน
0: ชอบวุ่นวายเรื่องคนอื่นตัวเองเอาตัวไม่รอดเลย
1: แต่ถ้าเกิดวันนี้เนี่ย
2: ไ
1: ม่เวิร์กนะ
2: ผมจะถามไอ้คุณย่ายังอยู่เปล่าอ่ะ
1: อยู่
0: พรุ่งนี้แฮตทริก
2: ถึงว่าทำไมแมนยูซื้อไอ้ยูริไปจากแอสตันวิลล่าม
0: ันคนละตำแหน่งพี
2: ่ไอ้นี่ไงยูริตาเลมองเนี่ยเอาไปเล่นคู่กับคุณย่า
1: ไม่เอาเราอุ้ยเรา
0: วาย
1: เราก็ไปเล่นงานเขา
0: แต่ที่กูไม่มีตัวอะไรเลยนี่ไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยนี่ซื้อตัวอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะ
1: เฮ้ยตัวดีนะตัวดีนะปีนี้นะมึงยอดไปแย่งนิวคาสเซิลมา
0: ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะคนอื่นบางคนล่าก็ไม่น่ามานะดูทรงแล้ว
2: ไม่เอาแล้วไม่คุยแล้วคุยวันที่25นี้ดีกว่า
1: ใช่พี่เดี๋ยวทีเดียวจบเลย
2: ไอ้คุณโอ๋คุณบนว่าน้องเนเน่จะเอาเพลงอะไรขึ้นไปสู้กับเขาอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้ครับ
1: อันนี้ไม
0: ่เดาไม่ถูก
1: แต่ผมว่าก็คงถ้าช่วงนี้นะก็คงต้องล็อกแบบเน้นแบบเล่นกีตาร์เป็นหลักอ่ะ
0: แต่ถ้า
1: เป็นเพราะเนเน่เขาขายที่จุดเด่นที่เขาเล่นกีตาร์นะไม่ได้ขายเสียงนะ
0: จะเป็นอะไรก็ตามแต่ขอให้เป็นเพลงอเมริกัน
2: ผม
0: ขอให้เป็นฝั่งอเมริกัน
1: เ
0: ป็นอย่าเป็นเพลงฝั่งอังกฤษอ่ะผมร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กว่ามันช่วงนี้มันต้องขอคะแนนเสียงจากคนอเมริกันอ่ะผมต้องให้มันมีส่วนร่วมด้วย
1: เห็นเขาวิเคราะห์กันมาที่ผมไปดูนะเขาบอกว่าบางทีบางคนมาดีๆแล้วบางทีมันเลือกเพลงที่มันไม่เข้าหูอ่ะมันแล้วก็คะแนนโหวตมันหลุดเลย
0: ใหญ่พวกสายล็อกที่ไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามีอีโก้เพราะเขาขึ้นไปปั๊บมันไปเอาเพลงตัวเองเพลงของตัวเองเลยเพลงแบบแต่งเองอะไรเองขึ้นมาเล่นกันเรียบร้อยเลยเขาไม่มีส่วนร่วมไงเขาไม่ยินไง
1: เออแต่
0: เ
1: น้น
0: แต่
2: เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนไง
0: แต่เน่เนี่ยยังไม่ปล่อยเพลงที่แต่งตัวเองหรอกแต่ว่าขอให้เลือกฝั่งเพลงที
1: ่เป็นชิดไว้ก่อนด้วย
0: เป็นเพลงอเมริกันเพราะว่าที่เลือกมาในเพลงอังกฤษเพลงนึงเพลงไอแลนด์เหนือเพลงนึงเนี่ยเอาเพลงอเมริกันให้คนอเมริกันเขาได้นั่นกันหน่อยเออ
1: แล้ว
0: เอง
1: ผาพวกวงแบบ
0: เยอะแยะเขาเล่นสวิชไฮโอมายดีก็เอาสวิชไฮโอมายก็ได้อ่ะไม่เป็นไรการเล่นรถอ่ะเขาเล่นได
1: ้ก็มีช็อตให้ลีดนะให้อาจจะเป็นเนเน่สแลด
0: ก็
2: ผมเดา
0: ผม
2: เดาอยู่เพลงหนึ่งเนี่ยวงอันเนี้ยวงแม่ทาริกา
0: เมทาลิก้า
1: อ๋อจ้ะ
0: ไม่มาสเตอร์พัพเพตอ่ะคือไอ้ช่องโซโล่อ่ะมันเคยมีชาวอินเดียเคยเป็นโซโล่แล้ว
2: มาสเตอร์ออฟแทมเพิร์ดเหรอ
0: ไม่ใช่มาสเตอร์พัพเพตมันคือไอ้เพลงนั้นเนี่ยมันมีคนเคยขึ้นมาโซโล่แล้วมันจะมีหลายเพลงที่แมทริก้าก็เล่นได้แต่มันหนักหน่อยคือเขาว่าหนักมันด้วยคำพูดด้วยเนื้อหา
1: ภาษามันจะอาจจะแรง
0: เออมันจะแรงไปหน่อยมัน
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะไปช่วงเป็นเด็กเด็กแล้วมันโหวตไม่ได้อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คือผมว่าเอาซอฟอันนี้ไอ้การเล่นรถอะซอฟอยู่
2: ได
0: ้อยู
2: ่อะไร AEIO อะไรที่น้องเขาเล่นบ่อยๆใน
1: ACDC ไหม
0: ACDC
1: เขาร้องเขาชอบ ACDC อยู
0: ่แต่มันเก่าคนก็จะร้องกันไม่ได้เนี่ยมันยุค70 80น่ะ ACDC อ่ะ
1: เฮ้ยแต่ ACDC มันเป็นเพลงระดับตำนานมันพวกนี้รู้จักอยู่แล้ว
0: แต่ว่าผมว่าเป็นผมเอายุคแบบเอายุคใกล้ๆหน่อยอ่ะ
1: พี่โป่งก็ได้พี่โป่งก็ได้
0: อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งคือเป็นนางแมวเลย
2: อันนี้ผมคิดส่วนตัวนะคุณโอ๋คุณมอน
1: ครับ
2: เวลาที่น้องเขาขึ้นเวทีเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหมือนกันอยู่สองวันแล้วนะก็คือวันออดิชั่นน่ะที่น้องเขาขึ้นแล้วมันมีไฟไหม้ที่ลาดเท้าใช่ไห
1: ม
2: ครั้งหนึ่งและครั้งที่สองที่ไอ้คอแบ็กมีเหตุยิงกันตายที่โรงเรียน
0: ไม่เกี่ยวหรอกพี่ไม่เกี่ยวอะไร
2: ครั้งที่สามกำลังจะขึ้นแต่ว่าเมื่อวานนี้มีดารา คนนึงก็เสีย
0: มันไม่เกี่ยวอะไร
1: กันหรอกพี่ผมว่าจะไม่น่าหรอก
0: มันจะไปเกี่ยวอะไรกัน
1: เราจะไปลากเลย
0: ไปลากก็มันเกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวหรอครับพี่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลย
2: ไอ้นี่คิดเอาเองไงคิดเอาเอง
0: แล้วพี่คิดเยอะแล้วล่ะเหมือนพี่ที่คิดถึงลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์อ่ะพี่คิดเพ้อเจ้อนี่ก็เรียกว่าเพ้อเจ้อผมรวมแบบนี้แหละพี่เพ้อเจ้อพี
1: ่
0: ไม่เกี่ยวพี่นะ
2: ผมก็อยากคิดเองงั้นแล้วว่าคิดแบบว่าไอ้ถ้าน้องก็ขึ้นครั้งที่3นี่อะไรแบบแมนยูแพ้3เกมรวดอะไรเงี้ย
0: นี่ที่ไปเอาตัวรอดนิวคาสเซิลก่อนนะผมประกาศว่าเดี๋ยวผมจะนัดที่11เนี่ยผมชนะแน่นอนแล้วกันเอาอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เอานัด
0: เด
1: ีย
0: ว
1: ก็
0: คุยกัน
1: เอานัดแรกก่อนอย่าหนีกันครับโอเค
2: ผมล้างท้องรอไว
0: ้
2: เลย
0: โอเคแค่นี้นะ
1: ครับ
0: สวัสดีพี
2: ่
1: สวัสดีครับ
0: เพอร์เจอร์โยงอะไรก็ไม่รู้ขึ้นเวทีก็ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เพอร์เจอร์เหมือนลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์
1: อันนี้บอกว่า BG เดือนละร้อยเองครับพี่มน
0: ผ
1: ลนักแข่งไม่ร่วงครับจากคุณนันทพงศ
0: ์อันนี้ก็จ่ายไปเถอะถ้าอยากดูจ่ายไปเถอะครับ
1: เขาบอก2พิธีกรขี้โม้เจอขี้โม้กว่าเสียเลยนะฮะเขาบอกว่าอาจารย์อู่พิมลครับคดี5ศพป๋องกพลศาลตัดสินยังไม่นึกว่าแกโหดขนาดนี้จะคุณนานอาร์ต
0: เดี๋ยว5ศพนี่อะไรกระจั่วป่ะไอ้ที่ไอ้สวนเป็ดน้ำประวาน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ยถ้านับของพี่ป๋องไม่ใช่คันอย่างนี้หรอครับอันนี้ละโนเกียไปโนเกียไป
0: คือถ้าถามว่า5ศพมันมีกระจั่วกับมีหนูอ่ะน่าจะเก็บเรียบ
1: พอถ้าเกิดเป็นที่ร้านเก่าที่ตัวเป็นข้าวต้มเดอะช็อกอันนั้นคืนนึงเป็น100
0: เลยเหร
1: อแต่พี่ป๋องไม่ให้เรียกว่าหนูนะ
0: uh-huh.
1: ให้เรียกเป็นกระรอกเรียกเป็นกระถิกก็ได
0: ้ไอ้บ้าเป็นร้อยแล้วคนไปนั่งกินฉันอู๋สุขภาพอนามัยมันเป็นยังไงวะหนูวิ่งเต็มร้านเนี่ย
1: โอ้ย
0: วิ่งอยู่ข้างบนสภาพร้านอาหารด้วย
1: อ้
0: าวมา
1: อันนั้นตั้งใจเลี้ยง
0: มิสเตอร์เซนอนเชิญ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์อู๋อุดมสุขท่านเอก
1: สวัสดีครับ
3: อ่ะ
1: ว่าไงครับวันนี้คุณมิสเตอร์เซนอนว่าไงบ้างวันนี้คืนนี้สบายสบายไหม
3: คืนนี้3-0ครับ
1: 3เลยนะ
0: เฮ้ยโอ้โห3-0เลย
1: จัดไป
0: แต่ก็ดูทรงก็น่าจะทำได้แหละไม่น่ามีปัญหาหรอก
3: แต่ผมยาวแต่ผมยาว
1: ไม่เราชนะไปก่อนแล้วเราโอเคแล้วเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เรารอทีมไหนพลาดสักทีมต้องมีมั้งแหละ
0: สมมติ
1: แล้วรอซ้ำ
0: สมมติวันนี้แพ้ทำไงสมมติเลยสมมติถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้ววันนี้แพ้
1: เป็นเรื่องที่ง่ายมาก
0: ง่ายคือยังไงฮะ
1: ไม่มาผมก็ไม่มา
0: ไอ้บ้าชนะ1-0โคเวนที่ชนะเฉยเลยอะไรเงี้ย
3: จานมนครับ
0: ครับ
3: วันนั้นที่ทูเคิลอ่ะเขาเจออาเจนอ่ะเขาไม่เอานักเตะสนอนลงอ่ะมันก็เลยแพ้อาเจนไปเนี่ยพอมันจริงที่3ด้วยไล
0: น์ผมพูดจริงๆนะต่อให้เอาลงนะมันก็เล่นไม่ได้หรอกเพราะมันบอกลงไปแล้วมึงไปอุดก็เหมือนเดิมครับไม่ก็ไม่มีผลอะไรที่เอาดีแคนไลท์ไปเล่นเซนเตอร์เงี้ยคุณคิดว่าจะมีผลประโยชน์อะไรมั้ง
1: เสียของมาก
0: เลยคุณจะไปคิดอะไรเยอะกับโค้ชคนนี้ครับเชื่อผมเถอะ
1: สงสารนักเตะนะนักเตะทุกอย่างบุกกับโค้ชให้รับ
0: คุณจะไปยังไงเอาบุกโยซาก้าไปเล่นเป็นแบ็คขวาคุณคิดว่ายังไงเอาผมถามมันไม่ประโยชน์หรอกครับจะบอกอาร์เซนอลลงไม่เกี่ยวครับอยู่ที่โค้ชครับ
3: ก็นั่นแหละมันต้องเปลี่ยนโค้ชแล้วแหละผมว่ามันไม่ได้เรื่องแล้ว
0: เฮ้ยมันได้ที่3ไม่เปลี่ยนมันยังไง
1: แต่มันความชอบธรรมมันไม่ได้ดิครับ
0: เออมันได้ที่3
1: ผมมันได้ที่3มันโม้ได้ว่าเอ้ยลึกกว่าเค้าเกตหรือเค้าเกตจบที่4ถูกป่ะเออมันก็เลยไล่ไม่ได้อ่ะ
0: เกือบเค้าชิงน่ะ
3: พูดถึงแค่ Community Shield ครับ
1: ครับ
3: ผมก็ไม่คิดว่าอาร์เซนอลจะถล่มซิตี้3-0นะ
1: เออผมยังมองว่าไปจุดโทษด้วยซ้ำน่าจะเป็นเกมที่แบบฝืดๆแบบเจาะกันไม่เข้าอ่ะที่ไหนได้โอ้โหเกมซิตี้ไม่ดีเลยอ่ะ
3: ผมแรกลูกนึงแล้วอ่ะ
0: ผมมองขาดเลย
3: แล้วผมว่าดูแล้วเหมือนว่ายิ่งเล่นยิ่งเหมือนรู้ใจกันเข้าใจกันหมดเลยอ่ะโซลิดมาคนใหม่ก็ดีอ่ะ
1: โซลิดมาที่ก็ดีด้วยเนาะโซลิดเล่นดีอ่ะ
3: ใช่
1: อันนี้เดี๋ยวหาปีกซ้ายสักตัวนะผมว่า
0: เฮ้ยดีเอาไหม
1: ตัวไหนฮะ
0: เอาไหมล่ะ
1: ไม่ขอดูขอดีลหน่อย
0: ของดีนะคนเนี้ย
1: ชื่อมา
0: ถ้าสนใจนะเดี๋ยวผมดีลให้ราคาพิเศษ
1: มาฮะ
0: มาจากทางด้านของเบลเยียมเฮ้ยไม่ใช่มาจากเดนมาร์ก
1: แพทริกดอกูเหรอ
0: ใช่เอาไหม
1: แต่แพทริกดอกูมันหนักเป็นแบ็คกันเนอะมัน
0: ไม่ตอนนี้เล่นปีก
1: เฮ้ยจะเอานะแต่ก็เอานะ
0: เพราะว่า
1: ตอนนี้มันเล่นปีกดีอยู่
0: เพราะว่าผมต้องการพื้นที่เคลียร์โล่งๆให้กับด็อกเตอร์
1: มาร์ตินเนลลี่ไปแลกกันดีล
4: แต่ละตัวที่มึงโยนมาให
1: ้หรือไม่ก็นะเราขายมาดูเก้ให้51ล้านขอล้านเดียว
0: ของดีของดีเก็บไม่ใช้
4: จันอู๋
1: ขอกำไรแค่ล้านเดียว
4: ทักขวาผมเต็มแล้ว
3: เออเดี๋ยวนี้แฟนของผู้หญิงที่เขาแซวเก่งๆไม่ค่อยมาเลยครับ
1: ส่วนใหญ่เขาจะเป็น

0: ในส่วนของข้อความ
1: โอ้
2: ฉันก็ไม่กล้า
0: จนลิ้นเหนื่อย
3: ผมดูแล้วแฟนของแต่ละคนนี่สุดเพ้อเจ้อนะ
2: เฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นสิม
0: ัน
2: ก
0: ็ไม่
2: ก็เป็นอย่างนั้นแหละ
0: มิสเตอร์ไซนอนคุณต้องนิดนึง
2: เขาก็เป็นอย่างนั้น
0: เพราะว่าพี่ทีอ่ะแกไปทำให้พื้นฐานของแฟนลิเวอร์เสีย
2: เขาเพ้อเจ้อจริงเมื่อกี้เนี่ยเพ้อเจ้อมากเลยเพ้อโคตรเพ้อเจ้อเลยเมื่อกี้เนี่ย
3: ไปลุ้นทีมตัวเองให้ดีกว่าไปแช่งคนอื่น
2: เออชอบวุ่นวายทีมคนอื่นนะวุ่นวายไปเรื่อย
0: แล้วไปดูทีมคนอื่นจัง
2: มันจะวุ่นวายอะไร
3: ยุ่งทีมผมยุ่งทีมคุณบอลอะไรก็
2: แล้วเธอจริง
3: ผมว่าไปดูทีมตัวเองให้ดีก่อนเลย
2: ถูก
0: ไม่หรอกผมว่าพี่ทีแกบางทีแกอาจจะดีดก็ได้
3: เออผมก็ดูแล้ว
2: มึงดีน้ำท่อมอะดีน้ำท่อมเนอะไอ้บ้ากินกลางคืน
0: อาจจะมีตัวอื่นร่วม
2: หนักหนักแล้ว
0: พี่บอกสูตรพิเศษครับ
3: พวก
0: ไม่ไอเป็นปีอ่ะ2ปีไม่ไอเลยทั้งแอะ
2: กินทุกวันกินยากันไว
3: ้ผมดูแล้วฟังแล้วอะไรรู้ส
0: ึกแล้วก็ชอบเป็นโทรมาทีไรไม่เคยคุยเรื่องทีมตัวเอง
2: วุ่นวายคนอื่นวุ่นวายวุ่นวายแล้วก็ไปเพ้อเจ้อเลยแล้วมันจะคิดเดี๋ยวเน่ขึ้นต้องมีจะคิดอะไรมันเกี่ยวอะไรกันวะผมไม่เข้าใจ
0: แล้วแทนที่จะคิดเรื่องดี
2: ๆเออไปคิดเรื่องไม่ดีคืออะไร
0: เออมีเรื่องอื่นต้องคิดตั้งเยอะ
2: ใช่
3: สงสัยคงจะเป็นคนคิดมากอะ
2: โอ้แกคิดเยอะไปไม่ยังคิดมาก
0: ไม่แล้วแกขยันด้วยนะ
3: ครับผมสุดท้ายนี้ขอทั้งสองท่าน
0: เมืองครับผมเช่นกันครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับนะ
0: บอกคืนนี้มีรายงานสดฟุตบอลหรือเปล่าครับพี่มนคุณนัทเรือใบไม่มีนะวันนี้ไม่
2: ม
0: ีเพราะว่าเราจะมีแค่เสาร์อาทิตย์นะครับถ้าจันทร์ถึงศุกร์ไม่มียังไม่มี
2: ครับ
0: บอกไม่อยากจะว่าเลยพวกที่อยากจะดูบอลฟรีไม่เสียตังค์ได้คืบจะเอาสอกจากคุณนัทเรือใบอันนี้มันก็นะอย่างที่เราว่ากันไปในช่วงแรกอะเนาะบอกชุดแมนยูชุด4จานบอลซื้อยังครับคุณบอลสาริกา
2: สวยนะครับ
0: ชุด4เป็นชุดไหนอะ
2: มันเป็นชุดแบบนี้
0: ชุด3อะสีขาว
2: นี่ๆจาน
0: ถูกไหม
2: นี่
0: ชุด2อะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหม
2: ชุด4แบบนี้ครับ
0: อ๋อเหรอ
2: คือเป็นคอขาวแต่ว่าเป็นน้ำเงิน
0: เฮ้ยแต่ผมชอบชุด2เขามากกว่านะตัวน้ำเงินชุด2อ่ะ
2: ก็สวยแต่ว่าผมชอบไอ้ชุด3ไอ้ชุดเนี้ยแต่มันลงในยุโรปไม่ได
0: ้ชุดขาวสีขาว
2: สีขาวสวย
0: ผมว่ามันดูจืดไปหน่อยนะ
2: หุ้ยมันสวยนะจ๊ะสวยดี
0: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะ
2: อันนี้
0: ผมว่าชุด3แมนยูมันดูฝืดอ่ะ
2: แล้วแถมตรงไหล่มันสีเขียวมันดูสวยดีอ่ะคุณบอลมาเชิญครับ
0: สวัสดีครับคุณบอล
4: อ่าสวัสดีพี่หูใหญ่แล้วก็พี่มนสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีบอล
4: พ่อไปแบบเร็วๆนะครับ
0: เชิญ
4: คร
0: ับ
4: ครับแมนยูก็ถ้าพรุ่งนี้ผมว่าไม่น่าจะพลาดครับน่าจะ
0: สุดยอด
4: 3แต้มแน่นอนครับ
0: สุดยอด
4: ไว้ก่อน
0: สุดยอด
4: ครับผมก็ผมว่าอาจจะดูไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากแต่ว่า
2: สบายสบาย
0: แต่โดนริมมานะ
2: สับเอ้ยมันบอลอุ่นเครื่องคุณก็พูดไปเรื่อยบอลอุ่นเครื่องโ
0: ถ่ดูคุณฟังเสียงหัวเราะของน้องบอลดินี่คือเถียงไม่ออก
4: แต่ทีมชาติแบบเอาจริงก็คือมันเตะพร้อมกับทีมชาติไทยด้วย
0: เ
4: หมือนกันแต่เนี้ยตรงเนี้ยส่วนเนี้ยผมขอวิจารณ์หรือตำหนิโดยตรงเลยคือในส่วนของคือเราเห็นจากจำนวนคนดูมันเริ่มลดลงจาก 17,000-13,000
0: เหลือแต่ล่าสุดเราใช่เหลือน้อยมากเลย
2: 10,000เดียว
4: ใช่
2: ถึงก็บอกก็ไม่รู้ตัวเลขจริงเปล่าไม่รู
0: ้อาจจะเป็นเรื่องของฝนมั้ยมีส่วน
2: ด้วยแหละเตะฝนธรรมดาด้วย
0: ก่อนด้วยเนาะแล้ววันธรรมดา
2: เตะวันธรรมดาด้วย
4: ใช่ผมว่าคือมันไม่ได้โปรแกรมแล้วรายการเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าสำคัญเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
2: ใช่มันไม่มีคุณค่าอะไรในความรู้สึกพวกเราแล้ว
4: ใช่คือมองผมมองการไกลนะผมมองไปถึงตรงรายการใหญ่เลย
0: ใช
4: ่ครับแล้วก็บอลโลกเราคัดเลือก
2: ใช่ใช่เรามองไปแบบนั้นดีกว่า
4: เรามองอย่างนั้น
0: ฟีฟ่าเซียนดีกว่าใช่ไหมได้คะแนนฟีฟ่าดีกว่า
2: ใช่ให้เหยียนมันหลงของมันไป
4: แล้วถ้ามาเตะแบบในอาเซียนมันก็เหมือนเดิมทีมเดิมนะเดิมมาเลสิงคโปร์เวียด
0: นามไม่ได้อะไรนะผมว่าให้แบบชุดอย่างเงี้ยใจผมไม่อยากให้เอาตัวไอ้นี่ลงด้วยซ้ำนะอยากให้แบบตัวใหม่ทั้งหมดเลย
2: เอาเด็กไปเลยอ่ะ
0: อะไรพวกนี้ให้เด็กมันได้มีพื้นที่เนาะ
4: แล้วเรื่องของการจัดการของสมาคมนี่ก็เรื่องของถ่ายทอดสดเนี่ยก็ยังเป็นที่ตกเถียงกันอยู
0: ่
4: ณตอนเนี้ยว่าทำไมถึงเวลาทำไมทีมชาติเราลงเตะทำไมไม่มีถ่ายในส่วนตรงนี้ที่มันเป็นประเด็นอยู
2: ่ก็อธิบายไปแล้ว

0: ใช่แล้วก็ในส่วนของถ้าในพูดถึงเรื่องทีมชาติเราเรื่องของ FA อ่ะถ้าเราไปเทียบจากอังกฤษเลยคือเวลามีทีมชาติลงเตะปุ๊บเมื่อไหร่20ทีมในพรีเมียร์ลีกคุณต้องปล่อยตัวใหม่นักเตะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่คุณอย่าไปงัดข้อกับ FA ไม่งั้นมีเรื่องแต่ของบ้านเรานี่ครับ
1: ไม่ได้
0: ใช่คือทำไมแบบคุณมอง
1: ไม่ได้ครับมันมีข้อดีข้อเสีย คือถ้ามาจากถ้าทีมหรือว่าสมาคมมันมาจากพื้นฐานการเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมาคมเองมันเป็นสมาคมที่คุณผมคุณอู๋ลงไปรับเลือกตั้งผมเป็นคนกลางเข้ามามันอีกแบบนึงมันจะอีกแบบนึงแต่ว่ามันพื้นฐานบ้านเรามันเป็นแบบนี้ครับมันต้องอยู่แบบนี้
2: มันเป็นแบบนี้มานานแล้ว
1: มันเป็นแบบนี้มันแก้ไม่ได้มันเป็นแบบนี
0: ้แต่ของอังกฤษเขาไม่ค่อยจะมีปัญหาแบบเหมือนของเราน
1: ะมันไม่เหมือนกันไงรากฐานมันวางไม่เหมือนกันไงของเขามาเป็นแบบนั้นของเรามันเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนกันครับมันไม่เหมือนกันมันมีดีมีเสียครับมันมีดีมีเสีย
2: ผมว่ามันเป็นดาบสองคม
1: ใช่ใช่
2: มันอยู่ที่ว่ามันจะฝั่งไหนมันดีกว่ากันนั่นเอง
1: มันมีดีมีเสีย
2: มันจะพูดตรงนี้ก็พูดยาก
1: ใช่
0: เนี่ยแหละพรุ่งนี้ผมรอดูเลยว่าอ่ะไหนดูซิพรุ่งนี้ว่าจะมีคนดูกี่คน
2: แต่ว่าไปจริงแล้วผมว่าน่าจะเยอะขึ้นน่ะวันนั้นอาจจะมองได้ว่ามันเราสบายๆไม่ได้อะไรซีเรียสเนอะอาจจะมองแบบนั้น
0: ใช่แต่ในมุมมองเกมที่เจอสิงคโปร์เอาจริงผมว่านะอย่างแง่ก็เสมอแต่ว่าเฮ้ยคุณดันแพ้ต่อให้อ่ะมันนั้นไม่ได้แบบว่าเลวร้ายแต่ว่าเฮ้ยไอ้ลูกหนึ่งๆเนี่ยเฮ้ยโมเมนตัมมันควรจะเป็นฝั่งไทยแต่กลับกันมันดันโดนสิงคโปร์มายิงอีกลูกหนึ่งเป็น 2-1 เราก็งงว่าเฮ้ยทำไมถึงการเล่นของฮัตสันเนี่ยมันคาใจมัน
2: ไม่แต่จุดนี้ผมว่าก็โอเคนะสำหรับคนที่เขาจะบ่นเรื่องรูปเกมอ่ะคือเข้าใจว่าตัวมันไม่ฟูแล้วก็มันก็มองว่าเราไม่จำเป็นอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกมมันไม่ดีอ่ะอันนี้ก็ต้องรับฟังนะอันนี้ต้องรับฟังว่าตอนนี้คนไทยเขาติดใจตรงไอ้รูปเกมไอ้รูปนะโอ้มันดูไม่ได้เลยมันไม่มีทรงอ่ะ
1: ควรด่าควรด่า
2: ใช่ใช่อันนี้ก็ต้องรับฟังอันนี้ก็จะไปโอ้มันก็ไม่ได้นะบางที
1: ทุกทุกจ
2: ะ
1: รู
2: ้แต่ว่าเวลาเขาเล่นดีอันนี้เราต้องชมบ้าง
1: อ
2: ันนี้เราพูดถึงในบางมุมเนี้ยบางทีโอ้ห้าศูนย์ยังโดนด่าอย่างเงี้ยแล้วมันต้องทำยังไงใช่ไหมแต่เกมนี้โอเคถ้าด่าผมไม่เสียงนะที่ผ่านมาผมปกป้องไปตลอดนะไอ้ถ้าเขาชนะเขาไม่เสียประตูเลยแต่พอเกมเนี้ยพอมันไม่ดีอันยิงอันนี้ตอนเราต้องว่ากันถูกไห
1: ม
2: ดีก็ชมไม่ดีเราก็ต้องว่า
0: ถูกต้องครับ
2: แต่ถ้าจะแตะเลยไม่ได้อันนี้ก็เกินไป
0: ถูกแต่ใน อย่างในรายการใหญ่เนี่ยอีก2รายการเอเชียนคัพหรือฟีฟ่าที่กำลังจะมาถึงปีหน้าเนี่ยก็มันไม่อยากให้เกิดซ้ำเหมือนนั้นแรกที่เราเจอจีนไอฟีฟ่าล็อก
2: อัน
0: น
2: ี
0: ้โอ้โหเห็นแล้วแบบทุกวันนี้ยังคง
2: กู
0: จำไม่ได้ถึงทุกวันเนี่ย
2: ครับ
0: นั่นแหละครับก็ประมาณนี้ก็ยังไงก็พรุ่งนี้ครับผม
2: แ
0: มนยูแน่นอนครับ
1: ขอบคุณครับสุดยอดครับ
2: สวัสดีครับ
1: เวลาแล้วพอดีนะฮะอ่ะจันอู๋เก็บตก SMS นิดนึงครับ
2: คุณบอกคุณทีริเวอร์ฟืดก็ขยันยิงเนาะแล้วก็บอกเรื่องเล่าเลยช็อกกับเพชรมาถูกลอตเตอรี่คนเดียวอันไหนลี้ลับกว่ากันนะ
1: เรื่องเล่าเดือดช็อกอะไรนะ
2: กับเพชรมาถูกลอตเตอรี่คนเดียวอะไรเงี้ยอัน
1: ไหนลี้ลับกว่า
2: ครับไม่พี่เพชรเขามันไม่ได้เกี่ยวเรื่องผีอันนี้เป็นเรื่องของDSI นะที่ต้องเข้ามา
1: เรื่องนี้อีกเรื่องนะ
2: เป็นเรื่องของคดีอาญา
1: คืออันนี้มันเป็นเรื่องระหว่างพวกผมแล้วล่ะว่ายังไงวะ
2: อันนี้มาทาง YouTube บ้างนะคุณปั๊กบอกสวัสดีคุณนัทสอนบอกสวัสดีครับพี่อู๋ใหญ่พี่มน
1: ครับ
2: คุณเจี๊ยบบอกผลบอลรอบชิงอาเซียนโลกระหว่างทีมเหนียวแน่นไออัศลงลีอาเซียนเป
1: ิ
2: ดบ้านรับแซมบ้าอาเซียนผลแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างครับคุณเจี๊ยบผลแก่นโอ้ย
1: ไม่รู้ครับ
2: ชิงอาเซียนดูก่อน
1: ไม่อะไรอ่ะ
2: ผมไม่
1: มันคืออะไรครับ
2: ชื่อทีมอาจจะงงๆหน่อยอาจจะไม่ได้ตามนะ
1: ครับครับ
2: มีคุณอาเจ๊บอกว่าสวัสดีครับพี่อุ้ยมนเห็นพี่อุ้ยชอบใส่เสื้อสีดำครับผมเนี่ยส่วนใหญ่คือพอมีอาซักเสร็จอันไหนตัวแรกผมก็หยิบตัวนั้นน่ะมันก็เลยใส่แต่ตัวเดิม
1: ครับ
2: คุณธีรชัยเนาะน่าเกลียดจริงครับแล้วทำเป็นว่าเหมือนเป็นเครดิตของตัวเอง
1: ยังไงไอ้นี่ว่า
2: นะครับคุณมิกเตอร์บอกอาจารย์เพชรไม่ได้เล่นร้านประจำแล้วถ้าแกจะกลับมารีแลกซ์คุกพี่จะรับกลับไหมครับแกไม่ได้ได้ที่ใหม่แล้วโอ้ยแกสบายสบาย
1: แต่ให้แกกลับมาพวกผมรับอยู่แล้วให้พวกผมรับอยู่แล้ว
2: ร้านเดิมเขามีปัญหาเรื่องงบอะไรแบบนี้
1: ผมยินดีอยู่แล้ว
2: คุณ N2PD บอกถ่ายอานอนไหมครับวันนี้ วันนี้ไม่มีบรรยายนะ
1: คุ
2: ณจะนอนนะครับ แต่ว่าไอช่องที่ถ่ายทอดเขาถ่ายทอดเหมือนเดิม
1: ครับ
2: เขาบอกถังแตกอยู่ครับพอเข้าใจได้อ๋อน่าจะเรื่องของการไอ้นี้ป่ะ
1: ผมสำหรับผมเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับสำหรับผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับ
2: ดูถ่ายทอดทางนาวแต่ฟังบรรยายทาง99โดยพยองเดช
1: เออไอหยองเนี่ย
2: ไอผม
1: เขาแซวคุณนะเขาแซวคุณนะ
2: อืม
1: เมื่อกี้เดินมาแซวเลยนะ
2: คุณกฤษณะบอกน่าจะเล่นไม่เกิน1ทุ่ม2ทุ่มผมว่าดึกไปคนไปสนามกลับยากฝนหน้าฝนด้วยเออผมว่า2ทุ่มมันดึกไป
1: อันนี้มันน่าจะเป็นการกำหนดจาก AFF นะ
2: ใช่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่สะดวกคนไทยไงใช่ไหมคนไทยสะดวกกันดูบอลสักทุ่มกำลังดีคุณแม่อ้วนบอกอาจารย์อู๋อานอนเก็บ3แต้มสบายฮะการันตีโดยโอ้โหทิศวาวทีละ7ดาวอยากจะดับคลิกจอเลยอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วที่เหลือก็ต้องขออภัยแล้วกันนะ
1: เ
2: ฮ้ยอันนี้เขาบอกตีเก๊ครับชอบครับสะใจ
1: นะฮะแล้วก็ว่ากันไปนะอะไรเนี่ยทีลิเวอร์น่ารักหลังๆเลอะเทอะจะกินขันหน้านะครับอะไรเนี่ยบอลสาริกาโอเคนะครับหมดเวลาแล้วครับ
2: ครับผม
1: นะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยกับทางด้านของสปอร์ตลีแลกพวกเรานะวันนี้เราสองคนไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
2: สวัสดีครับ
3: สปอร์ตลีแลกดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live

0: โดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: อ่ะจบจบแล้วนะ
1: มาแบบยิ่งใหญ่อลังการโอ้โ
0: หเรียกว่าอยู่ในโฮมเธียเตอร์นะฮะโรงละครแห่งความฝันเฮ้ยเพลงนี้กี่นาทีเนี่ยฮะ
1: เกือบ9นาที
0: อุ้ย9นาทีเลย
1: ย้อนกลับไปให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในสนามราชมังคลากีฬาสถาน
0: อุ้ย
1: พิธีเปิดเอเชียนเกม
0: เหรอ
1: เมื่อ28ปีที่แล้วครับ
0: เอาเหรอฮะ
1: โอ้ฟังแล้วได้ฟิลเหมือนกับเป็นนักกีฬา
0: 1998
1: ใช่ครับ
0: 2541ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้เพลงอะไรที่นนเปิดไปเนี่ย
1: สวัสดีชัยโยครับ
0: ครับ
1: นี่คือเพลงและเป็นชุดการแสดงหลักในพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ปี1998ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะคร
0: ับ
1: ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ผู้แสดงเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นนักเรียนนักศึกษานับพันคนครับ
0: ครับ
1: ร่วมกันแปรขบวนแล้วก็มีการละเล่นพื้นบ้านกลางสนามราชมังครับแล้วก็มีการปรากฏตัวของมาสคอตไฮไลท์ก็คือช้างชัยโยตอนนั้นนะฮะบทเพลงนี้ถือเป็นหนึ่งในมาสเตอร์พีซทีเดียวของวงการดนตรีไทยยุค90ครับ
0: ครับ
1: ที่แสดงให้เห็นว่าดนตรีพื้นบ้านของไทยนำมาเรียบเรียงให้อยู่ในรูปแบบวงออเคสตราสากลได้อย่างสมเกียรติและน่าภาคภูมิใจ
0: โอ้โหอลังการงานสร้างดาวล้านดวงมากเลยอ่ะ
1: จริงๆกะจะเปิดแบบสักครึ่งเพลง
0: พอแล้ว
1: ยาว
0: ครับผม
1: แต่มันปิดไม่ลงไง
0: เออมันอลังการงานสร้างเหรอ
1: การแสดงอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหอยากให้ไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งน
0: ึ
1: ง
0: นั่นน่ะสินะนั้นลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างฮะเริ่มต้นด้วยบทเพลงนี้นะไม่เคยฟังเมื่อก่อนนะเมื่อกี้เห็นทักทายเป็นภาษาของแต่ละชาติมีคนจีวานะครับนามาสเต้มีอะไรนะหนีห่าวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีหลายอย่างมีสวัสดีมีทักทายตามเอของแต่ละชาติในเอเชียเออก็คนก็เครียดเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ขอบคิดสร้างสรรค์เหมือนกัน
1: เดี๋ยวขอเอ่ยชื่อผู้ประพันธ์ทำนองหน่อยละกันนะคร
0: ับได้เลยฮะ
1: คุณจิรพันธ์อังสวานนท์นะครับนี่คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งวง Butterfly ครับนักแต่งเพลงโฆษณา
0: วงดังเลย
1: ระดับครูทีเดียว
0: ครับ
1: นี่คือผู้ริเริ่มไอเดียแล้วก็วางโครงสร้างดนตรีคร่าวๆนะครับส่วนผู้เรียบเรียงเสียงประสานคือคุณเมธาเกรียงปริญญากิจนะครับในขณะนั้นเนี่ยเป็นนักศึกษาปี4คณะศิลปกรรมศาสตร
0: ์ครับ
1: เป็นผู้ทำหน้าที่แต่งเติมสีสันไล่โน้ตแยกเครื่องดนตรีสำหรับวงออเคสตราขนาดใหญ
0: ่
1: แล้วก็วาทยากรครับเป็นอาจารย์ดนูหันตระกูลครับ
0: วาทยากรชื่อดังเลยได้ยินชื่ออยู่
1: นี่
0: ครับ
1: เขาทำหน้าที่ควบคุมวงแล้วก็บันทึกเสียงร่วมกับวง Bangkok Symphony Orchestra นั่นเองนะครับ
0: ครับผม
1: แม่ยิ่งใหญ่อลังการเขาบอกว่าพิธีเปิดครั้งนั้นเนี่ยในการที่เราใส่การละเล่นของไทยเราลงไปนะครับเป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยเราลงไปอย่างลีลีข้าวสารอะไรแ
0: บ
1: บน
0: ี
1: ้นะฮะ
0: ครับ
1: มันเป็นการทำครั้งแรกนะและในเอเชียนเกมส์ครั้งต่อมาปี2022เนี่ยนะครับปูซานเกมเขาก็เหมือนเอาการละเล่นพื้นบ้านของเขามาใส่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ดีเหมือนกันนะเออเพราะว่าเอาการเอและการเล่นในสมัยเด็กกันเนาะ
1: ใช่
0: มาเล่นมาทำให้ล้ำลึกถึงอดีตไง
1: เหมือนกับ เป็นการโชว์ด้วยว่า
0: อันนี้อะไรเมื่อกี้มอชอนผ้า
1: ลิลลี่ข้าวสาร
0: อ๋อลิลลี่ข้าวสารลิลลี่ข้าวสารไอ้นี่นะที่เป็นเนื้อร้องใช่ไหมเล่นยังไงอ่ะเนื้อร้องข้าวสาร
1: ลิลลี่ข้าวสารไง
0: เอาเหรอลิลลี่ข้าวสารชัชตีหลังแตกแล้วนั้นมอชอนผ้านะเอาครับได้คนละแล้ว
1: สารสังคนานข้าวเปลือกอะไรนั่นไง
0: เอาเหรอ
1: ใช
0: ่
1: ไห
0: ม
1: ใช่สิ
0: มันเล่นยังไง
1: มันเล่นแล้วนะ
0: มันเล่นยังไงอ่ะเออลิลลี่ข้าวสาร
1: เล่นนะ
0: เออ
1: แต่พอมา
0: ลิลลี่ข้าวสารสังคนานข้าวเปลือก
1: เ
0: ลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนี่ครับผม
1: คือตอนนั้นเขาคงไปโชว์ในสนามเลยฮะ

0: ให้ต่างชาติเห็นว่านี่คือการละเล่นพื้นบ้านของไทยเราเพราะว่าชาติอื่นเขาไม่มีไง
1: ครับ
0: เขาไม่รู้จักอะไรวิลลี่ข้าวซ่าน
1: วิลลี่ครับอ๋อที่ต่อแถวกันแล้วก็จับเอวใช่ไหมล่ะแถวต่อเรียงหนึ่ง
0: ก็มีเพื่อน
1: แล้วก็มีเพื่อนทำเหมือนเป็นซุ้มอ่ะ
0: เ
1: ป็นซุ้มทรงไทยไงสองคนนะมีช่องเปิดไว้แล้วก็รอดท้ายแล้วก็ใครแพ้ใช่ไหมล่ะแล้วก็คนที่แพ้ก็คือคนที่ยังนะคนที่ท่อนสุดท้ายพอดีก็ต้องเอาลงมาใช่ไหมครับ
0: แล้วพี่เจ๋งเคยเล่นไหม
1: เล่นที่เคยเล่นในสมัยเด็กพี่เอาโดนพี่ก็เคยเด็กมาก่อนนะ
0: ใช่ทันกันเหมือนกันผมก็เล่น
1: อ๋อลิลี่ข้าวสาร
0: แต่ตอนแรกที่พี่เจ๋งถามเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าเล่นยังไง
1: จำได้แหละ
0: ว่
1: าจำได้แหละ
0: ทำเป็นวงอ่ะจับมือเป็นวงแล้วก็วิ่ง
1: ทำเป็นเหมือนลูกทรงไทยอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยลอดตรงเนี่ยลอดตรงช่องเข้าไปพอดีไง
0: ใช่
1: แล้วก็ถ้าว่าจบท่อนไหนก็เอาลงตรงนั้นใช่ไหมล่ะ
0: แม
1: ่น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่เนี่ยครับครูน่ารักจังเลยอ่ะอ้าวไม่ใช
0: ่ดูการเล่นเด
1: ็
0: ก
1: อ๋อดูการเล่นของเด็กนะอ๋อ
0: ครับ
1: ขอไป
0: ด
1: ู
0: คร
1: ูอ
0: ย่างเดียวเลย
1: ดูครูน่ารักดีครูผู้หญิงนะก็อย่าลืมลึกนะ
0: เด็กสมัยนี้คงไม่เล่นแล้วนะมีไหม
1: ก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าตอนนี้น่าจะเล่นเกมมั้งช่วงหลังๆอ่ะเด็กๆอ่ะเด็กเจนซีเจนเบต้าอะไรของเขาเนี่ยฮะ
0: แล้วตามโรงเรียนเขาจะสอนไหม
1: พี่ว่าน่าจะมีถ้ามีก็ดีนะมันแบบล้ำลึกถึงในอดีตเนี่ยอย่างเช่นโรงเรียนขออนุญาตอะไรกันเขาไปเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งแล้วกันในนครนายกไงเขาทำเอาไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024ก็น่ารักดีเหมือนกันนะลิลิข้าวสารก็ดีนี่มาทำให้เพลงหลากหลายเนาะนะครับมันมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ระลึกถึงในอดีตเหมือนกัน
0: คือเด็กๆสมัยนั้นยังไม่มี iPad
1: ครับ
0: ยังไม่มีโน้ตบุ๊กย
1: ัง
0: ไม่มี Android แท็บเล็ตอะไรมาเล่นเกมไง
1: ขอพี่ต้องหมาก้านกล้วย
0: นี่ผมก็ทัน
1: มา
0: คือแบบเราก็ต้องเล่นตามมีตามเกิด
1: ครับใช่ไหม
0: กับอุปกรณ์ที่เรามี
1: ถูกต้องในวันเราจะเปิดเพลงไอชุดเกมของนี่ไงของ
0: ลืมเลย
1: ไอชุดเกมเพลงใหม่ของญี่ปุ่นอะ
0: วง INI อะไรอะ
1: เขาเปิดตัวยังไงเพลงเขาทำไมไม่เปิดอะ
0: ลืมครับ
1: อ้าววง INI บอยแบนด์ชื่อดัง Beyond the Sky ทำไมนมไม่เปิดล่ะ
0: เดี๋ยวใกล้ๆ
1: บอยแบนด์นี่แหละบอยแบนด์นี่แหละสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขา
0: เปิดเบรก2
1: อุ้ยนะครับ
0: เอาไหมจะได้ไม่ต้องจัด
1: เขาเปิดให้สตรีมมิ่งไปแล้วนะรับฟังผ่านสตรีมมิ่งไปแล้วนะครับก็คือระบบออนไลน์นี่แหละนะครับตั้งแต่วันที่5สิงหาคมแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในซิงเกิลชุดที่9ของ INI ที่ชื่อว่า Anthem นะที่แปลว่าบทเพลงอ่ะกำหนดขายวางจำหน่ายในวันที่16กันยายนด้วยที่จริงเขาแต่ว่าเขาให้สตรีมมิ่งก่อนนะอ๋อเหรอโอเค
0: เหมือนมันเป็นเพลงเก่าใช่ไหม
1: ครับ
0: มันไม่ใช่เพลงใหม่ที่แต่งขึ้นมา
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่แน่ใจใช่ไหมมันเหมือนเป็นเพลงของเขาอยู่แล้วนะ
1: อ๋อเหร
0: อ
1: น่าจะเป็นเพลงเก่าไหมเพราะว่าได้รับเลือกให้เป็นofficial team song นะเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ครับบอยแบนด์ไม่รู้กี่คนเนี่ยมีก็หล่ออะหน้าตาดีแล้วกัน
0: โอ้เขาหล่ออยู่แล้วครับ
1: หล่ออยู่แล้วบอยแบนด์เนาะ
0: ช
1: ื
0: ่อเพลงอะไรนะ
1: ชื่อเพลง Beyond the Sky
0: เดี๋ยวผมลองเซิร์ช
1: ครับ
0: Beyond
1: ตอนแรกว่าจะเปิดแล้วก็ว่าจะรับปากว่าจะเปิดให้ฟัง
0: ลืมไงแล้วเราก็คิดถึงเพลงเก่าไงยังเปิดไม่หมดไง
1: ให้หมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: Beyond the Sky
1: ครับ
0: ของวง INI ผมเห็นมีอัปโหลดมาใน YouTube 2สัปดาห์ที่แล้วอะ
1: ครับ
0: อ๋อน่าจะเป็นช่วงในเอเชียนเกมครั้งนี้แหละน่าจะเป็นเพลงที่ออกแบบมา
1: ครับ
0: เอเชียนเกมครั้งนี้แหละ
1: ใช่นะฮะอ้าวก็ว่ากันนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: โอนี่เขาหน้าเปิดให้
1: เขาหน้าแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเอเชียนเกมก็เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอลแล้วกันเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงของเราก็เป็นหนึ่งในกีฬาความหวังนะในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและนาโกย่าครับก็วันนี้จะลงแข่งขันในเวลากี่โมงเลยบ่ายสามเอ้ยบ่ายโมง
0: ชิงแชมป์เอเชียใช่ไหม
1: ชิงแชมป์เอเชียนะวันนี้จะลงแข่งขันเจอกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับก็เห็นว่าสนามใหญ่เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: วันนี้บ่ายสองบ้านเขาและบ้านเราก็ตอน10 3นาฬิกาครับผมนี่อ่ะติดตามแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับนี่เป็นไงวันนี้เห็นว่ามีดูฟรีด้วยทาง Monomax Sport เลยนะช่อง29ทันสุดเลยนะ
0: อ
1: ืมหลังจากที่มีกระแสดราม่าเรื่องของบอลไทยใช่มั้ยล่ะวอลเลย์บอลบอกดูฟรีไปเลยนะฮะ
0: เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร
1: ์ครับ
0: ของจีนนะครับจะเป็นสังเวียนแข่งนัดแรกของเราในรอบแบ่งกลุ่มสาย B จากออสเตรเลียไม่น่าพลาดรายการนี้เนี่ยมาก่อนเอเชียนเกมส์นะ
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ย
1: มันสำคัญไงจะแค่ไม่เชียร์เพราะว่า
0: อันนี้สำคัญกว่า
1: ใช่เพราะว่าคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมหนึ่งที่นั่งนะในโซนเอเชียหรือใครไม่ได้ไปก็1ใน3นะครับจะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งรายการนี้ก็มีโควต้าในการไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเช่นกันแต่เราในฐานะอันดับ17ของโลกนะ 189.26 คะแนนและเป็นทีมอันดับ3ของเอเชียรับรองจากญี่ปุ่นและจีนส่วนออสเตรเลียรับอันดับ80ของโลกมีคะแนนสะสมอยู่ที่ 46.67 นะก็อันดับห่างกันถึง63อันดับคะแนนสะสมห่างกัน142แต้มครับ
0: ครับ
1: ก็เจอกันมา5ครั้งเราคว้าชัยได้ทั้งหมดครับผมและที่สำคัญนะนน
0: ครับ
1: ไม่เสียเสียด้วย
0: ก็เหนือกว่าเยอะ
1: เหนือกว่าเยอะ
0: ก็แข่งรายการนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวในเอเชียนเกมส์เนี่ยเขาจะเริ่มแข่ง16ก็อีกเดือนนึงนะฮะแต่ว่ารายการนี้ต้องเชียร์เต็มที่นะ
1: ใช
0: ่แชมป์ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเลยนะครับ
1: ครับ
0: นี
1: ่เป็นไงแล้วเจอกันล่าสุดชิงแชมป์เอเชียนะเราก็ชนะออสเตรเลียไป3ต่อ0เซตเลยนะครับ25ต่อ14และ25ต่อ16และ25ต่อ22โอ้โหสุดยอด
0: ฟังเสียงโค้ชออสมั้ยโค้ชออสว่าไง
1: โค้ชออสถือว่าสนามค่อนข้างใหญ่นะฮะ
0: สวัสดีครับโค้ชออสครับ
1: ครับ
0: นี่ครับ
1: ก็สนามค่อนข้างใหญ
0: ่โค้ชออสมาโค้ชออสมา
1: เป็นยังไง
0: คร
1: ับได้ยินไหมได้ยินชัดเจนไหมได้ยินไหมถ้าเมื่อกี้เนี่ยขออภัยนะเออนะฮะก็เหมือนเคยมาแล้วใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: คนเราบอกเคยมาแล้วตั้งแต่บุ๋มบิ๋มอายุเพียงแค่15ปีเอง
0: ยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลย
1: ชัชวาลโมกศรีอ่ะเออยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยตอนนั้น
0: คร
1: ับ ครับอ่ะวันนี้ก็ลุ้นกันนะ
0: นี่ขอบคุณคลิปจากสมาคมวอลเลย์บอลด้วย
1: ครับผม
0: ส่วนน้องเพียวน้องเพียวบอกตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
1: ครับ
0: เหลือแค่

0: ลงไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสั้นๆสั้นๆ
1: ส
0: ั้
1: น
0: ๆ
1: นะ
0: เป็นยังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะ
1: ครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวโชว์หน้าเราคุยมาเห็นวันนี้มีเขาทำสกู๊ปดีเนาะมีรายชื่อของนักเตะทีมชาติไทยด้วยนะอันนี้บอลหญิงนี่เอเชียนเกมส์ในครั้งที่20ด้วยนี่ฟุตบอลหญิงนะซึ่งเราก็ไปด้วยนนเมื่อวานนี้ก็ลืมไปไงลืมบอกรายชื่อไปเนาะ
0: ครับ
1: มีใครบ้างนะครับก็คุมทีมโดยโค้ชอันเฟรดนะนี่นิติพงศ์ศรีทองอินถูกต้อง
0: กองหน้าทีมชาติไทย
1: หัวหน้าผู้สอนนะทำหน้าที่นะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะไม่ว่ากันแล้วก็มีกีฬาอะไรบ้างนะเห็นทางสเตเดียมเนี่ยเขาเขียนดีนะ
0: ใช่ครับ
1: เพจสเตเดียมเขาเขียนว่ากีฬาอะไรที่เราเป็นความหวังทั้ง9ชนิดกีฬาในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะครับจากทั้งหมดที่เขาแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬานะช่วงหน้าไปว่ากันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
1: มาแล้วนะครับในเบรก2นะครับของเนตินายไลฟ์ก็ติดเอเชียนเกมนะนะครับช่วงแรกแล้วก็คุยเรื่องของเพลงนิดนึงนะนนนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็คุยที่มาที่ไปนะครับมีอะไรบ้างน่าสนใจเนาะนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมก็กีฬาหลักเลยก็คือวอลเลย์บอลของเรานะครับที่จะแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นไงบ้างความพร้อมล่าสุดเนาะนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีอะไรมาฝากหรือเปล่าฮะ
0: ก่อนไปว่ากันต่อเรื่องของเอเชียนเกมนะครับฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับอยู่ไหนก็สบายใจครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128 กิกะไบต์ครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาครับหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ครับซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับผม
1: ครับฝากไว้ด้วยนะ
0: ครับผม

0: ตัวหลักแล้วเนาะนะครับหลายๆคนก็มีเนี่ยอาจจะนัดเช่นบทเนาะอันนี้ศูนย์หน้าพฤติการแดงดาน้องใหม่ก็มานะของสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียนะนนท์นะครับมีกาญจนทัศน์พุ่มศรีไงนะครับมีจนิสตาจินันทุยานะครับมีเสาลักษณ์เพลงงามอันนี้ก็ตัวดังอะเนาะอลิสารักพินิษฐ์ไงพิสมัยสอสายก็มาด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับปลื้มใจสุทธิสวัสดิ์นะแสงระวีมีขำอรพินแหวนเงินนัทวดีปรำนาคอะไรพวกนี้นะ มีกองหลังก็มีพวกนัชชาแก้วอันตานะชัชวันรอดทองไงประตูก็เอามาทั้ง4คนนะ
1: ครับ
0: มีทิชานันสดชื่นครับจิดาภาภาราชนิชาปัญญารุ้งแล้วก็โชติมณีทองมงคลครับก็เป็นผู้เล่นทีมชาติไทยของเรานะเดี๋ยวจะมาทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยครับในวันที่26ก็คือวันพุธหน้านะเวลา 8:30 นะครับก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนนะและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปแข่งในประเทศญี่ปุ่นวันที่11กันยายนต่อไปครับโปรแกรมเตรียมแรกนอนเดินทางวันที่11ใช่ไหม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นชุดแรกนะของทีมทัพไทยเนาะ
1: ใช่
0: 11กันยายนเนี่ยเพราะว่าพิธีเปิดมัน19เลย
1: อ
0: ันนี้บอลหญิงของเราเดินทางไปก่อน11กันยายนเพราะโปรแกรมนัดแรกจะลงเตะในวันที่14กันยายนนะฮะเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นเลย
1: ใช่ครับ
0: เวลา 17:30 นตามเวลาไทยครับที่ชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นครับติดตามได้นะ
1: ใช่ครับก็จริงๆทีมหญิงของเราอยู่กลุ่มยากนะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็มีเจอญี่ปุ่นเจ้าภาพมีเจอไชนีสไทเปมีเจอเวียดนามถ
0: ้
1: าจะมองความหวังเนี่ยแม่คือถ้าผ่านเข้ารอบได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าก็ต้องเจอกับทีมระดับท็อปของเอเชียนะครับญี่ปุ่นนี่น่าจะเป็นแต่งหนึ่งอยู่แล้วในกลุ่
0: ม
1: นะครับที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปทีมหญิงของเราก็น่าจะต้องการลุ้นเข้ารอบลึกๆแหละ
0: ครับ
1: นะครับชุดนี้ก็ผสมผสานดาวรุ่งแล้วก็ตัวหลักตัวรุ่นเก่าอะนะแต่ถ้าถามว่าโอกาสเข้ารอบลึกๆยากไหมก็ต้องบอกว่ายากนะ
0: ครับผมนะฮะก็เตือนไม่งั้นนะเวียดนามเวียดนามก็ดีกว่าเราพูดตรงเนาะ
1: ใช่ครับญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามไชนีสไทเปอีก
0: โอ้โหหนักนัดแรกก็เจอญี่ปุ่นแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรให้กำลังใจกันนะถามมาว่าบอลหญิงเปิดเผยรายชื่อแล้วบอลชายล่ะบอลชายในยางนะบอลชายพี่ว่าน่าจะสักต้นเดือนหน้าไหมเนาะต้นเดือนหน้าให้บอลชิงแชมป์เอเชียไอ้บอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนครับจบก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยให้นักเตะมารายงานตัวกันแล้วเนาะ
1: ก็ตามกำหนดการของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยเขาได้ส่งรายชื่อลงทะเบียนผู้เล่นเบื้องต้นไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงอัปเดตรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับการอนุมัติปล่อยตัวจากต้นสังกัดนะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย
0: ์
1: นะครับกับฟุตบอลลีกนะครับก็คาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อ23คนอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนกันยายนก่อนที่ทัพนักเตะจะเดินทางไปเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นนะครับก็กำหนดเปิดฉาก15กันยายนนั่นเองนะครับ
0: ครับผมย้ำเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเอานะครับเมื่อกี้เราเกิดไปแล้วนนมีกีฬาเห็นเขาเขียนดีไหมกันเนาะว่า9ชนิดกีฬาที่เรามีความหวังในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มีอะไรบ้างให้พี่เดานะต้องมีวอลเลย์บอลต้องมีแบดมินตันใช่ไหม
1: ต้องใช่อยู่แล้ว
0: เอาครับใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่เดาเนี่ยเดาเนี่ยไปดูก่อนนะเนี่ย
1: ก
0: ี
1: ฬาความหวังของเราอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อย่างแบดมินตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคทองของไทยเราก็ว่าได้นะตัวมีเยอะมากแล้วก็อยู่ในระดับท็อปๆของโลกความหวังสูงสุดแน่นอนก็เจ้าวิวกุลวุฒิวิทิศานั่นเอง
0: ครับ
1: นะครับหนึ่งในความหวังสำคัญของไทยเราตอนนี้ก็เป็นมือสองของโลกก็หวังที่จะหยิบเหรียญมาฝากให้กับแฟนแบดมินตันชาวไทยส่วนคนอื่นๆก็พร้อมสอดแทรกนะ
0: ครับ
1: น้องหมิวน้องเมย์น้องพิงค์

0: คนอื่นนี่ก็ถ้าเกิดเป็น
1: ช่ว
0: งท็อปฟอร์มเป็นวันของเขาเน
1: ี่ยท็อปฟอร์มก็แต่ว่าพี่ว่าถ้ามีลุ้นนะพี่ว่าบาสกับเฟรม
0: ใช
1: ่บาสเฟรมในเพศคู่ผสมไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยบาสกับเฟรมเนี่ยในศึกชิงแชมป์โลกนะครับถอนตัวเลยนะเห็นว่ามีการบาดเจ็บอ่ะก่อนจะลงแข่งขันในวันนี้นะครับบาสเฟรมบาสก็คือเดชพลพลทคอนะกับเฟรมฮะสุพิชลาเพียว3รานจำเป็นต้องถอนตัวในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่อินเดียครับในฐานะมืออันดับ4ของโลกและ4ของรายการนะครับตอนแรกจะมีโปรแกรมลงแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะเจอกับทอมชีเคลและเดลฟินเดรูฮะมืออันดับที่5ของโลกจากฝรั่งเศสในช่วงเที่ยงวันนี้นะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็ช่วงเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวตีเนี่ยแต่เนื่องจากมีการบาดเจ็บบริเวณขามาจากรอบ3เมื่อวานนี้ไงที่เจอกับยูอิชิชิโมกามิและซายากะโฮบาระนะครับมืออันดับที่16ของโลกและมืออันดับที่13จากญี่ปุ่นทำให้บาสเฟรมก็เลยต้องถอนตัวเนาะเสียดายนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อ่ะส่วนวอลเลย์บอลนี่
1: เป็นไงวอลเลย์บอลเป็นไง
0: ตอนนี้ก็เป็นกีฬายอดฮิตของกองเชียร์ชาวไทยของเราอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในเอเชียนเกมก็น่าจะได้ลุ้นเหรียญแน
1: ่
0: นะครับ
1: ครับกรีธาก็เป็นหนึ่งในกีฬาความหวังกันนะนะเพราะว่า เขาจะแข่งในวันที่24กันยายนถึง29กันยายนนะจดวันที่ให้ดีนะครับก็ที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮะพาร์คแอตเลติกสเตเดียม24ถึง29นะนะครับก็ไฮไลท์แน่นอนต้องเป็นวิ่ง100เมตรซึ่งทัพไทยนะครับมีนักกีฬาที่มีลุ้นเหรียญ นะฮะเพราะตอนนี้เราวิ่งได้ต่ำกว่าซับ10เนาะแต่ก็สิบะก็คือเจ้าบิวภูริพลบุญสอนครับ
0: ใช่
1: ที่ต้องกับเคี่ยวชิงเหรียญทองกับคู่แข่งทั้งญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้นะครับ
0: คราวที่แล้วนี่เหรียญเงิน
1: เหรียญเงิน
0: ครั้งนี้แน่นอนเราก็หวังว่าจะไปถึงทอง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เก็บตัวนานตัวดีโค้ชก็เก่ง
1: เป็นเก็บตัวที่อะไรที่เช็คเคลียร์เนี่ยใช่ไหมที่สาธารณะเช็คกันเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วเก็บตัวเนี่ยใช้ได้อยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: บางอีเวนต์เนี่ยวิ่งได้ซับสิบแบบก็คือต่ำกว่าสิบมีรุ่นเหรียญแต่อยู่ดูว่าเนาะการไปแข่งที่ญี่ปุ่นสภาพอากาศเป็นไงบ้างสภาพร่างกายเป็นไงบ้างตอนนั้น
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าอย่างน้อยพี่ว่ามีรุ่นอะอย่างน้อยก็ต้องติดโพเดีย
0: ม
1: ไม่ท้องก็เงิน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ทางสมาคมนี่มีข่าวออกมานะเมื่อวานนี้นะครับความเคลื่อนไหวของสมาคมกรีธานะก็มาจากคนตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับที่ได้มีการเรียกประชุมเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: นะครับก็มีการรายงานผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็มีพูดถึงการรายงานเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายและหญิงที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็ก
1: ครับ
0: ก็รายงานความพร้อมของนักกีฬาไทยชุดเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมส์ด้วยนะครับก็ทางคุณจักรทิพย์บอกว่าถ้านักกีฬากรีธานะมีปัญหาอะไรให้รีบแจ้งผู้ฝึกสอนหรือว่าผู้บริหารทันทีนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีระเบียบวินัยนักกีฬาที่ดีต้องรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะกับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่กำลังจะมาถึงในอีกประมาณ1เดือน
1: ครับ
0: นะครับสำหรับข้อสั่งการต่างๆขอให้เน้นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อทีมนะในช่วงเวลาสำคัญก่อนการแข่งขันขอให้นักกีฬาทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยด้วยระวังอุบัติเหตุด้วย
1: ครับ
0: รวมถึงปัจจัยต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความพร้
1: อม
0: ในการแข่งขันก็อยากให้เก็บเนื้อเก็บตัวดี
1: ๆครับเยี่ยมเลย
0: ใช่ครับ
1: บิวของเรานะย้อนกลับไปที่บิวฮะนนท์คุณผู้ฟังฮะบิวตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่7นะเจ้าของสถิติวิ่ง100เมตรเร็วสุดในโลกนะถ้านับในประเภทอายุไม่เกิน20ปีอันดับนี้คือไอ้เตเบโก้อะเตเบโก้ไอ้ 9.91 นะครับของเราเนี่ยอันดับที่7นะครับ 9.94 วินาทีนนท์ลมบวกประมาณบวก0.7 นะ
0: ครับ
1: เป็นไงเป็นไงสุดยอดนะ
0: ใช้ได้นะ
1: ครับถ้าวิ่งลมถ้าวิ่งลมย้อนได้ต่ำกว่า10วิ 9.8 แน่นอนนะเขาบอกมามีโอกาสนะ
0: ใช่ครับนอกเหนือจากกรีธาแล้วก็ยังมีอีกหลายชนิดกีฬานะ เทควันโดยกน้ำหนักอย่างนี้นี่ก็เป็นกีฬาความหวังของเราตะก้ออย่างนี้นะฮะถ้าพูดถึงเทควันโดเนี่ยเราก็มีลุ้นตลอด
1: ครับ
0: นะครับโค้ชเชยังอยู
1: ่
0: โค้ชชาติชัยเชยังอยู่ถึงแม้ว่าจะหมดยุคน้องเทนนิสไปแล้วแต่เราก็มีนักกีฬาคนอื่นๆขึ้นมาเยอะเลยครั้งนี้มีแข่งในประเภทต่อสู้ท่ารำแล้วก็ยังมีเวอร์ชวลเทควันโดด้วยก
1: ็
0: คือเทควันโดเสมือนจริงนะครับผมว่าเราได้ลุ้น
1: เวอร์ชวลเทควันโดก็มีเห็นมีเราไปแข่งด้วยนะ
0: ใช่ใส่แว่นไง
1: ใช่ไหมที่ใส่แว่นอ่ะเออแล้วก
0: ็
1: อ๋อใช่ไหม
0: เออคือครั้งแรก
1: แล้วก็ชกในชกในไอออนไลน์อย่างเงี้ยหรือว่าไงฮะ
0: ใช่เห
1: มือ
0: นเล่นเกมไง
1: ครับ
0: เตะจริงต่อยจริงออกอาวุธจริงแต่ว่าไม่โดนตัวจริง
1: ๆครับ
0: เ
1: อออ๋อบัวชัวใช่ไหม
0: มันจะมันไหมพี่เจ๋ง
1: ไม่ค่อยแต่ว่าก็
0: เราดูคนเล่นเกมอ่ะ
1: เออเขาคงจะสนุกของเขาเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะลอง
1: แต่พี่ก็ชอบแบบไอ้เคียวรุกิต่อสู้มากกว่าไงแบบต่อสู้จริงๆอ่ะเออครับ
0: มันอาจจะดูตลกเตะลมชกลม
1: ครับ
0: เออแต่ข้อดีคือไม่เจ็บ
1: ไม่เจ็บนะ
0: เออเพราะว่าปกติเทควันโดนี่เป็นกีฬาที่เจ็บง่ายนะแล้วแข่งวันเดียวจบอ่ะ
1: ครับ
0: บางคนแบบตัวเต็งๆอ่ะไปเกิดอุบัติเหตุรอบแรกๆอย่างเงี้ย
1: อ
0: ดได้เหรียญเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าวัวชั่วนี่ไม่ต้องห่วงเตะลมไม่เจ็บแน่นอน
1: ครับ
0: ทำให้แบบโชคร้ายจริงๆแบบพลิกด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเขาคงจะแบบลองดูก่อนว่ากระแสตอบรับจะเป็นยังไง
1: เป็นไงนะ
0: ถ้าดีอาจจะต่อ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ดีเขาก็คงอาจจะเลิกอะ
1: เออ
0: เพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยเขาอาจจะมีมุมกล้องให้เราเห็นไห
1: ม
0: เขาต้องเอามุมกล้องแบบที่นักกีฬาเห็นมาให้เราดูสิเราคงไม่ได้ดูนักกีฬาเตะลมไหมหรือว่าคงจะตัดสลับกัน
1: ครับ
0: ถ้าดูเตะลมนี่คงไม่ค่อยสนุกเหมือนดูเพื่อนเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย
1: นะเอาในก็น่าสนใจนี่คือหนึ่งกีฬาข้อบังนะ
0: ครับ
1: ยกน้ำหนักของเราก็ใช้ได้นะตอนนี้ก็เห็นเก็บตัวกันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะนะครับก็ครั้งนี้ก็พี่ว่าก็น่าจะมีหวังอะอย่างน้อยเนาะ
0: ม
1: ีใครล่ะมีไอ้เจ้าเวฟใช่ไหมอะ
0: เจ้าเวฟ
1: วิรพล
0: วิชุมา
1: วิรพลอะไรนะวิชุมาเหรียญเงินโอลิมปิกเกมล่าสุดอะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็มีหลายๆคนนะที่ไปเอเชียนเกมในครั้งนี้เนาะนะครับก็ล่าสุดก็เก็บตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใช่ไหมก็โหตอนนั้น4เกมเนี่ยเจ้าเวฟเนี่ยทุบสถิติโลกเลยนะ
0: ครับ
1: ในเรื่องน้ำหนัก71กิโลกรัมชายนนท
0: ์
1: ครับ4เกมที่ผ่านมา
0: ท่านใส่
1: โหดไหมครับ
0: ไม่ต้องห่วงแล้วเอเจนต์เกมนี่สบาย
1: สบายนะโอ้ยเหรียญเงินโอลิมปิกเกมมาแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: สบายอยู่แล้ว
0: ก็ของเราเนี่ยตัวดังๆรอบนี้นะนอกเหนือจากเจ้าเวฟปิรพลวิชุมาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ยังมี
1: น้องออยปะ
0: น้องออยสุรจนาคำเบ้า
1: อันนี้ก็ดีกรีเหรียญโอลิมปิกเกมอ่ะเหรียญทองแดงอ่ะ
0: มีเจ้าฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัย
1: ครับ
0: มีดวงอักษรใจดีนี่เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งก่อนด้วย
1: อันนี้ก็
0: ร
1: ุ
0: ่นใหญ่
1: รุ่นใหญ
0: ่นี่แหละก็ได้ลุ้นแน่นอน
1: ขอหวังแน่นอนก็เราก็มีเจ้าเวฟนะวิรพลอ่ะเหรียญเงินโอลิมปิกเกมแล้วก็ออยสุจนาคำเบ้านะครับวันนี้เหรียญทอง4เกมแล้วก็ทองแดงโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งทั้ง2คนนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ครับเห็นสมาคมก็นำวิสาหกิจกีฬามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาได้อย่างสมบูรณ์นะให้พร้อมที่สุดด้วยรวมทั้งช่วยฟื้นฟูจากการบาดเจ็บโดยได้รับการสนับสนุนจากกท.เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าคู่แข่งก็อะไรนะถ้าเป็นเกาหลีเหนือใช่ไหมของรุ่นเล็กสุดเขาอะรุ่นเล็กจนถึงรุ่นกลางเกาหลีเหนือยิบฝ่ายหญิงเนี่ยกวาดเรียบเลยเอเชียนเกมคาราสุดอะ
0: อ
1: ันนี้ก็ภาพประมาทอินโดนีเซียก็เก่ง
0: จ
1: ีนจะพลาดแน่นอนเออจีนก็เก่ง
0: ก็ไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดานะ
0: ไม่ง่ายไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายนะ
0: นี่ก็เป็นกีฬาหลักๆนะครับที่เรามีลุ้นกันนะครับ
1: เทคบอล
0: จริงๆแล้วมันมีกีฬาใหม
1: ่เป็นยังไง
0: ที่เพิ่งมาจุในครั้งนี
1: ้เป็นยังไงบ้าง
0: กีฬาที่เรามีลุ้นเทคบอลอย่างที่พี่เจ๋งบอกไปนี่ก็มีลุ้นอีสปอร์ตนี่ก็มีลุ้นกับเกมใหม่ที่เขาใส่ลงไปพาเดลนี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะมีแข่งในครั้งนี
1: ้
0: นะครับอย่างเทคบอลแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าเราแบบมีตัวเป็นแชมป์โลกด้วยนะครับหลายคนถ้าใครยังไม่รู้จักก็ ป็นโต๊ะโค้งคล้ายๆโต๊ะปิงปอง
1: อืม
0: ใช้ทุกส่วนของร่างกายควบคุมลูกบอลได้แล้วก็ส่งข้ามโต๊ะไปนะครับก็เราเนี่ยก็เรียกว่าส่วนใหญ่ใช้นักตะก้อแหละ
1: อืม
0: เพราะมันเล่นเหมือนตะก้อ
1: ครับ
0: แล้วเราก็มาต่อยอดเป็นนักกีฬาเทคบอล
1: อืม
0: แล้วก็ทำได้ดีไปถึงระดับคว้าแชมป์โลกมาได้แล้วด้วยครั้งนี้แน่นอนเรามีลุ้นแน่นอนนอกเหนือจากตะก้อหลักแล้วเนี่ยเทคบอลเนี่ยเราก็น่าจะได้ลุ้นหลายเหรียญเหมือนกัน
1: ก็น่าจะมีสักเหรียญอ่ะเนาะเทคบอลของเราเนี่ยต้องมีสักเหรียญพี่ว่าใช่ครับเมื่อฟุตบอลมาเจอกับโต๊ะโค้งใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็จะแข่งที่นาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์นะ17-20กันยายนนี้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: คือจริงๆเราส่ง3ประเภทเนี่ย
1: อืม
0: เรารุ้นหมดแหละ
1: ครับ
0: ทั้ง3ประเภทเลยนะครับเพราะว่าหญิงคู่เนี่ยเราก็มีนิดสุภาวดีวงคำจันทร
1: ์อืม
0: แล้วก็หยกจุฑาทิพย์กันทัดทงนี่เป็นคู่มือ1โลกแล้วก็เป็นแชมป์โลกล่าสุดด้วยคู่ผสมเรามีสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพัชพงษ์เดชเจริญนี่ก็ระดับรองแชมป์โลกแล้วก็ชายคู่เนี่ยสุรศักดิ์สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงนี่ก็เป็นคู่หูรองแชมป์โลก
1: อืม
0: เราก็ต้องหวังเหมาทั้ง3ทองเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอเชียร์กันนะครับส่วน e-sportก็ต่อเนื่องจากหางโจ2022นะ e-sport ครั้งนี้ยังมีแข่งอยู่ใน2026 IG Nagoya นะครับ
1: อืม
0: แล้วก็จากเดิมเนี่ยตอนแรกเกมเนี่ยครั้งที่แล้วเราอาจจะงง
1: ๆครับ
0: ที่เอาเกมมาแข่งเนี่ยมันอาจจะดูแบบเพื่อความบันเทิงหรือเปล่า
1: อืม
0: มันจะสนุกหรือเปล่านะครับแต่จริงๆมันก็ต้องอาศัยทั้งเรื่องของทักษะการตัดสินใจความเร็วในการคิดการวางแผนการทำงานเป็นทีมนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าติดตามเพราะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยก็มีดีกรีระดับแชมป์โลกเข้ามาแข่งขันด้วย
1: อืม
0: ครั้งนี้ก็ได้ลุ้นแน่นอนนะครับ
1: ครับ
0: กีฬาสุดท้ายคือพาเดล
1: พาเดลก็เหมือนปิงปองเหมือนเทนนิสอ่ะแข่งด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: พาเดลบอกเอ๊ะทุกคนคืออะไรกีฬาพาเดลก็คล้ายๆกับกีฬาเทนนิสใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าจะไม่ใช่สายเอ็นที่มันขึงกับแร็กเก็ตใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ืมเป็นกีฬาแร็กเก็ตลูกผสมใช่ไหมล่ะ
0: ใ
1: ช่สควอชกับเทนนิสมาผสมผสานกัน
0: อ
1: ืม
0: ตอนนี้ก็ถือว่ากำลังฮิตเหมือนกัน
1: ฮิตนะ
0: คนนักกีฬาก็ชอบเล่นเยอะ
1: ครับ
0: ผมเห็นดูคลิปลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยในสนามซ้อมเขาก็มีคอร์ดให้ตีนะนักกีฬาฟุตบอลหลายคนก็ชอบไปเล่นกันหรือแม้แต่พวกอินฟูของไทยเราเนี่ยก็เล่นกันเยอะ
1: ใช่ไหมแต่ไม้มันไม่ได้เหมือนไอ้ไม้เทนนิสอ่ะมันคล้ายกันเนาะ
0: คล้ายคล้าย
1: คล้ายคล้ายแต่ว่ามันไม่ใช่ขึงเอ็นอ่ะ
0: ไม้พลาสติก
1: เหมือนไม้พลาสติกกันเนาะ
0: มันไม้พลาสติก
1: ใช่อันนี้ก็เขาแข่งด้วยนะเอเชียเกมครั้งนี้นะลุ้นเหรียญด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็นี่ก็คือเป้าหมายของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี
1: ้ครับ
0: นะครับหลายชนิดกีฬาทีเดียวนะก็เชื่อว่าได้เชียร์กันทุกวันแหละ19กันยายนถึง4ตุลาคม
1: ครับ
0: สำหรับ IG Nagoya 2026ก็เดี๋ยวติดตาม
1: ด้วยกันนะ
0: รายการของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยว
1: มี
0: อีสปอร์ต
1: ด้วยนะ
0: ฝากไปเรื่อย
1: อีสปอร์ตนี่ก็กีฬาของเหมือนกันนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะอีกอันนึงก็เรือมังกรของเราก็ใช้ได้นะนนเราเคยได้เหรียญเงินเอเชียนเกมมาแล้วนะฮะเรือมังกรทีมชาติไทยนะครับก็เคยได้เหรียญเงินในการแข่งเรือมังกร200เมตรชายเอเชียนเกมในครั้งที่19ที่นครถางโจวประเทศจีนมาแล้วนะเมื่อ3ปีก่อนฮะในรอบแกรนด์ไฟนอลตอนนั้นเหรียญทองเป็นจีนนะเหรียญเงินเป็นเรานะครับ 49.171 วินาทีและทองแดงเป็นอินโดนีเซียฮะครับนี่เราก็ประกาศศักดาด้วยกันว่าฝีมือนะครับของเราก็ไม่ง่ายนะไอ้ของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะนะครับ14ฝีพายนนท์เรือมังกร200เมตรชายฮะ
0: ครับ
1: นี่ย้อนกลับไปดูได้เลยนะย้อนไปดูได้เลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็อินดิคอบางนะ
0: ครับ
1: เรือมังกรเราอ่ะ
0: ก็คู่แข่งสำคัญเนี่ยก็จะมีจีนนะ
1: ครับ
0: เขาเป็นต้นตำรับนะ
1: อืม
0: เรือมังกรที่มาจากเขานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมี

0: อินโดนีเซียเมียนมาชนิสไทเปพวกนี้นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผลงานใน Asian Beach Game 2026ที่ซานย่าเนี่ยเราได้มา1ทองกับ3เงินแล้วก็1ทองแดงนะครับไฮไลท์สำคัญก็คือเรือ10ฝีพายระยะ200เมตรเนี่ยเราเอาชนะเจ้าภาพจีนได้ด้วยเหรียญทอง
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะเราก็ถือว่าเป็นระดับโลกเหมือนกัน
1: ตัว
0: เรือมังกรไทย
1: เรือมังกรไทยนะ
0: แต่ต้นตำรับเป็นของจีน
1: ใช่เขาก็มีเรือใบทีมชาติไทยด้วยนะซึ่งตอนนี้สมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน470 World Championship วันที่11ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาที่เมืองเอโนะชิมะนะครับประเทศญี่ปุ่นนะนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยก็มีจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรฮะและจ่าเอกหญิงนะครับนิชาภาไหวไหวนะครับก็จบอันดับที่26จากทั้งหมด74ลำทั่วโลกนะพร้อมคว้าอันดับที่3นะครับของทีมชาติในเอเชียนะฮะในกลุ่ม470เอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็การแข่งครั้งนี้นะญี่ปุ่นเขาจบอันดับ4นนจีนจบอันดับ5ไอ้จีนจบอันดับ15เราจบอันดับที่26ก็เราเป็นอันดับ3ของเอเชียอ่ะวันนี้ก็มีลุ้นนะ
0: ใช่ครับ
1: มีลุ้นเหรียญนะเนี่ยทีมเรือพายของเรานะครับ
0: ช่วงท้ายดู SMS หน่อยไหมฮะพี่เจ๋ง
1: ได้เลยครับ
0: มีบอกว่าบุรีรัมย์เปิดตัวเสื้อย่าวันแรกในเพจขายหมดเกลี้ยงเลยครับพี
1: ่
0: 35,000 ตัวครับ840บาท
1: บุ
0: รีรัมย์นี่ขายดีทุกปี
1: เดี๋ยวพี่ดูก่อนบุรีรัมย
0: ์ปีนี้นี่เป็นคอจีน
1: ครับ
0: โรมาท่าเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วก็ฟอนต์หรือว่าโลโก้อะไรต่างๆนี่มาในสีแดงเลย
1: ครับ
0: เรียกว่าเท่ทีเดียวปีนี
1: ้ก็เปิดตัวเรียบร้อยโอ้โห 35,000 ตัวนะครับขายเกลี้ยงเลยกระแสเกินต้านเดี๋ยวเสื้อเขาสวยจริงเสื้อบุรีรัมย์เวลาเขาทำเนาะ
0: โลโก้สีแดงปีนี้ปกติจะเป็นสีขาว
1: เออจะสวยเน
0: า
1: ะ
0: ปกติพวก
1: ฟอนต์จะเป็นสีแดงใช่ไหมนน
0: ท์ขาวแต่ตอนนี้โลโก้ฟอนต์อะไรต่างๆเป็นสีแดงซึ่งมันตัดกับสีโกรมาท่าสวยทีเดียว
1: ครับ
0: คอเป็นคอจีนนะ
1: อืม
0: ก็เท่ไปอีกแบบปกตินี่เป็นคอปก
1: ครับ
0: แต่บุรีรัมย์ขายดีทุกปี
1: ขายดีทุกปีนะเสื้อสวยเน
0: า
1: ะ
0: แฟนบอลเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วถ้าถึงสโมสรในไทยอ่ะ
1: เดี๋ยวเขาก็ไปนี่ใช่ไหมไปเตะฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกอีลิปด้วยนะ
0: ครับ
1: นัดแรกจะไปเยือนยะโฮดารูตะซิมนะฮะวันที่15กันยายน
0: เดี๋ยวแข่ง FC แชมเปี้ยนลีกก็ให้แฟนบอลเสียตังค์อีกแล้ว
1: เสียตังค์
0: เพราะว่าชุดไม่เหมือนกัน
1: พี่ก็มีเสื้อเขาที่ขายดีๆอะไรนะ10แชมป์อ่ะไอ้10แชมป์เสื้อลาย
0: แชมป์10สมัย
1: 10สมัยอ่ะ10รายการสิบสมัยของเขาอ่ะ
0: แชมป์ไทยลีกสิบสมัย
1: ก็พี่ก็ซื้อมานะครับปรากฏว่าซื้อไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเดินไปไหนไม่ได้คนทักเลยอ่ะโอ้โหเสื้อสวยจังเลยพี
0: ่สวยจังเลยครับพี่เจ๋ง
1: แล้วก็เรียบร้อย
0: มีไหมครับ
1: เรียบร้อย
0: ถอดให้เขาเลยเหรอ
1: ให้เขาไปแล้ว
0: ถอดให้เขาเลยเหรอ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เลยบอกว่าต่อไป
0: จริงจริง
1: ก็มีอ้นนะอ้นกับพี่คุณสุดกับคุณพี่ติ่งอะฮะเสื้อสวยจังเลยฮะครับ
0: เราก็ใจอ่อนให้เขาไปเลย
1: ให้ไปแล้วครับ
0: ถอดไปเลย
1: หลังๆเนี่ยจะใส่ผ้าคีริ้วมาแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99 ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 1-6-7-3-6
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆ ท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเที่ยวที่ถามมาแล้วค่ะอัชราเชิดชูนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยวันนี้ต่อขออนุญาตก็ยังตามติดเรื่องของการชนสูตรของศพของคุณเรนะคะที่ออกมาเมื่อวานนี้หลายๆช่องแล้วก็หลายๆรายการก็พูดถึงเรื่องนี้กันคุณผู้ฟังก็ทำให้หลายคนนั้นกลับมามองสุขภาพตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังหลังจากที่ทำให้หลายๆคนตกอกตกใจคุณเรถ้ามองภาพภายนอกถือว่าเป็นคนแข็งแรงแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ผลการชันสูตรนะคะแล้วก็คุณชาคริตแย้มนามที่เป็นเพื่อนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นเป็นสาเหตุให้กับคุณเรแมคโดนัลด์นั้นเสียชีวิตไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: รายการเที่ยวที่ไทม์แล้วก็รายการสภาพสุขภาพค่อนข้างคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของอาหารการกินปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกับการใช้ชีวิตปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกับสุขภาพของเราคุณผู้ฟังหลังจากที่คุณเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตในวัย49ปีนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าเจ้าตัวนั้นนอนหมดสติบริเวณโซฟาภายในบ้านพักหลังจากนั้นผลการชันสูตรก็ออกนะคะพบว่าภาวะหัวใจเลือดนั้นหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นคุณผู้ฟังเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนสนิทของคุณเล็กก็สังเกตว่ามีอาการเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแต่ว่าเข้าใจว่าเลยอาจจะเกิดอาการพักผ่อนไม่เพียงพอเคยเตือนไปตรวจสุขภาพนะคะจากสาเหตุครั้งนี้ก็ทำให้หลายคนสนใจว่าเอ๊ะเพราะว่าเส้นเลือดตีบหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็สามารถควบคุมไม่ให้เกิดได้บ้างหรือเปล่าข้อมูลนี้ต่อหยิบมาจากไทย PBS ออนไลน์ต้องขอบคุณด้วยนะคะ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจก็ยังคงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดค่ะอันดับต้นๆของคนไทยส่วนหนึ่งมาจากสไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ทำงานประจำอยู่มากขึ้นไม่ค่อยลุกไปไหนไม่ค่อยเอ็กซ์ไซส์ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็นำมาซึ่งความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงภาวะอ้วนคุณผู้ฟังการสูบบุหรี่หรือไขมันในเลือดสูงล้วนส่งผลให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบได้เรามีแนวทางป้องกันหรือเปล่ามีแน่นอนในฟังลดโอกาสการเกิดโรคในคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันเกิดจากภาวะการสะสมของไขมันหินปูนแล้วก็คราบปรักนะคะคุณผู้ฟังบริเวณผนังด้านในของหลอดเลือดหัวใจก็ทำให้หลอดเลือดแคบและขัดขวางการไหลเวียนของเลือดที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจปกติแล้วเส้นเลือดหลักที่ไปเลี้ยงหัวใจจะมีทั้ง3เส้นมีอยู่3เส้นค่ะซึ่งหากมีการตีบหรือตันเพียงแค่เส้นเดียวก็จะส่งผลให้มีอาการแน่นหน้าอกแล้วหากว่าพบว่าเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นพร้อมกันนั่นหมายความว่าหัวใจของคุณกำลังตกอยู่ในภาวะการขาดเลือดขั้นรุนแรงพร้อมที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวทุกเมื่อและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเอาถามว่าเอาเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย1หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันบอกไปแล้ว2กล้ามเนื้อหัวใจตาย3หัวใจล้มเหลว4หัวใจหยุดเต้นแบบเฉียบพลันและเสียชีวิตกระทันหันคุณผู้ฟังอาการที่พบได้ในผู้ป่วยที่เส้นเลือดหัวใจตีบนะเจ็บหน้าอกแบบทนไม่ไหวเหมือนมีของหนักๆมานั่งทับอ่อนเพลียไม่มีแรงใจสั่นเหงื่อแตกวูบหมดสตินะคุณฟังหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตแบบเฉียบพลันหากมีอาการเหล่านี้คุณฟังอย่ารอให้มีอาการเลยไปตรวจสุขภาพประจำปีนะรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบเขาแบ่งออกเป็น4ระดับระดับหนึ่งคือรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่นะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ลดการบริโภคอาหารหวานมันเค็มควบคุมน้ำหนักและออกกำลังกายระดับที่2คือการรักษาด้วยการใช้ยาและผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเบาหวานในผู้ที่มีความเสี่ยง3ก็คือรักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจหรือใส่กดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจตีบให้ทำงานเป็นปกติและ4ก็คือรักษาด้วยการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจคุณผู้ฟังลดยังไงบ้างนะลดความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจตีบควบคุมระดับความดันโลหิตเบาหวานและไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติงดสูบบุหรี่ซะสารนิโคตินจะทำให้หลอดเลือดหดตัวและแข็งตัวออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อลดความการทำงานหนักของหัวใจลดอาหารไขมันสูงอาหารทอดและอาหารเค็มที่มีโซเดียมสูงพักผ่อนให้เพียงพอจัดการความเครียดอย่างถูกวิธีและสุดท้ายท้ายสุดนั่นคือการตรวจสุขภาพหัวใจประจำปีคุณผู้ฟังฟังแล้วก็อยู่ใกล้ๆนะคุณผู้ฟังนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
6: พูดคุยกันค่ะสุขนะคะรายการเฮลที่ถามอาจารย์หมอปัญญามาพบกับคุณผู้ฟังส่วนหมอกาชาจะมาสุขแรกกับสุขสุดท้ายของเดือนนะคะคุณผู้ฟังวันนี้อาจารย์ก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมีคำถามอยากจะร่วมจัดรายการด้วยกัน SMS ค่ะ4689899นะคะแล้วคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งที่ต่อนำเสนอใครเคยมีภาวะที่เป็นแบบนี้บ้างแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างไรนะสุขภาพสำคัญที่1สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้วันศุกร์ครับปิดสัปดาห์นี้แล้วก็เสียโอกาสปิดซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับแม่และเด็กๆของเขานะครับลงแค่นี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะเข้าสู่เรื่องการพูดในเรื่องการเปลี่ยนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมนะครับตามที่ท่านฟังกับพี่ๆได้ขอมาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ตัวยิ่งกำลังจะถูกผ่าตัดอีกไม่กี่วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดให้ฟังในสัปดาห์หน้านะครับรัดคิวมาเลยนะครับวันนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับปิดซีรีส์ของเด็กแม่และเด็กคือเรื่องที่พ่อแม่จะลำบากใจพอสมควรส ซึ่งน้องเต่าก็มีประสบการณ์เหมือนกันในเหตุการณ์ที่จะพูดวันนี้นะครับไฮไลท์วันนี้คุณแม่คุณยายคุณย่าก็จะเหนื่อยตัวนั่งบางทีเหตุการณ์ที่จะพูดวันนี้คุณพ่อต้องเอายุ่งเกี่ยวด้วยจะบางครอบครัวที่ย่ายายไม่ได้มาช่วยเลี้ยงดูด้วยคือการป้อนยาเด็กเล็กตั้งแต่ป้อนยาเด็กเล็กแม้ตอนหลานเล็กๆอ่ะ
6: ป้อนยาจันแต่สมัยเนี้ยหลานคนโตจำได้ใส่ช้อนแต่หลังๆนี่เขามีสลิงอ่ะอาจารย
0: ์
6: ยาหลากสีเลยตั้งไว้เลยใส่แก้วไว้เลยสามสีอย่างน้อยสีเขียวสีแดงก็ให้เขาแบบกินเหมือนขนมเลยอาจารย
0: ์ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเด็กเนี่ยที่เขาสั่งยาให้เขาก็จะช่วยเหลือเพื่อเฟื้อให้เกิดความง่ายในการที่จะป้อนยาเด็กเล็กนะเด็กเล็กนี่หมายถึงว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า 3-4 ขวบนะครับตัวน้อยตั้งแต่เริ่มเป็นทารกขึ้นมาเลยเด็กคลอดก็จะเริ่มมีการเจ็บป่วยได้ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะหลัง6 เดือนแรกไปแล้วเพราะว่าภูมิคุ้มกันของแม่นี่ครับถ่ายทอดไปทั้งน้ำนมให้ลูกเพื่อป้องกันเด็กเล็กได้เนี่ยตั้งแต่6เดือนแรกถึง8เดือนแรกภูมิของแม่จะป้องกันเด็กเล็กไว้ไม่ให้เจ็บป่วยมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มีเด็กที่จะไม่ค่อยเป็นไข้เป็นป่วยเนี่ยอยู่เป็นส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กบางคนที่เจ็บป่วยตอนเล็กๆซึ่งพ่อแม่เหนื่อยยากเหมือนกันในการป้อนยาเพราะเด็กก็จะไม่เข้าใจอ่ะยาทุกอย่างจะมีรสขมมีกลิ่นอะไรที่มันแปลกๆผสมอยู่ถึงแม้จะพรางกลิ่นรสขมๆเหล่านี้ด้วยน้ำผลไม้ทำเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่บ้างกลิ่นส้มบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เด็กก็ยังตรวจจับเจออยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นถึงแปลกปลอมนะเขาจะบ้วนเด็กจะบ้วนบางครอบครัวนี่โหป้อนยาเด็กทีถือเป็นมหากรรมใหญ่ของบ้านเลยซึ่งต้องช่วยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งยายทั้งญาติช่วยกันหลายคนเลยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญมากที่เกิดขึ้นท่านฟังที่ฟังรายการอยู่เป็นญาติเป็นยายเป็นคุณแม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างหรือเปล่าผมเองไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยเพราะว่าลูกๆสองคนที่กินยาง่ายนะทั้งพี่สาวทั้งน้องชายแล้วตอนที่พี่สาวโตขึ้นแล้วเขาแก่กว่ากันประมาณ4 กว่าเขามาช่วยเชียร์ไงน้องก็เลยรู้สึกว่าเออมีพี่สาวเขาเป็นเด็กคล้ายๆรุ่นกันนะครับมาช่วยเชียร์ด้วยกินที่น้องอะไรกันนะซึ่งทำให้เขารู้สึกมีเพื่อนก็เลยน้องชายก็เลยกิน

0: ยาง่ายตามพี่สาวไปด้วยผลตามมาคือพ่อแม่มักจะไม่ค่อยรู้อยากว่ามันลำบากแค่ไหนแต่ท่านฟังครับคุยกับหมอเด็กหรือเด็กหมอเด็กที่เขาดูแลเด็กเล็กๆเขาจะบอกเลยว่าครับมันเป็นมหากรรมยิ่งใหญ่ของครอบครัวในการป้อนยาเด็กเนี่ยนะเพราะว่าเด็กบางคนก็ฉลาดมากก็พอใส่ยาเข้าไปก็บ้วนทันทีนะครับขอให้เขามีโอกาสที่จะหายใจเข้าไปเอื้อแกลกจากการหลังอย่างที่ป้อนยาแล้วนะครับก็จะบ้วนทันทีซึ่งอันนี้ก็สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญมากแล้วก็เราจะแนะนำเป็นยังไงก็ตามแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ของครอบครัวเหล่านี้ครับจะต้องหาประสบการณ์ให้กับตัวเองในการที่จะป้อนยาให้ลูกน้อยของเขาได้นะครับปัจจุบันนี้ง่ายขึ้นเยอะๆที่ตาพูดคือเขาทำแซลิงป้อนยามาขายกันเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นคล้ายๆกับแซลิงที่หมอใช้ฉีดยาคุณจุฬาใช้ฉีดยาครับต่างกันตรงที่ว่าตรงปลายของแซลิงก็คือมันไม่ได้เข็มฉีดยานะเป็นตัวที่กระบอกการฉีดกระป๋องยาฉีดนะครับที่ใช้ก่อนฉีดยาเสียบเข็มเข้าไปจะกลายเป็นเข็มฉีดยาแต่เอามาใช้การใส่ยาให้เด็กนะครับเพื่อได้ประโยชน์ในการสะดวกในการที่ป้อนให้ใช้ช้อนแบบเดิมเนี่ยโอ้โหเด็กกินยากขึ้นแบบมากมายนะครับแล้วก็การตวงปริมาตรของยาที่ใช้ที่คุณหมอสั่งมาบางทีก็2ซีซีครึ่งบางทีก็5ซีซีสักถ้ากับ1ช้อนชานะครับ5ซีซีในความหมายของการใช้ยาก็คือเท่ากับ1ช้อนชาการใช้สลิงจึงตวงง่ายเพราะมันมีสเกลมีขีดให้เห็นว่าอันนี้กี่ซีซีละ2ซีซีครึ่งใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับการเทยาเพื่อจะตวงหรือจาที่เหมาะสมให้พอดีกับตัวเด็กน้ำหนักของเด็กนั้นจึงง่ายในการใช้สลิงด้วยข้อสองคือมันเป็นท่อไปเลยเป็นกระบอกไปเลยนะครับใส่เข้าในปากน้อยๆของเด็กเนี่ยหาทิศทางการไปปล่อยยาฉีดยาในปากเนี่ยมันที่ทำฉีดง่ายกว่ากำหนดได้เลยว่าจะไปปล่อยยาที่กระพุ้งแก้มซ้ายมือต่อไปฉีดกระพุ้งแก้มขวาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เด็กก็จะบ้วนง่ายเกินไปรวมทั้งไม่ให้เด็กเขารับรสชาติการที่มันขมถ้าเราไปฉีดยาปล่อยเนื้อยาเข้าไปที่ลิ้นให้ตรงกับลิ้นเลยเนี่ยเด็กจะได้รับรสขมดังเนี่ยเร็วที่สุดไวที่สุดแล้วก็บ้วนทันทีนะครับแต่ถ้าฉีดไปที่กระพุ้งแก้มได้ก็จะเบาได้เยอะพอสมควรเพราะว่ากระพุ้งแก้มไม่มีจุดรับรสชาติเนี่ยเด็กก็จะเผลอกลืนเข้าไปทีนี้เหล่านี้เป็นเทคนิคสำคัญหลายอย่างที่จะคุยกันวันนี้นะครับถ้าฟังนิวโสการในการเป็นญาติคุณย่าคุณยายคุณแม่ป้อนยาลูกยังไงบ้างช่วยโทรมาเล่ากับฟังนะครับที่อยากพูดเรื่องพูดเนี่ยผมต้องการจะเติมช่องว่างให้กับท่านฟังที่เป็นพ่อคุณแม่ลูกเล็กๆนะครับการใช้สลิงแบบนี้ซื้อได้ตามร้านขายยาซื้อจากโดซื้อทางออนไลน์เขาก็มีขายนะเปิดแคปล็อกดูสลิงที่ป้อนยาเนี่ยครับก็จะเติมตรงปลายสลิงจุดที่เคยหมอใช้เสียบเข็มเข้าไปนะครับมันจะต่อเป็นยาวไปสักเท่าตัวหนึ่งประมาณสักเซน2เซนเพื่อให้เข้าสู่ปากเด็กแล้วเนื้อยาน้ำที่ป้อนเนี่ยเข้าสู่จุดที่เราต้องการฉีดเข้าไปวางเช่นที่กระพุ้งแก้มง่ายขึ้นไม่ให้มันสั้นจนเกินไปแถมตัวกระบอกยาที่ฉีดเนี่ยครับเมื่อตอนที่ฉีดแล้วถ้าเราคากระบอกยาไว้นิดหนึ่งนะเด็กก็จะบ้วนยายากขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือตัวสำคัญมากเพราะถ้าเด็กบ้วนยาเขาต้องใช้วิธีการหุบปากเข้าขมุบปากเข้าเพื่อจะบ้วนออกมานะแต่ว่าถ้ามีสลิงค์ค้างอยู่ในปากกับน้องเต่าน
1: ะ
0: มันก็ทำให้เขาไม่สามารถงับปากเข้าเด็กก็ได้แรงบ้วนของตัวยาก็จะน้อยลงไปสุดท้ายก็จะยอมกลืนไอ้สองซีซีครึ่งเนี่ยเข้าไปในคอซะก่อนนะครับประเด็นสำคัญอีกอันนึงที่พ่อแม่ควรจะใช้ก็คือว่าจะใช้สลิงในการใส่ยาเดี๋ยวก็มีสลิงที่ใส่น้ำตามเตรียมไว้ด้วยเลยนะครับบางคนใช้วิธีการเอาสลิงน้ำนะครับให้ตามไปเลยเด็กก็จะไม่จุกเจือจางฤทธิ์ของยาขมลงได้บ้างนิดหน่อยเพราะว่าฉีดยาเข้าเด็กคุ้มแก้มแล้วนะครับสลิงน้ำก็จะตามไปเลยเพราะเด็กก็จะดื่มได้กินน้ำด้วยแล้วไปเจือจางรสของยาได้ด้วยในนั้นขณะที่จะกลืนก็จะคืนง่ายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่สำคัญมากก็คือการที่ผสมน้ำหวานในยาบางอย่างนะก็ทำได้นะครับน้ำหวานนี่ต้องเป็น

0: เบนซินที่เป็นน้ำหวานข้นๆนะอย่าไปใช้น้ำหวานที่ละลายเจือจางแล้วว่าถ้าเจือจางแล้วมันไม่ช่วยให้เด็กรู้สึกหวานข้อหนึ่งข้อสองคือบางทีเด็กกินยาน้ำที่เจือจางแล้วเนี่ยถ้ากินไม่หมดแก้วที่เราผสมแล้วเนี่ยตัวยามันจะได้เข้าไปในร่างกายเด็กไม่ครบตามมิลลิกรัมที่ต้องการใช้นะครับตามตัวยาที่ต้องการใช้อาจจะใช้สักซีซีหนึ่งผสมกับตัวยาแล้วก็ใส่หลอดสลิงดูดมันก็ทำให้มันหวานได้จริงๆแล้วก็ไม่ทานปริมาณเพิ่มขึ้นมากนักเช่นคุณหมอสั่งยา2 ซีซีครึ่งแล้วก็เติมน้ำหวานไปสักซีซีหนึ่งกลายเป็น3 ซีซีครึ่งตามขีดในสลิงที่เห็นนะครับเราจะรู้เลยว่าเราเติมน้ำหวานเข้าไปเท่าไหร่ตัวยาอยู่เหมือนเดิมใช่ไหม2 ซีซีครึ่งเหมือนเดิมแล้วก็เข้าสู่กระพุ้งแก้มเด็กนะครับค่อยๆเดินยาใส่เข้าไปในกระพุ้งแก้มเนี่ยจะพรวดทีเดียวหมดนะท่านฟังมันก็ไปกระตุ้นเด็กให้ออกแล้วก็จะอ้วกก่อนจนได้ฉีดทีละสักประมาณ1ใน3หรือครึ่งนึงก่อนให้เด็กคุ้นชินรสชาตินะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นไปได้อย่างดีข้อดีที่เด็กมีปัญหาอื่นๆหลายอย่างเช่นบ้วนประจำนะครับในกรณีก็เป็นมูลจำเป็นต้องพ่อแม่ต้องใช้ท่าทางที่เหมาะสมเช่นคุณพ่อช่วยด้วยจะจับแขนแล้วก็อุ้มตัวเด็กให้แล้วคุณแม่ก็เป็นคนป้อนยาเข้าสู่กระพุ้งแก้มเด็กได้หรือจะช่วยกันทำทั้งสองคนเลยก็ได้ผสมกันใครบ้างเธอบ้างฉันบ้างนะแต่สำคัญที่สุดคือการพูดจาส่งเสียงเพื่อจะเชียร์ลูกเนี่ยครับพ่อแม่ต้องอย่าใช้อารมณ์นะอย่าใช้พูดแบบที่มันรุนแรงหรือเสียงดังๆจนเกินไปต้องใครก็เป็นคนที่ร่วมมือกับเด็กครับให้เขาได้ยินเสียงรู้สึกว่าพ่อแม่ก็ดีนะบางทีพ่อต้องทำท่าเหมือนชิมยาสักนิดนึงเพื่อบอกว่านี่ไม่ขมเท่าไหร่นะลูกพอไหวนะอะไรเงี้ยหรือแม่ก็ตามแต่นะครับแต่ต้องเชียร์พูดทำนองว่าถ้าลูกกินยาเนี่ยเราจะหายจากการไม่สบายเร็วนะเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสได้ไปเล่นกับเพื่อนๆได้ไวขึ้นด้วยตอนนี้เด็ก2 3ขวบแล้วเข้าเตรียมอนุบาลแล้วมีเพื่อนๆแล้วที่โรงเรียนนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถจะยอมกินยาได้จิตวิทยาทุกอย่างเทเขาใส่เลยครับให้ลูกรู้สึกว่ายาเนี่ยมันเป็นของที่ช่วยเขาให้เขาหายเร็วขึ้นถ้ายามีรสขมบ้างนิดหน่อยแต่พอกินแล้วก็จะหายนะลูกนะแต่แม่จะให้น้ำตามไปด้วยนะทุกคนจะได้กินน้ำตามไปได้หายก็ขมหายกินกันด้วยรวมทั้งการที่จะจำรู้ว่าลูกคนนี้กินยาน้ำเนี่ยชอบรสชาติแบบไหนเช่นกลิ่นส้มบางครอบครัวนี่ชอบประเภทกลิ่นส้มนะครับก็ที่บ้านผมเนี่ยซื้อยาให้ลูกกินตอนเด็กๆที่เขาไม่สบายเนี่ยเขาใช้เป็นกลิ่นส้มก็จะคุ้นชินก็ชอบถ้าเป็นกลิ่นอื่นรสชาติอื่นเนี่ยเขาจะรู้สึกมันไม่ค่อยถูกปากเขาเท่าไหร่ทั้งสองคนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็จำได้แม่นนะซื้อยาเด็กยาตัวเดียวกันก็จริงเป็นยาน้ำห้องยาก็จะรู้เลยว่ามีหลายกลิ่นนะกลิ่นสตรอเบอรี่ก็มีกินส้มก็มีนะครับแล้วแต่จะคุณหมอก็จะบอกรับทราบจากพ่อแม่ว่าหมอคะลูกหนูก็ชอบรสส้มค่ะแล้วเขียนใบสั่งยาไปที่ห้องยาเนี่ยก็จะวงเล็บรสส้มไปด้วยนะเป็นสัญญาณที่เขาเตรียมยาให้ก็จะรู้ว่าจะเลือกหยิบยาตัวนี้แหละตัวยาเดียวกันนี่แหละแต่เป็นชนิดที่เป็นรสชาติรสกลิ่นส้มสารเต่าชอบกินกลิ่นไหน
1: เหมือนจะเป็นสตรอเบอรี่อาจารย
0: ์แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเลยนะ
1: ใช่แต่หลังๆเนี่ยหลังๆนี่ไม่ค่อยได้กินยาเพราะไม่ป่วยอาจารย
0: ์งั้นดีมาก
1: ดีมากเลยใช่ไหมคะ
0: เพราะเด็กๆเนี่ยครับบางทีบางคนเนี่ยก็มีโอกาสจะป่วยได้เป็นช่วงจังหวะธรรมชาติของเด็กเลยมีไข้บ้างอะไรบ้างหรือหลังฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่างเนี่ยครับเพราะปัจจุบันเราฉีดวัคซีนเยอะเหมือนกันนะหมอนัดไปที่แต่แอบฉีดวัคซีนเนี่ยบ่อยเพราะว่าฉีดวัคซีนหลายตัวที่เพิ่มขึ้นแล้วเด็กต้องถูกฉีดวัคซีนในเด็กมักจะมีไข้ตามเรามักจะให้ยาพาราเลยพาราเซตามอลเลยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าพอเรารู้แล้วว่าฉีดมีไข้เพราะเหตุอะไรเพราะฉีดวัคซีนให้ยาเตรียมไปก่อนเลยก็ได้ซึ่งเด็กก็เป็นยาน้ำในเด็กเล็กๆนะครับของพวกนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ทำความเข้าใจกับลูกตัวเองแล้วก็ให้ลูกเขาวางใจว่ายาที่แม่ให้เนี่ยจะช่วยเขาได้จริงๆนะลดขมลดอะไรนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวเท่าดาวแล้วก็จะหมดไปแต่ลิงจริงช่วยได้มากมายครับพ่อแม่

0: คนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ไซลิงทีเดียวเพราะขณะเดินยาเนี่ยถ้าคุณแม่ที่ไม่ได้เป็นพวกกลุ่มอาชีพแบบนี้ครับอาชีพพยาบาลอาชีพหมอเนี่ยจับไซลิงแบบเคอะเคอะเขินเขินเทอะเทอะท่าท่านะครับตอนบีจะเดินยาจะกดนิ้วเข้าพวกเข้าไปในกระพุ้งแก้มเด็กเนี่ยก็เดินยาเข้าไปนะครับก็จะทำแบบที่พรวดพราดปิดปัดออกไปทันทีเลยก็ไปกระตุ้นเด็กเกินไปต้องเดินยาแบบเนียนๆช้าๆจะไปสบายก็ที่เด็กที่มีการบ้วนบ่อยๆนะครับหลังเดินยาแล้วเนี่ยแนะนำว่าจะไม่ควรเอากระบอกออกจากปากนะครับให้ค้างกระบอกยาไว้ในนั้นสักไม่กี่วินาทีจนกระทั่งรู้สึกว่าเด็กได้กลืนละมองเห็นด้วยตาเปล่าละถึงจะเอากระบอกยาออกนะครับเพราะกระบอกยาเป็นตัวขวางการบ้วนของเด็กได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับ
1: นะคะอาจารย์มันสมมตินะคะเรื่องของกินยาในเด็กอาจจะเป็นความยากเพราะว่าเด็กเขาก็ยังไม่รู้ประสีภาษาเนาะทีนี้สมมติว่าเขายังกินยาแบบสลิงไม่ได้แล้วก็ผู้ปกครองบอกเอ้ยงั้นเราเอายาผสมในนมได้ไหมไปกินไปเลยได้ไหมอะไรอย่างงี้ได้ไหม
0: กรณีเป็นเด็กทารกนะเดือนที่อายุเดือนทารกประมาณเดือนที่8ที่9เนี่ยครับเด็กก็จะเริ่มคุ้นชินกับหัวขวดนมละเพราะบางทีคุณแม่จะใช้ขวดนมเนี่ยใส่น้ำไหลให้กินจากนมจากเต้าดูดนมเสร็จปั๊บบางทีบางบ้านก็จะเอาให้น้ำล้างปากพวกนั้นเด็กก็จะคุ้นกับหัวนมที่ครอบขวดนมนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเราไม่ใช้ไซลิงเพราะมันเขาจะตัวน้อยเกินไปนะให้เขาดูดเอาโดยใช้ที่ถอดจุกหัวนมขวดนมออกนะครับเต้าจุกหัวนมนี่ครับที่มีหัวนมเป็นลูกหัวนมยางอยู่เนี่ยท่านฟังเห็นภาพนะครับขวดนมนะก็จะมีขวดแล้วก็มีหัวนมยางบนเกลียวปิดขวดนมให้ขวดน้อยๆก็ตามแต่เอาเฉพาะจุกยางที่ใส่ในฝาครอบที่หมุนเกลียวเนี่ยครับถอดเกลียวออกแล้วก็คว่ำลงแล้วก็เทยาดวงยาที่หมอสั่งมาให้ซีซีหนึ่งซีซีครึ่งเนี่ยใส่ไปในไซลิงและในขวดในจุกยางเลยนะครับจากนั้นเอาจุกยางขวดนมเนี่ยครับไม่ต้องมีขวดนะครับท่านสั่งใส่ปากเด็กทารกนะเด็กก็จะคุ้นชินกับการดูดเ มื่อมีหัวยางอย่างนี้เข้ามาปั๊บก็จะดูดจบจบจบจบเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราใส่ยาไว้ข้างในต่อเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพใช่
0: คือท่านี้ใช้ขวดน้ำเราไม่ใช้ขวดอาจจะเพราะจุกยางเนี่ยครับซึ่งมันเป็นกรอบพลาสติกที่จะทำให้หมุนเกลียวเข้าขวดได้อยู่แล้วนะเราจับได้ง่ายสะดวกดีเด็กคนนี้มักจะใช้ยาไม่ถึงซีหนึ่งซีซีครึ่งประมาณนี้ครับน้อยกว่าธรรมดาก็จะดูดหัวนมจากจุกขวดได้อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ให้เด็กทารกตัวเล็กๆยังไม่ถึง1ขวบเนี่ยดูดยาได้ง่ายนะครับในที่7ที่8ที่9ที่10เนี่ยดูดวิธีนี้สะดวกมากนะครับมันดีกว่าใช้ไซลิงเด็กโตนี่อีกหน่อยใช้2ขวบแล้วก็ใช้พวกไซลิงช่วยก็จะฉีดยาเข้ากับพุงแก้มซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่เนี่ยจะสะดวกขึ้นตอนนี้เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟังกลุ่มพวกเรานะครับแต่คุณแม่ครอบครัวบางครอบครัวก็จะมีวิธีเทคนิคอื่นอีกหลายอย่างนะครับโดยยิ่งกรณีที่เด็กดิ้นบ้วนร้องเป็นวิลากรรมยิ่งใหญ่ของครอบครัวที่จะการป้อนยาเด็กให้ได้ที่การสำคัญมากที่สุดก็คือจะปิดแล้วครับถ้ากินยาเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งเด็กอ้วกออกมานี่คือตัวสำคัญมากที่สุดที่ต้องรู้นะครับพอให้ยาเด็กพวกเนี่ยเรามักจะเหลือบตาดูนาฬิกาที่กำแพงบ้านหรือดูในการที่ข้อมือตัวเองมารู้ว่าเด็กกลืนเข้าไปเนี่ยตอนเวลาเท่าไหร่จำไปเลยถ้าเด็กมีการอาเจียนออกมาร่วงออกมาเนี่ยหลังจากที่เราป้อนไปแล้วภายใน30นาทีคือครึ่งชั่วโมงนะครับออกมาตอนที่ก่อนครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรามักจะต้องขอให้ยาซ้ำไปขนาดโดสเดิมอีกนะครับเพราะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยยาหลุดถึงกระเพาะเด็กก็จริงแต่อาเจียนมันจะออกมาหมดเลยนะครับหมดทั้งทิ้งไปที่กินเข้าไปพอแปะระคายเคืองเขาบ้างเป็นกลิ่นยาบ้างอะไรบ้างขมบ้างจนกระทั่งเขาอ้วกออกจนได้งั้นถ้าอ้วกก่อนครึ่งชั่วโมงหลังจากกินยาแล้วเนี่ยแม่จะให้ยาชุด2ซ้ำไปได้นะครับแต่ถ้าอ้วกหลังจากที่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเสร็จจาก40นาทีแล้วค่อยอ้วกเนี่ยอันนี้ไม่ต้องให้ซ้ำเลยนะครับถือว่ายาชุดแรกที่ใส่เข้าปากเด็กแล้วเนี่ยครับมันได้รับการดูดซึมผ่านเข้ากระเพาะเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้ว

0: ละทั้งเด็กได้รับมือนี้ของยาเนี่ยเป็นตามปกติถึงแม้จะมีการอ้วกออกมาก็ตามแต่การอ้วกหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยครับถือเป็นการอ้วกเอาทักษะของพวกน้ำย่อยออกมาซะมากกว่าเลยนี่นะครับ
1: กำลังจะถามอาจารย์อยู่พอดีเลยว่าสมมติว่าเด็กเนี่ยอาเจียนหลังป้อนยาเนี่ยอาจารย์ทีนี้มันจะป้อนยาซ้ำได้ไหมถ้าผ่านไปแบบสักพักหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยพอดีอาจารย์ตอบมาแล้ว
0: ครับจะได้เชื่อให้ดูนาฬิกาจะได้ไม่ต้องข้องใจของคุณแม่ด้วยว่าสมควรจะให้ซ้ำอีกไปครั้งหนึ่งหรือเปล่าหรือไม่เป็นไรหรอกมันผ่านไปแล้วเพราะมันดูดซึมผ่านกระเพาะเข้าไปแล้วใช้เวลาซึ่งจมูกซึ่งเป็นที่เภสัชกรทุกโรงพยาบาลทุกแห่งเขาผลิตยาขึ้นมาเนี่ยครับเขาเล่นให้มันดูดซึมในเด็กเล็กนี่ครับภายในครึ่งชั่วโมงจนจบ2-4ครึ่งก็จะดูดซึมพรวดหายไปเลยถ้าเกิดอาเจียนก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถือว่ายาชุดที่ให้เมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่เข้าเด็กอ่ะเด็กจะไม่ได้รับยาโดสยาจะไม่เข้าถึงตัวเด็กไม่ช่วยรักษาเด็กนะครับแต่ถ้าหลังครึ่งชั่วโมงไปแล้วถือว่ายาชุดเนี่ยครับเรายอมรับแล้วว่ามันเข้าเด็กไปละอย่างน้อยเข้าไปสัก80-90%ละนะครับ
1: นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะคุณฟังเรื่องการป้อนยาเด็กเนี่ยมันมีเด็กหลายระดับเนาะอาจารย์เด็กทารกนะแล้วก็เด็ก2-3 ขวบยังง่ายหน่อยใช้สลิงแต่เด็กทารกอ่ะบางทีบินหมุนออกมาบางทีอ้วกๆออกมาอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเรื่องที่มหากาพย์ยิ่งใหญ่ของบ้านแหละครับเรื่องป้อนยาเด็กนี่ครับถ้าบ้านไหนก็ตามแต่ที่ลูกกินยาง่ายๆนะก็จะถือว่าเป็นบุญมากเลยเพราะพ่อแม่ไม่ต้องวุ่นวายมากนะแต่ถ้าเด็กป้อนยายากเนี่ยครับจะเป็นงี้ทุกๆครั้งที่ให้ยาเนี่ยกว่าจะยาจะหมดขวดไปนะคุณหมอสั่งให้หยุดยาได้แล้วอะไรเงี้ยโล่งอกเฮ้อสบายใจขึ้นเยอะเลยคุณเห็นหน้าตาเด็กก็จะรู้เลยครับพอที่เป็นหมอหนุ่มๆเนี่ยจะต้องตรวจเด็กเล็กด้วยคนคัดตอนนั้นยังตรวจไข้หลายสาขาทุกท่านไปจะรู้เลยดูสีหน้าคุณแม่จะรู้เลยว่าแม่เด็กเล็กเนี่ยครับก็จะทำกังวลเรื่องกลิ่นของยาที่จะสั่งที่เราจะสั่งให้ลูกเขาเป็นกลิ่นส้มนะก็จะให้ยาให้หมดถ้าในการกินกี่วันครับคุณหมอเขาจะใจก็คิดว่าโหเป็นเรื่องเหนื่อยยากของครอบครัวนะเนี่ยป้อนยาลูกเล็กๆแต่คนที่มีอาการในอาการบ่อยเยอะมากเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าแล้วแต่ครอบครัวแต่ละอันแต่มีเด็กเกิดขึ้นมากมายคุณมีคุณแม่ที่ต้องผจญภัยกับเรื่องพวกนี้มากมายด้วยเช่นกันหน้าที่ของคุณพ่อด้วยนะครับจะต้องช่วยแล้วก็ช่วยอุ้มช่วยจับเพราะมือเขาจะอ้วกจะอะไรเนี่ยมือก็จะปัดไปทั่วเลยนะครับจะต้องอุ้มแบบที่กอดทั้งมือสองข้างเข้าด้วยกันทั้งขาด้วยคุณพ่อก็ต้องอุ้มให้มั่นคงนะครับประคองศีรษะบ้างนิดหน่อยเพื่อให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นนะครับคุณแม่ก็จะต้องป้อนยาที่ฝึกให้ดีเดินยาอย่าให้มันไปปั๊บแต่ทีเดียวนะครับค่อยๆเดินให้ออกจากสลิงได้ง่ายๆคือลองฝึกดูก็ได้นะครับท่านผู้ฟังซื้อสลิงมาแล้วลองฝึกเดินยาโดยการฉีดพวกน้ำใส่น้ำเปล่าๆสาดๆเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ลองเดินยาดูว่าต้องใช้แรงแค่ไหนใช้นิ้วโป้งที่จะกดที่ปลายสลิงอีกด้านหนึ่งต้องกดขนาดไหนถ้าพวกอาชีพพวกแพทย์พวกพยาบาลเขาฝึกมาอย่างดีแล้วว่าเดินยานุ่มนวลมันเนี่ยทำไมชาวบ้านก็ต้องระวังหน่อยนั่นเองนะครับ
1: นะคะต่อเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะที่เคยเลี้ยงลูกแล้วคงจะเคยป้อนยาลูกบ้างนะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอาจารย์เด็กไม่ยอมอ้าปากเนี่ยปัญหาหนักเลยนะคะนี
0: ่เยอะครับหุบปากแน่นและคำเบ้มเลยนะครับเด็กบางคนก็ฉลาดมากเลยอ่ะมีเทคนิคในการหลบหลีกได้มากมายผมจะบอกว่ามันเป็นมหากรรมใหญ่ของครอบครัวเนี่ยป้อนยาเด็กแต่ละครั้งเนี่ยบางทีเสียงลูกเล็กๆทั้งบ้านเลยยายญาติอยู่ด้วยก็จะเบาหน่อยเพราะแกก็จะคอยปลอบให้นะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเด็กฟังก็ไม่มีอารมณ์หรอกครับเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามีพวกอยู่แต่ถ้ามีพี่ด้วยนะพี่ที่โตกว่าพอจะพูดจาได้แล้วเนี่ยให้พี่ช่วยสิครับพี่สาวพี่ชายเขาก็ได้เขาเป็นพวกเดียวกันนะอย่างที่บ้านผมเนี่ยพี่สาวของน้องชายเนี่ยโหช่วยมากเลยประคับประคองอย่างดีนะครับตัวเด็กตอนน้องชายกินยาแบบไม่มีปัญหาเลยจริงๆนะครับ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ตัวเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นตัวเองนะอันนี้อาจจะเป็นผิดนะคุณฟังคือไปบอกเด็กว่ากินขนมนิดนึงลูกกินขนมนิดนึงกิน

0: จะเข้าใจผิดว่าขนมกับยามันเกี่ยวข้องกัน
1: ใช่
0: อันนี้ต้องแยกกันว่ามันคือรางวัลที่แม่จะจัดไปให้ลูกนะของเราเนี่ยครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันก่อนมันมีคำถามเรื่องของการลืมป้อนยาเด็กด้วยอาจารย
0: ์ครับ
1: นะคะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mpod connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
7: ช่วง
1: คุณผู้ฟังคะถามมาตอบได้กลับมาในช่วงนี้นะคะขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะ Healthy Time กำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของการป้อนยาในเด็กเล็กนะฮะเด็กเล็กหรือจะเป็นเด็กที่เริ่มเขาเรียกว่าอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่จะป้อนยาการป้อนยาสมัยนี้เต่ามองว่าง่ายกว่าที่สมัยก่อนๆที่ใส่ช้อนเล็กๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีสลิงนะแล้วก็สีของยามันก็ชวนให้เด็กหน้าลิ้มลองหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังการเลี้ยงลูกคนคนหนึ่งแต่ไม่เคยเลี้ยงลูกนะแต่เลี้ยงหลานแต่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่คงมีประสบการณ์ไม่ต่างกันนะลูกป่วยลูกเจ็บนะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหแก้วตาดวงใจลูกป่วยก็เหมือนเราป่วยเราอยากจะเจ็บแทนเหลือเกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์กลับมานะคะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับกลับมาถึงเรื่องเกี่ยวกับการป้อนยาเด็กซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆเด็กตัวน้อยๆแต่ระหว่างพ่อแม่จะต้องปฏิบัติให้ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับขอบอกเลยบางทีต้องร่วมมือกันหลายคนช่วยกันในกรณีเด็กเขาเกเรพอสมควรไม่ยอมรับกินยาเหล่านี้นะเพราะเขามีประสบการณ์คราวที่แล้วแล้วยาแบบเนี้ยยาที่แม่ให้เนี่ยมันขมเป็นเขาจำแม่นนะก็ขอพวกนี้ครับเราก็ต้องไปหลอกบอกเขาตรงๆนะครับหลอกเขาไม่ได้นะครับว่าอันนี้ขนมอะไรเงี้ยไม่ได้ครับเพราะเขากินแล้วเขารู้ทันทีนะเด็กสลาดตาแล้วประสาทสัมผัสทั้งรสชาติทั้งกลิ่นของจมูกเขาเนี่ยเป็นรสชาติสัมผัสที่เป็นรสใต้แดงนะชัดมากรับกลิ่นได้ไกลมากแล้วรับรสชาติได้เร็วมากเพราะลิ้นเขาเป็นลิ้นใต้แดงจมูกเขาเป็นจมูกใต้แดงต่อเข้าใจเขาใต้แดงผมไหม
1: ป้ายแดงก็คือแบบซิงซิงเลยใหม่ๆ
0: เลยซิงๆเลยมันจังไวมากเลยล่ะม
1: ัน
0: เป็นภาษาที่รับกลิ่นภาษาที่รับรสเนี่ยไวมากเลย
1: ค่ะ
0: งั้นเราจะหลอกเขายิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับท่านผู้ฟังบอกตรงๆไปเลยนะครับ
1: ตอนแรกกินแล้วก็อาจจะไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่ครั้งต่อไปมีการต่อต้านร้องไห้ไม่กินบุยๆทิ้ง
0: บ าก็เป็นเด็กซื่อ

0: ุดฤทธิ
1: ์นะคะแล้วมีผู้ปกครองบอกว่าสมมติว่าลืมป้อนยาเด็กในมือก่อนหน้านี้อาจารย์แล้วสมมติว่ามันยังเช้ากับวันเย็นเนี่ยเอามื้อเช้าลืมป้อนแต่ว่านึกได้อีกทีหลังอาหารประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะให้กินได้ไหม
0: ถ้าเวลาขนาดสักสามสองชั่วโมงนะครับเช่นต้องให้แปดโมงเช้านะฮะเวลาผ่านไปถึงเก้าโมงเช้านึกได้ให้เลยครับเพราะเวลาเดียวกันนะ 9 โมงครึ่งก็ยังให้อยู่นะพอผ่านไปสักพักหนึ่งเป็นสัก2ชั่วโมงแล้วถือว่าผ่านนะครับผ่านไปให้มื้อกลางวันเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปซ้ำซ้อนใกล้เคียงกับมื้อกลางวันที่ต้องให้มากจนเกินไปที่ต้องยาในตัวเด็กก็จะสูงเป็นดับเบิลโดสเข้าไปนะครับถ้าต่ำกว่าเวลาขนาดนี้ให้ได้เลยอีกอันนึงก็คือบางทียามันก่อนอาหารมั่งหลังอาหารมั่งคุณต้องฟังเข้าใจนะบางทีหมอเขียนมาในขวดนะเราต้องแยกแยะชัดเจนนะครับผนังกระพริบรัดกลุ่มเนี้ยสองขวดนี้ก่อนอาหารรัดขวดไปสามขวดนี้ไปหลังอาหารอย่างเงี้ยครับเพื่อแยกแยะชัดเจนไม่งั้นคุณแม่ก็จะงงๆนะว่าจะให้อะไรกันแน่นะบางทีสลิงฉีดไปฉีดยาให้นะครับต้องมีหลายสลิงซื้อมาหลายอันแยกแยะตอนดูดยาจะได้ไม่งงคือตอนดูยาคัดจากขวดเข้าไปเป็นสลิงเนี่ยครับบางทีเรางงมากเลยแล้วก็วางสลิงปั๊บอันนี้พวกไหนวะเนี่ยดูจากขวดแล้วมันแยกไม่ออกว่าเป็นของขวดไหนกันแน่ต้องแยกเป็นสองส่วนให้ชัดเจนนะครับว่ายาชุดนี้เป็นยาก่อนอาหารใส่ลิงแรกยาชุดนี้เป็นยาหลังอาหารอีก3ใส่ลิงอย่างเงี้ยบางทีก็ได้ยามา4ขวด 3-4 ขวดก็มีนะครับแยกชัดเจนก่อนจะจับลูกมาเพื่อจะป้อนเขาแม่จะได้จัดความจำให้ชัดเจนว่ายาก่อนอาหารก็กินก่อนอาหารไงล่ะสั่งๆ
1: คร
0: ึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มให้ อาหารที่เขากินนะครับให้นมให้อะไรเนี่ยครับแล้วหลังยาหลังอาหารก็คือ1ชั่วโมงหลังอาหารไงล่ะภายในช่วงเวลานั้นนะครับให้ได้ตลอดเวลาหลังกินนมหลังดูดนมแล้วให้ยาได้ในช่วง1ชั่วโมงเนี่ยตอนไหนคุณสะดวกก็จัดการเลยอย่าให้เลยกว่า1ชั่วโมงไปก็แล้วกันยาก่อนอาหารก็ให้ก่อนครึ่งชั่วโมงให้เสร็จแล้วถึงจับเวลาดูแล้วถึงให้นมนี่คือสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องจัดให้ชัดเจนเพราะการดูดซึมของยาก่อนอาหารมันจะดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างก็คือก่อนจะกินข้าวนะวันนั้นท้องว่างนะครับก่อนกินอาหารก่อนกินนมอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องให้ก่อนเลยเพื่อให้ฤทธิ์ของยาโดสที่กำหนดโดยคุณหมอ40มิลลิกรัมก็เข้า40มิลลิกรัมเป๊ะๆนะเป็นการมันดูดซึมน้อยลงไปกินไม่ตรงเวลาแต่ได้เข้า40มิลลิกรัมในร่างกายเด็กก็เข้าไปแค่30มิลลิกรัมนั่นเองก็จะต่ำเป็นอันเดอร์โดสไปนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้แชร์เรื่องของการป้อนยาลูกมาจ้ะ
0: โอ้ดีครับ
1: 3616บอกว่าเด็กเล็กไม่อ้าปากกินยาเนี่ยผมใช้วิธีบีบกระพุ้งแก้มครับอาจารย์บีบปุ๊บสอดสลิงยาใต้ลิ้นเลยทุกอย่างนะอาจารย์มันทุลักทุเลน่าดูชมเลยแต่พอโตขึ้นมากินยาง่ายมากครับอาจารย
0: ์ใช่ครับพอโตแล้วเด็กพวกนี้ก็จะมีความประสบการณ์จากกินยาไอ้ขวดๆพวกนี้ตอนเด็กๆอ่ะมหากรรมยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจนเต็มที่แล้วเขาก็หมดฤทธิ์แล้วครับเรารู้ดีมันก็แค่นั้นแหละเท่
1: านะคะมาที่ข้อความ65257บ้าง6257อาจารย์ผมมีผื่นผมอายุ53น้ำหนัก78ส่วนสูง168นะครับมีผื่นขึ้นตามร่างกายคล้ายๆลมพิษคือมันมีอาการคันต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันติดต่อหลายเดือนละคือสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับมีโอกาสจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะอาจารย
0: ์ถ้าเป็นโรคๆเลยนี่ครับส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยกำหนดชัดเจนนะส่วนใหญ่แล้วอันนี้ครับเป็นผื่นแพ้อะไรสักอย่างหน้าที่ของคุณหมอเนี่ยเขาจะช่วยบอกคุณว่าต้องสังเกตดูนะครับที่สังเกตแบบละเอียดละออเลยว่าเรากินอะไรเราอยู่ใกล้ชิดกับอะไรหรือฤดูกาลประมาณเดือนไหนๆกันแน่ที่มันจะมีอาการนี้ชัดเจนทั้งกินอะไรถ้าเรารู้แล้วแพ้อาหารนั้นอยู่ใกล้ชิดอะไรเช่นฝุ่นละอองดำนี่ที่บ้านมีเราก็รู้แล้วแต่ถ้าเดือนไหนเนี่ยเขาหมอก็ต้องการรู้ว่าเป็นพวกเกสรดอกไม้รอบบ้านท่านนะแต่ก่อนนี้เราไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่เกสรดอกไม้จะมีปัญหาแต่ปัจจุบันนี้เรานำต้นไม้จากต่างชาติต่างฤดูกาลตามภาคพื้นมาปลูกที่บ้านเราเยอะเพราะคนสนใจต้นไม้เยอะที่แบบนี้ครับทำให้เราเนี่ยจะ จอปัญหากับการแพ้ท่านแพ้อะไรนี่หมอบอกไม่ได้นะครับแต่ยืนยันว่าคุณต้องสังเกตตัวคุณเองคุณจะรู้เลยว่าตัวนี้นี่ทีไรเดี๋ยวเธอมึงอย่ามาแล้วเป็นผื่นขึ้นแล้วขึ้นยาวพอขึ้นยาวแล้วก็คันแล้วก็เกาแล้วกระตุ้นจะเกิดการผื่นต่อไปอีกหลายวันไม่จบไม่สิ้นยาแก้แพ้ช่วยได้ครับแต่คุณต้องช่วยหาสาเหตุด้วยนะครับใช้ประสบการณ์ของตัวท่านเองคนอื่นทำแทนท่านไม่ได้ด้วยการหาประสบการณ์ว่ามันแพ้อะไรกันแน่นะครับ
1: คือขอแชร์นิดนึงนะคะคุณฟ้าของเต่าในกรณีผื่นขึ้นจะมีอยู่2แบบถ้าวันไหนที่เดินไปฝนละอองเยอะๆอาจารย์มันจะมีอาการคันละอันดับ2ก็คือถ้าฝนตกแล้วปรากฏว่าวันนั้นโดนละอองฝนหรือว่าน้ำฝนน่ะคันละต้องรีบอาบน้ำทันที
0: ใช่ครับแต่คุณต่างมีประสบการณ
1: ์
0: การแพ้เหล่านี้มันไม่เหมือนกับสักคนนะถึงจะมีหลักการก็จริงนะหลักการว่าอาหารบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างเกษตรกรบ้างแต่ก็แค่เป็นหลักการเป็นทฤษฎีนั่นเองจะหาว่าอะไรกันแน่เนี่ยคนไข้คนนั้นนะครับเป็นคนที่ต้องมีความสังเกตตั้งสติให้ดีๆอยู่กับตัวเองอย่าใจรอยนะครับแล้วคุณจะรู้เองว่าไอ้นี่แหย่ๆเลย
1: ฮะ
0: เจอทีไรเป็นเรื่องทุกทีครับแล้วก็เอาออกซะอย่าไปสัมผัสกับมันซะอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์อาหารเสริมที่เขาโฆษณาช่วยบำรุงตับนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจริงไหมครับอาจารย์มันจะบำรุงตับแล้วมันจะทำลายไตหรือเปล่า
0: เรื่องของการทำลายนู่นนี่นั่นไม่ต้องคิดหรอกครับเพราะว่าจะเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆได้เนี่ยครับกินแล้วไปทำลายตับทำลายไตครับมันต้องเป็นสิ่งที่คุณกินแบบไม่มีหลักการนะเพราะยาต่างๆนี่ครับเขาสร้างขึ้นมานี่ครับไม่ทำให้เกิดทำลายตับได้หรอกครับคนที่ปล่อยคลิปแบบทำลายตับทำลายไตมาครั้งแรกๆคลิปสมัยนี้ไอ้แบบนี้ครับเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนี่ครับน่าจะรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นทุกข์กราบกับคนอื่นอีกทั้งประเทศไทยเลยนะเพราะคุณใช้คลิปภาษาไทยออกมานี่ครับพี่ๆหลายๆคนก็จะกังวลแบบนี้ครับยาที่ใช้ส่วนใหญ่แล้วเป็นยาที่เราไม่ได้ซื้อง่ายหายง่ายนะครับยาที่เป็นพิษต่อตับต่อไตจริงๆก็เป็นยาที่เฉพาะต่อจมจริงๆเป็นยาเฉพาะโรคเช่นยาในกลุ่มของพวกเคมีบำบัดยาเพิ่มภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ได้ใช้ทั่วไปยาที่เรากินอยู่ประจำนั้นถ้าเป็นยาเฉพาะต่อจมอย่างนั้นคุณหมอจะเป็นคนใส่คนสั่งให้แล้วก็จะนัดคุณไปดูก็จะเช็คเลือดเช็คอะไรเพื่อจะดูว่ามันมีปัญหากับร่างกายถึงระดับหนึ่งหรือยังจะมีปัญหากับตับกับไตหรือยังกันจริงครับแต่ว่าหมอจะคอยติดตามคุณเสมอถ้าเขาใช้ยาตัวที่มีปัญหาแบบนี้นั่นคุณอย่ากังวลเลยนะครับกินตามตัวที่หมอจัดให้จะทำสบายใจมากกว่ากินยาแบบที่ได้ผลดีโดยที่ไม่กังวลมากก็จะดีกว่าที่จะกังวลคิดไปเองจากแค่คลิปที่อ่านว่าจะทำลายตับทำลายไตแล้วเลยไม่กล้ากินยาอะไรเลยกลายเป็นว่าโรคแพ้กระเจนคุณนั้นไม่ได้ถูกรักษาหมอสั่งยามาก็กลัวว่าจะเป็นตับไตอะไรเงี้ยครับไม่ต้องกังวลหรอกนะครับฟัง
1: บางคนไปอย่างนี้อาจารย์อ่ะหนูเคยเพื่อนหนูแล้วเป็นปวดหัวนางไม่กินยานะก็บอกจะไตพังพี่ถ้าไม่กินแล้วมันก็จะทรมานแบบนี้ต้องกินอะไรเงี้ยคือไม่กินยาเลี่ยงด้วยกันไม่กินยาเลย
0: โอเคเข้าใจว่ากลัวตายจะบางอย่างไม่มีใครพิสูจน์แล้วมันจะใช่หรือเปล่ายาตัวอย่างแบบนี้ครับบางทีเขาสร้างมาเพื่อให้เรากินยาวนานเช่นตัวอย่างอีกอันหนึ่งยาลดความดันโลหิตสูงยาเบาหวานเนี่ยยาเหล่านี้ครับเขารู้ว่าคนไข้จะกินยาต่อเนื่องกันยาวบางที3ปี10ปี5ปีเพราะโรคความดันโรคเบาหวานเนี่ยมันรักษามันต้องกินยาต่อเนื่องกัน
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจึงจัดยาคุณเภสัชกรผู้ปรุงยาเนี่ยครับที่เริ่มต้นคิดสูตรตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยเขารู้ดีครับเขาจะหลีกเลี่ยงการที่ยาต่างๆจะใช้เกิดแล้วเป็นปัญหากับตับกับไตได้ไม่อยู่ที่เกี่ยวข้องในส่วนแบบนี้เลยนะครับ
1: ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังคุณหมอที่ท่านสายเรื่องยามาให้ท่านจะรู้ดีที่สุดแหละว่าคุณรับได้มากขนาดไหนอ่ะ
0: แล้วก็โฟลว์ติดตามเราโดยการเจาะตับเจาะการทำงานตับดูเจาะไตด้วยทุกครั้งเขาเช็คอยู่ตลอดเวลาแล้วครับว่าตับกับไตคุณมีสภาพดีโอเคนะแต่เราไม่รู้ไง
1: ใช่
0: แต่ที่เขาสั่งเจาะเลือดเจาะหาเบาหวานเราก็ดูเขาเจาะหาเบาหวานตัวเดียวไม่ใช่นะครับก็จะติ๊กค่าของตับข้างไตไว้ด้วยเขาจะได้ดูว่าตับกับไตคุณเนี่ยมันโอเคอยู่แน่นอน เอาลูกโรคติดตามให
1: ้คุณผู้ฟังลองไปเวลาไปตรวจเลือดก็จะมีรายการหมดเลยนะตรวจกี่รายการ10รายการ12รายการแต่ยังเคยนะอาจารย์เอาตัวย่อมาลองเสิร์ชหาแปลว่าอะไรฟะ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับก็ได้ความรู้ดีนะคุณผู้ฟัง8526ค่ะอาจารย์ครับคนที่เป็นเบาหวานคนเป็นเบาหวานมันมีอาการร้อนลงที่ขามันผิดปกติไหมฮะอาจารย
0: ์อาจเป็นไปได้ครับเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มันมีปัญหาออกทางออกฤทธิ์ทางตัวเท้าด้วยเท้าเราขาเราเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเส้นเลือดสมองนั้นก็จะเลสปอนไม่ค่อยดีเส้นประสาทก็จึงรับเลือดน้อยลงตาไปด้วยเมื่อเป็นมานานๆแล้ว
1: ม
0: ันตามมาคือรู้สึกอาจารย์อาการวูบวาบแถวขาเย็นกว่าธรรมดามากเกินไปร้อนมากเกินไปเป็นแผลและหายยากเกินไปตอนนี้เป็นลักษณะของโรคแทรกซ้อนที่เกิดตามหลังเบาหวานแต่ส่วนใหญ่ไม่จะต้องเป็นมานานๆแล้วนะครับนะ7-8ปีไปแล้วไม่ใช่เริ่มเป็นใหม่ๆแล้วจะมีอาการนี้ไม่มีหรอกครับ
1: ค่ะนะอาจารย์คะเมื่อช่วงก่อนเข้ารายการสุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยที่ตอกเคยพูดเมื่อวานนี้ว่าดาราศิลปินนักร้องคุณเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตที่นี้ผลการชันสูตรออกมาว่าภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นพฤติกรรมของคุณเรย์ก็คือเขาอะไม่ค่อยกินน้ำเปล่ากินน้ำบัดลมเป็นหลักแล้วกินอาหารพวกแปรรูปเป็นหลักทีเนี้ยมันก็เลยทำให้หัวใจตีบ3เส้นทีนี้มีคุณผู้ฟังค่ะพอเสนอข่าวนี้ออกไปก็ถามเขาบอกว่าอย่างคุณเดวิดบูนบอกว่าหากเราอายุเกิน60ปีแล้วเนี่ยเราสามารถไปตรวจว่าเรามีเส้นเลือดตีบหรือไม่ทั้งที่ยังไม่มีอาการมันสามารถป้องกันไปตรวจได้ไหมทั้งที่ไม่มีอาการเตือนแบบนี้อาจารย์หมอจะตรวจให้เราไหมครับอาจารย
0: ์ตรวจครับตรวจปัจจุบันที่เราก็ทำกันอยู่แล้วนะครับสั่งเช็คร่างกายประจำปีเนี่ยมันจะมีค่าของผลเลือดหลอดเลือดต่างๆนะครับที่บอกว่าเมื่อเจาะค่าออกมาแล้วตัวอย่างเช่นค่าคอเลสเตอรอลค่าอะไรพวกนี้ครับเราเข้าใจว่ามันก็คือไขมันในเลือดไม่ใช่นะครับเขาตรวจเพื่อจะดูว่าเส้นเลือดของท่านสำคัญที่สุดก็คือเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดที่หัวใจ
1: นี่สำค
0: ั
1: ญ
0: มีปัญหาหรือเปล่าค่าคอเลสเตอรอลที่สูงมันบอกถึงไอ้หลอดเลือดที่เขาสนใจที่หมอสนใจสองเส้นเนี่ยครับเส้นที่สมองกับเส้นหัวใจมันบอกสภาพอันนี้ให้เราเลยนะครับเป็นคอเลสเตอรอลที่คุณแปลว่ามันไขมันในเลือดสูงก็แค่นั้นแต่พวกหมอก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขามองไปถึงเรื่องของหัวใจกับสมองด้วย
1: ค่ะ
0: จึงช่วยป้องกันท่านบางทีให้ยาพวกกลุ่มลดไขมันเพื่อช่วยท่านเพราะว่าข้าวมันทำท่าจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าเขาก็ให้ยาพวกนี้ครับเขาไม่ได้ต้องการลดไขมันลดเฉยๆไม่มีนะครับลดเพื่อจะให้ป้องกันให้ไม่ให้เกิดโรคนั้นเช่นหลอดเลือดสมองตีบตันที่เรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตลดเพื่อจะลดอาการหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบตันอย่างที่สามเส้นอย่างน้องคนนี้ก็เป็นเนี่ยครับทั้งหมดตัวยาที่ให้ยาลดไขมันที่กินให้ที่ให้กินเนี่ยครับเขาต้องการจะลดโรคแบบนี้ตอนปลายทางมันจะเกิดโรคนี้ได้เกิดโรคหัวใจเส้นเลือดตีบตันได้แต่เราไม่รู้ไงต่างผู้ทับทานเนี่ยถ้าคุณหมอเองก็ไม่ได้สื่อสารกับคนไข้ว่าลดยาลดไขมันมันไปช่วยลดโรคเหล่านี้นะพี่นะลดโรคหลอดเลือดสมองตีบตันที่อัมพฤกษ์อัมพาตนะแต่ลดหลอดใจตีบตันอย่างที่เสียชีวิตทันทีนะอะไรเงี้ยนะครับ
1: คือด้วยความที่ผลชันสูตรเราเข้าใจอยากจะให้อาจารย์นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับแฟนรายการทุกท่านยังคงคุณเรย์แมคโดนัลด์นะอาจารย์เส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นพฤติกรรมของน้องเขาก็คือเขาไม่กินเหล้ามา30ปีเขาเหนื่อยง่ายนอนไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอบวกกับอายุของเขา49ปีเขาชอบกินขนมขบเคี้ยวดื่มน้ำอัดลมตลอดดื่มน้ำเปล่าน้อยดื่มกาแฟแบบครีมนะอาจารย์กินอาหารแปรรูปนะอาหารที่ค่อนข้างที่จะแปรรูปมาไม่ค่อยกินข้าวแต่กินพวกเบเกอรี่แทนเลยนะอาจารย
0: ์คือการกินน้ำน้อยก่อนนะครับที
1: ่
0: สาวเด็กจะรีบหรือหลายเรื่องเกิดกินน้ำน้อยกินเฉพาะพวกน้ำอัดลมเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสที่กินน้ำเปล่าวันหนึ่งอ่ะไม่ถึงตัวเลขที่ต้องการอ่ะเขาเป็นคนร่างใหญ่ใช่ไหมครับน้องคนนี้นะ
1: สูง
0: เนี่ยก็ต้องการน้ำมากกว่า2ลิตรนะท่านผู้ฟังอย่างน้องก็2ลิตรครึ่งแล้ววะนะครับแต่กินน้ำขนาดน้อยแต่การที่เลือดมันข้นเกินไปก็กินน้ำน้อยผลตามมาคือไอ้เจ้าไขมันอะไรพวกนี้มันก็จับตกตะกอนแย่ขึ้นแล้วก็จับที่หลอดเลือดน้องคนนี้ก็โดนที่หัวใจนะครับก็จะเป็นหลอดเลือดหัวใจจะตีบตันได้ง่ายกว่า สแตนตี3เส้นเลยเพราะว่าหัวใจเคาะลูกนึงเนี่ยครับมีเส้นเลือดไปเลี้ยงแค่3เส้นนี
1: ้
0: ไม่มีเส้นอื่นอีกแล้ว

0: ีบ3เส้นนี้ก็เท่ากับหัวใจทั้งลูกขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถึงเวลาที่มันจะต้องวายจบตรงง่ายๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกรณีที่ขาดน้ำอย่างเดียวผิดแค่นี้นะเราไม่ได้ดูว่าไขมันในเลือดเขาสูงแค่ไหนมันจะไปจับที่หลอดเลือดหัวใจตรงตีบตันขนาดเล็กท่านนี้แค่ไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าตีบ3เส้นเนี่ยก็แปลว่าเยอะเลยในคนอายุ40กว่าปี
1: 49ปี
0: นะ49ปีนะครับถือว่าตีบขนาดนี้มีความหมายเพราะคนอายุขนาดนี้มีแอคทิวิตี้สูงเลือดต้องใช้เยอะในการที่เลี้ยงหัวใจแต่ค่าตัวเลขที่เขาตีบตันขนาด 70-80% เนี่ยครับถ้าเป็นคนสูงวัยนะอายุมาก80ปี70ปีเนี่ยอย่างเงี้ยหมอก็จะเฉยๆไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่าคนไข้เหล่านี้ต้องการใช้เลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยแอคทิวิตี้มันน้อยครับขยับน้อยกว่าก็จะการเลือดไปเลี้ยงหัวใจน้อยกว่าตามไปด้วยนะครับแต่คนอายุขนาดนี้คิดว่า50ปีเนี่ยโอ้กำลังแอคทีฟเลยก็ต้องใช้เลือดมากแล้วถ้าตีบเมื่อไหร่ก็มีปัญหาเมื่อนั้นแหละครับ
1: คือชันสูตรออกมามีภาวะหัวใจขาดเลือดคือ2เส้นตีบ 90% 1เส้นตีบ 70%
0: เห็นไหมครับตัวเลขมันสูงมากเลยเมื่อเทียบกับอายุของเขาที่กำลังต้องใช้ปริมาณหัวใจที่แข็งแรงมากขึ้นต้องการเต้นแรงมากขึ้นพอเลือดไปเลี้ยงน้อยลงไปเพราะมันมี90ขีดเส้นต่างๆ90เป็น2เส้นใช่ไหมครับ
1: ใช่92 71
0: มันก็เลยทำให้หัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงในส่วนที่เป็นเลี้ยงจาก90เส้น 90% ได้เลยครับขาดเลือดไปเลี้ยงมากๆถ้าแถมเป็น3เส้นพร้อมกันด้วยมันก็เลยไม่มีเส้นไหนจ่ายเลือดให้หัวใจได้อีกเลยนะครับก็ทำให้ปัญหามาก
1: นะคะขออนุญาตมาคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่า4239ผู้สูงอายุหลายคนขาโก่งค่ะอาจารย์มันเกิดจากอะไรครับแล้วผู้สูงอายุเป็นทุกคนไหม
0: ข้อขาเสื่อมครับอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่เวลาหมอกระดูกเขามองคนไข้เวลาเดินเข้ามาจากประตูห้องตรวจนะเขาจะดูก่อนว่าเดินท่ายังไงบางทีใส่เกงขายาวก็จะบังไปหมดละแต่ดูท่าทางก็รู้ครับว่าระหว่างเข่าสองข้างซ้ายกับขวาเนี่ยมันไม่ควรจะมีช่องว่างมากนักนะสกาท่าปกติของคนเนี่ยจะสอดแค่นิ้วสองนิ้วสามนิ้วผ่านได้เท่านั้นเองแต่พอคนสูงอายุมากขึ้นแล้วนี่ครับใส่ทั้งฝ่ามือไม่ได้เลยสอดผ่านเข่าซ้ายกับเข่าขวาที่ยืนติดกันเนี่ยครับมันไม่ติดกันเพราะมันมีการสึกหรอของกระดูกเนื้อกระดูกข้างในเข่าเนี่ยเยอะที่จะพูดต่อวันจันทร์นี้นะครับแล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องชวนให้คนไข้เนี่ยเตรียมตัวเพื่อจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้แล้วนะ
1: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ก็เหมือนแชร์เรื่องของยาลูกนะคะบอกว่าเดี๋ยวนี้ยาน้ำเนี่ยมันออกมาเป็นสีสันสวยงามนะครับอาจารย์ในภาวะปกติก็คือยาว่าก็ใส่สลิงดึงพวกน้ำผลไม้ให้ลูกกินด้วยและอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์
1: บางทีลูกก็ชอบใจก็ทำเองเลยเดี๋ยวหนูกินเองค่ะอะไร
0: ก็ต้องให้เขาเข้าใจว่านี่มันคือพ่อกับแม่เนี่ยให้กินเล่นๆนะลูกน้ำผลไม้นะถ้าเป็นยาก็บอกกระตุ้นว่าเป็นยาเขาจะแยกแยะออกได้ไม่งั้นเขาจะไปจับขวดดื่มเล่นเองนะครับแต่อนาคตไม่เข้าใจบอกลูกตรงๆครับว่ามันจะขมนิดนะลูกนะแต่มันทำให้หนูหายนะพอหายแล้วจะได้กลับไปเรียนหนังสือได้ไวเดินทีไปได้กับเพื่อนๆต่อได้อย่างเงี้ยถ้าแม่ก็จะพาไปกินไอติมเซเว่นเซนที่จำห้างได้ด้วยตอนเย็นๆรับลูกกลับโรงเรียนชวนแบบนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเขาได้สู้อ่ะเอาแล้วว่าเอาสักคำหนึ่งที่แม่ให้เนี่ยนะดูสักคำกินสักคำหนึ่งเขาต้องตัดใจสู้นะครับสู้ก็ทำให้เราป้อนยาง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ
1: นะคะมันคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ขอนแก่นค่ะอาจารย์ก็แจ้งสภาพอากาศมาบอกขอนแก่นฝนตกติดต่อกัน4วันแล้วนะครับเมื่อสักครู่ต่อดูข่าวเนี่ยตอนนี้กำลังดูข่าวก้าวข่าวเช้าของเรานะฮะอาจารย์หลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นน่านหรือว่าสุโขทัยตอนนี้ก็เตรียมรับมือนะคะในขณะเดียวกันโอ้โหอาจารย์หนูเห็นหมูเป็นฟาร์มเลยต้องเอาลูกหมูปีนขึ้นหลังคาเพื่อจะช่วยเขา
0: โอ้โหอันนี้คือน่าสงสารสัตว์เลี้ยงเจ้าดำนี้ครับพอมาเลี้ยงกับขึ้นกับดินเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่
0: น้ำมาแล้วเด็กไอ้สัตว์พวกนี้ก็จะลำบากมากทีเดียว
1: นะคะ
0: นี่น่าเห็นใจมากนะครับเพราะฝนมันตกแช่แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงนิสัยมันไปแต่ก่อนที่ตกก็จะผ่านตกผ่านไปแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ไปก็จะแช่น้ำกันก็เลยไม่กระท่วมปัจจุบันนี้เป็นฝนประเทศที่มันตก

0: แก้เฉพาะที่มากกว่านะครับ
1: นะคะอาจารย์หนูขออนุญาตคำถามส่งท้าย SMS นะคะ1750ลูกภรรยาอายุ51ปีคือหมดประจำเดือนไปแล้ว5เดือนจู่ๆประจำเดือนก็โผล่มาแต่ว่าไม่มีกลิ่นไม่มีตกขาไม่ปวดท้องถือว่าผิดปกติไหม
0: อย่างนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่จะหมดเมนทำท่าจะบายบายไปยังไม่ไปสดจริงๆจะอยู่ก็ยังไม่อยู่จริงๆจะหายไป 3-4 เดือนแล้วก็มาอย่างเงี้ยครับถ้าครั้ง2ครั้งก็จากนั้นก็จะบายบายจริงๆไม่มาอีกแล้วซึ่งคุณผู้หญิงก็จะต้องกังวลมากเลยครับถ้ามีข้อสงสัยจริงๆก็แต่ก็น้องฟังดูแล้วไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นเลยไม่มีตกขาวไม่มีอะไรก็ลองดูสักครั้งนึงครับรอบนึงว่ามันจะมายังไงแต่มันคงเป็นอายุขนาด50ภรรยา50ปีตั้งแต่นะ
1: ค่ะ51
0: ปีรอยต่อระหว่างใบทองจริงๆเลยอันเนี้ย
1: นะคะ
0: เป๊ะเลยครับ
1: อันนี้เวลาหมดอาจารย์หมอเป็นยาไข่มุกและต่อน้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเมงิพัฒน์แล้วก็พิก้าอรินทร์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่พิก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอ่ะไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับทางทสทสำนักงานเลยนะฮะชวนไปฮักน้องพาล้ออีสานนะฮะพาสัตว์เลี้ยงไปเช็คอินกินเที่ยวรับส่วนลด50บาทเมื่อทานครบ100บาทนะครับตั้งแต่15สิงหาคมที่ผ่านมาไปจนถึง15กันยายนนี้ฮะเพียงถ่ายภาพกับสัตว์เลี้ยงพร้อมกับรีวิวร้านอาหารคาเฟ่นะครับบน Google Map ก็สแกน QR code นะฮะลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดนะครับได้ทันทีเลยอันนี้ดีดีนะอาจารย์ธรน่าจะชอบนะฮะพาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวพร้อมกับได้ส่วนลดนะครับแล้วก็ไปกันที่เขาเขียวครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดไนซูนะฮะในทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับใครที่อยากจะไปส่องสัตว์แต่ไม่อยากขึ้นไปเขาใหญ่ไม่ดูขึ้นไปเป็นเขาใหญ่นะก็ไปดูได้ที่เขาเขียวนี้นะฮะสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่เพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับก็ไปชมกันแล้วก็เริ่มนะฮะลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้นะฮะไทยสปาสปอร์ตนะครับก็สำหรับวันนี้19สิงหาคม2569เนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็จะเปิดตัวโครงการวันที่28สิงหาคมแล้วก็เริ่มใช้งานอย่างเป็น

0: การ31สิงหาคมเขาบอกว่าไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะฮะเพียงแค่ว่าคุณลงทะเบียนนะครับได้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะก่อนใครลงก่อนได้ก่อนนะครับเป็น first come first serve นะครับจำนวน5ล้านคนนะฮะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับมีขั้นตอนนะสแกน QR code ผ่านแพลตฟอร์มกลางของภาครัฐนะฮะเดี๋ยวรอประกาศน่าจะออกมาแล้วมั้งนะฮะที่ลิงก์นะฮะของกระทรวง DE แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID นะครับแล้วก็เขาจะป้องกันในส่วนของตัวการใช้สิทธิ์ซ้ำด้วยนะครับใครลงแล้วก็ส่งข่าวคราวกันมาบ้างเดี๋ยวผมจะลงทะเบียนด้วยนะฮะอ่ะเช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือ LINE YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับพี่ก้าอยู่ในสายหรือยังฮะอ้าวอ่ะก็เดี๋ยวฝากต่อสายพี่ก้าด้วยครับแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้นะฮะฝนตกน้ำท่วมนะครับที่อำเภอปัวนะฮะก็ขอให้ปลอดภัยกันแล้วก็ไม่ใกล้ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลจากอำเภอปัวครับที่ท่าวังผาเนี่ยปภ.นะครับก็ส่งเซลส์บอสแคร์แจ้งเตือนน้ำท่วมด้วยแล้วนะครับที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะฮะช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ทางปภ.แจ้งเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มนะครับก็ขอให้ชาวอำเภอท่าวังผานะฮะยกของขึ้นที่สูงทันทีนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะฮะเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับแล้วก็หากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นนะคะให้ช่วยกันนะครับสำหรับปริมาณน้ำฝนนะครับคาดการนะฮะก็สิงหานี้ก็น้ำท่วมแล้วนะครับทางตะเข็บของภาคเหนือตอนบนก็ทางในส่วนของตัวกรุงเทพมหานครก็มีฝนตกนะฮะก็ไม่มากนะแต่ว่าก็พอเย็นๆสบายๆแต่ตกตอนช่วงของเลิกงานช่วงเวลาของเลิกงานนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะรถติดครับอ่ะพี่ก้าสวัสดีครับพี่ก้ามาทีไรเนี่ยน้ำมันขึ้นทุกทีเลยครับพี่ก้าฮะ
1: โอ้โหผมนี่นะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: มาพร้อมกับเขาเรียกว่า
0: ข่าวดี
1: ไม่ก็ข่าวไม่ดีสิน้ำมันขึ้นมันก็มาข่าวไม่ดีอ่ะแต่ว่าไม่อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าผมเนี่ยชะตากรรมผมลงรอบการเติมของผมนะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: ลงตัวกับการขึ้นน้ำมันตลอดเวลา
0: โอ้ยผมโชคดีเมื่อวานนี้เนี่ยเหลือไม่ถึงเหลือขีดสุดท้ายอ่ะแล้วก็ตัดสินใจเติมเต็มถังรอดไป
1: น่ะ
0: แต่อยากไป30บาท40บาท
1: ก็ถูกต้องแต่ของผมก็คือผมจะเติมผมรอบหมดอ่ะมันจะพอดีกับมันขึ้นพอดีทุกครั้งเลยคุณเอง
0: ครับ
1: พอจะต้องเติมปุ๊บอ้าวขึ้นซะละทันโทเติมไม่ทันไอตอนมีอยู่ก็เพราะว่าผมมาเติมเต็มถังมันเป็นดวงชะตาเนาะเป็นดวงชะตาเนาะก็เรียนท่านผู้ฟังว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมหรอกนะก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่เนาะแต่เราก็รู้แต่ว่ามันขึ้นมาแล้วก็เติมทันเติมไม่ทันก็แล้วแต่ดวงอ่ะเอาพูดตามตรง
0: ครับไม่เป็นไรหรอกก็40บาท50บาทแต่ก็เงินนะ
1: โอ้โหเป็นดีไหมแหมเป็นเอาผู้ตามมันเป็นแหละแต่มันช่วยไม่ได
0: ้โอ้ครับ
1: มันหมดก็ต้องเติมอ่ะจะกักไว้เติมจะกักว่ากะมันจะลดแล้วจะเติมน้อยๆก็ไม่ใช่แล้วบ้างเดี๋ยวก็มันก็ไม่มีลงหรอกมันมีแต่ขึ้นอ่ะ
0: ครับ
1: นานๆลงทีขึ้นเยอะหน่อยลงร้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็เป็นตามสภาพเสร็จเรียกว่าสภาพสงครามก็ต้องไปตำหนิใครไม่ได้ต้องไปตำหนิคุณทั้มมาว่าอย่าบ้าพอแล้วบ้าพอ
0: นี่พี่ก้าเตรียมลงทะเบียนไอ้ไทยพาสปอร์ตของเขากลับไหมเนี่ย
1: ผมไม่ได้ใช้อันนี
0: ้
1: ผมมีของผมอยู่แล้วผมอยากให้เพราะว่าจ่ายตามจริงนี่คือผมจ่ายได้ไม่เป็นไรแต่ว่าที่ไม่ลงทะเบียนไม่ใช่เพราะอะไรครับก็คือว่าเพราะว่าผมใช้ส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็เรามีกำลังการจ่ายเนาะอยากให้สิทธิ์มันไปอยู่กับคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใช้แล้วก็กำลังไม่ถึงเนาะไม่มีกำลังก็เอาไปเลยผมยกให้จริงอันนี้ผมยกให้จริง
0: ก็ลิงก์ที่จะสำหรับลงทะเบียนก็แปะไว้แล้วที่เพจ Quality Travel ครับก็เข้าไปดูกันอันนี้ผมแชร์มาจากมติชนออนไลน์นะฮะ
1: ครับก็สนับสนุนให้ไปลงทะเบียนกันนะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วมันก็ใช้ตามจริงเนาะก็คือเราใช้เท่าไหร่เขารัฐก็จ่ายเท่านั้นก็เป็นการสนับสนุนซึ่งก็มีประโยชน์ไหมก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์จริงๆครับแต่ว่าก็ต้องใช้มันอย่างรู้เท่าทันด้วยนะก็คืออย่าให้มันแบบ มีเขาเรียกว่ามี AI illusion นะก็คือว่าการภาพลวงตาของการเป็น AI อ่ะระวังอย่าให้มันมาบิดเบือนหรือแบบทำให้ข้อมูลของท่านที่ท่านไปหามาหรือการทำงานของท่านถูกบิดเบือนไปโดยการสร้างเขาเรียกว่าสร้างข่าวสารแบบ illusion ขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าภาพลวงตาของ AI มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันไปจับทุกสิ่งในโลกใบนี้ซึ่งในโลกใบนี้มันไม่ได้มีเรื่องความจริงอย่างเดียวเนาะคุณเบ่งเนาะ
0: ต้องดับเบิลเช็คด้วย
1: ใช่ใช่ต้องดับเบิลเช็คด้วยหลายfrosting คล้ายๆกันนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ไปหาความรู้ซึ่งเท่าที่ผมศึกษาเบื้องต้นก็คือว่าก่อนจะใช้เขามีแพลตฟอร์มให้ไปเรียนรู้ก่อนด้วยคุณเ
0: บ
1: ่งก็คือต้องไปเรียนรู้วิธีการใช้มันไม่ให้อยู่ดีได้สิทธิ์ปุ๊บก็ใช้ไม่ใช่นะมันมีเขามีแพลตฟอร์มให้เรียนรู้ด้วยนั้นก็คนที่ยังไม่เคยใช้ก็ไปเรียนรู้แล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนาะก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่คนที่มีกำลังใช้อยู่แล้วก็ใช้ไปไม่มีปัญหาครับ
0: ก็ผมก็กะจะลงทะเบียนด้วยเหมือนกันนะ
1: เอาเลยครับเอาเลย
0: ดูซิว่าเป็นยังไงแต่ว่าเห็นท่านนายกออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยอันนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วนะไทยช่วยไทยก็อยากให้ต่อนะเพราะว่าท่านนายกออกมาบอกว่าอาจจะไม่ได้ต่อนะจริงจะประกันใดไม่ทราบไม่รู้เหมือนกัน
1: เงินไม่บอกเงินไม่มีอ่ะ
0: เออก็เงินไม่มีใช่
1: งบประมาณต้องแบบเงินไม่มีแต่ว่าไทยเที่ยวไทย plus เนี่ย
0: มาแน
1: ่นะมาแน่ตุลาคมเนาะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีท่านประกาศแล้วมันซิมลาออกมาแล้วแล้วก็เห็นอยู่ผมก็เห็นข่าวสารวงในอยู่ด้วยครับครับใกล้แล้วใกล้แล้วก็คือใกล้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแน่นอนเพราะว่าเราก็ต้องการการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลที่เป็นนี่แหละช่วงต่อโลซีเลนดิ้งซีซันต่อไฮซีซันเนี่ยมันจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่ต้องใช้จริงๆตุลาเป็นจังหวะแล้วก็เป็นจังหวะปิดเทอมด้วยคุณเมงเหมาะสมครับ
0: ก็โรงเรียนส่วนใหญ่ก็ปิดเทอมกันนะฮะ
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นโรงเรียนศาสตร์ที่นี่เขาปิดไม่เหมือน
1: ปิด
0: เหมือนกันใช่ไหม
1: ไม่ปิดไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าเขาเผอิญปีนี้ปิดเหมือนคนอื่นเพราะว่าอันนี้เพราะลูกผมอยู่สาธิตคนหนึ่งจะก็อยู่มัธยมคนหนึ่งเนาะสามัญคนหนึ่งก
0: ็
1: คือปีนี้ปิดเหมือนเพราะว่ากีฬาสาธิตเลื่อน
0: อ๋อเขาก็ต้องขยับกันนะกีฬาสาธิตนี่เขาก็จัดทั่วทั้งประเทศนะโรงเรียนมัธยมที่เป็นโรงเรียนสาธิตก็จะแข่งขันกันทั่วทั้งประเทศ
1: ได้ครับก็เป็นประจำปีของเขาใช่ก็เป็นเทศกาลประจำปีของโรงเรียนสาธิตซึ่งมีเยอะมากนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเรียนรู้เนาะครับผมให้ลูกได้เรียนรู้หลายๆช่องทางอ่ะไว้ง่ายครับ
0: ฮะแหมก็เตรียมตัวกันแล้วกันเนาะช่วงนี้ฝนตกนี่ที่ปัวนี่น้ำท่วมแล้วครับพี่กาฮะ
1: ใช่ครับก็ต้องช่วยกันนะเมื่อเช้าเพิ่งเห็นสื่อบนโซเชียลครับก็ที่ปัวนี่เราก็จะรู้ว่าภูมิศาสตร์เนาะก็คือเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวยาวลงมาที่ทุ่งกว้างเนาะครับก็คืออำเภอปัวเนี่ยเป็นทุ่งชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าเป็นพื้นที่รับน้ำของแม่น้ำน่านเลยคุณเ
0: ม
1: ่งครับก็ไหลลงมาจากทุกทิศทุกโอ้โหไม่อยากจะพูดว่าทุกทิศทางมันก็ใช่อ่ะ เพราะว่าเขาเป็นแอ่งกระทะอยู่ตรงกลางของเทือกเขาสูงที่ล้อมรอบอยู่เป็นที่ราบขนาดยังไม่ใหญ่อ่ะไม่ใช่ขนาดเล็กละกันเล็กแหละคุณเม่งเนาะเล็กแหละ
0: ก็เป็นที่ราบอ่ะที่ราบลุ่มเพราะว่ารอบๆอ่ะเป็นเขาหมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็มันก็ต้องไหลลงมาตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นที่ราบเนาะแล้วก็พอไหลลงมารุดขอโทษนะมา5สายจริงๆแล้วแม่น้ําน่านไม่ได้มีสาขาแม่น้ําน่านไหลตรงๆมาอันเดียวนะครับก็จะมีลําคลองลําธารต่างๆที่ไหลมาจากยอดต่างๆอีกมากมายในอําเภอในจังหวัดน่านน่ะทั้งหมดอ่ะซึ่งเวลาฝนตกอ่ะมันก็ไหลลงมาคือฝนมันตกแยกกันแหละแต่เวลาไหลมันรวมกันคุณเ
0: ม
1: ่ง
0: นี่ทางฝั่งของท่าวังผานี่เซลบอสแคทของทางปพก็แจ้งเตือนแล้วด้วย
1: โอ้ถ้าปัวท่วมท่าวังผาไม่เหลือครับคุณเ
0: ม
1: ่งครับเพราะว่าพื้นที่รับน้ำแรกก็คือถ้าเราเปิดถ้าท่านไม่มีแผนที่อยู่ในมือผมพยายามพูดให้เห็นภาพเนาะท่านผู้ฟังก็คือท่านเป็นแอ่งกระทะเนาะที่อยู่บนสุดก็คืออำเภอปัวคร
0: ับ
1: ไหลลงมาจากที่เขาต่างๆที่อยู่รายรอบจังหวัดน่านทั้งตะวันตกทั้งที่อยู่ฝั่งตะวันออกที่เป็นพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวและฝั่งตะวันตกที่เป็นพรมแดนกั้นจังหวัดน่านกับจังหวัดอื่นๆเช่นจังหวัดแพร่จ
0: ัง
1: หวัดเชียงรายด้วยนะนี่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางทั้งนั้นเนี่ยก็คือมีหลายสายมากนะมันมีมันเพราะจังหวัดน่านอ่ะทอดตัวยาวอยู่ด้านขวามือขึ้นไปพะเยาอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสันเขาแยกอยู่สองข้างนี่แหละก็ฝั่งหนึ่งเขาก็ไหลลงไปพะเยาไหลลงไปเชียงรายไหลลงไปทางนู้นอีกฝั่งหนึ่งก็ไหลลงมาน่านครับเรื่องปกติเลยเนาะแต่จ ุดรับน้ำก็คืออำเภอปัวถ้าอำเภอปัว
0: ปัวเนี่ยต่ำที่สุดแล้ว
1: อำเภอตุปัวท่วมนะ
0: ครับ
1: อำเภอท่าวังผาเป็นจุดต่อไปแน่นอนเพราะว่าเขาต่อกันคุณเบงและบีบแคบด้วยอันนี้ตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือเทือกเขาจะถูกบีบแคบลงในช่วงของท่าวังผาถึงชื่อท่าวังผาไง
0: ครับที่ปัวที่ปัวเนี่ยเป็นห่วงอยู่สองเรื่องเรื่องของตรงนั้นมีทุ่งนาที่สวยที่สุดที่หนึ่งของประเทศไทยเลยนะ
1: ก็น้ำฉ่ำอ่ะตอนเนี้ย
0: แล้วก็ต้นดิกเดียมผมอ่ะต้นไม้ที่ดิ้นได้อ่ะนะคล้ายๆกับมายาลาบอ่ะแต่เป็นไม้ยืนต้น
1: ครับเนี่ยก็เนี่ยแล้วก็พอน้ำไหลลงมาปุ๊บใช่ไหมฮะเป็นพื้นที่รับน้ำจากปัวปุ๊บมันก็จะต้องไหลลงมาผ่านฝายทะลอน้ำอะไรก็นิดหน่อยเองแหละคุณเหม่งแล้วก็ไหลลงไปต่อแล้วอำเภอต่อไปก็คืออำเภอท่าวังผารับน้ำเต็มๆเลย 100% จากปัวเลย 100% เลยนะผมใช้คำว่า 100% แล้วก็มีน้ำเสริมจากท่าวังผาเองอีกด้วยถูกไหมเสร็จคุณเหม่งเอ้ยท
0: ั้
1: งหมดนั้นไหลโถมเข้าสู่จังหวัดน่านอย่างเต็มที่ 100% เช่นเดียวกัน
0: ตัวอำเภอเมืองน่าน
1: ติดกันเลยติดกันเลยท่าวังผาเข้าสู่อำเภอเมืองน่านเลยครับเนี่ยนี่คือสภาพการของแม่น้ำน่านเลยก็คือว่าเวลาหน้าแล้งน้ำเตี้ยคร
0: ับ
1: เวลาหน้าน้ำสูงคร
0: ับ
1: เป็นเขารู้กันเลยนะเพราะแล้วก็พื้นใต้พื้นท้องน้ำเป็นพื้นทรายด้วยนะครับคุณเหม่ง
0: ครับ
1: ก็ไม่ต้องห่วงคือต้องห่วงว่าจะทำจะป้องกันยังไงแต่ไม่ต้องห่วงว่าไม่ท่วมอ่ะท่วมแน่ๆครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรับมือแล้วก็ยกของที่สูงเลยนะครับคนน่านตอนนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงเหมือนจะไหลลงไปนาน้อยนาหมื่นตรงนั้นครับ
0: บ้
1: านนาหมื่นนะแล้วก็ไหลลงไป
0: เขื่อนสิริกิติ
1: ์เขื่อนสิริกิติ์ที่อุตรดิตถ์ซึ่งมีเขื่อนช่วยอยู่อันนี้ก็จะทำให้อุทกภัยอุตรดิตถ์ก็จะยังไม่รับน้ำอุตรดิตถ์พิจูโลกก็ยังต้านไว้ได้ครับเนี่ยลักษณะภูมิศาสตร์อันนี้เป็นการท่วมเรียกว่าท่วมเหนือเขื่อน
0: ครับแต่เลยจากเขื่อนสิริกิติ์ไปสุโขทัยอุตรดิตถ์ฝั่งนู้นแล้วก็สุโขทัยพิจูโลกเพชรบูรณ์น่ะก็ท่วมนะ
1: นั่นอีกก้อนหนึ่ง
0: ก็
1: คือแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอันนี้เป็นแม่น้ำน่านนะฝั่งเดียวแต่ว่าถ้าฝั่งยมฝั่งแม่น้ำยมไหลตรงๆเลยคุณเม่ง
0: ครับนึกภาพ
1: ทะลวงลงไปเลยแก่งเสือเต้นปั๊บปั๊บปั๊บทะลุลงไปลำปางทะลุออกไปนั่นแหละลงอุตรดิตถ์ลงไปพิษโลกลงไปพิจิตรเลยท่วมเลยแน่ๆ
0: น้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยนึกถึงอะไรนะงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำอ่ะคือเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนนะคือไปได้มีโอกาสไปร่วมงานแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุ้มพระแล้วโหและน้ำน้องเต็มล้นตลิ่งไปหมดเลยเขามีตั้งอัศจรรย์สองริมฝั่งแม่น้ำอะครับแล้วก็มีประชาชนผู้สานเกชนไปชมไปสักการะกันโอ้โหคนล้นเต็มฝั่งสองตลิ่งผู้ว่าน้ำลงไปเนี่ยนะใส่ชุดแล้วก็ลงอุ้มพระลงไปในน้ำแดง
1: ๆจังหวัดอะไรอันนี
0: ้เพชรบูรณ์ครับ
1: เพชรบูรณ์ถูกปะ
0: ใช่ฮะ
1: เป็นความเชื่อให้ชุ่มชื่นสุขสงบศพสุขสงบส
0: ุ
1: ขสงบจะพูดสงบ
0: สุขสงบ
1: ได้ทั้งคู่ทั้งจริงก็สุขสงบสุขสงบเย็นนะร่มเย็นแล้วก็จริงคนไทยก็ประเพณีไทยเรานี่ก็เก่งนะหมายความว่าควรหาวิธีที่แบบปลอบใจอ่ะปลอบใจยามฝนหนักปลอบไปปลอบใจยามฝนแรงปลอบใจยามร้อนปลอบใจยามน้ำเยอะน้ำน้อยก็มีเทศกาลมารองรับจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามีความครีเอทีฟมากๆคุณเม่ง
0: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับที่ไลน์ YouTube บอกว่าสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านผมมีสวนโกโก้อยู่อำเภอปัวใกล้ๆกับวัดภูเก็ตสวนผมจะอยู่สูงกว่าตัวอำเภอตอนนี้ด้านล่างที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยน้ำป่าไหลท่วมน้ำแรงมากแจ้งเพื่อทราบใครไปเที่ยวตรวจสอบเส้นทางด้วยครับ
1: โอ้นี่สวนช็อกโกแลตวิวใช่ไหมครับช็อกโกแลตสตอรี่ใช่ไหม
0: สวนโกโก้ใช่ไหมโกโก้วันเล่หรือเปล่า
1: โกโก้วันเล่ใช่
0: นี่เจ้าของมาเองหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมเคยไปสวัสดีพี่ครับ
0: ครับ
1: เราน่าจะเคยเจอ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
1: ผมเอาคุณเหม่งไม่เคยไปใช่ไหม
0: ไม่คือที่ปัวเนี่ยผมไปบ่อยคือไปชนิดที่ว่าลงจากเครื่องที่ตัวท่าอากาศยานน่านปุ๊บเนี่ยตัวเมืองนี่ไม่เข้าแล้วนะนั่งรถต่อเดินทางต่อมาปัวเลยฮะเออ60กิโลนี่จำได้เดินทางบ่อยๆแล้วก็มัน
1: ไปสวนพี่สุวิทย์เลยอ่ะนี่แหละโกโก้วันเล่นี่แหละใช่เลยล่ะ
0: ใช่ไหมใช่ไหมคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาหน่อยครับสวนคุณสุวิทย์นี่โกโก้วันเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: แต่ว่าอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงปัวที่อยู่เนี่ยลักษณะรูปพรรณสวนที่เขาอธิบายมาเนี่ยมันใช่เลยอ่ะอยู่บนที่เนินมองเห็นอำเภอปัวใช่เลยครับนี่แหละครับสวนพี่เขาแน่ๆฮะ
0: ซึ่ง
1: เจ้าจริงๆก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะจริงเล่าเรื่องนี้ก็ดีนะแต่ว่า ก็อันนี้ไม่อันนี้ก็ต้องอันนี้อย่างแรกก็คือว่าชาวต้องช่วยเหลือชาวอำเภอปัวนะครับใครมีเรี่ยวมีแรงนะไปทำโรงครัวอะไรช่วยเหลือกันหน่อยก็ดีนะครับก็ช่วยกันนะครับคนไทยเราช่วยกันได้แบบนี้แหละเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับ
0: ครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายนะครับร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับถ้าบ้านใครน้ำท่วมนะก็ส่งข่าวคราวมาแจ้งกันนะฮะอุ้ยตกใจ
1: ครับ
0: นี่คุณซอยเขาส่งเข้ามาเลฟซินพีทพี่เลแมคโดนัลด์เสียชีวิตกระทันหันเพจข่าวลงทุกช่องแล้วครับพี่เม่งพี่ก้าใจหายครับพี่เกทำช่องพี่เลทำช่องเร่ร่อนช่องท่องเที่ยวผมชอบดูครับเฮ้ยจริงดิ
1: โอ้ขอเช็คขออนุญาตเช็คข่าวก่อนนะ
0: ตกใจตกใจนะตกใจนะคุณซอย
1: ตกใจเรื่องนี้ตกใจคร
0: ับ แต่ขอเช็คข่าวก่อนนะฮะ
1: เช็คข่าวขออนุญาตเช็คข่าวแป๊บนึงครับ
0: พอดีเราอยู่ในจัดรายการอยู่สดอยู่ด้วยไม่แน่ไม่ถ้าจริงนะโอ้โหใจหายเลยนะฮะ
1: ครับครับอ่ะเดี๋ยวเช็คข่าวกันก่อนเรื่องนี
0: ้ครับ
1: กลับมาเรื่องกลับมาเรื่องอำเภอปูอ่ะก็คืออย่างนี้ครับก
0: ็
1: คืออาชีพปัจจุอาชีพหลักอาชีพปัวนี่ก็เป็นไทยลื้อไทยลื้อนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านชาวไทยลื้อ
0: ครับ
1: ก็เป็นเผ่าไทยที่มีเขาเรียกว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานเนาะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของการทำผ้ามีเอกลักษณ์ของการดำรงชีวิตที่แตกต่างจากคนที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครในชนเผ่าไทยต่างๆซึ่งมีอีกหลายไทยนะซึ่งเป็นชนชาติดั้งเดิมของเชื้อชาติดั้งเดิมของคนไทยเรานี่แหละ
0: ครับก่อนที่จะดังเรื่องของสกาดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งจิบกาแฟดูทุ่งนาแล้วก็ไปดูผ้าที่ปัวกัน
1: ใช่ใช่แล้วก็อย่างที่เราบอกเป็นพื้นราบเนาะแต่ว่าพื้นเศรษฐกิจที่ผมไปพบนี่แหละอย่างที่พี่สุวิทย์ส่งมานี่แหละเลยก็คือแล้วก็รสชาติดีด้วยก็คือโกโก้คุณเหม่งเขาชอบพื้นชอบอากาศแบบนี้เนาะอากาศฝนหนักมีฝนโกโก้ชอบน้ำนะ
0: อ
1: ันนี้ข้อที่หนึ่งคือผมได้ความรู้มาจากสวนพี่เขานี่แหละโกโก้ชอบน้ำโกโก้ชอบแดดแล้วก็โกโก้ไม่ได้ชอบหนาวตลอดเวลาครับชอบแบบชอบอากาศเย็นตอนคืนกลางวันร้อนได้หนึ่งนี่เลยคุณเหม่ง
0: ครับ
1: เพราะแล้วก็เขาเป็นพืชที่พืชล่มหมายความว่ามีเขาเป็นพืชที่มีอยู่ภายใต้ล่มของไม้ใหญ่ได้ครับคล้ายๆกาแฟคุณเหม่งอย่างนั้นนะแล้วก็พื้นที่ปลูกซึ่งรสชาติของมันก็จะอร่อยออกมาตามพื้นที่ปลูกแล้วก็ดินก็เหมือนกาแฟเลยก็คือมีรสเอกลักษณ์เป็นพิเศษเพราะนั้นโกโก้ไทยก็เลยกลายเป็นโกโก้พันโกโก้ที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่งที่พี่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นๆเนี่ยเขาพยายามทดลองปลูกแล้วก็ได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆคุณหนิง
0: นะฮะโกโก้นี่ก็กินนอกจากจะทานเป็นผงโกโก้เอามาแปรรูปแล้วก็ทานเป็นผงโกโก้กินเป็นช็อกโกแลตแล้วเนี่ยก็กินสดได้ด้วยนะ
1: ใช่ผมเนี่ยแหละผมที่ทานสดเลยคุณเอง
0: ครับรสชาติเป็นยังไงฮะ
1: รสชาติแบบเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานแล้วก็มีคล้ายๆเนื้อสัมผัสมันเหมือนน้อยหนาคุณเองเนื้อสัมผัสเหมือนน้อยหนาครับแล้วก็
0: แต่รสชาติเฉพาะตัวเปรี้ยวหวานหวาน
1: เออก็เปรี้ยวหวานหวานใช่เปรี้ยวหวานหวานครับแล้วก็มันมีแล้วมันก็กินก็แปลกๆดีแต่ว่ารู้สึกได้ว่าไปทำเป็นโกโก้ดีกว่าคือไปเป็นโกโก้เถอะอารมณ์นั้นอะอารมณ์นั้นอะเออไปเป็นช็อกโกแลตอะอร่อยกว่าอารมณ์นั้นกินสดไม่อร่อยมากครับไม่ได้อร่อยมากครับแต่กินได้แล้วก็ที่บอกว่าเศรษฐกิจเป็นพืชเศรษฐกิจก็คือว่าการเอาไปแปรรูปต่างๆอะมันทำได้หลากหลายมากคุณเหม่งรวมทั้งที่สิ่งที่พี่ๆที่ท่านเขาทำกันเนาะก็คือเขาทำเป็นทั้งลิปบาล์มทั้งเป็นแบบเขาเรียกว่าครีมทามือแชมพูสบู่อะไรแบบนี้เป็นอุปกรณ์แล้วก็มันก็มีกลิ่นความหอมพิเศษของความเป็นโกโก้นอกจากช็อกโกแลตแล้วที่มันรสอร่อยแล้วมันก็ได้ความรู้สึกอีกแบบนึงอ่ะคุณเหม่งแล้วก็น้ำมันโกโก้มันมีประโยชน์กับร่างกายของคนเราด้วยเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไขมันดีครับครับนี่แหละเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมได้จากอำเภอปัวแล้วก็ต้องเป็นห่วงนะนี่ก็เป็นห่วงพี่ๆแล้วก็พี่น้องชาวปัวนะครับเพราะว่าเราก็มีความผูกพันนั่นเราไปบ่อยครับก็ชาวน่านนะก็ช่วยกันแล้วก็เห็นใจแล้วก็ตอนนี้อุทกภัยกำลังมานะท่านก็รีบยกตัวเองขึ้นถือที่สูงเอาของมีค่าอะไรต่างๆเอาขึ้นที่สูงก่อนนะครับจะได้ไม่เสียหายมากนะครับครับ
0: คุณสุวิทย์แจ้งเข้ามาบอกว่าไม่ใช่ครับสวนผมเป็นสวนเล็กๆเพิ่งเริ่มปลูกมาได้4 ปีถ้ามีผลเมื่อไหร่จะเอามาฝากครับโอ้ขอบคุณล่วงหน้าเลยฮะ
1: โตก็แสดงว่านี่ได้ผลจริงๆนะหมายความว่าเนี่ยเริ่มมีพี่ๆเกษตรกรที่ทำตามเนาะซ
0: ึ่
1: งก็จริงๆแล้วผมไปดูงานวันนั้นอ่ะพี่ท่านนั้นที่ขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะช็อกโกแลตวัลเล่ช็อกโกแลต

0: นน่ะโตโก้วิวหรืออะไรอย่างจำชื่อไม่ได้นะอำเภอปัวเนี่ย
1: เขาก็โตโก้วันเล่ฮะ
0: โตโก้วันเล่ใช่เขาก็ให้ความรู้กับชาวบ้านด้วยคุณเม่งแล้วก็ใช้ชุมชนมาช่วยกันคัดเม็ดทำแบบว่าบ่มเขาเรียกว่ามันก็มีการหมักเนาะโตโก้มันต้องใช้มันเหมือนกาแฟครับมันต้องมีการหมักเพื่อให้มันเข้าเนื้อแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีสูตรของการทำก่อนที่จะเอาไปตากแล้วไปคั่วครับก็เป็นกรรมวิธีพิเศษแล้วก็มีภูมิความรู้เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างผมก็เห็นแล้วส่วนเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีมากเลยครับแล้วก็ขอให้พี่สุวิทย์แบบเติบโตนะทำแล้วก็เจริญรุ่งเรืองครับก็อวยพรไว้ก่อนแล้วก็ส่งต่อความรู้เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆนะพี่ๆน้องๆประเทศไทยจะได้เป็นแลนด์ออฟไทยช็อกโกแลตที่แบบในย่านนี้มันก็มีไม่กี่ประเทศนะที่มันมีไทยช็อกที่มันมีช็อกโกแลตเป็นแบบสูตรพิเศษซึ่งเรากำลังก้าวสู่เขาเรียกว่าเวทีโลกคุณเม่งผมได้ข่าวมาตลอดครับเพราะว่าเพิ่นก็ได้ทำงานกับคนนี่ในวงการช็อกโกแลตหลายๆที่ที่เชียงใหม่ด้วยเคยไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็มันกำลังไปสู่เวทีโลกฝรั่งชอบนะมันเป็นจุดแข็งมันกินง่ายด้วยคุณเม่งใครๆก็รู้จักช็อกโกแลต
1: ครับอ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับ10นาฬิกา30นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับเมื่อกี้มีสายเขาต้องขออภัยด้วยนะฮะ
0: ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ
1: คุณเล่แมคโดนัลด์
0: คุณเล่ญาติแล้วก็แบบครอบครัวของคุณเล่แมคโดนัลด์นะครับผมเป็น FC ท่านนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเอฟซีคุณเลเลยเสียโอ้นี่ช็อกมากอันนี้ที่ผมช็อกมากนะคร
1: ับ
0: ก็ขอแสดงเสียใจแล้วก็แม่เจ้าตัวก็ยังอายุน้อยครับสำหรับเราน
1: ะ
0: แล้วก็เป็นคนที่มีคุณอุปการต่อการท่องเที่ยวนะครับก็จริงๆแล้วผมก็ดูรายการเขามาตั้งแต่เขาแบบวัยรุ่นเลยอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็พูดกันนำตรงคือแบกกระเป๋าแบกเป้ไปเที่ยวแบบเพื่อหาความรู้แล้วก็เอาเรื่องดีๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมอ่ะเนาะก็เป็นต้นแบบของยุค YouTube ก่อนยุคที่มาก่อนยูทูบเบอร์อ่ะคุณเม่ง
1: ก็เห็นถ้าวัยรุ่น90อย่างเราๆนี่แหละก็จะเห็นคุณเลมันตั้งแต่โหตลอดช่วงชีวิตนะฮะ
0: ใช่ๆก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับครับ
1: กลับมาเรื่องเมื่อกี้เราเที่ยวสวนโกโก้พูดถึงสวนโกโก้ที่น่านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกพืชผลอีกชนิดนึงที่น่านก็ปลูกได้ดีๆก็คือกาแฟและดีมากๆชนิดที่ว่าส่งออกเป็นล่ำเป็นสันล่ำรวยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ
0: ครับ
1: ส่งแบรนด์ร้านกาแฟยี่ห้อดังนี่โอ้โหเจ้าของสวนนี่พลิกชีวิตไปเลย
0: โอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับก็สัญญาหลวงนะครับก็จำชื่อนี้ไว้ดีสัญญาหลวงครับก็คือภูเขาที่ปลูกกาแฟและได้ผลผลิตที่แบบกาแฟจากสัญญาหลวงนี่แก้วมากครับแก้วมากระดับโลกนะไม่ใช่แก้วมากระดับแค่แล้วก็มีร้านกาแฟน่านนี่ถ้าผมให้ความเป็นเมืองหลวงกาแฟของประเทศไทยนะก็มี3จังหวัดที่ชัดเจนมากๆที่แบบแยกแล้วต่างสไตล์กันอย่างชัดเจนเนาะก็คือจังหวัดแรกก็จังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายก็ดอยต่างๆที่เรารู้จักกันดอยช้างดอยวาวีอะไรอย่างงี้ก็เชียงรายทั้งนั้นครับแล้วก็ไล่ลงมาก็คือจังหวัดเชียงใหม่เนาะอะไรขึ้นไปก็มีจากดอยปุยดอยสุเทพแล้วก็ดอยอินทนนท์ทางจอมทองแล้วก็ฝางอะไรอย่างนั้นก็อีกเยอะมากมายก็เช่นกันแล้วก็เทพเสด็จก็จะเป็นกาแฟเทพเสด็จที่โด่งดังที่สุดครับส่วนที่น่านนี่ก็นี่เลยครับโอ
1: ้
0: โหด้านนี้อีกเพียบเลยครับมีอีกหลายดอยมากครับแล้วก็ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเลยคุณเม่งไม่เหมือนเลยคือชิมปุ๊บรู้เลยว่ากาแฟด้านขนาดนี้เลยนะนี่ขนาดนี้เขารู้กันอย่างนี้เลยนะว่าคั่วมาแล้วก็ดื่มนี่รู้เลยว่าโอ้นี่น่านนี
1: ่
0: มีซิกเนเจอร์ของรสสัมผัสชัดเจนมากครับสัญญาหลวงเนี่ยครับ
1: อ๋อสัญญาหลวง
0: สัญญาหลวงครับสัญญาหลวงหรือสัญญาหลวงขอโทษถ้าสะกดออกเสียงผิดนะครับแต่ว่าก็สัญญาหลวงแล้วก็หลายๆดอยเนี่ยแถวๆนั้นอีกมากมายแหละครับ
1: ผมเคยไปทานร้านกาแฟคือตัวเขาเปิดร้านเป็นกาแฟชงกาแฟเป็นร้านคาเฟ่อะพูดง่าย

0: ก็ที่ที่หน้านี่ก็มีหลายๆร้านเลยหลายๆร้านที่เขาทำเขาเรียกว่าวิธีการหมักวิธีการวอชวิธีการล้างวิธีการทำแบบกระบวนการของการทำให้มันเกิดรสชาติพิเศษขึ้นมามีความรู้เยอะมากคุณเม่งที่หน้านี่ก็หลายๆร้านเลยนะขอโทษครับร้านกาแฟใหญ่กว่าบ้านผมก็มีครับคุณเม่ง
1: ครับ
0: โอ้ใหญ่มากแบบว่าร้านกาแฟแบบ3ไร่อะไรเงี้ยคุณเม่ง
1: ม
0: ีที่3ไร่5ไร่อ่ะมีแล้วก็ร้านกาแฟที่แบบเป็นช็อปในเมืองน่ะบ้านแบบประมาณแบบไร่นึงอ่ะมีเกิดขึ้นมาแล้วที่จังหวัดน่านแล้วก็มีกาแฟให้ชิมแบบจากทุกดอยที่แบบทั้งจังหวัดน่านน่ะแล้วก็ในระยะเวลาปลูกต่างๆกันในขอบนั้นขอบนี้แล้วก็เอามาชงให้เราดื่มกันทดลองหลายๆยี่ห้อครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครชอบกาแฟเหมือนผมนี่เวอร์เลิฟเลยอ่ะเลิฟไปน่านนี่ผมซื้อกลับมาเป็นแบบขอโทษนะซื้อกลับมาเป็น10โลอ่ะเม่ง
1: แ
0: ล้วผมก็ไม่ได้ซื้อเจ้าเดียวนะซื้อแบบถุง250กรัมซื้อไปซื้อมามันเป็นเกือบ10โลอ่ะ
1: กาแฟนี่ไปวายวงการกาแฟนี่ฮะเมื่อก่อนกินแค่ว่าคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนแล้วก็มีวิธีเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการการชงอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มปรุงเติมน้ำมะพร้าวน้ำส้มน้ำโอ้โหไกลๆแล้ว
0: อันนี้ใช่ซึ่งที่น่านี่จริงๆคั่วกลางกับคั่วอ่อนเขาดังมากนะครับ
1: ครับ
0: มีรสชาติพิเศษมากคั่วกลางนี่คั่วกลางเขานี่พอท่านชมชิมเข้าไปนี่ท่านจะรู้เลยว่านี่น่านนี่นาจังหวัดน่านใช่ไหมมันมาเลยแบบว่ากินเขามีเอกลักษณ์มากครับแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาจากกระบวนการหมักแล้วก็พื้นดินนี่แหละมันเป็นทรัพยากรของธรรมชาติเนาะมันเวลาเรากินผักแต่ละที่แล้วมันรสชาติมันไม่เหมือนกันเรากินปลาจากแหล่งน้ำที่คนละแหล่งมันก็จะรสชาติไม่เหมือนกันนี่มันเรื่องเดียวกันเลยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติต้นดินมันเป็นเรื่องของรสชาติของดินครับ
1: ครับก็ดินฟ้าอากาศนะทั้งที่นั่นเขาทางเหนือละกันใช้คำว่าน่านอย่างเดียวก็คงไม่พอนะฮะ
0: ใช่ก็มีความพิเศษมากที่น่านแล้วก็อย่างที่เรารู้กันอ่ะก็เชียงรายก็ไม่แพ้ใครแล้วก็เชียงใหม่ก็ไม่แพ้ใครมันเป็นเอกลักษณ์เราผมรวมเรียกว่าเอกลักษณ์ที่มันไม่มีใครเหมือนเนาะหรือแม้แต่รวมทั้งถึงอันนี้ถ้าพูดไปเดี๋ยวบ้านนี้เขาน้อยใจบ้านแม่แจ่มที่ลำปางอ่ะก็มีเอกลักษณ์มากครับก็แต่ว่ายังไม่ดังรอวันดังอยู่คุณเมง
1: แต่ว่าทางเหนือมันก็เป็นอาราบิก้าในขณะที่ทางภาคใต้เนี่ยโรบัสต้านี่ก็ไม่แพ้ใคร
0: เราชุมพรเน
1: า
0: ะ
1: ชุมพรระนองนี่โอ้โห
0: ใช่ครับเนี่ยคราวนี้อยากเล่าเรื่องนี้คุณเหม่งเคยไปประชุมมาแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังคุยกันเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าผู้ประกอบการชุมชนถูกไหม
1: ครับ
0: โลคอลอีโคโน
1: ม
0: ีวันเนี้ยผมล่าสุดอ่ะได้ไปประชุมเนาะก็ผมอยู่ในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วดิจิตอลอีโคโนมีก็คือไปทำงานได้ร่วมประชุมกับพี่ๆที่มีความสามารถแหละแล้วก็ได้อันนี้จำเข้ามาเล่านะไม่ได้คิดเองแต่ว่าจะบอกว่าการประชุมนี้มันก็จะได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็เป็นกลยุทธ์สำคัญของประเทศเราซึ่งน่าสนใจมากอ่ะคราวนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์น้ำตก5ชั้นคุณเหม่งนี
1: ่โอ้ฮะ
0: นี่ขออนุญาตเล่าแบบสั้นๆเพื่อให้เข้าใจนะให้เข้าใจน้ำตกชั้นบนสุดน้ำตกจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ
1: ชั
0: ดเจนเนาะชั้นบนสุดเราเรียกว่าเซอร์วิสอีโคโนมีคุณเหม่งก็คือถ้าเศรษฐกิจทั้งระบบเลยการบริการโน่นนี่นั่นถือว่าเป็นแอ่งน้ำด้านบนสุดมันก็จะไหลลงมาถ้าน้ำข้างบนเยอะๆมันก็จะเริ่มไหลลงมาข้างล่างซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าทั่วถึงนะให้นึกภาพน้ำตกไว้ชั้นไหลชั้นที่2ชั้นที่ไล่ลงมาจากชั้น5นะเป็นน้ำตก5ชั้นชั้น5 service economy ไล่ลงมาเป็น experience economy ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประสบการณ์คุณเม่ง
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็พูดกันตามตรงเลยนักท่องเที่ยวที่ค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่การไปเทศกาลดนตรีโน่นนี่นั่นเป็น experience ก็จะไหลลงมาเนาะเสร็จปุ๊บไหลลงมาจากตรงนั้นอะก็จะกลายเป็นเรื่องของ visitor economy คุณเหม่งชั้น3น้ำตกชั้น3เป็นใครเป็นผู้มาเยือนผู้มาเยือนเป็นใครบ้างผู้มาเยือนเนี่ยมันมี purpose ต่างกันหรือวัตถุประสงค์ในการมาเยือนที่แตกต่างกันครับผู้ฟังครับเช่นเมื่อก่อนอ่ะเราชอบเหมารวมว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วไม่จริงนะนักท่องเที่ยวแต่ละคนน่ะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเช่นคุณเหม่งไปประชุมคุณเหม่งกลายเป็น visitor economy ในรูปแบบของไมซ์หรือรูปแบบของผู้เข้าร่วมการประชุมแต่ถ้าคุณเหม่งไปฟังดนตรีคุณเหม่งกลายเป็นวิสิเตอร์อีโคโนมีในรูปแบบของคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาเรียกว่าระบบคิดแบบวิสิเตอร์อีโคโนมีมันแบ่งกลุ่มมันแบ่งชุดความคิดออกเป็นกิจกรรมต่างๆซึ่งบางคนมันไปไกลมากกว่านี้เลยนะคุณเหม่งเช่นบางคนมารักษาพยาบาลบางคนมา เรียกว่ามารีแฮบคือมาฟื้นฟูสุขภาพครับหรือบางคนมาทำศัลยกรรมคุณหมิง

0: นี่มีนักท่องเที่ยวที่เราเห็นเขาเดินอยู่แถวสุขุมวิทอ่ะแล้วเรานึกว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะจริงๆไม่ใช่นะเขามาตรวจสุขภาพ
1: อืมฮะ
0: นี่แหละนี่คือแนวคิดทำให้ visitor economy มันมีความหมายคุณเหม่งเพราะอะไรมะเพราะเราจะออกแบบการบริการหรือออกแบบ experience ที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อขั้นต้นหรือ service ต่างๆอ่ะให้มันตอบสนองกับ purpose หรือจุดประสงค์ของการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเขาได้เป็นอย่างดีคุณเหม่งเช่นถ้าคุณเหม่งมาตรวจสุขภาพ
1: คุ
0: ณเหม่งไม่สบายอ่ะเอางี้เลยคุณเหม่งไม่สบาย
1: มารักษามาตรวจสุขภาพอ่ะป่วยจากหรือมาคลอดลูก
0: ต้องการถูกต้องคุณเหม่งคุณเหม่งต้องการรถรับจากสนามบินไหมต้องการ
1: ก็โทรบอกโรงพยาบาลนะฮะ
0: ใช่แล้วที่สนามบินต้องเตรียมอะไรไหมต้องเตรียมที่จอดรถสำหรับคนกลุ่มนี้ถูกไหม
1: ครับใช่
0: เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่รถแท็กซี่ปกติถูกไหมคร
1: ับ
0: และช่องทางในการออกเขาต้องออกให้ไวหน่อยไหมแต่เขาพร้อมจ่ายนะพร้อมจ่ายเงินที่เป็นเขาเรียกว่าค่าความพิเศษอ่ะเขาจ่ายได้เพราะว่าเขามาทำอะไรเขามาเข้าตรวจสุขภาพเงินค่าตรวจสุขภาพเขาแพงกว่าค่าพวกนี้เยอะเนี่ยบริการเหล่านี้ต้องถูกสร้างขึ้นมาอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันนะหรือแม้แต่คนสูงอายุที่จะมาลองสเตย์คุณเหม่ง
1: ครับ
0: เขาก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่จะมาแบบช็อตสเตย์เนาะเขาต้องการที่อยู่ที่มันมั่นคงน้ำไม่ท่วม
1: ใช่
0: นะไม่ท่วมเขาลองสเตย์เขาอยู่6เดือนอ่ะเขาอยู่7เดือนอยู่5 เดือน 5 เดือน6เดือน9เดือนแล้วก็เขาทำอะไรอีกหรือเขาอาจจะมาอยู่แบบยาวๆกว่านั้นเพราะเขาเกษียณแล้วเขาก็ต้องมีอะไรบริการต่างๆสุขบริการเรื่องพยาบาลบริการเรื่องหมอ
1: การเข้าถึงทางการแพทย์
0: ถูกต้องหรือรวมทั้งสาธารณสุขต่างๆรวมทั้งอาหารด้วยคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ผู้สูงอายุขอโทษนะท่านไปเปิดหมู่บ้านรับผู้สูงอายุอยู่เชียงรายแล้วอาหารต้องยังไงอ่ะมันก็ต้องเป็นอาหารที่เขากินได้ถูกไหมครับแน่นอนเขาไม่สามารถเขาจะกินน้ำจิ้มน้ำพริกหนุ่มคงไม่ได้อ่ะคุณเหม่งเพราะว่าเขามาจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ต้องให้เวลาปรับตัวเขาต้องมีของเดิมๆที่เขาเคยทานนะมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยเซอร์วิสที่ถูกออกแบบอ่ะไม่ต้องออกแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตของพวกเขาเห็นหรือยังเนี่ยเห็นภาพแล้วเนาะว่าการคิดแบบ visitor economy จะทำให้เราเห็นโครงสร้างใหม่ๆของการต้อนรับนักเดินทางที่เข้ามาสู่ประเทศไทยมากกว่าคิดเหมารวมว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวครับ
1: ครับ
0: นี่แหละแล้วก็ไหลลงมาเนาะน้ำตกชั้นที่2ก็เป็นเรื่องของทัวริซึมเนาะภาพใหญ่แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องโลคอลอีโคโนมีก็คือทั้งหมดทั้งปวงมันก็จะเกิดอีโคซิสเต็มร่วมกันคุณเหม่งที่ถ้าสมมติว่าเราออกแบบที่ดีปุ๊บคนที่อยู่รากหญ้าที่สุดก็คือเกษตรกรหรือโลคอลชุมชนชาวบ้านก็ได้ออกแบบอาหารการกินที่เป็นเซอร์วิสถ้าผมยกเป็นภาพตัวอย่างว่าเขามาลองสเตย์แล้วกันเนาะเขามาลองสเตย์เขาต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้ที่นอนแบบนี้เขาต้องใช้การก่อสร้างแบบนี้เขาต้องใช้การบริการแบบนี้ต้องใช้ต้องดูแลด้วยการแพทย์แบบนี้ต้องดูแลด้วยเซอร์วิสแบบนั้นแล้วก็ต้องมีอาหารแบบนั้นแบบนี้มีการใช้ทรานสปอร์เตชันหรือการขนส่งแบบนั้นแบบนี้เนี่ยพอถูกออกแบบเรียบร้อยอ่ะเงินก็จะกระจายลงสู่โลคอลอีโคโนมีคุณเหม่ง
1: ครับ
0: นี่แหละเป็นแนวคิดที่แบบว่าอยากเล่าวันนี้ว่านี่คือแนวคิดน้ำตก5ชั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้แพลนนิ่งของการเดินทางของผู้คนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนและคาดหมายได้และเห็นอัตราการเติบโตครับคุณเหม่งฮะเราก็จะทำตลาดได้ตรงมากขึ้นเช่นถ้าเราคิดว่าตลาดที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะตลาดเวลเนสอะคุณเหม่งเรายังไม่เคยทำการตลาดเวลเนสเพื่อคนเวลเนสจริงๆเลยนะเราทำแต่การตลาดท่องเที่ยวถูกไหมตอนนี้ภาพรวมเพราะฉะนั้นก็อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำการตลาดรีแฮบการตลาดเวลเนสการตลาดเพชรคุณเหม่งประเทศไทยอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายของคนรักสัตว์ทั้งโลกใบนี้ก็ได้นะเพราะคุณสามารถเอาสัตว์ที่ผ่านการตรวจโรคแล้วเข้าประเทศไทยได
1: ้แหมรับทุกเรื่องจริงๆเลยนะฮะประเทศไทย
0: ไม่
1: ทั้งเวลเนสทั้งตัวเพชร
0: สมมุติเฉยๆว่าถ้าเพราะว่าจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงก็ไม่ต่างจากเขาเดี๋ยวนี้คนก็ใช้จ่ายค่าสัตว์เลี้ยงไม่ต่างจากคน
1: ไม่แต่ที่พี่กาพูดเนี่ยถูกแล้วเพราะว่า GDP ที่คาดการไว้สิ้นปีเนี่ย 2.2 ก็นายกออกมาบอกแล้วไม่พอมันก็ต้องเปิดเส้นทางใหม่ๆอย่างนี้แหละเปิดแนวทางใหม่ๆอย่างเวลเนสอย่างตัวสัตว์เลี้ยงการท่องเที่ยวเชิงสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ย
0: หรือผมยกตัวอย่างอย่างสัตว์เลี้ยงอาจจะมีข้อกังวลเรื่องปศุสัตว์ต่างๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าคิดแบบว่าการท่องเที่ยวสายมูคุณเหม่งโอ้โหมันซ่อนตัวอยู่อีกมหาศาลเลยนะคุณเหม่งต้องเห็นเวลาเขาไปมูกัน
1: ครับ
0: ขาไปมูหมายความว่ามูเตลูนะครับท่านผู้ฟังแบบว่าไอ้มูอะไรคุณกล้าก็คือไปขอพรอธิษฐานแล้วกันไหว้พระไหว้พระไหว้เจ้าอ่ะมีทั้งพระทั้งเจ้าอ่ะทั้งเจ้าหมายว่าเจ้าที่ถูกไห
1: ม
0: เทพเจ้าอ่ะทั้งพระทั้งเทพเจ้าเนี่ยก็คือเขาอยากได้ความมงคลกับชีวิตเนี่ยการท่องเที่ยวสายมูนี่ประเทศที่เดินทางมาทำในประเทศไทยหมายว่ามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในประเทศไทยนี่มีเยอะมากนะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ทั้งเทพฮินดูทั้งเทพที่ไม่ใช่ฮินดูเทพจีนเทพฮินดูเทพโอ้โหสารพัดอ่ะจะเกิดเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเขาต้องการอะไรล่ะเขาต้องการของที่ระลึกต้องการความเชื่อต้องการคนทำพิธีครับมันเป็นเซอร์วิสอีกแบบนึงนะคุณเบงแต่มันเป็นเซอร์วิสทางจิตใจแล้วก็โอเคเราไม่ลบหลู่กันนะว่าจริงไม่จริงเราไม่รู้แหละแต่ไหว้แล้วสบายใจแน่ๆและเขาสเปนดิ้งเพื่อสิ่งนี้แน่ๆเหมือนกับในทางกลับกันเหมือนกับเวลาเราไปมูฮ่องกงอะครับเราไปไหว้พระที่ฮ่องกงเน
1: า
0: ะ
1: มูนะอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความเชื่อโชคลางของขลังพระเครื่องเนี่ยองค์ละ50 ล้านเนี่ยก็มีจริง
0: นี่อะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเนี่ยแล้วว่าถ้าเราแยกแยะวิสิเตอร์อ
1: ่
0: ะก็คือผู้ผ่านทางหรือผู้มาเยือนอ่ะไปตามจุดประสงค์ได้เมื่อไหร่แล้วเราเก็บตัวเลขได้และเราซึ่งจริงเราเก็บได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่เรายังไม่เคยแยกมันออกมาแล้วก็เราพยายามสร้างสรรค์เซอร์วิสหรือสร้างสรรค์ประสบการณ์หรือสร้างสรรค์ความโลเคอลต่างๆเพื่อให้ตอบสนองกับพวกเขาอ่ะมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ารายได้ใหม่คุณเหม่งรายได้ใหม่เพิ่มเติมแล้วคนเหล่านี้เขาก็จะบอกต่อครับเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะถ้าคุณเหม่งแบบว่าพาพ่อแก่แม่เฒ่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วคุณเหม่งประทับใจนะสมมติเหม่งอาจจะเป็นคนจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วแบบโอ้พาพ่อมาโอ้แล้วพ่อแฮปปี้มากเพราะพ่อได้มาแค่น้ำแร่พ่อได้มาตรวจสุขภาพคุณพ่อได้มาทานอาหารอร่อยต้มยำเพราะอร่อยมากอาหารทะเลดีๆรสอากาศดีๆเขาเสร็จเขากลับไปบอกอีก3 ครอบครัวที่ลักษณะครอบครัวเขาคล้ายๆกันถูกไหมเขามีกลุ่มคนอยู่อีกปีหน้าก็กลายเป็นหรือซีซั่นหน้าลูกค้ากลุ่มใหม่ก็จะเข้ามาอีกคุณเหม่งเพราะมันเป็นการเรียกว่าประสบการณ์การขายนั้นน่ะมันส่งผลไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงที่สุดเลย
1: นี่ดีไซน์เส้นทางให้เขาได้ด้วยถ้าอย่างพี่กล้าพูดถึงเนี่ยน้ำแร่ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยระนองนี่ก็เมืองน้ำแร
0: ่
1: ก็เป็นโอกาสที่จะดึงนักท่องเที่ยวที่โอ้โหสายสุขภาพนะชอบอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนเนี่ยก็มาที่เที่ยวที่ระนองได้ด้วย
0: ถูกต้องแล้วก็ไหลลงไปถูกไหมจริงๆมันก็มีไล่ลงไปตั้งแต่ระนองไปถึงแบบทานโบกที่แบบกระบี่เลยด้วยซ้ำนะ
1: ท่าปอม
0: ท่าปอมคลองสองน้ำหรือแม้แต่ที่สุราษฎร์ก็มีคุณเหม่งหร
1: ือ
0: ที่นครศรีก็มีฮะอำเภอพิปูนเนี่ยก็มีครับ
1: คร
0: ับ มันก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยซึ่งก็สอดรับกับนโยบายที่แบบว่ากำลังจะต้องผ่าตัดกระทรวงพอดีเนาะเอาเรื่องวัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็พอดีกันเลยเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการสร้าง experience economy สร้าง visitor economy ให้เกิดขึ้นในยุคของที่การเรากำลังมีการเปลี่ยนผ่านกระทรวงพอดีนี่แหละเป้าหมายของพวกคณะทำงานนี้ก็เลยพยายามสร้างเขาเรียกว่ากลยุทธ์หลักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ๆก็ที่เราก็เจอในห้องประชุมแหละพี่คุณเหม่งก็รู้จักกันหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอพท.ที่ต้องทำเรื่อง local economy ทำชุมชนเนาะ tourist economy ไม่พ้นทท.อยู่แล้ว visitor economy ไม่พ้นทท.อยู่แล้ว experience economy ก็เป็นภาคกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวนะกระทรวงกีฬาในอนาคตแล้วก็กระทรวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องทำ experience เรื่องการ gastronomy กระทรวงสาธารณสุขที่ต้องทำเรื่องสาธารณสุขถูกไหมมันเป็น service ทั้งเพื่อทั้งหมดอ่ะเกิด service economy ภาพรวมใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นละรถแมปเป็นแบบนี้คราวเนี้ยเหลือ action และรถแมปชัดเจนแล้วเหลือ action ที่ต้องทำก็เข้าสู่ปีกงบประมาณใหม่พอดีก
1: ็
0: ผมมองโลกแง่บวกนะผมมองโลกแง่บวกว่าเราช่วยกันผมคิดเหมือนท่านอาจารย์วีระเลยก็คือเรามีกำลังเราทำเต็มที่แล้วเราก็ช่วยกันผลักดันให้ประเทศเราเดินหน้าไปจาก GDP 2 นิดๆตอนนี้ 1.9 แล้วจะกลายเป็น 2 นิดๆเราก็จะถักไปได้ถึง 3 ได้คุณเหม่ง
1: นี
0: ่อันนี้เราคิดแบบแง่บวกแล้วก็ต้องช่วยกันนะทุกๆฝ่ายก็ช่วยกันส่วนที่ไม่ถูกต้องส่วนที่เป็นแบบเขาเรียกว่ากรณีจีนเทาการลงทุนที่ไม่ถูกต้องโนมินีพวกนั้นต้องกวาดล้างให้หมดเพราะมันถือว่าผิดครับเนี่ยเราชัดเจนเรื่องนี้ถ้าทำได้แบบนี้ผมเชื่อว่าเราก็จะมีขวัญกำลังใจดัชนีการซื้อการบริโภคมันก็จะกลับมาคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดครับ
1: ครับก็ทำให้ถูกต้องซะแล้วก็ฝั่งของจริงๆถ้าพูดถึงในแง่ของการเดินทางเพื่อเข้ามารักษา ตัวรักษาสุขภาพอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะทางฝั่งของยุโรปเท่านั้นนะเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงประเทศเพื่อนบ้านเราเขามาใช้บริการกันนะฮะในที่ประเทศไทย
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังขออนุญาตส่งแจ้งนิดนึงนะฮะท่านผู้ฟังไม่ต้องส่ง SMS เรื่องแจ้งข่าวคุณเรมาแล้วนะฮะทราบแล้วครับเรียบร้อย
0: ครับครับก็ขออนุญาตเสียใจอีกครั้งนึงนะครับกับครอบครัวแล้วก็ผู้ใกล้ชิดแล้วก็ขอเขาเรียกไว้อะไรให้กับสิ่งดีๆที่คุณเรได้ทำไว้ให้กับวงการเนาะครับ
1: ครับอ่ะก็ขอแสดงความใจกับครอบครัวของคุณเรแมคโดนัลด์เลยครับอ่ะ
0: ครับอ่ะคราวนี้นิดเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนคือภาคีที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าสเตคโฮลเดอร์แล้วกันนะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีใครบ้างก็มีภาคเอกชนภาครัฐสมาคมต่างๆแล้วก็งานวิชาการเป้าหมายคุณเหม่งตอนนี้รายได้ตอนนี้เราอยู่ได้ประมาณสัก3ล้านล้านคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เป้าหมายก็คือ
1: 3.3 ล้านล้านบาทเป้าหมายน่าจะถึงแน่ๆ
0: ก็น่าจะให้ไปถึง6ล้านล้านคุณเหม่ง
1: โอ้ยคูณ2เลยเหรอ
0: คูณ2ในปี78มีเวลา
1: อ๋อ78
0: นู่นนะอีกตั้ง8ปี
1: นี่มันยิ่งกว่าปีนู้นอีกนะสีที่เป็นฟีโนเมนอลของท่องเที่ยว
0: แล้วก็การจ้างงานก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.2 ล้านตำแหน่งจาก4ล้านตำแหน่งไปเป็น 5.2 ล้านเนาะและเพิ่ม GDP ขึ้นไปจากปัจจุบันเนี้ยส่วนเนี้ยมีอยู่ประมาณ 8% ของ GDP เนาะ 1.44 ล้านล้านก็จะยกระดับขึ้นไปเป็นฐานตั้งต้นจาก 1.44 ให้เติบโตขึ้นไปครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยเรามีความหวังนะเราประเทศเรายังมีสิ่งที่ดีทรัพยากรเรายังดีมิตรจิตมิตรใจของคนไทยยังดีเราก็ขาดเราสะดุดบางอย่างไปในช่วงโควิดเราก็ค่อยๆ cover มันกลับขึ้นมาความมั่นใจมันก็จะกลับขึ้นมาครับอันนี้ต้องช่วยกันครับ
1: ไปกันที่ข้อความครับน้ำตกทีลอซูไปเที่ยวหน้าฝนหน้าไปมั้ยครับ
0: หน้าไป
1: แต่การเข้าถึงน้ำตกเนี่ยเส้นทางมันโอ้โหสภาพนะฮะแล้วเขาก็ปิดไม่เข้าไปด้วยนะฮะ
0: เขาปิดเพราะว่ามันอันตรายครับครับมันลื่นครับก็คุณเหม่งเคยไปอ่ะผมไม่เคยไปถึงครับ
1: ก็น่าจะปิดในถึงไปเปิดอีกทีก็1ตุลาเป็นอย่างน้อย1พฤศจิกาประมาณเนี้ย
0: ให้น้ำมันเบาหน่อยเพราะว่าน้ำแพรมก็ไปไม่ได้นะมันแรงอ่ะ
1: โอ้แต่ลุยเส้นทางนะผมเคยนั่งเข้าไปรถ6ล้อนะต้องเอาโซ่พันล้ออ่ะอารมณ์ประมาณวิ่งลุยหิมะอย่างนั้นเลยอ่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วพี่ๆเขาก็ไม่อยากทำด้วยนะเพราะว่าถนนมันก็พังครับมันก็ไปเขาเรียกว่าเกิดร่องเนาะคุณเหม่งเวลาพันโซ่เข้าไปเนี่ยก็จะเกิดร่องถนนที่มันชำรุดแล้วพอหน้าแล้งมันก็กลายเป็นร่องอีก
1: ครับแต่ตอนที่ผมไปตอนนู้นนี่คือก่อนที่อุทยานเขาจะเข้ามาดูแลนะนะครับตั้งแต่รุ่นนู้นเลยทำไมวัดภูเก็ตอยู่น่านอำเภอศรีเชียงใหม่อยู่หนองคายถนนสุโขทัยกำแพงเพชรอยู่กรุงเทพทำไมต้องสงสัยครับ
0: ให้ตอบไหม
1: ตอบเลยฮะ
0: ตอบจริงๆก็คือปกติแล้วอ่ะการตั้งชื่อถนนน่ะมันตั้งจากความเขาเรียกว่าความคุ้นชินคุณเหม่งก็จริงๆคุ้นชินแบบนี้ครับก็คือว่าต้องคิดโครงสร้างนี้ก่อนจากอยุธยามาสู่กรุงรัตนโกสินทร์นะจริงๆแล้วเรามีหลายๆวัดที่ชื่อซ้ำกันเลยนะคุณ
1: วัดมหาธาตุมีทุกจังหวัด
0: วัดมหาธาตุมีทุกจังหวัดอันนี้เป็นแน่นอนอยู่แล้วเพราะมหาธาตุก็คือธาตุที่ใหญ่ที่สุดเนาะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นใจกลางเมืองแล้วกันวัดมหาธาตุแต่ว่าอย่างเช่นหลายๆวัดสามปื้มเนี่ยผมยกตัวอย่างวัดแบบวัดไม่ดังอ่ะวัดสามปื้มอ่ะที่อยุธยาก็มีวัดสามปื้ม
1: ครับ
0: แล้วก็ที่กรุงเทพก็มีวัดสามปื้มเพราะอะไรไหมเพราะคนอยุธยาก็มาสร้างกรุงเทพไงครับ
1: ก็เอาชื่อวัดเอาของเขิงมาแล้วก็ตั้งชื่อตามเมืองหลวงเดิมอ่ะ
0: เขาคิดถึงไงเขาคิดถึงวันเก่าๆที่ก็เหมือนเราเหมือนการตั้งแล้วมันได้ย้อนเวลากลับไปมันเป็นความสุขวัยเยาว์คุณเหม่งภูเขาทองถือไหมฮะที่อยุธยาก็อยู่นอกเมืองภูเขาทองกรุงเทพก็อยู่นอกกำแพงเมืองคุณเหม่งเหมือนกันเลยแล้วก็เรียกภูเขาทองเช่นเดียวกันวัดสะเกดกับเปลี่ยนแค่วัดสะเกดกับวัดภูเขาทองเนาะหรือวัดสามปื้มผมยกตัวอย่างไปแล้ววัดมีอีกตั้งหลายวัดคุณเหม่งที่ชื่อเหมือนกันแล้วก็ถนนก็เช่นเดียวกัน
1: วัดพระแก้วที่กำแพงเพชรก็มีที่กรุงเทพก็มี
0: ถูกต้องนี่แหละชื่อคลองแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นแบบบางคนก็เอาพื้นเพลงของตัวเองมาตั้งชื่อถนนเพราะว่าเป็นย่านที่เขาอยู่เนาะเส้นถนนสุโขทัย
1: ครับ
0: หรือพันพูดกันไปก็จะมีถนนวังบูรพาถูกไหมก็คือตั้งชื่อจากวังท่านวังบูรพาก็คือมีวังบูรพาพิลมเนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็มีวังตั้งอยู่ตรงนั้นก็เลยเรียกว่าย่านวังบูรพาถูกไห
1: ม
0: หรือคลองโอ้โหเนี่ยเยอะเลยชื่อเดียวกันคุณเหม่ง
1: แต่วัดภูเก็ตนี่แปลกนะทำไมไปอยู่ที่ปัวที่จังหวัดนั้น
0: ก็ ก็ผมหรือที่เชียงใหม่อ่ะคุณเม่งที่เชียงใหม่อ่ะมีถนนเชียงแสนถนนนู่นถนนมีอำเภอของที่อื่นอ่ะเต็มเลยก็เช่นเดียวกันเลยมันก็

0: ท้อนเขาเรียกว่าค่านิยมของความคิดถึงกับสองคือพื้นเพภูมิหลังของคนที่มาตั้งถิ่นฐานเขาก็อยากตั้งให้มันเป็นย่านของย่านของเขาอ่ะเขาก็เลยใช้ชื่อจังหวัดหรือใช้ชื่ออำเภอหรือใช้ชื่อคลองหรือใช้ชื่อวัดหรือใช้ชื่อที่เขาคุ้นชินเอามาตั้งเป็นชื่อถิ่นฐานแล้วก็มันก็ต่อมามันก็กลายเป็นชื่อถนนชื่อคลองต่างๆอันนี้คิดแบบพูดแบบเวลีวิชาการนะครับ
1: ครับอ่ะคุณณัฐสรทักทายมาครับสวัสดีครับพี่ก้าพี่เมงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับณัฐสรครับครับ
1: วัดสว่างอารมณ์ก็มีหลายวัดครับอยู่พัทยาใช่มั้ย
0: ใช่เยอะเลยมีวัดสว่างอารมณ์นี่ขอโทษนะมีทั้งทุกจังหวัดนะที่อำเภอสว่างอารมณ์ที่สกลนครก็มี
1: เชียงใหม่หน้าฝนน่าไปเที่ยวไหมครับผมเคยไปแต่หน้าหนาวน่าไปมากๆครับเขียวไปหมดเลยนะฮะพุ่มสวายสดชื่นแล้วก็ที่สำคัญคนไม่เยอะเท่าหน้าหนาวเขียวว่าเยอะไหมเยอะ
0: เขียวและถูกฮะราคาก็ถูกลงครับค่าห้องก็แพ็คก็ถูกลงครับ
1: เพิ่งมีส่งข่าวมาเนี่ยอะไรนะสำเภาคืนถิ่นเนี่ยไองานของคณะบริหารธุรกิจมช.เนี่ยเขาบอกว่าราคาห้องพักเนี่ยจากเรทปกตินะโรงแรมอ่ะถ้าไปจองที่ปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยพันนิดๆแต่ถ้าไปจองช่วงที่จะตัดงานนะฮะเดินขึ้นดอยเนี่ยคูณ2แล้วนะครับพี่ก้าฮะ
0: 2,500 ผมจองไปแล้วเรียบร้อย
1: ต้องดีลแล้วมั้งไอ้ต้องมีดีลพิเศษราคาลดราคาพิเศษแล้วมั้ง
0: คุณเมงต้องมีอยู่แล้วคุณเมงไม่ไปดูในห้องคณะเรา
1: อ๋อเหรอ
0: พี่เราเป็นเจ้าของโรงแรมอยู
1: ่ครับไม่เห็นจะลดเลย
0: รุ่นพี่โชคดีคณะผมรุ่นพี่เป็นเจ้าของโรงแรมครับเขาก็ให้ต้องขอบพระคุณนะอันนี้แบบเนี่ยดีมากๆเลยก็ให้ราคาพิเศษให้ห้องพักพิเศษให้ห้องประชุมราคาพิเศษให้ทุกอย่างพิเศษหมดกับคณะครับน
1: ่
0: ารักมากน่ารักมากน่ารักมากครับ
1: ครับสรุปก็คือก็หน้าฝนนะมันไม่ใช่เชียงใหม่หรอกมันน่าไปมันโอ้โหมันหลายจังหวัดเลยฮะที่น่าเที่ยวแต่ว่า
0: ก็ต้อง
1: เช็คหน่อยว่าฝนตกมากจนกระทั่งน้ำท่วมหรือเปล่าอันนี้ต้องเช็คนะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาฮะจะพูดต่อมันก็เหลืออีกไม่กี่วินาทีครับพี่ก้าฮะ
0: ครับผมก็ขอให้ชาวน่านขอส่งกำลังใจให้ชาวน่านนะครับ
1: ครับแล้วก็วันนี้ผมเองพัลแล้วก็พี่ก้าลินทร์นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: เดียว
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เทคโนโลยี
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายน

0: ยนต์ถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: 9กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: พรสวรรค์จะนำชัยชนะมาให้แต่ทีมเวิร์กและการเล่นด้วยสมองจะทำให้คว้าแชมป์ไมเคิลจอร์แดนอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับกับในบอสพิสารท่ามอนประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน M-Cloud Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับใครฟังผ่านช่องทางเหล่านี้อยากจะทักทายผู้คุยถามคำถามก็ SMS 4689899นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 Tube Radio ก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็ไปฝากกดกันไว้ด้วยนะครับดูสดอยู่ย้อนหลังบน YouTube ก็ได้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดบน YouTube ฟังสดจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้โดยเฉพาะคำถามยาวๆแนะนำว่าไม่ต้องส่ง SMS ให้ไปทิ้งคำถามไว้ใน YouTube เพราะว่า SMS มันจะถูกตัดคำตัดประโยคอะไรเงี้ยบางทีแล้วมันข้อความที่มันถูกตัดมันเข้ามาไม่พร้อมกันก็อ่านมันก็จะงงๆหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้ในนี้วันพุธเป็นวันพุธที่รู้สึกอื่นๆเนาะข่าวไม่ดีเยอะมากเลยวันนี้นะครับเอาอย่างแรกก่อนก็ส่งความเป็นห่วงบรรยายนะครับไปยังจังหวัดน่านนะครับที่ประสบเรื่องของอุทกภัยฉับพลันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ฮึบๆหน่อยนะครับแล้วก็มีข่าวเศร้าเนาะพี่เรย์แมคโดนัลด์นะครับใครเจนเอ็กเจนวายน่าจะคุ้นๆกับพี่เรย์แหละนะครับทุกวันเสาร์สายๆ10โมง11โมงทีนทอลอะไรเงี้ยเราก็โตมากับพี่เรย์เนาะนี่ไม่นับแบบยุคเข้าสู่ยุคสตรีมมิ่งยุค YouTube นะครับพี่เรย์เขาก็ทำรายการทาง YouTube เกี่ยวท่องเที่ยวตะลุยแบ็คเป้นู่นนี่นั่นหลายคนก็ชอบอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่ากระทันหันเหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าว่ากันตรงๆก็ถือว่าเป็นคนยุคเดียวกันวัยใกล้กันพี่เร49ผม47ก็ใกล้กันวะก็เริ่มเสียวๆอยู่นะอ่ะตามนั้นนะครับวันนี้บรรยากาศก็เลยอื่นๆนิดหน่อยนึงนะความรู้สึกเรานะครับแล้วก็วันนี้เปิดลงทะเบียนในส่วนของ THAI Passport นะครับซึ่งก็เจอปัญหากันไปสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วยืนยันตัวตนผ่านแอป ID ไทยดีนะก็ต้องเอาไปอาศัยเอาทางรัฐเอาซึ่งจะเร็วกว่าดีกว่านะครับก็ตามนั้นก็ไปลองดูใครที่มีความต้องการการใช้งานคิดว่าใช้งานแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไปลงทะเบียนซะแต่ว่าเขาจะเปิดให้ใช้งานมาที่31สิงหาคมสิ้นเดือนนะรอไปก่อนรอตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับอ่ะอันนี้สรุปเหตุการณ์เร็วๆให้นะครับแล้วก็เข้าไปดูสภาพฟ้าฝนนะครับช่วงนี้ก็เหมือนจะมีพายุเข้ามาเนาะมีมรสุมมีพายุอะไรเงี้ยยังไงก็หลายจังหวัดเห็นกรมอุตุนะครับเห็นหลายหน่วยงานก็มีการเตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็คอยฟังอัปเดตข่าวสารในพื้นที่ด้วยนะครับก็อ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกนามมาลุยกันนี่กันวันนี้วันพุธนะครับอัปเดตข่าวสารวงสมาร์ทโฟนแล้วก็แกดเจ็ตแต่ว่าในไทยมันไม่ค่อยมีอะไรวันนี้อาจจะฟุ้งๆไปต่างประเทศหน่อยแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือจะทิ้งกันบ้านมาให้ดร.พุดิตพรุ่งนี้ด้วยดร.พุดิตบอกอีกแล้วนะก็คือจริงๆเนี่ยข่าวใหญ่ของ Apple ในช่วง4-5 วันนี้นะครับมันคือการที่มันมีไฟล์คือ Apple เขาไปออกไอตัวของเขาเรียกอะไรนะ Mac OS เวอร์ชันใหม่ Mac OS 27นะครับที่เป็นตัวเขาเรียกอะไร Release Candidate เสมือนตัวเบต้าเอาตรงๆเสมือนตัวเบต้าคิดว่าตัวเบต้าก็ได้นะครับออกมาแล้วก็ในนั้นอ่ะมันมีไฟล์ที่ถูกซ่อนอยู่แล้วก็มีคนไปคุยแคะแกะเกาจนกระทั่งเขาไปเจอกันมากมายนะครับไอ้ตัว Mac OS ที่ออกมาคือ Mac ไม่ใช่ Mac OS 27โทษ Mac OS 26.7เวอร์ชัน RC นะครับที่ปล่อยมาล่าสุดแล้วก็ไปเจอไฟล์นะก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าเขาไปเจออะไรในนั้นบ้างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่ในนั้นบ้างเดี๋ยวถ้ามีเวลานะแต่ว่าผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดทุกอันที่เหลือเป็นกันบ้างให้ดร.พดิษฐ์ไปถ้าเกิดดร.พดิษฐ์เขาไม่เล่าเรื่องนี้ก็ไปฝากทวงๆเขาหน่อยแล้วกันประมาณนั้นนะฮะกลับมาเรื่องของอาตกรก่อนจะไปลุยกันนะครับ
ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับไปที่จีนก่อนนะครับ Vivo เขามีการเปิดตัวมือถือรุ่น entry level ตัวใหม่ของเขานะครับก็คือ Y31 ซึ่งจริงๆ Y31 มันเปิดไปแล้วล่ะแต่อันนี้เป็นรุ่นย่อยลงไปอีกก็คือ Y31T5G เปิดตัวที่จีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็สเปคหรือภาพรวมสำหรับ Vivo Y31T5G นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ IPS LCD 6.75 นิ้วความละเอียด 720p+ นะครับหรือว่า HD+ อัตราเรฟเฟอเรนซ์120Hzนะครับตัวชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2ถอยไปหลายเจนเหมือนกันเพราะปัจจุบันมันจะเป็น4 Gen 4ไปแล้วเนาะ แล้วก็กล้องหลังให้มา1ตัวถ้วนนะครับ50ล้านจริงคือกล้องหลังมี2ตัวแหละแต่มันถ่ายได้จริงๆแค่ตัวเดียวอีกตัวนึงมันจะเป็น Depth Sensor นะครับความละเอียด2ล้านแล้วก็มีกล้องหน้า8ล้านพิกเซลด้านลำโพงคู่สตีโอนะครับมีฟังก์ชัน AI ที่ใส่มาให้แบบน่าสนใจด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว AI Caption นะครับก็คือสามารถที่จะทำง่ายๆคือทำคำบรรยายทำเขาเรียกอะไรซับไตเติลใช้คำนี้ก็ได้แบบสดๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มี AI Transcript ก็คือถอดเสียงออกมาเป็น เป็นไฟล์ textออกมาให้ได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีใส่ฟีเจอร์ AI พื้นฐานมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มา 7,200 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว 44 วัตต์นะครับประมาณนี้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP6869ซึ่งราคาที่จริงเขาเปิดเริ่มต้นอยู่ประมาณ 6-7,000 กับตัว RAM 428แต่จริงเขาจะมีตัว RAM 6ตัวความจุ128แล้ว256เข้ามาด้วยนะครับก็รอลุ้นดูว่าจะเข้ามาในไทยไหมเพราะว่า Vivo ยังไม่ประกาศว่าจะทำตลาดนอกประเทศจีนหรือเปล่านะครับจาก Vivo กระโดดมาที่ iQOO ซึ่งจริง iQOO ก็ถือว่าเป็นซับแบรนด์พี่น้องของ Vivo นะ

หละเพราะใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเนาะ Origin OS นะครับก็ iQOO เขามีการเปิดตัวใช้คำว่าดีเป็นกลุ่มเรือธงก็ได้ละมั้งอ่ะก่อนเอาตัวแรกก่อนก็คืออันนี้เรือธงของเขาแหละนะครับเป็นเรือธงตัวรองเรียกยังไงอยู่วะอันนั้นคือ iQOO Neo 11 Ultra นะครับอีกตัวหนึ่งที่เขาเปิดคือ iQOO 11 S นะครับเอาตัว Neo 11 Ultra ก่อนที่เปิดที่จีนนะครับได้หน้าจอ 6.83 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ความละเอียดมันจะเป็นความละเอียดระดับ 2K Plus ก็คือ 3,200 คูณ 1,440 พิกเซลอัตรา Refresh อยู่ที่144 Hz นะครับตัวชิปจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 9500M จะเป็นตัวที่ modify ใหม่ customize ใหม่นะครับในเรื่องสัญญาณนาฬิกาอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังเบสพื้นฐานมันจะเหมือนกับตัว Dimensity 9500นั่นแหละนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านใช้เป็นเซ็นเซอร์ Sony Lightyear 700V นะครับ1ส่วน 1.56 นิ้วเนาะแล้วก็มีเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านเข้ามาให้กล้องหน้า16ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอ Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 นะครับมี IR Blaster หรือว่าตัวอินฟราเรดมาให้ด้วยแบตเตอรี่ให้มา 9,100มีเลียมเอาชาร์จไว100วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP6869 โดยที่ตัว iQOO Neo 11 Ultra เนี่ยเขาเปิดมาเริ่มต้นแรม12สตอเรจ256อยู่ที่3,699หยวนประมาณสัก18,000บวกลบตัวท็อปจะเป็นแรม16สตอเรจ512 4,699หยวนก็ประมาณ 23,000 บวกลบโดยประมาณนะครับส่วน iQOO Z11S จะเป็นตัวระดับ mid range ของเขานะครับได้หน้าจอใกล้เคียงกันหน้าจอ 6.83 นิ้วเหมือนกัน AMOLED OLED เหมือนกันแต่ว่าความละเอียดลดลงมาเหลือแค่ Full HD Plus ยังคงได้อัตรา Refresh Rate อยู่ที่144 Hz นะครับตัวชิปปรับลงมาเป็น MediaTek Dimensity 7500กล้องหลังลดเหลือตัวเดียวนะครับความละเอียด50ล้านแล้วก็ไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ Sony ด้วยนะครับใช้เป็นตัว GC50F6 นะครับกล้องหน้าก็ลดความละเอียดลงจาก16ล้านเหลือ8ล้านนอกนั้นแทบจะเหมือนเดิมนะครับยกเว้นเรื่อง Wi-Fi พอชิปมันตัวรอง Wi-Fi ก็ไม่ได้ Wi-Fi 7ละจะเหลือแค่ Wi-Fi 6หรือว่า 802.1ax นะครับแบบว่าได้ชดเชยเรื่องแบตเตอรี่ให้มา 10,000มิลลิแอมอาร์นะครับแต่ว่าชาร์จไวจะลดลงไปเหลือ44วัตต์ยังคงได้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 โดยราคาที่จีนเปิดตัวเริ่มต้นเนี่ย 1,999 หยวนคือไม่ถึง10,000มีทอนนะก็ประมาณสัก 9,700-9,800 ประมาณนั้นกับความจุแรม828แต่ว่าเขาที่มีตัวท็อปสุดจะเป็นแรม12สตอร์เรท512 2,899 หยวนประมาณ 14,000 บวกลบว่าจะทำตลาดนอกประเทศจีนทั้งคู่นะแต่ว่าต้องไปรอลุ้นดูว่าจะทำตลาดในช่วงไหนอย่างไรนะครับผมนะฮะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ Honor นะครับ Honor เขามีการแนะนำฉันก็เปิดตัวก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของราคาอย่างเป็นทางการกำหนดวันจำหน่ายในจีนอย่างเป็นทางการนะครับแต่หลายคนลุ้นว่าอยากให้เขาทำตลาดนอกประเทศจีนด้วยกับแท็บเล็ตใช้คำว่าตัวท็อปได้ไหมตัวจริงมันมีท็อปกว่านี้นะแต่ว่าอาจจะคำว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งแล้วกันนั่นก็คือ Honor Pad 20 Pro นะครับจุดเด่นของ Honor Pad 20 Pro ก็คือได้ชิปแรงแหละ Snapdragon 8 Gen 4นะครับได้หน้าจอ 12.1 นิ้วความละเอียด 3,000 คูณ 1,872 พิกเซลนะครับ165 เฮิรตซ์อัตรา refresh rate ลำโพงถือว่าดีได้ลำโพง6ตัวนะครับรองรับระบบเสียง DTS X Ultra แบตเตอรี่ 1,100 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว66วัตต์นะครับ แน่นอนมันสามารถแบบรองรับการใช้ปากกาตัว Magic Pencil 4S ได้ใช้ร่วมกับคีย์บอร์ดมี PC โหมดมีอะไรเงี้ยก็คือเป็นแท็บเล็ตในกลุ่มที่เอาไว้ใช้ทำงานแทนแล็ปท็อปได้นั่นนะก็เปิดตัวที่จีนไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุราคาแต่ว่า
แววแววคือตอนนี้หน้าเว็บ Honor Global ยังไม่มีการลงรายละเอียดของ Honor Pad 20 Pro เพียงแต่ว่ามันมีข่าวออกมาว่ารุ่นนี้จะทำตลาดนอกประเทศจีนด้วยเพียงแต่ว่ายังไม่มีการลง

0: ละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ของ Honor Global นะครับแล้วก็ Honor Pad 20 Pro เนี่ยมันมีรุ่นพิเศษด้วยก็คือรุ่น Paperlite Edition ก็ตามชื่อเลยก็คือมีการใส่ชั้นฟิล์มที่เป็นแบบ Paperlite หรือว่าฟิล์มด้านที่แบบสักๆหน่อยเพื่อเหมาะสำหรับการเขียนอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่มีการประกาศราคาออกมาก็รอลุ้นดูนะครับส่วนในไทย สัปดาห์นี้อาจจะยังไม่มีมือถือเปิดตัวแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับวันพฤหัสหน้าก็จะมีทางฝั่งของเสี่ยมี่เตรียมเปิดตัว Redmi Note 17 Series นะครับซึ่งไฮไลท์หลักๆก็น่าจะไปอยู่ที่ตัว Redmi Note 17 Pro Max 5G เพราะว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยว่ารุ่น Global จะได้แบตเตอรี่ระดับ 10,000 มิลลิแอมป์แอร์เข้ามาด้วยนะครับสเปคโดยคร่าวๆของ Redmi Note 17 Pro Maxจะใช้เป็นตัวหน้าจอแบบ OLED AMOLED 6.83 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 120 Hz ตัวชิปจะเป็น Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวตัวหลัก50ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านกล้องหน้า32ล้านได้ลำโพงคู่สตีโอแบตเตอรี่ 10,000 มิลลิแอมป์แอร์นะครับชาร์จไว100วัตต์แล้วก็จริงๆมันมีฟีเจอร์ที่เป็น Reverse Charge ชาร์จตัวเองเป็น Power Bank ได้ด้วยแต่ยังไม่ได้ระบุว่าชาร์จไฟออกมาได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าได้ 22.5 วัตต์หรือว่า27วัตต์แต่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็กันน้ำกันฝุ่นเต็มแม็กเลย IP68696 9K มาหมดนะครับก็รอเปิดตัวซึ่งในวันนั้นน่ะมันไม่ได้เปิดเฉพาะตัว Redmi Note 17 Pro Max มันจะมีตัว Redmi Note 17 Series ตัวอื่นเปิดตัวด้วยนะครับแต่ว่าตัวไฮไลท์ที่เขาโปรโมทก็คือเรื่องแบตตารีเต็มแม็ก 10,000 มิลลิแอมป์แอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ Redmi Note 17 Pro Max 5G ก็รอดูสัปดาห์หน้าพฤหัสหน้านะครับที่เขาจะเปิดตัวเมื่อสักประมาณจำไม่ได้น่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วช่วงวันแม่มั้งที่จีนเขามีการเปิดตัว Redmi Note K ไม่ใช่ Redmi Note โทษ Redmi K 100 Pro Series ถ้าใครจำได้นะครับจะคือK100 Pro กับ K100 Pro Max ใช่ไหมตอนนี้เหมือนจะยืนยันแล้วนะครับว่าจะทำตลาด Global ด้วยแล้วก็ตามคาดเมื่ Redmi K100 Pro K100 Pro Max ออกนอกประเทศจีนเขาจะไปใช้แบรนด์อย่าง POCO ในการทำตลาดนะครับก็คือ K100 Pro ก็จะกลายเป็นตัว POCO F9 ProK100 Pro Max ก็จะกลายเป็น POCO F9 Ultra นั่นเองนะครับล่าสุดมีสเปคกึ่งๆจะยืนยันออกมามันจะลดเรื่องของแบตเตอรี่ลงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของโมดูลกล้องเล็กๆน้อยๆนะครับเอา POCO F9 Pro ก่อนนะครับตามสเปคที่ดูออกมาได้หน้าจอ OLED 6.59 นิ้วนะครับ Full HD Plus 185 Hz ในส่วนอัตรา Refresh Rate นะครับชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V นะครับซึ่งเป็นตัวลดสเปคการ์ดจอลงมานิดนึงนะครับได้กล้องหลัก200ล้านพิกเซลนะครับใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL HP5 1ส่วน 1.56 นิ้วนะครับเลนส์อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลนะครับสำหรับตัวรุ่นโปรเนาะแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับ50ล้านใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 นะครับกล้องหน้า32ล้านได้ระบบได้ลำโพงคู่สตีโอพร้อมจูนเสียงด้วย Bose นะครับ Sound by Bose นะครับ Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 แบตเตอรี่เนี่ยมันจะถูกลดทอนลงมาจากตัว Redmi K100 ถ้าเกิดว่าอ้างอิงก็คือตัว POCO F9 Pro เนี่ยมันคือการเอาตัว Redmi K100 Pro มาแปลงเนาะสเปคมันแทบจะเหมือนกันแหละในความเป็นจริงนะครับมันจะต่างตรงที่ถ้าเป็นในเวอร์ชันจีนเนี่ยแบตเตอรี่มันจะได้ 8,580 มิลลิแอมป์แอร์แต่อ้างอิงกับที่เขาไปโผล่ข้อมูลในฐานข้อมูลของ EU ในสหภาพยุโรปนะครับ POCO F9 Pro จะลดแบตเตอรี่ลงเหลือ 6,330 มิลลิแอมป์แอร์ก็จะต่างกันตรงนี้เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่ายังได้ชาร์จไว100วัตต์ยังได้รับการรองรับการชาร์จไร้สายที่50วัตต์ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายไฟออกไปได้สูงสุด27วัตต์นะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 6869ส่วนของ F9 Ultra นะครับก็อย่างที่บอกสเปคมันจะถอดมาจากตัว Redmi K100 Pro Max สิ่งที่ต่างจริง จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับประทวนสเปคนิดๆหน้าจอ 6.9 นิ้ว OLED นะครับFull HD Plus 185 Hz ชิปเป็นตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5ตัวท็อปเนาะกล้องหลังตัวหลัก200ล้านตัวเดียวกันนะครับ Samsung Ancestor HD 5แต่ว่าเลน Ultra Wide จะขยับขึ้นมาเป็นตัว50ล้านใช้เป็น OmniVision OV50M เลน Telephoto ตัวเดียวกันนะครับ50ล้าน Samsung Ancestor JN 5นะครับ Optical Zoom 5เท่า ได้ลำโพงสเตอริโอนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมด้วยไอ้ตัวที่เป็นซับวูเฟอร์ก็จะเหมือนกับตัว F-Flat Ultra นั่นแหละนะครับที่มีตัวซับวูเฟอร์ของ Bose เพิ่มเข้ามาได้มิติเสียงก็ถือเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ให้คุณภาพเสียงลำโพงได้กระหึ่มมีไดนามิกที่สุดตัวหนึ่งในตลาดนะครับซึ่ง F9 Ultra ก็สานต่อเรื่องนั้นมาด้วยนะครับแบตเตอรี่คือสิ่งที่จะถูกลดทอนลงไปในเวอร์ชันจีนเนี่ยได้แบตเตอรี่อยู่ที่ 9,070 มิลลิแอมป์แต่พอเป็นเวอร์ชัน global อ้างอิงจากฐานข้อมูลของสหภาพยุโรปที่เขาไปลงทะเบียนไว้ลดจาก 9,070 ไปเหลือ 8,050 มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่านอกนั้นได้เหมือนเดิมชัดไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สาย50วัตต์ใช้เป็น power bank จ่ายไฟได้สูงสุด27วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 อะไรประมาณนี้ยังคงได้อยู่นะครับไปทางด้านของ Samsung บ้าง นะครับเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มออกมาเพิ่มขึ้นนะสำหรับตัว Samsung S26 FE ตามข้อมูลคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นเดือนกันยาหรืออย่างช้าก็คือต้นเดือนตุลาก็คืออยู่เพียเรียดนี้แน่ๆนะครับก็อีกประมาณ1เดือนนับจากนี้น่าจะมีการเปิดตัวสำหรับ Samsung S26 FE ที่หลายคนรอนะครับสเปคมันอาจจะไม่ได้หนีจาก S25 FE สักเท่าไหร่นะครับสเปคตอนนี้แทบจะยืนยันหลายๆอย่างแล้วโดยเฉพาะล่าสุดยืนยันเรื่องแบตเตอรี่ออกมาด้วยนะครับมาดูสเปคภาพรวมแล้วกันที่หลุดออกมาตอนนี้นะครับของ Samsung Galaxy S26 FE ได้หน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับเป็น Dynamic AMOLED 2X ความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus 120 Hz นะครับตัวชิปเป็น Samsung Exynos2500นะครับกล้องหลัก50ล้านเลน Ultra Wide 12ล้านแล้วก็เลน Telephoto 8ล้าน Optical Zoom 3เท่ากล้องหน้า12ล้านซึ่งสเปคพวกนี้มันแทบจะไม่ต่างจาก S25 FE เนาะได้ลำโพงคู่สเตอริโอแบตเตอรี่ 4,900 มิลลิแอมป์ก็แทบจะเท่าเดิมแต่แบตเตอรี่ตามข้อมูลจะเดินตามรอย C Flip C48ที่เปิดไปก่อนหน้านี้ก็คือเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ที่เป็นซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะครับตามข้อมูลนะถ้าจริงก็เท่ากับว่าจะเป็น Galaxy S Series รุ่นแรกที่ได้แบตเป็นซิลิคอนคาร์บอนแม้ความจุมันจะไม่ได้เวอร์วังเหมือนค่ายจีนก็เถอะแต่อย่างน้อยก็ได้เป็นซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะครับชาร์จไว45วัตต์รองรับการชาร์จไร้สายตามมาตรฐานชี่2ด้วยที่15วัตต์นะครับพอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้เคยบอกว่าในอีเวนต์เนี้ยหรือในการเปิดตัวหนเนี้ยของ S26 FE เนี่ยนอกเหนือจาก S26 FE อาจจะมีตัว Samsung Galaxy Tab S12 Series เปิดตัวจะมีหูฟังก่อนหน้านี้จะมีหลุดออกมา2ตัวที่จะเป็นหูฟังทรง Open Ear ทั้งคู่นะครับตัวแรกมันจะเป็นตัวแบบ Clip On อีกตัวนึงจะเป็นแบบคล้องหูนะครับล่าสุดหลุดมาอีกจะเป็นตัวแบบที่เป็น full size ก็เหมือนกับพวกของ Sony ของ Bose ที่เป็นแบบครอบหูนะครับยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อรุ่นอะไรนะครับยังไม่รู้จะใช้ชื่อรุ่นอะไรแต่ว่ามันมีข้อมูลมีเบาะแสโผล่มาเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเปิดตัวพร้อมๆกันนะครับอาจจะเปิดตัวพร้อมๆกันนะครับก็รอดูนะ15:30 เดี๋ยวผมพักเบรกตรงนี้ก่อนจะได้ขั้นแล้วเดี๋ยวกลับมาไปถ้ามีเวลาเหลือหลังจากตอบคำถามเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดข้อมูลที่มีการไปเจอมาบน macOS 26.7 4ว่าเฮ้ยโปรดักต์ใหม่ๆที่กำลังจะมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีฟีเจอร์อะไรแบบไหนอย่างไรบ้างประมาณนี้เพราะนั้นตอนนี้ขอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามด้วยนะครับทาง SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามา กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ Acer เหมือนเดิมนะครับฝากไว้กับกิจกรรม Acer Day 2026นะครับก็ Acer Day 9สู่ปีที่10ภายใต้ธีม Shift the Day นะครับ Shift the Game พร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งรวมถึงเป็นปีที่ตรงกับวาระครบรอบ50ปีของ Acer ด้วยนะครับก็แคมเปญนี้มีการมีโปรโมชั่นซื้อสินค้าที่ร่วมรายการอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ของแถมมันจะเป็นตัวชุดออกกำลังกายแล้วกัน Adidas Running Jersey นะครับมูลค่า999บาทหรือจะเป็นตัว Neutro Mouse มูลค่า399บาทถ้าเกิดซื้อสินค้าครบ 30,000 บาทขึ้นไปแต่ถ้าเกิดซื้อไม่ถึงแต่ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นมาก็จะได้ตัวชุดเมาส์กับเมาส์แพดของตัวที่เป็น Acercross กับ butter bear นะครับน้องหมีเนยนั่นแหละประมาณนี้ก็ลองไปดูได้แล้วก็เขาจะมีกิจกรรมไปออกบูธตามห้างนะครับ4สัปดาห์ทั้งหมด8ห้างสุดสัปดาห์นี้22 23สิงหาคมก็จะมีกิจกรรมตัว Acer Day Shift the Game เนี่ยไปออกบูธให้ไปร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกันได้ที่Fashion Island แล้วก็ที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ acerthailand.com หรือว่า Facebook Fanpage Acer Thailand ส่วนถ้าเกิดจะซื้อสินค้าของ Acer นะครับไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็สามารถซื้อที่ Acer Online Store ได้นะครับที่ store.acer.com/th/th นะฮะซึ่งถ้าเกิดไปซื้อช่องทางผ่านของ Acer Online Store เนี่ยจะมีของพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยก็คือตัวอะแดปเตอร์65วัตต์พร้อมสายชาร์จที่เป็น C2C มูลค่า990บาทด้วยนะครับผมอ่ะฝากไปด้วยกับกิจกรรม Acer Day 2026ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนนะครับอ่ะขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899แล้วทาง YouTube FM 99ที่ Radio หรืออยากให้คุยเรื่องของ Apple ก่อนตอบคำถามกันดีกว่าแป๊บเดียวลงท้ายด้วย4490นะครับอะไรวะเนี่ยเหมือนคำถามตอนต้นมันหายไปเลยอ่านที่มันโผล่มาแล้วกันนะครับใช้ตัวไหนดี Samsung ก็ได้กล้องดีจอสวยดูหนังดู YouTube การทำงานไหลแค่นี้เลยแล้วก็บอกว่าใช้ iPhone 13จะเปลี่ยนเป็น iPhone 17 18คงไม่ไหวเซฟคอสตัวเองสอบถามนายบอสงบสัก 20,000 บวกลบถ้า 20,000 ก็ถ้าชอบ Samsung ก็คงไม่พ้น S25 FE ครับแต่ถ้าเกิดเอาแบรนด์อื่นได้ก็จะมีตัว Honor 600 Xiaomi 17T Vivo V70 กลุ่มๆพวกนี้ที่เล่นได้นะครับลองดูนะฮะลงท้ายด้วย3357นะครับตอนแรกจะเลย Vivo X300 Ultra แต่เริ่มอยากรอเทียบ X500 Pro พอมีสเปคหลุดๆหรือความเห็นไหมจัด X300 Ultra ได้เลยครับค่อนข้างมั่นใจว่าในส่วนตัวโมชุดโมดูลกล้องอ่ะ Vivo X300 Ultra น่าจะยังดีกว่าตัว X500 Pro อยู่นิดหน่อย โดยเฉพาะกล้องหลักนะครับคือตอนนี้ที่หลุดออกมาก็คอนเฟิร์มแล้วว่ากล้องหลักของ Vivo X500 Pro กับ X500 Pro Max ที่จะเปิด

แล้วก็ราคาก็ผมว่ามีโอกาสดุดันไม่แพ้งั้นก็อยากจะรอก็ได้นะผมเชื่อว่าถึงเวลานั้น X300 Ultra ก็น่าจะยังพอหาของได้แหละมั้งก็อาจจะรอดูก็ได้ครับก็คาดว่าน่าจะขายในไทยช่วงเดิมประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาปีนี้นะแต่ว่าต้องไปรอรุ้นว่าทำมาจริงแล้วจะเอาเข้ารุ่นไหนบ้างนะครับเพราะว่าถ้าอิงตามข่าวลือเนี่ยที่จะเปิดตัวที่จีนกันยายนนี้มันจะเปิดตัว X500 X500 Pro X500 Pro Max แล้วด้วยความที่เขาไม่ทำรุ่นอัลตร้าก็ต้องไปรอดูว่าในตลาดโกลบอลเขาจะเอาตัวไหนมาทำเขาอาจจะเอาแค่ X500 กับ X500 Pro Max ก็ได้ตัว X500 Pro อาจจะไม่เอามาทำตลาดก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลของ X500 Pro X500 Pro Max ตอนนี้ที่แบบเอาแบบเกิน 80% ยังมาไม่เยอะมากที่มันพูดได้เลยก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลักแหละ1ส่วน128นิ้วอันนี้มาแน่ๆมันคือ Sony Lightyear 838แต่จะถูกเปลี่ยนชื่อออกไปนะครับเป็น Sony อะไรสักอย่างนึงแต่ว่ามันคือตัว838เดิมนั่นแหละที่มีข่าวซึ่งก็เหมือนเอาตัว828มาทำเป็นโลฟิกอะถ้าตามข้อมูลที่ออกมาประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0501นะครับแอป YouTube ปล่อยระบบเสียงดูใน Android เป็นระบบอะไรทำไมเสียงชัดปกติน่าจะเป็น AAC มันจะมีที่เป็น Opus ด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเยอะแค่ไหนที่เป็น Opus Codec อ่ะนะแต่หลักๆน่าจะเป็น AAC เป็นหลักนะครับสำหรับตัว YouTube ที่แบบเหมือนว่าตัว Audio Codec ที่หลักๆที่เขาใช้นะครับพรามระบบเอ็กซเรย์บอกชื่อนักแสดงทุกคนทรเวียต่างๆแต่ไม่บอกอย่างเดียวระบบเสียงต้องดูที่ไหนจำเมนูของพรามไม่ได้ว่ะเพราะปกติผมดูในพรามผมจะดูผ่านแอปในคอมไม่ค่อยได้ดูในทีวีเท่าไหร่ซึ่งจริงทีวีมันจะมีวิธีกดดูนะแต่อย่างที่บอกลืมจำบ่ได้ จำบ่ได้จำบ่ได้ว่ากดยังไงใครนึกออกบอกด้วยอันเนี้ยไม่ค่อยได้ดูบนแอปบนทีวีเท่าไหร่ก็เลยจำไม่ได้จริงๆครับว่ามันใช้ระบบอะไรบ้างหมายว่าดูว่าตอนนี้มันใช้ระบบอะไรอยู่ใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าเอาตัวฟอร์แมตหลักๆนะครับของพรามวิดีโอที่ใช้ก็ถ้าเป็นแบบหนังหรือซีรีส์ที่ให้ระบบเสียงที่เป็นสตีริโอปกติมันจะเป็น AAC แล้วถ้าเกิดจะเป็นระบบเซอร์ราวเบื้องต้นมันจะมีตัวที่เป็น Dolby Digital Plus นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวบางอันที่แบบใหม่ๆหน่อยจะมีรองรับตัวระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos ด้วยในส่วนตัวที่เป็น Spatial Audio ก็คือถ้าอันไหนมันขึ้นมารองรับ Spatial Audio แสดงว่าอันนั้นเป็น Dolby Atmos ประมาณนี้ลองดูนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบกดดูรายละเอียดเลยเนี่ยจำบ่ได้ป่ะอันนี้จำไม่ได้จริงๆขออภัยว่ากดยังไงนะครับอ่ะแต่ประมาณนี้นะฮะไปที่ YouTube คุณวินฟิตแมนชอบอะไรในงาน D23 คุณวินฟิตแมนบอกว่าชอบ Incredible ภาค3 Coco 2 Triangle เอาชอบเหรออืมไม่นับฝั่ง Marvel มั้ยหรือรวมด้วยถ้ารวมผมสนใจไอ้นี่นะถ้าไม่นับดูมนะส่วนตัวสนใจไอ้อะไรวะชื่ออะไรนะVision Quest ผมว่ามันดูโอเคดีมันดูน่าสนใจดีมันดูน่าสนใจดีใช้คำนี้แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของ Marvel ก็น่าจะเป็น Zootopia 3ครับที่รู้สึกตื่นเต้นกับอีกอันนึงก็คือ The Simpsons The Movie อันใหม่ฝั่ง Star Wars อันนั้นจริงๆมันมีข่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ไฮเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไฮเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอนะตั้งตารอเพียงแต่ว่าไม่ได้ไฮเพราะว่ามันมีข่าวมาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว Ahsoka ซีซั่น2หรือว่า Star Wars Starfighter อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้อย่างที่บอกก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ว่าไรอันอ๋อที่เซอร์ไพรส์จริงๆจะเป็น Ghost Riderที่ได้ไรอันกอสลิงเท่ากับว่าไรอันกอสลิงจะอยู่กับดิสนีย์ทั้งในจักรวาลของ Star Wars แล้วก็จักรวาล Marvel เลยนะอยู่2จักรวาลเลยนะสำหรับไรอันกอสลิงนะครับก็ประมาณนี้ลิโล่สติทพอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วมันดูแปลกๆอ่ะมีใครรู้สึกไหม

มันไม่รู้ว่ะบอกไม่ถูกว่ะเออแต่ประมาณนี้โฟเทน3ด้วยความที่ผมไม่ค่อยชอบภาค2นะภาคแรกโอเคภาคแรกสนุกแต่ภาค2ผมมันแปลกๆผมก็เลยไม่อาจจะไม่ค่อยคาดหวังกับภาค3ละมั้งไอเอ็ดนี่ก็เออเอาไงดีวะก็ดีแหละแต่ว่าผมว่ามันดาวๆลงไปช่วงหลังนะสำหรับไอเอ็ดเพราะนั้นก็ประมาณนี้อ้อมีเพอร์ซี่แจ็คสันครับซีซั่น3อันนั้นก็เดี๋ยวมันก็ได้ดูแล้วไงพฤศจิกาปีนี้มันก็ได้ดูแล้วครับเพอร์ซี่แจ็คสันซีซั่น3มันก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำต่อเพราะก่อนหน้างานD23 เขาก็ปล่อยนู่นปล่อยนี่มานี่นิดหน่อยชิมลางมาแล้วเนาะก็ประมาณนี้ให้ว้าไม่ใช่คำว่าว้าวใช้คำว่าเซอร์ไพรส์สุดก็ Ghost Rider ที่ได้ Ryan Gosling ล่ะครับอันนั้นคือเซอร์ไพรส์สุดสำหรับผมคุณน้องของร่อนพี่เรมันน้องเล่นหนังที่เป็นกระแสดังๆอะไรบ้างโอ้เยอะอยู่นะฝันบ้าคาราโอเกะเคยดูป่ะเกิดทันป่ะโอเนกาทีฟทันป่ะโอ้นี่ก็ถีบออริจินอลนะออริจินอลนะก่อนที่จะมาเป็นแบบ9อะไรพวกนั้นนะเออก่อนที่เป็นโอเนกาทีฟถ้ารุ่นผมนะฝันบ้าคาราโอเกะโอเนกาทีฟอันนี้ก็มีที่เล่นกับน้องเต้ยเขาเป็นพระเอกคนแรกของน้องเต้ยด้วยนะกาลิเลโอใช่ไหมมาที่เป็นของGDH สมัยนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้คุณจีจีนะครับ Samsung A075G ตัว RAM 628 6799เทียบกับตัว A17 4G RAM 8 128 7800เลือกตัวไหนดีเลือกให้หน่อยแพ็คเกจคุณเป็น 5G ไหมอ่ะถ้าไม่ผมก็เลือก A17 4G ครับเพราะว่าได้ RAM เยอะกว่าชิปดีกว่าประมาณนี้ครับคุณ21 Super Hero ใน Oppo Find X9 Pro ในข้อความมันมีอะไรชื่อเบอร์ที่ระบบมันบล็อกให้อัตโนมัติแจ้งว่าเป็นสเปมมันเป็นฟิลเตอร์หรือยังไงนะครับเชื่อถือได้ไหมมันมีตั้งค่าอยู่ตรงไหนวะอย่าหาก่อนโอเคเจอละก็เข้าไปดูในแอปโทรเนาะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่ามุมบนขวาที่เป็นจุด3จุดนะครับเลือกการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วไปที่การปิดกั้นและการกรองก็จะอยู่รายการอยู่ในนั้นก็ลองดูนะครับและจริงๆส่วนหนึ่งมันมาจากฝั่งโอเปอเรเตอร์ด้วยเพราะอย่าง AS นะผมไม่แน่ใจของ True กับ Dtac นะแต่ผมด้วยความที่ผมใช้ AS ปัจจุบันก็จะมีฟิลเตอร์กรองให้อยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะสมมุติเรากดเบอร์โทรที่เราไม่ได้เมมไว้แต่ว่ามันก็จะขึ้นให้ว่าเอ้ยตอนนี้มันคือเบอร์อะไรยกตัวอย่างเมื่อกลางวันเพิ่งไปกดเบอร์02มาเบอร์1เป็นเบอร์0รถกดไปมันก็ขึ้นให้เลยว่าอ๋อมันคือเบอร์0รถอันนี้นะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้คุณครับเค้กและมีหนังเรื่องอะไรของพี่เรที่บอสชอบบ้างโอเนกาทีฟครับถ้ารุ่นผมก็น่าจะชอบโอนิกาทีเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วฝันบ้าคาราโอเกะดูในสมัยนั้นไม่เก็ตแต่พอมาดูในยุคที่โตขึ้นมาประมาณหนึ่งเออดีสำหรับฝันบ้าประมาณนี้ละกันนะครับโอนิกาทีก็คือรักออกแบบไม่ได้นั่นแหละนะครับคุณครับเค้กขอแสดงความเสียใจจากจริงใจกับครอบครัวพี่เรด้วยครับจากเด็กยุค90แบบเต็มตัวนะฮะคุณมิสเตอร์บิยอนนะครับ Infinix Xpad 8จะเข้าไทยไหมผมคิดว่าเข้าอ่ะแต่ผมไม่ยืนยันแต่ผมคิดมันไม่รู้วะไม่กล้าฟันธงแต่ถ้าแต่มันก็ออกมานานแล้วเนาะถ้ามันเข้ามันก็ควรจะเข้ามาตั้งนานแล้วป่ะอีว่างั้นคิดว่าไม่เข้าแล้วกันแต่คือผมไม่ได้ข่าวหรอกแต่ผมก็ลุ้นให้เข้าอยู่เหมือนกันเอาใช้คำนี้แต่จะเขามองว่าราคามันจะสูงนะมั้งเขาก็เลยไม่เอาเข้าหรือเปล่าประมาณนี้ยังไม่มีข่าวครับไม่เห็นข่าวแต่คิดว่าถึงป่านนี้อาจจะไม่เข้าแล้วก็ได้ครับเพราะมันจริงเปิดตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถ้ามันจะเข้ามันก็น่าจะเข้าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนาะคุณโลฟายไมเนอร์ขอตัวชม Vivo V70 ในแง่กล้องและเลนส์ซูมให้หน่อยถูกกว่ายิ่งดีถูกกว่านึกไม่ออกจริงๆเสียมี 17T ก็ชนได้นะครับถ้าเรื่องเลนส์ซูมเพราะว่าเสียมี 17T ปีนี้มันอัปเกรดเลนเลนเทเลโฟโต้ให้ไปเทียบเท่ากับตัว 16T Pro ปีที่แล้วไอ้ 15T Pro ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ได้ครับ
อีกตัวหนึ่งจะเป็น Oppo ไอ้ Reno เดี๋ยวก่อนมันจะต้องเป็น Reno 16 Pro ใช่ไหมราคาด้วยความที่ราคามันเละเลยจำบ่ได้จริงๆเดี๋ยวก่อนต้องไปลุ้นราคาวันนี้ Reno 16 Pro ยังหาได้ไหมยังใช่ไหมไม่ชัวร์เอาที่เอาที่มีของแล้วมีขายก่อนแล้วกันเนาะเอาที่มีของแล้วมีขายก่อนแล้วกันนะครับต้องเป็น Reno 15ดีวะเพราะ Reno 16ยังไม่มาใช่ป่ะ Reno 15 Pro Max เลนเทเลฟได้ก็จะเทียบกับตัว Reno 15 Pro Max ก็ได้จะเทียบกับ Xiaomi 17T ก็ได้ถ้าเอาแบบเน้นเลนเทเลโฟโต้น่ะนะได้เพราะว่าอย่าง Reno 15 Pro Max จริงๆมันเปิดราคาสูงกว่านั้นแหละมันอยู่ประมาณ 20,000 กลางๆแต่ว่าราคาปัจจุบันที่หาซื้อกันได้จะอยู่ประมาณ 20,000 บวกลบนะครับถ้ายังหาของได้นะสำหรับตัว15 Pro Max ของ Oppo Reno นะครับอ่ะประมาณนี้คุณจอสควินอ่านผิดขออภัย7425อยากทราบคำว่าอยากทราบคำว่าทำไมพวกแอปสตรีมมิ่งฟุตบอลสดในไทยไม่ว่าเจ้าไหนเป็น1080ปีฮะเป็น1080ปลอมบิตเรทต่ำทั้งนั้นเลยผมมองว่าแทนที่จะมาโปรโมททำ 4K สู้ไปทำ1080ให้บิตเรทมันเต็มภาพคมชัดบอลไม่เป็นวุ้นดีกว่าไหมปัญหามันคือแยกก่อนนะมันไม่ใช่ 1080p ปลอมอ่ะแต่ผมอธิบายแบบนี้แล้วกัน10ความคมชัดในการดูแบบไลฟ์สตรีมมิ่งกับการดูความละเอียดเดียวกันเอาใหม่เดี๋ยวเรียงคำพูดผิดขอไปความละเอียดที่ 1080p คือความละเอียด Full HD แบบไลฟ์สตรีมมิ่งกับความละเอียด Full HD ในแบบที่เป็นสตรีมมิ่งปกติแต่เป็นไม่ใช่ไลฟ์อ่ะไม่ใช่การถ่ายทอดสดผมใช้คำว่าอะไรดีวะความคมชัดมันไม่เท่ากันไลฟ์สตรีมมิ่งมันจะมีเรื่องของดินามิกอยู่เพราะว่าต้นทางปลายทางอะไรเงี้ยเรื่องของฮอปนู่นนี่นั่นพูดยากเหมือนกันเนาะเอาเขาใช้คำว่าก็ส่วนหนึ่งเป็นโคเด็กด้วยนะครับผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นโคเด็กด้วยคือถ้าเขาจะทำให้มันดีขึ้นจริงๆใช้คำว่าอะไรดีวะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าตามนั้นไม่รู้จะอธิบายยังไงวะอธิบายยากจังวะช่างมันแล้วกันก็แต่เดี๋ยวลองดูก่อนเพราะยังไงนัดเปิดสนามก็เป็น 4K ก็เดี๋ยวไปดูว่า 4K คมชัดขึ้นไหมแต่ว่า 4K มันดูได้เฉพาะบนทีวีนะบนเว็บดูไม่ได้บนมือถือดูไม่ได้นะครับสำหรับ 4K อันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกได้อะบอกไว้ก่อนได้ก็คือไอ้ 1080p การเพิ่มบิตเรทก็เท่ากับเพิ่มแบนด์วิดต์การเพิ่มแบนด์วิดต์เท่ากับเพิ่มค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วน CDN ก็นั่นคืออันส่วนหนึ่งที่เขาไม่อยากทำอย่างที่สองก็คือพอมันเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งครับบิตเรทไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการคือฝั่งเราที่ดูอย่างเดียวมันขึ้นกับอยู่ต้นทางด้วยว่าทางนู้นส่งมาเท่าไหร่แล้วเขาถอดรหัสต่อแบบไหนมันต้องไปดูมันไม่ใช่แค่ฝั่งปลายน้ำอ่ะมันต้องไปดูฝั่งต้นทางเขาด้วยประมาณนี้นะครับคุณถ้ารู้สึกให้อันนี้ผมตอบอย่างนี้แล้วกันถ้าอยากรู้สึกดีว่าเฮ้ยดูบอลบนโมโนแม็กมันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยคมเท่าไหร่เลยลองไปดูการถ่ายทอดสด NBA ผ่านทางพรามวิดีโอดู Full HD เหมือนกันภาพพรีเมียร์ลีกบนโมโนแม็กดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะอันนั้นพรามวิดีโอเลยนะเฮ้ยดีกว่าเยอะผมพูดเลยว่าโมโนแม็กดีกว่าเยอะนะครับ Full HD เหมือนกันFull HD เหมือนกันแต่โอ้อันนั้นใช่ป่าวะทั้งระบบโคเดกทั้งตัวที่เป็นบัฟเฟอริงใช้คำว่าค่อนข้างแย่เลยนะเขาว่าค่อนข้างแย่ได้เลย
ใช่ระบบไลฟ์สตรีมมิ่งจะมีบัฟเฟอริงเข้า

มันเกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณแอสตันเอ็มซีตัน1944 เราเตอร์ใส่ซิมเลือกรุ่นไหนเน้นสเปคแบบไหนบ้างแบบแรงก็ต้อง 5G อ่ะคำว่าแรงคือแรงอะไรก่อนสัญญาณ Wi-Fi แรงหรือรองรับแพ็คเกจแรงๆถ้ารองรับแพ็คเกจแรงๆแนะนำให้ไปดูพวกกลุ่มที่เป็น 5G CPE ทั้งหลายอะครับพวกนั้นมันคือแรงแน่ๆอยู่แล้วก็แล้วก็คือคุณต้องไปเปลี่ยนเป็นซิม 5G แพ็คเกจ 5G ด้วยแต่ถ้าเกิดไปดูเฉพาะว่าเฮ้ยปล่อย Wi-Fi ได้แรงแต่ถ้าเกิดแพ็คเกจมันห่วยก็คือห่วยนะคือหมายความว่าถ้าหมุนแพ็คเกจคุณมาแบบ4เมก10เมกอันลิมิตแต่คุณแบบโหใช้ Wi-Fi แบบมาตรฐานแบบ AX มาเลยรองรับความเร็วแบบแบนด์วิดต์แบบ 1,800 เมกะบิต 2,600 เมกะบิต 3,000 เมกะบิตแต่เน็ตคุณ10เมกอะมันก็ได้วิ่งแค่10เมกเนอร์อันนี้บอกไว้ก่อนก็อยู่ที่ว่าจะเอาส่วนไหนจะเอาส่วนไหนนะครับคุณสุวิชาสอบถามครับในมือถือ Samsung เราสามารถแปลภาษาบนหน้าจอได้ทันทีโดยกดปุ่มโฮมค้างเพื่อใช้ Circle Search แล้วแต่ที่ปุ่มแปลภาษาบนหน้าจอ Android ยี่ห้ออื่นทำได้เหมือนกันไหมได้แต่ยุ่งยากกว่าแต่ทำได้ก็คือใช้ไอ้ตัวที่เป็น Google Lensใช้ฟีเจอร์ Google Lens ทำได้ครับแต่วิธีอาจจะต่างออกไปอย่างที่เคยพูดว่าของ Samsung ข้อดีอันนึงก็คือเขาทำ UI UX การใช้พวกนี้ให้มันง่ายเข้าใจง่ายกว่าแบรนด์อื่นสักหน่อยนึงนะครับคุณ Mr. Beyond ขอบคุณครับตามนั้นผมดูรีวิวสาวมาเลเซียพันริงกิตมีทอนคืออะไรวะแถมเคสคีย์บอร์ดและปากกาสาวมาเลพันริงกิตมีทอนอย่างที่บอกก็คือมันขายมันเปิดตัวมานานแล้วอ่ะมันถ้ามันจะเข้าไทยมันคงเข้าไปนานแล้วครับบ้านเราก็เป็นตัว Infinix Xpad ธรรมดาเนาะคุณโจสกรีนขอบคุณครับพอดีแอบไปดูของข้างบ้านเราเช่น Astro ภาพคมชัดและไหลลื่นกว่ามากเลยในความรู้สึกคือราคาที่เราจ่ายไปก็เยอะแต่คุณภาพมันไม่สมราคาทีวี 4K แต่เหมือนคุณภาพมันไม่สุดเลยก็คือณปัจจุบันมันไม่สุดอยู่แล้วเพราะปัจจุบันมันก่อนหน้านี้มันแค่ Full HD คุณจะเป็น 4K ก็เป็น 4K ไปแต่สัญญาณมันมาเป็น1080น่ะเวลาคุณดู 4K ก็เหมือนเอาภาพที่ความละเอียด Full HD ไปขยายเป็น 4K ยังไงมันก็แตกนึกออกป่ะยังไงมันก็ต้องมัวมันก็ต้องนู่นนั่นอยู่แล้วจะมีความคมชัดมากขึ้นได้บ้างกับทีวีบางรุ่นที่อาจจะมีความสามารถในการอัพสเกลลิ่งที่ดีหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูคุณภาพ 4K ปีนี้กับหลายๆคู่เพราะอย่างน้อยที่สุดใน2เดือนแรกก็มี15คู่เลยนะ15ป่าววะ15 16คู่ประมาณเนี้ยที่เขาจะถ่ายเป็น 4K อย่างน้อยนัดเปิดสนามก็เป็น 4K แล้วนะครับนัดอาร์เซนอลน่ะก็เป็น 4K นัดแมนยูที่เจอฮาวก็เป็น 4K นะวันเสาร์ตอน 18:30 น.อ่ะอันนั้นก็ 4K ก็ลองดูว่ามันจะรู้สึกดีขึ้นมั้ยรู้สึกดีขึ้นมั้ยนะครับแต่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องชัดกว่านี้ก็ได้แต่ขอเสถียรกว่านี้ก็พอตามนั้นนะฮะลงท้ายด้วย05เดี๋ยวก่อนลงท้ายด้วย6252นะครับแว่น AR VR XR ต่างกันยังไงรุ่นไหนดีสุดดูหนังดีสุดถ้าดูหนังก็ต้อง XR แหละครับณปัจจุบันที่เขาใช้กันอยู่คือแต่ละอันมันจะมีตัวย่อต่างกันเนาะ XR มันคือตัวที่เป็น Extended Reality นะครับหรือบางคนเรียก Mixed Reality ก็ได้นะครับ AR มันคือ Augmented VR มันคือ Virtual เนาะมันก็จะเป็นพัฒนาต่างมาแต่ว่าเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเป็น AR VR XR มันไปขึ้นเอาทั้งภาพทั้งเสียงแล้วกันมันสุดท้ายมันขึ้นอยู่สเปคของตัวแว่นเช่นความละเอียดหน้าจอของตัวเลนส์อยู่ที่เท่าไหร่ระบบเสียงที่เขาใส่มาให้กับตัวที่เป็นแว่นตาหรือตัวที่เป็นหูฟังตัวนั้นมันเป็นแบบไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับเป็น AR VR XR มันไปขึ้นอยู่กับสเปคฮาร์ดแวร์ซะมากกว่านะครับ Samsung ลงท้ายด้วย6252แท็บ S12 Ultra ครับว่าจะออกเมื่อไหร่ตามข่าวลือก็คือจะเปิดตัวพร้อมกับ S26 FE ก็คือไม่กันยานี้ก็ตุลานี้นะครับลงท้ายด้วย0501ฟังแอป Spotify ให้เสียงชัดผมต้องเปิด AAC กับปิด Immersive ถูกไหมครับช่วยอธิบายฟังก์ชัน AAC ใน Android หน่อยโหอธิบายฟังก์ชัน AAC มันเป็นแค่โคเดกนึงละกันตอบแบบนี้ละกันเป็นแค่1ในโคเดกในการที่จะถอดรหัสเสียงโคเดกมีเยอะนะครับมี MP3 AAC มีอะไรอีกดีอ่ะมีอะไรกว่าเดี๋ยวก่อนลืมละไฟเวฟอะไรพวกนี้ก็ถือเป็นโคเดกทั้งหมดก็เป็นหนึ่งในโคเดกถ้าอยากรู้ว่า AAC โคเดกมีข้อจำกัดข้อดีอะไรเสิร์ช Google เอาก็ได้อธิบายมันจะยาว

0: มากนะครับไม่ทันลงท้ายด้วย6246นะครับตั้งแต่หลังฟุตบอลโลกมาโมโนแม็กไม่อัปเดตหนังใหม่เข้ามาเลยเขาไม่ได้เน้นแล้วป่ะอันนี้เดานะเพราะว่าอย่างไอตัวฟรีทีวีเขาก็เปลี่ยนเป็นโมโนแม็กสปอร์ตไปแล้วผมอาจจะเดาว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องหนังแล้วป่ะอันนี้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นโยบายเขานะครับลงท้ายด้วย9745เสี่ยหมี่วอช5กับ 5S ต่างกันยังไงมันมี 5S ด้วยเหรอขอดูแป๊บได้มั้ยจําไม่ได้ต่างกันยังไรนะจ๊ะตึ๊ด 5S คือรุ่นอะไรวะ S5 หรือเปล่าหมายถึงตัว S5 หรือเปล่าถ้าเป็นตัว S5 ถ้าเป็นตัว S5 นะครับน่าจะ S5 นะไม่น่าใช่ 5S นะโอเคถ้าเป็นตัว S5 มาเขาเรียกอะไรอ่ะต่างที่วัสดุตัว S5 จะเป็นตัวที่ย่อมเยาราคาลงมาหน่อยตัว Watch 5มันจะเป็นตัวที่แบบได้วัสดุบอดี้ดีอ่ะเนาะบอดี้แบบวัสดุสแตนเลสกระจกที่เป็นคริสตัลซัฟไฟร์อะไรแบบเนี้ยรองรับ eSIM แต่ว่าถ้ารุ่น S5 ก็จะเป็นรุ่นที่ฟังก์ชันลดทอนลงมาเป็นรุ่นราคาประหยัดของตัว Watch 5อีกทีนึงเวลาละผิดพลาดประการใดขออภัยมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน 2500

0: เจี๊ยบบางหลวง
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Creative Radio SMS 4689899
1: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนนะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผม
1: คร
0: ับสวัสดีครับเพียร์นัทครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะฮะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์นะก็จะมีข่าวกับวงการรถยนต์นะกับทางโตโยต้าเอ่ยฮอนด้าเอ่ยที่เขาออกมาเขาเรียกอะไรออกมาแสดงเขาเรียกแสดงความคิดเห็นแล้วกันความเป็นห่วงกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราแล้วกันนะว่าควรจะมีรูปแบบที่เท่าเทียมกันแล้วกันนะให้ผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะก็อันนี้เนี่ยมันอาจจะมีความเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงไม่รู้นะฮะรวมทั้งสื่อมวลชนก็อาจจะยังไม่รู้ลึกด้วยนะฮะที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะในส่วนของเราเนี่ยไอ้อย่างผมกับเฮียนัทเนี่ยถามว่ารู้อะไรบ้างผมบอกตรงเลยเราของคนไม่รู้เลย เรารู้อย่างเดียวว่ารถเสียอะไรแล้วก็รู้ว่าทำไมรถมันถึงขายดีแล้วก็รู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้รถไฟฟ้ามันถึงเขาเรียกขายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ
1: เรารู้ในมุมมองของคนซื้อ
0: ใช่ในมุมมองผู้บริโภค
1: ตามดูหน่อยเว้ยเดี๋ยวแฟนรายการมาถามแล้วเดี๋ยวเราไม่รู้เรื่อง
0: โอ้
1: โหดอกเฟดอีก
0: คือส่วนเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันตอบยากนะแต่โอเคเอาล่าสุดเลยประเด็นเนี่ยที่ตอนเนี้ยทางค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นแล้วกันนะฮะที่ออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ดูแลในเรื่องของภาษีหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็เลยมีคนมาเปรียบเทียบให้เฮียนัท
1: โอเคเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะไปเรื่องนั้นน่ะเด
0: ี๋
1: ยวคนยังไม่ได้ไปตามเรื่องมาเนี่ยจะไม่รู้ที่มาที่ไปจนต้องเท้าความกันหน่อยโตโยต้าเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะ50-60ปีตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนนะ
0: อ
1: ินโดเองตอนเนี้ยก็มาเจี้ยวพาราศีอยู่บอกเฮ้ยอยู่ย้ายไหม
0: มาไม่จ้าง
1: เงี้ยซึ่งสาวอินโดเนี่ยตั้งแต่สมัยพี่กำยังอยู่ฮอนด้าเลยก็มาจีบเราอย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: ใช่ไหมปี97-98ก็มาจีบ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังจีบอยู่จีบมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: คือเขาบอกว่าอันนี้ตัวต้าเขาบอกนะถ้า EV ผลิตจากต่างประเทศนำเข้าแบตเตอรี่ชิ้นส่วนมาแค่ขันน็อตหยอดกาวเชื่อมสายไฟในไทยได้อะไรในมุมของคนที่เป็นผู้บริโภค
0: ครับเฮียนัทสัญญาณไม่ค่อยดี
1: สำหรับเนี่ยบ้านโพประกอบอยู่แถวนี
0: ้ครับ
1: แล้วเราได้ไปดูราคาที่ญี่ปุ่นได้ราคาที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่วะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วเรื่องนี้คุณสุปกรณ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย
0: อ
1: ันนี้ผมบอกก่อนนะเราคุยกันเนี่ยผมเอาข่าวมาเล่าให้ฟังก่อน
0: ครับ
1: แล้วเราก็เล่าในมุมที่ไม่ใช่อินฟูไม่ใช่สื่อที
0: ่
1: ได้รับสปอนจากค่ายไ
0: หมใช่
1: อันนี้ชัดเจนนะชัดเจนนะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าสปอนมาเนาะยินดีเสมออ
0: แต่ก็ไม่เข้าข้างนะ
1: ก็ว่ากันตามข้อเท็จจริง
0: ฮะครับผม
1: เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเขากังวลฮะคุณสุปกรณ์เขาบอกว่าโอ้โหอินโดเนี่ยประกาศเปิดบ้านต้อนรับเลยอยากให้ย้ายไปอินโดใจจะขาดนะคุณสุปกรณ์บอกปัจจุบันเนี่ยผมมีอยู่สองหน้าที่แรกคือลูกจ้างบริษัทญี่ปุ่นหน้าที่ที่สองคือคนไทย
0: น
1: ะไอ้หน้าที่ลูกจ้างญี่ปุ่นเนี่ยไม่นานก็หมดแล้วนี่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่โตโยต้าพูดนะ
0: ส
1: ่วนหน้าที่คนไทยเนี่ยเขาบอกไม่มีวันหมดอายุอันนี้ก็ไม่ผิดก็ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: เขาบอกแชร์มุมมองของเขาในฐานะคนไทยคือสิ่งที่อินโดพยายามดึงการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของอินโดนั่นแหละไม่ผิด
0: อืมอืมอืมอืมอื
1: ซัพพลายแล้วเนี่ยโอ้โหอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์มาไม่ต่ำกว่า60ปีแล้ว
0: ม
1: ีซัพพลายเออร์คนโรงงานที่มีฝีมือ โลจิสติกเอนจิเนียร์ตลาดส่งออกเป็นออโตโมทีฟอีโคซิสเต็ม
0: ครับ
1: นะครับแต่เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมที่ภาครัฐกันผนึกกำลังดึง EV ย้ำว่า EV นะไม่ได้บอกค่ายประเทศไหนนะเขาบอกว่าออกไปดูโลกกว้างจีน EV เขาโตเร็วเมื่อตลาดใหญ่ขึ้นการเติบโตก็เริ่มชะลอเป็นเรื่องปกติกำลังซื้ออิ่มตัวแต่ต้องลองดูว่ามันมีโปรดักต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหมยุโรป EV โตแรงกฎเรื่องของสภาวะแวดล้อมกฎเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆต้องปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์นู่นนี่นะ
0: อ
1: เมริกาก็อีกแบบนึง EV อยู่ 10% ลูกค้าเริ่มกลับมาเป็นไฮบริดหรือเป็นเครื่องยนต์สันดาปมากขึ้น
0: อันนี้
1: ผมหยิบโค้ดของคุณสุภกรมานะเขาบอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือทุกวันนี้มันไม่มีเทคโนโลยีใดหรอกนะที่มันจะเหมาะสมกับคนทุกประเทศหรือทั่วโลกมันก็ต้องแยกกันไป
0: ครับ
1: ถ้าถามว่าไทยเราเนี่ยเรากำลังส่งเสริมรถ EV หรือสร้างอุตสาหกรรม EV สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะEV ขายในไทยเยอะขึ้นเพราะถูกลงค่าพลังงานถูกเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแบบที่หลายคนพูดแล้วก็แบบที่เราสองคนพูดแต่รถเหล่านั้นผลิตที่ต่างประเทศนำแบตเตอรี่ชิ้นส่วนสำคัญมาประกอบขันรับหยอดกาวเชื่อมสายไฟไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่าน
0: อ
1: ันที่แล้วตอบไปแล้วผมไม่สนใจหรอกว่าไทยเราจะได้อะไรเพราะทุกวันนี้บางคนที่มันได้อะไรจากไทยอ่ะมันเอามาใช้กับไทยไหม
0: ครับ
1: อันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยนะ
0: เราไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรไม่ต้องมาปั้นหน้าไม่ต้องมาทำแบบโอ้โห
1: ไม่ต้องเก่งใจใคร
0: เ
1: ลย
0: เออใช่ถูกต้องครับ
1: นะคือไอ้คนที่ได้จากไทยไปได้ ได้นี่ไปเนี่ยจะหายเขากี่เมฆไปเลยเนี่ยผมก็ไม่เห็นได้อะไรจากมัน
0: คร
1: ับแล้ววันนี้ถ้าผู้บริโภคได้ประโยชน์ผมได้ประโยชน์คนซื้อได้ประโยชน
0: ์
1: ผมโอเค
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องของภาครัฐที่คุณต้องไปตั้งและนั่งทำหน้าที่บริหารจัดการตรงนี้ว่าคุณได้อะไรไม่ใช่เขาขายเลยขายในบ้านเราแล้วโกยเงินกลับบ้านเราโอ้โหไม่เหลือสักแดงนึงอันนี้ก็ไม่เรื่องนี้

0: ไม่ควร
1: ซ
0: ึ่งคุณสุภกรบอกว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้บอกนะว่า EV เนี่ยไม่ดีผมเพียงตั้งคำถามว่าระบบชาร์จพื้นฐานมันพร้อมแค่ไหน EV เพิ่มมากขึ้นระบบเราพร้อมหรือยังเราจะลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าได้หรือไม
1: ่
0: อะไรแบบนี
1: ้
0: นะครับคือสิ่งที่ต้องทำคือคัดเลือกส่งเสริมนักลงทุนที่จริงใจอยากจะสร้างอีโคซิสเต็มมีทั้งโรงงานคนพึ่งพาโลจิสติกพูดตรงๆนะให้คนท้องถิ่นมันเกิดงานมีงานที่ตุ้งได้ตังมีเงินเดือนได้โบนัสกันบ้างคุณสุภกรบอกเฮ้ยความสามารถคนไทยไม่เป็นรองใครในโลกผมก็กล้าพูดนะถ้าวันนึงที่ไทยจะประกอบซุปเปอร์ไทยจะประกอบ GTR ไทยจะประกอบซีวิกไทยผมว่าไทยเราก็ทำได้ไม่แพ้ใครเว้ยฉะนั้นเขาบอกที่ใครผลิตรถแห่งอนาคตพัฒนาเทคโนโลยีสร้างงานส่งออกไปทั่วโลกผมมั่นใจว่าเราทำได้แบบนั้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรืออะไรก็ตามทุกหมวดอ่ะเราตั้งคำถามผมตั้งคำถามกับเลยไม่ได้ตั้งคำถามกับคุณอุปกรณ์นะผมบอกก่อนผมตั้งคำถามผู้ใช้รถอย่างเราแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ทำไมวะซีวิตไออาร์เอฟแอลประกอบไซตามะแรงงานคนญี่ปุ่นลายผลิตญี่ปุ่นชิ้นส่วนญี่ปุ่นไม่ถูกกับซีวิตบ้านเราวะโอ้ยมันแพงกว่าดิพี่รู้ไหม
2: เออใช
0: ่เออมันต้องแพงกว่าดิ
2: มาบ้านเราที่4ล้านกว่านะทำล้อเล่นไป
0: รถชี้แตกเลย399เลย
2: นะผมบอกให้เลยว่า
0: ถามกลับว่าเอ้ยแล้วทำไมรถมันถึงแพงวะแล้วทำไมรถที่ผลิตในไทยส่งไปขายที่ประเทศอื่นประเทศอื่นมันขายถูกกว่าเราวะ
2: เอางี้นะคือถ้าบริษัทญี่ปุ่นฟังเรา2คนอยู่นะ
0: เออ
2: คุณลองเอาแบบตั้งโรงงานแล้วผลิต FL5 ให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเลยนะแล้วขอให้ราคาเนี่ยที่ขายในญี่ปุ่นน่ะเท่ากับราคาที่ขายในเมืองไทยนะ
0: เออ
2: ผมบอกให้เลยว่าน่าจะขายดีเหมือน Civic เลยอ่ะไม่ต้องมีโหมด S บวก S อะไรด้วยไม่ต้องมาไฮบงไฮบริดเลยผมบอกให้เลยว่าตลาดตรงเนี้ยเด็กวัยรุ่นน่ะพร้อมเลยอ่ะเลสแอร์เรียไม่พอนะผมบอกให้เกินอ่ะ
0: จริง
2: เลสแอร์เรียไม่พอจอดฮอนด้านะผมจะบอกให้นะฮะเอาราคาทำให้ได้เท่าญี่ปุ่นนะผมบอกให้เลยว่าแล้วก็หาซัพพลายเออร์ที่เป็นเมคเกอร์ที่ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนในเมืองไทยอ่ะให้ได้สัก 80-90% เลยนะผมบอกให้เลยว่ายังไงก็ขาดยังไงก็ขายแบบไม่พอขายเอางี้ดีกว่าม
0: ดโตโยต้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะผลิตซุปเปอร์เว้ยเราทำที่จีนก็ได้วะอาจจะปวดกระบาลเรื่องโครงขวาหน่อยก็ยากอะไรก็ส่งพาร์ทไปประกอบจีนดิ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งมาเมืองไทยแพงกว่านิดหน่อย
1: ค่
0: าทางปลอดค่าโลจิสติกก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: ล้าน65ล้าน8ล้าน9ไม่ได้เกิดเลยนะค่ายอื่นอะ
2: ครับผมถูกต้องครับ
0: มันมีวิธีทำ
2: มันก็มีนะอย่างเฮียนัทก็เคยนำเข้ารถเนี่ยเฮียนัทก็รู้ราคาเนาะว
0: ่
2: ามันอยู่เท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ผมบอกมอเตอร์ไซค์ที่ผมนำเข้านะช่วงมึงอ่ะผมต้นทุนผมถูกกว่าโชว์รูมประมาณเกือบล้านนะ
1: ครับ
0: รถมองไทยที่ผมไปกวาดมาทั้งญี่ปุ่นน่ะเต็มตู้เนี่ย40ฟุตน่ะผมขายหมดตั้งแต่รถยังไม่ขึ้นตู้เลยพี่
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนั้นน่ะกว่าที่ตู้จะมาถึงเมืองไทยกว่าจะเคลียร์ตอนนั้นผมก็หน้าแห้งอยู่นะเพราะมันเป็นรูปมันแปรรูปเป็นรถไปหมดแล้วผมแค่ทำซิว่ามันทำแล้วมันเป็นยังไงวะมันรู้มันจะได้รู้อะอ๋อมันมีภาษีมหาไทยเว้ยมันบำรุงท้องถิ่นเว้ยอะไรก็ว่ากันไปสัตว์ประสาทนี่เว้ยต้องจ่ายเว้ยอะไรโ
1: อ
0: ้มันจ่ายยุบยับเลยเว้ยไม่กว่าไง
2: แต่เอาง่ายๆนะอย่างรถธรรมดาบ้านๆเนี่ยทำไมของเรามันถึงแพงกว่าต่างประเทศเยอะจัง ถ้าบอกว่าอันเนี้ยก็ประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศต้นผลิตอ่ะเขาก็ทำถูกได้สิผมย้อนกลับถามเลยแล้วอเมริกาทำไมมันราคาเท่าญี่ปุ่นเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ถูก
2: เออแล้วทำไมมันถึงได้ถูกอ่ะทั้งที่ค่าแรงอเมริกาเขาก็ไม่ได้เขาก็ถามว่าแรงงานเขากับญี่ปุ่นเนี่ยผมเผลออเมริกาแพงกว่าด้วยนะ
0: อืม
2: เออค่าครองชีพในอเมริกาก็อาจจะแพงกว่าด้วยนะ
0: ค่าแรงรายชั่วโมงอ่ะสมมติเป็นวิศวกรอ่ะชั่วโมงนึงต้องมี50-60 เหรียญ
2: ใช่
0: อ
2: ย่างบ้านเราวิศวกรอ่ะเดือนนึงยัง 2-3 หมื่นเองอ่ะ
0: เริ่มต้น
2: เออประสบการณ์เข้าไปใหม่ๆเนี่ยไม่เกิน 20,000 แล้วกันอ๋อง่ายๆนะฮะอืมก็เลยมีคำถามคือเรื่องของการจ้างงานหรือไม่จ้างงานหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลแล้วกันเนาะรัฐบาลกับภาคอุตสาหกรรมที่ก็ต้องคุยกันแต่ว่าโอเคทางบริษัทญี่ปุ่นก็โอเคมีการโยนหินถามทางแล้วกันว่าเออจะทำไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเฮียนัทที่ทำให้เราเนี่ยรู้อะไรมากยิ่งขึ้นกับในแต่ละจุดแต่ละอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะกับราคาส่วนต่างอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดที่มีคนยกตัวอย่างอย่างเรื่องของรถไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากเมืองจีนเนี่ยนะของค่ายญี่ปุ่นเองอ่ะ
0: Honda EN2
2: ต
0: ่อไปเลยตรงๆเลย
2: เออราคายี่ที่เมืองจีนเท่าไหร่นะ700,000 กว่าบาทนะ
0: 700,000 กว่าบาท
2: เออพอมาถึงเมืองไทยก็1.4-1.7 ล้านไอ้ล้านสี่ล้านเจ็ดนะ
0: ล้านสี่สาม
2: เออ
0: หรือล้านสี่ห้าวะสักอย่างนี่แหละแถวนี้
2: เขาก็เลยแซวกันว่าขายไม่เอาพวกอะไรนะขายไม่เอาพวกเลยส่วนมาสด้า 6e ราคาล้านนิดเขาบอกไอเนี้ยขายเอาพวกแล้วถามว่าถ้าเทียบกันนะระหว่างสเล็ก2ตัวนี้นะผมกล้าพูดได้เลย 6e นี่เหนือกว่าอย่างเกือบทุกประตูเลยอ่ะ
0: คือ EN2 เนี่ยสมมตินำเข้าใช่ไหมจากที่ผมเสียภาษีตอนนั้นเนี่ยมันคือมีมหาไทยสรรพสามิตแล้วก็มูลค่าเพิ่มเราหลักเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมทุนเนี่ยผมว่าเราอยู่ประมาณสัก300,000-400,000อ่ะทุนอยู่ประมาณล้านหนึ่ง900,000 กว่าประมาณเนี้ยคำนวณแบบไปไวนะแต่ดันไปเปิดร้านสี่กว่าเนี่ยผมพูดตรงในยุค World Wide Web อ่ะทุกอย่างมันเซิร์ชได้จากแท็บเล็ตจากสมาร์ทโฟนแล้วอ่ะคุณก็ต้องส่วนหนึ่งผมก็ต้องพูดตอบกลับไปตรงๆว่าถ้าญี่ปุ่นคุณกินมาจนเปรมมาไม่รู้กี่ปีแล้วถูกไหม
2: แ
0: ต่ทุกวันนี้มันเป็นโลกที่เราหาข้อมูลได้หมดเกือบทั้งหมดแล้วกันคุณอาจจะคุ้นกับตั้งราคาสูงจนเหมือนที่เราเคยพูดว่าไอ้ยุโรปนะไอ้ค่ายุโรปนะมันเตี้ยลงแต่ละวันเตี้ยลงทุกวันเว้ย
2: ใช่ถูก
0: เออมันลงมาไว้เพื่อให้คนมันจับต้องได
2: ้เออ
0: ค่าญี่ปุ่นก็เด้งขึ้นไปไว้ทีบขึ้นไปจุดตรงกลางเนี่ยตอนที่มันเจอกันที่ประมาณ1.9 ล้าน
2: ใช่ถูกต้อง
0: มันเริ่มต้นกันตรงนั้นใช่ไหมจนวันนึงที่รถผลิตในจีนมาเงื่อนไขภาษีเดียวกับที่ไอเอ็นทูนำเข้านี่แหละมันกลายเป็นว่าราคาถูกลงคราวนี้ยังไงล่ะก็เลิกลักกันหมดทีนี้คุณจะเดินทางไหนดีว่าเฮ้ยคุณจะขึ้นหรือคุณจะลงต่อดีหรือจะขึ้นต่อดีวะขึ้นต่อคราวนี้เซกเมนต์ด้านล่างในเรื่องของราคาถ้ามองจากเลเยอร์ราคาต่ำ500,000ไม่เกิน700,000ไม่เกิน900,000ไม่เกินล้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหที่จีนเสียบสไลด์ขาขาดเลยทีนี้
2: เ
0: ขาเรียกว่าอาการหลังลอย
2: ครับ
0: บุกเพลินปรากฏโอ้โหหลังลอยเลยครับเห็นทีนึงพี่จีนเสียบเข้ามาแล้วมับ4,000 กว่า 5,000
2: ครับ
0: อย่าว่าที่ไอ้คันที่ผมนั่งอยู่บ่อยๆเนี่ยอย่างวันโม่เนี่ยราคาจริงก็ไม่เท่านี้
2: ใช่ถูกคือทั้งที่ตอนเนี้ยหลายคนดีแคร์เรื่องของแต่ละแค่เลยอ่ะค่าต้นทุนบวกนู่นบวกนี่บวกนั่นบวกนั่นมาตอนเนี้ยราคารถสุทธิจะเท่าไหร่และกำไรจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาให้ดูกันเลยนะมีการคือแต่ตัวเลขตรงเนี้ยผมว่าอาจจะแค่ใกล้เคียงแล้วกันอาจจะไม่100%นะ
0: ผมกล้าพูดนะสมมุติคนไทยนะพี
1: ่
0: เราจะขายซีวิทใช้อาร์ล้านเก้า
1: อืม
0: คันนี้เราเปิดมาที่ล้านหกเราขอกำไร300,000
2: โหขายดีเทน้ำเทท่าเลย
0: เออบอกมาเลยผมขอกำไรคันละ300,000
2: โอ้โหผมบอกให้เลยว่าถ้าไม่เกิน2 ล้านอ่ะยังไงก็ขายดี
0: คนญี่ปุ่นที่นู่นนะ
1: อืม
0: โอนัสนะ24 เดือนเลย
2: ครับ
0: เพราะแม่งขอบไม่ได้พักเลย
2: ใส่ตามะใส่ตามะลุกเป็นไฟเลยทีนี
0: ้ถูกCTR 2.9 3.1 เนี้ย
2: ครับอืม
0: ตายเซ็นกันหมึกหมดเลยเซ็นหัวเครื่องกันหมึกหมดเลยเครื่องประกอบมือประกอบเป็นจะเรียกอะไรนิ้วเคล็ดแล้วนิ้วโฟนแล้ว
2: ไอ้คนประกอบที่บอกจำไม่ได้ว่าประกอบไปกี่เครื่องแล้ววะ
0: ถูกสมาคมผู้ประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยผมไม่รู้มันมีสมาคมนี้นะผมก็พูดไปก่อนละในเมื่อคุณบอกได้ว่านะวันนี้คุณต้องรวมตัวกันแล้วอาจจะต้องมีการแชร์พาแชร์อะไรแชร์นู่นแชร์นี่ผมพูดเลยคุณแชร์แนวคิดกันเลยแล้วคุณมาต่อรองกับรัฐบาลไทยเลย
1: อืมค่ะ
0: คุณเดินมาคุยกับนายกหนูเลย
1: ห
0: นูซังเดส
1: ครับ
0: อืมชิเมมาชิเตวัตชิวฮอนดาซังเดส
1: เออครับอืม
0: อิซูซูซังเดสแนะนำไปเลยบอกเลยเนี่ยเอาอย่างนี้
1: อืม
0: ตลอดระยะเวลา60 ปีที่โตโยต้าอยู่ในประเทศไทยมานะ
1: อืม
0: เราสร้างคนสร้างงานสร้างผู้ประกอบการและเราลงทุนไปผมว่าน่าจะเกิน50,000 ล้าน
1: เกิน
0: อ
1: ืม
0: วันนี้เราขอสิ่งที่เราไม่เคยขอประเทศไทยเลย
1: อืม
0: เงื่อนไขพิเศษในการนำเข้ารถจากญี่ปุ่น
2: ผมด้วยที่ผมยก2 มือเลยนะผมยก2 มือแบบยกท่วมหัวเลยอ่ะทุกบริษัทญี่ปุ่นนะผมจะเสนออย่างนะไอ้รถที่ควรจะเอาเข้ามาขายเนี่ย อย่างพวกเคคาเนี่ยคุณเอาเข้ามาเถอะคนเขาไม่นิยมรถใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เขานิยมรถเล็กกันแล้วแล้วเคคามันตอบโจทย์ในเรื่องความประหยัดเนี่ยเห็นครับ25-28 โลลิตรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็สอดคล้องกับเรื่องของน้ำมันแพงไงนึกออกป่ะคือน้ำมันแพงอ่ะเราจะใช้รถที่มันกินน้ำมันเยอะๆทำไมอ่ะอย่างเมื่อก่อนนี้รถเครื่องยนต์1,500-1,600รับประทานน้ำมันนี่ประมาณ8-9 โลลิตรอย่างเงี้ยกับรถปัจจุบันเนี่ยเครื่อง600-800 ซีซี 1,000 ซีซีอย่างเงี้ยกินน้ำมันเกือบ20 โลลิตรอย่างเงี้ยหรือ20 กว่า โลลิตรอย่างเงี้ยเห็นปะคือทุกวันนี้ผมว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างเทคโนโลยีของไฮบริดเนี่ยอนาคตอ่ะ
0: ทาโวไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเว้ย
2: อะไรนะ
0: ทาโวอยู่ที่ญี่ปุ่น
2: ทาโวใช่ไหมครับอย่างเทคโนโลยีไฮบริดเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่ก็ต้องบอกอย่างว่าอนาคตอะอะไหล่ของไฮบริดอะไม่ถูกนะคือคนไทยเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะถ้าเราไม่มีอะไหล่ทดแทนไม่มีอะไหล่มือสองไม่มีอะไหล่เชียงกงนะบอกว่าตายค่าซ่อมนี่ต่อเดือนนี่แต่ละพูดง่ายว่าบางคนเนี่ยปีหนึ่งแทบไม่มีเงินเก็บเลยนะกับการซ่อมรถน่ะสมมติเฮียนัทซ่อมรถเนี่ยเฮียนัทโดนค่าซ่อมไปประมาณสัก80,000อย่างเงี้ยมันเหมือนบางคนได้เก็บเงินทั้งปีเลยนะ
0: ถูกครับ
2: เนาะมันก็ผมในส่วนมุมมองของเราสองคนแล้วกันผมว่า มันต้องไปคุยกันอะแล้วคุณก็ไปหาทางออกกันเอาเองแต่เพียงแต่ว่าค่าญี่ปุ่นก็คุณก็ทำราคารถให้มันถูกลงกว่านี้หน่อยคือถ้าคุณอยากคือถามว่าราคาเนี้ยคุณก็ยังสู้กับจีนได้อยู่นึกออกปะแต่ถ้าทุนถูกลงกว่านี้ผมบอกให้คุณสบายเลยผมยังเชื่อว่า 70% ของคนใช้รถยังไม่กล้าไป EV นะแล้วทุกวันนี้ข่าว EV ไฟไหม้นี่มาทุกวัน
1: อ
2: ่ะมันมีมาตลอดเวลาล่าสุดนี่วอลโว่ตัวไฮบริดใช่ไหมเฮนัท
0: โอ้ ของพวก
2: ที่ชาร์จข้ามคืนแล้วไฟลุกอ่ะนั่นแหละก็คือมันคือมันทำให้คนบางคนที่ยังไม่กล้าไปก็มีเยอะนะแล้วผมบอกให้เลยว่ากำลังซื้อส่วนใหญ่เนี่ยคือคนรุ่นพวกเรานะเห็นที่เป็นกำลังซื้อรถอ่ะ ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะกำลังซื้อส่วนใหญ่

0: อยู่ในยุคประมาณสักอายุ35 ถึง 40 50 60แล้วกันอ่ะตีไว้ประมาณเนี้ยแล้วคนเหล่านี้ถามว่าเก่งเทคโนโลยีไหมไม่ได้เก่งนะเขาอาจจะไม่ชอบกับเทคโนโลยีอะไรที่มันแบบเป็นทัชสกรีนนู่นนี่นั่นทำให้เขาเขาจะใช้ชีวิตลำบากก็ได้นะอย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดจากพวกเราไปเนี่ยอาจจะไม่เอาเลยนะไอ้พวกเนี้ยเพราะใช้ไม่เป็นไงนึกออกปะชอบแบบอนาล็อกชอบแบบง่ายๆบางคนเนี่ย
1: ก็ให้กดเว้ยไม่ต้องอะไรก็ไปจอหมด
0: ถามว่าอย่างบางทีผู้สตาร์ทเนี่ยดีไหมเหรอผมว่ามันก็ดีนะมันก็มาลดการที่จะต้องพกกุญแจไงแต่เราก็ต้องพกรีโมทนึกออกปะมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ถามว่าดีกว่าไหมมันก็เป็นเทคโนโลยีอย่างนึงกันซึ่งรถทุกวันเนี้ยมันก็เป็นแบบนี้หมดแล้วกันนะครับ
1: โอเค
0: นะ
1: ที่ญี่ปุ่นนะ
0: ฮะ
1: ร้านหนึ่ง
0: ห
1: ัวท็อปนะบ้านเราร้าน99,000
0: ฮะครับ
1: ที่นู่นร้าน140,000
0: ถ
1: ้าเราร้าน99,000ต่างกัน50,000โอ้ยเอ้าอุ้ยมอเตอร์ไซค์แหกโค้งต่อหน้าต่อตาเลย
0: โอ้ครับ อือหืออ
1: ืออ่
0: ะก็ในส่วนอันนี้คือตัวไหนนะเฮียนัทมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
1: มอเตอร์ไซค์ชนพี่มาเร็วจับแหกโค้งมันจะพังข้ามแยก
0: อือครับอือ
1: ผมก็ว่าอยู่มันทิ่มไปเร็วมากเลย
0: อือหือครับ
1: อ่ะต่อภาพตัดมาคือส่งไปขายข้ามน้ำข้ามทะเลไปทุกแพงกับเราข้าม
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่เราก็แค่ตั้งคำถามได้นะว่าเอ๊ะแล้วทำไมส่งกลับมาสมมตินะส่งใจคุณกลับมาบ้างแพงกว่าญี่ปุ่น50,000ได้ไ
0: หมครับ
1: ได้ไหมจ๊ะเจอต้า
0: ครับนะไม่หรอกคือว่าผมว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกเยอะนะที่หลายคนยังไม่รู้อะไรเงี้ยก็บางคนก็อาจจะไปแบบคืออินกับทางบริษัทญี่ปุ่นไงนะอินแบบในเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยคือก็เข้าใจแหละจริงๆมันเรื่องตรงนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดนะฮะและอย่างคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าเราก็ต้องพูดไปให้เขาให้ทางภาครัฐได้รับทราบว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะปัญหาคือตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: จีอายาลิปอย่างเงี้ยราคาที่ญี่ปุ่นนะ
0: 1,200,000อันนี้ตัวที่แรงๆใช่ไหม
1: วิสามิตรนี่แหละตัวนี้
0: ไอตัวที่
1: อยากขับยาลิปอยากขับตัวนี้
0: พร้อมเอาถึงเมืองไทยเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้เห็นขายอยู่3 ต้นสามอังกางนะ
0: ต่างกัน2,000,000เลยนะ
1: ใช่เนี่ยที่ปุ่นล้านสองต่อใช่ไหมจียายอลิสนะครับ1,270,000
0: ครับ
1: อีกแล้วมือเป็นระวิงเลยทีนี้ใช่แล้วโรงงานต้องร้อง
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะก็เอาหลักการเนี่ยอ่ะเราส่งเขาไปเราส่งไปเขาส่งมา
0: เออ
1: เราพื้นฐานราคาวันไพ
0: ร์
1: โกลบอลวันไพ
0: ร์
1: ให้ผมเปรียบเทียบอะไรสตาร์บัคไงแต่กินประเทศไหนราคามันจะแหลบกันนิดเดียวบางที่ก็ถูกกว่าผมข้ามไปกินที่ตอนนั้นที่พาลูกน้องไปปอยเป็ดสักแก้วตอนนั้นถูกกว่าหน่อยนึง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเนี่ยให้ปรับให้มันเป็นราคาเดียวกันทั่วโลก
0: ครับ
1: ใช่ไหมโอ้นี่ถ้าเกิดว่าจีอายาลิสนะ1,270,000เอาละให้1,350,000เลยอ่ะ
0: ครับ
1: โรงงานประกอบที่ไอจีนะล
0: ุ
1: กเป็นไฟพอๆกับไซตามะเลยเรือขนรถนี่ต้องส่งแบบ FL1 ลำยอดออเดอร์800 คัน
0: ม
1: ูเก้นผลิตไม่ทัน
0: ตะ
1: ปูนผลิตไม่ทันกองก
0: ร
1: ุ๊ปเอ็มยอดสูงโอ้โหถล่มทลาย
0: ครับ
1: ต้องปักหมุดประเทศไทยอ่ะผมพูดกัน

0: ล่าสุดผมเห็นอันนึงเห็นนะยกตัวอย่างนะสเตปวากอนเขาบอกว่าโดนภาษีเท่าไหร่เขาบอกราคาต้นทางเลยนะที่ญี่ปุ่นเลย 4,159,100 เยน
1: อ
0: ัตราแลกเปลี่ยนเขาตีไว้ 0.2 บาทต่อเยนนะณปัจจุบันนะถ้าเกิดต้นทุนรถคันนี้ 732,000 ประมาณนี้ภาษีนำเข้าภาษีนำเข้า
1: 40%
0: ก็292,800 บาทสรรพสามิต 15% 153,720 บาทภาษีมหาไทย 10% ของสรรพสามิตก็คือ 15,372 บาทภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือภาษีแวด 83,572 บาทรวมภาษีทั้งหมด 545,465 บาท
1: เพิ่งจะล้าน3
0: เออรวมสุทธิคันนี้ 1,277,467 บาท
1: เราเปิดไปเท่าไหร่2ล้านไหม
0: ไม่เราเปิดล้าน7 9มั้งล้าน7กว่าประมาณนี้นะครับ
1: บวกไป 500,000สี่แสนกว่าอ่ะถ้าบวกพอๆกับ EN2
0: อืมใช่ประมาณนั้นใช่เพราะ EN2 ก็ถ้าคำนวณจริงก็ประมาณล้านนิดๆนะอ่าฮะประมาณนั้นเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยกำไรตัวเนี้ยมันคืออะไรอ่ะต้องจริงๆก็บริษัทญี่ปุ่นก็ต้องดีแคร์ให้เราเห็นเหมือนกันนะถ้าเอา
1: คือน้ำมันคือมันต้องพูดกันตรงๆแล้วเฮ้ยผมทำธุรกิจผมต้องมีกำไรนะลูกน้องผมเป็นพันเป็นหมื่นคน
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ไหมเข้าใจกันได้เข้าใจกันได้
0: ครับ
1: แต่ผมว่าถ้าต้องคำถามเพิ่มว่า โอ้แล้วเวลาเราส่งไปญี่ปุ่นทำไมราคามันเท่าบ้านเราเลยวะถูกหรือแพงกว่าบ้านเราอย่างเนี้ยอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างทาวเวอร์หนึ่งคันเนี้ยแล้วทำไมมันแพงกว่าบ้านเราแค่ 50,000 เองวะ
0: ครับ
1: ผมก็เลยเอาสมการเนี้ยเอาโจทย์เนี้ยตั้ง
0: เ
1: ป็นผมนะถ้าเป็นผมเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับค่ายรถยนต์นะเฮ้ยอยู่จัดตั้งตัวแทนเลยส่งทนายแก้วไปคุยก็ได
0: ้ครับ
1: ทนายเดชาก็ได้
0: ฮะครับ
1: ไปคุยกับคุณอนุทิน
0: ฮะครับ
1: ทุกค่ายรวมกันเลยผู้ประกอบการรถนำเข้ารถโอเวอร์ซีทั้งหมดแล้วโม่เลยคุยกับคุณอนุทินเลยยุคนี้ที่หนูเคลียร์หมด
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็อ้าวพี่หนูเนี่ยถามว่าเอารถเก่าวิ่งบนถนนกับเอารถใหม่ๆในราคาที่ทุกคนจับต้องง่ายวิ่งบนถนนเน
0: ี่ยครับ
1: สิ่งแวดล้อมเราคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมค่าคาร์บอนก็น้อยลงอากาศก็ดีขึ้นมลภาวะก็น้อยลงซื้อรถใหม่ก็ดีกว่าพวกเราลดถูกแล้ว
0: ครับ
1: อันเนี้ยไม่ได้ไม่เสียด้วย
0: ครับ
1: และมันอย่างน้อยสุดอะถ้ามองในพ olicy ว่าก็ทำให้คนที่กินในกระเป๋ามีมูลค่าเยอะขึ้นอะ
0: ครับ
1: ถูกไหมผมพูดถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: สมมติเราถือเงินอยู่สักมีอยู่ล้านหนึ่งผมยังไม่ได้รถคันหนึ่งเลยว่ะ
0: ครับ
1: แต่ซื้อรถจากญี่ปุ่นในเคคาได้600,000เว้ย
0: ครับ
1: หรือตั้งอีก400,000เอาไปแต่งให้หมดตูดเลยดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ผมมองว่าถึงมันจะดูเป็นการลดอ่ะแต่มันเป็นการลดให้คนมีความสุขนะ
0: ครับ
1: ผมพูดถูกไห
0: ม
1: ผมอาจจะพูดแบบเห็นแก่ตัวไหมไม่ผมเห็นแก่ทุกคนเลยเพราะทุกคนก็อยากได้รถที่มันถูกลงอยู่แล้ว
0: ถูกต้องเราพูดเสมอนะคือการมาของรถ EV อ่ะหรือว่าการมาของรถจีนที่ออปชั่นล้นๆเลยเนี่ยมันทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะตัดอะไรออกไปโดยที่ไม่จำเป็นไงคือต้องบอกว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้เลยถ้าใครฟังเราอยู่เรื่อยๆจะรู้ว่าไอ้รถที่เราเอามาเนี่ยเทคโนโลยีมันจะล้าหลังกับญี่ปุ่นประมาณหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งเจเนเรชันนะเอางี้ดีกว่าก็คือเอาง่ายพอเจนนี้ตกยุคไปแล้วเนี่ยขึ้นเจนใหม่แล้วเนี่ยไอเจนเก่าเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาบ้านเราลักษณะเป็นอย่างนั้นแล้วกันแล้วออปชันต่างๆเนี่ยที่ให้มาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าให้มาพอใช้ได้แล้วกันเอางี้ดีกว่าไม่ได้แบบเฮ้ยจะต้องเต็มที
1: ่ไม่ล้นจัดแต่ก็ไม่ได้เยอะจัดไม่ล้นจนถูกบ่นนะ
0: แล้วก็ราคา

0: ก็เขาเรียกอะไรดีราคาอาจจะถามว่าสมน้ำสมเนื้อไหมก็แพงกว่าญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะแต่การมาของรถ EV ใน
1: ปัจจุบันต้องถามในมุมที่กลับมันแพงมาตลอดใช่ไหม
0: มันแพงมาตั้งแต่เริ่มแล้ว
1: เออใช่ไหม
0: มันไม่ได้เพิ่งจะมานี่แต่ว่าโอเคพักหลังก็ถามว่าแพงขึ้นไหมมันก็เท่าเดิมแล้วกันแต่มันได้ออปชันที่ดีขึ้นอ่ะมันมีออปชันที่มันเขาเรียกอะไรมันทำให้คนซื้อรู้สึกได้ว่าเออค่อยคุ้มค่าหน่อยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกว่า
1: คือก็พูดกันอีกมุมนึงก็คือในด้านหนึ่งก็คือถ้าญี่ปุ่นไม่ต้องเขินที่มันจะขายถูกนะเว้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่คุ้นชินไม่ผิดแต่คือณวันนี้การแข่งขันมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้มีแค่สี่ห้าแบรนด์ในประเทศไทยแล้วไงโ
0: อ
1: ้แบรนด์รถในงานทุกวันนี้นี่ชาเลนเจอร์เนี่ยถ้าสมมติเราเอาบูธสเกลเท่าๆกันน่ะไม่อยู่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะการที่คุณจะยอมรับในเรื่องของการขายลดราคาที่มันต่ำลงบ้างเพื่อให้มันสมเหตุสมผลน่ะมันก็เป็นเรื่องที่คุณก็ต้องยอมรับได้เหมือนกันใช่ไหม
0: คือไม่ต้องเอาเยอะมากเอาแบบพอดีแล้วก็ทำให้คนแบบรู้สึกได้ว่าเขาแฮปปี้กับราคาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมบอกให้เลยว่ารถสันดาปไงก็ไม่ตายรถ EV มันคือจุดหนึ่งที่เอาให้เด็กยุคใหม่ก็ชอบแล้วกันแต่ยุครุ่นอย่างผมเนี่ยอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้าง
1: ตอนนี้กลับไปเล่นรถสันดาปกันเนี่ยตอนเนี้ย
0: ใช่ก็คือรถสันดาปเนี่ยมันไปไหนก็ได้ไงโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยไงแต่ถ้าคุณจะเอารถ EV เนี่ยถ้าคุณจะเดินทางปุ๊บคุณต้องคิดอีกว่าเฮ้ยจะไปยังไงจะไปวางแผนยังไงจะต้องไปจอดตรงไหนจะต้องชาร์จแบตเมื่อไรเมื่อไหร่แล้วถ้าไปช่วงเทศกาลจะเป็นยังไงวะมันสารพัดความคิดเข้ามาในหัวนึกออกปะแต่ถ้าเป็นรถสันดาปเนี่ยที่ไหนก็ได้ที่มีปั๊มอ่ะนึกออกปะ
1: ถูก
0: เดินทางได้ตลอดนะครับอ่ะก็ฝากไว้แล้วกันเพราะเห็นเป็นประเด็นในปลายสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะกับเรื่องตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่ายญี่ปุ่นเขาออกมาถามแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือส่วนเรื่องการย้ายฐานการผลิตอ่ะผมบอกให้เลยว่าไม่ง่ายหรอกครับที่เขาจะย้ายอ่ะ
1: แล้ว
0: ตรงเนี้ย
1: กระเป๋ายัดใส่คอนเทนเนอร์เดียวแล้วไปได้เลย
0: แล้วถามว่าถ้าไปอินโดแล้วเป็นยังไงเขาจะเสี่ยงกับภัยธรรมชาติหรือเปล่า
1: หนึ่งภัยธรรมชาติสองคือสกิลของการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาพรวมที่ของเราเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ทำในโรงงานไทยอ่ะพูดมีฝีมือแล้วนะ
0: และอย่างคือที่เราเคยพูดเห็นนะอินโดเขามีแร
1: ่
0: แล้วถ้าไปอยู่ที่นู่นน่ะบริษัทมันง่ายไงมันต้องไม่ต้องขนส่งหลายรอบเห็นนะนึกออกปะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเขาถึงไปตั้งฐานการผลิตที่นู่นแต่จริงๆถามว่าโตต้าฮอนด้ามีไหมมีอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเป็นบางรุ่นไงอย่างที่เรารู้จักกันเลยอ่ะเซียนต้ามาจากอินโดใช่ไหม
1: เวลอ
0: แต่พวกเนี้ยมาจากอินโดคือรถแนว MPV ส่วนใหญ่จะมาจากอินโดอย่างถ้าเป็นค่ายฮอนด้าก็อย่างฮอนด้าฟรีอย่างเงี้ยมาจากอินโดนั่นแหละครับนั่นแหละอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะส่วนผมว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าผู้บริโภคได้ประโยชน์อ่ะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับ
1: คืออย่างอินโดเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นหนึ่งในชาติที่มีเหมืองแร่นิกเกิลว่าเป็นว่าใหญ่ที่สุดในโลก
0: ครับผม
1: แล้วก็มีนโยบายหลักของเขาที่อยากจะดึงไปเนี่ยก็คือห้ามส่งออกนิกเกิลดิบ
0: ครับ
1: แต่ที่ยังไม่ได้เอามาแตกธาตุแปรรูปอ่ะก็ทำให้อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ก็พยายามที่จะต้องโดนดึงดูดให้ไปตั้งโรงงานที่นู่นอะไรเงี้ย
0: ครับนี่ล่าสุดนี่ระหว่างคุยกันเนี่ยเมื่อกี้ผมก็จองฮอนด้าซูเปอร์วันไปนะ
1: โอ้เขาบอกเปิดมีรถมา30ยอดจองไป300นู่น
0: จองไว้งั้นแหละให้ทุกคนกดให้หมดเลยคนที่รู้จักเฮ้ยกดให้หน่อยดิอยากได้ถ้าได้มาปุ๊บนะสำนักแต่งที่ไหนสนใจก็บอกได้เลยนะ
1: จะเอาไปแต่งหรือจะเอาไปขาย

0: ไปขาย
1: เอาไปขายกัน
0: เออนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอืม
1: คุยกันได้ยาวเลยเรื่องนี
0: ้เออนะฮะเนี่ยล่าสุดก็ใครที่อยากได้ฮอนด้าผมโปรโมทให้ละกันนะฮะฮอนด้าเนี่ยเปิดราคาฮอนด้าซูเปอร์วันนะเป็นเคคาขนาดเล็กไฟฟ้านะครับราคาขายอยู่ที่ 990,000 บาทนะครับผมอือฮึก็ใครที่สนใจก็ไปจองผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัท honda.co.th ได้นะครับซึ่งน่าจะจองภายในวันนี้เท่านั้นนะครับผมอือฮึส่วนคนที่จะได้30คันน่ะที่บอก Honda บอกว่าเอาเข้ามาลองตลาดดูก่อนแค่30คันน่ะจริงๆอ่ะถ้า Honda เอามาสัก300ก็ไม่พอนะผมกล้าพูดได้เลยอย่าว่า30เลยครับจริงๆตลาดตรงนี้มันมองง่ายนะเฮียนัทนะถ้าคุณรู้แล้วคุณเปิดราคานี้มานะอย่าว่าแต่30เลย300ก็หมดเชื่อผมป่ะคือชื่อมันขายได้แล้วนึกออกป่ะมันไม่ใช่แบบเอ้ยมาแบบลูมีนอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นอ่ะค่อยอีกเรื่องนึง
1: ไม่ใช่ต้องมาจ่ายเว้ยต้องมานั่งเรียนรู้กันใหม่เลยเว้ย
0: เอออันนี้มันคือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอยู่แล้วไงและอย่างคือต่อให้คุณเอามา300เนี่ยผมบอกให้เลยว่าถ้าขายจริงนะผมว่าวันเดียวก็หมดนะจะผลิตมาทันหรือเปล่าท่านเองอ่ะนะครับอือนะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแว็บนึงครับเพียนนัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันใครที่จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อความอะไรก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะครับก็4689899นะฮะใครที่มีคำถามมีปัญหาอยากจะสอบถามพูดคุยกับเรา2คนก็ส่งกันเข้ามานะครับอือ
2: ฮึดีเสมอ
1: ครับอืมเขาบอกเฮียต่อให้ค่ายญี่ปุ่นย้ายไปอินโดก็ไม่รอดถ้าไม่พัฒนาเป็นไฮบริดหรือ EV เพราะจาการ์ตาเมืองหลวงทั่วโลกมีปัญหาเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมผมว่าค่ายญี่ปุ่นติดกับดักการตลาดของตัวเองเหมือนมือถือโนเกียสมัยก่อนอย่างเฮนาเทกับว่ามาเลยครับจากเคนุมเปียว
2: ส่วนหนึ่งเขาก็บอกครับว่าเขาเปลี่ยนไม่ทันถ้าเขาเปลี่ยนไปเลยอะซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนของเขาที่มันพ่วงกันอยู่ตอนนี้เศรษฐกิจหลายคนหลายบริษัทมันล้มเลย
1: จริงๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่โคมมันจะมีเสริมนึกออกป่ะ
2: ถูก
1: มันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยคือเหรียญมันมี2ด้านอยู่แล้วบางคนอาจจะชอบด้านนี้บางคนอาจจะชอบด้านนี้แต่ถ้าคุณมีด้านเดียวคุณอาจจะเสียเปรียบทางด้านการตลาดเนี่ยนึกออกป่ะ
2: ถูก
1: แต่ถ้าคุณมี2ด้านเนี่ยคุณก็จะได้เปรียบทันทีซึ่งคุณก็สร้าง EV มาแล้วคุณก็พัฒนามันไปเรื่อยๆคือจนถึงจุดนึงอ่ะในอนาคตข้างหน้าซึ่งมันก็อยู่ที่คนที่ใช้รถอ่ะเขาจะยอมรับหรือว่าเขาชอบตรงไหนมากกว่ากันEV มันก็ยังติดข้อจำกัดในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ไงต่อให้เป็นฟ้าชาร์จอะไรยังไงมันก็ต้องมีครึ่งชั่วโมงอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเติมเหมือนเติมน้ำมัน2นาทีแล้วจบอ่ะนึกออกป่ะ
2: จริง
1: มันไม่เหมือนกันนะยังไงก็ไม่เหมือนกันอ่ะและอย่างคือถามว่า EV ทุกวันนี้หาคนซ่อมอ่ะ
2: โอ้นับนิ้วได้เลย
1: มีกี่อู่ผมถามหน่อยเถอะ
2: เมื่อวานอยู่เสือลูกค้าขับเนต้ามาจะมารอชาร์จนี่แหละก็เลยบังเอิญได้ล้างกันก็เดินไปพูดคุยกันหมดเออใช้เป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้เครียดไหมอะไรเงี้ยบอกว่าผมยอมรับเลยครับผมซื้อเร็วไปผมถามว่าเร็วไปในแง่ไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหลังจากผมอะรถดีๆกว่านี้เยอะเลยครับ
1: ก็คือรีบตัดสินใจซื้อกลัวให้เดี๋ยวไม่ทันคนอื่นเขาอะไรเงี้ย
2: แล้วก็
1: พอหลังจากซื้อมาแล้วปุ๊บโอ้โหรุ่นนี้ก็ดีรุ่นนี้ก็ดีรุ่นนี้ก็โอเคโอ้รุ่นนี้เหนือกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ผมซื้อราคาตอนที่มันอยู่ยอดเขาตอนแรกเลยครับที่เขาเปิดตัวผมก็ซื้อเลย

0: เพราะว่าเป้าประสงค์ของเขาเองอ่ะเขามองว่าเขาจะซื้อมาเพื่อที่จะเอาไว้รับส่งลูกผมก็เลยมองว่าเอ้างั้นไอ้เรื่องเหล่านี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจะใช้ยังไงล่ะทีนี้อ่าแล้วจะซ่อมยังไงเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะเขาซ่อมเนี่ยเขาซ่อมอยู่สมุทรปราการผมก็บอกว่าบ้านอยู่นี่ไม่ใช่เหร
1: อ
0: บอกใช่พี่ต้องชาร์จเต็มขับไปซ่อมรถแล้วก็ใช้แล้วก็ขับกลับเผื่อไว้ก่อนเผื่อจะแวะไหนอะไรเงี้ยก็เสียดายเงินนะพี่แต่ตอนเนี้ยไหนๆก็รับมาแล้วก็เลยต้องใช้ไปให้สุดทางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวก็ว่างั้น
1: ค
0: ่ะแต่ผมก็รู้สึกได้นะว่าเขาก็แอบเจ็บใจลึกๆอ่ะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยประโยชน์ที่ว่าแล้วพี่ดูดิบริษัทมันดันมาพับเสื่อกลับบ้านไปอีก
1: นี่คือ
0: หนักตรงนี้แหละ
1: สิ่งที่น่ากังวลที่สุดเลยค
0: ือ
1: จะหาใครซ่อมแล้วถ้าอู่ไม่มีอะไรจะทำยังไงโอเคมีอู่ซ่อมเบาใจไปเปาะหนึ่งใช่ป่ะแต่ประเด็นเรื่องอะไรเนี่ยจะไปหาที่ไหนซึ่งมันก็เป็นอะไรอะทางอู่ก็ต้องดิ้นรนมาให้ได้แหละถ้าคุณอยากจะทำยี่ห้อนี้อยู่นึกออกป่ะคุณก็ต้องมีอะไรให้ลูกค้าถ้าคุณจะซ่อมรถยี่ห้อนี้โดยที่คุณไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับช่างไม่มีเครื่องมือวะ
0: พี่อู่แถวเสือเขาบอกรายการนี้เรามีอู่ช่างนบนะแต่โตมาจากการซ่อมเชฟโรเล็ตในวันที่เชฟโรเล็ตดูแล้วโอ้โหแข่งทั่วแผ่นเว้ยเชฟตาตั้งเชฟตาคู่อะไรเงี้ยอยู่ในวันหนึ่งเชฟโรเล็ตม้วนเสือเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นณช่วงนั้นเหมือนแกรู้มาก่อนแล้วแกทานเฟอร์ตัวเองมาสต็อกอะไรเอ็มจีนะแล้วแกทำเอ็มจีเว้ย
1: เปลี่ยนเลย
0: ว
1: ัน
0: ก่อน
1: แ
0: กเอารถมาล้างบอกพี่นพเป็นไงแล้วก็ให้ลูกน้องอ่ะขับเชฟครูสมาล้างมารับทุกวันนี้จะขับ CLF ที่ไปหุ้มเป็นท็อปซีเคทคันแรกขับ CLF นะแต่ไปหุ้มเป็นไลน์ท็อปซีเคทที่แดงติ๊กเกอร
1: ์
0: เราถามกันว่าเอ้ยพี่นพเป็นไงโอ้นี่ยังมีครูสอยู่เหรออะไรเงี้ยอ๋อรถตัวเองพี่บอกเอาแล้วลูกค้าอะไรมีเยอะไหมพอมีมาทำบ้างไหมอะไรเงี้ยบอกมันก็มีนะพี่นัทโทรมาแต่มันหาอะไรลำบากจากคนที่เคยสต็อกอะไรเชฟเป็น10 ล้านนะพี่วันนี้ไม่มีแล้วกูทำเอ็มจีดีกว่าม
1: ี
0: รถแน่นอน
1: ครับ
0: คือมันก็เป็นความหนักใจของอู่นะพี่นะสมมติว่าเราชนนาแบรนด์หนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็กล้าพูดเลยผมถ้าเกิดว่ามันผิดคำพูดจากที่ผมพูดนะผมยินดีให้แฟนรายการเนี่ยมันเหยียบหน้าผมในท่านอนเลยค่ายญี่ปุ่นไม่มีวันม้วนเสือฮอนด้าโตโยต้าอิซูซุเนี่ย
1: โอ้ไม่มีทางหรอกยา
0: จนผมตายไปแล้วเนี่ยค่ายนี้ก็จะยังอยู
1: ่ไม่มี
0: เออ
1: ไม่มีทางหรอกเขาคือโปรดักที่อยู่คู่กับคนไทยมาเขาเรียกอย่างยาวนานแล้วกันเนาะ
0: ใช่ไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แค่คนตั้งคำถาม
1: ใช่
0: ว่าทำไมรถพี่จ๋าเนี่ยแพงเหลือเกิน
1: เขาต้องการความเท่าเทียมเขาต้องการสิ่งที่ทำไมเขาเรียกส่วนกลางหรือภาครัฐทำไมต้องไปเหมือนเขาเอางี้ถ้าเป็นผมนะเหมือนน้อยใจแล้วกันอ่ะ
0: เออ
1: เหมือนเขาน้อยใจอ่ะเออว่าเฮ้ยทำไมไปอุ้มแต่ทางนู้นว่า
0: โปรจีเหลือเกินเลย
1: เอออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะอ่ะฮะ
0: ก็ถ้าคุณทำได้ในเมื่อคุณมีโรงงานอยู่เนี้ยแล้วคุณแบบโอ้สร้างงานขนาดเนี้ยอ่ะผมพูดตรงนะลำเลิกบุญคุณกันบ้างเออเฮ้ย
1: ก็ไม่แปลกที่จะเอามาพูด
0: สร้างงานมันกี่ล้านตำแหน่งแล้ววะ
1: มันเหมือนกับว่าอาจจะพูดไปแล้วไม่ได้ยินไง
0: เ
1: ลยต้องพูดผ่านสื่อหน่อยจะได้ยินกันทั่ว
0: ๆหรือยังไงหรือศักดิ์ศรีมันค้ำคอหรือมันยังไง
1: อะไรอย่างนั้นนะ
0: เออไม่ต้องไปคิดมากพี่บริษัทมันต้องอยู่รอดยอดขาย
1: ครับ
0: ยอดขายหายอดขายอย่างเดียวพี่ทำยังไงก็ได้พี่พูดผมพูดตรงนะเอาผ่านขายเท่าญี่ปุ่นนะคันละ1.4-1.5 ล้านนะผมพูดตรงไม่มีใครขับแล้ว SUV อ่ะ
1: ครับ
0: ดีกว่าเว้ย
1: ว
0: ันก่อนผมเพิ่งแชร์เองนะว่าถ้าราคารถมันเท่าไหร่เนี่ยผมรับ2 คันนะผมสั่ง FL เผื่อพี่กลับไปเลยนะผมไม่ถาม
1: เลยเห็นแล้ว
0: สีมันเข้ารถญี่ปุ่น 0% GR86 ของโตโยต้าจะเหลือคันละ1.6 ล้าน
1: อ
0: ันนี้บวกพวกสรรพสามิตบวกมหาดไทยแล้วก็บวกแหวนเรียบร้อย
1: ครับ

0: เออเนี่ยซิกวิกเหลือ FL5 เหลือคาราลัน8
1: โอ้โหเอาเลย
0: เอาผ่าน2.38 ล้าน
1: เอาไม่คิดเลย
0: FL 2คัน
1: อ่าฮะ
0: รับเลยเพื่อบอกพี่ผมจองเผื่อแล้วนะ
1: อืมอ่ะเขาถามว่าสวัสดีครับ2เฮีย EV จีนนำเข้า 10% EV ญี่ปุ่นนำเข้า 20% รถอื่นที่ไม่ใช่ EV นำเข้า 80% ราคาเลยต่างกันครับไม่น่าใช่ขนาดนั้นนะ
0: อืมแต่ว่าส่วนที่มันต่างกันคือมันโดนบวกอยู่แล้วไง
1: ถูกต้องครับใช่ใช่ใช่สวัสดีครับ2เฮียเฮนัทไม่สบายหรือเปล่าเสียงแผลบจากจอยบางจากนิดนึงครับอืม
0: นี่ก็ถือว่าตอนนี้กลับมาแล้ว
1: ฮะสวัสดีครับเฮียทั้งสองรถ D-Max 1.9 ปี16เลขไมล์ 80,000 ตอนนี้ควันดำล้างท่อร่วมไปดีแล้วไม่ตันไม่อุดเป่ากองแล้วล้างท่อเสียแล้วยังดำอยู่เลยแก้ตรงไหนดีครับปั๊มไม่ได้ไหมลองดูปั๊มกับไอตัวหัวฉีดอะนะฮะสองอย่างนะคือเลขไมล์ไม่เยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะครับผมอะไรเชฟโรเลตร้านช่างนบยังมีเหลือไหมมีเยอะไหมผมหามือจับลองโทรไปถามแกดูนะอยากจะมี
0: ผมว่าแกน่าจะมีแกน่าจะมี
1: ครับรถไฟฟ้ายอดจองรถไฟฟ้าฮอนด้า30คันยอดจองเต็มแล้วครับเฮีย
0: ล้นไปแล้ว
1: น่าจะล้นไปแล้ว
0: ตอนนี้300กว่าแล้วพี่กลับมาน่าจะเป็นคนที่301ตอนน
1: ี้ประมาณนั้นน่ะใช่เฮียนัทรถที่ไม่ล่าสุดถ้าตัดเรื่องแบรนด์ออกไปก่อนมันคือเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นกับรถ EV ทุกคันไหมครับและสามารถและสาเหตุอยู่จากการผลิตหรืออยู่ที่ระบบการใช้งานเช่นการชาร์จกันแน่ครับ
0: เราชาร์จโทรศัพท์ทุกครั้งอ่ะ 100% ป่ะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ไม่เห็นมันไหม้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมีคำตอบของพนักงานค่ายนี้อยู่ครั้งนึงผมเพิ่งไปถามเขามาเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วนี่แหละแต่เขาตอบมาผมก็ตั้งคำถามไปอีกเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟัง
1: สวัสดีครับพี่ตอนนี้ใช้ยาง1955/16ใส่ยาริส
0: 59พี่
1: สองโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้แล้วกันนะฮะนุ่มขึ้นนะนุ่มขึ้นวันนี้ก็หมดเวลานะฮะพี่ผมพี่นัทลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหนีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกรี

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอในฟืนลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: ับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับวันนี้อากาศสบายสบายนะครับเอาละวันนี้โปเตครับนะฮะร่วมกับผมจัดรายการป่าแบยุทธพงศ์ครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลง Woman in Love
1: ครับผมBarbara Streisand
0: Barbara Streisand เพลงนี้เป็นเก่านะครับก็อยากจะมอบให้กับผู้หญิงที่เราชอบเรารักนะ
1: ครับ
0: แต่วันนี้ผมหมายถึงนะฮะนักกีฬาหญิงที่เราตามเชียร์และก็ชอบเชียร์ให้กำลังใจเธอ
1: ครับ
0: จิโน่อัธยาทิติกุล
1: ครับ
0: ผมทั้งโปรสาวไทยอีกหลายคนนะฮะที่ร่วมแข่งขันกอล์ฟ LJ ที่อเมริกาโอ้โหมันทำให้พวกเราภาคภูมิใจมากๆเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่านะครับคะแนนนี่พอหันไปดูโอ้โหไทยเนี่ยเรียงกันแบบชนิดที่ว่าท็อปเทนในสาวไทยกับทั้งนั้นเลยนะ
1: ผ่านหน้านี
0: ่โอ้ เป็นแอปเยทัวร์รายการเดอะแซนด์ดาร์ดปอร์ตแลนด์คลาสสิกนะฮะเงินรางวัลรวมก็2ล้านดอลลาร์สหรัฐสนามนี้ถูกโชว์กับสาวไทยมากครับโคลัมเบียเอฟวอเตอร์คันที่ขับอยู่ที่เมืองปอร์ตแลนด
1: ์ครับ
0: เคยมีสาวไทยได้แชมป์มาแล้ว2คน
1: ครับผม
0: ชื่อทีวันแสน
1: กับโมริยา
0: จุธานุการกับโมริยาจุธานุการ
1: ครับผม
0: แล้วก็มาคราวนี้นะครับเปิดมาวันแรกนะของเราก็สูสีดูดีกับสาวอื่นๆนะครับนะอัธยาวันรู้สึกจะสี่อันเดอร์นะแล้วก็มีคนอื่นนะลองดูที่วันแรกดูวันแรกก่อนพอผมไปดูตอนที่วันที่2พอวันที่2ตอนนั้นนะโปรเปียโนพิชญายุบลน่ะ12อันเดอร
1: ์ครับ
0: 12อันเดอร์
1: วัน
0: ที่2เป็นผู้นำเดียววันแรกดูนะ
1: วันแรกของเปียโน6ครับ
0: 6อันเดอร
1: ์ส่วนวันที่2ก็อีก6
0: เป็น12
1: ใช่ครับส่วนจีน4อันเดอร์วันแรก
0: แล้วก็วันที่2ของจีน
1: วันที่2ของจีนก็อีก5
0: อีก5ก็เป็น114กับ5เป็น9
1: 9ครับ
0: ขณะที่โปรเปียโนนี่วันแรก6วันที่2 6
1: วันที่2 6
0: 12นะครับแต่วันที่2มีสาวงามเป็นสาวอเมริกันคนนี้โซเฟียชูเบิร์ต
1: ครับ
0: โอ้โหหน้าตานี่บอกได้เลยนะครับหวานมากนะก็เข้ามา5อันเดอร์พาเป็นผู้นำร่วมกันนะฮะสกอร์รวม16อันเดอร์นี่คือวันที่3
1: ครับผม
0: วันที่3นะวันแรกนะครับใครนำ
1: วันแรกวันแรก
0: วันแรก
1: เดี๋ยวกัน
0: วันแรกดูกลับย้อนกลับไปหน่อยนึงเพราะวันที่2อภิญายุบลนำ12อันเดอร์แต่พอวันที่3นะฮะโซเฟียชูเบิร์ตนะฮะตีเข้ามา5อันเดอร์พาเป็นผู้นำร่วมที่16
1: วันแรกมาเรียกาลดิโน่กาลดิโน่จากอเมริกานำครับแล้วก็วันที่2
0: อภิญายุบล
1: ครับ
0: 6นะฮะ12อันเดอร
1: ์
0: วันที่3ทำเพิ่มอีก4ก็เป็น16
1: ครับ

0: แต่ว่าโซเฟียชูเบิร์ตทำมา5ก็เลยกลายเป็น16อันเดอร์พาร์เท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็อภิญญายุบลนี้เคยได้รองแชมป์ในรายการลิเวียร่ามายาโอเพ่นที่มาจาโคบ้าเมื่อเดือนเมษาแล้วก็ชอบไลท์ RPG ในเดือนพฤษภา
1: ครับ
0: นะครับส่วนอัธยาธิติกุลนี่นะครับวันที่3นะครับกดอีก5อันเดอร์ครับสกอร์รวม14อันเดอร์พาตอนนั้นขึ้นมาอยู่อันดับ3นะ
1: ฮะ
0: ตามนะฮะโปรโซเฟียชูเบิร์ตอเมริกันกับอภิญญายุบลอยู่นะเท่าไหร่14อันเดอร์ตามอยู่2แต้ม
1: 2แต้ม
0: แต้มอยู่อันดับ3แล้วก็ชนิดตีวันแสนก็ไม่ธรรมดาทำ5อันเดอร์วันที่3สกอร์รวม12อันเดอร์พาหลังอันดับ5ร่วมเนี่ยจบ3วันตอนนั้นเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะ
1: ครับ
0: ปาจารีนันทฤการนะครับอีเวนต์พาสกอร์รวม11อันเดอร
1: ์ครับ
0: ก็เลยหล่นมาอยู่อันดับ11ร่วมเสียดายวันที่3เล่นไม่ดีปาจารี
1: ครับผม
0: แล้วก็โปรฮัทสุริยาวันนี้ฉัยธรรมก็เกาะสกอร์บอร์ดมาตลอดนะ
1: มาเรื่อย
0: สกอร์รวม9อันเดอร์พาจบวันที่3 22ร่วม
1: ครับ
0: นะหล่นไปหน่อยนึงวันที่4ครับ
1: วันที่
0: ไล่เรียงไปเลยแบบชัดๆชัวร์ๆไม่ต้องรีบร้อน
1: วันที่4เราก็เห็นว่าเกิดอาการปาดหน้ากันขึ้นมาเองนะฮะสำหรับนักกอล์ฟสาวไทยด้วยกัน
0: ครับ
1: นะ
0: ผมกลับไปดูย้อนตอนที่พัดอีเกิลของจีโน่
1: ครับผมจีโน่พัดอีเกิลที่หลุม10พา5ครับ
0: ระยะประมาณสัก3กันทง
1: เฮ้ยป๋าหลับตาก็ลง
0: หลับตา
1: หลับตาก็ลง
0: สิบครั้งลงสักครั้ง
1: ลงกลิ่นก็ของจีโน่นะครับก็ทำผลงานได้เรียกว่า9หลุมแรกเนี่ยมี1โบกี
0: ้9หลุมแรก
1: มี1โบกี
0: ้1โบกี้เองนะ
1: แต่มี1
0: ดูแล้วไม่น่าจะได้แชมป์นะครับ
1: 6มี6มี6เบอร์ดี้6เบอร์ดี้กับ1เบอร์1โบกี้ในฝั่ง9หลุมแรก
0: โอ้ผมนึกว่าออกมา1โบกี้ตายแล้วคุณรายงานข่าวผมงงมากคือ1โบกี้
1: ผมยังพูดไม่จบ
0: อันเดอร์โอ้ครับผมขอบคุณ
1: จบเลย
0: คุณก็ต้องเอาอันเดอร์ขึ้นมาก่อนสิ
1: ไม่เดี๋ยวกันสิว่าเป็นมีหนึ่งโบกี้เนี่ย
0: ก็เก้าหรือแม่มีหนึ่งโบกี้ตายแล้วมันจะได้แชมป์เหรอครับอ๋อยังไม่รวมอีก6อันเดอร์
1: ใช่
0: ก็คือ5อันเดอร์
1: ใช่ครับมาทีหลัง
0: มาทีหลัง
1: เสร็จแล้วคราวนี
0: ้ขับรถโฟกเต่า
1: ครับพอไปฝั่งหลุม10นะครับฝั่งหลุม10ก็เปิดมาก็เป็นอีเกิลเลย
0: เปิดหลุม10ปุ๊บ
1: ได้อีเกิล
0: ลากอีเกิลเลยฉันพา4พา5นะ
1: พา5ครับ
0: พา5
1: ลากอีเกิลนะครับแล้วก็มาเสียโบกี้ที่คือหลุม12
0: พา5นี่ก็ตี2โอนอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลากเดียวตุ้ม
1: ครับ
0: 3ลง
1: ครับผม
0: อีเกิล
1: ครับผม
0: ครับ
1: ฮะแล้วก็มาเสียโบกี้อีกทีนึงคือหลุม12พา5เหมือนกัน
0: 12พา5อีกหลุมนึงก็ออกโบกี
1: ้ครับผมพอออก6ปุ๊บตอนเนี้ยแต้มันเท่ากันอยู่ครับกับอภิชัยยุบลซึ่งอภิชัยยุบลเล่นมา9หลุมแรกเนี่ยได้4
0: อยู่คนละกวนกวนเดียวกันเนี่ย
1: อยู่คนละกวนนะถ้าจําไม่ผิด
0: ครับ
1: นะฮะ
0: อยู่คนละกวน
1: ผมจําไม่ผิดถ้าจําไม่ผิด
0: นะ3วันตอนนั้นน่ะอัธยาอยู่อันดับ3ไง
1: ฮะ
0: อ๋ออยู่คนละกวนกัน
1: น่าจะนะ
0: อัธยาเล่นก่อนสิ
1: ถ้าผมจํา
0: เมนูเล่นหลังดิ
1: ถ้าผมจําไม่ผิดนะไม่แต่แต้มันไล่กันไง
0: แต้มไล่กัน
1: แต้มไล่กัน
0: แสดงว่าโอเปโนเนี่ยคือกวนสุดท้าย
1: นะฮะโอเปโนเนี่ยก็เล่นมา9หลุมแรกเนี่ย
0: ครับ
1: มีด้วยกัน4อันเดอร์ก็จะไปอยู่ช่วงเท่ากับจีโน่ในช่วง9หลุมหลังต้นก็คือมี20อันเดอร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับ
0: ทั้งคู
1: ่แล้วก็ทางจีโน่เนี่ยพอเลยหลุม12ที่เสียแต้มไป
0: ครับ
1: หลุม14กับหลุม17ก็ทำเบอร์ดี้ได้ก็เลยเป็น21กับ22อันเดอร
0: ์ครับ
1: ส่วนโอเปโนนั้นประคอง20อันเดอร์มาจนถึงหลุม16แล้วหลุม17ถึงจะได้เบอร์ดี้กับหลุม18ได้เบอร์ดี
0: ้
1: แต่เธอไปเสียโบกี้ในหลุม12ก่อนทำให้ไล่ไม่ทันนั่นเองแล้วก็เกิดอาการปาดหน้างานกันนิดนึงนะครับ
0: คือมาถึงชนะกันแต้มเดียว
1: เรียกว่าแซงทางโค้ง
0: ครับ
1: นะฮะเข้าไลน์ในแซงทางโค้งขึ้นมา
0: แต่ตัวเปียโนก็ดีนะหลุม17หลุม18ถูกไหม
1: ถูกครับแต่ไม่ทันไงไม่ทันจี
0: น
1: จีนมีอีเกิลถ้าจีนไม่มีอีเกิลก็น่าจะ
0: ก็เสมอต้องเพย์ออฟ
1: ต้องเพย์ออฟ
0: ใช่ไหมจะต่อโอ้ชนะเพราะอีเกิลหลุม10
1: ใช่ครับ
0: เพราะตัวเปียโนมาลากอันเดอร์หลุม17
1: ใช่
0: หลุม18
1: ใช่คร
0: ับ เป็น21อันเดอร
1: ์ครับผม
0: ต
1: ่างกันแค่แต้มเดียวครับ
0: แต้มเดียวฮะหน้าภาคภูมิใจครับ
1: ต่างกันแค่แต้มเดียวส่วนทางด้านของโปรพราวชนะตีวันแสนเนี่ยโบกี้ฟรีตีวันนั้นทั้งหมด 4บวกกับอีก5 9อันเดอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อันเดอร
2: ์
1: ทำคนเดียว9อันเดอร์โบกี้ฟรี
2: ครับ
1: นะครับสำหรับชนะตีวันเสียนก็เป็นที่2ร่วมกับทางด้านของอภิชัยยุบลไปนะฮะแล้วก็ทางจิโน่ก็ขึ้นแชมป
2: ์ครับ
1: นะครับแล้วก็น้องที่ป๋าบอกว่าหน้าหวานหยดย้อยหวานไม่คาราเมล
2: ชื่อจบที่ไรโซเฟียชูเบิร์ตวันที่4เป็นไงฮะ
1: ที่4เดียวครับ
2: ฮะ
1: จบที่4เดียวว
2: ันที่4เธอตีมาเท่าไหร่
1: วันที่4เธอสตาร์ทมาเนี่ย9หลุมแรกเนี่ยเธอได้ไป2โบกี้ก่อนตั้งแต่หลุม3หลุม4แล้วก็มาไล่ทำคืนได้ที่หลุม6หลุม7กับหลุม9นะครับก็เป็น17อันเดอร์ณเวลานั้นแล้วก็หลุม13ก็เสียอีกก็ลงไปเป็น16แล้วก็ได้หลุม17กลับมาก็เป็น17อันเดอร
2: ์
1: นะครับผม
2: คุณป้อมบอกว่าน่าจะอยู่กวนเดียวกันคุณเช็คผมหน่อยสิ
1: เดี๋ยวดิ
2: ผมไม่ได้ดูวันนั้นน่ะผมกลับมาดูภาพหลังอ่ะ
1: ผม
2: ว่าอ้วนของโปเปียโนมีอัธยาแล้วมีใครดูสิ
1: ผมก็ไม่ได้ดูวันสุดท้ายไม่ได้ดูแล้ววันสุดท้ายนั่งเตรียมงานอยู่
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะ
2: คุณเช็ควันที่3คุณดูคะแนนคุณดูคะแนน1 2 3เช็ควันที่3เช็ควันที่3ก็คือต้องมีโซเฟียรูเบิร์ตแล้วก็โปเปียโนอยู่ด้วยกันถูกไว้2คนอีกคนน่าจะเป็นอัธยาถูกมั้ยเพราะอัธยาเข้าที่3 3คนนี่อยู่กวนเดียวกันน่าจะใช่
1: เขาบอกว่าออกกวนเดียวกันแล้วบี้กันมาตลอด
2: ก็มีโซเฟียรูเบิร์ตโซเฟียชูเบิร์ตอัธยาพิริอัธยายุ
1: บ
2: ลอัธยาทิติกุลขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ส่งมาบอกนะ
2: ครับเนี่ยเราต้องเช็คตอนที่จบอันดับของวันที่3ไงเพราะว่ากวนผู้นำจะต้องอยู่ด้วยกัน1 2 3มีท่านผู้ฟัง0933ยืนยันมาด้วยขอบคุณครับ
1: 3สาวไล่บี้กันมา
2: สนุกเลยเนาะ
1: เพราะยอมรับว่าเตรียมงานวันนี้เตรียมงานไปถ่ายไม้กอล์ฟด้วยก็เลยดูแต่ไฮไลท์ก็ประมาณนั้นครับสำหรับรอบนี
2: ้
1: จีโน่รับไปเต็ม
2: ๆเท่าไหร่ครับ
1: 300,000 เหรียญสหรัฐ
2: 300,000 เหรียญเอา30บาทคูณก็พอ9ล้าน
1: ครับผมส่วนโปรเปโนกับชนะตีวรเสนเนี่ยได้ประมาณ 106,000 ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ 106,000 เท่าไหร่ครับป่ะ
2: 106,000 ก็เอา 200,000 คูณก็6ล้าน5ล้านกว่า
1: ครับผมแล้วก็ปาจารีอนันต์ฤกานะครับอยู่ที่5ร่วมมี16อันเดอร์ได้ไป 70,000 นะครับ
2: 70,000 ก็ประมาณ2ล้าน2
1: น้องฮัทดาวรุ่งดวงใหม่ของเราก็อยู่อันดับ8ร่วมนะครับมีได้กัน15อันเดอร
2: ์15เดอร์ถือยาววันที่4เล่นดีนะ
1: ครับนะวันที่4ตี66เลยนะครับ ก็ได้ไป400,000 48,000
2: 48,000ก็ 50,000 ไป5 35ล้าน5
1: นะครับผมแล้วก็ลงมาเรื่อยๆอีกก็จะมาเป็นของไทยไลทีคือพรนงเพชรล้ำกับเอเรียจุฮานุการไม่ผ่านตัดตัวนะครับนะ
2: พรนงเพชรล้ำ
1: กับเอเรีย
2: เหรอ
1: ใช่เอเรียไม่ผ่านตัดตัวนะครับโมริยาก็ไม่ผ่านครับ
2: โอ้โห3สาวผ่าน5ไม่ผ่าน3
1: ใช่ครับ
2: รายเรียงกันอีกรอบนึงครับด้วยความภาคภูมิใจครับเราให้เวลาเยอะ1ถึง15ครับไล่ไปเลย
1: อันดับ1นะครับจีโน่อัธยาทิติกุลของเราครับที่2ร่วม2คนเป็นไทยทั้งคู่ครับอภิชัยยุบลแล้วก็ชนะตีวรแสนนะครับ
2: 21อันเดอร์ตาม1แต้มนะครับ2สาวนะครับ
1: ครับผม
2: แชมป์ได้22อันเดอร์ครับ
1: อันดับ4เป็นสาวจากสาวก็30แล้วเรียกว่าสาวไหม
2: สาวครับ
1: สาวจากอเมริกาครับ
2: โซเฟียชูเบิร์ตครับ
1: หน้าหวานใช่ครับ
2: ครับ
1: อันที่5ร่วมมีเยอะหน่อยครับมีด้วยกัน3คนครับมีอันนารีจากเกาหลีใต้ซิลินบูติเยจากฝรั่งเศสแล้วก็ปาจารีอนันต์ฤกานจากไทย
2: ปาจลีก็คงจะคุยกับหน้าน้องเขาได
1: ้หวังว่าครับถ้าน้องเขาพูดไทยได้แต่น้องเขาฟังได
2: ้ฟังรู้เรื่องหมด
1: ครับแต่น่าจะพูดภาษาอังกฤษนะฮะหรือไม่ก็ฟังเสร็จเลยอันดับ8ร่วมมี2คนครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับ15อันเดอร์อยู่กับรสจาง
2: รสจาง
1: นะหายไปนาน
2: รสจางหายมากนี่นะฮะ
1: รสจาง
2: หาย
1: ไปนาน
2: สาวจีนจะเกิดที่อเมริกา
1: ครับผมอันดับ10ร่วมมีด้วยกัน3คนครับมีเชลชอยจากเกาหลีใต้ครับจอห์นจีวอนจากเกาหลีใต้โซมิลีจากเกาหลีใต้แล้วก็มานอนเดโรเรจากเบลเยียมนะครับนะฮะ
2: รู้สึกว่าเอเชียเกือบทั้งนั้นเลยนะ1ถึง15เนี่ย
1: อันดับ14ร่วมก็เอริกาฮาระจากญี่ปุ่นครับ
2: นี่คือสาวญี่ปุ่นที่ดีสุด
1: ครับผมแล้วก็แอนเฉิน
2: ครับ
1: จากอเมริกา
2: สังเกตไหมฮะสนามที่มีต้นไม้ใหญ่ๆนะฮะพวกปืนใหญ่ทำงานได้ดีทีออฟระยะเกือบ300 26 27เนี่ยนะสนามสไตล์เนี่ยสาวญี่ปุ่นสู้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นสนามที่แบบต้องใช้เหล็กเยอะๆลมแรงๆอะไรพวกเนี้ยสาวญี่ปุ่นจะเก่งเพราะเขาเจอสนามนี้ในบ้านเขามาตั้งแต่เด็กๆไง
1: ทรงนั้นทรงนั้น
2: ใช่บ้านเราสนามลิงคอร์ดไม่เคยมีนะแต่ว่าต้นไม้ใหญ่ๆเราเจอประจำ
1: ลิงคอนเราไม่น่าชอบหรอกครับมันร้อน บ้านเรามันร้อนมาก
2: บ้านเราสนามติดทะเลมันยากไง
1: ครับอันดับ14ร่วมต่อมาก็จะเป็นนาตาเลียกูเซวานะฮะอันนี้ตอนนี้ธงขึ้นเป็นยูไนเต็ดเนชั่นอยู
2: ่
1: เพราะว่าเดิมเธออยู่กับที่ยิงกับรัสเซียอยู่ครับ
2: ยูเครน
1: อืมใช่ตอนนี้ขึ้นเป็นUNA United Nation ไปก่อนนะครับอันดับที่4ร่วมคนสุดท้ายคือมินามิคัตสึจากญี่ปุ่นนะครับ
2: สาวญี่ปุ่น2คนนะอันดับ1ถึง15
1: เห็นมีคนเชียร์มูนี่เหอไม่ผ่าน
2: ตัดตัวด้วยไม่ผ่านหรอ
1: ไม่ผ่านตัดตัว
2: ครับ
1: มูนี่เหอไม่ผ่านตัดตัวลิเลียนวูไม่ผ่านตัดตัวนะครับเล็กซี่ทอมสันไม่ผ่านตัดตัวแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเล็กซี่ทอมสันประกาศว่าตัวเองท้องแล้ว
2: โอ้
1: จะมีน้อง
2: โปรก็ด้วยนะ
1: ฮะเล็กซี่ทอมสันบอกว่าตัวเองกำลังจะมีน้องนะครับ
2: นะเขาเรียกว่ามีครอบครัวแล้วก็จะมีน้องแล้ว
1: ครับ
2: เรียบร้อย
1: ครับ
2: สำหรับการดีไหมครับ
1: ครับสำหรับสาวไทยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรายการของฝั่งเขาเรียกว่าอะไรนะDP World Tour
2: DP World Tour มีหนุ่มไทยไป2คน
1: ครับ
2: สลมแก้วกาญจนากับโปอาม
1: ครับผม
2: พิรเดชอภิบาลรัต
1: ครับผมแชมป์เป็นของเจ้าบ้านครับเจฟวินเทอร์นะฮะเล่นคนเดียว15อันเดอร์นะครับเพราะรายการนี้แข่งกันที่เดนมาร์กเพราะเป็นรายการเดนนิสกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพนะฮะ
2: โอ้เดนมาร์กมีสนามกอล์ฟด้วยเหรอ
1: ครับผมไม่ได้มีแต่วัวครับ
2: นะครับ นมไทยตาเดนมาร์กเหรอ
1: ครับผมใช่ครับไม่ได้มีแต่วัวเท่านั้นนะครับมีสนามกอล์ฟด้วย สรมแก้วกัญชนาอันดับ64ร่วมครับอยู่ที่อีเวนต์พาได้ไป 6,000 ยูโรแล้วก็เป็นคนเดียวที่ผ่านตัดตัวเพราะพี่อามไม่ผ่านตัดตัวจ้า
2: พี่อามไม่ผ่าน
1: ครับผม
2: สะดมผ่าน
1: สะดมผ่าน
2: โอ้ยินดีกับสะดมด้วยนี่คือตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งเอเชียนเกมด้วยนะครับ
1: ครับผม
2: เดือนหน้าแล้ว
1: ฮะนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นยานหานโยจากจีนนะครับ
2: อีกทีย
1: าหานโย
2: ยาหานโย
1: ครับผมยาหานโจครับนะฮะที่ทำงานได้ดีที่สุดนะครับ
2: อันดับเท่าไหร
1: ่อันดับ2ร่วม12อันเดอร์นะครับแต่2อันเดอร์มีหลายคนเลยตามแชมป์3แต้มครับนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรายการที่มีคนไทยไปเล่นในรายการคือ Boeing Classic
2: Boeing Classic
1: ครับรายการ
2: มันคืออะไร
1: รายการผู้สูงอายุนะครับ
2: โอ้นี่ชิงตั๋วเครื่องบินหรือว่าชิง
1: เข้าไปสปอนเซอร์หลักเข้าไปสปอนเซอร์หลักนะครับ
2: Boeing นะ
1: ครับผม
2: Boeing มีของยุโรป
1: ครับผม
2: พิกของอเมริกาเลยถ้าแอร์บัส
1: แอร์บัสยุโรปนะฮะโบอิงก็ต้อง747นะครับนะเก่าเชียโปช้างธงชัยใจดีของเราได้ไปเล่นนะครับแล้วก็อยู่อันดับ14ร่วมครับเล่น3วันมี6อันเดอร์ได้มา 39,000 เหรียญ
2: 30,000 ก็เป็น 40,000 40,000 คูณ3ล้าน2
1: ครับผม
2: สบายสบาย
1: ครับแล้วก็ทางแชมป์เป็นของสตูดซิงค์นะครับชนะเพลย์ออฟนักกอล์ฟในตำนานที่ชื่อว่ามิเกลฮังเอลฮิเมเนสชนะไปในหลุม18พาร์4ฮิเมเนสทำโบกี
2: ้ครับ
1: ซิงทำพาก็เลยชนะไปนะครับแต่ทั้ง2คนนี้เล่น3วันมาเท่ากันที่12อันเดอร์พาร์นะครับไล่บีกันสุดๆเลยนะฮะก็อันนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวผมดูของ KL ให้เพราะ KL มีไปเล่นอยู่เหมือนกันนะครับทางด้านของสาวไทยนะฮะป๋าคิดตังวอนได้ยังครับ
2: ไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวผมต้องไปหาสูตรได้ครับยังเงินเย็นเรายังพอรู้นะร้อยเย็นเท่ากับ21บาทแต่ไม่รู้กี่วอนเท่ากับเงินไทยนะครับ
1: วอนเหรอวอนเขาขั้นต่ำเป็นหมื่นเป็นแสน
2: อยู่เนี่ยชาติที่แพ้สงครามเงินมันก็จะอ่อนขนาดนี้ครับ
1: ครับผมถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะครับรายการ NEC คารุอิซาวะ72กอล์ฟทัวร์นาเมนต์โปรสายป่านพนันรัตน์ของเราไปเล่นนะครับแต่ไม่ผ่านการตัดตัวนะวันแรกนี่ กับวันที่2ในทำการรวมกัน2โอเวอร์พาร์นะครับเขาตัดกันที่2อันเดอร์นะครับ

0: แล้วก็ทางด้านของรายการอ่านผิดขออภัยนะครับ Medihel Hankook Kibo Hankook Kibo Championship นะฮะของเกาหลีใต้เนี่ยนักกอล์ฟสาวไทยไปเล่นคือพัชรจุฑาคงกระพันนะครับอยู่ที่อันดับ64ร่วมมีด้วยกัน3โอเวอร์พาร์นะครับคนเดียวเลยแชมป์เป็นของเจ้าบ้านครับ18อันเดอร์นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับ
1: แล้วก็มันมีการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาตั๋วไปแข่งนะครับ LPGA ทัวร์ที่จะมาเล่นในเอเชียรายการเมย์แบงค์แชมเปี้ยนชิพช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยที่กัวลาลัมเปอร์ปรากฏว่าในรอบคัดเลือกนะจบไปเรียบร้อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสาวไทยได้4ใบ
0: โอ้มีใครบ้างฮะ
1: มีพิมพ์นิพาปานทอง
0: ครับ
1: นี่เป็นโปรนะ
0: ครับ
1: และอีก3คนเป็นอเมเจอร์อาชีพระยาศรีวงศ
0: ์ครับ
1: มาริสาโตโจโตใจแล้วก็สาริสาพจนาไหลครับนี่ฮะยินดีด้วยนะครับ
0: เห็น
1: ก็มีแบงค์แชมเปี้ยนชิพนอกเหนือจากนะฮะ4สาวที่มาจากรอบคัดเลือกแล้วนะครับก็จะมี LPGA ของเราที่เล่นอยู่ประจำ 8-9 คน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อครับ
1: มาด้วย
0: แล้วก็เห็นข่าวล่าสุดว่าซิมนัทกิตตาวงทวีลาภได้ไปเล่น KLPGA ทัวร
1: ์ใช่ๆเพราะว่าซิม300นัทกิตตาวงทวีลาภซึ่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งเอเชียนเกมด้วยนะครับคว้าแชมป์ KLPGA International Qualified Qualifying Tournament ที่สนามฟินิกโกกอฟแบงคอก
0: ครับ
1: ก็เดิมชื่ออะไรสนาม
0: President เหรอ
1: President
0: ใช่ไหมใช่ President ไหม
1: แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อสนามบินอ่ะสุนทรภูมิแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นฟินิกโกกอฟแบงคอกนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วการได้แชมป์ตรงนี้คือได้สิทธิ์เล่นทัวร์เกาหลีใต้ KLPGA ในฤดูกาล2027
0: ครับ
1: เป็นเต็มทุกรายการ
0: ครับผมพยายามเปิดเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ว่าข่าวเป็นภาษาเกาหลีล้วนเลยนะฮะแล้วก็
1: KLPGA นี่เขามีปีนึงมีหลายรายการมาก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าต้องไปสู้กับนะสิงเสือสิงกระทิงเล็ดเลยนะฮะในถิ่นนะถิ่นถ้ำเสือเลยนะแต่สู้ได้เพราะว่ามีน้องว่านอยู่อีกคนนึง
0: ฮะแล้วก็มี
1: ชาววีบุญจันทร์นะ
0: มีพีเคด้วย
1: พีเค
0: นะฮะ
1: พระเจ้าจุฑาคงกระพัน
0: ครับผมแล้วก็หลายคนถามว่าเรื่องของน้องเจสิก้าแบง
1: ครับ
0: ที่ถามว่าน้องไปซ้อมที่ไหนฟินิโกเลยล่ะครับ
1: เนื้อเ
0: พราะน้องจะมาแข่งรายการนี
1: ้จะมาแข่งรายการนี้
0: ใช่
1: ที่เสียชีวิต
0: ใช่
1: ด้วยฮิสโตก
0: มันไม่ใช่เรื่องฮิสโตกครับมันเป็นเรื่องของ
1: คู่เลือด
0: เส้นเลือดในสมอง
1: ในสมอง
0: น้องเขามีปัญหาอยู่แล้ว
1: ใ
0: ช่น้องเขามีปัญหาอยู่แล้วแล้วมันผมนั่งฟังข่าวเมื่อวานนั่งฟังข่าวของทางออสเตรเลียที่เขาวิเคราะห
1: ์ครับ
0: แต่อย่าเพิ่งเชื่อ 100% นะเพราะเป็นทาง YouTube นะครับเขาก็พูดประมาณว่าน้องตัวน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดในสมองอยู่แล้ว
1: แต่อายุ18เอง
0: แต่มันเป็นระเบิดเวลา
1: ที่
0: มันจะบึ้ม
1: เมื่อไหร่ก็ได้ระเบิดมาซ้อมที่สนามเนี่ย
0: ฮะ
1: นะครับฟินิโกก็พูดจะเล่นรายการเนี้ย
0: ใช่
1: ไปเจอตัวเกาหลีนะ
0: ใช่
1: คงจะซ้อมติดต่อกันหลายวันแล้วอากาศมันร้อนในบ้านเรา
0: ใช่ครับแต่คนก็ถามว่าทำไมไม่ดำเนินการรักษาล่วงหน้าโดยการที่เข้าไปกับมันใช้คำพูดยากแพทย์ก็ค
1: ืออยาก
0: พาเข้าไปแล้วก็ไปเอาคลิปทางการแพทย์อ่ะหนีบเส้นที่มันมีปัญหาเพื่อให้เลือดไปเดินเส้นอื่น
1: วันนี้เราไม่รู้เรื่องของการแพทย์ครับ
0: แต่ผมก็บอกว่า
1: การถึงนั้นเลยครับ
0: แต่ผมก็บอกว่าผมไม่ทราบเหมือนกันครับไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็มีหลายคนถามแบบนี้ก็บอกว่าทางครอบครัวเขาคงจะนะหลายอย่าง
1: ก็ทางเราก็ช่วยเต็มที่แล้ว
0: ครับผม
1: นะ
0: ถึงเวลาแล้วนะครับก็ต้องไปนะ
1: คร
0: ายการสุดท้ายก็คือ PGA ทัวร์ครับอันนี้ขาดไม่ได
1: ้
0: นะครับ FedEx St. Jude Championship นะครับ
1: PGA ทัวร์
0: ครับผม
1: แชมป์ใหญ่ของฝ่ายชาย
0: ครับแชมป์ไม่ดาว่าใคร
1: ไม่รู้สิมัน
0: สกอตตี้เชฟเลยจบเลยสกอตตี้เชฟเลยครับเล่น4วัน17อันเดอร
1: ์เลยเหรอครับ
0: เล่น4วัน17อันเดอร์ครับที่2เป็นเอเชียครับคิมซีวูครับตามอยู่ที่9อันเดอร์ตามอีก8แต้
1: ม
0: นะฮะแล้วก็อันดับ3ร่วมมี2คนครับอเล็กซ์นอเรนจากสวีดิชนะครับแล้วก็แซมเบิร์นส์นะครับจากอเมริกาตามอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คิมซีวูครับเป็นนักกอล์ฟเอเชียที่ทำงานได้ดีที่สุดนะ

0: ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ
1: ครับครบทุกรายการ
0: ครบทุกรายการครับผม
1: เรียบร้อยสำหรับนะวงการกอล์ฟบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนะฮะทุกรายการที่มีการแข่งขันถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เป็นข่าวดีนะของนะนักกอล์ฟบ้านเรานะครับเพราะไปคว้าแชมป์ LPGA 1รายการอัตยาทิติกุลไปดูแล้วเป็นแชมป์ที่10ใช่ไหมแชมป์ที่10นะครับของอัตยาทิติกุลนะเรื่อง LPGA ก็ยังขาดอยู่แล้วครับเรื่องของเมเจอร์นะฤดูกาลนี้5สนามครบเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอฤดูกาลต่อไปว่าเธอจะได้เมื่อไรสำหรับเมเจอร์ของอัธยาทิติกุลนะครับ
0: ครับผ
1: มผมไปดูภาพที่เธอรากอีเกิลหนึ่งกางเกงขาสั้นสีชมพูนะเสื้อแขนยาวสีขาว
0: ตา
1: หน้านี่นิ่งมากเลยตอนพัดนั้นนะครับ
0: เก็บรายละเอียดสุดๆเลย
1: ดูถึงเดียวเมื่อเช้ามีเวลาน้อย
0: ครับ
1: ตอนนั่งห้องสุขาอยู่พอดีก็เลยเปิดดูได้เพราะตื่นโอ้โหนี่เกือบ7โมงแล้วต้องรีบมา
0: อ๋อครับผม
1: ก็เกือบจะไม่ทันนะเมื่อเช้าวันนี้ครับเอาละครับช่วงหน้าพูดคุยกันได้ใครได้ดูกอล์ฟรายการนี้บ้างนะครับช่วยส่งข้อความกันมาถึงกันหน่อยนะครับ4689899พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: โลกใบนี้ด้วยนะต่างประเทศด้วยถ้ามีสัญญาณเน็ตนะครับทั้ง Facebook YouTube ก็ได้นะครับก็มีรายการฟังย้อนหลังได้ด้วย
1: ครับ Mcord Connect ครับยังไงไปฟังกันได
0: ้โอ้ยขอบคุณมากครับคุณป้อมส่งมาแล้วครับเรื่องของเงินวอนนะ
1: ฮะ
0: 1,000 วอนประมาณ 23.3 บาทก็ถ้าล้านวอนก็จะประมาณ 23,300ของญี่ปุ่นนี่ร้อยนะคือร้อยเยน
1: 20บาท
0: เท่ากับ21บาท
1: เยนบาท
0: แต่ถ้าของเกาหลีพันวอนนะ
1: ฮะ
0: เท่ากับ23บาท
1: ครับ
0: โอ้โหกี่เท่าเนี่ย10เท่าน ะเงินเยนที่ว่าอ่อนแล้วนะเงินวอนอ่อนกว่าเนี่ย
1: ปกติเพราะเขายังเป็นประเภทที่เป็นประเทศที่อยู่ในสภาวะสงครามตลอดเวลา
0: พันวอนเท่ากับ23บาทจะจดจำไว้นะครับ ชีวิตผมไปเกาหลีอยู่ประมาณสักสามครั้ง
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้ไปเที่ยวเลยสักครั้งหนึ่ง
1: ทำงาน
0: เฮ้ยไปเที่ยวตัวไปเที่ยวครั้งนึงไปกับคลื่นนี่แหละครับผมพาแฟนรายการไปเที่ยวครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นใช้คอนเซ็ปต์คือตามไปดูสถานที่ต่างๆที่เขามีละครที่ก็ถ่ายอยู่ในฉากเออส่วนอีกสองครั้งเนี่ยไปในนะฮะผู้สื่อข่าว
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ย่างเช่นเกมที่ปูซาน
1: แล้วก็
0: ในฐานะนะรับหน้าที่แปรพันเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต้องไปแถลงข่าวผมก็ไปด้วยแต่ไปที่เกาหลีทั้ง3ครั้งนะผมไม่ค่อยประทับใจคนของเขาสักเท่าไหร
1: ่อ๋อครับ
0: คนน่าจะตาบึ้งบึ้งคือเหมือนซีเรียสนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเขามันมีสงครามอยู่ตลอดเวลาไง
1: ใช่ครับ
0: นะตั้งแต่สงครามโลกคราวโน้นแล้วก็มีสงครามเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะไรเล่นกันเองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ชีวิตของเขานี่ค่อนข้างจะซีเรียสเครียดไม่ค่อยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ค่อนข้างจะดูถูกเรื่องของคนไทยด้วยนะ
1: อ
0: ย่างมือถืออะไรพวกนี้โอ้ยของเขาเขาถือว่าของเขาในบ้านเขาในทันสมัยกับบ้านเราผลิตเองอะไรเงี้ย อะไรประมาณนั้นแหละครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปสักเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนะฮะ
1: ครับ
0: คือไม่อยากไปเกาหลีแต่ดูซีรีส์เกาหลีเยอะมาก เป็นอุตสาหกรรมนะฮะของบ้านเขาที่รัฐบาลเขาสนับสนุนเป็นหลักเลยเพื่อจะเปิดนะฮะไอ้วัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยไปสู่ชาวโลกผ่านทางซีรีส์ของเขารวมทั้งเครื่องดื่มอาหารอะไรต่างๆที่อยู่ในฉากแต่ละเรื่องรวมทั้งยาทั้งอะไรต่างๆที่เขาพยายามจะแทรกเข้าไปนั้นนะนี่คือความตั้งใจนะที่จะโฆษณาของบ้านเขาต่างจากบ้านเราหนังละครของพวกเราเนี่ยเรื่องของเครื่องดื่มถ้าเป็นแอลกอฮอล์นี่ก็ยากแล้วก็มีเวลาห้ามกันแล้วก็บ้านเราเนี่ยนะคือญี่ปุ่นกับเกาหลีเขามันดีอย่างหนึ่งที่ว่าประชาชนคนทั่วไปสามารถจะผลิตได้มาขายได้แต่ต้องมีการควบคุมนะ
1: ครับ
0: ที่ให้มันต้องนะฮะเขาเรียกว่าดื่มได้โดยปลอดภัยอ่
1: ะ
0: แต่บ้านเราถ้าเป็นแอลกอฮอล์นี่จะมีระบบสัมปทานไง
1: คร
0: ับ ยังมีกฎหมายห้ามโฆษณาปลาสัมพันธ์ในช่วงเวลาบางช่วงด้วย
1: คร
0: ับ ก็เลยทำให้โอ้โหบ้านเราเนี่ยเวลาจะดื่มเบียร์สักกระป๋องยี่ห้อไทยๆนะต้องกระดาษหุ้มมึงสิต้องเบอร์เลยแต่ของเกาหลีนะดูแต่ละเรื่องเนี่ยปั้นกันเหลือเกินเนี่ยเครื่องดื่มทั้งเบียร์ทั้งไอ้เครื่องดื่ม
1: โซจ
0: ง
1: โซจูแล้วแคส
0: เครื่องกันเหลือเกินเนี่ยโอ้ทั้งหญิงทั้งผู้ชายนะกลางวงกลางวันกลางคืนดื่มกันทุกเกือบจะทุกฉากอะครับก็จะขายของเขายาบางอย่างนะฮะลูกองลูกอมยาบำรุงอะไรเขาโฆษณาหมดนะแต่บ้านเราเนี่ยนะถ้าไม่ได้ตังค์หนังละครนั้นก็ไม่ออกให
1: ้
0: แต่ของเขาที่ทำนะรัฐบาลเขาสนับสนุนนะมันก็เป็นนโยบายคนละแบบกันรวมทั้งศิลปินอะไรต่างๆนี่ของเขารัฐบาลก็เป็นคนสนับสนุนนะครับก็เลยเคป๊อปก็ดังไปทั้งโลกขนาดโอลิมปิกไม่ใช่ดิบอลโลกครั้งล่าสุด
1: ครับ
0: คุณเห็นวงเคป๊อปวงหนึ่งไหมเล่นอยู่ในพิธีเปิดไปได้อย่างคุณคิดดูแล้วกันอย่างดีน้องเรามีน้องลิซ่าอยู่ฉากหนึ่งนะที่อเมริกานะครับแต่ลิซ่ามาจากไหน
1: ลิซ่าเมืองไทย
0: ก็มาจากเกาหลีนะครับไปเกิดที่นั่นนะครับผม
1: ก็ลิซ่าก็คนไทยแต่ว่าก็
0: คนไทยจะไปเกิดจากเกาหลีนะ
1: ก็เหมือนสมัยก่อนคนแรกก็นิชคุณนะ
0: ตอนนี้เธอก็ปลดแอกจากเกาหลีแล้วนะเป็นค่ายฝรั่งละ เอาละครับเรียบร้อยไปดูข้อความกันครับปุเตมีข่าวก็เรื่องอื่น

0: ลิฟต์ไหมครับ
1: มีลิฟต์กอล์ฟครับ
0: ลิฟต์กอล์ฟยังอยู่เลยครับผม
1: ลิฟต์กอล์ฟทางสกอตโอนิโอลได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ได้สปอนเซอร์แล้ว
0: ไม่ใช่ซาอุแล้วเป็นไรครับ
1: เป็นสปอนเซอร์มาจากอังกฤษรู้สึกว่าเอียนพอร์เตอร์จะเป็นคนติดต่อให
0: ้โอ้เป็นสินค้าของอังกฤษเหรอฮะ
1: ไม่ทราบเรื่องสินค้าครับแต่บอกแค่ว่ามาจาก
0: มีเงินก้อนหนึ่งจากอังกฤษ
1: แต่จ่ายเป็น US นะจ่ายเป็นเหรียญสหรัฐเดิมที PIF เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับ
0: ครับ
1: แต่เจ้าเนี้ยที่เขาบอกว่ามาจากอังกฤษเนี่ยได้อยู่ประมาณ300ล้าน US ดอลลาร
0: ์300ล้าน1ใน3จากของเดิม
1: ใช่
0: ที่ซาอุให้
1: ใช่ครับ
0: 1,000ล้าน
1: ครับ
0: 1,000ล้านนะครับท่านผู้ฟัง
1: พันล้านเนี่ยบิลเลียนนะฮะเหลือแค่เนี้ยเหลือแค่อยู่300ล้านเนี่ยแล้วเป็น
0: พันล้านเหรียญนะฮะจากเดิมนะฮะ
1: ฮะ
0: เหลือแค่300ล้านเหรียญ
1: ครับใช่มาจากอังกฤษด้วยนะคร
0: ับ ก็ยังพอทูซีอยู่กันได้แหละ
1: เพราะว่าแล้วสิ่งที่สกอตนิวบอกว่าน่าจะลดการแข่งขันลงจากหลัก20 30หรือหลัก10
0: หลัก10รายการ
1: ใช่
0: น้อยลง
1: โดยที่จะมีในอเมริกาอยู่ครึ่งนึงแล้วก็ไปข้างนอกครึ่งน
0: ึ
1: ง
0: ก็จะเหลือประมาณเอเชียนทัวร์เดิมเอเชียนทัวร์ก็ปีประมาณเนี้ย
1: เอเชีย
0: ทัวร์เดือนประมาณครั้งที่2ครั้ง
1: เอเชียทัวร์ก่อนได้ตังค์ด้วย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ทีนี้เอเชียทัวร์ก็ต้องไปผูกกับ DP World Tour ละตัดลิฟต์กอล์ฟไปละ
1: ก็
0: มันจะเป็นไต่เต้าระหว่างถ้าเป็นที1ก็คือ PGA ใช่ไหมที2 DP World Tour
1: ครับ
0: ที3ก็จะเป็นเอเชียทัวร
1: ์ว่าอย่างนั้น
0: ก็ได้เมื่อก่อนเอเชียทัวร์ไปผูกกับลิฟต์กอล์ฟไงตอนนี้พอซาอุถอนหมดเลยอ่ะ
1: ก็
0: เอเชียทัวร์ต้องเอาตัวรอดสิคุณ
1: เอเชียทัวร์เขายังไงเขาก็ได้ในส่วนของเขาอยู่แล้วแต่ของลิฟกอล์ฟนั่นคือเขาออกมาเปิดลีกใหม
0: ่
1: มันก็จะอีกทรงนึง
0: แยกออกไปเลยนะทีนี้จะต้องแข่ง4วันใช่ไหม
1: 4วัน
0: 4วันก็จะมีคะแนนสะสมละ
1: มันก็นิดเดียวโดนเขาบีบ
0: นิดเดียวโดนบีบโดนบีบโดนบีบโดนบีบจากพีเจนะครับ
1: โดนบีบไปแล้วบีบไปแล้วนะครับก็สำหรับแฟนๆก
0: ็ถ้าออกมาอีกค่ายนึงอ่ะท่านผู้ฟังเรื่องของลิฟกอล์ฟเนี่ยเขาคนละค่ายกับพีเจพยายามจะแข่งขึ้นมานะครับแต่ในสุดก็เฉาตายเพราะว่าขาดเงินก็เหมือนขาดใจ
1: ก็นะครับตามนั้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดู SMS กันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับ
0: สุรีครับป๋าโปเตเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวกันนะครับในอุตสาหกรรมคุณป้อม
1: ครับ
0: แล้วก็มีท่านนี้0933แจ้งมาว่าจิโน่เปียโนแล้วก็น้องโซเฟียชูเบิร์ต
1: ครับ
0: ซึ่งอายุมากกว่าสาวไทยหน่อยนึง
1: ครับ
0: สาวไทยนี่อายุประมาณ23ใช่ไหม
1: ครับ
0: อัตยากับโปเปียโนเนี่ยแต่ว่าน้อง
1: ชูเบิร์ต
0: โซเฟียชูเบิร์ตเนี่ยอายุประมาณนัก30
1: 30เป๊ะ
0: 30เป๊ะ
1: 30เป๊ะ
0: หน้าตาดี
1: หวานมาก
0: สู้กัน3สาวของเรา2รุ่น1เลยทำให้น้องโซเฟียชูเบิร์ตก็นะฮะ
1: ไม่พูดดีกว่า
0: ใจอ่อนยอมยอมยอม
1: ไม่พูดดีกว่า
0: เพราะอัตยาอยู่บนกับทางนะอัตยาในโอ้ฟาดกันมันเลยนะเล่นกันไปยิ้มกันไปนะคือแบบ
1: คือเล่นกันเองอะ
0: เล่นกันเองอะเล่นกันเอง
1: แต่ว่าเขาปัด
0: กันเลยสนุกกันเลยอะ22ชนะ21อ่ะก็ดูแล้วกันนะ
1: ผมเชียร์เป็นโนตั้งนาน
0: ตกลงโซเฟียชูเบิร์ตจบเท่าไหร่ดูสิ
1: แล้ว
0: ผมลืมว่า
1: แป๊บนึง
0: เรา2คนนะชนิดตีวรรณแสนซึ่งแซงขึ้นมาอยู่อันดับ2ร่วมนะร่วมกับอภิญญายุบลนะครับทำให้โซเฟียชูเบิร์ตไปอยู่อันดับ4ป่ะ
1: โซเฟียชูเบิร์ตไม่ได้อยู่4อยู่3
0: อยู่3อยู่3
1: 4 4 4 4ครับ4 4เพราะ2ร่วม2ร่วม
0: เพราะ2ร่วมไง
1: 2ร่วม
0: อันดับ3ก็ต้องตัดออกไปหรือว่า
1: 4 4โซเฟียชูเบิร์ต4
0: 4นะครับ
1: ผม
0: ต่อครับ
1: 17อันเดอร์ครับ
0: ทาป่าแปะเจอเมียอย่างป้าดาผมว่าน่าจะปวดหัวน่าดูเลยนะครับจากคุณกบก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแหละคุณครับแล้วแกก็คงไม่น่าจะมีสามีนะฮะเพราะดูจากตามข่าวแกยังเป็นนางสาวอยู่นะ70กว่าเนี่ย
1: ไปทะเลาะกัน
0: ดาดื้อวัดไงโอ้ยจะเป็นหลานภรรยาหลานภรรยาของคนที่มอบที่ดินให้นาบริจาคที่ดินให้วัดนะ
1: ก็ดีนะครับ
0: ที่นายก70กว่าแล้ว
1: ดีนะครับที่นายกบอกว่าห้ามพกปืนนะครับไม่ได้เป็นเรื่อง
0: ตอนนี้โดนหมายเรียกจากตำรวจยังไม่ไปเลยก็ต้องคงกันละคุณกับผมโอเคน่าดูเลยแต่ในที่สุดนะมันเป็นของวัดอยู่แล้วครับตั้งแต่แรกตั้งแต่มีเจตนานะที่จะบริจาคที่ดินให้แม้ว่าปัจจุบันเขายังไม่ได้โอนที่ดินนั้นให้เป็นชื่อวัดก็ตาม
1: เขาอาจจะเปิดเพลงอยู่ก็ได้ครับไม่ได้เ

0: จตนา
1: ไม่ได้เจตนาแต่แรกเลยครับผมนักกอล์ฟคนไหนรวยที่สุดครับคำใบ้คือเป็นคนไทยด้วยนะครับ
0: เชนตีวันละแสนครับ
1: อ๋อเชนตีวันละแสน
0: อาตบมือเล่นมุกจาม
1: นี่ไม่ใช่น้องอามนะคนอื่นนะครับ
0: ปิดปอมเล่นไปก่อนแล้วว
1: ันละแสน
0: วันละแสน
1: วันละแสนวันละแสนครับเดี๋ยวนี้หุ่นดีขึ้นเจอกันล่าสุดกันที่อันพายก็ถ่ายรูปคู่กันมาเชนตีวันแสนเอง
0: ตอนนั้นผมเจอซีเน็กน้องก็น่ารักนะครับ
1: พันวอนถ้า 23.3 คุณป้อมแจ้งมา
0: ครับ
1: หรือจำง่ายๆว่าเงินเยนจะแข็งกว่าเงินวอนประมาณ9เท่า
0: ครับ
1: 9คูณเงินเยนจะได้เท่ากับเงินวอนเงินเยนนะ100บาทให้100เยนเท่ากับ21บาท
0: ครับ
1: ถ้าเงินเกาหลีพันวอนเท่ากับ23บาท
0: ครับ
1: จำแค่นี
0: ้ครับ
1: ช่วยจำเลยนะ
0: ครับ
1: เราไปซื้อของอะไรเดี๋ยวถามมาอีก
0: ครับ
1: เสียเวลาคูณ
0: ป้าไม่รู้จักมาสเตอร์การ์ดหรอครับหรือว่าวีซ่าหรอครับรูดปืนเดียวไม่ต้องคิดเลย
1: เราก็เรียนเลขมาตั้งแต่นวลถอดลากนะสแควร์รูดบวกลบคูณหารครบจบมาซื้อเครื่องเลขหมด
0: ถูกครับ
1: คาสิโนบอกว่าตัวเดียวรู้ว่าเดี๋ยวนี้นะเครื่องเลขไม่ต้องพกกันนะเมื่อก่อนผมพกนะหรือใช้มือถือก่อน
0: สมัยก่อนต้องมีคาสิโนเครื่องติดกระเป๋า
1: ตอนหลังก็ไม่ต้องดูเครื่องเลขด้วยผมไม่ซื้อ
0: ช่วงนี้ไม่มีเงินเก่าป๋าครับอยากทราบว่ากิจกรรมไม่เป็น99ที่จัดที่วินเทจในเดือนนี
1: ้
0: มีค่าสมัครเท่าไหร่ครับทั้งเดี่ยวทั้งทีมจะได้ชวนเพื่อนไปจะได้ชวนเพื่อนไปตีครับ
1: อ๋อจัดเดือนตุลานะครับแต่ถ้าทางเอกสารเราจะออกกันไม่ทันจะอาจจะขอเลื่อนหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวขอประชุมหน่อยว่าจากเดิมกำหนดไว้2ตุลาที่สนามวินเทจนะผมติดต่อสนามไปแล้วสนามบอกว่าจะว่างอีกนะครับก็คือนะครับวันที่22
0: ฮะ
1: ซึ่งตรงกับวันพฤหัส
0: ครับผม
1: 2ตุลา
0: ครับ
1: แต่ว่าวัน23ซึ่งเป็นวันศุกร์ก็เป็นวันหยุด
0: ครับ
1: เพราะเป็นวันปิยมหาราช
0: ครับผม
1: กับว่างอีกวันนะเดือนตุลาคือ29ตุลา
0: ครับ
1: ตรงกับวันพฤหัส
0: ครับ
1: 30ตุลานี่มีคนอื่นก็จัดแล้ว
0: ครับ
1: ฉะนั้นต้องแฟนรายการฟังอยู่นะครับคิดว่านะผมต้องประชุม
0: อยากให้จัดวันไหน
1: คิดว่าจะเป็นวันพฤหัสที่22ตุลา
0: หรือว่า
1: วันพฤหัสที่29ตุลาดีก็แสดงความคิดเห็นมากันหน่อยในการที่จะช่วยการประกอบการตัดสินใจก็เหมือนเดิมนะครับขายทั้งทีมนะฮะขายเป็นทีมอยู่9หลุมแล้วก็อีก9หลุมขายเป็นบุคคล
0: ครับ
1: บุคคลแต่ละท่านนี่ก็ไม่เกิน 4,000 ครับทั้งทีมทั้งบุคคลทุกคนจะมีรถ
0: ฮะ
1: มีรถให้
0: มีข้าวกินมีรถให้
1: รถของเจ๋งนะ1คัน1คนนะมันจะนั่งคู่ด้วยนะครับมีอาหารเที่ยงมีอาหารเย็นนะครับปีนึงเจอกัน1ครั้ง
0: ครับผม
1: รายการกอล์ฟทริกนะมาสังสรรค์ปีที่แล้วคงจำกันได้ที่ดิเตซี่ใช่ไหม
0: ดิเตซี่พี่แดง
1: จับฉลากนี่ต้องรอบ2เลยนะ
0: ครับ
1: วันนะฮะโคตรเก่งนะหามันเยอะมากครับผม
0: อย่าย้ำ
1: ต้องขอบคุณล่วงหน้า
0: อย่าย้ำครับอย่าย้ำช่วงนี้
1: เครื่องดื่มครบทุกอย่างไม่ต้องห่วงครับก็เดี๋ยวรอประกาศนะฮะแล้วก็ถ้าทุกอย่างลงตัวน่าจะนะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี
0: ้ครับ
1: น่าจะมีข่าว
0: ตอนนี้กำลังหาคนมาสู้กับป๋าครับเพราะว่าทีมสีน้ำเงินเนี่ยแม่งไม่เคยมีใครอยู่ครบทีมเลยไม่มีใครอยู่ครบเลย
1: ต่อเรื่องของกัปตันทีมสีน้ำเงินเดี๋ยวจะเป็นใครกัปตันสีแดงจะเปลี่ยนจากผมไหมเพราะปีที่แล้วผมไม่สามารถจะนะครับป้องกันแชมป์ได้เนี่ยเดี๋ยวจะประชุมกันก่อน
0: เดี๋ยวเราก็ชนกันตลอดเลยครับเราก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
1: ตลอดกับผมนี่ต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
0: นั่นไง
1: ผมจะต่อให้ฝั่งโปเตสีน้ำเงินเนี่ยใครที่เป็นโปรทั้งหลายไปอยู่ทีมนั้นให้หมดฝั่งผมจะเป็นทีมพวกอเมเจอร์แต่เก่า
0: พี่ป้อมบอกมาแล้วครับกรุณาช่วยจัดวันที่29ครับ22อยู่ต่างประเทศครับ
1: อ๋อ22อยู่ต่างประเทศอ๋อ29เลยครับโอเคครับรับทราบ1เสียงนะฮะคอยดูชีวิตพวกที่จะฮุบที่วัดก่อนที่ลมหายใจ
0: เวรกรรม
1: มันมีจริงแน่นอนนะเขาไม่ได้ฮุบที่วัดเพียงแต่ว่าเจ้าที่คืนมีความคิดว่ามันยังเป็นของเขาอยู
0: ่ระดับบนบอกว่า
1: เจตนามันชัดไปแล้วนะฮะบรรพบุรุษเขาให้ที่วัดไปแล้ว
0: บรรพบุรุษให้แต่ไม่แจ้งเขาแค่นั้นเองครับ
1: ก็เขายังไม่เกิดเนี่ยจะไปแจ้งล่วงหน้าได้ยังไงคุณก็โปเตไม่เกิดเราจะแจ้งโปเตได้ไงเรา

0: ผมมาจากที่วัดเนี่ยเขาพูดไงว่าผมมาจากที่วัดไม่ได้แจ้งเขาไงมีสิทธิ์ไง
1: ก็เลยโดนใจมันพูดไม่ออก
0: ใช่YouTube นะครับคุณนักสอนบอกสวัสดีครับปั๊บแป๊ครับคุณสุภัชชัยบอกว่า M99 ไม่ได้ออกอากาศทาง F99 หรือวิทยุแล้วหรอครับหาฟังไม่ได้เลยฟังอย่างไหนได้บ้างวิทยุได้อยู่ครับ
1: วิทยุนะปัดยังเหมือนเดิม
0: YouTube.
1: แต่ที่เราเพิ่มขึ้นมา YouTube Facebook
0: Facebook แล้วก็
1: ลำโพงนี้มือถือนี่สามารถที่จะฟังได้ทุกที่เลยนะ
0: ครับ
1: ต้องทำไงฮะ
0: ใช้แอป M-Cord Connect ครับ M-Cord Connect นะลอง
1: เข้าไปในแอปM-Cord Connect
0: เข้าไปในแอปพลิเคชันในยูแล้วก็โหลดได้เลย
1: ครับแล้วก็ทูงทีวีก็ดูได
0: ้ครับ
1: นะแอปเดิมนี้ไม่ใช้แล้วนะ
0: ครับแอปเดิมไม่ใช้แล้วครับตอนนี้เป็น M-Cord Connect ไปแล้ว
1: ถ้า YouTube Facebook ก็ FM 99 Active Radio
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับพี่บุญยวัฒน์บอกว่าจิโน่เป็นโนออกกวนเดียวกันครับบี้กันตลอดเลยครับขอบคุณครับคุณสมนินสมมิตร
1: สมนิมิต
0: สมนิมิตเนี่ยสมนิมิตสมนิมิต
1: สมนิมิต
0: บอกว่า
1: แปลว่าฝัน
0: บอกว่าถ้าวอนมากก็คงโดนครับถ้าวอนไม่มากอาจจะไม่โดน
1: โอ้ครับผมครับถ้าวอนมากก็พกกันเหนื่อยนะ
0: ครับ
1: เงินวอนนี่ใบเท่าไหร่ไม่รู้นะเห็นแล้วพันหมื่นหนึ่งหรือมีนะต่อฮะ
0: ต่อเขาบอกว่า
1: ท่านนี้บอกว่าถ้าได้วันที่29จะดีมากเลยครับป๋
0: า
1: เพราะวันที่22ผมน่าจะยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยอีแต่คุณป้อมโอ้ยมีเงินในเที่ยวจังเลยนะคุณป้อมนี่เนาะครับ
0: พี่ชาบอกว่า
1: ครับ
0: พ่อเต้หยางฮั่นโจที่ได้ที่2ในนี้เพิ่งอายุ18เองเมื่อรอบที่3หลุมพา5ไดฟ์ช็อตที่4ตี514หลาทำลายสถิติวงการกอล์ฟตอนนี้เลยอ๋อไอ้ที่มันตีแล้วมันตกแล้วมันวิ่งไปเรื่อยๆนะ
1: ตกหลุมแล้วเหรอ
0: ตกมันตกแฟร์เวย์ไหมครับ
1: เหรอ
0: 408หลาม
1: ันมีอยู่หลุมนึง
0: ใช่แต่ว่า
1: ที่ปัญญาลาม
0: ฮะ
1: พา4
0: ครับ
1: นะหลังจากจบพา3ยาวๆแล้วต่อด้วยพา4พา4นี้จะมีด้านขวาเป็นถนนให้รถวิ่งรถยนต์ก็วิ่งได
0: ้
1: ผมเห็นรถกระบะวิ่งอยู่แล้วด้านซ้ายถ้าตีตรงๆมันจะเป็นน้ำหลุมนี้สั้นมากสามร้อยต้น
0: ๆ
1: ผมใช้ตีวันนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ตีตกถนน
0: ครับผมแล้วมันเด้งไป
1: ได้เกือบ250
0: ทรงเดียวกันทรงเดียวกันทรงเดียวกันตกผมตกไปตกไปตรงที่เป็นมุมแล้วมันก็ไหลลงถนนแล้วมันก็ไปเรื่อยๆ
1: แล้วกดสนามด้วยนะไอ้หลุมนี้นะถ้ามันวิ่งไปปุ๊บๆแล้วมันตกคูสองข้างเลยนะฟีดก
0: โลโก้สนามโลโก้
1: แล้วสามารถจะเก็บลูกได้ง่ายๆเพราะมันเห็นผมมาใส่วิธีการนี้บ่อยมาก
0: เขาตีตกถนนครับแล้วก็ได้ไปถามว่าถามว่าดังไหมอเมริกามีคนหนึ่งเคยทำเหมือนกันแต่เป็นนักกอล์ฟเอเชียเหมือนกันตีตกถนนแล้วมันเด้งต๊อกต๊อกต๊อกไป
1: โอ้มันมีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งด้วยมันแย่งผู้หญิงกันว่าใครได้ช็อตเนี้ยกระไรกว่ากันได้ผู้หญิงมันได้ไปพระเอกก็ตู้มเดียวตกถนนวิ่งควงสาวขึ้นรถเก๋งขับไปไอ้นั้นโปรคนนั้นมันลงแฟร์เวย์วิ่งไปอย่างสวยงาม300กว่าแ
0: พ้นะไม่ได้เลขก็ต้องเอาด้วยคน
1: กับกติกาไม่ได้บอกเลย
0: พี่ป้อมบอกว่าป๋าครับดาวน์โหลดแอปซุปเปอร์ลิทไทยไว้ในมือถือเลยครับมาแคลเคียร์เงินให้หมดเลยฮะ
1: มันต้องมีเงินด้วยเด
0: ้ก็อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะฮะนะก็ไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการเยอะนะแอปเอิบหลายแบบนะ
0: ครับ
1: เราก็ใช้ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเป็นแต่ที่สำคัญนะคุณป้อมมันต้องมีเงินก่อน
0: ต้องไปตลาดดีตลาดป่าไม่มีเงินไม่มีทางอ
1: ่
0: ะ
1: เงินน่ะพอมีแต่ผมอ่ะคนอื่นบอกว่าใช้ไม่ค่อยเป็นต้องไปฝากไว้ที่เขา
0: ภรรยาป่ะครับ
1: ใช้มาเลยค่อยขอไอ้ตัวนี้แหละครับ
0: เหมือนกันภาษีครับเก็บจังเลยแต่ว่าเบิกช้าเลย
1: ครับทุกข้อความครับ
0: ครับผม
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกอล์ฟทริปมานะครับก็หวังว่านะสนามต่อไปนะรายการต่างๆที่มีการแข่งขันกันโปรไทยจะประสบความสำเร็จเหมือนสัปดาห์นี้อีกนะครับ
0: ครับ
1: เป็นแชมป์กันรวมทั้งกอล์ฟนะฮะชิงเหรียญในเอเชียนเกมซึ่งในนามทีมชาติ
0: คร
1: ับ เราก็หวังว่านะครับนะเอเชียนเกมคือระดับเอเชียเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นพวกจีน
0: ถ้าเป็นผู้ชายเกาหลีญี่ปุ่น
1: โอ้
0: ถ้าเป็นผู้ชายเกาหลีจะแข็งสุด

0: พราะว่าเกี่ยวกับชีวิตด้วยครับ
1: ครับครับถ้าได้เหรียญทองนี้มันก็เป็นอาหารมากระตุ้มเลยล่ะก็หวังว่าเราจะประสบความสำเร็จนะฮะในนามทีมชาติในเอเชียนเกมด้วยให้กำลังใจตามเชียร์กันได้นะครับวันนี้ปูตีและผมลาครับ
0: สว
1: ัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: ฉันคิดว่าจริงๆแล้วการเป็นแชมป์ไม่ได้ขึ้นอยู่ชัยชนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะกลับได้หรือไม่เมื่อล้มไปแล้วเซเรน่าวิลเลียมส์ แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
12: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: สวัสดีครับ4:08 นนะครับต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่22 สิงหาคม 2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณเจงทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะฮะแล้วก็ผมโอ๊คการพึ่งกันครับอยู่กันตี4 ถึง 6 โมงเช้าเช่นเคยนะฮะก็เป็นประจำทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์แบบนี้นะครับเจอกันตั้งแต่ตี4นะฮะไม่ใช่ตี5นะครับหลายท่านก็น่าจะคุ้นเคยน่าจะชินอยู่แล้วนะครับคืนนี้เมื่อคืนนี้มีพรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะเตะกันแล้วนะเปิดฤดูกาลเป็นนัดแรกนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกนะเปิดฤดูกาลก็ตามคาดนะครับอาร์เซนอลเอาชนะโคเวนทรีไป3-0นะครับได้ประตูจากไคฮาวเวตในที่15ถือเป็นประตูแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะฮะแล้วก็บูคาโยซาก้าที่23ปิดท้ายด้วยมาร์ตินโอเดการ์ดในที่49นะครับ
1: ครับ
0: ชนะไป3-0นะครับ
1: สวัสดีคุณธวัชแล้วก็สวัสดีคุณโอ๊คนะครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เอ้าเฮ้ยไม่ฮาเลยเหรอ
0: ฮะ
1: ไม่ฮาเลยเหรอ
0: ก็ฮาออกจะฮา
1: เฮ้ยไปไม่ฮาเลยอ่ะ
0: โอ้ย
1: เอ๊ะมาก็ต้องฮาเนี่ยสิไม่ได้เจอกันตั้งนานนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนี่คุณไปไหนมาฮะหรือคุณจะบอกว่าผมไปไหนมาอะไรเงี้ยมา
1: ต่างคนต่างไม่เจอกันไหนฮะ
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: เจอแต่คุณหยอง
1: หยอง
0: อืม
1: หยองขยันนะช่วงนี้นะ
0: หยองรับจบหมดเลย
1: รับจบหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ขยันยังเลยช่วงนี้
0: อ
1: ่ะเด
0: ี๋
1: ยวเขาก็ไม่
0: คุณก็ขยันคุณก็ขยัน
1: ครับ
0: คุณก็ขยัน
1: ขยันสิฮะช่วงนี้ต้องกอบโกยหน่อยชีวิต
0: เหรอ
1: ครับ
0: อ๋อช่วงกอบโกยนะ
1: ช่วงกับกลวย
0: โอ้โหสุดยอด
1: เดี๋ยวก็อนาคตเดี๋ยวก็ได้ละครับผมไม่มีละ
0: อะไร
1: เอาก็มีแรงก็ทำไปชีวิตเนาะเออนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อย่าทำเยอะ
1: เ
0: หรอเดี๋ยวทำไว้เดี๋ยวจะไม่มีเวลาใช้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ กลัวเหมือนกันนะเนี่ยชีวิตเนาะ
0: เ
1: ห็นคุณเลแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ดูอะไรเล่ร่อนเนาะเออชีวิตของคุณเลก็สนุกดีเหมือนกันเนาะ
0: อืม
1: นะฮะ
0: นะ
1: ก็กลัวเหมือนกันเนาะชีวิต
0: ครับ
1: นะครับอย่าลืมทำงานนะ
0: อืม
1: นะครับ
0: จะไปเที่ยวดิ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: แกบอก
1: ไปเที่ยวบ้าง
0: ไปเที่ยวนี่ก็ไปเลย
1: ทำงานก็ทำแต่ว่าแบ่งเวลาด้วยพักผ่อนด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: อ
1: ืมอ่ะเป็นไงคุณอัชรอเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ย
0: โอ้โหเรียกว่าเดี๋ยวไปสรุปผลคู่อื่นน่าสนใจก่อนแล้วกันนะ
1: คร
0: ับ ก็เพราะลีกหลักๆนี่ก็กลับมาเปิดแล้วลาลิก้าก็เปิดแล้วนะฮะลีกเอิงก็เปิดแล้วนะครับลาลิก้านี่มีคู่หนึ่งนะครับเบติสชนะโซเซดัด 1-0 แล้วก็ลีกเอิงของฝรั่งเศสก็เปิดแล้วมักเซยชนะสตราบูร์กไป 4-0 นะครับ
1: ครับ
0: แต่ลีกหลักๆที่เหลือยังไม่ได้เปิดอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าอยากทราบผลคู่ไหนก็4689899เหมือนเดิมนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: อาร์เซนอลคุณได้ดูบ้างไหม
1: ไม่ได้ดูเลยฮะ นอนครับผม
0: คือผมก็มีเปอร์เซ็นต์อยากดูอยู่ประมาณ 25% เหมือนกันนะ
1: เออ
0: แต่ว่าคือมันกะว่ามันคงจะไม่มีอะไรอ่ะนะ
1: ใช่
0: เพราะดูไอ้ปรีวิวก่อนเกมหรือว่าชื่อนักตรงนักเตะก่อนเกมของโคเวนทีนี่เอาจริงผมไม่รู้จักสักคนเลยนะรู้จักแบบน้อยมากอ่ะรู้จักโค้ชคนเดียว
1: รู้จักไฟลัพาดอ่ะเนาะ
0: ก็มีไอ้ชัชชูอาออนเยก้าแล้วไม่ได้คุ้นๆอยู่บ้างอ่ะนะ
1: ครับ
0: หรือว่าคนอื่นนี่แบบโนเน
1: ม
0: จริงไอ้เอลิสซิมอะไรพวกเนี้ยกองหน้าไตโวอโวนิยี่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยตัวใหม่นะฮะ
1: ครับ
0: ก็บอกคุ้นๆอยู่บ้านแต่
1: ก็ระดับหน้าของลิเวอร์พูลอ่ะ
0: ใช่ใช่แล้วพอย้ายอยู่ฟอร์เรสต์
1: ใช่
0: แล้วก็ยิงลิเวอร์พูลด้วย
1: ถูกต้อง1-0จำได้เลย
0: เออเนี่ยขณะที่ไปดูตัวอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โห
1: จัดเต็มนะ
0: เรียกว่าแพรวๆมาก
1: ครับ
0: อาร์เซนอลเมื่อคืนนี้นะฮะมีดาบิดราย่าผู้สาวตูนะครับกองหลังมีเบนไวมอสเกร่ามาการเยสแล้วก็คาราฟิออรี่นะมิดฟิลด์2คนนี้ยังใช้ลุยส์สเกลลี่กับดีแคนไลท์เป็นตัวรับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวรุกก็โอเดกาดซาก้าแล้วก็โซลิดเมื่อคืนนี้ก็เด่นนะฮะ
1: ตัวใหม่นะ
0: ใช่ใช่แล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นไคฮาวเวต
1: ครับ
0: นี่เบาๆไปก่อนเบา
1: ๆโอ้โหก็ผมดูแล้วว่าไอซ์เราชนะแน่เพราะว่าดูชื่อชั้นดูอะไรตัวขุมกำลังดีกว่
0: า
1: ก็เลยว่าไม่ดูดีกว่าฮะพักผ่อนดีกว่า
0: ใช่ใช่
1: นะครับดู Netflix ดีกว่าฮะ
0: เหรออ้าวเดี๋ยวผมจะพักผ่อน
1: ก็ดูไม่จบฮะสักพักไม่ไหวเว้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้ Netflix ตอนนี้มี
1: กำลังดูโชเซ่บริโยอยู่ไง
0: มันมากเลย
1: เออ
0: นะปกติผมนี่ดูสารคดีอะไรนี่ผมจะแบบ
1: ครับ
0: ดูทิ้งๆไว้นะคือดูไปตอนสองตอนแล้วก็
1: ไ
0: ม่ดู
1: แต่ว่าโจเซ่มานายกเนี่ยบอกเลยต้องดู
0: ดูจบเลย
1: สนุกเลย
0: สนุก
1: สนุกมาก
0: ถือว่าสนุกเลยอ่ะ
1: มีกี่ตอนนะ
0: สามตอนเอง
1: โอเคสามตอนเลย
0: และดีมีสั้นด้วย
1: ใช่ใช่ก็ได้รู้ว่าชีวิตของแกก็ต่อสู้กันเนาะ
0: โอ้โห
1: มูรินโญ่นะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คนเราทุกคนแหละฮะนะครับในช่วงที่พีคช่วงจุดสูงสุดต่ำสุดมีหมดเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เหมือนเราอะนะครับชีวิตก็มีพีคมี
0: ต้องสู้ไม่สู้ก็จะ
1: ช่วงไหนที่มันพีคก็พีคนะช่วงไหนที่มันตกต่ำก็มีม
0: า
1: คนเรานะ
0: อยู่ที่เรียนรู
1: ้อยู่ที่เข้าใจนะครับ
0: ครับ
1: หาคนดูก็ได้นะ
0: ย
1: ิ่
0: งชอบ
1: ม
0: ูรินโญ่นี่ผมชอบอยู่แล้วนะ
1: เหรอ
0: โอ้แต่ดูอันนี้นี่ผมยิ่งชอบแกเข้าไปใหญ่

0: แบบโคตรเท่เลย
1: ครับ
0: สุดๆเลย
1: สุดๆนะ
0: ใครไม่ได้ดูลองไปดู
1: รับรอง
0: ว
1: ่
0: าน
1: ะ
0: รับรองว่าสนุกรับรองว่าสนุกครับ
1: ชีวิตคนเรานะฮะ
0: เ
1: ออทำไมคุณไม่ดูล่ะเมื่อวานนี้เป็นไงทำไมไม่ด
0: ูอะไรฮะ
1: ทำไมไม่ดูอ่ะ
0: ดูอะไรฮะ
1: เอาก็ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
0: เอาคุณยังไม่ดูเลย
1: เอาก็ผมก็ขอพักผ่อนบ้างพอดีผมสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีช่วงนี
0: ้
1: สัปดาห์ก่อนก็ไม่สบาย
0: นะ
1: ผมไม่แน่ใจเป็นโควิดหรือเปล่าเนาะ
0: เหรอ
1: เอออันนี้เรื่องจริงนะฮะ
0: เป็นก็เป็นไม่เป็นไรหรอกเป็นก็รักษาไป
1: เออรู้สึกไอแห้งๆไงก็เลยแบบเอ๊ะทำไมรู้กลับมาเป็นโควิดหรือเปล่าหรือว่าไงเนาะ
0: ไปตรวจป่ะได้ซื้อ
1: ไม่ได้ไปตรวจเนี่ย
0: ได้ซื้อ
1: แรกเมื่อกี้ใจเออว่าเราเป็นโควิดว่าตอนแรกไข้ขึ้นธรรมดา
0: อืม
1: สักพักเฮ้ยไอแห้งๆเว้ยแล้วไอไม่หยุดด้วยอ่ะคนเราต้องพักผ่อนบ้างอะเนาะ
0: ใช่
1: ๆครับ
0: สุขภาพอ
1: ย่าครับผมงานหนักมากนะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องโกยก็ตามนะ
0: เออ
1: เออ
0: ครับ
1: ก็ต้องพักผ่อนบ้างนะ
0: อย่าโลภ
1: อย่าโลภพักผ่อนบ้าง
0: อันนี้บอกคนอื่นนะฮะ
1: ก็บอกตัวเองนี่แหละครับ
0: เรื่องจริงคือสุขภาพเนี่ย
1: เห็น
0: คนพูดเห็นคนพูดกันเห็นผู้ใหญ่เตือนกันเนี่ยคุณไม่เชื่อหรอกจนกว่าคุณจะเป็นเองหรือไม่คุณจะแก่
1: ใช่
0: คุณจะรู้ว่าโอ้โหแม่งไม่มีอะไรสำคัญกับสุขภาพ
1: จริงๆบางครั้งเรานอนพักผ่อนตอนห่มผ้าห่มแล้วก็ไอเอ้ยเนาะไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยโหคิดถึงชีวิตเลยเนาะ
0: ใช่
1: คิดถึงคนที่รักจริงนะ
0: ใช่
1: เออถึงแม้มีแฟนมีครอบครัวก็อยากอยู่กับครอบครัวเนาะในวาระสุดท้ายนะ
0: เอาจริงผมเนี่ยอายุจะ50แล้วผมนี่เกิดปีเดียวกับคุณเลแล้วนะ
1: ครับ
0: ผม
1: คุณเลใน49
0: ใช่เกิดปีเดียวกันเลย
1: อืม
0: แต่ว่าทุกวันเนี้ยผมคิดว่าผมอันนี้พูดจริงๆเลยนะไม่ได้ว่าแบบจะมา มาอะไรนะผมตื่นมาได้นี่ผมก็ดีใจ
1: ครับ
0: เพราะนอนนี่ไม่รู้จะตื่นหรือเปล่านะฮะ
1: ใช่คิดเหมือนกันเลย
0: เ
1: พราะว่าบางครั้งเราสมมตินอนไม่เพียงพอเนี่ยมันเหมือนมันกลนเสียงดังไง
0: คุณเคยได้ยินคุณกลด้วยเหรอ
1: ไม่ที่บ้านก็บอกเขาบอกกลนเสียงดังอย่างเงี้ยพี่สาวอย่างเงี้ย
0: หมายถึงเขาบอกว่าคุณกลหรือว่าพี่สาวกล
1: เวลาเขาเห็นเขาบอกเขากลนเสียงดังแล้วก็นอนแบบมีสะดุ้งมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเคยเกิดเป็นสโตรกอ่ะมันตื้อขึ้นมาไง
0: เฮ้ยคุณความดันสูงเหรออ
1: าจจะความดันสูงอะเพราะว่ามันตื้อขึ้นมาแล้วช่วงหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังไงครึ่งชั่วโมงอะนั่งอยู่ตรงเก้าอี้สำนักข่าวไทยอยู่คนเดียวฮะโอ้โห
0: เงียบๆคนเดียว
1: เออจริงๆหน้าซีดเลยอะ
0: เฮ้ย
1: เหงื่อแตกเลย
0: เฮ้ยนี่ไม่ธรรมดานะ
1: เออ
0: เมื่อไหร่เนี่ยนานยัง
1: ปีก่อน
0: อ
1: ะจนพี่ตุ๋ยปัชระเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเราบอกไม่เป็นไรพอดีเออเหมือนมันวูบอะถ้าวูบคือมันไปเลยใช่ไหม
0: ก็ถ้าไม่รู้แล้วแต่
1: เขาเรียกอะไรสโตรกอะไรอ่ะ
0: ถ้ามันสโตรกมันก็จะมีตีบมีแตกมีตายเลยอ่ะ
1: เออนั่นแหละ
0: ถ้าตีบก็ยังอาจจะไม่ตาย
1: โอ้แล้วจากนั้นก็
0: แตกที่ส่วนใหญ่ก็ตาย
1: พักผ่อนเลยเฮ้ยพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เรื่องดึงเรื่องดื่มอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ออกกำลังกาย
0: ใช่
1: พักผ่อนให้เพียงพอ
0: คือเรียกโรคพฤติกรรม
1: เออความดันอะไรเงี้ย
0: พฤติกรรม
1: ปกติความดันผมเนี่ยมันร้อยกว่า120ประมาณนี้
0: 120ไม่สูง
1: 120แต่หลัง150เว้ย
0: เออเริ่มสูงแล้ว
1: เริ่มไปแล้วเริ่มพักผ่อนแล้ว
0: กินยาความดันยัง
1: ไม่ได้กินผมไม่ค่อยชอบกินยาไง
0: อ้าวโอ้ถ้ามันต้องกินมันก็ต้องกินยาความดันเนี่ย
1: คุณ
0: ลองไปหาหมอดิแล้วคุณได้หาหมอมั
1: ้ยไม่ค่อยได้ไปหาหมอผมอะ
0: ไออาการพอคุณเป็นแบบนั้นคุณก็ยังไม่ไปหาหมอ
1: เออ
0: เออไปดิไปเช็คหน่อยว่าแบบ
1: มีอา
0: การอะไรหรือเปล่า
1: อยู่นะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ผมนี่กินยาความดันมาโอ้โหเป็น10 20ปีแล้วมั้ย
1: เอาเหรอ
0: ใช่ใช่
1: คุณรอดก็กินเองเห็นบอกแกบอกแกก็กินยาความดันนะ
0: โอ้นั่นกินทุกอย่างยานี่ครบเลย
1: เหรอ
0: เบาหวานความดันมีครบเลย
1: มาครบเลยนะ
0: เออ
1: เออ
0: โอ้เดี๋ยวนี้ก็ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายไง
0: ช่วยเยอะช่วยเยอะ
1: คือผมเนี่ยก็ออกกำลังกายไงผมไม่ค่อยได้เป็นไข้ไม่ค่อยได้เป็นเพราะว่าเราออกกำลังกายอยู่แล้วไงเออแต่หลังเฮ้ยมันข้างในไม่รู้มีอะไรบ้างก็ต้องระวังรักษาสุขภาพแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ออกกำลังกายก็ต้องดูดีนะไม่ใช่ว่าแบบตอนเหนื่อยตอนอดนอนตอนอะไรก็ไปออกก็ไม่ดีนะ
1: ไม่ดี
0: ต้องไปออกตอนที่เราแบบ
1: ผมเนี่ยจะ
0: ร่างกายต้องพร้อมหน่อย
1: ต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ค่อยไปถ้าว่าแบบเพียร์ผมไม่เอาอ่ะเพราะว่ามันกลัว
0: ใช่
1: วิ่งไปแล้วเอาเป็นไรมาเรียบร้อยเลยฮะกลางถนนเรียบร้อย
0: ผมก็พักผ่อนไม่พอสักวันเลยก็เลยไม่ได้วิ่งสักวันเลย
1: เอา
0: ครับ
1: เนาะอันนี้เรื่องจริงแล้วรักษาสุขภาพนะ
0: ใช่
1: เออครับ
0: อ่ะอาร์เซนอลเป็นไง
1: อาร์เซนอลเป็นยังไงบ้างอ่ะเอา
0: ก็โอ้
1: ไ
0: ม่มีอะไรต้องพูด3-0เล่นในบ้านด้ว
1: ย
0: เล่นในบ้าน
1: แต่นาที15แล้วคุณ
0: เ
1: อ้ยนาที23โมโยซาก้าแล้วก็นาที49ครึ่งหลังใช่ไหมมาร์ตินโอเดอร์การ์ด โอ้แล้วดูขวดกำลังของอาร์เซนอลสิโหแท
0: ้ใช
1: ่
0: สุดยอดอะ
1: สุดยอดนะ
0: คือเต็งหนึ่งแบบเต็งหนึ่งแบบหลายคนบอกว่าได้แน่ๆเพราะว่าทีมอื่นเปลี่ยนโค้ชกันกับหมดอะเอาว่าหมดเลยก็ได้ว่าได้ทั้งแมนซิตี้ทั้งเชลซีทั้งลิเวอร์พูลหรือไอแมนยู
1: ครับ
0: หรือสเปอร์ที่ถึงแม้จะไม่เปลี่ยนแต่ก็เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาดูการที่แล้วก็เหมือนเปลี่ยนเหมือนกันก็เรียกว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้เปรียบทั้งในเรื่องของโค้ชอาร์เตต้านี่คุมทีมมาตั้งแต่2019นะเกือบ7ปีแล้วก็ถือว่านานที่สุดแล้วนะของพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะ
1: ครับ
0: คุมทีมเกือบ7ปีนานมากถ้าเป็นสมัยนี้นะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็คุมกำลังการเสริมทัพล่าสุดนี้ก็ไปคอนเฟิร์มคอนซ่าเรียบร้อย
1: ครับ
0: คอนเฟิร์มแล้วนะ
1: เอสเดคอนซ่าอีกนะโอ้โหสุดยอด
0: นี่ขนาดไอ้บรูโน่ยังไม่ลงนะ
1: บ
0: รูโน่นี่เจ็บนะฮะนี่ก็เจ็บก่อนเกมก็วันนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนมีชื่อป่ะ
1: ใครเอ่ย
0: บรูโน่
1: กิมาไรส์บรูโน่กิมาไรส์
0: แต่ไม่ได้เป็นตัวจริงไงไม่รู้มีชื่อไม่น่ามี
1: ไม่มีชื่อสำรอง
0: ก็เจ็บขณะเจ็บนะฮะยังสบายสบาย
1: โอ้แล้วดูตัวของอาร์เซนอลนะโค้ชก็ไม่ได้เปลี่ยนนักเตะก็เสริมทัพหน้ากลัวเนาะดูสำรองของเขาฮะอินกาปิเยอย่างเงี้ยซูเปอร์เบนดี
0: ้
1: เมดิโน่ดีกีทีมชาติสเปนนะเนี่ยวิกเตอร์ยอร์เคเรสฮะนะครับอิธานเอ็นวารี
0: เอเซ่
1: อย่างเงี้ย
0: แม็กซ์ดาวแมนนี่ก็ดาวรุ่งนะโอ้โหแบบ
1: เกปาเอเบรชีเอเซ่แม็กซ์ดาวแมนอีกโดนี่มูดูเก้โอ้โหแต่ละตัวโอ้ยกให้อาร์เซนอลแล้วอย่าลืมว่าโมโนกีมาไรส์วิลเลสเดบาก็ยังไม่พร้อมใช่ไหมทิมเบอร์อีก
0: ใช่
1: โอ้โห
0: ทิมเบอร์
1: อาร์เซนอลเอาไปเถอะครับฤดูกาลนี้ยอมแล้ว
0: คือถ้าดูแบบนี้อาร์เซนอลเขาก็โอ้โหแบบเต็งจ๋าจริงๆอ่ะแล้วทั้งการเล่นเองความเข้าใจในเกมการอยู่กับทีมการทำทีมเขาก็เรียกว่าลงตัวที่สุดนอกจากตัวจะดีแล้วระบบทีมความเข้าใจนักเตะก็ลงตัวที่สุดด้วยอยู่กันมานานที่สุดด้วย
1: ครับ
0: นักเตะใหม่ก็ดันดีอีกดาวรุ่งก็ดีอีกหลายๆคนอย่างเงี้ยมันก็ผสมผสานทำให้ไม่แปลกที่จะเป็นเต็งหนึ่งนะตอนนี
1: ้
0: แต่ว่าฤดูกาลใหม่มันก็คือฤดูกาลใหม่นะมันก็เพิ่งเปิดนะฮะมันก็ไม่รู้อะไรที่จะแน่นอนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ก็อะไรก็เป็นไปได้ดังนั้นอาร์เตต้าก็เลยแบบเนี่ยเขาก็เลยเตรียมพร้อมไว้ก่อนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างว่าเดี๋ยวปัญหาอันนี้มานะเตรียมแก้วแล้วเดี๋ยวปัญหานี้มาเตรียมแก้วแล้ว
1: ก็เรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยที่สามฤดูกาลก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้แชมป์เพราะว่านักเตะเจ็บเป๋ช่วงประมาณครึ่งฤดูกาลหลังอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าซีซั่นก่อนเนี่ยคือรู้เลยว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็ได้จนได
0: ้แต่ก็ต้องดูนะว่าไอ้กฎใหม่ทั้งหลายที่มันออกมาเนี่ยก็พูดถึงอ่ะมันก็ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านหน่อยก็เหมือนกับเอามาฆ่าอาร์เซนอลเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะกฎแต่ละอย่างเนี่ยมันดูแบบจะเอามาทำลายดาร์กอาร์ตของอาร์เซนอลในทั้งหลายอ
1: ่
0: ะที่ใช้ลูกเตะมุมใช้ลูกตั้งเตะหรือการดึงการเหนี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นประโยชน์ไงใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือการที่เข้าไปประกบผู้สับประตูอะไรพวกเนี้ย
1: แ
0: ล้วดูการเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะพยายามที่จะดูแลในจุดนั้นมากขึ้น
1: เข้มงวดมากขึ้น
0: เขาไม่ได้บอกว่าทุกจังหวะจะฟาวนะว่าเขาจะกรรมการจะสังเกตจะให้ความสำคัญกับจุดนี้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็ต้องดูกันว่ามันจะมากขึ้นหรือน้อยลงมากน้อยแค่ไหนนะว่าจะส่งผลต่ออาร์เซนอลหรือว่าทีมอื่นๆมากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันเนี่ยหลังจากเห็นอาร์เซนอลใช้มา 2-3 ปีเนี่ยทุกทีมก็ใช้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ไม่ว่าทุกทีมเลยก็ใช้เหมือนกันสูตรนั้นเหมือนกันนะฮะดังนั้นก็ในจังหวะเตะมุมฟรีคิกอะไรพวกนี้ต่อไปก็ได้เสียเวลาเยอะกว่าเดิมแน่
1: ใช่
0: กว่าจะให้ตั้งเตะกว่าจะให้เด่น
1: กันกฎใหม่ก็เขานำมาใช้ด้วยนะ
0: ใช้แล้ว
1: ก็กด5วิทุ่ม5วินะครับประตูเตะออกจากประตู5วิเปลี่ยนตัว10วิอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ด้วยนะแต่ว่าไอ้ป้องปากไม่มีนะ
0: ป้องปากไม่มีไฮเดรชั่นไม่มี
1: ครับ
0: ไม่มีก็ไม่ได้เอามาจากบอลโลกทุกอย่าง
1: ครับ
0: ดีเหมือนกันเอามาทุกอย่างนี้ประสาทกินนะ
1: โอ้โหไม่ไหวเหมือนกันนะ
0: อ่ะ
1: ก็จบไปนะครับสำหรับทีมอาร์เซนอลนะ
0: คืนนี้
1: มีแมนยูเตะไหมเหรอเตะเร็วอ่ะ
0: โอ้เตะเร็วเลยแมนยูคู่แรกเลย
1: ครับผม
0: แมนยูนี่ไปเยือนเฮาซิตี
1: ้
0: หกโมงครึ่งบ้านเรานะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วง3ทุ่มมีเอเวอร์ตันกับพาเลต
1: อ
0: ิฟสวิตกับซันเดอร์แลนด์แล้วก็ฟอร์เรสต์กับลีสนะฮะแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งนี่มีเบรนท์ฟอร์ดกับสเปอร์ติดตามมาได้นะครับ
1: สเปอร์คนหัวซื้อเยอะแยะเลยอ่ะซ
0: ื้
1: อเซมิโยกับซื้ออะไรนะ
0: มามูช
1: มามูชเนี่ย
0: มามูชนี่ยังไม่มา
1: ครับ
0: มามูดแล้วแต่ยังไม่มาสเปอร
1: ์เอาเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วน่าจะมา
1: อืม
0: น่าจะภายในสัปดาห์หน้านะฮะ
1: อืม
0: ก็จะเอากักโปอยากได้กักโปให้ป่ะ
1: กักโปก็ถ้าไปเนี่ยก็เคยที่จนก็ไปแล้วอ่ะ
0: ฮะ
1: เคยที่โจนไปอินเตอร์
0: มิลานโอ้ยทำไมขายได้แพงอย่างเคยที่โจน
1: โอ้โห
0: ขายตั้ง30ล้านนั่นไม่ธรรมดา
1: อ้าวก็สุดยอดอยู่แล้ว
0: เออ
1: เออ
0: โอ้โหถือว่าดีนะคุณว่าไงนะแฟนบอลลิเวอร์พูลโอเคนะ
1: ผมเสียดายนะเสียดายอยู่แต่ว่าก็นักเตะสัญญาแล้วปีเดียวมั้ง
0: ใช่ๆ
1: ก็เลยต้องยอมปล่อยฮะ
0: แต่เขาจะปั้นนี่ผมดูแล้วทรงตอนปรีสร้างเขาจะปั้นเอเทรนยูนี่
1: อืม
0: เล่นดีนะ
1: ครับ
0: เล่นดีผมว่าแทนเคอร์ติสโจนได้นะ
1: อืม
0: ก็มีใครมีกองกลางก็จะมีกาเฟนแบกโซโบสไลแล้วก็ลิสเตอร์แล้วก็ไอเทรนนี่แหละก็
1: วง
0: ผ
1: ม
0: เล่นผมว่าก็พอได้อยู่
1: ใช่อ่ะก็จบไปนะ
0: มีลีกอื่นก็มีลาลิก้าคืนนี้ก็มีเอามาดริดลงสนามด้วย
1: ครับ
0: ตอนตีสองครึ่งนะฮะ
1: อืม
0: นอกนั้นก็มีแอตเลติกบิลบาวเจอกับเซบีย่าแล้วก็บาเลนเซียเจอกับเซลตาส่วนเยอรมันนี่เป็นเดบิวต์โพคาร์รอบแรกนะฮะก็เป็นเดบิวต์โพคาร์ก็ตามธรรมเนียมเขาอยู่แล้วส่วนเกาโชก็เปิดแล้วนะครับอินเตอร์เจอมอนซ่าเนี่ยเคยที่โจนได้ลงเลยป่ะนะฮะ
1: ก็เพิ่งไปได้ลงเลยเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: อืม
0: โคโมที่เป็นทีมมาแรงของเชสฟาเบกานได้ไปยูเนเซ
1: ่ครับ
0: เจนัวเจอนาโปลีนะฮะแล้วก็ปาม่าเจอกับกายารีก็ลองเลือกดูดีแล้วกันว่าแต่ละลีกแต่ละอะไรเนี่ยอยู่แอปไหนนะแอปคุณนี่มีอะไรบ้างฮะ
1: ของผมสู้หยองไม่ได้หรอฮะผมเนี่ยจะมี AS Play YouTube แล้วก็ Netflix ฮะครับ
0: ไม่ใช่หมายถึง
1: แอปอะไร
0: แอปที่คุณไปทำงานเนี่ย
1: ของอะไรเอ่ย
0: แน่ใจทำไม่ได
1: ้ของ SP เหรอ
0: เขาถ่ายแล้วบ้าง SP มีอะไรบ้าง
1: อ๋อก็มีกอล์ฟไงเทนนิสไงอเมริกันฟุตบอล
0: บอลน่ะมีอะไรบ้าง
1: บุนเดสลีก้าไง
0: บอลน่ะบุนเดสอย่างเดียว
1: บุนเดสลีก้าลีก้า2
0: ลีก้า2
1: เอออ๋
0: อเยอรมันนี
1: ่มีลีก้า2
0: มีเดฟเบย์มั้ย
1: เดฟเบย์น่าจะมีนะแต่ว่าเดฟเบย์เตะป่ะขึ้นรุ่นการหลังไม่เหรอไม่แน่ใจแต่ว่าลีก้า2กับไอ้บุนเดสลีก้านี่มีฟุตบอลนะ
0: กล้า
1: ครับถ้าเป็นฟุตบอล
0: ไม่มีพรีเมียร์นะ
1: พรีเมียร์ไม่มี
0: ไม่มี
1: รายการนี้ไม่มี
0: เขาไม่ได้ร่วมกับโมโน
1: ปีที่แล้วมีโมโนแต่ปีนี้เหมือนได้บุนเดสลีก้ามาไง
0: เขาเลย
1: ขอใช่ขอบุนเดสลีก้าดีกว่า
0: แ
1: ล้วรายการหน้าก็มีนี่ไงรายการนั้นก็มีไอ้แชมเปี้ยนลีกไง
0: รายการหน้าบอลยุโรปมาหมดเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าอะไรนะหมายความว่าไอ้ลีกอื่นลีกอื่นอย่างเกาโชอย่างลาลิก้านี่ก็ไปอยู่ที่ทรูเหมือนเดิม
1: ใช่ฮะ
0: ทรูเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ส่วนพรีเมียร์ก็รู้ๆกันอยู่แล้วอยู่โมโนบอลพรีเมียร์บอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอะไรอย่างอยู่โมโนทรูนี่เขามีไอ้ฟุตบอลยุโรปด้วย
1: ครับ
0: อีกฤดูกาลนึงนะฮะ
1: บอลยุโรปด้วยนะใช่ฮะ
0: เอสลีกก็อยู่ที่ทรูนะฮะทรูก็เยอะอยู
1: ่ครับ
0: เอสก็มีบอลไทย
1: มีบอลไทยด้วยไงใช่ไหม
0: มีบอลไทยใช่ใช
1: ่เอสก็มีบอลไทยลีกวันก่อนก็เขามีอบรมอะไรผู้บรรยายอะนะครับมีนันเน็กใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่นันเน็กมีอยู่คำหนึ่งนันเน็กบอกว่าพูดถึงคุเล่เหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาคิดว่าเนี่ยเขาบอกขอ55เขาก็อยู่ก็พอแล้วเขาบอกในชีวิตเขาอะนันเน็กบอก55ก็เลขสวยไว้55แต่ว่าอยู่จะถึง57ตอนนี้แกบอก
0: นั่นนี่55เหรอ
1: 57แล้วแกบอกตอนแรกแกบอก55ก็พอแล้วว่าชีวิตแค่นี
0: ้
1: แต่อยู่ได้จนถึง57ก็แกว่าอยู่ให้มีความสุขอะเราไม่รู้ว่าจะไปพรุ่งไม่ไปพรุ่งนี้ฮะก็เหมือนแหละอย่างที่บอกไปตื่นขึ้นมาเอ้ยมีความสุขไว้อย่างเงี้ยคนทำทุกอย่างให้มีความสุขดีกว่านะ
0: ครับ
1: ครับนี่เรื่องจริงนะคุณอยากจะสอนน้องๆทุกคนนะฮะอุ้ยมาธรรมะซะแล้ว
0: แต่ผมว่าเด็กสมัยเนี้ยเขาคิดเรื่องนี้เยอะกว่าสมัยเรานะแต่คนสมัยเนี่ยผมว่าเขาเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อย่างนี้บอกอ่ะ
1: ครับ
0: สังเกตได้เลยว่าคนที่ไปสมัครงานเด็กไปสมัครงานสมัยเนี้ยเขาจะไม่ซีเรียสกับว่างานเยอะหรือเงินเยอะเขาจะซีเรียสสิ่งที่เขาจะถามส่วนใหญ่ก็คือมีเวลาว่างแค่ไหน
1: ครับ
0: ได้หยุดแค่ไหนอะไรพวกเนี้ย เขาจะให้ความสำคัญกว่ารุ่นเราเนี่ยคือพร้อมเต็มที่ทุกอย่าง
1: ได้หมดอ่ะ
0: พร้อมทำงานเพื่อถ้าได้งานอย่างเงี้ยนะพร้อมทำทุกอย่างสมัยนี้เขาจะคล้ายๆอะไรแบบนี้คือโอ้ถ้าไม่ได้หยุดเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เอาเด็กสมัยนี้ก็ไม่เอานะ
1: เ
0: ขาก็ไปทำเองทำอะไรกันได้เยอะแยะนะ
1: สนใจเนาะ
0: เขาก็มีความคิดแบบนี้กันเยอะแต่รุ่นเราอ่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบเอางานไว้ก่อนไม่ค่อยสนใจเรื่องการพักผ่อนหรือให้ความสำคัญการใช้ชีวิตอะไรเท่าไหร
1: ่ก็มาย้อนดูกันว่าโอ้ชีวิตเราก็สู้เหมือนกันนะสมัยก่อนนะเนาะโอ้โหพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะอยู่วงอยู่เวรก่อนเนาะชีวิตนะ
0: ผมไม่เคยสู้เลยผมรู้สึกผมไม่เคยสู้เลยนะ
1: เอ้าเอ๊ครับ
0: มาถึงผมไงมาถึงผม
1: ชีวิตต้องสู้นะ
0: เออ
1: ครับ
0: แพ้ตลอด
1: เหรอ
0: สู้แล้วก็แพ้ตลอด
1: เอาเหรอฮะ
0: โอ้นี่คุณนี่บอกว่าพี่หยองตรวจสุขภาพทุกเดือน
1: เหรอ
0: แต่ไปตรวจที่คลินิกนิรนาม
1: เอาอันนั้นHIVนะฮะครับ
0: เป็นHIVไม่น่ากลัวแล้วสมัยเนี้ย
1: เหรอ
0: ก็กินยาต้านไปไม่มีปัญหาอะไรเลย
1: โอ้ยอยู่ได้ก็ดูไม่ยิกจอร์ซันสิ
0: ใช่
1: มั้ย
0: เป็นHIVรู้ยังดีกว่ารักษาตัวเองอะไรเงี้ยดีกว่าเป็นโน่นเป็นนี่อยู่ดีตายเลย
1: ข้างในเนาะเราไม่รู้อะไรอ่ะ
0: หรือว่าเป็นมะเร็งเป็นอะไรเงี้ยมันทรมานเนี่ยใช่ป่ะเป็นโรคไตเป็นอะไรทรมานเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นHIVนี่ไม่รู้มีอาการมานะ
1: อาจจะเป็นเรื่องของ
0: ต้องถามยอมไ
1: หมเอาเวลาเป็นโรคเป็นอะไรนี่ไงใช่ไหมฮะเวลาเป็นโรคเป็นโรคเนี่ยคืออาจจะภูมิคุ้มกันเขาเรียกภูมิคุ้มกันบกพร่องไงไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเป็นเหมือนกัน
0: ลองดิ
1: เอาใจเย็นสิฮะ
0: ลอยฟังหน่อย
1: ครับ
0: อ่ะ
1: ก็วันนี้ฮะ
0: ครับ
1: ผมเข้ามาคุยกับเราสองคนได้นะ
0: ครับ
1: 4689899นะครับ
0: วันนี้มีครบใช่ไหม
1: วันนี้มีครบนะ
0: วันนี้มีครบมีอะไรบ้างฮะ
1: ก็มีวอลเลย์บอลไงอ๋อ
0: ไม่ใช่
1: อะไรฮะ
0: แอปคุณเนี่ยมีอะไรบ้างแอปดำแอปเขียวแอปเหลือง
1: อ๋อวันนี้มีคอมีคุณมีครับผมไม่อยู่เนี่ยไม่มีนั่นแหละหรือว่าไง
0: ไม่มีดิผมจะไปเปิดไงเปิดไม่เป็น
1: เอาเหรอ
0: ห
1: ยองก็บ่นว่าเอ้ยTikTok เนี่ยก็ไม่มีหลานให้แกนะฮะครับTikTok มันต้องใช้มือถือไลฟ์สดหยองก็ครับ
0: แกไม่ได้เป็นแอดมินเปล่า
1: ไม่ได้เป็น
0: ก็ไลฟ์ไม่ได้ไง
1: ค
0: ุณให้แกเป็นแอดมินดิ
1: เอาเหรออย่าเลยดีกว่า
0: อ้าว
1: ครับ
0: ให้แกทำคลิปให้ไง
1: เหรอ
0: แต่วันนี้มีครบ
1: แอปดำคุยกันหน่อย
0: แอปดำแอปฟ้าแอปน้ำเงินไอแอปแดง
1: ใช่ฮะสบายสบายคุยกันเนาะนะครับผม
0: ครับ
1: เข้ามาคุยกันได้นะครับ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลก็สบายสบายนะวันนี้เนาะ
0: โอ้โหนัดแรก
1: ก็สบายสบายชนะออสเตรเลียไปอย่างขาดลอยนะ
0: ครับ
1: 3-0เซตนะครับ
0: ครับประเดิมงดงามรายการชิงแชมป์เอเชียนะฮะ
1: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะ
0: ครับ
1: ก็สบายสบาย
0: เรานี่อยู่ที่กลุ่ม B กลุ่ม B เมื่อวานเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อันดับโลกข้างห่างกันเหมือนกันนะเราเนี่ยอันดับ17ส่วนออสเตรเลียนี่อันดับ80นะฮะอันนี้เราตบเขากระจุยสะใจดีเหมือนกันนะเอาชนะไป3เซตรวด25-15 25-15แล้วก็25-18นะฮะก็น้องอมสินสัสิภาพรนี่ทำไป19คะแนนเลยนะ
1: โอ้อมสินตัวนี้ขาดไม่ได้นะ
0: สุดยอด
1: หัวเสา
0: ครับ
1: เสาสวยของเรานะ
0: ก
1: ็จะเป็นหัวเสาดีสุดแล้วณเวลานี้นะผมว่านะหัวเสาดีสุดแล้วของทีมลูกยางสาวไทยตัวนี้นะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าขาดไม่ได้ตอนนี้เนาะเมื่อวันนี้ก็จัดเต็มอ่ะชุดใหญ่นะพิมพิยากกรำนะฮะชชรโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลานะครับท่านดาวนึกแจ้งสัตย์สิบประพรจันทวิสูตรพรพันธ์เกิดปราบและพยินทร์แป้นน้อยนะ
0: ครับ
1: ก็สบายสบายในแมตช์นี้นะฮะครับแมตช์ต่อไปเดี๋ยวลงสนามในวัน
0: ที่24
1: มันจันทร์นะ
0: เว้น2วัน
1: เจออินโดนีเซีย
0: ครับ
1: เวลา14นาฬิกานะครับตำบลไทยติดตามทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตได้นะครับ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นก็เห็นชนะฮ่องกงสบายเหมือนกัน3-0เซตนะครับ
0: อันนี้รายการสำคัญนะโอ้โหเขาเอาแชมป์ทีมเดียวเลยเหรอ
1: ใช่แชมป์ทีมเดียวเลย
0: ไปโอลิมปิกเนี่ย
1: ไปโอลิมปิกเกม
0: ไม่โหดจังอ่ะไม่ให้หลายๆทีมหน่อย
1: ฮะ
0: ไม่ให้หลายๆทีมหน่อย
1: ก็โควต้าโอลิมปิกเกมมัน12ทีมเองคุณเอ้ย
0: โอ้คือยากมาก
1: อันนี้แชมป์เอเชียไปเลยนะแล้วเป็นแชมป์เก่า

0: แต่ว่าจีนกับญี่ปุ่นก็คงไม่ยอมอ่ะนะเพราะว่าไม่อยากจะไปคัดรอบชิงแชมป์โลกไง
1: ใช่
0: เพราะว่าอันดับ1ถึง3ก็ไปชิงแชมป์โลกนะแล้วก็คัดโอลิมปิกอีกทีนึงด้วยซึ่งนั้นมันยากแล้วแหละ
1: ก็คือทีมที่ไปชัวร์ในทีมเดียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะลุ้นไปโอลิมปิกเนี่ยติด1ใน3แล้วก็ไปได้ไปชิงแชมป์โลก
0: ครับ
1: ซึ่งในการชิงโลกก็คัดโอลิมปิกด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกโอลิมปิกกับวอลเลย์บอลโอลิมปิกนี่มันยากมากยากคัดแบบโอ้โหแบบสุดๆไปเลยนะฮะ
0: ครับ
1: โอลิมปิกครั้งต่อไปก็ที่ LA
0: LA
1: 2028
0: 2028นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแชมป์ A แชมป์ของทวีปตัวเองก็จะมาก็จะได้ไปเลยไงส่วนทีมไหนไม่ได้ก็มาแข่งขันชิงแชมป์โลกก็คัดอีกทีนึงซึ่งทีมไหนที่ได้ไปแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าแชมป์ทวีปอย่างเงี้ยแล้วได้ไปได้สิทธิ์โควต้าชิงแชมป์โลกเนี่ยก็ต้องตัดไปไงแล้วก็เอาอันดับโลกคราวนี้ก็บรรดาอันดับซึ่งอันดับโลกของเราก็อันดับ17คุณก็กว่าจะถึงเราอ่ะก็ยาวอยู่นะ
1: ก็ไล่ไป
0: ก็กว่าจะถึงอ่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นรายการนี้จริงสำคัญอย่างมาก
1: ครับ
0: ครับผม
1: คู่อื่นนี่มีกลุ่ม A กลุ่ม A มีอิหร่านชนะไต้หวันไว้3ต่อ1เซตเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: นะ3ต่อ1เซตกลุ่ม A นี่มีจีนด้วยนะแต่จีนยังไม่ได้ลงนะครับจีนเจ้าภาพแข่งที่เทียนจินนะฮะแล้วก็กลุ่ม C ก็อย่างที่เรารายงานไปญี่ปุ่นก็ชนะฮ่องกงไป 3-0 นะฮะ
0: ครับ
1: ก็คว้า3แต้มประเดิมไปอย่างสวยงามนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็
1: เชียร์กันต่อวัน
0: เชียร์กันเชียร์รอนะ
1: วันจันทร์มีถ่ายทอดสดได้ดูฟรีทาง
0: โมโนแม็กนะหรือว่าโมโน29
1: โมโนแม็กสปอร์ตช่อง29
0: ช่อง29นะครับเขาก็ถ่ายทอดสดด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ติดตามได้นะครับ
1: แข่ง14นาฬิกานะฮะแข่งบ่าย2เมื่อวานนี้แข่งบ่ายโมง
0: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยววันต่อไปแข่งบ่าย2นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ติดตามกันนั้นจ๊ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วแบตเป็นไงแบตก็ชิงแชมป์โลกนะ
0: แบตก็ชิงแชมป์โลกก็วิวก็ไปแล้วไงฮะ
1: ก็ไปแข่งแล้ว
0: ตกรอบนะฮะ
1: อ
0: ันนี้คือรอบ8คนสุดท้ายนะในศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้เจ้าวิวนะครับในรอบก็ลองชนะเลิศรับลงสนามรับในฐานะของรองแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลกเมื่อปี2023พบอเล็กซ์ลานิเยมือ10ของโลกและมือ9ของรายการจากฝรั่งเศสก็ปรากฏว่าแมตช์นี้วิวกรุ๊ตของเราเนี่ยก็ตบซ้ายตบขวาชนะไปก่อนนะ21-19นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าลานิเยเนี่ยช่วงหลังแรงนะชนะในเกม2นะครับ21-16ต้องวัดกันในเกมตัดสินลานิเยเนี่ยคือยังโมเมนตัมยังดีกว่าเนาะแล้วก็เป็นนักแบดจากฝรั่งเศสที่ชนะไป21-16นะครับ ก็เป็นนะว่าจบเกมวิวกุลวุฒิก็แพ้อเล็กซ์ลานิเยไป1-2เกมนะครับสมบูรณ์ให้วิวยุติเส้นทางไว้เพียงแค่รอบ8คนสุดท้ายในศึกชิงแชมป์โลกนะครับ
1: ไม
0: ่ก็ไม่เป็นไรนะหลังจากนี้ก็มาแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้วกันนะ
1: เสียดาย
0: เสียดายนะ
1: คราวที่แล้วนี่เป็นรองแชมป
0: ์ครับ
1: คราวนี้นี่ตกรอบ8คน
0: ครับ
1: เออ
0: แต่ว่าหมิวเข้ารอบเลยใช่ไหมฮะ
1: หมิวสบาย
0: ครับ
1: คู่แข่งถอนนะฮะโอกุฮาระ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: โนสุมิโอกุฮาระถอนตัวก็เลยทำให้หมิวพรทวีนะครับเจอกับอากาเนะยามากุชิวันนี้แข่งขันเป็นคู่ที่5นะรอบรองชนะเลิศนะครับ
1: โอ้โหแล้วไม่ต้องแข่งรอบ8คนด้วย
0: โอ้พักด้วยอ่ะ
1: ใช่
0: เวลา15:30 นนะครับ
1: แจ๋วเลย
0: ก็สถิติหมิวเนี่ยเจอกันมาทั้งหมด18ครั้งชนะ5นะแพ้13ก็เป็นรองเขาเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่ผสมเราก็ตกรอบกันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบาสเดชาพลนี่มีการบาดเจ็บลงแข่งไม่ได้นะลงแข่งไม่ได้จริงๆเมื่อวานนี้ก็จะเล่นในรอบ8คู่สุดท้ายเหมือนกันแต่ว่าก็เจ็บไปถอนตัวบ้านกับเฟมอ่ะนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เราก็เหลือคนเดียวแล้วมั้ง
0: ใช่เหลือหมิวอ่ะ
1: เหลือหมิวคนเดียวนะ
0: หมิวพอดวีไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรเชียร์หมิวต่อไปวันนี้วันตีวันนี้นะ
0: ใช่ฮะ
1: ตีวันนี้เจอกับเจอกับยามากุชิชนะเราผ่านญี่ปุ่นเรียกว่าเราผ่านญี่ปุ่นมาคนนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ผ่านได้อีกคนนึง
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะ
0: ส่วนเป็นไงเอเชียนเกมของเราในครั้งล่าสุดก็เปิดตัวชุดพิธีการในกระดาษไทยในเอเชียนเกมเรียบร้อยนะโดยแบรนด์ขององค์หญิงไงของแบรนด์นะสิริวรรณนวดีนะครับ
1: เ
0: มื่อวานนี้ก็มีหลาย

0: ให้ด้วยนะครับก็มีน้องเทนนิสพนิพักวงพัฒนกิจนะมีน้องหญิงนะสุธาสนีสุวรรณบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงทีมชาติไทยก็ไปด้วยบัลลังก์ทับทิมแดงใช่ไหม
1: ทับทิมทอง
0: ถมอยู่อยู
1: ่
0: ก็ออกแบบก็ใส่สูตรนะลอยนะ
1: ครับ
0: เท่เลยอ่ะ
1: หุ่นดี
0: หุ่นดีเลย
1: อยู่นี่สูงกว่า2เมตรอ่ะ
0: ดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกมคนล่าสุดนะเนี่ย
1: โอ้ใช่ๆๆอี
0: ก2คนใครคุณบีมป่ะ
1: หมายถึงในไอ้นี่ใช่มั้ยในที่เปิดตัวใช่มั้ย
0: เออเปิดตัวนาง
1: ใช่ๆที่เปิดตัวเป็นบีมพิมพิชยา
0: ครับ
1: ก็อยู่มีอยู่มีบีมม
0: ี
1: หญิงสุธาสินีมีเทนนิสนะที่ร่วมอยู่ในเฟรมแล้วกัน
0: ครับ
1: ในเฟรมก็หล่อสวยกันเลยแล้วก
0: ็
1: พระองค์หญิงนะฮะ
0: ครับ
1: เทนนิสนี่ไม่ได้แข่งนะเทนนิสนี่ไม่ใช่กลับมาแข่งนะเป็นนางแบบเฉย
0: ครับ
1: เออครับก็ถือว่าดูเรียบหรูมีสไตล์ไฮโซเลยดูแบบโอ้โหสวยมากสวยมาก
0: สวยมากนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นชุดที่นักกีฬาก็จะใส่ในงานพิธีการอะไรต่างๆเวลาเดินเข้าสนามอะไรพวกนี้นะฮะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นพระคุณอาที่คุณนะที่เนี่ยท่านองค์หญิงเนี่ยก็ท่านเป็นคนที่ออกแบบชุดนี้ด้วยนะฮะนะครับแนวคิดนี่ก็คือเขาบอกว่าภายใต้แนวคิด the art of unity นะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียว
0: ครับ
1: ถ่ายทอดพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยที่ร่วมกันส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยสู่เวทีการแข่งขันในระดับเอเชียนะครับ
0: ครับ
1: แม่อยากได้สักตัว
0: โอ้โหสวยนะ
1: เออ
0: แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพี่บีเสื้อแกสปอร์ตสวยนะปีนี
1: ้เออ
0: พี่บีบอกอีกแล้วเหรอ
1: พี่บีบอกแล้วทำไม
0: อ้าวมันกว่าก็แซวพี่บีขอร้อยตัวได้ไหมฮะ
1: พี่บีแหลมสิงเนี่ย
0: ไม่ใช่ฮะพี่บีขอแกสปอร์ตนะฮะ
1: พี่บีบอกจะเอาไปขายนะฮะร้อยตัว
0: ไปขายแล้วร้อยตัวแกตกใจเก่งเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยล้อเล่นกับพี่ใครจะเอาร้อยตัวฮะเอามาใส่ตอนทำออนไลน์หน่อยสักตัวสองตัวเออ
1: เฮ้ยคุณของี้เลยโอ้โหสุดยอดเลย
0: เอาเลย
1: ฮะ
0: อันนี้ด้านกันไปหรือว่าไงครับตรงไปใช่ไหม
1: ก็ดีก็ตรงๆก็พูดตรงๆก็ดี
0: อ๋อเหรออ
1: ย่าเรียกว่าด้านนี้เรียกว่าตรง
0: ๆอ๋อตรงๆเหรอฮะ
1: ดีแล้ว
0: เพราะพี่บีเนี่ยน่ารัก
1: ต้องงี้แหละ
0: บอกว่าม าเป็นยังไงเดี๋ยวช่วยอ๋อก็เลยบอกขอมาใส่ออนไลน์นะพี่นะครับ
1: แล้วได้ไหม
0: ก็ได้นะก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นด้วยความที่เราขี้เกียจด้วยไงฮะบางครั้งก็ลืมบ้างอะไรบ้างไงพี่บีก็ถามอ้าวแล้วทำไม
1: ได้มาก็ไม่ใส่อีก
0: ไม่ใส่อีกให้คนเดิน
1: เ
0: ด็กให้สาวอีก
1: ล่ะโอ้แต่ชุดปีนี้สวยนะ
0: สวยนะ
1: ผมชอบเสื้อคลุมอะสีแบบสีแบบน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยนะเออสวยดี
0: ครับ
1: ก็น่าจะมีหลายตัวหลายเสื้อก็น่าจะมีหลายตัวอยู่
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีกอล์ฟด้วยเนี่ย
0: กอล์ฟเป็นไงบ้างเอ่ย
1: กอล์ฟ LPGA ทัวร์ก็แข่งในรายการ CPKC Women's Open นะฮะ
0: ครับ
1: แข่งที่แคนาดานะรายการนี้นะครับที่ Royal Mayfair Golf Club ที่แคนาดานะครับก็รอบที่2ก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับผู้นำล่าสุดตอนนี้เป็นมิยูยามาชิตะของญี่ปุ่นนะฮะทำไป4อันเดอร์ในวันนี้แล้วก็สกอร์รวมก็เป็น12อันเดอร์นะครับเธอยังเล่นไม่จบด้วยนะเล่นไป9หลุมนั่นเองนะครับก็นำหน้าอันดับ2ก็คือจูซูบินของเกาหลีใต้อยู่3สโตรกด้วยกันอีกคนที่โอ้โหยิงอันดับ2ร่วมนี้ที่9อันเดอร์พานี่มีตามมาหลายคนเลยนะฮะทั้งจูซูบินยูริโยชิดะเคียร่าโรเมโรของอเมริกานะฮะหยินด้วหนิงของจีนนะนี่พวกนี้ใน9อันเดอร์หมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: นักกอล์ฟไทยที่ดีที่สุดก็คือเอเรียจุฑานุการนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่8ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์นะครับวันนี้เล่นดีเลยวันนี้เล่นไป9หลุมนะทำสกอร์ไป3อันเดอร์นะครับก็อยู่ที่8ร่วม7อันเดอร์นี่ก็ตามผู้นำอยู่5สโตรกด้วยกันนะฮะ
0: ครับ
1: คนอื่นๆของไทยมีสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับอันดับ22ร่วมตอนนี้4อันเดอร์นะครับอันนี้จบแล้ววันที่2ทำเพิ่ม2อันเดอร์นะครับสกอร์รวมเป็น4อันเดอร์พาร์นะครับ
0: ครับ
1: ปาจารีอนันต์ฤกาอันดับที่33ร่วมจบแล้วเหมือนกันนะครับสกอร์รวมอยู่ที่ 3อันเดอร์พาร100 3

0: 37นะครับแล้วก็ไล่ๆลงมาตรึดตรึดตรึดหมดแล้วที่ผ่านการตัดตัวนะฮะผ่านการตัดตัว3คนด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: รายการนี้อาจจะไปไม่เยอะนะที่ตกรอบนี่มีโมริยาจุฑานุการนะครับทำสกอร์รวมไป3โอเวอร์พาร์นะครับก็ถึงแม้วันนี้จะยังไม่จบแต่ว่าจุดตัดตัวเนี่ยอยู่ที่อีเวนต์พาร์นะฮะก็ยังต้องทำเพิ่มอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ชนิดตีวรรณแสนก็5โอเวอร์นะครับก็ต้องเร่งเครื่องด่วนหน่อยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็หมดแล้วฮะ
1: หมดแล้วนะ
0: ครับ
1: มีกอล์ฟบ้านเราได้ไงในการแข่งขันโคเซ็กชันระหว่าง Thailand PGA Tour แล้วก็ All Thailand Golf Tour นะในศึกสิง SAT MBK Championship 2026ครับเมื่อวานนี้น้องชนะชนเนาะน่าจะลงเสียงถูกนะครับโชคประจักษ์ชัด
0: ครับ
1: นักกอล์ฟสมัครเล่นวัยเป็นแค่22ปีที่มาจากรอบคัดเลือกนะก็เปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมกดถึง7อันเดอร์พา64ครับนี่เพิ่งจบจากซานดิเอโกสเตทอเมริกานะเป็นไงสุดยอดขณะที่โปรแจสนะอัจฉริยเจนวัฒนานนท์นะครับก็นำร่วมกันเช่นกันอ๋อขออภัยไม่ใช่ไอ้แจสเป็นดราก้อนอัจฉริยวินัยเจริญชัยในวัย26ปีรับจากชลบุรีเจ้าของออทแลนด์รายการล่าสุดเนาะแชมป์รายการล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ทำสกอร์ได้เท่ากันอยู่ที่7อันเดอร์พาร์นะครับ
0: ครับ
1: ก็รายการนี้เชียร์กันรวมกัน3ล้านบาทนะครับ72หลุม4วันนะ20ถึง23สิงหาคมนี้แข่งขันที่สนามลำลูกกาคลับพา71ระยะ 7,160 หลาแชมป์รับไป 360,000 บาทครับ
0: ครับ
1: นะคุณก็ไปได้นะแถวบ้านคุณเห็นใช่ไหมลำลูกกา
0: ใช่ลำลูกนกก็มี
1: ฮะลำลูกไก่อย่างเงี้ยหรือว่าไง
0: โอ้ได้นี่มาแล้วนะ
1: ครับ
0: พี่ช้างก็มาแล้วนะพี่ช้าง
1: พี่ช้างยังไงเลย
0: พี่ช้างธงชัยใจดี
1: เป็นยังไงบ้าง
0: นี่สัปดาห์นี้แข่งมีรายการแชมเปี้ยนทัวร์แข่งนะ
1: ครับ
0: รายการโรเจอร์ชาริตี้คลาสสิกนะฮะแข่งที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้แข่งรอบ2อยู่นะครับแต่ว่าโปรช้างของเรานี่จบแล้วจบรอบ2จบไม่ใช่รอบ2รอบแรกขออภัยเพราะว่าซีเนียร์ทัวร์แข่ง3รอบนะฮะวันนี้รอบแรกโปรช้างทำไป5อันเดอร์พาร์65นะครับ
1: ครับ
0: อยู่อันดับที่2ร่วมครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะฮะอยู่อันดับที่2ร่วมแล้วก็ตามมิเกลอังเคลฮิมิเนสผู้นำจากสเปนที่ยังเล่นไม่จบนะฮะอยู่สโตรกเดียวมิเกลอังเคลฮิมิเนสนี่6อันเดอร์นะครับโบชานี่5อันเดอร์นะฮะแม่มีลุ้นแชมป์เหมือนกันนะฮะหรือไม่ได้แชมป์ก็เตียนอันดับต้นๆ นี่ก็อิ่มหนำสำราญสบายตัวแน่นอนนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหสุดยอดจริงนะครับ
1: อ
0: ่ะก็เชียร์กันต่อไปนะครับเผลอๆอาจจะมีแชมป์ในรายการแชมเปี้ยนส์ทัวร์ก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ไ
0: อ้ PGA ทัวร์ก็รายการใหญ่นะสัปดาห์นี
1: ้ครับ
0: รายการไอ้ BMW Championship นะฮะก็ถือว่ารายการระดับใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็แข่งกันในรอบที่2อยู
1: ่ครับ
0: รอบที่2ตอนนี้ผู้นำนี่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะก็เดี๋ยวขอไปผู้นำเนี่ยเป็นฮิมิเนสเหมือนกันนะเฮ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวดูอีกอันนึงอ๋อผู้นำเป็นแกลลี่วูดแลนด์แกลลี่วูดแลนด์ของอเมริกาแล้วก็วิลคลาร์กของอเมริกาคนหนึ่งนะฮะ
1: ครับ
0: วินแฮมคลาร์กของอเมริกาคนหนึ่งสกอร์รวมอยู่ที่11อันเดอร์นะฮะ11อันเดอร์รายการใหญ่นะอันนี้รายการใหญ่ BMW Championship เนี่ยนะฮะก็ชิงเงินรางวัลกันเยอะเลยแล้วก็มีตัวดังๆมาเยอะนะฮะรอรี่แมคเอนรอยก็มา
1: ครับ
0: รอรี่แมคเอนรอยรอบแรกอ่ะเล่นดีแต่ว่าตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่8ร่วมนะฮะสกอร์อยู่ที่7อันเดอร์พาร์นะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: เยี่ยมเลยนะ
0: กอล์ฟก็มีนี่ใช่มั้ย AS ถ่ายใช่มั้ย
1: ใช่ถ่าย DP World Tour ถ่าย Conflict Tour
0: ไอ้ PGA
1: Tour ใช่ไม่ทัวร์ไม่ได้ถ่าย
0: PJ มีไหม
1: เชฟพี่ทัวร์เหมือนจะถ่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจ PJ มี PJ เนี่ยถ่ายแน่นอนแล้วก็ LPGA ไง
0: LBA ก็มี
1: ใช่จะถ่ายหลักๆก็เป็น DP World Tour
0: โอ้สุดยอด
1: 3รายการมี PJ ทัวร์ DP World Tour แล้วก็ PJ ทัวร์ไอ้ผู้หญิงด้วย 3ทัวร์ตัวใหญ
0: ่ LBA ทัว
1: ร์ LBA ทัวร์ PGA ทัวร์แล้วก็ DP World ทัวร์หลักๆนะ
0: ครับ
1: เทนนิสก็ล่าสุดเนี่ยคาร์ลอสอัลคาราซยืนยันว่าจะกลับมาแข่งขันยูเอสโอเพ่นนะแม้ว่าจะเจ็บข้อมือขวาไปนานถึง4เดือนก็ตามคัมแบ็กกลับมาแน่นอน
0: ครับ
1: ครับแต
0: ่พอครับพอคลาสกลับมาอันนี้รู้งาน
1: ซินเนอร์ไม่มาเลย
0: ซินเนอร์ถอนตัวเลย
1: ถอนตัวเลย
0: โอ
1: ้ซินเนอร์คือเจ็บซินเนอร์เนี่ยเขาก
0: ็
1: หายไม่ทันเห็นว่าเจ็บเข่านะซินเนอร์เนี่ย
0: เจ็บตรงไหนดูสิ
1: เหมือนเจ็บเข่า
0: เจ็บเข่าเรื้อรังใช
1: ่ใช่ใช่ใช่
0: มันเจ็บเข่ามันไม่หายดีทีอย่างเง
1: ี
0: ้ย
1: ยี่ห้าปีเป็นรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วเนาะแพ้อาคาราสนะฮะ
0: แล้วพอเห็นอาคาราสมาก็ไม่เอาดีกว่า
1: ไม่เอาดีกว่านะ ปีนี้เนี่ยก็เริ่มแข่ง30กันยายนถึง13กันยายนเลย
0: เมเจอร์สุดท้ายแล้วนะ
1: ใช่ฮะ
0: ของปีนะฮะ
1: ครับ
0: US Open นะครับ
1: อืม
0: อืมแม่ไอ้พวก2คนนี้มันรู้งานกันจริงๆนะ
1: ใช่ ก็โห
0: ไอ้คราวที่แล้วก็
1: แต่ไม่ได้ว่าอาคาราสก็ไม่ได้แข่งตั้งแต่โน่นอ่ะตั้งแต่วิมบัลดัน
0: อ
1: ่ะเฮ้ยวิมบัลดันก็ไม่ได้ไป
0: ก็ไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ไปเจ็บเพราะซินเนอร์ได้ซินเนอร์ได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ชนะสวีเลฟอ่ะ
0: สวีเลฟก็ได้ตลอดอ่ะ
1: ก็เลยถอนตัวดีกว่าฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ตามนั้น
1: ใช่
0: ก็ยุคนี้ก็เป็นยุคของเขาย
1: ุคของเขา
0: เขาสองคนเนี่ยนะ
1: ก็มีซินเนอร์อาการ์ลาสสวีเลฟถ้าว่าสองคนนี้ไม่อยู่ก็ได้แชมป์ไงก็เหมือนกับฟันเดอร์เพนที่ผ่านมา
0: สวีเลฟได้
1: ครับ
0: สองคนนี้ไม่อยู่นะฮะ
1: ไม่อยู่นะ
0: ก็เลยได้ไป
1: ก็เหมือนกับจิวยี่ไงเ
0: อ
1: ้าก็
0: จิวยี่แล้ว
1: ฟ้าส่งข้ามาเกิดเอ้าจิวยี่ใช่แล้วเหร
0: อ
1: ทำไมต้องส่งคงเบ้งมาเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: อ๋อเหมือนโรนัลโดไหม
1: เหมือนใครฮะ
0: โรนัลโด
1: ใช่ทำไมต้องส่งเมสซี่มาด้วยใช่ไหมฮะ
0: ต้องส่งเมสซี่มาเกิดด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: นะ
0: อ
1: ่ะประมาณนี้
0: ครับ
1: ครับผมลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
0: เอ้า
1: อย่างนะ
0: ลาแล้วลาอีก
1: นะปืนโต3ต่อ0หวาเจี๊ยครับพี่จะคุณมอนนอนโคกรีงเนี่ย
0: สุดยอด
1: สวัสดีครับพี่ๆตี5ขอเพลงเสียดายของบอดี้สแลมเบเกนเนอร์ FC มิ้นนิยารินเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ใครอ่ะมิ้น
0: ไม่รู้ครับ
1: เอาสวัสดีครับพี่บางพี่การนะครับแมนยูผมจะกดอยู่ไหมครับเย็นนี้จะคุณบอยแข่เคมโอ้ยสบายอยู่แล้ววันนี้แมนยูอ่ะ
0: เฮ้ย
1: แต่เร็วนะวันนี้แต่เรา 18.30 นะ
0: นิ่มนิ่มนิ่มนิ่ม
1: นิ่มนิ่มนิ่มนิ่มวันนี้เจอหมู่เฮาใช่ไหม
0: เฮานี่กลับมาพรีเมียร์ลีกครั้งนะตอนเล่นพรีเมียร์ลีก10นัดหลังสุดนี่แกไม่เคยชนะเลยนะฮะที่เจอกับแมนยูนะ
1: ครับ
0: ครับผมชนะแน่นอน
1: ชนะอยู่แล้ว
0: เหรอ
1: เจอเฮาซิตี
0: ้
1: หมู่เฮาหมู่เฮา
0: เตเลมันลงไหมวันนี้เตเลมัน
1: อยู่ที่เยอรมันต้องลงคู่กับบรูโน่ไง
0: อังเดรซานโตรส
1: อังเดรซานโตรสไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: เขาบอกเล่นดีช่วงปรีซีซั่น
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับนะประมาณนี้นะฮะสวัสดีครับคุณโอ๊กตั้งความหวังแค่ไหนกับสเปอร์ของเราเสริมทัพโหดลุ้นแชมป์ลีกหรือบอลถ้วยสักรายการแม้จะคุณเดวิดเจียงเป็นยังไง
0: โอ้พี่เดวิดเจียงเหรอเนี่ย
1: เดวิดเจียงเนี่ยเป็นดาราใช่ไหม
0: ใช่ใช่ชอบมากเลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มาอยู่เมืองไทยแล้วฮะ
1: เอาเหรอ
0: เชียร์สเปอร์ด้วย
1: โ
0: อ้ไม่ตั้งความหวังอะไรฮะผมบอกตรงว่าบอกตรงเลยนะอันนี้ไม่ได้ว่าออกตัวนะผมว่าแบบติดอันดับดีๆหน่อยก็ดีใจแล้วแล้วก็ไปลุ้นแชมป์บอลถ้วยเอา
1: ครับ
0: เต็มที่อ่ะก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะถ้าใช่แชมเปี้ยนส์ลีกนี่เกินคาดผมละ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันดูแล้วมันก็ซื้อเยอะแล้วก็มันโอ้โหถึงแม้ว่าซื้อตัวมามันจะดีก็ตามนะแต่ก็ไม่มีรับประกันไว้ได้ว่ามันจะดีแล้วก็เข้าระบบจริงๆอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ทำไมคุณเสริมโหดจังเลยอ่ะ
0: ปรับ
1: ด
0: ู
1: ในการเนี้ย
0: โอ้ต้องเสริมนี่17 2ปีติดอ่ะ
1: เหรอ
0: ไม่ไหวแล้วจะให้ผมหนีตกชั้นทุกปีผมก็ไม่ไหวนะ
1: ไม่เอานะ
0: ต้องเอาหน่อยนะ
1: เออ
0: ไม่แล้วมันเป็นเหมือนข้อตกลงของเดซาบี้กับบอร์ดตั้งแต่ก่อนมาไง
1: ครับ
0: เขาคุยนะแต่ก่อนมาแล้วนะไอ้พวกตัวที่ซื้อเนี่ยตัวที่คือเดซาบี้ตอนคุยเนี่ยเขาแบบหล่อเลือกได
1: ้
0: เขาแล้วบอร์ดสเปอร์ก็ต้องยอมทุกอย่างก่อนที่จะมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะเอาตัวนี้ตัวนี
1: ้ครับ
0: ถ้ารอดนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องซื้อมาให้ได
1: ้
0: แล้วก็ซื้อมาได้ก็ดีแต่ว่าถ้าส่วนตัวผมไม่ได้หวังสูงเลยเท่าไหร่ผมหวังแค่อันดับยูโรปาลีกอะไรพวกนี้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วก็ค่อยๆสร้างไปดีกว่า
1: ครับ
0: ถ้ามันจะ วูบวาบเดี๋ยวมันจะมาแป๊บเดียวค่อยๆสร้างวางรากฐานไปอยู่จอยาว
1: ๆโอ้ยเดี๋ยวคุณก็เสริมทำน่ากลัวนะใช้ได้อยู่นะ
0: ก็ใช้เงินมาตอนนี้จะ300แล้วมั้ง
1: รู้จักกันเดียวเหรอ
0: ก็ไอตอนที่มาตอนแรก3คนตอนแรก6คนใช่ไห
1: ม
0: ตอนแรก6คนแต่มันเป็นฟรีแค่3คน
1: ครับ
0: ที่เสียตังค์นี่ก็มีโตนารี100ไอมัตเตอุสแฟนนันนี่ประมาณ75
1: ครับ
0: แล้วก็ไอฟานเนคเคอร์นี่ก็ประมาณ52
1: โอ้โหฟานเนคเคอร์อีก
0: อันนี้ก็เท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้โห200กว่าแล้วอ่ะใช่มั้ยมารวมกับไอ้2คนเนี่ยมามูชกับอะไรนะซาวินโยเนี่ยไอ้2คนนี้ก็ประมาณ140 150อ่ะโอ้โห200กว่ารวมกับอีก100กว่า 3-400 เอาอ่ะปีแล้วก็พอกับลิเวอร์พูลปีแล้วก็400ไง
1: 300ก็ซื้อเยอะอ่ะกองหน้า
0: เออนั่นแหละ
1: 5นัดแรกชนะรวดหลังจากนั้นก็เรียบร้อย
0: นั่นแหละปีแล้วลิเวอร์พูลก็เสริมเยอะหลายคนก็พูดเหมือนกันโอ้โหน่ากลัวแชมป์แน่นอนแบบนี้ใช่ไหม
1: เป็นไง
0: แต่มันก็ไม่มีอะไรทำกันได
1: ้
0: มันต้องดูของจริงนะฮะ
1: เนาะ
0: ต้องดูการเล่นดูอะไรก่อนแต่ถ้าให้ดูให้ถามตอนนี้ผมว่า
1: ขอไปแชมเปี้ยนลีกไหม
0: โอ้ถ้าได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็ดีใจมากเลยจะถือว่าเกินเป้า
1: ครับ
0: ถ้าติดท็อปไฟล์เหรอผมเนี่ยเกินเป้าท็อปไฟล์แชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวนี้ก็น่าจะไปท็อป5ทีมนะ
1: 5ทีมแหละ
0: ของพรีเมียร์ลีกนะ
1: โควต้าพรีเมียร์ลีกอ่ะ
0: ครับ
1: นะกลัวรถการนี้คุณสเปอร์คุณอ่ะฟันเดเคอร์อีกนะ
0: แต่มันดีอย่างนะคืออย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นอ่ะว่านอกจากอาร์เซนอลที่มันโดดไปอ่ะทีมอื่นมันไม่รู้เลย
1: ครับ
0: ทีมอื่นมันคาดเดาอะไรไม่ได้นะคือตอนนี้พูดได้แต่บนหน้ากระดาษอะของจริงไม่รู้เลยนะว่าจะออกมาเป็นยังไงมันอาจจะดีเลยหรือไม่ดีก็ได
1: ้ครับ
0: ทุกทีมเลยด้วย
1: แ
0: ปลกมากนะฮะ
1: นะ
0: ก็มีโอกาสเหมือนกัน
1: เฮ้ยได้อยู่แล้วคุณรุ่นการนี
0: ้ก็อันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูล
1: อ้าว
0: ลิเวอร์พูลหวังถึงแชมป์ไหม
1: ไม่หรอกผมขอติดท็อปไฟก็พอลิเวอร์พูลอะโค้ชใหม่ด้วยนักเตะก็ดูไม่มีซาร่าด้วยไงแล้วก็ระบบใหม่ไม่รู้จะเข้าระบบมากน้อยแค่ไหนดาวรุ่งด้วยอะไรเงี้ย
0: บาโคล่าได้ไหม
1: ฮะ
0: บาโคล่าได้ไหม
1: แบลลี่บาโคล่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบโอลิเซ่กับไอ้มิก้าฮอตอ่ะ
0: อ๋อของอาแจกอ่ะ
1: อาแจกอ่ะ
0: โอ้โหโคตรดีตัวนี้นะ
1: เออแต่ทำไมลิฟผมไม่เอา
0: ไปไหนแล้ววะ
1: ไปเปเช่ไง
0: ไปเปเช่นะโอ้โห
1: ปีตัวนี้เนี่ย
0: แต่ก็ไม่รู้นะเห็นแต่คลิปปีตัวจริงนี่ว่
1: าปีในทีมเปเช่ตัวนี้เป็นเกาหมดแล้วฮะ
0: ทำไมฮะ
1: มีแต่ปีกไง
0: อ๋อนึกว่ากินไก่เยอะ
1: แอ๋ว
0: แต่ว่า
1: ปีกกึ่งกองหน้ากองหน้ากึ่งปีกอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเลย
0: แต่ก็ต้องเข้าใจแหละปีแล้วซื้อเยอะไงปีนี้ก็ซื้อไม่ไหวแล้วไง
1: ครับไม่ไหวแล้ว
0: ปีนี้ก็ต้องใช้ของที่ซื้อปีแล้วเป็นหลัก
1: แล้วก็อะไรแหละบอร์ดบริหารอะไรก็มีปัญหาอะไรกันด้วยนักเตะแล้วไอ้บอร์ดก็ลาออกด้วยไง
0: เอฟมีผู้ถือหุ้นใหม่ด้วยนี
1: ่เอออะไรผู้ถือหุ้นใหม่เลยมันเยอะแยะหมดเลยมันเปลี่ยนไปเยอะ
0: ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะมันก็ไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยพวกนี้เขาก็มืออาชีพอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็มืออาชีพที่บริหารด้านกีฬาเข้าใจแล้วเขาก็มีเงินเยอะมาก
1: ใช่
0: ไอ้กลุ่มที่มาถือหุ้นใหม่ 30% เงินโคตรเยอะเลยคุณเจง
1: อเมซอนเนี
0: ่
1: ย
0: เยอะมาก
1: อเมซอนที่ขายตามปั๊มน้ำมันอ่ะ
0: ครับขอสักแก้ว
1: ชาดำอ้าว
0: นั่นแหละ
1: ไม่ใช่ Amazon เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ขายของออนไลน์ของเจฟ Bezos มาสถีรวยสุดในโลกอ่ะ
0: รวยอันดับ3ของโลก
1: โอ้โหรวยเนาะ
0: เป็นรองไอ้อีลอนมัสก์กับใครสักคนกันนั่นแหละ
1: อ
0: ันดับ3
1: ครับ
0: นี่เจียดเงินนิดนึงมาซื
1: ้ออ
0: ีก2คนนั้นก็โคตรรวย
1: รวยนะ
0: ไอ้อีกคนนึงก็เป็นผู้ก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook กับ Mark Zuckerberg อะไรไอ้ซาเวลินแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นลูกเขยของลักษมีมิตรทาว
1: ครับ
0: ไอ้บุคคลที่รวยที่สุดของอินเดียหนึ่งในคนรวยที่รวยที่สุดของอินเดีย
1: ครับ
0: พ่อค้าเหล็กอะไอ้เหล็กอะไรพวกนั้นน่ะนั่นแหละก็โคตรรวย
1: รวยนะ
0: ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอาเงินมาใช้กับลิเวอร์พูลนะ
1: ครับ
0: ก็เขามาซื้อหุ้นแค่ 30% แต่ว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแน่หุ้น 30% นี่แบ่งมาเยอะนะถือว่า1ใน3เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คงจะเข้ามีบทบาทอะไรในทีมพอสมควรเหมือนกันเงินอาจจะเยอะขึ้นก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ซื้อปีนี้ยังเฉยๆได้หลักๆก็ใครอ่ะลิกตอมุนยอส
1: มุนยอสก็สำรองทีมชาติสเปน
0: บอลโลกก็เจ็บ
1: พิสูจน์ตัวเองได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ไอ้นี้ดีนี่ดี
1: ใครอะ
0: ไอเชลมิชาเก้โอ้ดูมีทรง
1: ชาเก้นะ
0: ชุดทรงหุ่นเหิน
1: จะแบกฟันได้เท่านั้นล่ะ
0: เล่นจะได
1: ้
0: มันก็ต้องมีตัวอย่างนี้แหละเหมาะเลย
1: เหมาะนะ
0: เออฟันได้ไว้รอเก็บไงอะ
1: เราโห่อะไรพวกนี้นะ
0: รอชมว่าดีกว่าดีกว่าไออะไรนะโกนาเต้เวอร์ชันดูไกลแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวอย่างเดียวเราพักกันสักครู่ไหม
0: ครับ
1: ช่วงหน้าเราคุยเรื่องของฟุตบอลหน่อยไหมฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศเป็นไงบ้าง
0: วันนี้มีบอลนะ
1: มีบอลเยอะเลยบอลไทยทีมชาติไทยไง
0: ไ
1: ทยเตะตอน2ทุ่มแล้วก็เรื่องของแมนยูซื้อบาเลบาแล้วก็บทลงโทษอาร์เจนตินาไง
0: โอ้โห
1: โหยาวเหยียดเกียรติพันธ์ทองนะ
0: อ่วมมาก
1: อ่วมอรไทยอ่ะโดยเฉพาะปาเลเดส10ตัด
0: ก็ผมว่าก็เหมาะนะถ้าถามผมอะ
1: เนาะ
0: ว่าพฤติกรรมมันแย่จริงนะ
1: มันไม่ไหวจริงเนาะเดี๋ยวไปว่ากันในประเด็นหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งยักษ์สุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งยักษ์สุภโชคพยองเดชและบอมประพล
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งยักษ์สุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: มาแล้ว
1: จ้ะตามนั้นจ้ะ
0: ตามนั้นนะฮะขอกราบคำว่าลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
1: ไม่ลาแล้วเหรอ
0: เออ
1: ทำไมไม่อยากลาจัง
0: นั่นน่ะสินะ
1: ลามา3รอบแล้วนะ
0: เอ้าครับผมม้าก็ได้นะฮะ
1: ม้ามั้งดิ
0: แกะก็ได้นะ
1: อ
0: ่ะมีคนขอเพลงมาเสียดายของบอดี้สแลมนะ
1: ครับผม
0: ครับเพลงนี้น่าจะมี10ปีขึ้นนะเนาะ
1: เพลงนี้ของพี่เบิร์ด
0: พี่เบิร์ด
1: เป็นออริจินอล
0: ออริจินอลใช่มั้ย
1: บอดี้สแลมนี่มาทำใหม
0: ่อ๋อมาทำใหม่นะ
1: ใช่
0: เสียดายที่วันนี้ไม่มีเธออยู่
1: ครับ
0: ใช่ไหมเออ
1: สุดยอด
0: สุดยอดนะ
1: พี่ตูน
0: ลาไปก่อนแล้วกัน
1: อีกแล้วทำไมรู้สึกอยากกลับบ้านนะวันนี้
0: เอาเหรออ ้าวผลบอลมีคนขอขับอเมริกามาคุณยังไงมันยังไงมันอยู่ที่ไหนขับอเมริกายังไงฮะ
1: โอ้โหขับอเมริกา
0: ขับอเมริกาบอลตั้งเยอะแยะไม่ดูกัน
1: มันน่าจะแถวอเมริกาใต้ไหม
0: อเมริกาใต้ไห
1: ม
0: ครับอเมริกาเหร
1: อ
0: ครับอเมริกาเตะวันนี้โอ้ยคำอเมริกาเตะ10โมงพวกคุณเลยเจออะไรเนี่ย FC
1: เจอควาเรสอะไร
0: ควาเรสอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: 10โมงเช้าเด
1: ้อ
0: ครับ
1: ครับ
0: ยังไม่เตะนะ
1: ครับ
0: โอ้
1: เม็กซิโก
0: เม็กซิโกโน่เลยฮะเอ้พี่เนี่ยส่วนฟุตบอลต่างประเทศอาการอื่นเอาลืมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะอาร์เซนอลก็เปิดฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ย
1: ม
0: เปิดบ้านชนะทีมสกายบลูโคนทรีซิตี้3-0เลยนะ
1: ครับ
0: ลาลีกาเนี่ยเบติสก็ชนะโซซิดาด1-0ครับลีกเอฝรั่งเศสนะครับมาร์เซย์ก็ชนะสตาร์บัคไป4-0เลยคุณมีอะไรล่ะลีกา2เอาริชใช่ไหมก็ชนะกราเซอร์AK ไป1-0ครับ
1: ครับ
0: มีอะไรอีกล่ะตกหล่นไปคนไหนก็สอบถามในกอล์ฟฟุตบอลลีกก็จะว่าไปก็มาแล้วนะ
1: ใช่
0: จะว่าไปก็มาแล้วนะฮะ
1: มาแล้วเนี่ยเปิดแล้วไง
0: เปิดแล้ว
1: แต่ว่าไม่ค่อยมีใครถามผลแล้วแหละนะวันนี้นะน่าจะเซฟพลังไว้ก่อน
0: เซฟพลังวันนี้หรือเปล่า
1: เซฟพลัง
0: เพราะว่าวันนี้มีทั้งบอลไทยบอลเทศนะ
1: เริ่มแล้วไงเริ่มแล้วไง
0: แล้วก็บอลไทยก็ทีมชาติไทยของเรานะครับเห็นพอมนุนครับบอกว่าให้โปรโมทให้หน่อย
1: โปรโมทอะไรฮะ
0: โปรโมทนี่เอ้าโปรโมททีมชาติไทยไงจะแต่ไง
1: ต้องโปรโมทอีกอ่
0: ะไปเชียร์เยอะๆหน่อยคนน้อยจังเลยอ่ะ
1: เฮ้ยคนจองบัตร
0: ก็ดูแล้ว
1: คนจองบัตรตั้ง15,000แล้ว
0: อ๋อเหรออ ่
1: าในบัตรออนไลน์นะ
0: เออ
1: เออ
0: ครับ ก็ดูกันเยอะแล้วนี่นะ
1: ใช่
0: วันนี้น่า
1: จะด้วย
0: ไปกันเยอะละนะครับทีมชาติไทยลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรืออาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านเจอคู่ปรับและแชมป์เก่าอย่างเวียดนาม3ครั้งหลังสุดเราชิงกับเขาตลอดนะ2022เราชนะได้แชมป
1: ์คราวที่แล้วแพ
0: ้2025ใช่ไหม
1: ครับ
0: 25 26คน
1: 2000
0: 2024อ่ะแต่มันขึ้นต้นปี2025ฮะ
1: 25
0: นั่นแหละแล้วก็แพ้เขาแพ้เขาคาบ้านเลย
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มา
1: ครั้งที่ก็ชิงด้วย
0: เป็นครั้งที่3ด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็ไปเชียร์กันเยอะๆนะวันนี้นะเมื่อวานนี้ก็มีงานแถลงข่าวเป็นยังไงบ้างเต้ยเป็นไงบ้างเอ่ยเต้ยคนที่ชอบวิจารณ์ฮัสซันนะฮะเป็นไงบ้าง
1: โอ้เต้ยบอกว่าตอนไอฮัสซันมาแถลงเราแถลงก่อนใช่ไห
0: ม
1: เราแถลงบ่าย2โมงกว่านักข่าวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่มีแต่นักข่าวไทยนักข่าวเวียดนามมาเยอะนักข่าวเวียดนามนี่มารายการนี้เยอะนะ
0: ครับ
1: เออก็มาดูแถลงข่าวไทยกันพอสมควรนะฮะ
0: แล้วก็มีถามยังไงว่าเอ๊ะทำไมซีเกมฟุตบอลชายคนดูแถลงข่าวมาเยอะเลยอ่ะแล้วเต้ยก็อ๋อเขาไปทำข่าวอื่นบ้างมีไหมเนี่ยมีเต้ยจะไป
1: ไห
0: นไปบวกใครไหมเต้ยเนี่ยก็ไม่มีลบไม่มีหารไม่มีคูณเหมือนกันนะ
1: ทำไมฮะ
0: บวกอย่างเดียวเลยเขาจะบวกอย่างเดียวนะ
1: แต่เมื่อกี้นี่เกือบมีกับช่างภาพผม
0: เออเหรอ
1: ตอนไอ้ทัศน์แถลงก็ไม่มีอะไรแต่ตอนเวียดนามแถลงเนี่ยคิมซังซิกแถลงเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: คิมซังซิกแถลงกับใครไม่รู้นักบอลบราซิลคนไหนสักคนหนึ่งเนี่ยนะโอ้เป็นบราซิลชัดๆเลยนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่านักข่าวไทยไม่มีเลยมีคุณเต้ยกับช่างภาพอยู่2คนเนี่ยแหละ
0: เอาเหรอ
1: เออนักข่าวไทยคนอื่นไม่มีออกไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: และไอ้ช่างภาพผมก็แกก็ตั้งกล้องไงก็จะถ่ายรูปอยู
0: ่อ
1: ื
0: ม
1: แกก็เล็งถ่ายรูปอะไร
0: โฟกัสจุดโฟกัสลงเล็งโฟกัสอยู
1: ่อยู่ดีไอ้ตากล้องเวียดนามเว้ยมาตั้งกล้องแบบถ่ายทีวีอ่ะกล้องวิดีโออ่ะมาเอาขาตั้งกล้องมาวางแล้วก็บอกหลบหน่อย
0: ครับ
1: เฮ้ยบอกจะสาวอยู่แล้วเชียว
0: ไม่สาวเลยฮะ
1: เออ
0: ครับมารยาทเนาะ
1: เออมารยาทไม่มีเลย
0: จริงนะมีจริงนะพวกนี้นะผมทำข่าวแล้วก็แล้วก็ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่คุณถ้าอยู่ไปอยู่ในสนามจริงนะไปอยู่ในเหตุการณ์จริงอ่ะ
1: ครับ
0: มารยาทนั่นจริง
1: ๆใช
0: ่จริงๆพวกเนี้ย
1: ผมก็แบบมันควรจะรู้กันบ้างแล้วมาบ้านเราอ่ะ
0: ใช่จริง
1: แต่นักข่าวเวียดนามไปเยอะจริง
0: อ๋อแต่ก็ชมว่าเวียดนามบอลเขาเนี่ยนักข่าวเขาเยอะ
1: ใช่ผมว่าไอ้นัดสองที่เราจะไปเยือนเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ผมว่านักข่าวไทยไปไม่กี่คนอ่ะ
0: เหรอ
1: หรือว่าเบอร์มีผมไม่รู้
0: เต้ยต้องไปนะเต้ยไม่ได้เต้ยเป็น
1: ไม่ได้ไปไม่โอ้โหก็รอสมาคมเชิญอย่างเดียวอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: หัวหมูทะลวงฟันเนี่ย
1: โอ้วันนั้นนี่มาดามนี่แฮปปี้เลยนะ
0: แฮปปี้นะ
1: อ
0: ๋อที่ไปงานงานอะไรนะ
1: ที่เป็นงานมันก็เป็นการแถลงภายมินิสเตอร์อะไรอย่าง
0: เงี้ยนั่นแหละขอมีท่านรัฐมนตรีด้วย
1: โอ้ท่านรัฐมนตรี
0: นายกสมาคมฟุตบอลไทยเจเข้าไป
1: เจแล้วก็พี่น้อยธนุเกียรติก็ไปในการกองทุนแล้วก็นี่ไงว่าที่ผู้ว่าตั๋วไปด้วย
0: คุณโปรดปรานสมานนิดว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ผู้ว่าการหญิงคนแรกของค่ายหัวหมากนะ
1: เ
0: ป็นไงเราต้องไปวันเจี๊ยบหน่อย
1: ยอด
0: รองเป็นรองไม่ได้นะต้องผู้ว่าการตั๋วนะ
1: ต้องเรียกผู้ว่าแล้ว
0: ผู้ว่าตั๋ว
1: ต้องเรียกผู้ว่าแล้ว
0: ตั๋วหรือว่าบัตรนี่นะฮะ
1: ก็ไปแต่ว่าที่เขาคุยกันในเหตุการณ์นั้นก็มีคุณสุรศักดิ์ใช่ไหมรัฐมนตรี
0: ครับ
1: คุณธนุเกียรติที่เป็นผู้จัดการทุนแล้วก็มาดามแป้งแล้วก็
0: คุณสุรศักดิ์ถามมาดามแป้งเลยไหมว่าทำไมบอลไทยไม่ได้ถ่ายใช่ไหม
1: คือตอนแรกคลิปที่มันออกมาเนี่ยตอนแรกคลิปที่มันออกมามันก็เหมือนกับว่าคนก็คิวก็เตรียมกันไงเพราะมันเป๊ะเกินไปมันเป็นจังหวะที่มาดามโทรศัพท์ใช่ไหม
0: ครับ
1: โทรศัพท์หาคุณองอาจของทรูว่าถ่ายได้สดได้ไหมเป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้แล้วพอคลิปนั้นออกมาเนี่ยคนก็เลยแบบโอ้คอนเทนต์ชัวร์เลยเนี่ยโอ้โหยืนกันเต็มเลย
0: ครับ
1: แล้วก็แบบเหมือนแบบให้มาถ่ายตอนนี้จะได้เห็นภาพว่าม าดามว่าสมาคมว่ารัฐบาลช่วยซื้อแล้วอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็เจรจาก็ตอนนั้นก็งานเข้าอยู่พอสมควรโอ้แต่พอคุณเต้ยเปิดคลิปที่เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น
0: อ
1: ะเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดคลิปนั้น
0: อ
1: ะคลิปที่จะโทรอะโอ้ปรากฏว่าเกมเปลี่ยนเลย
0: เหรอ
1: เพราะจริงๆอะมาดามมันไม่ได้อยากโทร
0: ครับ
1: มาดามเนี่ยไม่ใช่คนที่อยากโทรเลยนะ
0: คุณสุรศักดิ์ไปถามนี่ใช่ไหม
1: ใช่คุณสุรศักดิ์คุณสุรศักดิ์กับคุณธนุเกียรติกับพี่น้อยแหละ
0: ก็ไปถามว่าเอ๊ะทำไมบอลไทยไม่ได้ถ่ายทอดสดตอนนั้นแหละมาดามแป้งไปไง
1: คือเหมือนคือเรื่องอะเหมือนกับเจอะเจอยู่ในงานใช่ไห
0: ม
1: เจเนี่ยเป็นคนที่แบบพยายามที่จะแบบเหมือนกับเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้าไปเรื่อยๆเคียงถามอย่างเงี้ยว่ามันจะไปได้ไหมที่บอลไทยมาถ่ายฟรีอะไรเงี้ยช่วยหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเจ
0: ครับ
1: แต่ว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีที่น้าเอกใช่ไหมน้าเอกไปเรียกร้องแล้วแกก็ไปทรูจริงๆด้วยอย่างเง
0: ี้
1: ยก็มันมีเสียงเรียกร้องกันมาแล้วก็เจก็เห็นก็จะอาจจะเห็นว่าเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยเข้าไป
0: ในที่บอลไทยเชียร์แฟนบอลไทยนะที่แกชอบเดินไปเชียร์ไปเลยนะ
1: ไปทุกที่
0: ให้กำลังใจบอลไทยอ่ะ
1: ไปทุกที่ที่มีบอลไทยพรุ่งนี้ก็คงไป
0: โอ้สุดยอดนะผลยกย่องชีวิตจิตใจของ
1: สุดยอดแล้วสุดยอดแล้ว
0: พวกเราเนี่ยมีการมีงานอะไรพวกนี้ขี้เกียจอะไรด้วยแล้วโอ้โหนี่คือเป็นตัวแทนหมู่บ้านอ่ะ
1: คือเราแบบพูดเรื่องแบบเนี่ยบอลไทยควรจะดูฟรีไหมทำไมไม่ให้ดูฟรีวิจารณ์กันไปอย่างนั้นอย่างนี้นะเปิดประวัติศาสตร์เปิดโอ้ยดูฟรีมาตลอดอย่างนี้แต่ไม่ทำอะไรเลยเราได้แต่วิจารณ์เราได้แต่พูดเราได้แต่ด่าแต่เนี้ยน้าเอ๋เนี่ยเขาเป็นคนที่ลงมือทำ
0: ครับ
1: เป็นคนที่อย่างน้อยๆก็ออกมาเรียกร้องให้เห็นมีคนถามว่าแกอยากดังเหรอแกก็บอกแกก็อยากดังเพราะถ้าแกดังแกก็จะมีข่าวแล้วแกก็จะทำเรื่องอะไรแบบนี้ได้แล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงทูจริงๆไง
0: ครับ
1: คือจุดเริ่มต้นมันก็ที่เป็นเนื้อเป็นหนังมันก็ตรงนั้นแล้วพอในงานเจก็เลยไปเจวี่มิเคียนแล้วก็รัฐมนตรีก็เลยมาถามมาดาม ว่าเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยจะให้เงินจากกองทุนนี่แหละให้เงินไปช่วยสนับสนุนทูได้ไหม
0: ครับ
1: ลองคุยกับทูให้หน่อยได้ไหมว่าถ้ายังมาถ่ายทูไอถ่ายฟรีทีวีให้คนดูเนี่ยมันจะต้องทำยังไงหรือว่ามันได้หรือเปล่ามาดามก็เหมือนอิดออดตอนแรกอะอิดออดไม่ค่อยอยากจะโทรอะไรแบบเพราะแกก็เข้าใจไงว่าในเชิงธุรกิจมันก็
0: คนทำธุรกิจแต่น้องมาดามเขาก็รู้อ่ะ
1: แล้วก็สมาคมก็เป็นหนี้ทรูอยู่เงี้ย
0: ใช่เอางี้ดีกว่าไอ้ฟีฟ่าเช่นครับเนี่ยรัฐบาลซื้อเลย20กว่าล้านเนี่ยซื้อเลย
1: ก็ในงานนั้นเลยแกก็บอกว่ารัฐบาลคุณสุรศักดิ์นี่ก็บอกว่า
0: ซื้อเลย
1: ฟุตบอลไทยต้องได้ดูฟรี
0: ได้ใจแฟนๆแน่นอนท่าน ซื้อเลย25กว่าล้านเขาลดให้แล้วตอนแรก100กว่าล้านลดให้แล้วเนี่ย
1: คือถ้าซื้อ Exclusive เนี่ย80เองแต่ถ้าไม่ Exclusive
0: ก็ไม่เอาพอทีมชาติไทย
1: 25ประมาณนั้น
0: เอาพอทีมชาติไทยเตะพอ
1: ได้เหรอไม่รู้ได้ป่ะได้ก็ดีดิ
0: เออ
1: แต่4นัดเอง
0: 4นัดเองพอแล้วครับไม่ต้องเยอะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็นั่นแหละก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็เรียกว่าถือว่ากระกบกระแสดราม่าไปแล้วก็มาดามก็ได้เครดิตเยอะเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าสุดท้ายแล้วทรูก็ให้ดูฟรี
0: ครับ
1: เรียกว่าให้ดูฟรีแต่ไม่ใช่ฟรีทีวีคนก็มาบอกอีกมันทำไมไม่ได้
0: ก็เจอกันคนละครึ่งก็เข้าใจคนทำธุรกิจหน่อยนะก็โหลดแอปของทรูชั่นเขาหน่อยใช่ไหม
1: โหลดแอปมาสักนิดเดียวไม่ได้ยากเย็นเลย
0: ไม่ได้ยากมากมายคุณไปโหลดนั่นโหลดนี่นะครับยังได้เลยใช่ไหม
1: ไอ้ YouTube Facebook ที่คุณเล่นกันเนี่ย มันก็คือแอปพลิเคชันนั่นแหละ
0: ใช่
1: คุณก็ต้องโหลดต้องลงทะเบียนนั่นแหละ
0: ลงทะเบียนก็ยังเน็ตฟงเน็ตฟิกยังจ่ายได้เลยใช่ไหม
1: นี่ก็ดูฟรีได้เลยและสองนัดด้วย
0: ครับ
1: นะฮะสองนัดด้วยก็เข้าไปดูกันเข้าไปอุตส่าห์ดูแล้วนะฮะ
0: ดูฟรีนะ
1: แต่ว่าถ้าเอาแบบอินจริงๆบรรยากาศดีจริงๆอ่ะผมว่าไปที่สนามเลย
0: น้องวันนี้นะ
1: สนามตอนเนี้ยเมื่อตอนกลางวันเนี่ยเขาบอกว่ายอดเดินไม่ได้ 15,000 แต่ว่าคือยังไงตอนนี้ผมว่าก็ไม่ถึง 20,000 อ่ะ
0: ไม่ถึง 20,000 นะ
1: ผมว่าพรุ่งนี้ไปซื้อ Walk in เนี่ยผมว่าได้เยอะได้แน่ๆ
0: น่าจะมี
1: ได้แน่ๆแล้วก็ขอให้ฝนไม่ตกแล้วกัน
0: ครับ
1: ถ้าฝนตกนี่ผมว่าน้อยแน่น้อยลงอีกอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์เยอะเพราะว่าเวียดนามที่มีดิ่งก็เต็มแล้วนะเวียดนามที่ได้ตั๋วโควต้าที่บ้านเราก็เต็มแล้วนะโ
0: อ
1: ้สุดยอดจริงนะ
0: เขาเชียร์อยู่นะเขามาเยอะอยู่แล้วเวียดนาม
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวันนี้เราก็ซ้อมตอน 4 โมงเนาะเราจะแถลงข่าวเสร็จนะฮะเราแถลงบ่าย 2 ไหม
1: เราแถลงบ่าย 2 ใช่
0: บ่าย 2 แถลงที่ราชมังเนาะ
1: ใช
0: ่4 โมงเย็นที่ BGT C3 นะครับก็ลงฝึกซ้อมประมาณเห็นซ้อมแค่ชั่วโมงนึงนะครับก็เน้นไปที่รายละเอียดการเล่นที่จะใช้ในการเจอเวียดนามนะครับมีทั้งรับแล้วก็รุกแล้วก็ลู่เซตเพลย์ลู่นักเตะนะสบายสบายนะฮะเมื่อวานนี้เห็นเจชนาทิพย์ก็ไปสบายด้วยนะคุณ
1: เซอร์ไพรส์ฮะ
0: เซอร์ไพรส์ฮะ
1: กับสร้างบรรยากาศน้อง
0: ๆสร้างบรรยากาศก็เจเขาเฟรนลี่อยู่แล้วนะก็ไปทักทวงทักทายพี่ๆน้องๆเป็นยังไงนะครับ
1: นักเตะรู้จักกันหมดอ่ะอยู่บีจีก็หลายคนไง
0: โอ้ใช่อยู่บีจีก็เนี่ยไปคนแรกก็นี่ไงเจ้าบาสเลยนะครับ
1: บาสสมรัก
0: ไม่ใช่บาสสมรักฮะไอกองหลังเพื่อซีเข้ามาฮะ
1: โอ้โห
0: เอาชื่ออะไรวะ
1: ไออะไร
0: ที่อยู่โปลิเทโรด้วยกันแต่ก่อนนะบีซีอ่ะกองหลังอ่ะเซนเตอร์แบ็กอ่ะอดิศักดิ์ไกรสอนอดิศักดิ์อดิศักดิ์พรหมรัก
1: อดิศักดิ์ชื่อบาสเหรออ
0: ดิศักดิ์พรหมรักชื่ออะไรชื่ออะไร
1: อดิศักดิ์พรหมรัก
0: อดิศักดิ์พรหมรักมันชื่ออะไรวะเอา
1: บาสมันพีรพัฒน์โนชยา
0: พีรพัฒน์โนชยาใช่ไห
1: ม
0: ชื่ออะไรนะ
1: เดี๋ยวนะผมก็จำไม่ได
0: ้เอ้าครับนั่นแหละก็ทักทายกันนะครับมีทักท
1: าย
0: ทีมงานเก่ง
1: อ
0: ดิศรบาสมันพีรพัฒน์ใช่ไหม
1: เก่งอดิศร
0: ครับนั่นแหละก็ไปทักทายคุยกันเน
1: า
0: ะ
1: นฤบดินทร์แล้วก็อยู่ทีมชุดนี
0: ้
1: วาริชูทองก็สนิทกันที่บีจี
0: ครับนี่
1: ก็สร้างบรรยากาศดีเจนี่เป็นคนที่แบบโอ้ต้องมีสำหรับทุกทีมคือเป็นตัวนอกจากเก่งอันนั้นเก่งไม่เก่งอีกเรื่องนะ
0: ครับเป็นเหมือนไอ้จุดศูนย์รวมจุดกลางของทีมอ่ะ
1: ใช่ใช่แล้วทุกคนก็จะเหมือนบรรยากาศจะผ่อนคลายขึ้นอ่ะ
0: ใช่
1: แกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะนะ
0: ครับ
1: ดีดีดี
0: ดีนะ
1: ครับไปสร้างบรรยากาศน้องๆก็ผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลายสบายสบาย
1: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยนะ
1: ครับ
0: ก
1: ็ไทยนี่เล่นทัวร์นาเมนต์นี่มา6นัดนะแพ้ไปนัดหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็คือนัดล่าสุดเนี่ยแพ้แต่ก็เข้าชิงนะแพ้สิงคโปร์ในบ้านนะแต่ว่าก็เข้าชิงไปแล้วก็ชนะไป5นัดนะ
0: ครับ
1: ยิงได้14ประตูเสีย3ประตูส่วนเวียดนามเนี่ยเล่นมา6นัดชนะ5เสมอ1ไม่แพ้เลยนะ
0: ครับ
1: ยิงได้17ประตูเสียไปประตูเดียวเองเสียประตูเดียวคลีนชีทไป5เกมจาก6เกมฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหสถิติดุดันมากเขามีดาวซันโว2คนนะดาวซันโว2คนทั้งไออะไรนะลิชาริซอนไม่ใช่เหงียนซวนซอน
0: เหงียนซวนซอนลาฟาเอซันชื่อบาซิลเขาว่า
1: อันที่5ประตู
0: อ
1: ไอเกมกับอะไรนะ2อ่ะ มาเลย์นะ2อ่ะลงแป๊บเดียวยังยิง2ประตูโอ้สุดยอดมากนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เหงียนดินบักอีกคนก็5ประตูเหมือนกันโ
0: อ
1: ้ถือว่า
0: เหงียนดินบักก็ส่วนหน้าทีมชาติไทยชุดเอส่วนหน้าทีมเวียดนามชุด4เกมมั้ยไอ้ขาวๆหล่อๆอ่ะ
1: ยิงระเบิดระเบ้อมาก
0: ครับ
1: ยิงระเบิดระเบ้อมากเรียกว่าถ้าดูฟอร์มดูเทียบอะไรกันเนี่ยเขาดีกว่าเขาดีกว่านะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเรานัดนี้ก็เล่นในบ้านแล้วก็ผู้เล่นอะไรก็พร้อมหมดไม่มีใครติดแบนหรือว่าเจ็บนะฮะ
0: ครับ
1: อยู่ที่ฮัสซันจะเลือกใครคุณว่าใครลงมั่ง
0: ของใครเหรอของเวียดนามเหรอ
1: ของไทยเลยโอของเวียดนามก็ได้เหรอ
0: เวียดนามก็เหงียนดินบักแล้วก็มีตัวสัญชาติบราซิลอ่ะตัวนึงอ่ะ
1: ไอที่มาแถลงข่าวไ
0: หมนั่นแหละ
1: ที่มาแถลงข่าวชื่อเดี๋ยวนะมีโค้ดหลังนี่ก็เซลล์กันนะอะไรนะเวียดนามพัดเหรอ
0: เวียดนามพัด
1: เวียดนามพัด
0: ความภาคภูมิใจอยู่ตรงไหนใช่ไหม
1: โด
0: ก็ไม่ผิดกติกาเนาะ
1: ก็ไม่ผิดก็โอนแล้วไงโดฮวงเฮน
0: ครับ
1: ดูฮวงเฮนหรือว่าเฮนซิโออ
0: ัน
1: นี้นักเตะก็เชื่อสายบราซิลเหมือนกัน
0: โอนมาเลยครับผม
1: ครับ
0: ก
1: ็เรียกว่าเป็นบราซิลโอนมา
0: อ๋อมันไทยเหรอไทยก็ปฐมพลอักกุลไห
1: ม
0: ประตู
1: กำพลนะ
0: กำพล
1: ปฐมอักกุลนะ
0: มุกใหญ่ฮะ
1: ครับ
0: กำพลปฐมอักกุล
1: ปีนัดไอเจอสิงคโปร์นี่ก็งานเยอะกว่านะ
0: งานเยอะสิมีใครล่ะกองหลังก็พันษาไหมล่ะกับทอมเบียไหม
1: ถ้าสลับกันทอมเบียพันษาณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ณัฐพงศ์สาริยาอะไรแบบน
0: ั้
1: นก็สลับกันได้แต่แบ็คนี่น่าจะเป็นไอ้นี่นะเล่นดีนะไออูเซมาเทียงคามเน
0: ี่
1: ย
0: นั่นจะอูเซมาเทียงคามไอลูกครึ่งโมร็อกโกนะ
1: ผมว่าน่าจะเป็นตัวจริงต่อแล้วก็อีกฝั่งแบ็คขวาเป็นวาลิสนะ
0: วาลิสชูทองนะ
1: กองกลางก็สารัตลงแน
0: ่สารัตกับเสกสรรไหม
1: เบลลิงเสก
0: เบลลิงเสกจูเบลลิงเสกไง
1: เบลลิงเสก
0: คาคณะลงไหมอ่ะ
1: ลงโอ้โหต้องลงแล้ว
0: ต้องลงนะคาคณะนะ
1: แล้วก็อดทน
0: กรกองหน้า
1: แล้วก็อดทนอีกคน
0: ชัยพลอดทนฝั่งซ้ายไหม
1: อดทน
0: อีกคนล่ะ
1: ธีรศักดิ์
0: ธ
1: ีรศักดิ์ที่นัดที่แล้วยิงชนเสาไป
0: ครับ
1: หลายรอบเลยก็น่าจะเป็นชุดเนี้ยนะ
0: นี่แหละยศกรหน้าเป้าอ่ะ
1: คือยังไงพวกกองกลางเสกสรรสารัตคาคณะพวกเนี้ยตัวหลักลงแน
0: ่ครับ
1: แล้วก็กองหน้าก็ธีรศักดิ์กับยศกรก็น่าจะดีสุดตอนนี้นะถ้าใช้2คนนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับก็ยังเราเป็นรองว่าเขาชุดใหญ
1: ่
0: ของเรามันชุดผสมไหม
1: ของเขา
0: เราก็ใหญ่ไม่ทันที่อ่ะไม่มีเจไม่มีธีรธรใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีหลายๆคนอ่ะไม่มีสุปโชคสุปนัทอะไรพวกนี
1: ้
0: เฮ้ยพูดถึงสุปโชค
1: เฮ้ยวันนี้เจอกันนี่
0: เจอกันนะกับไอ้สุปนัทอ่ะ
1: ใช่
0: ฮอกไกโดคอนนาเซเรซัปโปโรนะครับเจอกับโอมิยะอาดิจานะวันนี้อันนี้เป็นเจทู
1: ครับ
0: เจทูเจลีก2อ่ะเวลา 13:00 น.นะครับเห็นมีสปอร์ตยิงสดด้วยนะ
1: ครับ
0: วันนี้ไทยดาร์บี้ฮะ
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: เป็นไงมีธนภัทรปลื้มทองแล้วนะน้องเปาใช่ไหม
1: ใช่
0: โอ้เปาเนี่ยผมเห็นเขาแล้วเซนบอลเนี่ยตั้งแต่ไปเล่นญี่ปุ่นเนี่ยสุดยอดนะตั้งแต่รุ่นการที่แล้วเนาะรุ่นการนี่เวลาให้บอลคือให้แบบอย่างไรเลยคือไม่ขัดเขินอะเวลาดูเขาเล่นเนาะเขาเล่นลือเนียนตาได้บอลทางฝั่งขวาป๊อปเนี่ยกระชากเข้าในส่งก็ได้จะเลี้ยงยิงปัดโค้งก็ได้
1: จะกล้าเล่น
0: หรือว่าจะยิงเหมือนอีคาอินที่ยิงให้อันเบดิตประตูแรกก็ได
1: ้เหรอ
0: นี่
1: แล้วการเล่นคือเป็นเด็กที่กล้าเล่นกับผู้ใหญ่
0: กล้าเล่นนะ
1: โค้ชก็เลยชอบ
0: นะ
1: คือนักบอลดาวรุ่งเนี่ยเปานี่19มั้ง89ไม่20เลยนะ
0: คุณเห็นมั้ยตั้งเด็กใช่ไหม
1: เล่นชุดยู20อ้าวโหเห็นมั้ยเด็กเลยตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเลย
0: อ๋อเหรอ
1: หมายถึงยังไม่ขึ้นมาเล่นรุ่น18ปีอะไรเงี้ย
0: เล่นปุ๊ดทออัศน์อัศน์แอบสันไอ้ชลบุรีมั้ย
1: ตอนแรกอยู่มัธยมตากสินระยอง
0: ตากสินระยอง
1: แล้วก็ย้ายมาสามสี
0: ครับ
1: มาจบที่อาสามจบมัธยมที่อาสามสี
0: อาสันอาสัมสันศิรชา
1: อาสัมสันศิรชาใช่แล้วก็
0: แล้วมาบีจีโอเค
1: คือที่โค้ชชอบเปาเนี่ยเพราะว่าเขากล้าเล่นกับผู้ใหญ
0: ่
1: เขาเป็นเด็กแต่ว่ากล้าเล่นแล้วก็สำคัญมากจุดเนี้ยไม่ใช่เด็กไม่ใช่เพราะเด็กด้วยผู้ใหญ่หลายคนก็แก้ไม่ได้คือการตัดสินใจการตัดสินใจเลือกช็อตเวลาเล่น
0: ครับ
1: เวลาไปอะไรเงี้ยว่า
0: จะให้หรือจะส่ง
1: จะให้จะส่งจะไปยังไงจะเล่นแบบไหนดีอ่ะคือคนบางคนมันก็ทำไม่ได้ตลอดชีวิตนะเปรียบเทียบง่ายอย่างไรฮิมสเตอร์ลิงอ่ะ
0: ครับ
1: ความสามารถจะตัวโคตรดีเลยไปทุกอย่างความเร็วอะไรมีหมดแต่เลือกช็อตเล่นไม่เคยดีเลยน้อยมากกัดไอเนี้ย ันนี้เปรียบเทียบระดับให้เห็นภาพเฉย
0: ๆ
1: ลามินยามาลอ่ะ
0: ครับ
1: ลามินยามาลถามว่าความสามารถเฉพาะตัวมันโดดเด่นขนาดที่เป็นแบบเมสซี่โรนัลโดไหมไม่ถึงนะแต่การเลือกช็อตเนี่ยผมว่าไม่เกินเด็กไปเยอะเปานี่ก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: เปานี่ผมก็ว่าเวลาเขาจะได้บอลแล้วเขาจะน่ากลัวคือคู่แข่งจะเดาทางไม่ออกเขาจะไปยังไงและทางที่เขาเลือกอ่ะมันมักจะถูกต้องมีไอ้นี่ด้วยนะไอ้โต้อิทธิพลที่พเนตรอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไปอยู่ BG แล้วไปอยู่คอนซาโดเล่แล้วเหมือนกัน
0: เอาเหรออ ่
1: า
0: เออ
1: แต่ไม่รู้จะมีชื่อป่ะ
0: ไปกันเยอะนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อื
0: ม
1: เอานี้ถือว่า
0: น้องวันนี้ดูนะ
1: ถือว่าน่าดูนะ
0: น่าดูนะ BG สปอร์ตยิงสดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เอออ่ะก็บอลไทยนะ
1: ครับ
0: ดูบอลไทยบอล J2 เสร็จก็ดูบอลทีมชาติไทยนะ
1: คุณว่าชนะไหม
0: เวลา20:00 ผมว่าเราเป็นรองพูดตรงเพราะว่าเขาชุดใหญ่มาด้วย
1: ครับ
0: เราก็ไม่ใช่ชุดเต็มชุดผสมอ่ะดาวรุ่งด้วยสำรองด้วยไงก็ขอแค่ผมว่าเสมอก่อนผมว่าน่าจะเสมออ่ะ
1: โอ้แต่เสมอในบ้านไม่ได้นะ
0: เราไม่ต้องชนะใช่ไหม
1: เออ
0: น่าชนะแล้วกันอ่ะครับ
1: ไม่ใจง่าย
0: ไม่ใจละ
1: เฮ้ยเรานี่แชมป์ดีกี่แชมป์7สมัยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เขาได้แชมป์3สมัยเอง
0: อืม
1: แต่เป็นสมัยล่าสุดเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: นัดชิงเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเวียดนามเล่นในบ้านก่อนชนะ 2-1 แล้วก็บุกมาชนะเราด้วย
0: ครับ
1: 3-2
0: 3-2 ไง
1: เขามีสถิติ10ปีหลังสุดที่เจอกันนะปี2015ถึง2025นะไม่นับปีนี้ไม่เจอนะฮะเจอกัน11ครั้งไทยชนะ5เสมอ4เวียดนามชนะ2นะฮะ
0: ชนะน้อยกว่าเราชนะน้อยกว่าอีกเหรอ
1: ไทยชนะมากกว่าด้วย
0: อ๋อเหรออ ่
1: าไทยยิง14ลูกเวียดนามยิง8ลูกภาพรวมเนี่ยสถิติไทยดูดีกว่าแต่เจอกัน2ครั้งหลังสุดเวียดนามชนะทั้ง2ครั้งคือรายการชิงชนะเลิศในปีนี้เมื่อปี2024ไอ้ในรายการนี้เมื่อปี2024
0: ครับ
1: ผมก็ว่ายากแต่ว่าโอ้โหแต่ว่ามันต้องใช้กำลังใจเยอะเลยวันนี
0: ้
1: เทียบแล้วตัวผู้เล่นอะไรความพร้อมอะไรหรือว่าการเอาจริงเอาจังหรือความมิเหิมอะไรเงี้ยผมว่าเขาดีกว่าหมด
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยที่เราจะเหนือกว่าได้ก็คือเราไปเล่นในบ้านเราเล่นในบ้านนั้นไปเชียร์กันเยอะวันนี้
0: ใช่ฮะสนใจเชียร์กันนะ
1: ใช่
0: วันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ไปกันเยอะๆฮะวันเสาร์วันหยุดด้วยผมไม่ตกหรอกเชื่อผม
1: เตรียมร่มเตรียมเสื้อฝนไป
0: เตรียมเชียร์กันหน่อย
1: บัตรก็ถูก
0: เออบัตรไม่กี่ร้อยเอง
1: เออบัตรไม่กี่ร้อยเวียดนามนี่บัตรแพงนะเออเป็นเงินนี่โอ้โหหลายร้อยเป็นหลักพันน่ะ
0: ครับ
1: ของเขาอ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: เออนะครับมีบอลหญิงด้วยนะรุ่นอายุไม่เกิน17ปีไง
1: เออ
0: ไปเตะรายการเมเดก้าครับ2026นะนะครับก็เดี๋ยวเจออินโดนีเซีย A การูด้าเปิดทีวีนะในวันนี้นะครับผมเอ้ยในวันที่23วันอาทิตย์เวลา20:00 นนะนะครับก็ติดตามให้กำลังใจทีมหญิงเราด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แมนยูเป็นไง
0: แมนยูได้ยังคาร์ลอสไบเลบาเป็นยังไง
1: น่าจะได้แล
0: ้
1: ว
0: ได้นะ
1: โอ้โหสุดยอด
0: ครับ
1: ตกลงแล้วอันนี้สื่ออย่าง BBC ก็ลงแล้วนะ
0: อากร
1: ีและอากรีฟรีค่าตกลงค่าตัวแล้ว70ล้านปอนด์นะฮะ
0: เห็นว่าซื้อมาจากริวเท่าไหร่ไบรตันซื้อมาจากริวได้30กว่าล้านเองกำไร3ปีทำกำไร40ล้าน
1: โอ้โหซื้อมาจากริวเมื่อปี2023เมื่อ2ปีนั่นเองนะฮะครับ
0: ครับ
1: 70ล้านนะ
0: โอ้โห
1: ตอนนี้ทั้ง2สโมสรนี่บรรลุข้อตกลงกันได้เรียบร้อยอายุ22ปีนั่นเองนะครับ
0: โอ้โหกำไรนะไบตันเนี่ยสุดยอดนะ
1: อ
0: ันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ยกย่องพวกเขาในการทำธุรกิจอะไรพวกนี้นะฮะก็โอ้โหของแท้เจ้าพ่อตั้งราคาของแท้เนาะซื้อมาจากกริว2023เนี่ยสิงหานะครับ27ล้านยูโรคนบนนั้นอีก3ล้านยูโรเงินไทยก็ประมาณถ้าเป็นปอนด์ก็23ถึง26ล้านปอนด์เนาะแล้วก็ดูสินะครับตอนนี้ขายไป70ล้านปอนด
1: ์กำไรมหาศาล
0: กำไรอ่ะโอ้โหส่วนต่าง45ล้านในเวลา3ปีคุณเอ้ย
1: ตาดีมาก
0: โอ้สุดยอดนะ
1: ก็เป็นนักเตะใหม่คนที่3เหมือนแมนยู
0: ครับ
1: ไอบาเลบ้านี่เป็นนักเตะคาเมรูนนะต่อจากอังเดรซานโตสแนวอย่างเชลซีแล้วก็ยูริเทเลมันซีแนวอย่างวิลล่ามิดฟิลหมดเลยนะ
0: ครับ
1: 3คนเนี่ยนะมิดฟิลหมดเลยนะแล้วก็ซื้อ3คนนี้ทำให้แมนยูซื้อนักเตะในซัมเมอร์นี้ไปแล้ว100 53ล้านยูโรนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืมเกินทะลุ100ไปแล้วอีกทีมเช่นกันนะฮะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ค่าตัว65เอ้ย70ล้านนี่เป็นจ่ายก่อนขั้นแรก65แล้วก็มีแอดออนอีก5ล้านนะฮะ
0: อืม
1: ก็ถือว่าอายุน้อยอายุยังน้อยก็ใช้ได้ยาวๆไป
0: อ
1: ืม70ล้านก็แต่นักเตะสมัยนี้ราคาเนี่ยสมัยนี้มัน
0: ต้องมีขึ้น50อัพอยู่แล้ว
1: ผมว่าระดับถ้าเก่งหน่อยอ่ะมันก็ประมาณนี้แหละ60 70 75เนี่ยนะแต่เบสิกเนี่ย40 50อ่ะก็ต้องมีแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้ตลาดเงินเฟ้อมากนะ
0: โอ้โหเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: เ
1: ห็นก็ซื้อกันแล้วก็แมนลิเวอร์พูลไม่เอ็มบายอะไรนั่นกับไอ้นี่ก็ไม่เอาหรอ
0: ใครเอ่ย
1: ลิเวอร์พูลอ่ะ
0: ลิเวอร์พูลมันจะไปเอามินเตอ่ะคุณ
1: อ๋อมินเตแต่โดนปฏิเสธแล้วยื่นไป60อ่ะ
0: ยื่นไป50 60อ่ะปฏิเสธแล้วแต่ว่า
1: ก็ไบตันบอกขายบาเลบ้าไม่ได้ขายมินเต
0: อ่ะอ้าว
1: แต่มินเตนี่มันปีกนะ
0: ปีกนะก็เป็นนักเตะที่เหมือนอิลาวาร่าชอบเพราะว่าสไตล์ของอิลาวาร่าเนี่ยเกเกนเพรสซิ่งใช่ไหมล่ะก็คือวิ่งบีบสูงไล่เพสแดนบนได้ดีแต่ว่าคล่องนะครับแต่ว่าจุดเสียก็คือการตัดสินใจไงจะส่งไม่ส่งอะไรอย่างเงี้ยส่งอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: ครับผมแต่ว่านี้มันก็ปรับก็ได้เน
1: า
0: ะเห็นว่ายื่นไปตั้งแต่50ล้านพาวด์โดนปฏิเสธไปก่อนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ใจถึงหน่อยดิ
0: อืม
1: ไม่เห็นทีมอื่นเขาซื้อกันเหรออ
0: ๋อเหรอ
1: ไอ้แมริตี้ก็จะโหผมว่าเดี๋ยวบูวัตดี้เอนโซนี่เขาก็ทุ่มกันเป็นร้อยเมื่องาน
0: ครับ
1: สมัยนี้นี่อยากได้ของดีต้องใจถึงหน่อยโอ้โหแพงจริงอะ
0: แต่มินเตเห็นว่าเจ็บ2เดือนนะคุณนะ
1: อ้าวเรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ก็
0: 22ปีเองคุณเล่นปีขวาตำแหน่งธรรมชาตินะ
1: แต่ก็ดังมานานแล้วนะ
0: มินเตเนี่ย
1: แต่เขายังอาจจะเด็กด้วยแหละ
0: ครับ
1: อาจจะยังแบบจังหวะเล่นจังหวะอะไรยังไม่ค่อยเนียนนั่นแหละแต่ความสามารถจะว่าตัวไปกับบอลอะไรเงี้ยแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ใช่ใช่
1: ดูดูฤดูกาลก่อนฤดูกาลนี้ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: มินเตนะถ้าลิเวอร์พูลยอมจ่าย50ถึง70ล้านซื้อปีกอายุ21ปี
1: ครับ
0: ครับก็โอเคนะ
1: ใช่
0: เอานะผมเอานะ
1: เอาดิ
0: ม
1: าเล่นทางขวาใช่ไหม
0: ใช่
1: แทนซาร่า
0: ครับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยืนยันนะอิลาวร่านะครับจะให้อลิสองเบเกอร์นะครับเป็นรองกัปตันทีมแล้วก็มีสปอร์สไลน์และโกเมสนะครับเป็นกัปตันตัวจริงอีก2คนนะหมายถึงว่าสมมติฟันไดไม่ได้ลง
1: ก็เป็นอลิซง
0: ก็จะเป็น
1: อลิซง
0: เขาบอกว่าถ้าว่าไอ้สปอร์สไลน์ลงเนี่ยจะให้สปอร์สไลน์งงไหม
1: ถ้าสปอร์สไลน์กับฟันไดลงจะเป็นใคร
0: จะเป็นฟันไดไง
1: แต่ว่าถ้าฟันไดไม่มีอลิซงกับสปอร์สไลน์
0: จะเป็นใครเพราะว่าเขาจะให้นักเตะเอาฟิลด์เป็นคนเนาะไปคุยกับกรรมการเพราะมันคนดูไม่ดีสร้างว่ากรรมการไอ้ประตูเนี่ยต้องไปวิ่งไปคุยกับไปคุยกับกรรมการอยู่ข้างสนามหรือว่าอยู่กลางสนามไง
1: แต่ว่าจริงๆอลิซงคือรองกัปตัน
0: รองกัปตันใช่
1: แต่ว่าคนที่จะเป็นกัปตันคือโซโบสไล
0: ใช่งงไหม
1: งง
0: งงไหม
1: ครับผมก็ให้โซโบสไลเป็นรองกัปตันทีมไปเลย
0: ครับเขาว่าหากทางโซโบสไลและโกเมสอยู่ในสนามจะไม่ได้สวมปลอกแขนนะ
1: ครับ
0: ในกรณีที่ฟันไดไม่ได้ลงสนามปลอกแขนจะถูกส่งให้กับโจโกเมสหรือสโบสไลฮะเพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบกลางสนามแล้วให้กัปตันไปคุยเนี่ยมันประตูไปคุยอะไรอยู่นะโดนยิงข้ามาทำไมฮะใช่ไหม
1: ปวดหัวนะ
0: ปวดหัว
1: บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเอาเรื่องกับกัปตันทีมเนี่ยเรื่องสำคัญนะในทีมเอาคุณก็คิดดูแล้วกันว่าคุณทำงานอะไรกันนะหัวหน้าสำคัญป่ะล่ะ
0: อืม
1: ใช่ป่ะ
0: สำคัญสิตัดสินใจไงขั้นสุดท้ายไงเอาไงดีไงก็เหมือนเราแบบสมมติไปคุยชุดคุยงานคุยอะไรอย่างเงี้ยคุยไอเดียว่าอยากทำอย่างเงี้ยแต่มันเคาะไม่ได้นะคุณ
1: ก็ใช
0: ่ผมก็เป็นอย่างนั้นผมแบบสมมติผมไอเดียผมเยอะเลยล่ะ
1: เฮ้ยจริงเหรอแต่ทำไม่ได้เลยไอเดียเยอะแต่ทำไม่ได้เงี้ย
0: ใช่
1: เฮ้ย
0: ผมว่าเราไม่ได้คนเคาะไงเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวต้องคุยกับทางคลื่นก่อนแล้วก็พูดอย่างนี้
1: ใช่ไหมล่ะก็ใช่ไงก็คือ
0: เราไปตัดสินใจบุ่มบามจะเอาเดี๋ยวโดนเอาโดนอีกโดนว่าอย่างเงี้ย
1: เราจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าใครก็ได
0: ้
1: ผู้นำในทีมเนี่ยอย่างเมื่อกี้พูดถึงเจก็เห็นชัดว่าม ันมีความสำคัญแล้วก็คนเป็นหัวหน้าเนี่ยมันสำคัญใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่ได้หัวหน้ามาเขาก็ต้องเป็นคนที่ทุกคนยอมรับนะ
0: ครับ
1: อย่าง อย่างทุกคนอ่ะคนยิ่งคนที่อยู่ในทีมที่คนที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าได้หลายคนคุณเลือกใครและอีกคนน่ะมันจะคิดอะไรก็ต้องอธิบายกันดีๆเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ว่าเดี๋ยวเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ผมว่าอย่าทำให้มันเป็นน้ำผึ้งโดดเดียวนะบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาที่ปัญหาเล็กๆน้อยๆภายในที่กัดกินใจไปเรื่อยอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ไอ้ตกลงใครกันแน่ทำไมไม่ใช่เราวะทำไมเลือกคนนั้นคนนี้วะอะไรเงี้ยอ้าวไหนบอกว่าเราเป็นรองแต่ว่าทำไมไม่ให้เราใส่ปลอกแขนวะอะไรมันก็ลักลั่นอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ไหม
1: ไม่รู้นะอันนี้ความคิดผมนะเพราะว่าเพราะเราอาจจะมองภาพแบบโอ้ฟุตบอลในทีมก็เล่นกัน11คนแต่ว่าการเป็นกัปตันทีมเปลี่ยนชีวิตนักเตะสักคนได้นะฮะ
0: ใช่
1: คนเป็นกัปตันทีม
0: ก็ไม่งั้นเกิดที่โจนคงไม่ทะเลาะกับไอ้สปอร์ตไลน์นะฮะต่อไปอุ่นเครื่องที่อเมริกาไง
1: อยากเป็นเหรอ
0: ก็ที่จริงก็จะเป็นเขาอะไรสักอย่างนี่แหละมันก
1: ็นั่นแหละ
0: เนี่ยประเด็นนั้นมันคิดนะคิดเอาเฮ้ยผมอยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งนานนะคนที่โจนบอกคุณมาจากไหน
1: แล้วอิลาโอล่าเหมือนเขายังไม่ใช่กุนซือที่บารมีแก่งกล้าไม่ใช่ไม่มีฝีมือไม่ใช่ไม่เก่งนะคนละเรื่องนะแต่ว่าตะบะเขาอะยังไม่ถึงกับแบ

0: อ่ะที่เก๋เนี่ยยังไม่20เลยนะแต่ว่าช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยให้เป็นกัปตันทีมตลอดเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อวานเขาก็ประกาศแล้วให้มิกกี้เป็นกัปตันทีม
1: มิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะ
0: มิกกี้เมา
1: ส์อ้าว
0: ครับผม
1: ลืมไปวันนี้ฟุตบอลต่างประเทศในรายการนี้ก็คือฟรานะเบ็คเคนบาวเออร์ซุปเปอร์คัพนะดอทมุนวันนี้เจอบาเยิร์นด้วย
0: ก็คือซุปเปอร์คัพไง
1: ซุปเปอร์คัพของเยอรมันอ่ะเขาไม่ได้ได้ชิวอ่ะของเยอรมันนะครับดอทมุนเปิดบ้านเจอพี่เสือนะบาเยิร์นมิวนิกที่สนามซินดอกอินดูนาปาร์คติดตามได้นะ
0: กี่โมงน่ะ
1: ทางเอสพีที่หนึ่งครึ่งคืนนี้คืนนี
0: ้โอ้โหดูบอลกันยาว
1: ๆดูบอลยาวๆเลยวันนี้นะ
0: ไม่ต้องพักต้องผ่อน
1: อุ้ยใช่
0: ตั้งแต่หกโมงครึ่งมีบอลแมนยูสองทุ่มมีบอลไทย
1: ครับ
0: สี่ทุ่มมีบอลพีเมียห้าทุ่มอันนี้สำหรับผมนะม
1: ี
0: สเปอร์ตีหนึ่งเนี่ยก็มีบาเยิร์นตีสองก็มีเรอัลมาดริดอีกโอ้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันทีเดียว
1: ส่วนอาร์เจนตินายังไงคุณนะสรุปแล้วเรียนดวงประเด็นเนี่ยโดนแบนสิบนัดนะ
0: ใช่ฮะ
1: ปรับเงินอีก 90,000 เหรียญสหรัฐแนวฮูเอลโมลิน่าแบ็คขวาที่ไปตบไอ้เจ้าโรดี้
0: อ
1: ่ะอันนี้แบนไป7นัดปรับอีก 90,000 เหรียญติโกอามาด้าแบน1นัดปรับอีก 30,000 อายาล่าที่ไปสาวเขานะฮะแบน3นัดปรับ 30,000 ฮะ
0: ครับ
1: ครับกาบี้โดนนะ1นัดแล้วปรับอีก 30,000 ฮะ
0: กาบี้ของ
1: สเปน
0: กาบี้ทำอะไรอ่ะ
1: กาบี้เหมือนไปช่วยอิลิกาเซียไงเดี๋ยวได้มั้ย
0: ตอนไหนวะ
1: คืออิลิกาเซียเนี่ยยื้อยุดกับปาเดเดสแล้วก็กาบี้ก็ไปช่วย
0: แล้วก็มาหาเรื่องกับกาบี้แทน
1: แล้วมาหาเรื่องกับก็ไปปาเดเดสก็ไปใส่ไอ้ใส่กาบี้ไง
0: ใช่
1: อาเยล่าก็
0: โดนเหมือนกันน่ะ
1: อาเยล่าก็ไปต่อยเจ้าไนนี่โอโม่ไง
0: ครับ
1: ครับ
0: โ
1: อ้โหโหดแท
0: ้อ้วม
1: โดน
0: อ้วมโดนปรับเงินอีก
1: เพียบสมาคมโดนปรับกันอีกนะ
0: สมาคมก็โดนปรับเงินเยอะ
1: แล้วก็นัดต่อไปเกมเย้าสองนัดถัดไปเนี่ยต้องเล่นเนี่ยภายใต้แฟนบอล 50% เองอะสมมติสนามจุได้100คนแฟนบอลเข้าได้ 50% ฮะ50คน2นัดถัดไปของเกมเย้านะเกมในบ้านโดนอ้วมอ่องอรไทย
0: ถูกปรับเงิน 300,000 กว่าดอลลาร
1: ์
0: 302,000 เยอะนะแล้วถ้ารวมกับไอ้พวกที่โดนเนี่ย 90,000 90,000 30,000 30,000 เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าหลายแสนเหมือนกันรวม 500,000 600,000 ได้นะ
1: ตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะมันฟีฟ่าบอกแบบบอกไม่มีบทลงโทษฮะ
0: อ
1: ภัยมาเว้ย
0: โอ
1: ้
0: โห
1: สงสัยโดนวิจารณ์มั้ง
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
1: บอกไม่ได้ฮะ
0: เหตุการณ์มันน่าเกลียดมาก
1: ครับมันชัดเจนเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่เมสซี่ไม่ประกาศเลิกเล่นเนี่ยเลิกยัง
1: ไม่แน่ใจเมสซี่อ่ะแต่เมสซี่ตอนนี้คือเขาก็ขอความเป็นส่วนตัวด้วยความที่คุณพ่อเพิ่งจากไปไงและเขาสนิทกับคุณพ่อด้วยนะเป็นทั้งคุณพ่อเป็นตัวแทนส่วนตัวด้วยเนาะก็โหแต่มืออาชีพนะเมสซี่ยังเตะฟุตบอลได้อ่ะ
0: ยิงด้วยสุดยอดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคุณพ่อแหละเป็นคนที่สร้างเมสซี่จริงๆของแท
1: ้
0: เพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเขาไม่ตัดสินใจมาอยู่สเปนตอนที่เมสซี่ได้รับข้อเสนอหรือว่าไปทดสอบฝีเท้าผ่านกับบาร์ซ่า
1: ครับ
0: เราก็จะไม่มีเมสซี่ในโลกนี
1: ้ถูกก
0: ็นั่นคือครอบครัวยอมทิ้งมาเลยนะ
1: เมสซี่ยังบอกเลยว่าคุณแม่เขาต้องไปขอเงินที่สโมสรไอ้โรเซโลเซนทันปั่นจักรยานจากที่บ้านไปขอตังค์เขาอะพระยามารักษาเมสซี่ได้ตังค์ตั้งแต่1เปโซมั้ง
0: โอ้โห
1: เมสซี่บอกเจ้าเรื่องจนถึงทุกวันนี้และเขาไม่เอ่ยชื่อเลยนะเจ้าหน้าที่ทีมคนนั้นเขาบอกเขาไม่เอ่ยชื่อเลยเขารู้เลยแล้วก็ตอนแรกจะเป็นลิเวอร์เพลนมาช่วยเหลือแต่สุดท้ายเขาไม่รู้ที่มาที่ไปยังไงบาซ่ายื่นข้อเสนอมาแต่ว่าต้องไปสเปนนี่ก็เข้ามากับคุณพ่อเลยนะฮะ
0: ใช่
1: บ้านเมสซี่จนมากนะสมัยก่อนจนเลยเขามีพี่ชาย2มาแล้วก็น้องสาวอีกหนึ่งเขาบอกครอบครัวขัดสนอ่ะก็เป็นที่มาว่าทำไมเมสซี่ถึงเป็นคนถ่อมตัว
0: ก็พ่อต้องทำงานโรงงานเหล็กตั้งแต่ตีสี่ถึงทุ่มนึงอ่ะทำงานเลี้ยงครอบครัวทำงานคนเดียวลูกแม่ก็ต้องเลี้ยงลูก4คนอ่ะ
1: ถูก
0: โอ้โหคือ
1: เนาะ
0: คือโอ้เป็นคนสร้างเมสซี่ของแท้
1: ถูกต้องเลยเมสซี่นะตัวเล็กๆนิดเดียวเน
0: า
1: ะ
0: มันยากนะที่เราจะตัดสินใจลงทุนชีวิตขนาดนี้กับเด็กตอนนั้นเมสซี่อายุ10ขวบเองนะ
1: 13ไปสเปน13ปีแล้วเป็นอะไรนะไอฮอร์โมนโกรทอ่ะเขาเรียกว่า
0: ตัวเล็กด้วย
1: ตัวเล็กมีความบกพร่องทางการเจริญเติบโตต้องไปรักษาที่สเปนและใช้เงินเยอะ
0: ครับ
1: แต่สินใจถูกนะ
0: แต่เมสซี่เขาก็เก่งจริงอ่ะถึงแม้กระทั่งตอนเด็กอาจจะตัวเล็กแต่ว่า
1: โอ้โหเนาะมันเท้าซ้ายอ่ะ
0: มันเก่งเวอร์
1: อ่
0: ะก็คงจะ
1: รู้เลยว่านักเตะคนนี้เก่งอ่ะธรรมชาติอ่ะ

0: เขาก็เลยผูกพันกับคุณพ่อไง
1: ถูกสนิทกับคุณพ่อเลย
0: สนิทมาก
1: ก็อีกอย่างนึงก็คือคุณย่าเขาเป็นคนที่ซื้อรองเท้าสตันกับเมสซี่เวลาเมสซี่ทำประตูแล้วเขาจะชี้สองมือชี้นิ้วสองมือไปบนฟ้านั่นแหละชี้ให้คุณย่าเขาเป็นคนที่ซื้อรองเท้าสตันกับคนแรกเรื่องราวของนักเตะจีนหน้าหลายคนเนี่ยคือแบบลำบากอ่ะและหลายคนเลย
0: ใช่
1: เรื่องราวถ้าเราไปศึกษาดีเนาะเหมือนพวกเรากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็ลำบากยากเย็นแสนเข็ญผมเนี่ยเคยน้ำท่วมตรงซอย48ผมต้องเดินมาน้ำขึ้นขาขึ้นเข่าเดินออกมารถก็ไม่มี
0: คร
1: ับผมต้องลอยน้ำมาป้าป้าป้าป้าป้าป้าจากซอยลาดพร้าว48
0: จากเมสซี่ดึงมาตัวเองได้ไงโอ้ได้จริง
1: เอาจริง
0: ๆลำบากมาเยอะเหมือนกัน
1: น้ำท่วมจำได้ว่าเลิกเวรตอนทำงานสยามสปอร์ตเนี่ยลาดพร้าว48ฝนตกคุณน้ำท่ว
0: ม
1: ลุยมาน้ำน้ำขึ้นแข้งกับคุณด้วยมันได้ขึ้นแข้งขึ้นเข่าด้วยเดินลากตัวเองมาจากลาดพร้าว48มาถึงปากซอยอ่ะชีวิตลำบากลำบาก
0: อ่ะเหรอโอ้ผมนี่น้ำท่วมบ้านอยู่ 2-3 เดือนเนี่ยไอ้น้ำท่วมฝนตกในชิบๆเลย
1: เหรอ
0: ผมปี54เนี่ยโอ้โหท่วมอยู่ 2-3 เดือนกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านทีแทบเป็นลม
1: อ๋อเหรอ
0: เนี่ยวิภาวดีเต็มเลยผมต้องเดินออกจากออฟฟิศไปนั่งหาข้าวกินกับพวกน้องๆเนี่ย
1: ลำบากเนาะ
0: ลำบาก
1: ชีวิตเนาะ
0: ครับ
1: ครับชีวิตมันต้องมีอะไรต้องมีอะไรผ่านไปนี่กันเนาะ
0: มันก็ธรรมดา
1: ธรรมดา
0: สู้กันไป
1: สู้กันไปอะเนาะ
0: ม
1: ีเรื่องราวเนี่ยนะครับ
0: ฮะ
1: เรื่องราวเรื่องราวแล้วมีสตอรี่กว่าที่พวกเราจะมาจัดรายการจุดถึงจุดนี้ได้
0: อย่าใช้คำว่าจุดนี้ถ้าพูดคำว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นจุดที่ดีแต่ว่าจุดเดียวเราเนี่ยก็ดี
1: นี่มาเป็นแฟนรายการเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอุ้ยครับนั่งแปลข่าวอะไรเงี้ยแต่ก่อนนะเรายังไม่ได้ฟีฟยังไม่ได้วีซ่
0: า
1: จากวิทยุนี่เป็นไงเหมือนที่นักข่าวบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยบรรยายฟุตบอลสเปนกับคุณธีรยุทธ์บันของสายใช่ไห
0: ม
1: คุณฟุกอ่ะตอนนั้นภาพบอลสเปนบอกว่าเรายังไม่ได้วีซ่าเข้าอังกฤษนี
0: ่แล้วทำไม
1: นักข่าวบอกไง
0: ไม่ถึงอะไร
1: แต่ก่อนนักข่าวยังไม่ได้ภาพบอลพรีเมียร์ลีกใช่ไหมล่ะ
0: อ๋อยังไม่ได้ภาพพรีเมียร์ลีก
1: ภาพสเปนแต่ก่อน
0: ยังไม่ได้เข้าวีซ่าเข้าอังกฤษ
1: เรายังไม่ได้เข้าวีซ่าเรายังไม่ได้วีซ่าเข้าอังกฤษนี
0: ่
1: กว่านักข่าวจะมาถึงจุดนี้ได
0: ้ครับ
1: กว่าจะปัดโค้ง
0: ๆแล้ววีซ่าเราก็หมดยัง
1: วีซ่าตอนนี้ของหมดละหมดละตอนนี้ต้องไปบอลเด็กละนักข่
0: า
1: วครับเฮ้ยนักข่าวเดี๋ยวมามีโอกาสเดี๋ยวมาบรรยายที่99รอฟังได้เลย
0: เออแล้ว
1: ผมชงแล้วชงเข้มๆแล้วชงเข้มๆแล้ว
0: หน้าหังก็ถามคำเดียว
1: ครับ
0: มีไหม
1: แฮปไหมมีสิแม้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงผมชงแล้วบอกว่าเดี๋ยวหน้าหังมาปัดคงที่99ดีกว่าฮะนี่เป็นไงต้องมี
0: หมายถึงว่าตอนบอลพรีเมียร์ลีกอะไรก็จะมีหน้าข้างหน้าที่
1: มีบอลโลกหน้าหังมา2แมตช์ใช่ไหมญี่ปุ่นเจอบราซิลแล้วก็
0: นัดชิง
1: นะหังมาเดี๋ยวพี่ไปดีอีกเนี่ยเดี๋ยวนะหังมีแน
0: ่เหรอ
1: นี่เป็นไงคุยก่อนเลย
0: เยี่ยมเยี่ยม
1: เยี่ยมนะ
0: ก็ต้องแบบบิ๊กแมตช์นะอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แต่ว่าก็ต้องนะหังก็ต้องบอกว่าก็ต้องดูงานหลักก่อนนะก็บอกนะมันจะปัดโค้งไม่ได้แล้วเจ๊เนาะปัดโค้ง
0: อ๋อตอนพีเมียก็จะมีแบบไลฟ์เหมือนวันโลกข้างหน้าอย่างเงี้ย
1: จะพยายาม
0: ในนี้
1: จะพยายามจะพยายาม
0: ดีนะผมว่าดีนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหได้ข่าวว่าระเบิด
1: อุ้ยกระแสดีมากเลยครับนี่เป็นไงเฮ้ย
0: อะไรอะไรเป็นไงเป็นไง
1: บอกว่าผมว่าพอเจ๋งเนี่ยพอเบ่งไปนอนพักผ่อนก่อนนะฮะ
0: ดูมีกำลังใจขึ้นทันที
1: รั่วเยอะเลยก็บอกมาเออมันจำชื่อนักเตะไม่ได้หลังๆเลยผมควบจำเสื่อมหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอาการมันคุ้นเลยหรือเปล่าอ่ะ
0: เป็นเหมือนทุกคนแหละเป็นกันทุกคนเปิดนี้มันจะทำอะไรวะมีคนมาชวนคุยหน่อยเมื่อกี้จะทำอะไรวะเนี่ยหรือว่าคุณพูดเรื่องนี้อยู่เรื่องต่อไปเราจะพูดอะไร
1: ก็เหมือน
0: ปกติไม่ได้แปล
1: เราจะเปิดอะไรดูเราจะดูอะไรวะอะไรเงี้ยสักอย่างมันยังงงอ่ะชีวิตอะเนาะ
0: คือชีวิตคนเราสมัยนี้มันสมาธิสั้น
1: เออ
0: แล้วก็ไม่ค่อยจดจ่ออะไรมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ย
1: นั่นสิเอาตรงๆพี่ว่าไทยเราโดนกี่เม็ดครับผมว่าต้องมี2เม็ดนะคุณบอยไข่เค็มผมไม่แพ้
0: ผมว่าเต็มที่เสมออืมผมว่าโอ้โหต้องเราต้องดีจัดอ่ะ
1: อืม
0: หรือไม
1: ่ครับ
0: ทัศน์ก็ต้องมาอุดอีกอ่ะอุดอีกก็โดนด่าอีก
1: ใช่โดนด่า
0: อืม
1: ก็ผมว่าเกมนี้นะฮัดสันต้องเปลี่ยนวิธียุทธวิธีในการเล่นหน่อยบุกเลย
0: เออแต่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด
1: วิธีคิดหน่อย
0: เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเราต้องดีก็ดีดิดีก็ชนกันไปเลย
1: ใช่ถ้าคุณมาเล่นเล่นเพื่อเสมอในบ้านนะ
0: ใช่
1: โดนด่าไม่พอ
0: ใช่
1: แล้วไปเยือนที่มีดินเนี่ยก็โดนอีกอ่ะ
0: อ
1: ืมครับเปิดเกมบุกเลยฮัดสันเลย
0: คือวิธีการมันก็ใช่แต่ว่าในนี้มันนัดในบ้านมันเป็นบอลทีมชาติชุดใหญ
1: ่ครับ
0: มันต้องเอาหน่อยไม่ว่าจะเป็นใครว่าจะเป็นรองเป็นต่ออะไรก็ต้องเต็มที่หน่อย
1: เต็มที่หน่อยนะที่บ่อตกกุ้งเจ๋งเป็นคนเปิดหรือเปล่าไม่ได้ผมไม่ได้เปิดนะเป็นพี่เสื้อดำเปิดฮะโหรวมพลเลยคุณเห็นเป็นข่าวเห็นข่าวไหม
0: ไม่เห็นนะ
1: บ่อตกกุ้งไงรวมพลวันเกิด
0: ทำไมอ่ะ
1: ของขาใหญ่ด้วยว่ะเออ
0: พี่อ้วนเหรอ
1: ก็ขาใหญ่คนในวงการอ่ะวงการนั่นวงการนี่วงการพระวงการบิ๊กไบค์วงการตำรวจอะไรเงี้ยเข้ามากันแล้วก็มาเกิดว่าจู่ๆมีเรื่องกันนะผมก็ไม่รู้ว่ามีเขามีเรื่องอะไรกันแต่ว่าเห็นภาพอยู่นะภาพข่าวอ่ะก็มีแทนตำรวจอ่ะ
0: เฮ้ย
1: จริงๆตำรวจโดนแทงคุณเลยผมไม่รู้เหตุการณ์อะไรอ่ะ
0: ข่าวนานยังเนี่ย
1: ข่าวเมื่อวานนี้เออบอดตกกู้เขามีงานวันเกิด
0: เขายกพวกตลุมบอลแทงเนี่ยเหรอ
1: ใช่แล้วมีไปแทงตำรวจก็ตำรวจเขาก็อ่ะก็คนในพื้นที่นะเขางานวันเกิดของพวกเหล่าบรรดาขาใหญ่อะไรเงี้ยคนในวงการนั่นวงการนี่ไงแต่อาจจะมีเขม่นหน้ากันมั
0: ้งอ๋อแน่นอนก็เหมือนแบบถ้าพูดแบบสมัยภาษาหนังก็เจ้าพ่ออะไรเงี้ยนะ
1: มาหลวงพ่อเจ้าพ่ออ่ะเจอกันอ่ะก็มีตำรวจมีอะไรด้วยไงก็บอกว่าไปมีคนมาแทนตำรวจด้วยครับ
0: โอ้แต่เดี๋ยวนี้บ่อตกกุ้งเนี่ยฮิตนะ
1: ฮิตใช่
0: คุณเคยไปไหม
1: ไม่เคยไป
0: ผมก็ไม่เคยนะเขาไปตกกุ้งจริงๆอ่ะ
1: ก็มันก็สนุกมันเขาก็สนุกอ่ะก็ตกกุ้งตกอะไรเราก็ไม่แน่ใจแต่ผมไม่เคยเข้าไป
0: ไม่ตกปลาเลยนะตกกุ้งเลยนะ
1: ตกปลาผมก็ไม่ชอบประมาณนี้แหละขนาดก็เห็นล่าสุดเนี่ยพี่ตำรวจนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปยุงไปเยี่ยมกันก็โดนจับแล้วนะคนที่แทงอ่ะ
0: รองสารวัตร191
1: ไ
0: งนะ
1: ใช่โดนแทงอ่ะโดนจับเลยคนที่ไปแทงเขาอ่ะเสื้อดำอ่ะ
0: ก็เรียกว่าใหญ่ๆขนาดนั้นแหละ
1: โอ้ขาใหญ่อ่ะผม
0: ต่างคนต่างมั่นใจอ่ะ
1: ไองานอะไรแบบนี้ผมมาขอเลยนะครับผมเข็ดแล้วนะสมัยก่อนไปเที่ยวแล้วก็โดนนั้นโอ้โหไม่เอาแล้วพอแล้วฮะชีวิตฮะ
0: แต่นี่เขาแทงใช่ไหม
1: มันเหมือนจะแทงเหมือนมี
0: เขาไม่พกปืนแล้วไง
1: ใช่มีมีดมั้ยมีดแล้วก็แทง
0: ครับผม
1: ก็นั่นแหละก็อุบัติเหตุมันเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันยังไงบ้างเนาะแมนยูได้บาเลบ้าแน่นอนแล้วนะครับจะมีเพิ่มหรือเปล่าน่าจะมีนะแมนยูนะฮะ
0: น่าจะมีนะ
1: อย่างน้อยสเปอร์ก็มีโอกาสเป็นแชมป์ 2% นะคุณการคุณเอกบวม
0: ถ้าเขาเรียกว่าอะไรคำนวณตามซุปเปอร์คอมมันก็พอมีอยู
1: ่ครับ
0: ครับ
1: เว้ยข้อความทางยูทูบก็มาเยอะนะพี่เจงอย่าอำเอ็มซุนซับเบลมากนะครับแกเพิ่งรีบแกเพิ่งรับใบประกาศหลักสูตรกู้ระเบิดระหว่างแกนะครับอ้าวบรูโน่จีครับไม่ใช่บรูโน่คิมาไรครับแนทบอกแนทออกเสียงอ้าว
0: คือใคร
1: บรูโน่คิมาไรไง
0: แล้วทำไม
1: บรูโน่จีต้องออกเสียงบรูโน่จีไม่ใช่บรูโน่คิมาไร
0: จริงไหมเนี่ย
1: เอาเหรอ
0: คิมอะไรนั่งอ่ะคำว่าออกว่าจีอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: จีมจีเฉยเงี้ยเหรออ
1: ๋อต้องจีเหรอ
0: มันไปยังไงวะ
1: เอ้าครับอันนี้เขาบอกว่าภาคชื่อผิดบ่อยสงสัยรับงานเยอะพักผ่อนน้อยนะครับน่าจะรับงานภาคบอลยาวๆไปนะครับก็ไม่ใช่ผมใช่ไหมฮะหรือว่าไงฮะเอาผมนึกถึงยุคสตีฟบูธครับมีจิมมี่บุลาดนำทัพประมาณนี้
0: ใช่ใช่
1: วันนี้ไทยไหวหรือเปล่าควรว่ายังไง
0: ผมว่าไหว
1: ไหวนะพี่ยองแกตรวจสอบแกตรวจสุขภาพทุกเดือนแต่เป็นคลินิกนิรนามอ๋อครับผม
0: ครับ
1: ตีห้าขอเพลงคุณจะรู้ไหมคนเบิร์ดเสพออกไม่ได้เปิดแล้วขออภัยพี่ออกครับเล่าเหตุการณ์ที่พี่แอนธรรมสมให้ของขวัญพี่หมายเดนิลสมัยเรียนมากรุงเทพให้ฟังอีกทีครับอย่างฮาเลยครับ
0: อ๋อพี่หมายคุณรู้จักใช่ไหม
1: รู้จักทำไมฮะ
0: เขาอุ้ยเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับแอนออกมาส่งคุณไม่รู้อ
1: ่ะอ๋อไม่รู
0: ้เฮ้ย
1: กลุ่มเดียวกันเหรอ
0: เขาเรียนมองเทพรุ่นเดียวกัน
1: อ๋อเหรอ
0: กลุ่มเดียวกันเลย
1: อ๋อแล้วคนละกลุ่มเหรอ
0: ผมคนละกลุ่มคนละกลุ่ม
1: ครับ
0: แล้ววันเกิดคุณหมายไงคุณแอนเขาโอ้โหแบบดาราให้ของขวัญนะคุณรู้แล้วกันแอนออกมาส่งก็ดังมากแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วอย่างสวยอ่ะให้ของขวัญเพื่อนผมอ่ะ
1: เออ
0: แต่ให้เป็นในนี่
1: อะไรอ่ะ
0: แปรงสีฟันกับยาสีฟัน
1: พูดจริงป่ะเนี่ย
0: จริงจริงไอ
1: ้เอาก็เหมือนกับเพื่อนให้ไอ้โลออนอะไรเงี้ยให้กับเราอย่างเงี้ยกินตัวเหม็นหรือว่าไง
0: ไม่รู้ก็แต่ว่าผมก็ดีใจถ้าเป็นผมก็ดีใจโอ้โหดาราให้ของขวัญเกิดอย่างน้อยคุณเคยมีว่าล่ะดาราให้ของขวัญมันเกิดในชีวิตคุณ
1: ไม่มีไม่มี
0: เนี่ยแอนอมสมให้ของขวัญมันเกิด
1: เอาเหรอ
0: เพื่อนผมอ่ะ
1: อ๋อแสดงว่า
0: สนิทกันมากนี่กันมาก
1: กินช่วยเลยเหรอ
0: สนิทกันมากเลยต้องสนิทกันแบบโอ้ใกล้ชิดเลยถึงจะรู้อ่ะ
1: เอาเหรออ ่
0: าให้ไอ้แปรงฟันกับยาดีฟันเจ้าเว้ย
1: พูดจริงพูดจริงอ่ะ
0: เออจริงจริงอันนี้เรื่องจริง
1: เอาเหรอ
0: เอออ
1: ๋อสงสัยเขาคงให้รักษาสุขภาพปากมั้งหรือว่าไง
0: เขาอาจจะได้มาหรือเพื่อนก็เป็นหมอฟันอะไรก็ได
1: ้
0: ก็พี่สาวผมเป็นหมอฟันก็ให้ยาดีฟันผมทุกปีอ่ะ
1: เออเหรอ
0: เอออย่าไปคิดเยอะดิ
1: คิดเยอะนะเออ
0: ครับ
1: ไทยกับเวียดนามไทยจะไหวหรือเปล่านั่นน่ะสินะบางเหม็งทำไมสุดยอดขนาดนี้ยังไม่สุดยอดเลยนะฮะถ้าอาร์เซนอลไม่ได้แชมป์ผมอยากให้สเปอร์ได้นะเขาบอกมา
0: โอ้สุดยอดนะตามฝันไอ้ตามนั้นนะ
1: น้าแมวเพชรพี่ตูนพี่บอยวันนี้เนาะ
0: ครับ
1: สุดท้ายคุณเจ๋งฮาไม่อย่าเถียงคุณการนะครับประมาณนี้นะคุณการต้องการสเปอร์แชมป์เนาะแชมป์แน่นอนครับเสริมทัพขนาดนี้เขาบอกมา
0: โอ้ไม่มีทางเลย
1: ไม่มีทางนะเพวันนี้หัวหน้าการกลับมาครั้งแรกในรอบ20ปีดีใจมากครับ
0: ครับ
1: ในสัปดาห์ก่อนคุณก็มาเนี่ย
0: มาน
1: ะวันนี้ช้างจะลุยน้ำกำชัยครับพี
0: ่ช้างศึก
1: ใช่ไหม
0: เมื่อกี้ช้างกระทืบลงโดนไป
1: โดนไปแล้วเรียบร้อยตอนหยองบอกว่าจะออกจากเดนิลคงเป็นความรู้สึกเดียวกับเป๊ปออกจากซิตี้ไหมฮะโลกนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับพี
0: ่โอ้ก็ประมาณนั้นฮะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: ประมาณนั้น
1: นักข่าวเวียดนามคงโกรธที่นักข่าวไทยชอบไปแย่งสาวเวียดนามหรือเปล่าอ้าว
0: โอ้แต่นักข่าวเวียดนามแจ่มจริง
1: เนาะ
0: จำเลย
1: ทำไมคุณเต้ยไม่เล่นนักข่าวเวียดนามคนนั้นเลยล่ะครับให้มันรู้บ้างเฮ้ยเต้ยไม่กรองนะฮะเจ็บคอครับอยากพักแต่ก็ไม่ได้พักนะคุณบ๊อบเพชรสมาชิกทูหลายคนที่จ่ายเงินไปแล้วก็ทำไงเอาเห็นว่าก็ได้ดูเพิ่มอีกหนึ่งเดือน
0: เ
1: น
0: ี่ยดูเดือน
1: อีกเดือนหนึ่งนะ
0: ดูได้อีกเดือน
1: 15,000-3,000ครับพี
0: ่อ
1: ะไรอ่ะไม่แน่ใจ
0: ไม่ถึงเลย
1: รูปเกมฮัสซันกลัวจะรับก็ผมว่ากลัววันนี้จะรับเดี๋ยวนี้คุณเนาะว่าไหม
0: ใช่
1: ใช่ครับเก่งอดิศรเพียงเกตไหมครับพี่อ้าวเดินหน้าการเมือง
0: ครับ
1: ฟัง99ดีกว่าดูทีวีทีไรแพ้ทุกทีฮะเออก็ดีนะ
0: ใครภาคอ่ะคุณยองอ่ะ
1: คุณยองกับคุณเจมใหญ่เหมือนเดิม
0: โอ้โหทำไมเป็นคู่นี้ตลอดเลย
1: เอา
0: เข้าชิง
1: พวกรอบชิงก็ต้องเข้าเอออ
0: ๋อ
1: ก็เข้าสิ
0: ไม่ยองกับคุณแล้วสิติดีไหมเหรอ
1: ให้ยองให้ยองกับน้องบ้างเราสลับบ้างเราก็ต้องให้เป็นผู้ให้บ้าง
0: จ้ะ
1: เป็นไงดี
0: อ
1: ่ะสุภชัยติดหรือเปล่าสุภชัยไม่ติดนะ
0: ไม่ติดแต่เมื่อวานไปงานศพพี่เลอยู่นะสุภชัยใจเด็ด
1: เจชนาที่ไปเยี่ยมน้องๆกับอดิศรเพียงเกตหรือเปล่าครับไม่ได
0: ้อดิศรผมรัก
1: เก่งอดิศรผมรักจ้ะ
0: ครับ
1: คนที่สมัครผู้นำฟุตบอลไทยมีด้วยเหรอครับเห็นเล่นเหมือนกันหมดเลยครับไม่พัฒนาใจเย็นพี่เจงคะช่วยติดไปเลี้ยงคนจัดไปร้องเพลงได้ไหมคนคุมยากนะฮะพี่ลิมิงใช่ไหมแหนมเนืองไม่แพ้สารพัดอยู่เป็นประมาณนี้นะอะไรสักอย่างเล่า5 รอบแล้วเขาบอกมาฮะ
0: นะ
1: พี่หมายเหรอ
0: เออก็เล่าหลายรอบนะ
1: เอาเหรอแล้วบราซิลลำบากไหมครับแล้วถ้าเทียบกับไทยเยอะครับพี่คืออะไรฮะ
0: บราซิลลำบากไหม
1: เออเหรอ
0: บราซิลก็ลำบากแต่บราซิลลำบากพอรวยได้พอเป็นนักบอลดังได้ส่วนใหญ่จะกลับไปวิถีเดิม
1: ติดเที่ยวอ่ะ
0: จะติดเที่ยวก็ลำบากมา
1: ลำบากมาไง
0: คือบราซิลคล้ายๆไทยอ่ะคนชอบเที่ยวชอบความสนุกสนานอะไรแบบน
1: ี้ใช่ใช่สงสารเฮียเจ๋งมากชีวิตสุดรันทดนะครับบรรณาธิการรายการเดนิลจะกลับมาไลฟ์สดหรือเปล่าม
0: ีแล้ว
1: มีแล้วนะ
0: วันจันทร์พุธศุกร์ฮะมาดูได
1: ้พอเจ๋งนอกจากมาสายหล่อแล้ววันนี้มางดมาอะไรฮะหาดราม่าอีก
0: มาทางดราม่าเอง
1: อ๋อเหรอหัวหน้าการว่าไง
0: ได้ทุกทางฮะเก่งทุกทางก็เก่งทุกทาง
1: เอานึกเอาอะไรสักอย่างนะประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: นะฮะ
1: เอาเฟซบุ๊กมีไหมคุณ
0: โอ้โหเพียบเลย
1: เพียบนะ
0: ไม่ทันเลย
1: ไม่ทันนะ
0: สวัสดีครับเข้ามานักเตะไทยบาดเจ็บแล้วเราแต่ลูกออกข้างนักเตะคิดว่านักเตะเวียดนามทุ่มคืนให้เราไหมครับทุ่มดีต้องทุ่มนะ
1: ต้องทุ่มนะ
0: เวียดนามเขาไม่ได้

0: โวแต่เรามีแต่ดาซันอุด
1: ครับ
0: บอลไทยวันนี้อย่างแย่ครับแค่เสมออ
1: ืม
0: แกบโบที่พูดถึงนี่ก็เป็นน้องแฟนรายการขึ้น99เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: หน้าหางถามความเดียวแฮปไหม
1: มีสิครับผม
0: ขอผลบอลอาร์เซนอลเขาเป็นที่ฮะ
1: ชนะ 3-0 จากอาร์เซนอล
0: ยอมเป็นคนดีใจซื่อมากเด้งให้แกมาแทนบอกหมดเลยว่าพี่เจ๋งไม่ว่างไปรับงานนอก
1: อ้าวทำไมหยองพูดอย่างนั้นล่ะ
0: ครับ
1: บอกว่าเมาแล้วก็มีทะเลาะกันนะครับเขาบอกมาครั้งคนเยอะเพราะมีพนันน้ำหนักกุ้งครับพี่อันนี้ไม่แน่ใจผมไม่เคยเขาก็ไปตกความสูงเขาเนาะ
0: ครับ
1: ก็ผ่อนคลายอะไรก็ว่าไปงานเด็กเขาอ่ะเราก็ไม่เคยเข้าไปเนาะ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีเข้ามาแล้วคุณณัฐพลคุณการคุณสุธรรมนะคุณสิทธินะครับคุณช่าง แขกรับเหมาต่อเติมนะครับประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: คุณสุมิตรชัยคุณปุ๊เนาะ
0: ครับ
1: คุณจักรวาลข่าวนะครับคุณณัฐพลคุณปฏิญาณก็ทักทายกันเข้ามาเนาะ
0: ครับ
1: อ่ะเวลาหมดแล้วคุณเอ้ย
0: ครับ
1: วันนี้ก็อย่าลืมเชียร์ทั้งแมนยูเชียร์ทีมชาติไทยนะนะครับแมนยูก่อน 18:30 แล้วก็ทีมชาติไทยตอน 20:00 นะครับวันนี้ผมและคุณการต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปพล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เฮลติไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่ไทม์เต่าหนอนอัศราเชิดชูมาค่ะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะนะคะก็ต้องบอกว่าดูแลตัวเองกันดีๆเนาะไม่ว่าจะสภาพอากาศจะร้อนจะหนาวหรือจะมีฝนตกถ้าหากเราดูแลตัวเองดีแล้วเนี่ยเชื่อว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานที่ดีคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปพบกับอาจารย์หมอปัญญาค่ะวันนี้เต่าขอนำเสนอเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเป็นอาการปวดข้อมือเรื้อรังนะคะคุณฟังอย่าทิ้งไว้ไปเช็คด่วนๆว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นโรคเส้นประสาทข้อมืออักเสบหรือไม่นะคะต่อนำข้อมูลนี้มาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชัยวิชิตชัยท่านอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลไปติดตามพร้อมๆกันในสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะเส้นประสาททับบริเวณข้อมือนะคะหรือย่อๆก็เรียกว่า CTS เนี่ยก็เป็นกลุ่มโรคที่พบได้ในผู้ที่ใช้ข้อมือทำงานหนักก็ส่งผลให้ปวดชาบริเวณปลายนิ้วหัวแม่มือถึงครึ่งของนิ้วนางคุณผู้ฟังถ้าเป็นมากจะมีอ่อนแรงได้พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจะพบในช่วงอายุ30ถึง50ปีนะคะปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นประสาทมืออักเสบนะคะใช้ข้อมือแล้วก็มือซ้ำๆนะคุณผู้ฟังกระดูกหักบริเวณข้อมือหรือว่าปลายแขนภาวะตั้งครรภ์นี่เกี่ยวด้วยเนาะข้อมืออยู่ท่ากระดกขึ้นกระดกลงเป็นเวลานานนะคะมีโรคเรื้อรังเกี่ยวข้องด้วยเช่นโรคเบาหวานแล้วก็รูมาตอยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็คือปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นประสาทมืออักเสบทีนี้แนวทางการรักษาเนี่ยเขาแบ่งออกไว้2แบบด้วยกันนะคะ1ก็คือการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดมันจะมีอุปกรณ์พยุงข้อมือนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ต้องผ่าตัดนะแล้วก็จะมีทานการกินยาด้วยนะคะแล้วก็ฉีดยาสเตียรอยทีนี้มาดูในมุมเรื่องของรักษาแบบผ่าตัดกันบ้างนะคะแบบผ่าตัดจะเป็นผ่าตัดเปิดแผลปกติจะมีผ่าตัดอีกแบบนึงคือผ่าตัดผ่านกล้องแล้วก็ผ่าตัดผังผืดข้อมือผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะคะคุณผู้ฟังการรักษานะคุณผู้ฟังรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบผ่าตัดนะคะรู้หรือเปล่าคะคุณผู้ฟังคะรู้หรือไม่นะคะข้อมูลสุขภาพตรงนี้นำมาฝากกันบอกว่านอกจากนี้โรคอื่นๆนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังหรือการขาดวิตามิน B ซึ่งก็มักมีอาการชาบริเวณปลายมือและเท้าแล้วก็มักพบอาการทั้งสองข้างแล้วก็ยังมีโรคกระดูกคอทับเส้นประสาทที่ส่งผลให้ชาลงมาที่มือได้เช่นกันควรพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็รับการรักษาอย่างถูกต้องนะคะอย่านิ่งนอนใจถ้าคุณผู้ฟังมีอาการปวดข้อมือแบบเรื้อรังเช็คด่วนๆนะคะเช็คด่วนๆอาจจะเป็นโรคเส้นประสาทข้อมืออักเสบปัจจัยมีอยู่ 4-5 ข้ออะไรบ้างใช้ข้อมือนั้นแบบซ้ำๆใช้ซ้ำๆอยู่นั่นแหละกระดูกหักบริเวณข้อมือหรือปลายแขนภาวะตั้งครรภ์ว่าข้อมืออยู่ท่ากระดกขึ้นกระดกลงเป็นเวลานานมีโรคเรื้อรังนะขีดเส้นใต้ไว้3เส้นเบาหวานแล้วก็รูมาตอยด์นะคะขอบคุณค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899นะคะ4689899 Facebook แล้วก็ YouTube บ้านแดงบ้านฟ้าก็สามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่นะคะได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศของคลื่น 100.5 มาคุณผู้ฟังบ่ายนี้นะคะอาจจะมีฝนฟ้าตกลงมาด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของทิ้งเด็กอยู่นะครับเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์วันแม่เราอุทิศเวลาทั้งหมดกับความรู้ทั้งหมดให้กับคุณแม่เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แม่ก็คลอดเด็กเล็กออกมาเราก็เรียกว่าทารกเด็กเล็กเหล่านี้ครับเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีปัญหาหลายอย่างส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงเป็นลักษณะแบบติดเชื้อต่างอะไรบ้างพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่มีอันนึงที่พ่อกับแม่จะเดือดร้อนมากก็คือเ มาเป็นเรื่องเท้าแบนกับอ้วนเกินไปทีนี้ทำไมเขาเลี้ยงเด็กกันให้อ้วนเกินไปนั้นเรานะสมัยก่อนนู้นเด็กทารกกับเด็กเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นเด็กที่อ้วนเลยนะส่วนใหญ่รูปร่างจะสมส่วนพอดีๆเด็ก3ขวบ4ขวบ5ขวบตอนตั้งเต่าเลี้ยงหลานเขาอ้วนไหม
0: ไม่อ้วนอาจารย์เพิ่งจะมาอ้วนตอนประถม ประถมเห็นชัดคือประถมที่3
1: ใช่ครับพอเด็กเริ่มทานเยอะบางทีของหวานมันเยอะด้วยนะก็ตามบ้านหน้าโรงเรียนก็จะมีของขายที่ออกจะหวานหวาน
0: จริง
1: น้ำแก้วที่เป็นหวานหวานอะไรแบบนี้ครับเด็กก็เลยอ้วนขึ้นแต่ตอนเด็กเล็กเนี่ยครับเป็นเด็กที่ถ้าเกิดว่าเราเรียกให้อ้วนเกินไปนะมีปัญหามากกับอีกการนึงก็คือเรื่องเท้าแบนสิ่งผลจะนำมาพูดวันนี้นำไว้ก่อนเลยเพราะสัปดาห์นี้เราจะพูดเรื่องเด็กเล็กๆนะครับไม่เคยมีใครพูดเรื่องกับเด็กเล็กมากนักนะครับว่าหลังคลอดไปสักประมาณอายุปีหนึ่งปีครึ่งขวบครึ่งแล้วเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกับเด็กพวกนี้บ้างนะครับแล้วเด็กพัฒนาการขึ้นมาอย่างไรบ้างจากตอนที่เป็นคลอดจากท้องแม่มาเป็นเด็กทารกอันนี้เราพูดนำไว้ก่อนให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในวัยขนาดนี้ครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากเด็กอ้วนเกินไปกับสองคือเท้าเด็กเท้ามันแบนไม่มีอุ้งเท้านั่นคือปัญหาที่พบบ่อยในเด็กที่เติบโตขึ้นแล้วก็ส่งต่อปัญหาไปให้เด็กที่กำลังเป็นเด็กเข้าระดับมัธยมระดับประถมอย่างเงี้ยก็ตามมาด้วยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าท่านฟังพยายามที่จะเลี้ยงลูกอย่าให้อ้วนมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเด็กอ้วนแต่ตอนเล็กๆเนี่ยมันส่งผลไปถึงตอนที่เด็กเข้าเรียนหนังสือตอนชั้นประถมเลยทีเดียวเราพบเด็กอ้วนในโรงเรียนชั้นประถมมากขึ้นเรื่อยๆนะท่านฟังปัจจุบันนี้ก็มีหลาย 10% ที่เด็กอ้วนถ้าเด็กอ้วนเหล่านี้เองครับมักจะเป็นจุดปมด้อยของเด็กเหมือนกันนะครับเข้าๆกับเพื่อนคนอื่นลำบากจะวิ่งเล่นใดๆก็ตามแต่ที่มีการออกกำลังกายของเด็กครับเนี่ยโดยที่เขาเป็นกระบวนการเล่นนะครับเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ทำไม่ค่อยได้รวมทั้งพัฒนาเป็นโรคเท้าแบนตอนน้ำหนักที่เยอะน้ำหนักตัวที่เยอะแล้วมันกดลงไปที่โครงสร้างของเท้ากระดูกเท้าที่อยู่ในตัวเท้าเองหลายชิ้นจึงฟอร์มเป็นรูปของเท้าที่สวยงามถูกตามหลักแกนไม่ค่อยได้เพราะน้ำหนักมันกดลงไปมากทำให้เท้าไม่มีอุ้งเท้าเรียกว่าโรคเท้าแบนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเกิดในเด็กที่เล็กๆ2ขวบ3ขวบ4ขวบมันมีโอกาสที่จะเห็นเท้าเขาแบนๆได้นะท่านฟังไม่ใช่เพราะโครงสร้างของเท้าเสียแต่เพราะว่าเท้าของเด็กอยู่น้อยๆในวัย1ขวบ2ขวบทั้งขวบเนี่ยครับเป็นวัยที่มีไขมันอยู่ในอุ้งเท้าแยะมันจะดันให้ดูมันก็เป็นลูกเท้าแบนตอนเต่าเลี้ยงหลานเห็นก็เท้าแบนไหม
0: ไม่มีอาจารย์ไม่เห็นหนูโชคดีอย่างไม่เห็นที่เขาเป็นแบบนั้น
1: ครับแต่บางทีถ้าคุณแม่ตอนที่ตั้งครรภ์อ้วนด้วยนะไขมันมันส่งผ่านทางสายเลือดเข้าไปถึงเด็กเยอะถ้าเด็กเข้าต่อมาก็จะมีไขมันในแขนขาเยอะขึ้นด้วยนะครับเด็กจึงดูอันน้ำหนักสูงกว่าธรรมดาเล็กนึงแล้วก็บางทีแม่เป็นเบาหวานตามในปริยัตินะครับเด็กคลอดมาก็จะมีลักษณะที่เห็นชัดเจนคือท่าว่าท่าแบนบางทีพามาหาคุณหมอเลยนะอายุแค่ขวบสองขวบเนี่ยโอ้ยคุณลูกหนูทำไมเท้าแบนจังเลยไม่มีอุ้งเท้าเหมือนเด็กคนอื่นเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่าเท้าแบนในเด็กเล็กเนี่ยบางทีเราต้องเฝ้าดูต่อไประยะหนึ่งนะเพราะเท้าแบนในเด็กจะพิจารณาว่าเขาลูกเท้าแบนเมื่อพ้นอายุสักสามสี่ขวบห้าขวบไปแล้วนะอายุน้อยเนี่ยพิจารณายากแต่เราก็ไม่อยากจะเอ็กซเรย์ดูกระดูกเด็กมากนักเพราะว่าเด็กกำลังเติบโตนะครับก็จะอยากให้แสงเอ็กซเรย์ไปรบกวนเขาด้วยก็จึงเฝ้าดูไประยะหนึ่งถ้าแบนจึงมีอาการที่มักจะต้องเฝ้าดูอีกต่อไปและอีกอันที่ร่วมกันกับถ้าแบนก็คือข้อเข่าชิดกัน
0: เดินเหมือนเป็ดเดินเหมือนเป็ด
1: ใช่บางทีเราเรียกว่าน็อกนีนะครับนีแปลว่าหัวเข่าน็อกนีแปลว่าเข่าสองข้างมันชิดกันเลยเข่าซ้ายเข่าขวาปกติแล้วเวลายืนก็จะมีช่องว่างระหว่างเข่าสองข้างพอสมควรนะอย่างนั้นก็เอานิ้วสอดไปได้สองสามนิ้วแหละช่องนี้นะครับช่องระหว่างเข่าซ้ายเข่าขวา แต่เด็กที่อ้วนเด็กที่มีข้อเท้าแบนนะครับมักจะมีอาการน็อกนีร่วมด้วยนะครับแต่ว่าเด็กเล็กเกิดขึ้นมาโอกาสที่จะเกิดความผิดรูปของข้อเท้าครับของเท้าของหัวเข่าเนี่ยมันมีขึ้นสูงมากเนื่องจากเพราะเด็กอ้วนน้ำหนักตัวเกินกว่าค่าปกติของเด็กเขาแรงที่กดลงไปที่พื้นจึงไปกระทำผลต่อทั้งฝ่าเท้าทำให้ฝ่าเท้าเขาสร้างอุ้งเท้าตามธรรมชาติไม่ได้คนทุกคนต้องมีอุ้งเท้าครับเพื่อให้เดินแบบมีลีลาเกิดไม่ได้เดินแบบตุ๊กตาไม้นะคนทุกคนต้องมีหัวเข่าที่อยู่ตรงเป๊ะลงมาเลยมันก็จะทำให้มีช่องว่างระหว่างเข่าซ้ายกับเข่าขวาได้อยู่อย่างน้อยคุณพ่อแม่ก็สามารถสอดนิ้วผ่านทั้งสองเข่าได้แต่ว่าถ้าเด็กกลุ่มที่มีน้ำหนักอ้วนขึ้นนะครับมันจะมีปัญหากันเรื่องของการสร้างอุ้งเท้าเหล่านี้จนเห็นเป็นเท้าแบนซึ่งเราบอกแล้วว่าจะพิจารณาว่าเด็กเท้าแบนหรือเปล่าเมื่อพ้นอายุ 3-4 ขวบขึ้นไปแล้วนะครับเล็กกว่านี้เรายังไม่วินิจฉัยว่าเป็นโรคเท้าแบนเพราะมันเป็นไขมันที่ไปอุ้งไปสะสมในฝ่าเท้าซะมากกว่าทำให้ดูมันก็เด็กเท้าแบนนะครับแต่น็อกนีก็คือหัวเข่ามาชนกันสองข้างมาแปะกันมากบางทีมากดกันเลยนะเดินแต่ละครั้งที่ดูแล้วเห็นเลยครับว่าแทนที่เท้าเด็กจะตรงๆลงไปจากสะโพกลงไปตรงๆนะครับมันหวั่มเข้ามาหากันซ้ายกับขวามาอยู่ติดกันเลยบางทีก็เรียกว่าน็อกนีก็แปลว่าเข่าสองข้างมันน็อกกันนะนี่เรียกว่าหัวเข่านะครับก็เลยทำให้มีปัญหามากมายทั้งน็อกนี้แล้วก็เท้าแบนนี่เองครับถ้าลดความอ้วนลงลดน้ำหนักเด็กลงนะครับไม่ให้เด็กโตขึ้นแบบอ้วนเกินไปเนี่ยอาการเหล่านี้จะถูกพัฒนาการ development ตามกระบวนการเติบโตของเขาและพอพ้นสัก 3-4 ขวบผ่านไปเข้าเรียนชั้นประถมก็อาการเหล่านี้ก็จะหายไปเพราะมันเกิดจากการพัฒนาการของเด็กนะครับถ้าน้ำหนักกดมากเกินไปจะเป็นปัญหามากก็คุณพ่อคุณแม่เห็นเด็กๆอ้วนจำบ้ำว่าน่ารักจังเลยน่ากอดด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ้วนมากเกินกว่าระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นปัญหากับเรื่องของทั้งเท้าทั้งข้อเท้าและหัวเข่าด้วยต่อไปในอนาคตด้วยนะครับท่านฟัง
0: อาจารย์แต่บางทีเห็นเขาเลิกเรียนหิวอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราก็อดไม่ได้นะสงสารคือซื้อให้กินให้หนูหิวป้าอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงตอนนี้หน้าโรงเรียนน่าจะมีของประเภทเยอะขายเยอะเลยนะพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านก็จะมาใส่รถเข็นมาขายตามหน้าโรงเรียนนะซึ่งเราดูจริงๆก็เห็นว่าบางทีเด็กควรจะเลิกโรงเรียนแล้วก็กลับไปกินข้าวที่บ้านไปกินขนมที่คุณพ่อแม่เตรียมให้มากกว่าแต่บางทีเขาซื้อง่ายคนที่ไปรับเด็กไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเด็กที่ก็ให้ไปรับให้ก็ได้ตามแต่เขาก็จะซื้อของให้เด็กกินซึ่งตัวเล็กขนาดนั้นนะครับ3ขวบ4ขวบ5ขวบกินเข้าไปแก้วนึงก็ถือว่าน้ำตาลมันเวอร์น่ะสุดท้ายก็กลายเป็นเด็กที่อ้วนขึ้นที่พูดอย่างนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเด็กจะอายุเท่าไหร่นะครับสุดท้ายของการอ้วนขณะที่อายุเล็กๆมันจะส่งไปให้เป็นเด็กไปรุ่นที่อ้วนอาจารย์ถ้าเด็กอ้วนเหล่านี้ก็เป็นลูกโซ่เป็นสายโซ่ต่อไปถึงการที่เป็นคนที่อ้วนตอนที่อายุมากขึ้นเราจะมีคนอ้วนเพิ่มขึ้นมากขึ้นปัจจุบันนี้มากมายนะซึ่งผมคิดว่ามีแต่ผลเสียทั้งโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งโครงสร้างของกระดูกกระเดี่ยวข้อต่อต่างๆไม่สมบูรณ์แบบไม่ตรงไปตรงมาพออายุมากขึ้นแต่รักษาแต่การแก้ไขข้อต่อเหล่านี้ที่มันบิดเปี้ยวไปผิดเพี้ยนไปก็เป็นเรื่องที่ลุ่มยากกับเด็กมากนะครับแถมออกกำลังกายเล่นกับเพื่อนวิ่งเล่นกับเพื่อนแต่งสุขนานไม่ได้ด้วยเพราะหนักตัวเยอะเพื่อนๆก็วิ่งกันพริ้วเลยเด็กที่อ้วนก็มักจะไปช้ากว่าเทอะทะกว่าก็เป็นแค่เป็นปมด้อยของเด็กโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าโอ้ทำให้เด็กอ้วนนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีเลยพัฒนาการต่างๆเสียหายรูปร่างเสียหายรวมทั้งสังคมของทุกเด็กก็จะมีปัญหาด้วยอันนี้เขาไม่มาบ่นกับเราหรอกเด็กๆแต่ศึกษาดูแล้วรู้เลยครับว่าบางทีเพื่อนๆในกลุ่มของเด็กกลุ่มเนี้ยเขาพยายามแยกตัวจากเด็กอ้วนเพราะเล่นด้วยแล้วไม่สนุกอ่ะ เด็กก็ต้องกระสนุกกันต้องเก่าเห็นเพื่อนเห็นด้วยนะมีเพื่อนในกลุ่มหนึ่งสามสี่คนห้าคนสี่กันก็อยากจะวิ่งเล่นไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเด็กที่อ้วนกว่าเทอะทะกว่าก็จะไปได้ช้ากว่าก็เลยไม่เป็นไปตามกลุ่ม move ไปตามไปพร้อมไม่ไปพร้อมกลุ่มเขาเองนี่คือเป็นปัญหาสำคัญนะครับผมเชื่อว่าคุณพ่อกับแม่พยายามเลี้ยงเด็กให้มีน้ำหนักตัวที่พัฒนาการขึ้นมาตามกระบวนการเพราะโรงเรียนทุกโรงเรียนก็จะคอยวัดคอยเช็ครูปร่างความสูงเด็กลูกเราอยู่แล้วนะเวลาคุณพ่อกับแม่เขาบอกคุณพ่อแม่ให้รู้ว่าลูกอ้วนขึ้นแล้วนะคะอันนี้ต้องควบคุมให้ดีให้ชัดเจนให้เหมาะสมถึงจะได้เติบโตไปอย่างเป็นปกติเป็นปัญหาที่พ่อแม่รับรู้แต่ว่าไม่ตระหนักเท่าไหร่ผมคิดว่าเด็กอ้วนนิดนึงก็น่ารักดีแข็งแรงดีจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาทุกอย่างทุกด้านทั้งด้านของร่างกายและด้านของจิตใจเด็กด้วยกับเพื่อนๆเขานะครับ
0: คุณผู้ฟังมีเด็กอ้วนในบ้านของหนูเนี่ยอาจารย์เริ่มอ้วกขึ้นสิ่งแรกที่พยายามทำได้ก็คือลดน้ำอัดลมก่อนอันดับแรกอาจารย์เชื่อไหมด้วยความที่มันอากาศร้อนเราก็คิดว่าแบบซื้อมาติดบ้านไว้เด็กๆก็กินได้แต่อย่าเยอะอาจารย์เพิ่งกลับไปอีกทีหมดตู้แล้วอ่ะหมดขวดหนูก็ไม่ซื้ออีกเลยตั้งแต่นั้นก็เลยบอกว่ากินน้ำเปล่าดีที่สุดนะคุณผู้ฟังแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเด็กเลิกเรียนนะอาจารย์เอากินของหน้าโรงเรียนก่อนรองท้องกลับไปบ้านเอากินอีกรอบนึงเลยอย่างเงี้ยโอ้โหหนูแบบสงสารก็คงหิวแหละอาจารย
1: ์ใช่ครับที่เด็กหิวอ่ะเด็กยิ่งอ้วนยิ่งหิวครับเป็นธรรมดาวัยเขากำลังเติบโตอ่ะวัยเด็กเป็นเหมือนวัยผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เป็นที่หิวเพราะว่าอยากจะกินมีเจตนาจะกินแต่ว่าเด็กเขาไม่ใช่นะครับเพราะร่างกายเขาเมื่ออ้วนขึ้นเขาต้องการแคลอรี่มากขึ้นด้วยตามธรรมชาติก็เลยทำให้เด็กหิวซะใหญ่กลายเป็นว่ากินกันมื้อเย็นดับเบิลก็เป็นแหละกินจากหน้าโรงเรียนมาแล้วเราพ่อแม่ก็ไม่เห็นไม่รู้คงที่พ่อแม่ไม่ได้รับลูกเองนะให้คนอื่นไปรับให้ก็พอถึงโรงเรียนเด็กก็หนึ่งมื้อไปละเต็มไปละครับนี่คือตัวปัญหาของเด็กนะครับที่เราคิดว่าถ้าเกิดเราช่วยกันดูแลตอนนี้ยิ่งคุณครูที่โรงเรียนกรุณาให้เด็กได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ด้วยว่าถ้าท่านหนูอ้วนตอนนี้อีกหน่อยโตขึ้นหนูจะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนตามไปด้วยเพราะว่ามีการสืบเนื่องความอ้วนต่อเนื่องกันระหว่างเด็กอ้วนกับผู้ใหญ่ที่อ้วนเนี่ยเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเป็นสายโซ่นะครับท่านผู้ฟัง
0: อธิบายแล้วก็เปรียบเทียบเนี่ยเห็นไหมป้าอ้วนสวยไหมบอกไม่สวยนั่นแหละถ้าหนูกินเยอะหนูก็จะเป็นป้านี่แหละ
1: อันนี้มันสำคัญมากไหมครับเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยครับมีความสำคัญในการที่จะชักชวนให้เด็กเข้าใจนะถึงความเป็นจริงว่าถ้าเกิดมันมากเกินการมากเกินไปหนูจะเติบโตขึ้นมาแล้วมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ตัวอย่างช่วยเนี่ยเห็นด้วยนะครับเพราะเด็กก็จะไม่ค่อยอยากเป็นอย่างบางรุ่นบางคนบางกลุ่มที่เราชี้ให้เห็นนะก็เป็นวิธีการสอนที่น่าจะสะดวกด้วยสำหรับญาติพี่น้องผู้ปกครองที่จะดูแลลูกนะครับแต่ต้องให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับท่านสั่งมีนั้นแล้วในอนาคตเนี่ยครับคนก็จะเป็นรูปร่างโอเวอร์เวทกันทุกคนเป็นปัญหาในการดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่า NCD ปัจจุบันนี้เช่นพวกเบาหวานทุกคนต่างๆมันทำให้คนเป็นเบาหวานอายุน้อยลงเรื่อยๆทั้งความดันทั้งอะไรต่างๆไขมันในเลือดก็สูงขึ้นแต่คนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งเราจะมาบุกคนในกลุ่มวัยทำงานระยะต้นแล้วล่ะท่านครับซึ่งอันนี้น่ากลัวมากเนื่องจากตามมาของการอ้วนก็คือ NCD โรคในกลุ่มนี้16โรคนะครับทำร้ายคนก่อนวัยอันควรซึ่งผมก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับเพราะอนาคตจริงเราไม่รู้จะพัฒนากันไปถึงไหนอาหารการกินก็ซื้อง่ายขายคล่องแถมมักจะบวกหวานมันเค็มหวานจัดเค็มจัดมันจัดเข้าไปในอาหารแทบทั้งนั้นแม้กระทั่งขายเด็กก็ยังไม่คิดเลยว่าจะทำให้เด็กอ้วนขนาดไหนคุณพ่อกับแม่ที่ไปขายของอยู่ที่หน้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยกรุณาพิจารณาความเหมาะสมด้วยเพราะลูกเขาก็คือคล้ายๆกับเราต้องดูแลให้เขาด้วยนะไม่ใช่เอาแต่ตังกำไรอย่างเดียวนะครับ
0: คือบางสิ่งบางอย่างอ่ะของกินของอะไรหรือเด็กหิวอะไรอ่ะเราปฏิเสธความรู้สึกเราไม่ได้นะจารย์เพราะว่าอะไรวะเราสงสาร นะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความรู้สึกว่าดุไว้ก่อนนะอย่าไปกินมื้อหลักๆเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นที่บ้านเลยแล้วการประหยัดด้วยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นตั้งแต่ขออนุญาตมองมาถึงเรื่องของภาวะเด็กอ้วนที่อาจารย์กำลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเท้าแบนไม่ว่าจะเป็นเข่าชนกันทั้งสองข้างก็เกิดจากภาวะเด็กอ้วนทั้งนั้นเลย
1: ใช่ครับถ้าเด็กจะเกิดขึ้นเองตามที่เขาเติบโตขึ้นมานะครับมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์จะเกิดท่าแบนขึ้นมาเองโดยไม่ต้องอ้วนแต่ส่วนใหญ่แล้วนำด้วยเด็กอ้วนครับน้ำหนักสูงน้ำหนักเยอะกดลงไปที่ฝ่าเท้าเวลาเขาก้าวทุกก้าวเดินเนี่ยน้ำหนักมันรับมากเกินไปกระดูกที่กำลังฟอร์มรูปร่างส่วนทรงของฝ่าเท้าที่ดีฟอร์มหัวเข่าที่ตรงเป๊ะขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยต้องบิดเบี้ยวเข้าไปนะครับกลายเป็นน็อกนีเข่าชนกันติดกันกลายเป็นคนเท้าแบนโดยที่ไม่มีโรคตัวนี้มานำมาก่อนจากการคลอดจากท้องแม่นะครับมาพัฒนาการทีหลังนะท่านนะเกิดจากน้ำหนักที่มันโหลดมาเชื่อมตัวเนี่ยครับจากตัวอ้วนของเด็กขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยมันเกินกว่าที่กระดูกจะรับได้กระดูกกำลังปรับรูปร่างตัวเองก็เลยปรับตัวตามน้ำหนักที่เยอะปรับไปแล้วมันคืนกลับไปได้ผ่านไปสองปีสามปีขาเท้าก็แบนเข่าก็เข้ามาชิดกันเรียกว่าน็อกนีมากเกินไปนี่คือสิ่งที่หมอกระดูกเราก็เดือดร้อนนะครับเพราะว่าอันนี้เด็กเหล่านี้ก็จะสุกส่งสุกปรึกษามาข้ามมาแดกมาที่กระแดกหมอกระดูกนะซึ่งพอเด็กมาเนี่ยมันจะเละไปเยอะละเด็กอ้วนขึ้นเยอะละ6ขวบ7ขวบนูนพุงโป่งไปแล้วนะครับก็จึงเป็นปัญหามากในการที่จะไปดูแลเพราะเราจะไปลดน้ำหนักให้เด็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณพ่อแม่ต้องร่วมมืออย่างยิ่งเลยนะค่อยๆลงช้าๆด้วยเพราะเด็กกำลังเติบโตอ่ะไปกดดันเรื่องอาหารการกินต่างๆตอนนี้มากก็ไม่ได้เพราะยังไงเขาก็จะเป็นคนที่ไม่โตเหมือนปกติถ้าจะไม่ให้เลยก็ไปกดดันเรื่องโครงสร้างของแขนขาต่างๆให้เป็นปัญหามากมายมีทั้งโปรยคอทั้งด้านและเสียเยอะแยะเลยนะครับหลายปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาที่ผู้ปกครองต้องร่วมมือกับหมอในการช่วยแก้ไขอย่างจริงจังเลยครับถ้าปล่อยให้ดำเนินต่อไปสายโซ่นี้ก็จะคือส่งให้เด็กคนนี้กับอ้วนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่จะมีปัญหามากมายนะผลทั้งสุดท้ายเกิดเป็นโรค NCD ครับ
0: แต่ความจริงหรือสิ่งที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ไม่ใช่ไม่มีทางแก้นะคะน้องยังอ้วนหรือว่าน้องยังมีน้ำหนักเยอะมันมีวิธีแก้ไขอยู่คุณผู้ฟังอาจไม่ได้สายเกินไปที่เราจะลงมือปฏิบัติณตอนนี้นะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าน้ำหนักตัวที่เยอะของเด็กเนี่ยครับถ้าอายุยังน้อยเนี่ยมันลดได้ง่ายนะครับเพราะร่างกายเขาจะเลสสปอนต่อการปรับพฤติกรรมการกินกันละเนี่ยพฤติกรรมกับความไม่หวานจัดไม่เค็มจัดไม่มันจัดพวกนี้นะครับเรสปอนได้ดีกว่าผู้ใหญ่เยอะเลยจะเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่เข้าใจนะเราศึกษาให้รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมอะไรที่ควรจะให้เด็กกินอะไรที่ไม่ควรให้เด็กกินเนี่ยถ้าคุณพ่อแม่ร่วมมือเต็มที่ผู้ปกครองมีผลถึง 70-80% ทีเดียวโรงเรียนก็ร่วมมือด้วยตัวคุณครูกับผู้บริหารโรงเรียนที่มีเด็กเล็กเนี่ยครับจะต้องคำนึงเรื่องพวกนี้ให้ดีว่าการจัดร้านค้าที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนตอนเด็กเลิกเรียนเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญพวกกระจายออกไปไกลกว่าหน้าโรงเรียนสักนิดนึงแต่เด็กก็เดินไปซื้อได้วิ่งไปซื้อที่ง่ายมากเลยอ่ะน้ำหวานหวานน้ำกาแฟต่างๆนี่เยอะแยะได้ง่ายเลยอ่ะนะครับช็อกโกแลตต่างๆที่ไปออกผลหวานสุดท้ายก็จะมาถึงพ่อแม่มารับพ่อแม่ก็ไม่เห็นนะว่าลูกไปจัดการมาหนึ่งมื้อแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับถึงโรงเรียนก็รับลูกกลับบ้านไปที่บ้านก็ไปเติมอีกมื้อหนึ่งที่บ้านอีกนะครับก็จะกลายเป็นว่าอ้วนแน่ๆลูกคนนี้
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์หรือว่าแชร์กันนิดนึงก็ได้นะคะสำหรับเรื่องของการดูแลลูกน้อยนะลูกน้อยในที่นี้ต่อมาถึงประถมหรือว่าอนุบาลก็ได้คุณผู้ฟังที่ติดขนมหวานติดน้ำหวานอะไรพวกนี้นะคะมีวิธีการดูแลเขาอย่างไรได้บ้างแชร์กัน SMS 4689899นะคะYouTube Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะอาจารย์เต๋ออยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นิดนึงพอดีเมื่อสักครู่เต๋อนำเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งม มาจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะของมอมหิดลพูดถึงอาการปวดข้อมือเรื้อรังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรคเส้นประสาทข้อมืออักเสบแต่อาจารย์ปัจจัยเสี่ยงของโรคข้อมืออักเสบ 4-5 ข้อที่พูดไปเนี่ยมันก็เข้าข่ายละแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่มันเข้ามาเป็นสาเหตุคือโรคเบาหวานกับรูมาตอยมันเกี่ยวข้องด้วยเหรออาจารย
1: ์ใช่เลยข้อมือเส้นเอ็นอักเสบจากที่เกิดขึ้นสมัยก่อนนู้นนะครับโรคเหล่านี้ครับทั้งเบาหวานทั้งรูมาตอยเหล่านี้ครับเกี่ยวข้องได้น้อยมากมันเกิดจากการใช้งานแต่ก่อนเนี่ยครับแต่ปัจจุบันนี้ได้บอกเลยครับว่า NCD มันเกิดในคนอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆมันมารบกวนการทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทแถวข้อมือได้เยอะเลยซึ่งเบาหวานนะครับเลยกลายเป็นต้นชื่อเบาหวานชื่อหวานหวานหวานเจี๊ยบแต่ผลตามมาของเบาหวานปัจจุบันที่เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาทั่วหมดเลยทุกแผนกของการเป็นโรคเลยนะครับเราก็ดูเองก็เดือดร้อนตามไปด้วยแต่รับผลจากเบาหวานก็คือมันไปทำให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทต่างๆได้เยอะขึ้นทั่วไปเดี๋ยวเราก็กลับมาพูดทุกคนนะครับตอนนี้หมดเวลาพอดีเบรก
0: นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: ครับ

0: เปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาอ
2: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468 9

0: 02-5-4-1-6-7-6 Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร
1: ผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time
2: วันหลงจากวันสัปดาห์ที่แล้วเรื่องวันแม่นะท่านผู้ฟังมันติดขัดกับอายุอันนึงคือช่วงข้อความสำคัญของเนื้อหาเรื่องของแม่และเด็กนะครับคือเรื่องการพัฒนาการของเด็กทารกหลังจากคลอดจากท้องแม่แล้วเนี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมได้เตรียมไว้เรื่องนี้ครับเพื่อให้รู้ว่าเมื่อเด็กคลอดจากท้องแม่แล้วที่เราบอกว่าเขาเนี่ยจะปลอดภัยเขาจะแข็งแรงดำเนินชีวิตตัวตัวเองได้มีอิสระในการดำเนินชีวิตตัวเองในร่างกายเขาเนี่ยได้พอสมควรเพราะตับไตไส้พุงสมองต่างเนี่ยมันพัฒนาการไปถึงจุดที่อยู่เองได้ละนะครับเพียงแต่แค่หายใจออกซิเจนเข้าร่างกายร้องแว่แล้วก็หายใจเข้าไปนั่นเองก็เป็นหายใจแรกของเขาแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกถึงว่าเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองที่สามที่สี่เมื่อเขาโตขึ้นเรื่อยๆคุณแม่เลี้ยงดูไปเรื่อยๆนะครับทุกเดือนนั้นเด็กจะพัฒนาการตัวเองอย่างไรเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นเด็กน้อยเตรียมตัวการที่จะไปสู่โรงเรียนอนุบาลแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นเด็กมัธยมเด็กประถมต่างๆคือเรื่อยๆมีการพัฒนาการที่แน่นอนธรรมชาติจัดการแนบมาว่าเด็กคนนี้ทุกๆเดือนจะทำอะไรได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ชีวิตของเขานั้นไปสู่การเดินและวิ่งต่อได้อย่างปกตินะครับมนุษย์ทุกคนเ มื่อเติบโตขึ้นมันก็จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายนะท่านผู้ฟังครับดังนั้นจะให้คุณแม่มาเลี้ยงดูแบบนอนแบบเบาตลอดเวลามันไม่ได้นะครับการพัฒนาการเพื่อจะจากเด็กที่เป็นทารกเดือนที่หนึ่งที่สองที่สามนอนแบบเบาอยู่นะครับจะให้พัฒนาการถึงตอนที่ครบหนึ่งปีเด็กจะมีการเคลื่อนที่ได้ลุกขึ้นยืนได้เดินไปหาพ่อแม่ได้มีการพัฒนาการเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งเรียงตามลำดับเสม
1: อ
2: แปลว่าอะไรแปลว่าเด็กเขาพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายเขาเนี่ยเป็นขั้นตอนเรียงตามเข้าไปสุดท้ายลงเอยที่เดินขึ้นได้ยืนขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาทุกคนนี่ครับจะสังเกตเลยว่าพอถึงเดือนที่6อาจจะทำนั้นได้ทำนี้ได้เดือนที่8ทำนั้นได้ทำนี้ได้ซึ่งคุณหมอที่นัดเด็กๆไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเด็กคุณแม่พาเด็กไปหาคุณหมอนี่ครับฉีดวัคซีนเข็มที่1ที่2ที่3แต่ละเดือนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าเด็กพัฒนาการเป็นยังไงบ้างคุณแม่คงจําได้นะครับว่าคุณหมอจะพูดคํานี้เสมอเพื่อให้เราแล้วเล่าให้ฟังว่าเดือนนี้ลูกอายุ6เดือนแล้วเด็กพัฒนาการถึงจุดนี้แล้วนะครับถ้าเด็กพัฒนาการที่เป็นปกติทุกอย่างก็จะเป็นดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กโตแต่ถ้าก็มีปัญหาอะไรใดก็ตามแต่เกิดขึ้นระหว่างทางนะครับ12เดือนเนี่ยครับพัฒนาการไม่เป็นปกติตามที่ได้มีการกำหนดไว้โดยธรรมชาติคุณหมอจะต้องเริ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วว่าเพราะเหตุใดนะเด็กถึงได้พัฒนาการอันเดอร์กว่าธรรมดาไม่พัฒนาปกติตอนเต่าเลี้ยงหลานจำได้ไม่หลายเขาทำอะไรได้บ้างแต่ละเดือน
1: ก็ค่อยๆเห็นตอนแรกๆก็คว่ำๆก่อนเนาะอาจารย
2: ์ครับ
1: คว่ำทำนุ่นกระดึบนะหลังๆมาก็เริ่มที่จะคานหลังๆมาเริ่มที่จะเอาอะไรเข้าปากนู่นนี่นั่นแล้วก็พอเริ่มจะหัดเดินได้โอ้โหอาจารย์นี่มันจับปูสีกระด้งเลยนะ
2: อันนี้เหนื่อยเลยนะจับตัวไม่ทันซึ่งผมคิดว่าเรื่องพวกนี้

0: เลยนะท่านฟังถ้าท่องกลอนที่ได้ปั๊บเนี่ยนับนิ้วได้เลยว่าเดือนที่6เด็กทำอะไรบ้างท่องไปถึงเดือนที่6ปั๊บก็จะรู้ว่าเด็กทำอะไรบ้างท่านฟังสนใจนะครับกำลังการบอกว่าพัฒนาการของเด็กนั้นพัฒนาการเรื่องกล้ามเนื้อเพื่อเป้าหมายการเคลื่อนที่นั้นพัฒนาการจากศีรษะและใบหน้าก่อนเลยแล้วค่อยๆเรียงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแขนนะครับจนกระทั่งถึงแขนและขาแขนและขาพร้อมกัน4อันเลยก็คือคลานได้เนี่ยเราพูดนะถ้าสุดท้ายคือลุกขึ้นยืนได้คลานได้ยืนได้แล้วก็วิ่งได้เรียงตามนี้ครับเพราะการเนื้อสมัดทุกมัดของร่างกายเราเนี่ยครับมีหลายร้อยมัดมันจะพัฒนาการเพื่อให้เป้าหมายให้เราลุกขึ้นยืนได้เดินได้นะครับแต่มันก็ต้องค่อยๆพัฒนาการไปเป็นลำดับไปไม่ข้ามขั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็ความแข็งแรงการที่จะพัฒนาการเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมีกลอนอันนึงที่ผมท่องให้ท่านฟังได้นะครับตอนที่ปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นการบอกก็สาการพัฒนาการของเด็กได้จริงๆด้วยซึ่ง 20-30 ปีที่แล้วตรงเป๊ะกับพัฒนาการของเด็กทุกคนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผ่านมา 15-16 ปีเด็กๆอาจจะพัฒนาการเร็วขึ้นกว่ากลอนเนี่ยประมาณสักครึ่งเดือนหรือ1เดือนนำไปก่อนเหตุผลเพราะคุณพ่อคุณแม่ให้อาหารการกินที่มันสมบูรณ์กว่าสมัยก่อนนู่นเยอะเลยอาหารที่เด็กกินปัจจุบันนี้พ่อแม่จะทุ่มเทมากครับมีโปรตีนสูงกว่าธรรมดามีอะไรต่างโดยเฉพาะการพูดเล่นสอนมีพัฒนาการต่างที่สอนทางด้านเทคนิคการที่การเคลื่อนไหวให้ลูกๆตลอดที่เด็กยังเล็กอยู่นะครับพ่อแม่มีความรู้มากขึ้นก็ช่วยแต่งเติมให้นะครับเด็กมีพัฒนาการได้เร็วขึ้นแต่เร็วก็ตามแต่นะครับมันก็ไม่เกิน1เดือนซึ่งต้องฟังก่อนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับถ้าผมเล่าให้ฟังบ่อยๆนะครับ 3-4 ปีก็พูดกันทีนึงถ้าส่วนใหญ่แล้วปีนี้ก็เลยเอามารวมไปในซีรีส์ของวันแม่สัปดาห์วันแม่นะครับให้รู้ว่าแม่และลูกนั้นเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเด็กจะพัฒนาการในช่วงทารกก็อาศัยคุณแม่เป็นตัวช่วยเสริมนั่นเองนะครับก่อนที่เขาว่าเป็นภาษาไทยผสมศัพท์ภาษาแพทย์บ้างนะเป็นบางอันนะครับแต่ฟังง่ายๆครับที่แปลได้เองหรือแล้วด้วยท่านฟังยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานถ้าต้องขยับนิ้วทีละคำสิครับจะรู้ว่าแต่เป็นนิ้วนั้นแปลว่า1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะท่านฟังครับเริ่มต้นคือเดือนแรกเด็กยิ้มได้แต่ยิ้มเนี่ยไม่มีความหมายนะว่าฉันรักเธอเธอรักฉันไม่ใช่งั้นแต่เขายิ้มเพื่อเป็นการพัฒนาการของกล้ามเนื้อใบหน้าก่อนเลยนำมาก่อนเลยเพราะกล้ามเนื้อใบหน้ามันอยู่ใกล้สมองมากการสั่งการจากสมองลงมาที่กล้ามเนื้อใบหน้าจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะครับนั่นเด็กทำได้ยิ้มมองเหมือนกับเด็กยิ้มให้แม่ยิ้มให้พ่อแต่จริงเด็กเขาไม่ได้รู้ว่าเขาอารมณ์ดีกำลังจะยิ้มให้หรือขำด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับในการฝึกการใช้กล้ามเนื้อที่ใบหน้านั่นเองเดือนที่สองยิ้มได้ให้เสียงนะครับเดือนที่สองเริ่มส่งเสียงแอะอ๋อตามเสียงแม่ที่ส่งเสียงให้เราได้ก็ได้ยินในการพัฒนาการของการใช้กล้ามเนื้อในช่องปากนะครับใช้กล้ามเนื้อของลิ้นของปากในการขยับในการส่งเสียงคนทั้งกล่องเสียงด้วยนะครับยิ้มได้ให้เสียงเดือนที่3เอียงคอแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนเด็กอายุถึง3เดือนเนี่ยคอเด็กยังกล้ามเนื้อคอเด็กยังไม่แข็งแรงพอนะครับเวลาอุ้มเด็กทารกอายุต่ำกว่า3เดือนเราต้องเอาอุ้งมือเราเนี่ยช้อนรับศีรษะด้วยต้องเต่าจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะเพราะคอเขาอ่อนมาก
0: เห็นไหมครับต้องเต่าเขาเรียกหลานมาเขาจำได้ถ้าไม่เอาอุ้งมือช้อนศีรษะด้วยเนี่ยอุ้งขึ้นมาคอจะด็อกแดกเอียง
1: นู่
0: น
1: นี่
0: นะครับแต่พอหลัง3เดือนแล้วคอเริ่มแข็งได้แล้วนะจากนี้ไปอุ้มเนี่ยอาจจะแค่ประคองนิดหน่อยไม่ต้องไปช้อนทั้งอุ้งมือหรอกศีรษะเด็กคุณแม่ท่านเด็กที่ฟังรายการอยู่ยังจำได้ไหมครับคุณเลี้ยงลูกตอนเล็กๆ3เดือนแรกนะครับจะต้องให้อุ้งมือของเราเนี่ยครับช้อนเด็กขึ้นมาด้วยโดยเอามือไปรับศีรษะทั้งอันเลยทั้งลูกเลยนะครับทั้งหัวเลยเพื่อกันไม่ให้หัวเด็กต้องแดกมันก็ตรงตามกรอบนี้เลยครับ ท่องให้ฟังใหม่นะครับ

0: 3เดือนแรกยิ้มได้เดือนที่1นะครับเด็กจะยิ้มแต่ยิ้มแบบไม่มีความหมายจะยิ้มก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อใบหน้าเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆได้ในอนาคตนะครับเมื่อเด็กเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นยิ้มได้เดือนที่2ให้เสียงก็ส่งเสียงอ้อแอได้ในการฝึกกล้ามเนื้อของลิ้นของปากของช่องลมต่างๆนะครับเดือนที่3เอียงคอแปลว่าของเด็กจะมีความแข็งแรงกล้ามเนื้อมากขึ้นครบ3เดือนเด็กก็จะมีคอที่แข็งแรงมากขึ้นการอุ้มจะง่ายขึ้นดังนั้นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเด็กทารกก็จะสามารถอุ้มเด็กให้นมเนี่ยโดยไม่ต้องเอามืออีกข้างไปช่วยช้อนที่ศีรษะไว้นะครับเพราะเด็กก็สามารถจะใช้เอียงคอออกไปตามต้องการก็ได้นะเอียงซ้ายเอียงขวาได้ตามที่เขาต้องการเพราะกล้ามเนื้อคอมันแข็งแรงมากขึ้นยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอที่ผมทำนิ้วสามนิ้วสามนะครับแปลว่าเดือนที่3เอียงคอได้ยิ้มได้ให้เสียงคอขอคว้าเดือนที่4ครับขอคว้ามือเขาจะไปจับนู่นจับนี่นะแต่ไม่มีเป้าหมายเหมือนกันนะครับเรียกว่าขยับแขนกล้ามเนื้อแขนทำงานมากขึ้นทำงานจากยิ้มได้คือกล้ามเนื้อหน้าเริ่มก่อนเลยนะครับเดือนที่2ลงมาที่ปากและปลอดลมนะครับเดือนที่3กล้ามเนื้อต้นคอมันจะพัฒนาการไล่มาเรื่อยๆเดือนที่4ขอคว้าคือกล้ามเนื้อแขนจะทำงานได้แข็งแรงมากขึ้นคว้านู่นคว้านี่แตะนู่นแตะนี่นะครับแตะตัวแม่บ้างอะไรบ้างนะครับก็ว่ากันไปยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอเดือนที่4ขอคว้าเดือนที่5หน้าหลังนะครับหน้าหลังแปลว่าเดือนที่5เด็กจะความพลิกกายได้ต้นบอกนั่นแหละใครเห็นจำได้ไหมเด็กก็ตะแคงข้างแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาเองได
1: ้
0: 4เดือนแรกเด็กจะนอนแบเบาะอยู่เรียกว่าแบเบาะนะครับเดือนที่4พ้นไปแล้วเดือนที่5ก็คือเข้าสู่ระยะหน้าหลังแปลว่าพลิกหน้าพลิกหลังเดือนที่6นั่งนานนะยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนาน6เดือนเด็กนั่งได้เลยครับลุกขึ้นนั่งครับนั่งได้นานๆแล้วก็นอนนะครับนั่งได้ลุกขึ้นนั่งได้แต่ยังไปไหนต่อไปไม่ได้แค่นั่ง6เดือนแล้วนะครับท่านผู้ฟังครึ่งปีแล้วเราเลี้ยงลูกเรามาถึงเดือนที่6ซึ่งปัจจุบันนี้เด็กสมัยใหม่จะเติบโตแข็งแรงการเรื่องต่างพัฒนาการได้เร็วขึ้นกว่าธรรมดาเพราะอาหารการกินต่างๆการสอนการอะไรต่างการพูดเล่นแม่เล่นด้วยอะไรนะครับก็จะทำให้อาจจะพัฒนาการเร็วกว่านี้อีกหนึ่งเดือนท่องสูตรเนี่ยครับแต่ว่าเดือนที่หนึ่งกับสองเนี่ยเป็นรวมกันคือยิ้มได้กับให้เสียงเนี่ยจะทำงานไปเกิดขึ้นรวมกันเลยเดือนแรกจะส่งเสียงข้อแอได้แล้วบวกกับยิ้มได้ด้วยแล้วท่องถัดไปเรื่อยๆครับก็จะลบเดือนมาหนึ่งเดือนยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนะครับนั่งนานเดือนที่6ต่อไปเดือนที่7ก็คือคลานครีปนะครับเขาเติมคำว่าครีปซึ่งภาษาแพทย์แต่ว่าคลานนะครับเพื่อให้ไปสัมผัสนอกสัมผัสภายกับเดือนที่8ถัดไปต่อไปเนี่ยคลานครีปนะครับก็คือการคลานได้7เดือนที่7คลานได้คราวนี้แหละครับเริ่มเดือดร้อนแล้วนะเพราะว่าเด็กเคลื่อนที่ได้ครั้งแรกในชีวิตเขาก็คือการคลานไป4ขาเลยทั้งแขนและกล้ามเนื้อขาแข็งแรงมากขึ้นก็เลยเคลื่อนไหวด้วยการคลาน4ขาไปก่อนเลยเดือน18นะครับท่านสั่งครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ต้องจับเด็กบ่อยเลยครับเพราะบางทีวางไว้ที่ธรรมดาเราเผลอไปทำนู่นทำนี่เพลินหันกลับมาอ้าวจับหนูน้อยเคลื่อนที่จากเบาะที่เพลินให้นอน
1: ไปอยู่ใต้เตียง
0: ต่อจำได้มันหลาดหลาดเพื่อเริ่มเคลื่อนที่ได้ตอนเหนื่อยไปครับ
1: โอ้โหอาจารย์ตอนนั้นจำได้เขากำลังนี่แหละพลิกซ้ายพลิกขวานี่แหละหันไปทีไม่อยู่บนเบาะละ
0: ไปแล้วฮะ
1: โอ้โหไปไหนไม่รู้ตกใจ
0: การไปต้องหลักตามไล่จับเพราะฉะนั้นจากเด็กที่แก่ไปแล้วเนี่ยก็ถึงบอกว่าเด็กเล็กเนี่ยครับไม่ควรวางเบาะหรือเบาะที่ถ้านอนเนี่ยบนเตียงที่อยู่สอดรับมีระดับนะครับควรจะเนาะวางบนพื้นเลยจะถูเพื่อสะอาดแล้วให้เด็กวางบนพื้นเลยเพราะเด็กคลานไปไหนมาไหนอย่างน้อยก็ยังไม่ตกเตียงนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณแม่ยังไม่ปรับเรื่องพวกนี้นะครับสักวันหนึ่งเด็กก็จะเผลอคลานแล้วแม่ก็จะเผลอไปทำนู่นทำนี่นานเกินไปกลับมาทีเด็กตกเตียงนะครับเพราะคลานไปถึงริมเตียงที่เขาวางอยู่นะครับตรงนี้เองครับมีปัญหามากเลยว่ายิ้มได้ให้เส

0: เอียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานคลานครีบเดือนที่8นะครับนี่คือตัวสำคัญตัวที่เริ่มมีการเคลื่อนที่ซึ่งคุณย่าคุณยายก็จะเริ่มซื้อกำไรข้อเท้ามาฝากหลานแต่ก่อนนี้มันต่อใช้กำไรข้อเท้าใส่ให้หลานหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใส่ค่ะอาจารย์จะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
0: มันมีกระดุมกระดุมกระดิ่งมีกระดิ่งเล็กๆอยู่ด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ทำด้วยนาคบ้างนะครับทองบ้างก็แล้วแต่คุณย่าคุณยายจะซื้อมาให้มันเป็นธรรมเนียมของไทยอันหนึ่งนะครับที่เราจะซื้อกำไรข้อมือกับกำไรข้อเท้าเนี่ยไปให้หลานตัวที่แปดนี่แหละครับที่หลานเริ่มเคลื่อนที่ได้ถ้ายายย่าก็จะไปเยี่ยมหลานบ่อยขึ้นไปนั่งฟังเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งที่เด็กเคลื่อนที่ได้จากการคลานนะครับเพราะฉะนั้นนั่งนานก็คลานครีปนี่คือตัวสำคัญมากครับที่สำคัญมากคือเดือนที่จากนี้ไปครับเริ่มมีการหยิบจับแต่จับครั้งนี้มีเป้าหมายในการจับเช่นจับขวดนมเลยนะคราวนี้นะเราเอาขวดนมใส่ให้ก็จับเลยถ้าแม่ได้ลูกในนมมาถึงเดือนที่8ที่9ลูกก็จะจับเต้านมแม่เลยครับเพราะอยู่ใกล้เต็มทีเขาคว้ามือได้ก็จับตามตัวแม่บางจับตามแขนบางเต้านมบ้างอะไรนะครับทำสะดวกเลยท่านจำได้ว่าเขาอยู่ใกล้ท่านจิบครั้งนี้เขาต้องการจะเรียนรู้ว่าทั้งข้างนี้ตัวแม่เนี่ยรู้สึกยังไงเวลาไปจับโดนเข้านะครับจับขวดนมถ้าบางคนเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับนมวัวไม่ได้ให้นมแม่ก็แต่ถ้าจะจับขวดนมเองได้ยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานเดือนที่6นะครับคลานครีปเดือนที่7เดือนที่8หยิบจับนะครับเดือนที่9อัพทูเลยครับอัพทูสาแพทย์แต่ว่าถ้าเอามือคล้องที่รักแร้เขาสามารถจับเขาไปแต่สามารถจะลุกขึ้นยืนมีแรงขาที่ขาแข็งแรงมากขึ้นก็จะเหยียดขาได้จะยืนได้นะครับแต่ว่าต้องมีการประคองก่อนเพราะยังทรงตัวยังไม่สมบูรณ์ในเดือนที่9นะครับเดือนที่10ถัดไปอีกเดือนเดือนที่10full stand เลยครับอันนี้ภาษาแพทย์เหมือนกันแต่ว่าภาษาฝรั่งนะครับแต่แปลว่ายืนได้เต็มที่ยืนได้เองสักพักนึงก็ล้มเละร้องไห้แง่แง่นะครับยืนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเอามือไปอุ้มที่รักแร้ซอกซ้ายสองข้างซ้ายขวาแล้วไม่ต้องประคองแล้วนะครับเด็กสามารถยืนได้ยืนได้10 full stand 11 can walk แปลว่าสามารถเดินได้929929นี่ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีใจมากแล้วก็เดือนที่12ครับออกเดินเลยเดือนที่11เป็นเดือนที่ can walk เริ่มก้าวได้929ผมจำได้เลยครับกลับจากทำงานที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลมาถึงที่บ้านหันหน้าท่าเสร็จปั๊บก็ไปนั่งเล่นกับลูกแม่เขาเนี่ยจะปล่อยให้ลูกเดินมาหาพ่อสิ
1: ค
0: ่ะ11เดือนครับลูกผม2คนก็จะเดินมาหาพ่อจะต้องนั่งให้ใกล้ๆแรกๆนะครับกลับมาเดินสัก 2-3 ก้าวแล้วก็รับเขาได้เลยนะครับเป็นการเชียร์เขาฝึกเดินพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มนั่งห่างออกไปนิดนึงเอาเก้าอี้ไปนั่งให้ห่างออกไปให้เขาเดินมามากก้าวขึ้นเพื่อจะถึงเรานะครับถ้าไม่งั้นเขาหมดแรงที่จะเดินก้าวหลังๆแล้วก็จะล้มเพะได้เหมือนกันก็จะล้มแต่เป็นการฝึกที่พ่อกับแม่ช่วยกันดูแลลูกเขาฝึกให้เขาหัดเดินจนกระทั่งเดือนที่12ออกเดินได้มันจะเรียงตามนี้ครับมันไม่ไขว้หน้าไขว้หลังไม่สลับที่กันนะครับทุกๆเดือนจะเรียงตามนี้ยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอ3นะครับขอคว้าหน้าหลังนั่งนานเดือนที่5เดือนที่6ขออภัยครับเดือน7คือเดินไปเรื่อยๆนะครับก็สิ่งที่ก่อนนี้ครับก็สิ่งที่ผมนำมาเล่าให้ฟังว่านักเรียนหมอทุกคนเนี่ยจะต้องท่องก่อนนี้ได้แต่แล้วแต่บางโรงเรียนแพทย์ก็จะมีแต่งกลอนใหม่กันให้มันดูสมัยใหม่มากขึ้นนะครับแต่สมัยผมเนี่ยใช้กลอนนี้เป็นหลักทุกคนแพทย์ทุกสาแพทย์ทุกคนก็จะท่องพวกนี้ได้นั่งนับนิ้วไปเลยครับนับนิ้วไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆถึงเดือนไหนก็ดูที่นิ้วเดือนนิ้วที่7ก็เดือนที่7นะครับแต่เดือนสุดท้ายก็คือออกเดินที่เป็นตัวที่เด็กเริ่มเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นเดินได้ไกลมากขึ้นล้มยากขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงมากขึ้นด้วยเด็กสมัยนี้จะออกเดินตอนเดือนที่11นะครับเด็กสมัยก่อนนู้นเดือนที่12เดินได้เห็นไหมครับว่าการพัฒนาการเหล่านี้มันเป็นจุดที่เลี้ยงกันนะตลอดเวลาคุณหมอที่เช็คในเวลเบบี้คลินิก

0: ัคซีนก็จะถามก็จะเช็คดูว่าลูกเรานั้นพัฒนาการไปตามอายุที่ไปเดินไปหรือเปล่าเมื่อพัฒนาการตามปกติก็ถือว่าสมองกับกล้ามเนื้อมีการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์กันได้ดีทำงานร่วมกันอย่างดีเด็กคนนี้ก็ปกติคิดพัฒนาการมาปกตินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเด็กอันนี้สิ่งที่ผมว่าพ่อแม่ควรจะจดจำก่อนเหล่านี้ไปด้วยนะครับเวลามีลูกคนใหม่ก็จะเลี้ยงลูกไปจะจำได้ว่าขนาดไหนนะครับพี่สาวเขาอยากอุ้มน้องมากนะที่บ้านผมนะครับเขามาคอยนั่งเพื่อจะรออุ้มน้องผมก็บอกกับพี่สาวเขาว่าผมมีลูกสองคนลูกคนโตกับลูกสาวคนรองคือผมบอกว่าจะให้พ่อจะให้อุ้มนะลูกนะแต่ว่าอุ้มลำบากเขาคอยอย่างนกแดกอยู
1: ่
0: พอลูกครบ3เดือนเมื่อไหร่ก็พ่อจะให้อุ้มนะพอกล้ามเนื้อคอเขาจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วพอครบ3เดือนแม่ก็จะบอกลูกสาวเลยครบ3เดือนแล้วลูกผมกลับถึงบ้านลูกสาวก็นั่งรอใกล้ๆน้องเลยนั่งใกล้ๆน้องเลยใกล้ๆบอกมีน้องนอนอยู่หนูขออุ้มนะคะวันนี้ครบ3เดือนของน้องแล้วทวงตรงรางวัลเขาก็แม่เขาจับให้อุ้มก็เด็กก็คอแข็งมากขึ้นแล้วครับไม่รอบแรกๆพี่สาวเลยอุ้มได้อย่างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาพจดจำของชีวิตและครอบครัวเรานะครับก็ถ่ายรูปถ่ายแล้วไปดูกันนะครับสิ่งที่เราเรียกคำว่าสิ่งที่พัฒนาการไปตามปกติจริงๆด้วยนะครับ
1: เด็กนะอาจารย์เวลาอุ้มเวลาอะไรนะมันรู้สึกน่าทะนุถนอมนะแก้มเกือบมันกลิ่นมันหอมอ่ะอาจารย
0: ์มันนุ่มเลยแ
1: กแต่ต้องระวังดอกแดกดอกแดกอะไรแก
0: คอจะสำคัญมากครับต้องรอต้น3เดือนไปก่อนนะครับกล้ามเนื้อคอจะแข็งแรงพอที่จะตั้งคอได้เองก็จะไม่เกิดปัญหาคอดักแดกไปนะครับเดือนที่7ที่เริ่มขยับคลานได้นะครับเดือนที่ต้องใส่กำไรข้อเท้าหรือกำไรข้อมือก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นกำไรข้อเท้าซึ่งยายย่าจะแนะนำมาให้และในครอบครัวนั้นต่อไปก็จะใช้กำไรข้อเท้าอันนี้แหละครับที่จะย่าซื้อมาให้คู่นี้แหละครับซ้ายขวานี่แหละถอดออกจากเมื่อเด็กโตขึ้นแล้วก็ถอดออกแล้วเก็บไว
1: ้
0: พอน้องคนที่สองคลอดออกมาก็ใส่ให้น้องต่อไปมันครบ7เดือนนั่นเองนะครับ
1: มีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ก็แชร์เหมือนประมาณว่าพออาจารย์พูดถึงพัฒนาการของเด็กใช่ไหมคะก็บอกว่าบ้านนี้6เดือนครึ่งเนี่ยอัพโพลแล้วอาจารย
0: ์
1: มันข้ามขั้นอาจารย์มันเคยมีไหมเด็กข้ามขั้นอะไรเงี้ย
0: มีครับมีกรณีที่เขาพัฒนาการกล้ามเนื้อเร็วมากนะครับก็จะข้ามขั้นแล้วตัดปุ๊บข้ามลัดข้ามไปเลยแต่นานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับเด็กตัวใหญ่จะเรียงตามนั้นนะครับ
1: ก็มีอีกหนึ่งท่านก็บอกประมาณว่าตอนนี้น้องใกล้จะ8เดือนแล้วแต่น้องยังไม่คลานเลยค่ะอาจารย
0: ์ปกติแล้วคลานเดือนที่7นะครับแต่ถ้าเลยไปนิดหน่อยเดือนหนึ่งเกินเงี้ยไม่ว่ากันนะต้องทีเด็กเขาจะค่อยๆพัฒนาการไปพร้อมกันเลยเพราะเดือนที่9ก็จะไปรวบทำให้พร้อมกันก็มีนะครับแต่มันจะเรียงตามนี้ว่าเด็กสมัยใหม่นี่ก็คือต่างกับเด็กสมัยก่อนก็คือว่าทุกอย่างมันอาจจะมีการรัดคิวบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะเพราะอาหารการกินของเด็กเนี่ยพัฒนาการไปสูงมากเนื่องจากว่าเรียนตามเนี่ยครับเพราะว่าการเนี่ยพัฒนาการตัวเองได้เรียนตามนี้แต่บางทีถ้าเกิดได้เด็กได้อาหารที่เป็นโปรตีนสูงนะก็จะได้พัฒนาการกล้ามเนื้อได้สูงกว่าเร็วกว่าก็จะทำอะไรได้เร็วกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะครับ
1: นะคะเวลาหมดวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร

0: 081-658-3461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน